0: 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: อยากเป็นพิธีกรมือ1จับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี่
3: อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค

ต่อโฆษณาโทร0816583461อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: มาแล้วนะครับก่อติดกันต่อนะครับครึ่งหลังนะครับฟุตบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม E เนาะเกมแรกครับระหว่างไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร์ครับครึ่งแรก0-0ครับนักเตะทั้ง2ทีมกำลังเดิน

0: เลิกสุดสนามมาเตะต่อในครึ่งหลังครับที่ฟิลาเดลเฟียครับอยู่กับคุณโดและผมเจคทรงศักดิ์เหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: ครับเป็นไงคุณโดนะฮะก็สนุกนะเกมนี
1: ้
0: แม้ว่าจะเสมอกันอยู่ที่0ต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: มองตรงว่าฟุตบอลโลกทุกคู่สนุกนะ
1: ก็เล่นกันสนุกสนาน
0: อ
1: ่ะคือหลายๆคู่ก็จะแบบเปิดเกมแรกกันอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยแบบระวังตัวอะไรกันเท่าไหร่อย่างคู่เนี้ยตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไม่สนุกนะเพราะเอกวาดอร์ก็อย่างที่บอกไปเป็นพวกสายเหนียวเสียประตูยากแต่ว่าก็ยิงน้อยอะไรเงี้ยแต่ไปมาก็กลายว่าเล่นสนุกดีคู่นี้
0: นะครับอ่ะก็มาตายกันต่อนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนรายการมาริทอล์กรายการของป๋ากับพี่สุเทพคงเปี่ยมนะครับวันนี้เข้ารายการตอน 8:00 น.นะครับขอกินเวลารายการพี่เต่าด้วยแล้วก็รายการป๋าแล้วก็พี่เทพก่อนนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: แต่ในรายการมาเจอกับป๋าและพี่เทพนะครับมาเคาะหลังเกมกันนิดนึงแล้วก็
1: รายการป๋าแล้วเอาจบผังไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยังฮะยังฮะแล้วก็9นาฬิกาครับมาชมการบรรยายต่อนะ
1: ครับ
0: พยาวเดชกับพี่ปูนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยนะครับในคู่ต่อไปนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับมอยเซสไกเซโดวันนี้ก็เรียกว่าบี้ตรงกลางนะครับเจอกับกลางของไอวอรี่โคสเลยนำโดยฟรองเกซิเย่ครับแต่ว่าเกซิเย่แล้วก็โฟฟาน่านี่ก็โดนเหลือไปแล้วทั้งคู่นะในครึ่งแรก
0: ครับ
1: ก็ต้องเล่นระมัดระวังตัวกันสักนิดนึง
0: ไม่มีการเปลี่ยนตัวครับทั้ง2ทีมครับโคติวอร์หรือว่าเอเวอริโคสกับเอวาดอร์0ต่อ0ครับยังใช้ผู้เล่นสมัยคนแรกเหมือนเดิมครับเอวาดอร์ก็เด่นหลายคนนะครับในครึ่งแรกครับมีวาเลนเซียปลาต้าเยบัวอะไรพวกนี้นะมินตันพวกนี้เน
1: า
0: ะเด่นๆไกเซโดครับ
1: ครับ
0: อารันฟรังโกส่วนไอวิทิโคสเด่นสุดน่าจะเป็นฝั่งขวาเนาะ
1: เดี๋ยวมองได้เด่นอยู่คนเดียวอ่ะส่วนเ
0: อ
1: กวาดอร์นี่ก็เด่นสุดด้วยอินเกเปเย่เนี่ยแหละฮะ
0: อ้าวเด่นในทางที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จ่ายยัดในเข้ามาของทางเอกวาดอร์ครับแล้วจังหวะนี้วาเลนเซียถึงสนามยิงโจโฮชนเสาครับแม่เคาะ 1-2 กับเพื่อนครับกับทากอสโลปลาต้าครับแล้ววิ่งแล้วคือให้แล้วไปครับยิงจังหวะนี้น่าจะชนเสานะจังหวะยิงของวาเลนเซีย
1: ดูฝากเสร็จแล้วก็ปาต้ากระโดกไปครับโอ้แต่ว่าคือปล่อยบอลตกปุ๊บเนี่ยมันกระดอนจะออกอยู่แล้วครับมุมมันแทบไม่มีดูอีกทีกระโดกไปนะครับเนี่ยมุมมันไม่มีแล้วครับก็พยายามจะยิงยัดมาครับแต่ว่ามันชนเสาแล้วก็ออกหลังไป
0: ชนเสาเหลี่ยมนอกแล้วออกหลังครับแต่ว่าจังหวะนี้วาเลนเซียเนี่ยโอ้เป็นจุดเริ่มสามตั้งต้นนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: แกอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษแล้วไหลต่อให้ปลาต้าคือให้แล้วไปครับ
1: ก็ในครึ่งแรกเนี่ยนะครับค่าเอ็กโกของไอวอรี่โคสต์ดีกว่านะ 0.78 นะครับส่วนเอกวาดอร์เนี่ย 0.54 นะก็เรียกว่าใกล้เคียงนะครับแต่ว่าสกอร์ก็ยัง 0-0 นั่นอยู่แล้วก็ไปดูอีกเว็บนึงมาเนี่ยผู้เล่นที่ได้คะแนนน้อยสุดในสนามก็คืออินกาปิเย่นะได้ 4.5 ฮะ
0: โอ้
1: โดนเผาไปหลังไหม้ไปหมดแล้ว
0: หลังเกรียมหมดแล้วฮะโดนเดียวมังเด้เผาฮะจะไปคว้าเขาก็ไม่ทันด้วยครับมือไม้ออกด้วยในครึ่งหลังเอวิลิโคสบุกจากขวาไปซ้ายครับเอาจังหวะนี้จะลุยขึ้นมาเอาอย่างได้ครับพยายามที่จะดิ้นหนีไปครับบอลนะทางขวาเปเป้มาช่วยไหลเข้ามาตรงกลางจะพลิกหนีไม่ได้อ้าวไปดึงเขาจังหวะนี้ผู้สินให้เป็นจังหวะได้เปรียบจ่ายมาวาเลนเซียเขี่ยกระมาให้ปราต้าปราต้าก็คล่องเหมือนกันนะเท้าซ้ายอย่างเดียวครับซ้ายธรรมชาติออกซ้ายมาให้อิกาเบเย่ครึ่งหลังต้องพยายามยกระดับขึ้นมาแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางเข้าซองครับของยาเอียโฟฟาน่า
1: พยายามจะสวนเร็วนะครับแต่ว่าเปิดลูกนี้ก็ล้นเงินไปครับอิกาเบเย่เหมือนสักครู่นี้โฟฟาน่านี่พอไปเสียบอลนี่แกจะไปคว้าคอนะครับโอ้ต้องระวังนะเพราะว่าแกติดเหลืองไปแล้วครึ่งหลังพยายามจะมาขึ้นเกมทางตูเร่มากขึ้นนะครับฝั่งซ้ายนี่มีจังหวะหลอดดาร์กไปทีนึงงานครับ
0: สตูเร่ครับจะแตะลอดขาอลันฟังโก้คือแตะเนี่ยโอ้โหอลันฟังโก้เนี่ยต้องวิดพื้นเลยครับหนวดแตะลอดขา
1: ครับโอ้โหเดี๋ยวมีเพื่อนมาช่วยคร
0: ับบอลขอวิดีโก้ครับให้จากซ้ายมาขวาด้วยขณะกลับมาโฟฟาร่าตากันใหม่ครับที่อักบาดูโกดองจะให้ตูเร่จะพลิกจะปล่อยบอลข้ามหลอกไปครับยังติดอลันซังโก้หมอทุ่มครับของไอวอรี่โคสต์อ้าวทุ่มจังหวะนี้ก็เก็บบอลไม่ได้ครับ

0: ทางเอลเยวาฮี
1: ก็ดูเอกวาดอร์เล่นนี่เหมือนเล่นเป็นหลัง4นะเพราะว่ายาปิเย่ได้เล่นเหมือนเล่นเป็นแบ็คอ่ะเดี๋ยวแล้วก็คู่เซนเตอร์ก็จะเป็นปาโชนะครับ
0: ก็วาฮีแกมีทุกอย่างในกระโดดนะยกเว้นประโยชน์นะฮะครับ
1: ประโยชน์ก็มี
0: อ๋อมีนะ
1: เออ
0: โอ้โหเมื่อครึ่งแรกเนี่ยเพื่อนยิงติดบล็อกแกไปขวางอะไปขวางประตูเอวาดอร์เฉยเลย2ลูกฮะเมื่อสักครู่แกจับบอลก็จับบอลไม่ได้เด็กเอ้าเป๊ะโดนดัก3จ่ายเข้ามาตรงกลางสวยครับนะครับให้ฟัวฟาหน้าทางขวามีวาฮีอยู่ตรงกลางแต่ไม่จ่ายเห็นวาฮีแล้วแกเลือกมาทางที่เดียวมาได้แกซัดตัวเดียวโหข้ามคานโอ้โหลูกนี้แกเห็นวาฮีเนี่ยแกไม่ให้คุณรถแกเลือกเดียวมาได้ก่อนฮะ
1: เซโกฟัวฟาหน้านะครับนิวครับมาตอดสอดไปสวยนะครับจังหวะนี้ครับแล้วก็มองข้างในครับมองข้างในเจอวาฮีครับดึงบอลไว้ก่อนแล้วก็ให้มาเดียวมองเด้โอ้ยิงลูกนี้หลุดไปเยอะนะครับ
0: โอ้แต่หลุดไปสวยนะทางฝั่งขวาครับฟัวฟาน่าแกเห็นวาฮีแกเหลือมาแกจับบอลก่อนแกไม่จ่ายฮะแกจ่ายให้เดียวมองเด้ดีกว่าแกบอกแกคัดได้กลับมา
1: หัวจ่ายไปแล้ววาฮีทำเสียไหม
0: โอ้โหแต่วาฮีถ้าจ่ายก็มีโอกาสลุ้นนะเพราะถ้าจ่ายทะลุเข้ามาเลยครับ
1: โอ้รออยู่เลย
0: คือรอชาร์จเข้าฮอตอยู่แล้วอ่ะ
1: วาฮีนี่ครึ่งแรกนี่ได้6คะแนนนะอันนี้มันเป็นคะแนนของเว็บไซต์นึงแล้วกัน
0: อย่าไป
1: คิดอะไรมากแล้วดูแบบขำๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: 6คะแนนนี่เยอะกว่าบาซูมาน่าตูเร่ซะอีกอ่ะ
0: เอวาดอลุกขึ้นมาครับทางซ้ายเอาจะยักอยู่จะหนีทางดูเอ้อ้าวดูเอ้โอ้ทำได้เยี่ยมครับเกล่าดูเอ้คืนนี้หลังกระปาให้ทางอักบดูจ่ายขึ้นหน้ามาโอ้เป้เริ่มพลิ้วเหมือนกันจะพลิกหนีไม่พ้นอีกแกบิเย่
1: เป้บอกพอได้มาเล่นกับเดียวมองเด้ก็สบายใจครับพยายามขยับตัวเองหนีห่างวาฮีไว้ก่อน
0: โอ้แกเหมือนขยับหนีเจ้าวาฮีนะขยับเข้าหาเดียวมองเด้ฝั่งของนิโคลาเป้
1: โอ้เดียวมองเด้เมื่อกี้เสียบอลนะครับแต่ว่าขยันครับไปตามเอาคืนมา
0: ต้องซื้อแล้วเลยพวกต้องซื้อแล้ว
1: คือฟอร์มนัดนี้ก็พูดตามตรงครับราคาขึ้นอีกประมาณ10ล้านอ่ะ
0: โอ้โห
1: ของเดิมก็แพงอยู่แล้ว
0: อย่าขึ้นเยอะฮะเอาลากตัดได้มาสวยครับกิสแตงโกน้องเอาโกน้องนี่ดื้อๆเลยโกน้องไปแต่ไวยอมโอ้โหทำได้เยี่ยมครับของกอสโลปราต้าโดนหลอดแต่ว่าก็ยังเลี้ยงตีคู่ขนานมาแล้วเอวดอมาทางฝั่งขวาจะจ่ายให้เยบัวจ่ายสั้นกันไปเอวิดิโคสตัดบอลได้บอลย้อนแล้วกลับมาเกซิเย่ทีมให้ตรงกลางนิโคล่าเปเป้เอ้ามีพื้นที่ครับกระชากขึ้นมานิโคล่าเปเป้เห็นนะทางวาฮีแกไม่ให้อีกแล้วฮะแกให้ขวาให้เดียวมองเด้ดีกว่าเดียวมองเด้จ่ายเข้ามาตรงกลางแล้ววาฮีซัดตัวนี้ก็โอ้ชดคานแม่วาฮีบอกเฮ้ยแซวผมเหรอแซวผมเหรอผมยิงชดคานให้ดูเลย
1: โอ้โหวิ่งโฉบมาที่เสาแรกครับแล้วก็จิ้มด้วยขวาครับวาฮีแต่ว่าสูงเกินไปครับโอ้ดูครับคราวนี้เดียวมังเด้นี่ไม่กระชากนะครับเห็นว่าอีไปที่จุดนัดพบนี่แกเปิดเร็วเลยครับโอ้โหแล้วช้าที่เสาแรกแต่ว่าสูงไปนิดเดียวมาเกือบจะขึ้นนำครับโอ้ดูครับคืออินกาบิเย่แต่พอเจอกับเดียวมังเด้นี่แกก็วิ่งประคองครับแล้วก็ถอยไกลๆเลยอ่ะแล้วก็บอกข้างในครับจัดระเบียบพื้นที่กันดีๆโอ้ปากว่าวายีสอดไปที่เสาแรกแล้วได้จิ้มด้วย
0: จิ้มด้วยปลายเกือกเมื่อกี้เกือบเข้าเอาเดี๋ยวมังเด้ได้ครั้งหนึ่งแล้วกับวายเอาวายีไปแย่งเขาทำไมพ่อคุณเอ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวมังเด้กำลังจะล่าขึ้นไปข้างหน้าแกไปแย่งบอลจากเท้าเลยครับเอาเดี๋ยวยังได้ครับดูเอให้มาที่โฟร์ฟันยิงด้วยซ้ายลูกนึงยิงเต็มเท้าบอลเบาไปข้ามคานไปไกลเลย
1: โอ้โหหลุดเยอะเลยครับลูกยิงของฟอฟาน่านะครับมาแต่ว่าจังหวะมีมก่อนหน้านี้ครับวาฮีเดี๋ยวมองเด้กันเราจะกระชากเขากับเขตโทษครับมาไปแย่งเล่นซะอีกโอ้กลายเป็นอาบิลิโคสนะครับที่ก็บุบว่ามนะครับช่วงนี้ตอนนี้โอกาสยิงเนี่ยอาบิลิโคสขึ้นไป10ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าที่เหมือนเดิมก็คือเข้ากรอบครั้งเดียวนะซึ่งครั้งเดียวที่เข้ากรอบก็เป็นลูกยิงของไอ้วายี
0: อ
1: ่ะที่มันเบาๆแป๊กๆอ่ะนะครับส่วนไอ้วาดอนี่คือโอกาสยิงไป7ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลย
0: มีคนชมละมาว่าชอบฟังเสียงเจ๋งนะครับหลับสบายครับ
1: อ้าว
0: อ้าว
1: ก็อย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วก็ช่วยคุณฟังได้หลับได้ฮะ
0: เป็นหนึ่งในที่ทำให้ทุกคนหลับสบายก็รู้สึก อิ่มเอมใจครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: จะได้ไม่ต้องไปใส่เครื่องมาที่เต่า
0: ไงไอวอรี่โค้ชเกือบขึ้นนำ1-0นะครับลูกยิงจิ้มปลายเกือกของเอลเย่วาฮีกองหน้าของไอวอรี่โค้ชเอลวาดอร์ช็อตไปเลยครับในครึ่งหลังแล้วดูจากทะลุช่องนี้สวยครับวาฮีให้สวยมาจากนิโคลาเป้จับบอลไม่ติดดักได้ครับเอลวาดอร์ปาโชคุณแลกระปาให้กาลินเดส
1: หมดสิทธิ์เซฟไปแล้วนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้กาลินเดสครับมาแล้วว่าลูกมันไม่เข้าครับสูงไปนิดนึง
0: เอวาดอร์ต้องดึงช้าครับเปโดรวิเต้ดึงช้าๆเล่นกับกายเซโดไหลออกสายมาครับปาโชขืนกลับมาขึ้นไม่ได้ครับไหลซ้ายมาก็ไม่ได้ก็ต้องย้อนหลังกลับมาก่อนออกขวาบ้างเอ้าไหลมาใกล้ๆเยบัวเอ้าเยบัวยังได้ครับเยบัวเข้าซ้ายข้างถนัดด้วยเลี้ยงแต่งมาเลี้ยงวนมาแล้วออกซ้ายมาครับเอวาดอร์แล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโอ้โหมงทิ้งไปก่อนจังหวะมงของกิสแลงโกดองครับแบ็กซ้ายเอวาดิโคสมงทิ้งออกมาบอลจังหวะ2เป็นของเอวาดอร์เก็บได้แล้วเคาะ1-2มาแล้วยิงด้วยซ้ายเตโดวิเต้ครับได้ตัดมาลากขวาสนามมาครับบริเวณกรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยซ้ายตัวนี้หลุดออกไป
1: ใครก็ได้ครับช่วยเอาเรดาร์ให้2ทีมนี้ทีครับโอ้ยิงทิ้งยิงคว้างไม่มีความแม่นเลยครับจังหวะจบสกอร์ลูกนี้สัตว์ด้วยซ้ายนี่ก็บดเหลือเกินครับวิเต้จะเป็นตัวแล้วนะครับเอกวาดอร์ก็หมายเลข20นะครับอังกูโร่ครับจะลงสนามมาครับนิวซันอังกูโร่เป็นกองหน้านะครับจากซันเดอร์แลนด
0: ์กองหน้าจากซันเดอร์แลนด์นะครับตัดที่15ครับยิงไปแล้ว2ประตูครับรูปร่างสูงยาวเข่าดีแต่ไม่ตีเข่านะคนนี้นะ
1: ก็ไม่แน่ครับโดนแซวเยอะก็อาจจะตีก็ได้ครับ
0: เปลี่ยนโอ้เปลี่ยนอามาดีโอมาแล้ว
1: โอ้โหนี่เหมือนยืนรอ3เลยนะครับเนี่ยอ2 2เอ้า
0: เอ้า
1: เอ้าของดี
0: ๆของดีๆเก็บไว้เถอะฮะเขาบอกไอ้บุรีโค้ชเปลี่ยนว่าฮีออกแล้ว
1: ครับก็ส่งอามัดดิอาโลลงไปนะครับอีกคนหนึ่งที่ลงนี่ก็เป็นทางบอนนี่นะยูอันบอนนี่นะครับ
0: อังเก้ยูอันบอนนี่หมายเลข9
1: ใช่แล้วก็อามัดดิอาโลนะครับมีวาฮีกับทางบาซูนามาตูเล่ออกครับก็เป็น2คนที่ก็ผลงานก็ตามที่เห็นนะครับแต่จริงวันนี้เป๊ะๆก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเขายังเลือกเก็บไว้ก่อนนะครับก็อามัดลงมาเดี๋ยวต้องดูนะครับอามัดจะเล่นฝั่งไหนนะครับ
0: อามัดเบอร์15นะ
1: นี่ไงอามัดไปเล่นฝั่งขวานะครับเอาโฟฟาน่าโฟฟาน่าปั๊มได้แล้วก็ดึงจังหวะยังไงดีครับต่อมาเป้ๆอามัดเปิดติดหัวก็ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าอามัดไปเล่นทางขวานะครับให้เดียวมังเด้เนี่ยโยกมาเล่นฝั่งซ้ายคนที่โล่งสุดก็น่าจะเป็นอิงคาปิเย่เนี่ยแหละครับเจออามัดก็น่าจะเบาหน่อยนะ
0: ไม่แน่อามัดดิ้งชอบลากจี้ด้วยฮะโอ้เปลี่ยนวาฮีทำไมเฮ้ยของดีๆ
1: ลุยต่อนี่มาแล้วครับเดี๋ยวมองเด้เดี๋ยวมองเด้เจอซ้อนสองเอาแหวกกลางเฉยเลยปั๊มได้ด้วยเดี๋ยวมองเด้จิกลูกนี้หูยไม่ตรงกรอบครับโอ้โหสองก็เอาไม่อยู่ครับอารันฟังโก้บอกตอนนี้ภัยมาถึงตัวแล้วครับเดี๋ยวมองเด้โย่มาอยู่ฝั่งนี้ดูครับแหวกกลางเฉยเลยโอ้โหไปปั๊มใส่ไคเซโดได้ครับแล้วก็ได้ยิงลูกนี้แต่ว่าปลิ้นออกไป
0: โอ้โหอาราฟาโก้บอกเฮ้ยอยู่ฝั่งโน้นดีอยู่แล้วมาอยู่ฝั่งผมทำไมอาราฟาโก้บอกเดี๋ยวมังเด้เฮ้ยนะอย่าทำกับผมแบบนี
1: ้โอ้อาราฟาโก้บอกเข้าใจความรู้สึกของอิงกาปิเย่แล้วครับ
0: ครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมังเด้เนี่ยมาเล่นทางฝั่งซ้ายนะ
1: ใช
0: ่พอเมื่อคือครึ่งแรกเล่นฝั่งขวาไปเจออิงกาปิเย่ไงพอยกมาเล่นฝั่งซ้ายตอนนี้ครับอาราฟาโก้ซึ่งยืนดักขวาก็เลยจะร้องไห้ตัวนี้
1: ครับ
0: เฮ้ยน่าอยู่ตรงนั้นก็ดีอยู่แล้วอย่ามาอยู่ฝั่งเราสิ
1: โอ้แต่ว่าครึ่งหลังเกมของเอกวาดอร์นี่ ไม่ค่อยดีนะดูจะหายหายไปเลยครับตอนนี้เป็นไอเบอรี่โคสเลยครับบุกใหญ่เลย
0: แล้วเอาข้อ1 2สวนเดียวมองเด้เอียง

0: ก็มาตรงกลางแล้วโฟฟาน่าได้บอลหน้ากรอบเขตโดนเตะล่วงไปว้าวแกจะลากไปครับแล้วโดนเตะกันล้มฉาคุโบสินฟรังซัวลาตซิเยบอกเพลย์ออนครับเล่นต่อ
1: โอ้ไม่รู้ใครไปกดปุ่มสโลครับเมื่อกี้โฟฟาน่ากว่าแกจะจับบอลเนี่ยช้าเหลือเกินโอ้โหเดี๋ยวเดียวมองเด้เมื่อกี้ก็หลุดไปนะครับแต่ว่าเลือกที่จะจ่าย
0: โอ้ตัวนี้ดูแล้วในเกมบุกเนี่ยหนักซ้ายครับเดียวมองเด้ลุยขึ้นมาครับของอาบิดิโคสเกล่าดูเอไม่ไปครับอยู่เล็บเส้นทางฝั่งขวาข้ามาในแดนของเอวาดอร์เล่นกับนิโคลาเปเป้ไหลมาตรงกลางครับให้บอนนี่บอนนี่ไหลมาให้อามัดเคาะใกล้ๆหาพื้นที่เข้าทางครับหาช่องอยู่หยอดออกซ้ายมาเดโมเน่อัลฟาโกหาเพื่อนเฮ้ยมาช่วยหน่อยเฮ้ยอัลฟาโกบอกต้องสอน2ครับทางเอวาดอร์นี่ฮะเดโมเน่สอน2เหรอแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางวิลเลียนปาโชครับเป็นทางด้านของโอนอนเยสมองทิ้งออกไป
1: โอ้โหเรียกว่าผ่านตลอดจริงๆครับเดโมเน่โอ้โหตอนนี้คือทีมที่สนใจเดโมเน่ก็บอกอย่าโชว์ฟอร์มไปมากกว่านี้เลยฮะราคานี่ทักจะเอาไม่อยู่แล้วครับ
0: เมื่อกี้ได้บอลฝั่งซ้ายอลาฟังโกแบ็คขวานะครับของเอวาดอร์ให้เพื่อนเนี่ยมาตามมาซ้อนหน่อยเอ้าแต่ดูจากนี้ของโฟฟาน่าไหลมาเข้าขวายิงหมดเกินไปและบอลทะลุช่องมาก็จริงแต่ว่าเบาครับเข้ามือเอนานกาเลนเดสประตูของเอวาดอร
1: ์แกกระตุกไปยิงเองครับเซโคโฟฟาน่านะครับแต่ลูกมันไม่แรงนะครับมีแฉลบแต่ว่าก็เปลี่ยนทางไม่เยอะครับโอ้เอวาดอร์ตอนนี้ก็เลยต้องพยายามดึงช้านิดนึงนะครับเกมเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับคู่นี้ครึ่งหลังเนี่ยเวลิโคสมาหนักหน่วงมากครับ
0: วาฮีแกลงมาเอาคอนเทนต์หรือเปล่าคุณครับพี่วาฮีออกแล้วครับวาฮีบอกพอแล้ว
1: ก็โอ้ได้คอนเทนต์ไปเต็มแม็กแล้วครับตอนนี
0: ้วาฮีบอกพอแล้วอย่าแซวเยอะฮะอันนี้แซวนะหยอกๆนะวาฮีนะอย่ากอดนะวาฮีบอกไม่กอดแต่ว่าจำฮะ
1: วาฮีก็เล่นอยู่กับทีมนีสนะครับในฝรั่งเศส
0: เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวน่าจะเป็นเอวาดอร์นะเพราะว่าเห็นนะปาคาเซเซ่โค้ชของเอวาดอร์ดิ้นอยู่บริเวณข้างสนามครับน่าจะให้นักเตะวอร์มแล้วก็ออกมาคร
1: ับ มีกองเชียร์แคนาดามาด้วยครับพี่มาปิดสนามหรือเปล่าแล้วสรุปยังไงอะไรเอ้ายังนะ
0: เอ้าแต่เมื่อกี้ผู้ตัดสินเนี่ยเขาชูธงนะผู้ช่วยผู้ตัดสินครับชูธงว่ามีการเปลี่ยนตัว
1: นี่บอกขอเปลี่ยนตัวนะครับเนี่ยมาคาเซ่ครับวิ่งพลานอยู่ข้างสนามเลยทำสัญญาณว่าจะขอเปลี่ยนตัวครับแต่ว่าเหมือนผู้ตัดสินยังไม่ให้เปลี่ยนนะครับโอ้แกก็เดินไปเดินมา
0: เปลี่ยนแล้ว
1: มีหมายเลข9ออกนะครับแล้วก็เปเชโดนี่เป็นแบ็คนะเอ้าแทนฟังโก้ฮะ
0: ฟังโก้บอกรอบตัวแล้ว
1: ฟังโก้โดนเดียวมองเด้เผาไป2ทีครับโดนเปลี่ยนออกเลย
0: ฟังโก้บอกรอดแล้ว
1: โอ
0: ้รอดแล้ว
1: ฟังโก้โอ้โหพี่ครึ่งแรกอีกาเปียโดนเผา4รอบครับนี่โดนเดียวมองเด้เผาไป2ทีครับโดนเปลี่ยนออกแล้วครับแต่ว่าเปเชโดก็เป็นตัวเร็วหน่อยอะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะดีขึ้นก็ได้นะครับคือไอ้อารันฟังโก้เลยโปรติกันได้เป็นกองกลางเล่นเป็นกองกลางนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งลงมานะครับโปโรโซนี่เหมือนจะแทนเยบัวนะใช่เยบัวออกนะครับ
0: เป็นกองหลังนะคุณร
1: ถใช่ใช่แล้วก็เป็น
0: ซันโปโรโซ
1: โปโรโซลงมาครับอาจจะปรับวิธีการเล่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับถ้าแบบนี้ก็คือเปเชโดที่จะเล่นข้างบนนะแล้วก็ให้โปโรโซเนี่ยไปยืนเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็หมายเลข4ครับโอโดนเยสเนี่ยมาเล่นแบ็คขวานะ
0: เพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยคือต้องให้ตัวแบ็คแกร่งๆหน่อยนะ
1: ใช่
0: เอาแต่หน้าสีหน้าของโจเอลโอโดนเยสไม่ค่อยดีนะคุณโดด
1: ครับก็ภัยมาถึงตัวไงฮะ
0: เจอเดียวมองเด้อ้าวงานเข้าอีกแล้วฮะก็ปรับการยืนนะจากหลัง3เป็นหลัง4ครับตอนนี
1: ้โอโดนเยสบอกโอ้โหก็ก่อนหน้านี้ก็สดใสของฉันอยู่ดีๆครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้เริ่มหน้ามืดแล้ว
0: ดูเอวาดอร์ครับไหลออกขวามาครับปราต้าได้บอลนะปาเดเซียโดได้แล้วครับขณะกลับมาให้แจ็คสันโปโรนโซ
1: เปเชโดได้ปกติเล่นแบ็คนะแต่ว่าอันนี้ขยับ

0: ขึ้นไปเล่นข้างบนฮะแต่ว่าจังหวะเกมรับก็คงจะลงมาช่วยซ้อนอ่ะ
1: ใช
0: ่ช่วยซ้อนโอดอนเยสครับ
1: โอดอนเยสก็สบตากับอันเชโลแต่ประเดชเซโดบอกเฮ้ยตอนเจ้าเดโมเนียได้บอลต้องลงมานะ
0: ลงมาบ่อยๆแล้วฮะ
1: ลงมาจะยืนแช่ยืนเออระเหยลอยชายไม่ได้นะช่วยพี่หน่อยนะนาทีที่63นะครับอยู่ที่0ต่อ0ครับไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร์ก็
0: โหแต่ครึ่งหลังเอกวาดอร์นี่เกมลุกไม่ค่อยมีเลยนะครับหายเงียบไปเลย
1: เตะมา8นัดมีประตูทุกนัดนะ
0: ครับ
1: นัดนี้เป็นนัดที่9นะครับจากทั้งหมด104นัดครับอย่าบอกนะ
0: หาเพิ่งนัดที่9เองเหรอ
1: นัดที่9เองฮะรู้สึกเพลียๆยังไม่รู้ฮะ
0: ครับ
1: 0-0ครับคู่นี
0: ้แต่คู่นี้มีโอกาสจะเสมอแหละเพราะว่าเอกวาดอร์ก็เหนียวอยู
1: ่
0: ส่วนไอวอรี่โคสต์ก็อย่างที่เห็นเลยครับโอ้เรดาร์ไม่ได้ออกมาครับ
1: บอกว่าภาคให้ยิงด้วยครับผมโอ้ก็อยากให้ยิงเหมือนกันนะฮะไม่อยากให้สูญสูญเป็นคู่แรกครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปาโชครับวางยาวข้างหน้าไปโอ้ตัวนี้บอลขึ้นข้างหน้าไม่ได้ครับไอวิลิโคสเอ้ยทางเอบาดอร
0: ์ก็โคแล้วชิงจังหวะเล่นได้ตลอดนะครับสิงโก้นี่ก็เด่นใช้ได้นะครับกองหลังของไอวิลิโคสNow Ecuador has sort of given the ball to Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire is not really penetrating as they were. แต่ว่าคือทางไอเบริโคเองก็อย่างที่บอกไปอ่ะตัวรุกที่ยิงเยอะสุดก็เป็นเปเป้อ่ะดาซานโนที่ยิงเยอะสุดของทีมในชุดนี้ก็เป็นฟองเกซีเย่ซึ่งเป็นกองกลางนะครับอย่างบอนนี่หน้าเป้าที่ลงใหม่ๆได้ก็เพิ่งเล่นทีมชาติเป็นนัดที่2นะครับตามหมัดนี่ก็พอจะฝากความหวังได้อยู่นะ19นัดในนามทีมชาตินี่ยิงไป6ลูกนะครับ
1: ใช้ได้นะ
0: ตามหมัดเดียโล
1: โอดอนเยสครับวางจาวขึ้นหน้ามาเตะลูกนี้ก็หลุดออกข้างไปบอลทุ่มของไอวอรี่โคสต์ทุ่มย้อนหลังกลับมาของเกมไอ้เรื่องคนในครึ่งหลังนี่แก้เกมมาดีมากครับขอบอลได้มากกว่า
0: ก็เรียกว่าทรงเกมเหนือกว่าชัดเจนนะครับครึ่งแรกยังสูสีนะครึ่งหลังนี่โอกาสที่เทมาทางฝั่งไอ้เรื่องโค้ชแบบชัดเจนมาก
1: อ้าวฟัวฟาน่าประตูไอ้เรื่องโค้ชนะครับแกจะจ่ายออกซ้ายมาออกไปเลยครับบอลทุ่มของเอบาดอร์แล้วจ่ายตัดหลังมาสวยเอบาดอร์ครับทางฝั่งขวาครับให้ประเดเซโดย่อเข้ามาตรงกลางมองทิ้งออกไปทางซินโก้บอลลอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษยังไม่ไปไหนครับอ้าวแล้วยังไงฮะ
0: ภาพค้างฮะ
1: เราจ่ายเต็มแพ็กเกจอยู่นะ
0: ภาพตอนนี้ค้างอยู่นะครับ
1: ขออภัยขออภัยซีดีเป็นรอยตอนนี้ฮะตัดกลับมาก็เป็นเอเวอร์ตันครับที่ขึ้นมาเกล่าดูเอ้หลายมาไกลก็ได้อามัดได้บอลท้าทายขวาอินกาเบเย่ตัดในเข้ามาออกด้านนอกแล้วพยักกระชากนี้กระชากนี้เข้าไปถึงสุดฉลังแล้วตรงกลับมาตรงกลางจังหวะนี้เอ้าเล่นไม่ได้ครับทางบอลนี่ครับบอลมาโดนเข่าแล้วหลุดออกหลังไป
0: โอ้อินกาเบเย่บอกหมดจากไอเดียวมองเด้แล้วยังมาเจออามัดอีกเหรอ โอ้โหโดนกระชากผ่านอีกแล้วครับอินกาเบเย่ว่าตัวแกเอาใครไม่อยู่เลยครับวันนี้ล้ามาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงหรือเปล่าฮะ
1: มาดูไม่ทันเมื่อกี้โดนเผาอีกแล้วครับ
0: โดนเผาอีกแล้วฮะ
1: อามัดตัดในตัดนอกมีหลอกด้วยฮะเอวาดอร์ต้องใช้บอลเด็กยาวๆครับวางยาวขึ้นหน้าไปให้กับทางจะเป็นกวาเซตไกเซโดนะเอาจ่ายให้กิบไอ้เกมเย่โอ้โหเพื่อนให้เสียบอลเองครับ
0: โอ้โหเรียบร้อยครับเละเทะเลย
1: วันนี้แต่ว่าจ่ายขึ้นหน้ามาวิดีโค้ดก็ไม่ดีครับแล้วตัดมาสวยครับบอลออกขวามาที่ประเดซิโดตัดในเข้ามาข้างในปลาต้าได้ซัดวันนี้โอ้โหแต่ว่ายืนหรือยังติดเซฟครับของทางโฟฟาน่าน
0: ี่ครับจังหวะยิงเข้ากรอบครั้งแรกของเอกวาดอร์นะครับซ้ายของกอนซาโลปาต้าครับกดหนักๆมาเลยแต่ว่าลูกมันตรงตัวครับนี่ก็เลยได้เก็ตนิดนึงดูอีกทีครับเลือกออกมานอกกรอบเขตโทษจับแล้วก็ได้ใส่ด้วยซ้ายครับมาแต่ว่าทิศทางมันตรงตัวครับโฟฟาน่า
1: โอ้นี่เต็มข้อยนะ
0: ใช่คือเน้นเอาแรงนะครับแต่ว่าทิศทางมันตรงตัวผู้รักษาประตูครับโฟฟาน่าก็เลยปาดเอาไว้ได้ครับ
1: ใช้สองมือนะครับผลักออกไปมีการพักดื่มน้ำกันก่อนนะครับไฮเดรชั่นเบรก
0: โอ้แล้วก็
2: ตอนนี้กวาดอร์นี่ส่งไอ้อังกูโร่ลงมานี่ก็ไปย้อมผมมาสีเดียวกับ
1: ใช่เมื่อกี้ผมว่าเป็น
2: แล้วก็ไคเซโดอ่ะ
1: คล้ายกันเลยฮะ
2: คือส่งผมมาสีเดียวกันเลยครับ
1: แต่เกมในครึ่งหลังต้องชมครับคุณซื้อของ Every Coast เออร์เมสเฟย์ครับโอ้แก้เกมดีมาก
2: โอ้เมื่อกี้เห็นเบอร์4นี่คือชองมิเชลเซรีนะครับกองกลางจอมเก๋าอ่ะติดทีมชาติมาด้วยนะครับดีกองกลางของฟูแลมดูแอคชั่นสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ครับกอนซาโลพาต้ายิงด้วยซ้ายลูกนี้แต่ว่าปัดทิ้งเข้าไปได้ครับฟอฟาน่า
1: ในภาพจากเล็บแคมนะ
2: จากผู้ตัดสินนะครับ
1: กล้องที่ติดนะอยู่บริเวณใบหัวและบริเวณท่านดอกไม้ไหม
2: ใช่
1: บริเวณขมับอ่ะนะครับ
2: เดี๋ยวนี้ผู้ตัดสินเขาจะมีบกงบกออะไรแย่ไปหมดอ่ะ
1: โอ้ติดท่านติดนี่นะ
2: เต็มตัวไปหมด
1: เป็นภาพที่ตัดมาจากกล้องผู้ตัดสินครับจังหวะยิงสัดเต็มข้อของกอสโลปราต้าแต่ว่าไม่ผ่านยาเอียฟอฟาน่าพอฟอฟาน่าประตูของวิดิโคสเซฟได้ก็แอคเลยนะโวยใส่เพื่อนร่วมทีมว่าเฮ้ยทำไมไม่ประกบเลยครับ
2: ก็เป็นช่วงเบรกนะครับไฮดรีชั่นเบรกโอ้โดดเด่นจริงๆครับเดียวมังเด้ก็เผื่อใครอาจจะไม่ได้ติดตามดูบูเดสลีก้าไงไม่เคยเห็นลีลาใช่ไหมล่ะ มาบอลโลกครั้งนี้ก็ได้เห็นเต็มๆครับทำไมราคาถึงพุ่งกระฉูดขนาดนั้น
1: โอ้เล่นดีจริงนะ
2: ใช่แล้วอายุยังน้อยด้วยเพิ่งจะ19เองนะไอเดียวมงเด้เนี่ยคือใครซื้อไปก็ใช้ได้อีกนานๆนะย้ายมาจากเลกาเนสนะเลกาเนสขายกับไลฟ์ซิกมาในราคา20ล้านยูโรนะครับ
1: ไลฟ์ซิกเนี่ย
2: คือไลฟ์ซิก
1: เตะดีมากอะ
2: คือไลฟ์ซิกเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรซื้อสัญญา
1: อ๋ออ
2: ่าคือจ่ายตังค์เรียกว่าเช็คสัญญามาเลย
1: คอสลิสใช่ไหม
2: ลิลิสคอสอ่ะ20ล้านยูโรนะครับคือก็แบบเรียกว่าเด็กเพิ่งขึ้นมาก็เลกาเนสก็อาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งราคาสูงอะไรอย่างงี้ไงค่าฉีกสัญญาใช่ไหมล่ะไอ้ไลฟ์ซิกก็เลยตัดสินใจซื้อมาเลย20ล้านครับโอ้แต่ตอนนี้ถ้าขายเนี่ย100ต้องมีอ่ะกำไร5เท่าอ่ะไลฟ์ซิกหวานเจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบจ้ะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ขายตอนนี้ต้องมี100ล้านยูโรเนี่ยขั้นต่ำครับซื้อมา20
1: จบแน่ๆครับ 2-0 ครับฝั่งละศูนย์ใช่ไหม
2: ก็มีความเป็นไปได้สูงนะตอนนี้เหลือไม่ถึง20นาทีนะครับ
1: เชลซีป่าหน้าลิเวอร์พูลซื้อแน่นอนฮะเดียวมังเด้และภาพแต่ละที่เดียวมังเด้ด้วยนะ
2: เชลซีล่าสุดก็คูคูเลย่านะ
1: ไปมาดริด
2: ย้ายไปมาดริดเฉยเลย
1: อีกคนจะตามไปก็เอนโซเนาะดูทรง
2: แต่มาดริดก็ได้บันเดโนซินวาไปด้วยของกลาง
1: กลับมาเตะกันแล้วนะครับหลังจากที่พักดื่มน้ำกันนาที72ครับอเวลิโคสกับเอวาดอร์ครับ0ต่อ0
2: ก็คู่แรกของกลุ่มนี้นะครับเผื่อใครไม่ได้ดูนะเยอรมันนะครับถล่มกุลซาวไป 7-1 นะ
1: แล้วก็อีกคู่นะเนเธอร์แลนด์กับฝรั่งไปกับญี่ปุ่น
2: เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นมันคนละกลุ่มนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นนี่คือกลุ่มเดียวกับสวีเดนกับตุรกีซึ่งเดี๋ยวจะเตะตอน 9:00 นนะครับ
1: ก็เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นก็ 2-2
2: ใช่
1: ญี่ปุ่นตีเสมอนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเปิดวิทยุมาฟังนะฮะหรือว่าดูทางแพลตฟอร์มการสปอร์ตของเราครับ
2: เราเนี่ยตัดฟาวนะครับแล้วก็โดนใบเหลืองด้วยครับเอกวาดอร์น่าจะเป็นตัวที่พึ่งลงไปเมื่อกี้นะครับโปโรโซนะนี่แหละครับตามไม่ทันครับต้องเบรกเกมไว้ก่อนครับไปฟาวใส่บอนนี่
1: โคตร
2: ยั่วใหญ่เลยกำลังจะได้สวนนะครับ
1: โอ้เกิดดิดเลยฮะ
2: โดนตัดฟาวไว้ก่อนครับเพราะว่าบอนนี่ถ้าจ่ายต่อมาให้กับเดียวมองเด้ได้ก็หลุดเลย
1: นาทีที่74ครับ0ต่อ0แล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดของกาสกาวนะยิ่งหัวยิ่งมันด้วยนะไอของทายอสมทนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งหัวยิ่งมันนะครับไปติดตามได้ในเว็บไซต์นะ cheer.mcord.net นะครับลุ้น รางวัลเยอะแยะมากมายนะครับบราซิลยิงล้อบราซิลหรือเปล่าครับบอลโลกปี2014ใช่ไหมรอบรองสกอร์เดียวกันเนี่ย 7-1 เน
2: า
1: ะ
2: 7-1 ไงของบราซิลนี่คือโดนไปก่อน7ลูกอ่ะโ
1: อ้
2: โหเปิดแป๊บเดียวมาก็โดนไหลเป็นน้ำเลยฮะ
1: ครับแต่กุลเซาเนี่ยคือ
2: กุลเซาตีเสมอนะตีเสมอ 1-1 ก่อนนะครับก่อนที่จะโดนชุดใหญ่เลย
1: กุลเซาเนี่ยไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวเหรอโดนเลยบุกเข้าใส่เลย
2: มีสู้อ่ะกุลเซาก็มีไทชองนะเป็นนักเตะคนเดียวที่เกิดที่กุลเซานะนอกนั้นก็จะเกิดที่
1: เนเธอร์แลนด์
2: ใช่
1: เฮ้ยบาคูน่าไอเลยยังอยู่ไหมคุณโดที่อยู่วิลล่าเก่าอ่ะ
2: ยังอยู่มาทั้งพี่ทั้งน้องอ
1: ่
2: ะ
1: เ
2: อาเยอรมันก็ขนาดยิงไป 7-1 ครับลีรอยซานเน่ยังโดนด่า
1: โดนด่าเละเทะเลยฮะ
2: ครับเอาป่าโชครับมีลื่นด้วยครับมาทางฝั่งโฟฟาน่าพยายามจะฟ้องครับจานคือหลัง
1: แต่บอลเหมือนไอ้ป่าโชก็เหมือนสไลด์บอลไปให้กับโฟฟาน่าครับประตูเอ้ยกับทางกาเดเดได้ประตูของเอวาดอร์ครับเหมือนไม่ได้เจตนาครับไม่ได้เจตนาส่งขึ้นหลัง15นาทีสุดท้ายครับ0ต่อ0ครับเอเวอริโคสกับเอวาดอร
2: ์โอ้ตอนนี้เอเวอริโคสก็จะสร้างความเดือดร้อนอีกแล้วครับโดยอาจจะเปลี่ยนตัวอีก2คน
1: เพิ่งจำชื่อนักเตะได้คร
2: ับโอ้ตัวเก่ายังจำไม่ค่อยได้เลยฮะ
1: คือจำตัวไม่ค่อยได้สีและนักเตะเนี่ยคล้ายๆกันด้วยนะเอเวอริโคสรองเท้าสีชมพูเยอะเหลือเกินฮะในสนามปาเดเซียโดพยายามเดินหนีทางโกดอนแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโดนนะสกัดทิ้งไปก่อนนะครับโดยอักบาดูเอ้าแม่บอลนี่ไปเล่นเนี่ยลีลาลูกนี้เสียบอลอยู่หน้าบ้านตัวเองครับให้เอวาดอร์อีกครั้งหนึ่งอาร์เจโลปาเดเซียโดคือหลังกระปาโอดอนเยสเล่นกับไกเซโดโอดอนเยสได้บอลตัดเข้ามาข้างในครับวิเลนปาโชก็ไม่ได้เปิดเกมบุกเข้าใส่ครับค่อยๆขยับลุกคืบไปข้างหน้าครับฝั่งเอวาดอร
2: ์ก็เสมอจริงก็อย่างที่บอกครับไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็มีกุลซาวครับรองรับอยู่สำคัญคือต้องไปชนะกุลซาวให้ได้ครับ
1: ถ้าไปชนะก็กลับบ้านนะฮะต้องชนะกุลซาวเนี่ยเวลาเจอทีมกุลซาว
2: ลงมาก็บทบาทยังไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับทางกองหน้านะครับอังกูโร่ส่วนไอเวอรี่โคสครับเปลี่ยน2คนนะครับมีสองกาเล่นะครับกองกลางจากฟอร์เรสอิบราฮิมสองกาเล่ครับจะลงมาแทนทางด้านของเซโกฟอฟาน่าครับที่ก็เล่นดีนะครับเกมนี้มีจังหวะเติมเกมลุกสวยๆแต่ว่าแกติดเหลืองไปแล้วครับต้องเปลี่ยนออกไปก่อน
1: ก็ลงไปครับอิบราฮิมาซองคาเร่ครับ28ปี58นัดครับนัดนี้วาเลนเซียโดนถอดออกแล้วนะ
2: ก็เป็นหมายเลข11นะครับเควินโรดิเกสครับลงไปเควินโรดิเกสก็ขาแข้งอยู่กับยูเนียนซังชิลัวนะในเบลเยียม
1: ก็นัดนี้เป็นนัดที่32นะครับยิงไปทั้งหมด2ประตูดาวยิงวัย26ปีครับก็มาแทนกับตัวทีมนะเควินโรดิเกสครับลงมาในช่วงประมาณ12นาทีสุดท้ายครับให้กับเอวาดอร์เอวาดอร์จ่ายขึ้นหน้ามาครับตบกลับมาเอาชิงกันได้ตรงกลางครับเกซิเย่ให้อามัดเหลียงหนีโอ้โหแหวก2 3เอาหนีมาได้เฉยโอ้โหอามัดได้รับเสียประเมินนะครับเหลียงหนี3 4คนไหลมาทางฝั่งซ้ายครับโอ้เดียวมึงได้ตัวนี้เริ่มเงียบครับเพื่อนต้องพยายามปั้นหน่อยแล้วดึงจอดแล้วนี้อ้าวมีเหลืองฮะ
2: อ้าวอ๋อมีมีคนลงมาใหม่นะครับ
1: คริสอินเอาอูไลกองกลาง20ปีครับจากแทปสปอร์ลงสนามเป็นนัดที่10นะ
2: ลงมาปุ๊บก็โดนมอยเซ่กาเซโร่เตะไปเลยครับแต่กลายเป็นว่าพอปรับนะครับเอาเนี่ย มาเล่นเป็นแบ็คนี่ก็เหมือนยังไม่ค่อยโดนทดสอบเท่าไหร่นะกลายเป็นเดียวมงเด้นี่เงียบไปเลย

0: ความเร็วเท่าไหร
1: ่
0: มีแบบหมุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยสปินเรทอ่ะ
1: ระยะ 16.2 เมตรนะเมื่อกี้
0: ใช่
1: ไม่ได้นับเป็นหลาด้วยนะ
0: เสียตังค์ไปแล้วไงวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลย
1: ต้องใช้หน่อยฮะ
0: เพราะว่ายิงกันไม่เข้ากรอบเลยครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับจุนจุนครับตอนนี
0: ้ดูทรงแล้วมีแนวโน้มครับจะประเดิมคู่แรกเนี่ยแหละครับ 0-0
1: บราซิลไม่ชนะญี่ปุ่นเยี่ยมครับพี่เอาส่งข้อความมานะ4689899ครับ
0: โอ้บราซิลก็ดูแล้วปัญหายังเยอะอยู่เลยอ่ะกลางก็ช้าเนาะตัวรุกก็ต่างคนต่างเล่น
1: โอ้ลูกเสียประตูเนี่ยโดนทะลุช่องหายเลยนะ
0: ขนาดแบบคู่แบบกาเบียวกับมากินยอดนะโดนแทงช่องแบบโ
1: อ้อ่ะก็ดูเผาเกมบุกไปในกันทั้งสองทีมก็ไม่อยากแพ้นะถามว่าใครเสียประตูในช่วงนี้มีโอกาสแพ้เลยครับประเดิมสนามตอนนี้ปลอกแขนกัปตันเอวาดอร์มาอยู่ที่มาเซตไกเซโดครับหลังจากที่เอเนเวเนเซียโดดถอยออกไป
0: จังหวะนี้ก็จิ้มบอลได้ก่อนนะครับไกเซโดแต่กลายว่าโดนจับฟาวไว้ครับมาเซตไกเซโด
1: ปยานิยาเล่นจากหลังบ้านขึ้นมาครับเอวิดีโคสออกมาทางฝั่งซ้ายครับอักบาดูกลับไปที่ยาเยฟัวฟาน่าสินก็หลิงหนีมาสวยและจิ้มขึ้นหน้ามาเสียบอลกลางทางแล้วเซนเตอร์ไม่อยู่นะครับเอวาดอร์จะทำเร็วครับมาเซตกาเชโดแต่ให้เร็วไม่ได้ครับค่อยๆขยับขึ้นมาครับประธานนิติบีอประธานนิติบดีว่าคุณรถ
0: ของเอกวาดอร
1: ์เอกวาดอร์เน
0: า
1: ะโอ้น่ายังหนุ่มอยู่เลยตอนนี้ผู้นำของแต่ละประเทศหนุ่มอยู่เลยเนาะ
0: ใช่ผมก็ไม่รู้แล้วผมก็ใช่ไปก่อนนะ
1: แอลเขาบอกว่าเป็นประธานนิติบดีของ
0: ดานิเอล
1: เอกวาดอร์นะ
0: ครับกองก็ขยันเหลือเกินครับสร้างความเดือดร้อนจริงๆเลยดานิเอลโนบัว
1: ยังหนุ่มอยู่เลยนะ
0: อายุเท่าไหร่38ฮะ
1: ไม่น่าดึงโอ้โหหนุ่มอยู่เลยอ่ะอายุน้อยกว่าเราอีกนะ
0: ใช่
1: ดานิเอลโนบัวหรือว่าโนบัวประธานในพอดีหนุ่มนะครับของเอวาดอร์ briefly few years ago real culture change that he went through he said and during that time he played part time for an American teamอเมริโคสก็ขึ้นมาครับพยานิยากระชากขึ้นมาไหลมาทางซ้ายให้เดี่ยวมังเด็กเดี่ยวมังเด็กกันโอ้ก็หนีไปดิ้นด้วยจะหนีเอาหนีสอไปเฉยแล้วไหลเข้ามาตรงกลางจะไปจะเจ็บจิ้มไม่ได้ครับทางกิสแตงโกดอง
0: โอ้เลยว่าเอาใครมาปิดก็หยุดไม่อยู่ครับเดี่ยวมังเด็กเอาเจ็บไปแล้วโอ้ดูครับด่านแรกนะครับปันไว้แล้วก็แหวกไปได้ครับเอามาอยู่ครับโอนเยสด่าน2เปเชโดก็หลบมาเฉยเลยครับหลบ2มาแล้วแล้วก็ไปจ่ายต่อให้เพื่อนครับแต่ว่าโกนองไม่ได้จบครับตามมาคัพเวอร์ได้ทันครับโอนเยส
1: จังหวะจ่ายของเดียวเบงเด้เนี่ยโกนองกำลังหันหลังอยู่ครับก็เลยไม่เห็นว่าบอลจะจ่ายมาตรงไหนครับพอหันมาปุ๊บโดนโอนเยสครับที่แล้วว่าวิ่งมาแก้ไขได้ครับจิ้มออกหลังไปแต่บอลน่าจะบอลสุดท้ายน่าจะโดนกิสแตงโกนองแบ็กซ้ายเอวดีโคตออกหลัง
0: อ้าวโอนันเยส
1: แกล้งเจ็บแล้วฮะ
0: โดดเผาไว้ทีเดียวครับเรียบร้อยเจ็บเลยฮะ
1: แกบอกแกโดนโยมันได้เผาแกแกล้งเจ็บฮะแกบอกอยากเปลี่ยนตัวออกครับ
0: ครับ
1: โค้ชครับผมเจ็บครับเปลี่ยนตัวออกครับ
0: โอ้โหคือเดียวมงเด้นี่แม่ใครมาประกบก็ดูแย่หมดแล้วครับ
1: โอนันเยสโดนเผาดื้อๆนะ
0: โดนแหวกไปเปเชโดมาช่วยก็โดนหลบไปเฉยอ่ะโอ้คือ
1: ใครไม่อยากเจอเดียวมงเด้ก็แกล้งเจ็บฮะคุณโดดอ้าวครับน่าจะเป็นใส่ชุดพื้นเมืองนะของเอวาดอร์มาครับแฟนบอลคนนี
0: ้น่าจะหนีเมียมาดูอ่ะกลัวเมียจับได้ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายครับ
0: นี่ผมไปดูประธานาธิบดีวิลลี่โค้ดรอไว้แล้ว
1: ครับ
0: เผื่อกล้องมันจับอีก
1: อ
0: ลัสซานเน่โอตาล่านะ
1: ก็ดังๆก็หลายคนโดยเฉพาะอเมริกาเตะ

0: ดีคาปิโอก็มา
1: ใช่
0: เออทอมครูซเบ็คแฮมก็มา
1: คนดังก็ส่วนมากจะมาคือคนดาราฮอลลีวูดคนดังอเมริกันเขาชอบมาดูบอลดูกีฬาไง
0: บิลเกตก็มาเลยคุณดด
1: วันนั้นเห็นในดาราผู้หญิงชื่ออะไรซิดนีย์อะไรนะที่สวยๆน่ารักน่ารักอ่ะก็มานะ
0: ใช่มาหลายคนเกมอเมริกา
1: เนี่ยผู้นี้ก็อะไรนะเมื่อกี้เจซีไง
0: ใช่ใช่เจซีแรปเปอร์ชื่อดังที
1: ่จริงๆมัน
0: ก็น่าจะมีกับนี่ไงคอลแลบกับไอ้ลิกกี้ปาร์กอ่ะ
1: เออจริงน่าจะมีคนดังๆมีอีกแหละแต่ว่ากล้องมันไม่จับไป
0: เกมสกอตแลนด์ลอสจูดก็มา
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับ
0: เราน่าจะออก8โมงทันแล้วเนาะ
1: ค่ะน่าจะพอดีแหละโอนเยสก็กลับมาลงสนามได้แล้วนะครับโอ้ส่วนอินคาปิเย่ครับตอนนี้โล่งใจมากเลยครึ่งหลังไม่ค่อยโดนเผาครับเจออาหมัดไปทีเดียว
0: เอวาดอร์หรือก็มาครับที่นิวสันอังกูโรอังกูโรแหวก2ไปครับทางฝั่งซ้ายโดนทำฟาวครับเกล่าดูเอเกล่าดูเอต้องระวังนะเหลืองไปแล้วนะ
1: โดนเหลืองไปแล้วนะครับแหมจังหวะลากไปดื้อๆเลยครับอังกูโร่เนี่ยครับล้อริมเส้นไปครับสุดท้ายดูเอเห็นว่าชักจะเข้าพื้นที่อันตรายครับก็เลยตัดสินใจดึงไว้ก่อนดึงแล้วก็รีบปล่อยครับน่าจะนึกขึ้นได้ครับเฮ้ยโดนเหลืองไปแล้ว
0: เหลืองชนะติดหลังอยู่นะครับ
1: นี่หน้าตานี่แก่กว่าเดซิลี่ดูเอเยอะเลยคร
0: ับ
1: อ
0: ายุเท่าไหร่นะยี
1: ่สิบสามฮะ
0: โอ้โหครับจะเกิดช้าอีกแล้วดูเอเลยอะนะครับนาที87ครับตอนนี้ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายครับเอวาดอร์จะเปิดเข้ามาหลุนเนื้อประตูถ้าได้ประตูก็เรียบร้อย3แต้มแน่ฮะหมายเสร็จไกเซโดอยู่ที่บอล
1: โอ้ข้างในนี่ก็กองหลังรอหมกกันเพียบเลยครับยิงแคปิเย่ก็เข้าไปอยู่ข้างในนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับมีโรดิเกสโอนาเยขึ้นมาครับปาโชเน้นเต็มที่ครับเอกวาดอร
0: ์เปิดด้วยขวาครับบอลพุ่งหาประตูด้วยเปิดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้โอ้โหได้มงด้วยครับโอนาเยสออกเอ้าเล็ดโดนใครอ่ะโดนน่าจะโดนผู้เล่นของอเวลิโคสครับออกหลังไป
1: เอวาดอร์ก็พยายามฟ้องนะครับว่าจังหวะสุดท้ายน่าจะไปโดนอเวลิโคสนะครับเนี่ยดันๆกันโอ้ยน่าจะไปโดนโกนอง
0: โดนแบ็กซ้ายของอเวลิโคสโอ้โดนหัว
1: โดนหัวโกนองคือเหมือนโดนเย็ดหมุ่งไม่โดนลู่ครับ
0: แต่บอลโดนหัวของโกนองและโกนองก็เดินขึ้นไปข้างหน้าแกทำท่าเหมือนบอลไม่ได้โดนเขาฮะแต่ผู้ตัดสินเห็นนะครับผู้ตัดสินบอกว่าก็โดนศีรษะนะครับของโกนองเพราะว่าก็อยู่ในกฎนะโกนองนักกฎใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เรื่องของบอลมันออกหลังว่าโดนใครไม่โดนใครก็ผู้ตัดสินก็สามารถที่จะดูได้นะครับ
1: ก็เช็คได้เลยครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเมื่อกี้เหมือนตอนแรกจะไม่ให้เตะมุมไงแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนครับตอนนี้ก็เป็นเตะมุมนะครับอังกูโร่ครับจะเปิดเข้าไป
0: เอาสวิงเขาบอกเนี่ยเปิดโขกออกประตูแล้วยิงจังหวะนี้ติดบล็อกครับเอวาดอร์แล้วอาหมัดได้บอลด้วยปั๊มบอลกันปาบอลมาแล้วโอ้โหโอ้ยซินโก้กันหนาเหลือเกินนะครับ
1: เปเชโดครับโอ้โหพยายามจะวิ่งไปชนครับเรียบร้อยตัวเองร่วงครับโอ้โหส่วนซินโก้ก็เดินไปครับนี่เพื่อนบอกเยี่ยมมาก
0: แล้วเปเชโดเป็นคนที่วิ่งไปกระแทกใส่วินเฟดซินโก้กองหลังของวินิโคนะแต่ซินโก้ไม่เป็นไรฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคนที่วิ่งไปชนคือเปเชโดเนี่ยแกกระเด้งเฉยเลยฮะ
1: โอ้ร่วงครับกระเด้งเลยครับลุกรีบลุกขึ้นมาครับเขินๆนิดนึง
0: โอ้โหเป็นคนชนคอแต่ว่าตัวเองกระดอนฮะเปลี่ยนตัวครับเพราะว่าเกล่าดูเอ้แบ็คขวาวินิโคสโดนเหลืองติดตัวแล้วตอนนี้โดนจี้ด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนตัวออกครับส่งหมายเลข7ลงมาครับของไอวินิโคส
1: ก็โอเดออนกอสโน
0: โอ้แต่ก่อนอยู่เลเวอร์เนี่ย
1: ใช่อยู่เลเวอร์แล้วก็รู้สึกจะไปแอตแลนต้าใช่ไหม
0: ตอนนี้อยู่แอตแลนต้า
1: เออ
0: กองหลังครับก็เล่นก็ตอนอยู่กับเลเวอร์เล่นหลังสามเขาก็อยู่ฝั่งขวาเนาะ
1: ใช
0: ่โอริออนคอตโซนูครับกองหลังในวัย25ปีเบจเพศครับตอนนี้เป็นนัดที่37นะครับยังยิงประตูไม่ได้ครับ
1: คอตโซนูบอกไอ้หลังไม่ต้องบอกก็ได้ฮะ
0: อ้าว
1: อายครับ
0: นาทีที่89ครับนาทีสุดท้ายแล้วอยู่ที่ทดกี่นาทีทดกี่นาทีฮะยังไม่บอกเนาะแต่ไม่น่าเยอะนะประมาณสัก 4-5 นาทีเนาะอย่างนี้ บอลขึ้นไหนกระบาครับของไอวิลีโคสให้โฟฟาร่าหยอดออกขวามาพยายามพลิกหนีไปครับทางซินโกโอซินโกครับกระชากหนีมาแล้วมิดพื้นที่โล่งๆเลยครับซินโกแล้วไหลเข้ามาตรงกลางแล้วยิงด้วยนะก็1ต่อ0ครับโอ้ยอามัดดิยาโลโอ้โหอามัดอามัดครับยังไงวินิโคสขึ้นนำ1ต่อ0ครับกระแทกด้วยซ้ายตัวนี้เข้าไปครับวินิโคสขึ้นนำแล้ว
1: โอ้โหลูกนี้ต้องชมซินโกจริงครับลุยแหววไว้ทางขวาครับกระชากไปแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในครับอามัดแปรด้วยซ้ายครับ1 0ครับโอ้นี่ครับไอวอรี่โคสครับทีเด็ดเลยนาทีสุดท้ายพอดีไปครับแล้วน่าจะเป็นประตูชัยเลยนะครับลูกนี้
0: นี่ไงโคชเฟฮะอิมเมอร์สเฟโคชของไอวอรี่โคสแอคเลยครับโอ้โหตอนนี้มารุมมาตุ้มไปลุมรักอามัดดิเจโลครับโอ้ยิงด้วยซ้ายตรงนี้คือไม่ต้องจับครับซินโก้เนี่ยแกกระชากมาหายแล้วไม่มีใครเข้าด้วยนะ
1: ใช่กระชากมาแล้วก็คือโอ้โหหลุดนะครับแล้วแกมองอามัดครับเปิดมานี่พอดีไปดูอีกทีครับกระชากมาทางขวานะครับมาเรื่อยๆครับโอ้กระชากมาเรื่อยๆแล้วนี่อามัดอ่ะฉีกตัวเองออกมาครับอยู่บริเวณริมเส้นกรอบเขตโทษครับแล้วเปิดมาให้อามัดแปรด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลหนีมือเสียบปุ่มเข้าไปครับ
0: จังหวะที่วิ่งย้อนกลับมาอีกันเปเย่เนี่ยวิ่งตีคู่กับอามัดดิเยโรอยู่นะครับแต่พอจังหวะที่จ่ายเข้ามาของซินโก้เนี่ยปรากฏว่าอีกันเปเย่แกวิ่งเลยครับ
1: ใช่
0: อามัดก็เลยอยู่คนเดียวครับ
1: คือแกเหมือนกับก็พยายามจะเข้าไปปิดข้างในไงคือเชฟนี่ภาษาโค้ชครับเชฟเกมรับมันเสียเพราะว่าเจอซินโก้แหวกกระชากมาหลุดมาทางขวาครับข้างในก็เรียกว่าโหมั่วกันไปหมดครับสุดท้ายก็ทิ้งอามัดไว้โล่งๆครับ
0: โอ้โหตัวนี้แดงกระจายครับตอนนี้แฟนบอลเอเวอร์ดีโคส
1: คืออามัดก็ดันยิงดีมากครับลูกนี้แปรด้วยซ้ายหนีมือโกเข้าไปครับแต่ว่าทด7นาทีนะครับนี่อามัดครับดูครับชี้นู่นชี้นี่ครับยิงว่าแล้วครับยิงเข้าทำอะไรก็รอโอ้งานเข้าแล้วครับเปิดโด่งขึ้นมาครับเอกวาดอร์มองนูนไม่อีกทีนึงในกรอบเขตโทษเจออัดลูกลงไปปูรุสินบอกไม่ฟาวครับโอ้แล้วไอวอรี่โคสต์นี่จะรอสวนตลอดนะครับแต่ละคนนี่พลิ้วคลึงบอลหนีแล้วก็เรียกฟาวได้ครับไคเซโดไปสอยก็เป็นตัวสำรองนะครับที่พึ่งลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยูไลนี่ครับดูครับจะเลี้ยงหนีไปครับอุไลแต่ว่าเจอไคเซโดครับผลักล่วงไปเลยก็เป็นฟรีคิกครับของไอเบริโคสบอลนี่ครับพักบอลข้างหน้าเจอตันแย่งไปครับโหเอกวาดอร์โอดอนเยสครับเปิดยาวขึ้นมามงเช็ดไปอีกทีนึงครับเปเชโดพลิกหนีไม่ได้ครับโรดิเกส
0: ต้องบูดโอ้แต่ว่าทดเจ็บ7นาทีเดี๋ยวเราอาจจะต้องเคารพเพลงชาติกันก่อนนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัดกันมาดูในช่วงนาทีสุดท้ายครับช่วงทดเจ็บท้าย
1: ๆคือซิงโก้เนี่ยเขาโดนปรับมาเล่นเป็นแบ็คขวานะครับเนี่ยแกก็เลยมีจังหวะกระชากสวยๆอ่ะเพราะว่าเปลี่ยนไอ้ดูเอออกไงใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาซิงโก้ครับไปเล่นทางขวาส่วนก็สนูเล่นเป็นคู่เซนเตอร์ข้างในครับซิงโก้บอกโอ้โหเนี่ยพี่ให้ผมเล่นแบ็คขวาแต่แรกก็ได้ประตูไปนานแล้วโอ้กระชากแบบสุดยอดเลยเกลาดูเอบอกนักหน้าทำใจแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: หนูทรงแล้วสำรองชัวร
0: ์ตลบนะอ่ะเดี๋ยวเราเคารพเพลงชาติกันสักครู่นะครับเดี๋ยวตามกันต่อเลยครับในช่วงท้ายเกมครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: เอาตักกลับมาครับคุณโรสในช่วงท้ายครับทดเจ็บเหลืออีกประมาณนาทีกว่าๆครับ
1: ก็เอกวาดอร์กำลังได้ลุ้นอยู่นะครับจากลูกเตะมุมครับมอยเซสไกเซโด
0: ลุ้นครับไกเซโดหยอดเข้ามาที่เสาแรกจังหวะนี้ชกทิ้งไปก่อนครับฟอร์ฟาน่าแถว2ไม่มีแต่เป็นของอามัดดิยาโลครับดิยาโลจะมีลูกปิดฝาลงมาทิ้งมาทางฝั่งซ้ายให้โอตัวเก่งด้วยเดี๋ยวมังเด้จังหวะนี้จะหนีไปเอ้าจะเลี้ยงหลบประตูเฉยเลยกองหลังโอ้ยเปเรเซโดอ่ะเลี้ยงหนีทางกาเลเดสครับเกือบเลี้ยงเข้าประตูตัวเอง
1: โอ้ก็ยังดีครับตัวที่เหลืออยู่เป็นเปเรเซโดนะครับความเร็วยังพอฟัดพอเวียกับเดียมังเด้ได้มาแต่แกก็เลี้ยงแล้วก็ประตูก็ไม่เข้าใจครับออกมาครับจังหวะสวนนะครับนาทีสุดท้ายแล้วครับช่วงทด
0: อวิเดโคสก็ไม่สู้เลยครับย้อนหลังกลับมาดีกว่าตั้งกันไกลนะครับให้ยาเอียฟอร์ฟาน่าประตูของอวิเดโคสแล้วจุดพลุขึ้นหน้าไปบอลจังหวะสองเอาเก็บได้ครับโบโกกาสนามและกาเชโดทิ้งมาทางฝั่งซ้ายจังหวะนี้แล้วจิ้มมาอื้อหือยังนะจิ้มไปได้ครับทางคอสโน
1: มุ่งใจกับอังกูโร่นะครับแต่ว่าเจอปั๊มเอาไว
0: ้ซินโกวางขึ้นหน้ามาครับให้บอนนี่เหลี่ยมเส้นฝั่งขวาไม่เร่งครับอามัดเอาจิ้มหนีกินแกอีกเกมไปเย่โอ้โหโดนจิ้มยกหนีมาแล้วครับอามัดมาในกรอบเขตโทษอามัดแต่งเข้าซ้ายหย่อนหลังกลับมาแล้วจิ้งโอ้โหข้ามคาน
1: อามัดก็พยายามจะหลุดมาแล้วครับแต่ว่าแกก็ไม่เลือกยิงเลือกจ่ายครับพยายามจะหลบอีกทีติดนิดนึงครับยังดีว่าบอลปรีดมาแล้วคืนกลับไปครับอูไลได้ซัดแต่ว่าข้ามคานไปไกลทดครบแล้วนะครับ
0: ตอนนี้เอบาดอก็บีบดันครับวางยาวเลยครับกาเซโดโอโดนเตะมาผู้สินยังไม่ได้เป่าเลยครับให้เล่นต่อครับกาเซโดโดนเสียบคว่ำผู้ตัดสินเนื้อฟองซัวเลเตซิเยยังให้เล่นต่อครับอินเกปิเย่คะแนนความสามารถเป็นไงคุณดอนนะเกมนี้เกปิเย่
1: ครึ่งแรก 4.5 ครับครึ่งหลังจะเหลือ4ครับ
0: อีกกระบะเยอะเดดมาทางฝั่งซ้ายเตะทิ้งไปก่อนนะครับ
1: แล้วก็ออกไปแล้วนะครับผู้ตัดสินให้ลูกเตะมุมครับมาทางโฟฟาน่าพยายามจะบอกผู้ตัดสินครับจานหมดเวลานานแล้วครับ
0: ตอนนี้ทดมานี่เกินจาก7นาที40 50วินาทีแล้วนะครับโฟฟาน่าก็เลยบอกจูไปที่จิ้มใช้มือแตะไปที่บริเวณข้อมือครับบอกว่าน่าจะทดเจ็บครบแล้วนะครับผู้สิทธิ์ยังให้โอกาสครับลาสชานครับโอกาสครั้งสุดท้ายครับของเอวาดอร์แฟนบอลลุ้นแล้วครับแฟนบอลของเอวาดอร์แฟนบอลนะสปอตสตีท่านนี้ครับกาเซโดครับแต่มุมทาฝั่งซ้ายด้วยขวาบอลจากโค้งเข้าหาประตู
1: แต่ช้านี่ต้องระวังนะครับเดี๋ยวผู้สิทธิ์เป่าหมดก่อน
0: ต้องรีบเตะนะครับกาเซโดน่าจะหยอดมาที่เสาแรกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็โหม่ไม่ได้ครับโดนหมดที่ออกไปโดนใคร
1: แล้วก็เป่าหมด
0: จบครับโอ้ไอวิเดโคนะครับเฉือชนะเอวาดอร์ไป1ประตูต่อ0ครับประตูชัยประตูเดียวจากซุปเปอร์ซับตัวสำรองเป็นอามัดดิยาโลครับยิงให้ไอวิเดโคชนะไป1ต่อ0ครับ
1: คือสุดท้ายผู้สินเขาก็รอสัญญาจาก VR ก่อนนะครับว่าเช็คว่ามีจังหวะฟาวเฟอร์อะไรไหมนะครับลูกเตะมุมสุดท้ายไม่มีครับก็เป่าลูกบิดหมดเวลาไปเลยครับโอ้ก็ทีเด็ดจริงๆครับจังหวะกระชากของซิงโก้นะครับทางขวาแล้วก็เปิดให้กับอามัดดิยาโลยิงประตูชัยครับนาทีสุดท้าย นี่ครับตัวสำรองครับอามัดดิยาโล
0: ซุปเปอร์ซับเลยครับก็นัดต่อไปครับไอเวอรี่โค้ชชิงกับเยอรมันเนี่ยครับวันที่20ครับส่วนเอวาดอร์ต้องไปเจอกุลาซาวครับใน

0: วันเดียวกันครับก็ช่วงหน้าครับอยู่กับป๋าแล้วก็พี่เทียบต่อนะ1ชั่วโมงครับก่อนที่จะมาชมกันต่อในคู่สุดท้ายในคู่ด้วยวันนี
1: ้ครับ
0: ตอน 9:00 น.ครับคู่ของ
1: ตุรกี
0: เนาะ
1: ตุรกีเจอกับสวีเดนนะครับ
0: ครับ
1: ก็2ทีมนี้อยู่ในกลุ่มเยอรมันนะเอ้ยไม่ใช่อยู่กลุ่มเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็ติดตามพี่ปูกับพี่หยองได้เลยครับเราสักคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณละสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania 48ทีม104แมตช์

0: 身体แข็งแรง
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

0: นาฬิกา11นาที13วินาทีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับ World Cup Update นะครับวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่ประยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะครับไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีพี่แปะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับเป็นอย่างไรกันบ้างฟุตบอลโลกเริ่มแล้ว นะครับนะฮะพิธีเปิดก็ดูอลังการงานสร้างดีนะ
0: ดูไหม
1: แต่สารภาพตรงๆนะท่านผู้ฟังกรุงเทพ
0: ครับ
1: ผมได้ดูฟุตบอลโลกอยู่คู่เดียวครับคู่ของอเมริกาถล่มปารากวัยไป 4-1 นะคร
0: ับเล่นดีมากอเมริกา
1: โอ้โหนี่เหลือเชื่อจริงๆนะนี่เป็นความสามารถของมอริซิโอโปเชติโน่ใช่น
0: ะ
1: โค้ชชาวอาร์เจนตินาที่ไปหุ่มทำให้ทีมอเมริกาน่ากลัวขึ้นมาดูแล้วนักเตะก็แหมแทบจะไม่รู้จักแข็งๆทื่อๆเหมือนหุ่นยนต์น
0: ะ
1: แต่มีความคล่องแคล่วมากนะครับคู่อื่นพยายามจะดูแต่ดูไม่ได้เพราะสมัครไปแล้วนะฮะ2วันเต็มๆนะฮะท่านผู้ฟังผมยังเข้าไม่ถึงไม่รู้มันติดขัดตรงไหนมือถือของผมนี่นะ
0: เดี๋ยวมีเวลา
1: เขามี
0: สมัครทางเว็บไซต์ได
1: ้เขาบอกเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับมาหาผมรอไป3วันแล้วครับยังไม่เคยโทรมาเลยนะฮะนี่แจ้งให้ทราบพยายามจะอุดหนุนแล้วนะฮะคือผมเนี่ยเบอร์มือถือผมเนี่ยภรรยาเป็นคนซื้อให้ก็ต้องใช้ชื่อภรรยาแต่ผมสมัครพรีเมียร์ลีกกับนะฮะในนามตัวผมเองแต่ผ่าน AS ไง
0: ครับ
1: เอสเขาจัดการให้หมดเลยนะโ
0: อ
1: ้ดีมากเลยตอนนั้นเน
0: า
1: ะแล้วพอตอนนี้พอผมจะเข้าสมัครปีนี้แล้วปรากฏว่าโมโนแมทมันไม่ผมเข้าไปหาว่าผมไม่มีประวัติเลยเลย
0: ต้องทำประวัติใหม่ใช่ไหม
1: พยายามจะใส่แล้วก็เรียกว่าทุกอย่างแล้วยังทำไม่ได้นะเอาใครช่วยผมด้วยผมอยากอุดหนุนนะ 6,400 นี่นะครับถ้ายังไม่มีเจ้าที่ติดต่อมาผมก็รอสมัครนะฮะพรีเมียร์อย่างเดียวแล้วกัน 4,000 กว่าบาทเออเอานะประกาศให้ทราบอยากดูบอลโลกครับคุณเทพก็ส่งให้ผมดูเลยว่ามีหลายคู่น
0: ะ
1: ผ่านทางโมโนแม็กช่อง29ฟรี
0: ดูฟรีไปก่อนช่วงนี
1: ้มีอังกฤษอยู่คู่ด้วยนะ
0: ใช่ๆเขาจะวางคอนเซ็ปต์ที่จะให้ดูพวกบรรดาทีมชั้นนำเนี่ยท
1: ั้
0: ง
1: หมดกระจายกัน
0: กระจายกันก่อนเนี่ยรอบแรกเนี่ย
1: แต่มันรอไม่ไหวแต่เมื่อสักครู่นี่นะแหมเห็นไหมเด็กแมนยูโอ้โหสู้กันตั้งนานจะหมดเวลาอยู่แล้วต้องส่งเด็กแมนยูไปเจ้าอามัดก็ยิงประตูโทนให้นะครับทางไอวอรี่โค้ดพิชิตเอกวาดอร์ไป 1-0 เก็บ3แต้มแรก มีคู่ไหนที่คุณดูแทบแปลกๆเรื่องสกอร์บ้างไหมครับ
0: ไม่มีคู่ไหนแปลกเลยฮะ
1: ไม่มีแปลกอย่างอเมริกาถล่ม 4-1 ก็ไม่แปลก
0: ไม่แปลกเลยฮะ
1: โมร็อกโกเสมอบราซิล 1-1
0: อันนั้นยิ่งไม่แปลกหนักเลยนะสวิตอันดับ6กับอันดับ7ไม่แ
1: พ้สวิตเหรออ
0: ันดับ6กับอันดับ7เจอกันนะเพราะว่าตอนนี้บราซิลอันดับ6ครองนะฮะ
1: ออสเตรเลียชนะตุรกี
0: 2-0
1: อันนี้แปลกไหม
0: อันนี้ก็ไม่แปลกนะ
1: ไม่แปลกอีกเหรอ
0: เพราะออสเตรเลียนั่นดี
1: โอ้โหตุรกีดูดีกว่านะ
0: อ
1: ันดับโลกก็ดีกว่านะ
0: ครับ
1: แล้วก็เยอรมันถล่มกูราเซาไป 7-1 นี่ไม่แปลกเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่นไป 2-2 นะครับคู่ไหนใครแปลกบ้างส่งกันมาหน่อยครับเม็กซิโกก็ชนะแอฟริกาใต้ไป 2-0 นะพิธีเปิดก็ดูดีแล้วก็ไม่เสมอตามที่หลายคนคิดนะครับเกาหลีใต้ก็ชนะเช็กไป 2-1
0: ครับ
1: นะฮะแคนาดาเสมอบอสเนียไป 1-1 นี่ฮะนี่คือผลทุกคู่นะครับแจ้งให้ทราบเผื่อใครเข้าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรอ9นาฬิกา M99 ก็จะบรรยายสดเหมือนเดิมโดยคู่ของพยงเดชแล้วก็สมชายสายลมนะฮะอ่ะคุณเทพตอนนี้เราไปกระจายข้อมูลเรื่องผลกีฬาอื่นที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นอกเหนือจากฟุตบอลโลกกันก่อน
0: คือผมรายงานผลเมื่อคืนก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนที่เกิดขึ้นเนี่ยมี3คู่ไป

0: ล้วนะครับเยอรมนีนะครับฆาตกรรมครั้งใหญ่ต่อกุลาเซานะฮะ7ประตูต่อ1ฮะ
1: แต่เสมอ1-1ก่อนนะ
0: คือเยอรมนีทรงดีนะฮะ7-1นะฮะแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับ
1: กุลาเซานี่มาฟุตบอลโลกครั้งแรก
0: ครับเนเธอร์แลนด์นะครับเสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2
1: ใครยิงใครก่อน
0: ก็เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ทำประตูนำไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ประตูจากเฟอร์จิลฟันไดนะครับการเปิดของกราฟเฟนแบงนะครับฟันไดมุ่งเข้าไปแล้วก็นากามูระนะครับตีเสมอให้กับญี่ปุ่นคือประตูแรกเนี่ยเกิดขึ้นนาทีที่51นะครับแล้วก็ตีเสมอได้นาทีที่57แล้วก็มีซัมเมอร์วิลนะครับทำประตูให้กับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำ 2-1 นาทีที่64แล้วก็เกมเนี่ยเกือบจะจบการแข่งขันแล้วก็เป็นคามาดะนะครับไดจิคามาดะนะครับ
1: ตีเส
0: ม
1: อเลย
0: ให้กับญี่ปุ่นนาทีที่89
1: โอ้โหเสมอกันไป 2-2 แบ่งแต้มแล้วกลุ่ม F เนี่ยผมว่าเป็นกลุ่มออฟเดทจริงๆนะ
0: ครับ
1: เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนตูนิเซียเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยว9โมงครับนะฮะกลุ่ม F นี่ฮะคู่ที่2สวีเดนจะเตะกับตูนิเซียครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับ
0: ก็ส่วนเยอรมนีนะครับแชมป์โลก4สมัยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีทีเดียวนะครับเอาชนะกุราเซากุราเซานี่เป็นประเทศที่เล็กมากนะเล็กมากนะเล็กที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ
1: เป็นหนึ่งในหลายชาติที่มาครั้งแรกฟุตบอลโลก
0: ก็เป็นทางด้านของฟิลิปเมซ่านะครับทำประตูให้กับเยอรมันขึ้นนำไปก่อน 1-0 นาทีที่6นะครับแล้วก็เป็นริวาโนโคเมเมโคเมเนนซาโคเมเนนเซียนะครับตีเสมอให้กับกุราเซาเป็น1ประตูต่อ1นาทีที่21หลังจากนั้นนะครับเหมือนกับแย่อินซีเล็กนะฮะก็เป็นนิโก้เชลเตเบกนะครับกองหลังขึ้นมามงนาทีที่38 2-1แล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับไคฮาเวตนะครับทำประตูให้เยอรมันหนีห่างเป็น 3-1 จากจุดโทษครึ่งหลังนะครับได้อีก4ประตูจากจาเมลมูนเซล่านะครับนาทีที่47จากนั้นเป็นนาธานีบราวน์นะครับนาทีที่68แล้วก็เป็นเดนิสอุนดาฟนะครับกองหน้าอีกคนหนึ่งที่ลงมาเล่นนะครับนาทีที่78แล้วก็ปิดท้ายที่ไคฮาเวตนะครับนาทีที่88ไคฮาเวตทำไป2ประตูแล้วเท่ากับศูนย์หน้าของสหรัฐอเมริกานะครับก็ทำไป2ประตูนี่เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมากที่สุดนะ
1: ชิง
0: 8ครั้งได้4บราซิลชิงแค่7นะแต่ได้5
1: ได้5
0: ก็
1: มีทั้งขึ้นสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดตกรอบแรกมา2ครั้งนะ
0: ครับดิกเอเวอร์คาร์ดนะครับเป็นโค้ชที่อายุมากสุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้และตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมาแกกลายเป็นโค้ชที่อายุมากที่สุดนะ78ปี
1: 78
0: 260วัน
1: โอ้โห
0: คิดดูแล้วกันนี่เคยเป็นโค้ชให้กับทีมชาติฮอลแลนด์นะครับดังนั้นเนี่ยกุราเซาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมชาติฮอลแลนด์เพราะว่าทั้งทีมเนี่ยไม่ได้เล่นในกุราเซาเลยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยฮอลแลนด์เนี่ยหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีพวกซูรินัมนะครับแล้วก็เนี่ยกุราเซาเป็นอีกชาติหนึ่งที่มีคนเชื้อสายนะครับแล้วก็ไปเล่นในฟุตบอลฮอลแลนด์ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ
1: อันนี้งานนี้ไม่ต้องไปโทษว่าโค้ชเนเธอร์แลนด์อีกแล้วเลยครับเพราะว่านักเตะนี่แหมมันคนละชั้นกับเยอรมันเลยนะครับ
0: ก็และอีกเรื่องนึงก็คือว่าทางด้านของผู้สาประตูนะครับมานูเอลนอยเยอร์นะครับก็กลายเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุดนะครับที่ลงสนามในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับในฟุตบอลโลกนะครับ40ปี79วันคือมานูเอลนอยเยอร์เป็นมือหนึ่งนะฮะย้ำนะครับไม่ได้สลับนะครับเป็นมือหนึ่ง
1: เป็นมือหนึ่ง
0: ของทีมชาติเยอรมันนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
1: ก็ลุ้นกันเลยฮะกลุ่ม F นี่แหละครับสูสีมาก
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ BBC จับเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือการยิง7ประตูของเยอรมันเมื่อคืนนี้ทำให้เยอรมันกลายเป็นชาติที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดในโลกแซงบราซิลไปแล้ว
1: โอ้โหตอนยิงบราซิลได้แชมป์
0: 7-1
1: อันนั้นก็7-1นะ
0: แล้วก็เมื่อคืน7ประตูเนี่ยทำให้เขายิงรวมกันตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมานะครับ22ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่23เนี
1: ่
0: ยเยอรมันยิงไป239ในขณะที่บราซิลยิงไป238แซงไปเรียบร้อยแล้ว
1: ส่วนบราซิลซึ่งอยู่กลุ่ม C มีโมร็อกโกเฮติสกอตแลนด์เนี่ยจะเข้าที่1หรือที่2ต
0: ้
1: องรออีก2เกมเพราะตอนนี้สกอตรอเลยนะ
0: ฮะ
1: ขึ้นเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ3แต้มนะฮะโมร็อกโกกับบราซิลอย่างละแต้ม
0: ใช่ครับ
1: ส่วนกลุ่ม F นี่โอ้โหดูไม่ออกจริงๆ ว่าใครจะเข้าเดี๋ยวรอคู่2กลุ่ม E เยอรมนีเนี่ยกุราซาวเป็นทีมแจกแต้มไอบรูโคสตอนนี้ก็3แต้มเท่ากับเยอรมันนะครับเอกวาดอร์ก็ต้องรอลุ้นเกมหน้าแต่น่าจะเข้าผมมองน่าจะเข้าเป็นที่3ของกลุ่มนะกุราซาวแจกแต้มกันไป
0: ส่วนฟุตใครที่จะดูฟุตบอลโลกทุกนัดเนี่ยถ้าทำได้ก็ถือว่าสุดยอดแต่ผมขอแนะนำว่าอย่าทำเลย
1: เลือก
0: ใช่คือตอนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยแข่งกันมาขนาดนี้นะผมว่ามันล้าเต็มทนแล้ว
1: คือมัน
0: ผ่านไป11นัดเองนะ
1: ยิ่งถ้าคนทำงานทำไม่ได้คุณเทพ
0: ใช่ครับ
1: แว้นอย่างเดียวเปิด99แล้วก็ฟังเสียบหู
0: ฟัง
1: ตอนที่ทำงาน
0: ใช่ครับ
1: ประมาณนั้นแหละครับพอจะช่วยได้นะ
0: คือตอนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกแข่งไปแล้ว11นัดนะครับเหลืออีกถึง98นัด
1: แฟนบอลก็เกือบจะเต็มเกือบจะเต็มนะ
0: ใช่แต่ว่าผมดูอัศจรรย์จากมุมมองสูงๆลงไปแล้วเนี่ยเข
1: ้
0: าไปอ่ะเข้าไปเนี่ยว่างเยอะแล้วก็เข้าไปเนี่ยผมว่ามีส่วนร่วมอ่ะดีเอาเป็นส่วนร่วมอ่ะแต่ดูทุกนัดไม่ดีหรอกเพราะมันตัวเท่ามดอ่ะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเหมือนกับที่เราไปบอลยุโรปเลยหูตัวแต่ว่าที่สหรัฐต
1: ั
0: วเล็กกว่านั้นอีกนะเพราะว่าสหรัฐสนามใหญ่กว่าในอังกฤษในเยอรมันไง
1: ก็เราทุกคนไทยมีส่วนร่วมอย่างเดียวฮะน้องลิซ่าของเราลูกสาวแห่งชาติในชุดสีขาววันนั้นก็ดูเด่นเนาะนะครับพิธีเปิดของอเมริกา
0: ครับอ่ะไปที่ผลงาน
1: อื่นๆของโลกใบนี้มีการแข่งขันอยู่ด้วยนะครับเอากอล์ฟหรือแบดก่อนดีแบดน้องหมิวเป็นไง
0: ก็ไม่มีปัญหา
1: ออสเตรเลียนโอเพ่นนะฮะทัวร์นาเมนต์เวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 500,000 เหรียญเราเข้าถึงชิงครับเพราะว่าพรปวีนี่นะชนะโอกุฮาระมือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นนะเล่นกัน3เกมแล้วก็ชนะไปลุ้นแชมป์พบกับอากาเนะยามากุชิ
0: ซึ่งเป็นมือ1มือ2เจอกันนะครับในรายการนี้ก็เป็นอากาเนะยามากุชินะครับชนะไป2-0เกมนะฮะ
1: โอ้ได้แค่จริง
0: 22-20แล้วก็21-18นะครับก็รายการนี้ไม่มีมนุษย์จากต่างดาวที่มาเล่นนะครับก็คืออันเซยองดังนั้นก็เลยสบายใจได้
1: เปิดทางให้นะฮะสาวๆคนอื่นนะฮะได้แชมป์บ้าง
0: แล้วก็
1: เป็นญี่ปุ่นนะฮะ
0: แล้วก็ชายเดี่ยวนั้นเป็นอาวีฟาฮันนะครับจากอินโดนีเซียเอาชนะดองเทียนหยองนะครับจากจีนไป2-0เกม21-13แล้วก็21-13นะครับชายเดี่ยวส่วนในประเภทอื่นๆเนี่ยชายคู่เป็นจีนหญิงคู่เป็นจีนคู่ผสมเป็นจีนนะครับจีนคว้าไป3ประเภทเว้นชายเดี่ยวไว้ให้กับอินโดนีเซียแล้วก็หญิงเดี่ยวไว้ให้กับญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับนั่นคือเรื่องของแบดมินตันส่วนในการแข่งขันกอล์ฟรายการดาวแชมเปี้ยนชิพนะครับปรากฏว่าแชมป์เป็นของคู่จากสหรัฐนะครับคิมกับวิลสันนะครับได้แชมป์ไปนะครับ17อันเดอร์263นี่เป็นคนคู่นะครับแข่งดีที่สุดของไทยนะครับพี่แบ๊ก็ปรากฏว่าลงมาหน้าแรกผ่านหน้า2นะครับอยู่อันดับ23นะครับก็คือมอริยาจุธานุการกับแอริยาจุธานุการนะครับ7อันเดอร์273นะครับได้อันดับ23นะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะผลงานนะครับอันนี้เนี่ยสนามแห่งนี้ระยะ 6,301 หลานะครับ
1: อัธยาไม่ลงเคยคู่กับเพื่อนซีชาวจีนไงหรือรุ่นหนิง
0: หรือยู่หนิงใช่ไหม
1: แล้วก็ได้แชมป
0: ์
1: เธอพักนะครับ
0: ครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเอริยากับโมเรียนะครับพี่น้อง
1: สองพี่น้อง
0: จุธานุการนะครับ
1: ครับสาวไทยที่จับคู่กันอีกรู้สึกจะมีโป๊แหวนอ่ะ
0: ขอแสดงว่าไม่ผ่านตัดตัว
1: เพราะไม่ผ่าน
0: เพราะว่ามีเหลืออยู่คู่เดียวเลย
1: คู่เดียวจริงๆสองพี่น้องจุธานุการ
0: ใช่ครับ
1: เนลิคอด้า
0: เนลิคอด้า
1: เขาจับคู่กับใครผมไม่แน่ใจแล้วมาด้วยนะมาด้วยนะ
0: เนลิคอด้านะฮะโอ้แต่ต้องลงไปเยอะมากเลยนะ
1: ครับ
0: เนลิคอด้าเดี๋ยวนะฮะบนหน้าเนี่ยไม่ผ่านน่าจะไม่ผ่านตัดตัวนะพี่แม
1: ่ครับอ่ะไม่เป็นไรมีอื่นอีกไหมครับ
0: มีอื่นก็นี่ไง19ปีต้องพูดนิดนึง
1: 19ปี
0: โอ้โหทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับ
1: เราชิงกับ
0: ต่อไป
1: ออสเตรเลีย
0: ครับปรากฏว่า
1: โดน
0: โดนฮะ ก็ได้อันดับ2นะครับได้รองแชมป์แพ้ไป0-2นะครับก็เป็นออสเตรเลียนะครับได้แชมป์ไทยได้รองแชมป์ส่วนอันดับ3นั้นเป็นอินโดนีเซียเจ้าภาพนะคร
1: ับ
0: เอาชนะกัมพูชาไปได้ 1-0
1: โอ้ได้เข้าชิงนะฮะแพ้ฝรั่งออสเตรเลียซึ่งเป็นเอเชีย
0: ครับ
1: ฉะนั้นเวลาเราพากคู่ออสเตรเลียเราอย่าลืมเราเป็นเอเชียนะ
0: คือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยเอเชียเนี่ยยังไม่มีแพ้เลยนะ
1: ยัง
0: ไม่มีแพ้เลยนะมาดีนะ
1: พรุ่งนี้นะกรุงเทพเรานะฮะจะต้องบรรยายคู่เอเชียนะครับ
0: ครับ
1: คู่อิหร่านฮะ
0: อิหร่านเจอกับ

0: ิวซีแลนด
1: ์นี่
0: ซึ่งเราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นอะในโอชิเนียเนี่ยจะได้ไปบอลโลกบ้าง
1: คือ
0: 8โมงตรงวันพรุ่งนี้คุณเทพและผมนะจะบรรยายคู่อิหร่านกับนิวซีแลนด
1: ์เราได้เห็นบางทีมอย่างกุลาเซาหรืออะไรต่างๆเนี่ยดูว่ามันห่างเนี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราก็อยากห่างอย่างนั้นบ้างแต่เป็นการห่างในรอบสุดท้ายนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่เป็นอย่างนั้นนะ
0: ก็ฟุตบอลคู่19ปีชิงแชมป์อาเซียนที่เราแพ้ออสเตรเลียก็ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนนะ
1: ครับ
0: จัดพิธีการไว้อะไรก่อนเกมยืนสงบนิ่งไว้อะไร1นาทีก่อนการแข่งขันด้วยนะครับนะครับโอ้ตอนนี้เมืองไทยนี่ความเศร้าโศกต่อพระวงศ์พาหนึ่งผมอีกคนหนึ่งซึ่งมีความผูกพันนะครับพระองค์ท่านอย่างยิ่ง
1: ครับ
0: นะกิจกรรมอะไรต่างๆที่ท่านทำ
1: ในฐานะนักกีฬาทีมชาติเนี่ยท่านเคยลงทรงทำการแข่งขันขี่ม้าด้วยนะครับแล้วก็ท่านเป็นระดับแชมป์ระดับประเทศนะครับในการแข่งขันไตรกีฬานะครับช่วงหลังนี่ต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมครับเรื่องของกีฬาครับ
1: ก็น่าจะ
0: ตอนนี
1: ้ครบเบอร์หมดแล้วนะครับ
0: ทยอยแล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้าภาพเอเชียนเกมญี่ปุ่นให้ต้องส่งชื่อนักกีฬาของแต่ละชนิดเนี่ยภายในวันที่
1: 14
0: ล่าสุดนี่ต่างสมาคมว่ายน้ำประกาศหลายชื่อ
1: เป็นไง
0: ปรากฏว่าเลือกจอยเจนจิลาศรีสะอาดขอถอนตัวเพราะอะไรรู้ไหม
1: ฮะ
0: จะเข้าวิวากับแฟนหนุ่มโอ้ยน่ารักมาก
1: อันนี้เป็นเหตุผลที่ดีไหม
0: เป็นเหตุผลที่ทางสมาคมไม่กล้าจะให้ยืนยันไปนะฮะก็เลยขอถอนตัวนะก็น่ารักด
1: ีแสดงว่าเธออาจจะไม่ได้เป็นความหวังระดับต้นๆนะถึงโดนถอนตัวแบบง่ายๆนะฮะ
0: เรื่องนี้สำคัญกว่าวิวานะคุณเซฟไม่เคยจะบรรยากาศอย่างนี้น
1: ะ
0: ก็จะส่งไป18คนนะสำหรับสมาคมว่ายน้ำ
1: คร
0: ับกมลชนกขวัญเมืองเนี่ยเจ้าของ4เหรียญทอง4เกมครั้งที่33แล้วก็จะมีพวกมีอามิลล่า
1: ครับ
0: นี่เป็นสาวไทยนะฮะเหรียญทองกันเชียง200เมตรในรอบ22ปีนะครับก็ให้กำลังใจกันได้รายชื่ออื่นๆก็จะตามมาผมรอดูสมาคมฟุตบอลเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: ว่าจะได้ใครบ้าง
1: คือตอนนี้เนี่ยสมาคมฟุตบอลจะดำเนินการอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ดีเลยนะ
0: ต้องไหมครับ
1: ต้องดูให้ดีเลย
0: ต้องไปดูหมอก่อนเลยครับ
1: คือต้องดูให้ดีเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ย
0: ส่วนของทีมชาติอังกฤษซึ่งผมให้เป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์โลกคราวนี้ก็เกิดนะฮะแหมระหว่างขนส่งอุปกรณ์ต่างๆย้ายเมืองกันนะครับของหายไปเยอะเลยนะสตงสตาร์ทอุปกรณ์นะครับแต่ได้คืนหมดแล้วนะครับได
1: ้
0: คืนหมดแล้วอังกฤษเล่นวันไหนยังไงก็ต้องตายังเข้าไม่ถึงโมโนแมกผมต้องไปดูบ้านใครสักคนครับผม
1: คือไม่ดูไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้เลยนะครับอังกฤษจะเตะวันแรกนี้ตีสามเหรอโอ้โห
1: ไม่แล้วอังกฤษเนี่ยเวลา
0: เจอโคยเชียร์ด้วยเด้
1: เวลาแข่งบอลโลกต้องรีบดูนะ
0: แล้วถ้าตีสามไม่ดูที่บ้านเมียจะให้ออกจากบ้านเลยครับผม
1: ต้องรีบดูเพราะอังกฤษเนี่ยเพราะมีเวลาดูให้ไม่เยอะฮะ
0: โอ้โหนี่
1: เพราะแค่รอบแปดทีมเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้ว
0: โอ้ไม่ต้องห่วงเลยคุณลุงเต
1: ้
0: ฮะขี่รถเบนซ์มาเล่นนะโค้ชเยอรมัน
1: คือมีวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นอาจจะดีขึ้นลักษณะนั้น
0: มาน
1: ี่ผมก่อนที่จะไปหนังสือพิมพ์นะมันจะมีอยู่2เรื่องที่แฟนรายการสะท้อนมาเรื่องนึงคือแอปพลิเคชันของ FM 99เนี่ยต้องบอกนะครับว่าถ้าใครจะฟังผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชัน Mcord Connect เท่านั้นเลยนะเท่านั้นเลยนะเพราะว่า FM 99เนี่ยเราปรับปรุงตอนนู้นนะฮะเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วแล้วก็รวมทุกแอปพลิเคชันของบมจ.สมท.อยู่ใน Mcord Connect นะครับ MCOTCON นะครับ NECT นะครับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็จะฟังนะครับการบรรยายสดๆนะครับของฟุตบอลโลกแล้วก็ทุกรายการนะครับของ FM 99รวมทั้งรายการของคลื่นอื่นๆแล้วก็สำนักข่าวไทยแล้วก็ Nine Entertainment อยู่ในนี้หมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าฟังไม่ได้เนี่ยแสดงว่าแฟนๆรายการท่านนั้นเนี่ยอาจจะเข้าบางเว็บนะฮะซึ่งมันมีบางเว็บเนี่ยชุบมือเปิดพี่แ
0: ม
1: ่พวกแบบว่า
0: ไม่ลงทุน
1: พวกออนไลน์พยายามดึงไอ้วิทยุต่างๆมารวมกันถ้าเข้าตรงนั้นน่ะไม่ใช
0: ่
1: นั่นคือเถื่อนนะฮะนั่นคือเถื่อนดังนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะแจ้งกสทช.ให้ดำเนินการ บุคคลเหล่านั้นหรือเว็บเหล่านั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเว็บอย่างเป็นทางการของ FM99 ก็คือ MCOT Connect นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดนะครับก็คืออสมทนะครับนะครับสร้างสีสันนะครับแล้วก็ความสนุกในฟุตบอลโลกนะครับเรียกว่าค้นหา MCOT Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้กับแฟนบอล นะครับหรือว่าคนที่สนใจร่วมสนุกในกิจกรรมบอลโลกเนี่ยร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่าเกือบ3ล้านบาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็คือลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือก MCOT Super Fan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับจากนั้นทำยังไงจากนั้นแพ็กเกจก็จะเริ่มที่ MCOT Super Fan Starter นะครับไปจนถึง MCOT Super Fan Diamond นะครับก็จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขร่วมกิจกรรมและก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับย้ำนะครับ address อีกนิดนึง cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมพูดง่ายๆคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงจบทัวร์นาเมนต์นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ล้ำนำผลิตภัณฑ์ล้ำนำเทรนด์นะครับเน้นเพิ่มกำไรในงาน Manufacturing Expo นะครับ17ถึง20มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนานะครับขอขอบคุณนะครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬาแล้วก็ดูโฮมนะครับแจกหนักจัดเต็มกับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับช็อปสินค้าที่บ้านลุ้นโชคใหญ่นะครับรถยนต์ BYD นะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับและขอขอบคุณ Trufotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Trufotic นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เลยพักกันสักครู่ไหม
0: อ้าวครับก่อนที่จะพักนะครับฟีฟ่าก็ได้ชี้แจงแถลงไขใครเข้าประเทศนั้นๆไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเม็กซิโกอเมริกาฟีฟ่าบอกว่าต้องตามประเทศนั้น
1: ๆ
0: ฟีฟ่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเจ้าภาพรวมถึงการขออนุมัตินะรัฐบาลเจ้าภาพจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าใครจะได้รับวีซ่าและได้รับอนุญาตเข้าประเทศนี่เป็นแถลงการออกมาเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าโทมัสปาเตไงกองกลางทีมชาติกาน่าก็หมดสิทธิ์ช่วยทีมกาน่านะครับลงเตะนัดแรกของกลุ่มแอลที่จะเจอกับปานามาถูกปฏิเสธเข้าประเทศแคนาดา
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาถูกกล่าวหาคดีข่มขืนและล่วงละเมิด
1: ใช่ถึงแม้ว่ายังไม่ตัดสิน
0: ยังไม่ได้ตัดสิน
1: คือถ้าโดยในทางทฤษฎีกฎหมายเนี่ยยังถือว่าบริสุทธิ์อยู
0: ่ฉะนั้น
1: แต่ว่าของสหรัฐเขาไม่ได้เขาเข้มไอ้แคนาดาเขาไม่ได้เขาเข้ม
0: แต่ว่าต้องไปชี้แจงว่ายังไม่ได้ตัดสินว่าผิดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู
1: ่
0: ก็นัดแรกไม่ทันแต่นัดต่อไปน่าจะได้เข้าเมืองนะครับ
1: ถ้าไม่มีปาเตนี่ก็หนักเงิน
0: โอ้หนักเลย
1: หนักเงิน
0: โอ้แล้วก็เรื่องของการทำโพนี่ของบ้านเราก็มีศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาฮะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทำโพฮะก็ไม่น่าจะพลาดอะไรนะในการที่ตอบว่าจะเชียร์ทีมไหนเป็นอันดับหนึ่งคุณเทพ
1: ฮะ
0: คนไทยเนี่ย
1: ก็ไม่มีอะไรมากก็อังกฤษไป
0: อันดับสองเป็นฝรั่งเศสอ
1: ัน
0: ดับสามเป็นสเปนนะฮะแล้วถามว่านี่คือเชียร์นี่คือเชียร์
1: คือจะไม่เชียร์ทีมได้แชมป์เลย
0: นี่คือเชียร์แล้วก็ถามว่าแล้วถ้าทีมไหนจะได้แชมป์ล่ะครับไอเชียร์เชียร์อังกฤษกลับเป็นว่าฝรั่งเศสเต็งหนึ่ง
1: อันนี้ก็สอดคล้องกับที่ BBC
0: สเปนเต็งสอง
1: อันนี้ก็สอดคล้อง
0: อังกฤษเต็งสาม
1: คืออังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ย เป็นทีมที่คนไทยเนี่ยเอาใจช่วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยรู้จักทีมจากอังกฤษดียิ่งแล้วคิดว่าอังกฤษเนี่ยสุดยอดอย่างยิ่งแต่จริงแล้วอังกฤษเนี่ยก็เห็นผลงานอยู่นะฮะ
0: ก็ปีนี้ผมยังเชื่อมั่นว่าตัวดีๆมารวมตัวกันโดยนัดหมายแล้วมีโค้ชดีๆจากเยอรมันผมยังมั่นใจในตัวผมนะส่วนตัวอังกฤษมีโอกาสนะอย่างน้อยก็เข้าชิงครับ

0: 4ทีมเนี่ยจะต้องเป็นที่1ในสาย
1: ของกลุ่ม
0: แล้วก็เข้าชนะไปตลอดจนถึงนัดที่8ทรงมันจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าทีมไหนหลุดไปเป็นที่2ในกลุ่มอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
1: อย่างอังกฤษนี่ในกลุ่มก็มีโครเอเชียแล้วก็กาน่าที่เป็นขาเมื่อสักครู
0: ่
1: แล้วก็ปานามานะฮะปานามากาน่าโครเอเชียอังกฤษก็ไม่ใช่นะฮะยุ่งยากอะไรกับอังกฤษในการที่จะแชมป์กลุ่มอาร์เจนตินาเหรออยู่กับแอลจีเรียออสเตรียแล้วก็จอร์แดนก็ไม่ใช่ปัญหาของอาร์เจนปัญหาของฝรั่งเศสหรืออยู่กับเซนิกัลอิรักก็นอร์เวย์ก็สู้กับนอร์เวย์หน่อยทีมเดียวนะเซนิกัลก็ไม่ใช่ขี้กาขี้ไก่น
0: ะ
1: อีกทีมล่ะฝรั่งเศสอยู่ตรงไหนเออฝรั่งเศสอยู่เซนิกัลอิรักแล้วนะครับแล้วก็ครบแล้วนี่4ชาตินะฮะว่ากันบราซิลนี่โอ้โหดูเกมแรกก็ไม่เวิร์กแล้วครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

อัมเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026

0: แค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บนโลกสตอรี่
2: บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
3: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 736736
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: 8นาฬิกา40นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาผมย้ำโปรแกรมนะครับสำหรับแฟนๆที่จะเลือกดูนะผมต้องย้ำอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้บอลมันเตะกันถี่มากนะฮะหลังจากจบรายการเราแล้วเนี่ยนะครับจบ Morning Talk แล้วเนี่ย9นาฬิกาเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างสวีเดนนะครับกับตูนิเซียนะครับในกลุ่ม F ปรากฏว่าในอันนี้เนี่ยนะฮะพี่ปูสมชายสายลมนะครับกับพยองเดชมารอพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ในคืนนี้เวลา 23:30 นะครับสเปนพบกับหมู่เกาะคาเวิร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นเจ๋งนะครับเจ๋งบรรยายคู่กับบอลนะครับแล้วก็ในเวลา 2:30 เนี่ยเบลเจียมพบกับอียิปต์นะครับประมาณนั้นก็เป็นเอกนพดลกับอูใหญ่นะครับแล้วก็เวลา 5:00 ซาอุดิอาระเบียพบกับอุรุกวัยเนี่ยเป็นการพึ่งกันกับโอสินพงศ์นะครับแล้วก็เวลา 8:30 นะครับพรุ่งนี้ 8:30 ก็คือประมาณ 8:00 ตรงๆนี่แหละพี่แป๊ะอิหร่านเจอกับนิวซีแลนด์นะครับ
6: ครับ
5: ก็ตรงกับช่วงเวลาของ Morning Talk เราก็จะสมันแฮปกันไปนะ
6: ครับเราสองคนจะเป็นคนบรรยายครับก็หวังว่าแฟนรายการจะรอฟังพวกเราอยากใจนะ
5: เจ๊จ่อเจ๊จ
6: ่อเจ๊จ่อฮะพูดถึงฟุตบอลนะครับผมไปดูเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้เขากำลังแซงเรานะในหลายๆเรื่องนะครับคือเวียดนามฮะเขากำลังสร้างนะไม่ใช่มีโครงการจะสร้างนะ
5: ฮะ
6: เขากำลังสร้างสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
5: ใช่ใช่นี่เป็นโครงการ
6: ตรงนี้นะมีสนามฟุตบอลอยู่ด้วยแล้วก็จุผู้ชมได้ถึง 135,000 ที่นั่งแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งก่อสร้างกันอยู่สนามนี้นะครับอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ประมาณ25กิโลเป้าหมายจะเสร็จในเดือนกรกฎาคม2027ปีหน้าราชมังของเราที่ว่าใหญ่ตอนนี
5: ้ปีหน้าเลยเหรอ
6: ปีหน้าก็27ไง
5: แต่ว่าเขา
6: เร็วกว่ากำหนดการ1ปีเพราะต้องการให้เป็นนะครับแลนด์มาร์คของประเทศของเขาเลย
5: แสดงว่าตอนที่ออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มาดูเรื่องของพระราม2เราถ้าดูของพระราม2เนี่ยน่าจะยืดอีก10ปีอ่ะ
6: โครงการใหญ่ๆอย่างนี้บ้านเราตอนนี้หาใครมาลงทุนล่ะครับ
5: นะฮะ
6: ก็เป็นบริษัทนะฮะ Wingroup VIC.SM นะฮะของเวียดนามกำลังสร้างบอกกล่าวให้ทราบอีกครั้งนี่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็สนามบอลนี่135,000 คนถ้าจะบอกว่าสนามกีฬารังกระโดในกรุงเปียงยางเกาหลีเหนือความจุ 150,000 เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่สุดในโลกนะแต่เขามีการสังเกตว่าจริงๆมันน่าจะนั่งได้ไม่ถึงเวลาดูฟุตบอลประมาณ 120,000 เองนะ
5: คือตอนนี้เนี่ยถ้าเวียดนามอันนั้นแสนเท่าไหร่นะพี่แปะ
6: 135,000ที่นั่ง
5: 135,000ที่นั่งถ้าสมมตินะมีการจัดการแข่งขันและมีคนเยอะขนาดนั้นจริงเนี่ยแต่ไม่เยอะกว่าตอนบอลโลกที่บราซิลเป็นเจ้าภาพนะเพราะตอนที่ริโอเดอเจเนโรเป็นเจ้าภาพแล้วก็บราซิลเจออุรุกวัยในรอบชิงอ่ะแล้วบราซิลโดนอุรุกวัยนะครับแล้วก็แพ้อุรุกวัยไป 1-2
6: เป็นที่นั่ง
5: ใช
6: ่แบบราชบังเราเมื่อก่อนก็บอก 60,000 ใช
5: ่ไหม
6: ตอนนี้เหลือ 35,000 พอเราใส่ที่นั่งลูกกว่าลงไป
5: เพราะว่ามาราคาน่าเนี่ยตอนรอบชิงในปี14เนี่ย ก็มีถ้าเป็นผู้ชมก็อยู่ประมาณ 74,738 ก็คือปรับที่นั่งอย่างที่แปลว่า
6: ของอินโดนีเซียก็เหมือนกันตอนนั้นเป็นไม้กระดานก็แสนคน
5: ที่เสนายันนะ
6: พอปรับที่นั่งเข้าไปเนี่ยนี่คือที่นั่งแบบลูกกวาดเรียบร้อยนะเนี่ย
5: ครับ
6: แสนสาม
5: แล้วภาพสวยมากนะภาพกราฟิกที่ที่เวียดนามมาโชว์เนี่ยสวยงามมาก
6: เป็นสีทองเลยนะของเราราชมังสร้างมาตั้งแต่2541

0: ฮะวันนี้ของเดลินิวหน้ากีฬานะครับส่งข้อความกันมาได้นะฮะเดี๋ยวจะเหลือเวลาไว้อ่านนะครับของเดลินิวหน้ากีฬาก็มีภาพนะฮะของทีมบราซิลนะเพื่อนๆนะฮะแล้วอื่นๆนี่กระทิงดุพักยาเมาไม่รีบส่งเจอคือเคปเวิร์ดจะรีบส่งทำไมล่ะเจอเคปเวิร์ดนะครับมุกกว่าเคปเวิร์ดครับมาครั้งแรกเลยนะครับผมน้องมาถามผมให้ผมวิเคราะห์คู่นี้หน่อยเอ็งไปถามคนอื่นไปเฮ้ยมันคู่ศูนย์สี่แล้วก็มาถามนะโอ้จะให้บอกว่ายิงกี่ลูกใช่ไหมประมาณนี
1: ้มาครั้งแรกแล้วก็อันดับเนี่ยทีมหนึ่งอันดับ2อีกทีมหนึ่งอันดับ67ของโลกห่างกันมากนะฮะ
0: อ่ะแล้วก็มีภาพของคอนเนอร์เมสคาเฟ่ผู้เล่นทีมชาติออสเตรเลียด้วยนะครับหลังจากยิงประตู2เหนือตุรกี 2-0 คู่เนี้ยผมคิดว่าเป็นคู่ที่สกอร์พลิกล็อกมากเลยนะ
1: คือคิดว่า
0: ตุรกีจะดีกว่านะครับเนี่ยก็เป็นการแข่งที่เมืองแวนคูเวอร์นะฮะ
1: รู้สึกว่าวิซินโซมันตาล่าคุมนะตุรกีไม่ใช่โค้ชตุรกีนะ
0: เอาเลย
1: พอเป็นอิตาลีคุมนี่ก็จะอะไรทำนองนั้นแหละผมว่า
0: อย่างเดียวเนี่ยเสียสไตล์ตุรกีเลยนะแล้วก็
1: แต่แกยิงเป็นพลุบุแคมนะ
0: ครับ
1: แล้วน่าจะชื่นชมผู้สาประตูของออสเตรเลียนะแต่ออสเตรเลียแกบุกมา 2-3 ครั้งอ่ะแกได้2ลูกเลย อันนี้ก็ต้องยอมรับว่า
0: บอลโตกับบอลโตกับแล้วก็มีสกู๊ปของเนชั่นลีกวอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: ครับ
0: ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ17วันพุธนี้นะฮะจะเล่นที่สนาม2บ้านเราที่อินดอร์สเตเดียมไทยพบยูเครน 20:30 นนะนอกเหนือจากวอลเลย์บอลหญิงแล้วมีกอล์ฟหญิงเป็นระดับเมเจอร์ด้วยนะครับ LPGA ทัวร์นะฮะรายการเมเจอร์ LPGA คลาสสิก18ถึง21มิถุนา
1: อ
0: ัธยาทิติกุลปาจลีนันฤกานะครับแล้วก็สาวๆอื่นอีก8คนจะร่วมชิงชัยเป็นเมเจอร์รายการที่3ของปีนะฮะ
1: ก็ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก39วันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังนอกจากมีเมเจอร์กอล์ฟหญิงเป็นรายการที่3แล้วเนี่ยก็ยังมีวิมเบิลดันด้วย
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบิ๊กนะครับทัวร์นาเมนต์สำหรับการติดตามของคอกีฬาอย่างแท้จริงนะ
0: โทษๆรายการนะฮะ LPGA Classic นี่18ถึง21แต่ว่าเมเจอร์ที่3นี่เป็น Women PGA Championship 25ถึง28ปลายเดือนนี
1: ้ครับ
0: นะแต่ว่าสัปดาห์เนี้ยนะเป็น LPGA Classic นะครับก็ทางอัธยากลับมาเล่นด้วยประมาณนี้จะเชียร์อะไรกันก็นะฮะดูบอลโลกแล้วเวลาว่างนะเพราะว่าบอลโลกเวลาเตะนี่แม่มันไม่ใช่เวลาของพวกเราจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ของไทยรัฐนะฮะไทยรัฐนะครับมาดูซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวดูหน้ากีฬาของไทยรัฐก่อนนะครับฉบับวันจันทร์วันอาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์เอาของเดลินิวก่อนหน้าหนึ่งวันจันทร์นะครับของเดลินิวทรงบำเพ็ญพระราชกุศล2ร่อนเกล้าเสด็จสวดพระพิธรรมพระศพฟ้าหญิงโพสต์คิดถึงพระองค์พารัฐบาลจัดโครงการบวชหมู่ร้อยรูปนะครับก็แล้วก็ภาพของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกันแสงนี่ผู้ถ่ายภาพตัวจริงโพสต์แล้วนะว่าเป็น AI นะไม่ใช่ภาพจริงนะครับภาพจริงอยู่ที่เขา
1: ครับ
0: ครับก็นะฮะรับทราบตรงนี้กันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ของไทยรัฐนะฮะไทยรัฐมาดูของไทยรัฐนี่หน้าหนึ่งของไทยรัฐวันนี้นะครับเปรียบลมใต้ปีกของน้องเจ้าฟ้าหญิงทรงโพสอะไรยกย่องเจ้าพี่เก่งเข้มแข็งให้คำปรึกษาและปรับทุกข์ทรงเศร้านั่งคนเดียวเหงาทั่วสารทิศหลั่งไหลอาลัยถวายสักการะหน้าพระรูปแล้วก็มีภาพนะฮะต่างๆหลายภาพนะครับฝากเลี้ยงสอสอลิซ่าแฉจ่าย2ล้านต่อปีลายครั้ง 100,000 สวโต้คลิปหัวอย่าเหมารวมตอนนี้การเมืองก็นะฮะกระชับเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเรื่องของสวนี่กำลังพิจารณาแล้วครับกกต.ครับทุกวันจันทร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: จะสรุปสิงหาแต่สรุปเป็นอย่างไรก็โปรดรอกันเรื่องสงครามสหรัฐอิหร่านยาสึกใกล้จบรอลุ้นลงนามทรัมป์ยืนยันเปิดฮอร์มุซไม่คืนอายัดนะฮะส่วนทางอิหร่านบอกถ้าไม่

0: คืออายัดทรัพย์ก็ไม่ต้องเจรจาเอายังไงกันดีนะฮะลุ้นชมเต็งหนึ่งสเปนเจอกับน้องใหม่บุกเกาะเคปเวิร์ดนะฮะซาร่านำอียิปต์ลงชนเบลเยียมอิหร่านปะทะกีวีนี่คือโปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นะฮะของหน้ากีฬาไทยรัฐวันนี้นะครับมิวรองแชมป์แบตแดนจิงโจ้ท่ายาคาเนะมือ3โลกนะครับรางวัลปลอบใจ 600,000 นะครับแล้วก็มีภาพนะฮะของฟุตบอลโลกนี่เป็นมาติอุสกุนย่านะฮะได้หมายเลข9นะ
1: ครับ
0: นะฮะของหน้าแมนยูของบราซิลนะครับทำได้แค่เสมอเกมแรก
1: ไม่แต่ผมย้ำนะว่า6กับ7นะบราซิล6โมร็อกโก7นะฮะ
0: อันดับโลก
1: อันดับโลกติดกันนะ
0: ไม่ใช่แบบโลกที่กาตาร์โมร็อกโกเข้ารอบลึกมาก
1: รอบได้ที่4อ่ะเข้ารอบรองชนะเลิศฮะ
0: อันเชแอนออกรับแซมบ้าและมีดี
1: นี่
0: เป็นครั้งแรกที่เป็นโค้ชอิตาลีนะสำหรับทีมชาติบราซิลนะ
1: แต่เป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จที่สุดนะในยุคปัจจุบันนะครับคาร์ลอสอันเชลอตติ
0: ทัพไทย700คนร่วมศึกเอเชียนเกมเป้าหมาย12ทองนะครับ
1: เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะเทียบให้ฟังว่าชาติอื่นโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่า700มั้ยคือน่าจะไม่ซ้ำรอยเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้ว
0: ที่เราส่งมากกว่า
1: ที่มากกว่าเจ้าภาพอ่ะ
0: จีนนะอย่าลืมว่าจีนพันล้านนะก็ยังส่งนักกีฬาซึ่งก็เป็นเจ้าภาพนะน
1: ้
0: อยกว่านักกีฬาไทยนะฮะเผยยอดทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ญี่ปุ่นรวม719คนจาก46สมาคมกีฬากีฬาทางน้ำมีมากที่สุด60คนนะครับก็ไม่ใช่ว่ายน้ำอย่างเดียวนะกีฬาทางน้ำ
1: ครับ
0: นะก็มีเรือพายมีวินเซิร์ฟมีอะไรพวกนั้นด้วยนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเทพเขาจะวิเคราะห์ให้พรุ่งนี้เราจะเข้ารายการตั้งแต่7นาฬิกานะครับแล้วก็บรรยายบอลคู่อิหร่าน
1: ใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยถ้าสมมติฟรีทีวีนะฟรีทีวีถ่าย5ทุ่มคู่สเปนกับหมู่เกาะเคปเวิร์ด
0: ครับ
1: ฟรีทีวีนะ
0: ฟรีทีวีนะฮะ
1: ห้าทุ่มสเปนกับมูกอกเคเบิร์ด
0: นะฮะมูกอกเคเบิร์ดนะฮะจะยิงเท่าเยอรมันยิงไหม
1: อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
0: ไปดูข้อความกันหน่อยนะครับคุณสุเทพวันนี้ดูซิว่าแฟนรายการเรากับบอลโลกเป็นอย่างไรบ้างครับนะฮะเราเข้ารายการ8โมงอ้าวนะครับสิทธิ์แมนยูอามัดดิยาโร่ช่วยให้เอเวอร์ลีโค้ดได้3คะแนนครับแหมลิซ่าเยี่ยมสุดๆเลยครับ
1: น
0: ี่เป็นไงครับวิจารณ์น้องลิซ่าหน่อย
1: ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะ
0: สมควรที่เลือกสาวไทยอยู่ในเวทีตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ดีแล้วครับไม่เปิดทั้งเพลงนะฮะก็คือช่วงนี้บอลโลกเนี่ยกระส่ายกระสับนะครับก็ไม่ใช่ช่วงปกติเราก็ไม่ต้องเปิดทั้งเพลงเอาเป็นโอ้โหนะในการที่จะเปิดเข้าสู่รายการนะครับสมัครแล้วครับจ่ายผ่านกสิกรแล้วครับบัตรครับตัดยอดแล้วครับแต่โมโนว่าไม่ขึ้นแพ็กเกจติดต่อทั้งกสิกรและโมโนบอกรอ10วันคืนยอดกลับและต้องสมัครใหม่ครับมีปัญหาเหมือนผมคือถ้าเขามีช็อปมีอะไรให้เราติดต่อเหมือน AS ก็ง่ายนะถ้าจับมือ AS นี่ง่ายกว่านี้ได้แฟนคลับมากกว่านี้ด้วยน
1: ะ
0: ตอนนี้ผมเข้าถึงเขาน
1: ะ
0: แต่มันเข้าไม่ถึงสุดอ่
1: ะ
0: ในที่สุดนะเขาก็ขึ้นมานะมียุทธพงศ์ขึ้นมาชื
1: ่
0: อแต่พอเรายืนยันบอกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับผมอยากจ่ายเงินนะครับผม
1: แต่มีบางช่วงเหมือนกันนะที่สัญญาณไม่ค่อยดีนะ
0: ไม่รู
1: ้มีแฟนรายการส่งมาเหมือนกันนะ
0: ครับนะจะทำยังไงนะครับใครฟังอยู่นะครับพนักงานโมโนก็ติดต่อมาหน่อยนะผมทายคู่เยอรมันเล่นๆว่าเยอรมันจะยิงไป70จากคุณนัทเหลือใบ
1: ก็เกือบถูก
0: ก็ถูกไปเลยว่ายิง7นะแต่โดนแค่ยิง1เท่านั้นเองคุณหงเท่ากับบทกรอนด็อกเตอร์โสใจถึงพึ่งพาได้แจ๊ดจัดให้กำหนดก่อนหมดหวังดร.โสประธานไง
1: ดร.น้อยอ่ะ
0: ทั้งดูฟรีช่วยกันบ้างถึงความมีน้ำใจแพ็กเกจดีมีเสิร์ฟครบ4ปีพบบอลมันสำคัญได้ขอขอบคุณโมโนโชว์แบรนด์ไทยจากหัวใจอย่างหรูคนดูบอลคุณหงเท่าโอ้โหแล้วก็4ปีหน้าเราก็ไม่ต้องมานะฮะบ่นเบินว่าจะดูบอลโลกไหมเขาซื้อ2ครั้งเลยนะเป็นชาติแรกในอาเซียน
1: แต่ผมมาคิดอีกมุมนึงมันมีอีกเรื่องนึงนะพี่แม
0: ่เรื่อง
1: ที่ไอ้เรื่องของทีวีดิจิตอลอ่ะจะหมดปี72
0: ไงครับก็ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้พึ่งอะไรเท่าไหร่ตอนนั้นจะจัดระเบียบอย่างไรนะฮะคงให้ไม่

0: ไม่ต้องประมูลแล้วล่ะใครอยากจะทำก็ทำประมาณนั้น
1: ไม่คือมันหมดก่อนอันนี้อยู่นะ
0: อันนี้เขาไม่เกี่ยวกับเรื่องช่อง29เขาเนี่ยเออก็ต้องดูนะตอนนั้นว่าเราจะดูยังไงกันได้ในสิบปีเอาครั้งนี้ก่อนเอาครั้งนี้บ้านก่อน4ปีข้างหน้าเวลาก็ลักษณะอย่างนี้บางคู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: คู่ที่อยู่อเมริกาใต้
1: ใช่
0: แต่ถ้าคู่ที่อยู่พวกโมร็อกโกยุโรป
1: ก็ดีขึ้น
0: ก็ดี
1: ก็กลางคืน
0: มันมีโมร็อกโกสเปนใช่ไหม
1: ใช่
0: โมร็อกโกโมร็อกโกนี่คือแอฟริกา
1: สเปนโปรตุเกส
0: พวกนี้ก็คือห่างกับเราห้าชั่วโมง
1: ใช่
0: อันนี้ดีหน่อยดีหน่อยดีหน่อย
1: เพราะว่าไอ้ที่อาร์เจนตินาปารากวัยอุรุกวัยเนี่ยแข่งกันนัดเดียวแข่งกันนัดเด
0: ีย
1: ว
0: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณเขาพิมพ์ว่าคุณเก่งคิดว่าน้องลิซ่าเป็นระดับโลกไปแล้วใช่ไหมคือมาถึงเราหรือว่าคุณเก่งหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะคุณพิมพ์มานี่นะ
1: หรือว่าเป็นคุณเจ๋งไม่รู้
0: อ๋อครับครับใช่ใช่ใช่
1: อะไรนี้มา
0: ก็เขาแข่งขันอะไรครับฟุตบอลโลกใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วน้องลิซ่าอยู่ในพิธีเปิดฟุตบอลโลกใช่ไหม
1: ฮะ
0: ฉะนั้นก็เป็นระดับโลกครับไม่ใช่ระดับอาเซียนหรือระดับเอเชียนะฮะถ้าพูดถึงว่ากีฬาอะไรฟุตบอลโลกครับ
1: ใช่ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะลิซ่าไประดับโลกแล้ว
0: เป็นระดับโลกใช่ไหมใช่ครับ
1: ปราศจากข้อสงสัยอย่างสิ้นเชิงฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเอเชียนเกมฮะน้องลิซ่าครับแล้วฝรั่งเลือกนะก็ต้องยอมรับความสามารถของน้องจริงๆนะ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้นี่คือช่วยเจนทั้งครอบครัวนะจนมาถึงระดับนี้ได้แล้วน้องลิซ่าไม่ธรรมดาตอนนี้ข่าวเรื่องเป็นแฟนกับลูกหมาเศรษฐีนี
1: ่
0: มันเป็นไงมันมีอยู่นะ
1: ยังมีอยู่แต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าศักยภาพในการแสดงของเธอฮะ
0: แอปเก่ามีทั้งเสียงและภาพแอปใหม่มีแต่เสียงต้องทำไงถึงจะมีภาพด้วยนี่ไงของเก่าๆแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวผมไม่
0: ต้องมีภาพด้วย
1: เดี๋ยวไม่ตามเรื่องนี้ให้ขอบคุณมาก
0: ปีนี้ขอเชียร์ญี่ปุ่นนะให้ทีมเอเชียได้บ้างมีหลายคนเชียร์นะ
1: ใช่
0: ผมมองว่าเป็นทีมแห่งเทพนิยาย
1: คือญี่ปุ่นเนี่ยมิโตมะขอไปแล้วแต่ทบเวียนไม่ได้ไปแล้วก็กัปตันทีมคือวาตารุเอนโดไม่ได้ไปเจ็บนะต้องเปลี่ยนตัว
0: นี่คือเทพนิยายโนบิตะประเทศอื่นที่ซื้อสิทธิ์บอลโลกประชาชนเขาได้ดูฟรีไหมครับก็ไม่เหมือนกัน
1: uh-huh.
0: นะฮะแต่เกือบจะทุกประเทศต้องจ่ายเงินถึงจะได้ครบ
1: เวลาหมดแล้วต้องออกก่อนวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกบรรยายโดยน้องพยองเดชกับพี่ปูสมชายสายลมนะครับพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์ลด์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีกลุ่มกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์ลด์คัพคนนี้ด้วย
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netMCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังครับทาง FM 99นะฮะแล้วก็ทาง Facebook YouTube ด้วยเราเข้าสู่ช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกบอลโลกนะฮะผมจะบอลโลกซะแล้ว
6: โอ้ฮาเลย
5: เหรอ
6: ไม่ว่าอะไรก็ฮาแล้ว
5: นี่เป็นเกมในกลุ่ม F นะครับคู่ระหว่างสวีเดนกับตุนิเซียอยู่กับพี่สมชายสายลมผมพยองเดชสวัสดีครับพี
6: ่สวัสดีครับอาจารย์พยองเดช
5: ครับ
6: ช่วงนี้เนี่ยต้องไอ้นี่นะ
5: ทำไมฮะ
6: พกเคาน์เตอร์เพนมาหน่อย
5: เออทำไมฮะ
6: ของพี่ตัวแถม
5: แล้วโอ้น่าจะเป็นผู้บรรยายฟุตบอลท่านเดียวในโลกนะฮะ
6: ทำไมครับ
5: อมยาไปด้วยภาคไปด้วย
6: ไอ้นี่เริ่มเตะแล้วยัง
5: เริ่มแล้วเริ่มแล้ว
6: เตะไปแล้วนะครับ
5: ประมาณเกือบ2นาที
6: เกือบ2นาทีนะฮะ
5: ก็เป็นเกมในกลุ่ม F นะครับเกมประเดิมสนามของทั้งคู่ที่เอสตาดิโอมอนเตเร่นะครับในประเทศเม็กซิโก
6: ครับ
5: ก็ไปไล่11ตัวจริงของสวีเดนกับตุนิเซียกันก่อนนะครับฝั่งสวีเดนมาในระบบ 3-4-3-5-2 นะครับขออภัย
6: ฮะ
5: ก็มีประตูนี่เป็นคริสโตเฟอร์นอสเฟลนะครับเกมรับมีวิกตอร์ลินเดเลฟอิซักเฮียนนะครับแล้วก็กุสตาฟเลกาบูเก้นะครับแล้วก็ทางมิดฟิลด์ทางซ้ายนี่เป็นกาเบียกุตมุนซันนะครับทางขวาเป็นอเล็กซานเดอร์เบอร์นาร์ดสันตรงกลางมีคาร์ลสตาเฟลนะครับยาซินอายารีนะครับแล้วก็เบนจามินนิเกรนนะครับส่วนหน้าคู่วันนี้นี่2คนนี่200ล้านนะวิกตอร์โยเคเลสกับอเล็กซานเดอร์อิซัก
6: โอ้โห
5: ดังโหด
6: เอาสัก100ล้านก็เอาละ
5: เหรอ2คนรวมกันไง
6: คนรวมกัน
5: ส่วนตูนิเซียวันนี้ในระบบ 4-2-3-1 นะครับ ก็ประตูเป็นมูฮิบชามักนะครับกองหลังมีโอมาเรกิกกับมอนตซาทาวบี้นะครับเป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาฟทางขวาเป็นยานวาเลรี่ทางซ้ายโมเมดอามีนเบนฮามิด้านะครับมิดฟิลด์ตรงกลางเอลิเอสคิรีกับรานี่เคดีล่านะครับแล้วก็แนวรุกมีฮันนิบาลเมบรีทางขวานะครับตรงกลางอนิสสลิมันเน่ทางซ้ายเป็นอาลีอับดีแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นเอลิยาสซาดกองหน้าจากฮันโนเวอร์นะครับเกมผ่านไป3นาทีครึ่ง
6: วันนี้ก็ไอ้พวกนี้มีสายทอดในโมโนไหม
5: มีสิ
6: โมโนนะ
5: ก็
6: โมโนฟรีอ
5: ่
6: ะ
5: อ๋อไม่มีคู่นี้
6: ไม่มีนะไม่มี
5: คู่นี้ต้องดูผ่านแอป
6: ครับผม
5: นะครับตอนนี้นี
6: ่ตรงชุดนะครับวันนี้สวีเดนก็
5: ชุดเหลืองชุดเหลืองแล้วก
6: ็
5: ตูนิเซียนี่ก็แดงล้วนนะครับสวีเดนโตขึ้นไปทางซ้ายนะครับเอาครับตอนนี้ขึ้นมา3คนโยเคเลสทางซ้ายเข้าในเขตโทษจี้เข้าหาแหมยังไม่มีจังหวะครับตัดนายยิงขวาลูกนี้ข้ามคาน
6: แหมโยเคเลสยิงลูกนี้เนี่ยครับใกล้เคียงมากเลยฮะ
5: ครับ
6: เด็กเก็บบอลนี่ร้องเลย
5: เหรอ
6: โอ้โห
5: แชมป์พรีเมียร์ลีกนะเนี่ย
6: โอ้โหก็เตะไปนู่นนะครับ
5: เหรอเตะขึ้นยอดเขาไปเลย
6: เลี้ยงมาแล้วก็ตัดเข้าในครับแล้วเข้าเท้าขวาซัดเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าวางเท้าไม่ดีเท่าไหร
5: ่ครับฤดูกาลที่ผ่านมากับอาร์เซนอลนี่ทุกรายการ21ประตูนะครับวิกตอร์ยูเคเลส
6: ครับ

0: ข่าวที่แล้วฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในสวีเดนไม่ได้ไปนะพี่นะ
1: ไม่รู้เพื่อนจำไม่ได้ไม่ได้ไปสิ
0: ล่ะ
1: บุกอีกแล้วครับสวีเดน
0: ล่ะหมายแล้ว
1: โอ้โหหลบซ้ายหลบขวาครับน่าจะไม่ทันแล
0: ้
1: วล่ะเลี้ยงเพลินไปหน่อยครับ
0: ขึ้นมาทางขวาครับอ้าวมีบอลลงมาในสนามอีกลูกนึงกรรมการกรรมการยังไม่เห็นครับมาต้องหยุดก่อนครับกองเชียร์ได้บางทีก็สนนะ
1: ครับผม
0: ไอ้บอลลูกที่โยเกเรสยิงขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยฮะ
1: อ๋อส่งเพิ่งส่งกลับมาก
0: องเชียร์บนอาจารย์ปาคืนมา
1: ความหวังดี
0: เหรอแต่นี่จะส่งให้เด็กเก็บบอลจะได้ไม่เสียเวลากรรมการวันนี้จากอาร์เจนตินานะครับเป็นท่านเปายาเอลฟอลคอนเปเรส
1: ก็ฟีฟ่าเพิ่งประกาศไปนะครับว่าถ้าเขาเรียกว่าตัวใครตัวมัน
0: ยังไงฮะ
1: เข้าเมืองไง
0: เหรอ
1: เออคือถ้าประเทศไหนไม่ให้เข้านี่ช่วยไม่ได
0: ้วันนี้นี่อุรุกวัยมีปัญหาเรื่องเอกสารนี่แล้วนะ
1: เออ
0: ปวดหัวจริงๆเลยบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าในสนามนี่สนุกทุกคู่เลยนะ
1: ดีมากเลย
0: ไม่ยังไม่มีคู่ไหนที่เล่นแล้วออกลูกน่าเบื่อ
1: ชวนอเมริกานี่ผมถือว่าแบบเออชอบมาก
0: คู่ไหนนะ
1: คู่อเมริกา
0: อ๋อชนะอุรุกวัยไปนะไม่แพ้ชนะปาราไฟไปนะเอาแต่ลูกนิดอีซักหลุดขึ้นมาครับมาเอาปัดประตูออกไปถึงยิงลูกนี้โอ้โหสกัดออกมาจากเส้นลูกยิงโยเกเรสซามอีกทีขายไปแล้วครับโอ้นาทีที่7สวีเดนขึ้นนำไปแล้วครับจากจัสซินอายันนี่นะครับโอ้โหมิดฟิลด์จากไบตัน
1: มาเติมได้ผลเลยครับ
0: แล้วนี่เขาต้องยกมือขอโทษนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: จริงๆเขามีเชื้อสายตุนิเซียนะครับพ่อเขาเป็นตุนิเซียนะ
1: โอ้โหแล้วยิงอย่างงี้มึงจะตูนิเซียได้ไงวะเนี่ย
0: ก็นั้น
1: โอ้โหซัดเซ่แบบขนาดนี้นี่ไม่ต้องยกมือขอโทษแล้ว
0: อ้าว
1: ยิงขนาดนี
0: ้มืออาชีพแต่ว่าพ่อเขาเป็นตูนิเซียแม่เป็นโมร็อกโก
1: โอ้ยาซิน
0: แต่ว่าเขาเกิดที่สวีเดน
1: หมายเลข18ยาซินอายาลีนะครับ
0: ครับโอ้เอาละครับสวีเดนนับ1แล้วครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ดูอีกทีนะครับภาพช้าไม่ล้ำหน้านะครับวางจากแดนหลังนะวิตอรีเดลเลฟวางยาวไม่อีซักเบียดเข้าเขตโทษแล้วก็ประตูของตุนิเซียปัดออกมานะครับโมฮิบชามัก
1: เนี่ยครับแล้วมาแถว2ครับ
0: ซ
1: ัดเลยนะครับยาซินนี่แบบมีเวลาครับ
0: คือ
1: มีเวลาจัดแต่งเท้าให้ดีแล้วซัดสวยอ่ะ
0: เดี๋ยวเป็นไงอ่ะ
1: คือจะรับก็รับไม่ได้
0: เหร
1: อเพราะมันจะออกนอกเขตไง
0: อีฉับอีช่วย
1: อีฉับอีช่วย
0: สับใหม่วะเอาละครับมีประตูไปแล้วครับโอ้โห
1: ครับสวีเดนนะครับเล่นไป7นาทีกว่าเองนะครับ
0: อสินอายารีนะครับ
1: ครับผมยิงไปนี่ไม่ดีใจนะครับร้องไห้ด้วยเพราะว่าคุณพ่อแกเนี่ยเป็นชาวตุนิเซียใช่ไหม
0: ใช่แต่ผมว่าพ่อก็เข้าใจแหละมันมืออาชีพ
1: ไม่น่าจะเข้าใจนะครับโอ้โหยิงขนาดนี้ครับ
0: เหรอ
1: ตะข่ายแทบขาดนะ
0: ประตูที่4ในนามทีมชาตินะครับ
1: ครับ
0: ซินายารี
1: แม่กองเชียร์สวีเดนดีใจกันใหญ่ครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดของสวีเดนคือ2010ครั้งนั้นนี่เข้ารอบ8ทีมไปแพ้อังกฤษแต่ว่าดีสุดในฟุตบอลโลกของสวีเดนนี่คือรองแชมป์โลกนะป
1: ี
0: 1958เปเล่ได้แชมป์โลกสมัยแรกอ่ะตอนนั้น
1: แม่ลูกนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับ
0: ครับ
1: นี่โอ้โหส่งลูกนี้เนี่ยขออนุญาตใช้มุก20ปีที่แล้วได้ไหมฮะ
0: อะไรฮะ
1: คือถ้าส่งลูกนี้เนี่ยต้องเอากุญแจมอเตอร์ไซค์ให้ไปด้วยฮะ
0: โอ้โห
1: ส่งยาวเกินออกข้างไปเลยครับ
0: โอ้จังหวะอานิบาลเมบรีนะครับโดนปั๊มเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับโดยเลกาบูเก้นะครับกองหลังของสวีเดนแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่าฟาว
1: ก็พวกนี้จะมีกุสตาฟนำหน้าเยอะนะ
0: จ้ะ
1: ชื่อยาวยาวครับ
0: ครับ10นาทีแรกนี่เกมเร็วทีเดียวนะครับเป็นจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของตูนิเซียนะครับทางขวาฮันนิบาลเมบรีครับอดีตเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปัจจุบันเล่นอยู่กับเบอร์ลี่ปีหน้าตกชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพนะก็เจออดีตเพื่อนร่วมทีมเก่านะวิตอรีเดเลฟของสวีเดนนี่ก็อดีตเพื่อนร่วมทีมแมนยูกันนะครับ

0: ฟรีคิกของตูนิเซียครับเมบรีครับจะโยนเข้าไปข้างในนี่จับกันเป็นคู่ๆครับแต่ว่าเปิดไม่ดีครับโดนเตะทิ้งออกมาก
1: องหลังสวีเดนสกัดง่ายนะครับแปะทิ้งไปเลยครับ
0: แล้วคืนลูกนี้อิซักติดจ้องอยู่แล้วนะครับ
1: ยิงไม่ค่อยดีครับตูนิเซียกองหลังเนี่ยนะครับผู้สาประตูนี่ก็เงื่อนเงื่อน
0: โอ้ยเตะยกล้อเลยครับแล้วนี่เคดีร่านะครับไปฟาวใส่อายารีเตะลูกเดียวแล้วนี่เคดีร่านี่เป็นน้องชายของซามี่เคดีร่านะครับอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์โลกปี2014นะ
1: ครับ
0: พี่ชายได้เล่นทีมชาติเยอรมัน
1: แล้วน้อง
0: น้องมาเล่นตูนิเซีย
1: เอาแล้วมันได้ด้วยเหรอ
0: ได้ได้นี่เป็นเรื่องปัจจุบันเลยไอ้เป็นเรื่องปกติแล้วในปัจจุบันนี้พี
1: ่เลือกได้นะ
0: ใช่เพราะว่าเขามีเชื้อสายเขาสามารถเลือกได้แล้วนานี่เคดีล่านี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาเรียกว่าเลือกเล่นในทีมชาติตูนิเซียเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เอง
1: คู่นี้เนี่ยมันต้องเล่นยังไงถึงแฟนๆแฮปปี้ครับ
0: นะ
1: คู่นี
0: ้ก็ยิงกันเยอะๆสิ
1: เหรอ
0: ว่าเอาคืนมาทางขวาครับโยเคเลสโยเคเลสบังคืนมาครับมาตั้งกันใหม่กลับก็ไปตรงกลางนะครับ
1: บุกไม่ได้ครับต้องคืนหลังครับ
0: อินเดอะเลิฟให้มาที่เลกาบุเก้มีตัววิ่งแลบนะครับแต่ว่าตูนิเซียเนี่ยยืนกันแน่นไปหมดแล้วครับเบนัสซันคืนไปเดี๋ยวไปข้างหน้าไม่ได้ก็คืนครับ
1: โดนบี้นะครับไปไม่ได้ครับคืนหลังก่อนเริ่มใหม
0: ่เกมก็ดรอปลงมาหน่อยนะครับไม่เร็วเท่าช่วงแรกแต่ว่าเอาสวีเดนพลิกได้ครับอีซักให้ไปข้างหน้ามีตัวลากจี้เข้ามาครับกุนมุสันอิซักคืนอายารี
1: ไม่ได้เรื่องครับไปไม่ได้ครับเมื่อกี้พยายามบุกทางด้านซ้ายนะ
0: ตูนิเซียนี่ก็รู้ตอนนี้รู้ครับลงไปรับกันแน่นทีเดียว
1: นี่คืน
0: แล้วก็บูเก้ครับตูนิเซียแย่งคืนไม่ได้นี่ยังไม่ได้เซตเกมบุกเขาใส่สวีเดนเลยนะครับกองหน้ายังคลองบอลไม่ได้
1: โอ้โหสวีเดนนี่แกบุกโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายนะแลบมาทีใดเนี่ย
0: ครับ
1: ตูนิเซียเหนื่อยอ่ะ
0: พลิกลูกนี้ไปได้ครับเมลบรีให้ไปตรงกลางเอาละครับสลิมาเน่ไหลคานากอไปโทษไหลออกมาทางซ้ายยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหยังไม่พ้นนะครับเก็บได้ยิงสวนอีกทีติดอิสาเคียนออกหลังแต่ว่ามีล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เกือบไปครับผู้รักษาประตูสวีเดนต้องชมนะครับลูกนี้เซฟไว้ได้เยอะเลย
0: นี่ครับจังหวะไหลมาคนยิงนี่เป็นอานิสลิมาเน่นะครับยิงไปติดเซฟของคริสโตเฟอร์นอสเฟลแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โ
1: หของตูนิเซียนี่ตื่นเต้นเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าไปยิงถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะฮะย
0: ิ
1: งตรงตัวไป
0: เข้าก็ไม่ได้ครับล้ำหน้าไปแล้วกุนซือตูนิเซียนี่เป็นซับรีลามูชีนะครับอดีตทีมชาติฝรั่งเศสนะแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นตูนิเซีย
1: อีกแล
0: ้วพวกนี้เขาเป็นอดีตเมืองขึ้นไงใช่ไหมนะครับพอซับรีลามูชีนี่ชุดยูโร96นะครับแล้วก็ชุดบอลโลก98ที่ฝรั่งเศสได้แชมป์เนี่ยเขาโดนตัดตัวในเรียกว่ารอบสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะเพราะฉะนั้นก็เลยอดเป็นแชมป์โลกไปเลยนะครับ
1: อะไรเนี่ยอ่านไม่ออก
0: อะไรฮะขอเจ๋งบอกแทรกยาก
1: อ๋อไม่ได้คิดจะแทรกเลย
0: อะไรเนี่ยคุณมาคุมงานแล้วคุณ
1: ขอเจ๋งต้องมาดู
0: มาเดินกุบรบกวนสมาธิผู้บรรยายเนี่ยเอ
1: ้ยิ้มตลอดเวลาเลย
0: มาเข้ากล้องหน่อยดิ
1: อะไรว่าเตะไปตั้งนานเพิ่ง14นาทีเอง
0: อ้าวบ่นแล้ว
1: นะฮะ14นาทีนี่ก็เป็นของสวีเดนนำอยู่ 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: เจอตูนิเซียวันนี้เตะที่เม็กซิโกใช่ไหม
0: ที่เมืองมอนเตเร่
1: ถือว่าเป็นเมื่อก่อนมีข่าวเม็กซิโกเนี่ยถือว่าเบียร์ถูกที่สุดนะ
0: เหรอโอ้หน้าไปมากเลยอ่ะ
1: อเมริกานี่แพงสุด
0: โอ้โห
1: แล้ว1พายเนี่ยโกงอีก
0: เหรอ
1: โกงตาช่างอีก
0: ได้น้อยเหรอ
1: น้อยกว่า
0: เขาบอกว่าแฟนเฟสที่อเมริกาบางที่เนี่ย1พาย590บาท
1: โอ้โห
0: 3อึกหมด
1: แต่ถ้าเกิด มาก่อน 4:00 น.เนี่ย
0: อะไรมีราคาพิเศษอ่ะไม่มีฮะ
1: ไม่มีใช่มั้ย
0: โอ้โหยังแพงเลย
1: ก็บอลยังไม่มีอะไรนะครับก็คุยเรื่องอื่น
0: ที่กาตาร์ว่าแพงแล้วนะพี่นะ
1: เออ
0: กาตาร์นี่พายไอ้กระป๋องยาวอ่ะกระป๋องละ500บาท
1: ครับ
0: ที่อเมริกานี่590บาท
1: โอ้อเมริกาเขาซัดเต็มที่ค่ารถค่าโรงแรมอะไรเพียบเลย
0: ปกติรถเนี่ยเขาฟรีหมดนะอเมริกาไม่ฟรีนะเก็บตังค์หมดนะครับ15นาทีผ่านนะครับยังเป็นสวีเดนที่นำอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
1: โอ้นี่มีนี่มาด้วยนะ
0: อะไรอ่ะ
1: เรียกอะไรนั้นเนี่ย
0: โอกาสยิงเหรออ้าวพี่อ่านเลย
1: เอาดิ
0: เห็นมั้ย
1: มาใกล้ๆหน่อย
0: มองเห็นมั้ย
1: นะฮะโอกาสยิงเนี่ยนะสวีเดน3ตุรกีไม่มีโอกาสเลยนะครับแล้วก็เข้ากรอบเนี่ยนะครับบางทีเหนียวเลยครับทิ้งไว้หลายวันนะฮะ
0: ไม่ใช่เข้ากรอบอย่างนั้นฮะ
1: เข้ากรอบเนี่ย2ครับ
0: อ้าวแต่เดี๋ยวขอขัดแป๊บนึงเฮ้ยอีซักลุยเข้าไปในเขตโทษครับโดนดักไว
1: ้ครองบอลเนี่ยนะฮะ66ครั้งสวีเดน
0: ครับ
1: ส่วนตุรกีนี่34แล้วก็ฟาวล์แล้วก็สวีเดน1แหมพูดถึงฟาวล์อยู่แล้วตุรกี2ครับแต่มุมยังไม่มีครับขอบคุณข้อมูลจากน้อง
0: ประยุทธ์สายคำ
1: เฮ้ยประยุทธ์สายคำนั่นมันมวยแล้วน้องนี่เขาเรียนอะไรเรียนอะไรเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเรียนเศรษฐ
0: ์น้องเปรม
1: เรียนเศรษฐศาสตร์จุฬาแต่ว่าไม่ชอบเศรษฐศาสตร
0: ์อ้าวโอ้ดูลูกยิงของอายาลี่นะครับบอลสปีดเนี่ย52กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: เนี่ยครับลูกเฟ้อฟ้าของผู้รักษาประตูครับนะฮะ
0: คือประตูชามากับปัดออกมาแล้วเป็นโยเคเลสที่เก็บได้นะคร
1: ับ
0: เกี่ยวไปจะยิงโดนกองหลังสกัดออกไปเข้าทางไอรีครับยิงสวนตูมเดียวหายไปเลย
1: ซัดลูกนี้ไม่เหลือเลยแกขอโทษเลยครับไม่อยากยิงทีมคุณพ่อเลย
0: เหร
1: อคุณพ่อนี่กลับไปด่าแน่เลย
0: เอา
1: ขนาดไม่อยากยิงนี่เนี่ยนะเองนะ
0: แต่เขาไปเกิดที่สวีเดนนะ
1: อ๋อหรอ
0: ไปเกิดที่สวีเดนใช่
1: เกิดสวีเดน
0: คือมันมีพวกนี้เยอะนะคือแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้อพยพ อะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายคนอย่างสวีเดนชุดนี้นี่ก็มีอย่างเคนเซมาเนี่ยหมายเลข13เป็นตัวสำรองนะอันนี้ก็พ่อแม่เป็นคองโก
1: ก็ชื่อแกไปทางตุรกีหลายคน
0: ใช่ครับสวีเดนนี่ในฟุตบอลโลกก็ถ้าดีสุดอย่างที่บอกไปคือปี1958เนี่ยเป็นรองแชมป์โลกแพ้บราซิลของเปเล่
1: คือวันนี้ถ้าสวีเดนชนะเนี่ยสายของแกเนี่ย
0: อ
1: ีกคู่หนึ่งฝั่งนู้น
0: เสมอพอเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นยังไงครับเพราะสะอาดไม่รอแล้วครับยิงข้ามคาน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสวีเดน3แต้มก็เข้าแน่ๆ
0: จริงๆคือบอลในระบบที่เอาเข้าอันดับ3ดีสุดเข้าตั้ง8จาก12กลุ่มเนี่ย
1: ครับ
0: 3คะแนนนี่ไม่น่าตกแล้วครับ
1: นะ
0: ไม่น่าตกแล้ว
1: ตุนก่อน
0: ใช่เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะสวีเดนดีสุดคือ1958ไปรองแชมป
1: ์ครับ
0: แล้วก็เคยได้ที่3อีกครั้งหนึ่งคือปี1994ซึ่งเล่นที่อเมริกานะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ในสวีเดนก็หวังว่าแหมจะตามรอยครั้งนั้นให้ได้ครับชุดนั้นนี่โทมัสโบลินมาร์ตินดาลินเคนเนตแอนเดอร์สันอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: ตุนิเซียเริ่มจะตั้งเกมได้บ้างนะครับฮันนิบาลเมบรีเปิดยาวติดลูกนี้โดนดักไว้ได้ครับกูดมุนซันให้ขึ้นหน้ามาอายาลีดีดไซให้โยเคเลสโดนดักไว้แล้วครับโอมาริกิกเตะทิ้งไปก่อน
1: ตุนิเซียรู้ทางแล้วตำแหน่งการส่งไม่ดีเท่าไหร่ด้วยครับนะโดนกองหลังตุนิเซียตัดบอลได
0: ้นี่มีลุ้นเป็นพิเศษไหมวันนี้
1: ก็
0: วันนั้นผมพากเกาหลีใต้กับพี่ลีหมิงเนี่ยเกาหลีจะยิงเนี่ยพี่ลีหมิงโอ้ยอย่างนี้เลยนะ
1: เหรอ
0: แกลุ้นหน้าดูเลย
1: แกก็ชวนมาเหมือนกันนะ
0: พอเหรอพอเช็คยิงนี่แกง่อยหน่อย
1: เหรอ
0: เออ
1: แกก็ชวนมา
0: ครับ
1: แต่ว่าผมบอกไม่เอาดีกว่าก
0: ำลัง
1: นอกจากไม่เอาแล้วจะว่าจะไปแจ้งความ
0: แกเล่นอะไรเขาเรียกอะไรเคเข่า
1: เคเข่าโอ้โหมานี่นะฮะ
0: ครับตอนนี้ก็หมุนติ้วติ้วอยู่ฮะเน็ตดาวนิดหน่อย
1: แล้วไอ้เคเข่าเนี่ย
0: ทำไมฮะ
1: เอามือไปเคกับเข่ามือไม่เจ็บกับเข่ามันต้องทนกว่ามือป
0: ่ะไม่รู้เหมือนกัน
1: เหรอ
0: เหมือนหมอเอาค้อนเคาะหัวเข่าอ่ะ
1: โอ้ยเคาะเบา
0: ๆเหรอๆเอา
1: ก็เกมยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: พราะว่าหลังจากสวีเดนได้ประตูไปก็ไม่ค่อยบุกเท่าไหร่ตูนิเซียก็พยายามจะบุกแต่ว่าขาดเกินอยู่นะครับ
0: แต่ว่าเอาจริงๆคือโอกาสจบสกอร์จ่าๆนี่มีไปทีเดียวนะครับตูนิเซียแล้วเป็นล้ำหน้าไปก่อนด้วยนะครับฉะนั้นนี่จะเจาะเกมรับของสวีเดนให้ได้นี่ไม่ง่ายนะ
1: โอ้สวีเดนเล่นดีกว่าเยอะนะถ้าดูตามฝีไม้ลายมือ
0: ทั้งที่จริงๆเนี่ยในรอบคัดเลือกเนี่ยตูนิเซียนี่เป็นทีมที่เล่นรอบคัดเลือกคราวนี้ดีมากนะครับสถิติในรอบคัดเลือกนี่ไม่แพ้เลยนะครับชนะ9เสมอ1แล้วก็ไม่เสียประตูเลยด้วยนะเหลือเชื่ออ
1: าจจะตื่นสนามก็ได้ครับ
0: ส่วนสวีเดนนี่กว่าจะเข้ามาได้นี่เกือบตายนะครับรอดแร่จบรอบคัดเลือกนี่เป็นบวยของกลุ่มนะแต่ว่าได้มาเพลย์ออฟในด้วยผลงานในเนชั่นส์ลีกแล้วก็ในรอบเพลย์ออฟนี่ได้วิกตอร์โยเกเลสนะครับโอ้โหเล่น2เกมกับแทคติกในเกมกับยูเครนแล้วก็มายิงประตูชัยใส่โปแลนด์นาที88
1: ทำให้เข้ารอบสุดท้ายมาดันเล่นดีๆครับสวีเดน
0: แม้แต่เพิ่งเริ่มครับต้องรอดูอีกยาวครับเพิ่งผ่าน20นาทีนี่ครับซาบีลามูชีนี่ต้องออกมากระตุ้นลูกทีมเป็นการใหญ่ครับ
1: เดี๋ยวป๋าแป๊บอกมีภาคด้วยนะครับ
0: เหรอ
1: ภาคกับพี่สุเทพนะป๋าแป
0: ๊บอ๋อป๋าใช่ไหม
1: แกนี่ดีมากเลยครับ
0: ทำไมฮะ
1: เจอหน้าเอาน้ำไปขวดนึงไปสมชาย
0: เหร
1: อพวกกินไม่หมดโอ้สวีเดน
0: แกบอกไว้นี่แกเตรียมเสบียงไว้แล้วเดี๋ยวกำลังให้เด็กไปขนขึ้นมาอยู
1: ่กินตัวต่อตัวนี่สวีเดนเลี้ยงหลบตัวได้ดีกว่า
0: เอาครับขึ้นทางซ้ายเลยครับกุนมุนสั้นเปิดโค้งเข้ามาในเขตโทษพักอกโยเคเลสแม่ไม่มีจังหวะยิงครับต้องดีดคืน
1: ไม่มีแถว2ด้วยครับไม่จังหวะมันไม่ดีครับหันหลังให้บอลหมดเลยนะฮะ
0: แล้วกุสตุนสันไปฟาวใส่สลิมาเน่ขออภัยไปฟาวใส่ซาอัดนะครับก็ช่วงเขาใช้คำว่าไฮเดรชันเบรกนะ
1: โอ้
0: หรือว่าบ้านเราจะคุ้นเคยกันว่า
1: พักกินน้ำ
0: คูลิ่งเบรก
1: นะฮะ
0: หรือว่าคูลเลอร์เบรกดีไหม
1: คูลิ่ง
0: เลยคูลิ่งนะ
1: คูลเลอร์ก็ได้นะ
0: ก็ถ้าน้ำเนี่ยต้องเอาใส่คูลเลอร์ไง
1: เออเดี๋ยวนี้ไม่มันไปไหนหมดไหมคูลเลอร
0: ์ไม่รู้เหมือนกันก็พักนะฮะเมื่อวานนี้เขามีไม่ใช่เมื่อวานนี้ดิเมื่อเช้า
1: ครับ
0: คู่แรกวันนี้เยอรมันเขาก็บ่นกันนะคูลิ่งเบรกแต่ในสนามติดแอร์นะ
1: เออคูลสมแปะอะไรบ้าง
0: ไม่ได้เขากำหนดไว้แล้วนะครับ
1: ก็เล่นไปได้20กว่านาทีนะครับแล้วก็พักกินน้ำกัน
0: อ่ะในช่วงที่มีคุณลุงเบรกอยู่นี่นะครับ
1: ครับ
0: ก็มีประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของคุณนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนก็เพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับเลือก mcot superfan package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดได้เลยแล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นนะครับเป็น mcot superfan starter ก็รู้สึกจะได้10สิทธิ์มั้งนะครับไปจนถึง mcot superfan diamond ได้300สิทธิ์นะครับก็หลังจากนั้นก็มีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cod Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนี่ได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
1: ครับ
0: นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับ
1: ช่วงพักเบรกเนี่ยทางฟุตบอลที่กินน้ำดื่มน้ำปัสสาวะกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็มีภาพลูกแรกที่ได้ประตูนะ
0: เป็นไง
1: ม
0: ั่ง
1: ก็เขาดูว่าล้ำไม่ล้ำเหรอไ
0: ม่จังหวะที่ทิ้งยาวไปให้อีซักใช่ไหม
1: อีซักไม่ล้ำนะโอกาสยิงตอนนี้มาแล้วครับโอกาสยิงนะฮะสวีเดนยังยิงได้3ตูนิเซียกลับมา1ครับ นะเข้ากรอบ2เหมือนเดิมครับสวีเดนครองบอลนี่71ครั้งนะครับส่วนตุนิเซีย20

0: 9% นะครับแล้วก็ฟาวเนี่ยทางกลับเป็นทางสวีเดนฟาวมากกว่าฟาว3ตูนิเซียเนี่ย2เตะมุมยังไม่มีเลยนะครับใครที่ดูเตะมุมไว้เนี่ยลำบากหน่อยนะครับยังไม่เตะสักทีเลย
1: ครับนี่มีรออะไรฮะ
0: ก็ต้องรอเตะมุมไม่เตะนี่ยุ่งเลยนะ
1: เออนี่มีคุณผู้ฟังในส่ง SMS เข้ามาคุยกับเราด้วยนะ
0: ครับ
1: เสี่ยว8ก็ไป99แต่ว่าต้องบอกงี้ก่อนนะว่าอาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตามฟุตบอลด้วยก็จะพลีช่วงเวลาก็แว๊บๆไปตอบหน่อยบอกอาร์มซ่ามาทักเหมือนเดิมนะฮะก็บอกว่าหยองสบายกว่าเจ๊หมิงก็อาสมชายนี่แหละฮะ
0: อะไร
1: ต่อยซ้ายต่อยขวามีไหมฮะ
0: ไม่มีฮะน้ำมวยฮะ
1: บอกภาคแบบคนเพชรบุรีได้ไหม
0: ภาคได้ภาคได้ไม่หรอก
1: ภาคได้ไม่หรอกแบบนั้น
0: เหร
1: อภาคเป็นไหมเซ
0: ร้านอะไรนะ
1: ฮะ
0: หม้อแกง
1: อะไรอ่ะแม่กิมไรแม่กิมล้วง
0: ไปหาแม่กิมล้วงเนี่ยหาไม่เจอ
1: ครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้หนูหม้อแกงเพชรบุรีก็พัฒนานะมาเป็นถ้วยเล็กๆกันนะ
1: ครับ
0: พอดีคำ
1: เออ
0: เกมก็เริ่มมาเตะกันต่อนะครับ
1: มีแฟนรายการบอกว่าเสียงพี่สมชายเบาครับใกล้ปากนะพี
0: ่
1: ดังไป
0: นะฮะ
1: โอ้โหอัดกันกระเด็นข้ามป้ายโฆษณาไปเลยครับ
0: โอ้อัดกันแบบอเมริกันฟุตบอลเลยครับ
1: อาลีอับดีนะครับเจอกับอิซักเฮียน
0: ตัวก็ไม่ได้เสียเปรียบเลยนะฮะ
1: อับดีนี
0: ่นี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะฮะ
1: ครับอับดีนี่มาจากสโมสรนีสนะครับส่วนอิซาเคียนนี่กองหลังอาตาลันต้านะ
0: ครับ
1: เล่นอยู่ในการโชว์สดาอิตาลีนะครับเปิดขึ้นหน้าไปยอเคเลสบังแม่แต่ว่าแตะกลับมาก็เล่นต่อไม่ได้นะครับชาวบีตัดไปได
0: ้โยนยาวมากลางสนามครับเอ้าตูนิเซียได้บอลอยู่นะครับทำยังไงครับไม่มีที่ครับส่งหลังขึ้นหลัง
1: กลับไปตรงกลางครับสกิรี่ให้ไปทางขวาเติมขึ้นมาครับเรกิกยันวาเลรี่ครับคืนมาโอมาเรกิกให้ข้างในสกิรี่พยายามหาทางเข้าอยู่นะครับโยกสวีเดนลงไปรับกันในกรอบเขตโทษแน่นเลยครับเปิดเข้ามาลูกโด่งนี่กินสวีเดนยากหน่อยครับ
0: สูงกว่าครับ
1: อาริยาสะอาด
0: แล้วลงไปอุดหลังเต็มๆครับ
1: แมบี้เปิดไม่ดีครับโดนมงทิ้งออกมา
0: ถึงเปิดไปก็ไม่มีคนอยู่ดีครับลูกเมื่อกี้นี้ไม่มีใครอยู่เลยครับเปิดไปหาใครก็ไม่รู้นะครับ
1: พยายามจะหาช่องเข้าอยู่ครับข้ามไปทางขวาเลยครับแมบี้มียานไว้ได้ดีนะครับ
0: ครับ
1: บอลออกไปซะแล้วกาจังหวะบอลตกผิดจังหวะไปหน่อยนะครับแบ็คขวาจากสโมสรยังบอย
0: ผมว่าไอ้นี่ไม่ผิดหรอก
1: จ้ะ
0: ไอ้คนเปิดเนี่ยแหละครับ
1: แกรมพอเตอร์นี่ก็ยังมาดแกยังนิ่งอยู่นะยืนกอดอก
0: ครับ
1: ก็เพิ่งมาคุมสวีเดนในช่วงท้ายของรอบคัดเลือกเมื่อช่วงสักตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วนี่เองนะครับ
0: ครับ
1: แกรมพอเตอร์นี่เป็นคนอังกฤษที่พูดสวีเดนป๋อเลยนะเพราะว่าเขาเคยทำงานอยู่ที่ออสซุนนะครับ
0: เมื่อเป็นคนอังกฤษที่พูดสวีเดนสวีเดนได้แต่ผู้อังกฤษไม่คล่อง
1: อ้าวก็ทำออเตอร์ซุนจากดิวิชั่น4ขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดสวีเดนนะครับแล้วก็ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยด้วยก่อนจะมากลับไปทำงานในอังกฤษกับหลายทีมนะครับไบรตันสวอนซีเชลซีแต่ว่าเชลซีกับเวสต์แฮมนี่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับ
0: ก็ยังเหนื่อยกันนะฮะเกมคู่นี้นะครับสวีเดนกับตูนิเซียครับ
1: แต่ให้ขึ้นหน้ามาลูกนี้สะอาดบางได้ครับพลิกเข้าในให้ไปตรงกลางแตะต่อเมเบรีไม่ได้ยิงอีกครับโอ้โหเสื้อเหลืองๆนิดแน่นไปหมด
0: เคลียร์ออกมาครับสวีเดน
1: แล้วข้างหน้ามีคนพักบอล
0: อีซักครับ
1: 2คนด้วยครับ อีซัก
0: ไปทางซ้ายครับแล้วโยกมาทางขวาแล้วยิง
1: โอ้ยโอ้โหอีซักครับซัดลูกนี้นี่ผู้สาประตูของตูนิเซียนะครับชามักปัดไม่ออกครับเข้าไปแล้วครับ 2-0
0: ง่ายๆเลยครับอีซัก
1: โอ้นี่ลากขึ้นมาจากกลางสนามเลยนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็ตัดเข้าในกดด้วยขวาครับบอลพุ่งโอ้โห
0: ยิงแบบง่ายๆนะครับเข้าครับโอ้โหอิซักนี่ไม่ธรรมดาเลยนี
1: ่โอ้ยุ่งเลยครับตูนิเซียแต่ว่าทำไมไม่ค่อยดีใจครับเหนื่อยเหนื่อย
0: มีคุณแม่เป็นตูนิเซียป
1: ่ะไม่มี
0: แล้วฮะไม่ดีใจอีกแล้วแอคไง
1: เหรอเอาโดนด่าอิซักสวยจริงเลย
0: ทำมันไม่ดีใจเหรอ
1: ประตูที่18นะครับในนามทีมชาติสวีเดนดูอีกทีนะครับภาพช้าจากจังหวะสวนนะครับวางยาวไปแล้วก็โยเคเลสพักแล้วก็ออกซ้ายไว้อีซักไม่น่ามีปัญหาอะไรครับตรงเนี้ย
0: ก็หลังเนี่ยวิ่งไป 2-3 คนนะครับแต่อีซักเนี่ยง่ายๆครับนะฮะ
1: แล้วตัดเข้าในนะครับดูอีกทีครับอีซักเนี่ยกระชากไปแล้วตัดเข้าในนี่หลบทาวบี้หลังหักเลยนะครับแล้วยิงแหมจริงๆโอ้ฮิปทาวบี้นี่น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับลูกเนี้ยผู้สาประตูตูนิเซีย
0: มุมกล้องเมื่อกี้นี่เหมือนกับเอากล้องเนี่ยวิ่งลงมาถ่ายในสนาม
1: ใช่เหน็บอยู่ทัดดอกไม้กรรมการเนี่ยกล้อง
0: มันกระเทือนไงไม่รู้นะ
1: กรรมการเขาวิ่งไงพี
0: ่
1: แต่ว่าเอาละครับใดๆก็ตามครับสวีเดนนำ 2-0 นะครับอีซักยิงลูกที่2ครับนาที30
0: ครับแล้วยิงง่ายเลยครับไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมายเลย
1: คือยิงไม่หนีตัวชามักเยอะนะครับแต่ว่าล้มปัดไม่ทันนะครับเอาละครับตูนิเซียลุยขึ้นมาครับยิงบอลแฉลบมาเข้าทางมา
0: เหมือนกันครับลูกคุกคลิกครับ
1: รีบเตะทิ้งออกมาครับแต่ว่ามีธงล้ำหน้าขึ้นมาก่อนแล้วนะครับ
0: ถึงเข้าก็ไม่ได้อะไรนะได้แค่เสียวครับ
1: น่าจะเป็นปัญหาหนักของซาบีลามูชีในการแก้เกมเลยครับเพราะตรงถึงตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆก็เกมลุกตูนิเซียยังเจาะไม่ได้เป็นเนื้อเป็นน้ำเท่าไหร่นะครับ
0: ครับผม
1: ถึงหน้ากรอบเขตโทษก็จริงนะครับแต่ว่ามันแน่นไปหมดนะครับหาจังหวะจบไม่ค่อยมี
0: แกนี่ก็คือไม่เป็นไมเคิลแจ็กสันนะฮะ
1: อะไรครับ
0: คำเป้าไม่เจ
1: อละ
0: นะฮะ
1: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
0: โหดึงอย่างเดียวเลยถอนบ้างอะไรละถอน
1: เหรอถอนถอนถอนถอนถอนไม่ได้อะครึ่งชั่วโมงผ่านนะครับเกมที่มอนเตเร่สวีเดนหนีเป็น 2-0 แล้วคือสวีเดนเนี่ยโตไม่เยอะนะครับบุกไม่ได้มากกว่าตูนิเซียเท่าไหร่ครับแต่ขึ้นมาแต่ละทีนี่ได้น้ำได้เนื้อครับ
0: โดยเฉพาะไปทางซ้ายเนี่ยอันตรายที่สุดเลย
1: โอ้โหคิวขมวดเลยครับซาบรีลามูชี
0: เอาละครับได้เตะมุมแล้วครับตามคำเรียกร้องครับ
1: เหรอใครเรียกร้อง
0: ไม่รู้กันฮะ
1: เอาครับมีเข้าไปปวดนี่กดใหม่นี่สกรีนไม่ได้นะครับไปบล็อกไปขวางในผู้สินเป่าได้เลยนะครับ
0: ฮะ
1: นี่ยืนกันเป็นกลุ่มครับผักกันไปผักโอ้โหไปอยู่อะไรกันเยอะแยะเนี่ยในกรอบโผล่านี่เกือบทั้งหมดเลยครับไปอยู่ในนั้นขึ้นไปมองลูกนี้ข้ามคานวิกตอรีเดอร์เลิฟ
0: โชว์ให้กรรมการเห็นหรือเปล่าฮะ
1: บอกโดนดึงเสื้อ
0: ครับผม
1: เสื้อได้หลุดมาตรงไหล่เลยครับลินเดลอฟนี่ก็ถือว่าปีนี้เนี่ยกลับมาแจ้งเกิดกับแอสตันวิลล่านะครับจากที่ไม่เป็นที่ต้องการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต
0: ็
1: ด
0: แล้วบอลมันออกแบบออกหลังไปนิดนึงนะครับ
1: จริงๆก็จังหวะขึ้นนี่ก็โดนยานวาเลรี่ดึงไว้นิดนึงเหมือนกันนะครับ
0: แล้วมงนี่แบบบอลมันย้อนหลังไปหน่อยทำให้โขกแล้วมันบังคับลูกไม่ได้ปกติโขกบอลเนี่ยมันก็บังคับยากอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับสวีเดนนี่เอาจริงๆในช่วงอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ก็
0: ครับ
1: ไม่ค่อยดีนะครับอุ่นเครื่องก่อนเข้าบอลโลก2นัดนี่แพ้นอร์เวย์ 1-3 แล้วก็เสมอกรีซ 2-2 แต่ว่าที่แย่กว่าคือตูนิเซียนะครับตูนิเซียนี่แพ้ออสเตรเลีย 0-1 แล้วก็โดนเบนเยียไป 5-0
0: โอ้โห
1: นัดสุดท้ายก่อนเข้าบอลโลกความมั่นใจแหลกสลาย
0: บอลยังไม่จบครับซึ่งไป33นาทีเอง
1: ครับ
0: แต่ว่าโดนไป2แล้วนะครับตูนิเซีย
1: ตูนิเซียนี่เล่นบอลโลกมานี่ครั้งที่7นะครับยังไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับจริงๆครั้งที่แล้วนี่ก็เกือบนะมี4แต้มชนะฝรั่งเศสนะครั้งที่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าฝรั่งเศสเกมสุดท้ายรอบแรกนี่เขาเข้ารอบไปแล้วนะคร
0: ับมีซักนี่ภาพจับไปที่ซักตะบนอะไรไม่รู้นะฮะ
1: นี่จังหวะได้ประตูครับกระชากขึ้นมาแล้วหลบทาวบี้แบบนิ่มๆแล้วยิงเร็วครับชามาร์กล้มไม่ทันนะครับลูกนี้ปัดโดนนิดนึงครับแต่เอาไม่อยู่
0: ดูแล้วชามักแกยิงยังไงก็เข้านะ
1: ประตูน้ำป่ะ
0: ขอให้ตรงขอบ
1: ชามักนี่ล้มช้ามากเลยครับเมื่อกี้นี
0: ้ชามักนี่ใส่บ้านอยู่แถวๆราชเทวี
1: ทำไมฮะ
0: ใกล้ประตูน้ำ

0: กินข้าวมันไก่ทุกวันเลยสวีเดนทุ่มทางขวาครับอิซักให้โยเคเลส
1: จ่ายส่งอิซักนี่ก็ดูเหมือนแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะ
0: ส่งอิซักหรือส่งซักนะส่งซักนั่งอยู่ห้องนู้น
1: อิซักนี่ดูก้องแก้งนะ
0: ผมผอม
1: ผมผอมแต่ว่าข้อเท้าดีมากเลย
0: ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ไม่ดีเท่าไหร่ของเขานะครับไปอยู่กับลิเวอร์พูลปีแรกนี่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอแล้วก็เจ็บบ่อยอ่ะนี่จริงๆเขาคล้ามหักมาในช่วงเดือนธันวานะต้องเร่งเรียกความฟิตให้ทันบอลโลกนะครับ
1: โอ้นี่ขนาดฟอร์มไม่ดีนะครับยิงไปแล้ว2ครับ
0: อ
1: ่าครับได้เตะมุมอีกแล้วนะครับ
0: นี่6 7 8คนนะครับเข้าไปมารุมมาตุ้มมันอยู่ในกรอบ6หลาดันกันไปดันกันมาเอ้าเปิดเข้าไปครับนี่เกรนขึ้นไม่มงไม่ถึงครับประตูปัดออกมาชามักมงสวนกลับมาอีกทีโยเคเลสเอาไปแย่งกันครับไม่ได้ยิงอีกโดนเตะทิ้งไว้ก่อนทาวบี้นี่เหนื่อยเลยครับเจออีซักกับโยเคเลสนี่สลับกันเข้าทำ
1: กรรมการก็บอกโอ้โหเมื่อยคอมากเลย
0: ทำไมฮะ
1: โอ้ต้องแบกกล้องไปจ
0: นลุงลังไปหมดเลย
1: นะฮะ
0: อย่างกับพวกโรบอท
1: เหมือนนักลบโรบอทอ่ะ
0: เหมือนนักก้อนบอลนะฮะกำลังจะสเกาเตอร์วัดพลังอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ดีนะมันเป็นสมัยนี้นะจะเป็นสมัยก่อนหน่อยกรรมการต้องเอากล้องขึ้นบ่าแล้ววิ่งแล้วกระเป๋า
0: ตาย
1: ฮะ
0: ลูกทุ่มสวีเดนทั้งซ้ายครับกุดมุนสั้นจะทุ่มเข้ามาครับแบ็คซ้ายจากกรีซยูไนเต็ด
1: ทุ่มนี่ต้องทุ่มให้เร็วนะครับช้าไม่ได้นะฮะ
0: นี่กรรมการเขายังจัดข้างในอยู่ครับยังไม่เริ่มนับไม่เป็นไรทุ่มเข้ามาครับในกรอบเขตโทษเลยแหมจะดีดลูกหลังยิงสวนติดบล็อกอีกสวนไม่ได้ครับตุนิเซียสวีเดนหนุนกลับมาใหม่ให้ที่อิซักอิซักบังก่อนครับโดนดึงแหมแฟนช่วยฟ้องด้วยครับอิซักยังบังได้โดนเตะร่วงไปแล้ว
1: อิซักก็ต้องระวังตัวนะครับเพิ่งหายด้วยนะครับ
0: สวีเดนได้บุกต่อนะครับลินเดเลฟให้มาอิซักเคียนอิซักเยอะเหลือเกินในสวีเดน
1: ก็
0: ข้างหน้าก็อีซักข้างหลังก็อีซัก
1: ฮะดีครับภาคง่ายดีฮะ
0: แต่อีกคนเป็นนามสกุลอีกคนเป็นชื่อ
1: เราก็เรียกคนไหนอีซักอ่ะเอาง่ายสุดโอ้สวีเดนวันนี้มาดีมากครับบุกแล้วครับ
0: ให้มาทางขวาครับอีซักถอนออกมานอกกรอบเขตโทษนะครับจีเข้าไปในเขตโทษล็อกเข้าซ้ายไม่มีจังหวะยิงฝากต่อชนร่วงลงไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับ
1: ไม่ว่าเล่นต่อครับ
0: แต่ว่าบุกโต้ไม่ได้นะครับตูนิเซียเสียบอลขึ้นอ้าวแต่จ่ายไม่ดีครับลูกนี้โอ้โหจะให้โยเคเลสหลุดออกข้างไป
1: อีซักนี่ย้ายจากซ้ายนะครับย้ายสมโนประชากรจากซ้ายมาเล่นขวาแล้วนะ ทีแรกเราจะอยู่เห็นก็อยู่ทางซ้ายนะ
0: ก็สายไปเรื่อยครับข้างหน้านี่โอ้ตูนิเซียเอายังไงครับบุกไม่ค่อยขึ้นครับจ่ายขึ้นหน้าก็เสียอีกแล้วครับใครกินขนมวะหิวใครเอาใครไปตุ่มขนม
1: โอกาสยิงครับตอนนี้สวีเดนนะครับยิงไป5ตุนิเซีย2เข้ากรอบ3นะครับสวีเดนของบอลนี่ 60% ครับทางตุนิเซีย40ฟาวนะครับเท่าเดิมครับก็คือสวีเดน3แล้วก็ตุนิเซีย2เตะมุมมาแล้วนะครับ2ครั้งนะครับเป็นสวีเดนทั้งคู่เลยนะฮะ
0: โอ้นี่ SMS นี้นี่ผมยกให้เป็น SMS แห่งปีเลย
1: ว่ายังไงมัน
0: ไม่อ่านไม่เป็นไรอย่าให้เงินเข้าคลื่นจาก FC นินทากีฬาโลกครับ
1: โอ้โหอย่างนี้ดีมากเลย
0: รางวัลสุดยอดแฟนมันแท้ไปเลยฮะ
1: เออแต่เขาเขียนงี้เนี่ยไม่อ่านไม่เป็นไรนี่มันก็แปลกแล้วนะ
0: อันนี้บอกว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าห่างไมค์ครับไม่ค่อยได้ยินอันนี้บอกเอาปากห่างไมค์นะครับเสียงดังโอ้โห
1: เอา
0: เอาไงกับชีวิต
1: เลอะเลอะได้ได้ได้
0: พอดีพอดีนะพอดีพอดีนะ
1: พอดี
0: โอเค
1: ออกไปนี่เดี๋ยวก็จะไปกินอะไรกินไม่ได
0: ้ทำไม
1: ฮะติดจัดรายการเที่ยงไง
0: โอ้
1: วุ่นวายจริงเลย
0: อายาดีครับให้มาทางขวาเมนาซันเอาเลื้อยหนีไปครับปั่นไปเสาไกลแย่ไม่ถึงโอ้โหนิดเดียวครับโยเคเลสโค้งบอลมันโค้งหนีนะครับ
1: คือมันจะหัวก็ไม่หัวจะเท้าก็ไม่เท้าครับบอลมันลงตรงจังหวะหน้าอกพอดี
0: เอ้าโหดูเกรงๆครับจับบอลลั่นนี่ครับแต่ว่ายังตามมาเล่นได้สุดท้ายเสียจนได้ครับ อาจารย์พาบอลขึ้นมาข้างหน้าข้างหน้ายังไม่พร้อมเล่นครับอาจารย์ต้องคืนไม่ตั้งกันใหม
1: ่คู่นี้เนี่ยถ้าได้มีรางวัลมารยาทยอดเยี่ยมน่าจะได้ด้วยนะ
0: ทำไมครับ
1: ไม่เคยฟาวเท่าไหร่นะเตะก็ไม่เตะแรงนะ
0: เกมไม่ค่อยหยุดนะแต่ตอนนี้สวีเดนบอกไม่หยุดแล้วผมก็ไม่หยุดเหมือนกันอิซักคืนไปตั้งกันใหม่ครับที่ลินเดเลฟให้มาตรงกลางอิซักเฮียนแล้วก็บุกเกอร์ครับเปิดลูกนี้คนละช่องแล้วครับ
1: ไปไกลเลยครับ
0: นี่บอกว่าอยากให้อิซักเป็นดาวซันโวครับเขานับรอบกี่ทีมก็นับรวมทั้งทัวร์นาเมนต์นะฮะ
1: โอ้ถ้าดาวซันโวเจอพวกอเมริกาอีกเจอพวกนั้นเนี่ยมัน2ลูกมันไปแล้วอ่ะมีอยู่2ทีมมั้งยิงกัน6เยอรมันกับอเมริกา
0: ใช่ใช่มั้ยมันมีคนยิง2ประตูไปแล้วใช่มั้ย
1: 2ประตูไปแล้ว2คนน่ะ
0: ผมวันนี้ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะ
1: ใช่มั้ยตอนนี้ก็อีซักก็ต้องยิงอีกอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันเพิ่งเริ่มครับมันเพิ่งเริ่ม
1: มานี่เตะดื้อๆเลย
0: ครับอ้าวอันนี้บาวเบบี้ครับนี่เกรนกับเมลบี้ครับ
1: แม่เกรนนี่เข้ามาเตะเอาดื้อๆเลยครับ
0: นี่เลยว่าตอดครับจะยั่วให้เมบลี่หลุดนะครับกรรมการบอกผมดูอยู่ไม่ต้องไปฮึดฮัด
1: ดูอยู
0: ่ดูอีกทีครับ
1: คุณดูหัวผมดิครับกล้องเกิ้งเต็มกระบาลเลยคุณไม่รู้เรื่องไง
0: คือจังหวะที่นิเกนเข้ามาชนด้านหลังเมบลี่ล้มลงไปนิเกนมีตามไปอัดต่ออีกนิดนึงครับเมบลี่เลยไม่พอใจครับลุกขึ้นมาผลักไปนิดนึงอยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับทางขวาลุยขึ้นมาตูนิเซียยานเวลลี่เปิดหลักไม่ดีบอลตกมาอ้าวกักกันอีกยังได้นะครับซิลิมาเน่ให้ติดอีก
1: โอ้โหตูนิเซียยังได้อยู่ครับ
0: ให้มาครับเบบลี่ทางขวายานเวลลี่ไข้ขาดอีกโอ้โหน้ำหนักไม่ดีครับเบบลี
1: ่สวีเดนสกัดออกไปสบายๆครับได้ทุ่มครับตูนิเซีย
0: กูดมุนสั้นนะครับแบ็กไซด์ไม่ตรงจุดครับผู้สินโบกให้ถอยไปอีก
1: กินที่ไปบานเลยนี่กองเชียร์ประเทศไหนไม่รู้ครับหนูน้อย2คนนี้นะฮะ
0: กันชนหน้าไม่เหลือแล้วครับฝันหลอ
1: กยังเป็นเด็กๆอยู่น่ารักเลยครับ
0: ถุ่มยาวเข้ามาครับตูนิเซียไม่ได้ครับโดนมงทิ้งเข้าไปตามมาเล่นต่อครับยานวาเลรี่คืนมาตั้งกันใหม่เมบรีตั้งป้อมเปิดเข้ามาในเขตโทษขึ้นไม่มองลูกนี้เอาแล้วครับตูนิเซียตีไข่แตกครับโอมาเรกิกกระมงเข้าไปนาที43ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นะครับ
1: มาแล้วครับตูนิเซีย
0: โอ้จากเกมที่มันแทบไม่มีโอกาสนะครับตูนิเซียเนี่ยแต่ว่าเปิดโอกาสแวบเดียวครับเมบรีตั้งป้อมมีเวลาได้บรรจงเลยนะครับก็เปิดเข้ามาในเลกิกเนี่ยจังหวะแรกนะล้มไปก่อนแล้วนะครับ
1: โอ้โหดูครับภาพช้าเปิด
0: โอ้โห
1: เรียกว่ามงตัดนะครับมงตัดเสาแรกแต่ว่าไปเข้าเสา2ครับ
0: คือจังหวะที่บอลมาเนี่ยเลกิบเกอร์เนี่ยยืนห่างนะครับเผลอนิดเดียวครับโดนโฉบแล้วนี่ครับเลกิกเช็ดเข้าเสาไกลไปเลยครับมงดีมากนะครับลูกนี
1: ้ยิ้มได้แล้วครับตอนนี้บอลสนุกเลยครับตามมาเป็น 2-1 ครับ
0: โอ้จากถ้าตาม2ลูกก็ตามลูกเดียวนี่คนละเรื่องนะครับนี่ประตูแรกในนามทีมชาติด้วยนะครับโอมาไรกิก
1: เดี๋ยวดูครับว่าสวีเดนจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างครับโดนตามมา 1-2
0: นาที43นะครับประตูของโอมาไรกิก
1: ก็พยายามบุกอย่างนี้มานานครับแต่ว่ามันขาดเกินๆอยู่ครับตูนิเซีย
0: จะกลายเป็นได้อย่างลูกเปิดลูกครอสก็มาเฉยเลยนะจากที่แรกบอกว่าลูกครอสนี่กินสวีเดนยากนะครับแต่ว่าจังหวะประกบกันพลาดนะครับเกมรับสวีเดน
1: โยนยาวมาเลยครับกองหลังทางสวีเดน
0: จะโดนสวนนะครับสวีเดนเก็บได้ดีสวนขึ้นมาทางขวานี่เกรนให้โยเคเลสครับแลบออกมาเอาทางขวา
1: อีซักนี่ไปรอตรงกลางแล้วนะครับ
0: โยเคเลสโดนลุม2ครับเข้ามุมธงโดนจิ้มทิ้งออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มสวีเดน
1: ถ้าเปิดจังหวะแรกโยเคเลสนี่อีซักรออยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นี
0: ้นี่อ่ะลาบูชีบอกว่าไม่มีใครมาทุ่มนะครับเสียเวลาสวีเดนก็ค่อยๆเดินไปทุ่มนะครับ
1: พักหายใจให้คอหน่อยครับสวีเดน

0: เจอมาทุ่ม
1: ฮะเมื่อกี้นี่มัน walking
0: แล้วแกก็ปล่อยให้สวีเดนทุ่มเข้าไปก่อนแล้วแล้วค่อยมาเป่าให้เปลี่ยนทุ่ม
1: เพราะว่า
0: แกเหมือนกัน
1: เพราะว่าทุ่มไกลก็จริงครับแต่เท้ามันวิ่งเข้าไปในสนามด้วย
0: อ๋อครับ
1: นะฮะมันยังมีอยู่ไหมฮะ walking
0: ไม่มีแล้ว
1: นะฮะ
0: หลุยเข้าไปครับอ้าวจังหวะนี้ได้ฟาวครับเบนาซันนะครับโดนอับดีครับเตะร่วงลงไปเบนาซันนี่เป็นแบ็กจากโฮสไตคิวนะครับ
1: หน้าตาแกเยอรมันสวีเดนเลยนะครับ
0: เป็นไงฮะหน้าตาสวีเดน
1: ครับเนี่ยหน้าตาแกเนี่ยสวีเดนมากครับ
0: ฝรั่งมาจากไกล
1: เขาฉายาไวกิ้งนะฮะ
0: ครับ
1: ใครเป็นเกษตรกรก็ใช้ได้ครับ
0: ส่วนนะไม่ใช่ปุ๋ยฮะ
1: แล้วฮะ
0: ส่วนตุนิเซียนี่ฉายาก็เท่มากนะ
1: อะไรครับ
0: อินซีแห่งคาร์เทจ
1: โอ้โห
0: คาร์เทจนี่เมืองโบราณ
1: แต่มันเยอะไงอินซีอ่ะ
0: เออครับฟรีคิกของสวีเดนครับอายาลีเปิด
1: ลูกยิงเองเลยนะโอ้โหมันจะยิงหรือมันจะเปิดวะเนี่ย
0: ชามาร์คครับไอ้ลึกไปหน่อย
1: โอ้โห
0: เตะสวนมาจะให้สะอาดนะครับไม่ถึงแถว2เป็นตูนิเซียเก็บได้เมบรีทางขวาครับสะอาด
1: ทดทางไป4นาทีนะครับ
0: ข้างในมีหลอดอ้าวลั่นครับ
1: ยังได้อยู่ครับตูนิเซีย
0: สะอาดไทยไปครับทางขวา
1: ชอบครับทางขวาเพราะโยนเข้าไปแล้วทีนึง
0: คืนมาจะหยอดให้สะอาดไม่ถึงอีกครับเตะทิ้งออกมาก่อนเลยคือตูนิเซียเนี่ยครับบอลจังหวะรับส่งต่อบอลเท้าสู่เท้านี่ครับลั่นบ่อยเหลือเกินครับ
1: ทางการก็เน้นหน่อยครับทุ่มให้ตรงจุดเห็นไหมเวลาทุ่มปุ๊บเนี่ยขาเขาจะพอดีทุ่มปุ๊บหยุดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งมันจะทุ่มหรือมันยังไงไม่รู้มันวิ่งเข้ามาในสนามแล้วฮะ
0: ครับเอาไหลต่อลูกนี้เข้าไปในเขตโทษแหมอิสาเคียนยังทันครับดักก็ไม่ได้เตะทิ้งออกมาโอ้โห
1: เกือบไปแล้วครับสวีเดน
0: ลูกนี้นี่วิ่งสอดเข้าไปได้ลุ้นนะครับซูลิมาเน่อ้าวปูสินยังไงครับไปเตือนทีมงานของตูนิเซียนะครับเนี่ยครับไม่แน่ใจว่ามีอะไรกันนะครับเมื่อสักครู่
1: เ
0: นี่ยซาบีลามูชีต้องไปเคลียร์ครับ
1: ลูกนี้แต่ไม่ดีครับสกัดมามันปริ้นปริ้นออกมานะ
0: เก็บได้นะครับเอริยาสซาดล็อกทีหนึ่งคืนมาตั้งกันใหม่
1: ช่วงทดเวลานี่ตูนิเซียบุกหน้าดูเลยนะครับ
0: ไอมาเมลบรีไม่มีจังหวะจ่ายครับต้องดึงกลับมาทางซ้ายอับดียังหาช่องเข้าไม่ได้ครับสวีเดนแน่นไปหมดแล้วมีล่วงไปผู้สินไม่เป่าครับทำท่าจะเป่าให้ตูนิเซียบุกต่อครับทดเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับตูนิเซียนี่เวลาจะหมดอยู่แล้วกับครึ่งแรกก็ยังวนไปวนมาครับยังไม่โยนเข้าไปลุ้นนะครับเบบรีให้มา
1: ก็บุกไม่ได้เลยครับเพราะว่าสวีเดนลงเอาครับลูกนี้
0: เสียจนได้โดดปั๊มครับเกือบไป
1: ครับอีซักบล็อกแล้วบอลได้ครับแต่ว่ามันกระดอนไกลไปหน่อย
0: แล้วก็ทดครบ4นาทีครับผู้สินจากอาร์เจนตินานะครับก็เป่าหมดเวลาครับโอ้เป็นสวีเดนนะครับที่นำตูนิเซียอยู่ 2-1 นะครับได้จากยาซินอายารีนะครับตั้งแต่นาทีที่7แล้วก็ 2-0 ครับอเล็กซานเดอร์อิซักนาที30ก่อนที่ตูนิเซียจะมาตีไข่แตกได้จากโอมาร์เรกิกนะครับนาทีที่43มงเข้าไปครับก็ตามแค่ลูกเดียวนะครับตูนิเซียครึ่งหลังเป็นไงน่าจะยังพอมีลุ้นนะ
1: ก็น่าจะลุ้นแต่ว่าผมว่าตูนิเซียคงต้องปรับระบบการเล่นบอลนะ
0: ครับ
1: ลูกสั้นลูกส่งกันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร
0: ่เออใช่จับกระดอนจับหลุดอะไรกันอยู่เรื่อยนะครับตูนิเซียดูจะเกรง
1: ๆโอกาสยิงยังเท่าเดิมนะครับเข้ากรอบเนี่ยเป็นทางสวีเดน3แต่ว่าเข้ากรอบตูนิเซียครั้งเดียวเป็นประตูนะครับ
0: ครับ
1: คองบอลเนี่ยนะฮะเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของทางตูนิเซียกลับมาคองบอลเยอะขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: แล้วก็ฟาวตอนนี้เป็นทางสวีเดน3ตูนิเซีย2ครับนะฮะแต่มุมเท่าเดิมนะครับ
0: บอลโลกครั้งนี้นี่เขาทำเปอร์เซ็นต์คองบอลนี่เขามีบอลอีทคอนเทสต์ด้วยนะคือจังหวะที่แย่งกันนะเขานับเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเมื่อก่อนนี่ก็จะแบบแบ่งข้างกันไปเลยนะพี่นะเดี๋ยวนี้เขาทำสถิติละเอียดนะครับฟีฟ่า
1: ครับ
0: นี่ก็อย่างสวีเดนเนี่ย

0: ถ้าเป็นสวีเดนครองบอลใน 43% ตูนิเซียครองบอล 49% มันไม่ครบ100ถูกไหม
1: ใช่
0: ก็มีบอลยิงคอนเทสเนี่ย 8% นะครับ
1: โดนแฮปไปหน่อยนึง
0: เหรอ
1: ไม่ครบ100
0: ไม่ครบ100โดนชักเกิดโดนชักนะครับก็เดี๋ยวน่าจะพักกันอีกประมาณ15นาทีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดู SMS กันอีกสักหน่อยไหม
1: ดีมาก
0: ก่อนที่จะไปพักกันเพราะว่ามีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: กินน้ำอยู่นี่เจอแม่กิมลวงเข้าไปสำลักเลยค่ะ
1: อะไรแค่นี้มุกใช้ประจำอยู่แล้ว
0: ธรรมดามากนี่เป็นไงขิงซะด้วย
1: ฟอร์มหรือเปล่า
0: ล่ะถ้าคุณสมชายคุณพยองเดชผ่านเพชรบุรีแนะนำไปกินข้าวร้านคุณกำปูคุณรัชนีก็ได้นะครับ
1: อ๋อเห็นเขาออกทีวีบ่อยนะ
0: ขอบคุณ99ที่ให้ดีเจมาภาคบอลโลกเป็นเพื่อนตอนทำงานค่ะเวลิโกดค่ะ
1: แล้วทำงานไปดูบอลไปได้อยู่ใช่ไหม
0: เดี๋ยวเจ้านายว่าเอาล่ะเดี๋ยวนี้มันดูในโทรศัพท์ก็ได้หมดแล้ว
1: ได้ไง
0: ใช่ไหม
1: ก็คือใครก็คือต้องเป็นโมโนแม็กที่เดียวตอนนี้
0: ใช
1: ่นะฮะ
0: ดีใจมากเลยครับได้ฟังพี่สมแต่เช้าวันนี้เสียงใสมากเลยนะครับขอที่มาเพลงป่าแปะหน่อยครับจากกลุ่มเจ๋ง
1: ป่าแปะต้องถามพี่เจ๋งเขา
0: ล่ะ
1: วันนี้เจอป่าแปะ
0: ออริจินอล
1: เหรอออริจินอลแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเจอป่าแปะเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะพากมั้ง
0: เหรอพรุ่งนี้เหรอ
1: พรุ่งนี้คู่อะไรสักอย่างเน
0: ี่
1: ย
0: อิหร่านมั้งรู้สึก
1: อิหร่านป่าแปะพากคู่อิหร่าน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหรอเลยฮะผมนี่รอด้วยใจระทึกพี่รอฟังป่าแปะใช่ไหม
1: ไม่รอนอนพากกี่โมงไม่รู
0: ้น่าจะเช้านี่แหละ
1: อ๋อเพราะแกจัดรายการเช้าเสร็จปุ๊บแกก็พากต่อเลย
0: นั่นแหละ9โมงมั้งพี่8โมงมั้งพี่รอฟังป่าแปะผมเนี่ยรอฟังพี่สุเทพ
1: เฮ้ยไอ้ยา
0: เป็นไงเป็นไง
1: ขาดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่บอกว่าพยองเดชปล่อยให้อาจารย์สมชายแกพากมั่งฮะ
1: อ๋อให้พยองเดชพากดีละ
0: เอาไหมครึ่งหลังพี่ปากหนึ่งไห
1: ม
0: เอาไหม
1: พี่ปากสาม
0: แล้วเลยปากสองอีกอ่
1: ะ
0: แล้วก็บอกว่าพี่สมชายเนี่ยพากไปจิบเก๊กฮวยไปไหมครับ
1: ไม่จิบสิทำงานอยู่ไม่จิบสิ
0: แต่ถ้าเก๊กฮวยตอนนี้ต้องเป็นเก๊กฮวยร้อนนะ
1: นี่ฮะนี่
0: กำลังชุ่มคอ
1: เป็นภาพช้าเป็นกล้องจากทางกรรมการนะเห็นป่ะก้มมั่งเงยบ้าง
0: แต่ให้ดูนานนะ
1: เวียนหัว
0: เดี๋ยวอ้วกอะ
1: นะฮะก็ชัดนะภาพมันก็ชัดมากอะระดับนึงนะ
0: เมื่อก่อนสั่นกว่านี้นะพี่ผมว่าเขาน่าจะมีติดตั้งระบบกันสั่นอะไรเข้าไปพอสมควรนะ
1: เพราะว่ากล้องสมัยนี้มันมีระบบกันสั่นอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่ว่าองศามันอาจจะไม่ได้นี่ครับลูกแรกที่เสียครับคือทางฟังทางวิทยุก็จะช่วงนี้มันพักเขาก็จะเอา
0: ไฮไลท์ไม่ดู
1: ที่มันได้ประตูมา
0: ใช่ครับ
1: เราตอบเอ็นเอสดีกว่
0: า
1: เพราะว่าแฟนรายการจะได้ส่งเข้ามา
0: เมื่อวานนะเต้ยมาภาคบอลโลกไม่ทานข้าวมาก่อนนะ
1: ทำไม
0: ยองกับพี่ปูทานมายังฮะ
1: ยังครับตอนเช้าเนี่ย
0: ผมหมูปิ้งเขาเหนียวไปแล้ว
1: เหรอ
0: แต่ว่าถ้าพี่หิวนี่อ่องนู้นมีบะหมี่กึ่งนะบานเลย
1: โอ้เมื่อวานก็กินไปวันนี้เอาอีกแล้วเหรอ
0: เอาไปช่วงนี้ไม่ค่อยมีแหละ
1: ไม่ค่อยมีกิน
0: หนักบะหมี่กึ่งนะช่วงนี
1: ้
0: คู่นี้ใครแบกใครครับวันนี้พี่ปูมาภาคต้องถามเจ๋งว่าแฮปไหม
1: หยองหยองแบกครับ
0: เหรอแล้วแฮปไหม
1: แฮปนี่ยังไม่ได้แฮปเลย
0: ต้องแฮปติไม่แฮปไม่มา
1: ไม่มา
0: เหรอภาคบอลทางทีวีปากหนึ่งปากสองค่าเหนื่อยเท่ากันไหมครับ
1: เท่ากันครับ
0: แล้วแต่ที่พี
1: ่อ๋อแล้วแต่ที่
0: บางทีก็ไม่เท่า
1: เหรออุ้ยพ่อไอ้คนปากสองปากหนึ่งมันใครก็ได้นะคนไปภาคบอลน่ะ
0: บางที่ไม่เท่า
1: แต่ว่าเขาก็ดูอาวุโสดูความเก่งกาจ
0: ก็หลายที่ก็ปากสองน้อยกว่า
1: เ
0: พราะว่ามันพูดน้อยกว่าไง
1: พูดน้อยกว่า
0: ประมาณนั้นน่ะ
1: โอ้ถ้าสมชายไปภาคเนี่ยคงสมมติค่าตัว 2,500 คงเหลือ500แน่
0: เอาน
1: ะฮะ
0: ล่ะก็ประมาณนี้นะครับยังส่งเข้ามาคุยกันได้ในช่วงครึ่งหลังถ้ามีโอกาสจะแวะไปตอบให
1: ้
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้เข้าสู่ครึ่งหลังกันต่อครับ
1: ครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกัน

0: ียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: บอลโลกสตอรี่
9: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตาม ซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
5: ่อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: อ่ะกลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่กำลังรอนักเตะลงสนามนะครับในฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F นัดแรกของสวีเดนกับตูนิเซีย
12: ครับสวีเดนก็นำอยู่นะครับ2ประตูต่อ1นะครับ
11: ครับก็นำก่อน 2-0 ด้วยนะจากยาซินอายารีนาทีที่7นะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซักนาที30ก่อนที่ตูนิเซียซึ่งลูกเกมเป็นรองอยู่พอสมควรนะ
12: ครับ
11: เจอว่ากันวัดกันถึงโอกาสยิงโอกาสยิงอะไรดูสวีเดนดูดีกว่าแต่ว่าตูนิเซียมาได้ประตูไล่มาเป็น 1-2 ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับจากลูกมงของโอมาร์เรกิกก็ทำให้ตามลูกเดียวนะครับออกมาครึ่งหลังนี่ก็ยังพอมีโอกาสอยู่นะตูนิเซียนะ
12: อีซักเดินออกจากสนามเดินเข้าสนามนะครับ
11: ครับกินขนมแมวเลียมาด้วย
12: ขนมแมวเลียไงวะ ใช่เหรอไม่ใช่ดิ
11: เอาเหรอไม่ใช่เหรอ
12: น่าจะเป็นแบบ
11: อย่างนี้พวกเลี้ยงแมวต้องแบบมีซองๆในรีดเอาไว้ให้แมวเลียแผลบๆๆอันนี้เป็น energy bar คือกลุ่มนี้เนี่ยนัดแรกคือเกมนี้ครับระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียเนี่ยผมว่าสำคัญเลยนะเพราะว่ากลุ่มนี้มันถ้าจะพูดถึงในฟุตบอลโลกคราวนี้มันเป็นกลุ่มออฟเดตก็ว่าได้นะ
12: ครับ
11: เพราะว่าสองทีมมันเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นน่ะแข่งปักเลยอ่ะ
12: แต่ว่าฝั่งนู้นก็เสมอไปแล้วไง
11: ใช่
12: 0-0 มันก็ทำให้เกมคือถ้าสกอร์แบบนี้เนี่ยสวีเดนยังได้เปรียบอยู
11: ่คือถ้าพูดกันตามตรงในวันนี้ถ้าใครแพ้แล้วเกมหน้าเจออีก2ทีมนั้นมันแข่งทั้งคู่ไง
12: ครับ
11: มันจะเป็นงานหนักอ่ะนะครับ
12: ญี่ปุ่นก็เกือบตายไปนะญี่ปุ่นมายิงได้นาทีท้ายๆนะครับ
11: แต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครได้นั่งดูจริงๆเนี่ยรูปเกมไม่ได้เป็นรองเนเธอร์แลนด์เท่าไหร่เลยนะญี่ปุ่นนะว
12: ั
11: ดกันได้เลยนะเดี๋ยวนี้นี่คือไประดับนั้นแล้วครับไปวัดกับพวกทีมยุโรปแล้วนะครับ
12: ยังไงก็สู้เกาหลีไม่ได้เกาหลีใต้ยังสบายนะฮะสบายใครเพื่อน
11: อย่างที่เรียนกันไปครับว่าบอลโลกครั้งนี้เนี่ยด้วยระบบแบบนี้เนี่ย3แต้มมีโอกาสเข้ารอบสูงอ
12: ่
11: ะนะครับนักเตะทั้ง2ทีมกลับลงมาสู่สนามแล้วนะครับส่วนข้อความนี่ก็ทยอยเข้ามาทาง YouTube นี่คุณปั๊กสวัสดีพี่ปูสู้ๆอรุณสวัสดิ์ครับพี่สมชายนะทีมชาติที่รวยที่สุดในโลกโดนซะแล้วครับทีมอะไรรู้ไหมฮะตูนิเซีย
12: อ๋อเหรอตูนิเซีย
11: ไปเล่นประเทศเขาซะแล้ว
12: ได้พอได้อยู
11: ่ถ้าพี่สมภาคกับซ้อมหมิงใครเป็นปากหลักครับ
12: เหรอน่าจะไม่มีปากหลัก
11: สักแมตช์ไหมเดี๋ยวผมไม่ปอจัดแน
12: ่บันไลเลยอันนี้
11: เหร
12: อ
11: เอ้ยได้อยู่แล้ว
12: ไม่เอา
11: เหรอ
12: ลีหมิงได้แต่ผมไม่เอา
11: FC จากแคนาดาครับนะอาสมชายเป็นตัวต้องเอาพี่หยองมาแบกเอ้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าขออภัยนิดนึงว่าอาจจะตอบได้ไม่หมดนะเพราะว่าเราต้องตามบอลวันนี้ครึ่งหลังกำลังจะเคลียร์เริ่มเกมแล้วนะครับ
12: ครับผม
11: สวีเดนจะเคลียร์เริ่มเกมก่อนสลับมาบุกจากขวาไปซ้ายยังไม่มีเปลี่ยนตัวนะนะครับยังไม่มีเปลี่ยนตัวเกมเริ่มครับครึ่งหลังดูว่าซาบีลามูชีจะมีทีเด็ดอะไรครับลงมาให้ทีมตามตีเสมอให้ได้นะครับในช่วงครึ่งหลังนี
12: ่ก็ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกตูนิเซียก็เริ่มดีขึ้นนะ
11: ครับ เริ่มคลองบอลเข้าใส่ได้นะ
12: แล้วก็

0: ในกรอบเขตโทษสวีเดนแล้วก็โยนไปโยนมา
1: ครับ
0: พอได้อยู่นะ
1: แต่ว่าสิ่งที่แหมเป็นปัญหาเลยของตูนิเซียครึ่งแรกก็คือเรื่องความแน่นอนนะครับในการเซตเกมบุกขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวลั่นเดี๋ยวทำลั่นเดี๋ยวจ่ายหลุดจ่ายผิดบ้างอะไรบ้างอุตลุดไปหมดนะครับ
0: จ่ายหลุดจ่ายผิดไม่เท่าไหร่ครับ
1: เป็นไง
0: แต่ว่าผัดจ่ายอยู่เรื่อยเลยเนี่ย
1: จ่ายช้า
0: จ่ายช้า
1: ไม่ดีนะ
0: กลัว
1: เออเปิดขึ้นหน้าไปก็โดนเตะสกัดออกมาครับแฟนบอลนี่ยังไม่กลับเข้ามาหมดเลยนะบอลเริ่มแล้ว
0: แต่เม็กซิโกนี่เอาน้ำจับเลี้ยงเข้าไปกินได้ฮะเบียร
1: ์ได้ครับ
0: ได้นะ
1: ที่ไหนก็ได้พี่เพียงแต่เขาใส่แก้วเข้าไปเท่านั้นเอง
0: นะฮะแล้วยังไงผมเคยไปเวียดนามผมใช้ใส่ถุง
1: อะไร
0: ถุงแค่โอเลียนนั่นนะฮะ
1: คือบอลโลกครั้งนี้เนี่ยฟีฟ่าก็เพิ่งยอมให้เอาขวดน้ำเข้าได้ด้วยนะแต่ต้องเป็นขวดน้ำแบบขวดน้ำแบบอ่อนนะแล้วก็ความจุขวดเล็กอ่ะ
0: ครับ
1: ปกติเขาไม่ให้เอาเข้าเลยแต่ว่าที่อเมริกานี่อากาศมันร้อนครับถ้าไม่ให้เอาเข้านี่ก็ไปโขกเอาข้างในนี่โอ้โหราคาแพงมาศาลโดนด่าจนต้องยอม
0: ก็แพงทุกอย่างครับสหรัฐอเมริกา
1: ครับตูนิเซียลงมาครึ่งหลังก็พยายามลุยขึ้นหน้ามาครับบอลลอยอยู
0: ่แม่มงนี่อย่างตะก้อรอดห่วงนะครับลูกทีม
1: มงเข้าห่วงเอายานเวเลลี่ก็ไปเตะลูกนี้โอ้โห
0: ฟาวต่อหน้าต่อตาครับแต่คงไม่มีใบอะไรแล้วครับ
1: ไปเตะใส่กับเบียร์กุดปุนสั้นนะครับ
0: เหมือนจะไปต่อได้ครับแต่ว่านี่ฮะเตะเพิ่มนะฮะมีแถมเตะเพิ่มมามันก็ไปเกี่ยวกันก่อนหน้านี
1: ้ครึ่งแรกนี่ยังไม่มีใบเหลืองเลยนะ
0: ฮะ
1: สวีเดนตั้งเกมขึ้นมาครับบอลอยู่ที่อิสักเฮียนลินเดเลฟกูดมุนสันโอ้ยโดนตามมาเสียผู้สินไม่เป่าด้วยครับเอาละครับตะโต้แล้วครับตูนิเซียซาอาดจ่ายติดอีกแต่ว่ายังดันขึ้นมาครับเรกิกให้มาทางขวายานวาเดลี่อันดิบาลเมลบรีไหลต่อเข้าเขตโทษตวัดติดครับจะฟองแฮนด์บอลไม่ได้เลยครับ
0: แม่ยิงเตะโด่งคือเตะทิ้งมาข้างหน้าไม่มีตัวผู้เล่นสวีเดนเลยนะฮะตูนิเซียสบายตอนนี้กลับกลายเป็นตูนิเซียบุกอยู่นะครับครึ่งหลัง
1: ขึ้นทางซ้ายนะครับคือตูนิเซียนี่ระยะสะอาดหมายเลข8นี่ก็จะสายไปเรื่อยนะครับข้างหน้าได้บอลเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับก็ว่าความแน่นอนนะครับในการครองบอล นี่ยังน้อยไปหน่อยกระชากไปเองแล้วครับ
0: ต้องคืนหลังครับตูนิเซีย
1: ตรงกลางนี่เราไม่ได้เรียกชื่อกองกลางพวกสวีเดนเลยนะไอ้พวกตูนิเซียเลยนะตรงกลางไม่ค่อยได้ครองบอลอ่ะมงตั้งมาครับยานวาเลรี่บอลย้อนหลังไปหน่อยยังจิ้มออกมาให้เมบรี่ได้ทางขวากรอบเขตโทษครับยอดไปเสาไกลว่าจะเล่นงานจอสเฟลครับแต่ว่ายังกระโดดคว้าไว้ได้ครับประตูของสวีเดน
0: ก็ไม่ใช่ลูกยากอะไรเลยนะครับลูกนี้ง่ายๆครับ
1: ดูเลยครับอิซักมีครองบอลดีนะครับทำให้เกมของสวีเดนได้บุกต่อเนื่องครับ
0: คล่องเลยนะอิซักมางวดนี
1: ้ดูดีกว่าตอนแบบว่ากลับมาเล่นในลิเวอร์พูลช่วงหลังนะดูมีแรงกระตุ้นนะ
0: ก็ยังคือตูนิเซียก็ไม่ได้บี้อะไรมาก
1: อ้าวจังหวะนี้สกัดพลาดครับอิซักหลุดเข้าเขตโทษทางขวาปาดเลียดเข้ามาโอ้ยโยเคเลสไม่ได้พุ่งเข้าไปครับว่าแล้วมีเหมือนจะมีธงล้ำหน้าไปแล้วด้วยครับเนี่ยดูอีกทีนะครับภาพช้าโอ้ถลำไปก่อนนะครับอิซักแต่จริงๆนี่ผู้สินยกช้าไปหน่อยนะครับจริงๆเรียบฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่เขาไม่ต้องมีดีเลย์แฟลกแล้วนะพี่นะ
0: ครับ
1: คือมันจะมีเซ็นเซอร์ในการจับเนี่ยมันสามารถยกได้เลยนะครับไม่ต้องรอ
0: ดีนะครับไม่ควักเข้าไปนะฮะเขามีภาพช้าให้ดูนะครับ
1: ครับจังหวะที่เมบรีเปิดมาสักครู่
0: ครับ
1: ครับ ตรงกลางของตุนิเซียครับค่อยๆต่อบอลกันขึ้นมาโอมาเรกิก
0: ก็ประมาทสวีเดนไม่ได้นะครับครึ่งหลังมาตั้งรับก็จริงครับเผลอไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
1: ข้างหน้ามีตัวรอสวน2คนนะครับเล่นหน้าคู่นี่มันก็อย่างเงี้ยครับมันมีตัวช่วยกันนะครับอ้าวครับลุยขึ้นมาโดนเตะล่วงระไวซาอัดได้ฟาวมีชนต่อด้วยครับเป็นคาสตาเฟลนะครับมิดฟิลด์จากเซลตาบีโก้ก็ไปทำฟาวตรงกลางสนามเลยนะครับระยะประมาณ40เลยวงกลมกลางสนามมานิดเดียวครับ
0: โอ้โหจริงๆครับเตะคนละที่กับบอลเลยครับ
1: น่าโดนใบเหลืองเหมือนกันนะลุงนี้นะ
0: เออมันไม่ใช่บอลโอ้โหเตะนี่แบบ
1: เตะจากข้างหลังด้วยนะครับ
0: คือบอลมันอยู่หน้าแต่ว่าจะเตะข้างหลังให้มันทะลุข้างหน้าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้เจตนาไม่ดีได้ฟรีคิกครับผู้เล่นของตุนิเซียมายืนกัน3คนเลยนะครับดีไม่มา4คนนะครับมา3คน
1: นะ
0: 4คนนี่มาพี่หม่ำ
1: เหร
0: อไม่ไกลไม่ไกลครับกำลังดีครับอยู่ประมาณสักเกือบ40หลานะ
1: ยิงเลยครับเบบลี่ข้ามคาน
0: จะพูดว่ายิงเลยสิ
1: เหรอ
0: นะฮะ
1: ไกลเหลือเกินครับลูกนี้
0: ลูกนี้ไกลมากเลยครับ
1: ใจคอแก
0: ก็ถ้าเตะเปลี่ยนก็3แต้มสบายๆครับลูกนี้เป็นอเมริกันฟุตบอลนี่ดีเลยครับลูกนี้โอ้สวีเดนนี่เสื้อผ้าแกหลากหลายมากเลยนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: กองเทียร์นี่มึงดูไม่รู้เลยครับเดี๋ยวสีนู้นสีนี้มีหลายสีครับ
1: สนุกนะฟุตบอลไอกองเชียร์บอลโลกเนี่ยโอ้มัน
0: ฮะ
1: ข้างนอกสนามนี
0: ่สาวบราซิล
1: โอ้เท่าที่เห็นนี่ก็ไม่ธรรมดา
0: ได้มาโชว์อะไรบ้างหรือยัง
1: เมื่อวานนี้คู่บราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยโอ้กล้องแพนไปบนอัศจรรย์เนี่ยแหมผมกับพี่บอมนี่นั่งยิ้มเลย
0: ชอบใจ บราซิลได้แค่เสมอเองนะฮะ
1: ใช่เกือบครึ่งแรกนี่แย่เหมือนกันแต่ว่าจังหวะนี้สวีเดนลุยขึ้นมาครับโยเกเลสโกมหน้าก็โอเคโทษยิงขวาติดบล็อกยังไม่พ้นอันตรายนะครับอิซักโดนไล่ครับต้องวน
0: เอาแล้วครับ
1: วนกลับมาใหม่โอ้โหทงล้ำหน้าขึ้นครับมา
0: ไม่รู้ล้ำหน้าตอนไหนเลยงงเลยครับตอนนี
1: ้น่าจะเป็นจังหวะที่กระดอนโยเกเลสไปหาอิซักนั่นแหละครับอาจจะมีใบเหลืองลานี่เคดีร่าครับโอ้โหโดนใบเหลืองครับนี่ผู้สินแจกย้อนหลังนะครับ
0: ครับไม่รู้ไปทำอะไรเคดีร่า
1: โอ้ไปเตะใส่เจสเปอร์คาวสตอร์มครับโอ้โหตั้งแต่กลางสนามจังหวะที่สวีเดนสวนขึ้นมาเมื่อสักครู่เลยครับแต่ว่าผู้สินก็ให้เล่นเป็นลูกได้เปรียบไปเลย
0: เหลืองคนแรกเลยนะครับ
1: เปิดยาวขึ้นมากำลังจะ10นาทีของครึ่งหลังนี่ตุนิเซียก็ยังไม่ได้เป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับเกมบุกของพวกเขาเนี่ยทุ่มยาวขึ้นหน้าไปเลยครับมงไม่ดีเปิดทุ่มยาวขึ้นเอ้าสลัดหนีไปได้ครับซาดถึงเส้นหลังโดนอิซักเฮียนครับสกัดออกหลังไปแต่มุมของตูนิเซีย
0: ตัวกาสูงใกล้เคียงกับอิซักเลยครับ
1: ครับ
0: สองอิซักนี่นะฮะ
1: เตะบุมครั้งแรกเลยนะครับของตูนิเซียในเกมนี้ครับอานิบาลเมบรีโอ้โหกองเชียร์ตูนิเซียนี่ในสนามมันน่าจะเยอะอยู่นะครับส่งเสียงกันขึ้นมาทีเดียวครึ่งแรกนี่ได้ประตูจากลูกมงไปแล้วนะครับลูกนี้ได้เปิดเข้ามาลุ้นเมบรีเปิดเข้ามาตรงกลางขึ้นไปมงบอลกระดอนออกมานอกกรอบเขตโทษ
0: เอาใหม่ครับ
1: เดบรีมีตัวอ้อมนะครับล็อกข่าวขวาเปิดลูกนี้โดนโขกสกัดออกมาอีกอีซักเริ่มจะได้โตแล้วครับโยเกเลสเอาบอลพันแข้งมันขามีอีซักวิ่งพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับโยเกเลสยังลากมาไม่มีจังหวะใจให้มาอีซักโอ้โหเกี่ยวไม่ไปข้างหน้าครับ แต่ว่าล้ำหน้า
0: ออฟไซด์เลยครับออฟเยอะเลยครับ
1: แม่ตุสาเลี้ยงลายอยู่ตั้งนานนะยูเคเลสจ่ายช้าครับลูกนี้
0: จ่ายช้าด้วยครับนะยูเคเลสก็มีปัญหาในการจับบอลไม่อยู่เงี้ยครับจ่ายลูกนี้ออฟไซด์เลย
1: ประมาณครึ่งเก้าครับ
0: แล้วก็จับบอลไม่ดีทั้งหากครับทั้งคู่เลยครับ
1: แกรมพอเตอร์เกาหัวเลย
0: ทั้งยูเคเลสทั้งอินซักเลยนะครับจับบอลแรกไม่ดีครับ
1: ผมว่าพื้นสนามเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันนะมันดูแข็งแข็งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันบอลมันดูกระดอนกระดอนแปลกๆยังไงไม่รู้
0: ครับ
1: ครึ่งหลังนี่ผ่านไป11นาทีนะครับสนามที่มอนเตเร่นี่โอ้สวยงามเลยครับเป็นสนามใหม่ครับจุ 53,000 ที่นั่ง
0: ใหญ่โตมโหฬารเลยนะ
1: โอ้แล้ววิวสวยด้วยนะสนามนี้นะเวลาเขาถ่ายรูปข้างหลังก็จะเป็นเทือกเขาชื่อเซโรดาลาซิล่านะแปลเป็นไทยบอกว่าเทือกเขาอันม้าอะไรประมาณนั้น
0: ครับ
1: ไม่ใช่ช่องอันม้านะ
0: คนที่กัน
1: ตุนิเซียลุยขึ้นทางซ้ายครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเกี่ยวแหมจะเกี่ยวส้นนะครับไม่ได้เกเรล่า
0: ข้างสนามนี่ก็เป็นโฆษณาโค้กเมื่อกี้โผล่ขึ้นมานะไม่ได้ชมอะไรนะครับแต่ว่าสมัยนี้ขายเนี่ยโนซูก้ากันหมดเลยนะ
1: เหรอ
0: พยายาม
1: คนรักสุขภาพอ่ะ
0: กินไปกินมาก็ใส่ซูก้ามันก็ได้ครับ
1: เอาลุยมาครับสาดเปิดเข้ามาตรงกลางโฉบขึ้นไปมงกูสินเป่าฟาวครับยานวาเลรี่นะครับไปชนใส่กุดหมุนสั้นนะครับที่หุบเข้าไปช่วยด้วยนะครับแบ็กซ้าย
0: มาจากข้างหลังแล้วกระแทกเข้าไปเต็มๆเลยแม่โค้ชตุนิเซียไม่เห็นด้วยนะครับ
1: ซาบีลาบูชีบอกฟาวอะไรลูกนี้โอ้โห
0: แต่แกคงไม่มีภาพ VR ให้ดูนะครับช้าก็ยังมีลุ้นนะครับฟุตบอลตามอยู่แค่ 1-2 เองนะครับไม่ได้ขาดถึง 2-0 เหมือนในครึ่งแรกต้นๆนะนะ
1: ครับซาบีลาบูชีนี่สมัยเป็นนักบอลก็เล่นอยู่ทีมใหญ่หลายทีมนะอยู่ปาม่าอยู่อินเตอร์พวกนี้นะครับอ้าวอิซักได้บอลมุมทงทางซ้ายครับโยก
0: โอ้โหเร็วมากครับอิซัก
1: โยกเข้าในไม่มีจังหวะให้มากุดมุนสั้นคืนครับวินเดลเลฟอายารีเปิดข้ามลูกนี้แรงครับ
0: มีใครด้วยครับเปิดไปนี่ไม่มีเพื่อนอยู่เลยครับ
1: ครับ
0: เกมพอเตอร์นี่ตบมือให้เลยเดี๋ยวมึงออกมามึงโดนนะ
1: ฮะยองบรรยายคู่ยุทธชัยวันไหนครับสวัสดีพี่สมชายสู้ๆครับน้ำจับเลี้ยงสักแก้วไหมครับพี่บอกงี้
0: อันนี้รวมครึ่งหลังหรือทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังอ๋อครับเดี๋ยวดูสกอร์สเกาติ้งเขาเรียกสเกาติ้ง
1: อาจจะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับอิซักไหลต่อโยเคเลสเรียบร้อยครับโอ้โห 3-1 ครับวิกตอร์โยเคเลสสำเร็จโทษเลยครับเกมรับของตุนิเซียพลาดนะครับ
0: เลือกยิงได้เลยครับเหมือนยิงลูกโทษที่จุดโทษเลยครับลูกนี
1: ้กล้องจับมาเลยครับนี่เป็นอริยัสคิรีครับไปพลาดเสียบอลในแดนตัวเองครับโดนลงโทษเลยครับ
0: โอ้โหแล้วยืนเด่นเป็นสง่าอยู่คนเดียวเลยครับเลือกยิงได้เต็มที่เลยครับ
1: โอ้เพื่อนต้องมาปลอบสคิรีกันใหญ่เลยครับว่าไม่เป็นไรครับเอาใหม่แต่ว่าทีมตาม2ประตูอีกครั้งครับตรงนี้เดี๋ยวดูภาพช้านะครับว่าสกิลลี่ไปพลาดยังไงครับนี่ครับผู้สาประตูกลิ้งบอลออกมาแล้วตรงกลางไปโดนอิซักแย่ครับโอ้โหแล้วจะพยายามจะเสียบคืนก็ไม่ได้อิซักไหลต่ออยู่กันเลยยิงนิ่มๆเลย
0: เสียหายหลายแสนเลยครับ
1: เนี่ยไม่ได้ระวังอิซักมาครับ
0: เสร็จเลยครับ
1: แล้วก็ปอบอลทะลักมาถึงโยเคเลสนี่ก็ยิงสวนตัวชามักเข้าไป
0: เนี่ยเสียบง่ายๆครับอีซักนะครับเอาเท้าแย่ครับไปสบายๆแล้วจ่ายบอลไปนี่นะครับ
1: คือเหมือนจังหวะที่อีซักไปล้วงมาได้เนี่ยสกิลลี่พยายามจะเสียบนะครับ เพื่อแย่งบอลคืนปรากฏว่าบอลมันก็ทะลักไปเข้าทางโยเคเลสอีกครับ
0: กระดอนดีครับกระดอนไปสวยเลยครับ

0: เฮเลสก็โอ้โหเลือกเป้าเลยครับทีนี
1: ้ประตูที่21ในทีมชาตินะครับโยเกเลสยิงเสร็จก็ทำท่าประจำครับ
0: ทีมพวกตุนิเซียนี่เอามือกุมหัวมือ2มือนี่ไม่พอเลย
1: ครับนี่ต้องบอกว่าฟอร์มการยิงประตูในนามทีมชาติช่วงหลังนี่ฮอตนะครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้าจะเล่นเกมเพลย์ออฟกับยูเครนแล้วก็โปแลนด์เนี่ยเขายิงในทีมชาติไม่ได้ไป400กว่าวันนะครับก่อนจะมายิงในรอบเพลย์ออฟ2นัดติดแล้วก็ในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นี่ก็ยิงไปลูกหนึ่งนะครับ2นัดวันนี้ทำประตูได้ครับ 3-1 ครับสวีเดนขึ้นนำโอ้งานของตุนิเซียยากขึ้นอีกพะเรอเกวียน
0: เหนื่อยเลยครับเมื่อกี้ถ้าตามอยู่ลูกนี่พอไหวครับ
1: แล้วต้องระวังนะจะโดนสวนนี่แหละครับอายารีให้มาไม่ถึงอีซักบังเอาบังไม่สนิทครับยานวาเลรี่แย่งไปได้ครับทางขวาจะจิ้มเข้าเขตโทษโดนดักครับกุมุนสั้นไม่ยอม
0: กลับแปลคืนได้ครับ
1: อ้าว
0: ไปออกหลังขอแล้วขอเปลี่ยนตัวเหรอครับ
1: ส่งสัญญาณที่มานั่งข้างสนามจะขอเปลี่ยนตัวครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับกับเบลกุมุนสั้นวันนี้เล่นดีนะครับ แบ็กซ้ายจากลีดยูไนเต็ด
0: โอ้แล้วเร็วด้วยครับตามทำพลาดแล้วก็วิ่งตามไปสกัดบอลออกหลังได้ครับ
1: โอ้แต่ว่าจังหวะนี้น่าจะยังเปลี่ยนไม่ทันนะครับอาจจะต้องเล่นไปก่อนนะครับ
0: เดินกระเพกกระเพกไป
1: เปิดลูกเตะมุมพุ่งต่ำๆเข้าไปครับโดนเตะทิ้งออกมาเอายังไงครับคุณมุนซันสปีดไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยยังฝืนเล่นไปก่อนนะครับเมลบีโดนเตะอีซักโดนจิ้มคืนจะสวนเนี่ยครับแหมกรรมการปล่อยเกมไหลดีเหลือเกินโยเคเลสครับทางซ้ายสปีดเข้าเขตโทษจี้เข้าหาโยเคเลสโดนแย่ครับ
0: เดียวครับ
1: ดักได้ดีนะครับหมายเลข21ก็คือเบนฮามิด้านะครับ
0: แหมลูกนี้ถ้าโยเคเลสตัดสินใจจิ้มซ้ายไปข้างหน้านี่ได้เสียเลยนะครับแต่ก็ตัด
1: เมลบีโดนอัดล่วงไปครับลุงนี้ได้ฟาวครับ
0: มีเจ็บก่อนหน้านี้คนนึงครับไม่รู้เป็นใครนะ
1: ลินเดเลฟนะครับไปฟาวใส่เมบลีแต่ว่าของตูนิเซียที่นอนอยู่คนหนึ่งนี่น่าจะเป็นสลิมาเน่นะครับ
0: เพราะเดี๋ยวนี้เรื่องฟาวนี่ถ้ากรรมการไม่เห็นด้วยนี่ให้ออกจากสนามแล้วต้องไปพักด้วยนะ
1: โอ้เปลี่ยน2คนนะครับ
0: โอ้โหลงมาน่าจะเกี่ยวกับตะคิวหรือเปล่านะ
1: เหมือนเป็นอาการกระตุกอะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเขาคลำไปที่ต้นขานะครับ
0: ครับ
1: สวีเดนกำลังจะเปลี่ยน2คนนะครับที่มารอนี่เป็นลูคัสเบิร์กวาลนะครับคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่เป็นเอเลียสเตรานะครับ
0: โอกาสยิงตอนนี้สวีเดน7นะครับตูนิเซีย4เข้ากรอบที่สวีเดน1เอ้ย4นะครับแล้วก็ตูนิเซีย1ดูครับจังหวะเบียดกันลูกนี
1: ้เนี่ยครับจังหวะที่สกิดดี้ไปพลาดนะครับแล้วไปปั๊มแล้วก็บอลก็ทะลักมาเข้าโยเคเลสนะครับ
0: เลือกยิงเลยนะฮะครองบอล 40% นะครับสวีเดนแล้วก็ตูนิเซียกลับมาครองบอลได้มากกว่านะครับแต
1: ่
0: ว่าโดนสวนเข้าไปหงายท้องเลย
1: สบา
0: วก็สวีเดน7นะครับแล้วก็ตูนิเซีย5เตะมุมเท่ากันครับ2-2ฝั่งละ2ครั้งนะครับลงมาคึกเลยครับโอ้โหลูกนี้
1: เซากับเบิร์กวาวลงมานะครับตูนิเซียโอ้โหดูเล่นเซต
0: 2ลูกครับอย่างนี้อีกแล้วนะฮะตูนิเซียได้ฟรีคิกแบบสัก35หลานี่เสียของหมดเลยนะ
1: เปิดไปไหนก็ไม่รู้ครับคนที่ออกของสวีเดน2คนนี่เป็นกูดมุนซันนะครับและอีกคนที่ออกเป็นเบนจามินนิเกรนนะครับเอาลูคัสเบิร์กวาลจากสเปอร์นะกับเอลิสเตรานี่เป็นดาวรุ่งจากมาลบี้นี่ครับลงมาเล่นแทน
0: โอ้โหแบบกองหน้าของสวีเดนนี่มันอันตรายทั้งคู่เลยนะครับ
1: สตราวนี่อายุ23นะครับนี่มึงเล่นทีมชาติเป็นเกมที่2แล้วนั่นเองนะครับ
0: 65นาทีผ่านไปครับ
1: เบิร์กวาลครับคืนมาไม่ได้ครับโดนดักไปอ้าวแล้วโตมาในเขตโทษโอ้โหโยเกเลสใส่ด้วยขวาลูกนี้ครับ บอลคลอยข้ามคานครับขึ้นอัศจรรย์ไปเลย
0: ซัดแบบไม่เบาเลยครับเต็มที่เลยครับแม่กำลังได้ใจครับยูเครส
1: เนี่ยจังหวะสกัดขึ้นหน้าของตูนิเซียเนี่ยมันดูครับมันไม่แม่นเลยครับแล้วก็โดนสวนกลับมาเกือบโดนอีกแล้วครับ
0: ถ้าเข้านี่จะข่ายขาดเลยนะฮะยิงแรงมากเลยครับยูเครส
1: ครึ่งหลังผ่าน20นาทีนะครับ65นาทีผ่านนี่สวีเดนแม่ประตูของยูเครสนี่ทำให้ตูนิเซียได้ลูกฮึดอาจจะหายไปอีกหลายส่วนเลยครับ
0: โอ้ท้อแท้เลยครับ 3-1 นี่นะครับเหนื่อยฮะแต่ก็ยังพอมีเวลานะครับถ้าตอนนี้ตามมาสัก 3-2 นี่มีลุ้นนะครับ
1: เบิร์กวาวโดนเตะน้องลั่นเลยครับแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรบอลเข้ามาตรงกลางครับที่ทอบี้กองหลังจากกลอริยงนะครับหลายคนก็เล่นอยู่ในลีกฝรั่งเศสนะครับตูนิเซียนี่
0: ตูนิเซียก็เล่นบอลแบบใจเย็นนะครับไม่รีบเท่าไหร่ตามอยู่1ต่อ3นะครับ
1: ออกมาเรกิกครับให้ขึ้นหน้าไปซาดข้ามไปทางซ้ายอานิบาลเมลบรีให้เข้ามาข้างในโดนแย่งไปแล้วครับสลิมาเน่ครับจะโดนสวนอีกแล้วครับยูเคเลสมีอิซักออกตัวมาแล้วนะครับทางซ้ายยูเคเลสพาข้ามแดนขึ้นมาครับแทงลูกนี้อิซักในเขตโทษทางซ้ายครับอิซักจี้เข้าหาตดตัดเข้าขวาครับตัดเข้าขวายิงติดบล็อกภาคไปภาคมาแม่นอากาศหายครับกลายเป็นตดไปแล้ว
0: ตดเข้าขวานะฮะ
1: ลิ้มรัวไปหน่อย
0: โอ้โหงานนี้เก่งต้องขำแน่นอนเลย
1: ตั้งใจเป็นมุก
0: เฉยๆนี่ครับลูกโต้กลับของทางสวีเดนนี่น่ากลัวครับ
1: ครับ
0: ได้ปุ๊บนี่ช่องมาเป็นช่องเลยนะครับ
1: มีถามพี่สมชายว่าพี่สมคิดว่าปีนี้อิตาลีนี่จะเข้าถึงรอบชิงไหมครับ
0: น่าจะได้ถ้วยไปแล้วแหละครับ
1: เหรอวางเหรอวางเอาแต่ให้ลูกนี้ขึ้นไปครับเบิร์กวาวทางขวากอบไปโทษกระโดดเข้ามาโยเคเลสมาแรงไปหน่อยครับโอ้เกี่ยวไม่ถึงว่างๆแล้วนะครับโยเคเลส
0: แกบอกสุดแล้วนะ
1: กระโดดเข้ามาให้แรงไปหน่อยครับเบิร์กวาว
0: ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่ามัน
1: ค
0: ือ
1: ทุกอย่างถูกหมดครับยกเว้นน้ำหนักเกี่ยวลงก็เล่นยากครับลูกนี้บอลมันเลยไปแล้ว
0: ครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักตะก้อเซปักตะก้อไทยนี่มีลุ้นครับ
1: ครับ
0: อาพักดื่มน้ำปัสสาวะอีกแล้วครับ
1: ดูยกเลสนี่ก้มลงไปเท้าเข่าแล้วเหงื่อหยดติ๋งๆเลยนะครับดูแล้วนี่
0: แล้วมันเข้า
1: ร้อนกันนะ
0: เออนัดนี้เนี่ยนะทั้งอีซัคทั้งโยโคเลสเนี่ยเล่นกันจ่ายรับกันได้ดีนะครับเวลาได้บอลโต้เร็วนี่ก็โอ้โห
1: มอนเตเร่นี่ผมไปเช็คอุณหภูมินี่ประมาณเกือบ30องศานะสำหรับฝรั่งจากสแกนดิเนเวียเนี่ยโอ้โห
0: ยิ่งเป็นสวีเดนด้วยนะครับไวกิ้งนะครับแต่รู้สึกว่าสนามนี่จะเป็นสนามปิดนะ
1: มีหน้าป่ะไม่มี
0: แต่ดูไม่ค่อยมีแดดเลยนะ
1: มันเตะกลางคืนพ
0: ี่ผมเตะกลางคืน
1: ใช่ครับ
0: นะแล้วก็ถึงจะเตะกลางวันก็ไม่น่าจะร้อนมากเพราะว่าสนามค่อนข้างปิดมาสูงมาก
1: เดี๋ยวผมให้ดูรูปเนี่ยครับถ่ายไลฟ์ให้ดูนะครับ
0: ครับเนี่ยลูกที่ยูเครสทำไป 3-1 นะครับกองหลังตูนิเซียผิดพลาดนะครับถ่ายไปที่สาวๆตูนิเซียครับ
1: เป็นไง
0: น่ารักทีเดียวครับ เอามือปิดหน้าปิดจมูกครับ
1: นี่สนามเป็นยังไ
0: งโอ้สวยงามมากอุณหภูมิเท่าไหร่นะ
1: เกือบ30
0: โอ้ขนาดกลางคืนนะก็ถือว่าร้อนนะ
1: ครับ
0: คือบ้านเรากลางคืนนี่ไม่ถึงอาจจะ29ครับโอกาสยิง9ต่อ4ครับนะฮะแล้วก็เวลาท้องถิ่นตอนนี้เนี่ย 3 ทุ่มครึ่งนะฮะเดี๋ยวรอป๋าแปะมาก่อนแล้วทั้ง2กองเทียทั้งตุนิเซียทั้งสวีเดนเนี่ยก็ซื้อหมวกหมวกจังหมวกหมวก ม็กซิโก
1: เขาเรียกหมวกจังโก
0: ้หมวกจังโก้มาใส่กันสนุกสนานเลย
1: เหมือนไปบอลโลกที่กาตาร์ก็ต้องซื้อไอ้ผ้าไปครอบหัวเป็นแบบสไตล์เขาอ่ะใส่กันทั้งสนามเลย
0: อันนี้ก็เลยไม่รู้เลยครับว่าคนไหนเป็นแขกคนไหนเป็นลูกค้าครับงงไปหมดเลย
1: มีถามว่าวันนี้นะสมตัวจริงวะครับอ้าว
0: น่าจะปลอม
1: ใช่พี่วะเนี่ย
0: ที่มาเนี่ยใจล้วนๆเลยนะฮะ
1: พี่สมนี่จำอีซักได้เนี่ยภาคอีซักทีงยิงเข้าเลยฮะแกบอก
0: โอ้สบายเลยครับจำอีซักกับยอคิเลสพอละนะเพราะไงบอลเนี่ยมาข้างหน้าเนี่ย
1: ไปถึงสองคนนี้แน
0: ่สองคนนี้แน่น
1: อนทีมชาติเยอรมันชนะทีมไหนครับไม่ได้ติดตามชนะกูราเซา
0: ชนะไป 7-1 มั้งเออเท่าไหร่ประมาณ
1: 7-1
0: ยิงเละเลย
1: เอาตูนิเซียจะเปลี่ยนชุดล็อตใหญ่ครับตอนนี้หมายเลขเดี๋ยวที่ออกนี่มีอลิยาสซาอัด1คนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอกราฟิกยืนยันอีกทีแล้วกันมองไม่ทันเลยครับมาทิ้งตลุดไปหมด
0: ลงมาอีกคนนึงครับมานี่ผมเรียบแป้มาเลยครับเพิ่งเซตเสร็จแน่นอนเลยฮะนี่ครับหมายเลข15ของทางตูนิเซียนะครับพี่วิกผมแป้มาเลยก็เลยเกือบ20นาทีนะครับตูนิเซียคงจะต้องกราฟิกขึ้นมาแล้วครับ
1: ครับคนที่ลงมานี่มีหมายเลข7นะครับเอลิอัสอาชูรีครับนี่เป็นกองหน้าจาก FC โคเปนเฮเกนนะครับ
0: ครับ
1: มีหมายเลข26เซบาสเตียนตูเนตินะครับมิดฟิลด์จากเซลติกแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นฮัจจิมามูทครับมิดฟิลด์จากทีมลูกาโน่ครับในลีกสวิตเซอร์แลนด์ส่วนคนที่ออกนี่มียานวาเลรี่นะครับเอเลียสกิลลี่แล้วก็เลียสซาอัดเปลี่ยน3นะครับตูนิเซียสวีเดนนี่เปลี่ยนไปแล้ว2เหลืออีกไม่ถึง20นาทีแล้วครับเกมในครึ่งหลังแกรมพอตเตอร์นี่มีโอกาสสูงขึ้นเรื่อยๆครับที่จะได้3แต้มโอกาสยิงนะครับสวีเดน9นะครับตูนิเซีย5สวีเดน9นี่เข้ากรอบ4ครับตูนิเซีย5เข้ากรอบครั้งเดียวโอกาสยิงก็น้อยอยู่แล้วครับโอกาสยิงเข้ากรอบนี่ก็น้อยก็คือได้ประตูไปเลยครับโอกาสเข้ากรอบครั้งเดียวตูนิเซียก็คือลูกที่เป็นประตูนะครับที่เหลือนี่แหมยังไม่มีโอกาสยิงเข้ากรอบเพิ่มเลย
0: แล้วก็ตอนนี้สวีเดนก็นำแบบสบายใจเลยครับเพราะ 3-1 นะครับ2ลูกนะครับ
1: คือตูนิเซียดูไม่มีวี่แววนะพี่นะ
0: แล้วตูนิเซียก็ไม่ได้บุกเท่าไหร่นะฮะ
1: เออ
0: เล่นแบบใจเย็นมากเลย
1: คือดูเกมรุกไม่ได้กดดันเกมรับสวีเดนเท่าไหร่ครับ
0: เล่นเหมือนไม่แพ้นะ
1: โดนแย่งมาอีกแล้วครับโยกมาโอ้
0: จะไปครับ
1: แม่เวนัสซันครับโดนเมบรีเตะลูกนี้
0: ตูนิเซียด่าเลยหน้าด้านจริงเลย
1: เอาทำไมฮะ
0: สกัดงี้จะไปอีกเหรอจะไปอีกนะ
1: ไม่ฟาวด้วยนะเมื่อกี้เนี่ย
0: ไม่ฟาวด้วย
1: แต่จังหวะนี้เมบรีโดนเบิร์กวาวเตะล่วงไปครับได้ฟาวตูนิเตียครับให้มาชาวบี้มาที่โอมาเรกิกเมบรีนี่วันนี้นี่ลงมาต่ำมากนะครับลงมาเป็นตัวออกบอลด้านล่างเลยครับ
0: ผมว่าเมบรีนี่ก็ไม่เท่าไหร่เล่นแบบวันนี้ก็ดูเหมือนดีแต่ว่ามันยังไม่เต็มที่นะ
1: ครับ
0: ไม่โฟกัสกับทีมเท่าไหร่คือประสานกับทีมแล้วมันไม่ไหลลื่นพยายามบุกครับโอ้โหโดนสกัดครับสวีเดนยังไงครับโตเร็วอีกป่ะครับ
1: ดูเกมลุกตูนิเซียไม่มีทีเด็ดเลยครับวันนี้ให้มาตรงกลางครับอิซัก รอเพื่อนเติมครับอีซักถ่ายออกมาซ้ายเบนนัสัน
2: โอ้โห
1: เป็นสเตาเนี่ยครับเป็นสเตาตัวสำรองเปิดเข้ากลางตีดได้เตะมุมครับ
0: แรงยังดีอยู่ครับดูผมแกไม่กระเซิงเลยใช่ไหมกองหลังของทางหมายเลข15ของทางตูนิเซีย
1: ตัวสำรองเพิ่งลงมาใหม่ครับฮาจิมามูด
0: มามูดนะก็น่าจะเป็นมาเจลมากกว่าน
1: ะไม่ใช่เยียมยาใส่ผมอะ
0: ก็ดูผมก็เรียบโอ้ล้มไปเต็มที่เลยครับผมนี่ไม่ขยับเลย
1: วิ่งฝ่าพายุนี่ผมไม่กระดิกสักเส้นโอ้ข้างในนี่ตันกันไปตันกันมาครับผู้ตัดสินบอก ผมดูอยู่ผู้นี่เข้าไปยืนกันสิบกว่าคนนะครับในกรอบหกหลาเนี่ยอายาลีครับเปิดไปตรงกลางขึ้นไปมงโดนโขกสกัดออกมา ดีต่ออีกทีครับสตาวบอลลอยอ้าวโดนมืออิซักแม่ขึ้นมงไม่โดนครับบอลตกใส่มืออิซักเฮียนเหลืออีกไม่ถึง15นาทีแล้วนะครับเกมที่มอนเตเร่กองเชียร์ตูนิเซียนี่ยังแฮปปี้คือถึงจะแพ้เกมแรกแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะครับอย่างที่บอกไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าอีก2เกมที่เหลือเนี่ยไม่ใช่เบาเลยครับถือว่าเป็นเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับ50,900กว่าคนนะครับคนดูที่เอสตาดิโอมอนเตเร่วันนี้ความจุนี่ 53,000
0: ครับมีบางส่วนนะยังไม่เข้ามานะฮะ
1: ฮะบอลจะเลิกแล้ว
0: นั่งกินมีเมื่อตอนพักครึ่งไปกินเบียร์อยู่ฮะ
1: เพลินเหรอ
0: ยังไม่เข้ามาฮะ
1: อ๋อเหมือนตอนพี่ไปดูทีมชาติไทยตอนนั้นใช่ไหมเข้ามานาที80หน้าแดงแป๊ดเลย
0: โอ้โหแวะที่ตลอดทางเลย
1: เหรอเข้ามาในบอลตามหลังแต่เฮฮาเกินฝีมือเฮยังกับบอลชนะ
0: เนียนนะเนียน
1: ตัวนี้เสียลุยขึ้นมาครับต้องลูก2ต้องมาเร็วๆนะครับถ้าอยากมีแต้มเนี่ยหายไปครับตัวสำรองเอลิสอาจูรีล็อกสุดเส้นครับเปิดพุ่งเข้าไปในเขตโทษโดนมงสการออกมา
0: ออกไปแล้วครับ
1: นั่นแหละครับผู้สินโอ้ล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าครับ
1: ทีมงานผู้สินจากอาร์เจนตินานี่วันนี้ยิงนี่ยกธงช้าไปหลายจังหวะแล้วนะ
0: ช้ามากด้วยฮะ
1: นี่จริงๆมันตามกฎยกได้เลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวต้องเรียกเปาแป๊กมาสัมภาษณ์แล้ว
1: จ้ะคุณปัญญาเพิ่มพันนิดเหรอ
0: เออฮะใช่ไหมเรียกกับพี่แป๊กพี่แป๊กเนี่ย
1: ใช่ใช่น้องชายเปาปุ้ม
0: จิบวายทุกวันเลยเปาแป๊ก
1: โยเคเลสครับพักบอลได้บังที่มุมธงโดนลุมแล้วครับไม่รอดต้องพยายามเร่งจังหวะขึ้นมาหน่อยครับตูนิเซียครับมา
0: ดูแล้วดูเหมือนฮึดขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่านาทีที่78แล้วนะครับ
1: ยังตามอยู่2ประตูนะครับ
0: ดูกล้องจับมาที่คนยิงประตูแรกอยู่นะครับหายไปเลยนะ
1: โยเคเลสโอ้วันนี้นี่สุดยอดเลยครับโยเคเลสนี่ทั้งพักบอลทั้งยิงทั้ง
0: ลูกไหลด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะ
1: ไหลเป็นตะก้อเลยครับเอาดีดมาให้อิซักเปิดโค้งตรงกลางมีตัวสอดเข้ามานะครับแต่ว่าตูนิเซียเตะทิ้งไปได
0: ้เหมือนเล่นสบายๆครับอิซักเปิดยังไงก็ได้ครับอิซัก
1: เรายังเหลือโคต้าเปลี่ยนตัวอีก3คนนะครับสวีเดน
0: ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับไปเงี้ยพอตเตอร์แกก็ไม่สั่งใครมาวอร์มนะครับตอนนี
1: ้ครับ
0: แต่ไม่แน่นะครับอาจจะหาตัวที่ลงไปอุ่นเครื่องนะลงมาเล่นอุ่นเครื่องหน่อยนึง
1: ก็บอลทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ต้องมองถึงเกมต่อไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าดูแล้วว่าเกมนี้ไม่น่ามีปัญหานี่อาจจะถอดบางคนไปพักหรือเปล่าตัวหลักเดี๋ยวต้องดูครับในช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: ตูนิเซียเมื่อกี้ยิงครับยิงเบาๆครับประตูก็รับเข้าซองสบายๆเลยได้เวลา เขาเรียกว่าได้เผาเวลาทิ้งอีกครับ
1: ครับ
0: โอ้โหมาวอร์มกัน 4-5 ตัวเลยครับ
1: นะอยากเห็นพี่สมชายภาคแบบไม่ต้องบอกชื่อครับบอกแต่เบอร์ได้ไหม
0: เบอร์7ให้เบอร์8แต
1: ่คุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นภาคแบบนี้นี่โดนนะเป็นพี่กับพี่หลิมหมิงเนี่ยคุณผู้ฟังยอม
0: เขาให้มาภาคเขาให้มาเป็นเพื่อนให้มาเป็นเพื่อน
1: เหร
0: โอ้สวีเดนเล่นช้าๆครับเก
1: ๋
0: าเวลาไปเรื่อยๆครับนี่ถือว่าเป็นควอเตอร์ที่4แล้วนะครับอย่างนี้
1: เออใช่มันมีไฮเดชั่นเบรกใช่ไหมถ้าเหมือนบอลเดี๋ยวนี้นี่เตะกัน4ควอเตอร์นะ
0: ครับ
1: แล้วเขากำหนดด้วยนะว่าไอ้พักดื่มน้ำเนี่ย3นาทีนะ
0: อเมริกัน
1: ที่นู่นเขาต้องโฆษณา
0: โฆษณาด้วยนะ
1: ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะ
0: เอาแล้วไงครับยูนี่ครับดึงเกมไปเรื่อยครับสวีเดน
1: ก็ตุนิเซียไม่ไล่ก็ช่วยไม่ได้ครับบอลเขาตามอยู
0: ่ทิ้งไปเมื่อกี้นี่ต้องมี5วินะครับสตันอยู่อย่างนั้นนะฮะ
1: ตุนิเซียก็ต้องอยากได้บอลต้องไล่เอาครับครับแยงคืนมาได้หนุนขึ้นหน้าไปก็ไม่ดีครับบอลลึกไปถึงนอตเฟล
0: ก็มองกลับไปให้นอตเฟลนะครับ
1: มองสวีเดนนะไม่ใช่พม่า
0: ครับเล่นดึงเกมมาเริ่มโชว์เก๋าแล้วอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วตุนิเซียก็ไม่ขึ้นไปกดดันครับ
1: ต้องไล่นะครับตุนิเซียเนี่ยไม่อย่างนั้นไม่ได้บอลนะครับสวีเดนก็ช้าไปเรื่อยครับ
0: นี่ถ้าเกิดแกเป็นอยู่เมืองไทยต้องไปวัดพระแก้วเลยนะฮะ
1: เหรอเบิกวาวทางขวาล็อกหนี
0: ประเทศไทยสมัยก่อนคิดอะไรไม่ออกก็ไปสาบานวัดพระแก้ว มันช่วยได้เหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ
0: ไปคนสาบานก็เอามือพันเอานิ้วพันกันไว้ข
1: ้
0: างหลัง
1: อิบเหรออ
0: ิบด้วยกันไม่เป็นผลไม่เป็นผล
1: ครับตอนนี้นี่ตุนิเซียเนี่ยปลอกแขนกับตันทีมเนี่ยมาอยู่ที่อานิสซาลิมาเน่แล้วนะครับ
0: เปลี่ยนอีก2คนครับตุนิเซียนะ
1: แล้วนี่เคดีล่านะครับออกเอาหมายเลข11สลิมานี่กับเคดีล่าออกนะครับที่ลงมานี่เป็นอิสมาอิลกาบี้นะครับ
0: ครับโอ้โหลงมานี่เป็นแก๊งอ้วนผอมเลย
1: เอาน
0: ะฮะ อีกคนหนึ่งเตี้ยเตี้ยอีกคนหนึ่งตัวเบลเลอร์นะครับ
1: กาบี้นี่เป็นมิดฟิลด์จากอัลส์บวกนะครับแล้วก็อีกคนที่ลงมานี่เป็นหมายเลขอะไรล่ะเดี๋ยวผมดูก่อน
0: นี่สวีเดนก็เปลี่ยนเหมือนกันครับ
1: อย่าเปลี่ยนเยอะฮะงงเอ้าเข้ายิงเข้าอีกแล้วครับโอ้โหแล้วนี่พึ่งลงมาด้วยนะครับหมายเลข19เนี่ย
0: ครับ
1: อ้าว
0: ไม่ได
1: ้สวันเบิร์กนะครับโอ้ผู้สินเป่าโอ้ยทงขึ้นครับล้ำหน้า
0: ช้าเหลือเกินครับ
1: มาเทียสวันเบิร์กนะครับเพิ่งลงมา
0: ลูกขุกขิกขุกขิกยังไงดูไม่ทันเลยครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวปุ๊บก็ลงมาซัดเลยครับ
1: โอ้แต่ว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับมีธงล้ำหน้าครับ
0: เป็นลูกล้ำหน้านะครับ
1: อย่าง 3-1 อยู่นะครับเดี๋ยวดูอีกที
0: ครับใช่
1: โอ้โหโหล้ำเป็นทุ่ง
0: ล้ำไปบ้านนึงอ่ะ
1: คือบอลมันตกอิซักเล่นไม่โดนนะครับอิซักไม่โดนบอลสวันเบิร์กที่ไปยืนค้ำอยู่ถอยกลับมาในตำแหน่งในลายครับล้ำไปประมาณ8กิโลกว่า
0: ฮะ
1: สวันเบิร์กนี่ลงมาแทนเจสเปอร์คาวสตอมนะครับ
0: แหมแต่ว่า
1: เกือบลงมาเกือบได้ใส่สกอร์เลยครับแหม
0: จริงๆลูกตั้งเตะนี่มันไม่น่าจะมีล้ำหน้าน
1: ะ
0: เพราะว่ามันเหมือนมันจัดแถวอยู่แล้ว
1: เหรอก็มันเหลื่อมไปอ่ะ
0: เหลื่อมไปเหมือนแบบเหมือนเตะมุมอ่ะ
1: ครับ
0: เตะมุมมันไม่มีล้ำหน้าใช่ไห
1: ม
0: มันลักษณะล้ำหน้าน้อยหน่อยเอาละครับผู้เล่นของซูเรียนเข้าไปทำอะไรครับ
1: อ้าวเช็คประตูครับ
0: นะฮะ
1: ว่า
0: เหมือนกับมีแคนนอนก่อนหรือเปล่าครับซัดไปฟ้องกรรมการครับ
1: คือนี่เช็คประตูอยู่นะครับว่าลูกสวันเบิร์กยิงเนี่ยได้ไม่ได้ คือจังหวะที่เปิดฟรีคิกเข้ามาสวัสดิ์เบิร์กเนี่ยยืนเหลื่อมชัดเจนแต่ก็อาจจะไปดูว่า
0: โดนใครก่อน
1: ใช่ครับ

0: เอ๊ะทำไมกรรมการมาจากบางประมาบ่เนี่ย
1: ได้ประตูแน่นอน
0: เหรอ
1: โอ้โห
0: โอ้โหมิดฟิลด
1: ์คือถ้าพูดง่ายนี่ร้องแล้วก็ดีใจแล้วก็ร้องไห้ครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: มิดฟิลด์จากวอล์ฟบวกนะครับมาจากสวนเบิร์กได้ประตูไปเลยครับลงมาสัมผัสบอลแรกครับ
1: โอ้แล้วยิงสวยด้วยนะครับลูกนี
0: ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้านะครับ
1: โอ้โหไม่พอใจครับตุนิเซียไปประท้วงกรรมการครับ
0: นี่คือเป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษเนี่ยบอกว่าเป็น factual decision คือไม่ต้องไปดูด้วยนะครับเนี่ยโอ้คือเขาบอกว่าจังหวะที่เปิดมาเนี่ยอิซักโดนบอลนะครับแล้วจังหวะนั้นเนี่ยสวันเบิร์กเนี่ยกลับมาอยู่ในไลน์แล้วครับโอ้โห
1: ก็คือ
0: กลายเป็น
1: กลับไปอยู่หลังไลน์ที่มันจะออฟไซด์แล้ว
0: ใช่ครับคือจังหวะที่เปิดฟรีคิกเข้าไปเนี่ยซอนเบิร์กยังยืนล้ำอยู่นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าลูกที่เปิดเข้ามาเนี่ยอีซักจังหวะที่อีซักเกี่ยวต่อมันนิดนึงมันสกิดปลายเท้าอ่ะ
1: นิดเดียวเอง
0: แล้วก็จังหวะนั้นที่บอลสกิดอีซักเนี่ยซอนเบิร์กกลับมาอยู่ในไลน์แล้วครับกลายเป็นไม่ล้ำหน้า
1: โอ้โหงงมากเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายทีนดีไหมฮะ
0: เอาตั้งแต่ต้นเลยฮะยังไงนะพี่นะ
1: โอ้โห
0: สรุปว่าเป็นสวีเดนนำ 4-1 ก็แล้วกันนะครับ
1: 4-1 ครับคือพูดง่ายเปิดมาทีแรกอ่ะออฟไซด์แบบบ้านเลย
0: คือสวันเบิร์กอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแต่ว่าบอลมันไปโดนอีซักก่อนซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยสวันเบิร์กกลับมาอยู่ในไลน์แล้วครับเอาแล้วขึ้นมาอีกแล้วครับโยกเลนหักมาอีซักยิงติดเซฟโอ้โหจะยิงแข่งกับเยอรมันหรือไงครับตอนนี
1: ้ถ้าอีซักยิงได้อีกลูกนึงนี่ถือว่าดาวซันโวร่วมเลยนะ
0: ครับโอ้โห4ลูกครับสวีเดนวันนี้เนี่ย
1: ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับตอนนี
0: ้เออมาแบบดีเกินที่กว่าหลายคนคาดไว้นะครับสวีเดนวันนี้นี่
1: เจ้าของฉายาไวกิ้งครับก็มีช้ากิ้งก็มีนะ
0: โอ้โห
1: ยังเล่นอีกเหรอ
0: ไวน่าจะกิ้งกว่าช้านะ
1: ครับเปิดยาวมาไม่มีอะไรครับสวีเดนเปิดมาถึงตัวสาประตูของทางตุนิเซียเลย
0: ผลการแข่งขันนี่น่าจะไม่เปลี่ยนเลยครับเพราะว่า88นาทีผ่านไปแล้วนะครับตอนนี
1: ้โอ้โห 4-1 นี่ถ้าเปลี่ยนนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงละไม่รู้ว่าตัวผู้เล่นตุนิเซียที่เปลี่ยนใหม่ๆโดนบอลบ้างหรือยังไม่รู้เลยครับเนี่ย
0: ครับโอ้สวีเดนกลายเป็นสวีเดนที่คึกกว่าเห็นๆนะครับไม้นะครับเบิกวาวให้มาทางซ้ายอายิลี่โอ้โหโดนจิ้มครับแ
1: ม่ตามมาเอาอีกครับสวีเดน
0: ตามกันเบิกวาวให้เอาไปได้ด้วยครับโยเคเลสมีเบิกวาวตรงกลางครับโยเคเลสคืนมาลูคัสเบิกวาวโอ้โหโดนปั๊มพอดีครับบอลออกหลังไปครับไปเตะมุม
1: ไปติดบล็อกพอดีครับแม่นี่ครับยิงช้าไปหน่อยนึงครับ
0: เนี่ยดูอีกทีนะครับอิซักแตะตรงนี้ครับแล้วลายตรงนี้เนี่ยสวันเบิร์กที่กลับมาอยู่ในลายแบบเหลือๆเลยครับโอ้โหสำคัญจริงๆครับประตูนี้นี่สยิงดีซะด้วยครับเนี่ยโดนแทบจะปลายเท้าของอิซักเลยครับสกิปนิดเดียวครับมันเลยกลายเป็นไม่ล้ำเลยครับลูกนี้คือถ้าไม่โดนอีซักเนี่ยสวันเบิร์กจะล้ำเลย
1: ต้องล้ำนะแต่นี้ดันไปโดนอีซักก่อนนะฮะแอสซิสต์ได้ไหมให้อย่างนี
0: ้ก็กลายเป็นอีซักแอสซิสต์ครับ
1: นะฮะเอาเปลี่ยนนะครับโอ้สวีเดนตอนนี้เลยเปลี่ยนใหญ่เลยครับ
0: มีแอนโทนีเอลังกานะครับลงมาแทนอเล็กซานเดอร์อีซักครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่เป็นหมายเลข8นะครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหชามาร์คโชกออกมาครับลูกเตะมุมหมายเลข8นี่เป็นแดเนียลสเวนสันนะครับกองหลังจากดอทมุนลงมาแทนอเล็กซานเดอร์เบอร์นาสันนะครับโอ้มีกันบ้านให้ต้องไปแก้เยอะเลยครับซาบรีลามูชีในเกมต่อไปนะครับ
1: โอ้โหแล้วคือเกมนี้โดนเยอะด้วยนะฮะเผลอเมื่อกี้ถ้าอีซักตั้งใจยิงหน่อยโดนอีกลูกเป็น 5-1 นะครับ
0: เรื่องของเรื่องคือ2เกมที่เหลือเนี่ยมันเป็นเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนี่โอ้โหยากกว่าสวีเดนนะผมว่า
1: ใช่แล้วฝั่งนู้นเขาเสมอกันมานะฮะก็
0: เขาก็ต้องเร่งอ่ะใช่ไหมก็ต้องเอา3แต้มก่อนเลยครับนัดหน้า
1: ตุนิเซียจะเหนื่อยนะครับ

0: สวีเดนเล่นสบายสบายครับแม่เปิดยาวมาไม่กดดันแล้วครับตอนนี้สวีเดน 4-1 แล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บโอ้ทดเยอะเหลือเกินนะทดไป6นาทีนะครับ
1: เดี๋ยวนัดที่2นี่สวีเดนจะเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ตูนิเซียจะเจอกับญี่ปุ่นก็จะเป็นวันที่20นะวันที่20นะครับคู่เนเธอร์แลนด์สวีเดนเตะเที่ยงคืนนะครับก็คือเข้าสู่วันที่21อ่ะส่วนคู่ตูนิเซียกับญี่ปุ่นจะเตะตอน 11:00 นของวันที่21นะครับตามเวลาบ้านเรานะตูนิเซียนัดหน้ากับญี่ปุ่นนี่ต้อง3แต้มนะครับฟรีคิกของตูนิเซียครับทด6นาทีนะครับครึ่งหลังตอนนี้ผ่านไปประมาณ2นาทีโดนมงทิ้งออกมาโอมหน้ายิงเลยครับบอลใส่ทรายโอ้โหน็อตเฟลครับทุบออกมาไม่ยอม
0: ไม่กล้ารับเลยครับน็อตเฟลลูกนี้แรงนะฮะ
1: แล้วไปฟาวอีกครับลูกนี้นี
0: ่ยิงดูเหมือนไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่บอลมันสายมากครับ
1: โอ้โหสักออกไปนั่งพักแบบสบายนี่โดนนะครับคือในลูกฟุตบอลยุคนี้มันมีเซ็นเซอร์นะครับนี่คือเทคโนโลยีที่ช่วยในการตัดสินนะครับเขามีกราฟขึ้นมาว่ามันมีการสัมผัสปลายเท้าของอิซักนะครับว่ามันมีการสั่นสะเทือนที่ลูกบอลนะครับเท่ากับว่าอิซักเนี่ยโดนบอลนะ
0: คือเทคโนโลยีใหม่เลยนะ
1: ใช่ครับคือให้การตัดสินนี่เป็นความแม่นยำที่เกิดขึ้นนะในการตัดสินเพราะว่าเราดูภาพช้าเมื่อกี้เนี่ยพี่มองด้วยตาเปล่านี่เราก็ดูยากนะว่ามันโดนไม่โดนนะ
0: เหมือนไม่โดนเลยแหละ
1: ใช่ครับโอ้นี่ไม่ค่อยเคยเห็นเหมือนกันนะเอาแบบว่าเซ็นเซอร์จับการสั่นสะเทือนของลูกบอลมาช่วยในการตัดสินว่าโดนไม่โดนบอลเนี่ยเรามันกลายเป็นว่าล้ำหรือไม่ล้ำนะครับ
0: โอ้โหนี่มันใช้แบบพวกเทควันโดพวกอะไรใช้เซ็นเซอร์ด้วยนะ
1: ใช่ทดไป3นาทีกว่าแล้วนะครับจาก6นาทีก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันแล้วนะครับมีประตูเพิ่มหรือเปล่าจังหวะนี้ลุยขึ้นมาในกอเกโต้ครับตูนิเซีย
0: ออกไซด์ไหมครับ
1: ล้ำหน้าครับ
0: เขาจะปล่อยให้เล่นก่อนนะครับแล้วก็เคยยกธงล้ำหน้า
1: จริงๆบอลโลกครั้งนี้มันไม่มีแล้วนะพี่ฟีฟ่าเขาบอกแล้วว่า มันจะใช้เซ็นเซอร์จับถ้าล้ำประมาณเกิน10เซนเนี่ยมันจะจับเซ็นเซอร์มันจะจับแล้วมันจะส่งสัญญาณให้ผู้ช่วยยกได้เลยแต่ว่าเกมนี้นี่เราเห็นเหมือนดีเลย์แฟลกไปหลายจังหวะเหมือนกันนะ
0: อาจจะยังใหม่อยู่ก็ได้ฮะ
1: หรือว่าสัญญาณมันอาจจะมาช้าหน่อยอะไรเงี้ยนะนี่เท่ากับว่าเดี๋ยวจบนัดแรกของกลุ่ม F นี่สวีเดนจะขึ้นจ่าฝูงนะครับมี3คะแนนก่อนเลยแล้วก็ลูกได้เสียบวก3นะครับส่วนญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นี่มี1แต้มส่วนตูนิเซียนี่0นะครับแล้วก็ลูกได้เสียนี่ลบ3
0: โดนเยอะนะครับ
1: เหลืออีกนาทีครึ่งครับ
0: สวีเดนก็ไม่ได้รับซะทีเดียวนะครับบุกซะด้วยนะครับสวีเดน
1: โยเคเลส
0: โดนสกัดไม่ฟาวด้วยครับ
1: ตอนสักนาทีก่อนคูลิ่งเบรกนี่แกทำท่าหมดนะโยเคเลสนะเท้าเข่าเหงื่อหยดติ่งๆเนี่ยนะ
0: โอ้โหง่ายตอนเตะลูกคล้ายๆจักรยานอากาศลูกนั้นนะ
1: แต่วันนี้เล่นครบ90นาทีนะครับฟิตจริงๆมี1ประตูครับโยเคเลสวันนี้อ้าวลูกนี้ตรงหน้ากรอบเขายิงขวาเอา 5-1 ครับโอ้โห
0: คนเดิมเอายิง2ลูกเลยครับคนนี
1: ้แล้วคราวนี้ดีใจครับโอ้ยารี
0: ่ไอยารี่เท่ากับยิง2เม็ดเลยนะครับนัดนี
1: ้ลูกแรกยิงไม่ดีใจลูกนี้ยิงขอดีใจหน่อยครับยิงในบอลโลกทั้งทีครับจะซินไอยารี่ครับโอ้โห
0: เผลอดีใจครับนะฮะเดี๋ยวแกสักพักแกก็ไม่ดีใจอีกละ
1: นะเอาไงแน่ตัดบอลได้หน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก้มหน้ายิงเข้าขวานะครับซัดเต็มๆเลยผ่านมือชามักเข้าไป
0: ทำหน้านิ่งแล้วนะฮะเมื่อกี้นี่ดีใจนี่ทำหน้านิ่ง
1: กองกลางวัย22ปีจากไบรตันนะครับ
0: โอ้ยิง2ลูกเลยนะครับ
1: ดูอีกทีนะครับเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษอีกแล้วนะครับเนี่ยตูนิเซียครับโดนบอลมาเข้าทางอัลยารีกดลูกนี้โอ้โห

0: ข้าหน้าต่างเสาไกลไปเลยครับ
1: ยิงเต็มที่เลยครับ
0: บอลโค้งหนีมือชามักด้วยครับ
1: ขอโทษครับพ่ออ
0: ้าว
1: โอ้แล้วยิงแต่ละลูกนี่ไม่ต้องขอโทษพ่อหรอกลูกเอ้ย
0: ครับ
1: ยิงอย่างนี้พ่อเขาเป็นตูนิเซียนะครับ
0: พ่อเป็นตูนิเซียแม่เป็นโมร็อกโก
1: อ้าวแล้วเกิดที่สวีเดน
0: เกิดที่สวีเดนโอ้แกพอตเตอร์ที่ไม่มียิ้มละไมกว่านี้อีกแล้วครับโอ้กุนซือของสวีเดน
1: แกพูดได้3ภาษา
0: อ้าวแล้วก็อะไร
1: หมดเวลาพอดีครับ
0: ใครพูดได้3ภาษา
1: อ้าว
0: ไอ้เมื่อกี้เนี่ย
1: พ่อแม่โมร็อกโกพ่อตูนิเซีย
0: เ
1: กิดสวีเดน
0: ครับ
1: ยังพูดได้3ภาษาเลย
0: สุดยอดจริง
1: ๆเวลาหมดนะครับ
0: ครับ
1: เป่านกหวีดหมดเวลาไปแล้วครับ
0: ก็
1: จะหมดก็ซัดไปอีกลูกเป็น 5-1 ครับ
0: เป็นฟอร์มที่สุดยอดของสวีเดนนะครับออกสตาร์ทเรียกว่าออกซองบอลโลกครั้งนี้นี่แบบโหสุดหรูเลยนะ
1: ครับผม
0: ชนะตูนิเซียไป 5-1 นะครับสวีเดนได้จากยาซินอายารีคนเดียว2ลูกนะครับนาทีที่7แล้วก็90+6นะครับอีก3ลูกได้จากอเล็กซานเดอร์อิซักนาที30วิกตอร์ยูเคเลสนาที59แล้วก็มาเทสสวันเบิร์กนะครับนาที84ส่วนตูนิเซียได้ประตูเดียวนะครับจากโอมาเรกิกนาที43นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับนัด2นี่ตูนิเซียจะเจอกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวีเดนจะเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับเล่นวันที่20ต่อเช้าวันที่21ตามเวลาประเทศไทยนะครับ
1: ครับผมแล้วก็โอกาสยิงสวีเดน13ครับตูนิเซีย6ครับนะฮะแล้วก็เข้ากรอบเนี่ย7โอ้แต่ได้ไป5นะนะฮะแล้วก็
0: ว่ามาถูกทางแล้วจันปูฟังไปหัวเราะไป
1: อันนี้อะไรวันนี้อ๋อวันนี้จะมี4คู่อ๋อ19ประตู4คู่เนี่ยยิงไป19ประตู
0: โอ้เยอรมันก็คู่เยอรมันก็8เข้าไปแล้ว
1: เยอรมัน7 8แต่ว่าไอ้คนที่ยิง2ลูกได้ในบอลโลกตอนนี้เท่ากับมี3คนแล้วนะ
0: ครับ
1: นะเท่ากับมี3คน
0: อ
1: ของเยอรมันคนหนึ่งแล้วของอะไรอีกวะ
0: อ้าว
1: ของของสวีเดน
0: ผมจับไม่ได
1: ้เออไอ้ทีมอะไรไม่รู
0: ้เลยสักอย่างครับดึงไม่ออกครับ
1: นะ
0: ฮะเออนะครับอ่ะก็โอ้สุดๆนะครับสวีเดนฟอร์มอย่างนี้นี่เรียกว่าใครก็มองข้ามไม่ได้แหละครับในช่วงเวลาที่เหลือของฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ยิงดีมากด้วย
0: ครับอ่ะก็เดี๋ยวโอกาสต่อๆไปเราคงได้มาเจอกันอีกส่วนคืนนี้นะครับคืนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกก็ยังมีออกสตาร์ทที่ 5:00 นนะครับสเปนเจอเคปเวิร์ดหรือว่ากาบูบาดีนะนะครับแล้วก็ตี2นี่เบลเยียมเจออียิปต์นะครับตี5ซาอุเจออุรุกวัยนะครับแล้วก็ช่วง 8:00 นก็จะเป็นอิหร่านกับนิวซีแลนด์ป่าแปะกับพอสุเทพรับหน้าที่บรรยายสด
1: มันแน่นอน
0: นะครับอ่ะ
1: ป่าแปะกับพอสุเทพ
0: รอติดตามกันได้นะครับส่วนข้อความทาง YouTube ทาง Facebook กับทางYouTubeก็ขออภัยนะน่าจะไม่ทันแล้วครับเพราะ11:00แล้วนะครับเดี๋ยวรายการต่อไป
1: ก็เจ๋งนะ
0: พอเจ๋งแล้วก็จะมาเข้ามาสรุปรวบตึงฟุตบอลโลกในวันที่ผ่านมานี
1: ้รวบรวม
0: นะก็เดี๋ยวว่ากันนะครับอ้าวช่วงนี้พี่สมชายสายลมผมประยองเดช
1: กราบ
0: เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1673
1: ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติจับตากกต.ประชุมคดีหัวสว.วันนี้เล่งออกเอกสารแจงความคืบหน้ากรณีนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงเรื่องการตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิ

0: บัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่ากกต.ทั้ง7คนคือผู้ชี้ขาดว่าคดีการหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่โดยเตือนว่าหากกกต.ไม่ส่งเรื่องถึงศาลอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวและยังเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงเรื่องอนุญาตให้นำโพยเข้าสถานที่เลือกสว.นั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าในวันนี้กกต.จะมีการประชุมเรื่องคดีหัวการเลือกสว.ต่อเนื่องซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาคดีดังกล่าวอนุชาอภิสิทธิ์ลุยหาเสียงคลองเตยอโศกยันไม่หวั่นกระแสโพนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นในเขตคลองเตยและเขตวัฒนาโดยเดินทางไปยังสวนเบญจกิติเพื่อพบปะประชาชนที่มาใช้บริการและออกกำลังกายพร้อมร่วมสำรวจพื้นที่ด็อกพาร์คสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งถือเป็นจุดพักผ่อนสำคัญของคนเมืองโดยนายอนุชาได้เปิดวงสนทนากับกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะก่อนจะเดินทางต่อไปยังตลาดรวมทรัพย์อโศกเขตวัฒนาร่วมกับนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสก.เขตวัฒนาหมายเลข5เพื่อทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายอนุชากล่าวถึงการปรับกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายว่าตนต้องทำงานหนักขึ้นตื่นเช้าขึ้นและกลับดึกขึ้นเพื่อเดินหน้าชี้แจงนโยบายให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดส่วนประเด็นเรื่องผลสำรวจความนิยมหรือโพลที่ปรากฏว่าคะแนนของพรรคยังไม่เป็นอันดับหนึ่งนั้นนายอนุชายืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากมีประสบการณ์การลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมาโดยตลอดและเข้าใจดีว่าการที่ผลสำรวจยังตามหลังยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นเพื่อกระจายนโยบายให้ทั่วถึง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับฮาจิเมะโมริยาสึยอมรับรู้สึกเสียดายที่ญี่ปุ่นไม่สามารถเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอมรับว่ารู้สึกเสียดายที่ขุนพลซามูไรบลูส์คว้าชัยชนะไม่สำเร็จหลังต้องตกเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์อย่างดุเดือด2ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลโลก2026นัดประเดิมสนามรอบแรกกลุ่ม F ที่สนามดัลลัสสเตเดียมโดยเกมนี้เนเธอร์แลนด์ออกนำก่อน 1-0 จากลูกมงของเวอร์จิลฟันไดในนาทีที่50แต่ญี่ปุ่นก็ตามตีเสมอเป็น 1-1 ได้จากเคโตะนากามูระนาทีที่57จากนั้นนาทีที่64คริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลซัดให้อัศวินสีส้มแซงขึ้นนำ 2-1 และทำท่าจะชนะอยู่แล้วกระทั่งนาทีที่89ขุนพลซามูไรจึงตามตีเสมอเป็น 2-2 ได้อย่างเหลือเชื่อเมื่อโคกิโอกาวะขึ้นมงลูกเตะมุมไปฉลับศีรษะไดจิคามาดะมิดฟิลด์เพื่อนร่วมทีมเข้าประตูไปอาร์เซนอลสนใจคว้าตัวอายุบูอัตดีเข้ามาร่วมทีมสโมสรอาร์เซนอลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นล่าสุดสนใจคว้าตัวอายุบูอัตดีมิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกของลิลมาเสริมแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพร้อมสู้ค่าตัวถึง70ล้านยูโรหรือประมาณ 2,700 ล้านบาทเลยทีเดียวโกเว็บไซต์ลูกหนังชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลติดตามดูพัฒนาการของบูอัตดีมานานพักใหญ่แล้วทำให้ตัดสินใจเร่งเครื่องเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้หลังดาวเตะวัย18ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก2026นาทีโมร็อกโกเสมอกับบราซิล1ประตูต่อ1เมื่อวานที่ผ่านมาขณะที่มิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลก็ชื่นชอบฝีเท้าของบูอัตดีมากเช่นกันและเชื่อว่าเจ้าตัวจะเข้ามาช่วยให้แดนกลางของปืนใหญ่แข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามโอกาสที่เดอะกันเนอร์สจะสมหวังอาจไม่ง่ายนักเนื่องจากยังมีทั้งเชลซีและปารีสแซงต์แชร์แมงที่ให้ความสนใจบูอัตดีอยู่ด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
5: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: มาแล้วบอลโลกอัปเดตนะครับโอ้โหดูบอลโลกกันนะยันวาเลยนะนนนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เป็นไงโอ้สี่คู่นนดูทุกคู่เนาะ
1: ทุกคู
0: ่ทุกคู่คือไฮไลท์ใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: ไม่ได้ดูเลย
0: ครับ
1: ล้อเล่นแหม
0: ดูไฮไลท์ก็ยินดีนะ
1: อยู่แล้ว
0: เ
1: ดี๋ยวขอพูดถึงเพลงที่เปิดเข้ารายการก่อนนะ
0: ยังไงยังเห็นน้องเขาบอกว่าเป็นเพลงอะไรเนี่ย
1: เป็นเพลงภาษาสวีเดนสกาหรือว่าภาษาสวีเดน
0: ครับผม
1: ภาษาสวีเดนนี่ถ้าสวัสดีตอนเช้านี่ Good morning นี่เป็นไงความรู้เยอะไหม
0: สุดยอด
1: ภาษาสวีเดนสกานี่เป็นภาษากลุ่มเจอร์แมนิกเหนือนะฮะใช้สื่อสารหลักในประเทศสวีเดนแล้วก็บางส่วนของฟินแลนด์นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เปิดฉลองชัยให้กับสวีเดนหน่อยกดตูนิเซียไป 5-1 โอ้โหอีซักนี่ซัด1ลูกแล้วก็มีอีก2แอสซิสต์ด้วยนะฮะส่วนคนที่เล่นดีที่สุดนี่เป็นวิกตอร์โยเคเรสนะ
0: เล่นดีมากนะ
1: โอ้โหวันนี้ทำไป1ประตูนะครับแล้วก็1แอสซิสต์ซึ่งสื่อต่างประเทศนี่เขาให้คะแนนเรตติ้งหลังจบเกมนี่โยเคเรสกดไป 8.9 เลยนะ
0: ครับผม
1: อีซักนี่ 8.1นี่ก็ถือว่าเป็น2คู่หัวหอกที่อันตรายมากๆนะฮะในฟุตบอลโลกคนนี้ภาพรวมเนี่ยตอนนี้แข่งไปแล้ว
0: เป็นไง
1: กลุ่ม
0: 6กลุ่ม9แมตช์มั้ยกี่แมตช์ละประมาณ9แมตช์เนาะ
1: 6ไม่ได้นับจำนวนแมตช
0: ์เอาน
1: ับแต่ว่าแบ่งเป็นกลุ่มคือ6กลุ่
0: ม
1: แข่งไปเรียบร้อยแล้วถือว่าครึ่งนึงแล้ว
0: ครับผม
1: จะเหลืออีกครึ่งนึงที่จะทยอยแข่งกันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวคืนนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของกลุ่ม G แล้วก็กลุ่ม H
0: ครับ
1: ก็เชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นฟอร์มหลายๆชาติไปกันหมดแล้วเป็นยังไงกันบ้าง
0: โอ้
1: ชอบทีมไหนส่งข้อความมาคุยกันหน่อย
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาญี่ปุ่นไง
1: ญี่ปุ่นก็ลง
0: ครับ
1: เยอรมันก็ลง
0: โอ้เยอรมันโหดมาก
1: แต่ว่าตอนนี้ไลฟ์สดนี่ต้องสวิตช์มาเข้าหน้าเราหน่อยในไลฟ์ของเรานี่ดูกันได้นะ
0: ครับ
1: บ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำดูแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เป็นไงเห็นฟอร์มของทีมที่คุณรักแล้วหรือยัง
0: ครับ
1: ทีมที่คุณรักลงเล่นไปหรือยังแต่ว่าก็ยังมีหลายชาตินะที่ยังไม่ได้ลงเล่นอาร์เจนก็ยังไม่ลงสเปนก็ยังไม่แข่ง
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสก็ยังไม่ถึงคิว
0: อังกฤษ
1: อังกฤษก็ยังไม่ถึงคิว
0: แต่ว่าเห็นว่าล่าสุดเนี่ยได้เสื้อผ้าอภรรย์กลับมาแล้วใช่ไหม
1: อังกฤษนี่แม่ทำไมต้องเกิดแต่กับเขาครับ
0: ใช่โอ้โหบินมาเสื้อรองเท้าหายหมดเลยอะ
1: ใช่ครับ
0: แฮร์รี่เคนเห็นแต่โอ้กางเกงก็ไม่มีใส่ที่ดูด้วยกันชีวิตลำบากลำบากฮะ
1: อ่ะก็อยากชวนคุยเรื่องอะไรก็ส่งข้อความมาบอกกันได้นะฮะ4689899
0: กับบอลโลกอัปเดตนะ
1: ใช่ฮะอยู่กับผมนนท์แล้วก็พี่เจ๋งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังก่อนนะครับผล
0: ิ
1: ตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ Bytech นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็สบายใจได้นะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดV360 A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD
0: ครับ
1: ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GBบันทึกต่อเนื่องได้นาน30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เลยนะครับตอนนี้เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะครับ
0: ครับ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองนะครับ
0: ฝากไว้ด้วย
1: แล้วก็แน่นอนฮะช่วงนี้ช่วงบอลโลกนะครับ อสมทเราก็มีกิจกรรมมาฝากกัน
0: ได้เลย
1: นะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านแสนบาท
0: โอ้โหเยี่ยมเลย
1: ของรางวัลรวมใหญ่มาก 2.6 ล้านบาทยิ่งใหญ่มากๆนะฮะร
0: ่
1: วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
0: ครับผม
1: ขั้นตอนเนี่ยเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก MCOT Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ MCOT Super Fan Starter ไปจนถึง MCOT Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกไปยาวๆเลยครับจนถึงตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม
0: ก่อนหน้าชิงนะ
1: ใช่แล้วครับนี่คือกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: ฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะอ้าวก็เป็นไงฮะสรุปผลการแข่งขันกันอีกครั้งนึงไหม
1: ได้เลย
0: แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับก็เชื่อว่าหลายคนคงจะโอ้โหนอนดึกหน้าดูเนาะนะครับ
1: ใครดูทุกคู่นี่เก่งมาก
0: โอ้โหเก่งมากนะ พี่เนี่ยยอมรับตรงว่าถ้าไม่ได้ติดตามแล้วไม่ได้บรรยายเนี่ยก็เหนื่อยไม่กันนะ
1: ต้องพักหน่อยต้องพัก
0: ก็พักหน่อยนะเดี๋ยวละบ้านเป็นไงฮะเมื่อวานนี
1: ้เมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้โห
0: เจ็ดหนึ่งเลยนะ
1: นี่โชว์ให้เห็นเลยนะว่ามาแบบคือแบบโชว์ให้ชาติอื่นรู้เลยว่าครั้งนี้นี่เขาเอาจริงนะซัดไปถึง7ลูกนะครับแข่งไว้เที่ยงคืนที่ผ่านมาเจอกือราเซาก็โอ้โหได้ลูกแรกตั้งแต่นาทีที่6เลยนะ
0: ครับ
1: เฟลิกเอนเมชาซัดเข้าไปแต่แป๊บเดียวนาทีที่21ก็มาโดนตีเสมอ
0: ประตูแรกของคูเลเซา
1: ใช่
0: ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
1: เพราะว่าครั้งนี้เขาเดบิวต์ไง
0: ประวัติศาสตร์เลยนะก็ตีเสมอ1ประตูต่อ1นะครับโดยได้ประตูจากลิวาโนโคเมเนเซียนาที21
1: ครับ
0: เมชายิงก่อนเนาะนาที6โอ้ตอนที่โคเมเนเซียครับยิงประตูตีเสมอคูราเซาเนี่ยมีภาพเป็นเรื่องตอนในเวลานี้จานี่ฟาติโนครับโอ้โหแกยิ้มเลยนะอยู่ในห้องน่าจะเป็นห้อง VIP อ่ะ
1: ครับ
0: ของฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะ
1: ครับ
0: ยิ้มแฉ่งเลยประธานฟีฟ่าฮะ
1: ทำไมฮะ
0: ทีมน้องมาไงยิ้มเลย
1: ยิ้
0: ม
1: แฉ่ง
0: เลยอะคิดว่าหยอดไม่มีก็แต่ว่าน่าจะนั้นเป็นไงเหมือนไปกระตุกเหนือเสือนะ
1: คือมันเหมือนแบบว่าเป็น
0: พญาเสือ
1: ของฟีฟ่าไงที่ให้แบบชาติเพิ่มชาติเพิ่มจำนวนชาติแล้วพอทีมน้องใหม่เข้ามาเนี่ยเขาทำประตูได้ก็เหมือนแบบดีใจแทนเขาด้วย
0: ครับ
1: และอีกส่วนหนึ่งก็คือแบบแม่เป็นงานจุดติดแล้วกระแสบอลโลกคนทั้งชาติกีฬาซาวนี่ดูแน่นอน
0: ครับ
1: เรตติ้งพุ่งกระฉูด
0: อืม

0: แต่พออย่างที่พี่เจ๋งบอกไปพอตีเสมอปุ๊บ
1: พญาเสือเอ้ยพญาเนี่ยคือพญาอินทรี
0: พญาอินทรี
1: อินทรีเหล็กไง
0: พญาอินทรีเลยจัดรัวๆเลยอีก6เม็ด
1: 6เม็ดนะมีใครบ้างเลย
0: ครึ่งแรกนี่ซัดไป2เพิ่มอีก2นะฮะก็ได้จากชลอตเตเบกแล้วก็ได้จากจุดโทษของฮาวเวสครึ่งหลังนี่มารัวอีก3ครึ่งแรกครึ่งแรก3ครึ่งหลังอีก4สิครึ่งหลังนี่ออกสตาร์ทมาไม่ถึง2นาทียามามูซาร่าก็ทำประตูขึ้นนำ 4-1 นะฮะจากนั้นก็เป็นนาธานิเอลบราวน์ทำประตูขึ้นนำ 5-1 6-1 จากเดนิสอุนดาฟแล้วก็ 7-1 จากไคฮาวเวส
1: ครับ
0: เรียบร้อยไป
1: ก
0: ็2ประตูของไคฮาวเวสนี่ตอนนี้ก็ส่งให้เขาขึ้นนำ
1: ดาสโบใช่มั้ย
0: นะ
1: สองประตูมีใครยิงนี่ไงแต่ล่าสุดนี่ไงที่ไอ้สวีเดนไง
0: ใช่ยาชินายาลี
1: ่ที่เป็นนักเตะตุรกีเชื้อสายตุรกีคุณพ่อเป็นตุรกีก็เลยยิงแบบไม่ได้แสดงความดีใจไง
0: แล้วก็อีกคนนึงเป็นฟอร์รินบาโลกุน
1: ครับ
0: ก็ทำ
1: ไปสองประตูนะของอเมริกาไง
0: ใช
1: ่เฮ้ยของแคนาดา
0: ของอเมริกา
1: อ๋อเอออเมริกาโอ้ปีจำสับสนเอาไว้ใครลาลินไงครับ
0: นี่ก็2ประตูเท่ากันนะพวกนี้นะตอนนี้เป็นดาวซันโวอยู่นะครับก็ถือว่าสวยงามใครที่เป็นแฟนอินซิเล็กโอ้ผมว่าได้
1: โหดมาก
0: จริงๆถ้าย้อนกลับไปในยูโรครั้งล่าสุดที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพอะแล้วไปแพ้สเปนในทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆเยอรมันเนี่ยสู้กับสเปนได้ดีที่สุดเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามาเจอกันเร็วก็คือเจอกันตั้งแต่รอบ8ทีมทำให้เยอรมันก็ตกรอบเร็วทำให้ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่จริงๆถ้าไปดูฟอร์มของเยอรมันเขาสู้กับสเปนได้สูสีที่สุดเลยเพราะว่าต้องยื้อกันจนถึงช่วงต่อเวลา
1: ครับ
0: พอเข้าไปรอบรองเนี่ยสเปนก็ชนะฝรั่งเศสได้ใน90นาทีเข้าไปรอบชิงสเปนก็เก็บอังกฤษได้ใน90นาทีนั่นแปลว่าเยอรมันนี้นี่สูสีกับสเปนที่สุดนะ
1: ครับ
0: ในทัวร์นาเมนต์นั้นนะฮะแล้วครั้งน
1: ี้ก็สกอร์เนี่ยมันสกอร์ตอนบราซิลมั้ยตอนบราซิลไง
0: ใช่
1: โดนเยอรมันอัดไป 7-1 ฮะฟุตบอลโลกเมื่อปี2014ครับในรอบรองชนะเลิศ
0: มีแฟนบอลแซวเลยบอกว่าเกราซาวมาเล่นบอลโลกครั้งแรกนี้มาตรฐานเท่าบราซิลเลย
1: อ้าว
0: ไปเยอะไปล้อเขาอีก
1: ไปแซวเขาอีกแต่บราซิลก็เริ่มต้นไม่ดีเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โหโดนนำก่อนด้วยแล้วก็มาตีเสมอจากวินิสอุสฮะ
0: ใช่
1: ไม่ไงก็เรียบร้อย
0: ก็ตอนนี้ที่พี่เจ๋งถามไปว่าแข่งไปกี่แมตช์ไม่ใช่9แมตช์นะ12แมตช์แล้วเพราะว่ากลุ่ม2แมตช
1: ์อ๋อเมื่อกี้เตะตอนเช้าใช่ไหม
0: 6กลุ่มแล้ว
1: ครับ
0: 12แมตช์ก็เห็นฟอร์มกันไปเรียบร้อยเลยอีกครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็ยังมีหลายทีมโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสสเปนพวกนี้ก็ยังไม่ได้ลงกันหมดเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงโปรแกรมคืนนี้เดี๋ยวพูดถึงผลอีก3คู่ก่อนแล้วกัน
1: เป็นไงแล้วช่วงเช้าโอ้โหตอนตี3เอ้ยตีสามไหมตีสาม
0: เนเธอร์แลนด์
1: เจอญี่ปุ่นครับโอเคมันมากแม้ว่าญี่ปุ่นจะไม่มีพวกวัตรุเอนโดนะครับคารุมิโตมะและมินามิโนะ
0: ถูกต้อง
1: ครับคุณพี่มินามิโนะนะสามนักเตะคนสำคัญนะครับแต่ว่าก็สู้กับเนเธอร์แลนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เกมนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่ม F ไหมกลุ่ม F ครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เตะกันที่อาร์ลิงตันครับในรัฐเท็กซัสนะเนเธอร์แลนด์ก็นำก่อนจากวิชิลฟานไดเป็นลูกโป่งเนาะ
0: ใช่
1: ลูกโป่งแบบย้อนศรอ่ะ
0: ครับ
1: ย้อนแล้วก็เสียบมุมเข้าไปครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไม่ยอมครับมาตีเสมอได้จากการเลี้ยงตัดได้เข้ามาได้เป็นเคโตะนากามุระครับผู้เล่นตำแหน่งปีครับผมที่เลี้ยงตัดในเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปครับจากสโมสรแรงนะคนนี
0: ้
1: ยิงก็เหมือนลอดขาวด้วยเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนสกิดจะสกิดไอ้เจ้าไมเซนไมด่าเปล่
0: า
1: เห็นแวบๆนะฮะก็ตีเสมอ1-1นะนน
0: ครับ
1: แล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็มาได้ประตูจากการยิงสุดสวยของซัมเมอร์วิลไง
0: ถูกต้องครับ
1: คริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับปีกร่างเล็กนะครับจากสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับตีก็ขึ้นนำ 2-1 แต่ว่าโหเกมทำท่าว่าจะเป็นชัยชนะของเนเธอร์แลนด์ฮะเป็นไงนน
0: ก็ทับซามูไรบลูโชยเห็นถึงความเป็นเลือดบูชิโดไม่ยอมแพ้ครับไนจีคาเมดาครับมาตีเสมอนาทีที่89โอ้โหเนเธอร์แลนด์ช็อกเลยนึกว่าจะชนะอยู่แล้ว
1: โมงแล้วมีฉลาดด้วยนะจังหวะขึ้นโมงเตะโมงเข้ามา
0: ครับ
1: แล้วเจ้า

0: ได้จิคามาดะนะครับผู้เล่นของสโมสรพาเลทก็หม่งเข้าไปโอ้ตอนนั้นแฟนบอลโหลุกขึ้นมาฮือนะโดยเฉพาะแฟนบอลบ้านเราดีใจมากครับก็ตีเสมอ2ต่อ2ญี่ปุ่นไม่แพ้ครับแพ้สแตนครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับ
1: ก็หลังจบเกมโรนัลด์คูมันบอกเสียดายแม่อุตส่าห์นำได้ถึง2ครั้ง2คราว
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได
0: ้
1: ก็ต้องพัฒนาฟอร์มขึ้นไปให้มากกว่านี้นะคูมันบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มองในแง่ร้ายจนเกินไปถึงแม้ว่าจะโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมแต่เขาก็มองว่าภาพรวมเนี่ยลูกทีมของเขาก็พัฒนาขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรมากนะฮะถึงแม้ว่าจะผิดหวังแหละที่นำแต่เก็บชัยชนะไม่ได้นำถึง2ครั้งแต่ภาพรวมมันก็ยังมีสิ่งดีๆให้เห็นน่ะคือเขาก็พอใจฟอร์มการเล่นของลูกทีม
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เพราะว่านี้ก็ในระบบในตำนานนะ3 4 2 1นะครับญี่ปุ่นนะ
1: ใช่ครับ
0: ประตูก็ซานซูสกินะครับเฝ้าเสานะครับขณะที่กองหลังก็มีฮิเลกิอิโตะครับแล้วก็ใช้เจ้านี่ไงเจ้าทานาคุชิ
1: อ
0: ะที่ลงเล่นเนาะนะครับในตำแหน่งสเตย์แบ็กตัวกลางไอ้โชโกะทานาคุชินะ
1: ครับ
0: นะครับลงเล่นตำแหน่งตรงกลางอะเนาะแล้วก็กัปตันมันจะเป็นลิซิโอดะไอ้ลิซิโดอัน
1: ครับแล้วก็จะมีอย่าง
0: คูโบะไมดะและอุยดะนะเป็นหน้าเป้า
1: ใช่อ
0: าจจะเสอุยดะฮะ
1: ก็สถิติในครึ่งแรกเนี่ยในคะแนนดีกว่านะ
0: ครับ
1: ครองบอลถึง 70% นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครึ่งแรกแต่สกอร์เสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนี่ครองบอลสูสีกันประมาณเกือบ 50-50 เลยแหละ
0: ครับ
1: โอกาสยิงก็ใกล้เคียงกันก็ถือว่าทันกันอะนะฮะหลังเกมฮาจิเมะโมริยาสุให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่พอใจนะ
0: เอาเหรอ
1: กับผลเสมอเขาบอกว่าเนเธอร์แลนด์แข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายต้องตามหลังแต่ก็ยอมรับว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากด้วยอย่างไรก็ตามนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนค่อนข้างสามัคคีกันแล้วก็มุ่งมั่นสู้จนถึงที่สุดไม่ยอมแพ้แล้วก็มาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกม
0: ครับ
1: นะครับก็ชมลูกทีมที่เล่นอย่างอดทนใจเย็นแล้วพอมีจังหวะก็ทำประตูได้นะครับแต่จริงๆไม่พอใจนะที่ได้1แต้มเพราะว่ามองถึง3แต้มครับ
0: แล้วเมื่อวานได้เห็นภาพไหมของแฟนบอลญี่ปุ่นยังเหมือนเดิม
1: เก็บขยะไหม
0: เก็บขยะเหมือนเดิม
1: เ
0: ป็นภาพในไวรัลในเวลานี้นะครับ
1: ครับผม
0: ก็เสมอไป2ต่อ2นะครับโดยที่เกมต่อไปครับญี่ปุ่นก็จะลงสนามเจอกับตุรกีที่วันนี้โดนสวีเดนถล่มมา 5-1 เลยครับนะเดี๋ยวไปว่ากันในเบรกหน้าไหมมีน้องฮาเมสถามมาว่าเบอร์21ของกูราเซาใครครับโอ้โหรู้จักอยู่ประมาณ3คนอ่ะมีไทชองจูนิโยบาคุน่าแล้วก็เรียนโดบาคุน่าไงสองพี่น้องอ่ะแล้วก็อะไรเจอเก้นโลคาเดีย
1: ก็อีกตัวที่พอรู้จักเหมือนกันเบอร์21นี่ไทชองไง
0: อ๋อเอาเหรอก็รู้จักอยู่เนี่ยไม่กี่คนนะอ
1: ยู่แมนยูไง
0: ฮาเมสจะเล่นกับพี่น้องเจมส์เจมส์ใหญ่เขาบอกมานะครับตอนนี้อยู่เชฟยูไนเต็ดนะไทชองในปั้นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถามมาครับว่าสเปนเนี่ยกี่ลูกครับคืนนี้ครับโอ้โหสเปนเป็นยังไง
1: สเปนเนี่ยเดี๋ยวจะลงสนามในคืนนี้ 5:00 น.
0: กับหมู่เกาะเคปเวิร์ด
1: โอ้โห
0: กาบูไวดี
1: ก็มีสิทธิ์ที่จะถล่มเหมือนกันนะแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่ายามาลกับเนโกวิลเลียม2ตัวแสบ
0: ครับ
1: ชุดแชมป์ยูโร2024เนี่ยยังลงเล่นได้ไม่ครบ90นาทีนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะประคองตัวแค่เอา3แต้มหรือว่าจะยิงโหดๆเลยอาจจะแบบเอา3แต้มไปก่อนก็พอไหมตัวก็ยังไม่ค่อยฟูลทีมเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เผลอๆเนี่ยอาจจะให้ยามาลกับเนโกวิลเลียมลงในช่วงท้ายเกมด้วยก็เป็นได้เพราะว่าเกมมันยังไม่หนักมากอ่ะอย่าเพิ่งเสี่ยงเอาลงเล่นเลยดีกว่าเพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมา
0: ครับ
1: แต่ถามว่ามีโอกาสถล่มไหมผมว่าก็มีโอกาสถล่มนะ
0: ก็คือลาซาวยังโดนไปแล้วอ่ะ
1: สามประตูขึ้นไปเนี่ยผมว่า
0: ต้องมีอ่ะ
1: ต้องมีอ่ะ
0: นะอ่ะเดี๋ยวว่ากันในเบรกหน้าดีกว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไหมนนท
1: ์ได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องของสเปนสวีเดน
0: สวีเดนแล้วก
1: ็จบไป
0: มีอวิริโคตด้วย
1: ใช่
0: ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มาพรีวิวกันที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้อีก4คู่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อน

0: นะครับ
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
1: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกWorld Cup 2026มาริโซ โปเชติโน เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาโปเชติโน่ได้รับภารกิจสำคัญในการนำทัพใหญ่อินซีในฐานะเจ้าภาพร่วมเวิลด์คัพคนนี้ซึ่งอดีตผู้จัดการทีมสเปอร์สและเชลซีรายนี้ต้องแบกรับความหวังของแฟนบอลชาวอเมริกันในการยกระดับทีมชาติให้ก้าวไปสู่รอบลึกๆของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้ให้ได้สำหรับผลงานเด่นของโปเชติโน่คือการพาท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2019และคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
0: กลับมาครับในเบรก2ครับของบล็อกอัปเดตรับประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะครับแล้วก็ไล่เรียง2คู่แรกไปก่อนนะที่เตะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
4: ใช่ครับ
0: ช่วงเช้าวันนี้2คู
4: ่6โมงก่อนเลย
0: เป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง
4: Ivory Coast กับ El Guador
0: โอ้โหสูสีมากเล่นมันมาก
4: น่าจะจบ0-0อยู่แล้ว
0: เป็นยังไง
4: ประตูชัยมาในนาทีที่90ครับอามัดดิยาโลครับแม่แมนยูไนเต็ดส่งเข้าประกวด
0: ครับ
4: มาเป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้ Ivory Coast เก็บ3แต้มได้สำเร็จ
0: โรมาเป็นสำรองด้วยอามัดดิยาโลนะจากจังหวะกระชากโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยอินคาเปเย่เนี่ยโดนเผาแบบโอ้โหหลังไหม้เลยฮะ
4: แบ็คซ้ายของเอลวาดอร์ใช่ไหม
0: ของเอลวาดอร์หลังไม่ฮะโดนทั้งเจ้า
4: เดียววังเด้กับ
0: เดียววังเด้ของไลซิกอ่ะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจ้าอามาดิจิโลลงมาครับเรียบร้อยครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้ประตูจากจังหวะที่โต้กลับขึ้นมาเร็วนะ
4: ครับ
0: เบนฟิตไซโก้นะที่กระชากมาทางฝั่งขวามีใครเข้าประกอบครับแล้วก็ตัดเลี้ยงจากฝั่งขวามาใช่ไหมล่ะขนาดเส้นมาครับแล้วก็ตบในเข้ามาก่อนที่อามัดดิเยโลนะครับจะยิงเข้าไปครับก็แต่งแล้วยิงเข้าไปคือกระแทกบอลเข้าไปเน
4: า
0: ะนาที90พอดีครับอามัดเนี่ยลงมาเป็นสำรองนน
4: ครับ
0: นาทีที่56เนาะแทนบาซูมาน่าตูเร่ครับก็ทำให้อาวริโคนะครับเฉือนชนะเอวาดอร์ไป1ประตูต่อ0เมื่อวานนี้แปลกนะนนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเอวาดอร์เขาจะเป็นพวกเน้นเกมรับอ่ะนี่ดับ2จากรอบคัดเลือกเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามาเกมเมื่อวานนี้ที่ฟิลาเดลเฟียนะโอ้โหครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเอ้ยเล่นอันนั้นเฉยเลยอ่ะ
4: เล่นบุก
0: เฉยเลยอ่ะ
4: คือมันสำคัญไงเกมกับ Ivory Coast เนี่ยมันเหมือนกับว่าแย่งที่2กันเลยอ่ะ
0: ใช่
4: ก็อยากจะชนะให้ได้ด้วยกันทั้งคู่อ่ะ
0: ครับ
4: ใครชนะนี่โอกาสตามเยอรมนีเข้ารอบมีสูงเลยนะครับและสุดท้าย Ivory Coast ทีเด็ดทีขาดดีกว่าก็ทำให้ได้3แต้มไปตอนนี้ในกลุ่ม E เยอรมนีกับ Ivory Coast 3แต้มเท่ากัน
0: ครับ
4: เอลกวาดอร์กับกีราซาวยังไม่มีแต้มเอลกวาดอร์ก็ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดที่จะได้เข้ารอบต่อไป
0: ครับ
4: ก็ถือว่าโชคดีไปนะไอริโคสส่วนอีกคู่หนึ่งที่เพิ่งจบลงไปก็คือสวีเดนกับตูนิเซียโอ้สวีเดนนี่มาดุเลยนะถล่มตูนิเซียไป 5-1 เลยนะครับ
0: ครับ
4: ได้ตั้งแต่นาทีที่7เลยนะจากยาซินายารีจากนั้นอเล็กซานเดอร์อิสักก็มาทำประตูที่2นาทีที่30แต่ว่านาทีที่43นี่ตุนิเซียก็มาตีให้แตกไล่มาเป็น 1-2 จบครึ่งแรกนี่สวีเดนนำ 2-1
0: ครับ
4: ครึ่งหลังสวีเดนมารัวอีก3ลูกนะครับก็ได้ประตูนาทีที่59จากวิกตอร์โยเคเรสแล้วก็นาทีที่84จากมาเดียสวันเบิร์กปิดท้าย90+6ยาซินอายารีก็มาทำประตูที่2ของตัวเอง
0: โอ้โหยาซินอายารีไปมีเชื้อสายนะครับเป็นตุรกีคุณพ่อนะเป็นตุรกีฮะ
4: ครับ
0: ครับ
4: ก็ถือว่า3แต้มสวยสดงดงามตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F
0: ครับ
4: เพราะว่าเยอรมนีกับ

0: เนเธอร์แลนด์อ่ะญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เสมอกันไป 1-1 ก็เลยทำให้มีเพียงแค่ทีมละแต้มเดียวเท่านั้นเอง
1: ใช่ฮะก็เจ้าตัวยิงประตู3ประตูก็ไม่ดีใจนะประตูแรกเขาไม่ดีใจนะ
0: ครับ
1: ยาซินอายอรี่ครับผมก็คุณพ่อมีเชื้อสายตุรกีส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นชาวโมร็อกโกแล้วก็มาเติบโตที่โซนาประเทศสวีเดนครับผมจบมาไงมีเชื้อสายอ่ะเออนะฮะก็ทำประตูได้ก็ยกมือขึ้นมาบอกว่าไม่ดีใจเนาะนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็โหสวีเดนโหดมากทั้งที่รถด่วนขบวนสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่
1: เพลย์ออฟมาเอามุนจากเนเชอร์ลีกที่จริงตกรอบไปแล้วเราก็เลือกแต่ว่าได้เนเชอร์ลีกมาแล้วก็มาเตะเพลย์ออฟชนะเฉยเลยดูทีมของแกรนด์พอตเตอร์นะ
0: หล่อเลยพอตเตอร
1: ์หล่อเลยฮะแกรนด์พอตเตอร์โค้ชของสวีเดนครับ
0: ก่อนหน้านี้นี่ราศีตกเลยตอนไปคุมเชลซีไปคุมเวสต์แฮมหมองเลยผลงานไม่ดีแต่พอมาคุมทีมชาติสวีเดนเอ้ยแม่ถูกฉลกจริงแบบนี้แฟนๆสวีเดนรักตายเลย
1: ใช่ฮะ
0: เอ
1: าก็เป็นคู่ที่จบไปนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็ให้เสียงภาษาไทยโดยสักครู่ก็คือตอน9โมงเช้าเนาะ9โมงและจบตอน11นาฬิกาที่ผ่านมาครับสวีเดนก็ถลุงตุรกีเซียไป5ประตูต่อ1ครับผมแน่นอนนักเตะยอดเยี่ยมควรจะเป็นอายาลี่เนาะ
0: ก็ได้เหมือนกันนะซัดไป2ประตู
1: ก็โหยิงยิงสวยด้วยเนาะอายาลี่นะฮะครับก็ยิงคนเดียว2ประตูเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ในวันนี้นะครับแต่ว่าไม่มีนะวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีแต่ว่าอีซักกับยอร์เคเรสก็เด่นถ้าไปดูสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาให้ยอร์เคเรสคะแนนเยอะสุดเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: 8.9
1: ครับ
0: อีซักนี่ 8.1 แล้วก็อายารีได้ 8.0 นี่ก็คือคู่ที่จบลงไปนะฮะเดี๋ยวคืนนี้มีลงสนามอีก4คู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเกมคืนนี้กันก่อนที่จะไปพรีวิวกันเดี๋ยวตอบข้อความหน่อยไหมครับพี่เจ๋ง
1: ได้เลยได้เลย
0: มีทักทายมาเยอะเลยนะครับอย่างที่เกริ่นกันไปว่าดูกันไปแล้วเนี่ยเรียกว่าครึ่งหนึ่งละของการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มผ่านไป6กลุ่มแล้วเป็นยังไงกันบ้างพอใจฟอร์มทีมไหนกันบ้างนะฮะทีมที่คุณรักทีมที่คุณเชียร์นี่ผลงานเป็นอย่างไรนะฮะเห็นมีบอกว่าดูบราซิลแล้วไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่
1: ก็โดนก่อนไงแล้วก็ตีเสมอจากวินิซูสไงกองหลังไม่ดีอ่ะบราซิลอ่ะดูรวมๆยังไงไม่รู้เนาะ
0: ดูแล้วยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะถ้าไปเจอทีมแข็งๆกว่านี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าชอบญี่ปุ่นโมร็อกโกสวีเดนครับพี่โมร็อกโกก็แข็งอ่ะ
1: ก็แชมป์เขาเป็นเขาบอกเขาว่าแชมป์แอฟริกานะแม้ว่าจะแพ้เซเนกัลในช่วงต่อรับเซในฟุตบอลแอฟคอนก็ตามนะฮะ
0: ในรอบชิงเนี่ยแพ้แต่ว่าโดนตอนหลังเนี่ยเซเนกัลมาโดนริป
1: แชมป์แต่เซเนกัลก็ไม่ให้ฮะครับผม
0: แต่ว่าจริงๆถ้าแบบตามกฎหมายอ่ะแชมป์มันเป็นของโมร็อกโกไปแล้วนะเพราะว่าเขาริปแชมป์ไปแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทางเซเนกัลไม่คืนโทรฟี่แชมป์ให้
1: ไม่ให้อ่ะฉลองแชมป์ไปแล้วอ่ะ
0: ก็ต้องมองว่าคือบราซิลก็เจอของแข็งด้วยโมร็อกโกไม่ใช่ทีมที่จะเคี้ยวง่ายๆอยู่แล้วแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าครั้งนี้นี่ไม่ธรรมดาครั้งที่แล้วไม่ได้ฟุกนะ
1: ครับ
0: ส่วนญี่ปุ่นนี่ก็สู้กับฮอลแลนด์ได้ดี
1: โอ้เล่นดีเลยสนุกเลยเมื่อวานนี้ก็สมมุติใจบูชิโดไง
0: มีบอกว่าพี่สมบอกอากาศ30องศาไม่มีแดดเลยครับแต่พี่หยองมาหักหน้าบอกแต่กลางคืนครับพี่
1: มุกมุกมุกอย่าให้ฮาหักหน้าตลอดเลยเมื่อกี้ฮะ
0: แต่ว่าพี่หยองไม่เนียนๆไปละ
1: ครับ
0: แพ็กเกจบอลโลกมีรายเดือนไหมครับ
1: ไ
0: ม่แน่ใจ
1: แต่ก็มีกระแสเรียกร้องเยอะนะอันนี้ก็ต้องดูทางฝั่งแจ๊สหรือว่าโมโนแหละว่าจะมีแพ็กเกจออกมาแต่ว่าถ้าโอ้โหกระแสตัวนี้กำลังดีเลยอ่ะก็ถ้าออกแพ็กเกจโมโนไอออกแพ็กเกจบอลโลกมาก็น่าจะใช้ได้อยู่นะน่าจะมีคนซื้อเยอะนะ
0: ครับ
1: ม
0: ีบอกพี่เบ๋งให้พี่หยองพักมั่งครับพี่แบกพี่สมเหนื่อยเลยครับวันนี
1: ้โอ้พี่สมแบกมั้งเมื่อกี้หยองอ่ะไม่ได้ยินเสียงหยองเลยเมื่อกี้
0: ไม่รู้ใครแบกใครนะ
1: ครับ
0: มีบอกว่าใครที่ ฟังทางเว็บไซต์แล้วมีปัญหานี่แนะนำให้ไปย้ายไปฟัง MCOT Connect แทน
1: อ๋อก็ย้ายมีครั้งหนึ่งนะครับบางคนบอกมีคนทักมานะครับว่าฟังทางแอปพลิเคชันเก่า FM 99ไม่ได้ตอนนี้แอป99ของเราไม่มีแล้วนะตอนนี้เราไปอยู่ในแอปของ MCOT Connect แล้ว
0: อ๋อคือที่เขาฟังได้เนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าไง
1: รุ่นเก่าไงแอปเก่าไม่มีแล้วนะครับไปลบทิ้งแล้วก็โหลดมาใหม่ครับเป็น MCOTConnect CONNECT นะครับ MCOT Connect นะกดไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเครือข่ายสมทในส่วนกลางแล้วก็มีข่าวสำนักข่าวไทยสำนักวิทยุสำนักโทรทัศน์เนี่ยเยอะไปเลยนะ อยู่ในแอปเดียวครับผมแล้วก็กดเข้าไปครับตรงวิทยุก็จะเห็น99อยู่ในนั้นรวมกับ 100.5 9.5 หลายๆคลื่นนะนะครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฟังโอ้ฟังสบายเลยลื่นปื๊ดเลยบางคนบอกฟังแล้วฟังจากเว็บอื่นนะฮะที่แปะเว็บไซต์ของ99แล้วลิงก์ฟังไม่ได้เลยครับก็ตอนนั้นเว็บเราไม่มีแล้ว
0: มันไม่อัปเดตไปแล้วมันหยุดอัปเดตแล้ว
1: MCOT Connect หรือถ้าเป็นเว็บไซต์ของเราก็คือทางเว็บไซต์ของ FM 99นะนะครับก็ fm99activeradio.mcot.net นะครับ
0: ครับผม
1: ก็ลองพิมพ์ FM 99เป็นภาษาอังกฤษนะ MCOT Radio ครับ .mcot.net ครับผม
0: มีบอกว่าสวัสดีครับพอเจ๋งพี่นนท์ไอริโคดดาวยิงสูงสุดใช่ดีดิเย่ด็อกบาร์ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องนะฮะ
1: ถูกต้องฮะ
0: ยิงไป65ลูก
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็นักเตะที่ติดทีมชาติสูงสุดเป็นไอ้เซกเรียไหม
0: เป็นดีดิเย่โซโกรา
1: อ๋อโซโกราเหรอเซกเรียไม่ใช่นะ
0: 123ประตู
1: ดีดิเย่โซโกราม
0: ีถามพี่เจ๋งครับทำไมฮอลแลนด์ยุค3ทหารเสือไม่ได้แชมป์โลกแต่ได้แชมป์ยูโรครับ
1: ก็ปีแปดแปดนะครับชนะสหภาพโซเวียตเดิมนะครับ2-0เนี่ยประตูของลุดกลิตแล้วก็มาโกฟานแต่ว่าปี90ดันรีแมตช์นะครับมาเจอกับเยอรมันตัวโตอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะว่ารอบรองยูโรเนี่ยชนะไงรอบรองยูโรปีแปดแปดชนะแต่ว่ามารอบสองนะครับฟุตบอลโลกปี90แพ้ครับเพราะว่าโอ้เยอรมันก็โหดเหลือเกินยุคนั้น3ดาวเสือเช่นกันมีอเดสเบเม่ครับโรธามาเทอุสตะก็เจเกนคลินมันส่วนลุดกุลิตฮอลแลนด์นะครับมาก็ฟานเบเทนแล้วก็มีแฟงรายการก็อาจจะดรอปลงไปแต่ว่าเจอลูกทีเด็ดของนี่ไงอเดสเบเม
0: ่
1: โอ้โหสุดยอดมากอเดสเบเม่คือไม่รู้ว่าถนัดเท้าถนัดซ้ายหรือขวาเพราะว่าอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมล่ะแต่ว่าดึงเข้าขวาแล้วก็ยิงผ่านบรุคเคลนเข้าไปครับ
0: คือก็ต้องบอกว่าเขาเก่งจริงยุคนั้น
1: ยุคนั้นก็เก่งจริง
0: เยอรมันเขาก็เก่งเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็คือมันเป็นเกมการแข่งขันนะมันก็แพ้กันได้นะคือเขาไม่ได้เก่งแบบไร้เทียมทานอยู่ทีมเดียวไง
1: ใช
0: ่ส่วนใหญ่คนอาจจะนึกว่าเฮ้ยยุคนั้นมีสามทหารเสือแบบเทพมาก
1: ๆ
0: แต่เหมือนทำไมไปเล่นบอลโลกแล้วไม่ได้แชมป์โลกก็เพราะว่าเยอรมันเขาเก่ง
1: ถูกก็โอ้ยเขาเก่งตอนเยอรมันก็ยอมรับว่าขุนพลเขาแบบแน่นปึกเลยยุคนั้นน่ะเน
0: า
1: ะ
0: มีบอกว่าฝากถึงโมโนหน่อยครับอยากดูรายเดือนจะดูบอลโลกอย่างเดียว
1: โอ้คนถามมาเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้เราก็ต้องอยู่ที่ผู้ถามแต่ว่าตอนนี้ก็ผมว่าก็คุ้มนะถ้าเป็นแพ็กเกจรวมอ่ะเพราะได้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยไง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ได
1: ้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมมีบอกว่าดีเจ99นี่นอนเป็นกะละ4ชั่วโมงเหมือนทหารเข้าเวรไหมครับพี
1: ่ก็ช่วงนี้น้องๆก็เหนื่อยหน่อยนะฮะตาเริ่มโลแล
0: ้
1: ว
0: นี่เพิ่งเริ่มเองนะ
1: เริ่ม
0: อ่ะไปพรีวิวคืนนี้กันดีกว่า
1: ได้เลย
0: แฟนๆสเปนหลายคนมองว่าเป็นแตงหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับ
0: สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะได้ยนโฉมกันแล้วคืนนี้จะลงสนามเจอกับเคปเวิร์ด5ทุ่มตรง
1: ครับ
0: ให้เสียงภาษาไทยโดยใครฮะพี่เจง
1: สเปนนะสเปนนี่เป็นพี่กับพี่บอลเซเลนานวันนี้นะ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมาดูนี่ด้วยไง
0: ครับ
1: มาดูเนี่ย
0: มาดูความพร้อม
1: ไลฟ์สดด้วย
0: ครับไลฟ์สดด้วย
1: มีคนถามมาว่าตอนเราไลฟ์สดมีสกอร์แล้วก็นาฬิกาให้หน่อยได้ไหมอ่ะตอนนี้ขออนุญาตแป๊บนึงนิดนึงแล้วกันพอดีให้น้องเขาเร่งทำอยู่นะ
0: เดี๋ยวปรับปรุงเดี๋ยวปรับปรุง
1: ปรับปรุงเดี๋ยวปรับปรุง
0: กำลังเร่งเครื่องอยู่
1: คือ
0: น
1: ี่
0: น่าจะได้เห็น
1: ขอบคุณมากบอกว่าอยากให้ใส่สกอร์แล้วก็เวลาหน่อยว่าตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็พูดตรงๆผมก็ไม่ค่อยแม่นไอ้เรื่องของเทคโนโลยีนะต้องให้น้องเขาช่วยนะเดี๋ยววันนี้ถ้าว่าพร้อมเดี๋ยวทำให้
0: พี่เจ๋งทุ่มเงินงบประมาณลงไปแล้วค
1: ื
0: นนี้เห็นเลย5ทุ่มเนี่ย
1: เดี๋ยวให้รามเขาทำให้น้องรามบอกว่าโอ้ตาโหลแล้วพี่ตอนนี
0: ้แฮปไหมน้องรามถาม
1: วันนี้5ทุ่มนะนะครับ Mercedes-Benz Stadium ครับสนามของ ที่อเมริกาฮะครับ
0: ก็สเปนอย่างที่บอกไปลุยส์ เดลาฟูเอนเต้ยืนยันว่าลามินยามาลกับ

0: เบิร์ดเป็นไงหมอกอดแคปเบิร์ดนะฮะก็โค้ชชื่อบูบิสต้านะ
1: ครับ
0: นักเตะไรอันเมนเดสครับดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติซึ่งยิงไป22ประตูในการลงสนามไป97นัดนะครับเตรียมนำทัพลงสนามในวัย36ปีครับคาดว่าน่าจะได้สตาร์ทตัวจริงด้วยไรอันเมนเดสนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ตัวที่ดังที่สุดของทีมชาติพวกเขานี่โอ้โห
0: ก็
1: ไม่รู้ใครเลยอ่ะ
0: นี่ก็ลงเตะครั้งแรกเหมือนคือละสามเหมือนกันนะ
1: ใครอยู่ทีมใหญ่ๆบ้างเนี่ย
0: ดังสุดก็ใครดีล่ะ
1: ถ้าดูระดับสโมสรเนี่ยมีอยู่บิยาเรียลคนหนึ่งอ่ะโลแกนคอสต้า
0: ครับ
1: กองหลังนี่คือทีม
0: ที่ดังโลแกนคอสต้านี่ดังอยู
1: ่
0: เป็นกองหลังไงกองหลังของไอ้สโมสรบิยาเรียลไง
1: ครับ
0: โลแกนคอสต้าอันนี้ดังกองหลังนะครับก็เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ
1: ็
0: กอ่ะ
1: คร
0: ับ โลแกนคอสต้านะส่วนใหญ่ชื่อเขาจะชื่อเดียวแล้วอาจจะเป็นโปรตุเกสวันนี้เนาะ
1: ส่วนไรอันเมนเดสนี่กองหน้าตัวเก่าวัย36ปีเคยเล่นทีมใหญ่สุดนี่ก็แบบรีวอ่ะก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่คืนนี้ก็น่าจะต้านยากอ่ะคือชนะไหมเนี่ยสเปนเนี่ยน่าจะชนะอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: ผมว่า 99.99% ชนะแน่แต่จะยิงเยอะไหมเนี่ยผมว่าก็น่าจะเยอะด้วยอ่ะ
0: ก็ไม่น่ารอดนะผมว่าสเปนก็เต็งหนึ่งนะเต็งหนึ่งเต็งสองอ่ะพูดตรงๆอ่ะ
1: ใช่ตอนนี้คนก็ยกให้เป็นเต็งร่วมกับฝรั่งเศสอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่
1: แต่คนอาจจะมองว่าฝรั่งเศสดีกว่านิด
0: ๆแม้ว่าลาบินยาบาลจะไม่มาก็ตามแต่ว่าเฟรนตอร์เรสโอยาซาบาลอเล็กซ์ไบน่าอะไรพวกนี้ฟาเบนลุยโอ้โหดูตัวลุกแต่ละตัวเช
1: ยยาบาลก็มา
0: โอลี่อะไรพวกนี้เนาะ
1: ยาบาลก็มาด้วยหายเจ็บทันแล้ว
0: ครับ
1: คนเนี่ยเขามองถึงขนาดว่ายาบาลเนี่ยพาสเปนได้แชมป์ยูโรไปแล้วเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะแจ้งเกิดอีกรอบนะ
0: ครับ
1: พาสเปนเป็นแชมป์โลกเลยนะ
0: ค
1: นก็มองว่าไม่แน่เหมือนกันนะยามาอาจจะโชว์อภินิหารน่ะทำให้ World Cup ครั้งนี้นี่สเปนได้แชมป์โลกไปครองได้เหมือนกันผมว่าคืนนี้ต้องมีโชว์อ่ะ
0: ต้องโชว์นะ
1: ชนะชัวร์3คือ3ลูกขึ้นน่ะผมว่า
0: ต้องมี2ลูก3ลูกเนาะอันนี้เตะตอน 20:00 นนะครับส่วนเบลเยียมกับอียิปต์เป็นยังไง
1: เบลเยียมกับอียิปต
0: ์อันนี้เตะตอนตีสองนะก็เป็นกลุ่มอันนี้กลุ่ม G
1: ครับ
0: ประเดิมสนามเกมแรกแต่นะเบลเยียมกับทีมชาติอียิปต์นะครับเบลเยียมก็ลูดิกาเซียนะนำทัพมานะครับ
1: ใช่ครับ
0: อียิปต์ก็อันนี้โค้ชนะนะครับของทางเบลเยียมเนาะนะครับส่วนอียิปต์เนี่ยคือฮอตซัมฮัสซันฮะนำทีมมาแล้วก็โมซาล่านะครับเป็นกัปตันทีม
1: ใช่
0: ครับ
1: เล่นรอบคัดเลือกนี่แข็งแกร่งนะอียิปต์นี่ชนะ8เสมอ2อุ่นเครื่องนัดล่าสุดแพ้บราซิลไปบุดวิด 1-2 นัดนี้เนี่ยต้องเช็คอาการบาดเจ็บของโมเมซาล่าหน่อยนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย
0: ครับ
1: โอ้โหถ้าเกิดลงไม่ได้นี่ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่โอมาร์มามูชกองหน้าจากแมนซิตี
0: ้
1: โอ้โหถือว่าโชคร้ายเหมือนกันนะซาร่ามีอาการบาดเจ็บนะครับสำหรับเกมคืนนี้ก็เดี๋ยวดูว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่าแต่คนก็มองว่าน่าจะเล่นนะ
0: โมซาโอ้โหแต่ว่าตอนบอลโลกปี2018ซาร่าโดนเซเกรามอสชนที่ไหล่ยังฝืนเล่นได้เลยไม่น่าพลาดนะซาร่าในเกมนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็น่าจะได้ลงแหละอาจจะเจ็บไม่เยอะ
0: ใช่ฮะอาจจะฝืนลงอ่ะในเกมนี้เนาะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ลูดิกาเซียเนี่ยก็จะได้ทีมบอลคุกตัวนะครับมือหนึ่งกลับมานะครับมีใครล่ะนาธานเอ็นกัวนะครับตรงกลางก็มียูริเทเลมันเนาะที่ผลงานดีกับแอสตันวิลล่านะครับส่วนเดียบอยลงไหมอ่ะผลงานกับนาโปลีก็ไม่ก็สลับดีสลับร้ายเน
1: า
0: ะ
1: แต่กับทีมชาติต้องลงอยู่แล้วแหละ
0: ก็น่าจะได้ลงนะแล้วก็ปีก็น่าจะเป็นเรียวโดทอซาเนาะโดกูนาเปอร์เป็นพิตตู้เย็นไง
1: พิตตู้เย็นลูกากูมาแน่นอน
0: ลูกากูครับ
1: คู่นี้นี่ผมว่าสูสีนะแต่คือผมเป็นห่วงซาร่าเนี่ยคือจริงๆก็เจ็บมาตั้งแต่ช่วงท้ายๆซีซั่นกับลิเวอร์พูลอะไม่รู้ว่าตอนนี้แบบ 100% หรือยังเพราะว่ามันมีรายงานออกมาว่าเขาต ้องแยกซ้อมเหมือนกันนะ

0: แล้วก็ต้องมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ก็เจ็บบริเวณเอ็นหลังหัวเข่าในช่วงท้ายฤดูกาลไง
0: เออ
1: ก็แต่ว่าเขาบอกพร้อมลงสนามในวันจันทร์นี้นะแต่อาจจะไม่ฟิตสมบูรณ์ไง
0: คือลงอ่ะลงแน่แต่ไม่รู้ว่ามันจะ 100% หรือเปล่าไงเออคือยังไงก็ต้องลงแหละต้องแบกทีไม่ได้เพราะว่าเกมกับเบลเยียมก็สำคัญเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าซาร่าแบบไม่ 100% แบบนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะผมยังมองว่าเบลเยียมดูดีกว่านิดๆนะ
1: ถ้าไม่ได้ลงก็จะเป็นพวกเทเซเก้โอมามามูชไงซีโซ่อะไรพวกนี้กันเนาะ
0: ครับ
1: ที่น่าจะได้ลงนะครับ
0: อ
1: โอ้โหถ้าซาร่าไม่ได้ลงเนี่ยเสียหายนะเบลเยียมก็ผ่านยุคทองไปแล้วนะ
0: ใช่คร
1: ับ ใช
0: ่ไ
1: หมใช่เกมนี้สูสีพี่ว่าม
0: ีออกเสมอได้นะคือถ้าเสมอก็ไม่น่าเกลียดอ่ะ
1: อืม
0: เพราะว่าในกลุ่มนี้มีเบลเยียมอียิปต์อิหร่านกับนิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: หรือคนก็มองว่าเบลเยียมกับอียิปต์เนี่ยน่าจะกอดคอกันเข้ารอบอ่ะถ้าเจอกันเสมอกันก็ไม่น่าเกลียดแล้วก็ไปเก็บอิหร่านไปเก็บนิวซีแลนด์เอา
1: ครับ
0: ก็น่าจะติด1ใน2
1: เนาะ
0: รอบต่อไปได้แล้วอ่ะ
1: มีสิทธิ์เสมอสูงเกมนี
0: ้คือไม่น่าเสี่ยงอ่ะ
1: ย
0: ิ่งถ้าอียิปต์แบบขุมกำลังไม่ค่อยพร้อมด้วยเนี่ยเอาแต้มนึงก็โอเคแล้ว
1: ใช่ครับนั้นก็2คู่แรกนะ
0: ครับ
1: ส่วนคู่ต่อมานะครับก็จะเป็น
0: ซาอุไหม
1: ซาวเอ้ยจะเป็นอีก
0: ตีห้าซาอุ
1: ตีห้าซาอุดิอาระเบียเจอกับอุรุกวัย
0: อัน
1: นี้เตะตอนตีห้า
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ซาอุนี่เพิ่งอุ่นเครื่องเสมอทีมแกร่งอย่างเซเนกัลมา 0-0 นะนัดนี้ก็ไม่มีตัวเจ็บรบกวนเลยนะครับการหลักก็จากสโมสรอัลฮิลาลและอัลนาเซอร์นะก็จะนำทัพโดยปีกจอมเก่าอย่างซาเลมอัลดอซารีที่คอยสร้างสรรค์เกมรุกแล้วก็จะมีซาอุดอับดุลฮามิดคอยเติมเกมทางกราบขวานะครับส่วนทัพจอมโหดครับผ่านรอบคัดเลือกมาอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะในกลุ่มนี้นะครับที่จะได้เข้ารอบต่อไปนะฮะซึ่งขุมกำลังก็ฟิตเต็มร้อยนะนำโดยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์อย่างเฟเดริโกบาเบเด้ครับ
1: ครับ
0: กองกลางจากเรอัลมาดริดดาวินนูนเยสครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าส่วนแนวรับก็จะนำทัพโดยโรนัลด์อาราโฮรากันหลังจากทีมบาร์เซโลนา
1: ครับ
0: นัดนี้นี่ผมก็ว่าอุรุกวัยดูดีกว่านะ
1: เออดูอุรุกวัยดูดีกว่าบอลซาอุโหในบางครั้งเวลาเจอกับทีมแข็งแกร่งก็ไปลำบากเหมือนกันเพราะแต่ว่าอุรุกวัยน่าจะเหนือกว่านะแค่นี้นะชนะ 2-1 แล้วกัน
0: เดี๋ยวดูว่าลีกซาอุที่ดึงซูเปอร์สตาร์ไปเนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นไหมแต่ผมว่าโดยรวมผมยังมองว่าอุรุกวัยดูดีกว่านะคือ ในกลุ่มนี้เนี่ยสเปนน่ะเต็ง1แน่นอนอุรุกวัยผมมองว่าเป็นเต็ง2ที่จะตามสเปนเข้ารอบซาอุเนี่ยน่าจะขอยันเสมอให้ได้อะยันเสมออุรุกวัยยันเสมอสเปนอ่ะมองแบบในแง่ดีที่สุดเลยแล้วก็ไปเก็บเคปเวิร์ดไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดไป
1: เกมนี้มองว่าอุรุกวัยนะ
0: ผมมองว่าอุรุกวัยดูดีกว่
1: าน
0: ะ
1: และคู่สุดท้ายเนี่ยพรุ่งนี้เช้า 8:00 นนะครับอิหร่านกับนิวซีแลนด์นะครับโอ้อยากจะฝากแฟนรายการทุกท่านนะครับผมติดตามรับฟังเลยนะป๋าและพี่เทพของเราครับ
0: ให้เสียงภาษาไทยใช่ไหมครับ
1: จะให้เสียงภาษาไทยนะ
0: โอ้โหแล้วภาษาอีสานด้วยอันตรายทีเดียวแหละ
1: เป็นไงป๋าเตรียมตัวมาแล้ว
0: จะมีตุ้มตามไหมอีสานนี่ล่าสุดเดินทางเข้าสหรัฐเรียบร้อย
1: ครับ
0: ตอนแรกบอกว่าจะให้อยู่แค่24ชั่วโมง
1: ตัวนี้เขาให้เข้าได้ไหม
0: เขาให้เข้าเกิน24ชั่วโมงแล้วแต่ไปปุ๊บมีเจอม็อบประท้วงอยู่ข้างหน้าสนามบินเหมือนกันนะรีบเข้าโรงแรมเลย
1: เออต้องเข้านะเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าจะยุติแล้วเนี่ยอเมริกากับอิหร่านเขายุติแล้วเนี่ย
0: เขาเซ็นสัญญา
1: เขาเซ็นสัญญาลงนามยุติหยุดยิงแล้ว
0: ฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดโดนัลด์ทรัมป์เลย
1: ใช่นะครับก็อิหร่านเตะกับนิวซีแลนด์ในวันนี้นะครับอิหร่านก็ไม่มีเจ้าอันนั้นแหละของเอเมซี่อิหร่านอ่ะอัสมุนอัสมุนอันนี้นะใช่ไหมซาดาอัสมุน
0: เพราะว่า
1: ไปถ่ายรูปกับประธานาธิบดีของยูเอไงก็โทษนักเตะไม่ได้แล้วเพราะนักเตะเขาไปเล่นอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะ
0: ใช่เขาก็เลยมองว่าเหมือนไม่เคารพต่อชาติอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เลยตัดเชือกไปเลยก็เลยทำให้คืนนี้เนี่ยจะส่งเมดี้ตาเรมี่ลงเล่นเป็น
1: สุนัขจอมเก่า
0: สุนัขตัวเป้า
1: ครับ
0: นะรุกก็จะมีอย่างอาริซ่ายาฮันบัช
1: อันนี้ตัวหลักเหมือนกัน
0: กับไบรตันในพรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะมีอย่างไซเอซาโตลาฮีที่จะเป็นตัวรุกอีกคนหนึ่งนะครับส่วนทั้งฝั่งของนิวซีแลนด์ก็จะนำทัพโดยคริสวูดนะฮะกองหน้าอย่าง
1: จอมเก่านะ
0: เรสนั่นเอง
1: ทีมเพนทีมเพนลงไปแบ็คขวาลงไหมทีมเพนที่มีไอจีสูงสุดเท่าไหร่5ล้าน6ล้านนะแบ็คขวาแต่ก่อนมีไอคนติดตามแค่ 4,000 คนอ่ะล่าสุดมีคน Subscribe แกเท่าไหร่มีคนติดตามแก5ล้านแล้วมั้ง
0: คือในสถานะเนี่ยเป็นตัวสำรอง
1: เอาเหรอ
0: ทอมมี่สมิธหน้าดอกสนัท
1: เ
0: ป็นแบ็คขวา
1: ไอ้ทีมเพนนะเน
0: า
1: ะ
0: คือดังอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยให้จะเป็นตัวจริงได้นะฮะ
1: ที่ตอนแรกมีคนเอ๊ะใครที่โนเนมที่สุดฟุตบอลโลกครั้งนี้ไงนะทั้ง48ทีมนะครับทีมเพนเขาว่าโนเนมที่สุดแล้วมีคนติดตามแค่48 4,000 คนแต่พอมีดังในโลกไวรัลนะที่มีคนบอกว่าไอ้ใครติดตามน้อยสุดไอ้ YouTube ชื่อดังของอาร์เจนตินาใช่มั้ยล่ะให้คนไปติดตามไปก็มีคนติดตามแก่5ล้านกว่าแล้วมาตอนนี้ทีมเพนสุดยอดนะ
0: จริงๆนิวซีแลนด์ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะส่วนอิหร่านนี่ก็อันดับโลกดีกว่าอีกนะนิวซีแลนด์นี่อันดับ85เลยนะอันดับโลก
1: ครับ
0: อิหร่านนี่อันดับ20ของโลกนะอิหร่านนี่ไม่ธรรมดานะคือในกลุ่มนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยน่าจะขอลุ้นเบียดกับอียิปต
1: ์
0: เข้าที่2
1: อิหร่านอิหร่านตอนนี้ก็อันดับ20ของโลกใช่ครับสูงสุดเคยขึ้นไป15นะ
0: แต่ว่าด้วยความที่เขาจะต้องเล่นไปแบบพะวงไหม
1: ไม่หรอก
0: เพราะว่า
1: พื้นในสนามมันก็โพสเขาเชื่อว่าในความปลอดภัยอ่ะ
0: กองเชียร์ก็ไม่
1: ม
0: ีคิดว่าคงจะน้อยถ้ามีก็น้อย
1: เออจริงน่าสนใจวันนี้กองเชียร์ของอิหร่านมีไหมอ่ะ
0: ผมว่าน้อยอ่ะแล้วถ้ามีก็คงไม่กล้าแสดงตัวด้วย
1: วันนี้เตะกันที่แคลิฟอร์เนียด้วยนะ
0: เออผมมองว่
1: าม
0: ีสิทธิ์ออกเสมอ
1: เสมอนะเกเรนะ
0: ออกเสมอเพราะว่าอิหร่าน
1: เสมอแล้วกัน
0: พะวงหน้าพะวงหลังอยู่
1: เนาะอ่ะก็อุ๊ยสวัสดีครับพี่นอนฟุตบอลโลกมีบัตรแจกฟรีหรือเปล่าครับจากคุณจอยบางจากจะพยายามหาอย่างนี้นะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะครับวันนี้ลุ้นฟุตบอลโลกกันนะติดตามรายงานสดได้ทางการสปอร์ตของเรานะครับวันนี้เริ่มเวลา5ทุ่มเลยนะครับวันนี้ผมและน้องนนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจก้องกีรตินนท์รัศมี

0: านคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เที่ยวปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายคึกคักนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนแห่เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าฝากขังปชด.ปืนโหดยิงวินดับเพื่อนคนตายวอนสังคมเห็นใจยืนยันตชด.เปิดก่อนสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วโดยจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานและประชาชนทยอยเดินทางไปอย่างต่อเนื่องครับที่จุดคัดกรองหน้าทางเข้าภายในท้องสนามหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีเพื่อรอเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งจุดนี้มีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริการประชาชนก่อนที่จะเดินเข้าไปพักคอยภายในอุโมงค์หน้าพระลานครับซึ่งพบว่ามีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงรายอุดรธานีเพชรบูรณ์ที่เดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ขณะที่บรรยากาศภายในศาลาสาไทยสมาคมมีคณะหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นงานสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงครับส่วนการเดินทางนะครับมีชัตเทิลบัสให้บริการฟรีมาที่สนามหลวงโดยแจ้งเวลาการเดินรถในวันที่14-16มิถุนายนมาขึ้นได้ที่ต้นทาง MRT สถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไทสถานีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาภิรมย์โดยรถคันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา18:00 น.หรือจนกว่าจะส่งประชาชนหมดครับทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา8:30 น.ถึง16:00 น.และได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
1: ค่ะและไปชมเรื่องราวที่ตราตรึงใจพระสงฆ์นิกรเกี่ยวกับพระองค์พานะคะมีตายายเก็บของเก่าค่ะนำเงินไปซื้อพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามากราบบูชาเพื่อถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นเรื่องราวสุดซาบซึ้งของตายายชาวโคราชนะคะที่แม้จะมีฐานะยากจนแต่ยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำเงินเก็บนะคะที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำมาติดเหนือหัวนอนไว้กราบไหว้และแสดงความอาลัยตายายที่อยู่บ้านพักหลังเล็กในซอยมากหมื่นวัยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพิงพักเป็นสังกะสีเก่าๆมีรอยรั่วหลายจุดนะคะโครงสร้างก็ทำจากไม้กฐินมีสภาพทรุดโทรมฝนตกนี่แทบจะนอนไม่ได้เลยและก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยเจ้าของบ้านคือคุณตาหมายอายุ73ปีมีโรคประจำตัวหูตึงอยู่กับคุณยายสะอาดอายุ63ปีเป็นอดีตเป็นแม่ค้าส้มตำทั้งสองคนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมานานกว่า9ปีแล้วค่ะรายได้ทั้งสองรวมกันเฉลี่ยไม่ถึงเดือนละ 2,000 บาททั้งคู่นะคะปากกัดตีนถีบค่ะแต่ว่าแม้จะยากจนแค่ไหนแต่ก็เจียดเงินเก็บหอมรอมริบจำนวน120บาทไปหาซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาติดไว้เหนือหัวนอนในบ้านโดยหลังจากเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาไปซื้อมาแล้วคุณยายก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเป็นจักรยานยนต์คู่ใจคันเก่านำคุณตาหมายนะคะที่โอบกอดพระรูปอย่างทนุถนอมมาติดไว้ที่หัวนอนยายบอกว่าหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็เลยตัดสินใจนำเงินเก็บนี่แหละค่ะไปซื้อพระฉายาลักษณ์นำมาประดิษฐานไว้ที่บ้านอีกเรื่องราวประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวประทับใจไม่รู้ลืมของร้านนวดในจังหวัดอุดรธานีผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงานนวดพระพักนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถึง50ครั้งในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ยังคงเก็บรักษาภาพถ่ายพระรูปอุปกรณ์ที่เคยใช้ถวายงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งความทรงจำของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณนางสสิออนแดงเดชหรือพี่น้อยเจ้าของร้านเล่าว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อให้ถวายงานนวดพระพักนั้นรู้สึกตกใจตื่นเต้นแต่ก็ดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยคิดว่าร้านเล็กๆในต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดนี้ก่อนวันรับเสด็จตนเตรียมตัวด้วยความการทำความสะอาดบ้านและร้านอย่างดีที่สุดแต่สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการถวายความเคารพขั้นตอนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารช่วยสอนท่าถอนสายบัวเนื่องจากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงค่ะกลับได้รับพระเมตตาเกินกว่าคาดคิดเมื่อพระองค์ท่านทรงแนะนำและทรงปฏิบัติให้ดูด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นกันเองทำให้คลายความประหม่าแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งค่ะไปดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รัฐบาลครับชู4แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมไทยช่วยไทยพลัสหนุนร้านอาหารรายย่อยเข้าร่วมนะครับขยายยอดขายพร้อมเปิดตัวนกกระซิบบริการ AI จากกรุงไทยช่วยวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็การทำบัญชีครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform นะครับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีพร้อมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนเริ่มงานนะครับนายเอกนิติได้เดินทางมาถึงก่อนโดยเดินชมบูธกิจกรรมแล้วก็ทักทายผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงน้องเกลอบิเกล

0: รังสีสิงห์พิพัฒน์คือต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยในกิจกรรมวันนี้มีธนาคารกรุงไทยที่ได้นำ AI นกกระซิบมาเปิดตัวในวันนี้ด้วยเพื่อช่วยให้เป็นผู้ช่วยสำหรับร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถขยายยอดขายวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ลดต้นทุนเพราะเราต้องการช่วยร้านค้ารายย่อยที่มีต้นทุนแพงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนอกจากนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่วันนี้เข้าร่วมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Shopee Food แล้ว Robin Hood ซึ่งเข้ามาช่วยกันส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถขยายยอดขายได้มากขึ้นปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ร้านค้าปกติจะขายของได้เฉพาะบริเวณที่ตัวเองตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าการมีแพลตฟอร์มต่างๆก็จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วนะครับว่าการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโครงการคนละครึ่งพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100-200% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ผู้ค้ารายย่อยเรียนรู้การขายผ่านออนไลน์สำหรับเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปในตัวด้วยแล้วก็ยังมีการต่อยอดโครงการเอา AI อย่างนกกระซิบมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ทำบัญชีให้นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้ครับจึงอยากเชิญชวนร้านค้าที่เข้าไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปขายในแพลตฟอร์มใดก็ได้ในแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าที่ใช้แอปครับจะสามารถเช็คนกกระซิบได้แล้วและสำหรับร้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้ขายผ่านออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นทำไม่ได้นะครับเพราะแพลตฟอร์มต่างๆช่วยสอนให้เข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ
1: ค่ะมีความคืบหน้านะคะคดีตชด.ยิงวินจาก

0: ชรินที่ถูกยิงที่คออกต้นขาขวาและมือซ้ายแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วง3 ทุ่มเมื่อคืนหลังแพทย์วินิจฉัยสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมยื่นค้านการประกันตัวนายชรินให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะภรรยานายชรินให้ข้อมูลว่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมวินที่เกิดเหตุได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุภาพวงจรปิดเห็นว่าผู้ก่อเหตุพยายามเดินวนไปมาจะหาเรื่องก่อนเกิดเหตุยิงกันขึ้นนอกจากนี้หลังเกิดเหตุยังมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำกางเกงดำสวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาปกปิดใบหน้าอ้างเป็นตำรวจเข้าคุยกับวินคนอื่นๆในซุ้มวินว่าได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าพอพี่วินถามกลับว่าเป็นใครเขาก็ตอบมาในลักษณะข่มขู่ไม่ต้องรู้ว่าตนนั้นคือใครพูดมากเดี๋ยวโดนแบบพวกมันนะคะนี่ก็เป็นการข่มขู่ที่ภรรยานายชรินเล่าให้ฟังซึ่งทำให้พยานหลายคนในที่เกิดเหตุที่เป็นวินเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวซึ่งภรรยานายชรินยอมรับนะคะสามีมีส่วนผิดที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตหากผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวทำไมถึงใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดจนกระสุนหมดแมกกาซีนและภาพวงจรปิดยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์รุมทำร้ายตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมีแค่สามีของตนนะคะที่ไปถีบแต่หลังจากถีบก็ไม่ได้วิ่งหนีเป็นการเดินเฉยๆจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอุกอาจมากในส่วนของภรรยานายภูริศซึ่งเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะคะคนแรกยืนยันว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดยอมรับว่ารู้สึกกังวลแล้วการไปคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลเนื่องจากกังวลเรื่องยศและตำแหน่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุสำหรับกรณีที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตมองว่าหากมีอาการจริงคงไม่สามารถรับราชการตำรวจและพกอาวุธปืนได้เพราะว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่ผู้ต้องหาจงใจลงมือในวันนี้ครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องการไปเคารพศพสามีเธอก็ถามกลับไปยังในส่วนของครอบครัวผู้ก่อเหตุว่าจะไปทำไมนะคะยืนยันว่าจะไม่อโหสิให้ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกเล่าว่าผู้เห็นผู้ก่อเหตุมาคนเดียวเข้ามาถามวินเบอร์28จะไปสน.มักกะสันราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกราคาไป120 บาทแต่ผู้ก่อเหตุเถียงว่าแพงแล้วก็เปรียบเทียบกับวินอื่นให้ฟังว่าวินอื่นเนี่ยแค่100 บาทเท่านั้นแล้วไปต่อเหลือ80 บาทซึ่งวินเบอร์28ปฏิเสธไปบอกว่าน้ำมันมันแพงถ้ารู้สึกว่าแพงก็ไม่เป็นไรให้ไปขึ้นแท็กซี่หลังจากผู้จบผู้ก่อเหตุเดินวนไปมามองวินเบอร์28ด้วยตาที่ไม่พอใจบ่นพึมพำวินที่อยู่ในซุ้มก็เลยถามว่าบ่นอะไรแท็กซี่อยู่ตรงโน้นนะคะก็เลยตอบผู้ก่อเหตุไปนะคะทำให้ในส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็โมโหค่ะที่มาพูดแบบนี้กับตนนะคะจนนายชรินนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปช่วยไล่ผู้ต้องหาเดินวนไปวนมานะคะแล้วก็มีการท้าทายกันนะคะอยากจะเปิดก็เปิดเอามือชี้หน้าลักษณะท้าทายทุกคนในวินอันนี้เป็นคำให้การเบื้องต้นของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวินส่วนกระแสสังคมที่โจมตีว่ากลุ่มวินจักรยานยนต์เริ่มก่อนก็ขอให้ทุกคนดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ครบตนขอชี้แจงในส่วนของตัวเองเท่านั้นส่วนคนอื่นจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นการตัดสินใจของคนอื่นไม่เกี่ยวกับตนสำหรับตชด.ผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวในความดูแลของพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อศาลในวันนี้ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงครับวันนี้ตำรวจเข้าสอบปากคำเหยื่อเมาแล้วขับแม่น้องเติมฝันที่โรงพยาบาลเบื้องต้นผู้เสียหายเรียกเงินค่าเสียหาย10 ล้านบาทนะครับไม่รับการเจรจาใดๆกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณรัตนาธนะคำครับ
2: ความคืบหน้ากรณีนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลที่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชน2 แม่ลูกจนแม่ขาหัก2 ท่อนแพทย์นัดผ่าตัดพรุ่งนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2 ขวบเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ศพยังอยู่ที่วัดศรีเกิดซึ่งรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลถึงจะทำพิธีชาปนกิจและยังมีรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่หลายทางได้รับความเสียหายด้วยเช้าวันนี้พันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสพเมืองลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำคุณเมย์คุณแม่ของน้องเติมฝันที่โรงพยาบาลพร้อมเจ้าของรถเก๋งสีขาวที่เสียหายทั้งคันเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องเติมฝันเรียกค่าเสียหาย10 ล้านบาทส่วนเจ้าของรถเก๋งเรียกค่าเสียหาย500,000 บาทโดยฝั่งของคุณแม่ของน้องเติมฝันระบุไม่ขอเจรจากับคู่กรณีแล้วเพราะได้ให้โอกาสตั้งแต่แรกแต่อีกฝ่ายไม่มีความจริงใจที่จะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งหลักฐานทุกอย่างปรากฏชัดเจนจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานและเข้ามาขอพบซึ่งถือว่าสายเกินไปขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอไปจบที่ชั้นศาลเท่านั้นรัตนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉับสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีนาทีระทึกที่วิทย์จะเกิดโศกนาฏกรรมกับอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนกลางถนนที่ปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้นักเรียนบาดเจ็บถึง19คนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถของรถบัสคันที่เกิดเหตุจับภาพนาทีระทึกเมื่อปรากฏรถบัสรับส่งพนักงานมาบนถนน3079ด้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมคะ
4: ครับศรีมหาโพธิ์ครับ
3: นะคะมุ่งหน้าไปแยกไฟแดงท่าตูมจากนั้นก็ปรากฏรถตู้มาจากภายในหมู่บ้านแล้วก็มีรถรับส่ง6ล้อตามหลังมาที่บริเวณกลางถนนจากนั้นรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนบริเวณกลางรถ6ล้อก่อนจะถลายจอดแน่นิ่งอยู่บริเวณริมถนนค่ะซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ประสานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอาสาสมัครภายในพื้นที่ทำการตรวจสอบและช่วยเหลือหลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุนะคะพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพุ่งชนกับรถ6ล้อรับส่งนักเรียนโดยพบร่องรอยความเสียหายบริเวณหน้ารถบัสฝั่งคนขับร่องรอยกระจกแตกส่วนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณฝั่งกระบะคนขับมีร่องรอยยุบด้านหน้าอย่างเห็นชัดเจนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวรถทั้ง2คันยังคากันอยู่ที่ริมถนนทำให้รถติดหลายกิโลเมตรนักเรียนชั้นอนุบาลปฐมมัธยมต่างพากันร้องไห้ระงมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนที่โดยสารมานะคะกับรถ6ล้อซึ่งเป็นนักเรียนจำนวนกว่า40คนนะคะมีได้รับบาดเจ็บ19คนอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาล8คนนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งทั้งนี้ค่ะคนที่ขับรถชนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เกิดเหตุนะคะได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนเนี่ยบอกว่ารถบัสขับมาไม่เบรกเลยพุ่งชนอย่างแรงขณะที่คนขับรถบัสอ้างว่าขับมาทางตรงความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรเห็นรถ6ล้อพยายามขับไหลตามรถตู้คันอื่นนะคะที่ออกมายกไฟเตือนแล้วแต่รถ6ล้อมาไม่พ้นทำให้ขวางลำส่วนลุงคนขับ6ล้อก็แย้งว่าตนเนี่ยขับรถตามรถตู้คันอื่นมาจนหัวรถถึงเส้นเหลืองของถนนแล้วรถคันอื่นชะลอให้ทางแต่รถบัสนั่นแหละขับมาด้วยความเร็วสูงก็เลยชนอย่างจังช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับหมูขึ้นราคาอีกแล้วนะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง 66-70 บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ภูมิภาคก่อนหน้านี้ครับปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงครับสำหรับราคาหมูเนื้อแดงกทม.และปริมณฑลข้อมูลจากการสืบราคาของกรมการค้าภายในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นก็อยู่ที่125-135บาทต่อกิโลกรัมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการปรับราคานะครับวันนี้มีการรายงานช่วงบ่ายแต่ว่าโดยปกติราคาเขียงจะคูณ2ของราคาหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มปรับขึ้นมา 66-70 บาทก็คูณ2ก็น่าจะประมาณกิโลกรัมละ132-140บาทครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการในปริมาณผลผลิตต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมานานขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตสุกรบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากโรค PED หรือว่าโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในบางพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันอยู่ที่ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ค่ะไปเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350กันนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวคึกคักมากๆค่ะ 3,000 กว่าคนหลังจากที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์ในช่วง 6-7 แล้วก็ 13-14 มิถุนายนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามธรรมชาติรำลึกวีรกรรมเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินทหารจัดกำลังอำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเข้าปฏิบัติในการเข้าชมปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยบรรยากาศคึกคักนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชมปราสาทตาควายเนิน350ประมาณ 3,200 คนรวม4วันเข้าชมเกือบหมื่นคนค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้7จุดสำคัญซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องบุญและจ่าอโนไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยค่ะ
0: ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนบาทแข็งครับหุ้นไทยลุ้นนิวไฮ 1,600 จุดครั้งใหม่ครับตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกรับแรงหนุนจากความหวังข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ช่วยกดราคาน้ำมันโลกลดลงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองเป็นปัจจัยบวกหนุนหุ้นไทยนิวไฮยืนเหนือ 1,600 จุดอีกรอบชูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวสายการบินและบริโภคเด่นขณะที่เงินบาทแข็งค่ากลับเข้าสู่ระดับ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากแรงขายเงินดอลลาร์และก็มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับหุ้นไทยเปิดบวกเช้าวันนี้ครับที่ระดับ 1,607.89 จุดล่าสุดเวลา 11:50 นที่ผ่านมา 1,597.36 จุดเพิ่มขึ้น 4.95 จุดหรือว่า 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,671.42 ล้านบาทครับนายวิกิตธิรวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนของภาคธุรกิจทางนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสปอตปรับลดลงมาอยู่ที่บริเวณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากระดับกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งโดยมองว่าหากข้อตกลงสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าปรับลดลงต่อเนื่องและไม่น่าจะกลับไปอยู่ในระดับสูงเหมือนที่ผ่านมาแม้อาจจะยังไม่ลดลงสู่ระดับ50-60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นในอดีตก็ตามครับก กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงก็ได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผ่อนคลายลงขณะที่กลุ่มสายการบินท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินก็จะได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการเดินทางที่ลดลงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวมถึงผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตนะครับเช่น SCGP และก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคภายในประเทศส่วนกลุ่มธนาคารและสื่อสารยังเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดและมีส่วนช่วยหนุนดัชนีขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะนี้ครับสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมองว่าตลาดการเงินได้สะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆไปมากแล้วหลังจากเกิดแรงขายในสินทรัพย์หลายประเภทก่อนหน้านี้ทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลและก็พันธบัตรโดยเชื่อว่าวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงปลายทางแม้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจยังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการดำเนินนโยบายตามปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศครับส่วนสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีขณะที่ราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเงินเฟ้อเริ่มทรงตัวส่งผลให้ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็มีจำกัดทางนี้ประเมินว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดใหม่หรือว่า New High ครับที่ 1,600 จุดอีกครั้งโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดก็เป็นการคาดการณ์นะครับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่มีข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะมีการลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนนะคะในที่สุดแล้วสหรัฐและอิหร่านก็สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่ง

0: วันเดียวกับที่ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดการสัญจรอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งเป็นชาติตัวกลางไกล่เกลี่ยเปิดเผยกับสื่อสังคมออนไลน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบรรลุข้อตกลงความเข้าใจในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอิหร่านพิธีลงนามต่อหน้าแบบเผชิญหน้ามีกำหนดจะจัดขึ้นวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สอดคล้องกับที่ทรัมป์ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ระบุนะคะว่าเรือทั่วโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลไปนะคะเพื่อสั่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีบันทึกความเข้าใจนี้กำหนดแนวทางสำคัญทันทีเพื่อยุติสงครามทั้ง2ประเทศประกาศยุติการปฏิบัติทางทหารในทุกแนวรบทันทีซึ่งการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยนะคะสหรัฐสั่งระงับการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์ผ่านได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางภายหลังการลงนามในวันศุกร์นี้จะมีการเปิดพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งเรือสินค้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลให้อิหร่านที่เคยวางไว้การลงนามนี้จะเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันเพื่อเปิดฉากเจรจาทางเทคนิคประเด็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยอิหร่านตกลงจะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามเดิมหรือการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มในระหว่างที่หยุดยิงแต่ข้อตกลงถาวรเรื่องของการทำลายคลังยูเรเนียมตรงนี้จะต้องรอผลเจรจาหลังจากนี้ขณะเดียวกันอิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นลำดับขั้นตามความคืบหน้าและการปฏิบัตามข้อตกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งเล็กๆที่สื่ออิหร่านอ้างว่าการปลดล็อกจะเกิดขึ้นก่อนการเจรจาแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามหลักผลงานแลกสิ่งตอบแทนเท่านั้นหลังจากมีการประกาศข้อตกลงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงหนักทันที4%เคลื่อนไหวอยู่ที่83-84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งทะยานรับข่าวดีเช่นเดียวกับผู้นำจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีความคืบหน้าครั้งนี้และเร่งรัดเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเร็วค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยี่ยมยินหวานเครือผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บนโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลด์คัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสุเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสุขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสุคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
6: สวัสดี
7: สวัสดีครับกลับมากันในเวลา 12:30 นกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์และ
6: เปรมโสพลนะครับ
7: ครับกลับมากันอีกเช่นเคยครับกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยเนาะวันนี้ก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยยังมีกีฬาไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าน่าติดตามเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายกีฬาให้เราได้ติดตามแล้วก็ลุ้นเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าก่อนไปเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยขอญาติประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อนครับจะเป็นกิจกรรมจากทางอสมทครับผมบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรด

0: ดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับโดยขั้นตอนนี้ง่ายมากเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดรวมถึงแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamondที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับก็สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงเวลา1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: ก็ฝากร่วมกิจกรรมกับทางอสมทด้วยครับอยากให้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆแล้วรวมถึงแฟนๆ FM 99ก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็สามารถส่ง SMS มาพูดคุยกันได้แล้วอีกที่สำคัญคือเราก็มีบรรยายสดเนาะพี่เฟรมมีบรรยายสดฟุตบอลโลกครับทุกคู่แน่นอนเนาะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ก็สำหรับกระแสกีฬาไทยวันนี้เดี๋ยวส่ง SMS มาพูดคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง YouTube FM 99 Active Radio ครับผม
1: โอเคครับอ่ะเดี๋ยวก่อนไปกีฬาไทยแน่นอนตามจิงเกิลนะครับเราเปิดด้วยฟุตบอลโลกกันก่อนสำหรับทุกท่านที่ทำงานนะครับเมื่อคืนรวมถึงเช้าวันนี้อาจจะไม่ได้ดูฟุตบอลโลกกันแน่นอน4คู่นะครับที่เตะกันไปในฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้มี19ประตูนะครับงั้นผมจะไล่ทั้ง19ประตูเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากคู่แรกกันก่อนนะครับเยอรมนีเจอกับกูราซาวที่ NRG Stadium ที่ฮิวสตันรัฐเท็กซัสนะครับเริ่มเลยครับในนาทีที่6ครับที่นอกกรอบเขตโทษทางซ้ายฟลอรินเวียสรับลูกแล้วจ่ายกับอ้อมเลอันโดบาคูน่าให้เฟลิกซ์เมชายิงผ่านผู้เล่นกูราซาวเข้าไปนั่นเป็นประตูแรกนะครับนาทีที่21ในกรอบเขตโทษฝั่งขวาเยอร์เก้นโลคาเดียของกูราซาวยิงไปติดบล็อกลิวาโนโคเมเนเซียยิงเท้าซ้ายไม่มีตัวประกบนะครับต่อกันนะครับมาเอลนอยเออร์นั้นปัดไม่พ้นนะครับทำให้เสมอกัน1-1ซึ่งแน่นอนกูราซาวก็ทำประตูแรกในฟุตบอลโลกของตัวเองนะครับนาทีที่38จากลูกเตะมุมฝั่งขวานัทเนียลบราเปิดบอลให้นิโคชลัตเทอร์เบกมงผ่านนักเตะกูราซาว3คนเข้าไปทางเสาไกลครับเยอรมนีนำ 2-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนเมชาคนเดิมนะครับเลี้ยงบอลในเขตโทษโดนสกัดเป็นจุดโทษของเยอรมนีนะครับนาทีที่45+5คายฮาเวตจากจุดโทษนั้นนะครับยิงลูกโทษไปมุมซ้ายล่างประตูไปผิดทางนะครับจึงนำ 3-1ครึ่งหลังนะครับนาทีที่47โยโชคิมิชจ่ายบอลจากนอกเขตโทษฝั่งขวาผ่านนักเตะกูราซาว3คนไปถึงจามามูเซล่ายิงผ่านตัวประกบริเชตลีบาซัวเข้าไปทางเสาไกลเป็น 4-1 นะครับขยับต่อมานาที68ครับเวียสที่นอกเขตโทษฝั่งซ้ายจ่ายบอลไปติดผู้เล่นกูราซาวบอลไปถึงเดนิสอุนดาฟนะครับสะบัดบอลไปทางซ้ายแล้วบราวยิงไม่จับนะครับเลยเป็นประตู 5-1 ของเยอรมนีต่อมาครับนาทีที่78ฮาวเวตส์ได้บอลแล้วเปิดจากกรอบเขตโทษข้างซ้ายข้ามไปถึงคิมิชที่ฝั่งขวาเขาคุมบอลนะครับและดูดนายประตูกูราซาวเอลอยรอมเข้ามาแล้วจ่ายไปกลางประตูก็ว่างนะครับอุนดาฟยิงชนผู้เล่นกูราซาวเข้าไปเป็น 6-1 นะครับยังไม่จบนะครับนาทีที่88เยอรมนีได้สวนกลับเร็วอุนดาฟแทงบอลไปฮาวเวตส์วิ่งแซงผู้เล่นกูราซาว2คนทำประตูปิดท้ายให้เยอรมนีชนะ7-1นะครับเยอรมนียิง7ประตูขึ้นไปในฟุตบอลโลกครั้งที่4นะครับครั้งแรกคือตุรกีปี1954ซาอุดีอาระเบียปี2002บราซิลปี2014นะครับทั้ง3ครั้งที่ว่าเยอรมนีเข้าชิงได้อย่างน้อยทั้งหมดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เรื่องมันอีกเยอะนะครับ
0: ครั้งนี้ก็ต้องมารอลุ้นแล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: เยอรมันจะไปสูงสุดได้แค่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: ถูกครับโอกาสยิงเยอรมนี26-8เข้ากรอบ12-2นะครับไปคู่2กันดีกว่านะครับคู่ที่2เนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นที่ AT&T Stadium เมืองอาร์ลิงตันรัฐเท็กซัสเหมือนกันนะครับนี่เป็นกลุ่ม F นะครับนาทีที่3เนี่ยจังหวะที่ดีที่สุดอยู่ตรงนั้นในครึ่งแรกโคดี้คักโปของเนเธอร์แลนด์บุกขึ้นมาทางซ้ายจ่ายผ่านนักเตะญี่ปุ่น3คนเข้าไปในกรอบเขตโทษถึงดอนเยลมาเล่นที่หันหลังกลับตัวมายิงติดเซฟไซออนซูซูกินะครับนั่นจังหวะที่ ลุ้นที่สุดเนเธอร์แลนด์นำก่อน1ประตูต่อ0ในครึ่งหลังนะครับในอันกราเฟนแบกเปิดจากทางขวาเข้าไปเสาไกลให้เฟอร์จิลฟันไดที่หนีการประกบของซิโยชิวาตาดาเบะมงตกพื้นไปเสาไกลของตัวเองเป็น 1-0 ครับนาทีที่57ญี่ปุ่นตีเสมอทาเคฟุสะคุโบะเลี้ยงบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายจ่ายไปให้กับเคโตะนากามูระ

0: ยิงฝ่านักเตะเนเธอร์แลนด์ไปแฉลบไดเซนมาเอดะที่ประกบโดยยามพอฟันเฮกเคอร์เข้าประตูที่เสาใกล้นะครับก็เลยเป็น 1-1 กันนะครับเนเธอร์แลนด์นำ 2-1 นาที64แล้วอันคราเฟนแบกได้บอลและดึงจังหวะนอกกรอบเขตโทษฝั่งขวาจ่ายให้คริสเตนซิโอซัมเมอร์วิลเลี้ยงเข้ามุมเขตโทษมุมนั้นแล้วเลี้ยงหนีนากามูระยิงไกลทางเสาไกลนะครับแต่ว่าเนเธอร์แลนด์ได้1คะแนนครับญี่ปุ่นได้ลูกแต่มุมครั้งที่2ติดต่อกันในจังหวะนั้นนาที89นะครับ
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมเอเชียเราเนาะที่ต้องบอกว่าแฟนบอลไทยเราถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็เอาใจช่วยเยอะแต่การว่าก็ถือว่าสามารถเจ้ากับยักษ์ใหญ่ได้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียว
0: ถูกครับลูกแต่มุมทางขวาลูกนั้นนะครับเฟอร์จิลฟันไดยืนอยู่ก่อนบอลเลยหม่งไปได้คุกิโอคาวะหม่งไปที่หัวไดจิคำนาลูกลอยเข้าประตูนะครับจริงๆในประตูดัตช์บาร์ฟแฟร์บรูเคิลปัดไม่พ้นนะครับเลยจบ 2-2 ญี่ปุ่นเองยังไม่แพ้ทีมจากยุโรปตั้งแต่แพ้จุดโทษโครเอเชียในฟุตบอลโลก2022นะครับชนะ5เสมอ1ครับโอกาสยิงเนเธอร์แลนด์10-9เข้ากรอบ6-2นี่คือคู่ที่2นะครับ
1: ครับ
0: เราไปคู่ที่3กันคิดถึงเสียงเบนซ์รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเกาะกระแสเรามีกีฬาเยอะทีเดียวอ่ะคู่ที่3ครับโกติวัวเจอกับเอกวาดอร์ที่ลินคอล์นฟินแลนเชียลฟิลด์เมืองฟิลาเดลเฟียและเพนซิลเวเนียนะครับอีกคู่ในกลุ่ม E เนาะก็เกมนี้เราพูดถึงคานกันเยอะมากนะฮะนาที23ครับในประตูของเอกวาดอร์เฮอร์นานกาลินเดสเปิดบอลไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปฝั่งขวาแล้วแต่โกติวัว2คนเคลียร์บอลไม่ขาดจอนเยบัวของเอกวาดอร์แย่งบอลจากเอมาเรลอักบาดูของฝั่งตรงข้ามจากตรงนั้นยิงด้วยเท้าซ้ายบอลชนคานที่เสาไกลแล้วกระเด้งออกมานะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งใน7นาทีต่อมาครับเอกวาดอร์ขึงบอลบุกอยู่ที่กรอบเขตโทษนะครับมอยเซสไกเซโดจ่ายบอลให้เปโดรบีเต้ไปทางซ้ายแล้วเขาแทงให้กับอารันมินดาเข้าไปในกรอบเขตโทษยิงชนคานไปทางขวานะครับก็ไม่ได้อีกนะครับเสมอกัน 0-0 นะ
1: ครับ
0: ไปครึ่งหลังกันนะครับโกติบัวบุกขึ้นมานาที52ยานเดียวมันเด้เปิดบอลเข้ามาที่จุดนัดพบเอลเยวาฮียิงจากเสาใกล้ในกรอบเขตโทษชนคานด้านซ้ายอีกนะครับก็ชนมันทั้ง2ทีมเลยนะครับ นาทีที่68กองหลังเอกวาดอร์อังเจโลพริเซโดเปิดจากทางขวาเรียกมาถึงพราต้ายิงด้วยเท้าซ้ายจากหัวกระโหลกทางขวาลูกยิงติดเซฟของยาเฮียฟอฟาน่าของเอเวอรี่โคสต์นะครับแล้วก็ยาวไปนะครับทดเจ็บเลยครับนาทีที่90ฟอฟาน่าจ่ายให้วินฟรีดซิงโก้ของโกติวัวเลี้ยงจากฝั่งตัวเองไปถึงกรอบเขตโทษทางขวาจ่ายเข้ามาให้อามัดดิอาโลที่ว่างอยู่พอดียิงด้วยยิงเข้าไปผ่านแจ็คสันโพโรโซกองหลังเข้าประตูทางเสาไกลเลยเป็นประตูเดียวของเกมนะครับโกติวัวเล่นฟุตบอลโลกครั้งที่4ครับชนะการแข่งขันละเกมทุกครั้งนั่นนะครับโอกาสยิงโกติวัว15-12เข้ากรอบ4-1นะครับโอเคเบนซ์3คู่ที่อเมริกาจบไปแล้วนะครับแล้วเหลือคู่นึงที่เม็กซิโก
1: ที่เพิ่งจบไปเลยเป็นคู่ทางด้านของสวีเดนกับตูนิเซีย
0: ครับครับที่เอซาดิโอเบเบอูเบอาที่กัวดาลูเปรัตโนเวโอเลออนนะครับในกลุ่ม Fนาทีที่7สวีเดนยิงนำไปก่อนครับจากนายประตูตุนิเซียมูฮิบชามักออกมาพลาดไปแล้วนะครับยาซินอายารียิงจากนอกกรอบเขตโทษด้านซ้ายซ้ำลูกยิงก่อนของวิกเตอร์โยเคเลสเข้าไปเป็น1-0นะครับนาทีที่30สวีเดนทิ้งห่างเป็น2-0ครับจากจังหวะสวนกลับโยเคเลสพักให้อีซักที่กลางสนามแล้วบอลไปทางซ้ายเขาเลี้ยงยาวไปถึงกรอบเขตโทษทางซ้ายยิงผ่านมอนทัสซาทาวบี้กองหลังตุนิเซียและประตูเข้าไปทีเป็นประตูนะครับตุนิเซียไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 ในนาทีที่43นะครับแม้จะโดนบุกเยอะก็ตามฮานิมอลเมเบรี่เปิดบอลจากทางขวาไปในเขตโทษเสาใกล้นะครับกองหลังโอมาเรดิกหม่งชนะกุสตาฟลาเคอร์บิลเคอร์กองหลังสวีเดนตุ้งงานเข้าประตูไปเป็น 1-2 นะครับเข้าครึ่งหลังนาที59สวีเดนขึ้นนำ 3-1 นะครับเอลเยสคีรีกัปตันตุนิเซียรับลูกจากชามักหน้าประตูแล้วอเล็กซานเดอร์อีซักขโมยบอลจากหน้ากรอบเขตโทษนั้นแล้วเขาบอลมันไปถึงวิกตอร์โยเคเลสนะครับสตาร์แน่นอนนะครับอยู่ทางขวายิงเข้าไปทางเสาไกลนะครับ
1: ครับ
0: นาทีที่83สวีเดนได้ฟรีคิกจากทางขวาแล้วบอลมาถึงเท้าของมัตเทียสสวานเบิร์กแตะบอลครั้งแรกก่อนโมฮัมเหม็ดบินฮาบิดาที่เสาไกลแล้วก็ยิงเข้ากลางประตูไปนะครับหลังจากเช็คลำหน้าให้เป็นประตูนะครับพออีซักเอาเท้าไปโดนบอลก่อนมันเลยไม่ลำหน้าแต่แรกนะครับนึกว่าจะจบ 4-1 นะครับสุดท้ายเป็น 5-1 ครับนาทีที่90+6อายารีได้ประตูที่2ของตัวเองลูคัสเบิร์กวอลแย่งบอลจากผู้เล่นตุนิเซียมาถึงอายารียิงจากทางขวานอกกรอบเขตโทษเลยเป็น 5-1 สวีเดนยิงอย่างน้อย5ประตูในฟุตบอลโลกเกมเดียวครั้งแรกตั้งแต่ชนะคิวบา8-0ในรอบก่อนรองชนะฟุตบอลโลกปี1938ที่ฝรั่งเศสโอกาสยิงสวีเดน13-6เข้ากรอบ7-2นั่นคือ4คู่ครับ
1: ครับแล้วคืนนี้ครับมีคู่4คู่เนาะพี่เป
0: ม
1: คู่แรกเนี่ยประเดิมกันที่23 นาฬิกาเนาะเป็นสเปนกับเคปเวิร์ด
0: ใช่ครับที่แอตแลนตานะครับคนภาควิทยุจะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่บอลสิรินันท์ครับคู่นี้ออกฟรีทีวีนะครับ
1: ครับถัดมาเนี่ยจะเป็นคู่ของเบลเยียมครับพบกับอียิปต์เนาะพี่เปม
0: ใช่ครับ
1: เป็นกลุ่ม G
0: ใช่ครับตี2จากลูเมนฟิลด์เมืองเซียเทิลบ้านของแชมป์ซูเปอร์โบว์นะครับเซียเทิลซีฮอสคนภาควิทยุจะเป็นพี่เอกนพดลกับพี่อู๋ใหญ่อุดมศักดิ์ครับ
1: ครับส่วนเวลาตี5วันพรุ่งนี้เนาะเป็นซาอุดิอาระเบียครับเจอกับอุรุกวัย
0: ใช่ครับที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่การ์เดนส์รัฐฟลอริดาคนภาควิทยุเป็นพี่โอสินพงกับพี่โอ๊กการนะครับ
1: ครับแล้วก็คู่สุดท้ายของวันพรุ่งนี้จะเป็นอิหร่านพบกับนิวซีแลนด์เวลา 8:00 นบ้านเราครับ
0: ที่โซฟายสเตเดียมอิงกอร์วูดรัฐแคลิฟอร์เนียแน่นอนคู่นี้ทุกคนรอคอยนะครับป๋าแปรยุทธพงศ์กับพี่เทพสุเทพจะเป็นคนภาคคู่นี้ครับ
1: ก็รอฟังบรรยายสดกันได้เนาะสำหรับฟุตบอลโลกอ้าวกีฬาไทยเราสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับพี่เปมก็มีฟุตบอลไทยเนาะรวมถึงแบดมินตันเดี๋ยวผมไล่ฟุตบอลไทยก่อนเลยครับเมื่อต้องบอกว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยเราถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทย U19 เนาะที่ต้องลงทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับพบกับออสเตรเลียแต่ว่าการเจอออสเตรเลียครั้งนี้มันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าหนึ่งคือการเจอออสเตรเลียก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของรายการนี้เช่นกันครับก่อนที่ไทยเราเนี่ยจะพ่ายไปด้วยสกอร์0-2นะจากอเลซานเดอร์กาบอฟสกี้ในนาทีที่41ครับแล้วก็เบคแฮมเบเกอร์ในช่วงนาทีที่90+7ก็พ่ายไป0-2เนาะก็จบที่รองแชมป์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการพ่ายครั้งนี้ของทีมชาติไทยเนี่ยก็ส่งให้ออสเตรเลียคว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดที่6สมัยเนาะทางด้านของโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีครับผู้สอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์เนาะหลังเกมก็ภูมิใจในตัวน้องๆครับที่สามารถพาทีมมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับแล้วก็พอใจกับน้องๆโดยรวมแล้วแม้ว่าจะมีเวลาเตรียมทีมไม่นานซึ่งทัพ U19 ไทยเราก็เดินทางกลับมาถึงเมื่อวานเนาะเวลา 5:00 นบ้านเราครับก่อนที่จะมีการวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกครับที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน2569เดือนก็ใกล้ถึงแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ก็สำหรับฟุตบอลไทย U19 ก็จบที่รองแชมป์ครับในขณะที่แบดมินตันครับก็ต้องบอกว่าถือว่าทำเต็มที่แล้วเช่นกันนะครับสำหรับหญิงเดี่ยวอย่างหมิวพรปวีช่อชูวงศ์แล้วพี่เปมที่สามารถเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้แต่ว่าก็จบที่รองแชมป์เนาะครับ
0: ใช่ครับ
1: คว้ารองแชมป์หญิงเดี่ยวในรายการแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับก็เป็นการพ่ายให้กับทางด้านของอากาเนะยามากุชิอากาเนะยามากุชิครับมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นเนาะก็เกมแรกเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวคะแนนช่วยให้ก็ได้อ่ะมาเราเกมแรกเนี่ยเราแพ้ก่อน20-22นะครับก็ยื้อได้กันเนาะก่อนที่ทางยามากุชิจะชนะ21-18ไปอีกในเกม2เลยเป็นเช่นนั้นเนาะสำหรับทางพาวีชอชูวงนะครับ
1: ก่อนที่เกม
0: ใช่แล้วก็แพ้2เกมรวด
1: แพ้2เกมรวดนะครับก็ทำให้หมิวเราจบที่รองแชมป์รายการนี้สำหรับออสเตรเลียนโอเพ่นนะ
0: ครับแทรกนิดนึงนะครับพี่หมิวพรปวีนะครับก็ยังไม่เคยได้แชมป์สูงกว่า300นะแต่ว่า500แน่นอนก็ชิงเข้าชิงไปแล้วเนี่ยในระดับนี้นะครับทั้งหมด3รายการคริโอเพ่นปี22นะครับแพ้อันไซยังแล้วก็ทาโรเพ่นปีที่แล้วแพ้เฉินวิเฟยนะครับแต่ว่ามืออันดับมันก็ยังติดอันดับที่อยู่สูงไงครับพี่หมิวพรปวีครับเบนครับ
1: ครับแล้วมีก่อนหน้านี้ก็จะมีคู่ผสมเนาะ
0: ใช่
1: โอโมกับไทเทนกับเจนนะครับแต่ว่าพ่ายกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีนไป2-1เกมนะครับสำหรับแบดมินตันก็ประมาณนี้เนาะ
0: ใช่ครับแล้วก็คู่นั้นเนาะคู่จีนคู่นั้นนะครับก็คือเรียบไวๆเนาะกลัวแล้วก็เฉินนะครับไปแพ้คู่เฟิงห่วงในรอบชิงนะครับก็สรุปก็คือรอบรองมี1เนาะแล้วก็หญิงเดียวแล้วเข้าชิงได้ประมาณนี้นะครับนั้นหมดแบตแล้วมั้งฮะแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่กีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับเริ่มจากกอล์ฟก่อนดีกว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงกีฬาไทยเนาะเดี๋ยวขอเป็นนักกีฬาไทยก่อนยกมาอันนึงก็คือทางเอเชียนทัวร์ นะครับในรายการ International

ซีรีส์โมร็อกโกนะครับที่สนามยูเรโอกอล์ฟไดเอสซารามนะครับก็คะแนนมันสูงอยู่นะครับในมูมเอเชียนทัวร์นะครับเป็นเชลซีรีส์นะครับซึ่งคะแนนอยู่ที่ 10.82 นะครับก็ถ้าเทียบกับกอล์ฟอย่าง PGA ทัวร์อาจจะ40กว่าๆเต็มร้อยเลยอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคนะกอล์ฟเราก็ไปแล้วกอล์ฟไทยที่จบ10อันดับแรกมีดังนี้นะครับสุธีพัฒน์ประทีปเทียนชัยวันสุดท้ายปี69นะครับจึงจบ15อันเดอร์พา277ได้ที่3ร่วมกับแจสเจนวัฒนานนท์แน่นอนนะครับลบ15วันสุดท้ายที่72นะครับเลยลงมาหน่อยส่วนกอล์ฟไทยใน10อันดับแรกยังมีอีก2คนนะครับแทนไทยบุญมาจบ12อันเดอร์พานะครับวันสุดท้ายที่70ก็เท่ากับประวิตรตั้งกมลประเสริฐนะครับจบลบ12เช่นกันแต่วันสุดท้ายตี73นะครับเลยลงมาหน่อย

0: นะครับในการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Challenger ทัวร์ระดับ100นะรายการลียงโอเพ่นนะครับก็เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเนาะซึ่งเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ใช้เวลาไปเพียง50นาทีนะในการเอาชนะMaximilian Neukrist ครับกับ Skander Mansouri เป็นคู่ออสเตรเลียกับตูนิเซียเนาะเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ6ต่อ0แล้วก็6ต่อ1นะครับก็พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกันจำนวน 7,220 ยูโรหรือประมาณ 274,000 บาทครับผมแล้วก็คะแนนสะสมอันดับโลกอีก100คะแนนก็เป็นผลงานเทนนิสไทยที่ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับไทยเราอีกแล้วนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเทนนิสไทยเรามีกีฬาอะไรอีกไหมครับพี่เปรม
1: โอเคนะครับมีกอล์ฟอีกรายการหนึ่งขออนุญาตนะครับอันนี้ไปไวเพราะเดี๋ยวเราไปปาเป้ากันต่อนะครับก็กอล์ฟคู่นะของ LPGA Tour ในรายการดาวแชมเปี้ยนชิพนะกอล์ฟไทยอันดับดีสุดเป็นโมริยากับเอริยาจุฑานุการนะครับรวม4วันได้7อันเดอร์พาร์นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ไม่ได้มีนักกอล์ฟอันดับสูงกว่านี้งั้นไปปาเป้าดีกว่านะครับแน่นอนรายการใหญ่ๆมีจำนวนหนึ่งของปาเป้าแต่กว่านักกีฬาไทยจะได้ไปแข่งก็ต้องนึกถึงรายการนี้นะครับก็คือการแข่งขันปาเป้าทีมชาติชิงแชมป์โลก World Cup of Darts นั่นเองนะครับที่จะจัดในช่วงนี้ของทุกปีปีนี้อยู่ที่ Ice Sport Haller ที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีก็บ้านของแฟรงก์เฟิร์ตทีมฟุตบอลนั่นแหละนะครับคือที่พูดเนี่ยคือทีมชาติไทยได้เข้าไปเล่นด้วยในรายการนี้ซึ่งก็ยินดีกับนักกีฬาของไทยเนาะคุณสรายุทธอ่วมอัมพากับคุณสรวิทย์รอดมั่นนะครับที่ได้เข้าไปก็เล่นในรอบแรกนะครับมี3ทีมเข้ารอบทีมเดียวเราอยู่กับเวลส์แล้วก็ลิทัวเนียเนาะซึ่งเราก็แพ้ลิทัวเนียไป2ต่อ4แล้วก็แพ้เวลส์ไป1ต่อ4นะครับปาจนจบ501แต้มจะได้1คะแนนนะครับก็ไทยก็ไม่ได้ไปต่อนะครับอันหนึ่งยินดีกับแชมป์ด้วยก็คือทางอังกฤษนะครับแน่นอนคู่ที่ยอดเยี่ยมนะลุคลิตเลอร์แชมป์โลกกับลุคฮัมฟรีย์อดีตแชมป์โลกนะครับเอาชนะทางไมเคิลฟันเคอร์เวนแล้วก็เคียนฟันเฟนจากเนเธอร์แลนด์ไปในรอบชิง10ต่อ5นะครับอังกฤษผ่านสกอตแลนด์มาในรอบรอง8ต่อ3เนเธอร์แลนด์ชนะไอร์แลนด์เหนือในรอบรอง8ต่อ2นั่นคือทั้งหมดของปาเป้านะครับพอดีมีนักกีฬาไทยอยู่ด้วยเลยยกมาช่วงนี้ไปเลยนะครับอันนี้คือปาเป้าครับเบนส์ครับ
0: ครับแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันความเร็วเนาะของไทยเราเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026ครับสนามที่3นะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จบลงด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของนักแข่ง Yamaha Thailand Racing Team ครับที่สามารถเก็บคะแนนสำคัญกับประเทศไทยเราได้นะครับก็เริ่มกันที่ในรุ่น SS 600เนาะตีอนุภาพซามูลครับสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนะตั้งแต่ไฟแดงดับก็โดยออกสตาร์ทจากกริดที่4ก่อนค่อยๆไต่ตำแหน่งขึ้นมาสู้กับกลุ่มผู้นำได้อย่างสุดมันเลยนะครับตลอดทั้งเรสเนี่ยก็มีหลายช่วงครับที่สามารถขยับขึ้นไปรังอันดับหนึ่งได้ก่อนที่จะเปิดเกมต่อสู้กับนักแข่งวายการ์ดเนาะเจ้าถิ่นอย่างเข้มข้นจนถึงรอบสุดท้ายแต่ด้วยจังหวะเนี่ยแล้วก็ความได้เปรียบของเจ้าถิ่นนะครับก็ทำให้ตีเนี่ยตีอนุภาพซามูลเนี่ยจบการแข่งขันในอันดับ2นะพร้อมพาธงชาติไทยขึ้นสู่โพเดียมที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งด้วยผลงานจากสนามที่3เลสที่2ส่งผลให้ตีรังอันดับ3บนตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์ประจำฤดูกาลเนาะมีคะแนนสะสมรวม93คะแนนครับและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือเพียง9คะแนนเท่านั้นครับก็ยังทำให้การลุ้นแชมป์เนี่ยยังคงเปิดกว้างนะสำหรับตีอนุภาพซามูลครับในขณะที่ทางด้านของไอเดียกิตพัฒน์ครับเขื่อนคำหรือจืดเมืองนนท์นะผู้นำคะแนนสะสมในรุ่น AP 250ก็ออกสตาร์ทจากกริดที่3นะและสามารถรักษาความเร็วรวมถึงต่อสู้ในกลุ่มหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมครับตลอดการแข่งขันอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายเรสเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นักแข่งล้มตัดหน้านะก็ส่งผลให้ไอเดียต้องเสียจังหวะและเสียอันดับไปหลายตำแหน่งแต่เจ้าตัวยังคงแสดงให้เห็นถึงหัวใจของความเป็นนักสู้นะครับก็แม้จะต้องลงแข่งขันภายใต้ข้อจำกัดจากการถูกปรับลดรอบเครื่องยนต์400รอบนะซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยไอเดียก็สามารถบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ6ครับแล้วก็เก็บคะแนนสำคัญได้สำเร็จพร้อมรักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมของรุ่น AP 250ต่อไป ด้วยคะแนนรวม100

0: 112คะแนนและทิ้งห่างอันดับ2อยู่29คะแนนอืมครับสำหรับความเร็วไทยก็ประมาณนี้ครับผม
1: โอเคนะครับยังมีบางกีฬาที่แจ้งให้ทราบวันนั้นพูดเรื่องคริกเก็ตหญิงไปนะครับทีมไทยก็แข่งรอบชิงชนะเลิศของรายการ Women's Premier Cup นะครับสักของมันก็คือรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะมาถึงเกมสุดท้ายทีมชาติไทยเจอกับ UAE นะครับ UAE ตีก่อนนะครับเกมเล่นระบบ20โอเวอร์120ลูกนะ UAE ตีจนจบนะครับ95ออก9ไทยใช้ 18.1 โอเวอร์แซงได้นะครับที่96ออก4นันทพัฒน์คนเจริญไกรตี36ไม่ออกนะครับเลยทำให้ไทยนั้นเป็นแชมป์รอบคัดเลือกไปนะครับไทย UAE อินโดนีเซียและฮ่องกงนะครับผ่านรอบคัดเลือกนี้เดี๋ยวไปแข่งเอเชียคัพในปีนี้ซึ่งแน่นอนว่ายักษ์ก็มีอีก4นะครับก็คืออินเดียศรีลังกาบังกลาเทศปากีสถานนะครับที่รอจะรับทีมชาติไทยไปแข่งอยู่ไทยอันดับ12ของโลกนะครับดังนั้นการเป็นแชมป์รอบคัดเลือกเนี่ยถือว่าตามที่ควรจะเป็นนะเป็นทีมอันดับ1นะในการแข่งขันถ้าพูดในเชิงนั้นนะครับ
0: ครับ
1: โอเคคริกเก็ตหญิงประมาณนี้ไทยถือว่าทำผลงานตามที่ต้องการนะครับ
0: ครับแล้วสัปดาห์นี้เห็นว่ามี VNL เนาะพี่เปม
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ครับก็จะเริ่มทำการแข่งขันวันที่เท่าไหร่ครับ
1: ในสนาม2นะครับที่กรุงเทพนะที่หัวหมากเริ่มในวันที่17มิถุนายนย้ำโปรแกรมอีกสักรอบดีกว่านะครับ
0: ก็เจอกับยูเครนก่อนเนาะ
1: ใช่ครับในวันที่17นะแล้วก็จะต่อด้วยบัลแกเรียวันที่18แล้วก็19พักนะครับ20เจอกับแคนาดา21เจอกับเนเธอร์แลนด
0: ์
1: นะครับแล้วก็จะจบไปถ้าเวลาไล่เรียกกันดูที่ดูของทางฟิลิปปินส์ด้วยก็ได้นะครับที่แข่งด้วยในสัปดาห์นี้ที่เมืองพาสิกนะครับแล้วก็ที่อังการาตุรกีนั้นจะเป็นชุดดึกแหละนะครับที่แข่งกัน3สนามประมาณนี้ครับสำหรับวอลเลย์บอล
0: ทุกนัดไทยทุกนัดที่สาวไทยลงก็จะลงทำการแข่งขันในเวลา 20:30 นาทีครับเวลาเดียวกันทุกนัดนะทั้ง4นัดเลยครับก็สามารถไปร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพลูกยางสาวไทยเราได้นะในศึก WNL 2026นะครับอืมประมาณนี้เนาะพี่เปมเดี๋ยวแวะอ่านข้อความกันหน่อยไหม
1: โอเคนะครับพอดีไม่ได้มี SMS อยู่ในมือในผมมี YouTube อยู่ในมือ
0: ครับ
1: นะครับมีคุณณัฐสร Newsroom ส่งมาสวัสดีพวกเรา2คนนะครับหวังว่าจะชอบรายการวันนี้นะเพราะเราพยายามเก็บเพื่อเป็นรีวิวให้กับรายการอื่นเนาะในช่วงตลอดวันนี
0: ้สวัสดีคุณณัฐสรด้วยนะครับก็จริงๆส่งข้อความมาคุยกันได้ครับทาง SMS 4689899รวมถึงช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับผมซึ่งช่วงนี้บอลโลกก็จะค่อนข้างจัดเต็มเนาะแทบจะตลอดทั้งวันเลยนะครับพี่เปมก็เดี๋ยวย้ำคิวคืนนี้กันอีกรอบไหมพี่เปมคืนนี้เรามี4คู่เนาะคู่แรกเนี่ยเป็นสเปนนะครับเผื่อแฟนๆ FM 99เนี่ยอยากเข้ามาฟังกันได้นะคู่แรกเป็น
1: สเปนกับ
0: สเปนกับเคปเวิร์ดครับเป็นคู่พาของระหว่างเจ๋งทรงศักดิ์ครับกับบอลสิรินันเวลา 23:00 นครับอืมคู่ต่อไปอ่ะพี่เปม
1: ก็ดูเบลเยียมกับอียิปต์กันต่อนะครับในเกมนั้นแต่คนละกลุ่มแล้วนะกลุ่ม G ตอนตีสองนะครับที่ลูเมนฟิลด์ที่เซาเทิร์นนะครับพี่เอกนพดลกับพี่เอกอุดมศักดิ์จะเป็นคนพากนะครับ
0: ครับในขณะที่คู่ตีห้าคู่ที่สามเนี่ยเป็นทางด้านของซาอุดีอาระเบียพบกับอุรุกวัยเนาะนะครับเป็นคู่พากระหว่างโอ๊กการพี่โอ๊กการนะครับกับพี่โอ๊ตศิลพงศ์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: อืมแล้วคู่สุดท้ายพรุ่งนี้เช้าเลยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจับตาอยากฟังเลยคู่พากสองคนนี้ครับเป็นคู่ระหว่างอิหร่านพบกับนิวซีแลนด์ใครพลาดครับพี่เปม
1: แน่นอนแบบแปรยุทธพงศ์กับพี่เทพสุเทพนะครับแล้วเดี๋ยวก็ช่วยๆกันแหละทีมงานนะครับเราเบื้องหลังเราก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะตลอดหลายวันที่ผ่านมาที่ทำกันอยู่นะครับ
0: ครับก็ฟังกันได้ทั้ง4คู่ตลอดทั้งคืนตั้งแต่5ทุ่มจนถึง8โมงเช้านะครับที่ FM 99 Active Radio ซึ่งจัดเต็มกันต่อเนื่องนะสำหรับฟุตบอลโลกยาวๆกันไป1เดือนเต็มๆนะครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเย็นนี้มีสปอร์ตไกด์เนาะแต่ว่าก็สั้นๆของซูเปอร์ไบค์นิดนึงแล้วกันก้องสมเกียรติได้4คะแนนนะครับสัปดาห์นี้ที่แข่งไปยินดีด้วยนะครับอันดับขึ้นมาแล้วก็ F1 เนาะทางอเล็กซ์อัลบอนได้ ก็คะแนนนี้ก็ไม่ดีก็ไม่ได้คะแนนเพิ่มนะครับในสนามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราขยายกันต่อให้ตอนเย็นตอนนี้เที่ยง58แล้วมาส่งท้ายกันนะครับก่อนจะจบรายการครับเบนครับ
0: ครับก็สำหรับกกสกีฬาไทยวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับก็วันนี้ผมเบนพีรพันธ์แล้วก็พี่เปรมโสพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับกกสกีฬาไทยวันถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอดิติยืนยันไม่ทบทวนเงินกู้2แสนล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเชื่อแม้สถานการณ์จบแต่ราคาน้ำมันยังสูงนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่าหากสงครามยุติลงจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นมาจากปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและแม้ราคาพลังงานอาจจะไม่ปรับลดลงไปเท่ากับระดับก่อนสงครามแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ทางนี้รัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนจากวิกฤตพลังงานเข้าสู่วิกฤตต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับฐานรากและพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ยังมีการสอนให้ผู้ประกอบการใช้ AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับแผนการใช้เงินกู้ตามพรบ.พรก.เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าวงเงิน 200,000 ล้านบาทนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีหากประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงมากในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤตซ้ำในอนาคตครม.เงาพรรคประชาชนจี้รัฐทบทวนให้ร้าน SME ที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสการประชุมครบ.เงาของพรรคประชาชนวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงครม.เงาได้เชิญตัวแทนกล่าวว่าครม.เงาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารมารับฟังเสียงสะท้อนถึงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยนายวรันธรแดงใหญ่ตัวแทนสมาคมร้านอาหารกล่าวถึงผลกระทบของผู้ประกอบการร้านอาหารระดับ SME ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายตกลงในช่วง2ปีการที่รัฐบาลออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสได้กำหนดว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องต้องมียอดขาย 1,800,000 บาทต่อปีเฉลี่ยวันละ 5,000 บาท ซึ่งหากเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอาจมียอดขายต่อวันมากกว่านี้แต่อาจไม่ได้เข้าระบบภาษีจึงอยากให้เล็งเห็นว่าเมื่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทำให้ยอดขายกลุ่มร้านค้า SME ตกลงอีกเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ร่วมโครงการก็เทไปใช้ร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปขอเสนอรัฐบาลว่าธุรกิจร้านอาหารกลุ่ม SME ที่ยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทอาจให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยพร้อมได้เสนอปัญหานี้ผ่านครม.เงาด้วยในอำเภอเมืองลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาแล้วขับชนแม่บาดเจ็บลูกชายเสียชีวิตพ้นจากตำแหน่งเพราะเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงรัตนาธนคำรายงานค่ะ
7: นายธนาลักษ์สายเทพในอำเภอเมืองลำปางได้เปิดเผยผลการสอบสวนนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชนสองแม่ลูกคุณแม่ขาหักสองท่อนแพทย์เลื่อนการผ่าตัดเป็นพรุ่งนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบปากคำคุณแม่ที่โรงพยาบาลในวันนี้ส่วนลูกชายน้องจงฝันวัยสองขวบเสียชีวิตขณะนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดศรีเกิดรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะทำการชาปนกิจอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากกรณีอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยจากผลการสอบสวนพบว่าพฤติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสังคมแต่กลับมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางด้านในอำเภอเมืองลำปางจึงมีความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและได้รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้เพื่ออนุมัติแล้วรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
10: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับยานดิโอมองเด้ได้รับรางวัล Man of the Match ในเกมที่โกดิวัวเอาชนะเอกวาดอร์1-0ยานดิโอมองเด้แนวรุกของโกดิวัวจากสโมสรแอร์เบไลฟ์ซิกวัย19 ปีคว้ารางวัล Man of the Match ในเกมเอาชนะเอกวาดอร์1-0ศึกฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มE สำหรับยานดิโอมองเด้มีสถิติลงเล่น90 นาทีสัมผัสบอล80 ครั้งจ่ายบอลแม่นยำ 80% สร้างโอกาสสำคัญ1 ครั้งและชนะการดวล11 จาก 15 ครั้งชอนีแวนส์ถูกกล่าวหาว่าทำสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการเหยียดผิวระหว่างการทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกชอนีแวนส์ผู้ตัดสินชาวออสเตรเลียในศึกฟุตบอลโลก2026ถูกกล่าวหาว่าทำสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการเหยียดผิวระหว่างที่การถ่ายทอดสดตัดไปที่ห้องผู้ตัดสิน VAR ระหว่างเกมที่เยอรมนีเอาชนะกุรอซาว7-1โดยอีแวนส์ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มาแตะกันขณะที่นิ้วอื่นๆของมือเหยียดออกซึ่งในอดีตท่านี้ถูกมองว่าหมายถึงตกลงอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านี้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงอำนาจของคนขาวหรือ White Power ซึ่งเป็นกลุ่มเหยียดเชื้อชาติสุดโต่งโดยนิ้วที่เหลืออีก3นิ้วจะหมายถึงตัวอักษร W ซึ่งหมายถึง White และนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้สามารถวาดเป็นตัวอักษร P ซึ่งหมายถึง Power ด้านโฆษกของ FIFA กล่าวว่าองค์กรรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและทั้งหมดคือบอลโลก News อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
9: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: อยากเป็นพิธีกรมือ1จับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มาพูดคุยกันกับเรื่องรถยนต์เหมือนเดิมนะฮะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงของเทศกาลบอลโลกนะฮะเป็นไงกันบ้างนะครับหลายท่านก็อาจจะได้ดูแต่ว่าบอลโลกปีนี้ต้องบอกว่าอะไรนะดึกแล้วก็ดึกมากแล้วก็เช้าแล้วก็เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบมาหลายเวลาจริงๆในยุคนึงเมื่อปี1993เอ้ย94มั้งเราเคยดูกันแล้วนะตอนที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพนะฮะก็น่าจะประมาณเวลานี้แหละครับนะฮะก็ใครที่เป็นคอบอลก็จัดสรรเวลาให้ดีนะฮะอาจจะง่วงอ่ะครับนอนกันบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงก่อนนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะฮะร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา M-Cot Super Fan นะฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติเทียมชาติทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบรุ้นของรางวัลมูลค่าร่วมกว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็คือเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเรื่อง Mcot Super Fan Package รับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ไปจนถึง Mcot Super FanDiamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cot Super Fan ที่มีคะแนนสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 14:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับอ่ะยังไงก็เชียร์กันเยอะๆนะครับผมอือฮึอ่ะสวัสดีครับเพียร์นัทครับ
3: สวัสดีครับ Google บอกให้คอนเฟิร์ม
2: อ่าฮะ
3: ตอนนี้พัสซิ่งเลย
2: ยังไงคอนเฟิร์มอะไรฮะ
3: คอนเฟิร์มเบอร์คอนเฟิร์มอะไรอะไรเงี้ยตรง
2: โอ้โหครับอือฮ
3: ึเดี๋ยวนี้เขาเป็นเซฟตี้มันเยอะๆหน่อยถามหน่อย
2: อ่าฮะครับจริงๆก็ต้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันศุกร์เอ้ยวันเสาร์ดิFacebook ล่มไม่รู้ว่าใครเจอป่ะนะแต่ว่าผมก็เอ๊ะทำไมอยู่ดี Facebook Messenger เด้งตลอดเลยวะอะไรเงี้ยแล้วให้ล็อกอินใหม่ตลอดเลยนะเราก็เอ๊ะแปลกเว้ยอะไรเงี้ยก็ไม่ยังไงก็ลองดูสักพักหนึ่งก็ไปดูเครื่องของคนอื่นอ้าวเป็นเหมือนกันดีว่าก็เลยไม่ทำอะไรต่อนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวคงกลับมาไ ต่เขาบอกว่าจริงๆไม่ควรทำอะไรนะบางคนไปเปลี่ยนพัสเวิร์ดเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เข้าล็อกอินใหม่หูมั่วซั่วไปหมดเลยนะ
3: เวอร์เลยทีนี้พอจะเข้าอีกทีพัสเวิร์ดอะไรวะ
2: นั่นสิอ่ะก็นะก็ไม่ค่อยเจอนะโอ้โหนี่นานๆแบบนานมากแล้วที่เจอปัญหานะครับอ่ะเป็นไงบ้างฮะกับแบบฟุตบอลโลกปีนี้

0: ผมว่าฟุตบอลโลกปีนี้ดูเงียบๆนะเงียบไหมหรือว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันหรือว่าทีมมันเยอะจัด
1: ผมว่าเราไม่ได้ใส่ใจพี
0: ่เอ้าหรอ
1: เออเราไม่ได้ใส่ใจมันมากกว่า
0: อืม
1: ผมว่ามีความรู้สึกแบบนั้นนะ
0: อ่า
1: ผมก็วัดจากตัวผมเองอ่ะว่าอย่างทุกวันนี้ผมก็
0: เราไม่มีเวลาจะใส่ใจมัน
1: เ
0: ขาพูดตรงๆเลยตอนนี้เราใส่ใจมันเยอะจะติดตามดูห่างๆนะฮะ
1: เอออยู่ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางเลยทุกวันนี้
0: ครับผมนะฮะก
1: ็แต่ว่าก็รู้ว่าโอเคบราซิลมีปัญหานะนัดแรกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยโมร็อกโกอะไรเงี้ยดูก็ดูอยู่อะไรเงี้ยทุกวันนี้บางทีบอลจะดูไฮไลท์บางทีไม่ได้ดูเลยพี่เอ้ย
0: จริงๆอ่ะ
1: แบบไปแล้วจ้า
0: เขาเรียกว่าบอลเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าบอลระบบมันเยอะไงใช่ป่ะนั่นแหละบอลความเป็นระบบมันเยอะคือบางทีไม่มีซูเปอร์สตาร์ก็อาจจะเข้ารอบลึกได้นะฮะมันอยู่ที่ระบบนะฮะเหมือนอย่างญี่ปุ่นนะเห็นนะล่าสุดเนี่ยยังตีเสมอฮอลแลนด์ได้เลยคิดดูแล้วกันนะครับจริงๆลูกแรกที่ฟันได้มงเนี่ยมงอีก10ทีก็อาจจะไม่เท่านะมันแล้วแต่จังหวะบอลอย่างเงี้ยมันแล้วแต่จังหวะนะมันบอลมาลงหัวแล้วจังหวะตั้งหัวพอดีนะครับอ่ะก็เมื่อวานญี่ปุ่นก็ทำเขาเรียกอะไรทำเซอร์ไพรส์แล้วกันนะแต่จริงๆหัวก็ไม่เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าญี่ปุ่นตอนอุ่นเครื่องเขาก็ดีนะเขาก็แบบแบบเขาละเอาชนะทีมยุโรปได้หลายทีมนะอังกฤษก็เคยโดนทั้งหมดแล้วนะครับผม
1: อ้าวใช
0: ่ยังไงก็เชียร์ให้ญี่ปุ่นเข้ารอบลึกแล้วกันนะฮะโอ้แต่เกาหลีใต้นี่ก็ไม่ธรรมดานะเกาหลีใต้เอเชียของเรานี่เขาเรียกเก็บไป2เลยนะเสมอ1ชนะ1เลยนะครับเกาหลีใต้ชนะไป 2-0 ใช่มั้ยใครที่อยากดูบอลนะก็ฟังนะถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกของทางโมโนก็ฟังทาง FM 99ก็ได้น่าจะมีภาคครบทุกคู่เลยนะจะบอกให้ก็เปิดวิทยุค้างๆไว้อะ FM 99อ่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนน่ะนะครับเดี๋ยวคุณก็ได้ฟังเองแหละนะครับ
1: ไม่ได้ฟังเรื่องบอลก็ฟังเรื่องรถไม่ฟังเรื่องรถก็ฟังเรื่องเที่ยวเรื่องกิน
0: ครับเฮียนัทครับล่าสุดเมื่อวานศุกร์ใช่ไหมมีรถทำตะปูหล่น
1: ปนบุรี
0: เส้นมอเตอร์เวย์ใช่เขาบอกว่าไอ้รถคันแรกๆที่มาเหยียบอ่ะคันนั้นน่ะผมว่ายางไม่น่าจะปะได้นะ
1: ประมาณ100ดอกได
0: ้โอ้โหก็บอกว่าเหมือนกับโดนวางยานึกออกป่ะโอ้โหไอ้ตัวไอ้ช็อตนั้นเนี่ยผมว่านะถ้าเอาไปปะเนี่ยถ้าจะไปปะแบบช่างหนอนแล้วกันช่างบอกช่างงูกูจะแทงไงวะเนี่ยต้องใช้หนอน
1: ไม่เหลือหน้ายางไม่เหลือลายยางแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหแบบโอ้แต่ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าคือผมคิดว่าไอ้คนไอ้รถคันนั้นคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะฮะแต่มันก็คือความผิดแหละที่คุณทำไอ้พวกเนี้ยหล่นบนถนนนั้นไม่ได้นะฮะแต่ว่าเขาน่าจะเจอนะรถคันที่เกิดปัญหานะครับเห็นว่าเป็นรถปิกอัพนะฮะหรือว่าการปิดแต่ละการปิดไม่มิดชิดแล้วกันนะฮะการปิดสัมภาระที่อยู่ท้ายกระบะไม่มิดชิดนะฮะต้องดูอย่างของเฮนัทเป็นตัวอย่างนะฮะยัดเข้าไปนี่ไม่เห็นอะไรเลยนะฮะ
1: นอนเรียงกัน4คนยังไม่รู้เลยข้างใน
0: อ่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายนะฮะของคนที่วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ในวันศุกร์เย็นนะเห็นเขาบอกว่ามีความเสียหายกับยางรถยนต์เนี่ยประมาณเกือบ100คันเลยนะจะบอกให้นะฮะก็ถือว่าไม่น้อยนะผมก็ยังงงว่า
1: เรียกตะปูหรือมันเรียกน็อตพี่มันดูเป็นน็อตมากกว่านะ
0: มันเหมือนกับเป็น
1: ผมว่าน็อตหัวมันเป็นอะไรหัวมีบ้า
0: อมันไม่ใช่ตะปูมันเป็นน็อตที่แบบใช้สกูไดเวอร์ยิงได้เอางี้ดีกว่านะครับอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นนะฮะโหนี่ใครไปคิดนะว่าแค่กล่องน็อตที่มันหล่นอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ผมว่าน่าจะหล่นน่าจะหลายกล่องนะไม่ใช่กล่องเดียวนะเพราะอย่างที่บอกว่าบางคันนี่โอ้โหเหมาเป็นสิบตัวเลยอ่ะนะครับแล้วเขาบอกว่า
1: ร้อยห้าสิบบาทอ่ะเดือดร้อนกันได้ทั้งบาง

0: ก็เลยมันเหมือนกับการวางสปูเรือใบเลยอะแต่ดักกว่านั้นอีกคือโรยเหมือนโรยเต็มถนนน่ะนึกออกป่ะแล้วพอรถเหยียบแบบปุ้มปุ้มปุ้มเข้าไปโอ้โหแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
1: ดูผืนดูเผินๆดูหัวมันอ่ะเหมือนเป็นสกุไอตัวหัวดอกสว่านอ่ะที่เป็นน็อตหัวจ่อพี่
0: ใช่ที่เราสามารถกดยิงตึ้งได้เลยอ่ะกันเลย
1: ใช่ใช่
0: เ
1: ออนั่นน่ะเออดูจากบาร์นะดูจาก
0: ใช่ใช่อือหือนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะอือหือแล้วอย่างเงี้ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะใครมีความรู้บอกเรานิดนึงนะว่าไอ้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยการอย่างบางคนอาจจะเสียหายเลยก็ด้วยซ้ำไปใครเป็นคน
1: สมมติว่าดอกที่โดนเนี่ยคือผมสันนิษฐานนี้พี่ผมว่าดอกมันตื้น
0: อืม
1: ดอกมันน่าจะประมาณ
0: เซน
1: ดอกเล
0: ็
1: กอ่ะเออใช่ไหมผมก็เลยมองว่ายางบางคันเนี่ยโดนไปขนาดนั้น
0: อ่
1: ะยางแก้มยางยังไม่ลงถึงพื้นเลยยกเว้นถ้าเป็นยางรถเก่งนะ
0: อืม
1: ผมเนี่ยก็โดนไอ้ดอกอย่างเงี้ย3ครั้งแล้วมั้งคันนี
0: ้
1: มีล่าสุดเนี่ยที่โดนเหล็กเส้นเข้าไปเนี่ยอันนี้คือเอาไม่ไหวจริง
0: ๆครับ
1: อันเนี้ยน่าจะก็เลยมองว่ามันต้องเป็นช่างอะไรวะที่มันจะใช้ตะปูแบบนี้น็อตแบบนี้ใช้น็อตหัวสว่านแบบนี
0: ้
1: 3ทับ4
0: ก็น่าจะเป็นช่างก่อสร้างแล้วกันนะน่าจะใช้ประมาณนี้นะฮะก็โหรถเสียหายนี่ถือว่าไม่น้อยนะเกือบร้อยคันนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับอือฮึแล้วผมกำลังคิดอยู่นะว่าโหแล้วมันไม่มีใครคงไม่มีอุปกรณ์อ่ะนึกออกป่ะต่อให้คุณมีไอ้หนอนที่อยู่ในรถอ่ะแล้วคุณจะที่เติมลมที่ไหนแล้วจะมีกันหรือเปล่าแต่ผมก็เชื่อว่ารถบางคันอาจจะมีก็ได้นะไอ้ปั๊มลมไฟฟ้า
1: ถ้าใครพกไว้นี่โอ้โหแต่คือถ้ามันโดนเข้าไปรูใหญ่ๆแล้วมันจำหรือรูเล็กๆแต่จำนวนรูมันเยอะ
0: อืม
1: ต้องเอาปั๊มลมแขวนไว้กับล้อเลยนะ
0: อืม
1: เพราะเรื่องของพี่รูรั่วมันเยอะกว่ารูเข้าอ
0: ่
1: ะ
0: อ่า
1: เออมันอาจจะเข้าไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะผมเห็นรูบางอันอ่ะเหลี่ยมนึงอ่ะผมว่าโดนสัก30อันได้มั้ง
0: อืมครับ
1: เป็นเม่นเลยแล้วถ้าจะให้คิดนะโอ้โหเป็นเม่นเลยเว้ย
0: อย่างที่บอกว่าไอ้ที่เฮียรัตบอกอ่ะไอ้ถ้าจะไปป่านี่เขางงนะว่าถ้าถ้ามันทะลุทั้งกระบอกเลยนะยางเส้นนั้นน่าจะต้องทิ้งแล้วนะ
1: ใช
0: ่ช่างส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเจอนะส่วนใหญ่ก็แค่รูสองรูอะไรเงี้ยจริงๆหลักๆก็คือแผลเดียวอ่ะส่วนใหญ่ก็เจอแผลเดียวแหละแต่ถ้ามาเจอหลายแผลนี่โอ้โหคิดหนักเลยนะว่าจะเอาไงดีวะอะไรเงี้ย
1: ประกันปวดหัวเลยอ่ะ
0: เออแล้วจริงจริงเนี่ย
1: 50% ไง
0: ใครรับผิดชอบอะอยากรู้จัง
1: พอประกัน 50% เสร็จปุ๊บประกันต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดจากกรมทางหลวง
0: อืม
1: ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเอ้ยตอนดูเวลานี้ยังไม่มีเวลานี้ยังไม่มีอะไรคันไหน
0: อืม
1: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไป
0: ก็ต้องไล่ดูว่ามันเจอรถคันไหนที่ทำไอ้ตัวเนี้ยหล่นลงมานะครับ
1: ใช่ก็ต้องไปนั่งไล่ดูแบบนั้น
0: แต่ผมเชื่อว่าเขาคงไม่ได้ต้องตั้งใจหรอกนะฮะแต่อาจจะเป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแหละครับนะฮะ
1: ก็ถึงบอกไงเวลาขึ้นทางด่วนอ่ะฝาท้ายต้องติดต้องมีอะไรคุมมิดชิดไม่เปิดฝาอะไรเงี้ย
0: รถขนของก็เหมือนกันนะเวลาขนอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องหาอะไรที่มันครอบกับสิ่งของที่คุณขนมาให้หมดอ่ะนะครับ
1: ไม่เลยขอบท้ายกระบะอย่างถ้าเลยอ่ะอย่างพี่กำบอกคือต้องมีอะไรครอบ
0: อืมใช่
1: อย่างผมเนี่ยผมก็เป็นฝาแข็งเลยติดเลย
0: ครับ
1: คือถ้าไม่ปิดยกขึ้นมาเนี่ยมันก็ล็อกฝาไว้ได
0: ้อือ
1: ครับก็นั่นนะก็ใช้งานง่ายหน่อยเดี๋ยวรอบที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวไปขอนแก่นอย่างเงี้ยรอบนี้คือท่วมๆเลย
0: on the way แล้วครับผม
1: 3-4วันที่ผ่านมานี่1,860โลเลยนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: โอ้โหเหยียบตะพื้น
0: น
1: ะครับก็จริงๆพอเดินทางเยอะผมว่าบางเมืองผมว่ามันก็แปลกว่าวิธีการให้สัญญาณไฟจราจรมันก็แปลกอยู่นะ
0: อ่าฮะ
1: เออล่าสุดไปใช้ชีวิตในสุรินทร์มา2วัน
0: อือฮึครับ
1: สมมุติว่าเราจอดอยู่ครับ
0: อือ
1: เราจอดติดไฟแดงอยู่แล้วปรากฏว่าไฟที่เรากำลังรออยู่ไฟเขียว
0: อือ
1: เขียวตรงไปแล้วก็เขียวเลี้ยวขวาด้วยนะ
0: อือ
1: ไอเราคนกรุงเทพ

0: ไป
1: เขียวตรงก่อน
0: ไม่มันเขียวพร้อมกันเลยตรงไปกับเลี้ยวขวาเราก็หักเลยแต่รถฝั่งตรงข้ามกับแยกเราเนี่ยมันตรงออกมาเว้ยผมมาคิดในใจแล้วเฮ้ยกูผิดหรือเปล่าวะ
1: ครับ
0: ก็แงไปดูอีกทีนึงเฮ้ยเลี้ยวขวามันไฟเขียวอยู่นี่ว่ะแต่ไอ้รถทางโน้นจะเลี้ยวขวาผมก็พอเลยแยกมาก็หันกลับไปดูมันก็ให้เขาก็ให้เลี้ยวขวาเหมือนกัน
1: ครับ
0: สรุปเนี่ยการขับในสุรินทร์ถ้าไฟเขียวแล้วว่าเลี้ยวขวาได้เนี่ยคุณยังไปไม่ได้นะ
1: ต้องรอ
0: เออคุณต้องรอ
1: ต้องรอทางตรงหมดก่อนใช
0: ่เออต้องรอทางตรงไม่ใช่ว่ามันแต่ถ้าเกิดคุณอยู่กรุงเทพอะไฟเขียวเลี้ยวขวาคุณเลี้ยวใส่ได้เลย
1: เ
0: พราะมันไม่มีรถวิ่งมาแน่นอน
1: ปาก
0: ผมก็สังเกตหลายอย่างแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหมันสองสามแยกอะว่าเออมันฟิลประมาณนี
1: ้
0: ครับนะครับแล้วก็ได้ไปเจออะไรนะเป็ดย่างบุรีรัมย์ที่จังหวัดสุรินทร์อันนั้นก็ของดี
1: ครับ
0: ลาบลุงสิทธิ์ก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอมแมลงตัวใหญ่เท่านิ้วโป้งเวลาที่เราขับรถ
1: ฮะครับ
0: เออโหมันใหญ่มากจนมองไม่เห็นกระจกหน้าจนใบปัดท้อเลยอะต้องจอดรถเอาน้ำลา
1: บอ
0: ะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับก็แมลงตามต่างวัดจะใหญ่เหมือนกันนะ
1: ขนาด
0: ขนาดไปบ่อยแต่ว่าปกติผมไม่ค่อยได้วิ่งแบบช่วงโพลเพลมากเราก็เห็นเป็นก้อนดำๆมันห่อๆอยู่บนถนนเป็นกลุ่มๆ อะไรวะดันเลี้ยวควับมาหน้ารถเฉียวไปพอดีแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแมลงตัวใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าบ้านเรามันอุดมสมบูรณ์จริงน่าจะเก็บไปได้ประมาณ 2,000 กว่าชีวิตได้วันนั้น
1: ครับ
0: นะสุรินทร์ก็เป็นเมืองที่กาแฟถ้าพูดว่าเข้มคือเข้มจริงยังไม่ทันขมไม่ถึงกับขมนะแต่ว่าเข้มคือเข้มโอ้ผมก็ชอบมาก
1: แต่ก็เป็นเมืองเล็กๆนะไม่ได้เมืองใหญ่นะฮะก็เดินทางในเมืองแป๊บเดียวก็เต็มละอ่ะฮะครับผม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่อ่ะก็อันนี้ก็ฝากไว้นะฮะ
0: อ
1: ีกหนึ่งเรื่องครับพี่นัทนะฮะก
0: ับ
1: เรื่องของแยกสังฮีนะฮะก็จะมีการปรับเส้นทางกันนะฮะก็จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถนนราชวิถีเลี้ยวขวาที่แยกสังฮีได้ตามช่วงเวลาก็คือ5:30ถึง7:00 แล้วก็14:00 นะครับส่วนถนน3เสนเลี้ยวขวาขึ้นสังฮีได้บางช่วงเวลาเหมือนกันก็คือ7:00ถึง14:00แล้วก็14:00ถึง17:30นะครับอันนี้เป็นการเปิดชั่วคราวนะฮะไม่ได้เปิดถาวรอันนี้จะสืบเนื่องมาจากดินยุบไงใช่ไหมตอนที่ลงหลักตรงนั้นนะครับก็คงเปิดให้แบบเขาเรียกให้มีการใช้งานได้บ้างนะครับเพราะถ้าใช้งานไม่ได้เลยเดี๋ยวจะลำบากนะครับผมและยิ่งช่วงนี้เปิดเทอมแล้วกันแล้วด้วยนะครับ
0: ผมว่าช่วงนี้น่าจะเปิดเต็มสตรีมแล้วเพราะตอนเช้าติดกระหน่ำเลย
1: ใช่ช่วงนี้ตอนเช้าก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะฮะกับการจราจรที่คับข้างนะครับผม
0: คือตอนนี้ถามพี่กัมอ่ะอย่างพี่กัมเนี่ยถ้าอินเตอร์เนี่ยเปิดยังตอนนี
1: ้อินเตอร์ยังนะ
0: อิน
1: เตอร์จะเปิดช้ากว่าหน่อยนึงยัง
0: เพราะอย่างรู้สึกตอนแรกที่เด็กๆเปิดเทอม16-18พฤษภาคมไม่เท่าไหร่เว้ยวันนี้แปลกว่าอะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยพอข้ามเดือนมาเนี่ยเฮ้ยทำไมมันติดเยอะขึ้นวะนะครับนะเป็นว่าตอนนี้
1: ระบบ
0: เมื่อเช้าผมเจอนิสสันโน้ตความร้อนขึ้นแล้วนะบนทางด่วนตอนนี้ใครใช้อยู่รถมันก็ยังไม่ปีลึกขนาดนั้นนะแต่ผมก็งงอยู่ว่าทำไมความร้อนมันขึ้นละ
1: ฮะคือปัจจัยเรื่องความร้อนเนี่ยมันก็มองได้หลายรูปแบบนะฮะกับเรื่องของน้ำยาวาล์วน้ำปั๊มน้ำพัดลมหม้อน้ำคือองค์ประกอบอ่ะมันต้องสมบูรณ์ทุกตัวไงกับเรื่องความร้อนนะทำเมื่อไหร่ที่องค์ประกอบไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็ทำงานไม่สมบูรณ์นะฮะแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาในขณะที่เราใช้งานได้นะครับอันนี้นะคือจริงๆปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะฮะไอ้คำว่ายากเนี่ยหมายถึงว่าในกรณีที่บางคันเนี่ยน้ำหายแต่หาสาเหตุไม่เจอเห็นนัดถ้าน้ำหายแบบไม่มีสาเหตุอ่ะส่วนใหญ่เราก็ตีประเด็นหรือว่าฟันธงไปเลยว่าในเรื่อง

0: ของตัวฝาสูบน่าจะมีปัญหานะครับ
1: อืม
0: แต่บางทีจะดูจากประวัติเจ้าของรถบางทีก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนอ่ะมันก็เลยแบบมันจะมีคำว่าย้อนแย้งกันอยู่ไงนั่นแหละมันจะย้อนแย้งกันว่าอ้าวแล้วไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วมันจะเป็นปัญหาที่ฝาสูบได้ยังไงวะอะไรเงี้ยนั่นนะครับอื
1: ม
0: ถามว่ารถเสียเนี่ยผมว่านะถ้าเท่าที่ดูนะส่วนใหญ่น่าจะมาจากเรื่องความร้อนอ่ะสัก 70-80% เลยนะอือฮึ
1: ใช่
0: เรื่องอื่นน่ะไม่ค่อยเยอะเห็นนะแต่เรื่องความร้อนน่ะเยอะนะครับ
1: เป็นประเด็นกันเยอะ
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้รถอยู่ก็เราก็บอกเสมอว่าตรวจสอบน้ำตรวจสอบพัดลมตรวจสอบให้ดีก่อนนะฮะแล้วเวลาก่อนใช้งานก็เช็คน้ำเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเอ้ยปัญหาอีกแล้วเจอปัญหาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อย่างบางเคสเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเจาะหรือว่าโอเคถ้าไม่เห็นปัญหาเนี่ยคือต้องบอกงี้ว่าบางเรื่องความร้อนเนี่ยบางเวลาบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาในการวิเคราะห์นิดนึงคือเข้าใจแหละว่าคนแบบเฮ้ยผมไม่ได้ฉันต้องหาให้เจอต้องแก้ให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีอ่ะเวลาช่างไปตรวจสอบแล้วไม่มีความชัดเจนขนาดที่เรียกว่า 100% เนี่ยบางทีเขาก็ไม่กล้าทำนะคือทำไปแล้วกลัวผิดไงพอกลัวผิดจุดพอผิดจุดปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือโดนเจ้าของรถด่าว่าทำไมไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ชัวร์แล้วก็เอาให้แม่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะถ้ามันชัวร์แล้วมันแม่นแหละเดี๋ยวทุกอย่างมันจะตามมาเองแหละนะครับเรื่องปัญหาทุกอย่างก็จะถูกแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะลองดูนะฮะเอามีอีกเรื่องนะฮีรัตได้ตามข่าวไหมกับ Volvo ไฟไหม้เป็นไงบ้างครับผม
1: มันเป็นโมเดล XC40 นะพี่แต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เห็นอัปเดตจากทางบริษัทแม่นะ
0: แต่ว่ารถที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่คือ30ถูกป่ะ
1: ใช่คันนั้นน่ะ XC40 ผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่ามันเป็นรถน้ำมันหรือว่ามันเป็นรถไฟฟ้า
0: อ่าฮะไฮบริดอะนะ
1: ใช่ใช่ก็เลยแบบเอ๊ะมันยังไงวะแต่ว่าต้องใช้คำว่ามันไหม้แบบรุนแรงเลยนะ
0: อืม
1: อันนั้นดีไม่เข้าบ้านไม่ไหม้บ้านไม่อะไร
0: อ่าฮะ
1: ก็ตอนนี้รอทางบริษัทครับออกมาชี้แจง
0: อันนี้ตอนนี้คนรู้หรือยังว่าทำไมเขาถึงไม่ให้จอดในสถานที่ปิดคือมันโทษส่วนรวมไม่ได้นึกออกปะ
1: ใช่
0: ไม่คือรถเรายังไม่เขาเรียกมันยังมีความ
1: ไม่ร้อยอ่ะ
0: ยังไม่ร้อยใช่ถูกต้องและอย่างนะคือการ take action ของทางบริษัทเนี่ยมันอาจจะดูช้าไปนิดนึงนะครับต้องให้เป็นข่าวใหญ่โตแบบมีปัญหาก่อนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันควรจะต้องรีบ take action ตั้งแต่ทีแรกนะครับซึ่งกับกลายเป็นว่าตอนนี้มันพาทั้งวงการ EV เนี่ยไปกันหมดเลยนะเฮียนัท
1: ใช
0: ่คือคนอ่ะเขาเวลารถไฟไหม้เขาไม่ได้เหมาว่าไอ้ Volvo ยี่ห้อเดียวนะเขาจะตีเหมาว่าอันนี้คือรถไฟฟ้านะอันนี้คือรถไฟฟ้าที่มันมีโอกาสที่มันจะเกิดปัญหาแบบนี้ได้เนี่ยเอางี้ดีกว่าเขาจะตี
1: แล้วขนาด
0: เ
1: หมา
0: ฮะ
1: คันนี้คอนเฟิร์มว่าไฟฟ้าผมเห็นรูปหัวรถแล้วว่ะ
0: ใช่ไหมไฟฟ้าใช่ไหม
1: ตอนแรกก็วางใจอยู่ว่า40เราไม่น่ามีปัญหาเอ้ยโอ้โหมีลุ้นแล้ววะทีนี
0: ้แบ็คเอดิชั่นด้วย
1: เอาแล้วกู
0: เอาที่ไหน
1: เฮ้ยวันโวคุณต้องติดต่อผมมาแล้วทางนั้นคุณต้องรีบส่งจดหมายมาแล้วบริษัทผมเปิดรับจดหมายทุกวันนะโทรศัพท์ผมก็มี
0: ครับอ่าฮะมันกลับกลายเป็นว่าทั้งวงการ EV อ่ะกลับกลายไปเจอปัญหาเลยนะ
1: ใช
0: ่คืออ่าคนที่ใหญ่กำลังจะเริ่มเข้ามาใหม่ๆอ่ะหรือว่าคนคือใจหมอคนไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่นะแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ไม่ละเอียดรู้ไม่ลึกซึ้งแล้วกันเอางี้ดีกว่าเขาก็จะไม่กล้าเขาก็จะมีความวิตกกังวลว่าฉันซื้อมาแล้วฉันจะเจอปัญหาหรือเปล่าวะฉันซื้อมาแล้วฉันจะต้องมีอะไรกับแบตเตอรี่หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันโอเคเราไม่ว่าหรอกคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิตกกังวลเพราะมันมีเคสเกิดขึ้นแล้วไงเห็นไหม และ2

0: สามวันนี้นะผมบอกให้เลยว่าข่าวรถไฟไหม้อะเต็มเลยนะ
1: ใช่ซึ่งตอนนี้ใน
0: อันนี
1: ฐ
0: ้
1: านะประเทศที่ทํารถไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกอย่างจีนบอกเลยว่าเฮ้ย1กรกฎาคมพวกเองห้ามไฟไหม้แล้วนะหลังจากเนี้ย
0: เขาจะออกกฎใหม่แล้วใช่ไหมเขาจะ
1: กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนคือต้องยอมรับนะครับว่าโปรดักที่เป็นสินค้าส่งออกของจีนนะวันนี้มันกลายเป็นรถไฟฟ้าด้วยส่วนหนึ่งนะ
0: อือฮึครับอืม
1: ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะยกระดับความปลอดภัย EV และสู่ขั้นสูงสุดเลยออกมาตรฐานแห่งชาติฉบับใหม่เป็นทางการ1กรกฎาคมนี้เป้าหมายเดียวคือไฟไหม้ EV ต้องหมดไปสามข้อที่ค่ายรถในจีนต้องผ่านให้ได้1แบตเนี่ยมันจะลัดวงจรไอตัว separate cell มันจะทะลุมันจะอะไรก็ตามแต่ขั้วบวกขั้วลบไปเจอกันจนเกิดความร้อนลัดวงจรส่วนสิ่งที่เรียกว่า thermal runaway เนี่ยมันเกิดขึ้นตัวแบตเตอรี่และทั้งแพ็คต้องไม่เกิดเปลวไฟและต้องไม่ระเบิด
0: 100%
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยกฎเดิมคือต้องส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย5นาทีให้คนออกจากรถทันแต่ตอนนี้คือต้องไม่ไหม้ละอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองหลักๆนะเพิ่มสถานการณ์ทดสอบแบตรุ่นใหม่ที่จะผ่านการอนุมัติต้องผ่านการทดสอบเช่นกระแทกใต้ท้องรถจำลองขูดเนินหินดีดใส่ด่านชาร์จไวต่อเนื่อง300รอบจากนั้นตั้งใจทำให้ลัดวงจรมันซะเลยจิ้มให้มันช็อตเลยแล้วดูซิว่ามันไหม้ไหม
0: ครับ
1: ต้องไม่มีควันพิษพุ่งเข้าห้องโดยสารด้วยนะและ1กรกฎาคมนี้ไม่มีข้อยกเว้นทุกรุ่นที่ขายในจีนหลังจาก1กรกฎาคมต้องผ่านมาตรฐานนี้ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานนี้ไม่ต้องขายตัวในรุ่นที่วางขายอยู่ก่อนหน้านี้ภาครัฐบอกว่าโอเคค่ายรถคุณกลับไปอัปเกรดระบบให้ผ่านมาตรฐานภายใน365วัน
0: อือฮึครับ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หมอได้เห็นพูดมาตลอดนะ
0: ม
1: ันยากตรงไหนอ่ะเราจะกำหนดข้อกำหนดให้บ้านเรามันสภาพแวดล้อมดีขึ้น
0: ถูกต้องเรามีสิทธิกำหนดไงไม่ใช่ว่าเราต้องไปง้อว่าค่ายรถเพื่อที่เอามาตรฐานได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่ง
0: เราก็ตั้งได
1: ้มันได้ยูโร4เองว่ะมันก็ได้ยูโร4ก็ละ
0: แล้วทำไมไปที่อื่นให้ได้ทำไมถึงได้ยูโร5ได้ไง
1: ตอนนั้นนะ
0: ใช่แล้วทำไมเราไม่กำหนดเลยว่าถ้าจะขายบ้านเราต้องเป็นยูโร5อย่างเดียวได้กำหนด
1: ไปเลยสเปคพื้นฐานต้องมีอะไรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนน่ะกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไปเลย
0: หรือมันมีอะไรมากกว่าการกำหนดนี้วะ
1: นี่เขาพูดในสิ่งที่ทุกคนก็จะคิดกันปลายทางเดียวกันอีกแล้วเขาบอกว่าการออกกฎเหล็กครั้งนี้ของจีนเนี่ยมันจะเป็นการคัดเกรดแบรนด์ EV นะ
0: ครับผม
1: แล้วก็รวมไปถึงตัดเกรดผู้ผลิตแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็น CATL หรือ BYD FinDreamที่พัฒนาเทคโนโลยีการไฟรามล่วงหน้าไปไกลแล้วคือต้องบอกว่า CATL กับ BYD มันไม่ได้รับผลกระทบหรอกในแบตรุ่นใหม
0: ่
1: แต่ค่ายรถดั้งเดิมบางคันน่ะยังเคลียร์ปัญหาระบบระบายความร้อนแบตไม่ได
0: ้อือฮึครับ
1: ตอนนี้ปวดหัว
0: อือฮึครับ
1: ก็ตามนั้น
0: นะก็ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ถ้าบริษัทแม่ออกกฎนี้มาเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อรถที่ต้องถูกส่งออกมาด้วยมั้งใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าจะซีซัวไม่ได้ไงทุกอย่างมันต้องเป๊ะอะไรอย่างประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่ล่าสุดนี่การเรื่องของแบตเตอรี่นี่ได้ข่าวว่าตอนนี้0ถึง100อ่ะในการชาร์จเนี่ยไม่เกิน7นาทีแล้วใช่นัด
1: ใช่ครับรุ่นใหม่
0: ๆโอ้โหแบบมันเหมือนจะติดเลยฮะก็ถือว่าเร็วแล้วกันนะฮะถ้าตีแต่ว่าน้ำมันแล้วสักนาทีครึ่ง2นาทีนะไอ้ที่7นาทีก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันแล้วนะ
1: คือจากสถานการณ์ณวันนี้สิ่งที่หลายคนกลัวคือพอชาร์จเต็มร้อยแล้วแบตมันเกิดความเครียดมันร้อนใช่ไหม ถ้าให้เปรียบเทียบคือช่วง 80-100% อ่ะแอมมันจะต่ำลงกิโลวัตต์ถ้าเป็นถ้าเราเห็นหน้าจอกิโลวัตต์มันจะค่อยๆรับเข้า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าการที่เราจะมั่นใจได้เนี่ยว่ารถไฟฟ้ามันจะกลับมาได้รับความนิยมไม่เกินคำถามผมว่าอย่างน้อย3ปีต้องไม่เลยนะถ้าไม่ใหม่นับไปอีก3ปี
0: อ่าฮะครับผม
1: ซึ่งบ้านเราอ่ะนะวันเนี้ยนอกจากภาครัฐอย่างภาครัฐเราเองก็ต้องออกมาเข้มงวดกับเรื่องนี้
0: อือฮึครับ
1: วันนี้มันยังโชคดีนะครับที่ยังไม่มีคนรถไฟไหม้แล้วติดอยู่ในรถ
0: เสียชีวิตอือฮึ
1: แต่ไม่ต้องตอนนี้มันเป็นจุดที่คุณจะสามารถที่จะออกมากำหนดออกมาถ้าให้พูดกันในมุมนักการเมืองคือคุณจะได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากสถานการณ์นี้ถ้าคุณแก้ได
0: ้อือฮึครับ
1: เราอาจจะคุณอาจจะบอกว่าคนอาจจะไปมองว่าคุณหาแสงไม่หาแสงแต่ถ้าเกิดมันเป็นเพื่อความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนไม่ต้องยั้งหรอกครับใส่เต็มข้อไปเลย
0: ครับ
1: ตอนนี้คนใช้วอลโว่โดยส่วนตัวรอข่าวอยู่นะครับวอลโว่บริษัทแม่คุณต้องออกมาแล้วว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเกิด40ไม่ได้60ก็ไม่ได้90ก็ไม่ได้แล้วนะชั่วโมงเนี้ย
0: มาง่ายทุกรุ่นของวอลโว่ไม่ได้หมด
1: ครบแล้วนะ
0: ครับผม
1: นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าไม่ต้องเข้าแถวเปลี่ยนแบตตอนนี้ต้องเข้าแถวแล้วว่ะ
0: ไม่หรอกมันคือต่อให้คนที่มีความรู้ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเกิดเคสขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่มีบทสรุปอะไรทั้งนั้นที่มันชัดเจน 100% เนี่ยผมว่าทุกคนก็กังวิตกกังวลหมดนะแล้วจะจอดรถตรงไหนดีวะคือจอดไว้ในบ้านเนี่ยถ้ามันเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยไปติดในบ้านอีกกลายเป็นไม่ได้รถอย่างเดียวนะบ้านด้วยนะทีเนี้ยนะครับ
1: ใช่
0: แล้วคน
1: ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งต่อประกันวอลโว่ไปมันได้ลดราคามา
0: แล้วประกันเนี่ยถ้าเกิดเคสอย่างเงี้ยประกันเขารับเต็มไหมหรือว่าประกัน
1: บริษัทแม่ต้องไปเคลียร์พี่ถ้ามันเกิดจากตัวโปรดักต์มีปัญหาบริษัทผมก็กล้าตอบนะบริษัทแม่ต้องยืดอกรับผิดชอบ
0: อือฮึ
1: ครับเพราะผมเชื่อว่าประกันขนาดนี้ทุกวันนี้พี่แค่เซอร์เวย์มาจิ้มเนี่ยไอ้เคสล่าสุดที่วีออสชนซาเล้งวีเขายังบอกวีออสถูกซาเล้งผิดเลย
0: อืม
1: บริษัทประกันก็คงไม่รับกันง่ายๆหรอกพี่ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ดูจากสถานการณ์หลายเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วก็เอามาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเคสนี้ผมว่าประกันไม่ในมุมมองผมว่าประกันก็สามารถจะปฏิเสธได้เพราะว่ามีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์เอง
0: ครับ
1: แต่บริษัทแม่คุณต้องชัดเจน
0: ครับ
1: ทุกชีวิตตอนนี้ปลอดภัยในวันวัวอันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่ตอนนี้สะเทือนไปทั้งโลกนะครับไม่ได้เฉพาะประเทศไทย
0: ฮะ
1: เพราะมันไม่ได้ไหม้ที่นี่ที่เดียว
0: คือเอางี้ในตอนเนี้ย XC30 นะทั่วโลกคือ40,000กว่าคันแล้วถ้าพวก40เข้าไปมันจะบวกไปเท่าไหร
1: ่ก่อนหน้านี้40ยิ้มๆนะเอ้ยไม่ต้องเคไม่ต้องห่วงเว้ย
0: เออ
1: ตอนนี้40เริ่มหุบยิ้มแล้วเริ่มหน้าซีดๆแล้วตาลอย
0: ๆเริ่มยิ้มไม่ออกแล้ว
1: ใช่
0: จะมาถึงเราหรือเปล่าวะ
1: ตัดสินใจถูกนะผมก็ทำเผื่อไว้ก่อนว่าล่าสุดเนี่ยผมได้ส่วนลดประกันก็จาก46,000มาเหลือ 39,000ใช่ไหมผมเฮ้ยดีจังเลยเว้ยอะไรเงี้ยแต่ผมสังเกตทุนประกันมาเหลือแค่ล้านกลางๆล้านหกกว่า
0: ผม
1: ก็เลยมองว่าน้องพี่อยากได้ทุนประกัน2ล้านพี่เพิ่มเท่าไหร
0: ่
1: เพราะผมมองวอลเลย์ YL ไว้คืออย่างน้อยดูถ้ามันจะแย่ที่สุดนะ
0: ไปเลย
1: โอเคมีตังค์ไปซื้อใหม่เว้ยเดี๋ยวไปต่อแถวเอาก็เลยเพิ่มตังค์ไปแล้วต่อประกันไป
0: ครับก็ติดตามข่าวแล้วกันเดี๋ยวถ้าเราได้ข่าวอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องรถไฟไหม้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าใครที่ใช้รถอยู่อ่ะก็พยายามหาทางเซฟตี้มันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าบริษัทอ่ะจะมีการเทคแอคชั่นแบบไหนออกมาบ้างกับในโมเดลใหม่ที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ผมถามพี่กำนะในกรณีที่รถเกิดปัญหาแบบนี้ครับสมมติโอ้โหมีไฟไหม้อีกแล้วไอ้30ก็เพิ่งไฟไหม้ไปไอ้นี่ไฟไหม้สิ่งที่ผมจะถามพี่เป็นสิ่งที่พี่น่าจะเคยทำอยู่แล้วหน่วยงานใดแผนกใดต้องเป็นคนออกไปเพื่อหาสาเหตุ
0: จริงๆก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคนะ ก็คือเจ้าหน้าที่ที่เขาจะดูแลปัญหากับรถทั้งประเทศอะเอางี้ดีกว่าหรือว่าเทคนิคอลเซ็นเตอร์อะนะครับก็จริงๆมันแผนกเดียวไม่ได้ด้วยนะมันอาจจะต้องรวมถึงกับหลายๆหน่วยงานอะหลายๆส่วนอะที่ประกอบร่างรถคันนี้ขึ้นมาคือโอเคสักการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคก่อนแต่เพียงแต่ว่าถ้าเขาไม่เจออะไรอะเขาก็ต้องปรึกษากับทีมวิศวกรแต่ละหน่วยงานว่าเฮ้ยจะคุณต้องการตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็การถ่ายรูปการเก็บหลักฐานทุกอย่างก็ต้อง 100% นะฮะคือปัญหาเรื่องรถเรื่องไฟไหม้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้หาต้นเหตุกันง่ายๆนะแล้วมันก็ต้องมาดูด้วยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าสาเหตุมาจากอะไรกันแน่แบตเตอรี่ไหมถ้าไม่ใช่แบตเตอรี่มันคือจากตัวไหนของระบบเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่แล้วมันเข้ากับเพลงตอนนี้มากเลยนะที่อูโน่เหล่าทองร้องไว้อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหวคันนี้มันน่ากลัว
0: ฮะ
1: ตอนนี้เคยขับรถตอนนี้คงท่าเนี้ยเพื่ออาคารจอดรถหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้คุณอย่าให้ลูกค้าคุณกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ต้องไปจอดรวมกันด้านนอกอาคารนะคุณต้องนึกภาพอิมเมจนี้นะสมมติยกตัวอย่างนะคุณไปจอดที่ห้างตั้ง
0: คุ้มเ
1: ป็นSecurityยกมือว่าโอ้พี่ครับโทษนะครับวอลโว่ยังไม่อนุญาตให้เข้าเลยครับ
0: แต่นี่ไปด่าเขาไม่ได้นะ
1: เออ
0: ต้องบอกว่ามันคืออะไรที่ทุกคนก็มีความวิตกกังวล
1: อ
0: ่ะ
1: เออ
0: คือเราง่ายแม้กระทั่งเวลาตัวคุณเองเนี่ยที่คุณใช้รถอยู่อ่ะถ้าคุณรู้ว่ารถคันนี้มันจะเกิดปัญหาคุณกล้าจอดใต้ถุนบ้านคุณมั้ยล่ะหรือว่ากล้าจอดในโรงรถคุณมั้ยล่ะผมเชื่อว่าคุณก็ไม่กล้า
1: จอดหน้าบ้านทาวน์โฮมย้ำว่าทาวน์โฮมนะถ้ามันไหม้ขึ้นมามันออกจากบ้านไม่ได้อีกนะ
0: ใช่คือผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเขาใจเรานะคือตอนนี้มันยังไม่บทสรุปไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องเป็นชนกลุ่มน้อยตรงเนี้ยผมว่ามันก็ต้องยอมอ่ะ
1: แล้วภาพตัดมาคืออะไรป่ะสมมติไปงานแสดงสินค้าสักที่นึงแถวบ้านเราเออโทษนะครับพี่ขึ้นลานจอดรถไม่ได้พี่ต้องไปจอดลานด้านนอกแล้วภาพตัดมานะพี่คันแรกไม่เท่าไหร
0: ่อืม
1: มีคันที่สอง
0: ครับ
1: อย่าให้มีคันที่สองอุ้ยคันที่สามมาอย่าให้มีคันที่สี่แล้วคราวนี้ไปจอดเป็น10คันสมมตินะไปงานใหญ่ๆคนต้องไปเยอะ
0: ครับ
1: คนเดินผ่านไปผ่านมาซื้อลูกชิ้นปิ้งมองมาเอ้ยนั่นไงกลุ่มรถนั่นไงยี่ห้อนี้ที่เขาไฟไหม้เขาเลยต้องมาจอดตรงนี้ไงลูก
0: ครับ
1: ภาพลักษณ์ไปถึงไหนแล้วความเชื่อมั่นในแบรนด์ที่ตั้งมา40ปีมันจะไปอยู่ตรงไหนแล้ว
0: เนาะมันต้องแค่กู้วิกฤตศรัทธากลับคืนมาให้ได้อย่างเร็วที่สุดแล้วกันนะครับ
1: ภาพตัดมาไม่มีใครจอดในบ้านเลยตอนนี
0: ้พอในภาพที่พอเห็นรถไฟไหม้ปุ๊บนะทุกคนร้องเป็นเสียงเดียวกันเลยวอลโว่นี่ว่า
1: เออ
0: คือเอกลักษณ์ของตูดมันชัดเจนเลยไงว่าคือวอลโว่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ถ้า EC เนี่ยเหมือนเขากระทิง
0: อ่าฮะ
1: ท้ายมันจะเหมือนเขากระทิงเลย
0: ใช่
1: ไหมถ้า EC นะถ้า XC มันก็จะเป็นรถ SUV อะไรเงี้ยถ้าเป็น30ไฟเมียเตี้ยๆหน่อย
0: ครับ
1: หรือผมเชื่อว่าทุกวันนี้อ่ะวันโว้ถ้าคุณมีเอ็นซีฟังอยู่คุณต้องเอาไปคิดต่อเลยนะเว้ยเราพูดเนี่ยเราไม่ได้ตังค์จากคุณนะผมเชื่อว่าวันนี้แฟนรายการที่ฟังอยู่ในวิทยุเนี่ยขับรถไปเห็น E30เนี่ยตัวเฮ้ยไอ้น้องเนี่ยคันนี้ไงที่มันไฟไหม้เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนแบตยังวะใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องนึงที่คนเขาเริ่มพูดในมุมนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมในขณะที่ค่ายอื่นในบ้านเราเนี่ยยังไม่เห็นนะสถานการณ
0: ์ค่ะ
1: บนโม่พยายามก็นะนายเป็นคนจากสวีเดนนะเลือดไวกิ้งนายต้องแบ
0: บครับ
1: ต้องมานะ
0: ต้องเอาให้ได้นะครับ
1: เออนายต้องจบให้ได้นะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่อะไรอ่ะเราก็ครึ่งตัวเราก็อยู่ในนั้นเหมือนกันน่ะ
0: เราก็มีนายอยู่ด้วย
1: คือแล้วตอนนี้เราปล่อยนายออกจากมือก็ไม่มีใครรับนายเลยนะราคาตกกระโดดเหวเลยตอนเนี้ย
0: เออใช่จริงๆแค่ชั่วโมงนี้ใครอยากขายวอลโว่นี่
1: ใช่ดิพี่
0: น่าจะแบบเขาเรียกอะไรร่วงหนักกว่าหุ้นอีกอะนึกออกปะ
1: ใช่ดิ
0: อืม
1: แล้วเปลี่ยนแบตมาแล้วอะต้องถามด้วยว่าแล้วใช้ไปจบยัง
0: อืมครับ
1: มันต้องมีระยะพิสูจน์ตัวเองอีกอะ
0: ครับผม
1: เออมันก็ทำให้เหนื่อยผมก็ยังคิดเลยสิ่งแรกอะว่าสัก3ปีว่าอะไรเงี้ย
0: อ่าฮะครับ
1: ตอนนี้คือแบบไปดูราคาขาย
0: อืม
1: ไปไม่ไปดีกว่า

0: ทองอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกกันหลากหลายและแทคติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นเต็ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดิอาคองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์คและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านดิอาคองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่ดิอาคองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะฮะก็ข้อความนะฮะที่จะส่งมาพูดคุยกับเราก็4689899นะครับผมเขาบอกว่าเห็นมีข่าววอลโว่ไฟไหม้อีกแล้วเหรอครับใช่ใช่เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่แหละนะครับ
1: น้ำตาจะไหลเลย
0: ก็จริงจริงก็บอกอยู่ว่าในส่วนของน้ำมันก็มีไหม้แต่เพียงแต่ว่าโอเคประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของโปรดักต์หรืออะไรพวกนี้ไงอันนั้นอาจจะอยู่เรื่องการแต่งรถนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะคือต้องบอกงี้ว่าเดี๋ยวนี้ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเวลาเจออะไรมันจะบ๊อบชอบมาบ๊อบกันในเฮนัทนึกออกปะ
1: โอ้คนบูลลี่กันเละเทะ
0: เราต้องยอมรับความจริงว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยโอเคในเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นปัญหามาจากตัวโปรดักต์มันก็เลยต้องเกิดความวิตกกังวลเป็นเรื่องปกติแต่ในปัญหาของรถน้ำมันเนี่ยมันอาจจะไม่ให้โปรดักต์มีการไปแต่งนู่นแต่งนี่อะไรเงี้ยมันทำให้เกิดปัญหาก็ได้ไงนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปนี่กันละกันแค่คุณเห็นอะไรคุณก็เสพข่าวไว้แล้วก็ดูจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นดีกว่านะครับนะก็อย่างที่บอกกันว่าเอ้ยเนี่ยเฮนัทพอเห็นปุ๊บเนี่ยอ้าวรุ่นเดียวกับกูเลยนี่ว่าแล้วทำยังไงทีนี้
1: นะคนละฝาของเรา
0: แต่ก็ต้องรอดูแหละว่าจะมี take action หรือว่ามีในเรื่องของคำตอบกับทางบริษัทแม่ออกมาอย่างไรนะฮะกับปัญหาตรงนี้คือถ้ามันเริ่มจากการไหม้แล้วเขาเรียกอะไรแล้วมันสามารถดับไฟตรงนั้นทันเนี่ยมันก็จะเห็นต้นเหตุปัญหาได้เร็วขึ้นไงแต่พอมันไหม้แล้วมันไปทั้งคันเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องงมเข็มในมหาสมุทรอะในการที่จะดูว่ามันเกิดจากอะไรที่มันจะเป็นต้นเพลิงที่ทำให้รถคันนี้ไฟไหม้ได้นะครับยากตรงนี้แหละครับ
1: คือเมื่อวานเนี่ยผมเห็นข่าวนี้ตอนกำลังเดินทางกลับจากสุรินทร์นะ
0: ครับ
1: ก็ยังแบบเอาอีกแล้วกู
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้โอ้โหคือ Facebook ไม่ได้เฉพาะโฆษณาอย่างเดียวนะคุณต้องแจ้งข่าวด้วยวอลโว่คาร์ไทยแลนด์ที่ติ๊กถูกเนี่ยเวอร์ลีไฟแล้วเนี่ยใช่ไหมใน Volvo Community Thailand Volvo E30 Thailand นี่เขาตั้งกันขึ้นมา Volvo XC40 Thailand เนี่ย Volvo Lover Thailand เนี่ยต้องไปเขาเรียกอะไรไปแจ้งข่าว
0: แอดมินจะต้องหาข่าวให้กับสมาชิกด้วยเร็วที่สุดแล้วก็ติดต่อไปทางบริษัทเลยเพราะแอดมินเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นตัวประสานแล้วกันเนาะ

0: ทางบริษัทถ้าอยากให้คุณประชาสัมพันธ์อะไรเขาก็ติดต่อมาทางแอดมินนะฮะแอดมินก็จะกระจายข่าวให้กับทางลูกเพจได้รับทราบอะไรเงี้ยตอนนี้แอดมินก็ทำหน้าที่จนก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะหาข่าวหรือว่าหาข้อมูลให้กับทางลูกเพจคุณได้รับรู้อย่างเร็วที่สุดแล้วกันนะครับมีคนถามว่าผมใช้น้ำเติมนะหม้อน้ำที่มันเป็นสีชมพูของโตโยต้าทำไมเวลามันแห้งแล้วมันดูเลอะเทอะจังมันเป็นคราบใจจริงอยากใช้น้ำเปล่าเติมด้วยซ้ำไปหรือว่าควรใช้น้ำเปล่าเติมดีไหมไม่ดีครับคือถามว่าใช้ได้ไหมไม่ได้มีปัญหาฮะน้ำหล่อเย็นกับน้ำเปล่าอ่ะผมว่าการระบายความร้อนเนี่ยถ้าระบบมันดีอ่ะมันระบายได้เหมือนกันแหละครับไม่ได้ต่างไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าโอเคการที่น้ำยาหม้อน้ำมีสีเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราเห็นในเรื่องของคราบเรื่องของที่มันรั่วออกมามันจะเห็นชัดขึ้นอ่ะถ้าน้ำเปล่าบางทีมันไม่เห็นในเห็นนัดมันไหลออกไปมันก็แห้งๆใช่ไหมมันก็แบบไปคราบกลางๆอะไรเบาๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นน้ำยาปุ๊บมันจะเห็นเป็นสีเลยอ่ะนี่อันนี้ออกชมพูแห้งๆเว้ยอันนี้ออกเขียวแห้งๆเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันควรจะมีดีกว่านะดีกว่าไม่มีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยบางทีมันอาจจะหาจุดที่มันเกิดปัญหาได้ยากขึ้นไงนะครับ
1: อ่ะ
0: อย่างวันนี้ก็มีคันหนึ่งเข้ามาเนี่ยโอ้โหน้ำยาหม้อน้ำเต็มเลยคราบเต็มเลยนะฮะพอเราเห็นปุ๊บเราก็โอเครู้แหละถ้าอย่างเงี้ยมันจะต้องแก้ปัญหาแล้วนะครับนั่นแหละฮะอ่ะก็ขอให้เป็นสีดีกว่านะถ้าไม่มีสีบางทีมันจะดูยากนะครับแล้วส่วนนะถามว่าถ้ารถใครไม่เคยมีน้ำยาหล่อเย็นเลยเนี่ยผมแนะนำให้กลับไปเติมส่วนถ้าเติมแล้วเจอปัญหาอะไรค่อยมาแก้เพราะต้องบอกอย่างนี้ว่าบางทีบางคันเติมอ่ะสักพักนึงเดี๋ยวไอ้นู่นรั่วไอ้นี่รั่วเฮนัดนะครับมันก็ต้องมีการแก้ไขให้มันเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่แก้ไขปุ๊บเนี่ยแล้วเราใช้แต่น้ำเปล่าเดียวตอนนี้ความเสียหายมันจะไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นแล้วไงมันอาจจะไปอยู่ที่กระบอกสูบอาจไปอยู่ที่ตัวการกัดก่อนตัวอลูมิเนียมที่น้ำเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลามันเสียหายเนี่ยมันจะเสียหายเยอะแล้วต้องบอกอยู่ว่าเวลามันกัดมันไม่ได้กัดแบบไม่มีวันนี้แล้วอีก3วัน5วัน7วันแล้วมันจะทะลุหรือว่ามันกัดก่อนไม่ใช่นะ
1: ม
0: ันใช้ระยะเวลาหลายปีเลยให้นัด
1: ใช
0: ่พอหลายปีเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอ่ะสมมุติไอ้นี่ผุใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวไม่ไรฉันเบิกเปลี่ยนเลยพอไปเบิกปุ๊บพอดีอะไรชิ้นนี้เลิกผลิตไปแล้วครับเพราะมันทิ้งไว้นานไงทิ้งไว้นานจนแบบอะไรมันไม่ได้ผลิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับผมแนะนำให้มีนะน้ำยาหล่อเย็นนะโดยส่วนตัวผมก็พยายามให้รถที่มาที่แบบมาเข้ามาเซอร์วิสหรืออะไรพวกเนี้ยไม่ให้มันขาดละกันเพราะถ้ามันมีมันก็จะช่วยยืดการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบหล่อเย็นนะครับอย่างน้อยๆอ่ะปั๊มน้ำก็ไม่เสียเร็วแล้วกันนะครับ
1: ถูก
0: วาล์วน้ำไม่พังง่าย
1: อย่างพี่กัมเนี่ยเจอใบปั๊มน้ำกุดมาไม่รู้กี่คันต่อกี่คันแล้วนะ
0: โอ้น่าจะเป็น10แล้วนะเท่าที่ผมจำได้น่าจะเป็น10คันแล้วนี่ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งเจออีกคันนึงทำไมไล่ลมน้ำไม่ได้สักทีวะอะไรเงี้ยทำไมน้ำมันเดือดตลอดอะไรเงี้ยแล้วบางทีเร่งอ่ะเร่งปุ๊บพอเร่งแช่ไว้ปั๊บเดียวความร้อนกระดิกเลยซึ่งโดยปกติมันต้องไม่กระดิกไงสาเหตุที่มันกระดิกเพราะใบปั๊มน้ำหมุนนะฮะแต่มันไม่มีตัวกวาดน้ำแล้วไงใบมันจะแหลมๆอ่ะหรือว่าไม่แทบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะคือคุณลองคิดดูใบปั๊มน้ำบางทีจะมีความหนาประมาณ1มิลใช่ไห
1: ม
0: พอมันถูกกัดไปปุ๊บจนความหนามันเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับเหล็กบางๆมากอ่ะเอางี้ว่าแค่มันไปสะกิดก็หักแล้วอ่ะนั่นน่ะก็จะเจออย่างนี้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีควรจะมีส่วนถ้ามันมีคราบเนี่ยเราเอาน้ำเปล่าเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็เช็ดมันออกแล้วก็ลองตรวจซิว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับผมนะฮะให้ลองนี้ดูก่อนนะครับวันนี้ก็หมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเราสองคนในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intel นะฮะวันนี้ผมกับเฮียรัตน์มาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเรกดามารองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตระบุใครอ้างย้ายผู้ว่าได้ก็น่าขำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวถึงบรรยากาศในห้องประชุมที่มีการให้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข่มขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าไม่ได้มีบรรยากาศตึงเครียดในการประชุมแต่ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามกลุ่มอันธพาลและผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีปัญหาและปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้การทำงานติดขัดเพราะปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข่าวที่ระบุว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถข่มขู่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่มีอำนาจเสนอการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดคือปลัดกระทรวงมหาดไทยและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดไปกล่าวอ้างมีอำนาจเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก็ถือเป็นเรื่องน่าขบขันเท่านั้นสำหรับความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยช่วงหนึ่งนายอนุทินได้ให้นายนิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถามผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าไหนใครจะปลดท่านซึ่งผู้ว่าภูเก็ตตอบกลับว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับจากนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริมอีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นนายกในพื้นที่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ได้ยิ่งมีการโพสต์ในที่สาธารณะยิ่งกระทบถึงรัฐบาลว่าไม่บริหารจัดการปัญหากลุ่มเทาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรีบออกมาเทคแอคชั่นต้องใส่ใจแก้ข่าวไม่ให้กระทบกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกได้อ่านข้อความจากโซเชียลระบุถึงคนสนิทของรองผู้ว่าภูเก็ตรุกหาดและรองผู้ว่านามแฝงซีฟู้ดคุยว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยนายอนุทินได้ถามหารองซีฟู้ดว่าอยู่ในที่ประชุมหรือไม่และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำถามหารองซีฟู้ดหลายครั้งซึ่งนายกได้กล่าวแทรกเข้ามาว่าชื่อกุ้งใช่หรือไม่ก่อนที่รองผู้ว่ากุ้งจะชี้แจงในที่ประชุมตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารให้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลโดยนายอนุทินขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงโดยย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าพูดแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายเป็นข้าราชการถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลซึ่งตนจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองเสียสักเผยแผนนายกเยือนรัสเซียเจาะเปิดความร่วมมือในกรอบอาเซียนรัสเซียทั้งสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการพบปะกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่าง 17-18 มิถุนายนนี้ว่าจริงๆเป็นการประชุมกรอบอาเซียนรัสเซียมีทั้งเรื่องสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาค

0: ื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและการเปิดสาขาใหม่ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียการไปครั้งนี้คงไม่มีดีลอะไรส่วนเรื่องการซื้อปุ๋ยที่ประเทศไทยเคยติดต่อกับทางรัสเซียก่อนหน้านี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการหารือต่อหรือไม่เพราะการไปครั้งนี้อยู่ในกรอบอาเซียนรัสเซียต้องดูว่าการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียจะมีช่วงจังหวะเวลาอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับทัพนักเตะทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วทัพนักเตะของทีมชาติอิหร่านเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ท่ามกลางความขัดแย้งของทั้งสองประเทศโดยอิหร่านต้องลงแข่งขันในเวิลด์คัพรอบแบ่งกลุ่มในสหรัฐอเมริกาทั้ง3แมตช์ท่ามกลางประเด็นพิพาททางการเมืองระหว่างทั้งสองประเทศจนเกิดสงครามมาจนถึงปัจจุบันจากความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านต้องไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่เม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมแทนและเดินทางเข้ามาสหรัฐเฉพาะวันที่มีแข่งและต้องเดินทางออกไปทันทีในวันเดียวกันเนื่องจากประเด็นทางวีซ่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วมีการผ่อนผันให้ล่าสุดทัพนักเตะทีมชาติอิหร่านใช้เวลาบิน30นาทีจากเมืองติวาน่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกบินมาถึงลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาแล้วและพวกเขาออกจากสนามบินอย่างรวดเร็วและตรงไปยังโรงแรมที่พักเลยเนื่องจากมีการประท้วงหน้าสนามบินก่อนที่ผู้จัดการทีมชาติจะเข้าร่วมการแถลงข่าวก่อนเกมพบทีมชาตินิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้ยูเลียนนาเกลส์มันพอใจฟอร์มของนักเตะเยอรมนีในเกมถล่มกูราเซา7-1ยูเลียนนาเกลส์มันกุนซือทีมชาติเยอรมนียอมรับว่ามีความสุขอย่างมากหลังเห็นฟอร์มทัพอินซิเล็กเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการไล่ถล่มกูราเซายับเยิน7-1ในศึกฟุตบอลโลก2026นัดประเดิมสนามรอบแรกกลุ่ม E ที่สนามฮุสตันสเตเดียมอย่างไรก็ตามนาเกลส์มันยอมรับว่าเยอรมนีเครื่องสะดุดไปเล็กน้อยเช่นกันหลังโดนกูราเซาตีเสมอเป็น1-1แบบไม่ทันตั้งตัวจากฝีเท้าของลิวาโรโคเมเนเซียในนาทีที่21สำหรับ7ประตูของเยอรมนีในเกมนี้ได้มาจากไคฮาวเวต2ประตูเดนิสอุนดาฟ1ลูกนาธานิเอลบราว1ลูกยามาโมเซล่า1ลูกนิโคชฟอตเตอร์เบก1ลูกและเฟลิกเมนชา1ประตูและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดาภากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio เครื่องแข็งแรงนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะครับวันก่อนบอกว่าสองผิด2559ไอ้69
1: เ
0: ออดูสิพศเป็นคนไม่จำพศพี่แก้วสวัสดีพี่แก้วครับ
1: ค่ะ
0: เป็นคนไม่ค่อยจำอ่ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: คนจำไม่ได้พศก็ไม่ค่อยจะสนใจ
1: โอ้จำอย่างอื่นไง
0: จำ
1: ก็เหมือนพี่เองก็เหมือนกันจะไม่ค่อยจำว่าไอ้วันสำคัญอะไรเนี่ยไม่ค่อยจำ
0: ไม่ค่อยรู้
1: จะไปจำตัวบุคคลไปจำเรื่องราวที่ดูแล้วก็เออเพราะว่าเราจะสนใจอะไรเราจะจำเรื่องนั้นแต่บางคนขออ้างอิงถึงคุณนันทกว้างศิระสุนทรน้องเกี้ยงที่เคยจัดรายการ MSM Action ด้วยกันนางจำได้ตัวเลขนางจำปีพ.ศ.นางจำรายละเอียดคือเฮ้ยคนเรามันแล้วแต่ความชอบ
0: ความ
1: แล้วแต่ความชอบในการจำของแต่ละคนนะจ๊ะ
0: นะครับวันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณนานิธิพงษ์และพี่กิ่งแก้วเพตรานะครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทักทายกันกับ Close to You ของ Carpenters เพราะว่าวันก่อนไปเปิดเจอไงในเฟซแล้วเขาก็เด้งขึ้นมาถึงประวัติเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยตั้งแต่งขึ้นในปี1963แต่งตั้งแต่1

0: 963แล้วคนที่ร้องคนแรกเนี่ยไม่ดังริชาร์ดแชมเบอร์เลนเป็นดาราด้วยแล้วต่อมาก็ดัสตี้สปริงฟิลด์ดิออนวอร์ริกเอามาขับร้องก็ไม่ดังจาก63รอมาจนถึง7ปีปี1970
1: ครับ
0: คาร์เพนเตอร์พี่น้องคาร์เรนแล้วก็ริชาร์ดคาร์เพนเตอร์มาเรียบเรียงใหม่ดนตรีเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อร้องเหมือนเดิมไม่มีแก้
2: เปลี่ยนไป
0: แต่มันใช่ไงมันโดนทามมิ่งมันได้เสียงที่ได้ขึ้นท็อป10เลยขึ้นอันดับ1แล้วอยู่หลายสัปดาห์มากเขาบอกเวลาที่ใช่กับคนที่ใช่มันก็เลยลงตัวเพลงนี้ชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าอยู่ใน There's Something About Mary's นะคะคุณผู้ฟังอยู่ในหนังหลายเรื่องแหละนะคะหลายท่านของชอบ
2: เพราะเหมือนศิลปินไทยดาราไทยเหมือนกันแหละมาเล่นเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง5เรื่องไม่ดังพอเรื่องที่8มันใช่จังหวะอย่างน้องสายเจริญปุระกับคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยก็เล่นมาเยอะมากจนไปถึงหนังไม่น่าไอ้หนังหน้าของคุณอุ๋ยของ
0: คุณอุ๋ยเจริญปุระ
2: ของคุณอุ๋ยสายเจริญปุระกับวินัยไกรบุตรใครจะคิดว่าน้องสายเนี่ยคือน้องสายเนี่ยเขาดังมากแล้วเขาก็หยุดดังไปเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคุณวินัยเนี่ยก็ดังมากในช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดไป
0: แล้วก็ดรอปไป
2: แล้วก็คุณอุ๋ยนุชศรีมาทำหนังหน้าอุ้ยร้อยล้านพันล้าน
0: ทุบสถิติเพราะว่าเป็นการตีความใหม่แล้วก็เป็นการที่เรียกว่าคุณอุ๋ยเนี่ยไปศึกษายังจำได้เพลงประกอบก็ดังตัวหนังก็ดังจนปัจจุบันนี้คุณสามีเนี่ยยังชอบเสาร์แทร็กเพลงจากนางนาคที่อยู่แล้วเวลาไปต่างจังหวัดไปอยู่ในที่โล่งๆในป่านางขอเปิดเพลงนางนา
2: เนี่ยโอกาสของคนจังหวัดของคนไม่แน่นอน
0: แล้วดังและจำได้เลยว่าดูกันหลายรอบมากจำฉากเด่นของในภาพยนตร์เรื่องนางนาคก็คือฉากที่ชาวบ้านบุกไปเผาเรือนนางนา
1: ค
0: แล้วก็อยู่กับลูกแล้วเธอก็ออกมายืนที่ระเบียงที่ชานกูอยู่ของกูดีๆอะไรพวกนี้โอ้โหฉากนั้นเป็นฉากจำบางคนอาจจะจำฉากที่ห้อยศีรษะลงมาจากโบสถ์อะไรแบบนั้นแต่ว่าฉากที่ประทับใจมากก็คือไปต่อว่าชาวบ้านที่ว่ากูอยู่ของกูดีมายุ่งทำไมอะไรแบบนี
2: ้บอกเป็นจังหวะแล้วเป็นโอกาสของคนแล้วแต่แล้วแต่
0: ก็นี่ไงอีกเรื่องนึงที่จังหวะมันได้แล้วมันมาใช่แล้วลงตัวซีรีส์เรื่อง My Royal Nemesis หรือว่าศัตรูอะไรนะศัตรูดูสิคุณฟังจำชื่อไทยยังมีปัญหามาก
2: จำชื่อฝรั่งเพราะชื่อไทยก็จะต้องแบบ
0: ศัตรูหัวใจนางร้ายวังหลวง
2: มันอยู่ไว้มันเก่ง
0: พระเอกอ่ะ
2: คนตั้งชื่อเก่งคนจำมันจำไม่ได้
0: นี่ไงแล้วพระเอกคือฮอนำจุนคุณผู้ฟังพระเอกคนนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้าถามว่าใครชมว่าหล่อไหมไม่เคยเห็นว่าเล่นเป็นพระเอกแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้แล้วมันเปลี่ยงเนื้อเรื่องมันได้แล้วดังไปทั่วเลยเหมือนอีกเรื่องนึงที่นั้นพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วteach your lesson อย่างนี้ต้องสั่งสอนซีรีส์ที่มี8ตอนแล้วก็สร้างจากเว็บตูนจากหนังสือการ์ตูนพระเอกนี่เปลี่ยนตัวแล้วด้วยนะเอาจากพระรองขึ้นมาเป็นพระเอก
1: คร
0: ับนำมูยอนนำมูยอนเป็นพระเอกเรื่องนี้ตอนแรกก็จะเอาคิมนำกิวเล่นแต่คิมนำกิวเนี่ยติดไม่เล่นก็เลือกพระเอกคนนี้มาเฮ้ยดังถึงขนาด worldwide นะจ๊ะจอห์นซีน่าซึ่งเป็นดาราฮอลลีวูดนะชอบแล้วก็มีคนเปรียบเทียบว่าคนนี้หน้าเหมือนเลยหน้าเหมือนจอห์นซีน่าแล้วจอห์นซีน่าก็ดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยมันดังไปทั่วโลกแล้วที่สำคัญบทกับเรื่องราวต่างๆมันเข้ากับยุคสมัยเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนบูลลี่ในรูปแบบต่างๆหรือเรื่องของผู้ปกครองหรือเรื่องของครูที่หากินกับนักเรียนคือมันมีแล้วมันโดนทุกอย่างมันถึงได้ลงตัวกลายเป็นว่าอิตาเนียเคยเล่นแต่เป็นพระรองนะคะหรือเป็นตัวร้ายกลายเป็นพระเอกที่โด่งดังภายในข้ามคืนคือมันแล้วแต่จังหวะ
2: ก็เนี่ย
0: เวลาที่มันได้
2: พอพี่แก้พูดตรงนี้เราก็มานึกถึงเพราะเราส่วนใหญ่ดูศิลปินไทยดูนะอย่างคุณไบรท์วชิรวิทย์อย่างเงี้ยทุกวันนี้ดังมากเล่นละครช่อง3มาวัน7ปีอ่ะเป็นตัวประกอบชื่นชีวานาวีเล่นนู่นเล่นนี่
0: เล่นด้วยหรอ
2: เล่น
0: ไม่เคย
2: เล่นแล้วก็เล่นแบบเป็นซัพพอร์เตอร์
0: อ่
2: ะแล้วพอมาเล่นเพื่อนกันขั้นกูเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่เราได้ดูนะ
0: ไบรท์วินใช่ไหม
2: ไบรท์วิน
0: ไบรท์วิน
2: นะไม่มีไบรท์วินเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มาเพิ่งมา
0: แต่วินก็ดัง ต่างชาติก็ดังมากนะ
2: ไบรท์กวินเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าแบรนด์เนมดังๆหลายเจ้าแล้วทุกวันนี้เขาออกไปหากินต่างประเทศเพราะว่าเขามีแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยอย่างเงี้ยไบรท์เนี่ยเล่นมา7ปีเพิ่งจะมาดัง
0: จังหวะ
2: ไง
0: จังหวะของ
2: กราฟคณาวุฒิเคยได้ยินไหม
0: กราฟ
2: คณาวุฒิก็เล่นเสือสิงกระทิงและหงส์เล่นเป็นติ๊กเจษฎาพรตอนเด็กเล่นนู่นเล่นนี่ก็เล่นเป็นซัพพอร์เตอร์ทั่วไปแต่พอวันนึงที่เขามาเล่นทานไทยซีรีส
0: ์
2: ดังขึ้นมาแบบตอนนี้ก็เดินทางต่างประเทศอย่างเดียวหาทางต่างประเทศอย่างเดียว
0: นะโชว์ตัว
2: มันเป็นจังหวะ
0: คนเรา
2: เหมือนคนอโป
0: อ
2: ่ะพี่เคยยินชื่ออโป
0: โอ้อโปนี่ดังมาก
2: คิงพอร์ตซีรีส์อ่ะเขาก็เล่นช่องสามก็ไม่ใช่ไม่ดังแต่ก็เล่นไอ้น้องห้าอะไรนะที่คุณหนุ่มกฤษณ์สมคนเขาทำขุดสุดแขนแสนรักยแย้มอ่ะที่มีคุณแหม่มจินตลาเล่นกับคุณนักร้องดูสิแฟนขับรายการด้วยนะ
0: คุณรัตเก้าร
2: ัตเก้ามีแฟนรายการเลยนะพี่แก้
0: ว
2: เจอรัตเก้าปุ๊บรายการเรานี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
2: พอเจอปุ๊บฉันฟังตลอดเลยนะพี่สมเกียรติฉันเป็นเล่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวหมดรัตเก้าร้องได้หมดเอ้ยจำได้หมดไปเจอแกเราก็เก่งใจแกก็ไม่ค่อยได้คุยแกเข้ามาคุยเองฉันเป็นแฟนรายการพี่สมเกียรตินะ
0: ค
2: ุ
0: ณละก้า
2: พี่สันติเขาอาจจะชอบสันติก็ได้
0: ชอบเสียงชอบเสียง
2: แล้วพออโปเข้ามาเล่นอ่ะตอนนั้นยงยุทธดังคือตัวเพื่อนคุณเพื่อนคณินนั้นเป็นตัวพระเอกอโปเป็นตัวพระรองแล้วอโปก็เล่นสองสามเรื่องแล้วก็หายไปอยู่นิวยอร์ก
0: ที่ฉันรู้จักอโปจากเรื่องอะไรรู้ไหมได้ดูเรื่องแมนสวงตอนที่เข้าเน็ตเฟ
2: ซเป็นหนังใหญ
0: ่แมนสวงเนี่ยคุณมันเป็นหนังตอนแรกก็นึกว่าเป็นหนัง
2: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสวน
0: ใส่วายหรือเปล่าไม่ใช่ใชนะมันกลายเป็นสืบสวนแล้วไม่ได้มีฉากเรื่องวายอะไรออกมาเพียงแต่ว่าผู้ชายที่มาอยู่ในโรงละครแล้วก็มีการรำมีการอะไรอาจจะดูอ่อนช้อย
2: คนก็จะมองว่าน่าจะเป็นวายคนน่าจะมองก็กระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนเรื่องแมนสวนคืออโปเนี่ยพอกลับออกจากเมืองไทยไปอยู่นิวยอร์กไปเดินแบบไปทำนู่นทำนี่โควิดมาก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บผู้จัดการเก่าเขาชื่อคุณปุ๊บก็เอามาเล่น King for the series
0: เ
2: ท่านั้นแหละพี่แก้วลืมหูลืมตาไปขึ้นเลยเงินมาเป็นร้อยร้อยล้าน
0: ดีแล้วค่ะ
2: ทุกวันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์กับสินค้าแบบแบรนด์เนมแล้วก็ออกเดินทางไปเดินผมแดงไปเมืองคานไปนู่นนี่นั่
0: นคนเรา
2: จ
0: ัง
2: หว
0: ะ
2: จังหวะมันแบบ
0: อโปนี่หน้าเขาไม่เหมือนใครหน้าไทยแล้วก็ตาเขาเนี่ย
2: หน้าแบบโอเคแต่ว่ารวมคนไง
0: นะ4689899คุณผู้ฟังร่วมพูดคุยกันหนังก็ได้นะบอลก็ได้ถึงที่ฉันจะไม่ได้ดูแต่ก็มาดูสรุป
2: บอลได้หมดอาหารได้หมด
0: สภาพร่างกายของท่านยังแข็งแรงกันดีอยู่ไหม
2: เช้าตีห้ามั้ง
0: ไม่รู้แต่รู้เห็นว่ามาดูสรุปผลตอนเช้ากันคุณผู้ฟังบอกว่าป้าแก้วครับขอบคุณมากครับที่ตาม50กลับมาให้ครับคือมันหายไปเฉยตอนนี้มันกลับมาแล้วนะคะฝากขอบคุณทีมงานซีรีส์ทนายปีศาจคุณน้องหญิงรัฐาเล่นโอ้โหคุณเอ้ยเหมือนดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์ว่าความขึ้นโรงขึ้นศาลที่ดีๆเรื่องนึงเลยว่าไหมเขาเดินเรื่องได้เร็ว
2: ร
0: แล้วก็ถับคุณยังไม่ได้ดูนะ
2: ไม่ได้ดูไม่ได้ดู
0: คุณไม่ได้ดู
2: ไม่ได้ดู
0: คุณต้องดูนี่เป็นซีรีส์ไทยที่มาแรงอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้เลยต้องชื่นชมบทก็ดีนักแสดงก็ดีคุณสนุกมากนะคะทนายปีศาจดูสลับกับฟุตบอลจบ8 ตอนครับ
2: เราดูแต่ไม่น้อยต่ำสุดต่ำ อร่อยอร่อยอ่ะคือทานแล้วใช่ไหม
0: ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยทนายปีศาจนี่กำลังมาแรงแข่งกับนี่เลย Teach Your A Lesson นะคะอย่างนี้ต้องสั่งสอนเรียกได้ว่าขอให้กระแสแรงเหมือนสืบสันดานเหมือนอะไรแบบนี
2: ้สาธุเหมือนสืบสันดาน
0: เหมือนสืบสันดานฮังเกอร์
2: ยาดาเล่นเรื่องอะไรสืบสันดาน
0: สืบสันดานค่ะน้องยาดาจากสืบสันดานนะคะแล้วก็
2: คุณแม่เป็นหมอดู
0: นี่คุณฮิตไม่ฮิตคุณลองคิดดูแฟนรายการเราดูทนายปีศาจกันเยอะไหมส่งกันเข้ามานี่ก็บอกเพิ่งดูทนายปีศาจจบไป8ตอนยอมรับว่าคือดีมากๆท
2: ั้งบทภาพยนตร์อะไรที่มันมาแล้วทุกคน
0: ถูก
2: จะต้องดู
0: และการคัดเลือกนักแสดงรวมถึงโปรดักชั่นต่างๆจากคุณโจมอริสันฮิตไม่ฮิตคุณดูจากแฟนรายการเรา
2: โอเค
0: ถ้าพูดถึงซีรีส์เรื่องไหนอะไรที่ใช่เนี่ยจะส่งกันมาเยอะเลยแต่มันสนุกจริงคุณตอนแรกดิฉันว่าจะไม่ดูฮะอย่าจบแล้วจบแล้ว8ตอนจบไม่ดิฉันดูหวังเรื่องคุณนอกจากจะเรื่องนั้นดิฉันยังไปดู HBO Max The Legends of Kitchen Soldier นะคะเป็นเรื่องราวของ พ่อครัวในครัวทหารนั่นก็สนุกอันนั้นสร้างจากการ์ตูนแล้วทำออกมาเป็นแบบการ์ตูนจริง
2: ๆ
0: คือสนุกสนุกมากนะคะชอบอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกท่านนึงบอกอโปเขาโกอินเตอร์แล้วอโปเมื่อไหร่จะไปสักทีครับน้ำบวมแทน
2: อโปอโปก็อยากไปอยู่แต่ไม่มีใครเอาไป
0: ไม่มีใครเอาไป
2: เอออยากจะเล่นซีรีส์วายสักเรื่องก็มีใครเอาเล่นมันไม่ทันแล้ว
0: คุณอยากเล่นจริงเหรอซีรีส์วาย
2: ก็ถ้ามันจะไปโกอินเตอร์แล้วได้เงินเป็นร้อยล้านอ่ะทำไมจะไม่เล่นพี่แก้ว
0: เอาจริงอ่ะ
2: แต่ไม่มีใครเอาเล่นมันแก่เกินแล้ว
0: เมื่อกี้นี้มื้อกลางวันเมื่อตอนเที่ยงก่อนเที่ยงนิดนึงเนี่ยนั่นก็ไปร้านอดังที่คุณสมเกียรติเคยพูดถ
2: ึ
0: ง
2: ชาลาบำเพ็ญ21
0: ถูกแล้วก็เป็นร้านที่อาสันติเนี่ยติดเปิบเจ้าของร้านคือคุณสุเนี่ยบอกเลยบอกเนี่ยเขามาติดให้เองเลยเนี่ยอาสันติไปให้ตาเปิบพิสดารให้ที่ตู้กระจกเลยเข้าไปเนี่ยตาเปิบเห็นก่อนเลย
2: ชัดเจนเลยเน
0: า
2: ะ
0: ชัดเจนคุณผู้ฟังดิฉันเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรฟังจากคุณสมเกียรติคุณสมเกียรติบอกพี่ไปลองกินดูลิ้นใครลิ้นมันเขาพูดแบบไม่รู้จะอร่อยป่ะเมื่อกี้เปิดประตูเข้ามาพอดีฉันบอกไปอาดังมาอร่อยไหมพี่คำถามคำแรกเลย
2: ไม่ลิ้นคนไม่เหมือนกัน
0: คนเราไม่เท่ากัน
2: เวลาเราลง TikTok หรือลงอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยเห็นซุ้มเกียร์บอกอร่อยทุกร้านเลยบอกอ้าวทำไมอร่อยจะไปถ่าย
0: ทำไม
2: แต่ว่าอร่อยผมก็อร่อยคุณอาจจะไม่เหมือนกันเราไม่ว่
0: า
2: ใช่ไหมเพราะเราก็ต้องถามพี่แก้วพี่แก้วนี่เขานับกิน
0: คือดิฉันก็ชอบอาจจะไม่เหมือนกับหลายท่านก็ได้แต่ว่าวันนี้ก็ลองไปกินเพราะว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูเมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบรรทัดทองไปแล้วไง
2: ที่ไหน
0: เมื่อวานอยู่นู่น
2: อะไร
0: ลาบกระเพราลาบกระเพราก็เป็นแฟนชาย
2: สามสิบไม่แฟนนะ
0: ฮะ
2: ไม่แฟนเจ้าของเดินมาเจ้าของคนเดียวคุณอาร์ตเขาทำหมดเลย
0: อ๋อทำเองเหรอ
2: ทำเองหมดเลย
0: โอ้ไม่น่าดิฉันเคยเห็นหนุ่มตีสูงสูงอยู่คนนึงมาเดินจดรับออเดอร์ดิฉัน
2: เขาทำเองหมดเลยทั้งสาขาวิภาวดีสาขาของพี่แก้วที่ไปกินที
0: ่ลาดพร้าว
2: สาขาตรงลาดพร้าว71
0: อ๋อเหรอทำเองมีหน้าล่ะ
2: ดูแลเองส่งลูกชิ้นที่ทำเนี่ยมาจากโรงงานแล้วส่งมาหมดน้ำจับเลี้ยงน้ำอะไรส่งมาหมด
0: ใช่ใช่ดิฉันก็เขามีเจ้าคุณยายอะไรไม่รู้น้ำสมุนไพร
2: แม่ภรรยาทำ
0: เออดิฉันกินประจำเหมือนกัน
2: นะ
0: รอหางกล้วยเขาอะ
2: อาดังต่อ
0: ถามได้เดี๋ยวก่อนจะบอกว่าเมื่อวานนี้ไปนั่งกินบรรทัดทอง
2: บรรทัดทอง
0: แล้วไม่เจอเจ้าของร้านหนุ่มหุ่นสูงแล้วก็บอกเอ้ยทำไมดีหน้าตาดีด้วยแล้วสุภาพมากแล้วเด็กในร้านเขาเนี่ยอบรมดีมากนะคุณบริการดีพูดจาดีเสียอย่างเดียวชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะน้องเลย
2: ต้องอาร์ตจำไม่ผิด
0: อาร์ตหรือเปล่าอาร์ตคะทำไมอาร์ตไม่มีไทยช่วยไทย
2: เพราะตั้งแต่คนละครึ่งก็ไม่มี
0: เพราะ
2: ว่า
0: เมื่อวานคนถามทั้งนั้นเลยนั่งกินก็บอกมีไทยช่วยไทยหรือเปล่า
2: เ
0: น
2: ี่
0: ย
2: ไม่มีเพราะว่าลูกน้องแต่ละสาขาเนี่ยก็เป็นต่างด้าวบ้างเป็นอะไรบ้างก็กลัวจะทำไม่
0: ก็แต่ก็บอกเป็นในรูปบริษัทอะไรก็ไม่รู้เขาก็เออก็แล้วแต่เราก็กินนะ
2: เรากิน
0: ลูกชิ้นปลาเรากิน
2: ชิ้นกุ้ง
0: เรากินหนังปลาทอดแล้วเราก็สั่งรวมลวกอันนี้คือของเบสิกที่ไปนั่งกินตลอดเราก็เอ้ยเมื่อวานลูกชิ้นปลาวันนี้เธอสงสารมีอยากกินละเอาก๋วยเตี๋ยวหมูมั้งได้ไหมไปอาดังที่เราพลาดไป
2: ไม่แต่ร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองพี่แก้วกินเส้นอะไร
0: พี่ชอบบะหมี่แต่เส้นเล็กนะไม่ป๊อไม่ป๊อพี่ชอบเส้นกลม
2: ไม่ชอบป๊อ
0: ไม่ชอบป๊อ
2: เออเราชอบป๊อ
0: พี่ชอบเส้นกลมเอ้ยต้องมีต่างกันบ้างไ
2: งมี
0: บ
2: ้างจะเหมือนกันหมดได้ยังไง
0: เ
2: ด
0: ิน
2: จบ
0: เรา
2: แข่งด้วยกันของดิบก็ไม่กินทุเรียนก็ไม่เอาเหมือนกันประมาณ 80% ไม่เหมือนบ้างก็ได้
0: เออก็ได้
2: เดี๋ยวพี่ต่อเขาว่าม
0: ันต้องมีบ้างแล้วเสร็จแล้วก็เลย
2: อาดัง
0: ก็บอกไปอาดังก็แล้วกันเธอเพราะว่าไปที่แล้วรอบที่แล้วร้านปิดแล้วก็เลยได้ข้อมูลจากเจ้าของร้านคือคุณสุ
2: คุณสุเป็นคนรับ
0: ตอนนั้นคุณสุเดินถามคุณสุนึกยังไงถึงมาทำก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ผงชูรสเนี่ย
2: เออไม่ใส่ผงอะไรเลย
0: ไม่ใส่ผงปรุงรสไม่ใส่ผงชูรสบอกเขามั่นใจเพราะว่าสูตรนี้ได้มาจากอาเจ้เจ้าของร้านเก่ารุ่นแรก
2: 40ปีที่แล้ว
0: เจ้าของร้านเนี่ยให้สูตรนี้มาก็เป็นการต้มน้ำซุปด้วยกระดูกหมูคือพวกเล้งตั้งทั้งหลายแหละเนี่ยเอามาต้มคุณผู้ฟังดิฉันเนี่ยสั่งเส้นเล็กต้มยำไม่ใส่ถั่วนะเพราะชอบ
2: คนไม่ชอบถั่วลิสง
0: ไม่ใส่ถั่วไม่ชอบคุณถามเองก็สั่งเส้นเล็กต้มยำแต่ใส่ถั่วได้น้องเขาก็ถามเอาเครื่องในไหมเอาทุกอย่างไหมทุกอย่างใส่มาเลยเสร็จแล้วก็สั่งบะหมี่แห้งมาอีกจานแล้วก็สั่งเกี๊ยวทอดมาอีกจานนึงตอนแรกเขาถามน้องมีอะไรกินเล่นมั่งเขาบอกเอามีปอกเปี๊ยะเอาเราก็ไม่เห็นว่าเขามีข้าวหน้าไก่มาเห็นตอนหลังไม่งั้นจะสั่งข้าวหน้าไก่อีกสักจานนะ
2: พอไหม
0: พอก็เลยอ่ะ
2: ็ไปอีกก็ได้ไม่ไกล
0: สั่งมานั่งกินคุณผู้ฟังแล้วคุณสามีเขาบอกเปิดให้ดูเลยเพราะเขาเคยไปแล้วไง
2: อ๋อ
0: ก็บอกเธอนี่เขามีมะนาวสดให้บีบเองด้วยนะ
2: โอ
0: ้เขาหั่นเป็นมะนาวชิ้นนะคุณผู้ฟังแล้วในต้มยำเขาเนี่ยหอมมะนาวมากแล้วพอเขาเคลมว่าไม่ใส่ผงชูรสคนที่แพ้ผงชูรสไปกินจะสบายใจดิฉันวิทย์น้ำหมดชามนะจ๊ะ
2: ใช่ใช
0: ่กินได้แบบสบายใจเพิ่งฟังจากคุณสมเกียรติบอกว่าความที่น้ำซุปเขาอร่อยอ่ะขอกลับบ้านใส่มาม่า
2: ได้ไม่เพราะว่าเราไปกินประมาณ 3-4 โมงเขาจะเลิกแล้วไง
0: บ
2: อ
0: กพี่สุก
2: น้ำนี่ทำไงเนี่ยอ๋อก็ทิ้งบอกทิ้งได้ไงล่ะใส่ถุงมาเลย3ถุง
0: อร่อยมันเป็นน้ำซุป
2: เราไปต้มต่อที่บ้านซื้อกะหล่ำปลีซื้อผักกาดขาวซื้ออะไรโอ้ยกินได้อีกมื้อนึง
0: อร่อยคุณผู้ฟังเครื่องในไม่ขาวไม่ว่าจะเป็นไส้ไม่ว่าจะเป็นหัวใจไม่ว่าจะเป็นตับแล้วก็ใส่ลูกชิ้นหมูที่ชอบคือหมูสับหมูสับเขาปั้นเป็นก้อนๆบะช่อเขานั่นแหละอร่อยอร่อยเลยคือดี
2: ก็จริง
0: บอกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังครั้งต่อไปว่าเวลานึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูแบบโบราณเรามีที่หมายแล้วก็จะเพราะร้านนี้เนี่ยเขาอยู่ยืนยาวมา40ปีแล้ว
2: ใช่แต่ก่อนอยู่ในซอยตรงข้ามโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญแล้วก็อาสันติเขาก็จัดรายการเสร็จเขาขับรถผ่านไปเขาก็เลยแวะกินแล้วเขาว่าอร่อย
0: อร่อย
2: แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ย้ายมาอยู่ที่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ21อีกฝั่งนึงคุณดีหาไม่เจอวนไปวนมาหาไม่เจอแล้วแกก็บอกไม่รู้ไปไหน
0: แล้วทีนั้นก็เพิ่งรู้ว่าที่คุณสมเกียรติแนะนำร้านอดังเพราะว่าร้านลัดหน้าเฮียเหลียงเขาแนะนำ
2: น้องนัทจากอาเหลียงเนี่ยน้องหน้าเหลืองเขาแนะนำว่าอร่อยพี
0: ่อร่อย
2: อร่อยเพราะเราไปถ่ายรายการแต่ละครั้งนี่จะสองร้านแล้วเราก็บอกอีกร้านจะเอาอะไรดีจะเปรย์หรือจะแต่เปรย์เขาเยอะแล้วถ่ายบ่อยเขาก็เลยอาดังสิพี่อร่อยอาดังไม่เคยได้ยินก็เลยไปชิม
0: โอ้คุณเป็นเป้าหมายต่อไปที่เรียนจะกินซ้ำๆได้
2: เพราะฉะนั้นใครอยากดูร้านอาดังก็เข้าไปเซิร์ชดูนะ
0: คิด
2: ว
0: ่
2: า
0: อาดังเนี่ยมีหมด
2: แต่ถ้าใครอยากดูกินอย่างสมเกียรติทาง FM 99นะครับทุกวันศุกร์อัพคลิปใหม่ทุกสัปดาห์1ตอน1ทุ่มมีร้านอาดังอยู่นานแล้วเข้าไปดูได้เลยร้านอาดังนะฮะ
0: อาดังนะคะก๋วยเตี๋ยวหมู
2: ชื่ออีกอ่ะพม่าไอ้เกาหลีเนาะ
0: เอออาดัง
2: นึกว่าอาลีดัง
0: อาลีดัง
2: อาดังอาลีดังนะดีนะ
0: เราก็ร้องได้นะประโยคเนี้ยประโยคอื่นเราไม่ได้ได้ประโยคเดียว
2: เคยดูมั้ยฮะอาลีดัง
0: เคยดิ
2: ของคุณแจ๊สสยามที่ไฟสตาร์ครับ
0: นานมาก
2: นานจริง
0: นานจริงนานจริงคือจะบอกว่าร้านนี้นะคุณผู้ฟังอร่อยสะอาดแน่นอนเรื่องความสะอาดคุณสุนี่แบบโอ้โหนะใส่ใจกับรายละเอียดมากๆเลย
2: เนิบๆสาวลำปางทำอะไรแบบไม่ดีเพื่อสะอาด
0: ผู้จาพร้อมมากทำไมถึงมาทำอ๋อแล้วไม่มีการปิดนะเจ๊เขาให้สูตรมาเจ๊เขาขายมาก่อนแล้วเขามาเลิกทำแล้วเขาก็เลยให้สูตรม
2: า
0: เธอก็มาทำต่อมีข้าวหน้าไก่มีบะหมี่หน้าไก่และข้างๆกันก็จะมีลูกชิ้นทิพย์ลูกชิ้นปิ้งมีปอเปียทอดคุณผู้ฟังก็อยู่ในโซนนี้อยากกินปอเปียขายดีแล้วอาสันติชอบปอเปียร้านนี้มากคุณสุดบอกถ้าอาสันติมาจะต้องกินปอเปียยังก็ตอนแรกจะกินข้าวหน้าไก่ไง
2: อร่อยอร่อยเส้นนี้ประชาธิปไตย21เนา
0: ะ
2: ร้านอาดังร้านอาเลียง
0: เฮียเลียงร้านเปลว
2: ร้านเปลว
0: แล้วตอนไหนวะตอนขับรถกลับมาขี่รถกลับมาหุ้ยเห็นเป็ดย่างสุชินอีกแล้วอยากกินเป็ดย่างอีกคือโอเคเป็ดย
2: ่
0: างใช้ได
2: ้กินเยอะแถวนั้น
0: เยอะมากไม่ได้เยอะธรรมดา
2: ใช่กินไปได้ทุกวันอ่ะไม่ซ้ำอ่ะกินไปเรื่อย
0: ๆแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อถ้าคุณชอบตรงแยกหนึ่งใจอ่ะที่ไม่มียี่ห้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
2: ที่ตั้งเป็น
0: อยู่ริมถนนเลยแล้วก็มีแบบตู้เขาจะมีลูกชิ้นเนื้อวัว
2: ตรงนั้นน่าจะใกล้โลตัสโกเฟส
0: ก่อนถึงอ่ะก
2: ่
0: อ
2: น
0: ถ
2: ึ
0: ง
2: น
0: ะพอเลยแยกมานิดเดียวเองอยู่ซ้ายมือคือลูกชิ้นนี้ร้านนี้นะลูกชิ้นอร่อยมากนะดิฉันไม่กินเนื้อนะแต่คนที่บ้านทุกคนบอกน้ำซุปที่เขาให้ไปอ่ะอร่อยคุณโอ้คุณมาแถวเนี้ยคุณได้กินของอร่อยเยอะเลย
2: ตอนเช้าเขาแกงไงแกงตรงข้ามโลตัสอ่ะ
0: เออ
2: คุณป้าแกทำไปด้วยใส่ผัดเขาเรียกผ้าสิ้นอะไรคน
0: แต่ถ้า
2: ใส่อะไร
0: กระเป๋า
2: ใส่ไม่ใส่ผ้าถุงน
0: ี
2: ่ผ้าถุงงัดขึ้นมาถึงเอวเลยนะแล้วก็ทำตรงนั้น
0: อ
2: ่ะแล้วก็ลูกน้องก็เจ็ดแปดคนทำไปขายไป
0: คือดีเนาะ
2: โอ้เป็นคน
0: ได้กินของใหม
2: ่ๆนะโอ้ทำไปขายไปเลยใส่ผ้าถุงเนี่ยงัดขึ้นมาจนถึงเอวอ่ะ
0: เข้าท่า
2: สะดวกใช่ไหมหรือไง
0: ใช่
2: เนาะ
0: คือเอาจริงๆนะ การแต่งกายของเราเนี่ยการนุ่งผ้าถุงกับใส่เสื้อผ้าแบบผ้าไทยหรือผ้าฝ้ายอะไรเนี่ยมันสบายนะมันสบายจริงๆนะคุณ
2: ไปบอกคุณป้าไม่เปลี่ยนคิดจะเปลี่ยนเป็นกางเกงอ๋อไม่เอาฉันชอบแบบนี
0: ้มันสบายคุณจะลุกนั่งก็ได้ส
2: บายอยู่บ้าน
0: มันเย็นดี
2: มันเย็นมันสบายอากาศมันร้อนห้องแอร์ไม่มีเข้าแกงตรงข้ามรถรถตาสะตรงนี้ตรงใกล้เขตห้วยขวางตีสี่ตีสามไม่ตีสองมั้งเริ่มทำแล้วน่ะ
0: ดีมากเลยอ่ะคุณได้กินของใหม่ๆ
2: มาเลยร้อนๆโอ้ขนมจีนก็อร่อย
0: ทานจากอาดังไปแล้วคุณผู้ฟังอ้อลืมบอกไปเจสุเขาฝากก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งมาให้คุณอ่ะบะหมี่แล้วก็มีน้ำซุปอ่ะเขารู้ว่าคุณชอบน้ำซุป
2: น้ำซุป
0: เขาตักน้ำซุปมาให้ด้วย
2: ขอบคุณมากครับพี่สุกับร้านอาดังนะครับที่ฝากบะหมี่แห้งมา
0: ในฉันไประยองกลับมาคุณผู้ฟังทริปนี้เนี่ยที่ไปเนี่ยไปกัน10ชีวิตนะไปกัน3คันรถ
2: ครับ
0: คันที่ฉันเนี่ยนั่งกัน6คนแล้วก็คันหลานเขาไปกับแฟนเขาแล้วก็เพื่อนคุณสามีไปกับแฟนก็เป็น
2: ทั้งหมดกี่คันเนี่ย
0: 3คันไปกัน10ชีวิตคุณผู้ฟัง
2: ครับ
0: สตาร์ทกันออกจากบ้านในประมาณสักเกือบ9โมงได้ถูก
2: ต้องตัวที่บ้านพี่แก้หรือต่างคนต่างบ้าน
0: คือเพื่อนคุณสามีเขาไปเจอที่ระยองหลานไปเจอที่มอเตอร์เวย์ส่วนดิฉันไปรับเพื่อนน้องสาวแล้วก็ไปเจอกันที่มอเตอร์เวย์ก็กินกันตลอดทางนะคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์เนี่ยไปเนี่ยซื้อกาแฟซื้อขนมไปซื้อส้ม
2: ผ่านร้านไม่ได้ผ่านร้านผ่านของกินไม่ได้ว่างั้น
0: คือเข้าไปเราไปวันพุธไงเราโชคดีอย่างไปวันพุธไปวันธรรมดาคนไม่เท่าไหร่เพราะว่าเสาร์ที่แล้วก็เพิ่งจะไปมาเข้าไม่ได้อะมอเตอร์เวย
2: ์ครับ
0: รถล้นไปจนแบบไม่ถึงไหนก็ไม่รู้ไม่เข้าเลยเธอไปเลยไปเลยไม่เข้าแต่คราวนี้ไปจอดรถไปกินกาแฟส้มโอยังอยู่ในช่วงที่อร่อยนะทุกร้านเนี่ยมีหมดมีส้มโอวางขายแล้วก็ซื้อมา2แพ็คมานั่งกินกันอร่อยอร่อยจริง
2: เพลิน
0: เลยเสร็จแล้วก็ตั้งเป้าหมายปักหมุดพร้อมกันมื้อกลางวันเราจะไปกินที่เจ๊หมวยผัดไทย
2: ที่
0: ระยอง
2: แกลงหรือว่าตัวเมือง
0: แกลงเด้
2: แกลงเนาะเพราะที่แกลงเนี่ย
0: เจ๊หมวยอ่ะ
2: บ้านคุณหนุ่ยอำพลเนี่ยที่แกลงเนี่ยแกลงซอย1ซอย2ซอย3ซอย4มีผัดไทยเยอะมีผัดไทย
0: เยอะ
2: ทุกซอย
0: เยอะ
2: แต่ว่าใครชอบผัดไทยเจ้าไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างคุณสติเขาให้ตาเปิดไว้เนี่ยเป็นผัดไทยซอยหนึ่งซึ่งมีปูแบบใส่ปูมีกล้ามอ่ะเขาเรียกอะไรปูนะ
0: ฮะ
2: ปูตัวไม่ใหญ่แต่มีกล้ามปูแล้วมีเนื้อเขาผัดใส่เข้าไปด้วย
0: อันเนี้ย
2: คุณป้าอร่อย
0: คือเจ๊หมวยนะเขาเป็นร้านที่แขกบ้านแขกเมืองเขาจะต้องพาไปรับรองไอ้ที่ดิฉันจะไปเนี่ยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะกินผัดไทยนะ
2: ครับ
0: อยากจะกินกะเพราปูเขาจ้
2: า
0: เขามีกะเพราป
2: ูอันนี้อยู่ตรงเมืองใช่ไหมตรง
0: อยู่ที่อำเภอแกลงตำบลกรำ
2: ใช่
0: ใช่แต่ฉันน่าไปมา2-3รอบแล้วล่ะ
2: เพราะว่าพอทุกเวไปมันทะลุตรงแกลงก่อนจะเลี้ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่น
0: ก็ไปถึงออกจากมอเตอร์เวย์นี่ก็ไปถึงประมาณสักเกือบบ่ายโมงร่วมๆบ่ายโมงหลานอ่ะเขาไปถึงก่อนเขาก็โทรศัพท์มาเลยจ้ะร้านปิด
2: อ้าว
0: ร้านปิดเอาไงล่ะทีนี้คว้างละเคว้งคว้างกันหมดเลยแล้วหิวกันทุกคนเลยมันเลยเวลาเที่ยงของดิฉันไปแล้ว
2: บ่ายโมงนะ
0: ปักเลยจ้ะอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวหาร้านกินใหม
2: ่เสิร์ชดู
0: เสิร์ชเดี๋ยวนั้นก็ไปเจอครัวครูบุตรสบาคุณผู้ฟังเล็กคอมเมนต์นะจ๊ะไม่ได้แพ้เจ๊หมวยเลยแต่ถามเขาไปก่อนเลยร้านเปิดมีผัดไทยเหมือนกันแต่เป็นผัดไทยกุ้งสด
2: ครับ
0: ร้านสวยมากบรรยากาศดีมากมีทั้งโซนโอเพนแอร์แล้วก็ในห้องแอร์ด้วยร้านสวยตกแต่งดีมากเลยเข้าไปก็แบบหิวกันทุกคนสั่งกันจนเด็กพนักงานนี่จดแทบไม่ทันเลย
2: 10คนนะเนาะ
0: เขามีผัดไทยกุ้งสดมีผัดไทยแบบรสจัดจ้านที่สเปเชียลเผ็ดขึ้นมานิดนึงแต่หืมแซ่บมีข้าวคลุกกะปิที่อร่อยมากอันนี้ต้องชมเลยนะข้าวคลุกกะปิเขามีส้มตำแปลกๆหลายอย่างแล้วเขามีตำอะไรนะผักกูดยำผักกูดคุณผู้ฟังยกให้2นิ้วเลยยำผักกูด
2: คร
0: ับ อร่อยจริงแล้วเราก็สั่งเครื่องเคียงที่มากินก็มีไก่ทอดมีหมูทอดข้าวคุกกะปิสั่งเบิ้ลมีข้าวผัดปูถามว่าไม่มีกะเพราปูไหมบอกไม่มีค่ะอ้าวแล้วทำไมมีข้าวผัดปูล่ะ
2: ก็ง่ายๆเอาปูไปผัดกะเพราแค่นั้นแหละ
0: แค่นั้นเองเขาบอกแต่ทางร้านไม่มีค่ะ
2: ไม่มีนอกเมนู
0: เขาบอกว่าปูตอนนี้หายากมากและแพงมาก
2: อ๋อเหรออ
0: ืมใช่ เจ๊หมวยเองวันรุ่งขึ้นจะไปใหม่ปักหมุดอีกทีหนึ่งเจ๊หมวยก็บอกไม่มีกระเพราปูนะจ๊ะ

0: อาจจะมีเสาร์อาทิตย์นะคุณผู้ฟังแต่เราไปวันธรรมดาเขาไม่มีแล้วร้านครัวบุษบาครูบุษบาเนี่ย
1: ครูคุณครู
0: ครูคุณครูบุษบาเนี่ยอยู่ติดกับปั๊มเลยนะ
1: ครับ
0: ปั๊มอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวนะ
1: ทำฮิ
0: วแกลงเหมือนกันอยู่ใกล้ๆเขาอยู่อันนี้อำเภอแกลงอยู่วังว่าคุณผู้ฟังอยู่วังว่านะคะแล้วก็ร้านเนี่ยจะปิดทุกวันพฤหัสนะคะขึ้นไป
1: โอเคโชคดีนะ
0: แล้วที่สำคัญรับไทยช่วยไทยด้วยนะจ๊ะร้านน
1: ี้โชคดีไปวันพุธนะ
0: ไปวันพุธ
1: ถ้าพฤหัสก็เรียบร้อยไป
0: อร่อยทุกเมนูสั่งเบิ้ลหมด
1: ครับ
0: แล้วที่สำคัญปิดท้ายเขามีเฉาก้วยลูกชิดแจกฟรีด้วยนะจ๊ะ
1: อ๋อล้างปาก
0: ล้างปากด้วยขนมน้ำแข็งฟรีหมดนะคะคุณสั่งได้เลยรสช่องก็ดีลูกชิดก็ดีนะคะโอ้โหวันนั้นกินกันหิวกันทุกคนเลยคุณ จำได้ว่าหิวมากหิวมากแล้วเสร็จต้องทำเวลาสิกินเสร็จก็ไปถึงร้านก็ประมาณบ่ายพอกินเสร็จก็เกือบบ่ายสองแล้วแล้วจะต้องไปดูดอกทิวลิปที่บอกไว้ก็คือศูนย์เลิศพนานุรักษ์นะคะศูนย์เลิศพนานุรักษ์ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานและพื้นที่สีเขียวตั้งอยู่ในสำนักงานใหญ่ของ PTT LNG ที่มาบตาพุดจังหวัดระยองจากร้านครัวบุษบาจะต้องไปตีเวลาไปก็ชั่วโมงกว่า
1: ๆ
0: แต่ที่เนี่ยเขาปิด4โมง
1: โอ้
0: เขาปิด4โมงเราไปเนี่ยเฉียดฉิวมาก
1: เสียวเสียว
0: ไปชั่วโมงครึ่งอ่ะเดินทางอ่ะคุณผู้ฟังไปเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ
1: อยู่ในโปรแกรมอยู่ในโปรแกรม
0: อยู่ในตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปแล้วไม่ผิดหวังนะคือเขาบอกว่ามาได้เลยเข้ามาได้เลยเขาจะปิดแจกบัตรเนี่ย4โมงเย็นแต่ถ้าคุณรับบัตรแล้วคุณเดินมาเท่าไหร่ก็ได
1: ้
0: โอ้ข้างในจัดเอาไว้สวยงามแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราไปถึงแล้วว่าข้างในนะคนมันจะแน่นขนาดนี
1: ้
0: คนเยอะ
1: วันพุธ
0: วันพุธค่ะคนเยอะเพราะว่าเขาลงทุนกับการทำเนี่ยอันนี้ชื่นชมนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเขาใช้นวัตกรรมความเย็นจากก๊าซ LNG เนี่ยมาผลิตทำกระบวนการความเย็นด้วยก๊าซธรรมชาติแล้วก็เป็นเรือนกระจกที่ออกแบบไว้สวยงามปลูกทิวลิปมีหลากหลายสีมากไม่ต้องบินไปถึง
1: ไหน
0: เล
1: ยนี่ก็อยู่ฮอลแลนด
0: ์ไม่ต้องไปที่นี่มีหมดแล้วไม่ได้มีเฉพาะทิวลิปดอกไม้เมืองหนาวไฮเดรนเจียเดฟฟิดิลหลากสีมีกุหลาบเวียดนามมีอะไรต่างๆโอ้โหฉันถ่ายรูปกันไป
1: นี่อยู่อำเภออะไร
0: นี่ไงอันนี้นะคะศูนย์พนานุรักษ์เนี่ยเขาอยู่มาบตาพุ
1: ธ
0: อยู่อำเภอมาบตาพุธจังหวัดระยองตำบลมาบตาพุธคุณผู้ฟัง
1: แล้วก็จะมีโรงงานเยอะ
0: เออใช่ใช่แต่สวยสวยเลยเขาบอกว่าพี่แก้วระหว่างจันทร์กับระยองอันไหนฮิตสั้นอันไหนฮิตยาว
1: จันฮิสันยอฮิยาว
0: ใช่ไหม
1: ตา
0: แต่เขาพูดงี้จริงๆนะเขานะ
1: ตาที่ใหญ่เสียงใหญ
0: ่ที่ที่ฉันไปตลาดยังจำได้
1: ใหญ
0: ่ไปพักอะไรโฮเทลชื่อฮิ HI ถ้าเพี้ยนภาษาไทยก็ฮอนะคู่สระอิโฮเทลฮิเขาจองให้พักที่นั่นตอนไปตลาดยังจำแม่นจนทุกวันนี้เลย
1: คือน่าเที่ยวทั้ง3จังหวัดเลยแหละทั้งอะไรชลบุรีก็น่าจะว่าระยองจันทร์ตลาดเนาะเพราะว่าจากระยองไปจันก็ไม่ไกลประมาณสักกิโล
0: โหระยองไปจันก็ชั่วโมงเสร็จๆ
1: น่ะจากนั้นนั้นจะเกือบร้อยมั้งแต่ถ้าจากจันน่ะไปตลาดเนี่ย62กิโล
0: โอ้ตอนนั้นไป
1: บ่อยมาก
0: หลับเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: ก่อนจะถึงตลาดอ่ะ
1: เขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ย 7-Eleven ไม่มีอยู่2ที
0: ่
1: อําเภอในอําเภอในประเทศไทยมันน่าจะเป็นร้อยกี่ร้อยอําเภอเนาะเขาบอกมี2อําเภอที่ไม่มี 7-Eleven
0: เพราะ
1: พี่แก้วไทยยากเนาะอำเภอมันเยอะอ่ะอำเภอแรกเนี่ยก็คืออำเภอเกาะกูด
0: อ๋อเกาะกูดก็ข้ามไปแล้ว
1: เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยน้อยแล้วก็เขาก็เลยคิดว่าการลงทุนไม่สูง
0: มันเป็นที่ประชาชนอ่ะมันเป็นที่พักเขาทำเป็นที่พัก
1: แต่เขาก็เช่าทำมีร้านค้าแต่ว่าร้านเซเว่น
0: ไม่มี
1: แล้วก็อีกอำเภอนึงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มั้งอำเภออะไรล่ะ
0: อำเภออะไรคุณผู้ฟังช่วยหน่อย
1: อำเภออะไรที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะเนื่องจากประชากรในอำเภอนั้นเนาะเพื่อจังหวัดเชียงใหม่มันใหญ่ใช่พี่แก้วแต่รุ่นนี้นั่นมีเยอะไปหมดแต่อำเภอเนี้ยเป็นจังหวัดเป็นอำเภอใหม่แล้วก็เล็กแต่ประชากรน้อยเขาก็เลยไม่
0: ม
1: ีมีสองที่
0: เพราะมันจะต้องเขาเลยนะเงื่อนไขของการตั้งใช่ไหมมันจะต้องมีประชากร
1: ขนาดเจ้าของซีพียังไม่กล้าไปใครจะไปสุดท้ายแล้วใครจะไปซื้อแฟรนไชส์ล่ะอำเภอนี่อะไร กัลยา
0: ช่วยเธอหน่อยดิ
1: อำเภออะไร
0: ช่วยคุณสมเกียรติหน่อย
1: เอ้ามาถามกัลยาอะไรอ่ะ
0: โทรศีษะแล้วมันก็ไม่รู
1: ้แม่ห้องสอนหรือว่าเชียงใหม
0: ่เอออ
1: ันนี้แผ่นดินเพิ่งจะไหวนะเนี่ย
0: ฮะ
1: แผ่นดินไหวที่บะเลยจากบางปะผ้าบางปะผ้า
0: บางปะผ้า
1: ปางมะผ้าปางมะผ้า
0: เออ
1: ปางมะผ้าไปสักประมาณ62กิโล
0: โอ้ใกล้เน
1: าะโอ้ก็เชียงมุงเชียงใหม่ก็สะเทือนสั่นหมดเหตุการณ์เกิดขึ้น
0: ประมาณ
1: ดึกของเมื่อคืนมาม
0: าบ่อยนะ
1: 4.1 ก่อนแล้วก็มา 4.7 แล้วก็ทั้งแม่ฮ่องสอนทั้งเชียงใหม
0: ่
1: ก็มีแต่ยังไม่มีรายงานข่าวผู้เสียชีวิตเพราะเหตุเพราะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ประเทศพม่า
0: ค่ะ
1: ประเทศเมียนมาซึ่งห่างจากบางมะผ้าประมาณ62กิโลความลึก5กิโลเมตรพี่แก้ว
0: โอ้คือไปเที่ยวอ่ะคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งที
1: ่เสียวมากไม่เสียว
0: เออผิดหวังแล้วก็สมหวังคืออย่างที่ไปแล้วไม่ได้กินเจ๊หมวย
1: ก็ผิดหวัง
0: มันผิดแผนหมดเลยไงเราตั้งใจว่าจะไปเจ๊หมวยวันแรก
1: แต่ไม่ได้โทรเช็คก่อนเนาะ
0: คือใครจะคิดใครจะคาดการแล้ววันน
1: ั้
0: นว
1: ัน
0: น
1: ั
0: ้นเลยไม่คุณเจ๊หมวยไม่เคยแบบหยุดแบบนี้ถามวันพฤหัสยันโทรไปถามเจ๊หมวยเปิดไหมเนี่ยเปิดค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ
0: ่ะแล้วเมื่อวานปิดวันพุธเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ได้ปิดวันพุธแต่บังเอิญมีธุระก็เลยปิดแค่นั้นเองเออเพราะว่าเขา
1: ล้
0: าน
1: เช็คแล้วยังไม่ได้เช็คก่อนไปเช็คหลังจากที่เขาปิดแล้ว
0: ก็เลยแบบเออแต่เราก็ได้เจอร้านใหม่
1: แต่เราก
0: ็
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เราก็พิเกียรติเองอ่ะก็จะเช็คเพราะว่าผู้ใหญ่ไงพาผู้ใหญ่ไปกิน
0: ก็นี่เราก็ใหญ่แล้ว
1: ไม่ใช่ใหญ่ไม่พอเพราะใหญ่กันหมดไม่มีใครใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเช็คเลย
0: ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ใหญ่ระดับตำแหน่งนะผู้ใหญ่เพราะอายุเยอะ
1: ไปเราก็จะเช็คเลยเพราะเดี๋ยวไปแล้วเกิดผู้ใหญ่เขาเจ้านายที่จะไปด้วยที่เจ้าของงานที่จ้างเราเนี่ยเราก็ต้องเช็คให้ก่อนว่าเฮ้ยเปิดไม่จองนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นออร์แกไนซ์ที่ทำแบบนี้ไง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าน้ำปลาหวานแม่อารีนะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นเมื่อวานนี้กวาดจนเลี้ยวขวดเหลือนิดเดียวนะมันเหลือไปปลายขวดอ่ะขวดซะแบบขวดจะแตกอยู่นะหาซื้อได้แล้วครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven เป็นท็อปเป็นกูเม่เป็นอะไรเยอะไปหมดซื้อได้เลยครับ
0: นะคุณลงเล้งบอกว่าอุ๊ยป้าแก้วบอลโลกนอนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมฮะปล่อยเด็กๆดูกันไปก็ใช่ไงสิก็ใช่ไง
1: ไม่ใช่วัยเรา
0: ไม่แล้วไม่ใช่ทางด้วย
1: เออถ้าทาง
0: หนังเหลือ
1: รุ่นนี้ก็ยังดูบอลก็เยอะ
0: มันมีแล้วแต่คนชอบไง
1: ใช่ใช่
0: แล้วแต่คนชอบแต่เราเฉย
1: ๆคุณฟังอยากรายงานเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโลกก็รายงานได้ที่หมายเลข
0: 4689899นะจ๊ะ
1: เป็นตัวแทนพวกเราหน่อยนะครับเพราะเราสองคนอะไม่ได้ดูบอลพักสักครู่ดีกว่าพี่แก้ว 14:46 เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราบอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าคาลโชเซเรียบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาช่วง2กับคาร์ลอันเชลติครับทางนี้เป็น99ที่เรดิโอขึ้นไปแข็งแรงอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตราและผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์ครับ
0: ขอบคุณคุณล้งเล้งนะคะช่วยตอบให้คุณสมเกียรติและอำเภอกัลยาณิวัฒนา
1: อำเภอ
0: กัลยาณิวัฒนา
1: จังหวัด
0: อะไรนะเจียงใหม่จ้ะ
1: นี่แหละเป็นอำเภอที่อำเภอใหม่
0: ไม่มี7
1: แล้วก็ไม่มี
0: 7
1: จริงหรือไม่จริง SMS มาบอกหน่อยค่ะอยู่ที่
0: ช่วยบอกหน่อยนะคุณลงเล้งบอกหน่อยว่าจริงหรือเปล่า
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะคะอ่ะสำหรับกิจกรรมช่วงบอลโลกนะจ๊ะคุณผู้ฟัง อสมทค่ะร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา MCOT ซุ

0: เริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter ไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจ้ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเชียร์ด้วยแล้วไม่ต้องไปเล่นการพนันเนาะเพราะรางวัลเขามีให้อยู่แล้วใช่ไหมไปลงทุนทำไมคนรวยจากการพนันมีไหมพี่แก้ว
0: เนี่ยไม่รู้ไม่เคยเล่น
1: ไม่เพื่อนเพื่อ
0: น
1: ที่
0: เ
1: ราไม่เพื่อนเพื่อนแบบว่า
0: ไม่เคย
1: ฉันรวยจากไปบ่อนไปคาสิโนฉันรวยจากเล่นหวยฉันรวยจาก
0: ยังไม่เคยเห็นนะ
1: พนันบอลพอสุดท้ายของเกมต่างๆเนี่ยเห็นทุกคนน่าเศร้า99%
0: แล้วก็เป็นหนี้เป็นสินด้วยนะ
1: 99%โทรมา
0: โดนเขา
1: โทรมาทำไมโอ้พอที่ขอยืมเงิน
0: นะ
1: รอรับโทรศัพท
0: ์ไอ้สิ่งที่ไม่อยากจะต้องทำก็ต้องทำ
1: เล่นทำไม
0: เล่นทำไม
1: แต่เราไม่ว่ากันนะเราส่วนตัวความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: แต่ถามว่าเราไม่เล่นเคยเห็นใครประสบความสำเร็จ
1: มีไหม
0: มีไหม
1: ช่วยบอกหน่อย
0: นะ
1: นอกจากเจ้ามือน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับของดีจากทะเลใต้นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าแม่อารีเนี่ยเขาได้ใส่ใจทุกเขาเรียกทุกหยดเลยแหละโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพที่ดีเนื้อแน่นหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนอันนี้บอกได้เลยว่าดีจริง
0: ๆ
1: พิถีพิถันกันแบบโอ้โหเหมือนงานคราฟเลยพี่แก้วจ๋า
0: จ้ะ
1: นะครับเพราะอันเนี้ยเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดก็แซ่บพอดีแบบถ้ามีระดับอ่ะนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวได้หลากหลายผลไม้ด้วยกันแล้วก็อร่อยจนลืมไม่ลงแล้วก็ใช้ทำอาหารก็ได้ด้วยนะพี่แก้วรสชาติก็ยิ่งลงตัวแบบใส่ในผัดกุ้งผัดไก่อันนี้สบายมาก
0: นะ
1: อร่อยเคยทำแล้ว แล้วก็กินน้ำปลาหวานก็ใช้น้ำปลาหวานสลัดน้ำปลาหวานที
0: ่
1: เคยทำเอาน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยมาเอาหัวอร่อย
0: ค่ะ
1: นะครับน้ำปลาหวานแม่อารีไม่ใช่แค่น้ำจิ้
0: ม
1: แต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกูเม่มาร์เก็ตนะครับLotus นะฮะ Villa Market Foodland แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะและสำหรับท่านใดที่ต้องการความปลอดภัยอยากได้ความมั่นใจเวลาที่ตัวเองไม่อยู่บ้านนะคะหรือว่าอยู่แต่ก็อยากจะติดเอาไว้เพื่อความมั่นใจ
1: บางทีอยู่ชั้น3แบบพี่แก้วเงี้ยอยากรู้ชั้นล่างเขามีอะไรเกิดขึ้น
0: ใช่มันก็อยากรู้
1: ไม่ต้องเดินลงมาเสีย
0: อยู่ที่ไหนก็สบายใจค่ะ เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะคะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้ดูภาพสดได้คุยโต้ตอบได้แบบเห็นหน้าและได้ยินเสียงด้วยนะคะก็ทำผ่านมือถือนะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งก็ง่ายจะติดตั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนค่ะเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวการแจ้งเตือนได้เพราะว่ากล้องเนี่ยหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้นะคะดูภาพสีกลางคืนยังได้เลยมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ค่ะซื้อ1แถม1นี่ไงติด1ในบ้านติด1นอกบ้านได้พร้อมกันนะคะโปรโมชั่นนี้ค่ะเพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: นะคร
0: ับ ไหนๆก็ไหนๆคุณลงเล้งบอกว่าผมไม่ได้ค้นนะคะว่าเป็นจังหวัดผมหาให้แค่ว่าคนน้อยที่สุด 13,000 คนของเชียงใหม่ดิฉันก็เลยค้นต่อเลยอำเภอที่ไม่มีเซเว่นก็คืออำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเป็นพื้นที่ภูเขาสูงประชากรเบาบาง

0: อำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดเกาะท่องเที่ยวเน้นอนุรักษ์ธรรมชาติก็เลยไม่มีร้านสะดวกซื้อ
1: ม
0: ี
1: แค่2อำเภอเท่านั้น
0: สองที่แต่ว่าในอดีตเนี่ยอันไหนไหนอันไหนไหนเปิดข้อมูลมาแล้วอ่านให้หมดไปเลยเขาบอกว่ายังมีพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดนเช่นอำเภอจันแนะและก็อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
1: ก็ไม่มี
0: ที่ยังไม่มี 7-Eleven เหมือนกันเนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการลงทุนนะจ๊ะเอนะมาคุยกันต่อคุณผู้ฟัง
1: ส่วนใหญ่แล้วก็ร้านขายของชำคนเราก็ของคนทั่วไปก็จะไม่เหลือแล้ว ไม่เหลือแล้ว
0: คือทริปเนี้ยที่ไปเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยดิฉันพาครอบครัวไปไปกินทุเรียนซึ่งดิฉันไม่กินก็ไปทุเรียนแต่ก่อนไปนี่เช็ค
1: มังคุดมียัง
0: ฮะ
1: มังคุด
0: มีมังคุดมีสลัดมีเงาะมี
1: สารพัดผลไม
0: ้แต่ทุเรียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไปจนถึงสวนและสวนคุณประยูนเนี่ยรอบนี้ไปเนี่ยมันมีความแตกต่างคือปีที่แล้วไปเดือนพฤษภาคุณผู้ฟังไปกลางกลางเดือนพฤษภาคม
1: yeah.
0: คือเดินเข้าไปเนี่ยห้องเก็บทุเรียนที่เขาตัดมาเนี่ยจำได้เลยมีเกือบจะทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกระจิบไม่ว่าจะเป็นชนีไม่ว่าจะเป็นหมอนทองไม่ว่าจะเป็นคือพันธุ์ต่างๆมีให้เลือกมากมายหรือที่เราไปมันคือวันธรรมดาวันพฤหัสบดีเนี่ยไม่แน่ใจเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันปลายแล้วค่ะมันปลายฤดูแล้วแล้วก็จะหมด
1: เนี่ย
0: ก็ประวัติหมดเนี่ยมิถุนายนเนี่ยทุเรียนหมดแล้ว
1: ทุเรียนจัน
0: จันระยองเนี่ยจะหมดแล้วตอนนี้จะเป็นทุเรียนใต้นะคะก็เลยเจอแต่พันหมอนทองอย่างเดียวหลายคนก็เลยรู้สึกผิดหวังทั้งคณะแต่ถามว่าผิดหวังนี่เขากินกันเยอะไหม
1: เขากิน
0: คุณไม่รู้กี่ลูกคือและที่สำคัญคือเขาแกะอ่ะแกะแล้วก็ให้เราเลือกเลยไม่ต้องมานั่งเคาะลูกแล้วว่านู่นนั่นนี่นะคะอันเนี้ยได้กินแล้วคุณฮะขีดละ40
1: กิโล400
0: กิโลละ400นี่คือแกะแล้วแพ็คมาให้อย่างด
1: ีย
0: กเลยยกมานั่งกินกันแบบมัน
1: แล้วก็400ก็โอเค
0: แล้วก็สละเนี่ยเอาแต่สละเขาดีจริงคุณเน้นกินสละไงเน้นกินมังคุดไง
1: ครับ
0: ก็สั่งสละเนี่ยเขาแกะให้ตรงนั้นน่ะแพ็คละ100อ่ะเต็มแล้วหวานทุกลูก
1: แล้วมังคุด
0: ไม
1: ่
0: มีเปรี้ยวเลยมังคุดก็โอมังคุดก็โอคนจ่ายตังค์300 300
1: ถึงสวนก็300ก็โอเคคือ300ในสวนเนี่ยถือว่าของดี
0: ของดี
1: เพราะว่าถ้าไม่ดี
0: เ
1: ขาไม่ต้องใช้ถ้า300ตามตลาดบ้างตามรถอะไรเงี้ยก็สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยง
0: มันคละคละ
1: เพราะมันถูกอะสุ่มเสี่ยง
0: เอาแต่จริงๆปอที่เนี่ยมาตลาดบ้านเพอ่ะมันก็มีทั้งมังคุดต้อง400อ่ะแต่มันไม่มั่นใจแล้วก็เจอสละแกะให้ด้วยเหมือนกันแพ็คละ50 บาทลองซื้อสิลองดู
1: ลองไหม
0: เรียวปีส
1: เป็นเรื่องธรรมดา
0: นะคะก็ต้องบอกว่าของคุณภาพมันอยู่ที่นั่นม
1: ัน
0: อยู่ในสวนแต
1: ่คือของดีและถูกไม่มีในโลก
0: ไม่มีก็ต้องบอกว่าคุณต้องไปในไทมิ่งของเขาเพราะนั้นปีหน้าเรานัดกันแล้วนะว่าถ้าจะไปกินทุเรียน เราจะต้องไปเดือนพฤษภาเราจะไม่ไป
1: ไม
0: ่ได้นะ
1: ฮะซื้อกลับ
0: ไม่ให้ดิไม่ให้ขึ้นรถ
1: ใช่ใช่ก็กำลังจะถามว่าคุณแก้จะไปนั่งตรงไหน
0: ไม่ให้ขึ้นรถ
1: เช่ารถคันหนึ่งเพื่อจะกลับบ้านว่าหรือไม่ก็เช่ารถเพื่อจะใส่ทุเรียน
0: ถ้าใครจะกินทุเรียนจะขนกลับคุณก็ไปคันอื่นไม่ได้มารถดิฉัน
1: 3คันนะเลือกเอาคันนึงที่จะใส่ทุเรียน
0: อ้าวมันมีมันคันเพื่อนเขาเปิดประทุนนะไอ้เปิดกระบะอ่ะเขามีสามารถขนได้ก็ไม่ได้ซื้อเพราะกินที่นั่นกันแบบจุกไปแล้วค่อยนั้น
1: ทุเรียนกินมากก็ไม่ดีกินได้แต่ว่ากินเยอะไม่ดี
0: ไม่รู้เขาเคยกินกันเยอะนะ
1: ไม่เคยกินแล้วนานๆกินทีไม่ได้กินทุกวัน
0: ใช่แต่น้องเพื่อนน้องสาวบอกกินทุกวันเลยตั้งแต่มันออกมา
1: คนชอบก็ชอบจริงนะ
0: ชอบจริง
1: หมอเหมือนก็เหมือนกัน
0: น้ำตาลเขาแค่5ไม่ถึง6คุณ
1: ค
0: ุ
1: ณหมอที
0: ่
1: ร
0: ู้
1: จักเหมือนกันพอตกดึกขึ้นมากลับไปถึงกลับบ้านคุณหมอจะกินทุเรียน
0: คุณปานถามป้าแก้วระยองสนุกไหมสนุกคุณขนาดฝนตกนะก็ยังสนุกเพราะว่าเราอยู่กับคนที่เรารักคนที่เราชอบกินกับคนที่เราชอบกินที่คนที่เรารักมันสนุกทุกมื้อเลยอ่ะสนุกตลอดเส้นทางนะคะ
1: นะครับใครที่จะไปเที่ยวบอกเลยว่าเที่ยวเมืองไทยสุขใจจริง
0: ๆอร่อยด้วย
1: เป็นเ
0: ห
1: นือออกใต้ตกแล้วแต่คุณเลยคุณอยากจะไปไหน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นจังคือเมืองไทยเนี่ยทั้งของกินของใช้ทั้งทุกอย่างเลยอ่ะมันดีไปหมดเลย
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกร้านที่เราไปค้นเจอเราก็ไปเซิร์ชเจอแล้วมีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่า
1: โอเคนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้กับพี่กิ่งแก้วเพตราและผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ลงนามถวายความอาลัยคุณหญิงปราณีวัฒนกุลกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่างๆของมูลนิธิเดินทางมาถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกล่าวด้วยความอาลัยว่าทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ได้ถวายงานใกล้ชิดต่างประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายทรงเป็นกันเองและทรงรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยพระเมตตาโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะจดจำและสืบสานพระปณิธานต่อไปพร้อมยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้ที่เคยร่วมงานและใกล้ชิดกับพระองค์อย่างยิ่งขณะที่นายณภัทรรุ่งทวีชัยอายุ21ปีเด็กนักเรียนในมูลนิธิออทิสติกไทยเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและสะเทือนใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้รับทราบพระกรณียกิจและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อนุทินสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกพาคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนเริ่มมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีได้นำยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนระบุว่าวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการมอบนโยบายและกำหนดทิศทางแก่กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบหลังจากช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อประชาชนถึงระดับชุมชนหมู่บ้านทั้งในมิติด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนายอนุทินได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกองคาพยพทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีคุณภาพชีวิตส่วนของนโยบายเร่งด่วนมีนโยบายมหาดไทย 5+ เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติและช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายไทยช่วยไทย+เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยตรงแก่ประชาชนขอให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและให้การสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเพราะนโยบายนี้จะทำให้คนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพักขมุนลั่นไม่เชื่อคนเชี่ยวชาญจะทำดีเสมอไปยันไร้ปัญหาพาวุธเพื่อนร่วมงานนางสาวพักขมุนหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่ออกมาตอบโต้นายพาวุธพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึงนายโสพลสารัมประธานสภาในหัวข้อความไร้ประสิทธิภาพของกรรมาธิการในรัฐสภาว่าจริงๆความเห็นไม่ได้สวนทางต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กรในพรรคประชาชนแลกเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสิ่งที่นายพาวุธโพสต์ตนอ่านแล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการและเป็นคนที่ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาหลายคนที่นั่งกรรมการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจและขอบเขตของกรรมการคืออะไรจะใช้ไม้บรรทัดเดียววัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกไม่ได้ตนไม่เชื่อว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้นๆจะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีเสมอไปแต่เชื่อในคนที่มีความพยายามเมื่อถามว่าเรื่องนี้ทำให้คนมองว่ามีความขัดแย้งภายในพรรคนางสาวพักขมลกล่าวว่าไม่แต่หากเห็นด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องแปลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับ โรนัลด์คูมันผิดหวังที่เนเธอร์แลนด์นำญี่ปุ่นได้2ครั้งแต่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้โรนัลด์คูมันเฮดโค้ชทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังไม่น้อยหลังได้ประตูขึ้นนำถึง2ครั้งแต่สุดท้ายโดนทีมชาติญี่ปุ่นไล่ตีเสมอ2ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม F นัดแรกโดยคูมันกล่าวว่ามันน่าผิดหวังเมื่อทีมขึ้นนำ2ครั้งแต่สุดท้ายไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แน่นอนว่าเนเธอร์แลนด์สามารถเล่นได้ดีกว่านี้และเราจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปในระหว่างการแข่งขันอย่างไรก็ตามฟอร์มการเล่นของลูกทีมในนัดนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้มากแล้วเรอัลมาดริดบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาในการคว้าตัวมาร์กุกูเรย่าเข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าเรอัลมาดริดบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาในการคว้าตัวมาร์กุกูเรย่าแบ็คซ้ายทีมชาติสเปนวัย27ปีจากเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายงานระบุว่าโจเซ่มูรินโญ่ต้องการดึงตัวกูกูเรย่าเข้ามาเสริมทัพโดยทุกฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยค่าตัวรวม60ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี55ล้านยูโรบวกโบนัสเพิ่มเติมอีก5ล้านยูโรทางนี้กูกูเรย่าจะอำลาเชลซีและย้ายไปเป็นผู้เล่นคนใหม่ของเรอัลมาดริดหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการจัดการเอกสารอย่างเป็นทางการก่อนจะมีการประกาศย้ายทีมในลำดับต่อไปและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
7: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: Acer ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
10: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับ

0: จาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Tango Fly นะฮะประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Tango Fly Tango Fly เราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศทั้งออกอากาศบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99รวมถึงทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio Channel ใน YouTube นะครับก็ เข้าไปกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับสามารถดูสดดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับถ้าเกิดใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะถามคำถามพูดคุยก็ SMS ของเรา4689899นะครับ ส่วนใครที่ฟังผ่านทาง YouTube ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับก็อย่างที่ได้ยินเสียงไม่ค่อยดีบอกไว้ก่อนดูบอลเยอะไปแน่เลยอ่ะนอนน้อยมากเลยอ่ะช่วงที่ผ่านมานะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcord Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบรุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับร่วมภารกิจได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net cheer ก็คือ CHEER เนาะโดยขั้นตอนคือเข้าเว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเลือกไปที่ Mcord Superfan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมแชร์ทีมโปรดนะครับโดยที่แพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยที่ Mcord Super Fan Starter นะครับจนไปถึง Mcord Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง1:45ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo นะครับ 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาก็สัปดาห์นี้แล้วนะครับผมมาลุยการวันนี้วันจันทร์เน้นเรื่องของการตอบคำถามพูดคุยโดยทั่วไปแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ตามมาได้เลย SMS 468 9899รนทาง YouTube FM 99ที่ Radio นะครับสารภาพตรงนี้ก่อนไม่ได้คิดเลยว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะได้ดูเกือบทุกคู่แบบนี้ไม่ใช่เพราะแบบโอ้รักฟุตบอลโลกอยากดูมากไม่ใช่มันดันมาคือผมเป็นคนดูอเมริกันเกมเนาะผมดู NFL ดู NBA ดูอะไรเงี้ยเวลาของการแข่งฟุตบอลโลกหนเนี้ยด้วยความที่มันแข่งทางโซนอเมริกาแหละมันก็จะเป็นแบบอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ก็ตามเนี้ยมันก็คือโซนนั้นอะเวลามันคือเวลาของอเมริกันเกมอะแล้วผมก็ต้องตื่นมาให้อาหารแมวคือกิจวัตรปกติผมจะตื่นมาใหจริงๆตอนนี้หนักกว่าเดิมคือนอกจากให้อาหารต้องมาป้อนยาให้มันแบบตรงเวลาเป๊ะๆตีสองตีสองครึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบแทบจะได้ดูทุกคู่เลยอ่ะผลก็คือตอนนี้คือแบบนอนน้อยมากโดยที่แบบอะไรวันเนี้ยอาจจะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเมื่อคืนก็ฟุตบอลสนุกเนาะยังไงก็อ่ะดูรักษาสุขภาพด้วยบอกคุณผู้ฟังเหรอป่าบอกตัวเองเนี่ยตอนนี้นะครับแต่คืนนี้ก็มีคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้มีอีก4คู่เนาะใครอยากใครรอดูสเปนก็คืนนี้ 5:00 นใครรอดูเบลเจียมก็คืนนี้ 2:00 นใครรอเอาใจช่วยซาอุดิอาระเบียหรือ

ูดาวิดนูนเยสว่าจะแบบคืนฟอร์มไหมนะครับซาอุเจออุรุกวัยก็พรุ่งนี้ตีห้าแล้วก็ช่วงสายพรุ่งนี้8โมงเช้าก็จะเป็นอิหร่านเจอกับนิวซีแลนด์นะครับก็คืนนี้ก็รอติดตามได้นะตามนั้นนะฮะเนี่ยอ่ะมาลุยกัน SMS 468-989รวมทาง YouTube FM 99ที่เบอร์เรดิโอนะครับลงท้ายด้วย3106 Samsung S25 FE เหลือ 15,900 จริงเหรอโอ้ถ้าราคานี้โคตรดีเลยครับถือว่าราคาดีมากเล่นได้เลยครับมันไม่มีมือถืออ่ะถามว่ามีจุดบกพร่องจุดด้อยตรงไหนไหมมันไม่มีมือถือตัวไหนที่มันเพอร์เฟคไปทุกด้านอยู่แล้วไม่มีครับต่อให้เป็นรุ่นตัวท็อปสุดตลาดมันก็ไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นนะเนาะแต่โดยภาพรวมของ A25 SE กับราคาถ้าเอาอิงในราคาประมาณหมื่นกลางถ้าหาซื้อได้จริงๆราคานี้ของใหม่เนี่ยโอ้ถือว่าราคาโคตรดีเลยนะเออถือว่าราคาดีมากๆนะครับถือว่าราคาดีมากๆเล่นได้เลยครับชิปแรงบริการหลักการขายดีมี Galaxy AI ให้ใช้การอัปเดตยาวอยู่แล้วนะครับเรื่องกล้องมันอาจจะไม่ได้ถึงกับใช้คำว่าอะไรดีดีที่สุดในงบประมาณหมื่นกลางหรือไม่เกิน 20,000 เพราะว่าในราคานี้มันยังมีพวกแบบ Xiaomi 17T อยู่มี Vivo V60 อยู่อะไรเงี้ยพวกนั้นยังได้แบบภาพนงภาพนิ่งที่ดีกว่าแต่ว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับสำหรับ A25 FE เล่นได้คุ้มมากกับราคา 15,900 โดยเพราะถ้าแคร์เรื่องของบริการหลักการขายแคร์เรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์แคร์เรื่องของการใช้ AI on deviceA25 FE คือน่าจะคุ้มมากๆแล้วในราคานี้นะครับลงท้ายด้วย3758สอบถาม Samsung A56 12256มือ 2-7,000 ไม่ติดล็อกรายเดือนประกันเหลือ3เดือนซื้อได้ไหมเป็นราคาเกือบปกติผมใช้คำนี้มือ2ของ A56 ส่วนใหญ่จะอยู่ราวๆประมาณนี้แหละครับ6-7,000 บาทขึ้นอยู่กับสภาพอันนี้ 7,000 มีประกันเหลือ3เดือนก็ไม่ได้แย่อะไรถ้าเกิดสภาพเครื่องโดยภาพรวมดีหมายความว่าดูดีไม่ได้มีรอยอะไรที่มันชัดเจนมากมายก็เล่นได้ครับถือว่าผมใช้คำว่าเป็นราคาปกติละกันราคามือ2ปกติของ A56 นะครับลงท้ายด้วย7444นะครับแนะนำปากกาที่ใช้กับ Honor Pad 10ด้วยก็ใช้ปากกาของ Honor เองครับก็คือถ้าเกิดอยากจะใช้ปากกาของเขาก็ต้องหมายความว่าก็ต้องซื้อปากกาเขาไม่งงใช่ไหมปากกาของ Honor มันชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อน Honor Pad ไม่ใช่ Honor Choice Pencil ก็ไปซื้อปากกา Honor Choice Pencil มาใช้เพราะว่าถ้าไปซื้อปากกาอื่นที่เป็นแบบ Passive Stylus ที่เป็นปากกาหัวยางมันก็ไม่ได้แบบ Work ขนาดนั้นก็ซื้อปากกาของ Honor เองซื้อปากกา Honor เองมาใช้ได้เวิร์กกว่านะครับก็ไปซื้อแบบแต่จริงมันควรจะแถมไม่ใช่เหรอถ้าซื้อ Honor Pad 10ผมจำได้ว่าณปัจจุบันมันยังมีโปรโมชั่นแถมไอ้ตัวปากกานี้อยู่เลยนะทั้งรวมถึงตัวที่เป็นคีย์บอร์ดโคเวอร์ด้วยน่าจะแถมทั้งคู่นะแต่ผมด้วยความที่มันแถมโดยปกติอ่ะผมก็เลยไม่มั่นใจว่าปกติเขาขายแยกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจะซื้อสมมติถ้าจะไปหาซื้อจริงก็ซื้อตัวนี้แหละครับ Honor Choice Pencilสามารถใช้งานร่วมกับ Honor Pad 10ได้ในเรื่องของตัวปากกาเนาะตามนั้นนะครับลงท้ายด้วย4103ดูบอลโลกต้องยอมจ่ายเดือน429ถึงดูได้บางคู่ดูฟรีทางโมโน29ไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมถึงต้องจ่าย429อ่ะไม่เข้าใจอ่ะดูฟรีทางถึงดูได้แค่บางคู่ด้วยเหรอทำไมได้แค่บางคู่อ่ะก็ถ้าโมโน29จริงๆมันฟรีหมายความว่าเอาเฉพาะในรอบแบ่งกลุ่มก่อนเอาในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี้ยทางโมโนเขาจะมีการเลือกคู่มาถ่ายทางฟรีทีวีที่ดูได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียตังค์อะไรเลยดูทางโมโน29เดิมหรือว่าชื่อปัจจุบันมันคืออะไรโมโนสปอร์ตโมโนแม็กสปอร์ตทีวีอะไรเขาอะที่เปลี่ยนชื่อ17คู่เฉพาะในรอบคัดเลือกแบ่งกลุ่มแล้วพอเข้ารอบน็อกเอาท์อะคือก่อนหน้านี้ทางด้านของดร.โสรัตน์ที่เป็นผู้บริหารของแจ๊สนะเนาะ
เขาก็พูดไว้ตั้งแต่ตอนงานแถลงข่าวเปิดตัวแพ็คเกจฟุตบอลโลกแล้วว่าเขาจะเอามาเขาจะมีการเอามาฉายให้ดูฟรีทางฟรีทีวีก็คือโมโน29เดิมเนี่ยทั้งหมด4ประมาณ40คู่40แมตช์ซึ่งตอนนี้ไอ้ผังรอบแรกที่ประกาศออกมาเนี่ยสำหรับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันจะมีทั้งหมด17คู่ซึ่งคุณก็ดูได้เลยซึ่งนัดเปิดสนามมันได้ดูด้วยนะครับแล้วก็จริงๆใน40คู่เนี้ยนัดชิงชนะเลิศเขาก็จะถ่ายให้ดูฟรีด้วยนะไอ้นัดชิงแต่ว่าไอ้รอบน็อกเอาท์อ่ะหมายความว่าถ้าเกิดเขาประกาศไว้ถ้าอิงตามที่ดร.สุรัตน์พูดก็คือดร.สุรัตน์บอกว่าเราจะถ่ายทางฟรีทีวีทั้งหมด40คู่ซึ่งถ้าดูในตารางปัจจุบันตารางถ่ายทอดนะในรอบแบ่งกลุ่ม17คู่นั่นหมายความว่าในรอบน็อกเอาท์จะเหลือทั้งหมด23คู่ที่เขาจะถ่ายนึกออกปะที่เขาจะถ่ายซึ่งถ้าตัดนัดชิงไป1เพราะนัดชิงมันก็นับเป็น1ใน23ถูกไหมก็จะกับรอบน็อกเอาท์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรอบ3มันจะมีรอบกี่ทีมอ่ะ32 16 8 4ใช่มั้ยรวมๆตรงนั้นจะประมาณ22แมตช์ก็ถือว่าเยอะมากนะผมว่าจริงๆจริงๆถ้าไม่ได้ซีเรียสมากก็ไม่ต้องสมัครอะไรก็ได้นะครับลงท้ายด้วย143บอกว่าเมื่อวานดูคู่บราซิลมาร์โคไม่ได้ทาง True ID ทำไมไม่ไปใช้แอป AIS Pay ล่ะทำไมวะคือในความจริงๆคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโมโนละอันนี้มันเกี่ยวกับทาง True ละ True เขาจะไปเล่นแร่แปรธาตุยังไงอันนั้นไม่เกี่ยวคือมันเป็นแพ็คเกจเขาแต่ว่าในความจริงๆก็คือถ้าเกิดคุณจะดูฟรีจริงๆตัวที่คุณไม่ต้องไปเสียรายเดือนอะไรเลยนะคุณสามารถดูโดยใช้เสาหนวดกุ้งได้ใช้แอป AS Play ดูได้แน่ๆนะครับก็ดูได้อยู่แล้วดูฟรีเพราะเขาก็ดูกันอยู่แล้วไงดูได้ไอ้หมายว่าเลือกคู่ที่เขาถ่ายไปแล้วนั่นนะเขาเขียนไว้เดี๋ยวผมต้องมานั่งไล่ไหมว่าคู่ไหนบ้างอะไรเงี้ยวันนี้มันที่เท่าไหร่วันนี้อย่างโอเคอย่างคู่บราซิลมาร์โกอันนี้เขาถ่ายทางโมโนแม็กสปอร์ตด้วยก็คือโมโน29เดิมซึ่งอันนั้นอ่ะไอที่คุณต้องไปจ่ายมันไม่ได้เกี่ยวกับโมโนมันไปเกี่ยวกับทางทรูคิดซะว่าจ่ายไปแล้วกันเนาะไม่ช่างมันไปแล้วกันแต่ว่าเนี่ยความเป็นจริงคือถ้าเกิดคุณมีพวกแบบเสากลางปลาไอเสา DVB-T2 คุณดูผ่านโมโน29ได้อยู่แล้วไงไอหมายเลข29คุณดูได้ฟรีอยู่แล้วไม่ต้องมาเสียตังค์สักบาทเลยรวมถึงอย่างคู่เมื่อเช้าเที่ยงคืนอ่ะไอ้คู่ที่ยิงเยอะเยอรมันพบกุราเซาเขาก็ถ่ายหรืออย่างคืนนี้ห้าทุ่มคู่สเปนกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดก็ถ่ายฟรีถัดไปก็จะมีคู่อาเจนพบแอลจีเรียนะครับในวันพุธตอนเช้า8โมงอันนั้นก็ถ่ายทางฟรีทีวีวันพฤหัสตอนเที่ยงคืนโปรตุเกสเจอกับดีอาร์คองโกอันนั้นก็ถ่ายฟรีทีวีเหมือนกันอันนี้คือเอาจะอันนี้ไม่อยากไล่ทั้งหมดนะลองไปหาตารางดูแต่ว่ามันก็ถ่ายเยอะอยู่จะรวมๆแล้วในรอบแบ่งกลุ่มอะทั้งหมด17แมตช์ที่เขาถ่ายทางโมโน29อันนี้มันไม่ใช่ความผิดหรือไม่ใช่อะไรเกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโมโนแม็กหรือแจ๊สเลยอะที่คุณไปสมัครอะมันเกี่ยวกับทางทรูแล้วคุณเลือกทางนั้นไงโมโนไม่ได้ตังค์ด้วยนั่นน่ะแจ๊สไม่ได้ตังค์ด้วยนั่นน่ะเป็นทรูนะได้ตังค์นะอันนั้นน่ะนะตามนั้นอ่ะ SMS 468-989ส่งได้เรื่อยๆนะครับมาที่ YouTube คุณฟิตแมนไฟวิดีโอ APB Samsung ดีจริงไหมไม่รู้เลยเพราะว่าณปัจจุบันมันมีให้ใช้เฉพาะใน A26 Ultra เนาะแล้วไม่ได้ลองไงก็เลยตอบไม่ได้ครับแต่คือโดยหลักการละกันโดยหลักการอ่ะผมใช้คำว่าโดยหลักการแล้วกันสำหรับคนที่ไม่รู้ APV มันคือ Advanced Professional Video นะครับเป็นเหมือนกับใช้คำว่าอะไรดีวะเป็นที่ง่ายๆเหมือน Apple ProRes เหมือน Apple ProRes ของ Apple อันนี้ก็ Samsung ก็พยายามคิดรูปแบบฟอร์แมตของไฟล์วิดีโอแบบที่เป็น Lossless Compression วิดีโอฟอร์แมตออกมา
เพื่อใช้แล้วจริงๆเขาไม่ได้กักไว้ใช้ของตัวเองนะเพราะว่าจริงๆเขาพยายามไปตั้งกลุ่มที่เรียกว่า Open APV เพื่อเอาไว้แบบเหมือนกับเป็นให้เป็นมาตรฐานเปิดอะแต่เท่าที่รู้ตอนนี้ยังไม่มีใครไปจอยกันนะก็คือยังมีใช้เฉพาะในของ Samsung อยู่ยังมีใช้เฉพาะของ Samsung S26 Ultra อยู่ส่วนในแง่ของซอฟต์แวร์มีซอฟต์แวร์ซัพพอร์ตก็เอาจริงก็หลักๆอะครบแล้วนะDaVinci Resolveนะครับตัวอะไรเงี้ยรองรับทั้งหมดก็มีจะมีแค่ CapCut มั้ง Adobe เหมือนจะอัปเดตไปให้รองรับแล้วนะสำหรับตัว Premiere ก็น่าจะได้แล้วครับคือเท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือมี DaVinci Resolve ได้แน่ๆตัวอย่างถ้าเกิดในมือถือเลยก็ตัว Blackmagic Design Camera สำหรับ Android ก็รองรับเหมือนกันในการใช้งานเนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่าพวก CapCut ยังนะพวก CapCut ยังนะครับควรถามว่าเวิร์กไหมไม่รู้จริงเพราะว่ามันจำกัดการใช้มากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครใช้ถ่ายยังไม่เห็นผมยังคืออย่างตอนของพวก Vivo อะไรเงี้ยมันมีไฟล์ให้โหลดมาลองใช่ป่ะแต่ของ Samsung ยังไม่เห็นมีใครปล่อยให้โหลดอ่ะก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันเวิร์กไหมนะครับดูบอลโลกไปกี่คู่แล้ว อยากให้มีแพ็ค499บอลโลกต่อเดือนก็มันไม่มีอะเนาะก็เขาไม่ทำอะเนาะให้ทำไงอะก็เขาไม่ทำอะก็ตามนั้นก็ตามนั้นนะครับส่วนถามว่าบอลโลกดูไปกี่คู่แล้วเราถามว่าพลาดไปกี่คู่ดีกว่าคู่ที่ไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูเลยอะพยายามนึกอยู่น่าจะมีคู่เปิดสนามเลยคือกาตาร์สวิตที่ไม่ได้ดูจำได้ว่ากาตาร์สวิตไม่ได้ดู1คู่นอกนั้นเหมือนจะไม่พลาดเลยนะอาจจะมีบางคู่ที่ดูไปแล้วแบบสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างอย่างเนเธอร์แลนด์เจออย่างฮอลแลนด์เจอญี่ปุ่นเมื่อคืนอะไรเงี้ยเมื่อเช้าอ่ะมีสติแค่ช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังนี่คือแบบรู้ว่าแบบนำแล้วเสมอแล้วอะไรเงี้ยรู้แต่แบบโอ้ตาแทบไม่ลืมอ่ะประมาณนี้ถ้าไม่ได้ดูเลยแบบไม่ได้ตามเลยไม่ได้แบบเปิดเลยจริงๆมีแค่คู่เดียวคู่อ๋อ2 คู่คู่เปิดสนามเม็กซิโกแอฟริกาใต้กับคู่แคนาดาบอสเนียมี2คู่ที่ไม่ได้ดูตามนี้เลยนะครับอ่ะต่อคุณเค้าเคพี่บอสครับดูหนังเรื่องนี้แล้วหรือยังซีเฟนซีเบิร์กออกมาสัมภาษณ์อ๋อดิสโคสดิโคเชเดย์มันอยากดูมากเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่อยากดูครับเรื่องนึงที่อยากดูมากๆครับ The Culture Day ผมว่ามันดูหนังมันหน้าหนังมันดูน่าสนใจอ่ะดูหน้าหนังมันดูน่าสนใจมากครับคุณนัทสอนนิวรูมสวัสดีด้วยนะครับคุณบ้านกุ๋ยช่ายกาญจนบุรีสวัสดีครับผมบ้านกุ๋ยช่ายกาญจนบุรีนะครับใครชอบกินกุ๋ยช่ายอ๋อนี่โฆษณาใช่มั้ยตลาดเรซิตี้ข้างๆเก่งโมบายโอเคพวกคุณคิดว่าซาบี้อลองโซจะซื้อตัวกิลมาโดไหมเพราะมาร์คูเรียไปเรอัลมาดริดแล้วคงต้องให้แค่ว่าอะไรวะด้วยความที่รายการมันไอทีเนาะถึงแม้ผมจะดูบอลบ้างแต่ผมไม่ค่อยอยากวิจารณ์ทีมอื่นเท่าไหร่ขออนุญาตข้ามแล้วกันนะคุณบ้านกุ้ยชายขออภัยด้วยคุณออนเซนนะครับสวัสดีครับสอบถามเลนกล้องหลังโทรศัพท์เสมีจำเป็นต้องติดฟิล์มหรือไม่ท่านอย่างที่บอกถ้าถามว่าจำเป็นไหมไม่ว่าจะเป็นมือถือยี่ห้ออะไรไม่จำเป็นสักยี่ห้อแต่ถามว่าถ้าไม่สบายใจอยากจะติดก็ได้ไม่มีอะไรนะครับแต่ถามว่าจำเป็นไหมใช้คำว่าไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นใดๆเลยคุณครับเคพี่บอสครับส่วนผมบอลโลกรอบแรกนี้ขอดูไฮไลท์ทุกคู่ของโมโนแม็กบน YouTube ไปก่อนไม่ไหวจริงๆตี2ตี5 8โมงเช้า ก็เข้าใจได้มันเวลาอเมริกันเกมมากๆอ่ะเวลาของอเมริกันเกมมากๆครับนะตามนั้นนะฮะคุณแมนรัตต้องสมัครแพ็กเกจ429หรือ199ถึงของ AS ถึงจะดูผ่านแอป Monomax ได้ครับถ้าไม่ได้สมัครใดๆเลยดูผ่านกล่องทีวีดิจิตอลทีวีดูผ่านกล่องทีวีดิจิตอลทั้ง29หรือผ่านแอป AirPlay ได้เท่านั้นใช่ไงก็ถึงบอกว่าให้ไปดู AirPlay ผมผิดตรงไหนวะเนี่ยก็ไปดู AirPlay ไงใช่มั้ยล่ะก็ถูกแล้วไงคุณยิเบ็ดซุปเปอร์ฮีโร่นะบอสเคยใช้Oppo My Space มั้ยมันช่วยเราด้านไหนสารภาพไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มันคือใช้คำว่าอะไรดีวะมันคือฟีเจอร์ AI น่ะเนาะแต่ไม่ค่อยได้ใช้จริงมันก็ฟีเจอร์ที่
ที่เราเคยเห็นนั่นแหละมันหลักๆก็คือในส่วนของคือเขาทำงานร่วมกับตัว Google Gemini อยู่แล้วนะครับก็เอาไว้สามารถที่จะ

0: อะไรอ่ะสรุปข้อมูลต่างๆได้อะไรเงี้ยครับสั่งให้ทำนู่นทำนี่ได้คล้ายๆกับ Galaxy AI บน Samsung นั่นแหละครับไม่ค่อยได้ใช้ผมไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์ AI อะไรพวกนี้บนมือถือเท่าไหร่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่รู้ดิแล้วเอาสำหรับผมแล้วกันผมไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันหลักๆมันเป็นฟีเจอร์ AI อ่ะเนาะตัว AI My Space ของ Oppo น่ะนะอันนี้นะครับลงท้ายด้วย2006ครับที่แฟนรายการถามในบอสเขาหมายความว่าบ้านติดที่บ้านติดจานทรูจะดูช่องมโน29ไม่ได้อ๋อโอเคหมายว่าติดจานแดงใช่ไหมในบอสขนาดบอลเล่บอลยังดูไม่ได้เลยก็เข้าใจได้ว่าจะบล็อกด้วยความที่นู่นนี่นั่นอ่ะเข้าใจได้ในบอสมีที่แก้มขายไหมหรือต้องถอดจานแดงจานดำทิ้งไปเลยไม่ยากนี่ครับก็ไม่ต้องถอดก็ถ้ามันติดไว้คุณติดทรูอยู่แล้วก็ติดไปแต่ว่าก็ให้รู้ว่าเป็นข้อจำกัดว่าไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณสามารถใช้กล่องอะไรดูอะสมมติถ้าเป็นกล่อง True Vision ปัจจุบันมันเป็นกล่อง True ID หมดแล้วไหมถ้าเป็นกล่อง True ID กล่อง ID มันทุกกล่อง ID True ID มันลง AirPlay ได้ปะถ้าลง AirPlay ได้ก็ดู AirPlay ก็ได้ถ้าไม่ได้ถ้ามือถือ Android ลง AirPlay ในมือถือก็ดูในมือถือก็ได้หรือไม่งั้นหาทีวีหาเสา DVB-T2 ต่อเข้ากับทีวีแล้วก็ใช้ทีวีเลยปกติในการดูช่องโมโน29ตรงๆก็ได้ไม่ต้องไปผ่านกล่อง True Vision ก็ได้ได้หมดเลยพวกเนี้ยก็ดูได้อยู่แล้วไม่ต้องเสียตังค์ให้กับ True เขาก็แค่นั้นจบมันก็ย้อนกลับไปเหมือนตอนฟุตบอลยูโรหนก่อนย้อนกลับไปเหมือนตอนฟุตบอลโลกหนก่อนที่มันมีรัฐบาลช่วยซื้อแล้วก็ยังมีกฎ must carry must have อยู่อ่ะทุกคนก็ต้องไปหาไอ้กล่อง DVB-T2 ในการดูใช่ปะล่ะก็ถ้าแนวรอบนี้ไม่อยากหมายความว่าอันนี้มันอย่างที่บอกมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับแจ๊สเขามันเป็นเรื่องความไม่อนุญาตอนุญาตหรือไม่อนุญาตของทางแพลตฟอร์มในกรณีนี้คือ True ของ True เนาะที่เขาไม่ทวนสัญญาณให้ด้วยเหตุผล whatever ใดๆก็ตามก็ย้อนกลับไปใช้วิธีเดิมก็คือเอาพื้นฐานก่อนเอาโดยแฟกต์ก่อนโดยความจริงก่อนก็คือช่องโมโน29มันคือฟรีทีวีเหมือนช่อง Mcord Mcord 30ใช่ไหมวะใช่นั่นแหละหรือช่องอะไรที่เป็นฟรีทีวีอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นฟรีทีวีคุณดูผ่านระบบทีวีดิจิตอลได้อยู่แล้วโดยพื้นฐานก็คือคุณก็ไปหาเสา DVB-T2 มาติดตั้งแล้วก็จูนช่องแล้วคุณก็เปิดช่องหมายเลข29คุณก็ดูได้แล้วไงคุณก็ไม่ต้องไปผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใดๆเลยด้วยซ้ำก็ได้ก็ย้อนกลับไปเหมือนตอนฟุตบอลยูโรหนที่แล้วย้อนกลับไปเหมือนฟุตบอลโลกหนก่อนนู้นนึกออกปะมันก็ได้อยู่แล้วไงนึกออกไหมแค่นั้นจบเลยจบเลยอันนี้ครับจริงคือจบเลยหรือจริงๆถูกกว่านั้นก็คือสมมุติว่าอ่ะยังแบบจะทู่ซีว่าฉันจะดูไอ้ผ่านกล่อง True ID ให้ได้อ่ะก็ลง Monomax เสร็จแล้วผมไม่แน่ใจว่า Monomax ถ้าเป็นฟรีแอคเคาท์อ่ะมันดูได้ไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะได้แต่ถ้ามุนถ้าไม่ได้มันจะมีขั้นต่ำแพ็คเกจเขาอ่ะไอ้ตัวเอนเตอร์เทนเมนต์หรือตัวอะไรของเขาอ่ะ199บาทก็ยังถูกกว่า429ของจ่าย True ID อยู่ดีถูกปะล่ะก็ไปดูทาง Monomax ก็ได้ไงแค่นั้นเลยผมเข้าใจผิดอะไรมั้ยเนี่ยส่งมาได้นะจะได้เคลียร์กันไม่มีปัญหาเลยนะครับ 15:33 พักเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามต่อ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
5: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคย มาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Vero สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
7: บนโลกสตอรี
8: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

0: 2 0 1 6 7 3 6
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับในบอสนะครับผมวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะครับช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดโดยติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ถ้าซื้อสินค้าเอเซอร์อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของเอเซอร์ได้ที่ Acer Online Store นะ store.acer.comthth นะครับมาลุยกันต่อ SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับมาลุยคำถามต่อไปที่ SMS เนาะลงท้ายด้วย9111ผมซื้อ Pro Early Bird Monomax 4,800 บาทบวกๆนะครับแต่ดูบอลโลกทางทีวีได้บางคู่เท่านั้นทำไมดูไม่ได้คู่นั่นสิฮะเพราะผมก็ซื้อแพ็กเกจเดียวคุณนะครับ4,499 บาทบวกแวตต้องจ่ายจริงประมาณ 4,813 บาทซัมติงผมก็ดูได้ทุกคู่นะครับที่บอกดูไม่ได้จะต้องเช็คนิดนึงก็คือในแอป Monomax บนทีวีบนสมาร์ททีวีที่คุณติดตั้งอยู่นะครับเข้าไปที่ส่วนของโปรไฟล์มันจะมีให้เลือกในส่วนของโปรโมชั่นไม่ใช่รายละเอียดแพ็กเกจคลิกดูรายละเอียดแพ็กเกจว่ามันเป็นแพ็กเกจไอตัวที่เป็นสปอร์ตพรีเมียมมั้ยถ้าไม่ใช่คุณอาจจะเลือกโปรไฟล์ผิดอยู่ให้ทำการล็อกเอาท์ออกแล้วล็อกอินเข้าไปใหม่แล้วเลือกโปรไฟล์ให้ถูกแค่นั้นเลยให้ไปดูรายละเอียดแพ็กเกจในรายละเอียดโปรไฟล์ของแอป Monomax ที่คุณใช้อยู่ครับมันต้องขึ้นเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมมันถึงจะดูได้ครบทุกคู่ซึ่งผมเป็นและผมก็ดูทุกคู่ครับผมดูผ่านแอป Monomax ครับลงท้ายด้วย0958ซื้อปลั๊กพ่วงมาในราคา300บาทมีช่องเสียบชาร์จType-C to Type-C ใช้กับโทรศัพท์ Samsung ได้ไหมถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้จะมีปัญหาไหมไม่กล้ารับประกันนะครับคือโอเคเข้าใจแหละว่ามันมีแล้วมันชาร์จได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่สามารถไปการันตีแบบเอาหัวเป็นประกันได้ว่ามันจะมีปัญหาไหมเพราะว่าจะมีปัญหาไม่มีปัญหาขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักๆปัจจัยแรกก็คือคุณภาพรังปลั๊กเองว่าคุณภาพดีแค่ไหนอย่างไรซึ่งก็ผมก็ไปการันตีให้ไม่ได้แต่ว่าสำหรับผมถ้าถามว่าปลั๊กพ่วงราคา300บาทโดยเฉพาะถ้าเป็นแบรนด์จีนไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ตามนั้นอายุ2ก็คือต้องไปดูตามสเปคของ

ตัวรังพักด้วยนะครับว่าไทฟีมันจ่ายไฟได้สูงสุดเท่าไหร่ส่วนมันถ้าเกิดเป็นพวกราคาไม่ได้แพงนักส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ได้เป็นพวก USB ไม่น่าจะเป็น USB PD เพราะนั้นก็จะจ่ายไฟได้สูงสุดประมาณสัก12วัตต์15วัตต์หรือเต็มที่คือสูงสุดคือ18วัตต์แต่ส่วนใหญ่น่าจะสูงสุดประมาณ10วัตต์หรือ15วัตต์ไม่เกินนั้นซึ่งถ้าเป็นกลุ่มใช้ไฟน้อยๆนะครับระดับประมาณ10วัตต์15วัตต์ก็จริงๆก็ไม่ควรมีปัญหาอะไรยกเว้นว่าแบบรังปลั๊กมันห่วยมากจริงๆแผงผักพวกวงจรข้างในมันแย่มากจริงอาจจะทำให้เกิดการช็อตซึ่งอันนั้นก็จะทำให้ตัวอุปกรณ์ที่พ่วงชาร์จเสียหายได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดมันเป็นรุ่นที่ไม่ได้ใช้ไฟสูงมากๆก็น่าจะโอเคหมายความว่าต่อให้มันเสียหายด้วยกำลังไฟแค่10วัตต์15วัตต์มันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ทำให้เครื่องมีปัญหาขนาดนั้นนั่นแหละครับตามนั้นไม่กล้าหัวเป็นการันตีแต่ถ้าเป็นผมจะไม่ใช้ถ้าเป็นผมจะไม่ใช้ครับอาจจะไปใช้กับพวกอุปกรณ์ที่ไม่ได้กินไฟสูงแต่แรกเช่นหูฟังทูไวเลสอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยโอเคนะครับลงท้ายด้วย9764ผมเป็นสมาชิกมอนอแม็กแต่ดูบอลโลกที่ว่าให้ดูฟรีไม่ได้มีวิธีไหมแล้วไม่ได้เพราะอะไรครับบอกหน่อยดิฮะไม่บอกข้อมูลอะไรสักหน่อยละฮะฮะแล้วคุณที่บอกดูไม่ได้คุณดูทางไหนฮะคือถ้าดูบนแอป Monomac มันอาจถ้าเกิดไอ้คู่ที่ดูฟรีมันจะดูได้แน่ๆแต่ว่ามันจะดูย้อนหลังไม่ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้แพ็กเกจตัวสปอร์ตพรีเมียมมันดูย้อนหลังเต็มแมตช์ไม่ได้นะครับต่อให้เป็นคู่ที่ถ่ายฟรีก็ดูย้อนหลังเต็มแมตช์ไม่ได้นะครับดูได้แค่ไฮไลท์ดูได้แค่ช็อตไฮไลท์ดูฟูลแมตช์ไม่ได้นะครับดูย้อนหลังนะถ้าจะดูฟูลแมตช์ต้องดูสดเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นบนแอป Monomac ก็เหมือนที่ก่อนเมื่อกี้เห็นแวบๆใครพิมพ์มาสักคนนี่ไงคุณแมนรัฐบอกว่าแอป Monomac Free Account ดูบนกล่อง True ID ไม่ได้แต่ดูผ่านแอป AS Pay ได้ก็ดูอยู่ก็ตามนั้นก็นั่นแหละครับมันก็ต้องดูได้ดิฮะก็ดูได้ก็ดูผ่านแอป Monomac ดูได้ครับทำไมจะดูไม่ได้ดูได้ดิเขาก็ดูกันอยู่เยอะแยะคือถ้าเป็นคู่ที่มันถ่ายฟรีนะแต่ย้ำอีกทีว่ามันดูย้อนหลัง Full Match ไม่ได้นะครับเช่นสมมติว่าเอาตอนนี้เลยไร้เหี้ยไร้นาวคุณกดเข้าแอปวันนี้เมื่อคืนคู่ที่ถ่ายฟรีคือคู่ละเยอรมันใช่ไหมแต่คุณมาดูแต่คุณจะดูตอนนี้คุณกดเข้าไปคุณจะเห็นคู่เยอรมันกับเกอร์ราซาวอยู่แต่มันจะเป็นดูย้อนหลังอันนี้คุณกดดูไม่ได้คุณต้องดูสดไอตอนเมื่อคืนอ่ะมันนึกออกไหมประมาณนี้นั่นแหละงงๆหน่อยแต่ก็ตามนั้นแหละนะครับไม่มีปัญหาต่อคุณสำราญเหรอฮะสวัสดีสอบถามครับสมาร์ททีวีปี2023ถ้าเราใช้ Google TV งงแล้วสิทีนี้ต่อตรงสมาร์ททีวีปี2023เป็น Google TV ไหมฮะสามารถทำได้ไหมหาโหลดแอปไม่เจอได้ดิฮะ Monomac มีบน Google TV อยู่แล้วแต่ต้องมั่นใจว่าเป็น Google TV จริงๆนะผมกลัวเป็นกลุ่มพวกที่เป็น Android TV จังเลยอะคุณตอบได้ครับได้ครับถ้าเป็น Google TV ได้ยังไงก็ได้ครับ Monomac มีให้โหลดแน่ๆครับมีให้โหลดแน่ๆครับคุณซานสุนะครับมือถือที่บอกว่ากันน้ำกันฝุ่น IP68 IP69 ถ้าเราเอาลงไปถ่ายลูกเล่นน้ำสไลเดอร์มันสามารถโดนละอองน้ำได้ไหมได้ครับเข้าศูนย์แล้วศูนย์บอกว่าบอร์ดขึ้นบอร์ดชื้นของเพื่อนโดนแบบนั้นอ่ะสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนมาตรฐาน IP68 IP69 เอาจริงๆท่านโดยหลักๆเอา68ก่อนแล้วกัน68มันสามารถโดยหลักการนะมาตรฐาน IP68 สามารถที่จะเอาไปใช้คำว่าถือโทรศัพท์อาบน้ำได้เลยอาบน้ำว่ายน้ำปกติบนผิวน้ำปกติได้เลยสามารถทำแบบนั้นได้มันกันได้ระดับนั้นเลยถ้าเป็นมาตรฐาน IP68ส่วนมาตรฐาน IP69อย่างที่เคยอธิบายไปนานแล้วนะครับมันจะต่างกันนิดนึงมาตรฐาน IP69มันไม่ได้วัดประสิทธิภาพที่ความลึกหรือการแช่น้ำแต่วัดที่แรงดันน้ำที่กระเด็นใส่มาตรฐาน IP69มันจะสำหรับพวก
แบบเวลาเป็นเรื่องของแรงดันอ่ะเหมาะสำหรับการแบบเอาสายยางฉีดถ้าเกิดมาตรฐาน ISO 9เนี่ยสายยางฉีดได้เลยคือรับแรงดันน้ำแรงๆได้ประมาณนึงนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นไหนก็ตามที่มีมาตรฐาน IP rating ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน IP rating ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นมือถือในระดับราคาไหนก็ตามไม่มีแบรนด์มือถือแบรนด์ไหนหรือรุ่นไหนเลยที่มีมาตรฐาน IP ratingแล้วประกันครอบคลุมเรื่องของการกันน้ำหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติอ่ะผมให้ iPhone เลย iPhone มาตรฐาน IP rating คือ IP 68 iPhone 17 Pro 17 Pro Max นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าศูนย์แล้วมันจะมีตัวแถบวัดความชื้นที่ช่างเขาจะเห็นอยู่ถ้าเกิดมันขึ้นว่าความชื้นแล้วพิสูจน์ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบอร์ดช็อตหรืออะไรก็ตามเกิดจากความชื้นเขาไม่รับประกันคือมันไม่มีมือถือแบรนด์ไหนเลยที่รับประกันเรื่องของความชื้นทีนี้ถามว่าอ้าวงั้นจะใส่มาทำแมวอะไรอ่ะใช่ไหมโอเคตัวมือถือเวลามันที่บอกว่ากันน้ำนะครับด้วยมาตรฐาน IP rating ใดๆก็ตามมันกันน้ำหลักๆด้วยซีลยางด้วยซีลยางนะครับซีลยางมันเสื่อมได้คุณเสื่อมจากสารเคมีที่มันโดนความร้อนความชื้นหรืออะไรก็ตามที่มันโดนหมายความว่า day 1ที่มือถือมันออกจากโรงงานผ่านไป6เดือนผ่านไป9เดือนผ่านไป1ปีความสามารถในการกันน้ำของมันจะลดลงเรื่อยๆเพราะซีลยางมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆถ้าให้พูดให้ถูกต้องจริงแต่ว่าเข้าใจว่าในแง่ของแบรนด์เขาเวลาเขามาร์เก็ตติ้งเขาก็จะโอ้มือถือเรากันน้ำไอพี68แต่ว่าอยากจะเข้าใจว่าการมีอยู่ของมาตรฐานไอพีเรตติ้งจริงมันทำไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางมันจะเป็นฝุ่นหรือน้ำก็ตามมันไม่ได้ทำมาเพื่อให้คุณเอาไปใช้แบบสมบุกสมบันแบบนั้นนั่นแหละไม่งงใช่ป่ะแต่ว่าถ้าโดยหลักการไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นมือถือที่อายุเยอะหน่อยต่อให้มือถือเรารู้อยู่กับใจว่ามือถือเรามาตรฐาน IP 68แต่มือถืออาจจะแบบอยู่กับเรามาสักประมาณปีกว่าๆแล้วปีครึ่งแล้วอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้มากๆเลยที่พวกซีลยางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวภายในเครื่องหรือตรงที่เป็นตรงตามพอร์ตต่างๆมันเริ่มเสื่อมสภาพคือมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ความชื้นบางส่วนมันจะถูกเข้าไปโดยปกติแล้วถ้ามือถือเราโดนน้ำต่อให้เป็น IP rating ขึ้นมาสิ่งที่ควรทำก็คือเช็ดให้แห้งไม่ควรปล่อยให้มันชื้นอยู่อย่างนั้นเพราะเรามั่นใจว่ามันกันน้ำได้แล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นให้มันแห้งเองตามธรรมชาติอันนี้ไม่ควรควรจะเช็ดตามพอร์ตตามอะไรก็เอาคอตตอนบัดแย่ๆเข้าไปหน่อยยังแยงเข้าไปหน่อยซับๆมันหน่อยอะไรเงี้ยช่วยได้ประมาณนี้ครับคุณดร.พ่อนะครับ Magic Mouse เครื่อง Mac ใช้กับ Windows ได้ทุกฟังก์ชันไหมถ้าเอาแบบเชื่อมต่อปุ๊บแล้วใช้เลยไม่ครบทุกฟังก์ชันพวกฟังก์ชันเจสเจอร์ทางหลังก็คือพวกฟังก์ชันเลื่อนหรือด้วยคำสั่งนิ้วทั้งหลายอะไรเงี้ยจะใช้ไม่ได้นะครับหมายความว่าโดยหลังจากคุณเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเสร็จแล้วนั่นนะแต่มันมีวิธีทำให้ใช้ได้ก็คือต้องไปลงซอฟต์แวร์ช่วยครับเช่นตัวซอฟต์แวร์อย่าง Magic Utilityเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สามารถทำให้มาตั้งค่าต่างๆของตัว Magic Mouse เมื่อไปใช้บน Windows ได้แต่โปรแกรมไม่ฟรีนะเสียตังค์นะครับโปรแกรมเสียกระตังค์จริงๆมันมีโปรแกรมพวกที่เป็น Open Source อยู่อะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขานิยมไหมที่เห็นนิยมกันแล้วก็มีคนใช้ก็จะเป็นตัว Magic Utilityแต่มันไม่ใช่โปรแกรมฟรีนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเชื่อมต่อตรงๆเลยไม่ได้ลงซอฟต์แวร์อะไรช่วยสิ่งที่ทำได้ก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาประมาณนี้แม้แต่ตัวสกอร์ลิงก็ใช้ไม่ได้เพราะสกอร์ลิงของ Magic Mouse มันอาศัยตัวมันนับเป็นฟีเจอร์แบบเจสเจอร์เนาะก็จะใช้งานไม่ได้ก็คือใช้ได้แค่คลิกซ้ายคลิกขวาเท่านั้นเลยนะครับผมตามนี้นะฮะลงท้ายด้วย9764ดูในแอปโมโนเลยครับดูสดเลยครับพอเข้าไปเขาให้สมัครสมาชิกอย่างเดียวเลยผมเป็นสมาชิกดูหนังอยู่แล้วก็น่าจะได้ไม่ใช่หรอเพราะมันถ้ามันฟรีนะอันนี้หมายถึงถ้าเป็นคู่ที่ระบุว่าให้ดูฟรีนะหรือไม่งั้นง่ายกว่านั้นครับ

ซัมซุงก่อนซัมซุง A37หาอะไรทนดีด้วยนะครับแบบอึดด้วยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้นะครับ VIVO V70FE ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันหลักๆ3รุ่น V70FE Samsung A56 ถ้าหาได้หาไม่ได้ไปดู Samsung A57แล้วก็ถ้าอยากได้แบตอึดก็ Honor X9D อ่ะแนะนำ3รุ่นนี้เป็นตัวยืนพื้นละกันนะครับผมตามนี้คุณแมนรัฐกล่องทูวิชั่นดูได้อยู่ครับได้ทั้งเคเบิลทั้งไฟเบอร์อ่ะแล้วเมื่อกี้เขาบอกไม่ได้อ่ะผมก็ดูอยู่ถ้าคู่ฟรีดูผ่านช่อง29ได้ดูทั้งจานแดงแล้วจานดำข้อมูลไม่ตรงกันซะแล้วสิคุณครับเคพี่บอสขอขิงหน่อยบอลโลกครั้งนี้ผมดูครบทุกนัดแล้วครับดูคู่แล้ว4นาทีผ่านไฮไลท์แน่เลย ทีมงานตัดไวมากนะฮะเดถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนเดี๋ยวคำถามมันลันแท็บเล็ตมือถืองบประมาณ 5,000 ยี่ห้อไหนคุ้มสุดแท็บเล็ตประมาณ 5,000 ด้วยอันนี้คุณอะไรเนี่ยคุณรัชส่งมามือถือประมาณ 5,000 ชั่วโมงนี้เหรอผมไม่แน่ใจยังหาได้ไหมแต่ลองหาดูก่อนคือ Samsung A174G ถ้าหาได้นะ Samsung A174G ถ้าหาไม่ได้ถ้าเอาสเปคเป็นตัวตั้งอาจจะไปดูพวก Infinix Hot 70หรือ Note 60ธรรมดาถ้าหาของได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Redmi Note 15 4G แต่นี้จะมา 5,000 กว่าบาทหน่อยกลุ่มประมาณนี้ส่วนแท็บเล็ตแท็บเล็ตงบนี้เสี่ยมี่แล้วกันเนาะRedmi แล้วกันเนาะไปดู Redmi Pad 2 Wi-Fi ครับขนาดหน้าจอ 9.7 นิ้วก็ได้ไปดูตัวนั้นก็ได้นี่คือไม่เกิน 5,000 นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบใส่ซิมก็แนะนำว่าบวกเพิ่มนิดนึงก็จะเป็น Redmi Pad 2เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัว LTE แต่ราคามันจะแพงกว่ากันอยู่ประมาณสัก500บาทก็คือตัวเริ่มต้นถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi มัน 4,999 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น LTE ตัวเริ่มต้นมันจะเริ่มต้นคือ RAM 4 Storage 64นะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 5,500-5,600 โดยประมาณนี้นะครับลองดูนะฮะคุณครับพี่วอลครับ Windows 10เขาจะหยุดการซัพพอร์ตอัปเดตเมื่อไหร่หยุดไปเรียบร้อยแล้วครับหยุดไปตั้งนานแล้วครับคุณออนเซนนะครับ69สวัสดีครับในบอส Google TV กับ Android TV ต่างกันยังไง Google TV เวลาพูดถึง Android TV จริงๆเราจะหมายถึงตัวกล่องที่เป็น Android Box กันเนาะอย่างผมยกตัวอย่างเช่นตัวระบบปฏิบัติการไอตัว Vida Vida ของ Hisense น่ะอันนั้นจริงๆมันคือ Android นะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ Google TV มันไม่ใช่ Android TV มันเป็น Android Box อ่ะมันจะใช้แอปคนละตัวกันส่วน Google TV กับ Android TV จริงๆ Google TV คือตัวอัปเดตขึ้นมาของตัว Android TV เมื่อก่อนคือ Android TV ปัจจุบันเขาจะเรียกว่า Google TV ก็คืออัปเดตขึ้นมาแล้วนะครับเปลี่ยน UI สักหน่อยแต่ว่าให้สิ่งที่ควรรู้ก็คือแอปพลิเคชันของ Android TV กับ Google TV มันใช้คนละเวอร์ชันกับตัว Android ที่ใช้ในมือถือหรือใน Android Box เพราะฉะนั้นใช้ไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันคนละเวอร์ชันไม่มีแบบสมมุติถ้าเกิดคุณจะไปสมมุติคุณใช้ Google TV แล้วคุณไปเสิร์ชหา Facebook ไม่มีนะฮะไม่มีแอป Facebook นะฮะหรือพวกแบบแอปสตรีมมิ่งเถื่อนไม่มีบน Google TV ต้องไปลงพวก Android Box หรือว่าพวกอะไรมันจะมีให้ลงอยู่แล้วก็ลง APK ไม่ได้นะครับงี้คุณปุ้ยๆนะบอสครับที่ถาม A56 หรือกัดฟันไปเอา A57 ดีใช้ยาวๆลูกชายใช้อายุประมาณ15ปีถ้าหา A56 ได้ก็จริงๆผมว่า A56 คุ้มกว่าแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆหมายว่าหาแบบของใหม่ประกันเต็มไม่ได้ก็ค่อยขยับไป A57 ละกันจริงๆมันก็อัปเดตได้ประมาณ6ปีทั้งคู่แหละครับเพียงแต่ว่า A56 มันออกมาแล้วปีนึงเท่ากับปัจจุบันจะเหลืออัปเดตประมาณ5ปีขณะที่ A57 มันยังได้อีก6ปีเต็มๆเนาะประมาณนี้นะครับคุณ KC1968 แจ้งปัญหาเสียงทางแอปสตรีมมิ่งเสียงเบาจัดๆเป็นมาเป็นเดือนแล้วปกติฟังในรถถ้าฟังจากวิทยุเปิดวอลุ่ม 7-8 ฟังจากแอปเปิดวอลุ่ม 9-10 ตอนนี้ฟังผ่านแอปต้องเปิดวอลุ่ม 12-13 ไม่งั้นไม่ได้ยินเลยแจ้งทางทราบด้วยนะครับทีมงานรับไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นทางแอปมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทางอสมทโดยตรงเพราะว่าทางแอปมันก็คือสตรีมไปจาก

กติอ่ะลองฟังจาก YouTube ได้ไหมอันนี้คือผ่านแอปใช่ไหมลองฟังจาก YouTube ได้ไหมว่าเสียงปกติไหมนะครับคุณละมิ่งนภัสสวัสดีครับนะบอสNFC โทรศัพท์โปรติจะปลอดภัยไหมปลอดภัยมีโอ้อ่านยากอีกละมีตรงความจำเป็นและการใช้งานควรระวังอะไรตรงไหนบ้างจริงๆก็ไม่มีนะก็ปลอดภัยคือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปผูกอะไรคือ NFC มันเป็นแค่โปรโตคอลในการเชื่อมต่อสื่อสารแบบหนึ่งเฉยๆอะคิดว่ามันเหมือนบลูทูธก็ละบลูทูธคือว่าปลอดภัยไหม NFC ก็ปลอดภัยนะทำไมไม่ปลอดภัยล่ะก็ใช้อยู่ทุกวันก็มันก็ปลอดภัยแหละแต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณไปผูกกับอะไรเช่นสมมติว่าถ้าเกิดคุณดันหมุนได้ในกรณีของพวกระบบที่เป็นแบบแตะแล้วจ่ายอ่ะที่มันผูกกับ NFC อันนี้คุณอาจจะต้องไปหาทางที่ให้มันยืนยันก่อนไม่ใช่แตะแล้วจ่ายเลยแตะแล้วยืนยันสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็จะปลอดภัยขึ้นจะได้แบบยิ่งปลอดภัยในกรณีคือไม่ลั่นออกไปไม่ลั่นจ่ายตังค์โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้าเกิดปกติเราไม่ได้เซตพวกที่เป็นแบบแตะแล้วจ่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับคุณก็แค่สรุป appearance ต่างๆที่อยู่บนถือมีไว้เพื่อปกป้องไม่ได้เพื่อใช้งานใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับมีจริงๆมามีไว้เพื่อป้องกันครับไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณสมบูรณ์สมบันครับในความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเกิดจะทำออกมาเพื่อให้ใช้ใต้น้ำจริงต้องเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งคือมาตรฐาน AGM เหมือนที่เห็นในพวกกล้องกันน้ำจริงๆที่แบบเอาไว้แบบดำสกูบ้าหรือพวกนาฬิกาที่เป็นมาตรฐาน5 AGM นู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือทำเพื่อให้ไปอยู่ในใต้น้ำจริงๆทำเพื่อใช้งานในแบบนั้นจริงๆนะครับคุณแมนรัส Windows 11ไม่สามารถลงแอป Chrome Browser ได้หรอครับได้ดิครับทำไมลงไม่ได้อ่ะผมหาใน Windows Store ไม่เจออ้าวก็ไม่ต้องแล้วไปหาใน Windows Store อ่ะก็โหลดก็คุณเปิด Microsoft Edge ช่องค้นหาของ Microsoft Edge เสิร์ชคำว่า Google Chrome ก็เจอแล้วก็ติดตั้งมาแค่นั้นเลยอยากตรงไหนนี่คุณดร.โพธ FC 2609บาทคุ้มไหมราคานี้ภาคใหม่จะออกเล่นภาคเก่าได้อีกนานมั้ยปกติถ้ามันออกภาคใหม่ภาคเก่ามันก็ไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วเนาะแต่มันก็ยังเล่นออฟไลน์เล่นอะไรของมันได้อยู่นะครับแต่ว่าภาคใหม่ก็จะออกเดือน9นี่แล้วก็ประมาณ3เดือนแต่ก็เข้าใจว่าตอนนี้มันลดราคาเพราะว่ามันเป็นเกมออกปีต่อปีอะเนาะคุ้มไหมเหรอก็ได้แหละก็ได้เพราะมันแค่109บาทเองไงคุณเคซี1968 YouTube ก็เสียงเบากว่าเมื่อก่อนครับฟังผ่าน Mcord Connect เสียงเบามากอ่ะอันนี้แจ้งไว้ทีมงานฟังด้วยนะฮะ YouTube เสียงเบากว่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังดังกว่า Mcord Connect ที่ปัญหาหนักๆคือ Mcord Connect เนาะแบบนั้นลงท้ายด้วย1112ครับพี่บอครับหน้าจอมือถือวูบวาบเองเกิดจากอะไรวูบวาบแบบไหนอ่ะหมายว่ากระพริบเงี้ยเหรอจออาจจะเสื่อมได้นะครับปัญหาพวกสายแพรจอปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ของจอก็แนะนำว่ารอเข้าศูนย์เช็คดูก็ได้นะครับประมาณนี้โอ้น้องปิ่นบอกหมดเวลาแล้วอ่ะไปละผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยมีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันบ่าย 3 บ่าย 4 เทคโนโลยีวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ทคโนโลยีไลฟ
1: ์ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

ขณะที่เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสนธิยาร้องประธานสภาสอบจริยธรรมรัชนกใช้อำนาจเกินขอบเขตข่มขู่เอาผิดข้าราชการปมเดินหน้าไทยพาสปอร์ตนายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาวรำประธาน

0: การสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการ THAI หรือไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่านางสาวรัชนกซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการให้ดำเนินการในกรณีตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วหรือไม่เพราะการทำงานของคณะกรรมาธิการและส.ส.ต่อเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตข้อบังคับการประชุมไปแล้วเพราะส.ส.จะต้องไม่บ้าอำนาจฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งส.ส.ไม่สามารถก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการได้และไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงกรณีที่นางสาวรัชนกขู่ว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านจะร้องคณะกรรมการปปช.ถือเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ประธานสภาได้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกว่าละเมิดรัฐธรรมนูญระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือมีการกระทำส่วนตัวของคณะและบุคคลอื่นๆขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184และ185หรือไม่กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินมาตรฐานต่อเนื่องครั้งที่19ในแม่น้ำชายแดนภาคเหนือกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่19ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน22จุดพบว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีและปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำกกสายและรวกพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดยังคงเป็นแม่น้ำสายโดยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานทั้ง3จุดตรวจวัดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีค่าสูงสุด 0.041 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนแม่น้ำกกพบ3หนูเกิน4จุดตั้งแต่พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีค่าระหว่าง 0.011 ถึง 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่แม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างของการประปาส่วนภูมิภาคและพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำหรับแม่น้ำโขงผลการตรวจวัดครั้งนี้ไม่พบสารหนูหรือโลหะหนักชนิดใดเกินค่ามาตรฐานโดยภาพรวมคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเบมลดเพดานเข้าโดยสาร MRT สีน้ำเงินเริ่ม 17-44 บาทมีผล3กรกฎาคมนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือเบมแจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัชมงคลใหม่มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง2กรกฎาคม2571ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับอัตราค่าโดยสารทุกระยะเวลา24เดือนหรือทุก2ปีภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยมีอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมร่นเติม17บาทสูงสุด45บาทสำหรับบุคคลทั่วไปปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง6 8 10และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางและสำหรับนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 10%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับจอห์นเทอร์รี่มองว่าทีมชาติฝรั่งเศสเป็นทีมแต่งหนึ่งที่จะได้แชมป์โลกในปีนี้จอห์นเทอร์รี่อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษมองว่าทัพตราไก่ฝรั่งเศสคือตัวเต็งลำดับที่1ที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลก2026ไปครองโดยทัพตราไก่ทีมรองแชมป์เก่าเมื่อปี2022ทำผลงานดีต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาและได้แชมป์โลกเมื่อปี2018 โดยล่าสุดทีม

0: นี้พวกเขายังคงมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งนำทัพโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้อุสมันเดมเบเล่และไมเคิลโอลิเซ่ซึ่งทางเทอร์รี่ก็มองว่าพวกเขาเป็นเด็งหนึ่งที่จะได้แชมป์โลกในครั้งนี้ลามินยามาลและนิโกวิลเลียมส์พร้อมลงสนามให้กับทีมชาติสเปนในเกมคืนนี้ลุยส์เดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนเปิดเผยว่าลามินยามาลปีกตัวเก่งจากสโมสรบาร์เซโลนาและนิโกวิลเลียมส์ตัวรุกจากสโมสรแอตเลติกบิลบาโอจะพร้อมลงสนามช่วยทีมในเกมนัดแรกของศึกฟุตบอลโลกคืนนี้สำหรับผลพรรคทีมชาติสเปนเตรียมตัวฟาดแข้งในศึกวอร์คัพ2026นัดแรกโดยจะเจอกับเคปเวิร์ดในวันนี้เวลา 23:00 นล่าสุดลุยส์เดลาฟูเอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนได้เปิดเผยว่ายามาลรวมถึงนิโกวิลเลียมส์หายจากอาการบาดเจ็บแล้วและพร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้แต่ว่าอาจจะได้ลงเล่นแบบไม่ครบ90นาทีเต็มและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: 16นาฬิกา8นาทีสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันแบบคึกคักวันแรกของสัปดาห์นะครับจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะครับแล้วผมก็คึกคักด้วยเพราะว่าผมนี่ก็งอมมาทั้งหมดนี่ 3-4 วันติดเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าได้มีโอกาสมาเจอพี่หมอเมาร่างกายมันเลยกระปรี้กระเปร่าขึ้นนะฮะอ้าววันนี้เรื่องราวมากมายฟุตบอลโลกเป็นอย่างไรกีฬาชนิดอื่นๆก็ยังพอมีความเคลื่อนไหวบ้างแต่ว่าเชื่อว่าถนนทุกสายไปที่ World Cup 2026นะครับวันนี้เวอร์ชั่นลดอายุพี่หมอเมาธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษฎาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้คำว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะครับจากรายการกับเจตเมื่อวันอังคารก็ยังต้องใช้คำว่าลูกผีลูกคนนะครับกับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับแต่พอทุกอย่างคลี่คลายนะครับแล้วก็พอเขาเรียกว่าปีกรองเริ่มเชิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพปกตินะครับก็มีความสุขครับการได้ดูฟุตบอลนะครับจะเป็นเวลาไหนก็ตามนะครับฟุตบอลแข่งเวลาไหนก็ไม่ใช่บาสเกตบอล
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกพอประกาศเรื่องอัปเกรดเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ไปเสียเงินทันทีนะครับพร้อมที่จะเสียเงินแล้วก็มีความสุขกับการได้ดูนะครับอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
2: ครับเพราะว่าได้เสียเงินนะครับได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที
1: ่เอาง่ายๆว่าได้ให้กำลังใจคนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์แล้วจริงๆนะใครจะว่ายังไงก็ตามพี่หมอบางคนเนี่ยเขาเป็นแฟนช่วงเวลาเช้านะเราลองนึกตัวอย่างสำหรับคนที่ตื่นเช้า
2: ครับ
1: และสมมติว่าเป็นคนชอบดูกีฬาแล้วตื่นเช้าอ่ะคุณอาจจะไม่กระทบอะไรเลยนะ
2: ถูกต้อง
1: พี่หมอลองนึกดูสมมติคุณเป็นคนตื่นตีห้าครึ่งอะไรบางคนตื่นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคุณได้ดูบอล6โมงเช้านะ8โมงเช้านะล่าสุด9โมงถูกไหมเมื่อเช้าและเดี๋ยวจะมีช่วงเวลา11โมงอ่ะไปมาพอมานั่งนึกดูดีๆนี่มันก็อาจจะแบ่งสล็อตเลยสำหรับคนที่สะดวกเลยนะผมถามพี่มองงี้แล้วกันบอลโลกเนี่ยเอาว่ามีทั้งหมด104แมตช์เนี่ยพี่หมอรู้ไหมว่าเตะมากี่แมตช์แล้ว
2: ก็4สายแล้ว
1: ก็ตอนนี้12แมตช
2: ์
1: 12จาก104นะถ้านับเฉพาะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะมี72แมตช์ตอนนี้เตะมาแล้ว12แมตช
2: ์
1: ผมถามคำถามพี่หมออย่างเดียวเลยตกลงมีทีวีกี่เครื่อง
2: ผมทีวีไม่ได้ซื้อเพิ่มนะ นะครับเพราะว่าเวลาในการถ่ายทอดสดเนี่ยมันยังไม่ตรงกัน
1: อ๋อมันยังไม่ตรง
2: มันยังไม่ตรงกันเลย
1: เพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้โปรโมชั่นของเขาเนี่ยมันดูได้2อุปกรณ์นะ
2: iPad เตรียมพร้อม
1: ก็ไม่รู้ก็นึกว่าจะแบ่งให้อีกบ้านนึง
2: เมื่อกี้เนี่ย
1: พี่หมอมีบ้าน2หลังอาจจะแบ่งให้ลูกก็ได้
2: เมื่อกี้เนี่ยตอนบอกว่าเวลาถ่ายทอดสดแล้วสำหรับคนมีอายุนี่ตัดเตือนใจอ่ะรู้จักคำว่าตัดเตือนใจไหม
1: ค
2: ือไม่ต้องพูดย้ำหรอกคือรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้การถ่ายทอดสดมันมีอย่างคืนเนี่ยห้าทุ่มก็ได้ดูแล
1: ้
2: วนะครับตีสองบ้างอะไรคือเวลามันแตกต่างกันออกไปนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเป็นคนมีความสุขเพราะฉะนั้นผมจะดูฟุตบอลเนี่ยคือไม่ได้ว่าดัดจริตมาพูดแล้วก็บอกว่าดูทุกคู่นะครับแล้วว่าเต็มเวลาไม่มีใครดูได้แล้วครับทุกคู
1: ่ครับ
2: นะครับแต่การได้ดูได้เลือกคู่แล้วก็ดูไฮไลท์เนี่ยมันก็มีความสุขแล้วนะครับกับการเสียเงินคือบางคนมาบอกผมนะว่าพี่หมอทำไมพี่หมอไปเนี่ยต้องเสียเงินเยอะๆผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนอยู่ในวงการกีฬานะครับเป็นคนฟุตบอลเอาง่ายๆนะแล้วเป็นคนมีฟุตบอลในหัวใจอ่ะนะครับถ้าผมไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วคนรู้ขึ้นมาเนี่ยผมจะไปพูดกับเขาได้ยังไง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยนะครับผมยินยอมที่จะเสียเงินนะครับแล้วก็มีความสุขกับการที่จะเขาเรียกว่าอิ่มเอมกับภาพการแข่งขัน
1: มันมีความสุขเนาะ
2: แล้
1: วก็เราได้เห็นบรรยากาศของฟุตบอลโลกอย่างแท้จริงแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับไหนๆพูดถึงบอลโลกแล้วใครที่ไม่สะดวกทางหน้าจอนะ FM 99เนี่ยพี่หมอเห็นไหมเขาจัดสตูด้านหน้าเลยสำหรับบรรยายสดทุกเกมนะครับของฟุตบอลโลกคนนี้นะอันนี้ต้องชมทีมงานนะว่าพี่หมอนึกดูว่าเขาไล่เวลากันมาใช่ไหมมีทั้งรอบดึกรอบดึกมากรอบเช้ามืดพระบิณฑบาต9โมงยังต้องนั่งบรรยายอยู่เลยอ่ะ
2: คือเรื่องนี้ต้องปรบมือให้กับท่านผอ.สุเทพ
1: ครับ
2: นะครับเป็นคนทันสมัยแล้วก็รู้ใจอ่ะคนกีฬาว่าฟุตบอลโลกนี่มันเป็นเขาจะใช้คำว่าไง คือสุดยอดของกีฬาที่ใครพลาดไม่ได
1: ้
2: นะครับการถ่ายทอดสดเสียงเนี่ยมันก็บรรเทาเขาเรียกว่าความสุขให้กับคนบางคนที่ไม่สามารถที่จะดูทางทีวี
1: ก็ใจพี่ๆน้องๆเพราะว่าเอาตรงๆว่าหลายคนเนี่ยเอาง่ายอย่างคืนนี้เดี๋ยวสเปนเตะห้าทุ่มบางคนอาจจะทำงานบนท้องถนนไม่มีโอกาสได้ดูสดสดคุณก็ฟังเสียงไปด้วยตีสองอย่างเงี้ยพ
2: ี่
1: หมอตีห้าแปดโมงเช้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณไล่เรียงกับ FM 99เลย
2: คือสะดวกสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่สามารถดูได้ทางการถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนะครับก็สามารถที่จะฟังเสียงได้แล้วกันอันนี้ต้องบอกเลยแล้วก็มีคนถามเยอะนะเขาถามผมบอกว่าไอ้เรื่องการบรรยายเนี่ยทั้งไปออกทีวีทั้งการบรรยายอย่างทางคลื่นบางไทยแข็งแรงเนี่ยผมจัดรายการอยู่แล้ว 4:00 น. ถึง 5:30 น. ทุกวันนะครับผมเองเนี่ยใช้คำว่าผมงานเลี้ยงผมในเรื่องราวของการบรรยายมันจบแล้วเจตมันเป็นรุ่นของคนรุ่นใหม
1: ่
2: นะอันนี้ไม่ได้มีประเด็นเลย
1: ประ
2: เด็นคืออายุเยอะแล้วก็เปิดโอกาสพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่นะครับผมเองเนี่ยผมพูดทุกครั้งในแล้วเวลาเจตนะเวลาใครมาบอกผมว่าไอ้ผมเนี่ยจบทันตแพทย์นะครับมาเป็นโค้ชฟุตบอลมาทำงานด้านสื่อนะครับแต่ถามว่าเวลาใครถามผมว่าผมเนี่ยทำงานที่ไหนบ้างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่เคยที่จะพูดถึงเลยก็คือคลื่นบางไทยแข็งแรง
1: FM99
2: ผมทำที่นี่มา22ปีนะครับผมมีชื่อเสียงส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากคลื่นบางไทยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาใครที่ถามหรือบอกกล่าวนะครับผมบอกสอนน้องๆนิดนึงเวลาเราไปจากที่ไหนก็ตามจะเป็นเขาเรียกว่าที่ทำงานเก่าอย่าลืมนึกถึงเขานะครับไอ้นี่เป็นเรื่องจำเป็นนะไอ้การกตัญญูรู้คุณนะครับกับสถาบันเก่าๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องมีนะ
1: ครับ
2: คืออย่าไปเขาเรียกว่าสนุกสนานแล้วก็มีความสุขกับที่ใหม่แล้วจนลืมที่เก่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมอยากเตือนน้องๆบางคนนะครับที่อาจจะกำลังเขาเรียกว่าสวนเสเฮฮามีความสุขกับการทำงานที่ใหม่แล้วลืมที่เก่า
1: ครับ
2: ผมบอกได้เลยไม่มีคลื่นบางไทยแข็งแรงไม่มีหมอเมาเยนอสแน่น
1: อ
2: นนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยผมทำงานที่ไหนเนี่ยหรือว่าผมเรียนจบที่ไหนผมนึกถึงบุญคุณหมดผมได้ดีได้ดีทุกวันนี้นะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่เคยลืมบุญคุณของสถาบันแล้วก็สถานที่ที่ทำงานเลยแม้แต่ที่เดียวผมไม่เคยลืมนะว่าครั้งหนึ่งผมเคยทำงานที่คิกออฟผมเคยทำงานให้ฮอตสกอร
1: ์
2: นะครับผมเคยออกทีวีโอ้โหไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรนัตติงที่ทำให้ผมได้เขาเรียกว่าเข้าสู่ทำงานทางด้านทีวีเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่เจ็ดมันเป็นเรื่องสำคัญนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าคนจะอยู่เขาเรียกว่าจะอยู่ยืนยาวแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของคุณเองคุณภาพของคุณเองนะครับมีคนถามผมเรื่องผู้บรรยายผมเองเนี่ยตลอดชีวิตของการทำงานนั้นเจ็ดขอพูดเรื่องส่วนตัวนี้
1: เชิญครับเชิญครับ
2: ผมไม่เคยนะครับตำหนิหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์คนที่ทำงานอาชีพเดียวกับผม
1: ครับ
2: นะครับคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยผมจะไม่เคยเอามาบอกว่าโอ้คนนู้นผมมีแต่เพียงบอกว่าลีลาไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยการลีลาในการพูดในการบรรยายทางวิทยุทางทีวีก็ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
2: นะฮะจะให้หมอเมาไปเหมือนคุณยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ก็ไม่ได้จะให้หมอเมาไปเหมือนกับพลทองพรับก็ไม่ได้
1: ครับ
2: เพราะว่าหมอเมาก็คือหมอเมา นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกท่านเนี่ยกำลังเสพแล้วก็ผมปรบมือให้โมโนแม็กนะกับการที่ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ผู้บรรยายน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสได้มีเวทีนะครับคือสิ่งต่างๆเนี่ยบทพิสูจน์ก็คือคุณภาพและมาตรฐานตัวคุณเองนะครับไม่ว่าคุณจะเรียกว่าพยายามแค่ไหนก็ตามถ้าคุณเนี่ยไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานคุณยืนแย่ไม่ได้แน่นอนครับ
1: แม่หลายคนก็เดบิวต์ในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก
2: ใช่
1: เราได้เห็นพี่ๆน้องๆในวงการนะครับก็ยินดีกับทุกคนด้วยที่มีโอกาสได้เดบิวต์หนนี้นะ
2: ไม่เจ็ดผมมีความสุขนะคือผมเนี่ยบางคนเนี่ยผมไม่คุ้นเสียงนะแต่พอได้เห็นนะครับได้เขาเรียกว่าได้ฟังการวิพากษ์วิจารณ์การบรรยายแล้ว
1: ครับ
2: ผมปรบมือให้นะคือน้องๆหลายคนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความรู้ความสามารถในระดับที่ต้องบอกว่าถ้าพูดแบบไม่เกรงใจนะ มีความรู้มากกว่าผมอีกนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องนำมาเสนอมาให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าเสพเนี่ยก็คือสิ่งต่างๆคือมาตรฐานคือคุณภาพครับ
1: ครับ
2: ผมติดตามดูผมใช้คำว่าเกือบทุกคู่นะ
1: แล้
2: วก็ต้องปรบมือให้กับทีมงานบรรยายของโมโนแม็ก
1: นี่แล้วคนใกล้ตัวนี่ติดตามบ้างไหมฮะ
2: อันนี้ยังไม่ได้ฟังเลยเขาไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะนะครับเพราะว่าเข้ามาถึงก็ถามแล้วเอ๊ะนั่นแรกวันไหนนะครับแล้วก็ได้ฟังคำตอบแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะนั่งฟังนะเพราะโอ้โหอยากฟังอยากดูเขาเรียกว่าช้ำเก่าลงสนาม
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยช้ำเก่าอะอดีตช้ำเก่าอดีตแชมป์เก่าอดีตแชมป์โลกใช่คำนี้อดีตแชมป์โลกแม่พี่หมอไม่น่าออกตัวก่อนเลยไม่อย่างนั้นนี่ว่าจะไปขอคลื่นเขาขอกับพี่หมอสักแมตช์หนึ่งเนี่ยที่ FM 99เนี่ยนี่เคาะสนิมกับพี่หมอเมาหน่อย
2: เป็นเรื่องเลย
1: เออ
2: เป็นเรื่องนึงเนี่ยโอ้โห
1: เออวันก่อนพี่เจ๋งก็ถามมาเจดเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเนี่ย
2: เจด
1: พี่99เราก็บอกเฮ้ยน้องๆเลยแต่ถ้ามีพี่หมอเมาเซเยสนี่นี่ว่ากับพี่หมอเมาสักเกมนึง
2: เจดสมัยเนี่ยนะเขาฟังเพลงเนี่ยเขาฟังกันพวกโอ้โหเป็นคลื่นลูกใหม่แล้วนะมันจะไปฟังเขาจะฟังพวกบุรินอย่างเงี้ยนะครับฟังคาราบาวจะไปฟังสุรพลเล่าเพลง16ปีแห่งความหลังเนี่ยมันคงไม
1: ่
2: ได้แล
1: ้
2: ว
1: เฮ้ยแต่ขอสนิมหน่อย
2: เก่าๆอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อของน้องบับเบิ้ลอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นครูคนหนึ่งในการเขาเรียกว่าบรรยายฟุตบอล
1: ครับ
2: คุณวรวุฒิโรจนพานิชคนคนนะครับก็เนี้ยนี่คือสิ่งที่เจดบอกเจดอย่าให้พี่ถึงกับต้องบ้วนน้ำหมากแล้วภาคกีฬาไปเลยเป็นไง
1: เยี่ยมมากโอ้ออกตัวอย่าง
2: น
1: ี้ก็
2: ให้น้องๆไม่ใช่น้องเจดให้น้องๆเนี่ยนะหลายคนน้องรุ่นใหม่เนี่ยผมตกใจนะบรรยายดีมาก
1: เออ
2: ก็เป็นคนมีความรู้ด้วยเป็นคนที่ทำการบ้าน
1: ครับ
2: นะครับไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่ไม่ตั้งใจทำงานนะเอาใจช่วยทุกคน
1: ให้ FM 99อยู่เป็นเพื่อนคุณในช่วงของฟุตบอลโลก
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ขอเริ่มต้นนะครับแบบเขาเรียกว่า
1: สบายสบายสบาย
2: อินโทรยาวมากนะครับเพราะว่าทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้ได้คุยกับคุณผอ.สุเทพก็บอกว่าผู้ให้การสนับสนุนรายการของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงเนี่ยยังมีน้อยมากนะครับอยากบอกกล่าวชัดๆไปยังทุกท่านที่ฟังรายการแล้วพอที่จะมีเม็ดเงินนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันมาส่งเสริมสนับสนุนนะครับขึ้นเมืองไทยแข็งแรงเหมือนอย่างที่ยางรถยนต์ดันลอปนะครับให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตไกด์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ยังอยู่ยั่งยืนยงนะครับยางรถยนต์ดันลอปก็ยังให้การสนับสนุนนะครับรายการสปอร์ตไกด์ในขึ้นเมืองไทยแข็งแรงแล้วก็ให้ความรู้ดีๆยางรถยนต์ดันลอปบอกว่าเคยไหมขับรถอยู่ดีๆแล้วรู้สึกก็เหมือนรถสั่นแถมกินน้ำมันมากกว่าปกตินั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกคนนะครับที่เจออาการแบบนี้ต้องพารถของคุณเนี่ยเข้าไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อวันนี้ยางรถยนต์ดันลอปเลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันว่าจริงๆแล้วไอ้ตั้งศูนย์กับถ่วงล้อเนี่ยคืออะไรควรทำตอนไหนดีแล้วไอ้สองประเภทเนี่ยทั้งตั้งศูนย์และถ่วงล้อเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนและทำไมเราถึงต้องทำทั้งคู่มาหาคำตอบพร้อมๆกันนะครับไอ้การตั้งศูนย์เนี่ยก็คือเป็นการปรับแต่งระบบกันสะเทือนของรถยนต์เพื่อให้ล้อทั้ง4อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องช่วยให้รถคุมทิศทางได้ดีขึ้นลดการสึกหรอของยางทำให้ขับขี่ได้อย่างนิ่มนวลควบคุมรถง่ายประหยัดน้ำมันและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของยางอีกด้วยส่วนการถ่วงล้อเนี่ยก็คือที่เราเรียกกันว่าการถ่วงล้อเขาเรียกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการปรับสมดุล ของน้ำหนักล้อและยางเปรียบเสมือนการเอาตุ้มถ่วงน้ำหนักมาใส่เพิ่มตรงจุดที่ยางหนักน้อยเพื่อให้ล้อหมุนได้สมดุลโดยช่างผู้ชำนาญจะใช้เครื่องมือพิเศษวัดจุดที่ยางหนักน้อยแล้วนำตุ้มถ่วงน้ำหนักมาใส่เพิ่มตรงจุดนั้นให้ล้อนั้นมีน้ำหนักเท่ากันและช่วงนี้นะก็ต้องบอกว่ายางรถยนต์ดันลอปมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนยางนะครับให้ดีกว่าเดิมนะครับตอนนี้ยางรถยนต์ดันลอปอัปเกรดนะครับความชุ่มนวลระดับพรีเมียมกับยางดันลอปสปอร์ตแม็กนะครับพร้อมกับความคุ้มค่าให้ท่านเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขสัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชูรี่คอมพอร์ตกับยางดันลอปสปอร์ตแม็กนะครับยางที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV ซีดาน Compact SUV และ MPV และก็พิเศษนะครับสำหรับ 1,000 ท่านแรกที่ซื้อและเปลี่ยนยาง Sport Max Lux นะครับครบ4เส้นก็รับฟรีไปเลยนะครับอิเล็กทริกคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทเมื่อซื้อและลงทะเบียนรับประกันยาง120วันสามารถเลือกผ่อน 0% ได้นาน6เดือนกับธนาคารที่ร่วมรายการโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนกว่าคูปองจะหมดนะครับรีบไปเลยนะครับที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์นะครับที่ดัลล็อปช็อปทั่วที่ร่วมรายการรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์ท่านสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage เขียนคำว่าดัลล็อปไทยไทยแลนด์ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หรือเข้าไปที่ www.dunlopthai.co.th นะครับ
1: ครับ
2: ส่วนฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับยางรถยนต์ดัลล็อปก็ยังมีเรื่องราวน่าสนใจให้ท่านสนุกนะครับในวันที่ทีมชาติอังกฤษลงแข่งทุกนัดนะครับท่านที่สามารถท่านที่จะสนุกกับเราแบบขำๆนะครับก็บอกผลการแข่งขันว่าอังกฤษอย่างเช่นคืนวันพุธเนี่ยจะพบกับโครเอเชียอังกฤษจะชนะจะเสมอหรือแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่ใครที่บอกสกอร์ถูกผลถูกนะครับจะได้พัดลมเล็กๆนะครับที่ต้องบอกว่าผมเห็นแล้วสวยมากเลยแล้วมีมูลค่ามากกว่า500บาทนะครับใครที่ตอบถูกนะครับ5ท่านในแต่ละนัดเนี่ยจะได้นะครับพัดลมนะครับง่ายๆนะครับเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันล็อปอังกฤษจะชนะจะเสมอหรือแพ้โครเอเชียด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งมาที่0860353000 0860353000นะครับไม่ใช่4000นะครับ0860353000นะครับแล้วก็สนุกด้วยกันในทุกนัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ของทีมชาติอังกฤษที่ลงแข่งขันครับ
1: ครับ
2: อ่ะมาถึงเรื่องกีฬา
1: ครับ
2: เอาเรื่องไหนดี
1: โอ้โหจริงๆมันก็พอแตะเบาๆได้นะจริงๆวงการกอล์ฟเนี่ยเรามีลุ้นแชมป
2: ์
1: ถึงวันสุดท้ายเนี่ยผมว่าทั้งชายทั้งหญิงนะพี่หมอนะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นดาวแชมเปี้ยนชิพ

0: ก็น่าเสียดายเพราะวันสุดท้ายเนี่ยเป็นโฟบอลด้วยใช่ไหมเพียงแต่ว่าคู่พี่น้องแม่ของเราจุฑานุการเนี่ยเก็บแต้มน้อยไปหน่อย
1: ใช่คือเจตการแข่งขันครั้งเนี้ยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างคาดเดายากนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นแบบคู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เล่นแบบเดียวนะครับแล้วเราก็รายการดาวแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราเคยได้แชมป์มาแล้วทั้งพี่น้องตระกูลจุฑานุการ
0: โมเมเคยได้แชมป์จับคู่กันเอง
1: แล้วก็อีกคนนึงที่เคยได้แชมป์คือจัสมินสวรรค์
0: ถูกต้อง
1: นะครับมีคนเข้าไปเล่นมุกนะขอบคุณจัสมิน
0: อุ้ยเข้าไปถึงแจ๊สไปยองกุ๊กกุ๊กนู่น
1: นะ
0: สปักนิกนู่น
1: ก็ต้องบอกว่าแชมป์ก็
0: ครับ
1: ทำได้ดีนะครับเป็นนักกอล์ฟจากสหรัฐนะครับจีน่าคิมกับยาน่าวิลสันนะครับตีเข้ามา17อันเดอร์นะครับชนะโอ้คู่ที่เราคาดเดาว่าน่าจะได้แชมป์นะครับ
0: ใช่
1: ก็คือคิมฮยโยจูกับชอยเฮจินที่ทำมาได้15อันเดอร
0: ์คือคู่แชมป์เนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยตีสุดยอดเลยตีเข้ามา62อ่ะจริงๆโดยมาตรฐาน60ต้นเนี่ยโมเมเราก็เคยทำได้นะพี่หมอเพียงแต่ว่าวันสุดท้ายนี่อย่างที่บอกไปเก็บเพิ่มน้อยไปนิดหนึ่ง
1: คือรูปแบบการจัดการแข่งขันด้วยเจ็ดเพราะว่ารายการดาวแชมเปี้ยนชิพเนี่ยวันพฤหัสกับวันเสาร์เนี่ยเขาเล่นแบบโฟร์ซั
0: ม
1: นะครับตีลูกเดียวกันคนละตีผัดกันตี
0: คือโฟร์ซัมเนี่ยแต้มอาจจะไม่ได้ทะลุ
1: ไม
0: ่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าโฟร์บอลอ่ะเอาลูกที่ดีที่สุดไง
1: โฟร์บอลเนี่ยคือต่างคนต่างตีลูกของตัวเองเอาสกอร์ที่ต่ำที่สุด
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็สุดท้ายก็ดีใจกับคู่ของสหรัฐด้วยแล้วกัน
0: อ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวหญิงเนี่ยเขาจะมีรายการต่อไปก็คือไมเยอร์นะไมเยอร์ LPGA Classic นะครับที่มิชิแกนก่อนจะเข้าเมเจอร์ที่3ของปี
1: นักกอล์ฟที่ไม่ได้ลงแข่งขันเนี่ยเขาก็ซ้อมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าแข่งกันต้องบอกว่าซีซั่นยังอีกยาวนานเลยเกิน
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะอยู่ที่อเมริกาอีก2รายการนะพี่หมอนะไมเยอร์ที่มิชิแกนแล้วก็หลังจากนั้นนี่ไป PGA Championship เดี๋ยวจะเมเจอร์ติดกัน2เมเจอร์เลยนะครับเมเจอร์แรกก็คือ PGA ที่มินนิโซตาแล้วก็ต่อด้วย Avion นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อสำหรับโปรสาวไทยส่วนทัชชัยเนี่ยจริงๆก็ลุ้นแชมป์นะโอ้เมื่อวานเนี่ยผมตามกับพิวริติกรในรายการ International Series โมร็อกโกที่โมร็อกโกเนี่ยเรามีในลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยน่าจะ6คนน่ะ
1: ครับ
0: ผลปรากฏว่าดีสุดของเราเป็นโปรตี้สุธีพัฒน์ประทีปเพียรชัยแล้วก็โปรแจสคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ไม่ใช่
1: ต้องเล่น
0: เอาคนละคนเล่นซ้ำแล้วอติวิทย์เจนวัฒนานนท์นะ2คนนี้สกอร์รวม15อันเดอร์นะจบอันดับ4ร่วมไป
1: ครับ
0: น่าเสียดายเพราะจริงๆบทกันอยู่ท้ายๆแล้วแชมป์เนี่ยกลายเป็นโปรฮ่องกงพี่หมอ
1: ครับ
0: ไทยชิโคนะครับโปรฮ่องกงนี่สกอร์รวม19อันเดอร์นะเงินรางวัลนี่ 360,000 ส่วนโปรตี้กับโปรแจสก็ได้ไปคนละราวๆ 110,000 เหรียญน่ะก็ตีไปประมาณสัก3ล้าน7
1: โอ้โห
0: เป็นไงอันดับ4ร่วม
1: ค่าขนมค่าขนมเล็กๆน้อย
0: ๆเบาๆเบาๆเบาๆนะครับฮะเรียบร้อยไปจบไปนะครับอันนี้คือกอล์ฟเอาอะไรกันหลักๆแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: อู้พี่หมอแล้วรองแชมป์คือใครรู้ไหมบับบ้าวัตสันนะ
1: บับบ้าวัตสัน
0: นี่อดีตแชมป์เมเจอร์นะ
1: ใช
0: ่เออนี่มาเล่นที่โมร็อกโกเลยนะครับ
1: อันนี้ลดเกรดนะครับมาที่แบดมินตันเลยรายการระดับแค่ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับรอบชิงเอานักก็อันนักแบดมินตันไทยเลยนะครับ
0: ประ
1: เภทหญิงเดียวน้องหมิวพรประวีช่อชูวงนะครับเข้าสู่รอบชิงเป็นครั้งแรกในรอบปี
0: พ
1: บกับอากาเนะยามากุชิมือหนึ่งนะครับมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นคือผมนั่งดูภาพการแข่งขันนะเจตต้องยอมรับว่าพยายามทุกอย่างแล้วแต่แบบหมิวสู้ไม่ได
0: ้
1: นะครับต้องยอมรับเลยว่าถ้าจะให้หมิวเนี่ยไปไกลกว่านี้ในมุมมองผมนะกำลังรอเพื่อนของเจตอยู่เมื่อไหร่จะมาสุจิตรา
0: ครับ
1: จะถามว่ามันต้องแก้ไขนะคือผมมองหมิวเมื่อวานเนี่ยนะผมว่าในเรื่องของฝีมือความสามารถหมิวสู้ได้แต่เรื่องของพละกำลังเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้หมิวสู้ไม่ได
0: ้มันเหมือนเป็นหมุดหมายที่ยังก้าวไม่ข้ามเนาะคือหมายความว่าตอนนี้หมิวปราบได้หมดเพียงแต่ว่าพอไปถึงพวก4ตัวเทพอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมอันเซยองหวังจื้อยี่อากาเนะยามากุชิเฉินยู่เฟยเนี่ยมันแม่มันยังข้าม4คนนี้ไม่ได้โดยเฉพาะอากาเนะนี่ที่เขาบอกกันว่าเป็นตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเธอฟิตมาก
1: ถูก
0: คือใครก็เอาเธอไม่ลงก็ก่อนนั้นนี่เกือบล้มอันเซยองอ่ะพี่หม
1: อคือเสียดายแทนหมิวแล้วกันอันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับก็คว้ารองแชมป์รับเงินรางวัลไปประมาณ 19,000 เหรียญสหรัฐหรือ

0: ประมาณ 602,000
1: ก็เป็นคนที่ไปไกลสุดเนา
0: ะ
1: ก็อื่นๆไม่รอมิถึงรอบชิงเนี่ย
0: สัปดาห์นี้มาที่หมาเก๊า
1: หมาเก๊าโอเพ่นเป็นรายการระดับเวิลด์ทัวร์300ซึ่งผมไปไล่รายชื่อแล้วพอมันเป็น300เนี่ยเหมือนชายเดี่ยวเนี่ยเราจะมีกันตะพลน
0: ะ
1: เราจะมีกันตะพลเพราะว่าก็เอาง่ายๆว่าเดี่ยวมือหนึ่งอ่ะมือหนึ่งเนี่ยเป็นอึ้งกึ่งอึ้งอากุสของฮ่องกงอ่ะก็เอาง่ายว่ามือวางไม่ค่อยมานะครับหญิงเดี่ยวเนี่ยบุตสนันไปแข่งน้องครีมเนี่ยไปฐานะมือสองมือหนึ่งของรายการสิทธิ์หนึ่งเนี่ยเป็นคิมกาอึนจากเกาหลีใต้ส่วนในประเภทอื่นเนี่ยหญิงคู่เนี่ยผมเห็นคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดนะพี่หมอนะ
0: เคาะสนิม
1: คู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดไปในฐานะคู่มือ5ส่วนคู่ผสมเนี่ยมีไทเทนเจนก็คือรุกธนภักดิ์อูบทองกับเจนิชาสุจัยประภารัตน์ไปแข่งในฐานะมือ2ของรายการ
0: คร
1: ับก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าก็จะเป็นรายการ300ก็จะโอ้โหรายการใหญ่ทีนี้ก็อีกสักพักหนึ่งเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะมันจะวนไปที่ยุโรปแล้วนะพี่หมอนะ
0: ใช
1: ่ไปอเมริกาด้วย
0: รู้สึกจะสิงหา
1: ต้องกลับมานู่นเลยอ่ะ
0: นะครับ
1: กรกฎาคมจะกลับมาเจแปนโอเพ่นช่วงหลังบอลโลก
0: ครับ
1: จะมาที่ญี่ปุ่นนะครับเจแปนโอเพ่นแล้วก่อนจะมาไชน่าโอเพ่นอะไรทำนองนี้
0: นะครับมาที่เอฟวันหน่อยโอ้โห
1: โอ้โห
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องเจด
1: ผมว่าก็โอเคเพราะว่ามันเป็นการหยุดความร้อนแรงของคิมี่อันโตเนลลี
0: ่เด็กนุ่ม
1: เขาบอกว่าม้าลำพองอิตาเลียนเนี่ยแหละเก่งเหลือเกินพี่หมอจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ที่เขาได้แชมป์ในสนามที่สองอ่
0: ะ
1: ก็คือที่จีนอ่
0: ะ
1: ตอนนั้นเนี่ยสื่อยังเล่นข่าวว่าเป็นนักขับอิตาเลียนในรอบผมจำไม่ได้ว่ากี่สิบปีอ่
0: ะ
1: ที่ได้แชมป์เลสอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับคิมี่เนี่ยได้แชมป์มา5สนามติดนะ
0: ถูกต้อง
1: คือจีนมาญี่ปุ่นไปที่ไมอามี่ไปที่แคนาดาแล้วก็ล่าสุดโมนาโกจนกระทั่งล่าสุดที่คาตาลุญญาครับปรากฏว่าเป็นเซอร์ลูอิสแฮมิลตันแม่กลับมาได้แชมป์พี่หม
0: อ
1: เป็นครั้งแรกของปีนะ
0: ปลดล็อก
1: ปลดล็อกสักที
0: เป็นแชมป์แรกทางสังกัดเฟอร์รารี่
1: เฟอร์รารี่เพราะก่อนหน้านี้นี่โอ้ต้องยอมรับว่าเมอร์ซีเดสนี่เขาครองหมด
0: ครับ
1: ก็เลยเข้าเป็นอันดับ1 นะครับตามด้วยจอร์จรัสเซลนะเจ้าของโพนะแล้วก็แลนโดนอริสเข้ามาเป็นอันดับ3 1คือเซอร์ลูอิสอันดับ2จอร์จรัสเซลแล้วก็อันดับ3แลนโดนอริสนะครับส่วนอันโตนิลี่เนี่ยต้องออกจากการแข่งขันนะครับเนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค
0: เหลือ2รอบสุดท้ายนะผมนั่งดูอยู่นะเสียดายแทนเลย
1: เท่ากับว่าไม่ได้แต้มสนามนี้นะครับ
0: ใช่ใช่
1: ส่วนแฮมิงตันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแชมป์แรกในรอบเกือบ2ปีนะ
0: ใช่
1: ของท่านเซอร์ลูอิสแฮมิงตันนะครับส่วนอัลบอนเรานี่เหมือนจะแข่งไม่จบเหมือนมันเกี่ยวกันเยอะอยู่นะพี่หมอ
0: ใช
1: ่มีแข่งไม่จบเนี่ยโอ้โหหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออัลบอนน
0: ะ
1: มีแข่งไม่จบเนี่ย8คนน่ะ
0: 8คนเนี่ยโอ้โหเละเทะ
1: หนึ่งในนั้นก็คืออัลบอนนะครับเดี๋ยวสนามต่อไปเนี่ยจะไปที่เรดบูริงนะครับรายการออสเตรียนกลางปีนะ28มิถุนายน
0: ครับ
1: อันนี้คือฟอร์มูล่า1
0: เอามาที่บาสเกตบอล NBA น่ะ
1: โอ้โหก็จบสักทีก็ต้องถือว่ายิ่งใหญ่นะหมอนันนิกนะเมื่อวานก็ฟังพี่โอ๊ตพูดผมก็เคลิ้มอยู่
0: โอ้โหฟังอยู่ไม่กล้าจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเลย
1: ใช่คือผมว่ามันก็หยุดการรอคอยแล้วก็ต้องถือว่าเหนือกว่าสเปอร์สคือตอนแรกดีไม่ดีจะ 4-0 เนา
0: ะ
1: คือตอนแรกเขาแซวกันว่ามันจะจบ 4-0 ตั้งแต่เช้าวันพฤหัสก่อนฟุตบอลโลกนัดเปิดแต่ปรากฏว่าเกมสุดท้ายก็นิกก็บุกไปชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ไป94-90นะครับปิดซีรีส์ชนะไป4-1คว้าแชมป์ NBA
0: ปิดท้ายในช่วงแรกนะครับด้วยการข่าวของนักกีฬาทีมชาติไทย
1: เป็นยังไง
0: ที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาค
1: ม
0: ล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกก็ประกาศออกมาแล้วเป็นการเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับ ซึ่งแต่เดิมเนี่ยคุณธนาชัยประสิทธิ์เขายึดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณธนาเขาเป็นเลขาและเลขาคณะกรรมการโอลิมปิกไทยก็เลยเอาพี่ติ๋มพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะนะครับมาเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โอ้พี่ติ๋มเป็นคนนิสัยดีมากผมรู้จักเป็นการส่วนตัว แล้วก็เรียนอบรมกันด้วยอะไรก็หลักสูตรวตท.โอ้พี่ติ๋มนี่เป็นคนสุภาพเป็นคนที่เหมาะสมมากเลยคือบางคนเนี่ยพอประกาศออกมาแล้วไม่รู้จักเอ๊ะใครเนี่ยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะแต่ถ้ารู้จักแล้วจะรู้เลยพี่ติ๋มเป็นคนประนีประนอมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพมากผมเองเนี่ยให้ความเคารพพี่ติ๋มมากๆเลยแล้วก็พอรู้ว่าพี่ติ๋มเนี่ยพอเกษียณแล้วมาทำงานด้านกีฬาเนี่ยโอ้ผมดีใจนะแล้วก็พอเห็นแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแล้วผมใช้คำว่าเหมาะสม
1: แล้วผมว่าปีนี้นี่คึกคักแน่นอนเนาะผมว่าคนไทยกับญี่ปุ่นนะพี่หมอนาโงย่าคิดดู
0: ใครๆก็อยากไป
1: ครัวไทยเป็นไงครัวไทยต้องรอเลยครัวไทย
0: คือทั้งครั้งเนี้ยนะครับทางคณะกรรมการก็ประกาศว่าจะมีนักกีฬานะครับเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด719คนจาก46สมาคมกีฬา
1: เดี๋ยวผมจะส่งคุณป้าผมไปเชียร์ทุกสนามเลยคุณป้าผมนี่ไปอยู่จนได้สัญชาติญี่ปุ่นแล้วพี่หมอ
0: ไม่แล้วอยู่เมืองไหน
1: อยู่โตเกียว
0: ไม่ยาก
1: เดี๋ยวผมบอกให้ป้าผมนี่พิมพ์ธงชาติไทยเลยแล้วก็ไปเชียร์เลยไปเชียร์ที่นาโงย่าเลยแกไปอยู่ที่นู่นมา40ปีแล
0: ้วโอ้ยไปข่าวว่าทิ้งสมบัติไว้ให้เราเยอะเลย
1: พี่หมอก็พูดออกอากาศ
0: เนี่ยพูดอย่างนี้นะแล้วก็
1: เอาอยู่แล้วนะเอาอยู่แล้วนะ
0: เขาเรียกว่าฝนตกที่ทางโน้น
1: พูดออกอากาศอีกแล้วเนี่ยเมียยังไม่รู้เลยเนี่ย
0: สะเทือนมาถึงคนทางนี
1: ้เนี่ยเมียยังไม่รู้เลยพี่หมอพูดออกอากาศ
0: เดี๋ยวเนี่ยยุทธชัยเขาฟังอยู่เดี๋ยวก็เรื่องยา
1: วเดี๋ยวมาแชร์อีกถามพี่หมอแล้วนิดนึงก่อน SMSทีมวอลเลย์บอลเราเป็นไงเนื้อตัวเป็นไงตอนนี้
0: ประกาศรายช
1: ื่อจะเริ่มแล้ววันพุธอ่ะจะเริ่มแล้วนะ
0: ใครที่บอกว่าต้องเตยกับต้องบุ๋มบ
1: ี
0: บลงไม่ได้ลงไม่ได้ไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: อันนี้ผมฟังข่าวมาจากต้องบอกว่าหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับรัชตะเกียงไกร
1: โค้ชออส
0: บอกแล้วว่าคือไม่สมบูรณ์อ่ะไม่กล้าที่จะ
1: รับตรงตัวที่อินดอร์เป็นไงตอนนี้นัดที่ไทยแข่ง
0: โซเอา
1: สองรุ่มครึ่งนะ
0: ทุกนัดโซเอานะ
1: ครับโซเอา
0: ใครที่จะไปดูเนี่ยผมบอกได้ถ้าไม่มีบัตรจะไป
1: ครับ
0: นะครับสมาคมวอลเลย์บอลไม่เหมือนที่อื่นนะไม่มีบัตรก็ไม่ให้เข้านะ
1: เออเราจริงๆนะผมว่ารอบนี้นี่ก็ต้องกดดันกันหน่อยเนาะ
0: กดดัน
1: เพราะเล่นในบ้านเนาะ
0: สองนัดแรกที่เจตพูดเลยถูกต้องเลย
1: ยูเครนเจอยูเครนเนี่ย
0: ต้องมีคะแนน
1: ต้องไอ้มีคะแนนไม่พอต้องชนะเลยเพราะว่าไอ้แพ้ 2-3 ก็มีคะแนนต้องขอชนะได้แล้ว
0: ครับ
1: อ่ะก็ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลก็อึดใจเดียวนะครับเดี๋ยวจะสนามในบ้านเรานี่ไทยประเดิมแมตช์แรกเจอสาวยูเครนนะวันพุธนี้นะ 20:30 อ่ะประมาณนี้แล้วกันพี่หมอ
0: ครับ
1: ไป SMS ดีกว่านะฮะไม่รู้ว่าแฟน99ตื่นกันหรือยังเดี๋ยวจริงๆนะ โอ้กระแสบอลโลกนี่มาแรงจริงนะฮะอ้าวข้อความแรกนะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอป้าเจตอามซ่ามาแย้วงับนักเตะสโมสรไหนที่ชอบร้องเพลงตอบไมค์05วงเล็บไมค์05จากน้องอามซ่าอ๋อไมค์พี่รมพรใช่ไหม
0: พี่รมพร
1: เอ๊ะทำไมเอ๊ะเป็นแฟนคนจนต้องทน
0: อย่าไปย
1: ุ่งใช่ไหม
0: คือเสียงของไมค
1: ์ใช
0: ่ไ
1: หมใช่เหรอฮะ
0: อย่าไปยุ่งกับน้องอ้วนผมเลย
1: อุ้ยไม่ยอมวางไมค์เลยหรอ
0: โอ้โหถ้าเป็นพวกไม้พิรมพรนี่อย่าไปยุ่งกับเขา
1: แล้วคล้องกี่ใบ
0: โอ้โห
1: กี่ใบกี่ใบเทา
0: ขอโทษนะคนอย่างน้องชายผมนะเรื่องอย่างนี้นะ
1: นะฮะ
0: เขารู้ว่ากาลเทศะเป็นยังไงคนที่มีคนคล้องพวงมาลัยเยอะเนี่ยเขาไม่คล้องหรอก
1: อ๋อ
0: แต่คนไหนไม่ได้เนี่ยจะเป็นขวัญใจของพี่อ้วนผม
1: อ๋อแสดงว่าชอบให้โอกาสคนที่เอาไงว่าน้องคนนี้ไม่มีโอกาส
0: คือไปที่ธนบุรีคาเฟ่ของเฮียเต็กหรือเฮียติ๊กเนี่ย
1: เอาอย่างน
0: ี้ครับเวลานักร้องเขาจะให้ร้องคนละสองเพลงถ้านักร้องคนไหนเนี่ยขึ้นไปร้องแล้วเนี่ยพอเพลงครึ่งนะยังไม่มีพวงมาลัยอันนั้นเวลาของพี่น้องชายผมเลยนะครับจะต้องสกิปนะเอาพวงมาลัยนะติดดิติดเล็กน้อยนะเอาขึ้นไปแล้วมันเป็นมารยาทนะเจตนะ
1: ครับ
0: พอได้พวงมาลัยต้อง
1: เขาจะต้องมา
0: ต้องมาไม่ไงน้องผมไม่ไง
1: วิธีการพี่อ้วนเขาเรียกว่าไร้ซึ่งคู่แข่ง
0: โอ้โหอย่าไปยุ่งนะเนาะไม้วิรมพรเนี่ย
1: คนไหนรุมเยอะๆเราจะไปแข่งทำ
0: ไมไม่มีประโยชน
1: ์สมมติเราใส่แบงค์แดงเราเจอแบงค์ม่วงเราก็เหนื่อย
0: ดูไม่หล่อ
1: สู้ดีเอาคนเดียวเลย โอ้พูดแล้วคิดถึงพูดแล้วคิดถึงนะถึงไหนแล้วเนี่ยเอาพาผมไปกรอนน้องอาร์มทักวันจันทร์อันสดใสในวันนี้เวลาดีที่ก้าวเฝ้ารอไหวสองหนุ่มรอคุยเป็นเพื่อนใจคุยอย่างไวให้รู้กันทันเหตุการณ์จากน้องอาร์มซานะครับพี่หมอคุณเจตคิดว่าปีนี้จะมีแชมป์หน้าใหม่ไหมนอกเหนือจาก8ทีมที่เคยคว้าแชมป์ไหมครับ ทีมจากเอเชียมาถึงวันนี้ยังไม่แพ้นะรอลุ้นอิหร่านอิรักซาอุอุซเบ

0: จอร์แดนจากคุณหงไฮเวย์
1: เดี๋ยวช่วงท้ายผมจะให้เจตถามว่า12
0: นัดที่ผ่านมา
1: 12นัดที่ผ่านมาผมชอบทีมไหน
0: แล้วถ้าเกิดว่าตอบแบบไวๆเนี่ยที่พี่หงถามเนี่ยพี่มองว่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์หน้าใหม่เกิดขึ้นในบอลโลกในคนนี้ไหม
1: ผมดูไปทั้งหมด12นัดถ้าถามผมเนี่ยนะผมชอบโมร็อกโก
0: คือถ้าบอกว่าแชมป์หน้าใหม่เนี่ยต้องหมายถึงว่าต้องไม่เคยเป็นแชมป์โลกมาก่อนเอาว่าที่เข้าข่ายที่มีศักยภาพเป็นได้นะโมร็อกโกเป็นหนึ่งในนั้นโปรตุเกสก็เป็นทีมที่ไม่เคยได้แชมป์โลกสมมุติถ้าเรามองว่าไม่ใช่อดีตแชมป์โลกนะถ้าคิดแบบไวๆนะ
1: ไม่ได้เห็น
0: ไม่ได้ว่าเล่นมุกนะก็เนี่ยโปรตุเกสโมร็อกโกอยู่ในข่ายที่มีความเป็นไปได้ประมาณนี้นะครับ พี่เทียนท่าฉลอมบอกว่าหมอเมาเขาคู่เจ็ดเด็ดดีดังจึงจริงจังจากใจจะจดจ่อวันจันทร์นั้นแน่นอนไม่รีรอเด็ดดีหนอไม่เหงาเขาคึกคักสปอร์ตไกด์วันนี้ชี้ชวนฟังรายการดังยังอยู่ดูประจักษ์แฟนเฝ้าฟังดังดีมีมากนักอกไม่หักรักล้นหน้าค้นหาจากพี่เทียนท่าฉลอมนะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เขาบอกว่าถามพี่หมอครับเห็นเหมือนผมไหมครับภาพค้างสะดุดทุกคู่ในเวิลด์คัพอ๋อหมายถึงว่าถามน้องเจ็ดพี่หมอเห็นเหมือนผมไหมครับประมาณนี้ว่าภาพสะดุดพี่หมอดูแล้วมีภาพสะดุดมีอะไรไหม
1: ที่ผมไม่รู้สึกอันนี้นะ
0: คือเอางี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมดูเต็มเกมแค่แมตช์เดียวคือนัดเปิดก็ไม่สะดุดนะ
1: ไม่ครับผมดูแล้วไม่สะดุดคือคำว่าไม่สะดุดก็คือไม่สะดุด
0: ดังนั้นเนี่ยผมว่าอย่างนี้ครับมันอาจจะต้องดูที่อินเทอร์เน็ตเราด้วยเนา
1: ะ
0: เพราะว่าแต่ถามว่าพอมันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์คุณต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีบ้างแต่ถามว่ามันสะดุดจนดูไม่ได้เลยไหมหรืออะไรเนี่ยผมว่าถ้าจากตัวผมเองเนี่ยผมดูนัดเปิดตั้งแต่พิธีเปิดเลยก็ไม่สะดุดนะอันนี้ตอบตามความจริงนะไม่ได้ว่าตอบแบบเพราะว่าเราทำงานที่โมโนภาคให้เขาแล้วจะต้องมาอวยไม่ใช่นะครับเราพูดตามความเป็นจริง
1: อันเนี้ยผมเนี่ยเป็นคนกลางเลยนะครับเป็นคนซื้อแล้วก็เป็นคนเสพนะครับถามว่าตอนพรีเมียร์ลีกหมุนติ้วเลย
0: ถ้าตอนนั้นมีก็ว่าตามความจริงว่าตามหลักไปนะครับก็โอเคตามนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฟุตบอลไทยอาจจะเหมือนจะไม่มีอะไรให้พูดถึงนะแต่ผมว่าช่วงแบบนี้ก็น่าสนใจเพราะล่าสุดก็ได้อีกหนึ่งทีมถูกไหมพี่หมอของที3ที่ขึ้นสู่ไทยลีก2นะครับแล้วก็มาอัปเดตควันหลงหลังช่วงฟีฟ่าเดย์หน่อยว่าทีมชาติแต่ละชุดของเราน้องๆ U19 เป็นยังไงก็ถือว่าได้รองแชมป์2สมัยติดนะในการแข่งชิงแชมป์อาเซียนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟเดธและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดธที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบและที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเหมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: 16นาฬิกา45นาทีโอ้ผมดีใจมากเลยอะเสียงผมกลับมาแล้วพี่หมอ
1: กลับมาแล้วมีพลังด้วยเจ็ด
0: 2-3 วันก่อนนี่เป็นหมาหง่อมเลยผมเนี่ยอะเหมือนกับมันต้อนรับฟุตบอลโลกซะยังไงอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ฟุตบอลไทยช่วงนี้
0: เป็นไง
1: ก็ซบเซาเล็กน้อยเพราะว่ามันช่วงออฟซีซั่นช่วงปิดฤดูกาลนะครับแล้วก็เป็นฟีฟ่าเดย์ด้วยเพิ่งจบลงแล้วก็มีบอลโลกไงครับดูเงียบเหงานิดนึงแต่ก็มีเล็กๆมีแข่งขัน
0: อ่ะก็เอานิดนึงละกันก็เอาจริงๆผมว่าไทยลีก3เนี่ยมันจะคล้ายลีกไหนรู้ไหมพี่หมอคล้ายเซกุนด้าสเปนคือฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเตะกันตุ้มตามตุ้มตามนะแต่ว่าเซกุนด้าสเปนเนี่ยเขายังเพลย์ออฟเพื่อหาทีมเลื่อนชั้นอยู่เลยอะมาลาก้ากับอัลเมเรียเนี่ยเมื่อคืนเพิ่งแข่งนัดแรกพี่หมอก็คล้ายๆกับไทยลีก3บ้านเราก็เพิ่งจบปิดฉากจริงๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องยินดีกับ PT สตูลนะถือว่าเป็นทีมที่3นะครับที่คว้าโควต้าขึ้นสู่ไทยลีก2นะครับหลังจากที่พีทีสตูลนี่เปิดบ้านชนะเมืองเลยไป 3-1 สกอร์รวมก็ 4-2 นะครับก็เลยทำให้พีทีสตูลนี่เลื่อนชั้นตามหลังอุตรดิตถ์แล้วก็นาราอุตรดิตถ์นี่ก็สนุกเพราะว่าในรอบชิงแชมป์เนี่ยซึ่งอาจจะไม่มีผลต่อการเลื่อนชั้นเนี่ยแต่ว่าเป็นการเลื่อนชิงแชมป์เนี่ยปรากฏนาราก็คว้าแชมป์ไทยลีก3ไปก็บทสรุป2ทีมภาคใต้1ทีมภาคเหนือก็คือนารากับพีทีสตูลขึ้นที2นะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมในโซนภาคเหนือคืออุตรดิตถ์ตามนั้น
1: โอ้โห
0: จบปิดฉากไป
1: ทีสองสนุกมากเลยเดินทางกันสนุกเลย
0: โอ้พี่หมอเมืองทองนี่ต้องไปทั้งนาราไปทั้งสตูลนะนี่ขนาดไม่มีปัตตานีแล้วนะปัตตานีนี่สวนทางขึ้นมาพีขึ้นมาไทยลีกถูกไหมแต่ว่ายังมีนารากับสตูลขึ้นไปแทนโอ้โหสนุก
1: เรียกว่าโปรแกรมออกมาเมื่อไหร่ก็สนุก
0: แต่ไงพี่หมอมองภาพรวมทีสองเป็นไงมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนไหมทีสองในฤดูกาลหน้าบ้านเรา
1: สนุกขึ้น
0: เนาะ
1: เพราะว่าต้องยอมรับว่าทีมต่างจังหวัดเนี่ยดูตื่นตัวขึ้น
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้บรรดาทีมที่เราหล่นลงไปอ่ะโอ้แล้วยิ่งพลังการอ่ะ
1: ใช่
0: ไปได้พระคังซอมา
1: พระคังซอพี่เมืองทอง
0: เมืองทองอีก
1: สนุกแน่นอนนครราชสีมาอีก
0: คือเอาง่ายๆว่าเมืองทองกับพลังการเนี่ยถ้าเขาไม่กลับมาในฤดูกาลเดียวเนี่ยถือว่าเสียหายนะ
1: ใช่
0: เนาะเม็ดเงินก็ยังพอมีด้วย
1: ครับมาถึงเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีนัดชิงนิดนึง
0: อ่ะเชิญพี่หมอเลยเป็นไง
1: คือดูนะก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูสีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอพูดถึงรูปร่างเนี่ยเป็นข้ออ้างเนี่ยจริงๆมันอ้างไม่ได้นะแต่เราต้องยอมรับว่าสภาพสรีระร่างกายเราสู้เขาไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นรอบชิงที่ถ้าเล่นภาคพื้นดินเนี่ยผมว่าเราน่าจะชนะแต่พอมีลูกกลางอากาศด้วยสภาพรูปร่างเราเสียเปรียบเนี่ยก็แพ้ไปนะแต่ก็มีนักเตะหลายๆคนนะที่โชว์ฟอร์มได้ดีมาก
0: คือใช้คำว่าอะไรดีผมว่าเป็นการแพ้แบบมีทรงนะวันนี้ต้องชมโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นตีนะผมว่าถ้าใครไปดูรายละเอียดเกมเนี่ยที่เราโดนน่ะพี่หมอลูกแรกลูกแต่มุมอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรามีโอกาสจะโดนก็ต้องยอมรับว่าลูกนั้นน่ะเราป้องกันได้ไม่ดีเขาขึ้นมาเป็นแท่งเลยพี่หมอแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ก็หมดสิทธิ์อยู่ละส่วนในลูก2เนี่ยจุดมันก็เริ่มมาจากการที่เราต้องเทหมดหน้าตาเนาะก็ต้องแลกปรากฏก็โดนแต่ผมว่าโดยภาพรวมก็ต้องถือว่าเราแพ้ทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะก็ต้องยอมรับแบบ
1: มีซองอะอย่างที่เจตพูดอะถูกต้องคือมีนักเตะหลายคนอะดูแล้วมีแววเลย
0: มีแววเบอร์7อะผมก็ชอบนะเจ้าหน้าหล่อนั้นก็มีแววหลายคนเลยแหละเจ้าเฉินเนี่ยเบอร์6เนี่ยกัปตันทีมก็คุมไม่ใช่กัปตันคือเบอร์6อะที่คุมแดนกลางก
1: ็กัปตันก็ดี
0: กัปตันเซนเตอร์ก็ดีแล้วก็เฉินเบอร์6ก็ดีก็ถือว่ามีอนาคตแล้วกันแต่ละคนในรุ่นเน
1: ี้
0: ย
1: ต้องรอดูชิงแชมป์เอเชียนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราไทยเป็นเจ้าภาพด้วยสนุกแน่นอน
0: ใช่ก็เท่ากับว่าท่านนับรุ่นอายุนี้เนาะพี่หมอเป็นรองแชมป์2สมัยติดเนาะคนที่แล้วเราแพ้อินโดนีเซียคนนี้มาแพ้ออสเตรเลียนะครับอ่ะก็ว่ากันไปสำหรับ U19 ของโคชโบ้จักรพันธ์ปั่นปี
1: ชุดใหญ่คงไม่ต้องพูดแล้ว เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็พู

0: ส่วนชุดใหญ่ก็ไม่น่ามีอะไรน้องพี่หมอเน
1: า
0: ะ
1: ชุดใหญ่ก็อย่างที่บอกนะว่าโดยภาพรวมมิ่งเขาเรียกว่าต้องเน้นให้มากกว่านี้ว่าจะใช้ผู้เล่นแบบไหนเพราะว่าดูสเปะสปะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนชุด23ปีก็วันศุกร์ที่แล้วก็พูดไปแล้วว่าสมาคมต้องเร่งตัดสินใจว่าจะปล่อยใครไปให้เล่นกับเอเชียนเกมที่นาโกย่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันใกล้กัน
0: ส่วนข่าวเรื่องสโมสรต่างๆเดี๋ยวแล้วกันนะครับล่าสุดพลังการนี่เขาเปิดรายชื่อนักเตะ24คนแล้วนะแต่นี่คือเบื้องต้นนะในการลุยไทยลีก2นะครับแน่นอนจอห์นบาโจนำทัพก็เซ็นก็มาเพิ่มนะครับผมว่าไม่น่าเท่านี้หรอกเท่าที่ดูนี่ตัวต่างชาติยังไม่เยอะพอปล่อยออกไปนี่เกือบหมดอ่ะพี่หมอมีจอห์นบาโจคริสโตเฟอร์ไรเบิร์กนะครับตัวต่างชาติโทนี่กอนเน่เนี่ยแต่ผมว่ามันไม่น่าจบเท่านี้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ล่าสุดอ๋อเขามีการสรุปออกมาด้วยอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้พอนาราได้แชมป์ก็ตามนั้นนะครับก็มีการทำเรื่องของสรุปมาว่าใครได้แชมป์อะไรยังไงบ้างในแต่ละลีกซึ่งอันนั้นเราก็ข้ามไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็อัปเดตกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับ
1: อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สมาคมประกาศอะใครได้แชมป์ใครตกแชมป์ไงอะไรเงี้ย
0: โอ้โหพี่หมอแล้วพอล่าสุดนี่เป็นนรากับโทษที่ล่าสุดเป็นสตูลขึ้นใช่ไหมเขามีเพจไทยลีก2นี่เขาน่ารักมากเลยนะเขาไปทำบทสรุป18ทีมไทยลีก2ไงพี่หมอ
1: ครับ
0: พี่หมอเชื่อไหมมีครบทุกภาคเลยมีทีมครบทุกภาคนี่ขนาดแบ่งเป็นแบ่งย่อยแล้วนะมีทั้งหมด8ภาคอ่ะ
1: ครับ
0: นี่แบ่งแบบเป็นภาคย่อยอ่ะภาคเหนือ3ทีมตะวันตก1กรุงเทพมีแค่เทโลอ่ะพี่หมอนี่บางทีผมเพิ่งมานั่งคิดนะเนี่ยถ้านับเฉพาะกรุงเทพมหานครนะมีแค่โปลิสเทโรนะเพราะเขาแยกเมืองทองกับนครปฐมเนี่ยไปเป็นปริมณฑลเนี่ยภาคเหนือ3ทีมตะวันตก1ทีมกรุงเทพแค่ทีมเดียวคือเทโรภาคกลางคือชัยนาทภาคใต้มีสงขลานราสตูลตะวันออกเฉียงเหนือมี4ทีมคือโคราชขอนแก่นมหาสารคามหนองบัวตะวันออกมีตราดพัทยาจันทบุรีแล้วก็ปริมณฑลคือเมืองทองกับนครปฐมนะครับโอ้โหเฮ้ยนี่มันเที่ยวทั่วไทยของแท้นะไทยลีก2เนี่ยโอ้โหมันนี่แบ่งเป็น8ภาคย่อยอ่ะอันนี้เจ๋งดีก็ใครอยู่ก็โชคดีนะครับ
1: ได้เที่ยวทั่วไทย
0: ได้เที่ยวทั่วไทยนะครับส่วนอื่นก็มักจะเป็นการต่อสัญญาหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับนักเตะของแต่ละทีมนะครับอย่างอิซึกิเอเนโมโตะนะครับเอเนโมโตะเนี่ยก็บรรลุข้อสัญญากับอุทัยธานีนะพี่หมอนะในการต่อสัญญาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีการกำหนดวันปีซีซั่นของแต่ละทีมออกมาแล้วนะก็ส่วนใหญ่จะสตาร์ทกันช่วงกลางเดือนมิถุนายนน่ะพี่หมอทีมที่ปีซีซั่นเร็วสุดคือชลบุรีกับบีจีปทุมนะครับ15มิถุนายนไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับผลงานป่ะนะต้องปีซีซั่นเร็วหน่อยแล้วก็ไล่เรียงมาก็เนี่ยครับสุโขทัยการท่าเรือถ้าเอาตามข้อมูลเนี่ยเลทสุดนี่อาจจะเป็นระยองนะ20กรกฎาคมอ่ะก็เอาเป็นว่ามันเป็นช่วงฟุตบอลโลกปล่อยนักฟุตบอลแต่ละคนไปดูบอลโลกกันก็แล้วกันนะครับตามนี้แล้วก็ที่หลายคนตั้งคำถามเยอะก็เรื่องของแบรนด์ด้วยนะพี่หมอนะที่จะเข้ามาสนับสนุนสโมสรต่างๆในไทยลีกนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามที่แน่ๆเหมือนย่างบรรยงผมนี่ก็มีเปลี่ยนนะเหมือนแบรนด์ก็จะมีเปลี่ยนเหมือนกันนะราชบุรีเนี่ย
1: คือใกล้ๆแล้วจะเห็นความชัดเจน
0: โดยเฉพาะทีมราชบุรีนี่เขาลุยทั้งเอเชียด้วยเนาะลุยทั้งเอเชียแล้วก็ในไทยด้วยเนี่ยเหมือนจะมีแบรนด์สักอย่างหนึ่งสีส้มเปล่าขาวๆมาเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูข้อความกันช่วงท้ายของเบรกนี้นะครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราถึงพี่เทียนเนาะเขาบอกว่าน้องวีรยุทธ์ทรูมาอยู่โมโนแล้วเหรอครับเห็นบรรยายเมื่อเช้าจากเฮียแป๊ะกำแพงฟุกหรือเปล่า
1: ใช่
0: แต่ฟุกชื่อจริงอะไรผมลืมเดี๋ยวนะ

0: อะไรบันหนงสาผมจำชื่อจริงฟุกไม่ได้แต่เขาน่าจะหมายถึงฟุกเนาะธีรยุทธ์ธีรยุทธ์เขาชื่อธีรยุทธ์นะครับฟุกนี่ธีรยุทธ์นะพอดีเฮียแป๊กแกส่งมาเป็นวีรยุทธ์ผมเลยงงเลย ก็ตามนั้นเลยนะครับก็ตามนั้นพี่คิดว่าสเปนจะยิงถึง4ลูกไหมครับพี่หมอเยอรมัน 7-1 นะเมื่อคืน
1: เมื่อวานแต่เมื่อวานเยอรมันก็ถือว่าได้เดี๋ยวค่อยคุยกันช่วง3
0: ก็คือลาซาวดันไปแย่ลังแตนไงดันไปแย่แย่ลัง
1: โอ้ยแต่ลูกตีเสมอสวยนะ
0: โอ้โหใช่ไหมก็โดนเท่าไหร่นะพี่หมอ 7-1 ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้คู่แข่งสเปนคือเคปเวิร์ดแม้แต่ผมว่าเคปเวิร์ดเขาก็ยังพอมีสปาอยู่นะเอ้าเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันช่วงสุดท้ายนะครับประเทศอื่นที่ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกประชาชนเขาได้ดูฟรีไหมครับหรือต้องซื้อแพ็คหรือว่าต้องซื้อแพ็คเกจดูแบบไทย
1: แค่มันขึ้นอยู่ว่าคุณซื้อแบบไหน
0: ครับ
1: แต่ละประเทศซื้อแบบ
0: มีทั้งสองแบบ
1: ฮะ
0: มีทั้งสองแบบคือเอางี้ตอนที่เราดูฟรีเมื่อหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นเขาก็ต้องเสียเงินก็มีเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยหนนี้เรามีทั้งดูฟรีถูกไหมดูฟรีบางคู่ถูกไหมพี่หมอแล้วก็เสียเงินในบางคู่เนี่ยประเทศอื่นก็เหมือนกันครับบางประเทศก็อาจจะเป็นรัฐบาล 100% ก็มีดังนั้นก็มีทั้งเสียตังค์และไม่เสียตังค์ในทุกๆครั้งใช้คำนี้แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าหนนี้ก็เราใครสะดวกก็ไปสมัครโมโนเขาใครไม่สะดวกบอกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยก็กัดฟันดูเฉพาะคู่ที่เขาถ่ายดูฟรีแล้วกันทางช่องโมโนแม็กสปอร์ตเขาอะตามนี้นะครับสวัสดีครับพี่หมอพี่เจตใครทำประตูแรกให้ฮอลแลนด์คะอุ้ยปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่คือเขาจะบอกว่ากัปตันเขาไง
1: ล้านนะหงล้าน
0: เขาจะบอกว่าฟันไดทำประตูแรกกับฮอลแลนด์นะฮะ
1: คุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธ
0: ิ์แต่สองสองนะถ้าสองสองโอ้ต้องปมในญี่ปุ่นนะพี่หมอนะไม่แพงจริงด้วยขนาดไม่มีแบบเอ็นโดมิโตมะมินามิโนะนะโอ้ไม่ธรรมดานะฮะผู้บรรยายยังบอกเองเลยครับขออภัยครับภาพค้างจากต้นทางที่ส่งมาครับและเป็นทุกๆคู่เลยจากเฮียแปะกำแพงก็ความหมายผมคือมันอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันคงไม่ได้หมายความว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่หมอทุกๆ10นาทีคงไม่ใช่อ่ะถูกไหมเนาะเพราะว่าด้วยความเป็นสตรีมมิ่งนะครับ
1: ใช
0: ่อ่ะก็ตามนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าก็คงจะฟุตบอลโลกเต็มๆ
1: เต็ม
0: ๆ12คู่ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวคืนนี้ต่อเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะเห็นอีก2กลุ่ม4คู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะที่เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสมทกำหนดแนวทางศูนย์บริหารโดรนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบพรุ่งนี้นายชัดชัยบางชูดเลขาธิการสมช.แถลงถึงผลการประชุมในวันนี้ว่ามีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือแนวทางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งเป็นมติของสมช.ตั้งแต่ปี2568โดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเนื่องจากการสู้รบตามแนวชายแดนที่ผ่านมาในวันนี้ที่ประชุมได้มีการปรับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับในระยะเร่งด่วนและเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนและต้องให้ครม.มีมติเห็นชอบจึงจะมีแผนปฏิบัติการอีกครั้งเมื่อถามว่ามีการตั้งตัวแทนภาคประนอมในการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่ารายชื่อจะต้องให้ครม.มีการประกาศก่อนไทยทำตามขั้นตอนทุกอย่างและจะนำเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ส่วนจะมีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะมีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กับกัมพูชานายชัดชัยระบุว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวทางนี้มีงานข่าวว่ารายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการประนอมตามอันคลอสที่ประชุมสมช.เสนอชื่อนายชัดชัยและนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าเชียงใหม่นำส่วนราชการรับมอบนโยบาย Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยย้ำห้ามมีความขัดแย้งภายในทีมบริหารพนุเมตตันรักษารายงานครับ
1: ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเกี่ยวข้องหลังจากรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงโดยได้มีการเน้นย้ำการทำงานให้เป็นทีมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ตรงจุดซึ่งได้มีการเน้นย้ำภารกิจสำคัญที่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเร่งสางให้เกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะการทุจริตเรื่องทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยรวมไปถึงปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแนวชายแดนและการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ตามนโยบายและโครงการเร่งด่วนต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้ที่สำคัญได้มีการเน้นย้ำไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งภายในทีมบริหารหรือส่วนราชการในพื้นที่ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับประชาชนพันธมิตรรักษาสำนักข่าวทางสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: สว.เสียงข้างมากเห็นชอบ9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดการประชุมวุฒิสภาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน9คนโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้ง9คนได้แก่นายพนุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรงานเกียรติสิริโจอธิบดีศาลปกครองกลางนายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีนายยันยงทันทพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นนายสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรีทศนิโครรัฐทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่นายประยุนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีและนายหัสดีศรีวิเชียรอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีทันนี้ผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง9คนดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
1: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเมดี้ทาเรมี่ตั้งเป้าลงเตะฟุตบอลโลกเพื่อมอบความสุขให้ประชาชนชาวอิหร่านเมดี้ทาเรมี่กองหน้าทีมชาติอิหร่านกล่าวว่านักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะนำความสุขและความสามัคคีมาสู่ชาวอิหร่านทั่วโลกจากการลงแข่งขันวอร์คัพครั้งนี้แม้จะต้องเจออุปสรรคต่างๆมากมายสำหรับอิหร่านต้องลงแข่งในศึกวอร์คัพ2026ที่สหรัฐอเมริกาท่ามกลางประเด็นพิพาททางการเมืองระหว่าง2ประเทศล่าสุดก่อนเกมที่อิหร่านจะลงประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มพบกับนิวซีแลนด์ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ทาเรมี่กล่าวว่าเราเคารพชาวอิหร่านและทุกคนทั้งในประเทศและในหมู่ชาวอิหร่านที่อยู่ต่างประเทศอิหร่านเป็นประเทศที่เจริญแล้วและเราต้องการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีที่พวกเรามีซึ่งเรามาแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เพื่อที่จะมอบความสุขให้กับชาวอิหร่านไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนของโลกฟีฟ่าชื่นชมแฟนบอลญี่ปุ่นหลังช่วยกันเก็บขยะในเกมเสมอกับเนเธอร์แลนด์ Facebook สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้โพสต์คลิปชื่นชมแฟนบอลญี่ปุ่นหลังจบเกมที่ทัพซามูไรบลูส์เสมอกับเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F หลังแฟนบอลช่วยกันเก็บขยะหลังจบเกมดังกล่าวโดยแฟนบอลทีมชาติญี่ปุ่นมักจะได้รับคำชื่นชมอยู่เสมอเนื่องจากพวกเขาจะเดินเก็บขยะในพื้นที่บริเวณที่นั่งหลังจบเกมซึ่งถือเป็นภาพชินตาของแฟนบอลชาติอื่นๆทำให้ Facebook ทางการของ FIFA ได้โพสต์คลิปที่สัมภาษณ์แฟนบอลชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งถึงเหตุผลที่พวกเขามักจะเก็บขยะหลังเกมอยู่เสมอโดยแฟนบอลรายนี้ให้สัมภาษณ์ว่าการทำแบบนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นเป็นเรื่องของการให้ความเคารพต่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนักเตะแฟนบอลและรวมถึงสนามกีฬาด้วยชาวญี่ปุ่นรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่นี่ดังนั้นเราจึงไม่อยากสร้างความสกปรกหรือทิ้งขยะเอาไว้แล้วเดินจากไปและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: บอลโลกสตอรี
1: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: 17 นาฬิกา 9 นาทีครับช่วงสุดท้ายของสปอตไกด์วันจันทร์ฟุตบอลต่างประเทศ
9: โอ้คงต้องมาพูดถึงฟุตบอลโลกกันนะที่ผ่านมาแล้วกันเอาว่า ตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้มันมีอะไรในแต่ละกลุ่มแล้วกันเจ็ดไล่มาถามว่าเดี๋ยวพี่สรุปให้ว่าเป็นยังไงเป็นยังไง
8: ก็เอาเป็นว่าเอาภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกก็ผ่านไปแล้ว6กลุ่มนะพี่หมอนะเราได้เห็น12คู่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของ24ชาติในช่วงต้นของฟุตบอลโลกนะครับเอาง่ายๆว่าเห็นหน้าเห็นหลังเห็นเทรนด์ของฟุตบอลโลกคนนี้ว่าเทรนด์มันจะไปในทิศทางไหนแล้วผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตามองคือวิธีการด้วยเนา
9: ะ
8: คือกฎกติกาบางอย่างมีการปรับเปลี่ยนถูกไหมพี่หมอแม้ทั้งประเด็นอย่างคู่ซื้อเดนเมื่อเช้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของชิปในลูกฟุตบอลที่ถึงขนาดที่ว่า VR สามารถไปพิจารณาจากชิปได้เลยว่าฟุตบอลเนี่ยมีการโดนตัวหรือเปล่า
9: ใช่อ
8: ันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในฟุตบอลโลกผมว่าเวลาเราพิจารณาฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะดูภาพรวมอยู่ตรงนี้
9: คร
8: ับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าไล่เรียงกันไปเลยเนี่ยก็เท่าส่วนตัวผมก่อนนะผมมีโอกาสดูเต็มแมตช์แค่เกมเดียวก็คือนัดเปิดเลยพี่หมอเกมที่เม็กซิโกเจอแอฟริกาใต
9: ้
8: เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พักยาวเลยเพราะว่าตอนนั้นร่างกายก็แม่โดนจู่โจมนะฮะก็ภาพรวมเอากลุ่ม A ก่อนแล้วกันนะพี่หมอน
9: ะ
8: ผมว่าเม็กซิโกก็ตามทรงเพราะว่าเม็กซิโกเวลาที่เขาเล่นในบ้านโดยเฉพาะสนามเม็กซิโกซิตี้ 80,000 คนเนี่ยเป็นสนามที่มีความจุมากที่สุดในฟุตบอลโลกคนนี้นะครับ 80,000 กว่าเนี่ยเม็กซิโกจะเก่งกว่าปกติขึ้นมาเยอะเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมว่าก็อาจจะเล่นแบบเอาชัวร์ไม่ได้โหมอะไรมากมายใส่แอฟริกาใต้เพียงแต่ว่าวันนั้นไฮไลท์สำคัญก็น่าจะเป็น3ใบแดงก่อนที่เม็กซิโกจะเก็บ3แต้มแต่ว่าคู่ที่ต้องชื่นชมเลยก็คือเกาหลีใต้นะเดี๋ยวเราคุยเป็นกลุ่มๆแล้วกันนะพี่หมอนะเกาหลีใต้เนี่ยผมว่าพอเช้าวันถัดมานี่กับการแซงชนะ
9: เช็คเกียร์
8: ได้เนี่ยให้ต้องปรบมือให้ทีมเอเชียพี่หมอมองกลุ่ม A ไงบ้าง
9: คือเม็กซิโกเจ้าภาพเนี่ยคือถามว่าในนัดแรกที่ชนะแอฟริกาใต้เนี่ยในมุมมองผมถือว่าธรรมดา
8: ครับ
9: แล้วก็จะถามว่าเม็กซิโกจะไปไกลนะครับผมว่าไอ้เข้ารอบเนี่ยจากรอบแรกเนี่ยเข้าแน่ไปรอบ2เนี่ยเข้าแน่ผมว่าเม็กซิโกไปไกลที่สุดไม่เกิน8ที
8: ม
9: ผมดูยังไงก็ไม่มีทางส่วนเช็กเกียร์โอ้โหผมว่าไม่ดีเท่าที่ควร
8: อ
9: ันเนี้ยแอฟริกาใต้ไม่ต้องพูดถึงเกาหลีใต้ถามว่าในมุมมองผมนะถ้าไปถึง8ทีมสุดท้ายถือว่าเก่งแล้วเต็มที่เบ่งเต็มที่นะผมมองว่ากลุ่ม A เนี่ยนะครับถ้าถามผมเนี่ยยังไม่มีทีมไหนที่โดนใจผมผมบอกว่าทั้งถ้าไปไกลที่สุดทั้งเม็กซิโกทั้งเกาหลีใต้เนี่ยอย่างมากก็คือทะลุถึง8ทีมซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่ถึงเลย
8: ก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่เราได้เห็นฟอร์มทั้งหมดเนาะผมว่าเกาหลีใต้นี่ถือว่าทำได้ดีกว่าที่คาดนะในมุมมองผมว่าเอาง่ายๆก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเกาหลีใต้อาจจะถูกจับตามองคือมองว่าอาจจะเป็นช่วงโรยของซนเฮียนมินหรือไม่พี่หมอแล้วก็ตัวที่เป็นตัวหลักไม่ได้เป็นแกนหลักในสโมสรอย่างอีคังอินอะไรเงี้ยแต่ผมว่าการชนะเช็กเกียร์เนี่ยโอ้มันทำให้เห็นว่าเกาหลีใต้ทำได้ดีกว่าที่คาด
9: คือเอาชนะเช็กเกียร์ด้วยฟอร์มการเล่นของผู้เล่นหลายคนที่ดูดีแต่พอรวมเป็นทีมผมมองว่าศักยภาพไม่ถึง
8: แต่ว่าอาจจะประคองเข้ารอบ
9: ใช่ผมมองอย่างนั้นนะคือไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นมาถึงขนาดว่าโอ้โหแบบดูแล้วมีโอกาสเพราะฉะนั้นกลุ่ม A เนี่ยผมมองข้ามเลยอันนี้เจ็ดผมมองเลยเต็มที่เนี่ยทะลุ16แล้วก็ถ้าเข้ารอบไปก็ถือว่าเก่งมากส่วนกลุ่ม B แล้วกัน
8: โอ้โหอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราต้องพูดถึงกาตาร์ก่อนเลยพี่หมอเขาได้แต้มแรกในประวัติศาสตร์นะโดยการไล่ตามตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์ชนิดที่ต้องใช้คำว่าถ้าเอารูปเกมเนี่ยพี่หมอสู้ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายกาตาร์ทำได้
9: คือต้องโทษสวิตเซอร์แลนด์นะผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นทีมที่ในกลุ่ม B น่าจะแบเบอร
8: ์
9: นะครับแต่ปรากฏว่านัดแรกเนี่ยนะครับเสมอกาตาร์แบบคือดูรูปเกมดูฟอร์มการเล่นทุกอย่างดูดีกว่านะครับแต่ไม่มีความเด็ดขาด
8: ครับ
9: ไม่มีความแน่นอนนะครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนผมจัดยีนอสผมใช้คำว่าก็คือพระอันดับคือแค่นั้นเองไม่มีอะไรในนัดแรกที่เล่นกับกาตาร์แล้วจะทำให้คนที่ดูฟุตบอลนะ รู้สึกว่าสวิตเซอร์แลนด์มีทีเด็ด
8: เนาะคือนั้นที่นำก่อนเนี่ยเนาะจ
9: ุ
8: ดโทษผมว่ากาตาร์ต้องชมคนข้างสนามพี่หม
9: อ
8: คูเลนโลเปเตกีถือว่าทำกาตาร์เขาบอกว่าความเคี่ยวของโค้ชข้างสนามเนี่ยมันมีผลทำให้กาตาร์ได้แต้มนะ
9: คือเจ็ดการที่กาตาร์เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
8: เมื่อ4ปีก่อน
9: การที่ได้คนข้างสนามแบบนี้มันทำให้มาตรฐาน
8: เนาะ
9: ของกาตาร์ดูดีขึ้นแต่ดีขึ้นในลักษณะที่ยังไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะอีกคู่หนึ่งแคนาดาพบบอสเนีย
8: พี่หมอว่าถือว่าน่าผิดหวังสำหรับแคนาดาไหม
9: โอ้โหผมดูแล้ว
8: เป็นเจ้าภาพแล้วได้แต้มเดียว
9: ผมดูแคนาดาเล่นผมใช้คำว่าตัวผู้เล่นก็ไม่ขี้เลยไม่ขี้เลยนะแต่พอรวมเป็นทีมแล้วขี้เลย
8: แต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวแคนาดาไม่ได้ขี่บอสเนียอยู่แล้วในความเป็นจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูความในพิธีเปิดในอะไรเนาะแคนาดาอาจจะเป็นชาติและสนามที่เงียบที่สุดก็ได้นะคือหมายว่าถ้าเทียบกับที่เม็กซิโกแล้วก็ที่สหรัฐนะครับ
9: ผมให้เครดิตเขาเป็นเจ้าภาพผมก็หวังว่าทีมฟุตบอลเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรที่มันดูดีขึ้น
8: ต้องตามตีเสมอบอสเนียนะครับใครลาลินมาตีเสมอตอนนี้เท่ากับว่า1แต้มเท่ากันหมดเลยกลุ่มนี้
9: ผมมองข้ามหมดเลยผมว่าไม่มีทีมไหนเข้าไปถึงรอบ8ที
8: มหมายถึงว่ารอบลึก
9: ไม่มี
8: มองในมุมมองนั่นคือกลุ่ม B กลุ่ม C ดีกว่าครับโอ้โหเปิดหัวด้วยเปิดอย่างเร้าใจเอาคู่ใหญ่เลยก็คือบราซิลกับโมร็อกโกจบด้วยการแบ่งแต้มพี่หมอ
9: เจดเห็นโมร็อกโกเล่นแล้วเจดจะไม่แปลกใจว่าเมื่อ4ปีที่แล้วทำไมเขาได้อันดับ4โอ้โหแล้วมาครั้งนี้นะเขาไม่ได้
8: ก็ตัวเดิมๆแล้ว
9: ไม่ได้แบบว่าศักยภาพด้อยกว่าเดิมแล้วก็
8: แล้วเพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ด้วย
9: ประสบการณ์ด้วยนะครับคือบราซิลเนี่ยครึ่งแรกนะผมบอกให้หงายเงือบโดนโมร็อกโกแบบแค่ว่าใช้เกมทั้งเพรสซิ่งนะครับทั้งบีบจนกระทั่งทำให้บราซิลเนี่ยเป็นรอง
8: แล้วคุณไปดูประตูขึ้นนำโมร็อกโกอ่ะแทงทะลุช่องเลยแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้ตัวที่ยิงเนี่ยแม่ผมพูดตรงๆนะทำไมไม่มีทีมจากพรีเมียร์ลีกขยับเนาะอิสมาเอลไซบารีเนี่ยกองหน้าจาก PSV เนี่ยเล่นดีมากๆกับ PSV Eindhoven นะครับตัวนี้แข็งแรงไปกับบอลดีอายุก็ยังไม่เยอะนะตัวนี้นี่25ปีอ่ะผมว่ามันจะต้องมีเทียบเชิญจากสโมสรใหญ่ๆแล้วแหละ
9: รู้สึก
8: ไซบารีเนี่ย
9: เขาจะได้สังกัดใหม่แล้ว
8: ได้อย่างนี้หมอ
9: น่าจะน่าจะว่าเหมือนเขาจะได้ไปอยู่บาเยิร์นนี
8: ่
9: ไง
8: เอ้ยโหถ้าไปบาเยิร์นเลยเหรอเดี๋ยวรอการ
9: ดูความแน่นอน
8: เดี๋ยวความแน่นอนแต่ว่าพอนำปุ๊บแล้วเป็นไงสุดท้ายต้องอาศัยวินนี่นะ
9: ใช่
8: วินนี่ซิวส์นะ
9: ไม่บราซิลทีมนี้นะผมบอกให้เลยว่าคาร์โลอัลเชอร์ติต้องกล้า
8: ครับ
9: ถ้ายังไม่กล้าเหมือนนัดแรกครึ่งแรกที่ปล่อยให้ทีมโมร็อกโกกดอย่างเงี้ยนะผมว่าอันนี้น่าเป็นห่วงแต่ผมก็ยังเชื่อคนข้างสนามครึ่งหลังแก้เกมออกมาแล้วเป็นไง
8: ก็ดูดีขึ้น
9: ดูดีขึ้นอ
8: ่ะนะเพียงแต่ว่าเขาวิจารณ์กันอย่างนี้พี่หมอว่าบราซิลแม่มันก็ขาดความเป็นบราซิลอ่ะสุดท้ายเราจะไม่ได้เห็นบราซิลแบบในยุคที่แบบมีลีลามีพี่หมอมองจุดนี้ยังไง
9: เห็นด้วยเลยคือผมอยากให้คาร์โลอัลเชอร์ติกล้าที่จะเอาผู้เล่นที่มันลงไปแล้วเนี่ยมันมีความตื่นตาตื่นใจมีความเป็นบราซิลเนี่ยไม่ใช่ฟุตบอลเพลนให้มาส่งไปให้มันไม่ใช่บราซิลส่งบอลเนี่ยคุณจะแต่บอลให้ไม่ได้คุณต้องไซนู่นไซนี่ต้องหลบเพราะฉะนั้นถามผมเนี่ยผมไม่มองข้ามบราซิลนะผมมองว่าทั้งบราซิลทั้งโมร็อกโกเนี่ยมีศักยภาพ8ทีมเนี่ยผมว่าถึงทั้งสองทีม
8: คือการเสมอกันเนี่ยไม่เสียหาย
9: ไม่เสียหาย
8: เพราะว่ามันเป็นทีมที่แบบว่ามองว่าเป็นทีมเข้ารอบทั้งคู่ในกลุ่มนี
9: ้ส่วนอีก2ทีมสกอตแลนด์ที่ชนะเฮติเนี่ยสกอตแลนด์เจดว่าดีอ่ะ
8: ก็สกอตแลนด์กลับมาฟุตบอลโลกในรอบ28
9: ปี
8: ทีนี้ถามว่าดีไหมผู้เล่นเราก็คุ้นเคยกันในพรีเมียร์ลีกนี่แหละถูกไห
9: ม
8: เพียงแต่ว่าคือสกอตแลนด์อาจจะเป็นบอลที่หัวจิตหัวใจดีพี่หมอร่างกายดีแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าเทคนิคฟุตบอลเนาะในการที่จะมองไกลถึงรอบลึกๆผมว่าก็เหนื่อยอย่างเกมกับเฮตินี่ประตูทวนเลยนะจอห์นแม็กกินแล้วครึ่งหลังเฮตินี
9: ่
8: ขอโทษนะครับบุกยับเฮติพี่หมอ ครองบอลน่ะ 60% น่ะครึ่งหลังอ่ะสกอตแลนด์ถอยรับเลยเนาะเขามีนี่ไงเฮติเขามีไอ้ชองเบลกาดมิดฟิลด์จากวูฟมีวิลสันอีซีดอกองหน้าจากซันเดอร์แลนด์นะ
9: น่าตกใจเฮติน่าตกใจแต่สกอตแลนด์เนี่ยใจหาย
8: แต่ก็ต้องถือว่าเอาละตามจ็อบคือ3แต้มแต่ดูทรงแล้วนี่เฮตินี่ไม่น่ารอดทั้งบราซิลและโมร็อกโกไหม
9: คือสกอตแลนด์เนี่ยคือได้เข้ารอบก็ถือว่าเก่งแล้วผมมองว่าบราซิลกับโมร็อกโกเข้าแน่นอน
8: คือตอนนี้สกอตแลนด์เขาต้องมอง1แต้มกับบราซิลหรือโมร็อกโกทีมใดทีมหนึ่งนะ
9: ยาก
8: คือตอนนี้สกอตแลนด์3แต้มเนี่ยถ้าคุณจะเข้ารอบเนี่ย
9: ยังไม่พออ
8: าซีเนี่ยมีโอกาสเป็นอันดับ3
9: อ
8: ย่างน้อยๆแหละ
9: เซียเข้า
8: ดังนั้นเนี่ย
9: 3ยังลุ้นอยู
8: ่คุณจะเอาแต้มนึงจากทีมไหนอ่ะบราซิลหรือโมร็อกโกเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ของสตีฟคลาร์กของสกอตแลนด์นะครับ
9: มาที่กลุ่มดี
8: เมื่อคืนขอไปไม่ใช่เมื่อคืนเอาต่อมาก่อน
9: ลงมาก่อน
8: กลุ่มถึงไหนแล้วกลุ่มนี้ก็กลุ่มดีก็ต้องไปที่เจ้าภาพสหรัฐก่อนเป็นไง
9: สหรัฐ

0: ผมว่าใช้ได้นะผมถือว่าใช้ได้เลย
1: ก็4-1อ่ะผมว่าดีกว่าที่คาด
0: ใช่คือเราไม่เห็นสหรัฐนะตอนแม้กระทั่งตอนเป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วจะดูมี powerful ขนาด
1: ใช่ใช่ใช่เล่นมันมากเนาะคริสเตียนพูลีสิตโพลินบาโลกุนคือเอาง่ายๆว่าก็เล่นสมกับต่อหน้าแฟนบอลแต่ว่ามันก็คู่แข่งมันก็อาจจะยังประเมินอะไรลำบาก
0: ปารากวัย
1: อ่
0: อนเกินกว่าที่ผมคิดเยอะมากนะครับอีกคู่หนึ่งตุรกีกับออสเตรเลีย
1: โอ้โห
0: คือผลลัพธ์เนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มาก
1: อันนี้ถือว่าพลิกล็อกนะ
0: ใช่พลิกล็อกแบบไม่น่าเชื่อการครองบอลการมีโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตุรกีหมดแต่ออสเตรเลียชนะ
1: อันนี้ต้องถือว่าพลิกล็อกเพราะว่าตุรกีนี่หลายคนมองว่ามีโอกาสเป็นทีมมามืดเลยนะคุณมีผู้เล่นอย่างอาดาคือลาเคนันยูดิสบาริสยูมาร์ตอย่างเงี้ยพี่หมอฮาคารชานาโนลูเนี่ยแต่จริงถามว่าก็เป็นรูปเกมที่ตุรกีเล่นเกมรุกใส่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ต้องชมออสเตรเลียในยุคที่อาจจะไม่มีซูเปอร์สตาร์นะครับเหมือนยุคก่อนที่มีทีมเคฮิลแฮร์รี่คีเวลพี่หม
0: อ
1: แต่ว่าออสเตรเลียก็อาศัยความเด็ดขาดแล้วกันก็ถือว่าน็อกตุรกีได้ตุรกีหมดสภาพเลยไหมหมอลีไง
0: โอ้โห
1: แต่สองนัดที่เหลือเนาะมันต้อง4คะแนนอ่ะ
0: ก็ผมว่าเขาทำได้
1: ในการเจอสหรัฐแล้วก็มาลักไว
0: เพราะมาลักไวก็อ่อนเกินไป
1: อ่ะมากลุ่มถัดมาเยอรมันดีกว่า7-1
0: ผมไม่ได้มองที่ผลการแข่งขันคู่นี้นะแต่ผมมองเยอรมนีของนาเกลมันเล่นมันมาก
1: ใช่
0: โดยเฉพาะเกมลุกนะโอ้โหการให้บอลที
1: ่
0: ที่เท้าในที่แคบๆเน
1: ี่
0: ยโอ้โหเมื่อวานที่ผมตกใจมากนะว่าโอ้ยอะไรเนี่ย
1: เอาง่ายๆระบบเขายังดีมาก
0: ใช่
1: เยอรมันเนี่ย
0: แล้วผู้เล่นหลายคนเนี่ยเล่นกับสโมสรไม่เหมือนเล่นกับทีมชาติโอ้โหเมื่อวานเนี่ยนะผมมองเยอรมนีว่าโอ้โหเล่นแบบเนี้ยนะแล้วขอโทษนะโอกาส
1: ต้องใช้ว่าลุ้นแชมป์โลกนะเนี่ยฟอร์มอ่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสนุกอ่ะ
1: นี่ขนาดเอาโยชัวกิมมิชเล่นแบ็คขวานะ
0: ใช่
1: คือตามแท็กติกเขาเนี่ยเขาจะใช้พาฟโลวิชกับเจ้าลูคัสเมช่ายืนกลางแต่ว่าเวลาบิวอัพเกมเนี่ยโจชัวกิมมิชก็จะขึ้นมาเป็นตัวเปิดบอลเหมือนอินเวิร์ตเข้ามาพี่หมอนี่ขนาดว่าเลเน็ตคาวเนี่ยยังเจ็บอยู่ด้วยนะ
0: โอ้โห
1: ถ้าถ้ากลับมาด้วยนี่ตัวเลือกเยอรมันจะ
0: ใช่
1: สมบูรณ์เลยอ
0: ันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้กอติวัวนะครับไม่ต้องเพราะฉะนั้นผมบอกว่าอย่ามันอันนี้มีผมว่าเขามีลุ้นเข้าถึงรอบรองรอบชิง
1: สบายส่วนกอติวัวนี่เบียดเอกวาดอร์1-0เนาะส่วนอีกกลุ่มนึงนี่เลยพี่หมอโอ้โหเป็นไงญี่ปุ่นดีกว่าไหมญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด
0: ์ญี่ปุ่นเนี่ยสร้างความประทับใจให้คนดูอยู่แล้วเป็นทีมที่บูชุดโบชิโดที่แบบว่าสู้ไม่เลิกนะครับยังเล่นกับในเนเธอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหเราต้องยอมเห็นว่าหัวจิตหัวใจของทีมญี่ปุ่นเนี่ย
1: ครับ
0: คือถ้าโดยรูปเกมนะญี่ปุ่นถามว่าชุดเนี้ยผมว่ายังดีไม่พอแต่แพ้ยากเป็นทีมที่แพ้ยาก
1: ซึ่งไม่มีหมดเล่นตามจ็อบใช่ไหม
0: แต่ถ้าถามว่ามี powerful ที่จะไปไกลไห
1: ม
0: ผมว่าแค่8ทีมเนี่ยญี่ปุ่นถือว่าดี
1: แล้วโอ้แต่8ทีมนี่คือประวัติศาสตร์แล้วพี่หมอเพราะญี่ปุ่นไม่เคยผ่าน16
0: ใช่เพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็น challenge
1: เป็นหมุดหมายของเค้าว่าจะต้องถ้าไปถึง8คือดีสุด
0: ส่วนเนเธอร์แลนด์นะ
1: ยังไม่ลงตัว
0: ยังไม่ดีอ่ะ
1: พี่หมอผมดูตั้งแต่ตอนอุ่นเครื่องละเนเธอร์แลนด์ของคูมันนี
0: ่
1: เหมือนยังขาดอะไรอยู
0: ่นะยังไม่ดีอ่ะนะคือเข้าป่าทีมก็ถือว่าเก่งแล้วส่วนสวีเดนกับตุรกีอ่อนเกินไปอันนี้ไม่ต้องพูดเลยนะสวีเดน
1: ยังไง
0: ใช้คำว่าอาจจะไม่ดีแบบหรูหรานะแต่ไม่เลวอ่ะแล้วก็เป็นทีมที่เล่นด้วยยาก
1: ก็ง่ายก็อีซักมาพีคในบอลโลกเนี่ยดูทรงนะเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลคิดในใจนะโอ้โห
0: อะไรอ่ะ
1: เจ็บตลอดบอลโลกมายิงเลยก็สูตรของซูเปียนก็คงเป็นอีซักกับเยอร์เคเลสเนี่ยแหละอันนี้ก็คือรีแคปไปเลยทั้งหมด6กลุ่มนะครับเอาคืนนี้ดีกว่าพี่หมอ4คู่ท่านสั้นนะพี่หมอมาเลยยังไงบ้างมองคู่ไหนอย่างไรมาจัดไป
0: ครับนะวันนี้วันอัง
1: คารวันนี้ก็จะมีสเปนไงสเปนแคปเวิร์ดเดี๋ยวผมไล่ให้สเปนแคปเวิร์ดมองยังไง
0: เท่าไหร่แค่นั้นไม่ต้องคิดมากเลย
1: อุ้ยเหรอฮะ
0: อันนี้ผมไม่คิดมากเลยนะสเปนแคปเวิร์ดนี่เท่าไหร่แค่นั้น
1: คือสเปนเนี่ยตามข่าวลามีนอาจจะลงได้แต่นิโก้ต้องลุ้น
0: ไม่ต้องลงหรอกนะนี่
1: อุ้ย
0: ทำไมจะต้องลงอ่ะ
1: สบายสบายใช่ไหม
0: เออผมดูสบายผ่านอ
1: ่ะเราไล่เป็นกลุ่มแล้วกันเนาะสเปนเนี่ยส่วนอีกคู่หนึ่งเอาซาอุอุรุกวัยก่อนตีห้าเอาไล่เป็นกลุ่มอันนี้กลุ่มเอสอุรุกวัยซาอุเป็นไง
0: ซาอุสู้ไม่ได้ผมไม่คิดเยอะแล้วอย่าไปมองนู่นนี่ซาอุไม่ดีอ่ะเราไม่เห็นอยู่ในเอเชีย
1: เอากลุ่มเบลเยียมครับเบลเยียมเจออียิปต์โอ้นี่น่าสนใจนะ
0: คู่นี้ดูชื่อดูประเทศแล้วอาจจะดูแบบไม่ห่างแต่ถ้าถามผมดูว่าเบลเยียมดีกว่าดีกว่าอียิปต์ผมถามว่า
1: ก็ซาร่ามามูชสองคนตัวหลัก
0: แต่ถามว่าองค์ประกอบทุกอย่างผมว่ายังสู้เบลเยียมไม่ได้
1: คือเบลเยียมเนี่ยอาจจะเป็นยุคที่เดอบรอยอาจจะไม่ได้พีคแต่ปีกสองข้างอ่ะพี่หมอเลนโดทอสซากับเจ้าเจเรมี่โดกูอยู่ในช่วงกำลังท็อปฟอร์มทั้งคู
0: ่
1: ดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยอียิปต์จะอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีคู่8โมงเช้าอันนี้โลกจับตามองกันนะพี่หมออิหร่านจะลงสนามนัดแรกในฟุตบอลโลกเจอกับนิวซีแลนด
0: ์ผมไม่คิดเยอะนะนิวซีแลนด์สู้ไม่ได้ใครอาจจะมองว่าเสมอนะแต่ผมมองว่าผมว่าอิหร่านมาครั้งเนี้ยค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็โดยธรรมชาติของนักเตะอิหร่านแล้วเนี่ยผมว่าเขามีดีพอถ้าเป็นทีมจากยุโรปผมจะเนี่ยนิวซีแลนด์ผมดูสู้ไม่ได
1: ้คือวัดกันที่ทีมหนึ่งคือบอลเทคนิคดีเท้าสู่เท้าอีกทีมหนึ่งก็คือเล่นลูกกลางอากาศอย่างนิวซีแลนด์พี่หมอมองว่าอิหร่านดีกว่า
0: ดีกว่าดีกว่า
1: อ่ะก็เป็น4คู่นะครับประมาณนี
0: ้
1: เราไปข้อความดีกว่า
0: เชิญเลยครับ
1: เนี่ยฮะโอ้โหข้อความสัก3นาทีน่าจะทันอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าลูกค้าเก่ารายเดือนดูบอลโลกไม่ได้อะไรประมาณนี้ลูกไม่ได้ก็ไม่ได้ดูถ้าคำว่าลูกค้าเก่ารายเดือนเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณน่าจะหมายถึง AS ถูกไหมอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทางโมโนปกตินะครับมีข่าวซาร่าเปลี่ยนใจอยู่ต่อฟันได้อยู่ต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับทำไมบราซิลชาติที่มีนักบอลทั่วโลกถึงไม่ผูกขาดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมันคือบอลโลกนะ
0: จะเป็นประเทศเดียวมันไม่ได้หรอก
1: นี่คือชาติที่ได้แชมป์บอลโลกมากสุด5สมัยนะครับแต่ว่าหนล่าสุดคือ2002อ่ะพี่หมอก็นานแล้วนะ
0: ครับ
1: หนล่าสุดก็คือปีที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนาะ
0: ใช่เกาหลีใต้ญี่ปุ่น
1: ที่ได้ก็คือ
0: เมื่อใหญ่ได้ใหญ
1: ่24ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทักทายคุณสกายแมนคุณต่อชัยเสนานะครับคุณประยุทธ์ทีมเอเชียสุดยอดปีนี้มาดีจริงพี่หมอเอเชียมันเราไม่ได้เห็นภาพ
0: เพิ่งนัดแรกอ่ะ
1: เมื่อก่อนผมจำได้ตอนซาอุโดนเท่าไหร่บอลโลกคนนั้นอะแต่คนนี้ทีมเอเชียยังไม่แพ้เลยนะครับสวัสดีครับคุณเจนเมื่อวานกับคุณโอ๊ตแนะนำบอลโลกสนุกมากความจังดีทั้งสองคนไม่ยอมถาม Google โอ้โหถ้าผมมัวแต่ Google นี่ผมตามพี่โอ๊ตไม่ทันนะเมื่อวานนี้จัดแบบจากความจำล้วนๆเลยผมรีแคปทุกกลุ่มกับพี่โอ๊ตลิติกร
0: โอ้โห
1: กว่าจะหมดนะฮะเขาบอกว่าคู่ซีเรียไม่มีกองกลางมีแต่หลังกับหน้ากองกลางก็มีนี่ไงยาซินยารีลูคัสเบิร์กวาวอะไรประมาณนี้นะครับคุณชัยชนะถามว่าพี่เจตภาคบอลโลกวันไหนเอาเป็นว่าวันอังคารเป็นอดีตแชมป์โลก2สมัยกันแล้วกันนะครับพูดอย่างนี้โอเคไหมแชมป์โลก2สมัยมีกี่ทีมไปดูเอานะฮะแต่ว่าเป็นคืนวันอังคารคู่แรกนะครับคุณสายาแจ็คบอกว่าฟุตบอลไทยสมัยนี้ไม่สนุกเหมือนสมัยก่อนสมัยที่ดูสนามสุกประมาณนี้เขาบอกภาพค้างมาตั้งแต่ต้นทางก็ตามที่ผู้บรรยายแจ้งนะครับถ้าตามนั้นนะส่วนของ FM 99นี่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนับปัดยุนี่คนแจ้งมาหลายคนแล้วนะครับอามอริมคุมมิลานอันนี้มีคนเล่นข่าวเยอะนะเดี๋ยวผมขอไปเช็คอีกรอบนึงเขาบอกว่ามีเบรกกิ้งนิวอะไรอามอริมจะไปคุมมิลานอ่ะ
0: โอ้เป็นเรื่องน่าเศร้าใจมาก
1: นะฮะ
0: แฟนบอลมิลาน
1: หลายคนเชื่อว่าสักวันหนึ่งญี่ปุ่นจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ไม่เชื่อว่าไทยสักวันหนึ่งจะไปบอลโลกอันนี้น่าหดหู่โอ้โหนะฮะพี่เจตเจอพี่ฟุกแฟมิลี่ไหมครับเคยพากย์ด้วยกันไหมเคยพากย์ด้วยกันที่ทรูแต่ว่าเป็นการพากย์ออนไลน์นะครับถามว่าเจอกันหรือยังไม่เจอครับเดี๋ยวผมไปวันอังคารไงไม่รู้ว่าจะมีคิวตรงกันหรือเปล่านะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้เลยนะขอไปเช็คอันนี้นิดนึงว่าอ๋อนี่ไงพี่หมอเฮียวีโกละลูเบนอโมริมตกลงรับงานคุมเอซีมิลานนะครับด้วยสัญญาถึงปี2028พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีฟาบิซิโอโรมาโนทวีตนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปแทนแม็กซ์อเลกรีไงประมาณนี้วันนี้ครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวต้องไปเตาะให้พี่หมอมาภาค99นี่น้องๆบอกรออยู่เดี๋ยวช่วงหน้าในที่แนนกูรูนะครับพี่หมอมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: นายจินนาออนทัวร
10: ์หากพูดถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องไม่พลาดคือตลาดกิมหยงค่ะศูนย์รวมสินค้าที่หลากหลายและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาที่นี่ไม่ใช่แค่ตลาดธรรมดานะคะแต่เป็นจุดนัดพบของวัฒนธรรมและความคึกคักของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนมาเลเซียและสิงคโปร์ที่แวะเวียนมาจับจ่ายของฝากและสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะตลาดกิมยงโดดเด่นด้วยการเป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่2ชั้นที่เรียงรายไปด้วยสินค้านานาชนิดทั้งของสดของแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและอาหารหลากรสชาติที่ชวนลิ้มลองค่ะโดยเฉพาะสินค้าอย่างผลไม้สดตามฤดูกาลขนมของทานเล่นและของฝากจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีให้เลือกสรรแบบครบครันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าอื่นๆอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไปจนถึงน้ำหอมและเครื่องประดับ

ึ่งนักช็อปสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าได้อีกด้วยค่ะตลาดกิมหยงไม่ได้เป็นเพียงตลาดแต่ยังเป็นเสน่ห์แห่งหาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตอันมีสีสันและหลากหลายของชาวใต้ค่ะที่นี่เปิดต้อนรับตั้งแต่เช้าจรดค่ำไม่ว่าจะมาช่วงไหนคุณก็จะได้พบกับความคลึกคลื้นและของอร่อยมากมายที่พร้อมให้เลือกซื้อกันใครที่กำลังมองหาของฝากหรืออยากสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นอันมีชีวิตชีวาแบบนี้ตลาดกิมยงคือจุดหมายปลายทางที่คุณจะไม่ผิดหวังค่ะมาเดินเล่นที่นี่สักครั้งและคุณจะรู้ว่าคำว่าครบจบในที่เดียวเป็นอย่างไรค่ะ

0: ทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 1-2-3-4-1-6-7-3-6
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์อุดมศักดิ์แล้วก็ตะเด่งนพดลนะฮะสวัสดีคุณเอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
6: ครับผมสวัสดีพี่อู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
5: ครับผมอ่ะก่อนอื่นไปขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมนะครับสำหรับบริษัทอสมทของเรานะครับก็ร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลมาร่วมภารกิจนะครับส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลนะครับมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับ CHWER นะครับแล้วก็ .mcot แล้วก็ .net ตามขั้นตอนนี้เลยนะครับก็เพียงแค่ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเลือก Mcot Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมบวชนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ก็ไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขแล้วก็การร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับผม
6: ครับผม ดูบอลไปด้วย
5: เพียบเน
6: า
5: ะ
6: มาร่วมกิจกรรมเผื่อดูบอลแล้วได้ของรางวัลนะ
5: ครับผม
6: จะเดินเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะครับ
5: อืมก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกเตะกันมาเนาะ
6: อืม
5: เริ่มจะเห็นเหมือนกับพวกบรรดาทีมใหญ่เริ่มออกฟอร์มนะ
6: อ
5: ย่างเมื่อวานนี้คุณเอกบรรยายคู่เยอรมันกับคือราซาวอยู
6: ่อันนี้เมื่อวานได้เห็นนักเตะคนนึงที่ผม
5: มันคนละมือไปไหม
6: เมื่อวาน
5: เนี่ยมันเหมือนคนละมือไปเลยอ่ะ
6: ที่ผมชอบสุดของเยอรมันผมชอบไอ้เจ้าเฟริกเมช่าว่ะอาจารย
5: ์ของดอร์ทมุนด์ไง
6: เออ
5: เล่นกลางดี
6: โอ้เล่นโคตรดี
5: ใช่ๆเมช่าที่ปีปกติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักของดอร์ทมุนด
6: ์ตัวนี้พี่หรือน้องงาน
5: ตัวนี้น้องพี่จะเป็นกองหน้า
6: พี่ไม่อยู่กับลีด
5: พี่จะเป็นกองหน้าน้องเขาจะเป็น
6: เมช่า
5: ใช่พี่เขาจะเป็นเฟลเอ้ยพี่ลูคัสน้องเฟลิกนะครับ
6: เยอรมันด้วยกันไหมเพราะว่าพี่น้องบางคนบางชาติมันเล่นคนละ
5: ใช่บางคนเหมือนไอ้ยากิวิลเลียมอ่ะ
6: ดูเอเมื่อคืน
5: ดูไอ้ยากิวิลเลียมอ่ะไปคนละทิศคนละทางก็มีนะครับแต่ว่าเป็นชาติต้องชมนะจังหวะล็อกไปล็อกมาน้องล็อกดีมากเนอะ
6: เพราะว่าคือบุนเดสลีก้าต้องยกให้อาจารย์อู๋เพราะบางตัวอย่างไอ้เจ้านาธานีลบราวอ่ะ
5: ที่อาจารย์เอกบอกว่ามีข่าวกับลิเวอร์พูลแล้วก็ข่าวกับบาเยนอยู่นะ
6: เพราะแบ็กซ้ายเยอรมันมันจะมีทัวร์นาเมนต์หลักๆมันจะมีตัวใหม่ๆมาอย่างปี96ไอ้บอลลงบอลโลยูโรไอ้ดินเดอร์ไอหรือพวกแบ็คม
5: ัน
6: มีตัวที่แบบ
5: เพราะปกติ
6: ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่แบบขึ้นมาติดทีมชาติ
5: เพราะปกติเนี่ยจะเป็นเดวิดบรามกับไอ้เจ้ามิชเชลสักแต่มิชเชลสักปีนี้ไม่ได้ติดไปเลือกเอาจากชุดจริงๆเขาเล่นยูชุดยู21แล้วก็ขึ้นมา
6: แต่เดวิดรวมเมื่อวานก็สำรองนะ
5: ก็
6: ลอง
5: เล่นดาวมันจะดีคนละแบบแล้วไปลองมาได้จังหวะเลือกฟรีคิกเท้าซ้ายแล้วก็จังหวะการคอร์สเข้าไป
6: ดาวนี่
5: อันนี้แม่น
6: พละกำลังหรือ
5: แต่ดาวมันด้วยความที่มันเด็กจากชุดยู21ขึ้นมาเนาะมันก็จะมีความบางครั้งเล่นมันปีกด้วยนะบางทีเหมือนช่วงของไอแฟรงก์เฟิร์ตอ่ะเขาก็เล่นไปเป็นปีกก็มี
6: ใช่
5: ไหมขยับบนไปแล้วก็โหถือว่าเด็กมันมีของนะ
6: จริง
5: ดูแล้วมีหน้าไปบาเยิร์นโอ้โหอยากจะได้เหลือเกินนะครับก็โอกาสลุ้นไปบาเยิร์นสูงนะ
6: ครับ
5: นะครับสำหรับเรา
6: ก็เอาจริงๆอ่ะพอเรามาวันจันทร์นะก็เหมือนถ้าเป็นพรีเมียร์ในอู่ต้องเก็บหมดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์วันศุกร์ฟรายเดย์ไนท์ อ่ะเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันก่อนเนาะอาจารย์ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเอาค่ําคืนวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เราเริ่มแต่เกมแคนาดาป่าววะเนาะ
5: แคนาดา
6: ว
5: ันศุกร์ใช่ๆๆ
6: ถ้านอกนอกจากว่าเกมเปิด2วันพวกเกาหลีเม็กซิโกอะไรพวกเนี้ยก็ผมไล่ผลก่อนนะครับเผื่อท่านไหนอาจจะไม่ได้ทันทุกคู่นะก็มีแคนาดากับบอสเนียเสมอ 1-1 อเมริกาเปิดสวยครับชนะปารากวัย 4-1 นะครับกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์ 1-1บราซิลโมร็อกโก 1-1 เฮติแพ้สกอตแลนด์ 0-1 ออสเตรเลียชนะตุรกี 2-0 เมื่อคืนครับเยอรมันชนะกูราซาวหรือว่าคือราซาวไป 7-1
5: เบา
6: ๆเบาๆมีฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นจับมือกันไป 2-2 ไอวอรี่โคสต์เมื่อวานผมคิดว่าน่าจะมีแฟนหงดูเยอะน่าจะไม่ต้องสงสัยแล้วมั้ง100ล้านยูโรก็ซื้อได้ต้องซื้ออ่ะ
5: ครับ
6: เมื่อวานก็เฉือนเอกวาดอร์ไป 1-0 แล้วก็รอบเช้าพี่อู๋วันนี้ก็เกินคาดไหมสวีเดนกดไป5เลยนะ
5: จะว่าเกินคาดก็ว่าได้นะเพราะว่า
6: ชนะเยอะไป
5: เพราะว่าตูนิเซียช่วงหลังต้องยอมรับถ้าไปดูเนื้อตัวเนี่ยโอ้โหไม่มีตัวอะไรดีมากมายเนอะแต่สวีเดนเองมันก็ฟอร์มไม่ดีด้วยไง
6: เอาพี่
5: ใช่ไหม
6: เอาแค่คู่หน้าก็เหลือๆแล้ว
5: แต่ชื่อถ้าเทียบชื่อชั้นน่ะสวีเดนน่ะมันถ้ามันกลับเข้าสู่ฟอร์มผมว่าอันนี้โอเคไม่น่าเกลียดนะ
6: ใช่
5: ไหมเพราะถ้าฟอร์มเดิมเทียบเนื้อตัวนักเตะแต่ละคนเน
6: ี่ย
5: มันดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาไอ้รอบคัดเลือกอะแย่จัดไงแล้วก็อุ่นเครื่องก็เพิ่งจะไปแพ้นอร์เวย์มาเน
6: า
5: ะ
6: สวีเดนพอรอบคัดเลือกในบอลโลกอะผลงานไม่ดีเหมือนกับเขาปล่อยไปเลยเพราะเขายังจำโควต้าในเนชั่นลีกอยู
5: ่ใช่จากเนชั่นลีกอะมันได้เพย์ออฟอยู่แล้วเน
6: าะใช่ครับเดี๋ยวค่อยพูดกันไปทีละคู่ที่น่าสนใจเนาะพี่อู๋ส่วนช่องทางในการติดต่อนะครับ SMS ส่งมาคุยกันทาง4689899แล้วก็โซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ทางด้าน YouTube นะครับ FM 99 Active Radio คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ
5: ครับอันนี้เนี่ยจริงๆผมว่าจะเสนอผู้ใหญ่นะเนี่ยอันนี้ SMS มาเนี่ยผมว่าถูกใจนะเขาบอกว่าเห็นว่าภาคกันตามคิวจัดคู่เมื่อเช้า6โมงผมก็รอฟังหมอปัญญากับเจ๊เต่าภาคคู่ไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร์กลายเป็นบังเจ๋งอย่างเซงคุณโกซีมีเพราะผมมองดูแล้วอะคู่นี้น่าจะได้นะคู่เช้ามันเป็นคู่อะไร
6: 6โมง
5: คู่ไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร์ใช่ป่ะอย่างน้อยนะผมว่าถ้าเป็นหมอปัญญาย ังมองได้ไงจะแบบว่าเออเดียวมองเด้เนี่ยดูตาแดง
6: ๆ
5: ปากเหมือนจะมีร้อนใน
6: ให้มาเขาเรียกให้มาเช็คมวลกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ได้นะ
5: ปากแห้งมากน่าจะร้อนในต้องกินน้ำเยอะกว่านี้อ่ะได้แล้วใช่ป่ะใช่ป่ะเออโอ้โหสไตล์การเล่นแบบนี้ไม่ไหวนะหวานอาจจะต้องตัดขาอะไรแบบนี้เออมีอยู
6: ่ให้อาจารย์หมอปัญญาวิเคราะห์สูดลมหายใจ
5: เอออุ้ยหายใจอุ้มเหนื่อยไม่เป็นเม็ด
6: กล้ามเนื้อเป็นแบบนี้มันมีมวล
5: ใช่ใช่ใช่มันจะได้ความรู้นะ
6: วิสัยการกีฬาก
5: ับ
6: ทีมแพทย์แต่จะติดอยู่อย่างหนึ
5: ่
6: งผมว่ากว่าจะไล่ไลน์อัพ2ทีมจบนี่ก็น่าจะปาไป45นาที
5: ครับโอเอนเนอร์วาเลนเซียเหงื่อออกมาไม่เป็นเม็ดเนี่ย
6: นี่แสดงว่าบางเบงก็บางเบงไม่แย่งคิวหมอปัญญากับเต่าน้อย
5: อ๋อมีหน้าผมว่าช่วงหลังก็ดูแบบเครียดกันนะดูทั้งเต่าทั้งหมอปัญญาก็ดูเครียดเครียดอยู่พี่หน้าช่วงหลังดูแกดูมีอารมณ์อยู่เหมือนกัน
6: เดือนนี้ไม่น่าจะมีคิวอ่ะหมอปัญญากับเต่าน้อย
5: น่าจะได้นะน่าจะได้นะ
6: ร้องดิ

0: ลองลองทั้งแมตช์ดิลองทั้งแมตช์ดิอ่ะก็เอาไปดูคู่ไหนอาจารย์อย่างอเมริกากับปารากวัยอันนี้ก็ตามค่าตามทรงเน
1: า
0: ะ
1: แต่อเมริกาผมว่ามาดูดีเกินคาด
0: ดีเกินคาด
1: คิดว่าจะชนะแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะถูกต้องยอมรับว่าสู้กันไม่ได้เลยนะสู้ไม่ได้เลยนะ
0: ใช่
1: ปารากวัยเหมือนคนละมือเลยอ่ะเออดีกว่าเยอะสำหรับอเมริกานะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปดูตัวอเมริกาผมว่าตัว
0: ด
1: ี
0: เลย
1: ดีนะจันเองนะ
0: ผมว่าอเมริกา
1: ดีสิทธิ์บอลโลกันพวกนี้เนาะ
0: บอลโลกครั้งนี้ดีที่สุดในรอบหลายปีนะ
1: ใช่
0: ผมว่าไม่ไว้ใจโค้ดแค่นั้นเองน
1: ัก
0: เตะดี
1: ใช่นักเตะโอเคเลยครับถ้าจะไล่ได้ชื่อนะแต่ผมว่าโค้ดเลยนะมันก็ระดับ
0: ติดอยู่ที่โปเชตติโน่
1: มันไม่เท่าไหร่นะแต่ก็ต้องรอลุ้นกันวัดกันยาวๆนะ
0: ใน
1: เรื่องของเจ้าภาพเพราะว่าโอ้โหผมว่าหลายคนดีเกินคาดนะ อย่างไอ้บาโลกุน
0: อ
1: ะบาโลกันเนี่ยจะว่
0: า
1: โอ้โห
0: ใช่
1: ลุยมาแต่ละดอกได้ลุ้นทุกลูกอ่ะ
0: ผมว่ามันเป็นเด็กมีของอยู่แล้วไม่งั้นไม่อยู่กับอาร์เซนอลหรอกแต่เพียงแค่ว่ามันโอ้อาร์เซนอลจะขึ้นยังไงถ้าไม่เก่งจริงใช่ไหม
1: แล้วถ้าไปไล่ดูดิแมคคินนี่อย่างเงี้ยนักเตะยูเว่ใช่ป่ะ
0: อย่างอดีตแบ็คของดอร์ทมุนด์เอลิเยสันอะไรพวกนั้นก็ดีใช่ป่ะแม้แต
1: ่ไทเลอร์อดัมจับคู่กับมาริกทิวแมนของเลเวอร์เงี้ย
0: ใช
1: ่ป่ะโอ้โหตัวมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะ
0: คริสดิชาร์ด
1: ใช่คิริชา
0: ทีมรีมก็อดีตเด็กเก่าของฟูลแลมนะ
1: แล้วก็ตอนนี้เป็นข่าวกับหลายทีมอยู่นะไอ้เจ้าแอนโทนีโรบินสันอ่ะ
0: ใช่
1: ป่ะแบ็คของฟูลแลมอ่ะ
0: ลูกชายจอร์จเวอาร์ก็เล่นอเมริกาไอ้ทีมที่เวอาร
1: ์ใช่ทีมที่เวอาร์
0: นักเตะดีหลายคนเนี่ยอยู่ในยุโรปหมดเลย
1: ครับไอ้นี่ก่อนหน้านี้มันก็เป็นเหมือนโกลเด้นบอยเหมือนกันนะไอ้เจ้าริคาร์โดเปปี้อ่ะ
0: ใช่
1: ที่เป็นสำรองใช่ป่ะ
0: ตอนนั้นอยู่ PSV ป่ะหรือว่าไปที่
1: ตอนนี้ถ้าอยู่ PSV น่าจะไปอยู่ PSV ใช่อยู่ PSV เพราะช่วงหนึ่งมาเล่นอัลส์บวกแต่มันค่อยได้ลง
0: ชูโชเดสกับอเมริกาไหมครับ
1: ชูโชเดสตอนนี้ผมจำทีมเขาไม่ได้เขารู้สึกจะ PSV มั้งแต่ตอนนี้มีข่าวนะ
0: อเมริกาใช่ไหม
1: ใช่
0: ตัวนี้ก็ดังนะ
1: ก็ไอเกมล่าสุดก็เล่นไงเล่นเป็นทางขวาใช่ไหมซ้ายเขาใช้พูลิสิตขวาเป็นเดสตรงกลางแมคเคนนี่อดัมแล้วก็จิวแมนแล้วก็หน้าเป้าเป็นบาโลกัน
0: ก
1: ็ฟอร์มดี
0: ดังทุกตัวดังทุกตัว
1: ใช่ตัวนี้คือโอ้โหตึบทุกตัว
0: จริง
1: ช่วยเล่นในลีกใหญ่หมดเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่ไหม
0: แล้วส่วนใหญ่จะเป็นตัวหลักของสโมสรต้นสังกัดนะ
1: ครับ
0: ใครตั้งแต่ดูบอลโลกมาดูทุกคู่ส่งมาบอกหน่อยมีไหมจะมีแบบหน่วยกล้าตายมีแบบโอ้โหโคตรมนุษย์ที่ดูบอลทุกคู่ไหมอาจารย
1: ์เนี่ยผมนี่ปากระเบิดเลยเนี่ย
0: กี
1: ่ดูเนี่ยโอ้ไม่ไหวแต่บางทีดูแบบไม่เต็มนะสิบางทีมีน็อกไปแล้วก็ขึ้นมาครึ่งหลังอะไรแบบเนี้ย
0: จบนัดจบเมื่อเช้า11 โมงอ่ะสวีเดนกับตูนิเซียเนี่ยผมนับแล้วประมาณ12 เกมละ
1: ครับ
0: มีใครแบบโอ้โหดูได้ครบ12 เกมไหมหรือว่าได้ชมเต็มเกมเนี่ยกี่คู่ส่งมาบอกหน่อย
1: ดูอะดูครบนะแต่ว่าไม่เต็มเกมนั่นเองอย่างผมดูอะผมดูบางคู่ผมก็ดูได้แค่ครึ่งแรกแล้วก็ล่วง
0: ใช่
1: บางคู่ก็หลับไปก่อนแล้วก็ดูครึ่งหลังแต่อย่างน้อยก็พยายามดูเพราะว่าพอเป็นฟุตบอลโลกอะพอมันเริ่มมาแล้วเราก็อยากดูนะ
0: แล้วมันก็เกี่ยวกับงานเราด้วยเนาะต้องนั่งคุยนั่งบรรยายอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยนะครับ
1: แต่ช่วงนี้อาจจะต้องดูเยอะเพราะว่าภาคก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้ว
0: คืนนี้มันมีภาคก้าวนี่
1: ใช่ครับคืนนี้นะฮะคืนนี้เบนเยียม
0: ครับ
1: เบนเยียมนะเจอกับอียิปต์นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เป็นผมกับจันเอกนะตีสองเจอกัน
0: กาตาสวิตมีอะไรพูดไหมนอกจากบอลพลิกล็อกโมโหลานคู่นี
1: ้กาตา
0: แต้มแรกของกาตาในบอลโลก
1: กาตาดูทรงผมว่าผลน่ะมันอาจมาดูดีนะแต่ถ้าดูรายละเอียดในเกมอ่ะน่าเป็นห่วงเพราะวันนั้นไอ้สวิตหูยิง
0: ทิ้
1: ง
0: คว้าง
1: มันยิงทิ้งยิงคว้างหมดเลยไอเอเบเชอร
0: ์เอ็มเบโร่คุณยังไม่คมอีกเหรอ
1: ไม่เอ็มเบโร่เล่นดีจังเลย
0: เอ็นดอย
1: แต่ว่าเอ็มเบโร่เวลามันแทงให้เพื่อนอ่ะไอพวกเอ็นดอยไอพวกเอเบเชอร์ไอพวกมันยิงทิ้งยิงกว้างหมดเลย
0: โอ้นี่พอไม่มี
1: โอกาสยิง30 ครั้งอ่ะจังเลยคิดดูดิ
0: ไม่มีชาคิรีนี่เดือดร้อนเลยนะ
1: แต่ชาคิรีมันหลังๆมัน
0: ต้องไปเอา
1: ไม่ไหว
0: นะอย่างอะไรนะไอชาปุชาอะไรมาเล่นวะเนี่ยสวิตเซอร์แลนด
1: ์โอ้ไม่มา
0: ชาปุชาเซอร์ฟานชาปุชา
1: โอ้ชาปุชานี่น่าจะรุ่นเดียวกับผมแล้วล่ะ
0: อีกคู่นึงที่สนุกนะพี่อู๋แล้วก็มีวันคิดแจ้งเกิดเต็มตัวบราซิลกับโมร็อกโก
1: โอ้โหโมร็อกโกตอนนี้นี่กลายเป็นเมื่อวานนี่เป็นท็อกออฟเดอะทาวน์เลยนะ
0: ใช่
1: ไอเจ้าหนูบูอัดดี้วัย18 ปีตอนนี้เนี่ยข่าวล่าสุดเขาบอกว่า
0: ทั้งอาร์เซนอลลิเวอร์พูลนี่ตามๆจีบอยู่นะ
1: อาร์เซนอลเนี่ยเหมือนไปเขารู้สึกเขาจะเป็นเอเย่นเขาจะเป็นไอเจ้านี่นะมุสซาซิโซโก้มั้งให้ไปคุยละให้เห็นไหมเห็นบอกเขาไป

0: ประธานเป้เดมเบเล่ดูเอแชกีบาโคล่าเนี่ย
1: บาโคล่านี่ยังไปปลาย
0: เลยบาโคล่าส่วนบราซิลก็น่าผิดหวังเยอะนะผมพี่อู๋เอางี้บราซิลเนี่ยเหลือแต่ชื่อไหมชั่วโมงเนี่ย
1: บราซิลเองผมก็มองว่านะไม่รู้คิดเหมือนผมไหมแต่ตอนนี้ผมว่านะอย่างน้อยจุดหนึ่งที่มันตอบโจทย์แล้วว่าตอนนี้มานั่งคิดถึงไอ้เจ้าเปโดแล้วว่าเพราะอีกอเทียโก้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: เออเทียโก้ว่าไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยอย่างน้อยมันยังมีตัวสลับเป็นไอ้เจ้าเปโดนะมันยังโอเคหน่อยแต่กลายเป็นว่าก็อันเช่ก็รับไปอ
0: ่
1: ะอันเช่เนี่ยก็บอกว่าแกก็พูดสวนมานะบอกว่าก็ไปเปรียบเหมือนอาเจนอ่ะ
0: อ
1: าเจนปีนั้นก็แพ้ก่อนแล้วก็ไปแชมป์อะไรเงี้ย
0: แต่ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เราบางทีมันก็อาจจะเขาเรียกว่าสตาร์ทแย่ๆ
1: มันวางโปรแกรมได้ไงเพราะว่าอย่างเขาเนี้ยวันนี้เขาอาจจะได้แต้มหนึ่งแล้วก็ไปเก็บเฮติแต่เจอสกอตก็อาจจะเบียดได้ใช่ไหม
0: สเปนก่อน
1: เจ็ดแต้ม
0: ไอ้สเปนปีนู้นแพ้สวิตป่ะปี2014ที่เขาได้แชมป์
1: เสมอป่ะวะ
0: เก็บแพ้เกมแรกเนี่ยผมจำได้ผม
1: เสมอ
0: ผมไปพาดพวกเราอ่ะไปพาดที่กกท.จำได้
1: ใช่พาดใครพาดผมป่ะ
0: ผมพาดกับคุณยุทธผมวันนั้น
1: อ๋อไม่ได้พาดผมจำไม่ได้
0: คุณยุทธ
1: โอ้โหจำไม่ได้ใช่ป่ะ
0: ถือสเปนก็น่าจะเป็นทีมที่แพ้เกมแรกแล้วเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์โลก
1: เพราะปีนั้นผมคู่กับพี่ท็อปสอนนะ
0: ก็อย่างฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เรายี่ห้อบราซิลนะพี่อู๋เราเล่นที่โซนอเมริกาด้วย
1: คือบราซิลอ่ะมันต้องตื่นตา
0: ก็ประมาทไม่ได
1: ้แต่กลายเป็นว่าโอ้โหกองกลางอย่างง่อยกระลอกเลยเจอไอเด็ก18ตัวเดียวเอาไม่อยู่อ่ะใช่ป่ะเออมันดักอยู่หมดเลย
0: อย่าง2006อ่ะอิตาลีก็ไม่ได้เปรี้ยงตั้งแต่เกมแรกนะเขาก็มาเรื่อยๆ
1: กลายเป็นกลางอย่างไอปาเกต้าลินไม่เรื่องเลยมีผมว่ามีกิมาไล
0: อ่
1: ะกิมาไลดีหน่อยใช่ป่ะพยายามแจกบอลให้เพื่อนแต่ว่ากิมาไลมันไม่ตัวแบบขึ้นมาแบบเนอะ
0: มัน
1: ก็ด้าโดนเตีย
0: ใช่มันก็จะต้องปรับปรุงกันต่อนะครับส่วนสกอตเฮตินี่ก็ตามคาด
1: ใช่สกอตผมว่าก็ด้วยทรงสกอตมันก็ไม่ได้แบบจะไปถล่มใครขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นบอลแบบแบ่งกลุ่มมันก็เก็บ3แต้มนะใช่ไหมเขาก็มองว่าเขาอยู่สายเดียวกับบราซิลอ่ะ
0: ถูก
1: เก็บเฮติได้ก่อน
0: ก็สบาย
1: แล้วเดี๋ยวก็เจอกับบราซิลอาจจะมีแพ้แล้วก็ใช่ไหมไอ้ที่เหลือก็โอเค
0: ได้2เกมที่เหลือไปเสมอทีมใดทีมหนึ่งก็น่าจะเข้าเหลือติด1ใน2ด้วย
1: แต่ว่าอย่างน้อยเปิดประเดิม3แต้มก่อนสบายอ่ะ
0: อันนี้พลิกไหมออสเตรเลียชนะตุรกีไป 2-0
1: ผมว่าก็มีพลิกนิดๆนะเพราะปกติออสเตรเลียแกเวลาเจอทีมในยุโรปแกเล่นดีนะเวลาเจอทีมในยุโรปสังเกตเลยเวลาเจอทีมในยุโรปแกไม่ค่อยกลัวแต่ถ้าทีมในเอเชียด้วยกันเอเชียด้วยกันก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วตอนนี้ออสเตรเลีย
0: โอ้เราก็อวยตุรกีทั้งยูดิสทั้งจานโนกลูทั้งอาดากูแลถ้าแบบอักคูตกูโอ้ย
1: แต่ตุรกีมันติดใจตรงที
0: ่เรียบร้อย
1: ทำไมมอนเตล่าไม่เอาอูซุนมาลงอ่ะไม่ได้ใช้ด้วยนะ
0: ไอ้พวกจุงก็ชูเลยก็โผล่ผอมไม่ออก
1: ใช่เออน่าจะปรับบ้างนะไอ้อูซุนอะไรเงี้ย
0: พอทีมที่มันแพ้เกมแรกมันก็เสียวๆนะจานนะ
1: ใช่แพ้เกมแรกนัดต่อไปเล่นยากนะครับ
0: ส่วนที่ชนะด้วยสกอร์เยอะสุดในเกมนัดแรกของฟุตบอลโลกก็เยอรมันเมื่อวาน
1: ม
0: ีเสียวนิดนึง
1: ครับ
0: น้ำก่อน 1-0 จากนั่นฟลิกเมช่าโอ้โหลูกนี้ต้องชมโพลันเวียดไหลให้ด้วยนะ
1: จ้าก็ตามสไตล
0: ์เมช่า
1: เวียดนี่คือลูกเก่งของเขานะก็ไออันเนิ่มก็ดูว่าเวียดมันเล่นแบบนี
0: ้ก็มีตอนผ้าอยู่มีคนบอกพี่ทำไมเวียดเล่นทีมชาติโคตรดีเลย
1: ก็ใช่
0: ทำไมเล่นลิเวอร์พูลขออนุญาตนะมันเป็นนักเตะธรรมดาเหมือนแบบดาดๆคนนึงอ่ะไม่มีบทบาทอะไรเลย
1: ทั่วไปเลยอ่ะ
0: แล้วเมื่อวานเล่นเต็มเกมนะครับโพลินเวียด
1: ใช่เมื่อวานนี้ก็ลูกจ่ายมุมลึกแบบเนี้ยก็เป็นเรื่องของเวียดเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่จริงๆเมื่อวานคูราซาวอ่ะโอ้นักเตะหลายคนเนี่ยมันผ่านหูผ่านตาเรามาหมดนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันก็เป็นโลคาเดียบาซัวออสโอปิสโปอะไรพวกนี้อาจารย์เดลอยลูมอย่างเงี้ยมันเคยเล่นในลีกดัตมาก่อน
1: แต่พวกนี้มัน
0: แก่นะ
1: ก็ผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วเนอะ
0: เรนโดบาคูน่าอย่างเงี้ย
1: ก็ไอ้สองบาคูน่าล่อเข้าไปจะ35แล้วมั้ง
0: เมื่อวานเนี่ย
1: เยอะอายุเยอะมาก
0: เด่นสุดของกุราซาวก็ได้เป็นไทช่องเนาะแต่เล่นคนเดียวไม่ได้ไง
1: ใช่ช่องก็ดูแบบมีจังหวะคล่องๆหน่อยนะแต่มันก็คนเดียวเอาไม่อยู่แล้วไปถูไปเจอเยอรมันแล้วเมื่อวานแนวรับเยอรมันไอ้คิมมิดโยนาธานทาชลอตเตอร์เบก
0: ก็คู่ดี
1: ไอ้นาธานเนบราวนะเก็บอยู่เลยอ่ะ
0: ก็นำก่อนแต่นาทีแรกอ่ะตอนแรกก็นึกว่าเรียบร้อยไหลแน
1: ่แต่เดียวเสมอ
0: แต่ว่า

0: โดนตีเสมอเนี่ยเฮ้ยเริ่มเสียวแล้วเว้ย
1: มีลูกฉลับนิดเดียว
0: แล้วผมว่าสำคัญสุดเนี่ยผมว่าในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะจังหวะของไอ้ผมว่ากองหลังกูเรเซามันเจ็บไม่จำพี่ชาร์ลส์เบกมีโมงให้ได้เซฟสุดท้าย
1: ใช่ใช่
0: โมงเข้าจริง
1: แล้วชาร์ลส์เบกอ่ะมันชอบแบบนี้อยู่แล้วคือวิ่งมาที่เสาแรกแล้วโมงเสยไปเสาไกลอ่ะ
0: เขาเป็นคนที่หนีตัวประกบได้ดีนะพ
1: ี่ใช่ใช่ใช่
0: รูปร่างสูงใหญ่ได้เปรียบอยู่แล้วนะ
1: ไม่ผมว่าด้วยความที่เป็นกองหลังไง
0: เ
1: คยประกบคนอื่นก็อยู่แล้วไงมันรู้ลายวิ่งใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วพอตัวเองมาวิ่งหนีลายเขาแล้วเหมือนมันวิ่งแซงมาก่อนใช่ไหมมันขึ้นเสาแรกแล้วก็โหม่งไปเสาไกล
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผมนะผมก็ทำประจำขึ้นมาโหม่งเสาแรกโหม่งตั้งแล้วก็วิ่งไปเสาสองตีลังกายิง
0: เดินขึ้นบันไดให้รอดก่อนไม่ต้องพูดถึงเรื่องเทคตัวหูใหญ่เอาคุณเดินขึ้นบันไดจากชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นห้าให้ไหวก่อน
1: โอ้แวะกลางชั้นก็อ้วก
0: แต่ลูกสามหนึ่งอันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: จุดโทษตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊จะทิ้งตัวได้พอมาเห็นภาพช้าโอ้ชัดเจน
1: เมชาลากไปลูกนั้นสวยนะ
0: ใช่ชัดเจน
1: ลากไปโดนเตะนะครับ
0: โดนเตะแล้วก็เป็นไคฮาวเวิร์ดยิงเข้าไปพอ 3-1
1: พอ 3-1 คราวนี้รู้
0: ชะตาแล้ว
1: ผมนั่งดูอยู่โอ้โหรู้ชะตาแล้ว
0: ถ้า 2-1
1: โอเคแล้วจ้ะขึ้นหลังมาไหลแน่เนอะเพราะดูตอน 1-1 มันคึกมากเลยนะ
0: ใช่
1: มันเหมือนกลายเป็นว่าหมูสู้มีดอ่ะไม่กลัวแล้วอ่ะโอ้แต่พอโดน2โดน3มันเริ่มยุบ
0: ครับ
1: พอครึ่งมาครึ่งหลังแป๊บเดียวเองโอ้โหมูเซียล่ายิงลูกนั้นสวยนะครับ
0: มูเซียล่ามีทางด้าน
1: บราว
0: อุนดับ
1: อุนดับลงมาก็ยิงเหมือนเดิม
0: แรกเป็นประตูเลยแล้วก็ไคฮาวเวต
1: เขาย
0: ิงประตูที
1: ่ยกลูกท้ายนะ
0: ใช่
1: เจ็ดหนึ่ง
0: ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นค่อยมาว่ากันในชั่วโมงหน้านะพี่อู๋เนาะตอนนี้17นาฬิกากับอีก58นาทีพักกันก่อนสักครู่นะครับ
1: ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Live Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
6: ว้าว
4: เราเปลี่ยนยางรถ EV ที่มีควิกเซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่มีควิกยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่มีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
7: บอลโลกสตอรี
8: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
9: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้

0: ที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
3: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของนายที่นายกูรูกันต่อนะครับอยู่กับผมจันอูแล้วก็จันเอกนะครับผมอ่ะก็ต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนของเรากันก่อนนะครับโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
4: ครับผม
3: แล้วก็ดูโฮมครับแจกหนักแจกหนักนะครับจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2นะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนเท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
4: ครับ
3: เดี๋ยวไปเจอกันได้นะครับว่าผมเล็งไว้ละเดี๋ยวต้องไปซื้ออุปกรณ์เรื่องบ้านอีกนะครับ
4: เมื่อไหร่บ้านคุณจะซ่อมเสร็จเนี่ย
3: โอ้ปวดหัวจริง
4: ยากรวยต้องรวยเงินก็เยอะไม่ซื้อใหม่ทั้งหลังวะ
3: ไม่จันเอกคือปัญหาเนี่ยผมเองบอกไม่ครบเรื่องเวลาผมทำบ้านเนี่ยผมมีบ้านหลายหลังไงเมีย7คนก็บ้านก็7หลังแล้วถูกป่ะเออมันไม่ได้บอกว่าหลังไหน
4: บ้านเมียแต่ละคนนี่มันจะพังทุกหลังมันน่ะดูดีๆนะไอ้ดาดฟ้องดาดฟ้าเนี่ยมันมีรูให้ใครเขาเข้ามาหรือเปล่า
3: เข้าได้อยู่แล้ว
4: รับหลังคุณใครเข้ามา
3: ว่าอยากจะเข้าได้อยากจะไปต่อนะครับ
4: อ่ะเดี๋ยวส่วนในเรื่องของรีวิวบอลโลกเอาไว้ในช่วงสุดท้ายเนาะพี่อู๋เพราะว่ามีทุกค่ำคืนอยู่แล้ว
3: ครับผม
4: แต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะคุยในเรื่องของบอลโลกไปเรื่อยๆก่อน
3: เหลือไปเจอข้อความนี้ได้แม่สงสารเลย
4: ทำไม
3: นะครับดีแกบอกอยู่จานครับผมรีบขอสเปนก่อนได้ไหมโ
4: อ้เอาในเบื้องต้นผมว่าสเปนสบายวันนี
3: ้
4: ผมว่าทะลุอ่ะ
3: ผมว่าห่างกันเยอะนะ
4: เยอรมันเมื่อวานห่างเท่าไหร่6
3: เมื่อวานโอ้โห
4: สเปน3ลูกก็น่าจะโอเคแล้วมั้ง
3: สเปนได้อยู
4: ่ส่วนข้อมูลความ
3: เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกรอบนึง
4: ใครจะลงสนามอะไรเดี๋ยวว่ากัน
3: ครับ
4: วันนี้รีบเลยเหรอ
3: เออ
4: บ้าจริงๆนี่มันแค่หกโมงเอง
3: ผมรีบจัดครับ
4: เออสเปนมันเตะทุ่มหนึ่งอ่ะอันที่เมื่อกี้เราค้างเยอรมันอีกนิดนึงพี่อู๋ความแบบนี้ก็มันวัดมาตรฐานทั้งหมดคงไม่ได้เนาะ
3: อืมใช่ใช่
4: ท
3: าง
4: คูราเซาเองก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่ามันห่างกับเยอรมันเยอะ
3: มันก็เป็นข้อดีข้อเสียของการที่เพิ่มทีมเข้ามาเนอะ
4: ใช่
3: พอมีการเพิ่มทีมเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้ความเข้มข้นของฟุตบอลโลกมันก็ลดน้อยลงไปนะเราได้เห็นทีมอย่างคือลาซาวอ่ะผมว่าถ้าไม่ได้เพิ่มอ่ะมันก็คงไม่ได้มาหรอกนะ
4: นี่เยอรมันเคยชนะบราซิลที่บราซิล 7-1 แล้วนะ
3: ตอนนี้พูน่าจะผวาแล้วนะเยอรมันผมนี่น่าจะเป็นเต็งหน
4: ึ่ง
3: แล้
4: วผมถึงบอกไง
3: น่าจะเป็นเต็งหนึ่งนะ
4: ผมคุยกับพี่ก่อนบอลโลกจะเริ่มผมว่าเยอรมันปีนี้มีโอกาสไปได้ไกลเพราะว่า1คือเขาไม่ได้มาในฐานะทีมเต็งจ๋า
3: ๆมันไม่ได้
4: กดดันอะไรเงี้ยแต่ถามว่า ผมว่าแฟนบอลเยอรมันรู้ต่อให้ไปไม่ลึกไม่ได้แชมป์ไม่เข้ารอบรองผมเชื่อว่าแฟนบอลเยอรมันเองก
3: ็คง
4: แล้วก็คงจะไม่ได้แบบหัวเสียเหมือนการเป็นเต็งแชมป์อะไรอย่างเงี้ย
3: แต่เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นทีมเต็งแชมป์นะเพราะว่าเยอรมันเล่น10คนนะซาเน่เหมือนไม่ได้มีส่วน
4: เหรอโอ้พี่
3: ก็อาจจ
4: ะ
3: ได
4: ้ภาคอยู่เนี่ยที่ให้นอยเออร์นี่วิซาเน่โดนด่าเยอะ
3: ใช่ซาเน่โดนด่าเยอะว่าคุณเจอจากทีมจากคือลาซาว่
4: าม
3: ันต้องมีบทบาทมากกว่านี้ใช่ป่ะ
4: มันไม่เป็นชิ้นเดีย
3: วอะไร
4: เ
3: นาะมีอยู่ดิ
4: ใช
3: ่ป่ะเออเนี่ยโดนด่าอยู่คนเดียวอ
4: ย่างงี้ถ้าแซกนาบี้อยู่จะดีกว่านี้มั้ย
3: ใช่เพราะปกติเนี่ยถ้านาบี้อยู่เนี่ยนาบี้ยืนเลยเพราะว่านายเกลมันก็ชอบนาบี
4: ้ไม่เอานิกไปเล่นก็ได้นะ
3: จริงๆผมว่าถ้าทางขวาผมอยากให้ใช้ไอ้เจ้าเนี่ยของสตุตการ์ดอะเลเวลลิ่ง
4: ไอ้ตัวนี้มันเล่นหน้าทั้งวิงทั้งปีกเลย
3: ใช่ใช่เพราะจริงๆเขาเล่นเป็นกองหน้าก็ได้นะเพราะตอนอยู่กับเจอเฟิร์สก่อนที่จะตกชั้นเนี่ยเขาเป็นหน้าเป้า
4: พี่ไอเด็กวันเดอร์คิดของมายที่เล่นอยู่21อ่ะมันชื่ออะไรนะมันไม่ติดหรอไอตัวเล็กๆอ่ะ
3: อ๋อพอเนเบอร
4: ์เออพอเนเบอร
3: ์พอเนเบอร์เขาเล่นไปเล่นอยู่21อยู
4: ่เออ
3: เล่นอยู่21อย
4: ู่แสดงว่าเด็กขึ้นมาถ้าเป็นตัวหลักชุดนั้นก็มีนิก
3: เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะขึ้นมาจากที่ผมดูนะในเยอรมันส่วนใหญ่เขาจะไปขอก่อนจันเอกยังไม่ดึงสีตัวนะใช่เขาจะไปพูดเลยนะ ตั้งแต่ยุคโยคิมเลิฟแล้วว่าจะเอาตัวนี้อะไรขึ้นมาเขาเหมือนเขาวางแผนไปแล้วว่า
4: ทีมใครทีมมัน
3: ใช่ใช่เหมือนว่ามันยังไม่พร้อมขึ้นใช่ไหมขอให้มันเล่น21ก่อนแต่ว่าบางตัวมันทะลุขึ้นมามันดี
4: แต่นี่เข้าใจได้เพราะว่าเยอรมันมันหน้าเป้ามันขาด
3: แต่เนปูลมาผมว่าก็คงลำบากเนาะเพราะว่าชุดนี้มันก็ตัวเลือกเยอะอยู่เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่อ่ะก็โดยรวมก็ถือว่าผมว่าก็โอ้โห
3: ก็อย่างน้อยก็
4: เยอะอ่ะการ
3: คิดในแง่บวกว่าผลงานดีนะเรื่องความมั่นใจน่าจะมานะครับ
4: ครับผมแล้วก็พอมาหลังจากคู่ของเยอรมันไอริโคสกับเอกวาดอร
3: ์ไอ้ซื้อรถแห่เลยดีกว่าไหมซื้อรถแห่เลยไหม
4: เดี๋ยว
3: นัดแรก 7-1 นะเนี่ย
4: เย็นเย็นเย็น
3: เย็นไอ้ปีนี้จะเชียร์ทีมอะไร
4: ผมเชียร์อังกฤษยืนพื้น
3: อ๋ออาจารย์เอกเชียงกฤษเหรอ
4: เชียงกฤษ
3: ผมนึกว่าอาจารย์เอกคือลาซาว
4: ใช่
3: เพราะเห็นหน้าอาจารย์เอกผมนึก
4: แต่ผมไม่
3: ถึงใจยึดช่องตลอด
4: ผมไม่ได้มีเชื้อดัต
3: อาจารย์เอกเอาไอ้วิก
4: คือ
3: ลา
4: ซา
3: วใส่ที่เป็นใจช่องนะ
4: ผมมีเชื้อสายฮังการีอยู่แต่ฮังการีมันควอลิฟายไม่ผ่านเป็นชาติห่างๆของโซโบสไล
3: ครับ
4: อังกฤษก็สนิทกับอเล็กซ์สกอตอยู่ช่วงนึงแต่ว่าสกอตขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ไงมันเหมือนอเล็กซ์สกอตแค่หน้าตาพี
3: ่ครับ
4: กับฟอร์มการเล่นแต่กับฮังการีกับโซโบสไลเนี่ยเป็นเชื้อสายที่แบบห่างๆกัน
3: ได้
4: โซโบนี่ก็มีเชื้อจีนนะ
3: เดี๋ยวเราก็มาวัดกันว่าใครได้ไปใครกัน
4: เอกโซโบกับอูเอบูเอมจะให้มาสู้กัน
3: เฮ้ยโอ้ยเยอรมันอูเวียด
4: อูเมชา
3: ได้อยู
4: ่เอาอูลูดิเกอร์ไหมล่ะ
3: เดี๋ยวเปิดเพลงสักปั๊บก็ต่อยกันหน่อยเห็นหน้าจันเอง
4: คู่ต่อจะคู่ต่อจากเยอรมันจานก็เป็นทางด้านฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นก่อนแล้วกัน2-2
3: ญี่ปุ่นนี่แล้วก็เป็นไปตามคาดว่ากินยากอยู
4: ่ใช่
3: เนาะญี่ปุ่นกินยากอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตามตีเสมอตลอดนะ
4: ม
3: าได้ประตูจากฟันไดก่อนแล้วก็เป็นนากามูระซัมเมอร์วิลไอตัวนี้ก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับไอเจ้าซัมเมอร์วิลเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกจากเวสต์แฮมนะเพราะตอนนี้มีหลายทีมให้ความสนใจอยู่นะครับซัมเมอร์วิลตอนนี
4: ้
3: ก็มาได้ไดจิคามาดะนะครับช่วงหลังนี่ก็กลับมาเกิดใหม่อีกทีเนาะ
4: จริง
3: คามาดะก่อนหน้านั้นแกไปเป็นตัวสำรองไปย้ายทีมนู้นทีมนี้ไปหมดเนาะช่วงหลังกลับมาดีกับพาเลตนะครับ
4: ใช่หุ่นใช่คำว่านาทีบาปเลยเนาะ
3: นาที89นะใช่ป่ะ
4: ฮอลแลนด์จะ
3: นาที89ใช่คร
4: ับฮอลแลนด์จะ3แต้มอยู่แล้วก็มาโดนตีเสมอนาที89แต่คู่นี้ผมว่าหลายๆคนก็มองว่ามีโอกาสเสมอสูงเพราะว่าม
3: ุมเสมอมีสูงนะ
4: ญี่ปุ่นทุกวันนี้พี่มันขึ้นไปทาบทีมแบบชั้นนำของยุโรปได้แล้วนะ
3: ก็ตัว
4: เยอรมัน
3: อยู่ในทีม
4: มาแล้วเยอรมันก็โดนสเปนก็โดน
3: เยอรมัน
4: อังกฤษ
3: ใช่ไหมเยอรมันตุรกีที่เปลี่ยนโค้ชอ่ะทั้งคู่เลย
4: เนี่ยญี่ปุ่นเขามาตรฐานก็สูงมากนะกับว่าการแบ่งแต้มนี่ผม
3: ไอ้ชื่อของเซมิโยเลยนะกาหน้าป่ะหรือเซเนกาจำได้
4: ไหมกาหน้าไอ้ที่อุ่นแล้วขาหัก
3: โอ้ไอ้สองสูตรอะไม่ได้สู้เลยอะญี่ปุ่นเหนือก็เยอะเลย
4: ที่อังกฤษสกอตแลนด์อะโดนคาบ้านนะญี่ปุ่นไปอุ่น
3: ใช่ครับ
4: ไอ้ก่อนหน้านี้เขาก็มาตรฐานสูงไม่แปลกใจหรอกญี่ปุ่นนะเขาจะตั้งเป้าว่าเขาแชมป์ฟุตบอลโลกกันเน
3: า
4: ะ
3: นี่ขนาดว่าขาดไปหลายตัวนะกับตันทีมอย่างเอนโดใช่ไหม
4: มินามิโน
3: มิโตมะเนี่ยขาดไป3ตัวนะโอ้ถือว่าคุณภาพญี่ปุ่นแกก็โอเคถือว่าสมน้ำสมเนื้อเน
4: า
3: ะ
4: สูงมาก
3: กับการเสมอกับเนเธอร์แลนด์ไปแบบสู้กันสนุกนะว่าเออก็สูสีเป็นทีมเคี่ยวแบบประเภทน่าสำคัญอ่ะคือชนะยากอ่ะ
4: ญี่ปุ่นก็ขึ้นเป็นทีมระดับโลกเต็มตัวแล้วนะ
3: ครับ
4: ส่วนคู่6โมงเช้าจริงๆก็เป็นคิวของหมอปัญญากับเต่าน้อยภาค
3: ครับผม
4: แต่ก็ไม่ได้ภาคคู่นี้ถ้าภาคน่าจะมัน
3: ก็หมอปัญญาบอกว่าหลายคนต้อง
4: ไป
3: พบแพทย์นะพอเห็นบอกว่านักเตะมีฉี่เป็นฟองด้วย
4: นี่ถ้าอาจารย์หมอปัญญาภาคนี่เขาจะรู้เลยนะว่าลิปูควรจะซื้อไอ้เจ้าเดียวบองเด้หรือเปล่
3: า
4: การวิ่งสปีด
3: การหายใจไม่มีติดขัด
4: มวลกล้ามเนื้อมันแ
3: บบเหงื่อไหลเป็นเม็ดนะได้อยู่
4: แต่คู่นี้ก็บอลสูสีเนาะ
3: ครับ
4: ไอโอริโคสกับทางด้านเอกวาดอร์เอกวาดอร์ชุดเนี้ยดังๆก็อินคาบิเย
3: ่หน้าเดิมๆ
4: ปาโซออโดเนสอะไรพวกเนี้ย
3: บาเลนเซียใช่ไหมกอนโซโลพาต้า
4: ไกเซโด
3: มาเหมือนเดิมเลย
4: ก็จนมาถึงช่วงท้ายเกมนะครับอันนี้ก็ใช้คำว่านาทีบาปกว่าเกมญี่ปุ่นอีกอามัดดิยาโลครับ
3: ที่90
4: ยิงประตูชัยให้กับทางด้านไอโอริโคส
3: 1-0
4: เมื่อวานคนหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมเยอะคือดิโอบองเด้เห็นบอกพาพวกนักเตะเอกวาดอร์ริมเส้นเลยพาทัวร์เลย
3: ก็เกมนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นแมนเดอร์แบทด้วยนี่ยังดีไอ้ตัวนี้มันเล่นไม่ออกนะไอ้บาซูมาน่าตูเล
4: ่อ่
3: ะแต่ว่าผมว่าตูเล่ไม่เท่าไหร่คือเร็วอย่างเดียวแต่ว่ามันจังหวะการส่งจังจ่ายไม่ค่อยดีดิโอบองเด้มันมีโอกาสที่จะเลี้ยงตัดไปยิงเองได้อะไรแบบนี้ได้ดีกว่านะก็เห็นตอนนี้มีข่าวกับลิเวอร์พูลอะไรพวกนี้นะก็ดูแล้วเป็นไงจันเอกชอบไหมแนะนำเลยตัวนี้เดียวมองเด
4: ้ไอ้เรื่องเดียวมองเด้ผมคุยกับพี่อู๋มาตลอดนะครับว่าตัวนี้สามารถแทนซาร่าได้เลย
3: อายุก็น้อยด้วย
4: ที่มีสปีดความเร็วจัดมาก
3: 19ปี
4: แล้วเป็นประเภทที่แบบลากตัดในทำเองได
3: ้
4: ยิงคมขวาซ้ายได้หมดแอสซิสต์ได้เพื่อนได้คือสเปคเนี่ยมันเป็นสเปคของลิเวอร์พูลที่จะมาแทนโมซาร่าส่วนมาแล้วมันจะได้ไม่ได้อันนี้คนละเรื่องนะมันคนละเรื่องอันนี้คือสเปคที่เวลาจะหานักเตะมาแทนใครสักคนนะเนี่ยสเปคที่ลิเวอร์พูลต้องการ
3: เลยต้องการเลยไอตัวจี๊ดๆเลี้ยงกินตัวใช่ป
4: ่
3: ะแล้วลิเวอร์พูลเป็นบอลเร็วแล้วมีพวกเวียดแทงอย่างเงี้ยนะ
4: ค่าตัวมันค่าตัวก่อนบอลโลกครั้งนี้จะเริ่มอ่ะ
3: เดี๋ยวบอกปี
4: เด็กร้อยนี่ร้องยีนะอาจารย์ร้อยล้านยูโร
3: ต้องมี
4: ถึงบอกไงนะพี่อู๋ว่าถ้าสนใจนักเตะคนไหนอ่ะถ้าปิดดิวก่อนบอลโลกได้มันก็โอเคแต่ okay. เราก็จะเสี่ยงว่ามันจะมาเจ็บบอลโลกหรือเปล่
3: า
4: แต่กับสองถ้านักเตะที่เราสนใจอยู่เฮ้ยเดี๋ยวซื้อไปเดี๋ยวไปเจ็บบอลโลกถ้ามันเล่นดีขึ้นมาเนี่ยโอ้โห
3: เหมือนบูอัดดี้อ่ะ
4: ราคามันจะสูงอีก
3: ใช่ไหมของบูอัดดี้ของโมร็อกโกอ่ะถ้าซื้อไปก่อนนะตอนนี้ผมว่าก็ไม่เกิน 6-70
4: การร้อยล้านยูโรจะอยู่เปล่าโยมอง
3: ใช่ใช่ยิ่งถ้ามันโชว์ฟอร์มดีๆนะโอ้โหคราวนี้และอย่างหูน่าจะสู้กันหลายทีมใช่ไหมหลายทีมน่าจะอยากจะได้และจะเป็นสเปคที่หลายทีมต้องการเลยอ
4: ่
3: ะไอตัวรุกแบบแล้วเป็นปีกจ๋าๆแบบนี้เนาะเลื้อยกินตัวได้ตัดในเข้าไปยิงได
4: ้ไม่ต้องห่วงแล้วฮะ
3: นี่เป็นลูกครึ่งว่างผมก็จันเอกนะ
4: ใครโย
3: เล่ฝีเท้าเหมือนผมหน้าตาเหมือนเอง
4: โอ้โหแล้วไอโอเลโคจะหาตัวตลอดโอ้โหใครเดียวเนี่ย
3: จันเอกไอ้นี่ก็ได้ไอ้เป้ๆไหม
4: เออเอาขอเป็นดูเอแล้วกัน
3: จับ
4: ไอ้ดูเอผู้น้องแล้วกัน
3: อ่ะก็ถือว่าสูสีก็เบียดเล็กๆสำหรับไอริโคสนะ
4: ใช่แ
3: ค่พูดถึงความเก่าไอริโคสเขาก็ดูเก่ากว่าอยู่แล้วนะครับ
4: นักเตะเยอรมันตัวไหนที่มีข่าวลิเวอร์พูลผมมีเขาเรียกอะไรมีคู่มือคือผมถามพี่อู๋ตลอดแหละพวกชลัตเบกพวกไอกองกลางสุดกา
3: ดาวสติลเลอร
4: ์สติลเลอร์พวกนี้ที่มันมีข่าวอ
3: ่
4: ะผมว่าคือฟอร์มการเล่นของบุนเดสบางคนมันโดดแล้วมันก็มีมูลค่าค่าตัวเยอะ
3: ครับ
4: แต่พอย้ายลีกอะเล่นได้ไม่ได้อันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงนะ
3: ใช่ๆบางทีอาจจะไม่เข้าระบบหรืออะไรเนาะ
4: บางคนบอกแบบโอ้บุนเดสเล่นในอังกฤษจะได้อะก็เห็นได้แชมป์เยอะแยะไป
3: ก็อยู่ในบุนเดสบาลเลยก็บุนเดสอยู่ในอังกฤษอะเพียบเลย
4: ใช่
3: ไอโซโบอาคารยี่ยุคแชมป์ใช่ไหม
4: ใช่คุณดูชาก้าดูฮาร์แบตเลย
3: ใช่
4: แต่ไอมาแล้วล้มเหลวมันก็มีอย่าง
3: ที่มันก็มีหมดใช่
4: อย
3: ่
4: างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรพี่อู๋มันไม่ได้
3: หรอกถ้าไปเจาะแค่ไอตัวที่แย่มันก็จะมีแต่ภาพแย่ๆไงใช่ป่ะ
4: ใช่ใช่
3: ไอตัวดีๆมันก็มีแย่ๆนะ
4: อ่ะส่วนช่วงเช้าเป็นคู่สุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านสวีเดนชนะตูนิเซียไป 5-1 คู่นี้ผมก็คิดว่าสวีเดนน่าจะชนะได้แต่คิดว่าน่าจะเบียดแบบโอ้โหจ้ากด5เลยอ่ะ
3: ผมก็มองว่าน่าจะประมาณสัก2-1หรือไม่ก็2-0ประมาณนี้เนาะ
4: ตูนิเซียไปดูตูนิเซียชุดเนี้ยถ้าดังหน่อยก็ไอ้เคดิล่าอันนี้น้องหรือพี่เนี่ยน้องนะ
3: น้องน้อง
4: น้อง
3: ลามิเคดิล่า
4: แล้วก็ไอ้เจ้าฮันนิบาลเมบรี
3: แล้วก็มีสกีรี่ที่อยู่กับโคโลนแต่ช่วงหลังมันก็ไม่ค่อยได้ลงเนาะ
4: ใช่
3: เอเลสซาอัดก็เคยอยู่กับฟังเพาลีมาก่อนนะครับไอ้หน้าเป้าก็ไอซิลิมาเน่ที่ก่อนหน้านี้นะซื้อขายดังๆแต่เขาก็มองว่ามันไม่ได้คือตัวส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเกรด B แล้ว B ลบด้วยซ้ำเนอะอย่างเมดบี้เนี่ยก็เป็นมันทะลุเป็นตัวจริงไม่ได้อ่ะอย่างไอ้สกิลี่ก็สภาพร่างกายลานี่เคดีล่าก็อายุได้แล้วเนาะก็เลยกลายเป็นตัวเทียบกันแล้วโอ้โหห่างกันเยอะ
4: โซเดนชุดเนี้ยมันมีชื่อทุกตัว
3: ครับ
4: หลายๆคนก็เล่นในก็เรียกว่าทีมใหญ่ๆในยุโรปโดยเฉพาะเกมลุกเอาแค่ยูคาเลสกับอีซักโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าระดับท็อปของยุโรปนะถึงระดับโลกหรือเปล่านี่ก็อาจจะยังไม่ถึงแต่ถ้าในเวทียุโรปในลีกตัวเองก็ถือว่าเป็นตัวท็อปอ่ะ
3: ใช่ก็ดูอย่างคาวสตอมใช่ไหมนี่เกลนอายารี่กุดบุนซันพวกนี้มันก็ยังดูเหนือกว่า
4: แล้วครับคุณยังมีเจ้าลินเดเลิฟไอ้เจ้าไอ้หลังของอัตแลนต้าสรุปมันต้องอ่านไฮหรือไฮเอ็นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย
3: ฮีนป่ะ
4: เนี่ย ตัวดังเยอะอย่างยาซินอายารี่อย่างเงี้ยก็เล่นกับทางด้านไบรตันเมื่อวานกดไป2นะ
3: ครับ
4: เมื่อวานกดไป2นะ
3: แล้วเมื่อวานโดนลูกยิงไกลแต่ละลูกนี่โอ้โหยิงเป็นหลุดเลยนะครับ
4: ท่านดูดิอย่างไอ้ลูคัสเบิร์กวาเอ็กดาวก็เล่นในอังกฤษเอลังกาอะไรพวกนี้ใช่หมดเลยนะ
3: แต่เพราะว่าผมว่าคนนึงที่ต้องตำหนิก็คือประตูของตูนิเซียนะไอ้เจ้าชามักอ่ะยิงเป็นเข้าอ่ะ
4: หม
3: ดแล้วได้คะแนนน้อยมากนะครับคือขู่ไอ้แต่ละลูกอ่ะลูกจากแถว2แกไม่ได้รับสักไม่ได้เซฟเลยอ่ะโดนยิงเป็นเข้าอ่ะนะครับ
4: ครับผม
3: หมู่ตูนิเซียก็จากที่เคยต้องบอกว่าเป็นระดับเต้ยจากทางฝั่งไอ้พวกเนชั่นคัพนะแล้วก
4: ็
3: จะเป็นพวกระดับทีมลุ้นแชมป์แต่ปีนี้พอไม่มีตัวโอ้โหไม่ไหวจริง
4: ครับ
3: สู้ไม่ได้เลยนะครับ
4: ก็ผ่านมา12วันพี่อู๋12แมตช์ของการแข่งขันประตูยิงได้ทั้งหมด38ประตู
3: ครับ
4: ค่าเฉลี่ยเกมนึงอ่ะ 3.17 นี่ถือว่าสูงนะ
3: ถือว่าสูง
4: ค่าเฉลี่ยถือว่าสูงก็ดาวซันโวร่วม3คนผ่านในแมตช์แรกอันนี้ยังไม่ครบทุกกลุ่มนะ
3: ครับ
4: ไคฮาวเวตยาซินอายารีแล้วก็ไอ้เจ้าบาลูกุนบาลูกันเนี่ยของทางด้านอเมริกาก็ซัดกันไป2ลูก
3: เพราะว่าแต่ละกลุ่มมันยังเล่นไม่ครบอ่ะนะครับยังมีทีมที่ยังไม่ได้เล่นอยู่นะครับ
4: ครับผม
3: ก็ต้องรอลุ้นกันไปเนาะ
4: ครับส่วนโปรแกรมที่เหลือของรอบแรกเนี่ยมันก็จะเป็นพวกกลุ่มลึกๆละ
3: ครับ
4: ก็จะอยู่ในช่วงท้ายๆของนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มโปรแกรมค่ำคืนนี้พี่อู๋แจ้งโปรแกรมก่อน
3: ครับผม
4: ก็วันเนี้ยโอ้เป็นวันที่ฟุตบอลโลกอ่ะออกสตาร์ทเร็วสุดตั้งแต่เปิดสนามมาคือสเปนกับทางด้านเคปเวิร์ด5 ทุ่มตรง
3: ครับ
4: แล้วก็2 ทุ่มครับเบลเยียมกับอียิปต์5 ทุ่มครับซาอุดิอาระเบียเจอกับทางด้านอุรุกวัยแล้วก็8 โมงเช้าอิหร่านเจอกับนิวซีแลนด์โอ้อิหร่าน

0: วุ่นวายนะบอลโลกครั้งเนี้ยแล้วดันเจ้าภาพมาเป็นอเมริกาด้วย
1: เตะต้องกลับเลยต้องอะไรวุ่นวายมากเลย
0: ครับแล้วก็โอ้โหรอบแรกๆยังเหลือเยอะนะครับนู่นน่ะพวกโปรตุเกสอังกฤษเอาชิลีอาร์เจนยังไม่เตะเลยนะ
1: ครับใช่
0: ต้องไปอีก 2-3 วันนั้นนะเตะเสร็จรอบแรกนู่นในจามที่18อ่ะคืนมันเช้าวันพฤหัสเลย
1: แต่น้อยวันนี้เราก็จะได้เห็นฟอร์มเต็ง1นะเต็ง1สเปนนะครับแล้วก็อีก1ทีมที่ก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นเต็ง7เต็ง8อะไรประมาณนี้นะสำหรับเบลเยียมนะครับที่จะเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็เอเชียบ้านเราก็ต้องรอดูนะอิหร่านเจอกับนิวซีแลนด
0: ์ว่ากันว่าบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของทั้งควินเดบรอย
1: จับ
0: แล้วก็โมซาร่า
1: ใช่ก็อายุมาถึงแล้วหลายคนเลยอะ
0: เปิดหัวกัน
1: เมสซี่โรนัลโดนะ
0: เชโก้
1: เชโก้ด้วยเชโก้นี่
0: ลาสิโดบอลโลกอะอาจจะครั้งสุดท้ายแต่ยูโรอะ
1: โอ
0: ้
1: โหจังไหวกะยังไหวกะ
0: พี่โดบอกผมขอเล่นรอบควอลิฟายยังดีวะขอให้มันแตะพันลูกอะผมจบเลยนอนตายตาหลับแล้วสถิติยิงประตูรวม 1,000 ประตูอะไรอย่างเงี้ยเพราะมัน900กว่านะอาจารย
1: ์ใช่ๆๆ
0: 9กลางๆแล้ว
1: เขาก็พยายามจะเร่งตั้งแต่ย้ายไปซาอุอ่ะก็โหก็พยายามจะเร่งให้ถึงประตูที่พันเร็วๆอะไรครับ
0: ทีมที่พวกซุปเปอร์สตาร์หรือว่านักเตะในทีมที่ไม่ได้ไปบอลโลกอ่ะก็อย่างญี่ปุ่นเมื่อวานผมเห็นทีมญี่ปุ่นเขามีชูเสื้อเอนโดด้วยพี่
1: ก็เป็น
0: กัปตันทีมชาติญี่ปุ่นที่ก็โอ้โหนี่ก็มาเข้าแคมป์กับทีมชาติเตะอยู่แล้ว
1: มาถอนตัวในช่วงท้ายเลยอ่ะช่วง
0: ส่วนโปรตุเกสก็เห็นลิสบอนข้อมือของคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็มีชื่อของดิโอโก้โชต้ามาด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมชาติที่เสียชีวิตไปเมื่อซัมเมอร์ก่อนหน้านู้น
1: ก็ใส่ชื่อมาด้วยก็ใส่ชื่อมาด้วยให้เกียรตินะครับ
0: พวกซุปเปอร์สตาร์อย่างที่เราอยากเห็นอย่างอัปเดตของโมร็อกโกอย่างเงี้ยเนาะก็เสียดายก็ถอนตัวไปก็ไม่ไหวจริงๆผมว่าทีมชาติเขาคงจะแบบรอจนแบบเต็มที่แล้วอ่ะไม่ไหวมันก็ต้องถอนอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าล่าสุดนี่ก็ผมว่าหลายๆทีมร้องกันเป็นแถบเลยนะเสียดายมากเลยนะอโมริมหลังจากที่เป็นเต็งหนึ่งนะก็เรียบร้อยไปคุมเอซีมิลานนะครับ
0: โอ้ดีเลย
1: ไม่รู้ไม่ดีเลยยังไงจันเอกดีเลยของจันเอกนี่คือยังไง
0: ดีสำหรับตัวเขาเองไง
1: ครับ
0: พี่ช่วงที่ผ่านมานี่เขาแบบชาร์จแบตแล้วไง
1: ไปใช้เงิน
0: ไปผ่อนคลายไปใช้เงินทีนี้จะได้มาใช้สมองแบบเต็มละ
1: ครับ
0: ผมว่าก็ดีไม่งั้นพี่อู๋ก็เป็นโค้ชเก่าๆนี่อิตาลีมันวนลูปกันอยู่อย่างนั้นน่ะลองเอาโค้ชเขาเรียกว่าเจนใหม่ๆเข้าไปทำมั่งส่วนทีมชาติยังเคลียร์ยังเนี่ยอิตาลีอ่ะสรุปเป็น
1: อิตาลีดูแล้วเต็งหนึ่งไม่น่าพลาดอ
0: ่
1: ะ
0: มันชินี่นะ
1: มีโอกาสสูงเพราะล่าสุดบันชินี่แกออกจากอัลซาร์แล้วก็ออกเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ครับน่าจะได้ลุ้นนะครับ
0: อ่ะข้อความไหนไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: เดี๋ยวในช่วงท้ายเราค่อยมาปรีวิวคร่าวๆในบอลโลก
1: จัดเลยครับอาจารย์เองเดี๋ยวเราก็สปีดไปเลยนะข้อความทีเดียวเราเข้ามา4:30เนาะ
0: 5:30
1: 5:30ขออภัยครับเพลินบอกดูบอลยุโรปทีมชอบเล่นบอลกับพื้นแต่ดูไทยลีกบอลออกปีกแล้วโยนทำไมนะมันก็คงแล้วแต่สไตล์กันนะเน
0: า
1: ะ
0: แต่โค้ดด้วย
1: แล้วแต่โค้ดด้วยนะ
0: เบของนักเตะในแต่ละภูมิภาคด้วยนะ
1: ครับนี่บอกว่าอาจารย์อู๋ใช้คำว่าเนื้อตัวเนี่ยผมคิดดีไม่ได้เลยครับตอนแรกผมคิดดีนะแต่เพราะตอบข้อความนี้มาตอนนี้ผมก็คิดไม่ดีเหมือนกันละ
0: ไอ้ศัพท์นี้มันใช้กับกีฬาได้เยอะอย่างมวยก็ใช้
1: เนื้อตัวมวยใช้อยู่ได้อยู่แต่ในชีวิตประจำวันก็ใช้นะ
0: บ่อยด้วยบ่อยด้วยอู๋ใหญ
1: ่ส่วนอันนี้ก็บอกผมรีบครับจันอู๋สั้นๆเลยสเปนถึงไหม
0: ถึงครับ
1: อันนี้นะ
0: ถึง
1: แล้วบอกมีข่าวซาร่าเปลี่ยนใจอยู่ต่อฟานไดอยู่ต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
0: คือฟานไดอยู่ต่ออยู่แล้วครับแต่ไม่มีข่าวล่าในผู้คนในเบเช่อยากได้ตัวกาลาอยากได้ตัวส่วนโมซาร่านี่ผมยังไม่เห็นข่าวแบบชัดเจนว่าเขาจะเปลี่ยนใจอยู่หรือเปล
1: ่
0: า
1: ซาร่ามีแค่ข่าวแบบลือๆมาเนอะว่าทีมจากตุรกีอ่ะ
0: ก็มี
1: ได้เพราะเขาเงินถึง
0: เอาอิติฮัดก็อยากได้
1: ใช่ใช่ก็ต้องรอลุ้นผมว่าตอนนี้
0: ส่วนอยู่ต่อไหมก
1: ็ซาร่าสบายๆเนาะ
0: อย
1: ู่รอเลือกได้อ่ะมันตอนนี้ใครก็อยากได้เขาอยู่เนาะบอกเฮติคูราเซาเคปเบิร์ตจอแดนหลุดเข้าไป4ทีมถ้าดีเจเป็นผู้จัดขอความรู้สึกอันนี้ถ้าเขาหลุดไปได้ก็ต้อง ก็ต้องให้นะครับแต่ตอนนี้ดูแล้วหน้าเหนื่อยใจแท้เพราะว่าโอ
0: ้ถ้าพวกนี้หลุดเข้าไปได้นี่บอลมีงานแน่นอนบอลโลกครั้งนี้
1: ดูอย่างคือเราเศร้าเลยครับโอ้โหเมื่อคืนก็เห็นแล้วครับว่ามันพอเทียบกับมาตรฐานฟุตบอลโลกมันยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็รอลุ้นจากพวกเคปเวิร์ดจอแดนดูอีกทีนึงว่าจะไหวไหมนะครับแต่เฮติยังเกมแรกก็โอเคแพ้ดูซีหน่อยนะเขาบอกไม่ไหวครับน็อกเมื่อคืนตีสี่ตื่นบ่ายสองจากคุณผีสลิปน็อตถ้าไม่ไหวก็
0: พักผ่อนเลย
1: ก็พักผ่อนเลยคุณสลิปน็อตเพราะว่า
0: แล้วก็มาดูไฮโลไฮไลท์
1: โปรแกรมใช่โปรแกรมมันโหดเกิน
0: เพราะมันเป็นโปรแกรมที่มันข้ามช่วงเวลานะ
1: ใช่มัน
0: ผมว่าฟุตบอล
1: ล่อไปครึ่งวันเลยนะ
0: ถ้าเราดูพี่อู๋ตีสองตีสามตีสี่ผมว่ายังพอได
1: ้
0: แต่พอมันอู๋บางคู่เก้าโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะ
1: บางทีเราเริ่ม
0: ไม่ไหวหรอก
1: บางทีเราเริ่มตีสองอ่ะแล้วไปคู่11โมงมันจบบ่ายนะ
0: ใช่
1: ใช่ป่ะจากตี2ถึงบ่ายโมงมันผมว่ามันแก๊ปเวลามันเยอะไป
0: แล้วไอ้คนรุ่นเรานะเพิ่งเดี๋ยวดูบอลเสร็จตี4เดี๋ยวนอนพักสัก4ชั่วโมงก็ตื่นมาดูคู่9โมง11โมง
1: อย่างของผม
0: อย่าหวังว่าจะตื่นครับ
1: ผม
0: ถ้าหลับยาวอ่ะอ
1: ย่างของผมเนี่ยผมก็ใช้วิธีแบบนี้เอ
0: า
1: ของผมที่ได้อยู
0: ่
1: ผมไปเพ่พวกเดี๋ยวไปชาร์จแบตแบบลิเธียมได
0: ้
1: พักสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงได้อยู่ส่วนใหญ่บางทีแบบเอ้ยคู่2คู่3ไม่ไหวรอคู่4เลยอะไรแบบนี้เอาคู่ที่เราชอบดูอย่าไปฝืนเลยคุณสลิปน็อตไม่คุ้มไม่คุ้ม
0: ใช่ใช
1: ่ก็เดี๋ยวเกิดต้องทำงานต้องอะไรด้วยมันอันตรายเนาะ
0: ครับผมนี่คุณปาร์คบอกว่าค่ำเนี้ยคุณยุทธไปที่รายการของ
1: ใช่คุณยุทธเขามีไลฟ์อยู
0: ่มาบอกผมมาตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
1: ยุทธก็บอกผมอยู่นะครับ
0: ติด
1: บอกพี่ไม่ทันนะ
0: ครับ
1: บอกพี่อู๋พอจบช่วงพี่เอกคนนั่งเก๊กหล่อเสยผมเล่นพิชิตตลอดช่วงแถมกินแรงแต่ไม่คิดว่าสมุไรน้ำเงินมีทีเด็ดเล่นงานกระหังลมแบบชนิดใบกินแต่คู่แรกอันนี้คือฆาตกรรมหมู่เหล่าเดอะบลูเวฟปุ่นตั้มหงแดงนะก็ต้องยอมรับจริงนะทีมประสบการณ์สูงอย่างเยอรมันเนอะแล้วดันเจอกับทีมที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมันก็เละอ่ะแต่ว่าญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับกินยากจริง
0: ใช่
1: เน
0: า
1: ะบอกอโมริมเนี่ยจะลุ้งกับมิลานไหมครับถ้าให้จัดคู่คุณเจ๋งคุณเอกหรืออูใหญ่ดีครับจืดเองถ้าเป็นผมพูดกับเอกดีอยู่แล้วครับ อโมริมเนี่ยไม่รู้จะยังไงเกิดสมมติอโมริมไปจับหลังสี่นี่ฮาเลยนะ
0: คือผมว่าไม่ม
1: ีตรงนี้
0: ไม่มีอะไรแย่แบบการคุมแมนยู
1: เ
0: ราแย่ขนาดนั้นแล้วอ่ะ
1: ไม่แต่จริงๆผมก็ยังงงกับมิลานเนอะว่ามิลานเองก็เพิ่งจะเข็ดมากับนากี้
0: อ
1: ่ะทำไมแล้วทำไมยังเลือกอโมริมอ่ะอโมริมยังเห็นภาพจำเขากับแมนยู
0: ในเรื่องของเจน
1: คิดดีไม่ได้เลย
0: เจนฟุตบอลหรือเปล่าอาจารย์อาริกียังไงก็มันเป็นสไตล์ของ
1: ไม่แต่ว่าก็เอาโค้ชใหม่ได้ไหม
0: ใครอ่ะ
1: โอ้โหไอ้การ์ดเนอร์ก็อยู่ก็ได้นะ
0: ปฏิเสธแล้วไงตัว
1: อะไรก็ได้
0: ที่มันก็น้อย
1: แต่ก็ไม่ใช่พี่ริมอ่ะเพราะพี่ริมผมไม่ไหวอ่ะนะ
0: ผมว่าดีกว่าคุมแมนยูแน่ๆเพราะผมรู้สึกว่าไปทำเกาโชมันไม่ได้แบบทีมมันไม่ได้สู้กันแบบระดับ10กว่าทีมอ่ะ
1: โอ้แต่กันโชคเคี้ยวนะเคี้ยวนะครับมันคนละแบบอ่ะผมว่าอโมริมก็เหนื่อย
0: ผมว่าจะไปได้สวย
1: เหรอผมยังไม่ชอบโมริมนะผมว่าโค้ชที่แผนมันปรับไม่ได้อ่ะนอกจากแกจะปรับตัวเองนะ
0: อยู่ที่ว่ามิลานคาดหวังอะไรจากอโมริมถ้าให้เขาทำทีมไปเป็นแชมป์โอ้นี่ก็ยาก
1: โอ้ระดับมิลาน
0: ไม่ได้เกี่ยวในยุโรปก่อนเต็มที่เป้าหมายท็อปโฟ
1: ผมว่าระดับมิลานมันต้องมันต้องท็อปโฟต้องไปแชม
0: ป์ลี
1: ก
0: เพราะปีนี้เลยนะว่าทีมที่มันแรงในช่วงโค้งสุดท้ายเป็นโรม่าโคโม่นะ
1: ครับ
0: มิลานยูเว่บู
1: ตกซะงั้น
0: โคตรเสียเชิงทีมใหญ่เลยนะพี่อู๋
1: อันนี้บอกพี่อู๋ใครเป็นกัปตันทีมชาติอินซีเล็กกัปตันก็เป็น
0: คิมิดไง
1: คิมิดแล้วใครเป็นเด็กเสิร์ฟก็เวียดไงเวียดคอยแจกลูกส่วนรับลูกค้าหรือล้างจานถ้าล้างจานก็ต้องเด็กหน่อยอย่างไอ้บราวน์เพิ่งติดนะไอ้เด็กไว้ทีหลังนะครับต
0: ้
1: องไว้ล้างจานเหมือนจันเอกอ่ะ
0: แต่ถ้า
1: ไม่มีอะไรต้องไว้ล้างจาน
0: ถ้าเป็นเจ้าของร้านนี่ต้องเป็นนอยเออร์นะ
1: ครับ
0: ซีเนียร์สุดแล้วนอยเออร
1: ์บอกแต่จริงๆอุนดับก็มีของนะจริงๆอุนดับดีอยู่แล้วนะครับก็คิมมิดเล่นกลางรับก็ได้แต่ทีมชาติแบกหลังขวาเต็มๆแถมฮาแบบแอบเก๊กหล่อย่อมๆอย่างคุณตั้มผงแดง
0: คือพอเห็นไลน์อัพออกมาผมเอ๊ะทำไมไม่จับคิมิดมาเล่นกลางอาจจะมองว่าเขาเล่นแบ็คขวาแล้วยิ่งมาเห็นเมชาเล่นนะอ๋อโหกลางมันมีตัวเล่นได้หลายตัวพับลูบิดกับเมชาเมื่อวานน่ะพี่อู๋ว่าลงตัวมากนะ
1: ไม่แต่ว่าใจผมอะผมยังมองว่าคือมันเหมือนกันเกินไปอย่างเมชาเขาจะเป็นสไตล์แบบ ด้วยความที่นักเตะบอลขายาวอ่ะมันลากไปเองแล้วก็ไปแทงให้เพื่อนส่วนพาร์ฟโลวิชอ่ะมันจะเป็นเหมือนพึ่งงาน

0: เพื่อนอยู่ตรงไหนมันจะขยับไปรอให้แจกบอลมาได้อะไรเงี้ย
1: ไปคอยซัพพอร์ต
0: ใช่ไปคอยซัพพอร์ต
1: ในแอเรีย
0: แต่พอมีกิมมิคอยู่ตรงกลางอ่ะกิมมิคเป็นตัววางบอล
1: ใช
0: ่พอไปถึงก็เจอตัน
1: อ
0: ่ะมันเลี้ยงฝาไม่ได้การวางบอลแบบนี้มันดีกว่านะ
1: ขึ้นไม่ได้ยังคืนมาให้กิมมิคเพราะคิมิทมันได้มันครบแล้วพี่โฮก็ได้ดูก็ได้
0: ใจผมอะไม่อยากให้เล่นแบ็คขวาแบบตายตัวนะ อยากให้แบบเกมไหนอะเกิดสมมุติมันตันใช่ไหมพ
1: า
0: ร์ฟโลวิชกับไอเมชามันตันไม่อยู่แล้วเงี้ยหาแบ็คขวามาลงแล้ว
1: แ
0: บ็คขยับ
1: คิมิทจากคิมิทมีใครเล่นได้ไหม
0: จ๊ะจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีไอโยโชวาโรมันนะของสตุตการ์ดอะนะสมมติก็ไม่ได้ติดมานะก็แปลกเหมือนกันว่าทำไมหรือว่าแกไม่ชอบนะผมว่าคิมิทอยู่ตรงกลางมันมีมิติมากกว่า
1: ก็อาจจะเพราะว่าเป็นเกมที่เจอกับไอคูราซาวด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ใช่บางทีพอไปเจอแบบโอ้ระดับอย่างเนเธอร์แลนด
1: ์
0: ใช่ปะระดับอย่างเบลเยียมเงี้ยเมชามันอาจจะทะลุไปไม่ได้ก็ได้นะ
1: การมันต้องเก่าหน่อยอะไรอย่างงี้นะ
0: อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นแนะนำเนาะเขาบอก1ภาคบอลใน YouTube ไม่ต้องเบรกข่าวแบบวิทยุได้ไหมแล้วก็2ขึ้นสกอร์กับเวลาด้วยจ้า
1: 1เนี่ยคงไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างของเรามันต้องมีพักเบรกเข้าข่าวตรงชั่วโมงหรือบางทีเพลงชาติข่าวในราชสำนักอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่ามัน
1: ต้องเบรกนะครับ
0: มันไปคืออย่างของเราไปทั้งกี่เท่าไหร่41สถานีใช่ไหมมันก็ลำบากครับเรื่องนี้อันนี้มันต้องจำเป็นต้องมีอันนี้จำเป็นเลยนะครับ
1: ส่วน2ขึ้นสกอร์เวลาอันเนี้ยยังพอเขาเรียกว่ายังพอแก้ไขหรือทำให้ได้
0: ครับ
1: ไปบอกทีมงานให้นะครับ
0: ครับผมอันนี้บอกเงื่อนไขการเข้ารอบ2ฟุตบอลโลกคนนี้ยังไงครับ
1: ทีมี12กลุ่มนะครับอันดับ1อันดับ2เข้ารอบ
0: ครับ
1: คือ24ทีม
0: แล้วก็จะมีที่3ที่ดีสุดตรงนี้เนาะ
1: อีก8กลุ่ม
0: ใช่
1: เป็น32ทีมนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นจะมีทีมที่ตกรอบคราวนี้ไม่พลาดละจะตกรอบ16แค่16ทีม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใครเกมแรกที่แพ้ยังมีโอกาสเข้ารอบนะ
0: ใช่ๆยังมีโอกาส
1: ถ้าคุณทำผลงานได้ดีเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8กลุ่มอ่ะ
0: ไม่เพราะว่าแพ้เกมแรกอีก2นัดถ้าเกิดคุณชนะขึ้นมาได้ก็โอเคก็6แต้มเหรอเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกอโมริมตอบรับการคุมมิลานแล้วสนใจนักเตะแมนยูบ้างไหมมันเลือกเอาได้เลยเอาโอนาน่าไปด้วยนะอ๋อ
1: เอานี่ไปไอ้ด็อกเตอร์ไปไหม
0: ด็อกเตอร์เหรอ
1: กับ
0: เอาด็อกเตอร์ไปมิลานมีสลบอ่ะเจอค่าเหนื่อย
1: บาซ่ายังร้องไง
0: บาซ่ายังไม่ไหว
1: มันไม่ได้ไหวอ่ะ
0: ก็เนี่ยตอนนี้มี
1: ซานโชเข้าไปเจนแล้วนี
0: ่ซานโชโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าทางแรดฟอร์ดอ่ะค่าเหนื่อยไม่ยอมลดเนี่ยดูแล้วท่าทางผมว่ากับบาเยิร์นน่าจะลำบากเพราะบาเยิร์นไม่เอาแน่ถ้าเกิดคือบาเยิร์นสนใจอยู่มีข่าวนะครับแล้วคุยอยู่แต่ว่ามันไม่ยอมลดค่าเหนื่อยไงแต่ถ้าไม่ยอมลดผมว่าบาเยิร์นไม่เอาอยู่แล้วเหมือนกอร์ดอนเห็นไห
1: ม
0: พอแพงเขาก็ไม่เอา
1: สมมติเอาแบบพลิกล็อกโมโหลานอะไปอยู่น้ำมัวโอ้โหนี่ปีที่แล้วเล่นบาซ่าปีหน้าเล่นแบบนายชันนี่ก
0: ็ดูไม่จืดเลย
1: นี่ขนาดล่าสุดที่มีข่าวมาร์กูเรียปไปมาดริดเนี่ยโอ้โหนี่ยิ่งเป็นกระแสนะ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะเขาเคย
1: เด็กบาซ่า
0: เก่าเรามาเซียเก่าอ่ะนะครับ
1: นี่ขนาดไม่ได้ย้ายโดยตรงนะไม่เหมือนกับเคสของหลุยส์ฟิโก้นะ
0: นี่เคยเกือบอยู่ค่ายเดียวกับจันเอกนะจันเอกเมื่อก่อนก็อยู่ค่ายเรามาซิงอันนั้นเรามาเซียนะครับ
1: โหนึกว่าจะไปค่ายว่าแกมมี่ไอเอสนี่ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ตอนนี้ไม่ได้ละนะครับ
1: คือเรื่องแรดฟอร์ดเรื่องอะไรพวกนี้ต้องคุยรายละเอียดยาวๆครับคงไม่จบง่ายๆหรอกเพราะว่าติด
0: ค่าเหนื่อยเพราะว่าแรดฟอร์ดมันชัดเจนมันบอกว่ามันลดค่าเหนื่อยให้แค่ทีมเดียวค
1: ือ
0: บาซ่าเพราะตัวเขาอยากอยู่บาซ่าแต่ว่าบาซ่าแบกไม่ไหว
1: คาลิกถ้ามันไม่มีทีมไปคาลิกก็ต้องใช้อ่ะ
0: แต่ตอนนี้มันจะต่อติดกับแฟนบอลหรือเปล่าดิน
1: ั่นน่ะสิ
0: ใช่ไหมไอ้กรณีที่มันไม่ได้ขอบคุณทีมแล้วมันเป็นปัญหากับแฟนกลัวจะลงแล้วโดนโห่ดิตอนนี้นะกลับแมนยูคงยากแต่ว่าจะย้ายก็ยากอีก
1: ใช่
0: เนาะบอกหวัดดีค่ะนะอู๋เป็นแชมป์นะเอกเป็นที่5แล้วแฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดจากใจหนูนะคะช่วงนี้จะดูยังไงหรือมองมุมไหนนะอู๋ดูดีดูแจ่มหน้าตาดูสดใสกว่านะเอกทุกแต้มต
1: ่อ
0: ความต่างก็เห็นได้ชัดๆแล้วว่าแชมป์กับระดับ5ต่างกันแค่ไหนอุ๊ย
1: เอียง
0: ก็ดูจากหน้าตาตอนนี้สิคะสดใสต่างกันจริงๆค่ะใช่มั้ยคะนะเอกจากคุณเธอลงทุน
1: แฟนนั้นลงทุนเลือกข้างเธอลงทุนไม่แบบไม่มองเป็นกลางเธอลงทุนก็เข้าข้างแต่จันอู๋ไง
0: ครับ
1: ต้องมองเป็นกลางมองดี
0: ๆเขาบอกจันอู๋พี่เอกครับหาเครื่องเล่นสวยๆสภาพดีราคา 1,500 ได้ยังครับจากคุณนานอาร์ต 55ยังหาไม่ได้เลย
1: ของเราสวยๆไม่ต้อง 5,000 อ่ะ 1,500
0: 600
1: ผ
0: มไปเจอที่สวนลุม
1: เยอะแยะ
0: เจอที่สวนลุม
1: แล้วพี่นานอาร์ตก็แนะนำมา
0: ครับ บอกสวัสดีครับพี่เอกคูราเซาทีมรักของผมกลายเป็นคูราเซาเลยครับจากคุณพงษ์โอ้โหไม่ไหวอะคุณพงษ
1: ์
0: คือถ้าเกิดเริ่มเจอจากทีมที่มันแบบกลางๆลงมาหน่อยนะเจอเดียคงโกเจอแบบเซเนกัลยังโอเคเนาะดันไปเจอระดับอย่างโอ้โหยอดทีมอย่างนี้ไม่ไหว
1: ผม
0: คิ
1: ดว่าคูราเซาจะแพ้ไม่ถึง4ซ้ำกัน
0: ผมก็มองว่าไม่ถึงผมก็มองว่าอาจจะสัก 2-30
1: ใช่
0: อะไรเงี้ยแต่โอ้โหที่ไหนได้มันสู้ไม่ได้เลยอ่ะ
1: สู้ไม่ได้เลย
0: บุกเป็นยับบุกเป็นยับอ่ะนะครับอันนี้เขาบอกว่าเวลาบุกคิมมิดก็อินเวิร์ดเข้ากลางอยู่แล้วผมชอบกลางคู่นี้ครับคือใจผมก็ชอบนะเพราะว่ายังไงเมช่าเป็นนักเตะอย่างดอทมุนที่ผมเชียร์อยู่แล้ว
1: แอนทอนเล่นแบ็กได้ไหมอาจารย
0: ์แอนทอนเล่นแบ็กได้เล่นขวาได้เพราะว่า
1: ไม่ใช่แค่เซนเตอร์นะ
0: ผมจำไม่ได้แล้วมันมีนักเตะอยู่คนเป็นนักเตะดังด้วยนะในเยอรมันไอ้ทูริโคสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ผมขออภัยแล้วกันเขาก็พิจารณ์เหมือนกันบอกว่าเนี่ยเขาอยากให้กลางอะกลับมาเป็นคิมมิดแล้วก็ขวาเนี่ยอันทอนเล่นได้ อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันคิมมิดไปอยู่ตรงกลางดีกว่าไงอะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ เมื่อวานเซนเตอร์ที่ได้ลงครบน่าจะเป็นชลอตเบก
0: ครับ
1: โจธานทาก็มี
0: ก็น่าจะเป็นคู่นี้ก่อน
1: แล้วเห็นแอนทอนลงมาด้วยนะเมื่อวาน
0: ใช่แอนทอนก็เป็นตัวสลับอ่ะเนาะอันนี้เดี๋ยวผมไปทางYouTube บ้างแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทาง YouTube บอกคุณตั๊กสวัสดีนะครับบอกวันนี้วันเกิดโมซาร่าและแข่งคืนนี้จะได้ลงไหมและได้ยิงไหมรอดูอูเอกภาคอยู่ผมว่าซาร่าได้ลงแน่ได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะเขาก็เป็นตัวสำคัญตัวแบกของอียิปต์อยู
0: ่ครับ
1: ตอนนี้เหลือใครอ่ะถ้าไม่ใช่ซาร่าถ้าเอาฟอร์มดีสุดก็คือมามูดแหละ
0: ใช่มามูดซาร่าฟาเรชัยอีบี้ที่อยู่แฟรงก์เฟิร์ต
1: เทเซเก้เด็กเก่าวินล่า
0: เทเซเก้ติดอยู่แล้วซีโซ
1: ่
0: ประมาณนี
1: ้ตัวประจำผมว่ากับทีมท่าเขาก็ยังเก่า
0: ใช่ใช่ยังมีความสำคัญอยู่ครับยังดรอปไม่ได้นะแต่จะได้ยิงไหมก็ต้องรอลุ้นเพราะคืนนี้จะว่าไปมันก็ไม่ง่ายเนาะเจอเบลเยียมมานะแต่เบลเยียมผมว่าก็ชนะอียิปต์ก็ไม่ง่ายนะใช่ไหมเพราะอียิปต์ผมว่าก็แข็งพอตัวอยู
1: ่ครับ
0: ก็มีบอกคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่พริสวัสดีนะครับผมคุณนันทสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกด้นพี่อู๋ใหญ่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณมิสเตอร์พิษณุบอกสวัสดีครับรูเบนอโมริมย้ายทีมคุมเอซีมิลานแล้วเหรอครับใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้แกเป็นเต็งหนึ่งอยู
1: ่ครับผม
0: แล้วมิลานติดต่อไปแล้วแกก็อยากคุมอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วแกก็เว้นเวลาว่างมาพอดีแล้วเนาะนะครับก็กลับมาคุมก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะมีดึงลำเมนไปไห
1: ม
0: เพราะว่าโอนาน่ากลับมาเนี่ยโอนาน่าเป็นตัวจริงแน่นอนลำเมนปล่อย
1: เขามีไหมไม่ยองอยู่แล้วโอ้ไม่ต้องเอา
0: ครับเฮ้ยไม่แน
1: ่
0: เพราะว่าลำเมนตอนนี้เป็นส่วนเกินของทีมแล้ว
1: อืมเหรอโอนาน่ามา
0: โอนาน่ามาโอ
1: ้ขายลำเมนเลยเหรอ
0: โอนาน่ามาเผื่อดอนนารูม่าต้องสำรองจะเด็กกันไหมแทนอลิซอนไม่แทนพ่อหมีไหม
1: ผมยอมใช้จอที่เลย
0: เขาอันนี้เดี๋ยวแป๊บนะคุณบ้านคุณชายบอกสวัสดีครับผมบ้านกุ้ยช่ายกาญจนบุรีนะครับใครชอบกินกุ้ยช่ายโอ้โหที่ผมชอบเลยนะเนี่ยอ๋อเปิดร้านตั้งแต่7:30ปิดร้าน6:00พิกัดตลาดเลดซิตี้ข้างๆร้านอ๋อเก่งโมบายแถวทาราโกนะใครอยู่แถวนั้นก็ลองไปใช้บริการดู
1: เดี๋ยวชวน อาจารย์มนลิ้นเลยนะลิ้นกิเลนเหรออ
0: ่า
1: ต้องชันต้องชวนอาจารย์มนไปลิ้มลองหน่อย
0: ผมนี่ชอบเลยกุ้ยช่ายนะกุ้ยช่ายนี่ของโปรดผมเลยเขาบอกอเลคันโดกิมาโดมีโอกาสมาเชลซีแทนมาร์คูคูเลย่าไหมครับตอนนี้กิมาโดมีข่าวว่าแอดมาดริดสนใจตอนแรกแอดมาดริดเขามองมาร์คูคูเลย่าแล้วคราวนี้ตัวคูคูเลย่ามันราคาแพงด้วยและค่าเหนื่อยสูงด้วยและสุดท้ายก็เลือกไปมาดริดแล้วก็เลยมองว่าแอดสนใจกิมาโดอยู่นะครับส่วนเชลซีไม่แน่นะผมว่า
1: ตอนนี้แบ็กซ้ายเลยมีจาเรลฮาโต้ที่เล่นได้อะ
0: โอ้โหแล้วเอากิมาโดลงเด็กเก่าตัวเองด้วยนะชาบิลองโซ่อะ
1: เพราะแบ็กซ้ายตอนนี้หลายๆทีมเขาก็สนใจไอ้เจ้าลุยส์ฮออยู่
0: ใช่แต่ตอนนี้ลุยส์ฮอปัญหาคือมันโหด
1: ใช่
0: นี่ติวตั้งราคามา
1: หรือจะเป็นอาจารย์แบ็กซ้ายบอลหมัดที่มาใหม่ทูแฟร์เดี๋ยวก็ขายได
0: ้ผมว่าทูแฟร์ก็แพงไหม
1: แพง
0: ทูแฟร์ปีนี้มันฟอร์มดีนะ
1: อเล็กซ์คอร์ตคุณตั้งตั้ง80 ล้าน
0: ใช่ใช่ผมว่าทูแฟร์มี60ขึ้นนะแต่กิมาโดผมเห็นด้วยนะ
1: มีโอกาส
0: แต่ผมเสียดาย
1: ตรงมาอยู่กับลองโซ่
0: ไอ้คูคูเลย่าเนาะหรือว่ามันอย่างว่ามันพอมันเป็น
1: มาดริด
0: มันเป็นทีมอย่างมาดริดเนาะมันก็อยากไปเนาะเพราะว่าโอ้ชาบีลองโซ่มาผมว่า คูคูเรย่านี่จะปี๊ดเลยเนอะระบบไอ้วิงแบ็คของอาลองโซ่อ่ะแต่ก็เห็นด้วยนะครับถ้าเกิดไปเอาคุณเอาไอ้กิมาโดนะคุณบ้านผู้ชายเพราะว่าสิทธิ์เก่าตัวเองอยู่แล้วเนาะแล้วแกก็ระเบิดฟอร์มมาก็เพราะไอ้เจ้าคุณชายเน
1: าะหรือไม่ถ้าไม่ต้องคิดเยอะแอนดรูว์ โรบินสันอ่ะไปคุยกับฟูลแลมมาย้ายไม่ไกลลอนดอนด้วยกัน
0: ไอ้นี่ก็ดูท่าทางละหลายทีมสนใจอยู่ดู
1: ถ้าเป็นแบ็คซ้าย
0: น่าจะแพงอีก
1: อ่ะ
0: ใช่ใช่ก็ปีแล้วฟอร์มดีนะอันนี้โรบินสันคุณจอมพลบอกขำๆขำสนุกมากๆครับอ่ะก็โอเคขอบคุณด้วยนะครับคุณบางผู้ชายบอกมาอีกทีว่ากิลมาโดเนี่ยเหมาะกับเชลซีไหมโอ้ยผมว่าถ้ากิลมาโดเหมาะแน่ครับคุณบางผู้ชายเพราะว่าอย่างน้อยโค้ชอย่างชาบีลองโซ่เขารู้มืออยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ใช่ไหมครับแล้วระบบวิงแบ็กเนี่ยโอ้โหกิลมาโดสบายเลย
1: คุณได้กิลมาโดมานี่คุณไม่ได้แค่เป็นแบ็กนะแอซิดวางยาบอลแม่นยิงไกลฟรีคิกเนี่ยทีเด็ดเลย
0: แล้วปีนี้เจ้ากิลมาโดมันอยู่กับไอ้เจ้ายุนมันเนี่ยของเลเวอร
1: ์เขาแบกเลยนะ
0: เขาขยับมาเล่นเป็นเหมือนเบอร์สิบเลยนะ
1: ใช
0: ่เขาอินเวิร์ดเข้ามานะครับแล้วเขาเป็นคนที่จ่ายบอลดี
1: กิลมาโดปีแล้วไม่ได้แบกเกมรับนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แบกเกมรุกนะครับ
0: ใช่แบกเกมรุก
1: แบกเกมรุกเลย
0: แต่ปีนี้โอ้เป็นเหมือนเบอร์สิบไปแล้วอ่ะ
1: ไอ้เยอรมันนี่บอลผมก็ได้จาน
0: อืมใช่
1: ตามอยู่นะอยู
0: ่ได้ได้จันเอกภาค
1: ภาคได้ด้วยนะ
0: อืมเออนี่ไง
1: ภาคได้อยู่นะ
0: ปีหน้าก็เรียกได้นะครับจันอยู่จันเอกไปได้เลยนะพักดีนะพักดีนะ
1: ถ้าปากมึงสองตัวแบบนี้ไม่น่าจะมีใครเรียกครับ
0: คุณณัฐพงษ์บอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับคุณบาสบอกสวัสดีครับพี่ๆเมื่อคืนอินซีเล็กฉกงูแมวเซาไป 7-1ตอนตีเสมอนึกว่าพอได้ลุ้นพอ 4-1 พอได้แล้วมันเกินไป
1: เมื่อวานนี้ผมเสียเต่าบินให้สนเลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่เพราะผมคิดว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะถึง4สนมันได้เต่าบินผมไปแก้งแล้ว
0: เมื่อวานผมไม่เต่าบินผมเต่าพังโอ้อาจจะเยอะใช
1: ่
0: คุณโทมิยาสุบอกหมอปัญญาภาคบอลนะฮะก็ไม่แน่ครับ
1: ได
0: ้ในเรื่องความรู้นะ
1: ท่านอาจจะเชียร์ฟุตบอลก็ได้
0: ใช่เผื่อท่านอาจจะได้ลูกค้าด้วยนะใช่ไหม เออแนะนำว่าเออเอ็นเนอร์วาเลนเซียอยู่เยอะกลัวข้อเข่าไม่ค่อยดีนะ
1: ใช่
0: ไปฉีดคอลลาเจนเข้าเข่าหน่อยน้ำในเข่าไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะ
1: อาจจะชอบก็ได้นะ
0: ใช่ตัวไหนกินน้ำเยอะเอ้ยโอ้โหเบาหวานหรือเปล่า
1: ท่านระดับซ้อหมิงภาคได้อ่ะหมอปัญญาทำไมจะภาคไม่ได
0: ้เอออันนี้เหมือนด่าซ้อเหมือนด่าซ้อหรือว่าเออเจตนาเองเหมือนด่าซ้อนะคุณณัฐพงศ์บอกมิติใหม่มากครับก็อยากให้ลองดูนะผมว่ามันโอเคนะ
1: เพราะของเราอย่าง99ภาคอ่ะก็ไม่ได้แบบเป็นทางการแบบ 100% ไง
0: ครับ
1: ก็สไตล์99เนี่ยครับ
0: คุณเอกลักษณ์บอกสวัสดีครับพี่เอกจันอู๋หมอปัญญายังโดน เราลั่นทุกวงการครับแล้วก็คุณอาคมบอกฟังภาคบอลเกาหลีซ้อมหมิงพูดแต่ชื่อซอนฟังสวีเดนนะสมพูดแต่ชื่ออีซักอีก21ตัวที่เหลือยองรับหมดเลยอ๋อนะครับ
1: ไม่เน้นพูดชื่อเน้นพูดเบอร์ก็พอ
0: รุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ระดับรุ่นใหญ่นะครับคุณสุวิทย์อนุรักษ์ธรรมนะบอกสวัสดีพิธีกรหล่อทั้งสองท่านขอถามคุณอู๋หน่อยแฟนคุณชื่อต่ายที่ทำ YouTube ใช่ไหมครับผมเป็น FC ท่านอยู่ครับแฟนผมไม่ได้ทำ YouTube นะครับแฟนผมอยู่บ้านเป็นแม่บ้านนะครับผมโยนเงินให้วันละ200,000ให้ไปใช้ให้หมดอ่ะใช้ให้หมดอย่ากลับนะเนี่ยนี่ผมนี่ยังไม่กลับบ้านมา3วันแล้วเนี่ยเงินยังเหลืออยู่เลยผมบอกกลับมาโบกให้หลับ
1: ยังร้องซ่อมบ้านอยู่เลยโอ้ขอเงินเมียมาสักแสนนึงซ่อมบ้านก่อนได้มั้ย
0: ล่าสุด
1: เอามาเปลี่ยนแบตมอเตอร์ไซค์ก่อน
0: ล่าสุดที่กลัวหยุดไว้ก่อนตังหมดเดี๋ยวรอทำใหม่อันนั้นอาจจะคนละคนหรือเปล่านะครับคุณพีชี่เลยครับอินซีเล็กไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับพี่เฟรงค์แต่ผมผิดหวังนะ
1: ครับ
0: เยอะไปหน่อย
1: เราเบรกก่อนไหมอาจารย
0: ์ครับผมช่วงหน้าไปรีวิวนะเดี๋ยวช่วงหน้าไปรีวิวกันหน่อยนะครับ

0: ู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
9: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99ของเราต่อในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับอยู่กับอาจารย์กูจันเอกในช่วงเบรกสุดท้ายพอดีครับ
10: ครับ
9: ก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมครับเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงในงานที่ทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตรอคอยนะครับ Manufacturing Expo ครับมหกรรมเครื่องจักรและก็เทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานและอาคารคุณจะได้พบนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณโตไปอีกระดับนะครับกับผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์นะครับจาก30ประเทศเต็มพื้นที่ไบเทคบางนาครับ Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้นะครับที่ไบเทคมีค่าชมงาน500บาทแต่หากลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานได้ฟรีนะครับลงทะเบียนได้ที่ www.manufacturing-expo.com นะครับหรือว่าโทรไปที่02-686-7222นะครับ02-686-7222นะครับจัดโดย RX Bytech นะครับ
10: ครับผม
9: ก็จัดไปเดี๋ยวเบรกนี้เรามาที่ค่ำคืนวันนี้เนาะจันเอกเนาะ
10: โปรแกรมของ
9: ไล่เรียงตามเวลาเลยไหม
10: ค่ำคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารนะครับก็จะเล่นกันคู่แรกตีซะว่า5 ทุ่มแล้วนะครับ มีสเปนเคปเวิร์ดตี2เบลเยียมอียิปต์ตี5ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยแล้วก็เช้าพรุ่งนี้เลยนะครับ8 โมงอิหร่านเจอกับนิวซีแลนด์ตามเวลาเลยอาจารย์คู่แรกสเปนกับทางด้านเคปเวิร์ดครับ
9: ผมชอบสเปนนะผมว่าสเปนเหนือชั้นกว่าเยอะนะตัวผู้เล่นยังดูดีกว่าเยอะเคปเวิร์ดผมว่าไม่น่าต้านไหวอ่ะวันนี้ผมว่าเผลอ
10: เละไหม
9: ผมว่าเละนะ
10: ผมขอสัก
9: ผมว่ามีต้องมีสามสี่ลูก
10: ละห่างไปหกลูก
9: เยอรมัน7-1
10: สเปนไม่ต้องถึงขนาดเยอรมันสัก
9: 4-0 4 ลูก4-0ได้อยู
10: ่ไหมถึงไหม
9: 4-0ได้อยู
10: ่โอยาซาบาลป่ะ
9: โอยาซาบาล2 ลูก
10: ป่
9: ะนะครับที่เหลือก็เป็นอูไนซิมอนประตูขึ้นมาโมง2 ลูกนะครับจบ
10: เดี๋ยวนะไอเดลาฟูเอนเต้นี่ก็ยังใช้อูไนซิมอนหรอ
9: เขาเหมือนเขาสเปคเขาชอบอูไนซิมอน
10: เขายืนพื้นจากเท้าอะไรอย่างเงี้ย
9: หมดโค้ช
10: ก็เหมือนลาญาดีขนาดนี้ไม่เป็นมือหนึ่ง
9: ไม่จากโค้ชทุกคนมันก็จะมีตัวที่ตัวเองชอบอ่ะเน
10: า
9: ะก็ธรรมดาก็เหมือนอารมณ์ซาเน่เห็นไหมยังไงก็ติดใช่ไหมทำไมจะเป็นตัวจริงมันยังมาเลย
10: ผมก็คิดคล้ายๆกันนะผมว่าสเปน คือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอาจจะน้อยแต่ว่าระบบแน่นจริง
11: ครับผม
10: 3ลูกอย่างน้อยๆผมว่าน่าจะยิงถึงนะครับ
11: น่าจะมี
10: ตี2ครับเบลเยียมกับอียิปต์คู่นี้หูใหญ่กับเอกนบรายงานด้วย
11: ครับ
10: เบลเยียมกับอียิปต
11: ์ผมว่าอียิปต์มีดีพอไม่แพ
10: ้
11: ผมว่าอียิปต์เองก็ตัวเคี้ยวๆเยอะนะเบลเยียมเองผมว่านักเตะแต่ละคนมันเหมือนที่จันเอกบอกบนช่วงสุดท้ายละเผลอๆเล่นทัวร์นาเมนต์นี้จบเนี่ยไอยูโรไม่มีแล้วหายไปครึ่งทีมนะผมว่าอายุมันเยอะเมอร์นีเยเดอบรอยลูกากูนะ
10: เจนใหม่
11: พวกนี้ไม่น่าอยู
10: ่ครบแล้วว่าเจนใหม่ที่มีหน่อยก็มีเจ้าดอกู
11: ใช่
10: มีทอสซา

0: ก็ไม่ได้น่ากลัวเกินอ่ะผมว่าซาอุอยู่
1: อ
0: ่ะถึงแพ้ก็ไม่เยอะอ่ะผมว่าถ้าแพ้ก็ฉิวๆอ่ะ1-0 2-1ประมาณนี้นะผมยังชอบซาอุนะจะเด็กว่าไงพวกนี้
1: ขอเสี่ยงอย่างน้อยเราก็ต้องถูกวะผมชอบอุรุกวัย
0: ครับผม
1: เม็ดนึงมีฮะลุ้นเม็ด2อ่ะ
0: ครับผม
1: เกม8โมงพี
0: ่
1: อิหร่านกับนิวซีแลนด
0: ์อิหร่านผมยังมองว่าตัวอิหร่านดูดีกว่านะผมว่าอิหร่านเฉือนได
1: ้
0: จะเด็กว่าไง
1: ผมก็ชอบอิหร่านพี่ผมว่านิวซีแลนด์นะครั้งแรกเนาะ
0: ใช่ใช่
1: คืออิหร่านถึงแม้ว่า
0: จะมีแรงเคยมาแต่ยูโรดิเคยมาแต่ยูโร
1: มันโซน
0: ไม่อยู่แล้วไม่ใช่ดิ
1: ไม่เคย
0: นิวซีแลนด์เดี๋ยวก่อนครั้งแรกปะ
1: น่าจะครั้งแรกแล้วโซนใหญ่โซนโอเชีย
0: แต่นิวซีแลนด์ผมว่าตัวไม่ค่อยดี
1: ผมว่าอิหร่านต่อให้มีปัญหาเรื่องสภาพทีมเนาะแต่ผมว่าก็ยังเอาอยู่นะว่านิวซีแลนด์ผมว่าตายไม่อยู่หรอก
0: ลืมไปไอ้นิวซีแลนด์ไปยูโรได้เพราะมัน
1: อ
0: ยู่โอเชียเนีย
1: ผมกำลังเช็คดูว่านิวซ
0: ีแลนด์ผมว่าเขาเคยไปครั้งนึงนะ
1: เคยไปบอลโลกมาอย่าง
0: เคยไปอยู่ครั้งนึงยุคนั้นน่ะ
1: บอลโลก2010
0: ยุคนั้นคือไอ้ตัวไอ้ไวท์ไอ้นั่นน่ะที่เป็นตัวแบกอ่ะ
1: นิวซีแลนด์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งแรกโอ้โหจาน1982ที่สเปนครั้งที่2 2010ที่แอฟริกาใต้แล้วก็ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่3ที่เขาได้มาเล่นในฟุตบอลโลก
0: คือตัวดีสุดอ่ะคริสวูดส่วนไอ้ซาปริซิงอ่ะอันนี้ก็ของปลอมเคยอยู่บาเยิร์นอยู่ดอร์ทมุนด์ไปไม่รอด
1: ซาปริซิงตอนขึ้นมานี่กำลังดีนะ
0: ดิ๊กดังมากๆนะตอนเขาอายุได้น้อยอ่ะ
1: ซาปริซิงผมจำได้ว่า
0: ตอนนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยซาปริซิงอ่ะ
1: เราภาคออนไลน์ตั้งแต่นู้นอยู่ต
0: ึกไปอยู่อะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเวลิงตันโฟนิกนะครับผมว่า
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: น่าจะ27-28แล้วมั้งเพราะตอนนั้น
1: แต่ตัวนี้มันตัววันเดอร์คิดนะ
0: ใช่ตอนนั้นเป็นวันเดอร์คิดเลยโอ้โหไม่เวิร์กเลย
1: พอพี่อู๋พูดเนี่ยผมถึง
0: อีกหลานอ่ะผมยังมองพวกยังมีพวกตาเดมี่นะยังมีซามันกอสดอตไอ้พวกเอสโตลาอะไรพวกนั้นอ่ะยังโอเคอยู่นะครับไอ้เกดี้ไอ้เบอร์สิบเขาอ่ะนะยังดูดีกว่านะ
1: ครับ
0: อีหลานผมว่าตัวผู้เล่นยังเหนือกว่าผมว่ายังเฉือนได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ผมคิดว่าอิหร่านเผลอๆนี่ลูก2ลูก3มามีด้วยซ้ำ
0: ครับแต่ผมว่าชนะได้อย่างน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ติดตามได้นะครับถ้าถ่ายทอดสด
0: ครับผม
1: ก็คงจะเป็นโมโนแม็กวันนี้คู่ที่เขาปล่อยเป็นฟรีทีวีเนี่ยเป็นคู่สเปนเลย
0: ใช่ไหม
1: วันก่อนนู้นปล่อยบราซิล
0: เมื่อ
1: วานปล่อยเยอรมันนี่ก็คู่ใหญ่นะ
0: โอเค
1: ส่วนใครที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจของโมโนแม็กในการดูถ่ายทอดสดก็ติดตามที่
0: ได้ติดตามไม่เป็น99ของเราก็ได้เพราะเราก็มี
1: บรรยายทุกคู่
0: มีรายงานทุกคู่นะครับผม
1: ครับผม
0: ก็ติดตามได้ใครยังไม่ชัวร์เรื่องแอปอย่าลืมนะไอแอปที่เป็นตัว99นั่นน่ะลบทิ้งไปเลยเอาเป็นตัว Mcot Connect นะครับมันเป็นแอปตัวใหม่แล้วนะครับ
1: โหลดเข้าไปดูผมขอเก็บคอมเมนต์ทางเพจนิดนึง
0: ได้สลับไปก็ได้คุณ
1: นะคุณสกาย
0: วันนี้มันเยอะมากนะอันนี้ก็แบ่งๆกันไปเน
1: า
0: ะ
1: พี่หูใหญ่คุณชุติเทพบอกว่าสวัสดีครับผ่านมาหลายคู่ไม่เคยดูจบสักคู่เลยครับเหมือนกันครับ
0: ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่ามันก็เวลามันไม่ได้เนาะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่เราก็รักษาสุขภาพไว้ก่อนเอาดูเท่าที่ได้เนาะ
1: ค
0: ุ
1: ณดันเต้เรสบอกว่าจันอู๋ได้ไปภาคที่โมโนแม็กบ้างไหมครับ
0: ไม่มีเลยครับตอนนี้กำลังเรียกได้นะเรียกได้นะเรียกได้นะผมยังว่างอยู
1: ่คุณเป้บอกชอบครับขอบคุณมาก
0: ค
1: ุณมนชัยบอกสวัสดีครับจันเอกจันอู๋คืนมันเสาร์หยองภาคคู่โมร็อกโกด่าจันอู๋ทั้งเกมเลยครับ
0: ภาคสนุก
1: ไม่เขาด่าว่าอูนาฮี
0: เป็นตัวที่ผมอยากให้มันดูดีมากเลยนะ
1: คุณมนชัยดูดีๆนะว่าเขาด่าอูเล็กหรืออูใหญ
0: ่ไม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอตอนยูโรอ่ะภาคไปเกลียดมากเลยไอคนอื่นภาคไม่เป็นไรไอตัวเองภาคอ่ะอยากให้มันดูดีๆนะแต่มันเดินเป็นตัวหลัก
1: เห็นฟอร์มเดียวมองได้แล้วขอร้องบอร์ดหงซื้อนะครับหรือแลกกับโปก็ได้
0: ตัวนี้ดีจริงแนะนำเลย
1: คุณออนิว
0: ลองถามพี่บีก็ได้พี่บีแหลมสิงห์ก็ภาคอยู่ด้วยกันนะ
1: ครับ
0: เห็นฟอร์มมันดีจริง
1: คือบอลเยอรมันช่วงนี้ต้องพี่อู๋จันบีแชมป์ปลาหมึกพวกนี
0: ้ครับ
1: เขาก็พากอยู
0: ่แต่ก็เดี๋ยว
1: ปีหน้าไม่มีแล้วดิ
0: ปีหน้าก็เรียกไปได้นะใครที่มีก็อยากได้นะพากดีๆ
1: จะต้องไปเบียดใครหรือเปล่า
0: เบียดใครก็ได้ไม่เป็นไร
1: คุณรุจยาริศบอกว่าตอนนี้ขึ้นวิทยุ99ปิดฐานีหรือยังครับยังสิครับ
0: ยังโอ้โหตาย
1: ตามหน้าปัดออนแอร์เรายังมีอยู่แต่ว่าของเราเองมันก็จะยังแอปพลิเคชัน
0: ยังแข็งโป๊กอยู่ยังแข็งโป๊กอยู่นะครับ
1: พอดคอนเน็กหรือจะ YouTube หรือว่าเพจ Facebook ก็ดูได้นะครับคุณประพิษทักทายมาคุณบูสแควร์บอกว่าแพ็กเกจโมโนแม็กดู2จอหารกับเพื่อนได้จริงไหมครับต้องใช้2ยูเซอร์หรือเปล่านั่นยูเซอร์เดียวดิ
0: เหรออันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันลองสอบถามเขาดูได้เน
1: า
0: ะผมว่าจริงๆถามให้ละเอียดดีกว่าเวลาโทรไปเน
1: า
0: ะลองถามเขาดู
1: คุณจริงเจ้าน้อยบอกว่านักเตะอารมณ์ดี

0: คนนั้นจะได้หัวเราะเสียงดังไหมครับในแมตช์แรกเออร์ลิงฮาลัน
1: ก็ได้อยู่นะคร
0: ับ ฮาลันต้องรอพรุ่งนี้นะต้องรอพรุ่งนี้เพราะวันนี้ฮาลันไม่ได้ลงนะฮะโนเวย์ไม่มีโปรแกรมลงเล่น
1: ครับควรควรจันเอกมีควรจันเอกมีควรส่งมาได้เดี๋ยวผมบอกให้ผมเกลียดจันเอกเป็นทุนอยู่แล้ว
0: ต่ออะไรอาจารย์มีอะไรไหม
1: เดี๋ยวของผมนี่ก็เดี๋ยวผมไปทางยูทูบนะวันนี้โอ้มาเยอะเดี๋ยวเขาพยายามจะรีบๆคุณปลั๊กบอกยุทธชัยค่ำนี้ไปรายการบีจีไม่ใช่บีจีไปอีกรายการนึงนะผมจำรายการเขาไม่ได้เหมือนกันแล้วคุณณัชนนท์บอกถ้าโดอยากได้พันลูกต้องยอมสละเงินหน่อยแล้วมาเล่นแถวๆนี้ได้เร็วแน่นอน มาบ้านเราก็ได้นะโด
0: ไม่อยู่ซาอุโดก็ยิงเรื่อยๆ
1: แต่มาบ้านเราดีกว่ากระจายนะครับแล้วแฟนบอลบึ๊บคุณจิมพิวัฒน์บอกฟลุกแฟมิลี่โยกไปโมโนไม่ทราบพี่เฟรงค์จะตามไปไหมครับก็ฟลุกเป็นคนหนึ่งที่ผมชอบนะผมว่าเขาเบอร์หนึ่งในเมืองไทยนะฟุกฟุกเรียกพี่ได้นะจันเอกทิ้งไว้นี่ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปคู่กับฟุก
0: นี่เหลี่ย
1: ทิ้ง
0: พี่เหลี่ยเลยพี่เหลี่ยข้ามฟากออกจากนี้เลย
1: คุณอะไรอ่ะคุณสมานคุณสมาวหรือเปล่านะอาจารย์ยุทธไปไหนครับจันุจันจันยุทธแกไปไลฟ์อยู่อีกที่นึงพอดีแกติดโปรแกรมอยู
0: ่ติดธุระคุณยุทธติดธุระ
1: คุณหมูแดงเลยครับบอกเมื่อคืนตั้งใจเชียร์เยอรมันขอนั่งพักสายตาแวบเดียวตื่นมาดูไฮไลท์เต็มๆตอนตีห้าเลยครับอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะเวลามันช่วงนี้มันอยู่กันไม่ไหวเนาะ
0: คร
1: ับ คุณพลวรนินบอกสวัสดีครับโอนาน่าให้เอซีมิลานยืมโอ้ยตัวระดับนี้ต้องขายครับแล้วก็คุณ029ลูกพี่คิดว่าเอเดอร์สันกับแมนซีจบที่เท่าไหร่ตอนเนี้ย
0: โกงจัดเลย
1: ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่125นะครับแล้วเขาไม่ยอมลดด้วยซึ่งตอนนี้แมนยูบอกไม่ไหวแล้วแมนยูไปบาเลบ้า
0: ครับ
1: สกอตแล้วก็ไอ้เจ้าอีกตัวหนึ่งแมทธิวเฟรนันเดสแมนยูตอนนี้มีลิสต์3ตัวตอนนี้แมนยูไม่เอา
0: เวสต์แฮมก็โกง
1: ผมว่าเผลอๆไม่แน่ซิตี้อาจจะหนีเหมือนกันนะถ้ายังไม่ลดอ่ะเพราะว่าไม่ต่ำกว่า120แน่ๆครับคุณ2029ก็บอกลูกพี่คิดว่าเอเดอร์สันอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วอันนี้ส่งซ้ำมา
0: ครับ
1: คุณเจบอกพี่อู๋ขี่มอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรครับเป็นยามาฮ่ามีโอ1250นะผมไม่ทำเพิ่มม
0: า
1: ปกติก็125ผมเพิ่มไป 1,000cc นะครับ
0: เป็นกูมันขับรถ 1,000cc เลยอ่ะ
1: คุณอะไรอ่ะคุณธนกรบอกต้องให้พี่ปูโด1แกบอกบอลอ๋อบอลไม่มีอะไรคุยเรื่องอื่นก่อน
0: อันนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องนะ
1: ครับ
0: บอลไม่มีอะไรก็ต้องคุยเรื่องอื่น
1: คุณศักราวีบอกสเปนเตะคืนนี้อากาศร้อนไหมครับปีนี้อากาศร้อนแน่นอนครับเขาบอกว่าทางฝั่งเม็กซิโกจะร้อนกว่าอเมริกาหน่อยนึง
0: ครับ
1: ประตูของตูนิเซียอูดดี้มากครับใช่ครับคุณอะไรอ่ะคุณแกตัสนะอ่ะโอ้ยมองดูเวลาแล้วถึงทุ่มแล้วก็ขออภัยแล้วกันนะครับที่เก็บได้ไม่หมดเนาะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันนะครับอ่ะวันนี้ก็อ๋อใช่ลืมโอ้โหดีเกือบไปละนะครับแม่นะเป็นไงลืมจะบอกว่าทางด้านของผลิตลำน้ำเทรนนะครับเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo นะครับ17-20 มิถุนายนที่ไบเทคนะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับอ่ะวันนี้ผมอาจารย์เอกลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
6: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: Encord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลCall มานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อปแห่งฟุตบอลลิสต้า
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
6: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
6: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: วันโลกสตอรี
1: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับมาติดตามรายการฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมานะนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99แล้วก็ช่องทางออนไลน์ครับ Mainstand Thailand และ FM 99 Active Radio นะครับก็อยู่ในช่วงของฟุตบอลโลก2026ที่เริ่มต้นขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใครอยากโทรมาคุยกันก็เหมือนเดิมนะครับ022485936และ022485937นะครับวันนี้อยู่กับพี่ยักษ์เมนสแตนพี่โตซันเดย์และผมกักกุนนะครับ
1: สวัสดีครับครับเห็นอะไรกันบ้างเปิดมากี่วันเนี่ย
2: วันที่5
1: วันที่5แล้วเห็นอะไรบ้างที่แบบเฮ้ยบนโลก2026เป็นแบบนี้นี่เอง
2: เห็นลิซ่านะ
1: ใช่ป่ะวันเปิดก็ต้องอย่างนั้นครับลิซ่าของเรานะครับเป็น3นาทีแห่งประวัติศาสตร์นะประมาณนั้นประมาณ3นาทีนิดประมาณนั้นนะฮะมันก็นั่งดูเหมือนผมนั่งดูอยู่แบบมันก็ยิ้มตามนะคือใจมันฟูนะ
2: ครับ
1: มันก็คือเราพอนึกภาพมันออกแล้วว่าเราก็ไม่รู้แหละว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยของเรามันจะได้ไปแบ
0: บ
1: จุดนั้นเนี่ยแต่อย่างน้อยตอนนี้เนี่ยถ้าผมไล่เร็วๆนะอย่างน้อยเรามีคนไทยเนี่ยที่เข้าไปอยู่ใน
2: วง
1: จรของทัวร์นาเมนต
0: ์
1: อย่างเป็นทางการเนี่ย
2: ครับ
1: ลิซ่าเนี่ย
2: เราอ่าน
0: ครับ
1: อาจารย์พิรมอันประเสริฐอย่างเงี้ย
2: มีเหมือนเป็นผู้สิทธิ์ที่4หรือไลแมนสักมี
1: ไหมเหมือน
0: น้องเคยมีใช่ไหมคร
1: ับ เคยมี
2: คนหนุ่มๆหน่อยแต่ผมจำชื่อไม่ได้ครับผมขออภัยนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะมีนะท่าน
1: ใครใครจำได้ลองเมนเข้ามาบอกกันหน่อยนะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเอาแค่นี้มันก็เป็นอย่างน้อยมันก็ได้มีส่วนร่วมอ่ะเนาะอย่างน้อยก็มันเป็นเทศกาลของคนทั้งโลกอ่ะฟุตบอลโลกอ่ะนะครับมันก็ถ้าเราได้มีส่วนร่วมมากน้อยก็ค่อยว่าอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยมันมีเนี่ยมันก็พอแบบเชื่อมโยงกันได้เชื่อมโยงกันได
0: ้
1: ก็หวังว่าในอนาคตมันอาจจะมีมากขึ้นกว่านี้นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับ
2: ผมตลกอันนึงเนี่ยมันมีเหมือนผมเห็นในโลกโซเชียลเนี่ย
1: ครับ
2: เหมือนก็มีคำถามว่าเฮ้ยลิซ่าไม่ใช่ศิลปินไทยนะเป็นศิลปินเกาหลีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: เขามีประเด็นอย่างเงี้ย
2: แล้วก็เหมือนทำเป็นพูดแบบเป็นเรื่องเป็นราวผมคิดว่าคุณลองคิดภาพดูนะครับว่าสมมติว่าอย่างอัชราฟฮาคิมีเนี่ยเขาเล่นให้กับสโมสรในฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วเขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาเป็นนักเตะฝรั่งเศสเลยเขาเป็นนักเตะโมร็อกโกครับ
0: โมร็อกโกชัดเจน
2: ก็นั่นแหละครับมันก็ง่ายๆแค่นั้นแหละครับ
1: นึกถึงนี้อันหนึ่งที่มันเป็นคลิปเวรัลที่ว่าวัยรุ่นเด็กสหรัฐอเมริกาที่มันแบบคุยกับเพื่อนเนี่ย
2: ครับ
1: เฮ้ยเอ้าแล้วเมสซี่ไปไหนวะเฮ้ยเขาย้ายมาเล่นกับเราแล้วพี่เหรอไมอามี่อะไรสักอย่างนะ
0: อินเตอร์มิ
1: เ
0: มีย
2: แต่มุกเนี้ยตั้งแต่เขาก่อนแล้วผมฮามากเลยว่าเฮ้ยไอ้คุชาควาลัสเคเลียนี่ทำไมไม่เราเรียกมาติดอ่ะมันจอร์เจียไม่ใช่หรอวะมันมีชื่อรัฐจอร์เจียไงในสาย
1: อะไรประมาณนั้นคือมันไม่ได้หมายว่าเมสซี่ย้ายไปอยู่เล่นในอเมริกาแล้วจะติดทีมชาติอเมริกาอะไรอย่างงี้นะ
2: ใช่นั่นมันขำๆมันก็เป็นแบบอะไร
1: ก็ฟีลนั่นแหละคร
2: ับ
1: เหมือนแบบสมมติแบบเด็กไทยสักคนนึงไปแจ้งเกิดในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอ่ะมันยังไงล่ะมัน
2: ก็เป็นนักเตะไทย
0: เป็นนักเตะไทย
2: ใช่ไหมครับ
0: เหมือนชนาธิปไปเล่นกับคอนโซเลซัปโปโรก็เป็นนักเตะไทย
1: ไม่งั้นพี่เจก็ติดทีมชาติญี่ปุ่น
2: เป็นลุ้นเป็นคนญี่ปุ่นเหรอมันก็เป็นคนไทยครับไม่เห็นจะยาก
0: ชัดเจนเลย
1: ก็โอ้หลายอันนะอย่างพิธีเปิดก็อันนี้ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกว่ามันมีพิธีเปิดแบบว่าสามชาติ
0: ครั้งแรกครับ
1: เม็กซิโกแคนาดาแล้วก็อเมริกา
0: ใช่ครับ
1: ไล่เลี้ยงกันมา3ชาติซึ่งแต่ละชาติก็จะมีกิมมิคของตัวเองแหละ
0: ถูกต้อง
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นตอนที่2002อ่ะโตจำได้ปะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงวะขนาดพี่ทำงานพี่ยังจำไม่ได้
2: ผมจำพิธีเปิดไม่ได้พี
1: ่แต่ไม่ได้ถึงขั้นว่า มี2งานขนาดนั้นปะ
2: นึกไม่ออกจริงเพราะว่าเอาผมพูดตรงๆนะตอนหลังอ่ะไม่ว่าทัวร์นาเมนต์กีฬาอะไรอ่ะผมไม่ค่อยดูพิธีเปิดผมไม่ค่อยอิน
1: อ่
2: ะเอาหลักๆเลยนะแต่ผมอยากดูไอ้ตัวอีเวนต์มันเลยอ่ะผมจะไม
0: ่ดูเกมเลย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเหมือนจะเปิดที่ญี่ปุ่นแล้วปิดที่เกาหลีมั้งอะไรประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: พี่แต่ว่ามันไม่ได้มีแบบ
2: ไม่ได้แยกกัน
1: แยกกันแบบเนี้ย
2: ใช่ใช่ใช่
1: ครั้งแรกที่ผม
2: นัดเปิดสนามที่ไหนก็ประเทศนั้นนัด

0: ชิงที่ไหนก็ปิดด้วยประเทศ
1: ไม่ได้เปิดทีเดียว 2-3 ประเทศ
0: ใช่ๆๆ
1: เรียงกันแบบนี้
0: ใช่ๆเหมือนที่พี่ยักษ์ว่าผมว่าใช่ใช่
2: ว่านัดชิงมันเล่นที่โซ
3: ครับ
2: ใช่ไหมเออมันอาจจะเป็นฟิลนั้นว่ะอันนี้มันก็ที่เอาจับมาเทียบเคียงเพราะว่ามันเป็น
0: ลักษณะคล้ายกัน
2: เป็นลักษณะคล้ายๆสภาพมากกว่า1ชาติ
3: อย่
2: างเงี้ยเออ2002น่ะ2ชาติซึ่งก็เป็นครั้งแรกแหละแล้วก็มาครั้งเนี้ยที่เพิ่มเป็น3ชาติ
3: ครับใช่ครับเปิด3งาน
2: โอ้โหไม่รู้ครั้งหน้าก็ต้อง3นะครับครั้งหน้าก็3ชาติใช่มั้ยล่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: เออสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกอย่างเงี้ย
3: แล้วก็มีอย่างแคทพี่ที่เปิดที่แคนาดาได้ภาคเขามีอันหนึ่งที่เพิ่มมาใหม่คือเชิญธงทั้ง48ชาติเหมือนฟิลมหกรรมโอลิมปิก
0: ใช่ใช่
3: เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกว่าเคยมีการเชิญธงแบบนั้นทีละกลุ่ม
0: คร
3: บ48ชาติส่งท้ายก่อนที่จะเริ่มเกม
0: ที่อเมริกาก็มี
3: ที่อเมริกามีใช่ไหมอาสว่ามีทุกที
2: ่ก็นั่นแหละเป็นฟีลลิ่งบรรยากาศส่วนเรื่องเกมเนี่ยโอ้โหเพราะว่าหลายเรื่องเลยนะเนี่ยที่เราเห็นนะ
0: ครับ
2: อย่างเอาแบบเร็วๆเนี่ยวันสองวันเนี่ยได้ยินชื่อของไอ้บัวดี้เยอะมาก
3: ยุบัวดี
2: ้เด็กดาวรุ่งของโมร็อกโก
3: ครับ
2: ฟอร์มเด่นเหลือเกิน
3: อยู่กับลิว
2: เกมที่เสมอ
3: บราซิล
2: ไปเนี่ยเล่นแบบเกินอายุอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: 18อย่างเงี้ย18ย่าง19เองดูนิ่งดูอะไรมาหมดเลยหรือยานโยมองเน่ก็ได้ครับ
0: ครับ
2: ที่เล่นในโกจิวัวนะ
0: ครับ
2: ชนะในช่วงท้ายเกมเลยมั้งใช
3: ่ไหมใช่ครับ
2: ก็ฟอร์มโดดเด่นใช
3: ่ไหมเอกวาดอร
2: ์โดดเด่นใช่ไหมโอ้โหดวลกับอินคาบิเย
3: ่อินคาบิเย่ใช่ครับอินคาบิเย
2: ่แฟนๆลิเวอร์พูลนี่ฟินเลยยังไม่ได้นะครับ
3: ย
2: ัง
3: ไม่ได
1: ้เหมือนเปิดตัวมาแล้ว
0: เราเล่นไปก่อน
3: เราแล้ว
1: เฮ้ยยังมีโก
2: ม
1: าแล้ว
2: เฮ้ยก่อนเฮ้ยยังนะ
0: ครับ
2: ยังอ๋อนี่ไงคุณวาเนี่ยส่งมาบอกเออใช่เปิดที่โซครับแล้วก็นัดชิงที่ญี่ปุ่นนะขอบคุณมาก
0: ครับ
2: ขอบคุณมากเนี่ยผมก็โอ้โหจำไม่ค่อยได้สลับกันไปเนี่ยเปิดที่โซที่กรุงโซเกาหลีนัดชิงที่โยโกฮาม่าญี่ปุ่น
0: ครับ
2: นะครับ11ตัวจริงของโรโกเกิดต่างชาติทุกคนเลยครับจริงเหรอ
3: จริ ง
2: มิสเตอร์มิลินจริ งเหรอ
0: บูโนยาซิมบูโนยังเกิดที่แคนาดาเลย
2: เหรอ
3: แล้วอย่างนาทวาน
0: อย่างบัวดดี้ก็ฝรั่งเศสแล้วครับพวกมาสลาวีก็น่าจะฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ย
2: ฮอลแลนด
3: ์ฮากิมี่ก็โตมากับมาดริดนะแล้ว
0: ใช่ใช่
3: ใช่
2: ใช่
3: ใช่ใ
2: ช่ใช่คุณยักษ์ไหนว่าอีซักไม่ฟิตครับเมื่อคืนสองตอนนั่งดูนะตบเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม
1: คนเดียวกัน
0: จริงเดี๋ยวอีซักไหน
2: อเล็กซานเดอร์หรือ
0: หรืออ
2: เล็กซานดาหร
3: ือคนเดียวกันหรือเปล่า
2: ใช่ไหมนะใช่ไหม
0: แล้วประตูที่แบบยาเคเลสพักแล้วตวัดให้แล้วอีซักลาก
2: โอ้โห
0: ไม่เห็นแบบนี้บ้าง
2: เอ็ดอาร์จี้เอ็ดอาร์พุ่งเอ็ดอาร์แบบขยานเขาหาแบบโอ้โห
3: ใส่เสื้อแดงไม่เห็นเลย
0: ดูการหน้านี่แหละเขา
2: เป็นแล้วใช่ไหม
3: แล้ว
2: แต่โหตอนนี้นะคนที่อาจจะนั่งดูบอลโลกแล้วแบบอาจจะมีความสุขนะก็คืออันโทนีราร่า
0: ใช
2: ่โอ้โ
0: หว้าวนักเตะของลิเวอร์พูลนี่โชว์ฟอร์มดีหลายคนนะฮะ
2: มาดูฟูลแลมเวียสเงี้ย
3: เออ
2: คือต่อให้ไม่ได้ยิงนะแต่ว่าม
0: ัน
2: ด
0: ูนะ
3: มีส่วนร่วม
2: มาดูไหลลื่นทำให้มันดูง่ายไปหมดว
0: ่
2: ะ
0: เออคนที่ไม่ใช่กาเฟนแบกนี่ก็2แอสซิสต
3: ์กาเฟนแบกเด่นมากใช่ครับญี่ปุ่น
0: ฟานไดทำ1ประตูอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ออโตแมชด้วย
0: ได
2: ้รู้ละอันไหนดีก็เคลมหมดอ่ะ
0: ครับก็เขียนได้นะ
3: เขียนได
0: ้ผู้เล่นลิ
3: เ
0: วอร์พูลผู้เล่นของพรีเมียร์ลีกนี่ทำผลงานได้ดี
2: เยอะนะ
0: ก็แทบทั้งหมดเลยคนที่เราคุ้นหู
2: ยาโลก็ยิงประตูชัยอ
0: ่
2: ะ
0: ยาโลมัดยาโลก็ทำประต
2: ูเคเลสก็เท่าไหร่
3: ยาเลสหนึ่งลูกครับ
2: ทั้ง
3: ยิงจ่าย
2: ทั้ง
3: ยิง
2: จ
3: ่ายด้วยเจมส์ยาซูเดนคายฮาวเวสนะสองประตูเจอคือราซาว
0: ยาซีนไอยารี่ยังทำสองประตูเลย
3: สวยเลยของไบรตัน
0: ยิงใส่ประเทศบ้านเกิดของพ่อตัวเอง
2: จริงปะ
0: จริงพ่อเขาเป็นคนตูนิเซียคุณแม่เป็นโมร็อกโก
3: ครับ
2: ดูดิ
3: โอ้โห
2: แต่ว่าไปเกิดที่
0: สวีเดน
3: สวีเดนโอเค
0: ตอนที่ผมเห็นเขายิงประตูแรกเขาเหมือนไม่ค่อยดีใจนะเขาเหมือนแบบว่าก็แบบว่า
2: จ
0: ะเครียดนะ
2: แ
0: ต่ว่าโอ้เต็มพ่อเลยยิงสวยด้วยแหละ
3: ยิงสวย
2: แต่เห็นอันล่าสุดเมื่อกี้ก่อนเข้าห้องมาตัวเพิ่งถ่ายให้ดูอ้าวพี่ไปแล้วอ่ะ
0: เออผมเห็นข่าวพอดีเลยเมื่อกี้ซาบรีลามูชีโดนปลดกลางทัวร์นาเมนต์นะ
2: นี่อ่ะ
0: เดี๋ยวเขาเช็คข่าวทีหนึ่ง
2: กุนซือของ
0: ตูนิเซีย
2: นี่แหละนะใครที่แบบคุ้นๆหน่อยก็ใช่ครับอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะซาบีรามูชีนะฮะต อนนี้ไปคุมอยู่

0: นีเซียแล้วก็เกมแรกโดนไป5เม็ดนั่นแหละนะครับข่าวล่าสุดก็เหมือนโดนปลดระหว่างทัวร์นาเมนต์เลยเดี๋ยวยืนยันอีกทีแล้วกัน
1: ครับ
0: ยืนยันอีกทีนะครับโอ้โหไล่เรียงมาโอ้โหมีคนพูดถึงมิลานเยอะมากเลย
2: ตั้ง
1: รูเบน
0: อ
1: โมริง
0: รูเบนอโมริงคร
2: ับ
0: เมื่อกี้คุยกับตัวอยู่เฮ้ยมันอาจจะเข้าก็ได้นะ
2: จริงๆผมว่าอาจจะเวิร์กก็ได้
0: อาจจะเวิร์กก็ได้นะจังหวะอาจจะดูแบบเข้ากับมือของเขาอ่ะหรือวิธีการ
2: เล่นใช่ลีอาจจะเหมาะกว่าอะไรเง
0: ี
2: ้ยสิ่งแวดล้อมของสื่อของผู้เล่นหรืออะไรต่าง
0: ๆครับปัจจัยหลายอย่างเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเปิดตัวเป็นการเห็นบอกมีคิวอุ่นเครื่องกับแมนยูด้วย
2: ใช่ครับสวรรค์กำหนดมาแล้วเป็นนัดสุดท้ายของปรีซีซั่นสำหรับแมนเต็ดเพราะว่าเตะวันที่15สิงหาคมแล้วก็ปล่อยกันสัปดาห์นึงก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกเปิด
1: ครับผม
2: นะครับเตะที่วอร์ซวาฟในโปแลนด
0: ์อ๋อเหรอ
2: ครับ
0: วอร์ซวาฟเหมือนเคยไปว่ะยูโร2012
2: เออ
0: คุณชื่อเมืองอยู่
2: ไปแหละมันเพราะว่าถ้าพี่ไปผมว่ามันเป็นหนึ่งในเมืองที่จัด
0: มันต้องไป
2: ใช่ไหมใช่ที่มันอ่านว่าวอลที่เราอ่านว่าวอลคลาฟ
0: อ
2: ะวอลคลาฟ
0: เมืองหลวงชื่อนะโปแลนด
2: ์วอร์ซ
0: อพอไปถามคนท้องถิ่นเขาบอกว่าวูเชอร์ว่ะ
1: วูเชอร์ว่ะ
0: วูเชอร์ว่ะแล้วก็มีแบบอะไรดังส
2: ์กระดังส
0: ์สวยกระดังส์สวยดังส์สวยแบบสวยเลยอะสวยเลยโปแลนด์เป็นชาติที่ไปแล้วรู้สึกแบบ
2: ประทับใจ
0: ผิดจากที่คาดคือตอนแรกเนี่ยมันก็เราก็คิดไปอีกแบบนะจินตนาการอีกแบบยุโรปตะวันออกนะมันจะหลงเหลือความแบบยังไงล่ะสงครามหรืออะไรเงี้ย
2: มันเป็นแบบอึมครึมความเย็นอะไรหรือเปล่าม
0: ันจะเป็นฟิลนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่นะโปแลนด์เป็นแบบผมว่าถ้าใครชอบแบบพวกสถาปัตยกรร
1: ม
0: เรื่องวัฒนธรรมเรื่องแบบสถานที่ที่มันมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรเงี้ยผมว่าดีเลยอ่ะโปแลนด์ดีเลยครับดีเลย
2: เพราะว่าชาติเขามีวัฒนธรรมมีอะไรพวกนี้อยู่ก่อนแล้วตอนที่ไอ้พวกคอมมิวนิสต์หรืออะไรจะเข้ามาเขามีเป็นเขาซีวิลไลซ์อยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่พวกศิลปะพวกอะไรพวกนี้มีอยู
2: ่
0: ม
2: ี
0: อยู่นะสวยเลยนะ
2: ฮังการีเช็กยูเครนโปแลนด์พวกนี้เขามีวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้ว
0: โอเคไวเกอร์โดนเปิดหมดนัดแรกเลย
2: ครับ
1: เร็วมาก
0: ยืนยันไหมพี่โต
2: เห็นข่าวเล่นกันเยอะแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวอาจจะรอเป็นออฟฟิเชียลเป็นทางการอีกทีแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีประเด็นข่าวตรงนี้มากันว่ากุนซือตุนิเซียนะฮะซาวิรามูชีเนี่ยเหมือนกับว่าโดนปลดกาอากาศระหว่างทัวร์นาเมนต์เลยหลังจากจบเกมแรกที่แพ้ต่อสวีเดนไป5-1นะครับมีอะไรอีกอินซีเล็กไงดู
2: โอ้โห
0: นั่งดูอยู่ก็แบบเฮ้ยคือถ้าถามพี่นะโอเคเราตัดกันแบบว่าคือราสาวอ่ะโอเคอันนี้พอจะเข้าใจว่ายกไว้ก่อนแต่สิ่งที่มันเห็นก็คือวิธีการที่มันดูเดือดมากอ่ะสมราคายูเลียน
1: นาเกสมัน
0: ของนาเกสมันที่มันเดือดอ่ะมันเป็นกุนซือที่แบบมีลูกเล่นมีความแบบหลากหลายแล้วตั้งอยู่บนเกมรุกอ่ะดุยแบบไม่มีหยุดด้วยนะ3แล้ว4แล้วอะไรเงี้ยไปอีกนี่อะไรเอ้ยนี่ถ้าต่อสักเล่นสัก15นาทีอาจจะไปถึง10
2: มันได้ฟีลเหมือนเยอรมันยุคก่อนนะเยอรมันเขาความที่เราเข้าใจของคําว่าฟุตบอลเยอรมันคือไม่ว่าสกอร์เท่าไหร่ก็เล่นไปแค่นั้นปึกปึกจะตามจะนำก็ยิงไปปึกปึกปึกปึกนะครับ
0: แล้วดูมีความหลากหลายมันอาจจะเป็นด้วยคู่แข่งด้วยฮะทางทีมซาวเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นการทดสอบในเกมรุกไปเลยอ่ะก่อนเข้าเริ่มทัวร์นาเมนต์ก็แบบจะเป็นใครดีนะวีเอสบูเซล่าแล้วใครดีหรือตรงกลางใครคู่กับพาวโลวิชอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นละฟริกเมช่ามามีลอซาเน่ก็ยังได้รับโอกาสที่ดีหรือแม้กระทั่งทางแบ็กไซด์
1: นาธานิเอลบราวน
0: ์โอเคเลยนะใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เลยใช้ได้
2: พี่เสียสอยไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: เหรออ้าวเชียร์วิโกไปแล้วอ่ะ
2: เห็นเหมือน
0: แวบๆอ่ะ
2: ข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมไม่แน่ใจที่เป็นทางการไปยังไง
0: โอ้โหแค่เริ่มต้นก็หลากหลายมาก
1: ใช่ครับ
0: กระทั่งแบบ
2: 2ทีมญี่ปุ่นได้2ทีมเอเชียก็ดีนะที
1: ่
2: เกาหลีญี่ปุ่น
0: เราไม่ได้แปลกใจกับการไล่ตามตีเสมอเลยนะแบบมันต้องสู้แบบนี้แหละแล้วญี่ปุ่นมันไม่เคยเราชื่นชมมาโดยตลอดอยู่แล้วในเรื่องของแบบระเบียบวินัยสภาพจิตใจ ทัศนคติใช่ไห
1: ม
0: ต่างๆนะแล้วมันก็แสดงเห็นอย่างสม่ำเสมอมาเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแค่ผลเสมอแหละครับในเกมแรกแต่ว่าสิ่งที่มันได้ตามมาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เราเห็นเลยว่าหลังจบเกมทุกคนแบบแฮปปี้มากเป็นแต้มที่ล้ำค่าสำหรับเขามากแล้วมันก็จะแบบตั้งลำต่อไปซึ่งญี่ปุ่นในยุคนี้มันไม่ใช่แค่รอบแรกแล้วไงในการตั้งเป้าหมายถูกป่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: คือมันต้องแบบรอบล็อกเอาท์อยู่แล้วจะไปได้ไกลแค่ไหนมันอีกเรื่องนึงนะมันจะไปเจอทีมไหนหรือปัจจัยอะไรต่างๆเพราะว่าพอถึงรอบล็อกเอาท์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดแหละมันใครพลาดในวันนั้นก็หมดสิทธิ์อ่ะก็แยกย้ายไป
1: นัดเดียวร่วง
0: นัดเดียวร่วงเลยนัดเดียวร่วงเลยนะครับบราซิล2014คือตัวอย่าง
2: 7-1
1: เจอเยอรมนี
2: เจอเยอรมัน
0: อ๋อ
2: สกอร์คือ
1: ทิน
0: นะครับประเด็นของบราซิลก็น่าคุย
1: อ
0: ่ะเสมอโมร็อกโก
1: ครับพี
0: ่หลายคนก็บอกไม่ใช่บราซิลที่คุ้นเคยเลยครับพ
1: ี
0: ่หมดแล้วมนต์ขลังซัมบ้าอะไรเงี้ยนะครับคิดยังไง
2: ผมว่าผู้เล่นหลายคนแบบสูงวัยอ่ะแล้วก็บอลบราซิลมันคือทุกวันนี้แต่ว่าก่อนอยู่เลยนะผมว่าเราต้องให้เครดิตโมร็อกโกก่อนนะ
1: ใช
0: ่
1: ถูกต้อง
2: วิ่ง
1: เดือด
2: หมดนะเดือดนะ
1: เดือดครับ
2: ไอตัวไหนได้บอลมาลุ้มหน้าลุ้มหลัง
1: ไม่เปิดโอกาสให
2: ้ได้โชว
1: ์ได้โชว
2: ์แบบ
1: ไม่ทันได้พลิกไม่ทันได้คิดเลยใช่
0: ถ
1: ึ
0: งที่เกิดเหตุเร็วมาก
1: ถูกครับ
2: ใช่แล้วคือเหมือนแบบว่าถ้าที่เกิดเหตุคือไม่ได้มาคนเดียวไงเหมือนมาประมาณแบบท
0: ั้
2: งกอง
0: ร้อยมาเพื่อน
2: มาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: มาเพื่อนมาด
2: ้
0: วย
2: แล้วบราซิลฟิลที่เรามองฟุตบอลสมัยนี้ใช่ไหมครับอย่างเป็นโมร็อกโกอะไรอย่างเงี้ยเขาแข็งแรงนะฟ
1: ริ
2: กป
1: ั๊
2: มปั๊มมาสลาวีใส่ให้หมดเลย60
1: ถอดออก
2: คุณหมดแล้วครับคุณใส่สุดละอะไรเงี้ยแต่บราซิลถ้าคุณดูตัวผู้เล่นหรือภาพรวมของนักเตะยุคนี้ชุดนี้หรือชุดก่อนนั้นเนี่ยบราซิลมักจะเป็นประเภทแบบมันจะมีตัวลักชัวรี่อ่ะแบบวินนี่อะไรเงี้ยก็ไปอยู่ทีมในสโมสรเขาจะโดดเด่นเพราะว
1: ่
2: าเขามีคนอื่นๆที่เหมือนแบบว่าเป็นพึ่งงาน
1: วิ่งให
2: ้ใช่ไหมฮะแต่พอมารวมกันเองอ่ะใครวิ่งอ่ะใช่ไหมฮะหรืออย่างกาเซมิโร่เคยวิ่งแต่ก็
1: โรยลงแล้ว
2: โรยมากแล้วก็ใช้พลังไปหมดกับแมนยูเต็ดละครับบูโน่กิ
0: ม
2: าไรจะเล่นยังไงนะครับแบ็กก็อย่างแบ็กตัวหลักอย่างเวสลีย์อะไรก็เจ็บถอนออกไปคุณก็ต้องใช้แบ็กตัวอื่นอย่างเงี้ยอเล็กซานโดดานิโลอายุ30กว่าก็ยังเจ็บอยู่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะเป็นปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องเป็นอยู่ที่อันเชลติแล้วว่าคุณจะปรับแก้ยังไง
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: คุณจะปรับแก้ยังไง
1: เหมือนโมร็อกโกมันเข้ากับสมัยมากกว่าครับถ้ามองตอนนี้ส่วนบราซิลเราเห็นผู้เล่นที่มันโรยชัดเจนอย่างกาเซมิโร่แทบจะเป็นเป้าเลยนะในการเพรสซิ่งอ่ะแล้วก็ในมุมนึงเหมือนโมร็อกโกก็เห็นว่าบราซิลชุดนี้มันไม่ได้เท่าแบบความน่าเกรงขามมันไม่ได้แบบที่เคยเจอเขากล้าเดินใส่ตั้งแต่แรกเลยแล้วมันทำให้เห็นว่าความสดของผู้เล่นโมร็อกโกมันชัดเจนกว่าบราซิลมากๆแล้วฟุตบอลยุคนี้มันยิ่งเห็นเลยนะว่าทำไมพวกสำหรับผมอ่ะพวกเบอร์6เบอร์8มันถึงแพงมากอ่ะพอยิ่งเห็นเกมอย่างบราซิลเนี่ยพอมันคาเซมิโร่เขาไม่ผ่านจุดพีคใช่ไหมครับแล้วโมร็อกโกเขาใส่แบบนั้นมันเห็นเลยว่าบราซิลไม่สามารถเล่นแบบที่เคยเป็นได้เลยครับ
2: หรือถ้าคุณไม่ผ่านกลางคุณจะโยนยาวอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องโยนยาวข้างหน้าคุณเก็บได้ไหมล่ะ
1: ถูก
2: ข้างหน้าคุณจะจัดคุณอาจจะเก็บได้นะแต่เนี่ยสมมติเก็บไม่ได้ก็ทีนี้ก็จบ
1: เสร็จเลยมันใจคือเลย
2: ใช
1: ่
2: ผ่านบอลขึ้นกลางเอาบอลมาเล่นปุ๊บมาแล้วสี
1: ่ถูกข้างบนเลยไม่ได้
0: หันไป
1: เออ
0: ไอผมย้ายใหม่อ่ะ
2: ไม่ก
0: ็ไอเด็กคนนี้
2: น้องอยู่เท่าไหร
0: ่
2: 18
0: บวชที่ใหม่ละอะไรเงี้ย
1: มาหาพี่บ่อยจัง
0: ไอ้ดู18ลูกวิ่งขนาดนั้นนะแต่ก็ถ้ามองอย่างเงี้ยนะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีที่มันเกิดขึ้นในเกมแรกนะ
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: ใช่ป่ะ
2: แล้วก็มันน่าจะเป็นเกมที่ยากที่สุดของบราซิลนะ
1: จริงครับ
0: เพราะที่เหลือโอเคสกอตแลนด
1: ์
0: เฮติถ้าว่ากันตามแบบตรงไปตรงมามันไม่ได้ยาก
1: ถูกต้อง
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนี่ยผมว่าถ้าโอ้โหดอนคาโลคงแบบ
2: ต้องมีเกาหัว
0: หรือไม่ก็ยักคิ้ว
2: เลิก
0: แบบเลิกคิ้วอย่างนั้นเหรอวะ
2: คิ้วไม่ลงอะไรเง
1: ี้
2: ยค้างนานเลย
0: เ
1: ห็นภาพ
0: การบ้านเยอะเลยครับแต่ก็ยังดีแบบจะได้ไปหาจังหวะที่มันลงตัวยังไงล่ะข้างบนมันดูต่างคนต่างเล่นเกินไปมากการประสานงานที่แบบเราสามารถคาดหวังได้ไหมล่ะ ราฟินญาปาเกต้าอีกอติอาโก้อย่างเงี้ยครับไหวไหม
2: จะเปลี่ยนไหมใช่ไหม
0: จะเปลี่ยนไหม
2: ย่า
1: ปรับทรง
0: ใช่ไหมอ
2: ะไรอย่างเงี้ย
0: เอ็นดริกอย่างเงี้ยมีไหม
2: คุณเรียกเอเดซอมแล้วคุณจะใช้เขาไหมล่ะอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยเอ็นดริกนี่น่าสนใจนะ
2: ผมชอบมากนะพี
0: ่วันนั้นเริ่มดูแบบในเกมอุ่นเครื่องเมื่อก่อนเริ่มทำเงินแบบแวบขึ้นมาทรงเหมือนแบบ
2: มันสู้อะตัดฟันอะ
0: โรมาริโออะแบบ
1: โรมาริโอ
0: กล้ามขาใหญ่ๆเนี่ยเออแล้วสปอร์ตดีเอาตัวรอดได้ในคอมพิวเตอร์
2: แหละแล้วผมชอบตรงที่มันเป็นกองหน้าที่แบบมีช่องมีจังหวะปุ๊บมันสับเลย
0: เอาเลย
2: แล้วถ้ามันเข้าซ้ายมันยิงบอลแม่นแล้วแรงปังปังปังชอบมากไดสู้ด้วย
0: ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เราจะได้เห็นเราได้เห็นแข่งนะฮะโรนโดพี่ว่าไงโปรเกตมีโปรแกรมวันไหนเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยคืนนี้เนี่ยมีอะไร
1: สเปน
2: มีสเปนนะ
0: เบลเยียม
2: สเปน
0: ละ
2: ในสเปนเบลเยียม
0: รุกไวอียิปต
2: ์ครับ
0: ใช่ไหมเบลเยียมเจอ
1: เบลเยียมเจอ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่คือยังเหลือทีมใหญ่เยอะมาก
2: พี่คิดดูแล้วกันว่าเราะแต่ละหนึ่งแมตช์เดย์มัน48ทีม24คู่ครับนี่เพิ่งผ่านไป12เอง
0: ครึ่งนึงครึ่งนึง
2: ครึ่งนึง
0: ในเกมนัดแรกนะ
2: นัดแรกครับ
0: เนี่ยผู้โตเต็งสเปนจะลงใช่ไหม
2: อังกฤษยังไม่มานะฝรั่งเศสยังไม่มานะ
0: อาร์เจน
1: โอ้โห
0: โปรตุเกส
1: ใช่
2: นี่รอคิวอยู
0: ่รอคิวอยู
1: ่รอคิวอยู่รอคิวอย
0: ู่แล้วกว่าจะวนกลับมาอีกนัดที่2เนี่ยนะโอ้โหเขาถึงบอกว่าโอ้มันมีอันนึงที่น่าสนใจคือตัวเลขยิงประตูสูงสุดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสตาร์โกลเซ่16ลูกใช่ไหม
1: ครับผม
0: ตอนนี้เอมบัปเป้12แล้วนะ
2: ครับ
0: โอ้มันใกล้มากแล้วแล
1: ้
0: วทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันเพิ่มโปรแกรมมา
2: เพิ่มนัดเข้าไปอีก
1: ใช
0: ่มันก็เลยโอเคถ้าแยกส่วนว่าทีมนึงถ้าไปถึงแชมป์โลกก็เพิ่มแค่นัดเดียวนะพี
1: ่
0: แต่ก็ใช่แต่ว่ามันก็เพิ่มมาอยู่ดีไงโอกาสมันเพิ่มมาบางทีนะครับบางทีเราอาจจะได้เห็นอย่างเอ็มบัปเป้แบบสมมติถ้ายิงอีกสัก4ลูกเนี้ยก็ขึ้นทาบมิโลสลาโคลเซ่นะ
2: แล้วโปรแกรมมันก็อาจจะจับพัดจับผูไปเจอทีมที่มันง่ายมากก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: จริง
0: ใช่
2: ในรอบแบ่งกลุ่มอะไร
0: รอบแบ่งกลุ่มเนี้ยมันเจอโปรแกรม
1: จำนวนทีมมันเยอะขึ้น
0: เกมที่ระเบิดพลังกันได้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมบัวดี้ทีมไหนเต็งครับพี่ตอนนี้เหรอตอนนี้ก็เห็นมีข่าวกันทุกที
1: มีข่าวทุกทีทีมใหญ่ที่นึกชื่อออกมีข่าวมาแล้ว
0: ได้ไม่หมดเลยโมร็อกโกก็จบที่สิใช่ครับนี่คือทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ไปถึงรอบรองชนะเลิศนะคร
1: ับ
0: สี่ปีที่แล้วนะครับโอเคครับพี่ยะพี่โตพี่ก๊อตครับเจอตัวแทนโมแล้วครับอินคาโดนเผายับเลยอ๋ออินคาพีเย่เหรออ
1: ินคาพีเย
0: ่ดิโอมองเด้ใช่ไหมดิโอมองเด้โอเคย้ำว่ายังไม่ได้นะครับ
1: ยังไม่ถึง
0: แต่ข่าวแบบโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลฟินเหมือนแบบเป็นนักเตะ
2: ไทยแล้ว
0: โอเคเบรกได้ประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเปิดสายนะฮะให้คนบ้าบอลมาร่วมพูดคุยกันนะประเด็นบอลโลกก็ได้ครับหรือเรื่องอะไรก็ได้นะฮะในเรื่องของฟุตบอลนะครับโทรมาได้เลยครับ022485936และ022485937นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลโคลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้าบอลโลกสตอรี
4: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
5: ้อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียว ชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: บ iOS และ Android
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อปแห่งฟุตบอลลิสต้าก
4: ลับไปติดตามกันต่อในช่วงที่2ของฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลขอมานะนะครับกับช่วงฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เช่นเคยกับรายการของเรานะครับในช่วงที่2เนี่ยสามารถโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับหมายเลข022485936และ022485937นะครับออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุแล้วก็ Facebook YouTube Live ของ Main Stand Thailand รวมถึง FM 99 Active Radio ครับ
5: เมื่อกี้มีคนทักมาว่ามาร์กูกุริยะไปแล้วอ่ะ
4: ครับ
5: ใช่ครับไปแล้วครับไปแล้ว
4: มาริดเรื่องมาริด
5: ข่าวว่าแป๊บเดียวนะ
4: ครับแป๊บเดียวจบ
5: มั้ยเหมือนแบบกลิ่นมาเมื่อวานอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บปุ๊บอ้าวกลับเลย
6: ไม่ต้องมามีตอนนี้คุยกับทางเอเจนต์ไปแล้ว
5: ไปเลยไหนนู่นนี่
4: เลยเดียวจบ
5: ปุ๊บปุ๊บล่าสุดนี่ทางแอคเคาท์ของสโมสรทวีตเขาเรียกว่า X
6: ครับ
5: ลงใน X แล้วเรียบร้อยยินดีต้อนรับแล้ว
6: ครับ
5: ยังเป็นทางการแล้วเรียบร้อยแล้ว
4: ได้กองหลังไป3คนแล้วครับกูริยาโกนาเต้ดุมฟรี
5: ครับไอ้2ไอ้2คนนั้นยังไม่ได้เปิดเลย
4: ยังไม่ได้เปิด
5: ใช่ป่ะ
6: ใช่ใช่
5: แค่มีข่าวว่าโอเคถ้าเราฟังแบบมันเฮียวิโกแล้ว
4: ไม่น่าจะพลาดแล้ว
5: สโมสรยังเนี่ยมีเห็นเนี่ยกูริยาไหนใจนี่ไงซิวา
4: แต่เราต้องซิวาใช่ครับ
5: ดูดิโอ้โหมาดิปีที่ผ่านมาเขาก็คงเจ็บปวดพอสมควร
4: ใช่ครับ
5: ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาสายแรกของเรามาแล้วนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: นกปีศาจแดงนะพี่นก
7: พี่ก๊อตครับ
4: สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
7: พอดีห่างหายไปสองอาทิตย์เพราะว่าไม่อยากโทรมาแย่งเวลาของแฟน
4: ตั
7: วใหญ
4: ่ไ
7: ปนอนครับ
5: ครับครับ
7: ก็คืออยากให้อยากให้แฟนตัวใหญ่ได้มีโอกาสโทรเข้ามาแสดงความดีใจที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีครับ
5: ครับผมพี่ลบ
7: พอดีเมื่อจันทร์ที่แล้วเนี่ยได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับว่าจะทำเป็นธรรมเนียมว่าถ้าเกิดทีมไหนได้แชมป์ก็คือจะมีการจัดกิจกรรมเหมือนกับทางที่อาร์เซนอลได้แชมป์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแมนยูได้นี่ผมจะลงทุนบินไปเมืองแมนเชสเตอร์ที่อยู่หลังจะลงทุนบินไปเมืองแมนเชสเตอร์ที่อยู่หลังสนามสุขเพื่อไปซื้อเสื้อ
5: เดี๋ยวไม่รู้ล่ะใครเป็นแชมป์ผมจัดให้หมดอะเอางี้นะดีดีไหมพี่นกดีป่ะ
7: ดีดีก็คือผมยังว่าผมก็ยังจำเก็บไว้เป็นการบ้านว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะโทรมา
5: ได้เลย
7: มันเป็นแนวความคิดที่ดีเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะแฟนของลิเวอร์พูลแฟนแมนยูแฟนอาร์เซนอลที่จะกลับมาคว้าแชมป์อีกรอบนึงหรือว่าแฟนของเชลซีที่ก็มีลุ้นอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าแมนซีเนี่ยผมมองว่าปีหน้าเนี่ยผมตัดทิ้งนะ
5: เหรอทำไมอ่ะแมนซีทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
7: เพราะว่า
5: เปลี่ยนโค้ชเหรอครับ
7: ผมมองว่าอะไรอ่ะมาเลสกาไม่น่าครับเพราะว่าถ้าจำกันได้ตอนนี้เขาคุมเชลซีก่อนนี่เขาจะโดนปลดครับแฟนเชลซียังบ่นเลยว่าจัดตัวได้แบบมั่วซั่วกะโหลกกะลามากอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนอันนี้จะเปลี่ยนตัวลูกมาไอ้อะไรว่าทีมตามให้จะเปลี่ยนตัวลูกมาเล่นด้านไปเปลี่ยนกองหลังเปลี่ยนแนวรับขึ้นมาคือก่อนที่เขาจะโดนปลดอ่ะคือสาเหตุหนึ่งที่เขาโดนปลดนะตอนนั้นน่ะคือการปรับเปลี่ยนตัวปรับแผนมั่ว
5: จนมันงงไปหมดใช่ไหม
7: ใช่จนมันงงไปหมดคือ
5: จากช่วงแรกก็ดูเหมือนว่าจะมีทรงอยู่ใช่ไหมครับ
7: ใช่คือไอ้ตอนแรกอะมีทรงแต่พอตอนหลังอะตอนที่แพ้ติดกันนะครับ
5: ครับครับ
7: เกิดจากการที่เขาแบบปรับเปลี่ยนตัวมั่วตัวเหมือนกับอะไรทิศหนงเนี่ยเขาโดนปลดไปไงครับก็เริ่มเรียนก็คือแบบจัดตัวอะไรก็ไม่รู้อะไร
5: อะไรก็ไม่รู้
7: ตกลงแก้เกมเป็นเมื่อวานทำไมจัดตัวแบบนี้ทำไมทีมตามดันเสือกเปลี่ยน

0: เอากองหลังไอเอากองหน้าออกเอากองหลังเข้าเอากองกลางตัวรับเข้าแทนที่จะตัดกองหน้าเข้าไปเพื่อแบบประตูคืนผมก็ยังงงว่าทำไมหลายคนเขาอวยว่าแมนซีจะประสบความสำเร็จในยุคของมาเลสกาแล้วเขาลืมไปแล้วหรือว่าเขาแหลกก่อนเนี่ยเขาจะโดนปลดอ่ะเขาก็โดนปลดเพราะว่าเรื่องเนี้ยครับแฟนของเชลซีอย่างอะไรเจ้าปามที่ว่าเคยจัดอยู่อะไร99ตอนนี้ไปพาบอลอยู่ BG เข้ากับไอ้เจ้าตูเต้ครับ
1: ตอนนั้
0: นสองคนนั้นน่ะเขาเป็นแฟนเชลซีตอนนั้นน่ะโอ้โหด่ามาเลสกาแบบเละเทะผมจัดตัวนี้ได้ไงผมก็สงสารไอ้ปามกับตูเต้มาก
1: อ๋อปามสัมปทานบาทแล้วก็ตูเต้โอเค
0: เพราะว่าตูเต้ที่ผมรู้จักเลยเพราะว่าเขาเป็นศิษย์เก่าของมอเอแบกที่ผมอยู่เนี่ยนะ
1: อ๋อครับ
0: ก็ทุกปีเขาก็จะมาในฐานะศิษย์เก่ามาร้องเพลงทำกิจกรรมกับมอ
1: ทำกิจกรรมสอนศิษย์เก่าโอเค
0: เขามาสองปีติดละ
1: น่ารักนะฮะตูเต้ก็น่ารักนะครับ
0: ตอนตามนี่คือติดตามตั้งแต่สมัยที่เขาเขาไปไอประกวดดีดีเจแล้วก็เข้ามาตอนนั้นเป็นอะไรศิลป์ของอาจารย์โทน
1: อ๋อโอเค
2: เป็นเด็กสร้างไง
3: เด็กสร้างครับ
2: ผมว่าเป็นเด็กสร้าง
3: ใช่ครับ
2: สร้างคุณสร้างให้คุณเจ็บช้ำสร้างให้คุณปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมุกนะครับเป็นมุกแล้วพี่โดนเขาชอบเล่นตรงนี้
0: เขาไม่ได้ตัดเก้าต่อในผมก็เสียดายเขาเลยเพราะว่าผมฟังเขาบ่อยมากผมชอบเขาคือ มุกเขาแบบพาว่าแบบอะไรเหมือนกับลูกพี่อะไรเหมือนอะไรเหมือนกับพี่สาวเอเหมือนกับพี่สาวจอโทนเลย
1: ครับ
0: ก็คือจะขอคุยเรื่องฟุตบอลโลกนิดนึง
1: ได้เลยครับพี่นก
0: จากแมตช์ที่ผ่านมาประมาณอย่างนั้นกี่แมตช์แล้วเนี่ยเกือบฟิตแล้วมั้ง
1: สองได้เลยครับเห็นอะไรบ้างหรือชอบอะไรบ้างในช่วงแรก
0: คือผมก็ยังไม่ได้แบบดูแบบเต็มที่เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาทำงานนะครับผมก็ใส่ฟังภาคจากอะไรทั้งไอ้ทั้งเครื่องเก่าๆเอาเนี่ยนะครับ
1: ครับก็
0: เท่าที่ฟังภาคแล้วก็ได้ฟังในส่วนของบรรยากาศการแข่งขันก็ถือว่าทุกทีมสู้ได้ดีแต่นี้ผมมองว่าด้วยอะไรสภาวะอากาศถ้าแข่งกันในขนาดนี้ทีมจากโซนไอ้ยุโรปนี่จะไปได้ไกลหรือเปล่ายังคิดว่ามันน่าจะ
1: อาจจะมีผลครับอาจจะมีผล
0: ใช่เพราะว่าดูอย่างเกมที่ว่าไอสวีเดนเมื่อเช้าครับ
1: คร
0: ับ เตะของสวีเดนนี่ถึงก็กุมเข่าคือหยดติ้งติ้งคือแบบเขาแบบคือเต็มคันที่ว่าอะไรสภาพอากาศมันร้อนนะครับ
1: ใช่อบอ้าว
0: จริงอยู่ใช่จริงอยู่ว่าแข่งแมตช์แรกอ่ะกว่าจะแข่งแมตช์สองอีกมันก็เวลาหลายวันแต่ว่าถ้าเข้ารอบลึกๆอ่ะมันก็จะงวดมันก็จะงวดไอ้มันก็จะงวดเวลาเข้ามาอีกใช่ไหมมันก็จะมีเวลาพักน้อยถ้ามันยาวๆแล้วมันจะไหวกันไหมครับ
2: ผมว่ามันขึ้นอยู่กับนี่แหละฮะการเตรียมการในเรื่องของการฟื้นฟูอ่ะเพราะผมเชื่อว่าทุกทีมอ่ะ
1: รู้
2: ว
1: ่
2: านี่คือหนึ่งในปัจจัยที่คุณจะต้องเจอสำหรับการเป็นปัญหานะโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพอากาศที่มันดูอบอ้าวร้อนมันแบบโอ้โหหนักหน่วงมากอ่ะอันนี้มันหนักจริงนะฮะหลายสื่อเขาถึงแบบมองในเรื่องของความคุ้นชินของสภาพอากาศเนี่ยมันอาจจะมองไปถึงแบบทีมจากอเมริกาใต
1: ้
2: ที่เอ้ยอาจจะคุ้นชินไหมอ
1: ย่าง
2: นี้ใช่ไหมหรือแอฟริกาหรืออะไรต่างๆนานามันอาจจะมีความคุ้นชินมากกว่านะแต่ไม่ได้หมายว่าทีมจากยุโรปมันจะไม่มีโอกาสนะมันก็ขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาแหละครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่มันตั้งอยู่แล้วอ่ะที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเจอประมาณนี้นะคุณจะต้อง recovery กันยังไงวางโปรแกรมเห็นโปรแกรมแล้วนี่ใช่ไหมสามเกมแรกหรือแม้กระทั่งในรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันก็เห็นเป็นลางๆอยู่แล้วว่าจะต้องเดินทางยังไงไปแบบไหนเล่นที่สนามไหนแต่ละสนามมันมีปัจจัยอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมอันนี้ต้องรอติดตามดูแต่ว่าทุกทีมผมเชื่อว่าทุกทีมรู้อยู่ว่ามันจะต้องเจอประมาณนี้แหละต
1: ้
2: องเจอสภาพอากาศประมาณนี้แหละ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงคือในสายตาพี่ทั้ง3คนพี่มองว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะไปได้ไกลขนาดไหน
4: มันต้องอยู่คู่แข่งเลยนะแต่ผมว่ารอบแบ่งกลุ่มนะผมว่าจะเข้า
3: สบายรอบเอาแน่นอน
2: ใช่แต่พอไปถึงรอบน็อกเอาท์อ่ะมันเหมือนเกลี่ยกันใหม่เลยนะ
3: ใช่
2: มันเหมือนเริ่มกันใหม่อ่ะ
3: ถูกครับ
2: เริ่มกันใหม่เลยอ่ะด้วยความเป็นเกมนัดเดียวอ่ะคุณจะไม่มีสิทธิ์มามีโอกาสแก้ตัวในนัดต่อไปมันจะไม่มีแล้วอ่ะแล้วไอ้นัดตรงนั้นเนี่ย มันก็กลับไปที่เดิมว่ามันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างอ่ะความฟิตความล้าสภาพอากาศตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือต่างๆนานาความพร้อมต่างๆมันอาจจะส่งผลได
4: ้รับมือกับแรงกดดันในเกมสำคัญได้ไหม
2: ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหม
4: ถ้าคุณเจอกับทีมที่มันแบบมันเก๋ากับคุณ
2: อ
4: ่ะใช่ไหมเจอพวกทีมใหญ่ในอเมริกาใต้หรือยุโรปเงี้ย
2: เพราะความจริงอ่ะญี่ปุ่นก็แทบจะเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกค้าประจำของรอบน็อกเอาท์อยู่แล้วในช่วงหล
4: ัง
2: นะในช่วงหลังอ่ะพี่เหรอว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะเต็มที่ก็16รอบ8มีเจอกับเบลเยียมไหมมีครั้งหนึ่งปะ
4: เออผมจำได้รอบไหนปี2018ที่นำ 2-0 น่ะ
3: นาเซอร์ชาร์ลีย์
2: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ที่โดนตีออกมา3ลูก
3: ใช่ครับนาเซอร์ชาร์ลีย์
2: เนี่ยมันจะมีเกมแบบเนี้ยที่มันทดสอบทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะ
3: ครับ
2: แต่ผมว่ายังไงก็ลุ้นได้สนุกแล้วกันแฟนญี่ปุ่นนะครับ
0: เพราะว่าผมมองจากเกมที่เขาเจอกับฮอลแลนด์ผมว่าเขามีพัฒนาการที่แบบ
2: ใช่ครับ
0: ยกขึ้นอีกระดับเนี่ยครับ
2: มันขยับไปเรื่อย
3: ถูกครับ
2: มากน้อยอีกเรื่องนะแต่ว่ามันเป็นเส้นกราฟที่ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยผมว่าตรงเนี้ยหลายๆคนคิดเห็นค่อนข้างจะตรงกัน
0: นี่แหละครับแล้วก็ยังไงก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ทีมก็แอบเชียร์ทีมญี่ปุ่นอยู่ส่วนทีมหลักก็ผมก็เชียร์ทีมชาติอังกฤษเป็นหลักแล้วก็คือก็อยากให้สองทีมนี้เขาลอบิ๊กลิก
2: ได้
0: ให้มาที่สุดแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ก๊อตอีกครั้งนะครับ
3: ขอบคุณครับพี่นก
0: เพราะว่าก็อย่างที่บอกคือสองที่ผ่านมาปล่อยให้แฟนของปุ้ยใหญ่เข้ามา
2: เดี๋ยวซีซั่นหน้าเดี๋ยวมาสู้กันใหม่
0: แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทีหลัง
2: ใ
0: ช่ก่อนแล้วว่าเพราะว่าเราชงไว้ก่อนแล้วว่าทีมอาร์เซนอลเป็นทีมแชมป์เก่า
3: ใช่ผมก็จะบอกเลยว่าพี่นกมั่นมากครับ
0: ยังไงก็เดี๋ยวการหน้าบ้านใหม่ครับ
3: ขอบคุณครับพี่นก
4: สวัสดีครับ
2: พูดถึงทีมเฮลิงซีซั่นหน้าก็น่าดูนะ
3: น่าดู
2: คือหมายความว่ามันเหมือนกดเริ่มต้น
3: เริ่มใหม่ใช่
2: ใช่ไหม
3: ใช่
2: หมดยุคครอปหมดยุคเป๊ปที่มันรึมรองอำนาจอ
3: ่
2: ะตอนเนี้ยไล่ไปในทีมบิ๊กซิกก็ได้เนี่ย
4: ม
2: ัน
4: แบบโอ้โหซื้ออายุไวแล
3: ้
4: ว
3: ไล่เลี่ยกันเลยครับ
2: คือแบบยุค80มวยที่มันมีแบบว่
4: า4จตุรเทพ
2: 4จตุรเทพอะไรเงี้ยนะ
4: ใช่ๆ
2: มันวัดกันได้หมดอ่ะ
3: ครับ
2: แฮกเลอร์เลโอนาร์ดดูรัน
4: เฮิร์น
2: อย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ว่าชนะคนนี
4: ้แล้วไม่มันไม่ใช่ใช่มั้ยขอไกลกระดาษอ่ะ
2: เออ
4: มันค้น
2: แล้วแต
4: ่อ๋อมันค้นไงกระดาษ
2: คนนี้ชนะ1ชนะ2 2ไปแพ้3 3กลับมาชนะ1อะไรเงี้ยเออมันได้หมดเลยมันออกได้หมดเลยสนุกแน่สนุกแน่อ่ะมาสายต่อไปครับคุณสรันครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: ครับผมประสงค์ครับ
2: ฮัลโหล
5: ครับได้ยินไหมครับ
2: ได
3: ้
2: ย
3: ิน ครับ
5: โอเคผมประสงค์ครับครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
2: อ
5: ่
2: าฮะ
5: ครับ
2: อ๋อโอเคครับสวัสดีครับพี่ประสงค์ครับ
5: ใช่คร
2: ับสมประสงค์
3: โอเคครับ
4: ทีมงานขึ้นผิดนิดนึงขออภัยครับ
2: โอเคโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับบอลโลก
5: ก็นี่แหละครับจะคุยเรื่องบอลโลกนี่แหละ
2: ได้เลยครับสม
5: รอบนี้บอกตรงว่าคงไม่ได้ตามแบบลุยแบบเหมือนตอนหนุ
2: ่
5: ม
2: ๆไม่ทำใช่ไหมพี
3: ่ครับ
5: คงแบบช่วงนี้ก็คือมาตามตอนเช้าก็มาตามดูไฮไลท์ดูสรุปข่
2: า
5: วฟังรายการ Morning Talk สรุปอะไรเงี้ยคุณประเทศปะแปะสรุปให้ฟังอะไรเงี้ย
2: ครับครับ
5: ดังนั้นเองครับก็ประเด็นที่จะคุยจริงๆอ่ะจะคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แล้วพอดีติดทันงานเคลียร์งานไม่จบ
2: ครับ
5: ดูไม่ทัน
2: ก็เ
5: ลยมาคุยสัปดาห์นี้ประเด็นก็คือต้องถามก่อนว่าทั้ง3ท่านอยากให้ทีมไหนเป็นได้แชมป
2: ์
3: อยากให้ได้แชมป์เหรอครับ
4: ไม่ใช่ว่าทีมเชียร์หรือว่าดูความน่าจะเป็นนะครับอยากให้ได้แชมป์นะครับผมอยากให้โปรตุเกสหรือไม่ก็บราซิล
5: ทีมที่เราชอบฮะทีมที่ชอบและอยากให้เป็นอาจจะจริงไม่จริงไม่รู้
3: โอเคครับ
5: คุยก่อน
4: ของผมนี่หมดสิทธิ์นะผมเชียร์ดัลลี่เรียบร้อยว่ากัน2030ถ้าได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์บราซิลกับโปรตุเกสแล้วกันครับ
3: โอเคผมอังกฤษครับกับทีมชาติญี่ปุ่นเพราะว่าอยากเห็นโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะอยากเห็นว่าเขาจะไปได้ขนาดไหนส่วนอังกฤษนี่เป็นทีมเชียร์ครับ
2: จริงๆผมเชียร
4: ์เยอรมัน
2: ใช่ครับอินซีเล็กแล้วก็แอบลุ้นทางญี่ปุ่นนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าถามในเคสว่าอยากเห็นทีมไหนเป็นแชมป์นะผมแบบผมคิดมานานแล้วถ้าอังกฤษมาได้แชมป์อ่ะ มันจะขนาดไหนวะ
6: คือการฉลองอาร์เซนอลเนี่ยเป็นแค่เสี้ยว
3: รอเลยเบาเลย
2: ผมอยากรู้เหมือนกันผมอยากรู้เหมือนกันว่าโลกใบนี
6: ้มันจะอยู่กันยังไง
2: มันจะเกิดอะไรขึ้นวะ
6: มันจะอยู่กันยังไง
2: เออมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะแค่อยากรู้อยากเห็นเลยว่า
6: ความสงสัย
2: แ
6: รกรู้ของเรา
2: ขนาดมันยังไม่ได้แชมป์โลกมันยังแบบขนาดเนี้ย
5: ก็พอดีเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วก็คืออ่านในเฟซแล้วเขาลงว่านักคณิตศาสตร์คนหนึ่งอ่ะผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเนเธอร์แลนด์จะได้แชมป
3: ์
5: กับโปรตุเกสผมก็เราก็มาฟังจากทีมของคุณก๊อตคุณโตคุณยักษ์เนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงเนเธอร์แลนด์เลยนะในคนที่ก่อนของเก้าเก้าก็ไม่เคยพูดถึงเลย
2: ใช
5: ่
2: คร
5: ับ ผมก็เอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรออ
2: ันนี้คือเขาแบบว่าใช้การคำนวณนี้ใช่ไหมครับ
5: ไม่เขาน่าจะด้วยแล้วก็เหมือนก็50-50เลยอ่ะคำนวณด้วยแล้วก็เดาผมก็เลยว่าโอ้ถ้าเป็นจริงนี่แบบสุดยอดเลยนะผมใจหนึ่งผมก็เชียร์ฮอลแลนด์เพราะว่าเป็นทีมที่เรารักตั้งแต่ปี88มา
2: ครับ
5: ยุคสามฐานเสือแล้วก็ไอ้นวลมาตลอดแล้วก็ตามมาตลอดแต่ว่าก็หลังๆก็เริ่มแบบโอเคแล้วก็ตามได้แต่เยอรมันเนี่ยผมเคลียร์เพราะว่าเยอรมันก็คือเยอรมันเพราะว่าไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรเขาก็สามารถที่จะแก้เกมได้อะไรได้ตลอด
2: เม็ดอินเยอรมันเนาะ
5: พัฒนาใช่ทีมของเขาเคยมีอยู่ปีนึงผมจำไม่ได้แล้วครั้งที่เขาเคยแบบมีนักเตะทะเลาะกันอะไรกันในแคมป์อ่ะ
2: ครับ
5: แต่พอเขาได้เขาสามารถไปถึงรอบชิงมั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะน
2: ั้
5: นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเราติดเยอรมันชอบเยอรมัน
2: เ
5: ม็ดอินเยอรมันไปเลย
2: ประเด็นนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ใน
3: ทีมเต็งต้นๆ
2: ลิสต์ตัวเต็งต้นๆนะ
5: ใช่แล้วยิ่งมาเสมอญี่ปุ่นด้วยนะ
2: แล้วถึงแม้อย่างนี้นะคุณสมศรีครับถึงแม้ว่าเราจะคุยแบบแล้วถ้าเป็นกลุ่มเป็นม้ามืดล่ะก็น้อยนะที่จะพูดถึงอะ
3: ครับ
2: คือมันจะไปแบบอย่างเงี้ยนอร์เวย์ไหมโมร็อกโกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแบบเป็นทีมม้ามืดอ่ะแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึง
3: ฮอลแลนด์
2: เท่าไหร่
5: ก็เนี่ยสิผมก็เลยเอ๊ะผมก็ฟังแล้วทำไมเขาถึงคาดเดาว่าเป็นฮอลแลนด
2: ์
5: เนี่ยแบบนั่งคิดนักเตะของเขาก็ยังไม่แบบไม่ถึงเกรดของพวกที่อย่าง
3: ฝรั่งเศสเยอรมันอะไรพวกนี้
5: ครับ
2: สเปน
5: หรือสเปนอะไรเงี้ย
2: เข้าใจครับ
5: เอ๊ะทำไมเขาดาวไปอย่างนั้นผมก็เลยเอ๊ะทำไมแบบก็เลยว่าเดี๋ยวคุย
2: ถาม
5: เ
2: ขา
5: หน
2: ่
5: อยอะไรเงี้ย
2: บางทีคนที่กับโปอาจจะไปแบบระเบิดฟอร์ม
5: มันจะจริงหรือเปล่าเพราะรอบนี้มันเอ้ยคราวนี้มันหนักเพราะหลายทีมันเจอแล้วหนักแล้ว
2: เข้าใจครับ
5: ยิ่งเกมล่าเกมที่เกิดขึ้นมาก็เสมอกับญี่ปุ่นก็ดูทรงแล้วแบบเขาจะไปถึงจริงเหรออะไรเงี้ย
2: มันก็เป็นการคาดเดาแหละครับผมว่ามันเอาไว้แบบเป็นสีสันแหละเพราะจริงๆแล้วอ่ะไอ้เรื่องคำนวณเหล่านี้มันมีมาแบบเกือบทุกสมัยนะ
3: ใช่ครับ
2: ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะ
3: ถูกต้องเขาจะใช้ตัวเลขอะไรมาคำนวณใช้สมการโมเดลอะไรมาคำนวณแค่นั้นแหละ
2: ถูก
3: ต
2: ้อง
3: คร
2: ับ
5: แต่จริงก็อย่างเนาะเพราะเห็นเขาเป็นรองแชมป์มา3ครั้งละน่าจะได้สักครั้งน่ะได้เท่าอังกฤษสักที
2: ครับผมใช่เนเธอร์แลนด์ก็ในยุคของครอฟก
3: ็2ครั้ง
2: 74 78ใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วก็มา2010ใช่ไหม
3: ใช่ครับกับสเปน
5: ใช่ครับ
2: 2014ก็เข้ารอบรองนะ
3: ครับใช่ครับ
2: จานหลุยส์
3: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเทียบในเรื่องของคุณภาพนักเตะชุดนี้สู้ไอชุดที่ผ่านมาไม่ได้เลยนะหมายว่าต่อให้เป็นยุค70ก็ขั้นหนึ่งแหละหรือยุค2010 2014ก็อีกก็มีแบบตัวเทพหลายคนนะ
3: ผมว่าครั้งสุดท้ายที่ดูฮอลแลนด์มีซุปตาจริงๆอ่ะแบบชูโรงได้เลยผมว่า2014อ่ะ
2: ใช่ไห
3: ม
2: นั่นแหละที่แบบอะไรล่ะ
3: เออซี่ร้อย
2: เ
3: อ็
2: น
3: พี
2: ฟันเดอร์ฟาดอะไรพวกเนี้ยนะในนี้รุ่นของเขาอ่ะเนี่ย
5: ก็นั่นละหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยมีเด่น
2: ใช่ไหม
5: ไม่มีเด่นไม่มีอะไรเลยก็เลยผมก็เลยว่าเอ๊ผมเขาต ฝันไปหรือเปล่า
6: แต่ฟุตบอลมันเป็นไปได้
1: ถูกต้องจริงครับ
2: คือมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะ

0: ครับ
1: ครับ
2: คร
1: ับ
2: ครับผม
0: อย่าลืมนะเดี๋ยวแม่ปีหน้าแมนยูแมนยูลุ้นแชมป์นะ
1: ได้ครับผมได้เลยสสงเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับงานไม่ให้รับงานไม่ให้
0: คร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเออแต่คนพูดถึงฮอลแลนด์น้อยมากครั้งนี้เนี่ยอาจจะด้วยศักยภาพโดยรวมคุณภาพนักเตะ
2: จริง
1: ว่านะหรือแม้ทั้งโค้ชเองก็ตามแต่ผมว่าคุณมองก
3: ็ผมว่าโค้ชแหละจริงตัดใจเลย
1: แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในเท่าที่เห็นในสิ่งที่เขาทำตลอดอาชีพของเขาอะคือตอนเป็นนักเตะนี่คือตำนานเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันก็ได้ประมาณหนึ่งแหละในการทำงานของเขาสำหรับร้อยคุมันเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นว่าโอ้มันน่าสนใจอะไรขนาดนั้นแต่ก็อย่างที่เราคุยอะไรนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้
3: ถูกต้อง
1: แล้วยิ่งไอ้บอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะ
3: ทีเดียวอ่ะ
1: โอ้โห
2: เข้าล็อก
1: บางทีมันแบบรอบแบ่งกลุ่มนี่ไม่มีวี่แววก็มีนะ
3: ครับ
1: เหมือนมาสตาร์ทแบบรอบล็อกเอาท์เงี้ยแล้วแบบ
3: ยิงยาว
1: ทุลักทุเลไปเรื่อยกระโดดกระเดกปังปังปังอ้าวแชมป์โลก
3: ครับ
1: มีเยอะด้วยมีเยอะด้วยนะฮะเออบางทีมันทุกสิ่งอย่างมันต้องมา
3: พร้อมกัน
1: พร้อมๆก
2: ัน
1: มาพร้อมกันนะครับโอ้พี่ยักษ์เชียร์ทีมเดียวผมเลยครับดิมันชาร์ฟเน่นะตั้งแต่มาดูสปี90นะจริงๆผมเริ่มมาเชียร์ตั้งแต่แบบตอนไปอยู่ที่บ้านเขานั่นแหละ
2: ครับ
1: 2006อ่ะแล้วรู้สึกแบบ
3: ประทับใจ
1: เออชอบเหลือเกินชอบประเทศนี้มากอ่ะนะฮะชอบประเทศนี้ชอบบุคลิกของผู้คนน่ะมันดูชัดเจนดีถ้าถามผมนะผมชอบไม่ต้องมาเขายังไงได้ไม่ได้คิดอย่างนู้น
3: พูดเลย
1: ได้พูดไม่ได้พูดแล้วก็จบก็จบตรงนั้นไม่ได้มีแบบ
3: คิดเล็กคิด
1: น้อยไปอะไร
2: ตรงไปตรงมา
1: เออตรงไปตรงมาแล้วเออผมชอบมันดูทำให้เรามีเวลาการใช้ชีวิตอย่างอื่น
3: ครับ
1: มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมากังวลอะไรเงี้ยเออดีผมชอบก็เลยลุ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ก่อนนั้นมันก็นั่นแหละผมว่าคล้ายๆกันอย่างคุณสมประสงค์นั่นแหละเราก็เห็นแบบโอ้โหฮอลแลนด์ปี88มันมาสตันมากใช่ไหมหรือเดียโก้มาโลน่าปี86อาเจน่าเนี้ยมันก็ลุ้นๆมาหรือเชียร์อังกฤษบ้างอ่ะสโมสรที่เราเชียร์อะไรก็ผ่านไปนะครับพอบอลทีมชาติอ่ะฟุตบอลโลกหรือยูโรมันเป็นเฟสติวัลอ่ะมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆอ่ะว่าเราอินอะไรอะไรมันไม่เหมือนแบบเชียร์สโมสรเนาะ
3: ครับครับ
1: เออประมาณนั้นนะ2014จุดเด่นคือเกมรุก2022 2026แดนกลางแนวรับเด่นนำมาใช่มั้ยฮอลแลนด์เนี่ยแนวลุกชุดนี้มีใครอ่ะซัมเมอร์วิวเนี่ยพอแบบ
2: ซัมเมอร์วิว
3: เมฟิสเดอะไป
2: กัตโปวาวเวกฮอสติดเลย
3: วาวเวกฮอสแล้วก็แบรนด์บ็อบบี
2: ้แบรนด์บ็อบบี้ใช่
1: แต่มาเล่นใช่
3: แต่พี่เขาใช้ตอนเดียวมาเล่น
2: ตอนเดียวมาเล่นใช่
1: ใช่ไหม
3: ครับ
1: แต่เจ้าภาพนี่ครับมีคนพูดถึงสหรัฐอเมริกาก็เยอะนะ
3: ครับ
1: ก็ถ้าถามพี่ก็ถือว่าเฮ้ยมันดีเกินคาดเหมือนกันนะ
3: ดีเกินคาด
1: เออ
3: วันนั้นคือพูดง่ายว่ากิน
1: ปารากวัย
3: ปารากวัยทุกประตู
2: ทุกประตู
3: ตัวนักเตะ
1: เขียวนิ่ม
3: ความมุ่งมั่นผมว่า45ทีแรกวันนั้นน่ะผมว่าน่าจะเป็นการดูบอลที่รู้สึกว่าแบบในทีมชาติที่รู้สึกว่ามันเอาอยู่ทุกมุม
1: ม
3: าทุกอย่างอ
1: ่
3: ะโอ้โห
1: วิธีการความสามารถการคอนโทรล
3: แทคติก
1: อะไรอย่างเง
3: ี้ยครบเลยวันนั้น
1: ซึ่งดูตัวมันก็ไม่ได้แตกต่างจากชุดที่แล้วมากเท่าไหร่นะแต่เหมือนทุกคนมันโตขึ้น
3: ครับ
2: ครับ
1: เนี่ยอย่างคู่กลางเทเลอร์ดัมส์กับแมคเคนนี่อย่าง
3: เงี้ย
1: มันก็เล่นกันมาโดยประมาณนึงอะคริสเตียนบูริสก็ยัง
3: อยู่ใช่ไหม
1: แอ
3: นโทนีโรบินสัน
1: แอนโทนีโรบินสันเซนจิโอเดสเนี่ยโอ้โหมันเหลือเกินเนี่ยกับขวาเนี่ยนะครับผมว่าอันเนี้ยเครดิตมันอาจจะต้องยกไปที่โค้ชแหละโค้ชอาจจะเข้ามาแบบครอบอะไรบางอย่างในเรื่องของระบบเรื่องของวิธีการที่มันแบบชัดเจนอะนะครับถึงเร็วจังหวะรับออกเร็วแล้วมันดูเป็นทุกอย่างมันดูสมดุลดูกลมกล่อมไปหมด
3: ครับแต่จุดนึงผมรู้สึกว่าเหมือนแบบจริงๆเกมรับเขาไม่ค่อยถูกทดสอบสักเท่าไหร่นะ
1: ก็เดี๋ยวรอดู
3: ครับรอดูนัดหน้า
1: เหมือนกันเนี่ยทับอินซิเลตเนี่ยก็เหมือนกันแบบโอ้โหฉากหน้ามันโอเคนะวิธีการเกมหลากหลายแต่คุณก็อย่าลืมว่าคุณจะไม่ได้โดนทดสอบแบบจริงจังขนาดลูกที่เสียก็ยังถูกพูดถึงว่าชอตเตอร์เบกมันดูเบื่อไหมวันนี้
2: ใช่
1: ผ คุณต้องพิสูจน์อ่ะในเกมที่มันเข้มข้น

0: กว่านี้หรือเจอทีมใหญ่กว่านี้อะไรประมาณ
1: เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะฮะโกสเปนยังไงดีครับยูไนซิมอนกับ
2: ดายา
0: ดายาฮะอ๋อหมายถึงว่าเปรียบเทียบกัน
2: ใครเป็นมือหนึ่งนี่ผมไม่แน่ใจเลยนะเนี่ย
0: ก็มือหนึ่งถ้าไม่ฟอร์มห่วยแบบวิลลี่บาคาบาเยโลกับอาร์เจนตินาปี2018เปลี่ยนมาใช้เป็นฟรังโกอามานีคือถ้าถามพี่นัดแรกยังไงก็ต้องใช้อุไน
1: ใช่ครับแล้วเขาใช้มาตลอดด้วยคร
0: ับ
1: ใช้มาตลอดเลยครับเพียงแต่ว่าราย่าผลงานดีในซีซั่นที่ผ่านมาก็เลยถูกพูดถึงแล้วก็แต่เหมือนผมก็นั่งทำข่าวเรื่องนี้บ่อยๆเหมือนเดลาเฟนเต้เขาพูดค่อนข้างชัดว่าเหมือนต้องให้เกียรติอุไนซีมอนหน่อยเพราะว่าเป็นมือหนึ่งทีมชาติมาตลอดแล้วก
2: ็
1: ยูโรเนี่ยก็เป็นตัวหลักที่ไม่ได้มีปัญหาเลยจนถึงนัดชิงชนะเลิศแต่เขาเข้าใจว่าราย่าโจนการเซียดีขึ้นมาแบบนั้น
0: ก็เดี๋ยวรอดูแหละครับถ้าหากมันมีถ้าคิดในมุมดีนะอย่างน้อยถ้าอาจจะเปลี่ยนเนี่ยอ่ะก็มีตัวที่พร้อมที่จะแบบ
2: อุ่นใจ
0: อุ่นใจได้เลย
1: ใช่ไหมครับ
0: เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะพักอีกครั้งนึงครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อปแห่งฟุตบอลลิสต้า

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลร่วมพิธีในการถวายพระตาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวม8รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากสูงรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากสูงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้เรียบร้อยสมพระเกียรติ

ลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อปแห่งฟุตบอลลิสต้า

0: บอลโลกสตอรี
1: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เราไปตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนปาบอลคอมานะนะครับนะฮะอย่าลืมโทรกันมานะครับ022485936และ022485937นะครับก็วันนี้อยู่พี่ยักษ์พี่โตแล้วผมกอดครับ
4: โปรแกรมคืนนี้เมื่อกี้มีคนเข้ามาถามนะถ้าไล่เรียงนะ23นาฬิกาครับสเปนเจอแคปเวิร์ดนะฮะแล้วก็ข้ามไปนู่นเลยรุ่งเช้าตีห้าซาอุดิอาระเบียเจอกับอุรุกวัย
5: มีตีสองเลยเนี่ย
4: อ๋อมีที่2ด้วยนี่เบลเยียมอียิปต์เออใช่ตี2ก่อนนะครับมีเบลเยียมอียิปต์ก่อนแล้วก็ตี5เป็นซาอุดกับอุรุกวัยแล้วก็อิหร่านนิวซีแลนด
3: ์
4: 8โมงเช้าปรับตัวกันให้ไหวนะฮะหรือไม่ก็อย่างที่สมประสงค์บอกเอาเท่าที่ไหว
3: ครับใช
4: ่เอาเท่าที่ไหวก่อนเข้ามายังคุยกับตัวอยู่มันดูมันไม่ได้หรอกดูทุกนัดอ่ะ
5: มันไม่ไหวครับร่างกายไม่ไหวจริงครับ
4: คือถ้ายังสดอยู่ก็ไม่แน่นะแ
5: บบครับ
4: วัยรุ่นอยู่10กว่า20ต้นอย่างเงี้ย
5: ครับเป็นไปได้
4: อ
5: ัน
4: นั้นพอเป็นไปได
5: ้แล้วงานเงินอะไรมันจังหวะมันลงตัวเป็นไปได
4: ้ไปได้
5: แต่ว่าถ้าเป็นอย่างพวกเราแล้วเนี่ยก็คือถ้าอย่างนั้นก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของชีวิตแหละดูจบก็เรียบร้อยนะฮะ
4: ดูจบปุ๊บเนี่ยนะฮะเรียกรถรอได้เลยเรียกรถรอได้เลยนะครับเออจะไปไหนเรื่องนี้นะครับมาช่วงสายของเรานะครับสายต่อไปครับสวัสดีครับคุณโต
6: สวัสดีครับ
4: ไม่ใช่คุณโตสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: เต้นนิดหน่อยครับเพิ่งติดทางแรก
4: อ้าวเวลคัมครับผมยินดีต้อนรับครับ
7: เ
4: ป็นยังไงครับได้ดูบอลโลกบ้างหรือเปล่าคุณโต
7: ก็ได้ดูส่วนใหญ่จะเป็นไฮไลท์ครับผม
4: ฮะ
7: ไม่มีเวลาดู
4: เออวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาชวนคุยกันบ้างครับ
7: ก็อยากจะคุยเกี่ยวกับอะไรนะส่วนตัวที่ดูตั้งแต่ดูมาครับผม
4: ครับ

0: ผมก็ดูตั้งแต่ปี86
1: แต่ว่ารุ่นได้เรียกกันเนี่ย
0: แต่จริงๆแล้วผมจะเชียร์บราซิลครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จำได้ที่บราซิลแพ้ฝรั่งเศส
1: แมตช์คลาสสิกนะ
0: แมตช์นั้นใช่
1: รอบ8ทีมสุดท้าย
0: ใช่ใช่ครับก็เสียดายแต่ว่า
1: วันก่อนผมเพิ่งกลับไปดูอีกรอบนะคุณโตช่วงหลังเนี่ยทางใน YouTube ของ FIFAเขาจะคัดไอแบตเหล่านี
2: ้มา
1: เป็นมาเป็นไฮไลท์แบบว่า10นาที15นาทีอย่างเงี้ยโอ้แค่นั้นก็เขาเรียกฟูลฟิลแล้วอ่ะใจฟูอ่ะเออได้ดูอย่างเงี้ยวันก่อนยังเห็นด้วยกัน
0: ผมว่าปีนั้นน่ะนอกจากความยอดเยี่ยมของมาราโดน่าครับ
1: ครับ
0: ผมว่าแมตช์นี้เนี่ยผมว่าสุดๆนะ
1: คลาสสิกคลาสสิกครับ
0: ใช่ครบรถจริงๆ
1: คือมัน
0: ลูกโทษไม่เข้า
1: ใช่
0: แพ้ลูกโทษ
1: อันนี้แมตช์นี้นะคุณโตผมแชร์ให้หนึ่งว่ามันเป็นหนึ่งในเกมที่เด็กไทยหลายคนที่จำได้เลยนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้ดูฟุตบอลโลกในรอบน็อกเอาท์อ่ะถ่ายทอดสดนะในปีนั้นนะปี86
0: สำหรับเมืองไทย
1: ถูกสำหรับเมืองไทยอ่ะเพราะก่อนนั้นน่ะใช่ไหมพี่โตแบบหมายว่ามันก็จะมีเต็มที่ก็คือนัดเปิดกับนัดชิงอะไรเงี้ย
0: แล้วก็จะเป็นเหมือนกับอะไรนะสัญญาณอะไรนะ
1: เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดอะไรประมาณนั้น
0: ใช่
1: แต่เกมนั้นน่ะเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายทอดสดในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปแล้วไอ้บราซิลกับฝรั่งเศสเนี่ยมันแบบมันติดตาตึงใจอ่ะผมว่านะ
0: ใช่เพราะผมเนี่ยปกติเมื่อก่อนอย่างบอลอเมริกาใต้กับบอลยุโรปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอย่างบอลอเมริกาใต้เนี่ยสมัยผมอ่ะที่ผมดูก็จะเป็นประมาณแบบบอลความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบ
1: ขา
0: อะไรเงี้ย
1: แต่ก็
0: ใช่แต่ว่าถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะเป็นคำจำกัดความแบบว่าบอลระบบ
1: มันจะมีแบบแผนมากกว่าวิธีการมากกว่าใช่ครับ
0: ใช่แต่ตอนนี้มันทันกันหมดแล้วครับ
1: ใช่
0: ไม่มีละจริงบราซิลจะมาแบบหลบสามหลบสี่อะไรเงี้ย
1: ไม่มีแล้ว
0: แบบแต่คนที่เก่งๆเหมือนมาราโดน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังๆนี่มันเหมือนกับว่ามันจะไม่มีแบบเดอะแบกของแต่ละเบื้อง
1: เข้าใจเข้าใจครับ
0: อย่างผมว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากมาราโดน่าน่าจะเป็นซีดาน
1: อือฮึ
0: แล้วก็มาเมสซี่เนี่ยครับ
1: เมสซี่โรนโดใช่ไหม
0: แล้วก็อานายก่อนเมสซี่ก็มีอานายแต่ว่าก่อนเมสซี่นะผมโรนโดนี่ผมว่ายังนะ
1: คริสเตียโนโรนโด
0: ยังไม่ได้แชมป์
1: ครับ
0: ต้องรอให้เขาได้แชมป์ก่อน
1: โอเค
0: เขาคงหมดไวที่จะเป็นเดอะแบกแล้ว
2: ใช่
1: ถูกต้อง
2: ใช่ถูกต้อง
1: ให้น้องแบกอะตอนนี้พูดตรง
0: ๆมากกว่าตรงนั้นอะ
1: เป็นแฟนทีมชาติของบราซิลได้ดูนัดแรกไหมฮะดูจากไฮไลท์ก็ได้ครับเพราะหลายคนเขาเริ่มบอกโอ้บราซิลมันไม่เหมือนเดิมนะไม่มีมนต์เสน่ห์อย่างที่เราคุ้นตากัน
0: มันไม่เหมือนเดิมตั้ง
1: นานแล้วใช่ไหม
0: สมัยแล้วฮะตั้งแต่หมดยุค3R แล้วครับผมว่านะ
1: โอเค
0: แล้วก็มีอาจจะมีเนมามานิดนึง
1: อื
0: แต่ว่ามันเป็นชายเดี่ยวเกิน
2: ใช่มันไม่มีตัวมาช่วยครับ
1: อืม
2: ครับจริงๆ2006สำหรับผมอ่ะมันน่าเสียดายตรงที่ว่าถ้าดูแนวลุกตอนนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: โอ้โหก็เอาเรื่องอยู่นะ
2: แต่เกือบทุกคนยกเว้นกาก้าหมายถึงว่าผ่านจุดพีคไปหมดแล้วครับ
3: ใช
2: ่ส่วนอาเดียโน่ก็มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าชุดนั้นนะทุกคนอยู่ในช่วงความฟิต
3: โอ้โห
1: 2006ไปแพ้ฝรั่งเศสรอบ8ทีม
2: ใช่เป็นเกมที่ซีดาน
1: โอ้โหเชิดแบบ
2: ที่สุดในจักรวาล
3: กับฟรีเดเตอร์สีทอง
1: ว่าหมดแล้ว
2: แบบสุดๆ
3: จริ ง
0: คือถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าเขาดีกว่าไง
2: ใช่ครับ
1: ถูกต้อง
0: สุดกว่า
2: 2010ก็ทำท่าจะดีนะแล้วมาแพ้ฮอลแลนด์แบบงงๆ
1: 2014นี่โดนไปรอบรอง
2: โดน7-1
1: 7-1
2: แล้วเนมาเจ็บด้วยเพราะว่าเจอซูนยิก้ากระแทก
3: ใช่

0: จ็บแล้วเนี่ยมาก็ไม่ได้ลงเกมเจอเยอรมัน
1: อันนั้นน่ะมันเหมือนแบบว่าไปตบหน้าถึงบ้านเลยนะพี่บอลระบบเขาเล่นแบบนี้เว้ยอะไรเงี้ย
0: แล้วผมอยู่ในสนามวันนั้น
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยโอ้โหเห็นสีหน้าแฟนบอลแบบคือ20วันที่โดน 3-0 นะบางคนกลับเลยนะเด็กร้องไห้อ่ะเด็กผู้เด็กที่มันเพิ่งเข้ามาดูบอลเนี่ยร้องไห้กับพ่อแม่เหมือนทำนองว่าอะไรเกิดขึ้นนี่อะไรเงี้ยแล้วแบบพ่อแม่ต้องปลอบเด็กปลอบลูกอ่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วตอนพักขึ้นแบบบางคนออกมาพักแล้วก็แบบนั่งกุมหัวอย่างเงี้ยแบบ
1: เหมือนวิญญาณหรือเปล่า
2: ครับแต่ว่าผมจะผมเชียร์บอลโลกเนี่ยผมจะเชียร์อยู่สองทีมคือบราซิลกับเยอรมันครับ
1: คนละขั้วแล้วพูดถึงคนละขั้วเลยนะใช
2: ่ไม่เหตุผลมันจะมีเมื่อก่อนเนี่ยเยอรมันตะวันตกเนี่ยมันจะมีแบบเป็นแบบทีมที่แบบว่าถึงไม่นกหวีดไม่เป่าหมดเวลา
1: ถูกต้องครับใจมันสู
0: ้ถูกต้อง
1: ใช่ได้
0: เครื่องจักรอะเครื่องจักร
2: ใช่แล้วจะยิงแบบนาทีแบบ90อะไรเงี้ยประจำเลยครับ
1: อืม
2: กรรมการไม่ต่อนกหวีดนี่คือคุณประมาท
0: ไม่ได้เลย
1: เป็นบุคลิกของคนร้อยจริง
3: นะนี่คือจิตวิญญาณของชาวเยอรมัน
2: ประมาณนั้นแบบไม่
0: ประมาณนั้น
2: จำติดตามากเลยเมื่อก่อนอ่ะ
1: ครับ
2: สมัยแบบคาหายลูมินิเก้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: โอ้ย้อนไปไกลหน่อย
1: แม้ถ้าปี86นัดชิงเนี่ยใช่มั้ยพี่โต
2: ผมก็ดูอยู
1: ่ใช่มั้ยแบบหมายถึงว่าเกมมันเหมือนจะขาดแล้วนะโดนไป2ลูกแล้วเนี่ยก็ยังตามมาเสมอได้ถึงแม้ว่าสุดท้ายเราจะแพ้ก็ตามแต่
2: นั่นแหละคือเยอรมัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: เยอรมันเลย
1: แล้วแบบอ่ะ4ปีถัดมากูกลับมาอีกอ่ะแล้วคราวเนี้ยเอาได้อย่างเง
0: ี
1: ้ยเนี่ยเยอรมันเป็นแบบนี้จริง
2: ใช่ครับแต่ว่าผมว่าไอ้ที่เขาได้แชมป์กลับมาได้แชมป์เพราะว่าเขาแบบทีมเขาฝึกจริงครับปีนั้นต้องยอม
1: 2014ใช่ไห
0: ม
2: ไอ้ที่เขากลับมา
1: อ๋อปี90
2: 90
1: อ่ะโอเคโอเคครับครับ
2: แต่ว่าเกมมันค่อนข้างอึดอัดไม่เหมือนตอนที่เขาแพ้ 3-2
1: ใช่
2: ที่86
1: อึดอัดมากเป็นหนึ่งในนัดชิงที่คือเขาเคยมีการพูดว่ามันเป็นนัดชิงที่มันไม่ได้สนุกเลยนะปี90
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าด้วยความที่เราโตมาในรุ่นนั้นเนี่ยบอลโลกปี90มันอยู่ในความทรงจำเยอะมากพี่โตถูกปะ
2: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยเหมือนเป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูต่ำกว่ามาตรฐานด้วยยิงกันน้อยอะไรประมาณนี้เนี่ยอึดอัดทั้งเกมอึ
2: ดอัดใช
1: ่เอางี้พี่โตสุดท้ายครับปีนี้อ่ะถ้าบอกว่าเชียร์อยู่2ทีมครับเป็นบราซิลกับเยอรมันเงี้ยอ่ะคิดว่า2ทีมนี้จะไปได้ไกลขนาดไหน
2: ผมว่าเต็มที่ก็รอบ8นะครับ
1: เหรอไม่ได้คิดว่าทั้ง2ที
0: ม
1: หรือจะมีทีมไหนไปถึงแชมป์โลกเลยไม่มียาก
2: ถ้าดูเกมแรกที่เล่นนะเยอรมันอาจจะแต่ว่ามันวัดไม่ได้เลย
1: เข้าใจเข้าใจครับ
2: แต่ว่าก็ผมว่าแค่รอบ8ก็โอเคแหละ
1: โอเค
2: คือประเมินต่ำไว้ก่อน
1: ที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปเชียร์กัน
2: ใช
1: ่ๆโอเคครับพี่โตประมาณนี้ครับ
2: โอเคคร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้ขอบคุณมากนะที่โทรติดครั้งแรกนะฮะหวังว่าจะได้คุยอีกนะครับ
2: ได้ครับผมฟังอยู่บ่อยแต่ว่าผมไม่ได้โทร
1: ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เพราะว่าผม
1: เด็ก
2: คงเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน โอเคขอบคุณมากครับโตครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
4: รุ่นเก่าครับ
1: โอ้เปิดมาปี86ได้คุยสนุกเลย
0: ครับ
1: มันมากตอนนั้นฟีเวอร์มากนะพี่ยังจำได้แบบไอเนี้ยไอสมัยก่อนเนี่ย
0: สมุดสะสมเหรอ
1: คือช่วงเตะมันจะช่วงกลางปีป่ะแล้วมันจะเข้าสู่แบบว่าเปิดเทอม2เลยประมาณ
0: เปิดเทอมเปิดเทอม
1: 1ทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับของที่เราต้องซื้อใหม่อ่ะ
0: แถมฟุตบอล
1: มันจะมีฟุตบอลโลกเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดครับหัวจรดเท้าเลย
0: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยน้องๆหรือว่าคนแบบรุ่นหลังอาจจะไม่ทันนะพวกเสื้อชุดแต่งกายหรืออะไรกระบอกแบบมันจะมีของพรีเมียมแถมอ่ะเป็นของเล่นเป็นอะไรต่างๆนะ
1: ครับ
0: เวลาเปิดเทอมเน
1: ี่
0: ย
1: แถมตุ๊กตาเป็นตัวต่อนู่นอะไรเงี้ยมันมีแบบ
0: ต่อสู้กันอะว่าฉันแถมวันนี้นะเธอแถมวันนั้นนะ
1: ดูนั่นเขาสู้แบบนี
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: ทำการตลาดกันแบบนี้แล้วเด็กๆก็แบบโอ้โหหรือขนมเนี่ยอะต้องจะแถมการ์ดนู่นนี่นั่นเลยเต็มไปหมดทุกสิ่งอย่างมัน
0: คลาสสิกนะผมยังชอบ
1: คลาสสิกมาก
0: เลย
1: แล้ว ที่เขาบอกโอ้โหมันขนาดนั้นเลยใช่มันขนาดนั้นเลยหมายว่า1เดือนนั้นน่ะทุกอย่างมันคือฟุตบอลโลกอ
0: ่
1: ะตื่นมากูก็คุยฟุตบอลโลกดูเสร็จปุ๊บอ่ะรายการทีวีก็จะมี
0: สกู๊ป
1: สกู๊ปเอ็กซ์ตร้านู่นนี่นั่นต่างๆแบบอ้าวโหมลงไปไปตรงไหนก็เจอแต่บอลโลกอ
0: ่
1: ะมันถึงแบบคลั่งเลยว่าฟีเวอร์มากอ่ะมาครับพี่กิจสวัสดีครับ
5: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีโต
1: ครับผม
4: สวัสดีพี่กิจครับ
5: ขอพูดด้วยความเคารพทั้ง3คน
0: ครับ
5: ครับก็ไม่ได้คุยสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าไปต่างประเทศมา
1: ไปไหนไหมครับพี
5: ่ไปออสเตรเลียครับ
0: เก่าถึงเก่าพี่
1: เคย
5: ไปเรียนจบที่โน่นผมไปหา
1: ผู้ชาย
5: ที่ดีเขาเลี้ยงดูผมมันตอนวัยรุ
0: ่
5: นแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆที่นู่นด้วยก็เลยเขาก็พูดถึงฟุตบอลออสเตรเลียนะฮะว่าเขาก็เชียร์ซอกเกอร
1: ์ฟอร์มแรกๆก็แจ่มอยู่นะชนะตุรกีมานะ
5: แจ่มครับโอ๊ยแต่ว่าผมไปที่ร้านเนี่ยโอ้โหเขาเชียร์เต็มที่เลยเปิดแคมเปญเชียร์บอลโลกกันทุกทีไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับคือเชียร์ทุกทีเหมือนกันก่อนเดินทางกลับมานี่โหเขาจัดแคมเปญฟีฟ่าเวิลด์คัพกันแบบเต็มไปหมดแล้วก็ทุกทีเต็มไปด้วยสีเหลืองเขียวทั้งนั้น
1: อ๋อโอเคช่วงเวลาที่ถ่ายทอดสดนะครับพี่กิจมันเป็นยังไงครับเช้ามาฮะ
5: ใช่ครับเช้า
0: เขาบอกว่าดวกจากไทยกี่ชั่วโมงนะครับพี่กิจ
5: ใช่ครับ
0: บวกไปกี่ชั่วโมงนะครับหมายถึงว่าเวลาเขาเร็วกว่าบ้านเราเท่าไหร่นะครับ
5: เร็วกว่าบ้านเรา4ชั่วโมง
1: 4ชั่วโมง
5: ใช่ครับ
1: โอ้โหก็ดูบอลตอนบ่ายกันเลยนะพูดถึงนะถ้าคู่8โมง11โมง
5: ด
1: ู
5: ตอนบ่ายได้
1: หรือถ้าคู่แบบอ่ะเที่ยงคืนก็ตี 4คู่ตี 3ก็7โมงเช้าอย่างนี้เหรอโอ้โห
5: ใช่ครับใช่แต่คนออสเตรเลียเขาไม่เครียดนะฮะคือถ้าเขาไม่ดูสดเขาก็ดูเทปได
1: ้อ๋อโอเคครับพี่โอเคครับ
5: คือเขาที่นู่นน่ะเขาจะมีช่อง Fox Sport ของออสเตรเลียเลย
1: ครับใช่ๆๆ
5: แล้วก็จะมีช่อง Sky Sport ของอังกฤษด้วยที่นู่นฮะก็แต่ว่าเขาก็เหมือนเราคือเขาดูต้องจ่ายนะครับไม่ใช่ดูฟรี
1: ครับเข้าใจครับเข้าใจครับยุคนี้ต้อง
5: แบบนั้นเหมือนกันเลยก็เลยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังก
1: ็คือตอนนี
5: ้ก็เลยมาตั้งมาเลยพูดว่าเขาฉายาออสเตรเลียว่าออสซี่ออสซี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ฉายาในเวลาเชียร์ทีมซ็อกเกอร์ลู
1: อะไรนะพี่ออสซี่ออสซี่
5: ออสซี่ออสซี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยออสซี่คือชาวออสซี่ครับชาวออสเตรเลีย
1: แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คือ
5: ก็คือแบบโอ้ยโอ้ยโย่โย่โย่
1: อ
5: ๋
1: อ
5: โ
1: อ้โย่โย่โย่โย
5: ่นี่คือเป็นประเพณีของเขาครับคือเป็นคำแสดงเรียกเชียร์เขาอะไรอย่างเงี้ยคือคนออสซี่เขาจะเรียกผีเยอะ
1: ฟิลว่าเราจะแบบไงสู้สู้สู้อย่างงี้ป่ะ
5: ใช่ครับ
1: โอ้โอ้โอ้เงี้ย
5: เขาชื่อที่โอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: โอเคฟิลนั้น
5: ใช่ก็มาคุยเรื่องฟุตบอลโลกดีกว่าพอเลยตอนนั้นผมกลับมาดูฟุตบอลโลกดีตอนนั้นลุ้นผมก็ลุ้นฟังว่าเมื่อไหร่ใครจะได้ลิขสิทธิ์ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าโอเคมีใครที่บริษัทแจ๊สได
1: ้ครับ
5: ครับอยากถามพี่ยักษ์ว่าการได้แอนโทนีอิลาโอลาเข้ามาเนี่ยพี่รู้สึกยังไงฮะคือตื่นเต้นไหมครับได้
1: ตื่นเต้นครับ
5: คนนี
1: ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเราเห็นฟุตบอลของเขามาอยู่แล้วครับพี่เกียรติตอนนี้เขาคุมบอลหมัดอ่ะคือโอเคผมพอจะเข้าใจนะว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะใช่ครับความกดดันระหว่างทีมเล็กกับทีมใหญ่มันไม่เหมือนกันใช่เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นตัวตนในการโคชชิ่งฟุตบอลของเขาอ่ะมันพอเห็นกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันน่าจะสนุกขึ้น
5: ครับ
1: แต่มันจะเวิร์กไม่เวิร์กอีกเรื่องนึงนะฮะเพราะมันมีอีกหลายปัจจัยมากการบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งนั่นแหละความกดดันความคาดหวังแรงกดดันเพราะเราก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป้าหมายหรือสถานะของลิเวอร์พูลเนี่ยมันถูกคาดหวังมากกว่าตอนอยู่บอลหมัดแน่
5: ๆครับ
1: ถ้าแต่ถ้าวัดในเรื่องของฟุตบอลอ่ะของศาสตร์ของเชิงฟุตบอลที่เขาทำทีมบอลหมัดมาผมตื่นเต้นผมอยากเห็นนะ
5: คืออย่างนี้ผมดูโค้ชหลายคนเนี่ยคือคุมจากสโมสรเล็กแล้วพอมาคุยระดับหนึ่งเนี่ยมันกดดันอย
1: ่
5: างสมาร์ทแฟรงค์อย
1: ่
5: างแกรนด์พอตเตอร์เนี่ยตัวอย่าง
1: ชัดมากชัดมาก
5: แล้วพี่ยักษ์คิดว่าอย่างนี้คือจะมองยังไงครับถ้าโดนโรล่าขึ้นมาเนี่ยจะมีความกดดันสูงมากเลยไหมครับ
1: แน่นอนครับแน่นอนครับ เป้าหมายของลิเวอร์พูลมันไม่ใช่แค่ได้ลุ้นโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่ๆคือมันจะไม่ใช่เหมือนแบบเขาคุมบอลหมัดได้ไปเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนี่เขาคือแบบตำนานไปแล้วนะ
4: ใช่ครับ
1: แต่กับลิเวอร์พูลมันจะไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆนะฮะขึ้นอยู่กับเขาครับว่าผมว่าอันดับแรกเนี่ยคุณต้องทำยังไงได้ให้ความมั่นใจมันกลับมาก่อนจากตัวของนักเตะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้วิธีการมันชัดเจนดึงความเป็นตัวตนของลิเวอร์พูลกลับมาผมไม่ได้หมายความว่าเอ้ยมันต้องเพรสซิ่งต้องบีบต้องเก๊เก้นเพรสซิ่งต้องอะไรเฮฟวี่เมทัลอีกเรื่องหนึ่งแต่ความเป็นลิเวอร์พูลมันคือคุณต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้ก่อนอ่ะขอแค่สู้ก่อนอ่ะถ้าเขาทำได้หรือสแกนเร็วมีทีมในชุดแบบในมือสัก14ถึง18คนแรกเนี่ยที่แบบมันแย่งๆกันอยู่อย่างเงี้ยผมว่าสนุกผมว่าสนุก
5: ครับ อยากให้พี่มองว่าตอนเนี้ยในมุมมองของพี่ทั้ง3คนเนี่ยพี่อยากให้ทีมชาติใดเป็นแชมป์โลกปีนี้
1: เมื่อกี้กลับมาอันนี้เหมือนเดิมนะ
4: ใช่ครับ
1: คือถ้าเชียร์มันก็เนี่ยอย่างพี่โตก็อะไรโปรตุเกสบราซิล
4: บราซิล
1: น
4: ะครับ
1: พี่ก๊อตก็มีอังกฤษ
4: ญี่ปุ่นครับผม
1: ผมก็เนี่ยแหละฮะญี่ปุ่นเป็นเยอรมันอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ทิ้งติ่งไว้ว่าเอาแต่ถ้าเอาที่อยากเห็นนะผมอยากเห็นอังกฤษแชมป์โลกผมอยากเห็นว่า
4: จะขนาดไหน
1: โลกเรามันจะเป็นแบบไหนวะ
4: ครับ
1: ขอลองดูสักทีดิว่าอันเนี่ยที่จะ coming home เป็นมาหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ก็มาแล้วปีนี้มาแน่ปีนี้มาแน่อะไรเงี้ยนะสักทีสิท่านติดเป็นแชมป์โลกเนี่ยมันจะดูยังไงโกลาหลไหมหรือวุ่นวายกัน
0: จะเกิดสถิติอะไรบางอย่างขึ้นบ้างเช่นเบียร์หมดประเทศหรือหนังสือพิมพ์แบบพิมพ์เป็นล้านฉบับหรืออะไรไม่รู้แหละมันนะ
1: คือเราจินตนาการคือผมรู้แหละว่ามันจะเป็นทางเวนั่นแหละแต่เราจินตนาการไม่ออกว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหน
0: มันจะเป็นยังไง
1: มันจะไปสุดที่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยพี่กิจล่ะครับพี่กิจอยากเห็นใครเป็นแชมป์โลก
5: ใจจริงเนี่ยผมอยากให้บราซิลนะฮะ
1: บราซิล
5: คืออย่างนี้ผมนึกถึงปี94
1: ครับ
5: เพราะว่าบราซิลปี94นั่นเด่นมาก
1: ๆ
5: แล้วที่ผมมองส่วนตัวผมนะเพราะผมว่าประเทศลาตินเนี่ยเขาจะได้ประเทศอเมริกาเหนือจะได้เปรียบคือเรื่องอากาศ
1: ถูกต้อง
5: คุณว่าอากาศเขาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเคยชินอะไรเนี่ยเขาจะชินกว่าประเทศในยุโรปเยอะแล้วยุโรปเนี่ยเขาจะชินกับอากาศหนาวใช่ไหมครับแต่พออเมริกามิสโกแคนาดาเนี่ยซึ่งผมเคยไปอเมริกาแคนาดามาแล้วแล้วสองประเทศนี้โอ้โหอากาศร้อนนะครับแต่ไม่ได้ร้อนแบบร้อนอบอ้าวเหมือนบ้านเรานะฮะร้อนชื้นแต่ก็อากาศร้อนใช่ย่อยเพราะว่าผมถึงไม่แปลกใจครับว่าทำไมฟีฟ่าเขาถึงได้ออกกำหนดว่าให้พักเบรกดื่มน้ำสักนาที
1: ครับครับ
5: เพราะว่าผมจำปี94ได้ว่าโอ้โหตอนนั้นอิตาลียุคปาโลมานี่บางโจนั้นเนี่ยแทบมีพักเลยต้องดื่มน้ำตลอดพี่คิดว่าเห็นด้วยกับกฎกานี้ไหม
1: ผมว่าก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับถ้ามันเป็นเรื่องของถ้าเรามองในแง่ของความปลอดภัยอ่ะผมเห็นด้วยหมดอะไรที่มันดูโอเคละมันอาจจะแบบสะดุดไปหน่อยไม่ต้องพักอีกแล้วนี่นั่นแต่ว่าถ้ามองในแง่ของความปลอดภัยอ่ะผมไม่ได้ติดอะไรครับ
5: ครับผมได้ดูช่องสื่อฝรั่งเศสหนึ่งเขาพูดระหว่างฝรั่งเศสกับเซเนกัลใช่ไหมครับก่อนแข่ง
1: ครับ
5: แล้วตอนนี้สื่อเนี่ยออกมาโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์คีเรียนเอ็มบาเป้หนักมากโดยเฉพาะตอนอยู่หรือมาติดตอนนี้ความกดดันเลยไปอยู่ที่เอ็มบาเป้เพราะว่าเหมือนกับว่าเอ็มบาเป้เนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยชอบสร้างปัญหาให้กับทีมแล้วก็แล้วแบบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทำให้สื่อเนี่ยไม่ค่อยปลอดใจมาโจมตีจะบอกว่าอุสมานดิเบเล่ตีโอเอร์เนนเดสออกมาปกป้องเอ็มบาเป้อย่างมากออกมาปกป้องกัปตันทีมคนนี้ครับผมอยากให้มุมมองของพี่ทั้ง3คนนะฮะว่าถ้าพี่เป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยจะปกป้องเอ็มบาเป้ไหมครับแบบนี
0: ้โอ้แน่นอนนะผมว่ามันต้องแบบนั้นนะเพราะว่าผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวผมไม่น่ามีนักเตะฝรั่งเศสคนไหนที่แบบรู้สึกแบบกินแหนกับเอ็มบัปเป้อ่ะมันไม่ได้มีความเป็นก๊กเป็นเหล่าเหมือนยุคก่อนในมุมมองผมนะ
1: ครับ
0: ม ราะนั้นมันต้องทำแบบนั้นแหละครับเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าเราแบบไม่เราเป็นหนึ่งเดียวกันนะเราจะสู้ไปด้วยกันอะไรแบบนี
6: ้
0: ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากอ่ะ
4: สับสนผู้นำคนนี
0: ้แบบ
4: น
0: ั้
4: น
0: ใช่
4: ใช่
0: ใช่ใช่ใช่
6: มันเป็นช่วงเวลาแหละครับพี่กิตผมว่านะมันบอกว่าคือต่อให้คิดในแง่ลบที่สุดนะแบบมันจะอาจจะมีใครที่แบบ
0: มันอยู่บ้าง
6: แอคเลิกเกินโน่นนี่นั่นอะไรงี้นะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอมันลงเรือลำเดียวกันแล้ว
0: ครับครับ
6: มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่มันจะไม่ปกป้องอ่ะหรือจะไม่อยู่ข้างเดียวกันเพราะสุดท้ายมันต้องไปพร้อมกัน
4: อ่
6: ะแล้วไอ้ทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยไอ้ความสัมพันธ์ภายในทีมบรรยากาศภายในทีมมันสำคัญมาก
4: ใช่ครับ
6: มันสำคัญมากถ้ามีอะไรแบบนิดนึงมันพร้อมที่จะระเบิดทันทีอ
4: ่
6: ะแล้วมันจะทำให้ความหวังของคุณหรือเส้นทางในการคุยไปสู่ความสำเร็จเป็นแชมป์มันดังบูบเอาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นหนุนหลังเต็ม 100% ชัวร์แน่นอนครับถ้าเป็นเรานะเราคิดประมาณนี้ครับพี่กิต
5: ใช่คือผมก็รู้สึกแต่เพราะว่าเอเวอร์เป้ใจใหญ่เหมือนอยู่ในประดิษฐ์แต่ว่าพอมาอยู่ภายใต้การคุมทีมของเจดีย์ไรซองเนี่ยเอเวอร์เป้อยู่ในโอวาทมากอันนี้เกี่ยวกับเรื่องบารมีด้วยไหมฮะ
6: เป็นไปได้ครับ
4: เป็
6: นไปได้ครับเป็นไปได้
5: ใช่โอเคครับก็ขอให้สะดวกกับดูบอลโลกครับผมก็จะเชียร์เหมือนกัน
6: โอเคครับพี่เก๋ครับพี่ดีมากครับผม
5: แต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ดูแค่นักเตะนะครับผมจะดูสาวๆ
6: โอเคเดี๋ยวลุ้นออซี่ให้กับพี่กิตด้วยออซี่ออซี
4: ่โอ้ยโอ้ยโอ้ย
5: ครับโอเคขอบคุณ
6: มากครับพี่ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
6: ับ โหเนี่ยแฟนเยอรมันก็เยอะนะเอ้ยพี่โดมาเม้นด้วยออซี่ออซี่เนี่ยคุณมนุษย์เงาเมื่อกี้ส่งซูเปอร์แชทมาเนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์แตงค์อ่ะ
0: ครับ
6: พวกขอบคุณมากนะครับคงเป็นประเด็นว่าอยากให้ใครเป็นแชมป์นั่นแหละพี่มนุษย์เงาบอกว่าอยากให้เป็นโปรตุเกสพรอมิซี่และ CR7 ควรไว้ลายด้วยถ้วยบอลโลกพรอมิซี่ได้ไปแล้ว
0: ใช่ไหม
6: ครับครั้งนี้เลยอยากเชียร์ให้โดได้ประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะครับ
4: ขอบคุ
6: ณมากครับคุณพี่มนุษย์เงานะครับโอ้เยอะมากนะเนี่ยทันน่าจะทันแบบปี86อะไรอย่างเงี้ยเยอรมันเนี่ยใช่มั้ยคุณกิติกรเอ้ยไม่ใช่ทีกริกนนท์นะโทษทีครับคิดยังไงกับการเล่นของเยอรมันนั่นแหละครับเกมแรกมัน อย่างที่เราคุยเนาะว่าเราตัดเรื่องสกอร์ทิ้งไปเลยก็ได้นะเพราะว่าการเจอกูทางกูราซาวอ่ะมัน3แต้มอยู่แล้วล่ะว่าแบบนั้นเพียงแต่ว่าด้วยวิธีการน่ะผมว่ามันเดือดดีมันสนุกดีมันสนุกดีซึ่งมันก็เป็นหนึ่งเกมที่เราเห็นในการเริ่มต้นแหละยูเรนเนอร์สมันมันเดือดอยู่แล้วอ่ะดีเดือดอยู่แล้ว
0: ครับ
6: พร้อมแบบมาดิคือเรารู้อยู่แล้วว่าป่ายี่ห้อนี้เซนเกมลุกมันมาแน่จะหาวิธีการเป็นผู้ชนะแน่ๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูไปสเต็ปต่อสเต็ปแล้วครับนัดต่อนัดไปเรื่อยเนี่ยเพราะนอกล็อกเอาท์เนี่ยเริ่มกันใหม่หมดเริ่มใหม่หมดนะครับใครพร้อมกว่าตอนนั้นก็น่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับนะฮะขอบคุณทุกเม้นทุกแชร์ทุกข้อความที่ส่งมานะครับสำหรับฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคมมานะนะครับแล้วก็จันทร์หน้ากลับมาคุยเรื่องบอลโลกกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
7: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคมมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้าบอลโลกสตอรี
8: ่คาซูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
9: ้เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช

ุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: เปิดประเดิมมาก็ต้องเปิดประเดิมกับเพลงอย่างนี้
1: ครับผมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการนะฮะจิโกยามดึกครับผมมันใช่รายการเรียกเขาว่าเซียน
0: อ๋อเรียกเขาว่าเซียน
1: ทุกวันจันทร์นะครับเรามาเจอกันสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะฮะวันนี้นะครับผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะฮะดำเนินรายการนะครับ
0: ครับผม
1: แล้ววันนี้โกบอยไม่อยู
0: ่ครับ
1: ผมก็เลยหาเรื่องนะฮะสนุกสนานนิดหน่อย
0: ครับ
1: นะครับนะย้อนวัยกันคิดถึงเพลงเก่าๆแล้วก็เอามาฝากแฟนรายการกันนะฮะประจำวันจันทร์นะครับที่15 มิถุนายน 2569นะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของเซียนกีตาร์นะครับขอต้อนรับเซียนของเราในวันนี้นะฮะบอมสินเจริญทักทายหน่อยฮะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยนะครับ
1: ค
0: ำว่าเซียนกีตาร์นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเซียนกีตาร์เพราะว่าใจมันรักพอใจมันรักเนี่ยไม่ว่าใครจะใจรักอะไรก็แล้วแต่มันก็จะแบบพยายามจะล่วงรู
1: ้
0: ทะลุปุโปงกับสิ่งที่เรารัก
1: แล้วไปรักกีตาร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
0: ผมรักกีตาร์ตั้งแต่จำความได้จำได้ว่าพี่ข้างบ้านแกชื่อพี่อุ๋ย
1: พี่อุ๋ย
0: ต้องถือว่าเป็นอาจารย์ผม
1: บ
0: ้านผมอยู่หมู่บ้านเสรีหมู่บ้านเสรีนี่ร้านกระแผงสมัยก่อนหมู่บ้านเสรีนี่พี่แท่งคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: หลังเอแบก
0: หลังเอแบก
1: แรก
0: นะ
1: เอแบกแรกเอแบกเก่านะ
0: เข้าไปถึงหมู่บ้านเสรีปุ๊บโอ้โหหน้าบ้านทำไมพี่อุ๋ยแกเท่อย่างนี้นะแกชอบเอากีตาร์โปร่งมาดีดที่สนามหญ้าหน้าบ้านแล้วแก
1: ลักษณะแกเป็นไงพี่อุ๋ย
0: พี่อุ๋ยแกจะเป็นนักศึกษารามคำแหง
1: ให้นึกถึงศิลปินสักคนนึงหรือดาราสักคนนึง
0: พี่อุ๋ย
1: เหมือนใคร
0: ทรงแบบพี่อู๋แบ็คอินทอช
1: โอ้
0: ผมบ๊อบ
1: ตีนิด
0: ตีนิดแล้วเมื่อก่อนผู้ชายแบบถ้าเกิดเขาเรียกว่าฮิปปี้หน่อยต้องไว้ผมบ๊อบยาว
1: ประมาณประวิตรอะไรนะเจ้า
0: ฟรีเบิร์ด
1: ฟรีเบิร์ดพี่ประวิตรฟรีเบิร์ด
0: พี่อุ๋ยนั่งอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านแล้วเล่นเพลงนี้

0: Why do I love you so
1: ของใครอ่ะ
0: Why do I love you so เออพี่แท้
1: ว่ามีคัฟเวอร์จนเยอะแยะมากมายเน
0: า
1: ะ
0: มากมาย
1: มากมายเนี่ยอ๋อพี่อุ๋ยร้องเพลงนี้
0: พี่แท้ง
1: แล้วเราอยู่เท่าไหร่ตอนนั้น
0: ผมอายุประมาณ5ขวบ
1: นะคะนี่คือพี่บอมสินเจริญนะฮะจากวงสินเจริญบาร์เทอร์จริงๆพี่บอมชื่อจริงชื่อ
0: สุทธิศักดิ์สินเจริญคร
1: ับ นามสกุลสินเจริญก็เอาสินเจริญมาตั้งชื่อวง
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สินเจริญเชิญแขกเนาะใน True Vision มาตอนน
0: ั้น
1: หรือว่าเป็น UBC หรือ
0: เป็นตั้งแต่ IBC
1: IBC
0: UBC แล้วมา True
1: โอ้กี่ปีสินเจริญเชิญแขก
0: ประมาณ12ปี
1: เป็นรายการเพลงที่เชิญศิลปินมาแล้วก็โด่งดังที่สุด
0: ถูกตอนนั้นเนาะ
1: ตลอดกาลเลยนะ
0: เนาะตอนนั้นประมาณ12ปีได้ครับพี่แท้
1: นะ
0: ครับ
1: 12ปีมาแล้วก็มาทำนะฮะเป็นดีเจด้วย
0: เป็นดีเจ
1: ในวิทยุคลื่นอะไร
0: ตอนเป็นดีเจก็ประสบความสำเร็จมากก็สินเจริญเบรกฟาสต์โชว์ 103.5
1: 103.5
0: แล้วก็ย้ายมา 103.5 9ปี
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ 97.5 อีกเกือบ4ปี
1: ข้างๆนี
0: ่ข้าง
1: ๆอสมท
0: อสมท
1: อันนั้นชื่ออะไรคราวนี
0: ้อันนั้นชื่อสินเจริญเดี๋ยวนะอะไรวะ
1: เบรกฟาสต์โชว์ไปแล
0: ้วเบรกฟาสต์โชว์ไปแล้ว
1: แต่ย้ายมานี่ก็เปลี่ยนชื่อ
0: สินเจริญเมโลโชว์
1: อ๋อเปลี่ยนชื่อ
0: สินเจริญเมโลโชว์
1: ละมุนละมุนสบายสบาย
0: ละมุนเพราะว่าคืนเขาชื่อเมโล
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ก็เลยเมโลด้วย
1: สินเจริญเมโล
0: ต่อไปก็จะเป็นศักดิ์ศรีทั้งทองกับบอมสินเจริญใน99นี่แหละ
1: จิงโกยามดึก
0: ยึดได้เลยไหมฮะตอนนี
1: ้ยึดได้เลย
0: โอ้ยยึดได้เลย
1: เพลงตอนนั้นก็คือรักแล้วก็ชอบกีตาร์จากพี่อุ๋ยนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: เป็นแรงบันดาลใจแล้วพี่อุ๋ยสอนด้วยไหม
0: พี่อุ๋ยสอน
1: นั่งดูเฉย
0: สี่คอร์ดแรกในชีวิตนะพี่แท่งนะ
1: คนจะเป็นมือกีตาร์สี่คอร์ดแรกต้องรู้คือ C
0: ถูก
1: ผมเคยเรียน
0: คอร์ดแรกนะครับของทุกคนบนโลกนี้จะเล่นกีตาร์คือคอร์ด C อย่างที่พี่แท่งบอก
1: แฟนรายการ
0: คอร์ดอะไรครับพี่แท่ง
1: เอมิเนอร
0: ์เอ้ยทำไมรู้วะเนี่ยพี่แท่งขอคอร์ดต่อไปหน่อยครับ
1: ได้ฮะ G
0: G ด้วย
1: G ด้วยนะ
0: G ด้วย
1: นั้นนะ
0: ต่อมาก็คือ D minor
1: D minor
0: C A minor
1: 4คอร์ดเนี้ยเราสามารถทำให้คนเล่นกีตาร์ไม่เป็นฝึกแค่4คอร์ดถ้าคุณจับได
0: ้เล่นเพลงได้ทันที
1: ถึง100เพลงมั้ย4คอร์ดนี้
0: ผมว่าเป็นไปได้นะ
1: เ
0: ป็นไปได้นะ
1: เพลงที่โด่งดังที่สุดใช้4คอร์ดวนเลยคือ
0: Why do I love you so 1ละ
1: เพลงไทยล่ะ
0: เพลงไทย
1: เห็นมีโลโซเล่นอยู่นะ
0: โลโซก็4คอร์ดวน
1: ชาตรีก็มีมั้ย
0: ชาตรีก็4คอร์ดวน
1: ชาตรีที่โด่งดังที่สุด4คอร์ดวนคือ
0: ชาตรี4คอร์ดวน

0: ยินดีฝนตกแดดออกจำได้ไหมฮะ
1: นี่ปฐมเลยเนี่ย
2: สวัสดีคุณครูชาวตรูเราพบกันต้องจากเธอไปเพื่อไปหลอนดอนสี่คอร์ดตลอดชาติ
1: โอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะและเพลงเมื่อกี้ที่เราเปิดรายการชื่อเพลงว่า
0: เพลงสบายโก
1: ๋
0: พี่แท่งกับผมคุ้นเคยเพลงนี้พี่แท่งเซิร์ชหาให้หน่อยสิเพลงสบายโก๋ของวงอะไร
1: วาสุชา
0: ว
1: าสุชา2521ครับ
0: เพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ในยุคเอาง่ายๆเลยตอนสักประมาณปี80อ่ะก่อน80ก็ได้1980แล้วทุกคนจะมีอายุอยู่ราวๆ5ขวบ6ขวบ
1: ไอ้2521นี่80เน
0: า
1: ะ
0: 80อยู่ใน
1: ราว80นะฮะ2520กว่าๆเนี่ย80หมดเลยนะครับเพลงสบายโก๋นะฮะคำร้องทำนองโดยคุณสมชายรัศมีนะครับเป็นอัลบั้มแรกของวงนะฮะชื่อว่าสบายโก๋เลยนะฮะวงวาสุชาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงที่สุดจนเป็นที่รู้จักในรูปแบบโฟกซองนี่เองนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่นะไอ้โกบอยไม่ค่อยอยู่ในยึดรายการมันเลย วันนี้เราได้เข้าไปเซียนมารู้และพูดคุยเรื่องราวนะฮะนอกจากตัวเซียนเองบอมสินเจริญและเป็นเรื่องของกีตาร์
0: ครับ
1: เนอะพี่บอมกีตาร์เนี่ยประเทศไหนมึงเล่นเป็นประเทศแรกอ่ะ
0: พี่ท่านครับกีตาร์โปร่งนี่นะเกิดมาจากประเทศแรกคือสเปน
1: ว้าว
0: สเปนเนี่ยเขาเล่นกีตาร์เนี่ยเขาไม่ได้มาจากกีตาร์นะเมื่อก่อนมันชื่อนะOUD อูดมันจะเป็นลักษณะ
1: OUD
0: อูด
1: ออกเสียง
0: มันจะเป็นมี6สายเหมือนกีตาร์แต่ว่าสายน่ะทำจากเอ็นสัตว
1: ์
0: ขึงให้ตึงเหมือนกีตาร์6สายเลยอูดเนี่ย
1: เอ็นสัตว์
0: เ
1: ช่นวัวหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต
0: ่ใช่จากนั้นน่ะตัวกีตาร์เนี่ยจะเป็นลักษณะโค้งมนเหมือนชามเหมือนชามโอ้อยากให้เห็นอูดจังเลยเชื่อไหม
1: ที่บ้านมีไหม
0: มี
1: เออ
0: พี่แท่งผมนะ
1: กีตาร์ของโลกมาจากตรงนั้น
0: มาจากตรงนั้น
1: เออ
0: แล้วก็แอปพลายมาเป็นรูปทรงกีตาร์โปร่งในปัจจุบันแต่จริงๆแล้วมาจากเนี่ยเขาเรียกว่าอูดนี่แหละ เพราะนั้นแล้วกีตาร์เนี่ยเผยแพร่ในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเห็นว่าสมัยรัชกาลที่6สมเด็จพระมงกุฎเกล้าท่านไปเสด็จต่างประเทศแล้วท่านก็ถ่ายรูปกับกีตาร
1: ์
0: นั่นเป็นภาพแรกเลยที่คนไทย
1: ถ่ายกับอูดหรือถ่ายกับกีตาร์
0: ถ่ายกับกีตาร์
1: อ๋อแล้วใครดัดแปลงจากไอ้อูดไปเป็นกีตาร์ตอนไหน
0: เอออันนี้ผมไม่รู้ข้อมูล
1: แล้วมาเรียกว่ากีตาร์เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเน
0: า
1: ะ
0: ท้ายที่สุดแล้วประเทศที่เป็นเจ้าแห่งกีตาร์คืออเมริกาดูสิจากสเปนมันย้ายอยู่อเมริกาได้ไงน้องพี่แท่งเน
1: า
0: ะอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของอะคูสติกกีตาร
1: ์
0: เขาคิดว่าคงจะดัดแปลงจากทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกเนี่ยมาทำให้มันป๊อปปูล่า
1: ครับไม่หรอกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าชาวยุโรปเนี่ยเดินทางเข้ามาบุกเบิกแผ่นดิน
0: ได้เว้ย
1: แผ่นดินใช่ไหมอเมริกา
0: ได้เนาะ
1: นะพอมาเข้ามาแล้วก็ชนเผ่าของสเปนเขาเข้ามาเขาก็จะมีกลุ่มเขาอิตาเลียนก็มีนะครับสเปนก็มีอังกฤษก็มีฮอลันดาอะไรก็มาแต่ว่าเอาดนตรีเนี้ยมาจากประเทศด้วยพอมาอยู่ไปนานๆเข้าเอ๊ะมันอะไรมันอาจจะหายากหรือเปล่า
0: เป็นไปได
1: ้การทำอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไปได้
1: ช่วยเอามาประกบหน้าหลังน่าจะง่ายกว่าแล้ววันนี้ตรงไปตรงมามันจะต้องมีส่วนว้าวเพื่อจะได้เอาหนีบเข้าไปง่าย
0: ๆมีเฟดที่มันกว้างขึ้นเฟดก็คือช่องที่ดีกีตาร์เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพตาม
1: จะได้ไม่ยากเกินไป
0: เพราะว่าตัวอูดเนี่ยมันจะไม่มีเส้นเฟดมันจะเป็นแบบครบพี่จ้างนี่ก็ออกไหมเฟดก็คือไอ้ตัวขั้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเราจับช่องไหนช่องไหน
1: ครับ
0: ไตอูดเนี่ยมันไม่
1: ม
0: ีเขาเรียกว่าเขาเรียก
1: ดาวเอาเลยเหมือน
0: ดาวโพซิชันเอง
1: เหมือนอะไรวะที่มันไม่มีอ่ะเราต้องพอดีอ่ะ
0: เฟดเรสคล้ายๆไวโอลิน
1: ไวโอลินไม่มีไวโอลินไม่มีที่ขั้น
0: ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็พัฒนามาจากที่ดีเป็นโน้ตเฉยก็มาเป็นคอร์ดกีตาร์ก็เริ่มจะมีคอร์ดหลังจากคอร์ดก็เริ่มจะมีแบบสเกลละ
1: นี่เป็นไงท่านผู้ฟังเสียนไม่เสียน
0: จากกีตาร์จากสเกลก็ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะเอากีตาร์ตัวเดียวมาบรรเลงเป็นเพลงเดียวได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเราดีกีตาร์ได้ดีได้แค่คอร์ด
1: ครับ
0: ไอโซโล่ก็โซโล่ตัวหนึ่งไอคอร์ดก็ตัวหนึ่งปัจจุบันโลกพัฒนาขึ้นก็สามารถที่จะเล่นทั้งคอร์ดทั้งเบสมาในเพลงเป็นเพลงได้เลยกีตาร์ตัวเดียวยก
1: อย่างเช่น

0: โอ้โหตัวเดียวฝึกจนชำนาญนะตั้งแต่พี่อุ๋ยสอนให้จนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วเล่นกีตาร์
1: โอ้ตอนนี้ผมอายุ55ผมพี่อุ๋ยสอน5ขวบ50ปี
0: หัดเล่นกีตาร์ตั้งแต่5ขวบ
1: 50ปี5ขวบตอน7ขวบเอากีตาร์ไปเล่นที่โรงเรียน

0: จำได้เลยโหตอนนั้นมันเป็นไปได้ยังไงพี่แท่งตอนเราอายุ7ขวบผมอยู่ป.2ผมจำได้เลย
1: ป.5หักแล้ว2ปีได้ไปโชว
0: ์ใช
1: ่เออ
0: ป.2
1: อยู่ป.2ขึ้นโชว์ที
0: ่โรงเรียนสมาคมดนตรีไทย
1: ครับ
0: เอากีตาร์ไปมีความรู้สึกว่าอยากพักกลางวัน
1: เอาแล้วกีตาร์ตัวแรกมาไง
0: กีตาร์ตัวแรกพ่อไปราชการที่แม่สาย
1: อ่
0: ะพ่อไปแม่สายแล้วพ่อเห็นเราอ่ะชอบเล่นกีตาร
1: ์ครับ
0: พ่อก็เลยซื้อกีตาร์ที่แม่สายไม่จำได้ว่าเป็นกีตาร์แรกเลยนะ Made in Burma
1: โอ้ของพม่า
0: พม่าคิดว่าพม่าสายสูง
1: ครับ
0: แข็งเพราะกีตาร์พม่าก็ไม่ได้มาตรฐานหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นชิ้นแรกที่เราได
1: ้
0: เอากีตาร์ตัวนั้นแหละไปที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยตอนนั้นเรียนป.2ไปถึงครูงงสมัยนี้เราเด็กๆในยุคนั้นน่ะ
1: เจ็ดขวบ
0: เจ็ดขวบเด็กที่ไหนมันเอากีตาร์ไปที่โรงเรียนวะ
1: เป็
0: นความที่เราแบบ crazy แล้วอยากแบบ enjoy กับเพื่อนโชว์เพื่
1: อ
0: นครูแบบสุดที่สักเธอเอากีตาร์มาเล่นหน้าฉันเลยโชว์เลยปูไข่ไก่หลง
1: แหมแล้วรีเควสเพลงซะด้วย
0: ปูไข่ไก่หลง
1: เอาแล้วเราจะได้เหรอเราไม่ได้ซ้อมมา
0: โอ้สบายเลยเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคที่เพลงไทยสากลแทบไม่มีเพราะฉะนั้นนักดนตรียุคเก่ายุคเริ่มต้นอย่างยุคพวก
1: 50ปีที่แล้วเพลงไทยสากลน้อย
0: โอ้พี่แท่งน้อยมาก
1: อ๋อเลยจำเป็นจะต้องไปหัดเพลงลูกทุ่ง
0: ต้องหัดเพลงลูกทุ่ง
1: อ
0: ย่าลืมนะพี่แท่ง
1: แล้วสุดที่สักเด็กชายสุดที่สักลูกไข่ไก่หลงได
0: ้ลูกทุ่งมาก่อนสตริงปูไข่ไก่หลงได
1: ้เหรอ
0: ได้หมดเลย
1: เอาหลายคนงงปูไข่ไก่หลงเพลงอะไรนะ

0: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
1: ใครร้องในศิลปิน
2: จำไม่ได้จำไม่ได้
1: ไม่รู้ก๊อปหมายถึงว่าคัฟเวอร์ไม่รู้กี่ทีเนอะ
2: เป็นไปได้เพราะเพลงมันดัง
1: มากเพลงลูกทุ่งเนี่ยคัฟเวอร์เยอะมากจนไม่รู้ว่า
2: จริงแล้วตอนนั้นน่ะเพลงสากลไทยเนี่ยเรายังคิดทำนองเองไม่ได้เลยเพลงหลายเพลง
1: เราก็ใช้ต่างประเทศใช้เพลงจีนนะครับแล้วก็เขียนเนื้อเข้าไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรียนรู้เขียนกันเอง
2: เจงกิสข่านเนี่ย
1: เอาแล้วตอนนั้นไปโชว์หน้าห้องเป็นยังไงผลตอบรับ
2: โอ้ก็
1: เละ
2: โอ้โหประสบความสำเร็จคร
1: ับ
2: ครูบอกว่าสุทธิศักดิ์ถ้างั้นตอนงานโรงเรียนเธอเอากีตาร์มาแล้วโชว์บนงานโรงเรียนคู่กับครูอาลามซึ่งเล่นเปียโน
1: พอผ่านโชว์ที่ชั้นเรียนเนี่ยครูกดไลค์บอกเยี่ยมให้ขึ้นชั้นเลย
2: ให้ขึ้นชั้นเลย
1: ขึ้นไปหลีกโรงเรียนเลย
2: ไปหลีกเลยนี่งานโรงเรียนประจำปีหรือ
1: มาเล่นกับครูอาราม
2: ครูอารามครูอารามเล่นเปียโน
1: เพลงอะไรฮะ
2: จำได้ว่าเล่นเพลงประจำโรงเรียนกับครูอารามสองคนกับเพลงพระคุณที่สาม
1: นี่เพลงโรงเรียน
2: เพลงโรงเรียนเนี่ยเป็นเพลงโรงเรียนสมาคมสตรีไทยเล่นสองเพลงอีกเพลงเป็นเพลงพระคุณที่สามครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้อบลมจิตใจให้รับผิดชอบชั่วดี

0: เหมือนครูเสียชีวิตเลยเหมือนครูเสียชีวิตแล้วไม่บอก
1: ที่สามนะ
0: เออ
1: นี่คุณไปเล่นบน
0: ใครเกิดทันยังไง SMS มาได้นะครับหรือว่าใครคิดถึงเพลงอะไรเก่าๆนะหรือว่าอยากได้คำถามอะไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกีตาร์วันนี้เซียนของเรานะครับถนัดทุกแบบเพราะว่านะครับนะพี่บอมนะฮะสุทธิศักดิ์หรือว่าสินเจริญเนี่ยมีกีตาร์ด้วยอะไรอ่ะค้าขายกีตาร์ด้วย
1: uh-huh.
0: สามารถซื้อพี่บอมได้พี่บอมก็จะไลฟ์ตลอด
1: ใช่ในเพจนะครับไปตามได้เลย
0: เพจว่าอะไรอ่ะ
1: บอมสินเจริญอะคูสติกกีตาร
0: ์ใครอยากจะได้กีตาร์ใครอยากจะหัดกีตาร์ใครอยากจะมีกีตาร์ให้ลูกหรือว่าตัวเองนะแล้วพี่บอมเอากีตาร์มาจากไหน
1: กีตาร
0: ์ที่เอามาขายมาอะไร
1: เอามาจาก2ประเทศคืออเมริกากับญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเข้าไปเซิร์ชดูคนที่เขาขายมือสองสั่งรวบรวมกันทีละ10ตัวแล้วก็ขนมา
0: โอ้นี่มันเป็นโลกของเขาเลย
1: เป็นโลกของเขาเขาจะมี

0: เป็นหมื่นหมื่นแสน
1: แสดงว่าเราต้องคัดมาไม่เหมือนพระที่ส่งรูปมาเหมือนเสื้อผ้าที่ส่งรูปมาเหมือนรถที่ส่งรูปมา
0: ใช่ไ
1: หม
0: ฮะ
1: แล้วใช้ประสบการณ์ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็เลือก
0: ใช่อ๋อ
1: แล้วเราจะเลือกอยู่ในราคาเท่าไหร่ยังไงกีตาร์ส่วนใหญ่ในเพจเราขาย
0: โอเคเพราะฉะนั้นสมมุติว่าราคาตลาดหมื่นนึงเนี่ย
1: ครับ
0: ยังไงก็แล้วแต่เราต้องเอามาต่ำกว่าราคาตลาดนิดให้ได
1: ้
0: ทีนี้เวลาที่เขาขายกีตาร์มือสองกันเนี่ยเราจะเข้าไปในลักษณะที่เขาเปิดบิดเปิดประมูลยกตัวอย่างเช่นพี่แท่งอยู่ที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: พี่แท่งจะขายกีตาร์ยี่ห้อ iPhone
1: ผมเป็นเจ้าของกีตาร
0: ์เป็นเจ้าของกีตาร์
1: ผมมีกีตาร์มือสองเต็มเลย
0: พี่แท่งเปิดมาก่อนพี่แท่งเอากีตาร์มาวางเลยแล้วบอกว่ากีตาร์ตัวเนี้ย
1: เปิดมาพันหนึ่ง
0: เปิดพันหนึ่งสุดท้ายเวลาตอนจบเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะบางทีอาจจะยังไม่มีคนไปเอาของพี่แท่งเลยผมไปเป็นคนต่อมาแล้วหมดเวลาพอดีผมก็จะได้กีตาร์ตัวนั้นมาแล้วก็จะมีช่องว่างเรื่องราคา
1: เขาจะมีเวลา
0: เขาจะมีเวลาเขาจะกำหนดเวลา
1: พอเวลาบิดกีตาร์ทีนึงเนี่ยเขาบิดกี่นาที
0: ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ2วัน
1: ทิ้งไว้2วัน
0: ทิ้งไว้เลย2วัน
1: กีตาร์ตัวนี้เปิดอยู่ที่ 1,000 บาท
0: พรุ่งนี้เที่ยงคืนหมดเวลาเที่ยงคืนเป๊ะหมดเวลาคนสุดท้ายได้ไป
1: ให้ราคามาสูงสุดพี่บอมจะไปดูตอนนั้น
0: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาชิงกันตอนใกล้ปิดนี่แหละ
1: อ๋อยังไม่รีบกัน
0: ไม่รีบอู้ถูกจังเลยตัวนี้ถูกกูทำไมมาถูกขนาดนี้วะเอาแหละพอใกล้เวลาปิดเฮ้ยมาจากไหนกันวะเนี่ย
1: เป็นไปได้จะมาชิงนาทีสุดท้าย
0: ชิงนาทีสุดท้ายฮะ
1: แล้วเราก็ต้องคือถ้าตัวไหนเราชอบแล้วคิดว่ามันดีมากๆเราจะรอ
0: ตัวไหนที่เราชอบมากเราจั่วราคาสุดท้ายทิ้งไว้เลยราคาที่ไม่คิดว่าคนอื่นจะสู้ไม่ได้
1: พอเห็นปุ๊บไม่บิดสู้ละ
0: ผม
1: ถูกไหมสมมุติว่าเจ้าของเขาบอกว่าไว้หมื่นนึง
0: นะฮะ
1: อยากได้เลยจั่วยังไง
0: อ๋อก็มีนะบางทีนะเขามีBuy It Nowเลยหมายถึงว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าจะซื้อเลยเนี่ย
1: ถึงราคาในใจเจ้าของเขาปล่อยเลย
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าBuy
0: It Now
1: Buy It
0: Now
1: ขายทันที
0: ขายทันทีพี่แท่งกีตาร์ตัวเนี้ยกีตาร์ตัวนี้ชื่อกีตาร์ไอโฟนพี่แท่งเอามาวางประมูลแต่ถ้าเกิดจะซื้อเลยนะบาทหมื่นหนึ่งพี่แท่งก็จะลงไว้
1: เขาลงไว้
0: เขาลง
1: Buy It Nowละหมื่นหนึ่ง
0: หมื่นหนึ่ง
1: แต่ถ้าไม่ถึงหมื่นก็บิดกันไป
0: โชคดีถ้าอย่างนั้นอาจก็รอลุ้นได
1: ้กีตาร์ญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรที่มันมีชื่อเสียงแล้วก็แบบเป็นยี่ห้อที่อยู่ในใจ
0: ตอนนี้
1: สองยี่ห้อ
0: ตอนนี้ก็ต้องบิดอันแรกก็คือดังที่สุดในโลกคือยามาฮ่าอยู่แล้วเนาะ
1: โอ้เออว่ะ
0: เฮ้ยยามาฮ่าทำไมมันทำทุกอย่างอะพี่แท่ง
1: นี่ฝากให้แฟนรายการนะครับนะฮะพี่บอมบอกเลยว่ายามาฮ่าเป็นยี่ห้อที่เสียงดี
0: เสียงก็คือว่าพอปูล่าที่สุดในญ
1: ี่ปุ่นทำกีตาร์ได้มีคุณภาพ
0: คุณภาพของญี่ปุ่นยามาฮ่าแปลกนะครับทำมอเตอร์ไซค์ทำ
1: เปียโน
0: แล้วที่สำคัญประสบความสำเร็จมากเกี่ยวกับกีตาร
1: ์
0: กรองก็มี
1: เหมือนผมจะเห็นมีดินสอด้วยนะ
0: คีย์บอร์ดก็มีจริงเหรอฮะ
1: มิตซูบิชิมั้งทำดินสอขาย
0: มิตซูบิชิ
1: โอ้โหอะไรกันเนี่ย
0: กีตาร์ยามาฮ่าประสบแบรนด์แรกพอปูลาร์สุดอันที่สอง
1: ครับ
0: ทากามิเนะ
1: ทากามิเนะโอ้โหอันนี้ญี่ปุ่นละ
0: ญี่ปุ่น
1: เอออ
0: ันที่สามของญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมากๆก็มอริส
1: ของญี่ปุ่นเหรอ
0: ญี่ปุ่นมอริส
1: อ๋อโอ้ฟังแล้วเหมือนของอเมริกา
0: อ่าฮะ
1: ของต่างประเทศแล้วถ้าของอเมริกาล่ะ
0: ของอเมริกาดังที่สุดก็คือมาติน
1: อ๋ออันนี้ได้ยิน
0: ดังที่สุด
1: ดังที่สุด
0: ลองมาเป็นน้องใหม่แต่มาแรงคือเทเลอร์
1: อันนี้ได้ยิน
0: ต่อมาเลยนะกิบสัน
1: โอ้สามตัวนี้เขานิยมกัน
0: นิยม
1: เอ้โอเวอร์ชันนี้ของใคร
0: ราคาดีอเมริกาครับ
1: อ๋ออเมริกาเหมือนกันแต่สามตัวนั้นเนี่ยเนี้ยบกว่าม
0: ันดังกว่าโอเวอร์ชันเนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่คุณผู้ฟังจะต้องรู้สึกได้เลยว่ากีตาร์ส่วนใหญ่ทำจากไม
1: ้ครับ
0: โอเวชั่นเป็นนวัตกรรมแรกบนโลกมนุษย์ที่เอาไฟเบอร์กลาสกับไม้มารวมกันให้เป็นกีตาร
1: ์
0: มีรูปทรงที่แปลกแตกต่างเตะตาและสวยวิจิตรการตาเหลือเกินแต่ว่าช่วงเวลาที่มันป๊อปปูล่าอยู่ในช่วงเรนจ์เวลาเพียงแค่20ปีแล้วก็กลับได้รับความนิยมที่ถดถอยลงไป
1: แล้วทำไมมันล้มเหลวนี่มันเคยเป็นผู้นำ
0: 20ปีมันขายดีที่สุดมันเปิดตลาดมาคนว้าว
1: บุ้มรถไฟฟ้าโอ้โห
0: เมื่อก่อนใครมีกีตาร์โอเวอร์ชั่นพี่เทพพี่แท่งว่าเท่
1: ใช่ผมก็นึกว่ามันยังนำอยู่นะเนี่ย
0: โอ้ใครมีโอเวอร์ชั่นว้าว
1: เหรอแล้วที่เหลือมาตีตลาดได้ยังไงขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมาตินหรือว่าเทเลอร์อะไรพวกนี
0: ้คือมาตินนะเขามาก่อนการอยู่แล้วเทเลอร์เขาก็มา
1: พวกนี้ยังใช้ไฟเบอร์มาตามโอเวชั่นไหม
0: ไม่
1: อย่างเดียว
0: ไม่เลย
1: ใช้ไม้อะไร
0: ไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้ทำไม้ก็จะเป็นไม้อินเดียนโรสวูด
1: อินเดียน
0: โรสวูด

0: ไม้อินเดียโรสวูดถ้าเป็นสายพันธุ์ไม้ไทยก็เหมือนไม้ประดู่นี่แหละ
1: อ๋อมันจะบางเก็บเสียงกังวานเหรอลีไง
0: เนื้อมันแข็งเนื้อมันแข็งไม้หน้าก็ต้องเป็นซิกก้าสปูสมันจะมีการสั่นสะเทือนได้ดี
1: โอ้โหท่านผู้ฟังจดแทบไม่ทันจำแทบไม่ได้
0: ใช
1: ่นะฮะโอ้โหลึกซึ้งมากนะฮะ
0: ลึกซึ้งนะ
1: เดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่
0: อ
1: พอดีหมดช่วง
0: ศาสตร์ของกีตาร์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อ
1: เดี๋ยวมาตามกันต่อสนใจเรื่องไหนนะครับหรือว่าสงสัยเรื่องอะไรก็ช่วยจัดรายการได้นะครับนะฮะก็ SMS มาได้นะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงกลับมากับเรียกข้าวว่าเซียนวันนี้อยู่กับเซียนกีตาร์บอมสินเจริญครับ
2: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกย้ำไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ชายแดนปัดข่าวรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนลั่นไม่มีใครล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลายวาระสำคัญทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนนายอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่มีส่วนกรณีรถถังล็อตใหม่ที่จีนส่งมอบให้กัมพูชานายอนุทินกล่าวว่าสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการภายในดินแดนของตนเองไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายแต่ฝ่ายไทยมีการเฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่กัมพูชาอาจใช้จังหวะที่คนไทยอยู่ในความโศกเศร้านายอนุทินย้อนถามกับผู้สื่อข่าวว่าคุณรู้ได้อย่างไรก่อนจะเดินข้ามกลับสะพานไปยังตึกไทยคู่ฟ้าพาณิชย์เตือนร้านอาหารขออนุญาตก่อนเปิดถ่ายฟุตบอลโลก2026นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วโลกจำนวนมากแม้การแข่งขันกีฬาจะไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านโทรทัศน์วิทยุหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกเจ้าของลิขสิทธิ์คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมอบสิทธิ์การถ่ายทอดให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตในแต่ละประเทศโดยในประเทศไทยบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ JAZZ และบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนได้ประกาศว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทั้งนี้การนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการสตรีมผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเผยแพร่ซ้ำหรือการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสปท.เคาะแผนยกระดับความปลอดภัยทางถนนชูปฏิญญามาราเกสตั้งเป้าลดตาย 50% นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1/2569โดยนายเจเศรษฐกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปสำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.ครั้งที่1มีประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการในการนำไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน2เรื่องหลักคือแนวทางเรื่องการขับเคลื่อนปฏิญญามาราเกสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองปลอดภัยระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายนณ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรื่องความพร้อมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน 20-21 กรกฎาคมณ นครนิวยอร์กเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสบอลโลกสตอรี
2: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโด ดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็ตฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: เอาละครับ
7: ข่าวดีครับทุกคนครับมาร่วมสนุกกันนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสนะครับให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะทุกคนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan แพ็คเกจเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่ได้รับสิทธิ์สุดคุ้มและยังมีภารกิจนะฮะพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
8: yeah!
7: Music
8: ก็อย่างที่บอกแล้วครับคุณผู้ฟังครับทุกท่านครับต้องบอกได้เลยว่าในยุคก่อนนั้นเพลงไทยยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นคิดทำนองของตัวเอง
7: ครับ
8: การนำทำนองของเพลง Tell Lola I Love Her มาใส่เนื้อภาษาไทย Tell Lola I Love Her นั้นถือว่าเป็นเพลงดังในยุคก่อน80
7: ของโลก
8: ของโลกเลยแหละครูพยงมุกดาท่านหัววัยเฉียบแหล
7: ม
8: ยัดภาษาไทยดำ

0: เรื่องราวกับเทลลาไลแล้วเพอกับกลายเป็นอะไรพี่แท่ง
1: ครับผมลำดวนและทองดี
0: ลำดวนกับทองดีเขารักกัน
1: ใครเคยได้ยินบ้างเพลงนี้
0: เขาใจเธอสารพัน
1: SMS มาได้นะครับ
0: ดอกไม
1: ้4689899
0: ของขวัญ
1: คิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลง
0: และที่เนื้ออื่นใด
1: ในเซนของเราบอมซิ

าขี่ควายเพื่อเข้าไปในสนามแข่ง เขาเป็นนักแข่งที่หนุ่มกว่าใครเมื่อการแข่งเริ่มควายต่างคำรามแล้ววิ่งออกไปจนยังไม่ทันไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นควายมันชักมึนมันก็เลยเมาส์มันผิดทองดีจนเขาต้องตายก่อนสิ้นลมหายใจย

0: คนทองดีเป็นผลงานการเขียนเนื้อโดยอาจารย์พยง
1: มุกดา
0: ใช่ครับนะฮะโอ้โหออกใช้เพลงอะไรลอล่า
1: เทลลอล่าไอเลิฟเ
0: ธอเทลลอล่าไอเลิฟยู
1: เทลลอล่าไอเลิฟเ
0: ธอเลิฟเ
1: ธอเทลลอล่าไอนีดเธอ
0: เออไหนใครอยากฟังเพลงอะไรเก่าๆนะฮะลอง SMS มาดูนะครับ4689899ร่วมกันจัดรายการนะครับตอนนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอยู่กับบอมสินเจริญ
1: ได้อารมณ์มากเลยฮะ
0: เสียงของเราวันนี้เป็นเรื่องของกีตาร์เป็นเรื่องของเสียงเพลง
1: ใช่ฮะ
0: นะฮะกีตาร์เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่ามี2ประเทศนะที่โด่งดัง
1: ดังมาก
0: เนอะ
1: ก็คือ
0: ญี่ปุ่นไม่ใช่เป็น2ประเทศที่พี่บอมเนี่ยจะไปนํามา
1: ก็คือที่ญี่ปุ่นกับอเมริกา
0: แล้วก็มาเอ้ยเวลาเรามาขายเนี่ยเราก็ให้เขาบิดด้วยมั้ย
1: หรือว่าบิดด้วย
0: เอานอกจากเราบิดมาจากต่างประเทศแล้วญี่ปุ่นแล้ว
1: แล
0: ้วก็มาบิดอีกด้วยที่
1: บิดด้วย
0: เข้าไปที่เพจอะไรครับ
1: เข้าที่เพจบอมสินเจริญอะคูสติกกีตาร
0: ์วันไหนที่จะเปิดไลฟ
1: ์เอาง่ายๆเลยนะฮะจันทร์ถึงศุกร์
0: เปิดทุกวัน
1: จันทร์ถึง
0: ศุกร์กี่โมงอ่ะอย่างวันนี้ล่ะ
1: 4ทุ่ม
0: อะไรอย่างวันนี
1: ้วันนี้มาหาพี่แท่งงดวันนี้มาหาพี่แท่งเลยงด
0: ทุกวันก็4ทุ่มเข้าดูได้
1: เรียกว่า4ทุ่มประมูลเป็นโปรแกรมที่ดังมากเลยครับในออนไลน์ใน Facebook นะครับ
0: นะครับ
1: มีความสินเชื่อ
0: เป็นอะคูสติกทั้งหมด
1: อะคูสติกทั้งหมด
0: ไม่มีไฟฟ้า
1: ไม่มีเลย
0: อ๋อใครนะฮะที่สนใจในเรื่องอะคูสติกชอบมากๆครับจัดแบบนี้มีความสุขมากเอาขอบคุณมากเลยนะครับเจงกิสข่าน
1: เจงกิสข่าน
0: ไปขอมาแล้วขอบคุณมากนะฮะ2 SMS ของเราพร้อมวางเดี๋ยวเราจะเปิดสายด้วยพูดคุยกัน
1: เจงกิสข่านนี
0: ่ Royal Spy
1: Yes sir
0: Royal Spy ฮะพี่จีนะสุดยอด
1: สุจริตฉัน
0: ครับทุกวันนี้ยังร้องอยู่วงพาเลสนะร้องกับพี่ปูร้องกับพี่วสุนะพี่วสุคือพี่จิ๊บ
1: พี่จิ๊บ
0: จิ๊บรอดอเจงกิสข่านครับ5895

0: 겨울은 피자로 가. 예. 후. 하. 후.
1: 젠키스칸 ฮะ ตัดก่อนนะ ครับ นะ 895 นะ ฮะ เดี๋ยวมีกองแล้วก็ชอบมากๆเลยครับจัดแบบนี้มีความสุขมากเลยครับนะฮะก็หลายคนที่ทำงานอยู่ขับรถอยู่บ้านนะครับแล้วก็ฟังวิทยุนะเป็นเพื่อนนะคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับยุคแบบอนาล็อกอยู
2: ่ใช่
1: นะครับฟังวิทยุก็ฟังรายการฟุตบอลอะไรไปละนะครับที่99นี่เขามีหลายแบบไลฟ์สไตล์ของคนนะพี่บ
2: ังครับ
1: นะครับรถยนต์ก็มี
2: โอ้น่าสนุกครับ
1: นะมอเตอร์อินเทน
2: ผู้ชาย
1: แล้วก็เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องกล้องถ่ายรูปก็มี
2: โอ้ดีครับ
1: เรื่องของวิ่งก็มี
2: ทันสมัย
1: เรื่องของกอล์ฟก็มี
2: เบรนระหว่างเทคโนโลยีกีฬาไลฟ์สไตล์
1: อาจารย์สันติ
2: โอ้ว้าว
1: ก็มาจัดนะครับแล้วก็ฟุตบอลกีฬาต่างๆเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเรื่องของสปอร์ตแต่ว่าช่วงของเราเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องของเพลงมั่ง
2: เป็นเพลง
1: นะเพราะเพลงเนี่ยกับวิทยุมันคู่กัน
2: ผ
1: มก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะนำเพลงแล้วก็เรื่องราวประวัติคนเขียนนะฮะของเพลงแต่ละเพลงต่างๆเนี่ยแบบเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันได้คิดถึงกันนะครับอย่างเมื่อกี้เจงกิสข่านพอจะทราบประวัติบ้างไหม
2: เจงกิสข่านนี่
1: มันเป็นเพลงนอกปะ
2: เอ้ยมันเป็น
1: แล้วเรามาแปลงเป็นเนื้อไทย
2: ใช่ใช่ใช่ใช่อยากรู้ว่าผมก็อยากรู้เหมือนคุณผู้ฟังอ่ะ
1: เอาเดี๋ยวหาให้
2: เดี๋ยว
1: พ
2: ี่
1: บอลหาให้นะจริงๆแล้วเพลงเจงกิสข่านมันเหมือนเพลงฝรั่งนะแต่ว่าเรามาแปลงเหมือนหนังสือฝรั่งเล่มนึงแล้วมาแปลไทยอ่ะ
2: ใช
1: ่แล้วก็พี่นะฮะรอยัลสไปเนี่ยก็มาเขียนเป็นเนื้อไทยแต่ก็ยังมีคำว่าเจงกิสข่าน
2: ไปที่ไหนใครขวางรีบเปิดทาง
1: ยุคตอนนั้นเพลงแปลงจะดังมากถูกไหมอย่างพี่ดอนสอระเบียบก็จะแปลงเยอะ
2: โอ้พี
1: ่เมาจนหัวที่หมดเอาข้อมูลมาแล้วฮะ
2: นี่เป็นเพลงเจงกิสข่านนะพี่ทั้งนะ
1: ครับทุกคนได้ความรู้ด้วยนะ
2: เป็นเพลงดิสโก้นะครับ
1: โอ้มันดิสโก้
2: ฟังครับ
1: แล้วตอนนั้นรอยัลสไปดิสโก
2: ้ยุคดิสโก้เลยตอนนั้นอะ
1: ว่าไปจนดวงดาว
2: ก้าว
1: ไปจนดวงจันทร
2: ์พอดิสโก้เสร็จแล้วเราก็จะเลดี้บัมจำได้ไหมเวลาเต้นต้องมาบัมกันอะ
1: บัม
2: บัมกันเป็นวงของประเทศเยอรมันครับ
1: อ๋อเพลงเจงกิสข่าน
2: 979
1: เยอรมันเขียนไว้นะ
2: เป็นเพลงประเทศเยอรมันคร
1: ับ
2: แต่งโดยลาฟซิโก้ครับเขียนเนื้อโดยเบรนมาเบรนเมเนเจอร์เมนันเจอร์นะครับโอ้โหเพลงได้รับอิทธิพลจากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดมองโก
1: เออ
2: โอ้โหเพลงนี้โด่งดังมากในเมืองไทยนะฮะนี่ผมดูในประวัตินะครับนำมาร้องเป็นภาษาไทยโดย Royal Spriteปีนะฟังปีดีๆนะฮะ
1: ปีที่ Royal Sprite นะครับแปลงเพลงนี้มาแล้วใส่เนื้อไทย
2: 2522
1: โอ้โห
2: ต่อมายังมีเวอร์ชั่นร่วมกับใครรู้ไหมฮะ
1: ครับ
2: สินเจริญบาเตอร
1: ์ไอ้ยะเหรอเคยทำด้วย
2: ใช่ฮะเป็นเวอร์ชั่นร่วมกับวิจิ
1: ตรอยเตอร์เปิดไปเปิดมาคุณเจอเรื่องราวของตัวเอง
2: เรื่องราวตัวเองเฉยเลย
1: ไปร่วมกันตอนไหน
2: ก็ตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่า Sound of 80เป็นพวกเราพยายามรวมเพลงในยุค80มากัน
1: เพลงนี
2: ้ผมก็เป็น
1: แปลงมาเนี่ยนะ47ปีแล้ว2522อ่ะ
2: เป็นไงฮะใครยังไม่เกิดฮะคุณผู้ฟังใครยังไม่เกิดมั้งฮะ47ป
1: ีแล้วโอ้โหขอมานี่พี่ไม่ธรรมดาเลยนะ5895อุ๊ย
2: เอาเรื่องนะ
1: มาแล้วฮะพี่ๆครับมาทั่วทิศเลยพี่ๆผมชอบมาก9ล้าน
2: 9
1: ล้านความประจําทําใจเธอทํา
2: ใช่นั้นฉันยึดมั่นรังออกไปจริงๆแล้วเนี่ยที่มีคำว่าบัวสีน้ำตาลอ่อนเนี่ย
1: ครับ
2: ก็มาจากเพลงสากลเช่นกันประมาณนี้ครับค่อยๆย้อนลำลึกไปกับผมนะครับ

0: แล้วก็อะไรนะพี่ไทย
1: 9ล้านความระกำล่ะ
0: 9ล้านความระกำ
1: เดี๋ยวหาเนื
0: ้อนอนสอนระเบียบ
1: เดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องไห
0: ้ผู้ชนะสิบทิศก็มานะฮะ
1: ได้สิไม่มีปัญหาหรอกเอาไปคนละ
0: สวัสดีครับสุดยอดไปเลยครับจากคุณแจ็คแท็กซี่เนี่ยกับหาคีย์
1: 9ล้านความระกำช้ำชอบใจดีเธอทำ
0: เดี๋ยวนะหาคีย
1: ์มีลองขึ้นมาคีย์อะไรนี่
0: ย้อนนะตอนนี้
1: ดอนสอนระเบียบ2554

0: แล้วนะพี่นะเฮ้ยพี่คนเดิมพี่5895โอ้โหพี่นี่8070เลยเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับคุณแจ็คแท็กซี่โอเคดีใจครับที่ทุกคนชอบนะครับฟังแล้วก็เพลินดีนะพี่9277นะครับผู้ชนะสิทธิพี
1: ่โอ้โห
0: ร้องไงอ่ะ
1: โอ้โหอันนี้เนี่ยต้องถือว่าต้องบอกได้เลยว่า
0: ผู้ชนะสิทธิ
1: เป็นเพลงประจำคาราโอเกะของผู้สูงอายุ
0: 60อัพ70
1: พี่แท่งเคยเห็นไหมฮะตาม Imperial ราชพร้าว Imperial สำโรงหรือตามห้างสรรพสินค้าต้องบอกว่าแบบโอดี้เก่าๆอ่ะ
0: เขานัดเจอกัน
1: แล้วต้องเป็นชั้นที่มีฟู้ดคอร์ทด้วยคุณผู้ฟังนึกออกไหมฮะชั้นที่เป็นฟู้ดคอร์ท
0: เอ
1: าวันนี้เรามานัดรวมกัน
0: แฟชั่นไอแลนด์ก็มี
1: แฟชั่นไอแลนด์ก็มีอายุ 60-70
0: ใช
1: ่แต่งตัวเก๋ๆออกจากบ้าน
0: แล้วนั่งนิ่งๆนะ
1: นั่งนิ่งเลย
0: นั่งนิ่งดูแล้วดูวงสุนทราภรณ์แบบคล้ายๆวงสุนทราภรณ์ย้อนยุคอะแล้วนั่งนิ่งๆคุณป้าคุณนายนะคุณตานั่งแต่งตัวหล่อใส่แว่นดำแล้วก็มีลูกลูกประคำไม่ใช่สร้อยไข่มุกยาวๆเสื้อผ้าสีสันนั่งไขว่ห้าง
1: เห็นภาพเลยไหมเห็นภาพตามพี่ท่าน
0: แล้ว
1: ด
0: ูมองนั่งเฉยไม่รู้ว่าสนุกหรือไม่สนุกแต่นั่งดูอย่างเงี้ยเรียบร้อยมาก
1: ถึงเวลาเขาก็จะจับกลุ่มกันพอจับกลุ่มกันขึ้นเพลงเท่านั้นแหละใน100เพลงต้องมีเพลงนี
0: ้แล้วโคตรคลาสสิกเลยพวกห้างต่างๆเนี่ยฉลาดมากนอกจากเอาลูกไปเล่นเด็กแล้วนะเอาไปเล่นไอ้ลานเด็ก
1: นะลานเด็ก
0: แฮปปี้
1: อ
0: ่
1: ะแฮปปี
0: ้แลนอะไรแล้วเด็กก็ไปเล่นลูกพลาสติกอะไรต่างๆเอาพ่อกับแม่ตากับยายอ่ะไปนั่งดูวงนี
1: ้ไอฮาร์เบอร์แลนด์สนามเด็กเล่นเพลงกาวไปอยู่นู้น
0: ไปอยู่นู้นเอาลูกตัวเองเด็กๆอ่ะ
1: ห
0: ้าขวดสิบขวดไปเล่นตรงนู้นส่งพ่อแม่ตายายคุณปู่ย่านั่งอีกฝั่งหนึ่ง
1: มาอยู่อีกฝั่ง
0: มานั่งดูวงสุนทราภรณ์เนี่ย
1: ฟ้าลุ่มอิระวดีคืนนี้มีแต่ดาว
0: โอ้โหจัดไป
1: พี่แต้งเอาเลยอ่ะ
0: ฟังครับขอหนึ่งท่อน
1: ฟ้าเดี๋ยวหาคีย์ก่อนนะ
0: โอ้โหเพลงนี้ใช้อารมณ์สูงนะ
1: ฟ้าลุ่มอิราวดี
0: เทพวง
1: คืนนี้มีแต่ดาว
0: ภาพท่านลอยมาเลยนะ
1: คนที่ร้องเพลงนี้เพราะที่สุดคนหนึ่งคือใครไหมฮะ
0: ครับ
1: อาชัด
0: ชัดเลย
1: ชัดเต่าปูน
0: โอ้ my god
1: ผมนี่เคยเล่นไปงานวันเกิดของพี่แต้ม
0: บุรุษ
1: วิชัยสังวภัย
0: เอาแต้มอย่างนั้นเลยนะเนี้ยบ
1: เนี้ยบเนี้ยบเลย
0: ผมแบบใส่ตันโจมัน
1: มาเลย
0: ปาดนะ
1: เรียกอาชัดอาชัดขึ้นมาบนเวทีอาชัดมากระซิบข้างหูผมบอมบอมผู้ชนะสิบทิศโอ้โห
0: บอมได้ไหม
1: ไหลกันเลยตอนนั้นน่ะไหลเลย
0: ไหลให้
1: ต้องมีเนื้อเพลงนะต้องมีเนื้อเพลงนะ
0: ได้
1: คอร์ดผมไหลได้
0: มาทุกคนขอหาเนื้อเพลง
1: เนื้อเพลง
0: น
1: ี้
0: เป็นวันแรกเลยไม่ได้เอาไอ iPad มานะฮะมาเปิดเนื้อเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวติดตั้งจอแบบเปิดเนื้อเลยกด
1: นี่ผมจะเล่นผู้ชนะสิบทิศแบบอะคูสติกกีตาร์ให้ฟังลองฟังผู้ชนะสิบทิศที่ผมเรียบเรียงแบบนี้นะฮะ
0: เฮ้ยสเปนเพลงนี้ขับร้องโดยคุณชรินทร์ นันทนาพรนะผู้ชนะสิทธิ์

0: ายท่อนหลังนี่แหละบอมสินเจริญเสียงประจำวันนี้ของเรา
1: ผู้ชนะสิบทิศนะที่มีขอมานะ
0: ลินดาอะไรอ่ะอะไรอ่ะมีเพลงชื่อลินดาด้วยพี่บอม
2: เพลงลินดาลินดาลินดา
0: โอ
2: มาลินดา
0: โอ
2: ลินดาลินดาฉันรักเธอคุณดอนสอนระเบียบเอาเพลงลินดาลินดามาใส่เนื้อไทยครับ
0: อ๋อแล้วเมาจนหัวทิ่มบ่อมีไหม
2: มีฮะเมาจนหัวทิ่มบ่อมาจากเพลงอะไรวะ
0: แต่พี่ดอนก็ดังเพลงนี้นี่ดาวสกาวใจเนี่ย
2: สุกิยากิอ๋อเนี่ยเพลงอะไรนะ
0: ของหอมญี่ปุ่นอ่ะ
2: เออใช่ใช่ใช
0: ่โอ้คืนนี้แสงดาวดึง
2: เ
0: ง
2: ินเดินเดินเดินสุบารุ
0: สุบารุ
2: ดังมาจากเพลงสุบารุ
0: นะครับสวัสดีครับพี่แจ้งนะฮะเทวดาเดินดินพี่แจ้โอ้โหพี่แจ้นี่หวานเจี๊ยบ
2: โอ้พี่แจ้นี่เก่าแก่นะ
0: เก่าแก่นะ
2: พี่
0: แจ้นี่80นะ
2: พี่แท่งร้องโอยโอยไหม
0: โอยโอยครับ
2: พี่แท่งร้องฮะ
0: แต่น้องเขาขอเทวดาเดินดินมา
2: เอาเทวดาเดินดิน
0: เอาเทวดาเดือเปิดเนื้อแป๊บ
2: เทวดาเดินดินเนี่ยต้องถือว่าเป็นชุดที่หน้าปกจำได้ไหมครับพี่แจ้เนี่ยแต่งตัวแบบเด็กแบบเด็กฮาร์ดคุณผู้ฟังจำศัพท์นี้ได้ไหมฮะศัพท์วัยรุ่นที่แบบ
0: เด็กฮาร์ดเด็กฮาร์ดนี่มาจากวงฟิลเฟย์ละเฟย์ละเฟย์ละเฟย์
2: ไม่ใช่อันนั้นบาราคูดัส
0: อันนั้นบาราคูดัส
2: เด็กฮาร์ดมาจากวง Introduction
0: นี่เป็นไงสายลึกใครเกิดทันกันบ้าง
2: วง Introduction เห็นใจกันหน่อยพี่เด็กฮาร์ดเดี๋ยววันหลังจะเปิดให้ฟัง
0: โอ้โหคิดดูเล่นกีตาร์มา50ปีแล้วอะก็ผ่านมาแล้วทุกเพลงนะ
2: ทุกเพลง
0: นะครับนะฮะหมายเลขนะครับ6417ได้ไปแล้วนะครับลินดาลินดาลินดาลินดาพี่บอมจัดให้แล้ว
2: ลินดา
0: จัดได้แค่จริง
2: ๆ I love you
0: 8436นะฮะบอกเทวดาเดินดินครับจากคุณพงษ์
2: มาลองดูไหม
0: ลองดู
2: ดูครับว่าผมกับพี่ช่างจะพอไปไหว
0: เป็นอย่างนี้นะครับนะฮะจิโกยันดึกจิโกไปด้วยกัน
2: ใช่อยากเด่นอยากเป็นเทพ

0: พี่แท่งครับโทรหาผมทีครับขอบคุณครับอ้าวใครอ่ะ
1: นี่รายการเรา
2: โทรไปโทรไป
1: รายการเราโฟนอินมีสายคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้ไหม
2: มีฮะมีโทรนะครับพี่เชิญเลย
1: เชิญครับคุณผู้ฟังครับอยากจะโทรคุยกับผมกับพี่แท่งย้อนบรรยากาศอย่างเพลงฟกซองเพลงเก่าๆกับที่ผมกับพี่แท่งได้พูดคุยกันเนี่ยนะฮะ02-248-5936 02-248-5936ผมกับพี่แท่งรับสายอยู่ตรงนี้เลย
2: แล้วก็02นะ248-5937นะครับ
1: ใช่ครับ
2: วันนี้นะครับเซียนของเราคือพี่บอมนะครับแล้วก็ผมนะฮะดำเนินรายการกันอยู่เรียกเขาว่าเซียนเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังนะฮะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรามารับสายพูดคุยกับแฟนทางบ้านกันนะฮะเก
1: ี่
2: ยวกับเรื่องนะครับเรื่องกีตาร์เรื่องเพลงนะครับนะฮะในมูดแบบนี้นะครับใครสนใจยังไงก็ฮัลโหลมา
1: ใช่แล้วครับ
2: ครับสักครู่เดียว
1: ครับ
3: เรียกเขาว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสบอลโลกสตอรี
4: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: พี่บอมจัดให้เพลงแล้วไม่รู้เพลงอะไร
8: ฟังเพลินเพลินตรงนี้ฟังดีดีพี่แท่งกับโกบอยทุกวันจันทร์มาฟังกันหน่อยทุกวันจันทร์มาฟังกันหน่อยชื่อรายการว่าเรียกข้าว่าเซียน
2: นะโอ้โหแต่งกันสดๆเลยนะครับเรียกข้าว่าเซียนนะครับนะครับประจำวันจันทร์ที่16ถูกไหม
1: ถูกต้อง
2: ถ
1: ู
2: กแล้วมิถุนายนนะฮะ2500
1: ยังฮะ15
2: ฮะประจำวันจันทร์ที่15นะครับมิถุนายน2569นะครับเรียกข้าว่าเซียนวันนี้เซียนของเราเป็นเรื่องของเพลงนะฮะผู้ที่เก่งกาจเหลือเกินเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์หลังจากนั้นนะที่พี่อุ๋ยแนะนำแล้วก็สอนนะฮะ4คอร์ดนะครับคอร์ดที่บอกก็คือมี C มี A minor มี D minor
1: G
2: G 4คอร์ดเนี้ยนะคุณเล่นได้หลายเพลงเลยนะก็ลองฝึกดูนะครับแล้วถ้าใครไม่มีกีตาร์เข้าไปดูในเพจของพี่บอมได้นะครับสินเจริญนะครับอะไรนะอะคูสติก
1: สินเจริญอะคูสติกกีตาร์ครับ
2: นะครับไลฟ์ทุกวันตั้งแต่เวลา4ทุ่ม

0: ตัวแต่วันนี้นะฮะมาพูดคุยกับเราก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้อังคารพุธก็ไม่ได้ไลฟ์นี
1: ่พุธก็ใช่ต้องไป
0: ทำโชว์กันตอนนี้นะฮะผมกับพี่บอมเนี่ยทำโชว์กันเรียกข้าวว่าเรียกโชว์ว่า
1: ละเลงเพลงละคร
0: ละเลงเพลงละครเป็นเพลงละครที่เราคิดถึงนะครับนะฮะแล้วก็เอามาร้อยเรียงนะฮะเป็นโชว์เล็กๆนะเข้าดูได้ประมาณ50คน
1: คิดดูฮะละครที่พี่แท่งเล่นน่ะทุกเรื่องอ
0: ่
1: ะตัวไม่ใช่แค่ตัวละครแล้วก็ตัวพระนางพระรองพระนางรองที่ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: เพลงประกอบภาพละครที่พี่แท่งทุกเรื่องที่พี่แท่งแสดงนี่ประสบความสำเร็จหมด
0: โอ้เพลงดังมากนะที่พี่แท่งเล่นมานะครับตั้งแต่3หนุ่ม3มุมคน

0: กันไป
1: รักในรอยแค้นก็ดัง
0: นะครับนะเรวัตพุทธินันท์
1: เพื่อเธอก็ดัง
0: รักในรอยแค้นชื่อเพลงว่ารักเธอมากกว่าพี่เต๋อก็ร้องไว้
1: เพื่อเธอ
0: พี่เต๋อก็ร้องไว้สักวันจะสักวันเลยนะจะได้ดี
1: สักวันจะได้ดี
0: พี่เต๋อร้องไว้แล้วผมก็ร้องไว้เพลงหนึ่งก็คือเพื่อเธอ
1: เคหาดาว
0: เคหาดาวเติมใจให้กันวิยดา
1: โอ้โหดูสิดูสิแล้วผมก็นำเอาเพลงเหล่านั้นอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะของพี่แท่งแล้วผมกับพี่แท่งก็ครีเอทด้วยการที่ไปนำเอาเพลงประกอบละครยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นอาจำได้ไหมฮะ
2: เมื่อสวรรค์ยังคงส่องแสงเราจะสิ้นเรียวแรงสิ้นหวังกันได้จะไหน
1: เอาจำได้ไหมฮะละครเรื่องอะไรฮะคุณผู้ฟัง
0: ถ้าถูกในละวัน
2: อย่าทะนงตนเองยังเพลงใครเป็นใครเพลงอะไรก็สู้กันความหวังยังมีวันนี้ไม่มีใครไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้เป็นของเรา
1: เอาวสานเซลแมน
0: ตั้งแต่พี่ตั้วสรัญญูเล่นกับพี่อ๊อฟพงพัฒน์อ่ะอายุ20กว่าครับ
1: ทำกับพี่แท่งสนุกๆรอบละ50คนตอนนี้ดำเนินเข้ามาสู่รอบที่3แล้ว
0: ครับไม่กล้าเปิดอีกเลยเดี๋ยวแย่งกันอีก ค่อยๆทำมีสายเข้ามาพี่บอม
1: เอาเชิญฮะ
0: มาสายแรก
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพี่ทั้งสอง
0: โอ้สวัสดีจ้าพี่อะไรครับ
3: พี่แต้มครับ
0: พี่แต้มเหรอ
3: ครับโทรจากวัดด่านสำโรง
1: พี่แต้มครับพี่แต
0: ้
1: ม
0: สำโรงที่ไหนพี
1: ่
3: สมุดประการ
0: เนี่ยอ๋อสำรวมสมุดประการนะโอเคพี่แต้มสวัสดีครับผมรู้ว่าผู้การแต้มไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้การแต้มนะ
1: พี่แต้มพี่แต้ม
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: พี่แต้มทำงานอะไรทำอะไรอยู่ยังไม่นอน
3: ก็ฟังนี่เลยครับ
0: เลย
3: นอนฟัง
0: นอนฟังอยู่นะอยากฟังเพลงอะไรผมร้องให้ท่อนหนึ่ง
3: อยากฟังเพลงลำน้ำพองได้ไหมท่อนหนึ่ง
1: ลำน้ำพองพี่แต้มร้องขึ้นให้ฟังสั้นๆหน่อยฮะเอาละครับฟังพี่แต้มร้องน้ำลึก
0: วัดลำน้ำพองหวยผมนิดนึง
3: ลำน้ำพองน้ำนองหลุนหลัง
1: พี่แต้มมีความผูกพันอะไรกับเพลงลำน้ำพองฮะ
3: ผมเป็นคนอีสาน
0: โอ้
1: จังหวัดยังครับ
3: ผมอยู่จังหวัดมหาสารคามครับ
1: คนสารคามบ
3: ่ครับ
1: ครับได้กลับไปเที่ยวเยี่ยมบ้านบ้างไหมครับพี่แต้มครับ
3: กลับไปบ้างครับปีละเที่ย
0: ปีละเชื่อปีละคร
1: ั้
0: ง
1: ปีละเชื่อเนาะครั้งแรกเลยจากสารคามมาอยู่กรุงเทพตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
3: ผมเข้ามากรุงเทพตอนอายุ45ปี
1: เฮ็ดหยังเป็นอาชีพแรกครับ
3: กับงานอิสระครับลองทิ้งครับ
1: เนาะเป็นยังไงเราอย่าบอกนะว่าอยู่อิมพีเรียลสำโรงกับเขาด้วยอ่ะ
3: ผมเป็นคนพิการครับพี
0: ่โอ้ยแต่ว่าผมมีอีกเพลงนะที่พี่แต้มน่าผมร้องได้ไอ้ร้องลำน้ำโพลำน้ำพองเนี่ยผมเคยได้ยินแต่ร้องไม่เป็นกลัวจะระคายหูหลายๆคนทั้งพี่แต้มด้วยแต่ผมมีเพลงอย่างชาตี
1: อ่ะสิลองดูดิ
0: ที

0: พี่ต้ามบอกเป็นผู้พิการด้วย
1: ภูม
2: ิครับผมเป็นคนพิการสายตาวันนี้พบวันนี้จอนครับ
0: วันนี้พบวันนี้จอน
3: สองข้างเลยเหรอ
2: ครับ
0: โอ้พี่ต้ามแล้วพี่ต้ามร้องอยู่ที่ไหนฮะ
2: ร้องอยู่แถวนี้แหละครับแถววัดด่านแถวเซฟันละแถวเป็นนัก
3: ร้องอาชีพพี่ต้ามก็คือเป็นวันนี้พบ
2: ครับ
3: ใช่ไหมไปร้องเพลงแล้วก็มีพี่น้องเขาก็ให้สตางค์ใช่ไหม
2: คร
3: ับ
2: ผมอ๋อ
3: แล้วพี่ก็ร้องเพลงแนวไหนน้องเพลงแนวอีสานเหรอหรือว่าร้องทุกแนว
2: ทุกแนวครับร้องเพลงบ้างหมอลำบ้าง
3: โอ้แล้วเวลา

0: พี่ไปร้องเนี่ยเพลงไหนเนี่ยได้ทิปดีที่สุดเลย
1: มันเอาแน่นอนไม่ได้ครับร้องไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องไปร้องมาอยู่แถวนั้นแหละแถวบางจากแถว
0: เหรออ๋อใช่ไหมที่เวลาผมเห็นก็จะมีพี่คนนึงหลานหรือใครจูงมือใช่ไหมร้องเพลงใช่ไหม
1: ไม่ครับผมเดินคนเดียวครับ
0: อ๋อเดินคนเดียวแล้ววิธีทำไงเป็นคาราโอเกะเหรอ
1: เอาลำโพงคล้องคออ
0: ่าแล้วก็เปิดคาราโอเกะแล้วก็ร้องใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ร้อง
0: แล้วเพลงโปรดพี่เพลงอะไรเพลงโปรดพี่อ่ะเพลงที่พี่ชอบร้องประจำเลยพี่มีเพลงไม้ตายไหมมีเพลงไม้ตายไหมถ้าพี่ต้องไปประกวดเนี่ยผมส่งพี่ไปประกวดเดอะสตาร์เนี่ยพี่จะร้องเพลงอะไร
2: เออเพลงไม้ตายตัวเอง
1: มีคนแนะนำผมไปเยอะแต่ผมไม่ไปคร
0: ับ เฮ้ยพี่บอมเรามาทำรายการผู้พิการทางสายตาแข่ง
2: น่าสนใจพี่แต้มทราบไหมครับพี่แต้มไปลงทะเบียนนี่สิผมเป็นนะ
0: เดี๋ยวเขารู้พี่แต้มจดนะ
2: ผมเป็นผมน่ะเป็นรองประธานมูลนิธินะดนตรีเพื่อคนตาบอดผมเป็นมา13ปีแล
0: ้
2: ว
0: นี่เขาเป็นรองประธานที่เจอตัวจริงแล้วเน
2: ี่ยใช่
0: แล้วมันจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง
2: พี่แต้มไปลงทะเบียนเลยเขาก็จะมีการแบบจัดเขาจะยกระดับวันนี้
0: พ
2: กให้เป็นนักดนตรีที่ได้รับการยอมรับตามร้านอาหารถ้าเกิดว่าเขาจะพยายามส่งเสริมให้มี
0: คือเราจะมีใบประกาศให้ว่ามาจากสมาคมเราเวลาไปเนี่ยทางร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ตกใจ
2: ใช่
0: ว่าเอ้ยมาจากไหนยังไงแต่อันเนี้ยสมาคมเราส่งไปคุณภาพคุณภาพเราก็จะมีการฝึกให้
2: มีห้องอัดส่งอัดเสียงเลย
0: โอ้โหเฮ้ยพี่แต้มได้รับสิทธิ์อะไรมากมายเลยนะผู้พิการทางสายตาเนี่ย
2: พี่แต้มรู้จักไหมครับมูลนิธิดนตรีเพื่อคนตาบอดนะครับ
0: อยู่ตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนครับพี
2: ่เดี๋ยวผมจะบอก
0: พี่แต้มเอาปากกาจดเบอร์โทรศัพท์
2: จะบอกรหัส
0: พี่แต้มมีวิธีจดยังไงไม่รู้พูดใส่โทรศัพท์หรือไง
2: มูลนิธ
0: ิหรือว่ามีเพื่อนอยู่
2: คนตาบอด
0: พี่แต้มมีเพื่อนอยู่แถวนั้นไหม
1: อยู่คนเดียวครับ
0: โอ้
2: แล้วครับ
0: แล้วพี่จะจำเบอร์ทำไงวิธี
2: เอาอย่างนี้นะมูลนิธิดนตรีเพื่อคนตาบอดนะเอาเป็นอันว่าเดี๋ยวพอหลังรายการแล้วเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ที่เนี่ยที่สถานีนะเผื่อพี่แต้มจะได้ติดต่อไปแล้วก็เขาจะได้พูดง่ายเลยช่วยทำให้อาชีพพี่แต้มมันมีมูลค่าและกว้างขวางขึ้น
0: เอ๊ะเราโทษครับจดเบอร์แกไว้ได้ไหมฮะจดเบอร์ไว้นะพี่แต้มนะเดี๋ยวติดต่อกลับไปแล้วไปบอกนะว่าพี่แต้มจะติดต่อทางสมาคมเขาได้ไงเนาะเผื่อจะมีช่องทางการทำมากินกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ไปสู่อะไรอะโอกาสอื่น
2: ๆ
0: มากมายขึ้นกว่านี้จัดให้พี่แต้มสักเพลงดิ
2: พี่แต้มฮะ
0: ลำน้ำพองไหลวนชนชี
2: ลำน้ำพองมันอยู่กับวังน้ำวนเลยนะฮะพี่แต้มร้องเพลงนี้ไปด้วยกันช้าๆนะ
0: พ
2: ี่
0: แต้มร้องด้วยนะร้องของโทรศัพท์มาเลย
1: พี่สตางค์ผมหมดแล้วม
2: ันเอาโอเคบ๊ายบาย
0: งั้นพี่แต้มครับเดี๋ยวร้อง
2: บ๊ายบายครับ
0: ครับโอ้ยอนเ
2: ห็นอยู่วิมานน้อยลอย
0: เรียนแพ้ครับท่านผู้ฟังชนินนันทนาคร

0: ขออีกเพลงได้ไหมให้อาตู้ผมหน่อย
1: เอาสิฮะ
0: ใครคิดถึงอาตู้บ้างฮะบางรักซอย9สีหนุ่มเชิญยิ้มมนรักพิษณุโลกอะไรสักอย่างเนี่ย

0: ให้พี่แต้มนะ
1: ไม่ช่วยคนสวยไม่มาฝน
0: ตก
1: พรำๆหนาวไอ้น้ำจากเหนือไหลบ่าแอบอิงศพผักตบชวาเสียงขุยผิวมาจากลำน้ำ
0: โอ้ยน้ำปลาแตก
1: คงสาบบาปคงซ้ำขอกรรมของพี่พี่คอยน้องจนถึง
0: เรือดำน้ำจิโกยันเด็กแฮะ

0: ตาต่อมาครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับคุณลีพี่พี่ชื่ออะไรครับ
1: ชื่อ
0: รายงานตัวหน่อย
1: มิตรครับ
0: อะไรนะ
1: ครับคุณสุคุณสุ
0: พี่สุนะจ้าพี่สุอยู่ไหน
1: ขับรถแต่จอดแล้วครับ
0: อ๋อเหรอพี่ขับรถไอ้นั่นเหรอขับรถอะไรอ่ะไรเดอร์เหรอ
1: ส่วนตัวครับ
0: อ๋อโอเคโอเควันนี้ดีไหมรายได
1: ้ขับรถส่วนตัว
0: อ๋อขับรถส่วนตัวกลับบ้าน
1: กลับบ้านครับ
0: อ๋ออุ้ยเลิกงานดึกนะเนี่ย
1: เป็นสัตวแพทย์ครับ
0: โอ้คุณหมอนะฮะอยากฟังเพลงอะไร
1: อยากฟังเพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องดวงใจกระซิบรักอะครับ
2: โอ้โหนี่คลาสสิกคุณชัยรัตน์จิตธรรมอะฮะดวงใจกระซิบรักอะ
1: เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นสัตวแพทย์อะครับ
2: โอ้โหคลาสสิก
1: เลยที่ร้องประมาณว่ามันใจเกิดมาไม่มีรักใดมากมายหัวใจแม่ให้เปี่ยมร้น
2: ว้าว
1: แต่ว่าหาฟังยากมากครับ
2: ร้องให้ผมฟังต่ออีกหน่อยครับ
0: นี่เดี๋ยวเขากำลังแกะคอร์ดอยู่ดวงใจกระซิบรักเหรอพี
1: ่มันใจเกิดมาไม่มีรักใดมากมายหัวใจแม่ให้เปี่ยมร้นทุกเวลาทุกนาทีคิดถึงเธอทุกนาที
0: พี่สิทธิ์คงกิ่งแก้ว
1: พระเอกเป็นสัตวแพทย์แล้วนางเอกคือคุณจินตลาสุขภัทร
2: คลาสสิกที่สุดครับดวงใจกระซิบรักพระเอกใช่คุณชัยรัตน์จิตธรรมป่ะไม่รู้นะน
0: ะจะเก็บดวงดาวร้อยดวงเป็นพวงมาลัยใช่ป่ะพี่อันนี้ป่ะ
1: แล้วหาประมาณอย่างนี้ครับแต่ว่า
2: คลาสสิก
1: ยูทูบหาอะไรไม่มีเลยครับ
2: คิดดูสิครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อจริงๆฮะ
0: อยากจะร้องให้พี่จังเลยนะชื่อเพลงว่าอะไรพี
1: ่ดวงใจกระซิบรักนะครับ
0: ดวงใจกระซิบรักนะพี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ศิลปิน
1: แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
0: ชื่อไม้
1: เ
0: ปล่าพี
1: ่ก็เอาเพลงเที่ยวละไมก็ได้ครับ
2: โอ้โห
0: เข้าทางพี
2: ่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางของพี่สุนะครับพี่สุขับรถอยู่พี่สุครับวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้พวกเราได้ย้อนรำลึกถึงความทรงจำอดีตอันหวานๆเก่าๆนะ
0: ขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงนี้ครับ
1: ผมนี่แบบฟุ้งขึ้นมาเลยครับตะกอนอดีตแบบฟุ้งขึ้นมา
2: ตะกอนอะไร
1: แบบว่าตอนสอนระเบียบ9 ล้านความระกำความ
0: เที่ยวละไมผมพอทันครับเดี๋ยวผมนะฮะขับกล่อมพี่จนถึงบ้านครับขอบคุณครับพี่สุที่โทรเข้ามาครับ
1: ผมต่อเอาตังค์ได้แล้วอยากได้ของมงคลด้วยครับพี่แทน
0: มาพี่มาร้องด้วยกัน
1: อยากได้ของมงคลด้วยคร
0: ับอ๋อได้ครับของมงคลเดี๋ยวรอโคบอยมาตอนนี้กำลังไปโคบอยนั่งทำอยู่หลังบ้านครับ
2: ของมงคลมาย
0: ังไม่เสร็จ
1: ขอบคุณคร
0: ับได้ครับจบ

0: ็นักร้องนะครับวง
1: เฉลียง
0: มอบให้พี่พิสุทธิ์นะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับส่วนวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะฮะว่ารอบนี้โกบอยหายไปไม่รู้ไปปลุกเสกวัตถุอะไรม
2: า
0: เอามาฝากกันนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีพี่แท่งพี่บอมทักทายจากเขตบางรักนะครับคุณตู่ขอเพลงทางรักสีดำ
2: โอ้โห
0: ถ้าได้จะดีมันหลอกใครอ่ะเพลงอะไรอ่ะพี่บอม
2: ดอนซ้อนระเบียบ
0: เหรอทางรักสีดำเหรอ
2: ใช่ฮะ
0: มีหมายเลขมานะครับ8675309อันนี้ผมไม่ทราบนะคืออะไรเนาะวนิดาพี
2: ่วนิดาเหรอฮะ
0: ฉันคิดถึงเธอ
3: ตั้งแต่หัวค่ำจนอุตส่าห์สาง
2: เพลงทำไมมันคลาสสิกขนาดนี้จำได้ไหมครับเวลาเพลงนี้อย่างเงี้ยขึ้นมาผมจะนึกถึงหน้าใครไหมฮะ
0: ใคร
2: คุณจะใช่เป่งพานิช
0: โอ้เหรอ
2: โอ้แกจะเป็น
0: เอ๊ะเพลงนี้ไม่รู้ใช่พี่ตั้วสรัญญูเล่นกับ
2: พี่ตั้วสรัญญู
0: หมิวว่ะ
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
0: เหมือนเป็นตำรวจแล้วจับไปอะไรเงี้ย
2: วนิดา
0: ฮะแล้วบอกว่าแบบจับนางเอกไปอ่ะผมจำได้ว่าเป็นน้ำตกแล้วเพลงนี้ขึ้น
2: เมื่อก่อนนี่เป็นเพลงประจำตัวคุณนี่นะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
0: โอ้แกชอบร้องเพลง
2: แกชอบ
0: เหรอ
2: เมื่อก่อนแกมาเจอผมบ่อยแล้วเวลาไปเจอตามงานแกเป็นพิธีกรแกจะร้องเพลงนี
3: ้เนินบันเพราะวานารีวานารี
0: วันนิดาไม่ใช่นี่ไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้วานารีวันนิดานี่เพลงนึงเป็นคุณชายอยู่เดี๋ยวมัวแล้วไงเบอร์เพลงชื่อคล้ายกันเยอะเนาะ
2: เออสนุกว่ะคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าในช่วงเวลานั้นปรากฏภาพชัดว่าในอดีตในช่วงเวลานั้นเราทำอะไรอยู่ผมมั่นใจว่าหลายๆเพลงนั้นทำให้เรารู้สึกเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับห้องหัวใจเราเห็นด้วยกับผมไหมฮะ
0: ทำรีเมคมาหลายครั้งนะวันนี้ดาจนมาถึงพี่แอปทักษอร
2: นะฮะ
0: กับติ๊กเจษฎาพรล่าสุดนะครับแต่ก่อนหน้านี้เหมือนจะชัดชัยครับ
2: uh-huh.
0: มิวและลิตานะ
2: เห็นไหมฮะมันเป็นภาพจำ
0: เมื่อคิดให้ดีโรคนี้ประหลาด
2: นี่บุพเพสันนิวาส
0: บุพเพสันนิวาสเฮ้ยวันนี้ได้อยู่ไหน
2: ภาพจำเหล่านั้นเนี่ยมักจะเป็นภาพจำของเรากับความรักที่ทิ้งหัวใจไว้กับใครสักคนหนึ่งเห็นไหมฮะเพลงเหล่านั้นน่ะมันจะซ่อนใครสักคนคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมฮะซ่อนใครสักคนที่เป็นภาพจำของคุณผู้ฟังไว้ในเพลงนั้นเมื่อเพลงนั้นปรากฏชัดขึ้นในปัจจุบันภาพในอดีตมันถึงแบบมันไม่ได้ทำขึ้นมาแบบทิ่มตาเรานะมันทิ่มใจเราด้วยเออมันทิ่มหัวใจเราด้วย
0: เพลงที่เวลาเราอกหักเราก็จะฟังมันเป็นร้อยๆรอบเลยนะเพลงนู้นเพลงนี้
2: ใช่
0: เพลงที่เราสมหวังเพลงที่เราเอาไว้จีบผู้หญิงเพลงที่ให้กำลังใจเราเพลงนี้แทบจะเป็นเพื่อนเราเลยนะ
2: ใช่
0: นะครับเป็นเพื่อนเราอยู่ตลอดเวลานะทุกครั้งทุกมูดนะฮะของอารมณ์เราก็จะอยู่กับเพลงนะครับนะฮะก็นะลองเลือกดูนะครับวันนิดาวันนิดาเราต่างเลิกกันถึงหนึ่งวันที่อันนั้นวันนาลี
2: วันนาลี
0: ร้องเน
2: ี่ย

0: คุณจะเพลงนี้ผมชอบนะที่ขอมา
1: ครับและผมกำลังจะบอกคุณพี่แท่งอย่างนี้ครับพี่แท่งครับในตอนท้ายๆเนี่ยไหนๆเรามาเล่นโฟกซองกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็คุยถึงเมื่อสักครู่นี้คือละเลงเพลงละครพี่แท่งช่วยแบบเป็นน้ำจิ้มให้เพื่อนๆฟังเพราะว่ามั่นใจว่าเพื่อนๆคุณผู้ฟังก็จะจดจำภาพพี่แท่ง
0: จากภาพยนตร์เรื่องไวโอรวนครับ
1: เอาละเว้ยเฮ้ยเอาละเว้ย
0: ชายรัฐเทียมเทียมครับหนึ่งในเพลงที่เราโชว์กัน
1: ใช่
0: นะฮะที่ร้านเห็นอกเห็นใจโภชนาติดตามได้ในเพจของบอมสิทธิ์เจริญ
1: แน่นอนครับ
0: น่ารัก

0: ามเมื่อก่อนสวย
1: นะขอมาน่ารักคุณชัยรัตน์เทียบเทียม
0: น่ารักมาก
1: กีตาร์ในมือของคุณบอมตอนนี้คือกีตาร์ยี่ห้ออะไรยังไงครับ
0: กีตาร์ในมือผมเนี่ยเป็นกีตาร์เป็นคำถามที่ดีจังเลยฮะ
1: ฮะมาอธิบายหน่อยซื้อมาเท่าไหร่ยังไง
0: กีตาร์ตัวนี้เป็นคนไทยทำ
1: เฮ้ยอ้าวไม่ใช่อเมริกาญี่ปุ่นนะฮะทุกคนเสียงดีไหม
0: กีตาร์ตัวนี้เป็นคนไทยทำคนที่ทำชื่อชายรัตนะประวัติชายรัตนะคือเป็นอดีตเป็น CEO ของบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเงินเดือน 400,000
1: เขาขายเขาทำมากินอะไรไอ้บริษัทนั้นอะ
0: บริษัทนั้นเขาเป็นวิศวกรเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
1: อ๋อไม่เกี่ยวกับกีตาร
0: ์ไม่เกี่ยวเลย
1: แล้วยังไง
0: ผมจะเล่าความตั้งใจของชายทิ้งเงินเดือน 400,000 เลิก
1: ทิ้งไปเลยเหรอ
0: เลิก
1: ไม่ได้มาทำกีตาร์เป็นแบบอาชีพ2ไม่ใช่
0: ลาออกจากงานแล้วมาทำกีตาร์อย่างเดียวเขาชื่อแล้วทำแบรนด์ชื่อจำไหมนะครับชูใจกีตาร์ชายรัตนะเชิดชูมากเลยคนนี
1: ้ชูใจกีตาร
0: ์ชายบอกว่าผมเก็บเงินไว้พอแล้วตอนนั้นอะเตรียมตัวเกษียณตอนอายุเกือบ50เพื่อจะออกมาเป็นช่างทำกีตาร
1: ์แล้วทำกีตาร์อะคูสติกอย่างเดียว
0: อย่างเดียวนี่คือชูใจกีตาร์กีตาร์โปร่ง
1: กีตาร์โปร่งกับคำว่ากีตาร์อะคูสติกเหมือนกันไหม
0: เหมือนกัน
1: เอาเหมือนกันนะทุกคนนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำมากีตาร์อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตัวนี้เขาทำให้ผมเลยเป็นบอมสินเจริญซิกเนเจอร
1: ์ว้าวราคาเท่าไหร่ตัวนี้
0: ตัวนี้70,000ฮะ
1: ตัวนี้
0: 70,000
1: ใช้ไม้อะไรยังไงไหม
0: ไม้เนี่ยขั้นไม้หน้าเป็นเยอรมันสปูดแบ็กไซด์เป็นอินดี้โรสฟูด
1: อ๋อก็คือสั่งออกของมาแต่ว่าทำถูกต้องแล้วคนนี้ถ้ามาทำเองอะความแตกต่างจากเพราะว่าวัสดุต่างๆก็เหมือนกันหมด
0: วัสดุต่างเหมือนกัน
1: อะไรมันจะต่างทำให้คนๆนึงออกแบบกีตาร์แล้วมันมีความ
0: เห็นไหมว่ารถมือมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นศาสตร
1: ์เหมือนทำอาหาร
0: อธิบายไม่ได้ใช่มันคือศาสตร
1: ์มีน้ำปลาอะไรวางเหมือนกันหมด
0: เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลย
1: คำนี้จะปรุงไฟแรงอ่อนอะไรแค่ไหน
0: ใครจะรู้ว่าสปาเกตตี
1: ้ก็คือจะกว้างใหญ่แค่ไหนของตัวกีตาร์ถ
0: ู
1: กไ
0: หมใช่แล้วฮะ
1: เสียงมันจะกังวานจะคว้านให้รูไอ้ข้างด้านหน้านี่เรียกว่า
0: ใช่ซาวโฮ
1: ซาวโอ
0: ซาวโอ
1: ท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าซาวโอนะไอช่องใหญ่ๆเวลาเราเก็บกิ๊บปิ้งอะโยนเข้าไปข้างในเนี่ย
0: เงินด้วยเงินทิปไม่ได้ได้ทิป
1: ซาวโอสายเข้ามาฮะ
0: เชิญ
1: สายครับ
0: เชิญฮะ
1: หวัดดีครับ
2: หวัดดีครับ
1: ครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: ผมติ๊กเจษฎาพรคร
1: ับ เฮ้ย
0: พี่ติ๊ก
1: ติ๊กลองให้ฟังหน่อยหนึ่งเพลง
0: ติ๊กที่ถึงเชิญฮะ
2: ขอเพลงหล่อๆปิดรายการให้เข้ากับหน้าตาผมหน่อยครับ
1: ได้เลยพี่
0: มันต้องอย่างนี้สิต้อง
1: อย่างนี้เพลงอะไร
2: ก้อนหินละเมอครับพี่แท่ง
1: โอ้ได้เดี๋ยวปิดรายการให้ก้อนหินละเมอนะติ๊กนะแล้วตอนนี้เป็นไงละครอะไรยังเล่นอยู่ไหม
2: ตอนนี้เล่นลิเกอยู่ครับพี่ติ๊ก
0: เล่นลิเกอยู่ลิเกพี่ติ๊กครับถามคำหนึ่งครับเติมยังฮะตอนนี้ฮะเติมมายังฮะ
1: ได้ที่แล้ว
0: ได้ที่แล้วนะ
1: ฟองขยี้ฟองเลย
0: ขยี้ฟองเลยนะ
1: ฟองเลยพี่ติ๊กพี่ติ๊กเดี๋ยวผมจัดให้นะพี่ติ๊กไม่ต้องห่วง
2: พี่แท่งเดี๋ยวเวลาหมดเล่นเลยนะ
1: ได้เล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยไปเพลงนี้ก่อนหัวใจช้ำๆพี่เบิร์ดฮะคุณพงษ์ขอมา
0: โอเค

0: กีตาร์ให้ลูกชายเข้าไปที่เพจนี้เลยนะครับบอมสินเจริญอะคูสติกกีตาร์ครับเข้าไปที่เพจ
1: ให้ราคา
0: ในเฟซบุ๊กครับ
1: หลักพันมีเลย
0: มีสบายอะ
2: ใครจะเคยคิดแต่มันเป็นเพียงใจช้ำๆ

0: ลาสสิกนะเพลงเนี้ย
1: หัวใจฉันเพลงนี้เพราะมากพี่พงษ์ขอมานะพี่พงษ์นะแบ่งกันไปนะทีละนิดละหน่อยนะ

0: โซอัพซิกนะจริงๆไม่ต้องคีย์อะไรอ่ะ
1: ผมไม่รู้เหมือนกันนี่ผมมั่วนะเนี่ย
0: อัพเหรอไม่ค่อยได้เล่นยับในซวงเขาลวงอกขอมารักฉันนั้นเพื่อเธอชมมาพี่บอมเก่งมากนะฮะอะไรรักอะไรรักเดี๋ยวผมไปแกะก่อนนะไปหาก่อน
1: ติดตามโปรเจกต์ละเลงเพลงละครผมกับพี่แท่งนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นคุณผู้ฟัง
0: ไปดูข่าวสารได้ที่ไหน
1: ในโปรเจกต์ที่4ที่5ข่าวสารติดตามใน Facebook ของผมนะครับบอมสินเจริญ BOM SINCHAROEN บอมสินเจริญครับ
0: หรือว่าในเพจของร้านนะครับเห็นอกเห็นใจโภชนา
1: ใช่เลย
0: นะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวของพวกเรานะฮะ
1: เยี่ยมเลยฮะ
0: นะฮะยับในสูงเขาดวงอกยืนนรกใส
1: พี่แท่งพรุ่งนี้ต้องซ้อมกันนะ
0: ใช่ได
1: ้บ่ายโมงนะ
0: หากีต้าร์ให้ลูก
1: หากีต้าร์ให้ลูกไปที่เพจบอมสินเจริญรบกวนด่วนเลยฮะบอมสินเจริญหาให้ครับราคาไม่แพงหลักพันเหมือนที่พี่แท่งบอกครับ
0: พรุ่งนี้นะฮะ4 ทุ่มนะฮะอังคารพุธพฤหัสอังคารนะพฤหัสศุกร์
1: ใช่
0: นะเสาร์อาทิตย์ก็เปิด
1: ฮะ
0: เปิดไลฟ์ด้วยนะฮะบอมสินเจริญนะครับก็สามารถนะครับมีกีต้าร์ไว้หัดเล่นได้
1: ใช่แล้ว
0: นะครับลูกเริ่มเล่นตอนนี้ก็ดีนะฮะต่อไปก็จะเป็นแบบอะไรความสามารถพิเศษเวลาไปสมัครงานอะไรที่ไหนนะแล้วก็การที่เป็นนักดนตรีมันมีดียังไง
1: การเป็นนักดนตรีมีทางเดียวที่ดีที่สุดนั่นก็คือว่า1มันช่วยทำให้ฝึกประสาทสัมผัสการสมองส
0: ั่
1: งปากร้องมือเห็นไหมเขาเรียกว่าคล้ายๆกายภาพป่ะ
0: กล้าแสดงออก
1: กล้าแสดงออกเลยนะ
0: ความมั่นใจ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์นะนะครับแล้วก็มันทำให้เขามีความสุขเวลาเขากลุ้มใจอะไรมาเขาเล่นกีตาร์บางทีมันได้ปลดปล่อยได้ระบาย
1: ครับ
0: เขาอาจจะไม่เก่งเรื่องกีฬาใช่ไหมบอกเฮ้ยออกไปวิ่งสิออกไปเตะบอลบางทีไม่ได้ชอบอย่างนั้นก็เล่นกีตาร
1: ์กีฬาไม่ได้แต่กีตาร์ได้เฉยนี
0: ่นะฮะก็เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์นะฮะก็สามารถมีความสุขได้นะครับนะฮะแล้วก็เป็นทางที่เขาจะไม่ได้อะไรบางทีหลงทางอ่ะ
1: ใช่ไม่ผิดเลนเนาะ
0: ไม่ก็ยังอยู่ในกรอบ
1: ในกรอบ
0: นะฮะที่ควรจะเป็นนะครับก็มอบถ้าจะมอบอะไรเนี่ยความรู้อะไรเงี้ยเป็นการลงทุนให้กับลูกหลานได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นดนตรีนะครับหรือว่าการเล่นนะฮะกีตาร์กลองเบสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเปียโนอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีมากนะครับก็สนับสนุนนะฮะวันนี้จิโก้ยำดึกเฮ้ยเรียกข้าวเสียนไปแล้วหมดเวลาแม่กำลังสรุปเลย
1: ขอบคุณพี่แท่งครับ
0: ขอบคุณนะทุกคนครับ
1: ด
0: ี
1: ครับ
0: นะ
1: เลิฟยูครับพี่แท่งครับ
0: นะแล้วก็ติดตามได้พี่บอมได้ทางไหนฮะพี่บอมมี
1: ผมบอกจริงเลยว่าม
0: ี IG มี TikTok มีเพจ
1: ผมว่าที่ดีที่สุดในเพจของผมเราจะอัปเดตกันทุกวันเกือบจะทุกวันในวันละ 3-4 โพสต์แล้วก็ทุกวันจะมีไลฟ์ก็คือติดตามในบอมสินเจริญอะคูสติกกีตาร์สนุก
0: แล้วไหนจะมีสินเจริญเล่นพี่น้องสามคนจัดอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ตอนนี้เราทำใน TikTokสินเจริญ90เซิร์ชได้เลยนะครับ SINCHAROEN 90
0: นะครับมีการเล่นเพลงไลฟ์ต่างๆด้วยนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันจะมันมากตอนที่พี่แท่งไปไลฟ์ด้วยนี่แหละครับ
0: ได้แน่นอน วันนี้นะฮะขอบคุณทุกการติดตาม เลยนะครับนะสำหรับแฟนรายการได้เข้ามาเซียนวันนี้อยู่กับเซียนบอมนะฮะเซียนกีตาร์เซียนเพลงนะที่เอามาฝากทุกคนนะครับหวังว่าจะมีความสุขกันนะครับและเดี๋ยววันจันทร์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้แท่งนะครับแล้วก็บอมลาท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ฟังไปก่อนวันนี้นอนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส

0: FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีบนโลกสตอรี่
2: ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟัง FM 99 Active Radio

0: ท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: แล้วบอลโลกอัปเดตนะครับโอ้โหดูบอลโลกกันนะยันมาเลยนะเดินนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เป็นไงโอ้สี่คู่นนดูทุกคู่เนาะ
1: ทุกคู
0: ่ทุกคู่คือไฮไลท์ใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: ไม่ได้ดูเลย
0: ครับ
1: ล้อเล่นแหม
0: ดูไฮไลท์เป็นดีนะ
1: อยู่แล้วเราพูดถึงเพลงที่เปิดเข้ารายการก่อนนะ
0: ยังไงยังไงเขาบอกว่าเป็นเพลงอะไรเนี่ย
1: เป็นเพลงภาษาสเวนสกา

0: หรือว่าภาษาสวีเดน
1: ครับผม
0: ภาษาสวีเดนนี่ถ้าสวัสดีตอนเช้านี่ก็มอนยอนนี่เป็นไงความรู้เยอะไหม
1: สุดยอด
0: ภาษาสเวนสตานี่เป็นภาษากลุ่มเจอร์แมนิกเหนือนะฮะใช้สื่อสารหลักในประเทศสวีเดนแล้วก็บางส่วนของฟินแลนด์นะฮะ
1: ครับ
0: ก็เปิดฉลองชัยให้กับสวีเดนหน่อยกดตูนิเซียไป 5-1 โอ้โหอีซักนี่ซัด1ลูกแล้วก็มีอีก2แอสซิสต์ด้วยนะฮะส่วนคนที่เล่นดีที่สุดนี่เป็นวิกตอร์โยเคเรสนะ
1: เล่นดีมากนะ
0: โอ้โหวันนี้ทำไป1ประตูนะครับแล้วก็1แอสซิสต์ซึ่งสื่อต่างประเทศนี่เขาให้คะแนนเรตติ้งหลังจบเกมนี่โยเคเรสกดไป 8.9 เลยนะ
1: ครับผม
0: อีซักนี่ 8.1นี่ก็ถือว่าเป็น2คู่หัวหอกที่อันตรายมากๆนะฮะในฟุตบอลโลกคนนี้ภาพรวมเนี่ยตอนนี้แข่งไปแล้ว
1: เป็นไง
0: กลุ่ม
1: 6กลุ่ม9แบบไหมกี่แมตช์ละประมาณ9แบบเน
0: า
1: ะ
0: 6ไม่ได้นับจำนวนแมตช์
1: เอาน
0: ับแต่ว่าแบ่งเป็นกลุ่มคือ6กลุ่
1: ม
0: แข่งไปเรียบร้อยแล้วถือว่าครึ่งนึงแล้ว
1: ครับผม
0: จะเหลืออีกครึ่งนึงที่จะทยอยแข่งกันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวคืนนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของกลุ่ม G แล้วก็กลุ่ม H
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นฟอร์มหลายๆชาติไปกันหมดแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบทีมไหนส่งข้อความมาคุยกันหน่อย
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาญี่ปุ่นไง
0: ญี่ปุ่นก็ลงเยอรมันก็ลง
1: โอ้เยอรมันลงมาก
0: แต่ว่าตอนนี้ไลฟ์สดนี่ต้องสวิตช์มาเข้าหน้าเราหน่อยในไลฟ์ของเรานี่ดูกันได้นะ
1: ครับ
0: บ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำดูแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาได้เป็นไงเห็นฟอร์มของทีมที่คุณรักแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: ทีมที่คุณรักลงเล่นไปหรือยังแต่ว่าก็ยังมีหลายชาตินะที่ยังไม่ได้ลงเล่นอาร์เจนก็ยังไม่ลงสเปนก็ยังไม่แข่ง
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสก็ยังไม่ถึงคิว
1: อังกฤษ
0: อังกฤษก็ยังไม่ถึงคิว
1: แต่ว่าเห็นว่าล่าสุดเดินได้เสื้อผ้าพอกลับมาแล้วใช่ไห
0: มอังกฤษนี่แม่ทำไมต้องเกิดแต่กับเขาครับ
1: ใช่โอ้บินมาเสื้อรองเท้าหายไปเลยอะ
0: ใช่ครับ
1: แคลริเคนเห็นแต่โอ้กางเกงก็มีใส่ที่ด้วยกันชื่อไหนบ้างเลยฮะ
0: เออก็อยากชวนคุยเรื่องอะไรก็ส่งข้อความมาบอกกันได้นะฮะ4689899
1: กับบอลโลกอัปเดตนะ
0: ใช่ฮะอยู่กับผมนนท์แล้วก็พี่เจ๋งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังก่อนนะครับ
1: ได้เลย
0: ล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ Bytech นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็สบายใจได้นะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD
1: ครับ
0: ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้นาน30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เลยนะครับตอนนี้เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะครับ
1: ครับ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองนะครับ
1: ฝากไว้ด้วย
0: แล้วก็แน่นอนฮะช่วงนี้ช่วงบอลโลกนะครับอสมทเราก็มีกิจกรรมมาฝากกัน
1: ได้เลย
0: นะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาท
1: โอ้โห

0: ยี่ยมเลย
1: ของรางวัลรวมใหญ่มาก 2.6 ล้านบาทยิ่งใหญ่มากๆนะฮะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcon.net
0: ครับผม
1: ขั้นตอนเนี่ยเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่ได้ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกไปยาวๆเลยครับจนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม
0: ก่อนนัดชิงนะ
1: ใช่แล้วครับนี่คือกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: ฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะอ้าวก็เป็นไงฮะสรุปผลการแข่งขันกันอีกครั้งนึงไหม
1: ได้เลย
0: แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เชื่อว่าหลายคนคงจะโอ้โหนอนเดือดหน้าดูเนาะนะครับ
1: ใครดูทุกคู่นี่เก่งมาก
0: โอ้โหเก่งมากนะ พี่เนี่ยยอมรับตรงว่าถ้าไม่ได้ติดตามแล้วไม่ได้บรรยายเนี่ยก็เหนื่อยไม่กันนะ
1: ต้องพักหน่อยต้องพัก
0: ต้องพักหน่อยนะเดือนละบ้านเป็นไงฮะเมื่อวานนี้
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้โห
0: เจ็บหนุนเลยนะ
1: นี่โชว์ให้เห็นเลยนะว่ามาแบบคือแบบโชว์ให้ชาติอื่นรู้เลยว่าครั้งนี้นี่เขาเอาจริงนะซัดไปถึง7ลูกนะครับแข่งไว้เที่ยงคืนที่ผ่านมาเจอกือราเซาก็โอ้โหได้ลูกแรกตั้งแต่นาทีที่6เลยนะ
0: ครับ
1: เฟลิกเอ็นเมชาซัดเข้าไปแต่แป๊บเดียวนาทีที่21ก็มาโดนตีเสมอ
0: ประตูแรกของคุณราเ
1: ซาใช
0: ่ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
1: เพราะว่าครั้งนี้เขาเดบิวต์ไง
0: ประวัติศาสตร์เลยนะก็ตีเสมอ1ประตูต่อ1นะครับเลยได้ประตูจากลิวาโนโคนีเมนเซียนาที21
1: ครับ
0: มีชาติยิงก่อนนะนาที6โอ้ตอนที่โคนีเมนเซียครับยิงประตูตีเสมอคูราเซาเนี่ยมีภาพเป็นรอบก่อนในเวลานี้จานี่ฟาติโนครับโอ้แกยิ้มเลยนะอยู่ในห้องน่าจะเป็นห้อง VIP อ่ะ
1: ครับ
0: ของฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะ
1: ครับ
0: ยิ้มแฉ่งเลยประธานฟีฟ่าฮะ
1: ทำไม
0: ทีมน้องใหม่ไงยิ้มเลย
1: ยิ้มแฉ่งไว
0: ้ฮะที่ว่าหยอดไม่มีก็ตอนนั้นจะนัดไปงานเหมือนไปปลุกกระตุ้นเสือนะ
1: อ่ะคือมันเหมือนแบบว่าเป็น
0: พญาเสือ
1: ของฟีฟ่าไงที่ให้แบบชาติเพิ่มชาติเพิ่มจำนวนชาติแล้วพอทีมน้องใหม่เข้ามาเนี่ยเขาทำประตูได้ก็เหมือนแบบดีใจแทนเขาด้วย
0: ครับ
1: และอีกส่วนหนึ่งก็คือแบบแม่เป็นงานจุดติดแล้วกระแสบอลโลกคนทั้งชาติกีฬาซาวนี่ดูแน่นอน
0: ครับ
1: เรตติ้งพุ่งกระฉูดแต่พออย่างที่พี่เจ๋งบอกไปพอตีเสมอปุ๊บ
0: พญาเสือเอ้ยพญาแรกนะครับพญาอินทรี
1: พญาอินทรี
0: อินทรีเด็กไง
1: พญาอินทรีเลยจัดรัวๆเลยอีก6เม็ด
0: 6เม็ดนะมีใครบ้างเลย
1: ครึ่งแรกนี่ซัดไป2เพิ่มอีก2นะฮะก็ได้จากชวัตเตอร์เบกแล้วก็ได้จากจุดโทษของฮาวเวสครึ่งหลังนี่มารัวอีก3ครึ่งแรกครึ่งแรก3ครึ่งหลังอีก4สิครึ่งหลังนี่ออกสตาร์ทมาไม่ถึง2นาทียามาโมซาร่าก็ทำประตูขึ้นนำ 4-1 นะฮะจากนั้นก็เป็นนาธานิเอลบราวน์ทำประตูขึ้นนำ 5-1 6-1 จากเดนิสอุนดาฟแล้วก็ 7-1 จากไคฮาวเวส
0: ครับ
1: เรียบร้อยไปก็2ประตูของไคฮาวเวสนี่ตอนนี้จะส่งให้เขาขึ้นนำ
0: ดาวสโมใช่ไหม
1: นะ
0: ส่วนตัวมีใครยิงเอ้ยนี่ไงแต่ล่าสุดนี่ไงที่ไอ้สวีเดนไง
1: ใช่ยาชินายารี
0: ที่เป็นนักเตะตุรกีเชื้อสายตุรกีคุณพ่อเป็นตุรกีก็เลยยิงแบบไม่ได้แสดงความดีใจไง
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นฟอรินบาโลกุน
0: ครับ
1: ก็
0: ไอ้บาโลกันบาโลกุนนะของอเมริกาไง
1: ใช
0: ่ไอ้ของแคนาดา
1: ของอเมริกา
0: เอออเมริกาผมปีจำสะสมอะไรใครลาลินกันครับ
1: นี่ก็2ประตูเท่ากันนะพวกนี้นะตอนนี้เป็นดาวซันโวอยู่นะครับก็ถือว่าสวยงามใครที่เป็นแฟนอินซิเล็กโอ้ผมว่าได้
0: โหดมาก
1: จริงๆถ้าย้อนกลับไปในยูโรครั้งล่าสุดที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพอะแล้วไปแพ้สเปนในทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆ เยอรมันเนี่ยสู้กับสเปนได้ดีที่สุดเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามาเจอกันเร็วก็คือเจอกันตั้งแต่รอบ8ทีมทำให้เยอรมันก็ตกรอบเร็วทำให้ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่จริงๆถ้าไปดูฟอร์มของเยอรมันเขาสู้กับสเปนได้สูสีที่สุดเลยเพราะว่าต้องยื้อกันจนถึงช่วงต่อเวลา
0: ครับ
1: พอเข้าไปรอบรองเนี่ยสเปนก็ชนะฝรั่งเศสได้ใน90นาทีเข้าไปรอบชิงสเปนก็เก็บอังกฤษได้ใน90นาทีนั่นแปลว่าเยอรมนีนี่สูสีกับสเปนที่สุดนะ
0: ครับ
1: ในทัวร์นาเมนต์นั้นนะฮะแล้ว
0: ก็สกอร์เนี่ยมันสกอร์ตอนบราซิลนะตอนบราซิลไง
1: ใช่
0: โดนเยอรมันอัดไป 7-1 ฮะฟุตบอลโลกเมื่อปี2014ครับในรอบรองชนะเลิศ
1: มีแฟนบอลแซวเลยบอกว่าเกราซาวมาเล่นบอลโลกครั้งแรกนี่มาตรฐานเท่าบราซิลเลย
0: อ้าว
1: ไปยกไปล้อเขาอีก
0: ไปแซวเขาอีกแต่บราซิลก็เริ่มต้นไม่ดีเท่าไหร่เนาะ
1: ใช่
0: โอ้โหโดนนำก่อนด้วยแล้วก็มาตีเสมอจากวินิสอุสฮะ
1: ใช่
0: ไม่งั้นก็เรียบร้อย
1: ก็ตอนนี้ที่พี่เจ๋งถามได้ว่าแข่งไปกี่แมตช์ไม่ใช่9แมตช์นะ12แมตช์แล้วเพราะว่ากลุ่ม2แมตช์อ๋อ
0: เมื่อกี้เตะตอนเช้าใช่ไห
1: ม6กลุ่มแล้ว
0: ครับ
1: 12แมตช์ก็เห็นฟอร์มกันไปเรียบร้อยเลยอีกครึ่งนึง
0: อ
1: ีกครึ่งนึงก็ยังมีหลายทีมโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสสเปนพวกนี้ก็ยังไม่ได้ลงกันหมดเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงโปรแกรมคืนนี้เดี๋ยวพูดถึงผลอีก3คู่ก่อนแล้วกัน
0: แต่งานช่วงเช้าโอ้โหตอนตี3เอ้ยตี3มั้ยตี3
1: เนเธอร์แลนด์
0: เจอญี่ปุ
1: ่
0: นครับโอเคมันมากเมื่อว่าญี่ปุ่นจะไม่มีพวกวัตโนเอนโดนะครับคารุมิโตมะและมินามิโนะ
1: ถูกต้อง
0: ค่ะคุณพี่มินามิโนะนะ3นักเตะคนสำคัญนะครับแต่ว่าก็สู้กับเนเธอร์แลนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เกมนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่ม F มั้ยกลุ่ม F ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เตะกันที่อาร์ลิงตันครับในรัฐเท็กซัสนะเนเธอร์แลนด์ก็นำก่อนจากวิชิลฟานไดเป็นลูกโมงเนาะ
1: ใช่
0: ลูกโมงแบบย้อนสอนอะ
1: ครับ
0: ย้อนแล้วก็เสียบมุมเข้าไปครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไม่ยอมครับมาตีเสมอได้จากการเลี้ยงตัดแดกเข้ามาได้เป็นเคโตะนากามุระครับผู้เล่นตำแหน่งปีครับผมที่เลี้ยงตัดแดกเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปครับจากสโมสรแรงนะคนนี
1: ้
0: ยิงก็เหมือนลอดขาวด้วยเนาะ
1: ครับ
0: เหมือนสกิดจะสกิดไอ้เจ้าไมเซนไนดาแบบเห็นว่าแวบนะฮะก็ตีเสมอ1-1นะนน
1: ครับ
0: แล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็มาได้ประตูจากการยิงสุดสวยของซัมเมอร์วิลไง
1: ถูกต้องครับ
0: คริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับปีกร่างเล็กนะนะครับจากสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับตีก็ขึ้นนำ 2-1 แต่ว่าโหเกมถ้าว่าจะเป็นชัยชนะของเนเธอร์แลนด์นะฮะเป็นไงนน
1: ก็ทับซามูไรบลูโชยเห็นถึงความเป็นเลือดบูชิโดไม่ยอมแพ้ครับไดจิคาเมดาครับมาตีเสมอนาทีที่89โอ้โหเนเธอร์แลนด์ช็อกเลยในว่าจะชนะอยู่แล้ว
0: โมงแล้วมีฉลาดด้วยนะจังหวะขึ้นโมงเตะมุกเข้ามา
1: ครับ
0: แล้วเจ้าไดจิคาเมดานะครับผู้เล่นของสโมสรพาเลทก็โมงเข้าไปโอ้โหจากนั้นแฟนบอลเนี่ยโหลุกขึ้นมาฮือนะโดยเฉพาะแฟนบอลเราดีใจมากครับก็ตีเสมอ2-2ญี่ปุ่นไม่แพ้ครับไปแพ้เนเธอร์แลนด์ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับ
1: ก็หลังจบเกมโรนัลด์คูมันบอกเสียดายแม่อุตส่าห์นำไม่ถึง2ครั้ง2คราว
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได
0: ้
1: ก็ต้องพัฒนาฟอร์มขึ้นไปให้มากกว่านี้นะคูมันบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มองในแง่ร้ายจนเกินไปถึงแม้ว่าจะโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมแต่เขาก็มองว่าภาพรวมเนี่ยลูกทีมของเขาก็พัฒนาขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรมากนะฮะถึงแม้ว่าจะผิดหวังแหละที่นำแต่เก็บชัยชนะไม่ได้นำถึง2ครั้งแต่ภาพรวมก็ยังมีสิ่งดีๆให้เห็นน่ะคือเขาก็พอใจฟอร์มการเล่นของลูกทีม
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เพราะอันนี้ก็ในระบบจะตำนานนะ3-4-2-1นะครับญี่ปุ่นนะ
1: ใช่ครับ
0: ประตูก็เซนซุสกินะครับเฝ้าเสานะครับขณะที่กองหลังก็มีฮิเลกิอิโตะครับแล้วก็ใช้เจ้านี่ไงเจ้าทานาคุชิ
1: อ
0: ะที่ลงเล่นเนาะนะครับในตำแหน่งสเตปแบ็กตัวกลางไอโชโกทานาคุชินะ
1: ครับ
0: นะครับเราเล่นตำแหน่งตรงกลางอะเนาะแล้วก็กัปตันมันจะเป็นลิสโอดะไอลิสโดอัน
1: ครับแล้วก็จะมีอย่าง
0: คุณโบไมดะและอุยดะนะเป็นหน้าเป้า
1: ใช่
0: อาจจะเสียอุยดะฮะ
1: ก็สถิติในครึ่งแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์ดีกว่านะ
0: ครับ
1: ครองบอลถึง 70% นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครึ่งแรกแต่สกอร์เสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนี่ครองบอลสูสีกันประมาณเกือบ 50-50 เลยแหละ
0: ครับ
1: โอกาสยิงก็ใกล้เคียงกันก็ถือว่าทันกันอ่ะนะฮะหลังเกมฮาจิเมะมารุยาสุให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่พอใจนะ
0: เอาเหรอ
1: กับผลเสมอเขาบอกว่าเนเธอร์แลนด์แข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายต้องตามหลังแต่ก็ยอมรับว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากด้วยอย่างไรก็ตามนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนค่อนข้างสามัคคีกันแล้วก็มุ่งมั่นสู้จนถึงที่สุดไม่ยอมแพ้แล้วก็มาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกม
0: ครับ
1: นะครับก็ชมลูกทีมที่เล่นอย่างอดทนใจเย็นแล้วพอมีจังหวะก็ทำประตูได้นะครับแต่จริงๆไม่พอใจนะที่ได้1แต้มเพราะว่ามองถึง3แต้มครับ
0: เฮ้ยแล้วเมื่อวานเห็นภาพไหมของแฟนบอลญี่ปุ่นยังเหมือนเดิม
1: เก็บขยะมั้ย
0: เก็บขยะเหมือนเดิมเป็นภาพแบบไวรัลในเวลานี้นะครับ
1: ครับผม
0: ก็เสมอไป2-2นะครับในที่เกมต่อไปครับญี่ปุ่นก็จะลงสนามเจอกับตุรกีที่วันนี้โดนสวีเดนถล่มมา 5-1 เลยครับนะเดี๋ยวไปมากันในเบรกหน้าได้มีน้องฮาเมสถามมาว่าเบอร์21ของกูราเซาใครครับโอ้โหรู้จักอยู่ประมาณ3คนอ่ะมีไทชองจูนินโญ่มาคุนด้าแล้วก็เรียนโดมาคุนด้ากับสอพี่ดอยอ่ะแล้วก็เจอเก็นโลคาเดีย
1: ก็อีกตัวที่พอรู้จักเหมือนกันเบอร์21นี่ไทชองไง
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ก็รู้จักอยู่เนี่ยไม่
1: อยู่อยู่ไหนอยู่ไง
0: ฮาเมสอยู่เล่นกับพี
1: ่
0: น้องเจมส์เจมใหญ่เขาบอกมานะตอนนี้อยู่เชฟยูไนเต็ดนะไทชองเด
1: ็
0: กปั้นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถามมาครับว่าสเปนเนี่ยกี่ลูกครับคืนนี้ครับโอ้โหสเปนเป็นยังไง
1: สเปนเนี่ยเดี๋ยวจะลงสนามในคืนนี้5 ทุ่ม
0: เกาะเคบบด
1: โอ้โห
0: กาบูไวดี
1: ก็มีสิทธิ์ที่จะถล่มเหมือนกันนะแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่ายามาลกับเนโกวิลเลียม2ตัวแสบ
0: ครับ
1: ชุดแชมป์ยูโร2024เนี่ยยังลงเล่นได้ไม่ครบ90นาทีนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะประคองตัวแค่เอา3แต้มหรือว่าจะยิงโหดๆเลยอาจจะแบบเอา3แต้มไปก่อนก็พอไหมต
0: ั
1: วก็ยังไม่ค่อยฟูลทีมเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เผลอๆเนี่ยอาจจะให้ยามาลกับเนโกวิลเลียมลงในช่วงท้ายเกมด้วยก็เป็นได้เพราะว่าเกมมันยังไม่หนักมาก
0: อ
1: ย่าเพิ่งเสี่ยงเอาลงเล่นเลยดีกว่าเพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมา
0: ครับ
1: แต่ถามว่ามีโอกาสถล่มไหมผมว่าก็มีโอกาสถล่มนะ
0: ก็คือลาซาวยังโดนไปแล้วอ่ะ
1: สามประตูขึ้นไปเนี่ยผมว่า
0: ตรงนี้
1: ต้องมีอ่ะ
0: นะอ่ะเดี๋ยวว่ากันในเบรกหน้าดีกว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่แน่นอน
1: ได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องของสเปนสวีเดน
0: แล้วก็
1: จบไป
0: มีอาวิลิโคด้วย
1: ใช่
0: ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มาพิวกันที่จะลงเตะในค่ำคืนอีก4คู่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมีบอลโลกสตอรี
3: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทีมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมี
0: กลับมาครับในเบรก2ครับของบอลโลกอัปเดตครับแล้วก็ไล่เรียง2คู่แรกไปก่อนนะที่เตะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงเช้าวันนี้2คู่
1: 6 โมงก่อนเลย
0: เป็นยังไง
1: ไอวอรี่โคสต์กับเอลกวาดอร
0: ์โ

0: สูสีมากเล่นมันมาก
1: หน้าก็จบ0-0อยู่แล้ว
0: เป็นยังไง
1: ประตูชัยมาในนาทีที่90ครับอามัดดิยาโลครับแม่แมนยูไนเต็ดส่งเข้าประกวด
0: ครับ
1: มาเป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้ไอเวอรี่โคสเก็บ3แต้มได้สำเร็จ
0: รวมมาเป็นสำรองด้วยอามัดดิยาโลนะจากจังหวะกระชากโหเมื่อวานนี้เนี่ยอินคาบิเย่เนี่ยโดนเผาแบบโหหลังไหม้เลยฮะ
1: แบ็คซ้ายของเอลวาดอร์ใช่ไหม
0: ของเอลวาดอร์หลังไม่ฮะโดนทั้งเจ้า
1: เดียวังเด้
0: เดียวังเด้ของไลซิกอ่ะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจ้าอาบัติจิโร่ลงมาครับเรียบร้อยครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้ประตูจากจังหวะที่โต้กลับขึ้นมาเร็วนะก
1: ับ
0: บินฟิตไซโก้นะที่กระชากมาทางฝั่งขวามีใครเข้าประกอบครับแล้วก็ตัดเลี้ยงจากฝั่งขวามาใช่ไหมล่ะขนาดเส้นมาครับแล้วก็ตบในเข้ามาก่อนที่อามัดดิเยโร่นะครับจะมีเข้าไปครับก็แต่งแล้วยิงเข้าไปคือกระแทกบอลเข้าไปเน
1: า
0: ะนาที90พอดีครับ
1: อ
0: ามัดเดินลงมาเป็นสำรองนน
1: ครับ
0: นาทีที่56เนาะแทนบาซูมาน่าตูเร่ครับก็ทำให้อาเวริโคนะครับเฉียดชนะเอวาดอร์ไป1ประตูต่อ0เมื่อวานนี้แปลกนะนนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเอวาดอร์เขาจะเป็นพวกเน้นเกมรับอ่ะนี่แบบ2จะรับคนเลือกเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามาเกมเมื่อวานนี้ที่ฟิลาเดลเฟียนะโอ้โหครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเล่นอันนั้นเฉยเลยอ่ะ
1: นั้น
0: เฉยเลยอ่ะ
1: คือมันสำคัญไง
0: เ
1: กมกับไอวอรี่โคสต์เนี่ยมันเหมือนกับว่าแย่งที่2กันเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ก็อยากจะชนะให้ได้ด้วยกันทั้งคู่อ่ะ
0: ครับ
1: ใครชนะนี่โอกาสตามเยอรมนีเข้ารอบมีสูงเลยนะครับและสุดท้ายไอวอรี่โคสต์ทีเด็ดทีขาดดีกว่าก็ทำให้ได้3แต้มไปตอนนี้ในกลุ่ม E เยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์3แต้มเท่ากัน
0: ครับ
1: เอลวาดอร์กับกีราซาวยังไม่มีแต้
0: ม
1: เอลวาดอร์ก็ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดที่จะได้เข้ารอบต่อไป
0: ครับ
1: ก็ถือว่าโชคดี
0: นะ
1: ไอวอรี่โคสต์ส่วนอีกคู่นึงที่เพิ่งจบลงไปก็คือสวีเดนกับตูนิเซียโอ้สวีเดนนี่มาดุเลยนะถล่มตูนิเซียไป 5-1 เลยนะครับ
0: ครับ
1: ได้ตั้งแต่นาทีที่7เลยนะจากยาซินายารีจากนั้นอเล็กซานเดอร์อิสักก็มาทำประตูที่2นาทีที่30แต่ว่านาทีที่43นี่ตูนิเซียก็มาตีขาแตกไล่มาเป็น 1-2 จบครึ่งแรกนี่สวีเดนนำ 2-1
0: ครับ
1: ครึ่งหลังสวีเดนมารัวอีก3ลูกนะครับก็ได้ประตูนาทีที่59จากวิตอร์โยเคเรสแล้วก็นาทีที่84จากมาเดียสวันเบิร์ดปิดท้าย90+6ยาซินอายารีก็มาทำประตูที่2ของตัวเอง
0: โอ้โหยาซินอายารีไปมีเชื้อสายนะครับเป็นตุรกีคุณพ่อนะเป็นตุรกีฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่า3แต้มสวยสดงดงามตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F
0: ครับ
1: เพราะว่าเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์อ่ะญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เสมอกันไป 1-1 ก็เลยทำให้มีเพียงแค่ทีมละแต้มเดียวเท่านั้นเอง
0: ใช่ฮะก็เจ้าตัวยิงประตู3ประตูก็ไม่ดีใจนะประตูแรกเขาไม่ดีใจนะ
1: ครับ
0: ยาซินอายอรีครับผมก็คุณพ่อมีเชื้อสายตุรกีส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นชาวโมร็อกโกแล้วก็มาเติบโตที่โซนาประเทศสวีเดนครับแต่ผมจะมาไงมีเชื้อสายอ่ะนะฮะก็ทำประตูได้ก็ยกมือขึ้นมาบอกว่าไม่มีใจเนาะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็โอ้โหสวีเดนโหดมากทั้งทางที่แล้วเดือดขึ้นมาสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: เพลย์ออฟมาเอามุนจากเพนชลีกันที่จีตกรอบไปแล้วนั่นแหละเพื่อนแต่ว่าได้เพนชลีกมาแล้วก็มาเตะเพลย์ออฟชนะเฉยเลยด้วยทีมของแกรนด์พอตเตอร์นะ
1: รอเลยพอตเตอร
0: ์รอเลยฮะแกรนด์พอตเตอร์โค้ชของสวีเดนครับ
1: ก่อนหน้านี้นี่ราศีตกเลยตอนไปคุมเชลซีไปคุมเวสต์แฮมหมองเลยผลงานไม่ดีแต่พอมาคุมทีมชาติสวีเดนเอ๊ะแม่ถูกฉลกจริงแบบนี้แฟนๆสวีเดนรักตายเลย
0: ใช่ฮะเอาก็เป็นคู่ที่จบไปนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็ให้เสียงภาษาไทยโดยสักครู่ก็คือตอน9โมงเช้าเนาะ9โมงจบตอน11นาฬิกาที่ผ่านมาครับสวีเดนก็ถลุงตุรกีไป5ประตูต่อ1ครับผ
1: ม
0: แน่นอนนักเตะยอดเยี่ยมคงจะเป็นอายาลี่เน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้เหมือนกันนะซัดไปสองประตู
0: ก็โหยิงยิงสวยด้วยนะยารี่นะฮะครับก็ยิงคนเดียว2ประตูเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ วันนี้นะครับแต่ว่าไม่มีนะวันนี้เนาะ
1: ไม่มีแต่ว่าอีซัคกับยอร์เคเวสก็เด่นถ ถ้าไปดูสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาให้โยเคเรสคะแนนเยอะสุดเลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: 8.9
0: ครับ
1: อีซักนี่ 8.1 แล้วก็อายารีได้ 8.0 นี่ก็คือคู่ที่จบลงไปนะฮะเดี๋ยวคืนนี้มีลงสนามอีก4คู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเกมคืนนี้กันก่อนที่จะไปพรีวิวกันเดี๋ยวตอบข้อความหน่อยไหมฮะพี่เจ๋ง
0: ได้เลยได้เลย
1: มีทักทายมาเยอะเลยนะครับอย่างที่เกริ่นกันไปว่าดูกันไปแล้วเนี่ยเรียกว่าครึ่งหนึ่งแล้วของการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มผ่านไป6กลุ่มแล้วเป็นยังไงกันบ้างพอใจฟอร์มทีมไหนกันบ้างนะฮะทีมที่คุณรักทีมที่คุณเชียร์นี่ผลงานเป็นอย่างไรนะฮะเห็นมีบอกว่าดูบราซิลแล้วไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร
0: ่ก็โดนก่อนไงแล้วก็ตีเสมอจากคุณอิซูไงกองหลังไม่ดีอ่ะบราซิลว่าดูเหมือนยังไม่รู้เนาะ
1: ดูแล้วยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะถ้าไปเจอทีมแข็งๆกว่านี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีบอกว่าชอบญี่ปุ่นโมร็อกโกสวีเดนครับพี่โมร็อกโกก็แข็งอ่ะ
0: พูดแชมป์เขาเป็นเขาบอกเขาเป็นแชมป์แอฟริกานะแม้ว่าจะแพ้เซเนกัลในช่วงตอนรับเซเนกัลในฟุตบอลแอฟคอนก็ตามนะฮะ
1: ในรอบชิงเนี่ยแพ้แต่ว่าโดนตอนหลังเนี่ยเซเนกัลมาโดนริฟ
0: แชมป์แต่เซเนกัลก็ไม่ให้ฮะนะครับผม
1: แต่ว่าจริงๆถ้าแบบตามกฎหมายอ่ะแชมป์มันเป็นของโมร็อกโกไปแล้วนะเพราะว่าเขาริฟแชมป์ไปแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทางเซเนกัลไม่คืนโทรฟี่แชมป์ให้
0: ไม่ให้อ่ะฉลองแชมป์ไปแล้วอ่ะ
1: ก็ต้องมองว่าคือบราซิลก็เจอของแข็งด้วยโมร็อกโกไม่ใช่ทีมที่จะเคี้ยวง่ายๆอยู่แล้วแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าครั้งนี้นี่ไม่ธรรมดาครั้งที่แล้วไม่ได้ฟุกนะ
0: ครับ
1: ส่วนญี่ปุ่นนี่ก็สู้กับฮอลแลนด์ได้ดี
0: โอ้เล่นดีเลยสนุกเลยเพราะว่ามันก็สนใจมูชิโดไง
1: มีบอกว่าพี่สมบอกอากาศ30องศาไม่มีแดดเลยครับแต่พี่หยองมาหักหน้าบอกแต่กลางคืนนะพี
0: ่มุกอย่าได้หาหักหน้าตลอดเลยเมื่อกี้ฮะ
1: พี่หยองไม่เนียนๆไปนะ
0: ครับ
1: แพ็กเกจบอลโลกมีรายเดือนไหมครับ
0: แน่ใจไหมก็มีกระแสเรียกร้องเยอะนะอันนี้ก็ต้องดูทางฝั่งแจ๊สแต่ว่าโมโนแหละว่าจะมีแพ็กเกจออกมาแต่ว่าถ้าโอ้โหกระแสตัวนี้กำลังดีเลยอ่ะก็ถ้าออกแพ็กเกจโมโนไอออกแพ็กเกจบอลโลกมาก็ผลน่าจะชนะอยู่นะน่าจะมีคนซื้อเยอะนะ
1: ครับนี่บอกพี่เบ่งให้พี่หยองพักนั่งครับพี่แบกพี่สมเหนื่อยเลยครับวันนี
0: ้ผมพี่สมแบกนะเมื่อกี้หยองอ่ะไม่ได้ยินเสียงหยองเลยเมื่อกี
1: ้ไม่รู้ใครแบกใครฮะ
0: ครับ
1: มีบอกว่าใครที่ฟังทางเว็บไซต์แล้วมีปัญหานี่แนะนำให้ไปย้ายไปฟัง M-Cord Connect แทน
0: อ๋อก็ย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนบอกมีคนทักมานะครับว่าฟังทางแอปพลิเคชันเก่า FM Gasquare ไม่ได้ตอนนี้แอปเก่าๆของเราไม่มีแล้วนะตอนนี้เราไปอยู่ในแอปของ M-Cord Connect แล้ว
1: อ๋อคือที่เขาฟังได้เนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าไง
0: รุ่นเก่าไงแอปเก่าไม่มีแล้วนะครับไปลบทิ้งแล้วก็โหลดมาใหม่ครับเป็น MCOT Connect CONNECT นะครับ M-Cord Connect นะกดไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเครือข่ายสมทในส่วนกลางแล้วก็มีข่าวสำนักข่าวไทยสำนักวิทยุสำนักโทรทัศน์เนี่ยเยอะไปเลยนะ
1: อ
0: ยู่ในแอปเดียวครับผมแล้วก็กดเข้าไปครับตรงวิทยุก็จะเห็นกาสปาอยู่ในนั้นรวมกับ 100.5 9.5 หลายๆคลื่นนะแต่ครับที่ตอนนั้นก็ฟังโอ้ฟังสบายเลยลื่นปุ๊ดเลยบางคนบอกฟังแล้วฟังจากเว็บอื่นนะฮะที่แปะเว็บไซต์ของกาสปาแล้วลิงก์ฟังไม่ได้เลยครับก็ตอนนั้นเว็บเราไม่มีแล้ว
1: มันต้องอัปเดตไปแล้วมันหยุดอัปเดตแล้ว
0: M-Cord Connect หรือถ้าเป็นเว็บไซต์ของเราก็คือทางเว็บไซต์ของ FM 99นะนะครับก็ FM 99 Active Radio.mcord.net นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ลองพิมพ์ FM 99เป็นภาษาอังกฤษนะ mcord radio ครับ .mcord.net ครับผม
1: นี่บอกว่าสวัสดีครับพ่อเจ๋งพี่นนท์ไอริโค้ดดาวยิงสูงสุดใช่ดีดีเย่ด็อกบาร์ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องนะฮะ
0: ถูกต้องฮะ
1: ยิงไป65ลูก
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งแต่ที่ติดทีมชาติสูงสุดเป็นอีเซกเรียไหม
1: เป็นดิดิเย่โซโกรา
0: อ๋อโซโกราเหรอเซกเรียไม่ใช่นะ
1: 123ประตู
0: ดิดิเย่โซโกราม
1: ีถามมีเจ๋งครับทำไมฮอลแลนด์ยุค3ทหารเสือไม่ได้แชมป์โลกแต่ได้แชมป์ยูโรครับ
0: ก็ปีตาตานะครับชนะสหภาพโซเวียตเดิมนะนะครับ2-0เนี่ยประตูของลุดกลิตแล้วก็มาโกฟานมาเจ็ดแต่ว่าปี90 ดันรีแมตช์นะครับมาเจอกับเยอรมันตัวโตอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบรองยูโรเนี่ยชนะไงรอบรองยูโรปี88ชนะแต่ว่ามารอบ2นะครับฟุตบอลโลกปี90แพ้ครับเพราะว่าโอ้เยอรมันก็โหดเหลือเกินยุคนั้น3ดาเสือเช่นกันมีอเดสเบเม่ครับโรธามาติสตะก็เจคินคลินมันส่วนลุดกุลิตฮอลแลนด์นะครับมาโกฟานเทนแล้วก็มีแฟนรายการก็อาจจะดรอปลงไปแต่ว่าเจอลูกที่เด็ดของนี่ไงอเดสเบเม่โอ้โหสุดยอดมากอเดสเบเม่คือไม่รู้ว่าถนัดเท้าถนัดซ้ายหรือขวาเพราะว่าอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมล่ะแต่ว่าดึงเข้าขวาแล้วก็ยิงผ่านบุ๊คคือเล่นเข้าไปครับ
1: คือก็ต้องบอกว่าเขาเก่งจริงยุคนั้
0: น
1: แต
0: ่
1: ถามว่าเยอรมันเขาก็เก่งเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็คือมันเป็นเกมการแข่งขันนะมันก็แพ้กันได้นะคือเขาไม่ได้เก่งแบบไร้เทียมทานอยู่ทีมเดียวไง
0: ใช
1: ่ส่วนใหญ่คนอาจจะนึกว่าเฮ้ยยุคนั้นมีสามทหารเสือแบบเทพมาก
0: ๆ
1: แต่เหมือนทำไมไปเล่นบอลโลกแล้วไม่ได้แชมป์โลกก็เพราะว่าเยอรมนีเขาเก่ง
0: ถูก
1: ก็
0: โอ้ยเขาเก่งแต่เยอรมันก็ยอมรับว่าคือขุนพลเขาแบบแน่นปึ๊กเลย
1: อ
0: ยู่นั้นน่ะเน
1: า
0: ะ
1: นี่บอกว่าฝากถึงมโนหน่อยครับอยากดูรายเดือนจะดูบอลโลกอย่างเดียว
0: โอ้คนถามมาเยอะงั้นเนาะอันนี้เราก็ต้องอยู่ที่ผู้หาแต่ว่าตอนนี้ก็ผมก็คุ้มนะถ้าเป็นแพ็คเกจรวมอ่ะก็ได้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมได้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมนี่บอกว่าดีเจ99นี่นอนเป็นกะละ4ชั่วโมงเหมือนทหารเข้าเวรมั้ยครับพี
0: ่ก็ช่วงนี้น้องๆก็เหนื่อยหน่อยนะฮะตาเริ่มโดแล้ว
1: อันนี้เพิ่งเริ่มนะอ่ะไปพรีวิวคืนนี้ดีกว่า
0: ได้เลย
1: แฟนๆสเปนหลายคนมองว่าเป็นแตงหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับ
1: สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะได้ยนโฉมกันแล้วคืนนี้จะลงสนามเจอกับเคปเวิร์ด 5:00 น.ตรง
0: ครับ
1: ให้เสียงภาษาไทยโดยใครฮะพี่แดง
0: สเปนอะสเปนนี่เป็นพี่กับพี่บอลสิรินันท์วันนี้นะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ว่าเดี๋ยวมาดูนี่ด้วยไง
1: ครับ
0: มาดูเนี่ย
1: มาดูความพร้อม
0: ไลฟ์สดด้วย
1: ครับไลฟ์สดด้วย
0: มีคำถามบอกว่าตอนเราไลฟ์สดมีสกอร์แล้วก็นาฬิกาให้หน่อยได้ไหมอะตอนนี้ขออนุญาตแป๊บนึงนิดนึงแล้วกันพอดีให้น้องเขาเร่งทำอยู่นะ
1: เดี๋ยวปรับปรุงเดี๋ยวปรับปรุง
0: ปรับปรุงเดี๋ยวปรับปรุง
1: กำลังเร่งเครื่องอยู
0: ่อะไรเร่งไม่ได้เห็นขอบคุณมากบอกว่าอยากให้ใส่สกอร์แล้วก็เวลาหน่อยว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็คนตัวผมก็ไม่ค่อยมั่นเรื่องของเทคโนโลยีนะต้องให้น้องเขาช่วยนะเดี๋ยววันนี้ถ้าว่าพร้อมเดี๋ยวทำให้
1: พี่เจ๋งทุ่มเงินงบประมาณลงมาแล้วนี่เห็นเลย5ทุ่มเนี่ย
0: เดี๋ยวให้รามเขาทำให้น้องรามบอกว่าโอ้ตาโหลแล้วพี่ตอนนี
1: ้แฮปไหมน้องรามถาม
0: วันนี้5ทุ่มนะนะครับเมสเดสเบนสเตเดียมครับสนามของฟุตของที่อเมริกาฮะครับ
1: ก็สเปนอย่างที่บอกไปลุยส์ดาฟูเอนเต้ยืนยันว่าลามินยามาลกับเนโกวิลเลียมส์สองคู่หูนรกแตก
0: ครับ
1: จากชุดแชมป์ยูโรคร
0: ั
1: ้งล่าสุดพร้อมลงเล่นแต่เขาบอกว่าไม่น่าจะยืนครบ90นาทีแต่ถ้าตามที่สื่อต่างประเทศเขาคาดเนี่ยเขาคาดว่าจะให้ออกสตาร์ทตัวจริงเลยนะ
0: เหรอ
1: แล้ว3แนวรุกเนี่ยจะเป็นชุดแชมป์ยูโรเลย
0: ครับ
1: วิลเลียมส์โอยาซาบาลและยาเมาโอ้โหถ้าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแบบนี้ก็คงกายิงให้แหลกแล้วค่อยพักอ่ะ
0: ที่ลามินยาเมาใช่ไห
1: ม
0: ที่ไม่ญาติชื่อปรารถนาเพียงยาเมาป่ะไม่ใช่นะ
1: คนละคนแล้ว
0: อันนั้นเพลงปรารถนาเพียงยาเมาแต่หาซะแล้วอ้าวส่วนมงกอกแคปเวิร์ดเป็นไงมงกอกแคปเวิร์ดนะฮะก็โค้ชชื่อบูบิสต้านะ
1: ครับ
0: นักเตะไรอันเมนเดสครับดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติซึ่งยิงไป22ประตูในการลงสนามไป97นัดนะครับเตรียมนำทัพลงสนามในวัย36ปีครับคาดว่าน่าจะได้สตาร์ทจริงด้วยไรอันเมนเดสนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ตัวที่ดังที่สุดของทีมชาติพวกเขานี่โอ้โห
0: ก็
1: โหใครเลยอ่ะ
0: นี่ก็ลงเตะครั้งแรกเหมือนคุณสาวเหมือนกันนะ
1: ใครอยู่ทีมใหญ่ๆบ้างเนี่ย
0: ดังสุดก็ใครดีล่ะ
1: ถ้าดู
0: น
1: ัก
0: เตะสอง
1: เนี่ยมีอยู่บิยาเรียลคนหนึ่งอ่ะโลแกนคอสต้า
0: ครับ
1: กองหลังนี่คือทีม
0: ใช่ไหมไอ้โลแกนคอสต้านี่ดังอยู
1: ่
0: เป็นกองหลังไงกองหลังของไอ้สโมสรบิยาเรียลไง
1: ครับ
0: โลแกนคอสต้าอันนี้ดังกองหลังนะครับก็เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอ่ะ
1: ครับ
0: โลแกนคอสต้านะส่วนใหญ่ชื่อเขาจะชื่อเดียวนะอาจจะเป็นโปรตุเกสวันนี้เนาะ
1: ส่วนแรนเมนเดสนี่กองหน้าตัวเก่าวัย36ปีเคยเล่นทีมใหญ่สุดนี่ก็แบบรีวอ่ะก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่คืนนี้ก็น่าจะต้านยากอ่ะคือชนะไหมเนี่ยสเปนเนี่ยน่าจะชนะอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: ผมว่า 99.99% ชนะแน่แต่จะยิงเยอะไหมเนี่ยผมว่าก็น่าจะเยอะด้วยอ่ะ
0: ก็ไม่น่ารอดนะเพราะว่าสเปนก็เต็งหนึ่งนะเต็งหนึ่งเต็งสองอ่ะพูดตรงๆอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ตอนนี้คนก็ยกให้เป็นเต็งร่วมกับฝรั่งเศสอะไรแบบนี้
0: ใช่
1: แต่คนอาจจะมองว่าฝรั่งเศสดีกว่านิดนิด
0: แม้ว่าลามินยามาจะไม่มาก็ตามแต่ว่าเฟรนตอร์เรสโอยาซาบาลอเล็กซ์ไบด้าหรือคนนี้ฟาเบนลุยโอ้โหดูตัวทุกแต่ละตัวใช
1: ่ยามา
0: ก็มาเฟอร์รี่อะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ยามาก็มาด้วยหายเจ็บทันแล้ว
0: ครับ
1: คนเนี่ยเขามองถึงขนาดว่ายามาเนี่ยพาสเปนได้แชมป์ยูโรไปแล้วเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะแจ้งเกิดอีกรอบนะ
0: ครับ
1: พาสเปนเป็นแชมป์โลกเลยนะคนก็มองว่าไม่แน่เหมือนกันนะยามาอาจจะโชว์อภินิหารน่ะทำให้วอลคัพครั้งนี้นี่สเปนได้แชมป์โลกไปครองได้เหมือนกันผมว่าคืนนี้ต้องมีโชว์อ่ะ
0: ต้องโชว์นะ
1: ชนะชัวร์3คือ3ลูกขึ้นน่ะผมว่า
0: ต้องมี2ลูก3ลูกเน
1: า
0: ะอันนี้เตะตอน 5:00 นนะครับส่วนเบลเยียมกับอียิปต์เป็นยังไง
1: เบลเยียมกับอียิปต์
0: อันนี้เตะตอนตีสองนะก็เป็นกลุ่มอันนี้กลุ่มจี
1: ครับ
0: ประเดิมสนามเกมแรกเลยนะเบลเยียมกับทีมชาติอียิปต์นะครับเบลเยียมก็ลูดิกาเซียนะนำทัพมานะครับ
1: ใช่
0: กับอียิปต์ก็อันนี้โค้ชนะนะครับของทางเบลเยียมเนาะนะครับส่วนอียิปต์เนี่ยคือฮัตสันฮัตสันฮะนำทีมมาแล้วก็โมซาร่านะครับเป็นกัปตันทีม
1: ใช่
0: ครับ
1: เล่นรอบคัดเลือกนี่แข็งแกร่งนะอียิปต์นี่ชนะ8เสมอ2อุ่นเครื่องนัดล่าสุดแพ้บราซิลไปบุดวิด1-2นัดนี้เนี่ยต้องเช็คอาการบาดเจ็บของโมเมซาร่าหน่อยนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเป็นร้อยหวาย
0: ครับ
1: โอ้โหถ้าเกิดลงไม่ได้นี่ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่โอมาวามูชกองหน้าจากแมนซิตี้โอ้โหถือว่าโชคร้ายเหมือนกันนะซาร่ามีการบาดเจ็บนะครับสำหรับเกมคืนนี้ก็เดี๋ยวดูว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่าแต่คนก็มองว่าน่าจะเล่นนะ
0: โมซาโอ้ตัวตอนบอลโลกปี2018ซาร่าโดนไอ้เซเกรามอสชนที่ไหล่ยังฝืนเล่นได้เลยไม่น่าพลาดนะซาร่าในเกมนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็น่าจะได้ลงแหละ
0: อันนี้
1: เจ็บไม่เยอะ
0: ใช่ฮะอาจจะฝืนลงอ่ะเกมเนี้ยเนาะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ลูดิกาเซียเนี่ยก็จะได้ทีมบอลคุกตัวนะครับมือหนึ่งกลับมานะครับมีใครล่ะนาธานเอ็นกัวนะครับตรงกลางก็มียูริเทเลมันเนาะที่ผลงานดีกับแอสตันวิลล่านะครับส่วนเดียบอยลงไหมอ่ะผลงานกับนาโปลีก็ไม่เห็นก็สลับดีสลับร้ายเน
1: า
0: ะ
1: แต่กับทีมชาติต้องลงอยู่แล้วแหละ
0: ก็น่าจะได้ลงนะแล้วก็ปีก็น่าจะเป็นเรโนทอสซาเนาะโดกูนาปอเป็นพิตู้เย็นไง
1: พิตู้เย็นลูกากูมาแน่นอน
0: ครับ
1: คู่นี้นี่ผมว่าสูสีนะแต่คือผมเป็นห่วงซาร่าเนี่ยคือจริงๆก็เจ็บมาตั้งแต่ช่วงท้ายๆซีซั่นกับลิเวอร์พูลอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้แบบ 100% หรือยัง
0: นั่น
1: แหละสิเพราะว่ามันมีรายงานออกมาว่าเขาต้องแยกซ้อมเหมือนกันนะแล้วก็ต้องมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
0: เจ็บบริเวณเอ็นหลังว่าเขาในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยก็แต่ว่าเขาบอกพร้อมลงสนามในวันจันทร์นี้นะอาจจะไม่ถึงสมบูรณ์เนี่ย
1: คือลงแน่แต่ไม่รู้ว่ามันจะ 100% หรือเปล่าไงคือยังไงก็ต้องลงแหละต้องแบกทีมไม่ได้เพราะว่าเกมกับเบลเยียมก็สำคัญเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าซาร่าแบบไม่ 100% แบบนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะผมยังมองว่าเบลเยียมดูดีกว่านิดนึง
0: ถ้าไม่ได้ลงก็จะเป็นพวกเทเซเก้โอมามามูชไงซีโซ่อะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: ที่น่าจะได้ลงนะครับโอ้โหถ้าซาร่าไม่ได้ลงเนี่ยเสียหายนะเบลเยียมก็ผ่านยุคทอไปแล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: เกมนี้สูสีพี่ว่าม
1: ีออกเสมอได้นะถ้าเสมอก็ไม่น่าเกลียดอ่ะเพราะว่าในกลุ่มนี้มีเบลเยียมอียิปต์อิหร่านกับนิวซีแลนด
0: ์ครับ
1: หรือคนก็มองว่าเบลเยียมกับอียิปต์เนี่ยน่าจะกอดคอกันเข้ารอบอ่ะถ้าเจอกันเสมอกันก็ไม่น่าเกลียดแล้วก็ไปเก็บอิหร่านไปเก็บนิวซีแลนด์เอา
0: ครับ
1: ก็น่าจะ 1/2

0: มีตัวเจ็บรบกวนเลยนะครับแกนหลักก็จากสโมสรอัลฮิลาลและอัลนาเซอร์นะก็จะนำทัพโดยปีกจอมเก่าอย่างซาเลมอัลดอซารีที่คอยสร้างสรรค์เกมรุกแล้วก็จะมีซาอุดอับดุลฮามิดคอยเติมเกมทางกราบขวานะครับส่วนทัพจอมโหดครับผ่านรอบคัดเลือกมาอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะในกลุ่มนี้นะครับที่จะได้เข้ารอบต่อไปนะฮะซึ่งขุมกำลังก็ฟิตเต็มร้อยนะนำโดยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์อย่างเฟเดริโกบาลเบเด้ครับ
1: ครับ
0: กองกลางจากเรอัลมาดริดดาวินนูเยสครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าส่วนแนวรับก็จะนำทัพโดยโรนัลด์อาราโฮ่รากันหลังจากทีมบาร์เซโลนา
1: ครับ
0: นัดนี้นี่ผมก็ว่าอุรุกวัยดูดีกว่านะ
1: เออดูอุรุกวัยดูดีกว่าตอนซาอุโหในบางครั้งเวลาเจอกับทีมแข็งๆก็ไประบาดเหมือนกันนะเพราะแต่ว่าอุรุกวัยน่าจะเหนือกว่านะเกมนี้นะชนะ 2-1 แล้วกัน
0: เดี๋ยวดูว่าลีกซาอุที่ดึงซุปเปอร์สตาร์ไปเนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นไหมแต่ผมว่าโดยรวมผมยังมองว่าอุรุกวัยดูดีกว่านะคือในกลุ่มนี้เนี่ยสเปนแต่ง1แน่นอนอุรุกวัยผมมองว่าเป็นเต็ง2ที่จะตามสเปนเข้ารอบซาอุเนี่ยน่าจะขอยันเสมอให้ได้อะยันเสมออุรุกวัยยันเสมอสเปนอ่ะมองแบบในแง่ดีที่สุดเลยแล้วก็ไปเก็บเคปเวิร์ดไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดไป
1: เกมนี้มาว่าอุรุกวัยนะ
0: ผมมองว่าอุรุกวัยดูดีกว่
1: าและคู่สุดท้ายอ่ะพรุ่งนี้เช้า 8:00 นนะครับอิหร่านกับนิวซีแลนด์นะครับโอ้อยากจะฝากแฟนรายการทุกท่านนะครับผมติดตามรับฟังเลยนะป๋าและพี่เซฟของเราครับ
0: เสียงภาษาไทยใช่ไหมครับ
1: จะให้เสียงภาษาไทยนะ
0: โอ้โหแล้วก็มีการด้วยอันตรายทีเดียวอ่ะ
1: ยังไงป๋าเตรียมตัวมาแล้ว
0: จะมีตุ้มต้ามไหมล่ะนี่ล่าสุดเดินทางเข้าสหรัฐเรียบร้อย
1: ครับ
0: ตอนแรกบอกว่าจะให้อยู่แค่24ชั่วโมง
1: ตัวนี้เขาให้เข้าเลยไหม
0: เขาให้เข้าเกิน24ชั่วโมงแล
1: ้
0: วไปปุ๊บมีเจอม็อบประท้วงอยู่ข้างหน้าสนามบินเหมือนกันนะรีบเข้าโรงแรมเลย
1: ต้องเข้านะเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าจะยุติแล้วเนี่ยอเมริกากับอิหร่านเขายุติแล้วเนี่ย
0: เขาเซ็นสัญญา
1: เซ็นสัญญาลงนามยุติหยุดยิงแล้ว
0: ฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดโดนัลด์ทรัมป์เลย
1: ใช่นะครับก็อิหร่านเตะกับอิสราเอลในวันนี้นะครับอิหร่านก็ไม่มีเจ้าอันนั้นของไอ้มิสอิหร่านอ่ะอัสบุนอัสบุนอะไรนะใช่ไหมซาดาอัสบุน
0: เพราะว่า
1: ไปถ่ายรูปกับประธานาธิบดีของเอยูเอไงก็โทษนักเตะไม่ได้เพราะนักเตะเขาไม่เล่นอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะ
0: ใช่เขาก็เลยมองว่าเหมือนไม่เคารพต่อชาติอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เลยตัดชั่วไปเลยก็เลยทำให้คืนนี้เนี่ยจะส่งเมรี่ตาเรมี่ลงเล่น
1: เป็นจอมเก่านะ
0: ตัวเป้า
1: ครับ
0: แล้วรูปก็จะมีอย่างอาริซายาฮันบัช
1: นี่ตัวดังเหมือนกันกับ
0: ฟอยต้าในพรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะมีอย่างไซเอซาโตลาฮีที่จะเป็นตัวรุกอีกคนหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งของนิวซีแลนด์ก็นำทัพโดยคริสวูดนะฮะกองหน้าอย่าง
1: จอมเก่านะ
0: เรสนั่นเอง
1: ทีมเพนทีมเพนหรือว่าแบ็คขวาลงไหมทีมเพนที่มี IG สูงสุดเท่าไหร่5 ล้าน 6 ล้านนะแบ็คขวาแต่ก่อนมีไอคนติดตามแค่ 4,000 คนอ่ะล่าสุดมีคน Subscribe แกเท่าไหร่มีคนติดตามแก5 ล้านแล้วมั้ง
0: คือในสถานะเนี่ยเป็นตัวสำรอง
1: เอาเหร
0: อทอมมี่สมิธหน้าดอกสตาร์ทเป็นแบ็คขวา
1: ไอ้ทีมเพลนะครับ
0: คือดังอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยให้จะเป็นตัวจริงได้นะฮะ
1: ที่ตอนแรกมีคนว่าเอ๊ะใครที่โนเนมที่สุดฟุตบอลโลกครั้งนี้นะทั้ง48ทีมนะครับทีมเพลทั้งว่าโนเนมที่สุดแล้วมีคนติดตามแค่48 4,000 คนแต่พอมีดังในโลกไวรัลนะที่มีคนบอกว่าไอ้ใครติดตามน้อยสุดไอ้ YouTube ชื่อดังของอาร์เจนตินาใช่มั้ยล่ะให้คนติดตามไปก็มีคนติดตามแค่5 ล้านกว่าแล้วมาตอนนี้ทีมเพลสุดยอดดัง
0: จริงๆนิวซีแลนด์ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะส่วนอิหร่านนี่ก็อันดับโลกดีกว่านะนิวซีแลนด์นี่อันดับ85เลยนะอันดับโลก
1: ครับ
0: อิหร่านนี่อันดับ20ของโลกนะ
1: อ
0: ิหร่านนี่ไม่ธรรมดานะคือในกลุ่มนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยน่าจะขอลุ้นเบียดกับอียิปต
1: ์
0: ข้าวที่2
1: อิหร่านตอนนี้ก็อันดับ20ของโลกใช่ครับสูงสุดเคยขึ้นไป15นะ
0: แต่ว่าด้วยความที่เขาจะต้องเล่นไปแบบพวงไหมไม่เพราะว่าพวงไหน
1: เล่นในสนามมันก็โพสเขาชอบมันในความปลอดภัยอะ
0: กองเชียร์ก็ไม่
1: ม
0: ีคิดว่าคงจะน้อยถ้ามีก็น้อย
1: ถึงน่าสนใจวันนี้กองเชียร์ของอิหร่านมีไหมอะ
0: ผมว่าน้อยแล้วถ้ามีก็คงไม่กล้าแสดงตัวด้วย

0: ันนี้เตะกันที่แคลิฟอร์เนียด้วยนะ
1: เออผมมองว่า
0: อ่ะ
1: มันจะออกเสมอ
0: เสมอแล้วกันได้ไ
1: หมออกเสมอเพราะว่าอิหร่าน
0: เสมอแล้วกัน
1: พวงหน้าพวงหลังอยู่
0: เนาะอ่ะก็อุ๊ยสวัสดีครับพี่นนท์ฟุตบอลแล้วมีบัตรแจกฟรีหรือเปล่าครับจะคุณจอยบางจากจะพยายามหาอย่างนี้นะเดี๋ยวดูก่อนละกันนะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะครับวันนี้ลุ้นฟุตบอลโลกกันนะติดตามรายการสดได้ทางการสปอร์ตของเราในวันนี้เริ่มเวลา5ทุ่มเลยนะครับวันนี้ผมและน้องนนท์ต้องลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio ไม่

0: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: มาแล้วครับ23:00 น. 2 นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของดิจิทัลไลฟ์บอลโลกนะครับติดตามกันต่อเนื่องครับฟุตบอลโลก2026นะครับแบบนอนสต็อปนะครับช่วงนี้นะครับอยู่กับพี่บอลศิรนันท์และผมเจงทรงศักดิ์วันน้ำจิตครับ
5: สวัสดีครับมาติดตามฟุตบอลโลกกลุ่ม H นะครับวันนี้เป็นวันที่5ของการแข่งขันนะครับเป็นแมตช์ที่14นะครับสเปนอดีตแชมป์โลกปี2010นะครับเจอกับเคปเวิร์ดนะครับน้องใหม่นะครับเป็น1ใน4ชาติที่เพิ่งมาแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกนะครับเกมตอนนี้เริ่มมาแล้วนาทีเศษนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมกันก่อน
4: ได้เลยเดี๋ยวสเปนให้ผมส่วนเคปเวิร์ดพี่เนาะ
5: ได้ครับ
4: ยังไงพี่เอาสเปนก่อนแล้วกันเป็นยังไงบ้าง
5: สเปนนะครับก็ทางด้านของลุยเดลาฟูนเต้นะครับกุนซือเนี่ยนะครับหัวล้านๆเนี่ยนะครับใช้ระบบ 4-3-3 นะครับก็มีปัญหาเรื่องแนวรุกนิดหน่อยนะครับก็ขาดทั้งลามินยามาวแล้วก็นิโก้วิลเลียมส์นะครับวันนี้ผู้รักษาประตูนะครับใช้อูไนซีมอนนะครับกองหลังก็มีมาร์กูกูเรียยืนทางฝั่งซ้ายมาร์กอสโยเลนเต้ยืนทางฝั่งขวานะครับคู่เซนเตอร์วันนี้ใช้อามาริกลาป็อกจับคู่กับเปากูบาลาซี่นะครับแล้วก็กองกลางนะครับมีเปดรี่มีโรดี้นะครับกัปตันทีมแล้วก็ฟาเบียนลุยส์นะครับแนวรุกก็มีกาบี้มิเกลโอยาซาบาลแล้วก็เฟรันตอเรสนะครับ
4: ครับก็เรียกว่าจัดเต็มเลยมินยาเมาเป็นไงฮะเลยมินยาเมาฮะ
5: ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีโอกาสได้ลงตัวสำรองนะครับหรืออาจจะไม่ใช้งานเลยก็ได้อยู่ที่ว่าสกอร์จะเท่าไหร่นะครับส่วนทีมเคปเวิร์ดนะครับน้องใหม่ที่บอกไปนะครับวันนี้ทางฝั่งของบูบิสต้านะครับกุนซือพวกเขาใช้ระบบ 4-2-3-1 นะครับก็ผู้รักษาประตูเป็นโวซินย่านะครับกองหลัง4คนนะครับฝั่งซ้ายเป็นบิโก้โลเปสนะครับฝั่งขวาเป็นสตีเวนโมไลล่าคู่เซนเตอร์นะครับนีเลบอเกสจับคู่กับโลเปสคาบาวนะครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับลาลอสดูอาเต้จับคู่กับเควินปีน่ามิดฟิลด์นะครับสามภาษาแนวรุกก็มีโจวานเน่กาบราวซามิโลมอนเตโลแล้วก็ไลอันเมนเดสกัปตันทีมนะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นไดลอนลิฟฟาเมนโต
4: บูบิสต้านะครับเป็นโค้ชของบูกอร์เคปเวิร์ดนี่ครั้งแรกของพวกเขาเลย
5: ใช่ครับ
4: ครับผม
5: เป็น1ใน4ชาตินะครับที่มาแข่งครั้งแรกส่วนผู้ตัดสินนะครับเป็นชาวจอร์แดนนะครับก็วันนี้เป็นผู้ตัดสินที่เคยตัดสินในเกมนัดชิง AFC แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหรือว่าสโมสรชิงแชมป์เอเชียถ้วยใบใหญ่สุดนะครับอัดดัมมูฮัมหมัดตูมามัดคัมเมนะครับจากจอร์แดนก็เกมเริ่มมา3นาทีเศษนะครับยังไม่มีประตูนะครับน่าสนใจนะครับสเปนที่เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับปี2010แต่ว่าฟอร์มอุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดก็ต้องถือว่าไม่ค่อยดีนะครับมีเสมออิรัก 1-1 แล้วก็ชนะเปรูมา 3-1 เทียบกับแคปเวิร์ดนะครับที่อุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดเอาชนะทั้งเซอร์เบีย 3-0 แล้วก็ชนะเบอร์มิวดา 3-0 นะครับ
4: ครับก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้ครับ4689899นะครับแล้วก็ทางเฟซแล้วก็ YouTube ไลฟ์สดของเรานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนเดี๋ยวเราไปพบกับแฟนรายการทั่วประเทศไทยนะครับที่เราฟังผ่านเครือข่ายอสมทนะครับเหนือกลางตกออกใต้นะครับ41สถานีนะพี่บอลนะ
5: เดี๋ยว
4: ว
5: ่า
4: เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาคุยกันก่อนนะครับในช่วง อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับผมทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ
5: ก็เนี่ยสเปนจะครองบอลเหนือกว่านะครับในช่วงต้นเกมพอแคปเวิร์ดนี่ก็จะลงไปแพ็คกันแน่นนะครับฉายาของสเปนก็ที่บ้านเราเรียกกระทิงดุนะครับ
4: ลูกขาดนะพี่เน
5: าะแต่ว่าต่างชาติเขาจะเรียกเป็นเดอะเลดวันนะครับส่วนทางฝั่งแคปเวิร์ดนี่ก็จะเป็นทางด้านของฉลามน้ำเงินนะครับบลูชาร์กนะครับเพราะว่าเป็นหมู่เกาะนะครับสัญลักษณ์ฉลามก็คือมีความผูกพันกับทะเลนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือฉายาของหมู่เกาะแคปเวิร์ดนะครับ
4: ที่ประชากรเขาเท่าไหร่แค
5: ่500,000เองเทียบกับสเปน50 ล้านต
4: ่
5: างกัน100เท่านะครับก็ถ้าเทียบกับฟุตบอลโลกชาติที่เคยมาแข่งฟุตบอลโลกและมีประชากรน้อยสุดเนี่ยพวกเขาเป็นอันดับ3นะครับตอนนี้ต้องถือว่าเป็นอันดับ2เพราะว่าชาติก่อนหน้านี้คือไอซ์แลนด์เคยทำสถิติเอาไว้เป็นชาติที่มีประชากรน้อยสุดแต่ว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยคูลาเซาเนี่ยก็เป็นอีกชาติหนึ่งนะครับที่มีประชากรเพียงแค่ 1.500,000
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเคปเวิร์ดนี้ก็จะเป็นอันดับ3นะครับรองจากทางด้านคูลาเซาไอซ์แลนด์นะครับไอซ์แลนด์นี่ตอนที่เขามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกนี่ประชากรเขา 3.400,000 เท่านั้น
4: ครับไอซ์แลนด์ก็ไปบอลโลก1สมัยนะปี2018ก่อนมาเตะก็อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแพ้ไป 0-1 ครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้มานะครับทีมชาติไอซ์แลนด์ครับอุบลสนุกมากนะนะครับก็อาจจะมันรอแต่ว่าคูลาเซาเนี่ยทำให้เห็นแล้วตีเสมอเยอรมันได้เป็นงานอะไรพี
5: ่ก็คือไม่ได้เน้นลุกอย่างเดียวมาเอนเตอร์เทนคนดูด้วยนะครับ
4: เอนเตอร์เทนเกินไปไหมเ
5: จ็ดหนึ่ง
4: เจ็ดหนึ่งเลยนะ
5: แหมสกอร์นึกถึงตอนที่บราซิลโดนเยอรมนีเหมือนกันนะคร
4: ับ
5: สกอร์เดียวกันเลยนะครับในรอบรอง
4: เอกาบี้ลงไหมพี่กา
5: ลงครับลง
4: กาบี้เนี่ยไปย่ำใส่เปดี้นะเอ้ยโรดี้
5: อาโรดี้วันนี้ลงตัวจริงนะครับ
4: สองคนนี้ไปเล่นบอลแล้วปรากฏว่ากาบี้ดันไปใช้เท้าเนี่ยครูดใส่บริเวณข้อเท้าของโรดี้เจ็บอ๋อนี่ฟิตทันเน
5: า
4: ะ
5: โรดี้ลงในฐานะกัปตันทีมด้วยนะคร
4: ับ
5: ก็เคยเจ็บเคยปี2024เนี่ยเขาเป็นตัวพระเอกเลยเพราะจำกันได้ตอนที่สเปนไปแข่งยูโรแล้วก็ชนะ7นัดรวดไปจนได้แชมป์เนี่ยนะก็ทำให้เขาได้รางวัลบอลลงดอในปีนั้นด้วย
4: ครับ
5: แล้วก็เจ็บยาวไปนะครับกับแมนซิตี้ก็แทบไม่ได้ลงแต่ว่าก็ฟิตทันกลับมานะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นจอมทัพของสเปนในยุคนี้อยู่นะครับปัจจุบันเปดี้อโรดี้ก็อายุ29ปีนะครับ
4: ครับก็ใช้ชื่อว่าเอเลตราสเตเดียม
5: จริงๆอ่ะมันเป็นMercedes-Benz Stadium มันเป็นบ้านของ Atlanta Falcon ใน NFL แล้วก็เป็นบ้านของ Atlanta United ใน Major League Soccer แต่ด้วย FIFA เขาก็ประมาณว่าไม่ให้ม
4: ี
5: ใช่ชื่อสปอนเซอร์เขาก็เลยเป็น Atlanta Stadium ไปก็จู่คนดูได้ประมาณ 60,000 กว่านะครับก็วันนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็เกือบเต็มความจุนะที่อเมริกาเชื่อถือได้อย่างนึงแฟนบอลนี่เขาแฟนกีฬาแล้วกันนะครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นชาตินิยมนะครับก็คือถ้าเป็นกีฬาเนี่ยอเมริกานี่ยังไงก็เข้าไปดูกันก็เป็นตอนนี้สเปนครองเกมนะครับเพียงแต่ว่ายังหาจังหวะยิงไม่ได้นะครับเคมบวดนี้ก็ตั้งรับเหนียวแน่นอย่างที่บอกไปจริงๆฟอร์มของสเปนในเกมอุ่นเครื่องก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าเคมบวดมาเล่นเกมนี้ก็ต้องการที่จะเน้นเกมเหนียวเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นไว้ก่อนไม่ให้เสียประตูเร็วนะครับซึ่งผ่านมา8นาทีแรกสเปนก็ยังไม่มีโอกาสง้างเท้านะครับผู้รักษาประตูของแคปเวิร์ดโวซินยาก็ยังไม่มีโอกาสเซฟอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านมา8นาทียังทำได้ดีเลยนะครับสำหรับแคปเวิร์ดครับอย่างหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะแคปเวิร์ดชุดนี้เนี่ยอายุเยอะกันแล้วทั้งนั้นเลยนะครับคุณทรงศักดิ
4: ์
5: ก็30กว่านะครับโดยเฉพาะแนวรับนี่31 33 31กันทั้งนั้นเลยนะครับมีประสบการณ์มากมาย
4: ตอนนี้ก็พยายามที่จะเจาะเข้าไปครับแต่ว่า

0: ยังหาช่องไม่เจอนะ
1: ก็
0: โหสเปนเนี่ยเสื้อสวยเนาะ
1: ใช่
0: โหเนาะสีแดงแบบไม่ได้แดงจัดเนาะแดงแบบมีอ่อนๆนิดนึงแล้วก็มีคลิปแถบสีน้ำเงินนะฮะ
1: ก็พยายามจะจอดทางริมเส้นสองฝั่งนะครับทางกุเกเรียขึ้นทางฝั่งซ้ายโยเรนเต้ก็ขึ้นทางฝั่งขวานะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยตอนนี้แคบเวิร์ดนี้ลงไปแพ็คกันแน่นเลยนะครับ
0: ครับ
1: มาทางฝั่งขวานะครับเปิดเข้าไปตรงกลางเนี่ยครับก็ไม่ผ่านอีกแล้วก็แคบเวิร์ดนี้ก็คือมีกองหน้าทิ้งไว้แค่คนเดียวนะครับริฟาเมนโตเก็บบอลไม่ได้ก็จะเสียคืนให้กับสเปนแต่ว่าสเปนก็ยังทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิ
0: มก็อาศัยจังหวะโต้กลับที่ผ่านมา10นาทีครับอยู่ที่0ต่อ0โอ้สนามดูใหญ่เนาะดูใหญ่และดูอัศจรรย์สูงด้วยแต่ว่าก็มีเหมือนเขาเสิร์ฟอัศจรรย์เข้ามาบริเวณใกล้ๆกับบริเวณข้างสนามนะน่าจะเป็นบล็อก VIP
1: ใช่ๆ
0: เหมือนเราตอนไปดูแดงเดือดตอนที่คุณวินิจเขาจัดคล้ายๆกันเลย
1: เสริมมา
0: ครับคุณในคลองบอลเหนือกว่านะนะครับก็10นาทีผ่านนะครับอยู่ที่0ต่อ0เข้ายังไงครับสเปนก็หมดยุคของทีกิตาก้าเนาะเล่นบอลเร็วขึ้นไม่มีต่อบอลติ๊กตอกแล้วนะฮะฟุตบอลสมัยใหม่ก็ต้องเปลี่ยนไปเนาะ
1: ได้เตะมุมไหมจังหวะนี้จังหวะที่ทางด้านโยเรนเต้เติมขึ้นมานะครับเฟรานตอเรสจ่ายมาให้พยายามจะเปิดไปแล้วโดนสไลด์ออกเส้นหลังได้ลูกเตะมุมนะครับสเปนเตะมุมครั้งแรกของเกม
0: แต่มุมครับทางขวา
1: เนี่ย10นาทีเต็มยังไม่มีโอกาสยิงทั้ง2ทีมเลยนะ
0: ใช่ฮะโอ้กองเชียร์มากันเยอะเลยนะครับเปเดรี่ยอดเข้ามาตรงกลางโดนมุกทิ้งไปก่อนแล้วเคเบิร์ตจัดสวนนะครับจัดสวนจังหวะนี้เอาแล้วมาแล้วครับบอลออกมาทางฝั่งซ้ายโอ้โหให้แรงเกินไปแฮ่บอลลึกไปถึงยอร์เรนเต้ครับที่ยืนห้อยเป็นตัวสุดท้าย
1: ก็เป็น1ใน10ตัวแทนของทวีปแอฟริกานะครับที่ได้มาเตะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับในรอบแบ่งกลุ่มในรอบคัดเลือกในโซนแอฟริกาพวกเขาเนี่ยเขาเป็นทีมที่เคลียร์แคเมรูนนะครับเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ได้สิทธิ์มาเตะฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกและแคเมรูนก็ไปไม่รอดอีกนะครับไปแพ้ในช่วงเพลย์ออฟ
0: บอลทางขวาครับโยเรนเต้สเปนขึ้นมาตอนนี้ก็หนักขวาครับเอาดิ้นหนีไปสวยครับเปดี้ยอดเข้ามาข้างในจังหวะนี้แล้วก็กำลังจะขึ้นโมงครับแต่ว่าโมงสะบัดทิ้งไปก่อนแนวรับของมูกเกาะเคปเวิร์ดครับหมายเลข4ครับที่โมงสะบัดทิ้งออกไปเป็นโลเปสนะครับแล้วยอดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเข้ามือของนะโวซินย่าประตูของเคปเวิร์ด
1: พึงจะเห็นเนี่ยครับผู้รักษาประตูต้องออกแรงเซฟนิดนึงนะครับออกมาตัดบอลจากลูกเปิด
0: โอ้โห40ปีแล้วโวซินย่าประตูของเคปเวิร์ดฮะ
1: ก็ลงเล่นมา90นัดแล้วนะครับก่อนหน้าเกมนี้ติดทีมชาติมายาวนานนะครับถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติเคปเวิร์ดนะครับก็ส่วนใหญ่ผู้เล่นของเคปเวิร์ดนี้ก็เล่นอยู่ในลีกยุโรปกันเยอะนะครับโดยเฉพาะในลีกโปรตุเกสแล้วก็ในลีกของมีรัสเซียมีอย่างหมายเลข4เมื่อสักครู่นี้โรเปสก็เล่นอยู่กับชัมล็อกโรเวอร์ในไอร์แลนด์ด้วยเนี่ยพยายามที่จะเคาะบอลต่อกันนะครับค่อยๆหาโอกาสหาช่องจ่อขึ้นมานะครับเคปเวิร์ดเพราะว่าแทบไม่ได้ครองบอลเลยนะครับ
0: ก็เล่นช้าๆครับพยายามที่จะต่อขึ้นมาครับบอลนะย้อนหลังนะกลับมาตั้งที่โวซินย่าครับประตู40เลยนะเป็นรองกัปตันทีมด้วยนะครับโวซินย่าบอลทางขวาไหลมาใกล้ๆบอลค่อยๆขึ้นมาครับอยู่ที่ดัวเต้ครับหมายเลข15หยอดยาวขึ้นหน้าไปวางลึกตัวนี้เห็นอุนายซิมอนแล้วครับผ่านมา13นาทีครับประตูของสเปน
1: ลิฟาเมนโตนี่ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะครับโดนทิ้งเป็นหน้าเป้าอยู่คนเดียวอายุ25ปีนะครับเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสผลงานค่อนข้างดีนะติดทีมชาติ22นัดยิงไป7ประตูนะครับ
0: อยู่กับสโมสรคาซาเปียนะครับในลีกโปรตุเกสครับมาดูอสเปจอาจเสียบอลอยู่หน้าบ้านก็กล้าเล่นนะนักเตะของเคปเวิร์ดนะครับกล้าที่จะเล่นตรงพื้นที่แคบๆครับ
1: คือดูแล้วสเปนเหนื่อยตรงที่ว่าเคปเวิร์ดเนี่ยเขาตั้งใจมันเน้นรับเต็มที่นะครับก็ต้องค่อยหาช่องและอย่างที่บอกไปประสบการณ์ของนักเตะเคปเวิร์ดนี่ส่วนใหญ่อายุ30กว่าทั้งนั้นเลยนะครับก็ดูว่าจะแรงหมดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับค่อยๆบดไปเนี่ยนะครับ
0: มีคนถามมาเยอะเลยครับว่าแอปฟังไม่ได้ครับต้องโหลดที่ M-Cod Connect นะครับ M-Cod Connect ตอนนี้

0: แอปเดียวของเรานะครับที่เป็นแอป99ไม่มีแล้วนะต
1: ้
0: องไปฟังทาง Mcot Connect นะครับไปอยู่ในMcot Connect นะครับแอปสีฟ้าขาวของเรานะครับหรือว่าฟังทางผ่านเว็บไซต์นะครับที่ FM 99 Active Radio ครับ
1: สเปรย์นะครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายกูเกอร์ย่าครับขึ้นไม่ได้ก็ต้องวนกลับมาครับผ่านบอลมาทางขวาโยเรนเต้ต้องค่อยๆหาช่องเจาะนะครับสเปนต้องเล่นแบบอดทนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันสไตล์ของเขาอยู่แล้วสเปนนี่ไม่ค่อยโฉงฉาไม่ค่อยเปิดบอลมั่วสู้เข้าไปอยู่แล้วนะแล้วจังหวะนี้น่าจะไปแฮนด์บอลนะครับกาบี้สำคัญค่อยๆบดไปนะครับสเปนก็ต้องอาศัยความอดทนเพราะว่าเคปบวดนี่มีระเบียบวินัยแล้วก็อย่างที่บอกไปทีมเวิร์คเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก็ไม่เสียประตูเลยนะ
0: ครับ
1: 3-0 ทั้งเซอร์เบียทั้งอีกทีมหนึ่งที่โดนไปนะครับเบอร์มิวด้านะครับ
0: สเปนขึ้นมาครับทางซ้ายโอ้โหอย่าแย่งบอลยังไงตอนนี้ก็ตั้งรับลึกมากครับเวลายืนหลังเนี่ยยืนหลัง5เลยนะ พี่บอล
1: คือก่อนหน้านี้ก็คือ 4-2-1 แต่ก็เหมือนเล่นเกมรับ2แถวนะครับ 5-5 นะครับทิ้งแค่ลิฟาเมนโตไว้แค่คนเดียว
0: อ้าวแล้วจังหวะนี้สเปนเก็บตกได้ครับแล้วพยายามจะยิงโน่นนี่บดเกินไปครับแล้วยิงของเปดรีข้ามือของวิซินโยวิซินย่านะครับประตูของแคปเวิร์ดยิงบดกันไปครับบอลติดเท้าด้วยครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการยิงครั้งแรกในเกมนะครับมานาทีที่15นะครับกาบี้แต่ว่ายิงไกลนะครับแล้วก็ค่อนข้างเบาด้วยนะครับลูกยิงไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับของเปดรี
0: อ้าวแล้วจะได้เสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับฝากคอแคปจะตอกชดมาหืมเปดรีไม่เข้าใจกับเพื่อนแล้วจะย้อนสอนแล้วครับทางมุกเกาะแคปเวิร์ดอ้าวให้กันไม่แม่นให้กันนั้นก็ต้องระวังครับเพราะว่าเติมเกมขึ้นมาอ้าวจังหวะนี้มีเหลืองแรกออกเลยครับในเกมนี
1: ้โอ้โหปิโกโลเปสนะครับแบ็กไซด์นะครับคือจับบอลยาวเกินไปนะครับพอเสียปุ๊บแล้วไปผ่าเขาเลยนะครับใบเหลืองแรกมาอย่างเร็วเลยครับไปผ่าทางด้านโยเรนเต้ต้องระวังแล้วนะครับคือที่ต้องระวังแคปเวิร์ดอีกอย่างนึงคือเวลาโดนเพรสซิ่งอย่าเสียบอลเพราะว่าเราเห็นในฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยพอเสียบอลในแถวบริเวณหน้าป่าประตูตัวเองอ่ะมักจะเสียประตูนะครับ
0: คือโยเรนเต้ตัดบอลน่าจะแตะหลบแล้ววิ่งซื้อสไตล์ของโยเรนเต้ก็แบ็คขวานะครับจะกระชากขึ้นไปข้างหน้านี่ใช้แฮนด์ออฟเลยนะคือยกมือขึ้นนะครับก็ซิดนีย์โลเปสคาบาวครับกองหลังในวัย22ปีครับของแคปเวิร์ดอยู่กับสโมสรนะแคสเซอร์สปอร์นะครับในลีกของตุรกีบอลทางขวาขึ้นมาครับไหลมาเข้าใกล้โยเรนเต้ถึงเส้นหลังตรงกลางตรงกลางแต่ว่าอย่างติดทางโลเปสคาบานะครับแบ็กซ้ายของแคปเวิร์ดแก้ตัวได้ครับจังหวะนี้ครับ
1: เนี่ยแล้วก็พยายามให้แบ็กขวาแบ็กซ้ายเติมเกมขึ้นมานะครับทูลุเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่จังหวะเปิดเข้าไปบอลมันเลี่ยนนะครับแล้วก็ติดกองหลังของทางด้านแคปเวิร์ดเนี่ยค่อยๆหาช่องค่อยๆเบียดไปนะครับโอ้แต่ดูแล้วไม่ง่ายนะที่จะเจาะประตูของแคปเวิร์ดในช่วงครึ่งแรกแบบนี้นะครับถ้าเล่นกันมีวินัยแล้วก็พลังยังไม่หมดนะแคปเวิร์ด
0: แต่อยู่ที่ว่าจะรับแบบนี้ได้นานแค่ไหนครับเพราะว่าตั้งรับอย่างเดียวมันวิ่งเจอไม่เจอลูกก็เหนื่อยนะครับ
1: คือสเปนเนี่ยด้วยพลังหนุ่มผู้เล่นส่วนใหญ่อายุน้อยทั้งนั้นเลยบางคนนี่ยังไม่ถึง18ด้วยซ้ํา18 19นะครับเทียบกับแคปเวิร์ดนี่30กว่านะครับอายุเฉลี่ยตอนนี้คุณซื้อสเปนนะครับเวลาฟอนเต้นี่ก็อาจจะต้องมีอาการเนี่ยนะครับโอ้โห
0: นี่เต็งหนึ่งเหมือนกันนะทำไปเล่นไปสเปน
1: แต่ผลงานเอาจริงๆนะตั้งแต่ที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2010นะคุณเจ๋งหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาไม่เคยชนะในรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ2014ก็ไปตกรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหม2018ตกรอบ16 2022ที่กาตาร์ก็ตกรอบ16
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบตั้งแต่ได้แชมป์โลกมาพวกเขายังไม่เคยชนะใครในรอบน็อกเอาท์อีกเลยอันนี้เป็นจุดเสียของสเปนถึงโดนล้อประจำนะครับว่าเป็นอะไรนะที่ประมาณว่าสิงสนามซ้อม
0: หมูสนามจริงสิงสนามซ้อม
1: หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมประมาณ
0: เอากลับมาอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวยามากลับมาก็เต็มที่แล้วครับตอนนี้ก็ครอบบอลมากกว่าครับฝั่งของสเปนเปดรี่ไหลมาใกล้ๆครับให้ทางเปากูบาซี่เปรีจะข้อ1-2จะเล่น

0: 1-2ใกล้ๆครับแต่ว่าโดนดักได้วางยาวข้างหน้ามาครับบุกกอแคปเวิร์ดเก็บใต้และโยนขึ้นมาก็โหวิ่งตีรถเปล่าครับทางจอนี่ครับเป็นบอเกสครับที่จะวางยาวข้างหน้ามาให้กับทางเลวดาเมนโตสเปนได้บอลนะครับตกกลางสนามที่โรดี้ออกซ้ายมาคุคุเดย่าได้บอลครับทางซ้ายวันนี้แคปเบิร์ดก็ถ้าเห็นภาพก็ใส่ชุดขาวทั้งชุดนะครับถุงเท้าก็ขาวด้วยวางเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้โดนมงทิ้งไปก่อนยิงสุดเอาเปดี้เวิร์ดพวกคุณโอ้ไม่ใช่เปดี้ฟาบิลลุยส์โอ้โหเปเชฮะแชมป์แชมป์ลีกฮะยิงตรงนี้เวิร์ดครับเท้าซ้ายภาษาบาตาเล็กโจลมใช่ไหมฮะได้คันหนึ่งโรดี้ขวาสนามมาครับหลายมาไกลไกลกูบาซี่ขอสองไหมขอสองไกลโอ้โหสมกับเป็นกองหลังครับยิงลูกนี้ระยะประมาณ40ปลาครับฉลับน่าจะฉลับผู้เดียวกันนะครับหลุดออกหลังไปพี่บอลจังหวะนี้ของฟาเบียนลุยส์เป็นไงฮะจังหวะนี้ฮะ
1: เดี๋ยวขอดูครับแต่ผ่านมา20นาทีเนี่ยลูกนี้เขานับเป็นลูกยิงใช่ไหมคุณเจ๋ง
0: อ๋อเป็นชน
1: โดนเพื่อน
0: กับกูบาซี่เนี่ยยิงไกลเลยยิงบอลแล้วติดสตาร์ทนะฮะของฟาเบียนลุยส์ออกหลังไม่ได้เตะมุมครับสเปน20นาทีผ่านครับอยู่ที่0-0วางยาวข้างหน้ามาเอาเก็บตกไม่ได้ครับทางลิปราเมนโตล้ำหน้าครับ
1: เนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสยิงกันแค่ครั้งเดียวนะครับผ่านมา20นาทีเต็มโอ้โห
0: แล้วโอ้โหเฟเนโดเอโร่
1: อดีตกองหลังทีมชาติสเปนนะจำได้ไหมคุณเจ๋งเนี่ย
0: โอ้โหได้ก้มนะก็ทรงได้เพราะว่าแต่ก่อนเขาบอกผมเนี่ยเหมือนเฟเดโรเอโร่พี่ไม่ใช่ฟอร์มก็เล่นได้พี่นะ
1: แต่หูเขาเป็นเอกลักษณ์นะ
0: ทรงเขาบอกหน้าตาคล้ายเอโร่
1: หน้าคล้ายใช่ไหมคุณเจ๋งอะ
0: คล้ายไหม
1: คล้ายคล้ายเหมือนกัน
0: คล้ายเอโร่สมัยนั้นหล่อไหมพี่หล่อใช่ไหม
1: ก็หล่อดีหล่อดี
0: หล่อนะเป็น
1: อดีตกัปตันทีมเลยนะ
0: เอโร่วันนี้มาด้วยครับอดีตกัปตันทีมชาติสเปนครับและนักเตะของเรอัลมาดริดเฟร์นันโดเลสล็อกจอดเข้ามาตกกลางโดนแนวรับของแคปเบิร์ตโมสกัดทิ้งมาก่อนก็โหรับเหนียวแน่นครับฝั่งของแคปเบิร์ต
1: แล้วผมเนี่ยวันนี้เป็นวันที่5ของการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านมา10กว่าแมตช์นั้นก็ไม่มีศูนย์สูเลยนะ
0: เมื่อวันเมื่อเช้านี่เกือบมี
1: เกือบมีโดนนาที90
0: ไอวอรี่โคสกับเอวาดอร์
1: จะ0-0อยู่แล้วนะครับไอวอรี่โคสมาได้ประตูชัยนาที90แต่คู่นี้ผมก็มีความมีลางสังหรณ์เหมือนกันนะ
0: ฮะ0-0เหรอ
1: ไม่รู้สิก็เนี่ยดูมันเกมมันหนืดๆยังไงไ
0: ม
1: ่ไม่รู้สเปนจะยิงได้เมื่อไหร่นะครับแล้ววันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับโอกาสยิงค่อนข้างน้อยอยู่ในช่วงต้นนะครับนี่กายาช่วงไฮเดรชันเบรกแล้วเนี
0: ่ยใช่นาที22นะก็จะมีการพักดื่มน้ำดื่มท่าเอาจังหวะนี้สเปนเสียบอลอยู่หน้าบ้านตัวเองครับฟาบิลุยเก็บไม่ได้ออกมาทางฟังซ้ายครับที่คาบาคาบาเผชิญหน้ากับมาโกสโยเรนเต้รอเพื่อนอยู่ไหลย้อนกลับมาตรงกลางกระชากขึ้นมาแล้วตกเข้ามาข้างในยังติดหัวของโรดี้แล้วปอดจังหวะ2เปากูเบอร์ซี่เก็บได้ซาโดเข้าหน้ามาล้ำหน้าครับล้ำหน้าผู้เล่นของบุกเกาะเคปปดนะครับ
1: อูไนซิมอนนี่แทบไม่เห็นเลยนะครับผู้รักษาประตูสเปนนี่ครับผู้ตัดสินชาวจอร์แดนนะวันนี้มาทำหน้าที
0: ่กัปตันก็เป็นไรอันเมเดสครับเป็นกองหน้าวัย36ปีครับ
1: สุดจะเล่นมานี่เป็นนาที่99ของเขา
0: แล้วนะ99โอ้โหเลขสวยมันขึ้นเลยเลยฮะ นาที่99เลยครับกับตันของแคปเวิร์ดอารันเมนเดส
1: ก็เป็นตัวลุกดิมเส้นทางฝั่งขวานะครับนี่ครับต้องลองไปทางฝั่งซ้ายดูบ้างครับสเปนขึ้นทางกูกูเรย่านะครับนี่ครับหาช่องลำบากทันไหมออกไปแล้วนะเป็นลูกตั้งเตะจากประตูขึ้นมาของแคปเวิร์ดแล้วก็เข้ามาช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับพักกัน3นาทีนะครับช่วง
0: ใช่ครับ
1: พักดื่มน้ำ
0: พักครึ่งละ3นาทีครับนาที22และนาที67ประมาณนี้ครับเพราะอากาศร้อนครับก็หลายคนทักเข้ามานะครับว่าแอปของเรานะครับฟังไม่ได้ต้องไป M-Cod Connect นะครับเราไปอยู่ในระบบรวมเลยนะครับรวมกับวิทยุส่วนกลางแล้วก็สำนักข่าวไทยสำนักวิทยุสำนักโทรทัศน์นะครับร่วมกันเลยมีข่าวสารมากมายตรงนั้น M-Cod Connect นะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมฟังไม่ได้บางครั้งเนี่ยคุณไปฟังเว็บอื่นมาแล้วก็มาลิงก์การสกรานนี้ไม่ได้แล้วก็ต่อไป M-Cod Connect นะครับสวัสดีคุณสมยศวิริวันด้วยนะฮะน้องยศนะครับเป็นไอทีรูปหล่อของเราของอสมทนะ
1: เนี่ยพากัน3นาทีนะครับช่วงนี้เนี่ย ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าจริงๆลักษณะเนี้ยเคยใช้มาตั้งแต่ที่บราซิลแล้วเนี่ยตอนนั้นก็สภาพอากาศร้อนเหมือนกันแจ๋ง2014ตอนนั้นเรียกสุดจะเป็นคูลิ่งเบรกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่คูลิ่งเบรกอันนี้ก็ใช้ไฮเดรชันเบรก
1: ใช
0: ่นี่ก็โค้ชก็จะสามารถที่จะคุยแล้วก็สอนเทคนิคได้นะครับภาพแต่ไปที่ลามินยามาครับวันนี้ไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริง
1: แต่จริงก็มีคนตำหนิเหมือนกันนะอย่างเจอเกนคอฟที่เขาไปทำหน้าที่ให้กับทีวีเยอรมนีเขาบอกมันกลายเป็นให้เหมือนกับให้โอกาสสปอนเซอร์มากกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็แล้วแต่มุมมอง
0: ใช่ก็ช่วงนี้นะครับอสมทของเรานะครับมีกิจกรรมอยากให้ทุกคนนะครับได้ร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นของรางวัลใหญ่นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเชียร์ทีมรักครับเชียร์ทีมโปรดของท่านนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะครับกับภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net เชียร์คือ cheer ครับ .mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายครับก็ไปลงทะเบียนก่อนนะครับยืนยันตัวตนก่อน verify ว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นโรบอทนะแล้วก็สู้ระบบนะครับใน Google เลือก mcot superfanแพ็กเกจครับรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตและเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจก็เริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan คะแนนสูงสุด1ระดับแรกครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยติดตามได้เลยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับสมัครฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มสุดตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นะครับของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง15นาทีนัดชิงวันที่19ใช่ไหมฮะ
1: กรกฎา
0: คมข้ามไปวันที่20กรกฎาคมนะครับก็คือก่อน 14:00 ก็คือ 1:45 นะครับหมดเขตนะครับก็ลุ้นกิจกรรมของเราครับของทัก Mcot นะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับฝากไว้ด้วยเอาเกมกลับมาเตะนะพี่บอลนะ
1: ครับผมก็พัก3นาทีไปนะครับ3นาทีเดี๋ยวก็ไปอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอานะ
0: ครับเขาบอกว่าพอสงครับฟังในแอปเสียงจีนนิดหนึ่งครับอยากให้แก้ไขครับจากคุณเด็กผีบางบออ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ทีมงานก็มาดูแล้วนะครับเดี๋ยวปรับเดี๋ยวดูให้นะมันได้ยินเสียงพี่บอลนานนะครับย้อนเล็กซูมาทุกวันนะครับเสียงไม่อ๋อเดี๋ยวดูให้นะวันนี้ค่ะลุงเจ๋งหน้าบอลแฟนเก้าทุกคนนะครับเชียร์แคบเบิร์ดทั้งตัวที่หัวใจนะให้กำลังใจทีมรองจากคุณเทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: มีคนเชียร์แคบเบิร์ดด้วยนะครับอ่ะน้องใหม่นะส่วนใหญ่ก็คนชอบเชียร์ทีมรองกันเยอะ
0: ใช่หรือก็มาครับทางโมเรล่าทางฝั่งขวาย้อนหลังกลับมาผมกล้าเล่นนะครับผู้เล่นของแคปเวิร์ดผสมผสานระหว่างตัวเก่าเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่อะเก่าเกือบทั้งทีมอะ
0: ทีม
1: แคปเวิร์ดมีผู้เล่น20กว่าอยู่ไม่กี่คนเองนะครับที่เหลือนี่เกิน30อัพทั้งนั้นเลย
0: กลับมาที่บอเกสครับกองหลังตัวกลางหยอดออกขวาเอาแม่นด้วยครับออกทางฝั่งขวาครับให้กับทางอาร์แอนเมนเดสกับทางทีมแล้วพยายามจะดิ้นหนีไปขอและซ้ำตัวหูได้โอกาสยิงแต่ว่าติดบล็อกครับ
1: แบ็กขวานะครับโมเรล่าเติมขึ้นมานะครับยิงไปติดบล็อกของกูกูเรล่าออกซึ่งข้างไป
0: โอ้แบ็กขวาเดินขึ้นมาสูงติดมาร์คกูกูเรย่าเลยครับจังหวะนี้ติดบริเวณต้นขาครับต้นขาขวาของกูกูเรย่าได้ทุ่มทางฝั่งขวาครับเคเบิร์ตเมนเดสเลยเนี่ยใกล้ๆนะครับกับคาโมเรล่าโมเรล่าจะไปเอาแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางได้ด้วยหยอดเข้ามาข้างในเอาบอลลงพื้นโอ้โหเกี่ยวบอลไม่ติดเท้าครับทางคาเบาหมายเลขเจ็ดของแคบเบิร์ตและเสียบอลให้กับเฟรานเฟรานเลี้ยงขนาดเส้นมาหยอดขึ้นหน้ามาโอ้โหข้างหน้าก็เก็บบอลไม่ได้ครับโอยาซาบาลโอยาซาบาลแทบไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะพี่บอล
1: ของหน้าตัวเป้าก็จากสโมสรของโซเซดาดนะครับจริงๆอ่ะผลงานกับสเปนก็ค่อนข้างดี
0: ดีเลย
1: ยิง25ประตูไปแล้วนะครับแต่วันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับเพราะบอลไปไม่ถึงเขานะครับ
0: บอลไหลออกขวามาครับให้เฟรนันโดเรสสเปนขึ้นมาหลามาไกลใกล้ฟาเบียนลุยส์ขออ้าวไปนี่ไปรอบอลแล้วจะสวนทางนะครับของคาบาลเคเบิร์ตเอาพลิกอ้าวโดนบ้าบคดีบริเวณกกหูนิดนึงครับหยุดเล่นแต่ผู้เสียที่เล่นต่อครับย้อนกลับมาที่ผู้สมประตูครับโบซินยาประตูวัย40ปีของเคเบิร์ตหยอดยาวขึ้นหน้ามาเอาแม่นด้วยจับบอลลูกนี้แฮนด์บอลผู้สินให้ไปจังหวะได้เปรียบของสเปนครับเดินหน้าต่อเอาเลยดูจังหวะนี้ครับหลุดเข้ามาแล้วปั่นลุ้นพยายามนี่จะปั่นครับทางกาบี
1: ้ใน กรอบเขตโทษเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับแคปเวิร์ดยิงไปเมื่อสักครู่นี้ก็ติดบล็อก

0: โอ้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของสเปนแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับผ่านมาเกือบ30นาทีแล้วเนี่ย
1: เปเดรี่อยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับโดนดักอยู่2กูคูระยะยิงด้วยขวาข้างไม่ถนัดเท่าไหร่เลยครับ
0: คือบอลมันจ่อไม่เข้าต้องพยายามหาจังหวะยิงไกลนะครับตรงบริเวณกรอบเขตโทษนะครับ18หลาจังหวะพักอกแล้ววอลเลย์ด้วยเท้าขวาเลยนะครับกูคูระยะข้ามคานออกไป
1: มีข่าวว่ามาดริดกำลังจะเอาไปร่วมทีมนะฮะคูคูระยะกับเอนโซ เฟอร์นันเดสสองผู้เล่นชื่อดังของเชลซี
0: ก็มาดริดได้โชเซ่มูรินโญ่กลับมาคุมที
1: มเคเบิร์ตวายาคุณ่ามาครับก็ไม่มีอะไรครับทิ้งมาทางฝั่งขวาปากอสโยเลนเต้ปล่อยบอลออกข้างไปครับ3สินาทีผ่านครับอยู่ที่0ต่อ0
0: แต่เท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้เคเบิร์ตเล่นค่อนข้างเหมือนมั่นใจขึ้นจังหวะเติมเกมเริ่มจะมาละนะครับไม่ใช่อุดอย่างเดียวละนะครับต้องระวังเหมือนกันนะครับสเปน
1: โยเลนเต้ครับเข้ามาตรงกลางให้คูเบซี่คูเบซี่ก็ขยับขึ้นมาสู่นะครับกับทางอเมริกาป๊อกครับโคชเตอร์ของสเปนซีดีสุดเล็กน้อยฮะขออภัย ขออภัยอย่างอยู่ที่0-0ครับตัดกลับมาเป็นบอลของเคปเวิร์ดครับคือหลังกลับมาบอเกสให้กับโวซินยาโลเปสโลเปสจะยืนคู่กับบอร์เกสนะครับหมายเลข3กับหมายเลข4สเปนก็พยายามที่จะบีบสูงขึ้นมาครับเอาแล้วเสียบอลกลางทางสเปนดักได้เฟลาตอเรสอยู่หน้ากรอบขึ้นต้นไหลมาให้โอยาสบาแต่งเข้าขวาโอ้มันต้องเข้าซ้ายข้าถนัดครับแต่ว่าแต่งเข้าขวาก็เลยไปไม่พ้นจัดสับหลอกมาเจออื้อหือเข้าเร็วเข้าจังหวะนี้ครับ
0: นี่ครับที่แคบอดต้องระวังคือการเสียบอลในแดนตัวเองนะครับจังหวะเขาตัดบอลได้นะครับเฟรานตอเลสจ่ายให้กับโอยาซาบาลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ต้องชมกองหลังของแคบอดนะครับวิ่งมาทันแย่ขานิดเดียวนะครับเขี่ยบอลทิ้งออกไป
1: เบอร์3คือซานเชสบอเกสแต่ว่าชื่อเล่นชื่อดินี่นะพี
0: ่ดินี่บอเกสนะคร
1: ับ
0: เล่นอยู่ในลีก UAE นะครับอันนี้ก็อายุ31แล้วเหมือนกัน
1: ส่วนโรเบิร์ตคาร์ลอสโลเปสเบอร์4ก็ชื่อปิโก้ฮะ
0: นี่ครับคู่เซนเตอร์อายุ31อายุ33นะประสบการณ์เยอะทั้งคู่นะแต่จะหมดแรงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดู
1: ใช่ฮะ0-0นะครับเอ๊ะหรือว่าจะเป็นคู่แรกหรือเปล่าฮะ
0: นั่นน่ะ
1: ไอ้นี่คู่นี้เป็นคู่เท่าไหร่ครับตอนนี้
0: คู่14มั้ยน่าจะประมาณนี้นะ
1: พอเตะแบบดันสต็อปก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าแมตช์ที่เท่าไหร่ฮะ
0: เตะที่ผ่านมา4วันแล้วใช่ไหมแต่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังไงก็ยิงประตูรวมเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แน่
1: ๆ14นัดที่14อ่ะตัวนี้
0: ใช่นัดที่14นะเพราะว่ามันมีมากขึ้นมาถึง30กว่าเกมอ่ะเพียงแต่ว่าสกอร์เฉลี่ยรวมแล้วแต่ละคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าสกอร์รวมทัวร์นาเมนต์เนี่ยยังไงก็ต้องเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก
1: ดูสถิติครับแมชโมเมนตัมหรือว่าจังหวะการเล่นนะครับของคู่นี้ครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงสเปนโอ้โหสีแดงฉานเลยฮะบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับ
0: ยาเดอะเรดวันนะครับของแคปเวิร์ดชาร์กบลูเนี่ยต้องระวังอย่างเดียวครับอย่าเสียบอลในแดนตัวเองนะครับโอ้เปิดขึ้นมาล้ำหน้าไปแล้ว
1: ล้ำหน้าครับล้ำหน้าไม่มีดีเลย์ฝากนะฮะให้เล่นจนจบเพลย์แล้วก็ค่อยชักโทรขึ้นมาไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแล้ว
1: เพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์จะจับนะครับหากว่าเกินประมาณสัก10มิลมันเนี่ยได้หมดนะฮะถ้าเกินปั๊บเนี่ยถ้าล้ำหมัดคือเซ็นเซอร์ยิงให้สัญญาณทันทีครับให้กับทีมงานทันที
0: ของบอลนี่เยอะกว่าแน่นอนนะครับสถิติขึ้นมานี่น่าจะถึง 70% ได้เดี๋ยวผมเช็คก่อนสแตทการครองบอลอยู่ประมาณ65นะครับ 65% ของสเปน
1: ก็ปูปัญญาเนี่ยเรียกกาบูไวดี้เนาะตามภาษาภาษาโปรตุเกสเนาะดูสเปนขึ้นมาครับ

0: เปดรี่หยอดออกขวาเฟรานเฟลาตอเรสจัดต่อส้นให้มาโกโยนเต้ดักได้แล้วต้องตัดฟาวนะครับเฟลาตอเรสไปทำฟาวแบ็กซ้ายครับทำฟาวโลเปสคาบาล
1: ดูว่าจะใบเหลืองหรือเปล่านะครับโอ้จังหวะนี้ออบสตรักชั่นชัดเจนแล้วก็แหมคู่นี้เดี๋ยวต้องเจอกันบ่อยนะครับแบ็กซ้ายของเคปเวิร์ดนะครับโลเปสคาบาลกองเชียร์ของ
0: ก็มาเยอะนะ
1: เคปเวิร์ดนะครับแข่งกันที่อารันต้าสเตเดียมนะครับเนี่ยครับอย่าพยายามต้องจังหวะนี้ใช้ตัวบังดีนะครับวันนี้เล่นดีมากนะ
0: อ
1: ีโก้นะครับหรือว่าโรเบสกาบาลนะครับเล่นอยู่กับแท็บซอนสปอร์ใช่ไหมในลีกตุรกี
0: ใช่
1: เพิ่งติดทีมชาตินัดที่12เองนะยิงไปแล้ว3ประตูด้วย
0: บอกว่าแพทริกไคเวิร์ดเป็นเชื้อสาย
1: แคเวิร์ดเหรอ
0: แคเวิร์ดไม่น่าใช่คือลาซาวป่ะ
1: ไม่แน่ใจ
0: น่าจะเป็นคือลาซาวนะเขามีเชื้อสายคือดาซาว
1: เพราะว่าเนเธอร์แลนด์นี่ก็จะมีเชื้อสายจากแอฟริกาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
0: ใช่คือดาซาวหรือว่าสุรินามประมาณนี้แหละฮะ
1: โอ้ยิงไกลเลยครับ นึกว่าอูไนซิมอนออกมาแต่ก็ยิงไม่ดีเหมือนกันนะครับ
0: เช็คบอลฮะหมายเลข19เลยบายาวได้ยิงไกลครับจังหวะนี้แต่ล่อนอะลิบราเมนโตครับ
1: โอ้โห
0: ของหน้าไวเบจเพศเลยครับยิงไกลไกลเกินนะครึ่งสนามเลย
1: เหลือ10นาทีครับในครึ่งแรกยังไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับสเปนนี่ก็ได้แต่ครองบอลจริงๆนะครับโอกาสยิงยังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ยิงไม่ค่อยตรงกรอบด้วย
0: ผ่านออกขวามาครับยอเรนเต้ได้บอลโอ้โหถ้ายังเสมอไปแบบนี้เรื่อยๆนะกดดันนะสเปน
1: กลุ่มนี้ยังมีอีก2ทีมนะครับก็จะเป็นทางด้านของซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งอุรุกวัยนะครับซึ่งคู่นี้จะเตะกันในเวลา
0: ตีห้าน
1: ะครับ
0: เดี๋ยววันนี้ก็จะมีคุณโอ๊ตกับคุณโอ๊ตแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้สเปนและยิงโซโลเดโอ้โหมาทีบอกไปครับ
1: หน้าไปแล
0: ้
1: ว
0: โวซินย่าครับจังหวะนี้เหินหาเนี่ยลืมอายุตัวเองเลยครับปัดทิ้งออกหลังไป
1: ลำหน้าไปแล้วแต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าฝีมือเซฟยังใช้ได้อยู่นะลูกนี้ครับสเปนลำหน้าตั้งแต่กุกุระยะเนี่ยนะครับ
0: จะหยอดของเปดี้ครับหยอดไปทางฝั่งซ้ายครับกุกุระยะเนี่ยหุบเข้าไปในกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายก็ลำหน้าไปแล้วครับแต่คนที่เก็บตกได้ครับยิงนู้นนี่เป็นเปดี้ครับกดด้วยซ้ายตรงตัวของวอซินย่านะครับก็ตรงด้วยนะครับแล้วก็ยืดมือเนี่ยปัดทิ้งออกหลังไป
1: ได้ฟ้าครับเคปเวิร์ดยังไม่ค่อยเห็นลูกเซตพีซของแคปเวิร์ดเท่าไหร่โอ้โหลูกนี้เตะเต็มๆเลยครับ โอ้โหชัดเจนครับไปทำฟาว
0: เตะใส่ไดลอนเลปราเมนโตครับก็สูงใหญ่เนาะ รูปร่างดูสัมผัสไหม
1: ใช่ก็เป็นกองหน้าที่ถือว่าตกฝากความหวังนะแคปเวิร์ดนะ
0: 185เซนติเมตรเอาเล่นเร็วครับของมุกเกาะแคปเวิร์ดครับทางคาร์เบลแล้วโอ้โหตัดในเข้ามายิงตัวนี้ข้ามคานครับจังหวะตัดของโยเน่คาบาลครับ
1: เล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสนะครับนี่ต้องคือพยายามจะหาโอกาสยิงไกลตลอดเวลานะคือมันไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเข้าไปหรือทำชิ่งเจาะอะไรเข้าไปมากมายมีโอกาสยิงไกลทั้งนั้นเลยนะครับเคปเวิร์ด
0: วันนี้จะมีระบดาสเลปตี้มาไหมฮะ
1: เดี๋ยวต้องรอดู
0: ตอนอเมริกาเตะกับปารากวัยโห
1: เต็มไปหมดเลย
0: เต็มบิลเกตก็มาเรียวเดโดดิคาปิโอก็มา
1: จริงๆตั๋วก็ไม่ถูกนะที่อเมริกา
0: ถ้าเราไปเป็นไงฮะ
1: หลักแสนนะครั้งนี้โดนตำหนิพอสมควรเลยนะ
0: บัตรราคาแพงหูฉี่มากไอเกมที่นิวยอร์กเตะวันไหนเนี่ยเห็นว่าวันที่ไอถ้ามีเกม6 NBA เนี่ยนิวยอร์กนิกเจอสเปอร์
1: จบไปแล้วนิวยอร์กนิกได้แชมป
0: ์4-1ถ้ามีเกม6ก็เกมนั้นเตะกับตรงกับบอลโลกเลยนะตำรวจนิวยอร์ก NYPD เนี่ยโหปวดหัวแน่นอน
1: ดีเพื่อจบก่อนจบเกม5ไปแล้วก็เลยทำให้ตำรวจนิวยอร์กไม่ต้องมากังวลเกม NBA แล้ว
0: ใช
1: ่นี่นะครับก็
0: จ่อไม่ได
1: ้โอ้วันนี้ใครเชียร์สเปนเหนื่อยบอกเลย
0: เหนื่อย

0: ไปมากครับเอ๊ะทำไมหัวเราะ
1: ต้องยิงเท่าไหร่นะ3ลูกเหรออ
0: ๋อก่อนแข่งก็ต่อให้3เสาไฟฟ้าใช่มั้ยหรือว่าไงฮะ
1: เหนื่อยอ่ะคือประตูแรกต้องมาก่อนสำคัญเลยนะครับประตูแรกไม่มานี่โอ้โหแค่เบื่อเล่นแบบนี
0: ้
1: เจาะลำบาก
0: ครับจอดเข้ามาตรงกลางมองตาคร่ามาแล้วเล่นชาเลนดาวชนกันโอ้ยเฟลาตอเลสและปัดโนโหปัดทิ้งออกหลังไปครับจังหวะสามของมิเกลโอยาซาบาลมองนิดแต่ว่าโวซินยาก็เหินหาปัดทิ้งออกหลังไปสเปนไม่ได้ประตูครับ
1: ไม่ล้ำหน้าด้วยนะจังหวะของกูเกรียเนี่ยแล้วดูเปิดมาตรงกลางครับคนเข้าฮอตเฟลานตอเลสยิงแปรตรงเส้นหกหลาไปชนคานคือประตูมันค่อนข้างโล่งอ่ะถ้ามันตรงกรอบก็น่าจะใส่มาสกอร์ได้แล้วส่วนลูกมงก็มาน้ำหนักมันไม่แรงด้วยนะครับทำให้โวตินญานั้นปัดข้ามคานออกไปได้เป็นลูกเตะมุมของสเปนน่าเสียดายครับมีโอกาสขึ้นนำแล้วทำไม่ได
0: ้เกือบครับเกือบขึ้นนำ1-0แต่ว่าอู้ฟลาโตเล่เนี่ยชาร์จจ่อๆครับระยะ6หลาเพื่อนเนี่ยแปะมาให้ครับคือแปะเข้ามาข้างในให้ครับแล้วชาร์จจ่อๆ6หลาโอ้โหแปะลูกนี้กระแทกคานเต็มๆแล้วยาสบาก็จะมองซ้ำโวซินยาครับก็ลืมแก่ลืมอายุตัวเองปัดทิ้งออกหลังไปเอ้าเตะม่วงคัดทางซ้ายเปเดรี่หยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้มองทิ้งออกไปครับทางโบเกสเซนเตอร์แบ็กของแคบเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งมองทางซ้ายเข้ามาตรงกลางโรดี้ให้มาเร็วครับโอยาสบาต้องเข้าซ้ายครับเข้าซ้ายแล้วเอ้าไปกักจังหวะกันฟาเมลุยกับโรดี้ครับไปกิกกักกันจังหวะนี้เดลาฟอนเต้เนี่ยไปคุยกับเลมินยามาเลยครับว่าฟิตเมื่อไหร่ฮะดูภาพช้าครับพี่บอล
1: คือลูกนี้มันตรงขอบก็เป็นประตูแล้วครับลูกยิงของเฟรานตอเรสน่าเสียดายมากแต่ว่าลูกหม่งเข้ามาของกุเรย่าเนี่ยมันดูเหมือนลอยโด่งแต่ว่าจริงๆสัญชาตญาณกองหน้ายังไงต้องกรอบไว้ก่อนเพราะมันอยู่ในกรอบหกหลายเองนะครับพลาดเองครับลูกนี้เฟรานตอเรสแล้วจริงๆโอกาสแบบนี้มันหาไม่ได้ง่ายด้วยนะครับมีโอกาสแล้วทำไม่ได
0: ้สเปนพยายามเร่งครับ5นาทีสุดท้ายครับอย่างเจาะแค่เปิดไปได้อยู่ที่0-0พอ0-0เกมดำเนินไปเรื่อยๆนะครับเวลาผ่านไปก็กดดันตัวเองเหมือนกันนะดูเร่งรีบนะครับผู้เล่นของสเปนต้องการประตูแรกให้เร็วเปเดรี่ได้บอลตรงกลางสนามจอดออกซ้ายมาคูคูริยานั่นอะไรไงคูคูริยาจับบอลตรงนี้ไม่ติดเท้าบอลหลุดออกหลังไป
1: แต่เริ่มจะเห็นวิธีเจาะของสเปนแล้วเริ่มจะมีความหลากหลายไม่ใช่แค่เปิดออกริมเส้นอย่างเดียวนะพยายามที่จะหยอดตัดแผงแบ็คโฟนะครับหยอดลึกเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ให้ผู้เล่นที่มีความเร็วเติมขึ้นมา
0: ดูจังหวะนี้ของสเปนครับโรดี้ให้มาเข้ามาตรงกลางไม่ถึงทางฟาเมลุยเอ้าแล้วทางเคเบิร์ตจะสวนครับสวนมากัน3คนครับ3-4เอา4-4ครับตอนนี้4-4แล้วครับบอลทางขวาจังหวะนี้เข้ามาข้างในจังหวะนี้แล้วหลุดไปโอ้โหมุมปิดแล้วครับจะกระชากไปครับ
1: น่าเสียดายมาก
0: น่าเป็นไรเมนเดสเปล่า
1: ใช่ครับเป็นกองกลางลาลอสดูอาเต้นะครับดูอาเต้นี่มี2คนนะมีคนพี่คนน้องคนน้องเป็นตัวสำรองนะครับก็มีโอกาสหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษไม่ยิงนะครับพยายามจะเลื้อยล็อกนะครับแล้วสุดท้ายก็เสียบอลไป
0: ดูอาเต้ครับโหเพื่อนให้มา4คนโดนบีบด้วยครับบีบออกด้านนอกออกขวาเลยส่งให้เพื่อนทางซ้ายไม่ได้ครับ
1: โอ้แต่จังหวะโต้ของแคบเบิร์ตนี่น่ากลัว
0: พื้นที่ตรงกลางหายในสเปนเมื่อกี
1: ้คือสเปนเวลาบุกเยอะๆเนี่ยระวังหลังเหมือนกันนะ
0: เอาขึ้นมาครับโรดี้อีก3นาทีก่อนที่จะจบครึ่งแรกลาป็อกให้เปเดรี่ก็ไม่ยิงไกลครับพยายามที่จะให้เข้าไปใกล้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับฝั่งของทีมกิทิงดูออกขวามาครับมาร์กอสโยเนเต้ผู้เล่นเกมรับของแคปเวิร์ดก็ถอนกำลังนะครับไล่บอลไปตามจังหวะการเคลื่อนบอลของสเปนครับออกขวามาซ้ายครับสเปนคูคูริยาย้อนหลังกลับมาให้โรดี้เปเดรี่หันหลังอยู่ครับต้องคืนกลับให้ลาป็อกลาป็อกดันขึ้นสู่นะครับเหมือนกับเป็นมิดฟิลด์นะครับมากดบริเวณนักกรอบเขตโทษคูเซนเตอร์ของสเปนขึ้นมาสูงครับเอาเปเดรี่จะแหวกมาจังหวะนี้เฟรราตอเลสขอใกล้ๆให้เปเดรี่เปเดรี่จะแตะลอดขาง่ายเกินไปครับแล้วล้ำหน้าไปแล้วด้วยครับจะแตะลอดขาโมเรล่าไม่ได้ครับและล้ำหน้าสเปนด้วย
1: ล้ำหน้าหลายครั้งแล้วนะครับทีมชาติสเปนมาให้ดูมุมของผู้ตัดสินนะครับ
0: กล้องจากผู้ตัดสินนะครับเรฟแคมหรือว่าเรฟเฟอรี่วิวจังหวะ

0: ของเฟรานมันน่าจะเข้านะ
1: ในกรอบ6หลาคือมันต้องไม่ต้องเน้นแรงเน้นตรงกรอบไว้ก่อนโอ้แต่ว่าเต็มคาน
0: ใบหน้าครับลามินยามาลนั่งลุ้นอยู่นะครับเสียดายครับใบหน้าประตูสเปนยังไม่มาสักทีอ้าวแล้วเสียบอลกลางทางครับเจ็บไปแล้วครับผู้เล่นของสเปนแต่ว่ามุกกอแคบเวิร์ดครับมาทางฝั่งซ้ายครับที่โลเปสคาบาลจอดเข้ามาโอ้โหหลุดออกหลังไปเลย
1: คือเหมือนไม่เน้นเกมบุกจริงเกมบุกไม่มีอะไรเลยนะเท่าที่ดูมาเนี่ยคือตัดบอลได้ก็พยายามที่จะสวนแต่ว่าโอกาสยิงเนี่ยเหมือนทำกันเล่นกันคนละระบบอะนะครับแต่เกมรับยังเหนียวแน่นอยู่นะครับคือวันนี้ตัดใดที่ยังไม่เสียประตูเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาไม่เปลี่ยนแผนแน่นะครับเกมบวช
0: นาทีสุดท้ายครับอยู่ที่ทดกี่นาทีแต่ก็ไม่ค่อยมีผู้เล่นบาดเจ็บเนาะแล้วบอลโลกครั้งนี้จะทดไม่นานเหมือน
1: ก็3นาทีอ่ะ
0: ครั้งที่แล้วนะ
1: ไฮเดรชันเบรกก็คือ3นาทีนะครับ
0: เอาแล้วคาร์มาโตกลางเฟรานยิงด้วยโอ้โหเฟรานโตเลสครั้งที่2กับบอลหลุดมาถึงเขาครับยิงด้วยเท้าซ้ายด้วยนี้ตรงตัวของวอซินย่าครับยิงเรียดครับและตรงตัวด้วย
1: ก็พยายามจะแก้ตัวนะครับยิงด้วยเท้าซ้ายยิงเรียดยิงแรงดีแล้วนะครับแต่ว่าวอซินย่าก็ล้มตัวเซฟไปได้เนี่ยแล้วครับต่อบอลแบบเนี้ยที่คนกลัวกันนะครับ
0: คือสร้างเกมมาจากหลังบ้านอาจารย์เสียบอลอยู่หน้าบ้านตัวเองครับแคปเปิร์ดครับแล้วสเปนจะทำเร็วครับฟาดเบรกมาจังหวะนี้โอ้โหต้องชมครับเปดรี่จังหวะนี้จะไปแต่ว่าไม่ผ่านโลเปสครับหมายเลข4ของแคปเปิร์ด
1: ทด4นาทีนะครับคือถ้าตัวรับกองหลังไม่นิ่งจริงๆเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าผู้เล่นแคปเปิร์ดส่วนใหญ่อายุ30อัพทั้งนั้นนะครับประสบการณ์เขาเยอะแต่มาฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับโดนกดดันก็อาจจะเสียได้แต่ลูกยิงของเฟรานตอเรสนะพยายามจะแก้ตัวยิงเลียดดีแล้วนะน้ำหนักใช้ได้แต่ว่าโวซินย่าก็ยังล้มคว้าลูกไปได้เหมือนกัน
0: ทด4นาทีโอแสดงว่าที่กินเนี่ยทดแต่ทีเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทดเพราะว่าไฮเดรชันเบรกก็3นาทีก็ไปแล้วเอ้ฟุตบอลโลกครั้งนี้ทดไม่เยอะนะ
0: ทดไม่เยอะเหมือนโลกครั้งที่แล้ว
1: แต่ว่าเขาก็ดูแล้วมันก็ไม่มีจังหวะเจ็บอะไรเยอะนะแจ็ค
0: โยเลนเต้ครับแน่นขวาไหลมาตรงกลางให้กูบาซี่ออกซ้ายมาลาป๊อกเล่นกันใกล้ๆกูบาซี่ได้บอลนะครับดันขึ้นมาเป็นเหมือนมิดฟิลด์เลยครับเปากูบาซี่ของหลังดาวรุ่งของบาร์เซโลนาให้ลาป๊อกออกซ้ายมาโรดรีซ้ายมีคูคูริยาเลือกคูคูริยานั่นแหละครับเสื้อขาวเต็มหมดเลยครับเชฟการเล่นของแคปเวิร์ดคือคอเกมคอมแพคดีมากครับแน่นมากครับโรดี้ตบมาจากซ้ายจะให้กลับมาก็เจอเดนเต้ทางแคปเวิร์ดก็เตะทิ้งไปก่อนครับ
1: ก็เสียเป็นลูกเตะมุมนะครับครั้งที่3ให้กับสเปนเตะมุมอยู่ข้างเดียวนะครับสเปนอู้แต่ผู้เล่นแคปเวิร์ดก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะเปิดเข้าไปก็โอกาสลุ้นประตูยากเหมือนกัน
0: แต่มุมทางขวานะครับเป็นเปเตรี่ครับรับเหมาครับในการเล่นลุ้นนิ่งหยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ได้มองด้วยแล้วโหปัดทิ้งออกไปครับไอ้เมลิกลาป็อกครับได้ทะยานขึ้นมองเหนือผู้เล่นของเคปเวิร์ดแต่ว่าทางวอร์ซินย่าโชว์ซุปเปอร์ซิปอีกแล้วนะครับปัดทิ้งออกหลังไปที่เสาสอง
1: ไม่แน่ใจว่าตรงกรอบหรือเปล่าแต่ต้องปัดด้วยก่อนนะครับโอ้โหสัญญาลูกนี้บอลมันพยายามเลี้ยวหนีมือด้วยนะ
0: โอ้โหนี่ปลายนิ้วฟิกเกอร์ทิปเลยนะดีดใช้นิ้วนี่ดีดออกไปฮะ
1: แต่มุมติดต่อไงคราวนี้เปลี่ยนไปทางฝั่งซ้ายครับ
0: เปรดิยอดเข้ามาข้างในเคเปิดมงตั้งทิ้งออกไปที่เสาแรกแล้วจะสวนมาจังหวะนี้คูคูเดย่าก็เตะทิ้งออกไปเลยครับ
1: เดลาฟอนเต้ตอนนี้เริ่มหงุดหงิดแล้วคิ้วแทบจะชนกันแล้วตอนนี้
0: เฮ้ยวันนี้ใช้ได้ครับโบซิญญาครับประตู40ของแคปเวิร
1: ์ดเล่นอยู่กับชาเวสในลีกโปรตุเกสนะคร
0: ับส่วนใหญ่อยู่ในลีกโปรตุเกสนะอาจจะไม่ได้เป็นลีกเบอร์หนึ่ง
1: ลีกรองของโปรตุเกส
0: นาทีสุดท้ายครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกครับในช่วงทดเวลาทด4นาทีครับตอนนี้กินเวลามาแล้ว3นาทียอดออกซ้ายมาคูคูเดย่าเหลือกลับมาครับให้ลาป็อกขอมาใกล้ๆเปเตรีจะแหวกสอนะครับเฟรานตอเรสแล้วออกขวามาครับยอเลเต้ยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วโอจาสบาวมงอ่ะมงไปไหนโอจาสบาว

0: โอ้ยมองเหมือนไม่ไรหางเสือใช่ไหมนี่ฮะ
1: หันหน้าไปทางไหนมองไปทางไหน
0: ถูก
1: โอ้เปิดเข้าไปเสาสองนะโอ้แต่ลูกนี้มองยากนะเพราะว่ามีกองหลังของทางด้านแคปเวิร์ดก็กระโดดขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นทางด้านโมไรล่านะครับขึ้นมาโหม่งขวางเอาไว้ก็วันนี้โอกาสค่อนข้างน้อยนะอุยาซาบาแทบไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะครับ
0: คือหน้าเป้าแทบไม่ได้บอลเลยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เกมจะออกด้านข้างแล้วก็เกมจะอยู่บริเวณตรงกลางสนามครับนาทีสุดท้ายนะผู้ตัดสินนะครับเป่าจบเกมนะครับในครึ่งแรกครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเกมแรกในกลุ่ม H ครับสเปนกับมงกอกแคปเวิร์ดเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ
1: ฮีโร่ในครึ่งแรกครับโวซินย่านะครับผู้รักษาประตูแคปเวิร์ดนะครับเซฟไปพอสมควรนะครับทำให้สกอร์ยัง 0-0 อยู
0: ่ก็ดูสถิติดูอะไรแล้วก็สเปนก็ครองบอลได้มากกว่าเนาะ
1: 70-30นะครับ
0: ก็ค่า XG นะ
1: 1.3 1.3 ก็ควรจะได้1ประตูโดยเฉพาะลูกยิงของเฟรานตอเรส
0: ถูก
1: ที่ยิงไปชนคานะครับลูกนั้นสมควรเป็นประตูมากที่สุดละนะคร
0: ับ ค่า XG คือความเป็นไปได้ที่จะเป็นประตูนะครับในแมตช์นี้สเปนควรจะได้ประตูเนี่ยลูกครึ่งฮะนี่ไม่ใช่อัตราต่อรองแต่อย่างใดนะคือน่าจะได้มากกว่า1ประตูนะครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับส่วนเคปเวิร์ดค่า XG อยู่ที่ 0.04 ครับครอบบอลของสเปนมากกว่าครับที่ 70% โอกาสยิง12ครั้งสเปนนะขณะที่แคปเวิร์ดอยู่ที่3ครั้งตรงกรอบ4นะครับสเปนแคปเวิร์ดตรงไม่ตรงประตูเลยฮะเตะมุมอยู่ฝ่ายเดียวนะสเปนนะครับเตะไปถึง4ครั้งด้วยกันก็โหยังไงฮะ
1: ก็เหนือว่าอย่างที่บอกไ
0: ป
1: แต่อย่างที่บอกก็คือแคปเวิร์ดเนี่ยคือเขามาฟุตบอลโลกครั้งแรกก็อยากจะมีแต้มแหละนะครับดูเน้นเกมรับเป็นพิเศษเลยแล้วผู้เล่นคือประสบการณ์สูงเพียงแต่ว่าครึ่งหลังมาเนี่ยสเปนก็น่าจะปูพรมบุกเหมือนกันเนี่ยแหละแล้วก็อยู่ที่ว่าแคปเวิร์ดเนี่ยจะหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดนบี้บทหนักๆก็เพราะเราเห็นแล้วจังหวะของเฟรานตอเรสเนี่ยเห็น2ครั้งนะที่ควรจะได้ประตูนะครับแต่ก็ยังทำไม่ได้
0: ใช่ฮะนะครับเอ้ามีโอ้โหขอบคุณนะครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาดูกันเยอะนะครับทางแพลตฟอร์มของเรานะครับสเปนฉายาสมน้อยยุโรปหรือเปล่าไม่ใช่ซานเมริโนสมัยก่อนนะ
1: ฉายาเขาเดอะเลดวันอ่ะนะครับ
0: ลาโลกขาไง
1: ใช่แล้วก็ของแคปเวิร์ดก็จะเป็นบลูชาร์กฉลามน้ำเงิน
0: ครับตามฮาก้านะครับโอ้โหบอลโลกเตะกันโครมคุณเอ้ยตามฮาก้าเฉยเหรอโอ้ยครับ
1: แล้วลีกอื่นเขาไม่หยุดกันเราก็สงสัย
0: เอาเหรอ
1: ล
0: ี
1: กอื่นเขายังเล่นกันอยู่ใช่ไห
0: มเขาบอกไม่มีเสียงซาวเหรอครับเมื่อกี้ก็เราก็เปิดอยู่นะเปิดซาวอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเสียงซ่าไหมอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้ดูด้วยกันเดี๋ยวก็ให้น้องไปก็เช็คดูนะนะครับก็
1: เดี๋ยวหลังเที่ยงคืนเราจะกลับมาจะมีไลฟ์สดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มีไลฟ์สดเมื่อเดินแล้วก็มีทักทายแฟนรายการด้วยนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทาง513สถานีนะครับ
1: ก็เชื่อว่าครึ่งหลังเดลาฟอนเต้คงต้องมีการเปลี่ยนตัวส่งแต่ว่าเปลี่ยนตัวในฟุตบอลโลกยัง5คนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนได้แค่3ครั้งก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนครั้งละคนนะก็อย่างน้อยต้องมีสัก2คนนะคร
0: ับเขาว่าคุณนี่โมโนถ่ายหรือเปล่า
1: ถ่ายสิครับ
0: ไม่โมโนช่องฟรีทีวี
1: ถ้าฟรีทีวีไม่แน่ใจ
0: 17แมตช์ไม่แน่ใจถ่ายแล้วน่าจะถ่ายนะถ้ามีไอ้สตูแบบนี้นะพี่
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจนะลองบอกมาหน่อยครับผมก็ตอนนี้เราดูพอดูเราซื้อแพ็คเกจมาแพ็คเกจแบบพรีเมียมเลยหา2เหมือนพี่บอลไหมหรือว่าไงฮะ
1: หาร2ครับผมหาร2
0: หาร2นะ
1: ผมซื้อตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะ
0: โอ้โชคดีเลยอะประหยัดเท่าไหร
1: ่2บาทไป2บาท
0: โอ้โหเออร์ลี่เบิร์ดใช่ไหม
1: เออร์ลี่เบิร์ด
0: โอ้ถามมาเยอะแอปฟังไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องโหลดใน Mcord Connect นะบอกว่าผมโหลดได้แล้วนะครับ Mcord Connect ต้องไป MCOT Connect นะนะครับถึงจะรับฟังเราได้ตอนนี้นะครับแม่พี่เจกี้เนี่ยไม่ได้เจอนานหลอกกันเยอะเลยนะบอกว่าโอ้โหมิเกลเมเนโน่ต้องมาแล้วจอมโขกใช่ไหม
1: คือตอนนี้เนี่ยอย่างคนที่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเงี้ยผมดูแล้วทางริมเส้นสองฝั่งของสเปนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยจี๊จ้าลงมานะครับ
0: สเปนดูฟรีครับพี่อ๋อเหรอขอบคุณมากนะครับ
1: อ๋อมัน5ทุ่มไงผมว่า
0: 5ทุ่มน่าจะใช่เนาะ
1: คู่นี้ก็ถือว่าเร็วสุดแล้วนะถ้าได้ดูมาเนี่ย
0: สเปนมีไปเหลือกี่ใบครับพี่

0: ครับ
1: จีทีวี
0: เริ่มจะไม่เชื่อสเปนแล้วเขาบอกมาเอาเอ๊ะยังไงเชียร์หน่อยสิโอกาสมีอยู
1: ่คอกมันขาดหายไปริมเส้นทั้งนิโก้วิลเลียมฝั่งซ้ายแล้วก็ลามินยามาฝั่งขวามีผลนะแล้วก็คืออุยาสบาวเนี่ยผมดูแล้วน่าจะโดนเปลี่ยนออกอ่ะผมไม่มีประโยชน์ละนะครับเอามาแล้วก็มาค้ำแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะ
0: ครับบอกว่าปรับเสียงในสนามด้วยครับโอกาสไม่มีเลยครับเสียงบรรยายในสนามอ๋อเหรอเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวเปิดซาวเขาเปิดซาวอยู่แล้วเนาะเปิดซาวให้อยู่นะฮะอาจจะเบาเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คให้นะครับเขาบอกถ่ายช่อง19ครับ29ครับพี่
1: ครับ
0: ผมจะถ่ายเนาะโอ้สเปนตัวหลักไม่ได้มาหลายตัวเจ็บฮะแล้วเป็นยามาเจ็บครับ
1: ก็อาจจะลงตัวสำรองก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะว่ายังไงเขาก็มีชื่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่สมบูรณ
0: ์
1: นะฮะก็ทางเดลาฟอนเต้คงไม่เสี่ยงเพราะว่าเจอแคปเวิร์ดคงไม่อยากให้เอาลงมาแล้วมันเสี่ยงจะเจ็บซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเผลอๆครึ่งหลังอาจจะไม่ได้ลงด้วยนะฮะส่วนหน้าเป้าจริงๆอ่ะสเปนมีตั้งหลายคนนะ
0: เขาบอกวิทยุไม่มีซาวเลยครับคุณเจคุณบอลเอาเหรอเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้นะครับเดี๋ยวครึ่งหลังได้ปรับให้แล้วก็เขาบอกเสียงมันอุ้ยใช่ไหมก็ขออภัยนะครับประตูฝั่งนั้นเตรียมตัวอะไรฮะเตรียมตัวมาดีประมาณนี้เหรอเน
1: า
0: ะ
1: โบสินยาอายุ40แล้วก็ยังไม่เจอจังหวะที่อันตรายมากนะครับแต่ว่าก็แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์เขามีนะครับยืนถูกตำแหน่งจ่ายบอลอะไรต่างๆยังไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
0: ครับรอราอูกอนซาเลสโอ้ยราอูไม่อยู่แล้วฮะราอูวันนี้รู้หมาเปล่าราอูเนาะเห็นแต่ไอเอียโร่
1: แต่ว่าอย่างดานิโอโมเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะลงเพราะว่าต้องการตัวที่สามารถพลิกเกมได้เลยนะครับ
0: เนาะ
1: เนี่ยจังหวะเคปเวิร์ดนี่คือวันนี้อูไนซีมอนเนี่ยแค่ยืนดูอย่างเดียวเฝ้าประตูไว้ไม่ต้องทำอย่างอื่น อย่าพลาดเองแค่นั้นเองเพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะไปลุ้นทำประตูเลยนะครับโอกาสน้อยมาก
0: เขาบอกใน YouTube เสียงจีครับพี่มีเสียงจีครับลองเช็คสายสัญญาดูเสียงไม่ช็อตครับชนะ 1-0 ยังขายหน้าเลยครับเขาบอกมาเอา
1: สเปนน่ะเหรอ
0: โหก็คุณไปไว้ใจสเปนเกินไปเปล่าโอ้ก่อนเตะนั่งมีตั้ง3เสาไฟฟ้าฮะ
1: แต่ถ้าได้ประตูแรกมาก็ไม่แน่เพราะเคปเวิร์ดก็คงไม่คือตอนนี้ที่เล่นอุดอยู่เพราะว่ายังไม่เสียประตูนะตราบใดที่ยังไม่เสียประตูก็อย่าเล่นสไตล์นี้นะครับเคปเวิร์ดเพราะเป็นรองกันข้างเยอะ
0: รองเยอะนะเดี๋ยวเราพักสั้นๆนะ
1: ครับ
0: พักสั้นๆเดี๋ยวเที่ยงคืนนะครับเราไปทักทายนะครับแฟนรายการที่รับฟังผ่านเครือข่ายของสมทนะครับวิทยุทั้ง41สถานีในทั่วประเทศช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: มคอต Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net บอลโลกสตอรี่
1: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีม

0: มีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการขัดดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน4นาทีนะครับเข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกระหว่างสเปนนะครับกับเมืองเกาะเคปเวิร์ดนะครับช่วงนี้ยังอยู่กับพี่บอลศิรินันท์จตุรันตอนนั้นและผมจิงโซศักดิ์วันน้ำจิตนะครับก็ช่วงนี้สวัสดีด้วยนะทักทายไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้งเซนสถานีนะช่วงนี้คือช่วงเนตินายไลฟ์บอลโลนะครับสดตรงจาก FM 99นะครับคลื่นแอคทีฟเรดิโอนะครับที่กรุงเทพมหานครก็ทักทายไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะพี่นะภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากพิจิตรพิษณุโลกน่านลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายนะ
1: สวัสดีครับ
0: แม่สอนเชียงใหม่ทักทายเป็นภาษาเหนือเลยพี่
1: เจ้าเ
0: น
1: ี่ย
0: ภาคอีสานเดี๋ยวแถวบ้านผมนี่นครปฐมด้วยนะกาฬสินธุ์นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์ศรีเกษสกลนครอุบลอุดรหนองคายเลยนี่
1: 41สถานีส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนืออีสานเยอะนะ
0: เออภาคกลางภาคกลางก็มีเยอะนะพี่นะภาคกลางมีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีสิงห์บุรีระ
1: ระยอง
0: ยองตราดนี่แหล่งใต้ไปภาคใต้ไหม
1: ใต้มี
0: กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์อำเภอหลังสวนหลังสวนอยู่ไหนครับชุมพรนะ
1: ไม่แน่ใจหลังสวนนี่อยู่ลุมพินีไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ประจบคีรีขันธ์หลังสวนนั่นชุมพรไหมอ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านกระดาษของอสมทนะครับ
1: ครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับยัง0-0นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดครึ่งหลังนี่สเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นฝ่ายเริ่มต้นเขี่ยในครึ่งหลังเดี๋ยวยังไม่มีรายงานเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับเปลี่ยนได้ฝั่งละ5คนแต่เปลี่ยนได้แค่3ครั้งนะครับ
0: ก็0-0ครับสเปนนะครับในครึ่งหลังบุกจากขวาไปซ้ายครับช่วงนี้ก็ฝากด้วยครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวนะครับที่ฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะครับพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระข้อเข่านะให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นราคาเพียง990บาทและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยฝากด้วยสำหรับฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าของเรานะครับอ้าวแต่ก็ต่อครับในครึ่งหลังครับยังอยู่ที่0-0นะครับเป็นไงพี่บอลตอนนี
1: ้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับยังใช้ชุดเดิมอยู่ทั้ง2ทีมนะครับ
0: พยานที่จะว่าเข้ามาข้างในครับก็ยังนะเข้ามือของเขาโวซินยากาบี้ครับกาบี้ตอนที่ติดทีมชาติสเปนเนี่ยเขาประกาศในระหว่างแถลงข่าวแล้วก็ออกอากาศทางทีวีครับเจ้าตัวอยู่สนามซ้อมดีใจมาก
1: อ๋อตอนที่ประกาศตัวใครติดทีมชาติสเปนมาฟุตบอลโลก
0: ใช่หายเจ็บกลับมาไง
1: ดูว่าครึ่งหลังสเปนจะแก้เกมยังไงนะครับพอดูแล้วแคปเวิร์ดตัดได้ยังไม่เสียประตูนะครับยังเล่นแบบเดิมแน่นอนนะคร
0: ับ ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับ
1: สเปนนะพาบอลขึ้นมานะครับขึ้นมาทางฝั่งขวาขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับล็อกครับถ่ายบอลมาทางฝั่งซ้ายให้กับเปดรี่มองหาเพื่อนนะครับนะครับปาลูบาซี่ทางขวามีเติมขึ้นมาครับยอร์เรนเต้ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยครับได้แต่คลองบอลนะครับแล้วก็ม้วนคืนกลับมาให้กับเปาย้อนกลับมาใหม่คือตอนนี้ได้แต่ถ่ายบอลไปมานะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่มาทางฝั่งซ้ายครับเติมขึ้นมาเปเดรี่เปิดด้วยเท้าซ้ายหม่งเช็ดเลยมาทางเสา2ยอร์เรนเต้เก็บบอลจ่ายคืนกลับมายิงไกลข้ามคานออกไปเนี่ยครับพอเจาะไม่ได้ก็ต้องอาศัยลูกยิงไกลนะครับเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับสังกัดเปเอสเช
0: ดูจังหวะนี้ครับของฟาเบียน ลุยส์บอลข้ามคานออกไปครับ ตอนนี้ก็ขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับสัญญาณเสียงด้วยนะนะครับอาจจะไม่มีซานะครับพอดีปรับเล็กน้อยครับขอสเปรนะครับบอลทางขวาโยเรนเต้ไหลเข้ามาตรงกลางครับกูเบซี่ตอนนี้กูเบซี่กับลาปอกก็ดันขึ้นสูงเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนมิดฟิลด์จ่ายบอลเลยครับบอลทางซ้ายครับลาปอกจ่ายยัดเข้ามาตรงกลางแล้วเอาไขว้มาสวยครับพยายามหนีไปครับไม่ได้แต่เคปเวิร์ดจ่ายขึ้นหน้ามาตัดบอลกูเบซี่ครับยังบอลจากเท้าเลยจะโต้กลับก็ไม่ได้ครับฝาของเคปเวิร์ดบอลไหลออกขวามากครับย้อนหลังกลับมาที่ยอร์เรนเต้ไหลมาใกล้ๆครับลาป็อกบอลทางซ้ายซ้ายมาขวาหลองหยอดเข้ามามีตัวสอดเข้ามาตรงกลางวิ่งเสียบทะลุมาครับโอยาสบาจับบอลไม่ติดเปดี้ชิปมาได้สวยครับแต่ว่าโอยาสบาจับบอลแล้วไม่ติดเท้าครับแนวรับของเคปเวิร์ดเตะสกัดทิ้งมาก่อนแล้วจะโต้กลับมาอ้าวเคปเวิร์ดได้บอลด้วยแล้วทิ้งออกมาทางฝั่งขวาโอ้โหเพื่อนไม่วิ่งเติมครับ
1: ก็อยู่ในตำแหน่งล้ำล่าด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่เนี่ยครับสเปนก็ต้องระวังนะครับโอ้โหนี่ดันขึ้นมาเลยครึ่งสนามกันหมดเลยนะครับยกเว้นผู้รักษาประตูคนเดียวของบอลอะไรได้หมดนะครับสเปนยังอย่างเดียวก็คือขาดการประตูเนี่ยนะครับยังยิงไม่ได้แค่นั้น
0: ทางติ๊กต็อกก็ทักทายขึ้นถึงกัสกัสสมัยนอนฟังบอลนะครับตอนนี้ฟังเราได้นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะพี่นะ
1: บ้านดำด้วย
0: แอปของเราด้วยอย่าลืมนะเอ็มคอร์ดคอนเนคอาจจะเสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับฝั่งขอแคบบอลให้กับเฟเบนลุยขอยิงเนี่ยโอ้โหเฟเบนลุยเอ้ยข้ามคัน
1: โอ้ยหลายครั้งมากเพื่อนขอบอลก็ไม่จ่ายให้นะเฟเบนลุยยิงเขาซ้ายนอกกรอบจากจุดเนี้ยเขายิงประมาณ 3-4 รอบยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับจังหวะนี้เป็นการเสียบอลของแคปเวิร์ดในแดนตัวเองนะครับยิงตรงเส้น18หลานะครับซาเบียนลุยส์นี่ครับนี่เพื่อนขอบอลนะครับทางด้านเฟรานตอเรสไม่ให้
0: ข้ามคานี่คือแคปเวิร์ดกำลังจะสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นไปโนตัดได้ครับสเปนมากันหลายคนเลยแต่ว่าเฟรานลุยปัดด้วยซ้ายข้ามถนัดข้ามคาน
1: โอ้ต้องดูว่าเคปเวิร์ดจะมียุคไหมนะครับพอเริ่มจะเสียบอลง่ายขึ้นนะสังเกตดูแล้วก็เริ่มจะตามไม่ค่อยทันแล้วนะครับ
0: จะเข้ายังไงครับตอนนี้เป็นจอมทัพนะเปเดรี่ครับไหลออกขวามาเล่นกับฟาเบลุยให้แล้วไปถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางบอลแฉลบลดทอนความเร็วครับและเข้ามือครับของโวซินยาอุ้มนิพถ้าเด่นตอนนี้นะณเวลานี้ผมให้บทสัญญา
1: ใช่ครับเพราะก็ยังไม่เสียประตูแล้วก็เซฟไปหลายครั้งเหมือนกันยังไม่มีผิดพลาดนะบทสัญญาเนี่ยครับจับบอลเล่นแล้วก็เตะทิ้งขึ้นหน้าเลยครับบทสัญญา
0: วายาเขาได้มาติดฟาเบลุยครับบอลอยู่ตรงกลางครับหน้าบ้านของเคปเวิร์ดสเปนได้บอลที่เปเดรี่ขอใกล้ๆโรดี้ให้กับกาบี้กาบี้ไปขืนไว้ลุกเร็วครับผู้สินให้เปจอได้เปรียบเอา
1: เจ้าตัวก็งงครับผมทำฟาวล์อ่ะกาบี้แล้วตอนนี้เคปเวิร์ดก็คือแม่พอได้ฟาวล์ปุ๊บนี่ก็ไม่รีบแล้วครับดูว่าสเปนจะเปลี่ยนตัวตอนไหนครับดูแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเร็วนะครับอาจจะรอแค่ถึงนาที60อย่างช้าสุดนะครับโอ้เคปเวิร์ดกล้าเล่นขึ้นนะดูจากการยืนลักษณะการยืนแล้วก็เล่นในแดนตัวเองนะครับค่อยๆต่อบอลขึ้นมานะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับ
0: เสียงจะเสียงซาวนะครับในสนามอาจจะขาดการถ่ายต้องขออภัยนะครับเรายังกำลังปรับปรุงอยู่นะพอดีแฟนรายการแจ้งมานะครับว่าเสียงมันอุ้ยนิดนึงอาจจะดูจังหวะนี้ของสเปนโอ้โหโอยาซาบาลทำอะไรครับจังหวะนี้เสียแค่วันเดียวเสียบอลหน้าบ้านแล้วนะแต่จะเล่นเร็วครับโอ้ยาซาบาลลูกนี้คือจะเบิ้ลให้เพื่อนแต่ว่าเบิ้ลเหมือนแป๊กผิดเหลี่ยมนะครับบอลเหมือนจะยิงเลยนะครับบอลข้ามคานไปไกลเลย
1: นี่ครับลักไก่ยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเบิ้ลลูกนี้ยังไงก็ไม่ดีเพราะมันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ถ้าเปิดให้เฟรนโตเลสที่อยู่โล่งๆบริเวณจุดโทษคนเดียวครับน่าจะมีโอกาสมากกว่าแต่เจ้าตัวเลือกยิงเองครับลูกนี้หลุดเสาออกไปครับโอยาซาบาล
1: ดูแล้วไม่น่ารอดนะน่าจะโดนเปลี่ยนออกนะครับไม่ค่อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้
0: ใช่ครับ
1: แต่แคปเวิร์ดนี่ต้องชมอยู่อย่างนึงเขาค่อนข้างมั่นใจนะกล้าเล่นต่อบอลในแดนตัวเองขึ้นมานะครับ
0: คือยิ่งไม่เสียบอลหรือว่าไม่เสียประตูนะครับผ่านมา53นาทียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะ
1: คือโอกาสได้ประตูดูแล้วมีน้อยเพราะว่าเหมือนวันนี้ไม่ได้เน้นเกมบุกอ่ะเน้นเกมรับแต่ว่าครึ่งหลังมาก็พยายามจะพาบอลขึ้นหน้าเยอะขึ้นนะครับ
0: ผมบอกว่าผมฟังคลื่นมา10ปีครับคือเรา20ปีแล้ว21ปีแล้วนะฮะอ้าวเดินหน้าต่อครับ10นาทีผ่านครับอยู่ที่0-0สเปนกับมองโกเลียครับฟุตบอลโลก

0: รอบสุดท้ายที่อเมริกาครับแต่กันที่แอตแลนตาและรัฐจอร์เจียวันนี้ก็ติดตามกันต่อเนื่องนะครับคู่ต่อไปจะเตะตอนที่2ครับแล้วตี5
1: ก็กลุ่มเดียวกันเลยนะครับซาอุดีอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับตี5ก็ตี5นี่จะเป็นใครนะคุณโอ๊ตใช่มั้ย
0: คุณโอ๊ตกับคุณโอ๊กแล้วก็ 8:00 นะครับห้ามพลาดนะครับผมรุ่นใหญ่มาเองเลย
1: พี่แปะ
0: มีเวลาจะบรรยายให้ฟังครับกับพี่สเตฟคงเปรียมครับสเปนเปิดเข้ามาก็ลึกเกินไปครับข้อมือของวอซินยาอ่ามีผู้เล่นเคปเปิดเจ็บต้องเดินออกจากสนามครับ
1: ไล่เลยครับผู้ตัดสิน
0: เหมือนคาบาว
1: โจวานเน่คาบาวครับส่วนกุนซือของเคปเวิร์ดนะครับบูบิสตานี่อดีตก็เคยเป็นกองหลังทีมชาติเคปเวิร์ดเหมือนกันนะพอเอากุนซือที่เคยเล่นกองหลังมาคุมทีมเนี่ยเกมรับก็จะเหนียวแบบนี้นะเหนียวเป็นพิเศษนะครับขึ้นมาบ้างครับเคปเวิร์ดทางฝั่งขวาโอ้วางบอลยาวดูปะโอ้เนี่ยเราเพิ่งจะเห็นอุไนซิมอนนะครับ
0: จังหวะยาวยาวยาวขึ้นหน้ามาครับจะให้ทายเลเวลเมนโต้นะครับบอลยาวเกินไปเข้ามือของอุไนซิมอนสเปนขึ้นมาเร็วครับนาที55ครับอยู่ที่0ต่อ0โรดี้ได้บอลตรงกลางหยอดออกซ้ายมาคุคูเลย่าแปะกลับมาครับย้อนมาใกล้ๆเปตรีเปตรีมีเพื่อนเสียเข้าไปตรงกลางแล้วก็ได้บอลเลยโอ้โหเฟรานตอเลสครับได้บอลแต่ว่าตรงตัวครับของโวซินยาอีกแล้ว
1: ไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้เล่นต่อนะครับจังหวะหยอดเข้าไปจะเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับที่สอดเข้ามาแล้วก็ได้มงแต่บอลมันเช็ดบางนะครับโอ้แล้ววันนี้โวซินยานี่เด่นมากนะฮะ
0: ใช่น่าจะได้บอลมากสุดเลยป่ะของเคปเวิร์ดนะ
1: มีส่วนร่วมตลอดนะครับเนี่ยเปิดบอลขึ้นหน้ามาสเปนเก็บได้หมดนะครับเนี่ยแหละครับทางฝั่งเคปเวิร์ดเตรียมที่จะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับ
0: หมายเลข14ครับเป็นกองกลางครับเดรอยดูอาเต้น้องชายอะไรเนี่ย
1: นี่คนนี้น้องนะครับก็จริงๆเขาทับตำแหน่งกันนะครับไม่แน่อาจจะต้องเปลี่ยนคนพี่ออกด้วยนะครับ
0: หมายเลข15ลาลอสดูอาเต้เนี่ยเล่นตัวจริงนะครับวันนี้ดูสเปนก่อนครับจังหวะนี้ลาป็อกดันขึ้นมาสู่ครับจอดจะเล่นเนี่ยชิปเข้าไปข้างในครับยังติดเอาแล้วคือหลังกลับมาโอซินยาออกมาหาจับประตูโอเพื่อนคืนมาแล้วน่ากลัวครับโอซินยาต้องวิ่งออกมาหาจับประตูครับแล้วเตะทิ้งไปก่อนบอลทุบของสเปนครับเล่นเร็วไหลมาใกล้ๆออกขวามาครับบอลอยู่ที่โรดี้ลาป็อกโมโหคุ้มคลั่งยิงโอ้โหเจาะไม่ได้ใช่ไหมคุ้มคลั่งยิงไกลเลยครับข้ามคานไปไกลเช่นกัน
1: สมเป็นกองหลังนะครับลาป็อกยิงเขาซ้ายเต็มข้อเลยครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบข้ามคานออกไปเจาะไม่จ่อยากจ่อยากดูแล้วเกมรับของเคปเวิร์ดเขาค่อนข้างมีระเบียบวินัยมากประสบการณ์เนี่ยเปลี่ยน2คนเลยนะครับก็นอกจากทางด้านเดลอยดัวเต้แล้วก็ยังมีหมายเลข17นะครับ
0: กองหน้า
1: แอลวิลลี่เซเมโดนะครับเล่นอยู่กับสโมสรในลีกไซปรัสนะครับก
0: ็สโมสรนะโอโมเนียนิโคเซียครับในลีกไซปรัสกองหน้าในวัยชายสปีดดูจังหวะนี้ของสเปนยอดเข้ามาตรงกลางครับยังติดเท้าของดินี่ซานเชสบอร์เกสครับ
1: มุมครั้งที่5ของสเปนอีกบนอัศจรรย์เล่นเวฟกันแล้วครับเพราะว่าข้างในสนามยังไม่มีประตูแต่ข้างบนนี่ต้องเชียร์กันก่อนนะครับแต่มุมทั้งฝั่งขวาของสเปนยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับมารอกันแค่ข้างสนามเฉย
0: ๆเล่นสั้นครับบอลย้อนลากลับมาครับไอที่กาบิยอดเข้ามาตรงกลางมงตั้งทิ้งไปก่อนนะครับเรอัลเมนเดสกับตามทีมนะครับของเคเบิร์ตที่ลงไปเล่นเกมรับสเปนได้บอลนะครับบริเวณวงกลมการสนามมาโกสโจเลนเต้ไหลมาให้ฟาเบนลุยส์โรดี้โดนไล่ล่ามาสาคนเอาโรดี้โดนไล่ล่ามาต้องขายบอลนะครับมาที่ปาวกูเบอร์ซี่ขวาสนามมามาโกสโจเลนเต้ฟาเบนลุยส์ให้เปดรี เปดี้จ่ายตรงๆขึ้นหน้ามาโอ้โหจะจ่ายบอลเลียนมาบอลลุดมาทางฝั่งขวาครับฟาบิโลย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เข้าโวมือของโวซินญา
1: วันนี้ยังไม่พลาดเลยนะการออกมาตัดบอลจากลูกเปิดริมเส้นนะครับของสเปนโวซินญาผู้รักษาประตูแคบวดเก็บได้หมดครับโอ้โหผ่านมาจะ1ชั่วโมงแล้วครับคุณเจ๋ง
0: เท่าไหร่ครับตัวนี้ฮะ20ใช่ไหม
1: ยัง20อยู่เลย0ฝั่งละทีมนะครับโอ้โห
0: ฝั่งละ0เอาเดี๋ยวดูแคปเวิร์ดจะเปลี่ยนเป็น10ได้ไหมครับตัดได้เข้ามาข้างในโดนไล่ล่ามาเตะทิ้งออกมาอ้าวย่างกันดีครับช่วยกันดีลงกิโตะฝั่งของสเปนแล้วทิ้งยาวขึ้นหน้าไปครับเก๋เปิดเลยครับเอาแล้วออกมาทางฝั่งขวาให้กาเฟลันเฟลันจะชิงจังหวะไปแต่ว่าไม่ยอมครับบอเกสบอกเกก็เหนียวครับนี่สไลด์ทิ้งเตะใส่มุมทงเลย
1: ดีเนี่ยบอกเกสนะครับตามมาสไลด์บอลออกหลังลามินยามาลมีโอกาสจะส่งลงมาไหมแต่ผมว่าไม่น่าเสี่ยงนะ
0: โอ้โหเปลี่ยนสามเลย
1: นะ
0: คุณสาวซุปเปอร์แก๊งเลยพี
1: ่ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยมีโจวานเน่กาบาวนะครับทางฝั่งซ้ายหมายเลข7นะครับ
0: ไดลอนลิบราเมนโตก็ออก
1: ก็กองหน้านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนออกไปเป็นนี่แหละครับลาลอดูอาเต้นะครับคนน้องจะลงมาแทนคนพี่นะครับ
0: อุ้ยพี่ไม่ไหวน้องทำเอง
1: แล้วก็มีหมายเลข21นะครับนูโน่ดาคอสต้านะครับเล่นอยู่ในลีกตุรกีก็จะลงมาเล่นเป็นตัวลุกอีกคนหนึ่งนะครับเปลี่ยน3คนนะครับ
0: 15 79ออก14 24 17 21เข้าครับ
1: ก็มีวิลลี่เซเมโดนูโน่ดาคอสต้าแล้วก็เดลอยดูอาเต้ที่ถูกส่งลงมา
0: เปลี่ยนหน้าเข้า2ครับแล้วก็กองกลาง1โอ้โหน่าสนใจครับการเปลี่ยนตัวของเคปเวิร์ด
1: นี่กลายเป็นเคปเวิร์ดเปลี่ยนก่อนสเปย์นะสเปย์นี่ยัง11คนเดิมอยู่เลยนะครับเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยัง 0-0 นะครับคือเติมความสดแล้วครับเคปเวิร์ดตอนนี้เพราะว่าต้องวิ่งไล่นะครับออกตัวลุกลงมาเพื่อวิ่งเพรสซิ่งนะได้รับของสเปนด้วยจะจ่อยังไงครับสเปนตอนนี
0: ้ฟาบิลุยครับออกขวามาเมื่อกี้ก็เห็นนะลามินยามาเลยครับวอร์มอยู่ข้างสนามครับจะเข็นลงหรือเปล่าก็สเปนฟาบิลุยหยอดเข้ามาตรงกลางเอาเตะสกัดพลาดเตะเวิร์ดครับบอลเลยมาถึงมาร์โกคูเรย่าคือหลังกลับมาตากันใหม่ที่โรดี้เล่นกับเปตรีเปดี้พลิกหนีไปจะแหวก3ไม่ไหวครับสามคนเอาเคปเวิร์ดโดนไล่ล่ามาครับก็เตะอัดใส่เลยครับเตะอัดใส่เปตรีครับทางแรดเมนเดสครับกัปตันของหมู่เกาะเคปเวิร์ดก็ช่วยกันดีนะ
1: ข้างสนามตอนนี้เดลาฟอนเต้นี่คุยกับผู้ช่วยแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไง
0: ผู้สินนับ
1: เวลานับเวลานะครับคือถ่วงเวลาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเปลี่ยนตัวก็ถ่วงไม่ได้นะ
0: 5วิ5วิน
1: ี่เหมือนบาสเกตบอลไปทุกที จะทุ่มมาก็จับเวลานะครับ
0: ต่อครับบอลไหลมาทางฝั่งซ้ายครับให้อาเวลิกลาป็อกขอกันแก้ก็ได้ที่เปตรีออกซ้ายมาขวาสตาร์มาครับให้มาที่เปาคูเบอร์ซี่โหดันขึ้นมาสูงครับคูเบอร์ซี่ฝาเบลุยออกขวาให้ยอร์เต้เปิดไปติดบอลนะติดแนวรับครับของเคปเวิร์ดตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้ครับทางซิดดี้โลเปสคาบาลเอาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คูเบอร์ซี่มาเล่นเป็นกองกลางแล้วครับเข้ายังไงครับตอนนี้สเปนโรดี้เปิดปุ๊บมาให้คูคูเรียพักออกมาและจ่ายเข้ามาตรงกลางอย่างติดเดี๋ยวรับของเคปเวิร์ดครับเตะทิ้งมาก่อนฝั่งคอปิโก้แล้วจะย้อนทางมาไม่ไหวครับแฮนูโน่ดาคอต้าครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่จับบอลแล้วบอลมันกระดอนไปไกลครับสเปนก็ชิงบอลกลับมาหรือมาต่อครับลาป็อกข้ามเส้นกลางสนามมาทางซ้ายขอแก้ก็ได้เปตรีไหลออกขวามาครับยอเรนเต้ฟาเบลุยมาขอบอลครับตรงกลางไหลมาให้ลาป็อกมาที่เปตรีเปดี้จับไปครับเปดี้ไม่ไหวครับคือแล้วกันมาแต่กันไปที่ ลาป๊อกลาป๊อกจ่ายทะลุช่องมาโอ้ยาสบาไม่พร้อมเล่น
1: ใช่วันนี้ดูแล้วเขาไม่มีประโยชน์กับสเปนจริง

0: ริงนะโอ้โหมีแต่เสียอย่างเดียวครับโอยาซาบาลดูแล้วคนที่จะต้องโดนเปลี่ยนออก
1: เหมือนเหมือนชากับเพื่อน119เนาะพี่ว่าไหม
0: ใช่ๆวันนี้ดูยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับโอยาซาบาล
1: คือลาป๊อกให้เนี่ยแทนที่จะแบบพร้อมเล่นพร้อมจับบอลแต่ว่าโอยาซาบาลพอเพื่อจ่ายมาเอ้าจ่ายไปแล้วเหรอฮะเลยจับบอลไม่ติดท่านะครับบอลหลานไปแล้วเคเบิร์ตจ่าเปิดยาวขึ้นมาอุ้ยชนกันครับโคเรนสเปนกับเคปเปิร์ตดูโนดาคอสซาครับไปชนกันครับศีรษะไปกระแทกใส่อาร์เมเลกลาป็อก
0: ก็เจ็บจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าสเปนไม่ถ่วงเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ยัง 0-0 ก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลาป็อกเจ็บฟรีไป
1: ลาป็อกก็กลับมาเล่นกับทีมแรกของตัวเองนะแอตเลติกบิลบาโอครับ
0: ใช่ครับไปเล่นอยู่ในซาอุใช่ไหม
1: ใช่
0: 2ปีหรือ2ปีเนี่ยนะครับ
1: ก็ดังครับบิลบาโอนี่แหละครับเป็นเด็กปั้นเลยครับของบิลบาโอเขาแล้วไปอยู่กับแมนซิตี้ไปอยู่อันเดอร์เซอร์มา2ปีครับแล้วก็กลับมาบิลบาโอนะครับสโมสรแรกของเขาเมื่อปีที่แล้วครับ
0: ก็ถือเป็นพี่ใหญ่แล้วนะ
1: อ
0: ัลมาลิกลาป็อกนะครับอายุก็30กว่าแล้ว
1: 32ปีแล้ว
0: เนี่ยนะครับของบอลไปเรื่อยครับสเปนแต่มันหาช่องลำบากจริงๆครับตอนนี้แล้วตอนนี้โอ้โหเคปเวิร์ดต้องการคะแนนแล้วครับโอ้โหดูครับ
1: มีลุ้นนะทำมาเล่นไป
0: แล้วที่ผ่านมายังไม่มี 0-0 เนี่ยนี่บอกไปอาจจะได้เห็นคู่แรกแล้ว
1: ใช่
0: เหลืออีก25นาทีครับสเปนยังไม่เปลี่ยนตัว
1: กูเบอร์ซี่จ่ายยัดมาเอ้าไม่พร้อมเฟรนตอเรสไม่พร้อมจับยาวก็ไปทำฟาวเขาเดี๋ยวผู้สินให้พี่จอห์นได้เปรียบครับเคปเวิร์ดหันหน้าไปทางไหนก็เตะขึ้นไปทางนั้นครับบอลออกข้างบริเวณกลางสนามเลย
0: แค่บทที่จะต้องไปแก้ไขจุดหนึ่งคือจังหวะสวนกลับเนี่ยแหละยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับ
1: บอลไหลมาทางฝั่งซ้ายครับให้ที่โรดี้คุคุเรย่าเพื่อนไหลโอยาสเปาอุ้ยเป็นกาบี้ขออภัยโอยาสเปาอยู่ข้างในครับบริเวณกรอบเขตโทษโรดี้ไหลมาใกล้ใกล้กาบี้โรดี้ขวาสนามไปขวาครับให้กูเบอร์ซี่ง้างไม่ยิงครับสเปนก็ไม่ยิงไกลนะพยายามให้บอลเนี่ยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนครับแล้วดูครับเกมคอมแพคของเคปเวิร์ดเนี่ยแน่นมากครับกำแพงรถบัสเนี่ยอย่างน้อยก็3 4คันเลยนะ
0: ช้อนกัน2ชั้นด้วย
1: โอ้โหกูคุริยาครับไหลมาซ้ายให้โรดี้เปตรีโรดี้ทางซ้ายคุณไหนกันมาครับเปดี้ขวาสนามไปให้ฟาบิลุยส์ลุยต้องแต่งเข้าซ้ายครับไหลมาไม่พร้อมเล่นครับยอร์เนเต้ต้องย้อนหลังกลับมาก่อนกลับมาที่ทางยอร์เนเต้เข้ามาในกรอบเขตโทษโดนสกิดนิดนึงเอาบอลกิ๊กกันอยู่อุ้ยโดนไล่ล่ามาครับทางโลเปสคาบาเลี้ยงแล้วออกหลังไปเลยครับ โอ้โหเตะมุมกับของสเปน
0: เสียเตะมุมเป็นครั้งที่7นะครับให้กับสเปนแต่วันนี้ลูกแต่มุมลูกเซตพีซยังทำอันตรายไม่ค่อยได้เลยนะครับของสเปนเนี่ย
1: แต่มุมยอดเข้ามาข้างในรับสบายครับโบซินยาอ้าวไปชนเข้าอีกครับลาป็อก
0: เฮ้ยเป็น40แล้ว
1: โรดี้ไปชนอีกอ้าว
0: ได้เห็นลามินยาวมาครับโอ้สรุปต้องส่งลงมานะครับตอนนี
1: ้โอ้โหไม่ฟิตด้วยนะลามินยาวมาว่ะ
0: แล้วนะครับต้องเปลี่ยนแล้วครับทางฝั่งสเปนนะครับดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับจริงๆจะขยับเฟรนตอเรสไปยืนเป็นหน้าเป้าแทนทางด้านโอยาซาบาลแล้วก็เปลี่ยนโอยาซาบาลออกก็ได้นะก็อยู่ในช่วงกำลังจะต้องพักเบรกพอดีนะครับไฮเดรชันเบรกพัก3นาทีโอ้แต่ตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโอซินย่าเขา40แล้วไม่รู้เจ็บจริงหรือเปล่า
1: ทักทายมาจาก YouTube เลยครับสวัสดีครับฟังจากเบอร์ลินเยอรมันเท
0: ่โอ้
1: ขอบคุณมากครับและสวัสดีทักทายอีกครั้งนะครับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับนอกเหนือจากฟังผ่านกาสเปียของเราครับทุกช่องทางนะสวัสดีที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุของอสมทครับทั้ง41สถานีครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคเหนืออีสานและภาคใต้ครับทั้ง41สถานีครับพี่บอลเดี๋ยวทักทายเป็นภาษาเหนือได้มั้ยครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: ภาษาใต้ก็
0: ไม่ได้เหมือนก
1: ันแหล่งใต้ได้ไหม
0: ดูแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนคนเดียวนะสเปนต้องการประตูครับตอนนี้โอ้แต่ต้องจำเป็นถึงขั้นต้องส่งลามินยาวมาลงมานี่ ก็ตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนะครับ3นาทีพักดื่มน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราฝนเตนี้ต้องเข้ามาติวเข้มลูกทีมเลยครับจะทำยังไงให้ได้ประตูเนี่ย
1: ดูทางเฟสไลท์ครับชัดเจ๋วไม่มีดีเลย์ขอบคุณมาก
0: ส่วนทางด้านบูบิสต้าคุณซื้อของแคปเวิร์ดนะครับก็ดูแล้วยังเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงได้แบบนี
1: ้แอคเลยฮะอ่ะยามาครับต้องลงมาในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายต้องเข็นลงและยามาดูสภาพสีหน้าสีตาเหมือน
0: ไม่อยากลง
1: เหมือนต้องลงใช่ไหมผมฮะ
0: ดูลูกยิงไกลของลาป็อกนะครับดูความเร็ว
1: ดูความเร็วเท่าไหร่ฮะชีโชสถิติหน่อยฮะความเร็วครับความหมุนของบอลสปินเรทเป็นไง
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องเขาแต่ว่าเขาต้องมีชิปอยู่ที่ลูกนะ
1: ใช่มีชิปฝังอยู่ที่ลูกฮะคือพาว่าเหมือนผลส้มเลยพี่จริงจริงเหมือนไม่รู้ติดอะไรไปติดอะไรมีฝังชิปด้วยฮะเอาเปลี่ยนสองครับเจมินิโน่ครับกับลาเบนยาเมา
0: ก็สมควรต้องเปลี่ยนนะครับส่วนคนที่จะโลคนที่จะโดนออดออกไปเนี่ยให้ผมเดานะโอยาซาบาวเนี่ยต้องมีหนึ่งก็จะส่งทางด้านของมิเกลมาริโน่ลงมาแทนฟาเบียนลุยส์นะครับมีโอกาสยิงไกลแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับก็อีกคนนึงเอากาบีออกนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของลามีนยามาลลงมาแทน
1: ถอดหมายเลข8ฟาเบียนลุยส์และหมายเลข9กาบีออกครับมาแล้วครับหนุ่มจานนั่นแหละที่ว่าใช่พี่
0: ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่เหรอหรือเป็นยามาไม่ใช่นะเอานึกหนุ่มจากยะลาไม่ใช่นะคนสเปนนะครับลามีนยามาโอ้โหแฟนชาวสเปนเนี่ยชูธงชาติและดีใจมากครับได้เห็นเจ้าหนุ่มมหัศจรรย์ครับลามินยามาลโอ้โหผู้บรรยายใช้คำว่าซูเปอร์สไตล์นะ
0: ก็ไปได้แชมป์ยูโร2024นะกับสเปนยิ่งใหญ่มากตอนนั้นสุดยังไม่18เลยนะ
1: เอ๊ะทำไมสละแล้วหลายๆคนแฟนบอลสเปนบอกว่า30คงไม่ถึงแล้วตอนนี้เขาบอก
0: โอ้ยตอนนี้มองแค่10พอแล้วคร
1: ับ ตอน10พอแล้ว
0: จะยิงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเคปเบิร์ดก็ยังดูแล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
1: ใช
0: ่ยังวิ่งไล่บอลกันดีแต่ไปแย่งมาได้ครับลามินยามา
1: ครั้งแรกครับเลยไปยามาได้บอลไหลมาใกล้ๆให้กับเมดิโน่ย้อนกลับมาที่เปรี่ทางซ้ายโอ้ดูเกมของสเปนคึกคักครับได้ยามากับเมดิโน่เข้ามาโอ้เปรี่ไม่เห็นตัวหลังครับบอลสกิดมาแล้วเคปเบิร์ดก็หวดทิ้งออกไปเลย
0: คือตอนนี้เคปเบิร์ดอันตรายเตะทิ้งอย่างเดียวครับออกเส้นข้างไปสเปนทุ่มเข้ามา
1: ทุ่มเร็วครับไหลให้โรดี้ยอดออกซ้ายมาลาป็อกหงางขอยิงไหมไม่ยิงครับป้ายมาซ้ายคูคูเดย่าลาป็อกเปเดรี่ขวาสนามมาให้โรดี้บอลนะมาที่แล้วมินยามาไปอยู่ทางฝั่งขวาครับสอนสองเคปเวิร์ดก็สอนสองมาสอนสามเลยครับสอสาวนะครับมีไลเมเดสกับทีมมาช่วยด้วยต้องจ่ายขึ้นมาครับโดนบีบ3ครับทางยามาลแล้วจังหวะนี้ข้อ1 2มายอเลนเต้จ่ายเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ก็โอ้โหเมลิโน่ครับยิงด้วยขวาไม่ถนัดครับบอลบดกันไปเข้ามือของโวซินยา
0: โอ้พระเอกจริงๆครับแต่ว่าลามินยามาลลงมาปุ๊บเห็นเลยนะครับโอ้โหได้บอลตลอดแล้วมีบทบาทกับเกมบุกมากนะครับ
1: โอซินยาใช้บอลยาวขึ้นหน้าไป
0: โอ้เคปเวิร์ดนี่ข้างสนามมีตัวสำรองจะเปลี่ยนลงมาอีกคนหนึ่งนะครับคนที่4แล้วนะครับคนหมายเลข8นะครับเจ้าเปาโลเฟรนันเดสนะครับมิดฟิลด
1: ์เป็นกองกลางกองกลางเล่นฝั่งซ้ายก็ได้ครับจากสโมสรสเตโอบูคาเรสต์นะในลีกโรมาเนียครับนัดที่42ครับหากลงสนามในเกมนี้ในนามทีมชาติโอ้ยามาเกมคึกคักเลยครับพอเลมินยามาเข้ามาโรดี้เปิดเออรวยเข้ามาข้างในครับยังติดหัวครับของฟิโก้คาร์ลอสโตเปสครับเปเดรี่ไหลออกซ้ายมาลาป็อกได้หยอดเข้าไปข้างในจะให้เมดิโน่เคปเปิดก็ได้บอลก็จุดพลุขึ้นหน้ามาโอ้โหตัวนี้หาบอลไม่เจอนะครับลามินยามาได้บอลคล้องหนีมาวน2โดนดัก2ต้องย้อนแลกกันมาให้โรดี้ โรดี้เคาะใกล้ๆเปดรี่มาที่ยูไนเต้เคาะ1 2ใกล้ๆเปดี้เข้าในกรอบเขตโทษวนสาวลง13แล้วไม่มีใครครับเพื่อนไม่มาช่วยแต่ทิ้งไปก่อนบอลไปอัดใส่

0: โนดาคอสตาครับหันหลังมาก็เตะทิ้งไปก่อนและเข้าทางของสเปนบอลย้อนกลับมาครับเกม15นาทีสุดท้ายครับกูเบอร์ซี่ไหลมาใกล้ๆโรดี้สายมีคุคุเดย่าเจาะใกล้ให้กับทางเฟลาโตเลสได้กดตรงนี้ติดบล็อกครับบริเวณจุดโทษซัดตัวนี้แล้วอ้าวดูทางเทพบุตรจะสวนมาโอ้โหแต่ว่ายังมีตัวห้อยตัวสุดท้ายครับเป็นนะกูเบอร์ซี่ครับที่เก็บต้าและคืนให้กับลาป็อกตากันใหม่ที่อุไนซีมอน
1: โอ้โหนี่วันเวแล้วครับสเปนเดินหน้าบุกแหลกแล้วครับจับประตูให้ได้อุ้ยแล้วดูหมดแล้ว
0: เอาจ่ายทะลุช่องมาครับเปรี่จะให้กับลินเบญญาเมาแล้วก้มเล่นลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเมริโน่ครับไปทำฟาวล์ใส่เควินปีน่าครับกองกลางของเคปเบิร์ตเปลี่ยนตัวครับ
1: ก็เป็นโอกาสของเคปเบิร์ตเปลี่ยนตัวนะครับส่งเจ้าปาโลเฟร์นันเดสลงมาแทนหมายเลข13ยืนนั้นแบ็คซ้ายออกนะครับปิโก้โลเปสกาบาวโดนเปลี่ยนออกไป
0: ก็ที่เรียนไปคือชอปาโลเล่นมิดฟิลด์ก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้ครับ
1: เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับก็เติมความสดลงมาอีก1นะครับก็เปลี่ยนตัวก็เหมือนกันนะครับต้องมีเวลาไม่เกิน10วินาทีนะ
0: คืออยู่ใกล้ฝั่งไหนอยู่ใกล
1: ้
0: แดนไหนออกไปฝั่งนั้นเลยครับจะเดินลอยชายไม่ได้ฮะ10วิเนี่ยโดนทำโทษนะเล่น10คน1นาทีนะ
1: ใช่สำคัญเลยนะครับ
0: กดใหม่ครับนาทีเท่าไหร่75แล้วเนาะ
1: ก็ยังเหลือเปลี่ยนได้อีก1คนนะเคปเวิร์ดก็ฉลาดนะเปลี่ยนได้3ครั้ง5คนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว4
0: มาดูลาเมียมาเจอชาวเปาโลนะครับที่ลงมาก็ต้องมาปิดทางลาเมียมานะครับแบ็คซ้ายคนใหม่ที่ลงมาของเคปเวิร์ด
1: โอ้สเปนจะทำยังไง
0: จ่ายยัดมาครับเฟลันออกสายมาคุคุเดย่าย้อนแล้วกลับมาลาป็อกอยู่ทางฝั่งซ้ายจะไปถึงสลังเอาถึงสลังไหมมองหาเพื่อนต่ออยู่โอ้โหโดนดักได้โอ้โหทำได้เยี่ยมครับจังหวะนี้แย่งของโดโนดาคอสตาครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่เอาเดชิ่งกับเพื่อนไม่ไหวครับเสียบอลอีกแล้วสเปนได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโรนี่ให้กับคุโกนิยาชิ่งเร็วโอยาซาบาวมาที่เฟลันจะให้เร็วโอ้โหมิเกลโอยาซาบาวครับวิ่งดำหน้าเพื่อนจ่ายย้อนหลังโอ้โหสเปนเล่นเร็วก็ไม่ได
1: ้พื้นที่แคบๆนะครับของสเปนวันนี้ยังบอลไม่ถึงเท้านะครับมาอีกแล้วครับทั้งฝั่งซ้ายกุกุระยะ
0: โอ้โหบอลวันเวครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับกุกุระยะไหลมาให้เปรี่ขวาสนามมาครับยอเรนเต้และมินยาเมายาเมากระชากเข้าหาเซเมโดจ่ายย้อนเข้ามาตรงกลางแล้วเปรี่ได้ยิงนู่นนี่ติดบล็อกครับยิงเบาเกินไปเสื้อขาวนะครับโหบางนู้นจะเป็นทางดิสนีย์บอกเกตนะบล็อกเมื่อสักครู่ครับหมายเลข3ของเคปเวิร์ดเดินหน้าต่อครับเปตรีบริเวณหน้ากรอบเขตโทษอยู่บริเวณหัวกะโหลกไหลออกขวามาโรดี้โรดี้โดนไล่ล่าต้องคืนกลับมาใกล้ๆที่เปตรีลาป็อกทางซ้ายโอ้เจาะลำบากครับเข้ายังไงหาช่องเข้าอยู่ครับกูระยะทางซ้ายจะแตะลอดขาเขาโอ้โหแอบร้องเพลงของพี่โป่งเลยครับมันง่ายเกินไปฮะแล้วเมเดสที่จริงเป็นกองหน้าก็ลงมาเล่นเกมรับนะ
1: กับตันทีเมื่อต้องทำหน้าที่สุดๆนะครับ
0: มาเล่นเกมรับฝั่งขวาเอานาทีที่78ครับโอ้สามประตูไม่ได้เลยมั้งแฟนบอลสเปนอ่ะไม่ได้เลยมั้ง
1: ผมยังกลัว0-0อยู่เลยเนี่ย
0: เอาแล้วมิยาเมาแต่งเข้าสายออกด้านนอกจะคล้องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งบอลฉลับแล้วออกหลังไปติดผู้เล่นของแคปเวิร์ดออกหลังนะครับแต่มุมครับของสเปน
1: โอ้แต่มุมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่8แล้วนะครับของสเปนคุยตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการนะจะเจออาถรรพ์หรือเปล่า0-0เนี่ยเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับทางฝั่งเคปเวิร์ดนะครับจะส่งหมายเลข18นะครับ
0: กองกลาง
1: เตลโมอาคันโยนะครับเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสนะอายุ24ปีลงมา
0: วิตเรียกีมาไลครับ24ปีนัดที่17ครับยิงไป1ประตูครับเตลโมอารันโฮ
1: ก็เปลี่ยนครบแล้วนะครับทางฝั่งของแคปเวิร์ดนะครับ
0: 12นาทีลามิยาเบาหยอดเข้ามาจากเตะวงฝั่งขวาโดนมงที่ไปก่อนแล้วเอาวอสเซย่าชกพาบอลไม่เจอบอลลอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วชิงจังหวะ2ของทางอุยาสบาวย้อนเข้ามาตรงกลางโอ้มงทิ้งไปก่อนครับ

0: งจังหวะมงของชอปาโลครับแบ็กซ้ายที่ลงมาใหม
1: ่โอ้ปั่นป่วนเหมือนกันครับเคปเบิร์ดเอาผู้ตัดสินบอกหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟังห้อง VR มีอะไรไหมไม่มีครับให้เล่นต่อทุ่มก็มาครับ
0: 10นาทีสุดท้ายเร่งเครื่องเกียร์6นะครับตอนนี้สเปนขวาสนามมาครับเปตรีให้มาโกสโยเลนเต้และมิยามาขอบอลแต่ให้กับเมลิโน่อย่ามาได้บอลนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษออกขวามาเมลิโน่ให้เลมินยาเมาโอ้ยากมาพอได้บอลเนี่ยผู้เล่นของมุงกอนเข้มงวดมากัน3คนเลยครับพร้อมที่จะหารวมกินโต๊ะอยู่แล้วต้องพอขวาแน่นต้องออกซ้ายมาบ้างครับให้โรดี้มาเล่นปีกซ้ายครับออกซ้ายมาไม่ได้ครับต้องตบกันมาที่คุกุริยากูบาซี่ยอเรนเต้ทางขวายามาขอแล้วครับแต่ยามาต้องถอนตัวเองลงมารับบอลตามนะครับต้องใช้บอลยาวเข้ามาข้างในยังติดทางดีเน่บอเกสหรือต่อครับสเปนพลพักกระทิงดูครับมีตัวอ้อมมาให้กับลาบินยามาถึงสุดสนามและตบกลับมาตรงกลางแต่ว่าชัวเปาโลครับเร็วเหมือนกันครับก็ขวางไว้ในจังหวะสุดท้ายบอลติดใครเอ่ยน่าจะติดยามาออกหลังไหมอ่ะ
1: ใช่ครับโดนยามาแต่ว่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้ใครโอ้เปลี่ยนอีก2คนครับดานิโอโมลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเฟรานตอเรสนะครับ
0: ว่ากฎใหม่ก็มีเหมือนกันนะพี่เพราะว่าบอลมันเตะมุมเนี่ยออกฝ่ายเกมรับหรือว่าเกมรุกเนี่ยสามารถที่จะตัดสินได้นะฮะเข้ามาแทรกแซงได้นะครับกฎใหม่นะครับ
1: ก็เอาแต่ให้เป็นเตะมุม
0: ให้เตะมุมกับ
1: ไม่ให้ละนะครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ตั้งเตะนะครับ
0: ตามที่เราบอกไปฮะตามกฎใหม่ที่ออกมาที่เขาฟังจากสัญญาณของวีอาร์
1: คร
0: ับ
1: ตอนแรกให้แต่มุม
0: ใช่เช็คว่าบอลสุดท้ายเนี่ยโดนใครโดนฝั่งเกมรับเกมรุกนะครับ
1: อันนี้แฟร์ดิ
0: อ
1: ันนี้แฟร
0: ์ปกติ AVR เนี่ยแทรกแซงไม่ได้นะฮะ
1: ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง 0-0 นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดแต่ว่าสเปนเหลือเปลี่ยนได้อีก2คนนะแล้วก็เปลี่ยนได้ครั้งสุดท้ายโอกาสยิง21ครั้งนะครับสเปนตรงกรอบ6ขณะที่เคปเวิร์ดเนี่ย3ครั้งที่เขามีโอกาสยิงเนี่ยมาจากครึ่งแรกหมดเลยนะ
0: ไม่ตรงกรอบเลย
1: ไม่ตรงกรอบเลยแต่ว่าครึ่งหลังยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเคปเวิร์ดตั้งรับอย่างเดียว
0: แต่มียาเมาเมียที่ยาแหวกไปนะครับไม่ผ่านก็สอครับมีชอเปาโลและดินี่บอเกสคนโอ้บอเกสวันนี้เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีมาก
1: ใช่โอ้คู่เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีทั้งคู่เลยนะครับ อย่างที่บอกไปประสบการณ์ทั้งคู่30กว่าทั้งนั้นเลยนะคร
0: ับ สเปนใส่ต่อครับใส่เกียร์ถอยไม่มีตัวนี้ฮะไหลออกขวามาเลยเป็นยาเมาหยอดเร็วเข้ามาเมเลโน่หัวดีอยู่แล้วครับมองตั้งกับมาคุกคนย่ามองตั้งโอ้โหมองกดลงพื้นลูกนี้ก็ข้ามือของวอซินยา
1: โอ้แล้วแกเก่าจริงๆครับตบบอลแต่ยังไม่รับนะให้ถ่วงเวลาไปอีกหน่อยนึงโอ้โหมง1-1เลยนะคุกคนย่ากดแล้วนะครับแต่ว่ามันตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับวอซินยาวันนี้ถือยังเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อยู่นะครับ
0: เอาแล้วแค่เปิดได้บอลนะครับตบเข้ามาตรงกลาง
1: ไม่จ่ายดูสิครับ
0: เดี๋ยวรอยดูอาเต้บอกเกสครับออกซ้ายมาชัวเปาโลชัวเปาโลเจออ้าวไปเจาะยางเขาซะแล้วครับทางเนี่ยแล้วเป็นยาเมา
1: น่าจะเอามือไปน่าจะโดนมือนะแล้วก็ทวงเวลาได้นิดหน่อยตอนนี้ผู้เล่นของแคปเวิร์ดไม่รีบแล้วครับได้ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้นี่ถ้าเกิดผีจับยัดยิงเข้าไปนี
0: ่อย่าพูดอย่างนั้นเป็นบอลสเปนเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของเคปเวิร์ดโอ้โหให้ยาวไปครับบอลเข้ามือของอูไนซีมอนชัวเปาโลครับโอ้ลงมาก็อยู่ฝั่งซ้ายก็เร็วเหมือนกันนะ
1: ครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะฮะอูไนซีมอนนี่แทบจะหลับเลยไม่ต้องทำงานโอ้กูเกเรย่านี่โดนปล่อยทิ้งทางฝั่งซ้าย
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับตากันใหม่กูเบอร์ซี่มาที่เปเดรี่ขวาครับมาโกสยอร์เดนเต้แล้วเป็นยาเมาออกขวามาให้ยาเมาโอ้โหให้แรงกันไปครับไปติดตัวของมาโกสยอร์เดนเต้และดูนะผู้เล่นของเคปเวิร์ดกล้าเล่นนะครับ
1: ใช่คือต้องชมอีกอย่างนะเคปเวิร์ดวันนี้เนี่ยนอกจากสู้วางแผนมาดีแล้ววันนี้เขาแทบไม่ทำฟาวเลยนะคือเกมแทบไม่มีหยุดเลยคุณเจ๋งแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะต่อเวลาเยอะด้วยครึ่งหลังนะครับ
0: ภาพแต่ที่แฟนบอลในแอตแลนตาสเตเดียมครับแฟนบอลสเปนเริ่มเครียดแล้วครับ5นาทีสุดท้ายครับของเกมนี้เ
1: คือก็มียุบให้เห็นนะเคปเวิร์ดแต่ว่าทางสเปนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับ6นาทีสุดท้าย
0: ให้กับเดนิโอโม่ให้เร็วมาไม่เรโน่จะจ่ายแต่ว่ายังติดแนวรับของเคปเวิร์ดอ่ะลุยต่อครับลาป็อกให้โรดี้หยอดออกขวาลามินยามาวเดชอเปาโลดักอยู่แล้วครับมองทิ้งออกข้างไป
1: คือวันนี้เคปเวิร์ดแนวรับก็ปิดช่องดีด้วยนะครับสเปนพยายามจะหาช่องเจาะไม่ได้เลย
0: โรดี้ออกสายมาครับที่คุคุริยาบมีพื้นที่เปิดเข้ามาตรงกลางโอโมโหจับบอลไปเด็ดแล้วยิงสวนทันทีลูกนี้แหมซัดด้วยซ้ายครับของโรดี้หลุดออกหลังไปไกลเลย
1: แล้วลูกยิงไกลของสเปนวันนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ลุ้นเลยลูกยิงไกลแต่ละครั้งยิงด้วยเท้าซ้ายหลุดออกกรอบไปนอกกรอบไปเยอะห้านาทีสุดท้ายครับยัง 0-0 สเปนกับเคปเวิร์ด
0: เอาจังหวะนี้ทำบอลลั่นออกไปครับทางวิลลี่เซเมโดสำหรับที่ลงมาใหม่ครับของเคปเวิร์ดและสเปนทุ่มเร็วทันทีเปดี้ให้โรดี้โรดี้ไหลใกล้ๆลาป็อกมาทางซ้ายครับโอโมจ่ายย้อนกลับมาครับโรดี้มาทางซ้ายคุคุริยะโอโม่พยายามที่จะขยับให้ครับแต่ย้อนล่างกลับมาก่อนลาป็อกปากูเบซี่เปตรีทิมออกขวามาแล้วเป็นยามาวยามาวเจอเซเมโดขวางอยู่ยามาเปิดไปติดวิลลี่เซเมโดเซเมโดเป็นกองหน้าสำรองนะลงมาเล่นเหมือนแบ็คซ้ายเลยครับมาช่วยชอปาโลครับทางฝั่งซ้ายเอาแล้วจังหวะนี้จะสวนครับเซเมโดได้บอลด้วยเจอกับมาโกเจเลเต้เตะอาศัยยอร์เลเต้แล้วเล่นฉลาดครับเซเมโดเตะใส่ยอร์เลเต้เอาเป็นบอลทุ่ม
1: โอ้โหข้างสนามสเปนจะต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับโอ้ส่งนิโก้วิลเลียมลงมาอีกคนนึงนี่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับโอ้ต้องส่งลงมาแทนทางด้านโรดี้นะครับ
0: โอ้โหถอดกัปตันทีมกองกลางออกครับส่งไปอีกลงไปนิโก้วิลเลียมโอ้ซ้ายขวาตัวนี้อันตรายเลยครับสเปนส่งตัวจริงลงมาแล้ว
1: จริงๆอ่ะเขาเปลี่ยนได้5คนนะแต่ว่าสเปนเลือกจะเปลี่ยนแค่4เพราะเขาเปลี่ยนครบ3ครั้งแล้วนะครับหมด10เปลี่ยนแล้วนะสเปนเน
0: ี่ยก็ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเลยครับเซเมโดครับเข้ามาตรงกลางให้อารอนโฮหลังกลับมาที่ปิโก้เซนเตอร์แบ็กครับปิโก้คาร์ลโลเปสวางยาวขึ้นหน้ามาอุ้ยชนกันปอดตรงกลางของสเปนเก็บได้ครับโอโมให้มาที่เมดิโน่แล้วเป็นยามาขอบอลแล้วจ่ายสายก้อยให้เดนิโอโมเข้ามาในกรอบเขตโทษหันหลังมาแล้วกลับมายิงนิดแทงเข่าแล้วโอ้ยโอยาซาบาครับแทงเข่าลูกนี้ติดผู้เล่นของเคปเบิร์ตหลุดออกหลังไป
1: เดนิโอโมจับแล้วหมุนตัวดีมากนะครับจ่ายมาให้กับโอยาซาบายิงด้วยเท้าขวาอูพิติดเหมือนจะโดนหลัง
0: หมายเลข4
1: ใช่ไหมโอ้โดนบริเวณหัวไหล่นะ
0: โอ้ของปิโก้ครับ
1: โชคดีมากครับเคปเวิร์ดยังไม่เสียประตู
0: ติดปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสครับ
1: แต่มุมครั้งที่10ครับของสเปน
0: อย่ามาเอาเล่นสั้นครับให้ครับเปตรี่ให้แล้วไปมีมุมเปิดมากขึ้นครับหลังมีอย่ามาเปิดเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเพื่อนครับแต่สกัดทิ้งออกไปก่อนโอ้โห
1: เคปเวิร์ดตอนนี้ต้องอุดให้อยู่แล้วครับแมาถึงตรงนี้แล้วคงไม่อยากเสียประต
0: ูใช่ฮะ
1: คือต้องการสักหนึ่งคะแนน
0: ต้องกัดฟันนะครับตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดต้องการหนึ่งแต้มนิดแต้มใหญ่ด้วยนะถามว่าเสมอกับสเปนได้ครับโอกาสเข้ารอบจะพอมีแต่สเปนจะยอมหรือเปล่าครับโอโม่จิ้มออกมาแล้วบอลออกข้างไปเลยครับโอ้เดนิโอโม่นึกว่าจะได้ทุ่มครับเพราะว่าบอลเหมือนจะสลับแต่โอโม่นี่เซ็งเลยครับอาจารย
1: ์เคปเวิร์ดไม่รีบนะตอนนี้คุยได้เลยนะครับถ้าเคปเวิร์ดได้คะแนนดูครับเปิดให้กับดานิโอโม่จับบอลโอยาซาบาวขอยิงเท้าขวายิงดีแล้วนะอู้แต่มันกองหลังนี่ต้องชมจริงๆนะ
0: คนที่บอกปิโก้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสเหมือนแทงเข่าไอ้พี่โอ้ยิงไม่เต็มเนาะยิงแบบดีดๆฮะ
1: เอาละครับนาทีสุดท้ายสเปนเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีนะครับ
0: แล้วเป็นยามาวได้บอลอู้แต่โดนดัก 3-4 คนครับยามาว ต้องคือลากระบ้าเปดี้อ้าวเปดี้ไม่พร้อมเล่นแล้วเคเวิร์ดจะสวนเลยครับมาทางฝั่งซ้ายครับเคเวิร์ด
1: เอาไปแน่นะเนี่ย
0: มากันนะ 4-5 คนครับข้างในมีด้วยครับเคเวิร์ดแล้วจังหวะนี้แต่งเข้ามาอบไปเปิดย้อนหลังกลับมาก่อนขอยิงไกลลูกนี้นะครับโอ้โหหลุดออกหลังไป
1: โอ้แฟนบอลบริษัทจันยังหัวล้อเลยโอ้เคเวิร์ดการเข้าทาวน์วันนี้คือไม่ได้เหมือนไม่ได้ซ้อมมาเลยอ่ะน่าเสียดายครับมีโอกาสเหมือนกันนะเคเวิร์ดจังหวะโตกับยิงไกลลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับเควิน
0: เควินปีหน้าครับที่ลงมา
1: อุ้ยไปโดนไหล่นะได้เตะมุมนะแบบเนี้ยไปโดนไหล
0: ่ใช่ฮะเช็คได้ครับ
1: ได้เตะมุมนะครับแบบ
0: ตอนแรกเหมือนไม่ได้นะแต่ว่ามีเช็ควีอาร์ได้ไงเตะมุมคัดทางขวาและที่สุดท้ายแล้วนะเทโมอารันโฮครับสำรองที่ลงมาใหม่ก็จะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลสวิงเข้าประตูนะอิสวิงเข้าไปวางลึกเข้ามาตรงกลางเบาด้วยนะโอ้โหตัวของไดซิมอนโอ้โหแคบหมดเกือบช็อกงอครับตรงตัวของซิมอนแล้วทิมบอลออกมาเร็วครับใครโอยาซาเบานี่ก็เป็นเลี่ยมได้บอลเจ้าแตะหลบแต่ลูกนี้ไม่ไหวครับแต่แล้วยาวเกินไปเข้ามือของวิสิญญาโอ้โหแคบหมดมงกุฎลงพื้นแต่ว่าภาพตัดไปที่โบเกสครับกองหลังครับโบเกสหมายเลข3กดลงพื้นแต่ตรงตัวของไนซิมอนโ
1: อ้ดูได้จริง
0: ๆสำรองของเคเวิร์ดครับ
1: อู้นี่กรอบหกหลาด้วยนะ
0: อืม
1: กดลงพื้นน้ำหนักมันเบาไปนะครับอู้ไนซิมอนได้เซฟแล้วครับครึ่งหลังอ้าวแล้วก็สเปนเหลือเวลาตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้ว
0: เข้ามาที่ชาร์จเข้ามาโอ้โหไม่ได้ครับ
1: โอ้โหดูครับตอนนี้ทดเจ็บ5นาทีนะครับตอนนี้ทดมาแล้ว1นาทีหรือแค่4นาทีโอ้ฝั่งสเปนตอนนี้เครียดเลยคร
0: ับ ใช่ครับเพราะไม่ได้เกิดจากเคปเวิร์ดเสียดายเสียหายนะฮะ
1: ส่วนเคปเวิร์ดก็เครียดนะครับกลัวจะ1แต้มหลุดมือไปนะครับโอ้โหเล่นมาถึงตรงนี้แล้วต้องชมความพยายามของเขาจริง
0: เปตรี่หยอดเข้ามาข้างในก็มองทิ้งไปก่อนโอ้โหนี่เราเล่นได้ดีมากครับหมายเลข3กับหมายเลข4นะปิโก้กับทางดินี่บอเกสครับหมายเลข3คือบอเกสเนี่ยเกือบหรือว่าชื่อเล่นชื่อดีนี่นะ
1: เกือบมงได้
0: เกือบมงประตูชัยครับอ้าวสเปนยังเหลือเวลาประมาณ3นาทีกูบาซี่ขอยิงไกลไม่ยิงครับไหลออกขวามาแล้วมินยามาเข้าซ้ายขอกดโดนเอาติดโทษเด็กกันเองโอยาสบาครับพื้นที่ตั้งเยอะไปอยู่ตรงนั้นไปแล้วเอาละครับจะสวนมาครับมากัน5คน5ต่อ3โอ้โหจ่ายออกขวามาลูกนี้แม่จังหวะจ่ายครับแม่ของทางโดโนดาคอสตาจ่ายไปติดมาร์โคโคนิญาเฉยเลย
1: อ๋อครับสเปนตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาบุกต่อครับ
0: อ้าวลุยต่อครับลุยต่อโอโมให้กับเปดรี่ยอดออกมาทางฝั่งซ้ายคูคูเนย่าไหลย้อนกลับมาเปดรี่เหลือ3นาทีครับทดเวลาทั้งหมด5นาทีไหลมาที่ลาป็อกเปดรี่ดึงเข้าขวาขวาสนามากูเบอร์ซี่ครับแล้วมินยามาออกมีพื้นที่นะครับยาเบาเข้าซ้ายออกด้านนอกจะไปไม่ผ่านชอเปาโลเปาโลก็ติดหลังเลยครับต้องตีโครกออกไปก่อนครับทางยาเบาตั้งลำได้หันหน้าเข้ามาเอาเปดี้ไปหลงตำแหน่งโอ้โหไปเมอครับแล้วเคปเวิร์ดจะสวนมาเคปเวิร์ดอ้าวเปดี้ต้องเหลือเลยครับเพราะว่าไปดึงเข้าจังหวะนี้โอ้โหเล่นฉลาดมากครับเคปเวิร์ดจังหวะนี
1: ้โอ้โหเปดี้ใบเหลืองใบแรกของสเปนนะครับวันนี้ก็ใบเหลืองก็น้อยนะฝั่งละใบเท่านั้นอู้แต่ยังหวาดโต้ของเคปเวิร์ดเสียดายทำกันช้าไปนิดนึงนะครับอูจะไปเจอทีมที่โต้กลับดีๆผมว่าสเปนนี่เหนื่อยนะเนี่ยอูแล้วเคปเวิร์ดวันนี้เขาวางแผนมาดีมากจริงๆเกมรับเหนียวแน่นนะครับเกมบุกอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็มีโอกาสลุ้นนะครับ
0: เอ๊ะทำไมคนบอกว่าสเปนยังมีสิทธิ์ชนะ 1-0 นะพี่ เขาบอกไม่ชนะแล้วเหรอ
1: เหลือ2นาทีในช่วงทดเจ็บผมว่าตอนนี้คนเชียร์เคปเวิร์ดกันเยอะอยากให้สร้างประวัติศาสตร์ไปเลยนะครับมาฟุตบอลโลกครั้งแรกแล้วก็กำลังจะเก็บ1คะแนนแรกได้นะครับ
0: แต่ว่าต้องกระทิงดูไม่ยอมครับจะควิดได้ไหมในช่วงท้ายครับอีก2นาทีอ้าวเมเดโน่จ่ายไปติดอ้าวแล้วเข้าทางของผู้เล่นเนี่ยแคปเวิร์ดนะครับแล้วจ่ายมาตรงกลางให้อารันโฮอารันโฮโอ้โหเบอร์18เนี่ยตัวกระตันดีเหลือเกินแล้วหลอกซะด้วยครับหลอกซะด้วยไล่มาใกล้ๆครับให้มาที่ทางเมนเดสเมนเดสกัปตันทีมได้ขอยิงลูกนี้นะครับโอ้โหลูกเสาออกไป
1: โอ้เดี๋ยวแคปเวิร์ดเนี่ยไม่กล้าเล่นพอถึงฝั่งหลุดขึ้นมาทางเกมบุกนะครับมักจะเลือกยิงไกลกันทั้งนั้นเลยนะคร
0: ับ กัปตันยิงลูกนี้หลุดเสาไปไกลเลยครับนาทีสุดท้ายครับตอนนี้ครับ5นาทีตอนนี้ทดมานาทีที่4แล้วครับนิโก้วิลเลียมได้บอลคูคุระย่าวิ่งคู่ขนานไปครับตีคู่ขนานให้นิโก้วิลเลียมจ่ายไซส์ก้อยเข้าไปตรงกลางย่าครับติด ทางติโก้

0: ตะมุมของลิมินยาเมาหยอดเข้ามาตรงกาได้บอลลูนี้แล้วก็โอ้โหยาซาบาครับบอลสะบัดลูนี้หลุดเสาออกไปแล้วกูบาซี่ครับ
1: ตัวเจ็บครบ5นาทีแล้วครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวจอร์แดนแล้วครับว่าจะเป่าเมื่อไหร่เป่าเลยครับ
0: จบเลยครับโอ้โห0ต่อ0ครับโอ้โหเข้มงวดได้แต้มแรกประวัติศาสตร์ครับ
1: โอ้เหมือน
0: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: โอ้บูวิสต้านะครับเดินมาจับมือกับเดลาฟอนเต้แบบโอ้โหไม่ยิ้มด้วยนะกุนซือของทางด้านเคปเวิร์ดเหมือนแหมมีโอกาสได้3แต้มไม่รู้จะคุยเหมือนกุนซือญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับ
0: โอ้โหฮะหมูกรอบเคปเวิร์ดครับแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาครับที่มาเล่นในรอบสุดท้ายดูกองเชียร์ของเคปเวิร์ดครับในสนามแอตแลนตาสเตเดียมโอ้โหดีใจมากผิดกับฝั่งของสเปนครับ
1: ก็น่าเสียดายจริงๆโดยเฉพาะครึ่งแรกนะลูกยิงของทางด้านของเฟรนตอเลสนะครับลูกที่ยิงไปชนคาน
0: ถือเข้าลูกนั้นมันเปลี่ยนเกมเลยนะ
1: ใช่ลูกเกมมันจะเปลี่ยนไปนะครับพอมันไม่ได้ลูกนั้นปุ๊บเคปเวิร์ดก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เขาทำได้ดีด้วยวางแผนมาดีแล้วก็ต้องชมด้วยนะครับทีมเวิร์กทุกอย่าง
0: โอกาสชมเกมรับพี่
1: ใช่ผู้รักษาประตูโวซินยาเนี่ยควรจะได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับของ
0: เคปเวิร์ดร้องไห้โวซินยาร้องไห้ครับประตูของเคปเวิร์ดร้องไห้ครับ40ปีครับประตูของเคปเวิร์ดร้องไห้เพื่อนต้องมาปลอบครับเพื่อนเหยียบเท้าไม่ใช
1: ่โอกาสยิงของสเปน27ครั้งตรงกรอบ7โอ้โหราคา XG เขา 2.29
0: นะเมื่อกี้เนี่ยผมขออภัยก็คือคนลุกแทนโวซินยาเขาร้องไห้นะครับ
1: ใช่ครับผู้รักษาประตูอายุ40ปีแล้วนะครับของเคปเวิร์ดนะครับก็เล่นทีมชาติมา90นัดก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหเล่นดีมากวันนี้ก็ทำให้ทีมได้1คะแนนด้วย
0: สวัสดีจ่าชาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะโอ้โหโอ้ยเกมสะดวกมากครับหมายว่าจะเป็นคู่แรกที่เสมอ0-0
1: ใช่ใช่ครับอย่างที่บอกไปไง
0: บอกแล้วอย่าเจิมโอ้พี่บอลศิรินันท์เจิมก็เรียบร้อยเลยฮะเสมอครั้งแรกครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ0-0ครับเสมอ0-0เป็นเกมแรกครับนาที14ก็เสมอแล้วครับ0-0
1: นั่นไงลางสังหรณ์คิดไปแล้ว
0: โอ้โหตายังเขียบอ้าวยังไงฮะเรียบร้อย
1: แต่ชมหมุมชมแคปเวิร์ดจริงๆวันนี้จริงๆอ่ะถ้าเขาตั้งใจมากวันนี้ผมว่ามีโอกาส3คะแนนด้วยซ้ำจังหวะโต้กลับขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะยิงไกลเยอะเกินไป
0: นะครับก็โอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับเข้ามาตั้งแต่เวลา5ทุ่มเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับขอบคุณ SMS เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะครับเขาบอกว่าอาจจะเบิร์ดอาร์เจนตินาโมเดลว่ะพี่แพ้ซาอุเกมได้ยังไงแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะไปถึงรอบชิงแล้วก็ได้แชมป์โลกสมัยที
1: ่ยังเป็นไปได้แต่ยังไม่บอกว่าตั้งแต่สเปนได้แชมป์โลกปี2010อ่ะหลังจากนั้นมาอีก3ครั้งเนี่ยพวกเขาไม่เคยชนะคู่แข่งในรอบน็อกเอาท์เลย2014ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018แพ้รอบ16แล้วก็ครั้งที่แล้วกาตาร์ก็ตกรอบดวลจุดโทษแพ้รอบ16เหมือนกัน
0: ครับเกมแรกสุดยอดมากครับเขาบอกมาครับโอ้อยากจะร้องไห้แต่สเปนตอนบอลโลกปี2010เนี่ยพวกเขาก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะแพ้ส่วน
1: แล้วก็ไปได้แชมป์โลก
0: แล้วก็เดินหน้าเข้าสู่แชมป์โลกก็อาจจะสะดุดบ้างก็ดีฮะที่มาเสมอเกมแรกเพราะว่าทำให้เดลาฟอนเต้กุนซือของทีมคิดดูรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมช่วงหน้าก็อยู่กันต่อกับพี่อู๋ใหญ่และคุณเอกนพดลนะ
1: ครับ
0: ติดตามกันต่อในคู่ต่อไปเนาะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
1: ส่วนสเปนนัดต่อไปจะเตะวันที่21ใช่ไหมเจอซาอุ
0: สเปนยังไงพี่ผมเช็คให้แป๊บหนึ่ง
1: แล้วก็ทางฝั่งของ
0: สเปนเจอซาอุดนะครับวันที่21และอุรุกวัยเจอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับช่วงหน้าอยู่กันต่อนะในช่วงนิตินายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นิตินายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2000

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net บอลโลกสตอรี่
1: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: ่าว Active Radio SMS 4689899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: บอลโลกสตอรี
4: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
5: Yes,

0: goals
1: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงเรียกว่าฟุตบอลโลกของเรานะครับก็ถือว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจบไปงามไส้กันไปเรียบร้อยสำหรับเต็ง1สเปนนะครับ
2: ไม่ใช่ฝันใช่ไหม
1: เสมอกับเคปเวิร์ดไป0ประตูต่อ0นะครับ
2: นี่คือเรื่องจริง
1: เรียบร้อยครับจบเรียบร้อยนะครับ
2: แหมเมื่อวานคิดว่าคูราซาวจะโดนเยอรมันยิงไม่ถึง4รอไป7
1: ครับ
2: วันนี้นะสเปนเต็ง1เว้ย
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูอยู่ว่าจะมีทีมไหนเนี่ยอ่อนเรียกว่าอ่อนกว่าคือราเซาไหมตอนแรกกะว่าเดี๋ยวรอดูเคปเบิร์ดรอดูนิวซีแลนด์ก่อนไปมาแล้วโอ้โหเคปเบิร์ดถือว่าสร้างตำนานไปเรียบร้อย
2: เรียบร้อย
1: เนี่ยยันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะรายการกันไปอีกสัก1ชั่วโมงนะประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงตอนตีสองก็ยังมีอีก1คู่ก็เป็น1ในบรรดาทีมเต็งอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเบลเยียมจะเจอกับอียิปต์นะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงประมาณสักตีสองนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็จะตามกันไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเหมือนเดิมนะครับ
2: อยู่กันยาวๆเลยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกใน FM 99ก็จะมีเขาเรียกว่าทั้งออนแอร์ออนไลน์ไปแทบจะทั่วโลกเลยส่วนวิทยุอสมทอีก41สถานีที่ต่างจังหวัดก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า
1: ครับ
2: ใครตัดยางอยู่ใครขับรถใครทำธุระอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอยู่มุมไหนของประเทศไทยส่งมาพูดคุยกันหน่อยนะคร
1: ับ
2: ส่งมาพูดคุยกันหน่อย
1: ช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงให้ระบายกันได
2: ้
1: นะครับเพราะว่าโอ้โหน่าจะเป็นกองเชียร์สเปนกันเยอะเลย
2: พี่กระทิงดุเป็นกระทิงอะไรเนี่ยเออแต่ปี2010เขาแพ้นัดแรกเขาเป็นแชมป์เลยนะ
1: ครับ
2: แต่วันนี้ไม่แพ้เกือบโดนเลยนะ
1: ใช่โอกาส
2: นะ
1: แต่ก็ถือว่าโอกาสเยอะนะครับโอกาสเยอะมากๆแต่ว่าสุดท้ายเป็นสกอร์ไม่ได
2: ้
1: นะครับทางด้านของเคปเวิร์ดเนี่ย มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเองนะครับโอ้โหในเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยเป็นต่อทั้งหมดเลย
2: ใช่
1: เตะมุมมากกว่าครองบอลมากกว่ายิงมากกว่าตรงกรอบมากกว่านะครับ
2: โอ้โหนี่คุณต้องดีใจเปล่า
1: ทำไมฮะ
2: เพราะคุณอูเคปเวิร์ดนะ
1: ทำไมครับ
2: ก็อูเคปเวิร์ดไงฉายาตอนที่ไปภาคแอปคอนน่ะ
1: ครับผมอูเดียคองโกครับ
2: ว่าจะถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมพี่อูมากๆนะ
1: ใช่นะเพราะว่าหลายคนก็มองว่า
2: แพ้ไม่เยอะนี่ก็ถือว่าโอเค
1: ใช่แพ้ไม่เยอะก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับกับสเปนชุดดีที่โอ้โหหลายชื่อตัวผู้เล่นก็ถือว่าแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยในแต่ละตำแหน่งนะ
2: ใช่
1: แต่วันนี้พอเล่นเข้าจริงโอกาสโอ้โหแต่ว่าก็ต้องไปเขกหัวตัวเองนะว่าจากค่าเอ็กโกอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเยอะกว่ากันทุกอย่างเลย
2: ครับผม
1: แต่ว่าผลิตสกอร์ไม่ได้นะครับ
2: นี่ถือว่าเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่จบ 0-0
1: ใช่นะครับ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเสมอจริงแต่ว่าเสมอเขามีสกอร์กัน
1: มีแบบมีสกอร์ครับก็ถือว่าเบ่งเป็นแรงได้ไหม นะเบ่งแรงได้นะ ก็ถือเขาภาคมีประตูกันหมดนะ
2: นี่ภาคแชมป์ยุโรปยิงไม่ได้นี่เรียบร้อยนะ
1: เออภาคเต็งหนึ่งโอ้โหถือว่าแรงนะถือว่าแรงนะ
2: ใครวันเนี้ยใคร
1: จะกี้กับใครอ่ะจันบอลใช่ไหม
2: กับพี่บอลกับพี่บอล
1: คุณบอลใหญ่ใช่ไหม
2: ทั้งคู
1: ่แรงทั้งคู่นะครับ
2: ใครขึ้นรถพระป่าใครขึ้นรถกระถิ่นสเปนรายงานตัวมาซะดี
1: ๆไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือกัน
2: พี่วันนี้บอลเอียงสเปนผมว่าแทบจะ 80-90%
1: ใช่นะครับ
2: เรียบร้อย
1: สุดท้ายจบ 0-0 นะครับ
2: โอกาสยิงขนาดนั้นสัก 2-3 ลูกไม่ได้
1: เดี๋ยวผมไปเก็บตกให้นะครับครองบอล 74% ทางด้านของจำนวนการยิง27ครั้งตรงกรอบไป7นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่น่าจะเป็นประตูเนี่ยถึง2ครั้ง
2: ครับ
1: ก็ถือว่าน้อยเนาะ27เตะมุมไป11นะครับถือว่าดีกว่าทุกอย่างโอ้โหค่าไอโก 2.29 อ่ะเยอะกว่ากันเยอะเลยนะครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็มีจังหวะเตะมุมไป11ครั้งนะครับโหเยอะกว่าทุกอย่างนะ
2: ครับ
1: แต่เสียดายทำไม่ได้นะครับมีเพียงแค่สถิติอย่างเดียวนะครับลองไปดูนี่โอ้โหโกเซฟเคปเบิร์ดเซฟไป7เซฟอ่ะนะครับวันนี้ก็ไลน์อัพก็ตามคาดเนอะส่วนใหญ่เพราะว่าประตูในอูนายซิมอนอยู่แล้วแบ็คขวาก็เป็นยอเรนเต้คู่กลางก็ลาปอสกับ คูบาซี
2: ่ครับ
1: ซ้ายก็เป็นคูคูเรย่านะครับส่วน3กองกลางก็ตามคาดคือโรดี้ฟาบินลุยแล้วก็เปดรี่นะครับส่วน3แนวรุกก็จะมีเฟรันตอร์เลสโอยาซาบาลแล้วก็กาบี้นะครับ
2: แล้วสำรองก็เปลี่ยนแค่4คนเองเหรอ
1: เปลี่ยนเอามิเกลเมลิโน่ลง
2: โอโม
1: นาที71

0: ก็ลามินยามาลนาที71โอโมมานาที81แล้วก็นิโกวิลเลียมนาที81นี่ขนาดไปขุดวิลเลียมอ่ะ
1: ซูบี้ไม่ได้ลงเกมเนี่ย
0: เพราะจากข่าวเนี่ยนิโกวิลเลียมไม่สมบูรณ
1: ์
0: ลามาลก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ใช่นะครับคือมาลงนาที87นี่แสดงว่าต้องการประตูแล้วอ่ะไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าจริงๆระดับอย่างตัวสเปนเนาะจริงๆผมว่ามันก็น่าจะเติมไอ้บอกกาไอเกเซียสนะในตอนอื่นเครื่องก็ใช้บิ๊กเอเชียสมาตลอดนะ
1: เพราะว่าไอเกเซียสนี่มันเอลเพนด้าเนาะไอเรื่องประสบการณ์แบบนี้ผมว่าก็น่าจะช่วยได้เยอะ
0: ทำไมใช้มิลิโน่เนอะเพราะมิลิโน่เองจริงผมว่าด้วยสภาพร่างกายที่มันเจ็บมานานเนอะมันช่วงฉายช่วงท้ายๆเองเนี่ย
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันบอลโลกด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: ใช่ๆตอนแรกมีข่าวว่าจะไม่ได้มาด้วยซ้ำจริงๆโอ้โหตัวเลือกมันก็มีตั้งเยอะนะ
1: แล้วอย่างไอ้เจ้านิโก้วิลเลียมกับยามาลไม่ฟิตอ่ะทำไมไม่เลือกใช้พวกเจอร์รี่ปีโน่อะไรพวกนี
0: ้ใช่เจอร์รี่ปีโน่ซูบีเมนดี้อย่างเงี้ยนะ
1: ผมก็แปลก
0: บอกค่าอิเกเซียกิมาโดก็แหละ
1: ใช่
0: นะเติมมาเลยนะครับแต่เสียดายใช้แค่4คนก็จบทำอะไรเขาไม่ได้นะ0-0ก็ถือว่าเสียหน้าเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: นะเต็งหนึ่งแล้วเจอโอ้โหถ้าเจอทีมใหญ่ยังโอเคนะผมว่าพอเจอเคปเบิร์ดอ่ะมันก็ถือว่าเสียฟอร์มเหมือนกันนะครับ
1: จบกลายเป็นว่าเคปเบิร์ดพอมีแต้มกับสเปนเนี่ยหนึ่งแต้มเนี่ยมันอาจจะส่งผลในการลุ้นเข้ารอบหรือว่าแย่สุดก็คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีกนะแล้วสมมุติว่าถ้าไปเบียดกับพวกซาอุหรือชนะได้นี่เผลอๆเข้ารอบนะพี่4แต้มอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ก็ยังมีโอกาส
1: ใช่ที่เหลืออ
0: ีกแต้มนึงแล้วไอ้ไปชนะสัก2เกมก็ได้อยู่นะมันอย่างสเปนก็ไม่ได้อะไรเสียหายอะไร
1: ตกหรอกแต่ปัญหาคือไอ้ทีมเต็งแชมป์กลุ่มเนี่ยพอมันไม่ได้เข้าที่1ตามความคาดการณ์ทีนี้โอ้โหพี่อูเอ้ยมันจะวุ่นวายกับรอบน็อกเอาไอ้พวกจะหนีเนี่ย
0: แต่
1: ม
0: ัน
1: คาดการณ์ไม่ได้
0: แต่โปรแกรมสเปนมันไม่ได้ยากนะเพราะจะมีร่วมสายคือเคปเบิร์ดที่เจอวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับผม
0: ซึ่งถ้าสเปนเองไม่พลิกล็อกแบบเหมือนวันอย่างวันเนี้ยถ้าจะเก็บ6แต้มกับอีก2เกมที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ
1: ใช
0: ่แต่ก็ต้องรอดูด้วยโอ้โหว่าอุรุกวัยครับอุรุกวัยนี่กะเจอซาอุนี่เดือดแน่นอนนะเพราะว่าใครจะคาดว่าสเปนได้แค่แต้มเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: คือการเข้าที่1ที่2มันต่างกันอยู่แล้วนะ1 2หรือจบ3แบบนี้นะครับ
1: ครับก็พูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็สบายๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงตีสองเราค่อยเข้าบรรยาย
0: ครับผม
1: คู่ที่สองของค่ำ
0: เอสเบสก็ยังมาได้สบายๆนะช่วงนี้เราก็คงคุยกันเล่นๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงตีสองเราก็เอาจริงเอาจังละ
1: ใช่
0: ครับเพราะก็จะเป็นการบรรยายแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็บอกว่าชอบรายการช่วง 2-3 ทุ่มวันนี้ครับที่สินเจริญบาร์เทอร์มาจัดรายการดีมากครับโคตรเพลินก็เหมือนพี่แท่งช่วงหลังก็
1: ก็อยากจัดรายการแนวน
0: ี้เดี๋ยวนี้ในTikTokอยู่เหมือนกัน
1: นั่งพูดคุยเล่นกีตาร
0: ์เพลินๆนะสำหรับคนที่ชอบดนตรีนะเพราะสินเจริญบาร์เทอร์เขาก็เชี่ยวเรื่องนี้อยู่แล้วนะเรื่องดนตรีเขาเล่นดนตรีทั้งบ้านนะครับ
1: คุณเล่นดนตรีแล้วพูดคุยกับแฟนเพลงนี่เอาอยู่
0: อ
1: ่ะนะเพลินๆผมก็ชอบนะ
0: ใช่ๆ
1: เล่นสดร้องสดในห้องส่งอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วแกชอบเล่นสดอยู่แล้ว
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก
1: ็พี่อู๋ก็ชอบเล่นสด
0: บ้าผมก็สดประจำผมก็สดประจำเนี่ยเนี่ยสดหน้าจันเองจริงอันนี้ก็บอกเคปเบิร์ดเหนียวจัดโอลาซาบาลตัวนี้โอกาสเยอะเปลืองไปหน่อยเมริโน่ที่ส่งมาไม่มีบทบาทบอลดันไปถึงโอลาซาบาลโอลาซาบาลจริงๆมันก็อย่างที่เราคุยกันนะว่ากองหน้าเขาก็ไม่ได้คมอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ชัวร์เนี่ยจริงๆคือลูกจุดโทษนะเขาเป็นคนที่ยิงจุดโทษชัวร์แล้วผมก็ยังงงนะสิคือเบลิโน่โอเคมันดึงไปได้แต่ว่าโหตัวเลือกคุณมีตั้งเยอะแยะคุณเลือกตั้งเตะที่แทบไม่ได้ลงทั้งปีนะ
1: จริงถ้า
0: ขนาดเบลิโน่เป็นตั้งเตะ
1: จากเบลิโน่ถล่ม
0: จากอาร์เซนอล
1: เป็นแนวฟอร์เวิร์ดหรือว่าเป็นแนวสไตรเกอร์กัน
0: จริงๆคือตัวรับตอนเล่นดอทมูลเขาเล่นเป็นเซนเตอร์มาก่
1: อ
0: นแล้วเขาเล่นเป็นเซนเตอร์เลยนะตอนอยู่ดอทมูลเล่นเป็นเซนเตอร
1: ์โอยาซาบา
0: ลแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมได้
1: เหมือนเขาเป็นนักเตะคู่บุญของโค้ชนะแต่ว่าถ้าหน้าเป้าอ่ะไอช่วงเอาอย่างอีเกเซียสพวกนี้มันให้มันเล่นเต็มเกมมันอาจจะไม่ได้แต่ถ้า20นาที20นาทีสุดท้ายเนี่ยคุณต้องเอาแล้ว
0: เพราะอีเกเซียสปีนี้ฟอร์มดีใช่ไหมแล้วก็มันได้เก่าอ่ะนะ
1: แล้วคุณไม่มีพวกหน้าเป้าธรรมชาติเหมือนก่อนอันนี้มีพวกโมราต้าอะไร
0: ใช่ใช่ใช่มันยังมีอยู่ตลอด
1: ดิโก้คอสตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเพราะหมดเจนของดาวิดบีย่าหมดเจนของตอเรสมันก็แทบจะไม่มีศูนย์หน้า
0: เพราะวันนี้ที่ลงจะว่าไปก็เหมือนกับฟอร์ไนเนอะ
1: ใช่
0: จ้ะที่ลงอยู่เพราะว่า อย่างแฟรานก็ไม่ใช่หน้าเป้าแท
1: ้
0: ๆโอยาซาบาลก็ไม่ใช่หน้าเป้าแบบแท้ๆเพราะเขาเล่นจริงๆก็มันจะอยู่ต่ำเหมือนเป็นหน้าต่ำนะไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็งงกับเดลฟอนเต้เหมือนกันว่าเราก็ตัวผู้เล่นในสถานการณ์ต้องได้ประตูเนาะทำไมเหลือกักไว้อีกที่หนึ่งเนาะน่าจะลงไปอีกคนนึงอ่ะ
1: แสดงว่าคือโหวันนี้ก็ต้องชมคิดว่าเอาอยู่เนาะ
0: ใช่แล้วก็วันนี้รู้สึก
1: ที่ผม
0: ดูคะแนนในหลายเจ้านะเขาก็ให้คะแนนไอ้เจ้าประตูของเคปเบิร์ต
1: อ่
0: ะวันนี้เซฟเยอะนะครับ
1: ครับผม
0: น่าจะมีโอกาสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ได้เลยนะ
1: เดี๋ยวเช็คดูให้ว่าเกมเนี้ยใครได้แมนออฟเดอะแมตช
0: ์ดูเว็บไซต์ยังไม่ทางการดีกว่า
1: อ
0: ันนี้ก็บอกว่าผมครับพี่ฟังตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมคืออะไรอ่ะผมครับพี่ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมอันนี้อาจจะข้อความมันตกหล่นหรือเปล่าอ่ะผมเลยไม่ค่อยเข้าใจคำถามเนาะ
1: อีกทีนึง
0: แล้วก็บอกบอลโลกมีกรรมการไทยมีไหมครับ
1: ครั้งนี้ไม่น่าจะ
0: ครั้งนี้ไม่มีสินะครั้งนี้ไม่มีนะ
1: คนไทยคนเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือนี่แหละน้องลิซ่านี่แหละ
0: ใช่
1: ไปร้องเพลงพิธีเปิดอ่ะ
0: พอนึกถึงวันนี้ก็เลยจัดเพลงโกของน้องลิซ่าไปเลยนะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเดลาฟูเอนเต้เนี่ยลูกรักเลยโอราซาบาลชอบใช้ประจำโกก็ยังใช้อูไนซิมอนเป็นมือหนึ่งเมื่อกี้ก็ตอนตัวเล่นออกมาผมก็นั่งคุยอาจารย์เอกอยู่นะในช่วงที่ก่อนจะพากอ่ะก็ยังงงว่า
1: ดาวิดลาย่าโชว์ฟอร์มโคตรจะดี
0: แต่ปีนี
1: ้เบียดมือหนึ่ง
0: ปีนี้ต้องยอมว่าลาย่าฟอร์มดีมากเนาะ
1: ใช่
0: ยังเบียดไม่ได้เลยนะโอ้แกบางทีแกก็ติดไอ้ลูกรักเยอะไปหน่อยนะ
1: สเปนหมดจากกาซิยาสมีใครมาอีกไหมก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยยุคเนี่ยยุคซิมอนยุคลาซิ
0: ยาสก็ไม่มี
1: เกปาก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยนะ
0: ใช่ๆไม่ถึงเพราะว่าถ้าจะมีผมว่าก็ต้องเป็นพวก
1: ค
0: าซิ
1: ยา
0: ส
1: ก็ยุคเดียวกัน
0: คาซิยาสคาซิยาสพวกนั้นเนาะที่จะเป็นแบบโกมือระดับโลกแต่
1: เบาเดสคาซิยาสก็เจนเดียวกัน
0: เบาเดสก็ไม่ถึงอ่ะผมว่ามันก็ในระดับนึงแต่มันไม่ได้โกแบบเนาะระดับพวกคาซิยาสพวกคาซิยาสอ่ะ
1: คือเอาจริงๆบอลสเปนทั้งประตูมือระดับโลกกับกองหน้าหายมิดฟิลด์เนี่ยมันมีทุกปีมีทุกเจนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าสเปนมันขึ้นชื่อในเรื่องของฟุตบอลบิวเนาะพี่หูกองกลางเขาก็ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าประตูนึกไม่ออกว่ะถ้าไม่ใช่กาซิย
0: าประตูผมว่าไม่น่ามีแล้วนะว่าอุรุกวัยกองหน้าไม่มีต้องเอากลางไปเล่นกองหน้าคิดดูส่วนซาอุตกไปเยอะพอลีกซาอุทุ่มเอาตัวนักเตะลีกยุโรปมามีผลนักเตะในประเทศก็ตัวเดิมๆไม่มีนักเตะเยาวชนขึ้นมาเลยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วงนั้นมันชินี่ไอ้บ่นอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมมีตัวต่างชาติแล้วแกก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาติดทีมชาติอ่ะนะครับก็เลยต้องออกมา
1: ศูนย์หน้าอุรุกวัยถ้าศูนย์หน้า
0: ก็ดูเยสตอนน
1: ี้ก็ดาวินอ่ะ
0: ก็ดาวิน
1: เพราะว่าครั้งนี้อุรุกวัยเขาไม่เอาหลุยส์โซเลสมาอันนี้เสียได้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าใครไปเบียดโคต้าของ
0: จริงๆถ้าไม่มีชอยอ่ะก็ติดมาเหมือนพวกเนย์มาเหมือนเนอะมาสักหน่อยสักคนน
1: ึ
0: ง
1: บอสเนียยังมีเชโก้โปรตุเกส
0: ใช่เชโก้ติดมาทั้งครั้งที่เจ็บด้วยนะ
1: ผมว่า
0: เกมแรกก็ลงไม่ได้
1: เคยเห็นในคลิปเวลาหลุยส์โซเลสเล่นกับเนย์มาที่อินเตอร์ไมอามี่อ่ะเขาก็โอเคนะเขาก็โอเค
0: แต่ความเก่าเนอะยังน่าได้อยู่เนอะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตัวเลือกตอนนี้มันก็ที่เราเห็นจริงๆมันก็มีแค่ดาวินคนเดียวนะดาวินนูนเยสนะครับก็ต้องลุ้นนะ
1: เดี๋ยวผมไปเลื่อนดูก่อนว่าโคต้าเกมรุกเขาโหดันมีถ้าไม่นับว่าดาวินที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ใครเนี่ยโรดิโกอากิเร่อยู่กับเล่นในลีกของเม็กซิโกอ่ะ30กว่า
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนนึงเฟเดริโกวินัสเล่นกับโอเบียโดก็เพิ่งตกชั้นไม่มีเลยอ่ะก่อนหน้านี้มันยังมีไอ้เจ้าที่เคยมาอยู่กับแมนยูไอ้ผมยาวๆอ่ะเคยอยู่นาโปลีใครอะไรพวกนี้ไอ้ตัวดังถ้าไม่ใช่หลุยส์โซเลสอ่ะแล้วติดปากอีกแล้ว
0: มาฟอรันปะ
1: ก็มีตอนนั้นนะฟอรันมาอีกคนนึงที่แบบหน้าเท่ๆหน่อยผมหยิกๆยาวๆอ
0: ่ะอ๋ออุรุกวัยลืมไปมีตัวเด็ดไอ้ตัวนี้อยู่กาเต้
1: อ
0: ูกาเต้นี่ไงตัวที่จะแบกทุก
1: เดี๋ยวลูกพี่เอากองหน้าก่อนผมมันก็นึกถึงลุยโซเลสกับเอดิสันคาวานี
0: ่ครับ
1: ผู้ฟอร์ลันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะลูกวัยพวกกองหน้าระดับโลกอ่ะมันมีมาทุกเจนนะพี่เดี๋ยวว่าแต่สเปนนะเยอรมันยังไม่มีเลย อิตาลีพวกนี้หายหมดนะกองหน้า

0: เออใช่
1: ดีสุดเนี่ยตอนนี้คืออังกฤษนะ
0: มันมีกองหน้าก็จริงแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายเนอะเปริสตรีอะไรพวกเนี้ยเนอะ
1: ใช่ใช่
0: มาซิมิเลียนอาราโคอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าจี๊ดจ๊าดอะไรแบบขนาดนั้นนะ
1: อุรุกวัยโคต้าที่เขาลงมาไอ้ฟอร์เวิร์ดเขามีโคต้า3คน
0: อ
1: ่ะแต่เมดฟิลด์พวกเนี้ยมันสามารถเล่นเล่นหน้าได้เล่นริมเส้นเล่นเกม
0: มันเป็นเหมือนฟอร์เวิร์ดมากกว่าเนอะเออมันเหมือนเป็นฟอร์เวิร์ดมันไม่ได้เป็นตัวแบบสไตรเกอร์แบบเพราะถ้าดูแบบหน้าเป้าจ๋าๆเป็นสไตรเกอร์จริงๆมันก็ดาวินนะแค่คนเดียวเลย
1: ดังสุดชุดเนี้ยก็น่าจะเป็นบาเบเด้แหละของทางด้านเรอัลมาดริด
0: ใช่ๆบาเบเด้แล้วก็ตัวเก่าอย่างพวกไอ้นี่เนี่ยซานาเบียป่ะ
1: มุสเลล่ายังติดอ่ะอาจารย์
0: ใช่เป็นตัวจริงด้วยนะรู้สึกเฟรนโดมุสเลล่า
1: ครับ
0: น่าจะเป็นประตูตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ปีนี้ก็เจ็บดิเพิ่งหายมาเนาะไม่รู้จะเป็นตัวจริงป่ะหรือจะใช้ไอ้เซเจโรเชสอะไรนั้นป่ะ
1: มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้มูเซล่าเขาไปเล่นกับเอสเซนเตสอยู่กับลีกของอาร์เจนตินาละ
0: ครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
1: แบบน่าจะผ่านได้แล้ว
0: แต่ซาอุผมว่าตัวที่เล่นอยู่พวกอัลฮิลาลก็เล่นดีกันหลายคนนะ
1: อัลดอซารี
0: ใช่ไอ้สองอัลดอซารีเลยแล้วก็พวกกลางอย่างโมเมดกันโนอะไรพวกนี้ตัมบักติอะไรพวกนี้นะไอ้สี่ห้าตัวจากเอาฮีลาผมว่าโอเคอยู่นะ
1: แบ็กเอาเซอร์แบ็กจอมลุยตัวเล็กๆอะไรก็ยังอยู
0: ่ใช่
1: ต้องเห็นชื่อถึงจะอ๋อ
0: ก็น่าจะโอเคอยู่ในระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าอาจารย์อูพี่เอกครับสเปนเกมเลื่อนหรือยกเลิกเห็นสกอร์ศูนย์ศูนย์ตั้งนานคุณนันท์มันต่อเวลามานานครับคุณนันท
1: ์
0: เกมจบไปเรียบร้อยแล้วเขามีทดเวลาบวกเวลาเพิ่มกันมานะ
1: น่าจะประชดประชันมาแหละเห็นไม่ยิงศูนย์ศูนย์น่ะ
0: ไม่แต่ตามเว็บอ่ะเกมจบไปแล้วตั้งนานมันยังขึ้นค้างอยู่เลยเนี่ยอย่างตะกี้ผมเปิดมามันก็เราเข้ามาสักพักเนี่ยเพิ่งเกือบศูนย์ศูนย์เองนะครับก็ส่งกันมาได้นะครับไม่มีอะไรก็ลุยกันได้นะครับ
1: ค่ำคืนนี้ยังมีโปรแกรมเหลืออีก3คู่นะครับก็เดี๋ยวจะคิกออฟเกมต่อไปเนี่ยในช่วงเวลาตีสองตรง
0: จับ
1: เบลเยียมกับทางด้านอียิปต์แล้วก็ตีห้าซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยส่วนในช่วงเช้า8โมงอิหร่านกับทางด้านนิวซีแลนด์นะครับ
0: ครับนอกนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสแกนดิเนเวียเน
1: า
0: ะจะเป็นพวกนอร์เวย์สวีเดนพวกเนี้ยที่จะมีคิกออฟกันอยู่ซึ่งไม่สนโลกเลยไอซ์แลนด์อะไรพวกเนี้ยฟินแลนด์อย่างเงี้ย
1: ไอช่วงโควิดไอบอลเบลารุสป่ะ
0: ใช่ไ
1: ม่กลัวไม่มีใส่แมสไม่มีป้องกันอะไรเลยอ
0: ่
1: ะปล่อยชมกันแบบสบายๆอ่ะ
0: ซึ่งก็เยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้เขาบอกว่ากรรมการเอเชียคู่สเปนที่แข่งจบไปสดๆร้อนๆใช้กรรมการจอร์แดนตัดสินโควต้ากรรมการเอเชียได้ตัดสิน7คนขัดใจมา1ติดได้ไงเนี่ยแต่เสียดายไม่มีกรรมการไทยนะสัปดาห์นี้กรรมการไทยคงไม่น่าได้มั้งเพราะว่าในลีกเราก็โอ้โห
1: แต่ไทยนะพีเมียร์ยังนัดหัวได้เลย
0: ครับ
1: ไอ้กี่คนอ่ะ
0: ขนาดเรียกระดับเป่าฟีฟ่าเรายังมีประเด็นดราม่ากันเลยนะครับในไทยลีกก็มีกันเกือบทุกนัดอยู่เหมือนกันเนาะเรื่องกรรมการนี่ผมว่ากรรมการเอเชียถ้าเป็นตะวันออกกลางผมไม่ค่อยโอนะตะวันออกถ้าเป็นตะวันออกกลางอ่ะไม่ค่อยโอเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเวลาตัดสินกันทีไรเนี่ยเวลาเราไปเล่นเราก็จะรู้กันดีอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ยิ่งถ้าเป็น
0: นกหวีดหวานประจำเลย
1: ตะวันออกกลางเจอกับโซนอาเซียนอ่ะโอ้นี่มัน
0: แล้ว
1: มันเห็น
0: บางทีก็ไม่ได้อคตินะผมว่ามันเหมือนบางทีมันชอบเป่าเข้าข้างกัน
1: อ
0: ่ะเหมือนช่วยๆกันนะในตะวันออกกลางด้วยกันเนี่ยเวลาเตะอย่างพวกไอ้บอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทัวร์นะมันก็เห็นได้บ่อยๆนะครับ
1: ครับผม
0: นะก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของกรรมกรกรรมการนะ
1: ครับทาง YouTube คุณสุเมธบอกว่าสเปนเอาไป5กะโหลกครับตอนแรกผมนึกว่าไม่มีไลฟ์ใน YouTube อ่ะเนี่ย
0: เอาเหรอก็ผมก็ไม่ได้เปิดดูอาจารย์เอกเปิดอยู่เลยใช่ไหม
1: เนี่ยผมเห็นใช่ป่ะเนี่ยหรือว่าของเราตั้งแต่ช่วงเย็นวะ
0: มันไม่รู้เหมือนกันผม
1: ไม่ได้นะขึ้นนี่ไงอาจารย
0: ์เหรอ
1: เนี่ย1:00 น.
0: อ้าวช่วงนี้ไลฟ์อยู่ด้วยเหรอ
1: นันทพงศ์สวัสดีครับพี่เอก
0: อ๋อผม
1: มาขาวพี่แฟงอูยาย
0: ผมก็นึกว่าเราไม่ได้ไลฟ์อยู่ช่วงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะได้เปิดให้ได้นะครับ
1: โกเก่าแมนยูไงไม่ถึงใครอ๋อ
0: DKR เหรออืมใช่ป่ะ
1: DKR อยู่ติดทีมชาติมันไม่ได้ยืนยาวเหมือนนี่ DKR ก็เป็นประตูระดับโลกคนล่าสุดของสเปน
0: เออ DKR เราก็ลืมไปเออใช่ๆลืมข้ามไปเลยนะข้ามยุคไปเฉยเลยเออ DKR นี่ก็เป็นถือว่าเป็น

0: เบอร์ต้นต้นละโลกได้เหมือนกัน
1: ยังเล่นกับฟิออร์อยู่เปล่า
0: ไม่แน่ใจว่าย้ายหรือยัง
1: นี้ยังไม่ยังไม่นี่แหละนี่ไงบอกว่าเดคอาร์คุณนันทพงศ์บอกว่าฟังจากเสียงผู้บรรยายคู่สเปนกับเคปเวิร์ดสเปนได้โอกาสแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้กำกืนฝืนทนสุดๆแบบนี้ขาดลามีนเหมือนขาดใจครับสเปนแต่คุณนันทพงศ
0: ์พอเจ็บไปแค่ตัวเดียวเนาะผมว่าวันนี้มันขาดคู่เลยเพราะปกติถ้าเราจำกันได้ว่าไอ้ช่วงยูโรที่ผ่านมาไอ้ตัวอันตรายของเขาคือลามินยามาลกับอิยากิวิลเลียมนะ
1: ใช่
0: นะโอ้โหสองฝั่งซ้ายขวาที่มัน
1: คือชุดตัวหลักเลย
0: ใช่คือตอนนั้นน่ะพอไปจับยามาลก็เจอวิลเลียมเล่นงานใช่ไหมพอไปจับวิลเลียมก็เจอยามาลแต่วันนี้มันผมว่าปีกมันลดทอนคุณภาพไปเยอะเลยเนาะ
1: มันทดแทนไม่ได
0: ้เออมันคนละเรื่อง
1: เพราะอย่างวิลเลียมกับลามินยามาลมาตรฐานมันสูงมากกว่าทีมชาติ
0: จริงจริงต้องยอมรับจริงเพราะยุคช่วงนี้นี่มันระดับอย่างยามินยามาลมันด้วยความที่อายุมันนะมันเหมือนเป็นดาวรุ่งเนาะแต่ตอนนี้มันคือซุปตาไปแล้วนะมันคือระดับซุปตาไปแล้วนะ
1: ชาติมันก็ขาดไม่ได้ไง
0: ใช่นะครับ
1: โอ้
0: ขาดแล้วขาดใจ
1: มาตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: อย่างน้อยวันนี้ผมว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆทีมเอาไปศึกษานะว่าเออสเปนที่ผ่านมาพอมันมีอินยากี้วิลเลียมที่สมบูรณ์ไม่มียามาลที่สมบูรณ์มันก็เจาะใครไม่เข้าเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไอการที่พอไม่มีหน้าเป้าเนี่ยพอระบบฟอลนายสุดท้ายมันก็ให้เห็นแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ว่าความที่พอไม่เป็นมันไม่คมอ
1: ่
0: ะยาสบาวก็ทิ้งโอกาสเปลืองไปเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ก็คุณได้เป็นพี่อุกฤษนะพี่เอกครับฝากทักทายน้องจุนน้องสนด้วยนะครับวันนี้มาหรือเปล่ารออยู่
0: ไม่แน่ใจ
1: มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
0: เมื่อ
1: คืนเมื่อคืนสนผ้ากับผ
0: ม
1: จุ่นผ้ากับชิด
0: ครับ
1: สนเมื่อเช้าเพิ่งไปผ้าเกมช่วงเช้ามานี
0: ่เอาเหรออ ๋
1: ออ ืมจะอยู่ถึงตีห้าอะไรไหมครับหยอกๆของเราถึงตีสี่นะ
0: ผมถึงตีสี่นะครับคือบอลจบแล้วก็ออกเลยเนาะ
1: ครับผมแล้วก็ทางเพจคุณวีรศักดิ์บอลวีรายงานตัวครับกรีดยางเหมือนเดิมฟังยาวๆครับทักทายคุณบอลวีด้วยนะ
0: ครับผม
1: อย่าลืมนะกรีดยางอยู่ห้ามองบนเด็ดขาดต
0: ้
1: องก้มหน้ากรีดยางอย่างเดียวเดี๋ยวไปเห็นใครปีนต้นไม้ลงมาปีนต้นยางลงมานี่เดี๋ยวจะได้หยุดกรีดยางนะ
0: ครับผม
1: ระวังบ้องหลาเลยนะคุณวีรศักดิ์นี่แสดงว่าคุณวีรศักดิ์นี่เป็นแฟนเคปเบิร์ดนะ
0: อ๋อเหรอ
1: สะใจสเปนแพ
0: ้ไม่บางทีก็อาจจะเป็นกองเชียร์ทีมอื่นใช่ไหมกองเชียร์ฝรั่งเศสกวนกองเชียร์อเมริกาไอ้เป็นกองเชียร์อังกฤษอะไรเงี้ยเองก็ไม่อยากให้ได้แชมป์อะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสนะ
1: ขอค่าเหนื่อยรวมของนักเตะสเปนกับเคปเวิร์ดหน่อยโอ้โหเทียบไม่ติด
0: ผมว่าเอาแค่ค่าเหนื่อยยามาคนเดียว
1: เผื่อจริง
0: เผื่อได้ทั้งทีม
1: เทียบกันไม่ติดเลย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าโคตรจะพลิกเลยนะครับ
0: อันนี้ทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกเรียบร้
1: อ
0: ยสเปนจากคุณพง
1: ศ์ก็เป็นคู่ที่ผมมั่นใจสุดเลยนะคืนนี้สเปน
0: คู่นี้จริงๆนะถ้าจะให้เหมาะนะทีมพลาดต้องเป็นคุณอะไรวะคุณมดดำตายแต่เช้ารายการตายแต่เช้า
1: แม่อาจารย
0: ์อันนี้ตายแต่เช้าครับโอ้คู่แรกเลยโอ้คู่แรกแล้วเป็นศูนย์ศูนย์คู่แรกเลยนะ
1: อะไรได้ว่าโอ้นี่อุตส่าห์ว่าบอลเตะเร็วสุดของบอลโลกครั้งนี้คือสเปน5 ทุ่มนะ
0: เมื่อ
1: ผมได้เห็นแบบย้ำใหญ่เหมือนเยอรมันเมื่อวานอ่ะ
0: เมื่อตอนเย็นเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเฉลี่ยประตูเนี่ย
1: สามลูก
0: ประมาณ3 ลูก
1: โอ้โห
0: เกมนี้ไม่มีสักลูก
1: สามลูกนิดๆนะ
0: แล้วเกิดกระเต็งหนึ่งอ่ะแล้วนี่บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เชียร์นักเตะทีมชาติไทยในบอลโลกครับ FC บางเจ๋งโอ้โหไม่
1: เป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่ตอบโคตรจะยากเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่า
0: ไม่รู้ผมจะทันด้วย
1: เพราะเรา
0: ไม่รู้ผมจะ
1: เอง เลยทันไหมมาครึ่งชีวิตแล้วนะจ๊ะ
0: ตอนนี้ก็50กลางๆแล้วนะครับไม่รู้จะทันไหม
1: ผมจะแตะ50แล้วอ่ะ
0: ของผมเกิน50มานานละอาจารย์เอก49ไงอาจารย์เอก49
1: ไม่ผม48อายุ48ไม่ถึง49ลดลงมานิดนึงอ
0: ยู่ยากเลยนะอยู่ยากเลยอยู่ยากเลยนะครับ
1: แหมได้ทีคมเลยนะ
0: แล้วก็มีบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าฟากานี่โอเคสุดในตะวันออกกลางย้ายสัญชาติอพยพเป็นออสเตรเลียละขออภัยนะครับทานน้ำสักแป๊บโชคสักดอก
1: สวัสดีครับบอกว่ากรรมการโซนแอฟริกาใต้ชาติน้อยแต่กรรมการมาตัดสินใกล้เคียงกับยุโรปเลยครับ

0: การอังกฤษได้ไปแค่2คนมีโอลิเวอร์กับเทเลอร์เท่ากับบราซิลแล้วก็เท่ากับบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาก็มาชาติละ2คน
1: แต่อังกฤษไม่น่าได้ไปนะ
0: ไม่ได้
1: เอาดูผมว่าถ้าดูมาตรฐานนะโอ้โหโอลิเวอร์กับเทเลอร์ไม่ได้ดีเลยเนาะแค่มันแค่ว่าเหมือน
0: เบอร์ใหญ่
1: มันต้องได้โควต้าเนาะแต่ถ้าเทียบผลงานจริงๆผมว่าจริงๆผมว่ากรรมการโซเมกาใต้โอเคเนาะ
0: ผู้สินพรีเมียร์ก็เบียดกัน
1: ดีกว่านะ
0: ถ้ามาตรฐานเดียวกัน
1: เพราะการอเมริกาใต้มันก็คงจะผ่านศึกหนักไปอยู่แล้วเพราะว่าปกติในอเมริกาใต้อ่ะมันต้องคอยห้ามทับอย่างเล่นกันที่กระบอลเดินสาย
0: อเมริกาใต้นี่ถ้าคุณตัดสินไม่ดีนี่คุณโดน
1: พร้อม
0: เชียร์ลุมมากระท
1: บต่อยอ่ะนะครับบอกทานอะไรมาก่อนภาคยังฮะคุณลงเล้งจัดมาแล้วจัดกับจันเอกมาแล้ว
0: กดกาแฟมาเรียบร้อย
1: ไปจัดไอ้นี่ส้มตำไก่ย่าง อะไรพวกนี้คอหมูย่างมากันนะครับ อันนี้บอกว่าเคปเวิร์ดเห็นตัวอย่างคือลาซาถ้าบุกแรกโดนแน่ใช
0: ่
1: คือลาซาพอไปได้ลูกหนึ่งแล้วคึกเนา
0: ะ
1: พอไปผมว่าคือลาซาไอ้นี่มันประสบการณ์มันไม่สูงเนาะ
0: ครับผม มีส่วนเคปเวิร์ดสรุปดีหมดหัวใจครับแต่คุณนันทพงศ์มิสเตอร์พิสโนบอกว่าสวัสดีครับได้ข่าวว่าเมสันกรีนวูดจะไปโรม่าไหมครับเห็นข่าวอยู่นะ
1: ใช่เห็นข่าวอยู่นะครับ
0: ข่าวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นดิวใหญ่ล่าสุดก็น่าจะเป็นมาร์คคูเรียเน
1: า
0: ะจ้ะ
1: เพราะว่าอกหักไม่ได้ไปสเปย์ไม่ได้ไปตุรกีเพราะว่าไอประธานนั้นโอ้โหตัวเต็งด้วยนะจะเลือกตั้งไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาจะซื้อเมสันกรีนวูดนะครับ
0: ครับผม
1: แต่โรม่าตอนนี้เหมือนกำลังจะสร้างทีมนะเพราะว่ามันได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงล่าสุดนี้ก็ไปติดต่อไอ้เจ้าพูลิสิตของมิลานอยู
0: ่
1: เพราะพูลิสิตมิลานเนี่ยมีสัญญาหมดปี2027นี่มั้งแล้วก็มีเหมือนไอ้ออปชัน
0: อ
1: ะออปชันต่อได้อีกปีนึงแล้วโรม่าเขาไปติดต่ออยู่นะครับล่าสุดนี้ก็มาจะดึงตัวกรีนวูดผมว่ากรีนวูดดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: กรีนวูดฟอร์มดีย้ายถาวรแล้วใช่ไห
1: มโหได้กรีนวูดไปอีกคนนะได้หน้าเป่าแท้ๆเลยเนาะ
0: มันเลย
1: ไปสลับเลยเพราะว่าโอ้แต่ก็ไป
0: ถ้าได้อีกตัวไปจะแจ่มกว่านี้นะอาจารย
1: ์
0: คนนี้กักโป
1: เอ้ยโอ
0: ้กักโปมา
1: เล่นมันไม่เข้าพวกเลยมันไม่เข้าพวกเขาเด็ก
0: โอ้เกาโชเล่นได้เล่นได
1: ้คุณธีระวาทินนะครับคิดว่าศูนย์ศูนย์อีกคู่ไหมผมว่าไม่แน่นะคู่เบลเยียมอียิปต์อ่ะนะอียิปต์ก็ผมว่าเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งนะ
0: ครับผม
1: แล้วเบลเยียมตุ้มเล่นมาแล้วเนี่ยอาจารย์เอกเน
0: า
1: ะ
0: อย่าสูงๆเลยถ้าเสมอเอาสัก
1: 1-1ก็ได้2-2ก็ได้นะ
0: เหมือนเกมแคนาดา
1: คู่เราไม่น่าแรงนะ
0: อะไรอย่างเงี้ยน่าจะยิงอ่ะ
1: เพราะวันนี้เบลเยียมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะวันนี้ใช้คุกตัวเป็นประตูนะครับแนวรับขวาเนี่ยโทมัสมูนิเยซ้ายเป็นทางด้านของคาสันเย่นะ
0: ค
1: ู่กลางเป็นมิเคเล่กับเอ็นกอยนะครับแล้วก็กองกลางตัวไหน2คนเนี่ยเป็นโอนาน่ากับทีรมันอยู่แล้วอันนี้จองนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วน3ตัวรุกมีเดอร์บรอยนะครับเชอร์มี่โดกูแล้วก็ท็อตซาวันนี้หน้าเป้าเลือกใช้เดอะเคสเลอร
0: ์ครับ
1: นะครับโดยมีลูกากูเป็นสำรองนะครับ
0: ใช
1: ่ส่วนอียิปต์เองก็ปรับเปลี่ยนหลายคนเหมือนกันนะครับประตูเนี่ยใช้ไอ้เจ้าโชเบร์นะครับ
0: ครับผม
1: แบ็คขวาเป็นฮานี่ซ้ายเป็นฟาตูแล้ววันนี้เซนเตอร์เลือกเอาไอ้เจ้าฟาที่ที่ปกติเล่นกลางตัวกลางนะเป็นกลางรับนะมาเล่นเซนเตอร์จับคู่กับอิบราฮิมแล้วก็คู่กลางเป็นอาเตียจับคู่กับลาชินนะครับส่วน3แนวรุกเนี่ยโอ้โหเหลือแค่ซาร่าคนเดียวนะแล้วก็ใช้ซิโก้กับอาชูนะครับหน้าเป้าเป็นมามูดวันนี้ตัวเก๋าอย่างพวกเตรเซเก้ซีโซเป็นสำรองนะครับ
0: ก็สเวตตัวจริงอียิปต์ชุดเนี้ย
1: เอาความสดไหม
0: ก็มีจากทีมอย่างเอาอารีนี่คือเอาอารีของอียิปต์นะครับ
1: ครับ
0: ชื่อเอาอารีเนี่ยในพวก
1: มันจะมีเอาอารีดูไบ
0: ในตอนออกกลางในแอฟริกามันมี
1: เยอะเอาอารีซาอุอะไรเงี้ยนี่มันก็จะแยกกัน
0: จากสเวตคนเนี่ยเป็นเพื่อนจากเอาอารีก็น่าจะเป็นทีมที่แบบแกร่งสุดที่นู่นแล้วเนาะที่อีย
1: ิปต์ก็ถือเป็นเต้ยของที่นู่นเน
0: าะใช่ใช่อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับในช่วงตีสองทง
1: ครับ
0: อย่างเทเซเก้เนี่ยอาจารย์พอกลับไปเล่นที่อียิปต์อ่ะเขาก็อยู่กับเอาอารี
1: ก็ติดมาเยอะ
0: เอาอารีมาเยอะ
1: โอ้โหเอาอารีนี่ครึ่งทีมอ่ะ
0: ใช่
1: ทั้งตัวจริงทั้งสำรองนะเกือบ10คนอ่ะนะครับ
0: ก็ถ้าคุ้นหูถ้าดังสุดก็ที่เหลืออยู่ที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่แหละโมซาร่ากับมามูสอ่ะ สองตัว
1: ใช่เพราะปกติเขาประตูก็ใช้เอลเอเชเนวีเนี่ยเนาะวันนี้ไม่ได้ใช้เอเชเนวีเนาะเป็นสำรองไปนะ
0: ก็มีชื่อตรงประตูไอเอเชเนวีนี่ก็เอาอารี
1: ใช่ของอารีเป็นละจริงๆไอเคเบ
0: นเหมือนแคมป์เหมือนแคมป์ซ้อมทีมชาติอียิปต์อะ
1: ประตูนี่ก็เป็นมือสองของอารีนะไอเยเชเบนเนี่ยเออนะครับมาพร้อมคู่กันเลย
0: ครับ
1: เออแต่วันนี้ดันเอามือสองลงนะไม่รู้ว่าอาจจะเลิกเจ็บตอนซ้อมอะไรหรือเปล่านะก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเขาบอกว่าคุณชานแนลบอกงวดนี้9293แล้วก็มีลงชื่อมาด้วยว่าพี่แว่นนะหวยหรือเปล่า
0: ใช่ก็เนี่ยวันนี้เข้า16แล้วอาจารย
1: ์เออหวยออกเช้านี้ดิใช่ไหม
0: โคชบ่ายเย็นๆอ่ะ
1: เออไอ้แต่92ผมเห็นมันออกบ่อยมากเลยนะ
0: บางคนก็ถึงนี่ไงจะออกจะมี7อีกไหมงวดนี้เพราะ7นี่มาแทบทุกงวดเลย
1: ครับคุณพสุ2537บอกว่าสวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกค่าตัวเอเลสเอเดอร์สันเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมอื่นจะซื้อขายนักเตะแพงเกินเล่นดีจริงๆแค่ปีเดียว UCL ก็ยังไม่ได้เล่นผมว่ามันก็ด้วยความที่มันเป็นนักเตะที่ดันติดทีมชาติด้วยไงท
0: ี
1: นี้เนาะแบบมันติดทีมชาติด้วยแล้วพอทีมที่สนใจมันจะเป็นแมนยูเป็นซิตี้อ่ะ
0: ทีมใหญ่สนใจ
1: แต่ตอนนี้แมนยูเลี้ยวละเพราะมันตั้งราคาแพ็
0: ก
1: จริงๆก็
0: เป็นผมซิตี้ก็จะถอยอ่ะผมบอกเลย
1: ถ้าเป็นความคิดเห็นผมนะผมก็ไม่เอานะเนาะเพราะว่าราคาเนี้ยถ้าไปเทียบกันอย่างเพราะตอนนี้ไอ้พวกบาเลบ้าใช่ไหมบาเลบ้ามาจูดฟานันเดสอเล็กสกอตอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่เลทประมาณ80ล้าน
0: ถ้าราคา100ล้านน่ะคุณต้องเก่งให้เหมือนเดคเคนไรท์กัน
1: ใช่ใช่มันต้องระดับ
0: เดคเคนไรท์100ล้านที่แบบผมไม
1: ่มันต้องเป็นซุปตาร์ไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: อย่างกีริตย้ายมาเป็นระดับ100ล้านจากวิลล่ามาซิตี้อันนี้ผมก็คิดว่าเกินราคาอยู
1: ่ใช่ๆมันต้องระดับนั้นไปแล้วเนาะ
0: อย่างอีซงอีซักอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ๆอันตอนนั้นน่ะตอนอีซักย้ายมันเทพจริงนะครับแต่นี่เพิ่งขึ้นมาปีเดียวนะแล้วแกโขกซะเยอะอ่ะ125ตอนเนี้ย
0: มันเป็นเพราะว่านี่แหละผมว่าคือยักษ์ใหญ่ทั้งแมนยูซิตี้เขาแย่งกันไง
1: แต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรนะเผลอๆจะดีซะอีกนะเพราะว่าไอ้ทีมอื่นที่เขาจะขายอ่ะก็ปากสักอ่ะ80พออ่ะมันขายแล้วแพงนะมาทางนี้ไม่ล่ะ
0: 50ล้านตอนนี้ผมซื้อนักเตะดีๆแทบไม่ได้นะ
1: คุณนันทพงศ์บอกร้านมนชัยหน้าบริษัทเด็ดสุดครับของย่างสุดเนี่ยผมเพิ่งไปเล่นมาเองร้านลาบมนชัยเนี่ยหน้าอสมทเลยนี่ครับไปจัดกับอาจารย์เอกมา
0: ตรงข้ามเซเว่นอ่ะ
1: ใช่นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับคุณเอกอาจารย์อุ๋ยสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกเสมอ0-0บ่อยๆจะลุ้นที่3ที่ดีที่สุดกับกลุ่มอื่นๆลำบากแน่ครับแต่ก็ถ้าไป
0: เสมอ0-0 3เกมไม่น่าจะผ่านอ่ะ
1: เออ0-0 3เกมผมว่ายากนะ
0: ไม่น่าเข้ารอบอ่ะผมว่าเผลอๆตกอ่ะ
1: คุณณัฐพงศ์ชลินบอกอาจารย์อู๋ใหญ่เสียดายอโมริมเหรอครับเห็นคุยเรื่องอโมริมตอนเย็นอ้าวอันนั้นผมพอดีตอนเย็นมันข่าวมันออกมาพอดีว่ายืนยันคอนเฟิร
0: ์
1: มผมก็เลยเอาข่าวมาบอกกันเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุยกันนั่นคือคุยอาจารย์เอกว่าเขาขึ้นเป็นโนหนึ่งเป็นเต็งหนึ่งที่ว่าจะได้คุมมิลานแต่วันนี้มันเป็นอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ใช่
1: มันคอนเฟิร์มก็เลยเอาข่าวมาบอกกันนะครับ
0: ก่อนนั้นมีข่าวเยอะสล็อตก็มีข่าวกับมิลาน
1: คลั
0: สเตอร์ก็มีข่าวมิลานใช่ไหมท้ายก็มาลงเอยกับธนาอโมริมไง
1: คุณทีละวาทินบอกสเปนรอบนี้เหมือนแผ่วๆลงครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเจ็บด้วยเนอะเพราะว่าอียากิวิลเลียมปีนี้มันเจอปัญหาการบาดเจ็บมาแล้วยามาลก็เจ็บมาแบบเรื่อยๆเนอะหร
0: ือ
1: เจ็บหรือเจ็บอยู่เนอะ
0: คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันเกมแรกมันวัดอะไรไม่ได้ทั้งหมดอะก็อย่างปีที่เขาคว้าแชมป์เขาก็แพ้เกมแรก
1: ครับ
0: อย่างอาเจนครั้งล่าสุดเขาก็แพ้เกมแรกไม
1: ่ใช่แพ้ซาอุไงแพ้ซาอุแล้วก็เป็นแชมป์จะบอกหวัดดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกๆแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่กับหวยพี่หญิงแมนซิมาหรือยังคณาเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: หัวเมื่อวานพี่หญิงน่าจะเหมือนจะส่งมาแต่ผมจำไม่ได้
1: ถ้าพี่หญิงฟังอยู่พี่หญิงส่งมาทีก็ได้นะ
0: ไดเรกมาในไลน์ผมเลยเดี๋ยวผมจะได้บอกน้องน้องเธอลงทุนได
1: ้อันนี้ก็บอกว่าคุณเอกเรื่องของสเปนอะไรมานะเราก็อ่านออกไม่ได้นะ
0: คือถามว่าคุณเอกเด็กบ้านเด็ดหรือเปล่าใช่ครับผมจบราชภัฏบ้านสมเด็จสังกัดเดียวกับพี่บีแหลมสิง พี่ต้นประวีน
1: อ๋อเหรอ
0: เออบิ๊กหน่ออะไรก็จบบัณฑิตเหมือนกันสเปนอะลูกเดียวมันยังไม่ยิง
1: สเปนกดด่ายับเลย
0: คนคาดพี่คนคาดหวังให้สเปนยิงเขาเรียกว่าชนะเยอะๆหรือว่ายิงให้เหมือนเยอรมันเมื่อวานอะเยอะมากนะสุดท้ายก็ไม่ยิงสักลูกเลย
1: บอกพี่ครับฟอร์มนักเตะปืนในบอลโลกเป็นไงบ้างครับฟอร์มปืน
0: ก็เมื่อวานมีอินคาบิเย
1: ่อินคาบิเย่ไม่ดีเพราะว่าอินคาบิเย่โดนเผายับเลยใช่ไหมโดนโอ้โดนลากกระจายเลยอ่ะ
0: โอ้พี่เจอดิโอมองเด้อ่ะ
1: โอ้ไอ้ดิโอมองเด้โอ้โหมัน
0: เอาใครก็ได้ชั่วโมงนี้ถ้าตัว
1: ขนาดมันรู้ทางอะเนอะอยู่บนเด้ด้วยกันมาก่อนนะมัน
0: โอ้โหคือทำไมซ้อน1ซ้อน2โหผ่านสบาย
1: แล้วปกติอินคาบิเย่มันก็ไม่โดนใครขนาดนี้เนาะมันโดนไอ้เมื่อวานอีเดียมองเด้โอ้โหพาทัวร์อย่างมิเกลมิลิโน่ก็ไม่มีอะไรนะลงมาสำรองผมว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่
0: ฮาวเวิร์ดนะ
1: ใช่ฮาวเวิร์ดฟอร์มดีกดไป2ลูกฮาวเวิร์ดก็มีส่วนร่วมแล้วก็ประตูยิงก็สวยด้วย
0: ใช่
1: จุดโทษโอเคไม่นับ
0: เฮ้ยจุดโทษที่ยิงดีฮาวเวิร์ดยิงมุมดิกเลย
1: ครับนอกนั้นมีใครอ่ะต้องไม่นั่งไล่นะอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
0: ใช่
1: ใช่ไหมอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
0: ฝรั่งเศสบราซิลอาจารย์กาเบียล
1: นอร์เวย์ก็ยัง
0: บราซิลเป็นไงสองกาเบียลอ่ะ
1: กาเบียลก็ยังไม่เท่าไหร
0: ่กาเบียลหนึ่งกาเบียลมาร์กันเจสกับมาร์ตินารีใช่ไหมที
1: ่ที่ก็ไม่เท่าไหร่กาเบียลก็วันนั้นก็เจอโมร็อกโกก็เฟียวอยู่เหมือนกัน
0: ก็ต้องเดี๋ยวส่วนใหญ่ก็ต้องรออังกฤษกับฝรั่งเศส
1: ที่นอร์เวย์ก่อนนะโอเดกาดอะไรพวกนี้นะ
0: ครับผมนอร์เวย์น่าจะพรุ่งนี้ไหม
1: ครับ
0: น่าจะโปรแกรมพรุ่งนี
1: ้ก็ต้องรอรุ่นให้พวกนั้นได้ลงก่อนนะครับเพราะมันยังเตะนัดแรกไม่จบกันนะเน
0: า
1: ะ
0: คุณคาวินได้บอกมาว่า DKR ครับโกสเปน
1: ใช่เราลืม DKR ไปได้ไงเนอะ
0: ฮักขาวตอนนั้นก็บอกว่าบอลไม่เปิดฤดูกาลเลยชุดขาวยกธงซะแล้ว
1: ก็อย่างว่านะผมว่าด้วยความที่พอมันไม่ทีมระดับอย่างมาดริดอ่ะมันมือเปล่ามาอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จเน
0: า
1: ะแล้วมันก็ต้องยกแบบยกระดับขึ้นมาเนอะ
0: เสริมทัพดีอยู่นะเข้าตาหมดเลยอ่ะ
1: มีโคนาเต้
0: ใช่ใช่
1: มั้ยมีโคเตเต้เข้าไปมีดุมฟรีส
0: เบเนโด
1: แล้วเบเนโดก็ไม่น่าพลาดแล้วก็ไอ้เจ้าคูคูเลย่านะ
0: นี่มีข่าวแม็กก้าโซบง
1: ใช่มีข่าวกับแม็กอลิสเตอร์
0: ระวังนะเชียร์ทีมไหนที่นักเตะมัน
1: โซโบผมว่ายาก
0: เหลือปีเดียวอ่ะ
1: โซโบผมว่ายากเพราะว่ามันแบกลิเวอร์พูลอยู่นะแต่แม็กก้าปีที่แล้วอ่ะผลงานมันไม่ดี
0: โซโบเนี่ยเดี๋ยวเตรียมขึ้นเป็นท่านรองพี่หูเป็นรองกัปตันทีมแล้วก็ฟานไดปีหน้าหมดสัญญาว่ากันว่า
1: ทำไมขึ้นเป็นท่านรอง
0: ก็ลอบโบไปแล้วไงยัน
1: วันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบเลยวันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบเลย
0: ท่านรองเข้าวินหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ก่อนนี้เทนเป็นท่านรองย้ายลอบโบปีนี้ก็ย้าย
1: ครับ
0: ก็ว่ากันว่าอาจจะซื้อใจด้วยการให้เป็นรองกัปตันที
1: ม
0: เพราะปีหน้าฟันได้หมดสัญญาก็น่าจะย้ายก็จะขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเต็มตัว
1: ครับ
0: แต่คาแรคเตอร์ของโซโบมันได้นะมันเป็นผู้นำอ่ะผมว่าโซโบได้
1: โอ้ยโซโบมันเล่นแล้วมันมีแพชชั่นตั้งแต่ไอฮังการีแล้วไงใช่ไหมมันแค่คาแรคเตอร์นี้แบบกับฮังการีเลยอ่ะแบกทีมอ่ะนะครับ
0: คุณพายุบอกว่าจานเอกต้องเป็นม้าเหลืองครับไม่ใช่ม้าขาวโอ้โหจะม้าเหลืองมาส้มวันนี้ก็ไม่ไหวสเปนรอบแต่หัวค่ำเลย
1: ครับเออสเปนผมว่าไม่รอดกันทั้งนั้นอ่ะ
0: แต่คำถามนี้น่าสนใจบอกจานอู๋จะไปพริบไหวหรือห้องเชือดครับ
1: ไม่ไปทั้งคู
0: ่
1: เพราะผมเป็นสายขาว
0: พี่ต้องเลือกสักทางเอ้ยเมื่อวานผมคุยกับพี่อู๋อยู่ผมคุยกันอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยเอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องไหว้พระสวดมนต์ละ
1: ใช่ทุกวันพระไง
0: วันพระต้องไหว้พระ
1: ทุกวันพระผมไหว้พระสวดมนต์นี่ครับ
0: นี่เห็นไหมว่าของเราอ่ะมันสาย
1: พุทธตัวส
0: าย
1: โค
0: นสายธรรมะของจริง
1: นี่วันนี้ถ้าไม่ติดภาคบอลเนี่ย
0: ไปวัดย่านา
1: ก็จะไปวัดย่านากับจันเอกอยู่เหมือนกันนะวัดมหาบุตรนะครับ
0: หลักๆคือไปขอหวยนั่นแหละว่าพรุ่งนี้หวย
1: ไม่ของเราก็ไปเรื่อยๆเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราไปบริจาคลงศพไปอยู่ไอ้เขาเรียกวัดหัวลำโพงนะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมความเห็นแตกเมื่อตอนเย็นกับจันเอกนะคุณนันทพงศ์อาราดอนเนาะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าหวังว่าอโมริมจะประสบความสำเร็จกับมิลานครับใจผมว่าผมมองว่าเห็นภาพไอ้อโมริมเดิมๆที่กับแมนยูผมคิดภาพดีไม่ได้เลยแต่จันเอกบอกน่าจะดี
0: ผมว่าก
1: รา
0: ฟชีวิตของอโมริมผมว่ามันน่าจะต่ำสุดที่แมนยูละไปมิลานอ่ะผมว่า จะให้อัมรินทร์ไปพาทีมคว้าแชมป์ผมว่าเขาคงไม่หวังขนาดนั้นเนาะเอาติด1ใน4อ่ะ
1: ใช่ๆโอเคคงติด1ใน4ก่อนแล้วตอนนี้ต้องรักษาตัวนักเตะไว้ด้วยนะ
0: ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพี่อู๋ว่ามิลานจะเสียใครจะได้

0: ใครอ่ะ
1: เพราะว่าพองดีบางทีอ่ะพอมีการปรับเปลี่ยนโค้ดอ่ะเนาะนักเตะมันโดนเนาะเพราะว่าอย่างพูลิสิตเนี่ยถ้าไปอ่ะผมว่ากระทบแน่นะถ้าพูลิสิตออกจากมิลานอ่ะ
0: ม
1: าตอนนี้แล้วผูอย่างโรม่ามาได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยเนาะมันก็น่าสนใจนะแล้วยิ่งไอ้สัญญาเหลือถึงปี2027นี่เองก็จะหมดแล้วอ่ะนะครับ
0: โมโน้องใหม่มาก็โคตรแรงเลย
1: ใช่ใช่
0: ก็มีการส่วนพวกอินเตอร์นาโปลีมันก็เหมือนมันลมบนแล้วเนาะสองทีมนั้นน่ะ
1: คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าประเทศไหนที่น่าเสียดายไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งนี้สัก10ประเทศผมว่าอันดับหนึ่งคิดเหมือนกันใช่ป่ะเต็มร้อยคืออิตาลี
0: ใช่
1: เนาะเพราะทีมอย่างอิตาลีมันต้องได้ไปอ่ะ
0: ถ้าในยุโรปเดนมาร์กก็ไม่ได้ไป
1: เดนมาร์กก็ได้เ
0: นา
1: ะเพราะเดนมาร์กมันก็ปกติมันบอลรายการอีเวนต์อย่างนี้มันได้ไปตลอดเนาะ
0: ถ้าไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มแบบที่สวยงามนะพวกไอร์แลนด์อย่างเงี้ย
1: ไนจีเรียก็ช่วงนี้ก็โ
0: ชว์ฟอร์มไปไหม
1: โอ้ต้องมานั่ง
0: เคมารูนเหมือนกัน
1: ไม่ได้ได้ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดั้งไล่กับหูจำไม่ได้ละลืมตัวเนี้ยมึนไปหมดละ
0: พวกมีไอวอรี่โคสต์กาน่าอียิปต์โมร็อกโกตูนิเซียเคมารูนก็ไปอีกทีมนึงอาจจะไม่ได้ไปนะอาจารย
1: ์
0: ในโซนแอฟริกาเดี๋ยวผมเช็ค
1: อีกทีนึงที่ผมเสียดายด้วยนะรัสเซียรัสเซียไม่ได้มาเน
0: า
1: ะเพราะมันมีปัญหาเรื่องไอเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ย
1: การการเมืองอะ
0: โซนแอฟริกาแอลจีเรียแคปเปอร์เดียฮ่องกงอียิปต์กาน่าแอลริโคสโมร็อกโกเซเนกัลตูนิเซียแอฟริกาใต้ในไนจีเรียเคมารูนเนี่ยไอ้2ทีมต้องไปบอลโลกทุกครั้งอะก็ไม่ได้ไป
1: แล้วเห็นแอฟริกาใต้เล่นนะให้ไนจีเรียมาดีกว่
0: า
1: เพราะไนจีเรียตอนนี้เขาไปอุ่นเครื่องผลงานดีด้วยนะไนจีเรียโอเค
0: ทีมที่เสียดายทีมชาติไทย
1: ทีมชาติไทยไม่เราพูดได้เราเสียดายไงที่ไม่ได้ไปแต่ถึงแม้เราจะเป็นความฝันของเรานะเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ไปอ่ะนะ
0: แล้วก็ในโซนคอนคาเคฟอ่ะพวกคอสตาริกาอันนี้ก็ไม่ได้ไปผมว่าโซนคอนคาเคฟแบบพลิกล็อกมากนะพี่อู๋ถ้าไม่นับ3ทีมเจ้าภาพอเมริกาเม็กซิโกแคนาดากูราซาวเฮติปานามาพวกคอสตาริกาพวก
1: ปกติมาประจำนะ
0: พวกคอนดูรัสอะไรพวกน
1: ี้พวกนี้จะดูแข็งๆหน่อยเน
0: า
1: ะมัน
0: เป็นท
1: ี
0: มขาประจำบอลโลกนะ
1: ครับ
0: จาเมกาก็ไม่ได้มา
1: อ๋อใช่
0: ทีเดดแอนโทบิโกก็ไม่ได้มา
1: ก็มันแซงจาเมกามานี่แหละไอ้กิลาซาวนี่แหละ
0: ไอ้โซนคอนคาเคฟก็ถือว่าน่าเสียดายหลายทีมอยู
1: ่แล้วก็คุณพิษณุบอกสวัสดีครับดูในเพจสโมสรสนามวิลล่าพาร์คและสนามเอลาโรสช่วงนี้กำลังปรับปรุงสนามเพิ่มความจุครับก็ธรรมดานะพออยู่ได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: หลายๆสนามก็ใช้ในช่วงปิดฤดูกาลนี่แหละในการปูหญ้าใหม
1: ่ครับ
0: ในการรีโนเวทในการเพิ่มเติมอัตราตัวอัตราจันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เสียดายถ้าไม่ติดอีเวนต์บอลโลกนะพวกนี้จ้างจันเอกได้นะพวกเรื่องทำสนามอ่ะเพราะบางทีหญ้าเดิมอ่ะมันต้องมีคนกำจัดงานให้จันเอกไปกินหญ้าเดิมไอ้ต่อยหญ้าได้อย
0: ู่ไปขอไปกินที่แอนฟิลด์พอ
1: ครับ
0: ผมจะกวาดให้เรียบอะไรที่เป็นของสล็อตทำไว้อ่ะผมยอมสละเลย
1: คุณก้องเกียรติบอกยังรู้รางวัลที่ฟีฟ่าครั้งนี้ตั้งแต่แชมป์ถึงบวยอ๋อไอเงินรางวัลน่ะเหร
0: อ
1: ต้องไปนั่งเปิดไล่ดูเน
0: า
1: ะ
0: ต้องไปเช็คดูอ่ะ
1: คุณโจโจ้พาบันเทิงบอกโปรตุเกสยังมีโรนัลโดไหมครับมีครับยังโรนัลโดติดโอ้โหโปรตุเกสไม่มีโรนัลโดไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่เนาะ
0: ครับ
1: เป็นกระแสกันอยู่ว่าบางฝ่ายก็ว่าโรนัลโดควรเป็นตัวจริงไหมหรือจะเป็นตัวสำรองเนอะเพราะเห็นเกมแรกก็โอ้โหเสียงแตกอยู่เหมือนกันเนอะคือควรมานะผมว่าควรติด
0: ใช
1: ่แต่ว่าตอนเนี้ยเสียงมันแตกตรงที่ว่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าจะให้เริ่มเป็นสำรองอะไรแล้วคอยมาเป็นทีเด็ดมากกว่าอะไรแบบนี้นะ
0: พี่อู๋แชมป์รายการเนี้ย50ล้านเหรียญ
1: 50ล้านเหรียญเหรอ
0: 50ล้านเหรียญ
1: โอ้ทำไมมันน้อย
0: รองแชมป์33ล้านอันดับ3 29ล้าน
1: ครับ
0: อันดับ4 27ล้าน
1: อ
0: ันดับ5ถึง8 19ล้าน
1: ครับ
0: 9ถึง16 15ล้าน17ถึง32 11ล้านส่วนทีมที่ตกรอบแรกอ่ะได้9ล้าน
1: นะ
0: 9ล้านเหรียญ
1: 9ล้านเหรียญสหรัฐนะ
0: ใช่เงินรางวัลทั้งหมดของบอลโลกครั้งนี้665ล้าน
1: ครับผม
0: ยังไงฟีฟ่ากำไร
1: อยู่แล้วเอาเก็บอังกฤษประเทศเดียวก
0: ็
1: ถึงเท่าไหร่แล้วอังกฤษอยู่บนอยู่โอ้โหก็ลิขสิทธิ์แพงมากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ
0: คุณพายุพอดีส่งมาในแอป99ฟังไม่ได้ครับต้องมาฟังในเฟซแทนคุณพายุลองอันนี้ไม่แน่ใจว่ารับทราบหรือยังนะแอปเก่า Active Radio ที่สีฟ้าลบทิ้ง
1: เลยแอปเก่าที่เป็น99สีฟ้าเปลี่ยนเลยนะครับ
0: เป็น M-Cord Connect
1: เป็น M-Cord Connect

0: ผม
1: โอ้ขอบคุณมากมาก
0: คุณรีแลกบอกเมื่อคืนญี่ปุ่นเกมรุกมันมากแต่จบสกอร์ไม่ครับญี่ปุ่นผมว่าปัญหาคือพวกกองหน้าเนอะมันไม่มีกองหน้าที่แบบคมๆเท่าไหร่แต่ว่ากลางมันฝีมือเยอะเนอะเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกก่อนเนอะ
1: เฮ้ยไปยกมือไล่พี่แล้วนะ
0: ใช่ๆต้องออกก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมเราจะไปเข้าทอดสดแล้วเน
1: า
0: ะอ่ะวันนี้ก็ขออภัยนะเอสเบสก็ขอบคุณด้วยที่เข้ามาเพียบเลย
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายห้องแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนอ
1: ย่าเพิ่งหนีไปไหนนะผมกับพี่อู๋ยังอยู่ต่อนะคร
0: ับเดี๋ยวผมต้องย้ายห้องไปอยู่ข้างนอกแล
1: ้ว
0: ในห้องถ่ายทอดสดของเรานะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวตีสองมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกันในคู่เบลเยียมกับอียิปต์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี่
4: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปคงกำลังของทัพฝ่ายท้องอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ทางแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกอันหลากหลายและแท็กติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นเต็ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดิยาคองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์กและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านเดียของโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่เดียของโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน ถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย

0: ันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 นทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติฤทธิ์ธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: From Belgium, they're happy for the Egyptians to have it in those deep locations. Here's Toku. Just when you think you've wrestled possession away from him, he always seems to get one more touch. Atia picks out Mustafa Ziko. Osala. Osala, who arrives at this World Cup.A dangerous beast, because after the season he's had at club level, this is a Mo Salah with a point to prove.
3: Yeah, it certainly is, and it's interesting actually, he's playing very central, isn't he? I think the expectation was that he would start on the right-hand side, and I think that's why Timothy Castagne has been selected at left-back for Belgium, a more defensive option.
2: Lashy. It's Fati. Yasser Ibrahim.Plenty of possession for the African side in these opening exchanges. Here's Salah. Sliding in was Castagna on Zico. Flag raised anywhere there. Egypt had strayed offside.
4: Well, he's a man who carries the dream. The dreams of the dream.อดีตเคยเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าปีนี้นี่แฟนๆจะได้สมใจไหมสำหรับสนัยของแฟนๆซาร่านะครับ
5: ครับผม
4: จะฉลองวันเกิดได้ไหมวันนี้ครับรอลุ้นประตูกันช่วงแรกๆก็ยังเกมไปตันอยู่ที่ตรงกลางเยอะนะครับลูกโมงดักมาเอาสกัดกันไม่ดีครับเบลเยียมพยายามจะเลาะจากริมเส้นแต่ว่าโอ้วันนี้กลางยืนชิดกันตลอดนะครับเก็บบอลตกกันไม่ค่อยได้ครับแคทเทเลอร์ทอดซาชิง1 2มาทอดซัดเหลี่ยมซ้ายโอ้โหจัดซัดลูกนี้เจอปั๊มพอดีคืนกลับมาใหม่ครับโอนาน่าขอออกขวามาอีกทีนึงพยายามจะตัดในเข้ามาเดบรอยฝากออกขวามาใหม่ครับโอ้โหเจอไล่มาครับทูมันมูนิเยตคืนหลังไปตั้งกันใหม่ไปเลยครับโอ้ช่วงนี้กลายเป็นบอลของเบลเยียมนะครับ11คนลงไปหมดแล้วครับโดกูจะท้าดวลซะหน่อยครับโดกูเจอกับฮานี่จ่ายบอลตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษยังไม่มีมุมยิงนะครับง่ากรอบโทษยิงลูกนี้แล้วก็ได้แค่หวาดเสียวครับเควินเดอบรอยครับโอ้โหจากหน้ากรอบเขตโทษครับ
5: โอกาสแรกครับหุ่นแน่นมากครับเล่นของอียิปต์พื้นที่ตรงนี้อุ้ยไปเปิดหน้าท้าเหมือนหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับคือจังหวะยิงเนี่ยนี่ครับดูจากมุมด้านหลังของทางด้านเควินเดอบรอยเนี่ยพยายามจะยิงหนีมือประตูไปหน่อยไม่ตรงกรอบนะครับ
4: ยืนดักเอาไว้อยู่ครับฟาที่ก็เลยพยายามจะยิงปั่นอ้อมมานะครับเริ่มจะเก็บบอลไม่ค่อยได้เอ้าโหโอมามามูสครับบอลไม่มีอะไรเลยครับโหไปโดนตีเข่าเข้าข้างหลังนะครับลงไปกองผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ครับมามูสถึงก็งงเลยครับโอ้โหจะพักบอลแท้ๆครับโดนอัดเข้าไปทีนึงได้ฟาวมาครับนี่เป็นกล้องจากด้านหลังนะครับได้เป็นลูกฟรีคิกตั้งเตะตรงกลางสนามเลยครับจะเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ครับทางฝั่งของเบลเยียมเองก็บีบมากดดันตลอดเหมือนกันนะครับพอแนวรับของอียิปต์ได้บอลก็วิ่งบีบมาแล้วโอ้โหวันนี้ถือว่าชิดตัวกันมากนะครับทางด้านของอียิปต์แล้วก็เบลเยียมนะครับคู่ต่อสู้ได้บอลนี่วิ่งเข้าหาเลยครับเนี่ยพอแนวรับมาปุ๊บนี่เดเคเลเลอร์นี่โอ้โหเดเคเลเลอร์วิ่งเข้าใส่เลยครับยังออกบอลกันไปไม่ได้นะครับต้องคืนหลังมาก่อนครับฟาตูฟาที่โอ้โหเนี่ยบอลยังอยู่หน้ากรอบของอียิปต์นะครับเนี่ยตัวต่อบอลมันไปไม่ได้ครับฮานี่โดนบีบมาเตะอัดซะเลยแล้วก็บอลล้นมางัดทิ้งไปก่อนครับราชินจะต่อบอลลุยมาก็โดนโอนาน่าดักได้ตามไปเตะลูกนี้ฟาวไปแล้วครับนะโอนาน่าออกบอลไปแล้วนะครับฟาวครับซาร่า
5: ครบรอบ34ปีวันนี้นะครับโมซาร่าจังหวะเข้าจากด้านหลังอุ้ยเท้าซ้ายนี่ไปเลาะที่ข้อเท้าทำให้เสียฟาวครับโอนาน่าอยู่ข้างหน้านะครับฟาวชัดเจนครับลูกนี
4: ้โดนเอาคืนครับโอนาน่าก่อนหน้านี้ไปตีเข่าใส่มามูดครับคราวนี้ซาร่าเลาะน่องซะเลยครับเจอหน้ากระทักทายกันแล้วครับทีละมันกับทางซาร่าบอลยาวครับวางบอมโด่งๆมาไม่ดีครับแต่ว่าท่านี้ก็โมงไม่ดีโมงคืนกลับไปใหม่ครับตั้งคืนกลับไปเลยครับ
5: เกิดซาร่าเองก็คุ้นเคยกับนักเตะเบลเยียมอยู่แล้วนะครับหลายๆคนของเล่นเบลเยียมก็เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
4: ก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปแต่ว่าทางด้านของเบลเยียมไม่ยอมนะครับจนทำบอลออกข้างไปเองครับจังหวะตอกส้นมาไปสุดเส้นแล้วจะหาช่องเปิดอยู่โดนปั๊มออกหลังซะก่อนแล้วไม่ได้เตะมุม ด้วยครับทอดซาพยายามจะโวยว่าจะเอาเตะมุมไม่ได้ครับ
5: ครับพื้นที่มีน้อยครับแล้วโอ้โหอียิปต์เข้าที2คนครับพยายามจะลุยต่อเปิดแล้วแต่สุดท้ายมาโดนตัวเองครับ
4: อินฟาติโน่นะประธานนะมานั่งดูด้วยครับ
5: บอลโลกครั้งนี้นี่กินกุนซือไปคนหนึ่งแล้วนะฮะ
4: อย่าเรียบร้อยครับ
5: ตุรกีไปเรียบร้อย
4: ซาบีราบูชีครับ
5: ครับ
4: โอ้โดนเร็วเหลือเกินครับโดนไล่ออกไปแล้วนะครับนะดูจังหวะมามูสครับเก็บบอลคล้องได้จ่ายตัดมาซาร่าตัวขวามีเติมมาครับแบ็คขวาเติมมาแล้วครับฮานี่ไหลทะลุตามช่องมาแล้วก็โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหม่งทิ้งออกไปครับตามมาจ้ำจิ้มลูกนี้โดกูลุยมาก่อนจะเจอ2ครับเชนไม่โดกูจะฝ่าไปไม่ไหวครับโอ้โหเจอ2อยู่เลยแล้ววางสวนมามูรีบเกินครับใจร้อนเกินมามูหันไปมองหน้าเลยนะครับรีบโยนไปหน่อยครับบอลมันยาวไปถึงประตูเลยครับเอาแต่จ่ายไม่ดีโอนาน่าโดนฉกคืนกลับมามาแล้วครับซาร่าซาร่ากัดชากหนีโอนาน่าซาร่ากัดชากไปก่อนฝากไปทางขวาก่อนครับซิโก้ยกคืนกลับมาซาร่าจะพยายามหักเข้ามาโดนเตะล่วงไปไม่ฟาวครับโอนาน่าดักได้ดีครับโดนจิ้มคืนมาเหมือนกันน่ะโดกูไปไม่ได้โอ้โหดักได้หลายทีครับซิโก้จ่ายตัดในมามุดจับพลิกไปเองจับยาวไปหน่อยบอลลึกมาคืนไปถึงคูกตัวเตะทิ้งไปเลยครับบอมทิ้งยาวๆมาบอลเลยตกมาเบียดแย่งกันไปครับเรียกบาล

0: ไหลต่อไหลสุดท้ายจิ้มก่อนแล้วก็บอลออกหลังไปนะครับผู้สินว่ายังไงครับเดเคสเลอร์จังหวะลุยไปกับอิบราฮิมนะครับอิบราฮิมก็พยายามจะโวยว่าแหมมันไม่น่าจะได้ลูกเตะมุมนะครับ
1: ครับ
0: ดูมุมนี้น่าจะชัดกว่าครับ
1: มองยากครับลูกนี้ผู้สินว่าต่างคนต่างที่จะเข้าหาบอลทั้งคู่นะครับ
0: เหมือนตายสตัดมันจะโดนแล้วก็ยกประโยชน์ให้ผู้ตัดสินไปครับ มุมนี้มองยากครับภาพช้านี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเบลเยียมลูกเตะปาดทิ้งขึ้นมาก่อนครับโอ้พยายามจะโหม่งเช็ดเข้ามามันไม่ทันเลยครับแต่ได้ของอาชัวไปกลางมุ้งสูงไม่หน่อยครับอาชัวพอบอลเตะยาวทิ้งมาจากโชแบกก็ไม่ดีครับโอ้แต่วันนี้มาเน้นแพ็กเกมรับแล้วก็บีบตลอดเลยนะครับเนี่ยครองบอลนานไม่ได้ครับเบลเยียมเจอบีบไล่มาครับเอ็นกอยแตะยาวมาเอ็นกอยลุยมาต่อโอ้โหเอ็นกองใบเหลืองไปครับโอ้โหผ่านมา2สุดท้ายอัตเตียครับโดนเลยครับโอ้มาวันอัตเตียครับโอ้แต่ว่าถือเป็นแนวรับที่ลุยมาสวยนะครับเอ็นกอยโอ้โหเตะขาหลังเขาเลยครับเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับโอ้โหมาว่าอาเตียก็เลยต้องยอมเลยคร
1: ับ
0: ยอมแลกเหลืองนะครับ
1: ก็ดูเกมรุกของทางด้านเบลเยียมก็ดูชื่อชั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อียิปต์เองก็น่าจะรับแน่นๆแล้วรอสวนนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีมามูดมีโมซาร่าอยู
0: ่อย่างน้อยมีมามูดก็ในไล่ในเรื่องความเร็วนะครับ ถ้าจะสวนครับก็พยายามจะดึงทางอียิปต์ขยับขึ้นมาหน่อยครับเนี่ยแบ็คโฟเลยต้องเล่นกันก่อนไม่งั้นไม่ขยับครับมามูดตามมาไล่เลือกสั้นๆครับพยายามจะโยนยาวๆขึ้นมาโทมัสเมเนเยโยนมาไม่ถึงนะโดนดักได้ครับซิโก้ไปไม่ได้เหมือนกันครับแต่ได้กับมุสตาฟาซิโก้เชื่อมีโดกูครับเจอกับฮานี่โดกูวันนี้ดักได้หลายทีครับฮานี่2ทีแล้วครับโดกูดึงก่อนเจอซ้อน2ครับโดกูปาดเข้ากลางมามูดรออยู่แล้วฉกให้กับซาร่ากำลังจัดสวนซาร่าลุยมาแล้วดึงใบเหลืองแน่ๆนะครับโอ้โหยอมเลยครับ
1: สตันเย่หรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับ
0: ซาร่ามูนลูกนี้ถือว่าสวยเลยครับน่าคัสตันเย่ครับ
1: นี่สปีดหายเยอะแต่ไปกับบอลนี่คือเหลี่ยมของซาร่าอยู่ข้างหน้าโอ้โหพี่ดึงแบบเรื่อยๆแล้วผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป่าปุ๊บฉกที่เสื้อแล้วก็แจกเลยครับเหลืองฝั่งละใบนี่ติดๆกันเลยนะครับอาเตียกับทางด้านคาสตันเย
0: ่ที่คาสตันก็สนก็น่าสนใจอ่ะดูจังหวะดึงกระชากมาแม่ถือว่าอันตรายแล้วเหมือนกันครับคาสตันเย่ลูดิกาเซียจดเลยครับจดไว้ก่อนครับก็เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเสียท่านะครับ
1: ครับ
0: ไม่ดึงนี่งานเข้าเลยนะครับซาร่าหลุดแน่ครับเลยต้องจำใจดึงแล้วดึงแบบชนิดรู้ตัวครับว่าโดนใบเหลืองครับคาสันเย่ถือว่าเริ่มตอบโต้ได้วันยาววางข้ามามาโนมันแรงไปหน่อยครับออกมาแล้วครับคุกตัวครับคว้าไว้ได้ครับเป้าหมายก็จะเป็นมามูดแหละครับ
1: ครับก็คงจะเป็นตัวแทนของโมซาร่าต่อไปของทีมชาติอียิปต์นะครับ
0: โอ้โหวันนี้กลางเล่นยากครับเดอบรอยเนี่ยดูเลยมีคู่ตลอดเดอบรอยจะไปให้หมุนไปหมุนมามีแต่สีขาวของอียิปต์ครับทุ่มเร็วมาจับแหวกคารุ2โดนสไลด์ดักได้อีกแล้วครับฮานี่เชมิโดกูนอนเจ็บอยู่แล้วก็จับไปที่ข้อเท้าครับนักเตะอียิปต์ก็หยุดเล่นให้นะครับ
1: ข้อเท้าซ้าย
0: โอ้โหนอนดิ้นอยู่ครับมูฮัมเหม็ดฮานี่นะครับ
1: ครับถ้าจะเอาเชมิโดกูต้องเอาหนักๆแล้วเอาให้อยู่มองไปที่บอลแล้วโอ้ยลูกนี้ให้เหลืองก็ได้นะครับเนี่ย
0: แต่มันเข้าโดนบอลนะครับเนี่ยจะดูที่โดนบอล
1: แต่ขายกสูง
0: แต่ขาหลังอ๋อขามันไปเกี่ยวกันนิดนึงแล้วกลายเป็นว่าเหมือนข้อเท้าพลิกแต่ก็โอ้โหไอตอนดิ้นอย่างแรงครับกรรมการมาปุ๊บลุกอย่างเร็ว
1: ครับ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไอเรื่องกฎใหม่ไม่ได้ครับถ้าเปลงมาแกต้องออกนะครับ ก็เลยต้องรีบลุกครับโอ้โหแล้วลุกอย่างไวหายแล้วครับ
1: อียิปต์ครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยไม่ได้เป็นเล่นนะครับ

0: ครั้งล่าสุดไปก็ปี2018นะ
1: แต่วันนี้ดูเหมือนโดกูไม่ง่ายเหมือนกันนะครับมูเมนต์อันนี้ฮานี่นี่วันนี้ดวลกันตัวเนี่ย3ทีฮานี่แกสไลด์เกี่ยวบอลได้สวยนะครับ
0: ครับ
1: เกมผ่านมา16นาทียังเสมอกันอยู่0-0นะครับโดยที่เกมรุกนี่เบลเยียมอยู่ดีกว่านะครับครองบอลมากกว่าเดคาเลอร์มาโอ้โหเนี่ยมันติดตัวตลอดเลยครับพลิกไม่ได้ครับโอนาน่าข้างหน้ามันตันเกินครับต้องกลับหลังมาครับมูนิเยคืนมาเลยครับเอ็นกอยหาช่องจะบอมเข้าไปใหม่แทงยัดมาให้เดอบรอยเจอติดตัวอีกแล้วเดอบรอยทะลุช่องมากระดักได้ครับอิบราฮิมดีทะลุมาพยายามจะพลิกซาลาเจอเตะฟาวครับต้องรีบเตะก่อนครับ
0: มิเคเล่นะครับมีตามขึ้นมาทำฟาวนี่สูงเลยครับ67ประตูในนามทีมชาตินะครับโมฮัมเหม็ดซาลาตามหลังก็คือกุนซือนี่นะครับฮัสซันฮัสซันครับยิงไป69ประตูก็กุนซืออียิปต์ชุดนี้นะครับนำราสโมสูงสุดของทีมชาติอียิปต์อยู
1: ่วันนี้ถือว่า2คนข้างหน้าซาลากับมามูดก็เก็บบอลได้ดีนะคร
0: ับ
1: ไปกับบอลได้ดีเลยครับพยายามจะยืนแพ็คเอาไว้ครับเดคเลเลอร์ตามไล่มาซิโก้แตะหนีมาปะยังมีตัวซ้อนครับโอนาน่าจิ้มมาให้โดกูครับจะเลาะริมเส้นไม่ไหวครับวันนี้โดกูก็ยากเหมือนกันครับริมเส้นเจอ2ตลอดเดอบรอยก็เจอลุมอีกแล้วครับท็อตซาท็อตซาจะไปตัวโอ้โหม้วนไปม้วนมาไม่ไหวอะท็อตซาต้องวนกลับมาแก้ไขก่อนครับเดอบรอยโอ้สีขาวมันเยอะเหลือเกินครับข้ามฟากไปแล้วต้องกลับหลังตั้งใหม่ไปเลยครับอียิปต์ไล่ดีครับ
0: อียิปต์ก็ชัดเจนนะเน้นรับแน่นๆแล้วรอส่วนนะครับถ้าไปเปิดแรกนี่ก็สู้เบลเยียมลำบากนะครับ
1: ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมฮัสซันไม่ได้เลือกตัวเก่าอย่างพวกเตเซเก้กับซีโซ่นะครับ
0: ครับ
1: เลือกเอาตัวใหม่มาตามสไลด์กันไปต่างคนต่างฟ้องครับก็ผู้ตัดสินให้เป็นบอลของอียิปต์นะครับจังหวะไปโดนกระแทกร่วงไปก่อนครับอาชัววันนี้อาชัวเองก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เนาะทางซ้ายแกขึ้นสูงไปหน่อยครับอาชัวยัดมาลูกนี้ฟ้องแฮนด์บอลครับได้ด้วยครับอาชัวจังหวะยกเล่นเร็วครับอาชัวโยนมาไม่มั่นนะครับแล้วก็แฝงมาเอาได้อีกนะครับฮานี่ดูวันนี้เด่นครับแบ็คขวาครับไปตัดบอลมาได้จะเลาะจากขวามาก่อนครับซิโก้เล่นกันสั้นๆก่อนครับหาช่องอยู่ซิโก้ล็อกตัดไหนมาจ่ายตัดทะลุมาหน้ากรอบรถยิงลูกนี้โอ้โหสุดๆเลยครับ1-0ของอียิปต์ครับ
0: อาชัวอาชัวไง
1: อาชัวจากนอกกรอบเขตโทษสุดสวยเลยครับ
0: กูต้องชมโมซาร่าด้วยนะครับที่เล่นไม่เยอะจังหวะครับเกมทางขวานึกว่าจะตันนะครับต้องชมจังหวะให้บอลเร็วแล้วซาร่าเนี่ยเห็นเพื่อนอยู่คือไม่เลี้ยงไม่เลื้อยเห็นเพื่อนว่างจ่ายยัดแล้วสุดท้ายเป็นอาชัวที่ยิงไกลครับสุดสวย 1-0 ครับอียิปต์ขึ้นนำเบลเยียมนาที19ครับ
1: ยิงเอามันจริงๆนะครับประตูอย่างคุ้งตัวตะพุ่งไม่ถึงเนี่ยคือต้องยิงดีจริงเพราะว่าแกทั้งสูงทั้งยาวนะครับโอ้โห
0: นี่ดูพี่อู๋ทางขวาแน่นซาร่าเห็นปุ๊บจับแล้วไหลเลยครับโอ้โหแทบจะบนหัวกะโหลกเลยนะครับ
1: ต้องชมทางด้านของมามูดด้วยครับมามูดแกดึงตัวผู้เล่นเซนเตอร์2คนไปอยู่กับแกหมดนะครับแล้วพออาชัวมาได้บอลเนี่ย มันคนเดียวโล่งๆแล้วใส่เต็มๆเลยครับโอ้โห
0: สุด
1: มือจริงๆนะครับไซโป้งครับ
0: ครับถ้าไซซอกคอได้เป็นอูใหญ่นะฮะ
1: ใช้ซอกคอจะออกเสียวนะครับ
0: โอ้โหมันแรงด้วยนะอาจารย
1: ์ครับ
0: โอ้นี่เป็นประตูแรกของอาชูครับกับเกมทีมชาติครับ
1: คือขึ้นชื่อว่าคุกตัวยิงประตูเขาไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเขาเป็นประตูระดับต้นๆของโลกเลยโอ้โหกับพุ่งไม่ทันนะครับอาชูโอ้โห
0: แบบนี้มวยรองขึ้นนำก่อนแบบนี้สนุกแน่ครับ
1: คือเซนเตอร์2คนโดนดึงไปวิ่งไปหาทางมามูนหมดนะครับเอาละครับครองบอลเยอะกว่าแต่โดนก่อนนะครับทำได้นะครับอียิปต์นาทีที่20นะครับอิมาอาชูลูกวางบอลยาวมาแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเดคเลเลอร์เจอหลุม2อยู่ฟาตูไปช่วยแล้วครับมีทั้งฟาตูฟาที่ครับเริ่มไล่อยู่พยายามจะพลิกไม่มีเพื่อนมาช่วยครับงัดคืนกลับมาชิลมันก็โดนบีบไล่มาครับย้อนหลังกลับมาตั้งหลักกันใหม่เลยครับเอ็นกอยต้องเติมเลยครับเอ็นกอยขวามีท็อตซาอยู่ครับเอ็นกอยเลือกมาท็อตซา

0: เจอกับอาชูไล่มาต้องคืนครับโอนาน่าโอ้ตอนนี้ได้ขึงแล้วนะครับ
1: แบ็คขวาซ้ายเบลเยียมนี่โอ้เติมขึ้นมาสูงแล้วนะครับ
0: เอ็นกอยข้ามฝั่งไปเลยครับทางซ้ายครับโดกูมาด่วนด่วนตัวๆหน่อยครับมาซิโก้เข้ามาไล่กดดันปาดเข้ากลางมาทีเลมันจะยกไม่ผ่านโอ้โหอียิปต์ก็เข้าแน่นเหลือเกินแล้วดีดยามาบอลข้ามามามูดไม่ถึงตกมาดีดไปอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับอิบราฮิมก็บอมคืนกลับมาใหม่มีมือไปดึงโอ้โหแกเข้าชงชางไปหน่อยครับเกเล่แกไปดึงทั้งนั้นนะครับเสียฟาวครับ
1: ทำฟาโมซาร่าเนี่ย2ช็อตแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวที่ประกบกันตัวต่อตัวแล้วครับ
0: โอ้โหแล้วอียิปต์
1: เบรกกัน
0: จริงครับแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงไฮเดรชั่นเบรกหรือว่าวอเตอร์เบรกนะครับ
1: ครับ
0: คืออาศัยวางยาวแล้วให้มามูดคอยวิ่งเนี่ยคู่เซนเตอร์2คนมันเผลอไม่ได้ครับเพราะว่าความเร็วมามูดอันตรายนะครับ
1: นี่ช่วงเบรกเนี่ยก็ได้รับคำวิจารณ์เยอะ
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เหมือนขายโฆษณาอะไร
0: ใช่ใช่หลายฝ่ายออกมาบอกว่าไอ้ที่ว่าจะเบรกเนี่ยไม่ได้เพื่อนักเตะ
1: ใช่
0: แต่เพื่อจะขายโฆษณาบางครั้งอ่ะเราจะเห็น
1: ไอ้นู่นบ้าไอ้นู่นบ้า
0: บางครั้งก็บอเตอร์เบรกอ่ะมันหมดเวลาไปแล้วแต่มันยังต้องพักต่อเพราะว่าโฆษณามันยังไม่จบนะครับก็เลยโดนวิจารณ์เยอะครับ
1: ทีมงานผู้ตัดสินวันนี้มาจากบราซิลนะครับมูสินหลักก็รามอนอับเบติครับจากบราซิล
0: แสบจริงครับอิมาอาชู
1: ก็เป็น
0: คือแกไปอยู่ฝั่งซ้ายแบบแทบไม่มีส่วนร่วมเลยนะตอนแรกไปยืนสูงแบบโอ้โหพอตัดในเข้ามานี่แสบจริงครับวันนี้ก็ต้องชมคู่หน้าคือซาร่ากับมามูดวันนี้นี่แกไปกดดันนักเตะเบลเยียมได้ดีเลยครับไปกับบอลดีทั้งคู่ด้วยคร
1: ับ ผมว่าซาร่าเขาไม่ไปเองอ่ะเนี่ยพอเห็นเพื่อนแล้วให้เลยบอลแรกแตะปุ๊บบอล2นี่วิ่งเข้ามายิงเลยนะครับคือบอลแรกดีมากๆนะครับ
0: คือพอคู่เซนเตอร์ไม่อยู่เนี่ยโทมัสมินิเยแกช้าอยู่แล้วนะครับพอดวลตัวก็เสร็จเลยครับแกก็ใส่ซะเลยครับโอ้โหจากนอกกรอบเลยนะครับอิมาอาชัวมาทีเดียวแล้วประตูมาแล้วแกโยกมาเลยครับ
1: ครับก็นี่คือหนึ่งในนักเตะเอาอารีที่เล่นในอียิปต์นะครับประตูแรกของเขาอาชัวไม่เราไม่ศูนย์ศูนย์นะ
0: จ้าไม่เราไม่แรงแล้วไม่อีแรงกูแรกนะกูแรงมาศูนย์ศูนย์นะครับอีแรงนะครับของเราอย่างน้อยมีประตูครับ
1: ของเราเอ้ยของเราต้องพยายามอินทรีย์ไว้ดีครับพี่อู๋พี่เอกเอสเวสไปช่วงหัวค่ำพี่ๆไม่อ่านเลยเน้นพวกเฟสที่ส่งฟรีเสียใจครับอู๋บางทีมัน
0: สลับกัน
1: บางทีสลับกันนะครับถ้าหลุดถ้าข้าไปขออภัยด้วยแต่จริงไอ้ของผมกับพี่อู๋เนี่ยประเภทเลือก SMS อ่านเนี่ยไม่น่าจะใช่
0: ผมเลือก SMS ก่อนนะเพราะ SMS หมดปุ๊บผมจะข้ามไปอาจจะเป็นช่วงที่ส่งมาช่วงที่ข้ามไปเนาะ
1: คร
0: ับ ก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็จะอ่านให้ช่วงวอเตอร์เบรกเนี่ยสบาย
1: ๆมีถามช่วยตามผลไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ดิวิชั่น2เนี่ยเพิ่งเล่นมา2คู่นะครับมีเซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า 1-0
0: ครับ
1: ส่วนยอร์นีกับคารีเนี่ยยัง 0-0 นะครับถ้าเป็นลีกหลักเนี่ยอากูเรรี่ตามหลังเฟรม0ประตูต่อไอ้2ประตูต่อ4นะครับ
0: จับ
1: ตกลนลีกอื่นๆส่งมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูให้
0: ไม่ได้อยู่นะครับไม่เป็นไรครับช่วงฟุตบอลโลกเราก็ตามติดกันไปหมดไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าช่วงนี้มันก็จะเยอะหน่อยยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเราย้ายห้องส่งมานะครับเพราะว่าจะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทที่41สถานีนะครับก็กลับมาแล้วครับจากช่วงวอเตอร์เบรกนะครับ
1: ครับของเราทางเพจทางช่องแดงไม่มีใช่ไหมหรอทำไมของพี่ไม่เห็นขึ้นวะ
0: ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีปัญหาอะไรแจ้งมาได้นะครับ
1: โอเคโอเคขึ้นมาละ
0: ต้องเติมแล้วครับคาตันเย่นะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เติมช่วยเท่าไหร่ครับโ
1: อ
0: ้ดูแล้วเหมือนเชมิดูกูวันนี้เก็บพลิ้วไม่ออกเหมือนกันครับเจอซ้อน2แล้วก็ทอดซาก็พอฝาฝั่งขวาทอดซาก็จะเจอซ้อน2นะครับ
1: ครับ
0: เรียกว่า3แนวรุกครับเดอบรอยทอดซาโดกูนี่ครับ3คนนี้ได้บอลปุ๊บเจอ2ตลอดนะครับก็เลยยังพลิ้วไม่ออกครับผ่านมาครึ่งทางครับ25นาทีนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1ครับเอ็นกอยครับได้บอลนี่ก็ต้องเติมช่วยนะครับเอ็นกอยตอนนี้กลายเป็นทิ้งเซนเตอร์มิเคเลโอไวชันครับลูกแทงทะลุตามช่องมาเอาทางซ้ายหลุดมาเหมือนกันได้เปิดแต่ก็ยังไม่ผ่านครับโอ้ยังเหนียวเหมือนเดิมครับฮานี่ โอ้แกบล็อกลูกเปิดของคาซันเย่ได้นะครับคาซันเย่แทงเข้ามาชิลมันพยายามจับทิกยดที่เรมานโดนชนนิดหนึ่งล้มง่ายไปหน่อยซาร่าจะไปติดพัวพันอยู่ซาร่ามาโดนเหลี่ยมบังพอดีแล้วเลี้ยงวนตัดมาสวยครับลูกจ่ายมาเควินเดอบรอยเดอบรอยดึงก่อนยกข้ามท่านรู้หมดยังสกัดได้เหมือนเดิมครับมาลงไปช่วยเกมรับครับอิมาอาชูเตะงัดลูกนี้คืนกลับมาได้ครับได้เป็นทุ่มเลยครับ
1: ก็พยายามจะเอาประตูตีเสมอกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับเบลเยียมแนวรับหรือว่า10คนผู้เล่นของเบลเยียมเนี่ยอยู่ฝั่งอียิปต์หมดแล้วนะครับยกเป็นประตูอย่างทิโบคุกตัว
0: เคมิโดกูครับโอ้ต้องกลับมาครับคาซันเย่โอ้แพ็คแน่นเลยครับตอนนี้ทิ้งตัวไล่ข้างหน้าไว้เป็นมามูดนะครับต้องลงมาช่วยกันหมดแล้วครับเกมรับนี่ไปซ้อนแบ็คเลยครับเนี่ยฮานี่เจออีกแล้วครับอ่ะมาเจออีกรอบที่4โดกูพยายามจะไปให้ได้ครับดวลตัวอยู่ฮานี่แกก็บังทางไว้ไม่ให้เล่นเลยครับโอนาน่าเลือกวางท่านรู้มาจะโมบอลตกมาไม่ได้เกี่ยวคล้องได้แล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้ฟาวไปแล้วครับ
1: ใครก็ได้ช่างกล้าเล่นเหลือเกินโอ้โหกล้าล็อกหลบผู้เล่นของเบลเยียมในกรอบ18
0: คร
1: ับ
0: ครับโดนเตะครับ
1: โอ้นี่นิ่งมากนะครับThey're looking to push Thomas
0: Meunier into the box more. เร็วกว่านะแสบจริงครับ
1: เกมรับก็ต้องลงมาช่วยนะ
0: แล้วคนโหมนี่คือสุวัฒน์เมดิเยเนี่ย
1: ลงมา
0: เติมไม่ช่วยโหมครับ
1: นะครับใครที่รับชมอยู่อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ
0: มีจังงงจังหวะอะไรว่างๆเดี๋ยวแล้วก็จัดการให้นะครับ
1: ครับผม
0: ลูกวางยาวทิ้งบอมมาแล้วใช้ความคล่องตัวแล้วครับโอนาน่าดึงไว้แล้วยกข้ามไปทีไม่ดีครับแต่ว่าก็เตะสกัดมาไม่ดีเหมือนกันครับอิบราฮิมโอนาน่าโอ้โหม้วนไปม้วนมาโอ้โหหน้ามึนไปหมดเลยครับทำไมสีขาวมันเยอะเหลือเกินครับโดกูเลาะซ้ายไปก่อนเจอกับซิโก้ต้องคืนกลับมาครับคาซันเย่โดกูเจอฮานี่เข้าเร็วดูเลยครับโอ้โหโมเมนต์ฮานี่วันนี้แกจี๊ดดีเหลือเกินครับ
1: ครับ
0: เป็นแบ็คที่ตัวเล็กพอๆกับโดกูมีความเร็วเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกันมันครับนะลุยมาช่วยครับเปเคเล่ให้มาโดกูเอาจับไม่ดีเจอฮานี่เตะทิ้งอีกแล้วช้าไม่ได้เลยครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าพออียิปต์นำแบบนี้แล้วนี่จะเข้าทางอียิปต์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเบลเยียมเองเนี่ยพยายามจะดันไลน์ขึ้นสูงทั้งหมดเลย
0: ชิลมันจ่ายแล้วมันย้อนหลังจะสวนได้ไหมอาชูไปก่อนครับเลาะซ้ายมาครับอีมามาชูจะไปทางแคบเจอกับมือนิเยวนตัดเข้ากลางมาครับอาชูเลี้ยงมันต้องตามมาช่วยครับอยู่ที่ชิลมันโอ้เลี้ยงวนมาดูกินแดนมาตั้งเยอะครับมาช่วยเตะทิ้งให้ครับโอ้พอยิงประตูได้แล้วบทบาทเยอะเลยครับอีมาอาชู
1: กำลังสดกัน28ปีครับ
0: อีกเป็นช่วงนี้นักเตะกำลังพีคเนาะ
1: ใช่ขึ้นลงไม่มีหมดข้างหน้าก็มีซีนี่อย่างซาร่ากับมามุดค้ำไว้นะครับ
0: คือโอกาสยิงของเบลเยียมยังไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะเยอะกว่านะครับ
1: เนี่ยซาร่าเหมือนมายืนเป็นตัวเพลย์เมเกอร์นะพี่หมู
0: ใช่ครับ
1: ข้างบนเนี่ยใช้มามุดยืน
0: คือมามุดจะไปค้ำแล้วยืนไล่นะครับแล้วก็ซาร่ามาไปเล่นเป็นเหมือนตัวเบอร์สิบเนาะกลางนะครับคอยออกบอลครับบอลไปถึงเดคเคนเลอร์น้อยมากนะครับโทมัสเมเดเยครับทิ้งไปที่ว่างก่อนพยายามจะลุยมาก็สไลด์ไว้ก่อนแล้วครับดักไว้แล้วครับฟาตี
1: ้เดคเคนเลอร์ครึ่งหลังเนี่ยจะได้เห็นลูกากูนะครับเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทเลยครับเกมรุก
0: ชิเลมันต้องบอมเข้าไปข้างในครับยังสกัดได้อิบราฮิมบอลล้นมาพักอกแล้วก็ซีโก้บอมยาวๆทิ้งขึ้นใหม่ๆลูกกลางอากาศดวลกันเอาหาบอลอยู่พักได้โดนจิ้มคืนเหมือนกันโอนาน่าฝากคืนมาทางซ้ายครับโอนาน่าให้ทางซ้ายมาอีกทีครับเชมิโดกูเจอกับฟัดทางด้านของฮานี่เหมือนเดิมมีซิโก้มาช่วยด้วยคืนย้อนหลังมาคาซานเย่เปิดมาแล้วก็พยายามจะมุดมามงแล้วมันเลยไปหมดนะครับยูนิชินามัน
1: บอลมันย้อนหลังแล้วมันต่ำครับเปิดมาเนี่ยได้ลุ้นนะครับจากทางขวาจังหวะเปิดเนี่ยโอ้บอลมันต่ำแล้วต้องก้มโมงแบบบังคับทิศทางไม่ได้นะครับจังหวะเปิดคอสมาของคาสตันเย
0: ่ครับแต่โมงก็ยากเน
1: า
0: ะ
1: ยาก
0: โมงก็ยากคือเหมือนมันวิ่งมาแล้วมันระยะเข่าอ่ะนะครับมันมุดมาโมงแล้วก็ ไปโดนหลังศีรษะแล้วมันก็ผิดเหลี่ยมผิดฝาไปหมดนะครับไม่ค่อยดีนี่เริ่มจะต้องมวยเพื่อนแล้วครับจิรมัน
1: เป็นอู๋ใหญ่น่าจะง่ายเพราะอู๋ใหญ่ชอบมุดอะไรต่ำๆนะ
0: ใช่นะครับผมเข้าทางของต่ำอยู่แล้วปกติไม่ต้องมุดของต่ำมันเข้าหน้าละ
1: เฮ้ยฟาตี้มีกระเพกไว้เมื่อสักครู่แต่ลุยต่อได้นะครับ
0: ทำที่ฟาตี้ครับมาพยายามจะเซตกันซัดทาฝ่าเข้าในมาโอ้โหเจอลุมอีกแล้วครับออกบอลไม่ทันครับทางด้านของเดบรอยครับเงยมากระเจอ2ทันทีครับต้องลุยมาครับมิเคเลสฝ่าลุยมาให้ครับบอลฉลับมานิดนึงยังได้อยู่ครับเชเมโดกูเลาะซ้ายมาเจอ2อีกแล้วกระชากหนีฮานี่เจอตัวซ้อนอีกทีไปไม่ได้ครับฟาตูครับตามมาช่วยครับหนีไปได้ก็โดนตัวซ้อนอีกแล้วครับ
1: ครับโอ้นี่ต้องใช้คำว่าแทบจะพับสนามเลยนะครับทางด้านเบลเยียมแต่ก็ไม่ถึงขนาดเร่งมากนะพี่อู๋นะ
0: ก็คือไปตามเกมเรื่อยๆครับตั้งแต่วอเตอร์เบรกมาเนี่ยบอลไม่ถึงมามูดเลยนะครับดอสซาเปลี่ยนฝั่งครับโดนคอสมาก็ไม่ได้ครับโดนดักได้เอานากลับเห็นโทษงานจะยิงก็โดนเตะทิ้งอีกอิบราฮิมแล้วกำลังจับสวนซาร่าจะเกี่ยวไม่ทันโดนจิ้มคืนหลังก่อนวิ่งตามบีไปก่อนครับมามูดไล่มาก่อนบอลมาถึงคุกตัวต้องแตะหนีครับคุกตัวต้องวางครับวางยาวๆสวนมาก็โมงดักได้ครับบอลเข้าทางอีกแล้วครับฟาตูบนตัดไหนมาครับซาร่าโอ้โหขวาโล่งเลยครับให้มาซิโก้ออกมาลูกนี้ฮานี่เติมมันแล้วครับตัวสลับมาเข้ามาในกรอบโทษแล้วยิงเลยดูดิโอ้โหเกือบ 2-0 โอ้ยเหยียบเอาอีกแล้วครับเลี้ยงเล่นมาทำท่าเหมือนจะเปิดแล้วยิงเลยครับโอ้โห
1: มาไม่เยอะแต่มาทีได้ลุ้นครับจังหวะยิงซุปเปอร์เซฟครับบูถ้าตุกคุกตัวไม่เซฟเสียบเสาไกลครับ
0: มุมหลังประตูนะเด็กนะเห็นชัดๆเลยไม่ปัดนี่ตุงแน่นอนครับโอ้โหซิโก้
1: โอ้ยมาแต่ละทีนี่มีเสียงอ้าวฮะเตะมุมต่อครับอียิปต
0: ์อาชัวเอาเปิดไม่ดีปะโถอาชัวไปให้โดกูซะงั้นแล้วโดกูสวนมาแตะลูกได้ยังสไลด์ได้เหมือนเดิมโดกูจะไปอีกทีไม่ทันแล้วฟาวไปแล้วครับโดนสไลด์ลูกนี้ครับจากนั้นก็ฟาตูครับแหมใบเหลืองไหมโอ้ไม่รอดครับคือพยายามจะฮัตซันพยายามจะฟ้องนะครับว่าไม่ฟาวอะไรแบบนี้เหมือนบอลออกไปแล้วครับไม่รอดครับดูว่าบอลออกไปก่อนหรือยัง
1: ทำเร็วอยู่แล้ว
0: ต้องดูมุมนี้ครับบอลออกไหม
1: ยัง
0: ไม่ออกครับโอ้ก็ชัดเจนครับฟาตูใบเหลืองนะครับเข้าช้าเองครับเริ่มจะโดนใบเหลืองไปแล้วก็ถือว่าอันตรายนะครับแบ็คซ้ายโดนไปแล้วครับฟาตูตอนนี้ขึงอย่างเดียวครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายท็อตซาตอนนี้มาอยู่แล้วก็ไปไม่ผ่านอีกแล้วครับดูดิครับฮานนี่จิ้มแล้วก็ไปโดนท็อตซาครับโอ้ดูดิครับอุตส่าห์เปลี่ยนฝั่งมาเอาท็อตซามาก็เจอโมเมนต์อันนี้เล่นงานเหมือนเดิมครับเตะปั๊มอาสัตขาโดนขาของทางด้านของท็อตซานะครับได้ทุ่มครับอีบ
1: ครึ่งแรกเหลืออีก10ประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับก่อนทดเจ็บ
0: ตั้งมาเกี่ยวได้ครับลูกนี้เอาซาร่าทางซ้ายมีจะได้ชูโอ้ซาร่าเปิดไปคนละทิศคนละทางเลยไม่ดีครับลูกนี้จะทะลุให้มามูดมันไปคนละช่องเลยครับไปติดกองหลังด้วยครับวางยาวสวนมาใหม่วิเคเล่โดนกระโดดตีเข่าดักไม่ได้ครับซิโก้คืนหลังมาครับฮันนี่ให้มาซิโก้จับพลิกยังได้ทุ่มแล้วครับไปติดจากด้านของคาสันเย่นะครับ
1: พยายามจะเกี่ยวตั้งแต่แรกแล้วไปต่อครับ
0: ที่อียิปต์ก็เหมือนรู้นะครับว่าคาสันเย่กระโดนใบเหลืองไปแล้วก็พยายามจะเน้นเกมทางขวาครับดึงช้าไว้ก่อนแล้วครับแต่ไหนของก็อิบราฮิมนะครับดึงช้ากลับหลังไปเลยครับ
1: ดูว่าทีมเป็นรองก็ต้องเล่นแบบนี้ครับแล้วนำด้วยครับอียิปต์พยายามจะให้ผู้เล่นของเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
0: คือเวลาได้บอลในแดนตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีนักเตะเบลเยียมมาก็เคาะกันเองครับเล่นเวลาไปด้วยครับกับแบ็คโฟร์เนี่ยแหละครับเปิดยาวดีกว่าครับชูเบร์ให้มาบอลตกลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับได้ทุ่มเลยครับอัลซันเย่ฝากตรงกลางมาครับจิรมัน ทีมนี้ตรงกลางทั้งทีรมันโอนาน่ากับเดอบรอยเล่นกันด้วยความยากลำบากจริงนะครับ
1: ครับ
0: เขาจะเจอเนี่ยนักเตะอียิปต์แบบกรูเข้ามาหาตลอดนะครับเนี่ยต้องมาดึงเอาบอลจากตรงกลางสนา

0: มาครับธีรมันมองก่อนเลยครับธีรมันแทงทะลุตรงกลางมาเดี๋ยวเคเดนเลยต้องมาเกี่ยวบอลเก็บแล้วครับเอ็นกอยยัดในมาแล้วจับจังหวะแรกไม่ดีครับ
1: แล้ว
0: ก็เจ็บเลยครับนักเตะหยิบเนี่ยพยายามจะฟ้องว่าโดนเหยียบเข้าไปครับ
1: โอ้เป็นฟาตี้
0: เป่าให้ครับฟาตี
1: ้ต้องเป่าหยุดเกมหน่อยดูจังหวะฟาตี้จังหวะปั๊มบอลถึงบอลก่อนอู้ยโดนเชลมันย่ำครับ
0: จริงๆแต่หน้าโดนเหลี่ยมเนาะ
1: เนียน
0: เล่นแบบนี้
1: เหมือนตีเนียนเข้าไปเหยียบ
0: เหมือนเจตนาโอ้โหไปเหยียบเข้าที่ข้อเท้าเขานะครับ
1: โอ้ยช่วงพักติวเลยครับอาชูดูภาพช้าครับจังหวะแตะหนึ่ง
0: จะให้ดูความเร็ว
1: แล้วก
0: ็
1: ยิงด้วยขวาร้อยโอ้สปีดเท่าไหร่เมื่อกี้
0: 123ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: วิ่งถูกแรงนะ
0: หูร้อยยี่สิบก็ถือว่าแรงแล้วครับเร็วกว่ารถจันเอกอ่ะนะครับ
1: ผม108นะพี
0: ่108เฉยๆ108กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: 180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ
0: โอ้โหเจอความอึดอัดเข้าไปแล้วครับคล่องบอลเยอะจริงไงแต่มันยังไม่มีลูกเสียวเลยนะครับเยี่ยมนะครับชิรมันไหลทะลุขึ้นมาครับจะแทงทะลุก็ไม่ได้แล้วจะพลิกต่อมามุดวนหนีมามามุดถึงก่อนแล้วโดนดักได้ครับโดนดักไปได้ครับไปลุยทะลุมาให้ไปเดกเลเลอร์แต่งเข้าขวาจะหาช่องยิงอยู่แถว2ลุยมาไม่มีเหลี่ยมยิงอีกล็อกแล้วล็อกอีกโอนาน่าหน้าก็ไปโทษแทงไปทางซ้ายแล้วยกข้ามาวนตกพอดีโดโกหักมาแล้วยิงรีเวิร์สตามมาจิ้มอีกทีนึงยังได้อยู่ก็ปั๊มกันอีกทีนึงเอามาใหม่ครับเอ็นกอยนะก่อนไปโทษเอ็นกอยต้องกลับหลังเลยครับตั้งใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมโอ้โหมาชุดใหญ่ๆเลยครับมาอีกแล้วครับโทมัสมินิเยจะหาช่องบอมอยู่ตอนนี้สลับกันอยู่นะครับโดกูมาอยู่ขวาครับทอดซาไปเล่นซ้ายแล้วครับเอ็นกอยครับเข้ามาโอนาน่ายังขึงไว้อยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับเอ็นกอยอีกทีนึงทะลุทางขวามาครับโทมัสมินิเยตั้งป้อมอยู่วางเข้าไปด้านในบอลโค้งมาโขกสะบัดไปตกมาพอดีแล้วได้ซัดลูกเดียวบอลฉลับยังเคลียร์ทิ้งเอาไว้ได้ครับโอ้โหอิบราฮิมจะสวนคืนซาร่าไม่ถึงบอลตกมาจับยาวโดนไล่มาแล้วครับแล้วละขโมยบอลได้ฟาวไปแล้วครับโอ้โหไม่งั้นงานเข้าเลยครับเบลเยียม
1: นาชินไปทำฟาวแล้วซาอู้จังหวะยิงทอสซาเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะโดนไม่เต็มนะครับยิงไกลแต่ว่าติดบล็อกครับเจ็บด้วยนะครับเนี่ยเหมือนกุมไปที่ข้อเท้าขวานะครับ
0: ลูกนี้ที่ซาลาชินไม่ฟังหูมามูดไปแล้ว
1: บอลจากบูริเย่ทางขวาเนี่ยเปิดไปอ่ะจังหวะมีหม่งชงมาทางเสาไกลซ้ายของทอซาเหมือนจะยิงเหมือนยิงไม่ดีนะครับ
0: มันวางโดนเหมือนแป๊กๆอ่ะนะครับโดนไม่เต็มนะครับ
1: แต่เบลเยียมมาใหม่ครับ
0: บอลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นโยนข้ามฝั่งมาก็ยังดักไม่ได้ครับฟาตูอาชูแต่งมาให้ครับมามูดดึงก่อนมามูดดีดออกซ้ายมาอาชูอาชูมีช่องแล้วจับไปลูกนี้โดนจิ้มออกเหมือนต่างคนต่างฟ้องจะเอาเป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: ได้ฟาวไหมอาชูโดนกระแทกล้มเลยนะครับพยายามจะเลาะริมเส้นไปต้องดูตรงนี้ครับ
0: โอ้ไม่โดนบอลเลยนะ
1: ตรงนี้น่าจะได้ฟาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่าผู้สินให้ฟาวหรือเปล่า
0: คิดถ้าไม่ให้ฟาวก็พลาดนะครับเพราะว่าเต็มข้อเท้าให้ฟาวโอ้โหแต่ว่ามันโดนตรงนู้นนะทำไมแกให้ถอยมาซะเยอะเลยครับ
1: ก็เป็นมูริเย่นะครับที่ไปทำฟาว
0: ดูวางยาวอีกแล้วครับเป้าหมายเป็นมามูสเลยครับวิ่งฉีกมาบอลลึกไปถึงคุกตัวต้องโดนไล่อยู่นะครับมูริเย่ครับต้องคืนกับตรงกลางครับเอ็นกอยบอลแบบนี้อันตรายครับเล่นเหมือนกับที่มามูดอยู่กับแฟงเฟิร์ตนะครับวางทะลุบอลให้แกวิ่งนะครับลูกดีดยาวมากเหมือนกันครับทิ้งไปท็อปซาเจอฮานี่ถึงก่อนครับฮานี่บังไว้ท็อปซาไล่เตะอัดซะเลยโอ้โหแซ่บจริงครับบอลออกหลังด้วยนะครับได้เตะเปิดแบบโอ้โหวันนี้เด่นมากครับแบ็คขวาครับโมฮัมเหม็ดฮานี่
1: ขวาซ้ายถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีครับทั้งแบ็คขวาฮานี่ซ้ายฟาตูนะครับนี่ครับคุณซืออย่างฮอซัมฮัสซันบอกให้ลูกทีมใจเย็นๆครับ
0: เพราะวันใกล้จะจบครึ่งแรกตอนนี้40แล้วนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1นะครับเหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับไม่รวมทดนะครับบอลโยนมาพยายามจะพักบอลโอนาน่ามาธีรมันก็ไม่ได้ต้องคืนหลังนะครับเอ็นกอยไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมวันนี้ก็พยายามจะโยกซ้ายโยกขวาโล้ไปโล้มาแต่วันนี้ต้องชม เกมรับของ

0: อียิปต์นะครับดักกันได้ดีครับต้องสลับตำแหน่งกันนะครับพยายามจะดึงก่อนครับเล่นกันที่แนวรับบ้างครับลุยบาครับมิเคเล่มิเคเล่ให้สั้นๆแบบโอ้คาสันเยไปไม่ได้แน่นครับโอดาน่าฝากตรงกลางเลยครับพยายามจะลุยตัดฝ่ามาแล้วจ่ายมาโดนแย่โดนนิดนึงอาชูยังได้อยู่ครับโทมัสมินิเยแล้วจ่ายไม่ดีครับโอ้โหเอาได้สวนอีกแล้วครับมามูดคืนมาซาร่ากัดชากไปแล้วซาร่าลุยมาต่อซาร่ายังมาอยู่นะครับขวามีซิโก้รออยู่ดึงช้าก่อนครับเพื่อนเดิมมาไม่ทันครับคืนกลับไปที่ฮานี่เลยครับไปตั้งกันใหม่เลยครับ
1: ขึ้นไม่ได้ไม่เสี่ยงครับซาร่าบนแล้วก็จ่ายเอาชัวร์นะครับเนี่ยมาตั้งในแดนของตัวเองครับอียิปต
0: ์ซาร่าไปมีแค่2คนนะครับอ้าวอันนี้โมโหตัวเองครับ
1: เป็นอัตเตียครับไปจ่ายพลาดแล้วออกข้างไปเองครับ
0: คืออาชูแกก็ห้อยสูงไปหน่อยครับอัตเตียก็ไปดันจ่ายไม่มองเพื่อนไม่ย้อนหลังนะครับ
1: เปอร์เซ็นต์ในการคอนโทรลบอลเนี่ยทางฝั่งเบลเยียมนี่ถือว่าเยอะกว่านะครับ
0: 55% นะครับบอลตรงกลางให้มาครับเดอบรอยนะกลับไปทดดอกยิงดู2ชั้นแลบกระดอนไปกระดอนมาแล้วอาชูจะแตะหนีอาชูไปแล้วผ่านเดอบรอยแล้วทะลุมาโอ้โหไปคนละช่องไม่งั้นทะลุไปในมามูดมาเอ้ามามาอีกทีนึงครับลุยมาเดอบรอยเดี๋ยวรอยฝากขวามาชิมิโดกูโดกูจะแหวกเข้าไปเจอ2ไม่ผ่านครับอาชูเกี่ยวได้ครับไม่ฟาวด้วยครับคืนกลับมาครับฟาตูทะลุบอกจ่ายไม่ดีครับแม่วันนี้โดนไล่อยู่ครับสุดท้ายครับฟาวไปแล้วครับ แต่นักอัตเตียครับ
1: โอ้อาชูวันนี้เด่นจริงครับ
0: คืออาชูเด่นในการสวนกลับเกมสวนอาชูเด่นแต่ว่าเกมรับนี่ต้องให้เลยครับฮานี่ทอดสาดีทะลุขึ้นมาครับโอ้ดิไปอยู่เป็นหน้าเป้าไม่เจอบอลครับเดเคเลเลอร์ต้องมาเล่นเป็นริมเส้นแล้วก็ลูกงัดข้ามมาหยอดมาแล้วถึงก่อน 9-1 ครับโอ้โหออกมาได้ทันครับอุฟาชูโบะลุยสวนมาครับซาร่าทางซ้ายเจอรุม2อยู่ครับซาร่าดึงก่อนโอ้โหทางแคบซะแล้วซาร่าบอลหลุดมาซิโก้จิ้มทะลุมาอ้าวบอลต่อเข้ากลางมาซิโก้จับบอลยังได้อยู่ครับมามูดลงมาดีดคืนมาครับอัตเตียฝากซ้ายเลยครับอาชูลุยมาแล้วครับเลาะซ้ายมาอาชูอัตเตียพุ่งขึ้นหน้ามาครับยังดึงไม่อยู่ขึงไม่อยู่ครับฝากซ้ายมาอีกทีอัตเตียมีทางด้านของอัตฟาตูเติมขึ้นมาช่วยนะครับขึงบ้างเลยครับตอนนี้อัตเตียดีทะลุมาเอาบอลกระดอนมาตรงกลางกระจายไม่ดีครับยังได้อยู่ครับฟาตูเอาไงครับปาดเข้ากลางมาบามูสขึงไว้ก่อนครับโอ้โหขึงแบบยาวๆเลยนะครับมาข้ามฝั่งมาฮานี่เปิดยัดในไปชั้นแลบมาพอดีเข้าทางมามูดโดนจิ้มแล้วไปฟาวครับเข้าช้าไปหน่อยครับมามูด
1: จับบอลแรกแล้วมันกระดอนห่างครับตามซ้ำเลยนะจะเป็นทางด้านโอนาน่าที่จังหวะโดนฟาโอนาน่าครับโอ้ยนี่ก็ย้ำไปที่หลังเท้าโอนาน่าเลยครับ
0: จังหวะแย่มันไม่โดนแต่จังหวะขาที่เหยียบที่ไปเหยียบตรงบริเวณปลายสตาร์ทพอดีครับ
1: ครับ
0: นี่ให้ดูกล้องด้านหลังยิงดีจริงครับนี่กล้องเป็นกล้องของพุทธศิลป์นะครับ
1: ครับ
0: แฟนๆนี่กระโดดแทบหลุดจากไอ้แผงกั้นนะครับ
1: แฟนอียิปต์ก็รู้นะเพราะเจ็บครึ่งแรก4นาทีนะครับก็พอมาแบบเป็นรองพอได้ประตูนำมันก็สะใจนะ
0: แล้ววันนี้จ่ายบอลเสียเยอะมากครับเนี่ยโทมัสมูริเยไปจ่ายไปเฉยเอาแต่ก็ต่างฝ่ายต่างจ่ายเสียเหมือนกันครับที่ก็จ่ายมาดิแคเลเลอร์ให้มาย้อนหลังครับทอดซาดีดไซก้อยมาอีกทีก็ยังลงมาช่วยได้ดีครับจิโก้หัวทิ้งไปก่อนซาร่าจับไปครับบอลล้นมาโอนาน่าให้สั้นๆพยายามจะแหวกฝ่ามาเองครับเดอบรอยเลาะซ้ายมาโดนจิ้มออกข้างครับ
1: ยังได้ทุ่มอยู่จะทุ่มไกลยัดเลยหรือเปล่าเบลเยียมนี่ครับคาสันเย่เหมือนจะทุ่มไกลเลยครับนะจะเล่นสูตรไหนไกลหรือใกล
0: ้แต่ว่าป้ายมันติดทำให้ถอยไกลไม่ได้ครับก็ทุ่มโด่งๆมาครับโมงตั้งมาพอดีตั้งมาแล้วซัดลูกนี้โอ้ยข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับเชลมีโดกู
1: ใช้คำว่าจะเต็มหลังเท้าแต่มันเข้าเหลี่ยมเท้าขวานะครับเชลมีโดกู
0: ดูดีกาเซียต้องหันหลังเลยครับ
1: โอ้นี่ขนาดใกล้ๆนี่

0: เป็นทุ่มยัดมาในกรอบ
1: เออทุ่มไกลมากเลยครับ
0: จังหวะยิงบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันออกข้างเยอะไปหน่อยคอนโทรลบอลยากครับตรงนี้ของโดกูครับเนี่ยต้องขยับตามการกระดอนของบอลด้วยนะครับปิ้นเลย
1: จังหวะดีดของเดอะแคเลเลอร์เนี่ยบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันไกลตัวครับจากภาพเนี่ยมันสุดปลายเท้าพอดีเลยมันก็เลยเหลี่ยมมันก็เลยบานออกไปเลยเป็นไซส์ก้อยบานไปเยอะครับบอลยาของคุกตัวนะครับบอมแล้วครับบอมมาเป้าหมายบอลตกมายังโมงดักไม่ได้ครับฟาซูไปช่วยได้ดีครับอาชูพยายามจะไปดีดทะลุบังครับอาชูให้มามูดบอลมาโดนแซะนิดนึงโดกูยังอยู่ทางขวาครับตอนนี้มาสลับมาเลยนะครับโดกูมาอยู่ขวาแล้วครับ
2: โอนาน่า
1: ไปที่เมคิเล่มีคาสตันเย่เติมมาครับท็อตซาต้องคืนก่อนครับไม่ไหวครับแน่นเกินครับตอนนี้ก็พยายามจะดึงอยู่นะครับบอลลุยมามือนิเยไม่เอาครับเลือกขวาบอลกลับมาใหม่พยายามจะชิงให้มือนิเยโดนบังเหลี่ยมแล้วครับบังไปเรื่อยๆครับฟาตูบังแล้วก็ฟาวไปแล้วครับโทมัสมือนิเยครับ
0: จะไปดึงฟาตูแล้วเสียฟาวนะครับดึงเวลาไปด้วยนะครับอียิปต์เพราะเจ็บครึ่งแรกเหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับ
1: นี่ถือว่าทำกันบ้านมาดีครับฮัสซันนะครับ
0: ก็นำก็จริงแต่สีหน้าก็ยังเครียดอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์นะมันเป็นรองในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะ
1: ช่วงพักครึ่งน่าจะเยอะเลยครับเพราะเห็นไอ้ดึงโน้ตไป 3-4 ใบเลยครับลูดิกาเซียไปเสียบไปที่เสื้อสูตรแล้วเดี๋ยวพักครึ่งคงได้ใช้ครับจดไว้แล้วครับแผนเอาโมงคืนหลังไม่ดูหน้าดูตาเลยไปสุดเส้นแล้วรถยิงดูในใจขาเซฟโอ้โหเอ็นกอยไปโมงคืนหลังแล้วไม่ดูครับไม่มีใครอยู่ครับ
0: นี่ยังดีที่มามูดจังหวะไปยิงเนี่ยมุมมันไม่มีนะครับโมงคืนแล้วมันไม่ถึงแล้วมันห่างเยอะครับอ้าวมาใหม่ทีเตะยัดได้เตะมุมครับอี
1: คือมามูดก็มองแล้วข้างในเนี่ยไม่มีเพื่อนเติมก็เลยเตะยัดไปอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยอ้าวได้เตะมุมแล้วครับโอ้โหเอ็นกอยเกือบไปครับแนวรับดาวรุ่งของทางเบลเยียมนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับจะเตะมุมอาจจะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่าตัวเล็กกว่ากันเยอะครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรเล่นสูตรไหนครับอาชู
1: เล่นสั้นครับอาชูคืนย้อนหลังมาแล้วแทงทะลุมาให้ซาลาวางมาโดนมงทิ้งมาแถว2วิ่งมาสัตว์ลูกเดียวยิงแป๊กแล้วบอลมันล้นมายังตามไปเก็บก่อนบังจะเอาเตะมุมแล้วก็ได้เตะมุมครับทางด้านของเยเซลอิบราฮิมนะครับได้เตะมุมครับเปลี่ยนฝั่งมาเป็นทางขวาบ้างครับ
0: นี่เตะมุมช่วงทดเจ็บเนี่ย3ครั้งติดเลยนะครับฝั่งขวานี่โมซาร่าจะปั่นเดี๋ยวดูว่าจะเปิดมาหรือว่าจะเล่นเวลาตรงนั้นมุมธงครับแต่ช็อตนี้จบก็น่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยนะครับเพราะทดครบมาแล้ว4นาทีครับ
1: เพราะเหมือนเล่นฟรีครับเปิดมาแล้วก็ได้หรือไม่ได้ครับน่าปั่นเข้ามาแล้วมงมาโอ้โหจะแย่ไม่ถึงโอ้โหดูแล้วคุกตัวออกมาแล้วไม่ถึงบอลด้วยโอ้ขอแค่ชาร์จโดนเนี่ย 2-0 แน่นอนครับ
0: เดี๋ยวดูว่าตัวไหนครับ
1: โอ้ยออกมาพลาดแล้วคุกตัวแกออกมาปัดมาชกครับโอ้โหดันเพื่อนมามงดักซะก่อนครับ
0: ลาซีนน่ะลาชีนครับพยายามจะเข้าไปโบกแต่ถลำมานิดนึงก็จบครึ่งแรกนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์ 0-1 นะครับอียิปต์ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านอาชูครับนาทีที่19ของการแข่งขันแต่รูปเกมในช่วงท้ายๆครึ่งแรกสนุกนะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวดูว่าไอ้ที่เขียนใบมาเพียบ จะไปแก้เกมยังไงก็ดูดิกาเซียนะครับโหจดไว้ตึมเลยครับ
0: เดี๋ยวดูผลฟุตบอลที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ไอซ์แลนด์นะลีกสูงสุดอากูเรรี่ตามหลังเฟรมอยู่ 3-4 ส่วนดิวิชั่น2เนี่ยยอนเนียกับแครี 0-0 นะครับเซลฟอร์ดขึ้นนำท็อตทูโวก้า1ประตูต่อ0
1: ครับ
0: ก็น่าจะประมาณนี้ผลบอล
1: ส่วนช่วงนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์หน่อยครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระหัวเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่เริ่มดูแลสุขภาพเข่านะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มก็คือซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้น แถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคา990บาท

0: เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับ
1: ครับ
0: ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของบริษัทอสมทครับจำกัดมหาชนก็ร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกครับก็ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งบวชยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลไปร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2.6 แสนบาทครับก็ร่วมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมบวชนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamond นะครับ ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับผม
0: และต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้ผมไปดูข้อความนิดนึงพี่หู
0: เก็บตกให้เน
1: า
0: ะ
1: พี่หญิงส่งมานะครับงวดนี้นะครับ16มิถุนายน2569
0: ครับ
1: เลขที่ส่งมาคือ809แล้วก็669
0: ครับ
1: ชอบตามไม่ชอบผ่านนะ
0: ก็ถือว
1: ่า
0: แฟนๆสเปนน่าจะรออยู่แฟนๆสเปนก็พรุ่งนี้ไป
1: แต่ถ้าเบลเยียมไม่มานี่ก็แฟนเบลเยียมเลยนะ
0: ก็ไม่แน่ว่
1: า
0: คืนนี้แฟนอียิปต์อาจจะเยอะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็มีบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลจะเสริมทัพใครหรือยังครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วยังไม่มีข่าวจะได้คนไหนเลยแต่ถ้ามาดริดจะเอาแมกก้าต้องแลกกับกิแลหรือว่าคาร์มาวินก้านะครับสาวกชุดข่าวว่าผมบอกตามตัวนี้ยังไม่ให้ครับแต่คุณกฤตภาค
0: ตอนนี้คุณกฤตภาคที่มีเนี่ยก็คือตัวที่ต้องแย่งหน่อยนะที่มีข่าวอย่างพวกอเล็กซ์สกอตต์โค้ชอีลาอูล่าเขาก็ตัวเก่าของเขาก็ม
1: ี
0: ข่าวอยู
1: ่เดียวมองเด้
0: แล้วก็ล่าสุดเดียวมองเด้ก็หลักร้อยมันก็ยังแพงอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเดินเกมแล้วนะครับตามอาร์เซนอลเลยก็คือไอ้เจ้าบูอัดดี้ของโมร็อกโกนี่แหละ
1: ฟอร์มดีจัดจัด
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะราคาขึ้นไปถึง70แล
1: ้
0: วนะครับก็ตอนนี้คือตัวที่ลิเวอร์พูลมองมันดันเป็นตัวตลาดตัวที่ต้องแย่งกันอยู่ผมว่าอาจจะต้องรอแล้วก็ผมว่าอาจจะให้อีลาวราได้ปล่อย
1: ตัวไ
0: ปก่อนไหมเนาะเพราะมันจะมีตัวใหม่เข้ามามันอาจจะต้องให้ตัวเก่าออกไปก่อนนะครับคือถ้าแม็กก้าไปอย่างเงี้ยอาจจะซื้ออเล็กซ์สกอตเข้ามาเนาะ
1: ครับก็นั่นอย่างที่พี่หูบอกอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลกับทีมใหญ่มันสนใจทั้งเกมรุกแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางด้วย
0: ตอนนี้มันระดับไอ้ที่คุยเนี่ย80ล้านปอนด์ด้วยมันก็ต้องใช้เวลาในการคุยหน่อยคร
1: ับพี่หูพี่เอกนุ่นจะมาหงอีกรอบพี่เอกว่าไงเดี๋ยวพี่จอนคลอง6ถ้าถามผมถ้าได้มาก็ดีเพราะมันฟรี
0: ค่าเหนื่อยถ้าไม่แรงมากนะ
1: ใช่
0: นะแกจัดสักแสนห้าผมว่าโอเคนะ
1: เพราะมันได้ฟรี
0: เพราะว่ามันไม่มีค่าตัวเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อดาวินมันก็น่าจะเข้ากับแท็กติกของอีเลร่า
0: อย่างน้อยดาวิน
1: ดีอ่ะ
0: ผมว่าก็มาในกรณีที่มีศูนย์หน้าแตกต่างกันหลายๆคนเนาะมีสายจี๊ดละใช่ไหมมีสายจี๊ดอย่างไอ้เจ้าเอกิติเก้ใช่ไหมมีสายคมอย่างอีซักมีสายบ้าพลังอย่างไอ้เจ้านุ่นมั่งนะน
1: ุ
0: ่นเยสมาผมว่าน่าจะทำให้มิติในเกมรุกมันดีขึ้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ครับจาก SMS หรือว่าเมสเซจช่องทางอื่นอยากให้พี่ช่วยจัดการให้ดีกว่านี้ครับเพราะถ้าบอกว่า มีอะไรทักทายมาทาง4689899แต่พอส่งไปพี่ไม่อ่านแล้วไปอ่านช่องทางอื่นก่อนรายการช่วงอื่นเก็บได้ครบนะครับก่อนที่ช่องทางอื่นจากFC ในที่นายกูรู
0: อันนี้ผมบอกตรงเลยนะเหลืออีกเพียบเลย
1: ใช่
0: ถ้าผมอ่านมันอ่านแล้วมันไม่ทันจริงนะครับเพราะว่าพยายามสลับ3ช่องนะครับ3ช่องเฉพาะอาจารย์เอกเนี่ยแกดู Facebook ของผมเนี่ยสลับระหว่าง SBS กับทางด้านของ YouTube
1: ครับผม
0: อันที่มันไม่ทันจริงต้องขออภัยเพราะว่า
1: คือเรา
0: เก็บได้ไม่ครบอ่ะ
1: ไม่รู้นะผมว่าเวลาเราจัดอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับ
0: SBS
1: นะ48ก็ไปเข้าๆก่อนแล้วนะครับขอบคุณพี่หญิงนะคะจดไว้แล้วค่ะจากน้องเทยลงทุนจากทาง YouTube นิดหน่อยนะอาจารย์ก่อนที่จะไปพักกันเนาะคุณนันทพงศ์สวัสดีด้วยนะครับทักทายกันมาคุณนาโมเลเวอร์พี่พักคูลิ่งเบรกแล้วครับไลฟ์หายกันในช่วงนึงประมาณนี
0: ้
1: อ๋อช่วงนี้เปลี่ยนจากห้องส่งมาตรง

0: ครู่นี้เห็นน้องๆเขามาดูอยู่นะครับ
1: พี่ไพโรธบอกว่าสวัสดีครับกรีดยางอยู่บุรีรัมย์ครับอยู่นครยังมีเลยอยู่ใต้อยู่นครมีหมดนะครับคุณซุปเปอร์พาวเวอร์บอกเบลล่าจะแพ้หรือเปล่าครับอะไรประมาณนี
0: ้
1: อยากให้อียิปต์ตกรอบครับคนเชียร์อียิปต์ก็เยอะพี่ต่อเรียบร้อยเลยเป็นกำลังใจให้เบลเยียมแล้วก็อียิปต์น่าจะชนะนะครับจากคุณบุญอนันต์พักบาพี
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยยังยิงไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับไอ้ลูกยิงก็ไม่อันตรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอกาสยิงทางด้านของอียิปต์เนี่ยตรงกรอบไป3นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าโอกาสยิง8ครั้งของเบลเยียมที่ขึ้นมากราฟิกจากทาง FIFA เนี่ยไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับ
1: ใช่อียิปต์เก่งชนะแน่เดี๋ยวเราลุ้นอีกครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวมองเด้น่าจะแฟนหงนะอยากได้อ
0: ย่างจี๊ดเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้น่าจะได้เห็นฟอร์มไปแล้วเผาวิ่งกับปีเย่ซะเยอะ
1: สปีดจัดมากนะครับ
0: อย่างเร็วอ่ะ
1: ครึ่งหลังยิงประตูได้แน่นอนเบลเยียมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับนักพากย้ายค่ายกันเยอะกว่านักเตะอีกแต่คุณท็อป
0: ครับผม
1: แล้วก็มีแมนยูจะได้ตัวเพิ่มไหมครับโอ้ได้แน่นอนฮะเดี๋ยวรอก่อน
0: แมนยูตอนนี้ก็เต็งเต็งมาติอุส เฟร์นันเดสอยู่นะครับเพราะตอนนี้เขามองว่าเฟร์นันเดสน่าจะโอเคกับทางด้านของแมนยูที่สุดแล้วแต่ว
1: ่
0: าราคามันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่80-85นะครับล้านปอนด์นะ
1: ก็ต้องรอลุ้นกันนะเนาะเพราะว่าเอาจริงตลาดเนี่ยเผื่อเพิ่งเปิดวันนี้ด้วยซ้ำเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: 15-16นะครับ
0: แล้วก็มีข่าวกับคิมมินแจด้วยคิมมินแจของบาเยิร์นนะครับ
1: คิมมินแจก็มีข่าวลิเวอร์พูลนะอาจารย
0: ์ใช่ก็หลายทีมให้ความสนใจอยู
1: ่ครับผมก็ทางเพจ Facebook นิดนึงนะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ไลฟ์หายไปแป๊บนึงกลับมาแล้วนะครับขอบคุณ
0: น่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีครับ
1: คุณกฤษดาบอกแอปฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับฝากดูหน่อยครับพี
0: ่
1: ลองโหลดแอปใหม่นะพี่กฤษดา
0: ถ้าเป็นตัวเก่าไอ้ที่เป็นสีฟ้าลบทิ้งแล้วก็เอาเป็น M-Cod ไอ้ที่เป็น Connect นะคร
1: ับ
0: ตัวใหม่นะครับ
1: ฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนี่พี่ประสิทธิ์ตามเราตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วนะ
0: ครับก็สวัสดีด้วย
1: แต่เวลาในเวลาเขาเวลาของพี่ๆน้องๆที่เขากำลัง
0: ก็อาจจะมีเก็บตกไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะก็พยายามจะเก็บให้ครบอยู่นะครับ
1: คุณเพียรชูแก้วทักทายมาพี่ประพิษสวัสดีครับอาจารย์อู่ภาคตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยครับจากคุณคุ้งแลมพา
0: ครับก็ขอบคุณด้วย
1: สวัสดีครับพี่เอกพี่อู่พี่เอกผมบอกแล้วไม่เชื่อเยอรมันจริงๆอาแจ็คเด็กของเยอรมันทักทายด้วยสังโพลีเป็นไงบ้างฮะนี่ก็แฟนสังโพลีนะ
0: สังโพลีก็นี่ไงเมดคาร์ฟไงยิงได้แล้วโชว์ฟอร์มดีกันหลายคนนะ
1: เยอรมันโหดมากอาแจ็คเมื่อวานนะพี่เอกคิดว่าจะชนะไม่ถึง4ลูก
0: ก็คิดว่าโหดอ่ะคิดว่าจะโหดแบบ3ลูกไม่คิดว่า
1: ล่อไป7เลยอ่ะโอ้โห 7-1 ยังโหดนะรอบ5ทุ่มนะครับมวยรองมาแล้วครับรอบดึกขอมวยเป็นต่อบ้างประมาณนี้ก็
0: ต้องรอลุ้นเพราะว่ายังมี45นาทีแล้วด้วยความที่ผมเคยพากไอ้ลูดิกาเซียตอนที่เขากำลังฮอตๆอยู่กับลิวอ
1: ่
0: ะเป็นโค้ชที่บ้าเกมลุกนะเกมลุกจ๋าเลยแล้วยังมีทีเด็ดอย่างลูกากูนะลูกเคบาคิโออะไรพวกเนี้ยสายจี๊ดๆอาจจะต้องลงมาเพราะวันนี้ก็ท็อตซาก็เจาะไม่เข้าโดกูก็เจาะไม่เข้าเนาะเดอบรอยก็วันนี้โอ้โหได้บอลโดนลุมตลอดเลยอะ
1: แบ็กมันได้อย่างฮานี่ฟาตูครึ่งแรกยังแรงมีอยู่เดี๋ยวดูครึ่งหลังว่าจะหมดหรือเปล่า
0: ฟาตูนี้อาจจะต้องลุ้นเนาะเพราะมันโดนเหลืองไปแล้วเน
1: าะคุณฟิลกูดบอกว่าอยู่อุดรทักทายกันมาใครฟังอยู่ที่ไหนทักทายมาบอกกันได้นะครับ
0: เพราะตอนนี้เรา41สถานีใช่ไหมใช่ไหม
1: 41สถานีทั่วประเทศนะครับ
0: ค่าไฟจากทั้งจากตรงไหนก็มีปัญหาอะไรส่งมานะครับถ
1: ้
0: าแก้ได้ก็เราก็พยายามจะแก้ไขให้เน
1: า
0: ะ
1: จำเนียนสีแสงมุกท่านทั้งสองอย่าเครียดนะครับ
0: คร
1: ับ อ๋อไม่เครียดนะครับคือบางอย่างเราแค่อธิบายให้เข้าใจ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เครียดหรอก
1: ไม่มีอะไรไม่มีอะไร
0: เราไม่มีอะไรการเราก็อธิบายให้ฟังนะ
1: คือถ้าเป็นแฟนก้าวที่เป็นขาประจำ
0: จะเข้าใจ
1: ทราบอยู่แล้วนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ก็พยายามจะเก็บให้หมดก่อนเบรกเดี๋ยวครึ่งหลังที่ได้มาลุยกันต่อนะเกมเบลเยียมกับอียิปต์นะจ๊ะ
0: นี่ยอมแบบไม่พักเลยนะ
1: ใช่
0: คนอื่นก็พักนะ
1: ไปพร้อมยัง
0: โอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่ง

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มเมื่อรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นแต่งสองของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์ มาร์ตินโอเดกาดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcard Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcard.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิตย์ธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

าร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาด

0: ข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับเกมครึ่งเวลาหลังนะครับบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์อยู่0-1นะครับกลับมาครึ่งหลังยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอียิปต์พยายามจะลุยขึ้นมาจากริมเส้นนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับจะสวนกลับแต่ว่าก็ฟาวไปแล้วครับเชมิโดกูครับเจอหัวก่อนเลยครับตามมาอัดเลยครับวันนี้โอ้หน้าที่ของเขาเลยครับฟาตี้ยังเป็นเดเคเลเลอร์อยู่นะครับยืนเป็นหน้าเป้าอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็วางทะลุมาทางซ้ายครับคาสันเย่แตะหลบไปแล้ว1เจอซ้อน2ครับโอ้โหซ้อนกันดีครับราชินผ่านฮานี่ไปได้ก็เจอดักอยู่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้เจอรุมล้อมอยู่ครับบอลคืนกลับหลังมาต้องเตะทิ้งออกไปครับชูเบียร์ชูเบียร์เตะเปิดมาแล้วก็โอ้โหตอนนี้บุกแหลกจริงๆนี่เบลเยียมจับบอลได้จะทุ่มเร็วอย่างเดียวเลยนะครับก็โดนตัดฟาวล์แล้วก็โดโก
4: ไม่ปล่อยให้ผู้เล่นเบลเยียมได้เล่นง่ายๆหรือถนัดนะครับพอได้บอลปุ๊บนี่ผู้เล่นหยิบนี่โอ้เข้าถึงตัวเลยออกอาการหงุดหงิดแล้วครับเชอริมิโดกูก็โดนต่อได้เรื่อยนะครับ
3: วันนี้ต้องชมนัสเซอร์อิบราฮิมเนาะ
4: ครับ
3: เซนเตอร์ที่คอยมาสอนฮานี่โอ้โหบอลยาววางแม่นมากครับอาชูเจอกับมูนิเยครับอาชูลากตัดไปแล้วแทงอ้อมหลังมาจ่ายมาซัดลูกนี้ไม่ดีตามมายิงอีกทีติดบล็อกซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกโอ้โห3บล็อกโอ้ประเด็นจุดโทษของทางอียิปต์นะครับไม่ได้ลูก2ครับ
4: ทั้งมามูทั้งซีโก้ครับจังหวะยิงเหมือนมันยิงไม่เต็มยิงแป๊กไปติดบล็อกซี่ครับอุแต่ก็อันตรายนะครับเบลเยียมบุกเพลินๆต้องระวังจังหวะสวนนะครับ
3: แล้วมิเคเล่แกบอกโอ้โหยืนอยู่เฉยๆเจอเตะอัดไป3ทีครับซิโก้อ้าวจับบอลอยู่แล้วแล้วมันถลายออกไปเองครับทางด้านมุสตาฟาซิโก้มาดูอีกครั้งครับ
4: โอ้จังหวะอ้อมมาเนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำซิโก้จังหวะแรกอะแป๊กจังหวะ2ของมามูทก็ไปติดบล็อกครับมิเคเล่ที่ขวางอยู่
3: ถ้าไม่แป๊กเนี่ยน่าลุ้นประตู2มากเลยนะครับบริเวณจุดโทษมันโล่งๆเลยครับซิโก
4: ้ก็รีบยิงนะครับตรงนั้นมีผู้เล่นเบลเยียมพยายามจะปรีเข้ามาขวางนะครับ
3: วันนี้กลายเป็นคนหนึ่งที่ดูบทบาทน้อยคือธีรมันนะเห็นเนาะธีรมันหายโอ้โหยกเท้าสูงโอ้โหเต็มหน้าเลยครับอัตเตียโอ้อัตเตียโดนเข้าไปจ่ายมาก็โอ้โหบุกไม่ได้ครับไม่ไหวครับต้องดีดคืนหลังกลับหลังไปเลยนะครับไปดูดเลยครับคูปตัวก็ออกสั้นๆก่อนครับเอ็นกอยก็เริ่มขยับมาบีบกดดันในแดนของเบลเยียมเลยนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเบลเยียมเนี่ยวันนี้เขาดาหน้าบุกแน่นอนเลยครับโอนาน่าคือหลังกลับมาครับเอ็นกอยฝาบอลฝ่ามาเองครับเอ็นกอยลุยมาครึ่งสนามได้แล้วครับเอ็นกอยโอ้จะออกข้างไม่ได้ครับต้องกลับหลังอีกทีแล้วครับตอนนี้โอนาน่าแทงทะลุตรงกลางมาโดกูฝ่าไปได้ก็โดนเบียดร่วงไปก่อนได้ฟาวครับโอ้นี่ตัดฟาวอย่างเดียวครับมามูดไปอัดฟาวครับ
4: กับเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกันเนี่ยผักเลยครับก็ชิงตัดฟาวในระยะที่ไกลอยู่นะครับไม่ยอมให้ชลมิโดกูลากไปใกล้กว่านี้ครับ
3: มามูดนี่แก ดึงแล้วแกบอกเลยครับรอก่อนครับโดรอมูดด้วย
4: 30กว่าหลาระยะไกลแต่โอ้โหดูจากตำแหน่งนี้มันแทบจะตรงประตูเลยนะเดบรอยครับอยู่ที่บอล
3: ยิงไม่ไหวครับไกลเกินครับน่าจะเปิดครับเล่นสั้นๆครับโอ้แต่สูตรนี้ไม่มีอะไรครับออกซ้ายมาท็อตซาพยายามจะลากตัดในเจอซ้อนอยู่ท็อตซาม้วนไปใหม่จะแหวกไปเจอ3ตัวที่3ท็อตซาจะไปตอบยังไปไม่ได้แล้วโดสไลด์ลูกนี้มาจะสวนคืนวางทะลุทางซ้ายมาสุดเส้นครับโดกูไปสุดเส้นจะหาช่องอยู่ลากเข้ามาด้านในโดกูไปสุดเส้นแล้วก็จะแย่ลูกนี้ยังจิ้มออกมาได้ครับอียิปต์วางสวนกลับมาเอาจ่ายไม่ดีซิโก้ตามมาปั๊มกันทีแล้วเอาแล้วครับจะสวนซาร่าจ่ายลูกนี้บอลมันลอยๆไปหน่อยครับอาชูต้องรอมามูดล้ำหน้าอยู่ดีทะลุไปก็ไปที่ว่างก่อนครับมาเตะทิ้งไปเลยครับจากด้านของคุกตัวครับ
4: ออกมาเล่นนอกกรอบว่าซาร่าสปีดไปเอาบอลนะครับโอ้ได้ฟาวครับชิลมัน
3: ต้องระวังตัวเองแล้วนะครับฟาตูไปฟาวชิลมันแต่มันฟาวเบาครับชิลมันเล่นเร็วเลยครับแจกเข้ากลางมาเดอบรอยก็ต้องกลับหลังเหมือนกันครับโอนาน่าเดี๋ยวมีตู่วิ่งตามตลอดนะครับเด็กเฮเลอร์นี่โอ้โหแทบไม่มีพื้นที่เลยครับบอลมาโดกูพลิกได้โดกูเจอตัวซ้อนฉีกมาทางซ้ายครับคาสันเย่คืนมาเจมี่โดกูจริงจับไถไปอยู่แล้วก็โอ้โหได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับสั่งได้ซิโก้ไปเป็นไปฟาวโดกูนะครับได้ลุ้นเลยครับโอ้โหอีก9เดียวนะครับจะเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับเจอทางด้านอัตเทียครับอัตเทียมาเตะก่อนนะครับได้ลุ้นฟรีคิกเลยครับเบลเยียมก่อนหน้านี้เดบรอยมันไกลไปครับโอ้โหมาแล้วครับเดบรอยเยื้องมาด้านซ้ายเล็กน้อยเท้าขวานี่พอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยเลยหัวกะโหลกมาประมาณสัก29ครับ
4: ครับ
3: โอ้ระยะนี้อันตรายมากครับ
4: ขออีกครั้งครับทางด้านเควินเดบรอย
3: โชเบอร์ต้องสั่งกำแพงดีๆครับ
4: เหลี่ยมนี้มันเข้าเหลี่ยมขวาเลยนะพี่อู
3: ๋เอาอาชัวไปนอนขวางไว้ก่อนครับที่เหลือก็เอายัดตัวใหญ่ดูแล้วน่าจะปั่นแน่ๆเนาะระยะมันได้จริงครับยังจัดสูตรยังจัดเซตกันอยู่คือตัวใหญ่มันไม่มีครับก็มีแต่คนตัวเล็กๆครับอีบตั้งกำแพงกันอยู่5คนก็เลยเอาให้มันเยอะๆไว้ก่อนครับฮานี่ก็เลยบอกเพื่อนเข้าไปยืนเยอะๆหน่อยครับกำแพงเนี่ยฮานี่เป็นคนดูลายให้ครับเดอบรอยปั่นมาแล้วโอ้โหไม่เข้าแล้วครับเดอบรอย
4: เช็ดเสาหรือเปล่า
3: โอ้เช็ดเสาน่าจะชนเสาแล้วออกนะครับ
4: เป็นเสาเหลี่ยมนอกนะครับคือเดอบรอยอะไรจะยิงหนีกำแพงแล้วมันโค้งเยอะไปหน่อยครับนี่มันปั่นโค้งแล้วมูฟูเช็ดเสาประตูเราไปไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหมันเลี้ยวเร็วไปหน่อยเลยครับปั่นลูกเนี้ยของเควินเดอบรอย
3: โอ้โหโชเบอร์นี่ไม่ทันแน่ๆครับแล้วมันไปโดนเหลี่ยมนอกแล้วโอ้โหนี่จิ๊กอ้อมกำแพงแล้วข้ามมาแล้วด้วยนะครับ
4: ครับ
3: โอ้ยแฟนๆนี่ร้องจ๊ะโอ้เอาจะได้สวนแล้วครับเราลุยทะลุขึ้นมาจากภาพช้าลุยมานางกรอบไปโทษยกข้ามาทางขวาพักออกได้แล้วจักซัดลูกนี้มาเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ก่อนโอ้โหคาสันเย
4: ่ซิโก้ในงาน
3: ได้ซัดแล้วหลอดเหลืองมาเต็มหลอดแล้วครับซิโก้
4: บอลสวนน่ะสวยครับบอลเนี่ยดูครับจังหวะซาร่าเนี่ยเปิดมาไม่ล้ำครับซิโก้พักอกจังหวะแรกแต่โอ้โหวิกเกอร์มันจะตามไปเล่นต่อคาสันเย่เนี่ยปรีเข้ามาเคลียร์ออกไปก่อนครับ
3: แล้วเมื่อครู่เนี่ยไปฉายภาพช้ากลับมาอีกทีอียิปต์เกือบได้ครับ
4: ครับ
3: เตะมุมครับโมซาล่าเลือกวางเข้ามาด้านในโอ้โหไม่ไหวโดนโมงดักไว้ก่อนครับโมงตั้งกลับมารอดักเก็บแล้วครับก็ต้องคืนหลังครับอาเทียกลับหลังไปเลยครับไปประตูนู้นเลยครับอูฟาโชเบอร์ไม่มีวันนี้แทบไม่ได้เซฟเลยครับโชเบอร์เซตกันก่อนครับฟาตี้จ่ายทะลุมาก็ต้องวนกลับหลังครับซิโก้คืนมาแล้วก็วางยาวขนานเส้นไปบอลทันไม้ไต่เส้นอยู่ยังได้อยู่ครับซิโก้ ซิโก้ไปเจอกับเอ็นกอยซิโก้จ่ายปาดตัดมามามูดแต่งอยู่มามูดลากคานุไปมามูดขอแค่ยิงไม่ทัน

0: จอลุม2อยู่แล้วตามมาปั๊มอีกทีนึงยังได้อยู่ครับในกรอบเขตโทษอียิปต์ซิโก้ฝากซ้ายมาแล้วก็บรรจงวางครอสมาได้มงแล้วปัดทิ้งมาตามมาซ้ำลูกนี้โอ้โหยิงผิดเหลี่ยมเฉยเลยอาชู
1: ยิงหรือเคลียร์ครับเนี่ยโอ้โหจังหวะแรกโมซาร่าโมงเนี่ยกูตัวเซฟออกมาครับ
0: ไม่อยากเชื่อตัวเองเพื่อนมองหน้าเลยต้องเข้าแล้วลูกนี
1: ้ดูครับบอลคอร์สมาจากทางซ้ายซาร่าโมงกดลงพื้นจังหวะแรกเซฟมาได้แต่รีบยิงไม่หน่อยก็แล้วมันติดไซส์อ่ะไซส์หนีออกไปเลยครับ
0: กะจังหวะปัดมาบอลมันกระดอนพื้นกะจะหลังเท้าดันไปโดนไซส์โป้งแล้วมันก็ขนานเส้นออกไปมุมธงเลยครับ
1: พื้นที่เวลามีแต่สักหนึ่งช็อตก็ยังได้นะครับแต่รีบยิง
0: เต็มข้อถ้าจะเลยต้องโอ้โหระยะ 3-4 หลาเองครับ
1: หรือถ้ามันติดไซก้อยก็น่าจะได้ลุ้นกว่านี้ได้มันหมูมันเลี้ยวหนีครับ
0: อ่ะเปลี่ยนคู่แล้วตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยนั่นก็เบลเยียมต้องเปลี่ยนแล้วครับกาตันเย่นั่นแหละครับออกแล้วครับเพราะว่าเขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับ
1: ครับลัสกินครับลงมาแทน
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาดูโอนาน่าครับ
1: ครับ
0: เดบรัสนะครับเดคูเปอร์กับรัสกินนะครับลองดูครับว่าการแก้เกมเป็นยังไงครับลงมา2คนนะครับ
1: ก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะกองหน้ายังไม่ส่งลูกากูลงมานะครับ
0: โอ้แต่ว่าก็มีโอกาสเกือบได้2-0หลายทีเหมือนกันนะครับซาร่าพาทัวร์ไปก่อนจ่ายย้อนมาซิโก้พาเข้าไปแล้วเซต 1-2 การซ้ายตรงนี้ปั๊มเข้าไปแล้วติดบล็อกเลยครับบอลล้นมาเดอบรอยทะลุมาโดกูจับแล้วโดกูครองไว้ก่อนเจอดักได้ครับมาจับสวนเกินมาแล้วก็ดัดฟาวซะเลยครับราชินไม่ยอมให้เล่นเร็วเลยครับ
1: ครับผลไอซ์แลนด์ล่าสุดตอนนี้ยอร์เนียเสมอกับทางด้านคารี 1-1 นะครับแล้วก็เซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า 2-0 นะครับ
0: คู่นี้ครึ่งหลังนี้ยกระดับกันได้ทั้งคู่เลยครับมีเสียวทั้งคู่ครับก็ต้องดูว่าเดคูเปอร์กับทางด้านของรัสกินที่ลงมาเนี่ยมันจะทำให้ทีมดีขึ้นไหมนะครับเปลี่ยนไป2ครับ
1: ก็ยังเน้นบุกต่อเนื่องครับเบลเยียมจะประตูตีเสมอครับ
0: ตอนนี้ต้องไปอยู่ริมเส้นแล้วครับเดแคเลเลอร์โอ้โหโดนลุมครับอาชูทำได้ดีครับแย่งมาเตะทิ้งซะเลยครับทางด้านของราชินนะครับบอลตกมาครับเอ็นกอยก็พยายามจะช่วยลากลุยขึ้นมาเนาะเอ็นกอยคือพอเอ็นกอยขึ้นปุ๊บเนี่ยเมคิเล่ก็จะถอยลงไปนะครับ
1: ครับ
0: เมคิเล่กลับหลังมาครับเอ็นกอยตอนนี้นี่พับสนามอยู่นะครับโจวันเมเนเยทะลุตามช่องมาหาช่องจัดดีดก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับลงไปดักได้ดีแต่ว่าบอลมันออกข้างไปแล้วนะครับได้ทุ่มครับ
1: เกิดวิ่งเยอะนะครับแนวรับของทางด้านอียิปต์ครับถึงตรงนี้ก็นี่รับแน่นแล้วรับต่ำมากครับอียิปต
0: ์แล้วแต่ละคนช่วยกันได้ดีครับโดยเฉพาะวันนี้กลางทั้งราชินอัตเตียซาร่าพวกเนี้ยแล้วรวมไปถึงอาชัวเนาะ
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: เข้าถึงบอลเร็วมากนะครับ
1: อินฟานติโน่เหมือนลูกนี้ลูกลนนะเชียร์เบลเยียมบ้าง
0: อินฟานติโน่บอก
1: กูไม่เกี่ยว
0: อินฟานติโน่บอกว่า
1: ไม่เกี่ยวนะดูเฉยๆนะ
0: พี่โดนนั่นสเปนแล้วอินฟานติโน่บอก
1: นะจะมาเอาเบลเยียมคืนนะโดนซ้ำเลยทีเนี้ยโอ้งั้นต้องรออิหร่านนะ
0: คือครึ่งแรกก็เห็นนาฬิกาอยู่ตอนนี้นาฬิกาไม่มีแล้วฟาติโน
1: ่เรื่องเวลากับสกอร์นี่เราปรับให้แล้วนะครับ
0: ครับผมก็พยายามทำให้มีอะไรก็ส่งมาได้นะครับเราก็พยายามทำให้เอ้าหน้ากรอบเขตโทษล็อกมาแล้วแทงทะลุตามช่องมาจัดยิงอยู่โหเจอหลุม3ไม่ได้ครับแล้วจัดสวนได้ไหมบอลทะลุมามามูธมามูธไปแล้วมามูธเอาไปเลยครับมามูธหลุดมาแล้วมามูธหลุดเดียวจริงๆมามูธยิงลูกได้ไม่ดีครับโอ้โห2ยังไม่ได้ครับมามูธ
1: ลูกนี้ต้องชมแนวรับเบลเยียมเลยครับคือทำได้ดีแค่นี้คือต้องยิงครับมามูธเพราะว่าตัวที่วิ่งประคองมาอย่างโมซาร่าไม่ทันครับแล้วเหลี่ยมเปิดไม่มีซาร่าไหลให้มามูธแล้วนี่ครับเกี่ยวติดสปีดหลุดมาในกรอบเขตโทษแต่งเข้าเหลี่ยมขวาจังหวะยิงโอ้โหต้องเป็นเอ็นกอยมากระแทกครับทำให้มามูธเนี่ยยิงไม่ถนัดแล้วบอลหลุดกรอบออกไปครับ
0: ถือว่าแก้ตัวได้นะครับเพราะว่าเอ็นกอยเจอมามูธพิงแล้วคลิกแล้วหลุดมาแล้วแต่พอจังหวะจะยิงอ่ะมันตันทีนึงครับ
1: เนี่ยจานหลังดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเพราะมามูธสปีดเร็วมากนะครับ
0: คือตอนนี้มันแลกกันแล้วว่า ถ้าไม่ได้ประตูก็อาจจะโดนนะครับเพราะว่าเบลเยียมก็ลุยแหลกแล้วเอ็นกอยแกก็ขึ้นสูงด้วยนะครับ
1: ก็ทำได้ดีก็แค่นั้นนะมันต้องยิงครับ
0: แต่2ตัวที่ลงมายังไม่ค่อยได้บอลนะโอ้วางมาแล้วพักอกได้แล้วจะแต่งหาช่องยิงโดนเบียดไว้อยู่ไม่ได้ครับแต่โดกูง่ายไปหน่อยเจอรุม2แล้วไปทิ้งตัวนะครับบวยเลยครับอิบราฮิม
1: โดนกระแทกจริงแต่ว่ามันล้มง่ายไปหน่อยพยายามจะคืนตัวที่ก็ไปขวางอิบราฮิม
0: ไม่โดนด้วยครับโชคดีไม่โดนใบเหลืองครับเนี่ยไม่โดนเลยครับอิบราฮิมกับอัตเตียครับ
1: ง่ายไปลูกนี้แล้วนี่เจตนาที่ทิ้งตัวด้วยนะครับ
0: ดีดเลยครับโอ้โหภาพช้านี่ไม่ได้เลยครับคู่นี้แป๊บเดียวมาอีกแล้วครับเข้าไปช่วยแล้วหน้าก่อเป็นโทษปั๊มกันอีกทีนึงเดกาเลเลอร์ตามไปครับเดกาเลเลอร์บังแล้วก็ได้เป็นเตะมุมแล้วครับ เตะมุมทางกราบขวาครับ60นาทีผ่านนะครับเบลเยียมตามหลังอีบอยู่ 0-1 นะครับ
1: คุณแอนฟรีบุรพาบอกซาร่าสู้ๆก็สกอร์น้ำอยู่นะครับอียิปต์แต่ห้ามโดนนะครับเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับ
0: แล้วก็เหมือนลูดิกาเซียแกก็ยังกักไว้อยู่เนาะยังมีพวกลูกากูลูเคบาคิโออะไรยังไม่ปล่อยลงมาครับตัวสำรองนะเตะมุมครับเดบรอยหยอดเข้ามาตรงกลางโดนชิงวงกรยิงสวนมาโอ้โหลูนี้อยู่ด้วยทีละมันใส่ด้วยซ้ายเกือบเข้าเหมือนกันนะครับถากเสาไปหน่อยเดียว
1: นึกว่าจะยิงสวนงั้นๆแต่ทิศทางนี่เกือบได้นะครับมันไม่ใส่ครับน้ำหนักเนี่ยแรงมากครับแต่ถ้าไซโป้งนิดนึงเนี่ยโอ้มีโอกาสลุ้นเลยโอ้ยิงหนักมากครับเชอร์มัน
0: แต่ลูกนี้ก็อาจจะมีลุ้นซูเปอร์เซฟของโชเบอร์เหมือนกันนะครับบินมาแล้วครับโอ้แต่วันนี้หมักบังได้ดีนะครับแต่โอ้เจอหลุม2เหมือนกันนะบอลออกข้างจะฟ้องเอาทุ่มไม่ได้ครับแต่นาซิโก้บอลยกข้ามาครับโดกูเจอตันก่อนทีนึงโดกูออกริมเส้นฝ่าเข้าไปในกรอบไปโทษเดคาเลเลอร์ให้มาเจอบรอยโอ้ยิงลูกนี้เบาเกินไปตรงตัวพอดีครับโชเบอร์ก็เลยสบายเลยครับเข้าซองเลย
1: โอกาสมีแม่เรื่อยๆเหมือนบอลจะติดเท้านะครับจังหวะเอี้ยวตัวยิงของธนาควินเดบรอยดูครับมูนิเย่เปิดมาลูกนี้เนี่ยนะครับมันติดเท้ามันย้อนไปนิดนึงครับ
0: มันเหมือนไม่เต็มด้วยเนาะ
1: ใช่
0: นะมันไม่เต็มครับมันโดนลูกแปรแบบเฉื่อยๆนะครับ
1: คุณวีรชนบอกว่ามันมากมันครับเนี่ยตอนนี้เกมมันคือเบลเยียมเปิดหน้าสู้เพื่อจะเอาประตูตีเสมอแล้วก็หลังมันลอยแล้วโอกาสจะโดนลูก2ก็มีนะครับ
0: แต่หมากของกาเซียที่ส่งเดอคูเปอร์น่ามาแล้วครับลูกากูเดอคูเปอร์กับลัสกินไม่มีบทบาทเลยเนาะแต่เนาะลงมาทางซ้ายแต่ว่ามันเน้นทางขวาเลยแล้วเริ่มลุยได้ดีขึ้นนะครับเดเคเลอร์กับมูนิเยลงมาช่วยกันทางขวานะครับเนี่ยดีทะลุมาแล้วจะหาช่องเปิดก่อนแต่งอยู่แล้วแทงทะลุมาครับโดกูลากไปสุดเซตคลิกไม่ได้เตะลูกนี้ทิ้งออกหลังเอาเตะมุมอีกแล้วครับไปติดทางด้านฟาตูครับ
1: ก็เห็นบอลปุ๊บจิ้มทิ้งเลยครับไม่เสี่ยงที่จะไปต่อล้อต่อเถียงครับโดกูอู้เล่นเร็วครับเบลเยียม
0: เล่นสั้นมาโยกตัดไหนก่อนแล้วก็บรรจงจะปั่นเข้าไปยอดลึกมาก็คว้าไว้ได้ครับโชเบอร์แล้วจะสวนนี่นะโชเบอร์งางแล้วหวดยาวๆมาครับโชเบอร์บอลยาวๆมาโดนโมงดักแล้วก็ฟาวแล้วครับ
1: ครับโอ้จะโดนเหลืองหรือเปล่าอูนาน่าไปขวางจังหวะออกบอลเร็วของโชเบอร์ครับ
0: โชเบอร์เตะทิ้งไปแล้วก็ไปโดนกระแทกตามน้ำครับผู้สินก็เป่าให้นะครับ
1: ขวางผู้สินว่ามาโดนขาเขาครับหูวิแฟนเบลเยียมเครียดนะครับคือกลุ่มนี้เบลเยียมอียิปต์แล้วก็มีทางด้านอิหร่านทีมนึงด้วยนะครับซึ่งเกมของอิหร่านเนี่ยจะเล่นกันในช่วง8โมงอิหร่านจะเจอกับนิวซีแลนด์โอ้โหเล่นขนาดนี้ยังง่วงแฟนเบลเยียม
0: สงสัยผู้บรรยายแกมองไปเห็นแฟนบอลไหมครับแกเปลี่ยนไปเป็นโชเบียแล้วนะครับน่าจะไปเห็นแก้วครับตอนแรกโชเบอร์อยู่เลยตอนนี้เป็นโชเบียแล้วครับเปลี่ยนตามแกไปบอลเสร็จตรงกลางวางทะลุมาอีบเอ้าตัวครับซิโก้ลุยทะลุมาก่อนข้างในมีเพื่อนรออยู่ดึงเข้าขวาจริงดูนั้นฉลับแล้วโอ้โหไม่เข้าโอ้โหได้แต่มองแล้วครับคุกตัวบอลมันฉลับแต่มันไม่เข้าประตูครับ
1: คือตัวสารภาพไปแล้วนะครับนี่ครับบอลซาร่าเบิ้ลเร็วมาทางด้านซ้ายคล่องตัวอยู่แล้วนะครับมามูสตัวกับโอนาน่าล็อกแต่งเข้าเลี่ยมขวายิงฉลับแล้วโอ้โห
0: นี่ได้จะสวดมนต์ไปแล้วนะครับ
1: คือตัวไปผิดทางแล้วเสียหลักไปแล้วด้วยแต่โชคดีเบลเยียมตรงที่บอลฉลับแต่มันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: โอ้ไปฉลับไอ้เจ้าเอ็นกอยเอาเตะมุมเลยครับโอ้แต่ว่าวันนี้เนี่ย ก็พยายามจะนำห่าง2ยังไม่ได้เล่นสั้นนะครับเตะมุมคืนกลับมาตั้งป้อมแล้วก็วางมาตัวสอดมาไม่ผ่านเลยครับยังดักได้ครับเอาเติมมาใหม่ฟาตูแทงทะลุตามช่องมาก่อนจะไปถึงลาชินให้ทะลุบอลโดนสกัดทิ้งก่อนจะสวนคืนได้ไหมเอาได้อยู่ครับธีรมันลุยมาก่อนธีรมันเจอมามูสมาชะลอแล้วชาแล้วแต่ว่าฟาวครับ
1: ราช
0: ินมาตัดฟาวครับ
1: เข้าจากด้านหลังนะครับผู้สินผมมองจากตรงนี้นะครับเข้าไม่หนักแต่ว่าเข้าจากด้านหลังแล้วไปกระแทกธีรมันครับก็ตามตำแหน่งนะครับเดคเทเลเลอร์ครับโดนถอดออกครับลูกกูจะลงมาเป็นหน้าเป้าแทนนะครับถ้าจะเล่นบอลครอสบอลโยนก็คงจะเอาลูกกูเข้ามาค้ำกับแนวรับของอียิปต์นะครับคู่สเปนใครชนะครับ
0: เสมอครับ
1: สูงแล้วประตูของเคเบิร์ตนี่แมตต์ดอมแมตต์นะครับ7เซฟนะอาจารย์
0: 7เซฟครับ
1: ใช่
0: เปลี่ยนแล้วครับสายหยาบลงมาทั้งคู่ครับตอนนี้มี2กูนะครับลูกกูกับโดกูเอาบอลหลุดถึงเส้นหลังเปิดทะลุบอลชาร์จเรียบร้อยตีเสมอได้1-1ลูกกูครับเพิ่งจะลงมาโอ้โหแป๊บเดียวเรามาดูลูกกูครับเสมอกันแล้วนะครับเบลเยียมกับอียิปต์ครับ
1: โอ้ยสัมผัสแรกเลยครับลงมาปุ๊บมีโอกาสเข้าทำแล้วเป็นประตูเลยครับลูกกู
0: แล้วตัดภาพช้าไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหภาพช้าตัดไปอยู่กลับมาอีกทีนึงโดนเลยครับลูกกูชาร์จจ่อๆครับ
1: โอ้โหนี่ลงมานี่เปลี่ยนเกมเลยนะครับ
0: โอ้แล้วเวลายังอีกเยอะนะครับ
1: กราฟิกขึ้นมานาที66นะพี่อูเปลี่ยนตัว66ยิง66ไม่ล้ำนะครับบอลออกทางขวาลูกเนี้ยมูริเย่เห็นแล้วนะครับเปิดมาลูกนี้โอ้ยนะครับเข้าไป2คนแต่เอาลูกกูไม่อยู่ครับ
0: โอ้แน่นะครับทั้งอิบราฮิมทั้งฮานี่เข้าไม่ทันครับ
1: ครับ
0: ลูกกูแซงมาตัดหน้าแล้วแย่ก่อนครับ
1: อุ้ยโดนโก
0: ครับโอ้น่าจะไม่โดนลูกกูเหมือนโดนขาฮานี่ครับ
1: คือลูกนี้มันก็เสี่ยงกับการที่
0: ใช่ครับเหลี่ยมเนี้ยมันหันเข้าประตูแล้วมันระยะใกล้นิดเดียวเองครับ
1: เคลียร์ออกยากมากโอ้โหโชคร้ายครับ
0: จับมาเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการแต่ถ้าเราเห็นเนี่ย
1: ม
0: ันเหมือนโดนมัวเมฮ็ดฮานี่นะครับ
1: แต่ประตูตีเสมอนี่เคลียร์นะครับไม่มีอะไรไม่มีประเด็น
0: ได้แน่แต่จะเป็นใครครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ช่วงพักเบรกพอดีครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโมเมนตัมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ67นาทีครับอียิปต์เบลเยียมเสมอกัน 1-1 นะครับ
0: เหมือนเปลี่ยนผิดเนาะเปลี่ยนมา2ตัวหูไอ้เจ้าเดอคูเป้ไม่มีส่วนเลยครับกับลัสกินเนี่ยแต่ลัสกินอาจจะมองว่าคาสันเย่แกใบเหลืองไปแล้ว
1: ใช่ก็ช่วงนี้เบรกอยู่ว่าย้ำนะครับว่าใครที่รับชมอยู่ FM 99เราก็จะมีเกมบรรยายสดนะครับทุกคู่นะครับ
0: คู่นะครับ
1: ส่วนภูมิภาค41สถานีเนี่ยสัญญาณที่จะออนแอร์ไปทั่วประเทศก็ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้านะส่วนใครยังอยากจะรับฟังอยู่นะครับแนะนำให้ไปโหลดแอป MCOT Connect นะครับอันนี้ก็รับฟังกันได้ตลอดนะครับ
0: เรื่องของข้อความอะไรก็พยายามจะบริหารให้มากขึ้นให้เร็วที่สุดนะ
1: ใช่นี่ไงคุณ
0: ส่งมาได้เหมือนเดิม
1: โซโลมาสเตอร์บอกกองหน้าตัวไถเนี่ยไถได้เรื่อง
0: มาแล้วโอ้แต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะ
1: ยัง
0: ไม่ขึ้นว่าใครยิงนะผมว่าจะไปรอภาพแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันโดนขาฮานี่เนาะโดนขาฮานี่มากกว่าเพราะลูกกูมันแย่ไม่ถึงครับ
1: คุณวีรชนบอกว่ามันครับตู้เย็นลงมาเนี่ยเอาไปไถไว้ก่อนจากคุณโซโลมาสเตอร์แล้วก็ได้ประตูด้วยตู้เย็นทำได้ครับ
0: กี่ก็หลุดทางอาชูนั่นแหละครับที่แกไปซ้อนแบ็คแล้วก็เหมือนไปยืนแล้วมันไม่ล้ำหน้านี่ครับโทมัสมูนิเยก็เติมมาดีแล้ววันนี้ก็ถือว่าเติมได้ดีนะครับมูนิเยปาดเข้ามาแล้วก็โอ้โหกองเชียร์ระเบิดเลยครับ
1: อัดมาตั้งนานนะแฟนเบลเยียมคุณสัตย์บอกสุดยอดผู้บรรยายครับอาจารย์อู
0: ๋ครับ
1: ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
0: แกต้องให้เครดิตนะเพราะว่าแกเป็นคนแหวกทำให้อย่างน้อยกองหลังอียิปต์มันต้องแย่เข้าประตูตัวเองอ่ะ
1: ครับผมก็ในส่วนของทางโซเชียลทั้งเพจ Facebook ใครที่ยังไม่ได้ติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบอลโลกก็สามารถฟังการบรรยายสดได้นะครับทุกคู่ส่วนใหญ่จะเห็นแอคชั่นเห็นหน้าตาผู้บรรยายนักพากย์ก็เราไลฟ์ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับ คือกดติดตามทิ้งไว้ก่อนเลย
0: มันสดด้วยนะบางทีก็ต้องขออภัยนะบางทีมืออาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีวันนั่งนาน
1: คือ
0: ต้องมีโยกมีอะไรกันบ้างนะ
1: ถ้าจะเสียอารมณ์กับหน้าตาของอูใหญ่ก็ผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ
0: ใช่เพราะว่ามันจะไม่เข้ากับฟุตบอลไงจะมันน่าจะไปสายละครไงจะว่ามาดูโหหน้าตาหล่อๆมันก็ไม่ใช่เหมือนคุณดูหมากปรินแล้วก็มาดูบอลเนี่ยมันไม่เข้
1: าคุณณัฐพลบอกว่าผมช่องพวกคุณตั้งนานแล้วครับประมาณนี้
0: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ยังไงฝากติดตามมาด้วยนะ
0: จ้า
1: ติดตามด้วยนะครับอ๋อผมหาช่องพวกคุณตั้งนาน
0: โอ้จะเปลี่ยนเซนเตอร์ครับราเบียเพราะปกติเนี่ยฟาที่แกไม่ใช่เป็นเซนเตอร์จำเป็นแต่ว่าอาจจะสลับเนาะดูว่าจะเอาใครออกครับ
1: อุ้ย
0: อาชูเพราะอาชูเป็นคนวิ่งพลาดนะครับ
1: วิ่งเยอะหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ใช่แกน่าจะหมดละเพราะแกพลาดเดี๋ยวอาจจะต้องสลับเลยครับฟาที่อาจจะมายืนกลางเหมือนเดิมคนยิงประตูครับอิมามไปแล้วครับก็เป็นทางด้านของราเบียที่เป็นเซนเตอร์ครับ
1: ราเบียเล่นใน UAE ครับกับเอาไอนะครับ
0: ก็แชมป์เก่าในไอ้นู่นนะแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะไอ้ตกรอบแบบไม่ไหวเลยครับแชมป์ระดับไอ้แชมเปี้ยนลีกครับ ACL นะครับอ่ะ20นาทีครับตอนนี้เวลา70นาทีกลับมาเซตกันใหม่เสมอกันที่1-1นะครับ
1: ครับ
0: เบลเยียมกับอียิปต์ครับแต่เรายังไม่เห็นอยู่ดีนะครับว่ายังไม่ขึ้นมานะครับ
1: ฟีฟ่ายังไม่ยืนยันว่าลูกตีเสมอได้เป็นเครดิตของใคร
0: ไปปิดเล่นยากครับโอ้โหแล้วก็ราชินแกแข็งแกร่งกว่าครับโดนเชมิโดกูแย่งไปแล้วไปแย่งคืนครับแล้วโดกูไปเตะขาครับ
1: โอ้โหดีกาเซียนะจับมาทั้ง2คนแล้วฮัตซันอีกคนนึงพี่อยู่คิดว่ามีลูก3มั้ย20นาที
0: เกมเปิดแบบนี้มีแน่ครับแต่ไปอยู่ฝั่งไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ชัดเจนแล้วครับอียิปต์เองก็อาจจะกลับมาสวนมากคือเพราะก่อนนั้นนี้รับเยอะไปหน่อย
1: ใช่
0: นะมีช่วงหนึ่งไปโอ้โหโดนบุกแบบรัวๆเลยครับ
1: ไอ้ช็อต20เนี่ยหลายช็อตอย
0: ู่ใช่ครับน่าจะได้จบไม่ลงโดยเฉพาะไอ้ช็อตที
1: ่มาชูอะ
0: เออโอ้โหมันควรต้องเข้านะว่ายิงจ่อๆครับพอเมื่อไม่ได้ครับเวลายังอีกเยอะลุยฝ่ามาเองครับมิเคเล่ฝากตรงกลางมาครับมูนิเยดูดไซก้อยมาเลยบอลหล่นถึงเส้นหลังพอดีจับเปิดไม่ได้อยู่ฟาตูเข้าอยู่ท็อตซาคืนย้อนหลังกลับมาก่อนยังไม่มีเหลี่ยมให้เปิดนะครับโอ้โหโดนไล่มาอยู่ทีเดียวมันบอลทะลุมาใหม่อีกทีครับแล้วควายให้มามาในกรอบเขตโทษลุยมาจริงๆดูดิโอ้โหคว้าไว้ได้ครับโอ้โหโทมัสมูนิเยช่วงหลังมาเป็นชุดเลยครับ
1: โอ้หลุดมาสวยมากครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะยิงเองครับเดี๋ยวดูว่าเพื่อนเนี่ยว่างพอที่จะไหลให้หรือเปล่าอู้แต่ก็ให้ยากครับตรงนั้นเนี่ยก็โดนลุม2ลุม3ก็เลือกที่จะยิงเอง
0: เป็นแบ็คขวาด้วยแล้วพอเป็นยิงซ้ายนะ
1: มันไม่ถนัด
0: ลูกนี้ก็เป็นจันเอกนะ
1: โอ้ไม่เหลือครับ
0: ข้ามคานครับมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อียิปต์โดนเป็นชุดเหมือนกันนะครับโอ้พอขาดไอ้เจ้าอาชูไปก็ไม่แน่นะอาจจะขู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวอาจจะต้องดู
1: คุณอนุรักษ์บอกว่าขึ้นมาแล้วครับเป็นโอนโกงก็น่าจะตามนั้น
0: แต่ในกราฟิกของเรายังไม่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นเว็บจังฟีฟ่าเนาะโอ้แต่ตอนนี้เน้นขวาอย่างเดียวเลยครับพยายามจะลุยมาต้องคืนกลับหลังไปก่อนครับรัสกินโอ้เพิ่งจะได้บอลครับรัสกินเอ็นกอยโอ้ตอนนี้พับอย่างเดียวเลยครับเล่นหลัง5ไปแล้วนะครับโอ้ไอตัวปีกต้องไปซ้อนแบ็คแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือใครไปแล้วนะครับเนี่ยมามูต้องบอกให้เพื่อนขยับมาช่วยไล่หน่อยครับโอ้ลูดิกาเซียแกออกมายืนแอคชั่นแล้วครับหลังจากที่นั่งอยู่นะครับบอลหยอดเข้ามาโดนหม่งไว้ได้อิบราฮิมจิ้มมาอีกทีนึงแล้วฟาวไปแล้วครับ
1: อาจจะต้องมาพอใจกับการที่จะต้องรับเพื่อเก็บ1แต้มหรือเปล่านะครับอียิปต
0: ์เดอคูเปอร์นะครับจังหวะเข้ามันมีเปิดปุ่มมาครับฟาวครับโดนเตือนอยู่ครับลูดิกาเซียออกมาเยอะไปหน่อยครับอียิปต์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับตัวรุกตัวเก่าครับซีโซมาแล้วครับซีโซนี่เดี๋ยวคงต้องดูว่าอาจจะเป็นพวกซิโก้ก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าปกตินี่เขาจะเป็น3ประสานจะมีพวกเตเซเก้ซาร่าแล้วก็ทางด้านของของซิโซ่เนี่ยแหละครับ
1: ถ้าจะเอาประสบการณ์มาช่วยเก็บผลก็เทเลเก้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับ
0: ใช่ครับเพราะช่วงท้ายๆมัน15นาทีเนาะ คือเก็บเอาเพราะว่าพวกนี้เป็นพวก30กว่าไปแล้วนะครับก็เลยเก็บไว้อาจจะสัก15นาทีครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้โอ้โหเบลเยียมกำลังได้ใจนะครับพอได้1-1แล้วเนี่ยโอ้โหกระบุกอย่างเดียวเลยครับ
1: 1แต้มอียิปต์น่าจะพอใจแต่เบลเยียมไม่น่าจะพอใจครับ
0: เพราะเขามาแบบมาเหนือกว่าเนาะเอาไปล็อกเยอะโดนแล้วฟาวใบเหลืองแล้วครับโอ้โหจะไปเลี้ยงเกินครับแล้วก็สุดท้ายโดน

0: ซิโก้ครับแย่งบอลไม่ได้ใบเหลืองทันทีครับเดอะครูเปอร์ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะให้เปลี่ยนตัวหรือเปล่าเพราะว่าผู้เล่นสำรองของอียิปต์อ่ะอยู่ข้างสนามโอ้โหนี่ก็ดึงไม่มีไม่มีทรงเลยครับ
0: กาเซียบอกโอ้โหอุตส่าห์จะเก็บเหลืองเองคาตันเย่ดันมาเสียง่ายๆจะไปเลี้ยงเองนะครับแล้วไปตู้ไปเจอตัวรุกอย่างซิโก้ครับโอ้โหลงมาคู่เลยครับ
1: ถอดซิโก้ออก
0: ถ้าตามตำแหน่งนะครับ
1: ครับพอซีโก้ซีโซลงมาแล้วเปล่าการ
0: ซีโซครับซีโซ1คนแล้วครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งหมายเลข25ครับ
0: ซีโซครับอีก1คนนี่เดี๋ยวดูว่าเอาใครอ
1: ีก1คนหมายเลข9นี่ลงมา
0: โอ้เป็นซาร่าโอ้ถ้ากับ3มา3ตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับซาร่าซีโก้แล้วก็อาชูนะ
1: คนนึงเนี่ยอับเดลคาริมครับ
0: ก็อาจจะด้วยพลังมันหมดแล้วเนาะ75นาทีครับก็เป็นตัวหน้าอีกคนหนึ่งนะครับอับเดลคาริม
1: คนที่บาซ่าเลยอาจารย
0: ์เป็นเด็กดาวรุ่งนะ
1: เด็ก18ปีนะครับเกมรุก
0: เอาความสดสู้ครับลุยกันต่อเปลี่ยนตัวกันแล้วแก้เกมไปแล้วเดี๋ยวดูครับฮัตซันกับกาเซียครับใครจะเคี่ยวกันครับเวลายังเหลืออยู่ครับตอนนี้76นะครับไม่รวมทดนะ
1: ครับ
0: 14นาทีครับแล้วคู่นี้ดูทรงอีก1ประตูนี้น่าจะน็อกกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ไม่น่ามากกว่านี้นะอ่ะบอลวางมาครับหม่งตั้งทิ้งไปจิ้มมาหม่งมันติดฉลับไปแล้วก็เตะเคลียร์ทิ้งมาบอลลึกมาก็ตามมาเก็บตกได้ครับอิบราฮิมคือหลังกันไปครับโชเบียฝากให้มาใหม่อิบราฮิมต้องเตะทิ้งเลยครับโดนบีบไล่มาวางทะลุมาพักอกคืนมาให้สวยครับเก็บตกได้วางข้ามไปเลยครับฮานี่ทิ้งมาทางซ้ายครับฟาตูค่อยๆเลาะมาก่อนครับฟาตูยอดไปอีกทีหนึ่งแรงเกินไปน้ำหนักมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหเกือบได้ลุ้น
1: ครับอับเดลคาริมที่ลงมาเมื่อสักครู่นี้เด็ก18ปีเล่นกับบาซ่าเบย์ครับในสเปน
0: ก็มายืนค้ำเป็นหน้าแล้วก็ตำแหน่งซาร่าก็เป็นมามูดลงมาต่ำหน่อยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ซีโซก็ตามตำแหน่งเลยครับเขาก็โดนซิโก้แย่งไปเนาะก็มาเป็นซีโซ่เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มจะดึงตัวผู้เล่นบ้างครับโอ้ตรงกลางไม่มีใครประกบเลยครับเดบรอยน์เจอหลุมอยู่โอ้ยวนไปวนมาก่อนไม่จะสีขาววางทะลุทางซ้ายมาเดบรอยน์จะหาช่องเปิดไม่ได้ครับให้ไมค์ทีโดกูโอ้โหโดกูครับเอาคืนดีกว่าครับเดบรอยแทงทะลุตามช่องกลับตัวแล้วแทงมาลูกากูติดบล็อกครับลูกนี้จะยิงอยู่หม่งตั้งกับเข้ามายังอยู่ในกรอบเขตโทษหม่งไปทีนึงยังไม่พ้นอันตรายหม่งมาใหม่คืนหลังดีกว่าครับเดอะคูเปอร์ให้มาเอ็นกอยโอ้โหยังโดนพับอยู่ดีครับโทมัสเมเนเยอยู่ในแดนของอียิปต์อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูภาพใช้ที่ใครไปบล็อกลูกยิงลูกากูครับแตะออกขวามาไปสุดเส้นโยนไม่ดีครับโอ้ยออกหลังไม่เลยโยนลูกนี้ถือว่าน่าผิดหวังครับ
1: มีตัวเจ็บด้วยนะครับจังหวะบล็อกลูกยิงของลูกากูนี่ลงมาแล้วมีโอกาสเรื่อยๆนะครับลูกากูครับในกรอบ18หลานี่ยังไว้ใจได้นะครับ
0: ที่พอมีหน้าที่เป็นหน้าเป้าแท้นะพวกนี้ก็จะรู้จังหวะในการยิงส่วนร่วมอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่พอถึงเวลาอยู่ถูกที่ถูกเวลาคร
1: ับ
0: โอ้ลูกากูได้ซัดแต่ว่ายังไม่เห็นภาพช้านะว่าใครเป็นคนบล็อกครับดูวางยาวอีกแล้วครับจะโมงเช็ดจับยาวแล้วแทงทะลุมาอีบเอาลุยมาทางซ้ายครับมุมธงรออยู่รอเพื่อนเติมมีตัวเติมแล้วล็อกก่อนแล้วจ่ายคืนกลับมาซีโซ่นะกรอบไปโอ้โหจะยิงลูกนี้ติดบล็อกบอลตกมาเตะทิ้งครับโทมัสมูนิเยครับไม่ไหวครับเคลียร์ก่อนดีกว่าครับซีโซ่ไปเล่นยากครับโอ้โหจะยิงนอกกรอบ
1: อย่างในทุ่มนะครับอียิปต์กำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเกมต่อไปของทั้งคู่ในเบลเยียมเจออิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์จะเจอกับทางด้านนิวซีแลนด์นะครับเกมที่2ของทั้ง2ทีม
0: นี่เติมมาสูงเลยครับและนี่ตอนนี้ก็บุกไปชุดใหญ่ๆเริ่มหมดเหมือนกันต้องไปรับบ้างเหมือนกันแล้วครับแต่นั่นของเบลเยียมคือบางทีต้องรอซื้อบ้างครับให้อียิปต์ได้บุกบ้างเอาเนี่ยเราก็ต่อบอลตรงกลางไม่ดีลูกากูจะไปเองไม่ไหวเจอสไลด์เกี่ยวลูกนี้ครับทำได้ดีครับราชินคือหลังกลับมาลูกากูไปบีบก่อนครับฟาตูเอาตัวรอดมาก่อนครับ ลูกวางยาวทะลุมาเกี่ยวได้สวยครับแต่นั้นก็ฟาตี้โอ้โดนผลักลูกนี้มือนี่เยมือไวไปหน่อยนะครับฟาตี้ก็โดนผลักฟาตี้ก็มาเล่นเป็นปีกแทนอาชูไปเลยนะคร
1: ับก็พอไปทำฟาวนี่ก็เข้าทางอียิปต์เลยนะครับเนี่ยเคาะบอลดึงเวลาไปด้วยนะครับโอ้ถ้าเปิดหน้าแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรองเบลเยียมนะครับ
0: ใช่แต่ช็อตตัดต่อปีนี้ยังไม่ค่อยดีกันเด็กเนาะ
1: ใช่
0: นะช็อตจากลูกากูยิงแล้วโดนบล็อกบริเวณจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็น่าจะภาพชายได้เห็นได้หายไปเลย
1: ใช
0: ่และกราฟิกไอโอนโกยังไม่ขึ้นเลยป่านี้นะครับบอลเซตกันสวยครับวางทะลุมาใหม่ทางซ้ายเลาะมาทันไหมครับฟาตี้ล็อกตัดในมาฟาตี้ยอดมาแรงเกินอีกครับโอ้โหโค้งมือคุกตัวแล้วคุกตัวก็คว้างเร็วครับลุยฝ่ามาเอ้ามาสวยด้วยครับเดบรอยลุยทะลุมาแล้วแทงออกซ้ายมาให้มาโดกูดล็อกหนีฮานี่ฟาวครับได้เตะเปิดเข้าไปครับมุมทงทางซ้ายครับ
1: ต้องยอมฝ่าลูกเนี่ย
0: รอดไหมครับฮานี่ไม่น่ารอดนะครับ
1: กำลังจะเข้าเขตโทษนะ
0: น่าจะเหลืองนะครับช็อต
1: โดนโยกแล้วก็พยายามจะแตะเข้าเหลี่ยมเท้าขวาบอลไปแล้วนะฮะแต่ว่าคนไปไม่ได้ครับชิบิโรกูโดนทำฟาวก็ชัดเจนนะครับก็อยู่ที่บอลก็เป็นแน่เดกุยเปอร์กับเดบรอยนะครับตรงเหลี่ยมมุมกรอบ18หลาพอดีนะครับมุมยิงก็มีแต่น้อยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรไหนเพราะว่าลูกกูเนี่ยยืนไปค้ำแล้วนะครับในกรอบเขตโทษเปิดแม่นๆก็มีลุ้นนะครับลูกที่2ของเบลเยียม
0: เดี๋ยวอีกสัก 3-4 นาทีเดี๋ยวอาจจะได้เห็นไพ่ตายพวกนี้เพราะว่าเปลี่ยนไป3คนนะยังเหลืออีกฝั่งละ2คนนะครับไม่แน่ครับอาจจะมีส่งเพิ่มมาอ่ะอย่างน้อยเดอบรอยครับจะเปิดเข้าไปก่อนแล้วครับเหลี่ยมยิงก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันแคบไปหน่อยเปิดน่าจะได้ลุ้นกว่าครับเดอบรอยเดอบรอยหยอดเลยโลดมาแล้วโอ้โหกำหมัดชกทิ้งไปก่อนเอ็นกอยครับให้มาทีเลมานวางหยอดมาโมงไปนู่นนี่ปัดได้ครับโอ้โหปลายมือครับเชอร์เบียโอ้โหปลายนิ้วครับโอ้โหแล้วสวนคืนได้ไหมคอมังอาวได้เหมือนกันเลยครับลุยคืนกลับมาทะลุบอกไม่ดีครับโอ้โหแทงตรงกลางสวนใหม่เหมือนกันครับโดโกจะแหวกไป2เจอตัว3มาซ้อนครับโอ้ตอนนี้สวนกันแหลกแล้วครับเอาละครับทางด้านของอียิปต์ลุยคืนมาบ้างเหมือนกันครับเลาะมาก่อนต้องรอเพื่อนครับเพื่อนไม่ทันซีโซเล่นสั้นๆครับเล่นกับมามุดหาพยายามจะหาช่องก่อนครับอันนี้ให้มาซีโซโอ้โหคว่ำไปแล้วโดนกระแทก
1: ไม่ได้ฟาวด้วย
0: ก็มันสวนกลับไม่ได้แล้วนะครับต้องเริ่มกันใหม่เลยครับคือหลังกลับมาครับลุยมาครับลาเบียฝากซ้ายมาครับต่างปอมก่อนแล้วก็จำท่าหลอกจะโยนไม่มีมุมครับคืนกลับมาอาเตียโอ้โหเลาะซ้ายตอนนี้เบลเยียมก็ลงไปอุดเหมือนกันลูกวางมาไม่ดีนะครับ
1: อุ
0: ้ยกองปัดทิ้งอะครับโอ้โหเกือบเข้าครับลูกเปิด
1: ไม่ดีเกือบจะปริ้นเข้าเลยนะครับน่ะจังหวะซ้ายปั่นโค้งมา
0: อุ้ยลูกมันใบไม้ร่วงแล้วมันลึกอยู่ดีอะ
1: คืออาจจะชนคาเหนือจะออกแต่กูตัวเนี่ยเอาชัวร์คือต้องปัดทิ้งก่อนหน้านี้ครับมิเคเล่ได้โขกเป็นซูเปอร์เซฟของชูแบร์ครับปลายมือเลยเนี่ยไม่ปัดเนี่ยเข้าแล้ววันนี้ครับ
0: โอ้ถือว่าวันนี้ประตูทำหน้าที่ดีทั้งคู่นะปลายมือเลยครับโอ้
1: อ่ะลุ้นเต็มมุมของอียิปต์ครับ
0: ซีโซวางยอดไปเสาไกลเลยมีตัวเติมมงตั้งกันมาด้านในพักคืนมาแล้วแต่ขวาจิ้งลูกนี้ก็ติดบล็อกเหมือนกันครับเรียนจุดโทษโอ้อียิปต์ได้ซัดเหมือนกันตั้งมาใหม่ทางซ้ายครับยอดมาอีกทีนึงจับโคก็ยังติดอยู่เอ็นกอยลูกากัดดีดทิ้งเอาไปเลยครับมูนิเยโออียิปต์ยังเก็บตกได้ครับมาใหม่ครับฟาตี้ไม่ไหวแล้วครับกลับหลังดีกว่าครับไปเริ่มใหม่ครับบราเบียจ่ายทะลุมาพยายามจะดึงอยู่ครับมาลูกเชาะหยอดชิปข้ามาทางฝั่งขวาครับซีโซซีเซอร์ตัวซีโซดีทะลุมาตัวเติมทางขวามาสุดเซนคัตแบ็กกับหมดยังโดนสกัดทิ้งออกข้างไม่ได้ครับโอ้โหเดอคูเปอร์ครับ
1: ฟาตี้ครับแม่บทจะบุกบทจะสู้นี่ก็ถือว่าได้ใจเหมือนกันนะครับตรงนั้นอียิปต์ไม่ยอมง่ายๆครับหาได้ทุ่ม
0: พอเปลี่ยนตัวรุกมาสู้นี่ก็โอ้โหเอาไปเล่นไปเหมือนกันนะครับพยายามจะลุยมาซีโซพาทัวร์ไปก่อนที่มุมธงเปิดตามันไม่มีใครครับโอ้โหเดอคูเปอร์ หยอดทิ้งไปก่อนลูกากูพักได้ยกมาอ่ะลูกากูล้อซ้ายมามีลูกทัวร์มา2คนลูกากูโดนเตะทิ้งไปเลยครับตามมาได้ทันครับราชิน
1: ตรงกลางนี่ถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีนะครับทั้งราชินแล้วก็อาเตียคือไม่ยอมปล่อยให้ลูกากูได้หลุดแล้วครับ
0: โอ้โหเนี่ยครับมาอย่างที่บอกเลยครับมา2คน
1: กับ26
0: ครับเรียบร้อยออกแล้วครับไม่ไหวแล้วครับจะเปลี่ยนสำรอง
1: ก
0: ็
1: เฟอร์นันเดสเปโดครับคนหนึ่งผู้เล่นจากลิวครับหมายเลข26
0: หนึ่งคนที่ออกไปคือเดอบรอยนะครับอ
1: ี
0: กคนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
1: วานาเก้นงานลงมา
0: เดอบรอยกับใครแต่ว่าวานาเก้นเนี่ยเห็นแล้วครับ
1: ครับ
0: กับเปโดครับแต่ว่าเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนกันเอ้าลุยมาพยายามจะปุยอับดุลคาริมครับพาทัวร์ไปก่อนอับดุลคาริมหยอดข้ามามันแรงเกินครับโอ้ข้างในเพื่อนรออยู่มาเปิดข้ามามูดออกไปนะครับ
1: เชลมี่โดกูครับอีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนตัวออกไป
0: หายเลยครับวันนี
1: ้ก็วันนี้โอ้โหคืออียิปต์ไม่ปล่อยให้โดกูได้มีโอกาสได้ดวลเดี่ยวนะครับก็อาจจะยากหน่อย
0: แล้วก็ไปเจอไอ้ช็อตที่ฟาวแบบต่อตลอดนะครับ,
1: ครับ
0: ไม่ให้แกพลิ้วเลยครับฟาวยังไงหัวเสียครับ
1: บอลไอซ์แลนด์เดี๋ยวเช็คดูให้ครับโยเนียเสมออยู่ 2-2 นะครับ79นาทีลุยต่อเบลเยียมเปิดลูกากูโหยขึ้นโคกกดไม่ลงครับ
0: โอ้มันใต้ลูกพอดีจังหวะโดดไปแล้วอ่ะบอลมันลงใส่หัวพอดีครับ
1: ครับ
0: โอ้โหแต่ได้เสียวนะครับวันนี้พอคาสตันเย่ออกไปเนี่ยไอ้เกมรุกทางซ้ายไม่มีแล้วนะครับขวาอย่างเดียวเลยครับและไอ้ที่มาเนี่ยไปร่วมกันเล่นทางขวาหมดเลยนะครับทางด้านของเบลเยียม
1: มันมาโดนบนหัวมันไม่โดนหน้าผากเทคตัวคนเดียวครับลูกากู
0: โอ้โหนี่เป่าปากเลยครับ
1: ย
0: าเซบรียอิบราฮิมขึ้นประกบหลุดไปแล้วนะครับ
1: คุณอนุรักษ์บอกว่ากราฟิกขึ้นมาแล้วครับหลังจากพักไฮเดชั่นเบรกว่าโอนโกแต่พี่อาจจะไม่ทันก็ถ้าไม่ทันต้องขออภัยด้วยอาจจะ
0: ไปที่เราไปไอ้นี่ป่ะนะอาจจะไปเข้าห้องน้ำนะ
1: ครับ
0: โอเคครับแต่ว่าดูจากตรงนั้นก็รู้แล้วนะอาการของไอ้เจ้าฮันนี่แกเต็งโอ้แต่คู่นี้ยังต้องลุ้นนะครับ87แล้วครับรอลุ้นว่าจะทดกี่นาทีนะครับโอ้ยัง 1-1 อยู่ครับเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มเพราะเปลี่ยนตัวลงมาเอ้ามงเช็ดมามามูดไม่ถึงโอ้โหเตะทิ้งเลยครับไม่สนเลยครับหันไปทางไหนครับรัสกินเนี่ยเป็นอีก1ตัวที่วันนี้รัสกินลงมาแกไม่มีบทบาทจริงนั่นแหละครับมาแล้วครับจะเปลี่ยนมาเพิ่มอีก2คนครับ
1: 20กับ15ฮะถอด13อย่างฟาตูออกครับ
0: ใช่ครับปีกออกไปแล้วครับฟาตูก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับฟาตูอาจารย์น้องฟาตูนี่ก็มันหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเหมือนน่าจะส่งสัญญาณเหมือนตึงๆแล้วเจ้าตัวเดินออกไปแล้วครับไม่ไหวหมดครับ
1: หมายเลข20กับหมายเลข15ลงมาครับฮาเฟสนะครับ
0: ครบแล้วครับ5คนนะครับฮาเฟสกับอาเดลครับลองดูครับ2คนลุยมาจนสุดเส้นหลังแล้วล็อกหนีผ่านไปแล้วมีอะไรไหมบุรสิทธิ์ไม่ให้ครับโอ้โหกำลังจะเอาจุดโทษเอาแล้วจ่ายกันไม่ดีมัวแต่ช้าครับโดนฉกได้จัดสวนไม่ได้ครับแล้วอียิปต์เอากลับมาได้ครับโอ้โห
1: ผู้ตัวที่ขวางอยู่เดคูวิเปอร์นะครับ
0: แล้วเหลืองไปแล้วด้วยนะครับอ้าวอียิปต์ยังมาอยู่ครับหาช่องอยู่ครับเดลคืนหลังกลับมาโอ้โหตอนนี้จะเอากันให้ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับทุกอย่างหมดแล้วครับทางด้านของฮัสซันกับทางนาดูริกาเซียทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับหมดหน้าตักแล้วครับแล้วเดี๋ยวรอลุ้นครับว่าจะทดกี่นาทีอ่ะวางยอดท่านรู้มาเหมือนเดิมโมงตั้งมาโมงไปอีกทีแล้วก็สกัดทิ้งมาครับเอ็นกอยโอ้ตอนนี้นี่กลายเป็นบอลของอียิปต์แล้วครับมาทางซ้ายครับหาช่องก่อนครับพยายามจะตัดในมาติดบอดจ่ายทะลุมาพักได้แล้วไม่มีเหลี่ยมให้ยิงครับมามูดฝากขวามาเติมมาล็อก ล็อกเข้าทางมาฮานี่แล้วยิงฉลับหลังเลยครับบอลตกมาก็โขกทิ้งไปก่อนแถว2มงตั้งไว้ทีนึงพยายามจับแย่เท้าโอ้โหโดนคาเนมไม่ถึงเลยครับ

0: จอเตะอัดออกยังไม่ออกอยู่ครับตามมาโอ้โหท็อตซาต้องลงไปช่วยมูนิเยแกะออกได้ครับโอ้โหดูภาพช้าทีใครเป็นฮีโร่เลยครับขวางเอาไว้แล้ว
1: เมเคเล่เมื่อกี
0: ้ลูกวางยาวมาท็อตซาหยอดทะลุมามงตั้งมาจะให้กับลูกากูถึงก่อนครองเบิร์ดบอลคืนกลับไปได้ครับโอ้โหเย็บช่วยกันได้ดีครับ
1: อียิปต์เอาแรงมาจากไหนเนี่ยปกติไม่ได้วิ่งสู้ฟัดได้ดีขนาด
0: ห้านาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่5นาทีสุดท้ายครับดูแล้วทั้งคู่ไม่มีใครเล่นเกมรับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็อียิปต์ก็ลุยแหลกเหมือนกันครับซีโซ่ซีโซ่ตัดไหนไปโดนผลักล้มลงไปครับซีโซ่ไม่ฟาวครับเดี๋ยวคือจ่ายสั้นไปหน่อยเดี๋ยวคือเปอร์ลูกนี้โดนบอลครับผู้สินไม่ว่าอะไรเอาคล้องบอลมาใหม่อีกทีครับอเดลลุยมามีตัวแลบทางซ้ายทำยังไงแทงทะลุมาแล้วล็อกคัตแบ็กอยู่ในกรอบเขตโทษครับอียิปต์ดึงจังหวะไว้ก่อนโอ้โหมันตันแล้วก็สุดท้ายช้าไปมูนิเยแย่งไปได้แล้วก็ต้องเคลียร์ทิ้งโยนไกลๆที่สุดแล้วครับแล้วลูกากูวิ่งมาก็แนวรับเก็บตกแล้วครับคืนหลังไปเลยครับโชเบอร
1: ์ช่วงท้ายช่วงรถเจ็บอียิปต์ไม่กลัวเบลเยียมนะครับเนี่ย
0: จะเอาแล้ว
1: เปิดหน้าแรกกันแล้วครับไม่รับไม่เน้นแล้วครับตอนนี้มีช่องในสู้เลยครับอียิปต
0: ์ฮานี่แบ็คขวาไม่ลงแล้วนะครับทิ้งแค่อิบราฮิมเอาไว้นะครับวางยาวแต่ไม่ดีครับลูกนี้
1: กดมาแล้วนาทีเศษๆครับดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับเดคุยเปอร์หูจริงๆแขนมีโอบก่อนนะเนี่ย
0: ครับดูโอ้โห
1: เนี่ยมีเหนียวมีกอดอ่ะ
0: แต่เดคุยเปอร์แกก็ล็อกเอลซีโซ่ไว้เลยนะครับเนี่ยโอ้ฮัตสันแกดั่วจัดเลยครับ
1: เนี่ยฮัตสันบอกเนี่ยมีกอดครับมีกอด
0: คือมันก็ไม่ได้ฟาวหนักแต่มันมีกอดจริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับจุดโทษนะอาจจะก่อนเข้ากรอบนะครับแต่ว่าโอ้โหฮัตซันแกก็อยากได้นะครับแต่ว่าจังหวะมันผ่านไปแล้วนะครับ1นะ1นาทีเข้าสู่นาทีที่2แล้วครับจากการทด5นาทีครับตอนนี้ลุยอย่างเดียวครับฮันนี่ฝากมาครับซีโซ่คือหลังกลับไปใหม่ครับโอ้เซตกันมาพยายามจะพลิกอยู่โอ้เฮนี่ไปจับบอลไม่ดีโดนสวนคืนลุยมาทะลุมาต่อครับหน้ากรอบไปโทษพาบอลไปในกรอบไปโทษแล้วงางจะยิงแถว2ลูกาโก้บังไว้อยู่ไม่มีมุมยิงครับลูกาโก้คืนหลังมาเอาฝากกันทางซ้ายครับชิลมันได้เปิดยัดเข้ามาครับเฟร์นันเดสไม่ได้ครับติดบล็อกครับได้ทุ่มเลยครับ
1: โอ้โหมาน่ากลัวแต่อียิปต์ก็ลงมาได้เร็วนะครับโอ้โหฮานี่ต้องบอกเพื่อนให้ลงมาช่วยกันหน่อยนะครับ
0: คือฮานี่แกก็ไปเล่นยากเองครับเกมรับแกเล่นดีแต่พอเกมรุกแกก็ไปเลี้ยงบอลแล้วเสียเองนะครับไปบ่นเพื่อนอีกครับฮานี่อ่ะลุยมาใหม่ครับช็อตซายอดไปมันไกลเกินลูกกูตั้งมาจิ้มคืนหลังไปก่อนนะครับเฟร์นันเดสคืนหลังกลับมาครับได้ตั้งยังเป็นทางด้านของเบลเยียมนะครับเมเคเล่ให้มาโอ้โหโดนบล็อกลูกนี้เอาไม่ฟาวแล้วสวนคืนเจอตันอยู่ทีนึงเป่าไปแล้วครับ
1: ครับทดเจ็บเหลืออีก2นาทีนะครับ
0: มามูดบอกกำลังจะไปเลยแล้วแต่ฟาวแล้วครับซีโซ
1: ่ท็อตซาโดนซีโซ่กระแทกจากด้านหลังนะครับก็ได้เบรกหายใจหายคอกันหน่อย
0: คือฮัตสันแกเลือกไม่เอาตัวเก่าเลือกเอาความสดนะ
1: ใช่
0: เอาเด็ก18อย่างอับดุลคาริมมาบยืนพิงหน้าเลยแต่ตอนนี้ต้องพิงหลังก่อนนะครับ
1: พี่คิดต้องระวังนะเพราะว่าเหมือนกับเบลเยียมจะบอมให้ลูกากูแล้วข้างหน้าแล้วสำรองอย่างทางด้านวานาเก้นนี่ก็ตัวทีเด็ดนะครับ
0: ก็ต้องระวังในลูกตั้งเตะแบบนี้ครับจะบอมเข้าไปนะครับริมเส้นทางซ้ายครับชิเลมันครับจะบอมไปแล้วครับตอนนี้นี่ต้องมูกันหมดแล้วครับแฟนบอลทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์ครับ
1: ขอพรกันแล้วครับตอนนี
0: ้นาทีที่4ครับของการทดเวลาชิเลมันยอดประเสาแรกแล้วเคลียร์ลูกนี้โดนไม่ดีครับมันหันหลังให้ประตูด้วยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับดีดลูกนี้มิเคเล่แล้วก็บอลข้ามคานออกไปครับ
1: ครับก็ตวัดลูกนี้มันเหลี่ยมยากครับเนี่ยตวัดดีดไปเสาไกลแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ก็ทำได้แค่นี้นะมิเคเล่ครับปู๊บก็จะดีดไปตามนั้นก่อนแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้จังหวะโอ้โหเตะทิ้งเหมือนกันก็ไม่สนเหมือนกันครับเบลเยียมเอ็นกอยครับไม่สนแล้วไม่เอาแล้วโดนไล่มาตกใจดูดิกาเซียเหงื่อแตกแล้วดูครับถึงก็ต้องเอาผ้าเช็ดเลยครับอ่ะบอลทางซ้ายอียิปต์ปัดเข้าในมาสกัดลูกได้โอ้เลยมาเข้ามือพอดีอัลเจคาริมชาร์จมาแล้วครับไปเข้ามือพอดีครับอ้าวกำลังเข้าสู่นาทีที่5กำลังจะหมดแล้วครับ

0: อิหร่านครับเจอกับทางด้านนิวซีแลนด์ส่วนเบลเยียมเกมต่อไปครับก็จะเจอกับทางด้านอิหร่านนะครับ แล้วก็อียิปต์เจอกับนิวซีแลนด์ส่วนมีถามมาพี่หูอังกฤษจะเล่นกันวันไหนน่าจะค่ำคืนวันพุธนะ
1: ครับ
0: อังกฤษเกมแรกจะเจอกับทางด้านโครเอเชียนะครับ
1: ถือว่าวันนี้ก็สมควรกับการได้ไปคนละ1ลูกนะครับเพราะว่าก็โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเกม 50-50 จริงๆ
0: ใช่
1: ไม่รู้จะไปฝั่งไหนครับโอ้โหมันมีโอกาสอียิปต์
0: สู้ได้มันนะ
1: อียิปต์
0: โอ้สู้ได้ดีเกินคาดเลย
1: 20ที่ทำไม่ได้เองด้วยนะ
0: ใช่ทั้งมามูดทั้งอาชูนะครับถึงไม่เข้านี่ไงมามูดกับเชอร์มี่โดกู
1: มูดก็มาขอโทษสอยวิธีนึงครับ
0: ช่วงท้ายนิดนึงนะคุณสุภชัยผมนี่สิงอยู่กับคลื่นนี้ตั้งแต่เฮียหมออานอสนะพี่อ้วนนะครับเสียงพี่อู๋คล้ายๆพี่อ้วนแต่ไม่ค่อยได้ส่งอยู่ที่อยู่สวนที่นครปฐมครับ
1: ครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: คุณประสิทธ
1: ิ์ถึงตีสี่เนาะก็ตามเก็บให้นิดนะครับเท่าที่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ทีมงานภาค99ภาคฟุตบอลสนุกครับ
1: ครับผมขอบคุณด้วยนะครับก็ติดตามได้เรามีทุกคู่นะ
0: ครับทักทายกันมาทักทายกับเรามาทั้งสองคน
1: อาจจะมีตกหล่นอะไรผิดพลาดอะไรบ้างก็ส่งกันมาได้บอกกันได้เดี๋ยวแล้วก็ปรับปรุงกันไปเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมอาจารย์อูฮะสนใจผ้าคู่กับหยองไหมฮะงานแน่นไหม
1: โอ้ผมได้หมดแหละครับคนเดียวก็ได้ครับใครก็ได้ครับ
0: ชอบพี่อูพี่เอกครับขอบคุณมากครับ
1: ผมก็ขอบ
0: ดูฟรีตอนแรกคิดว่าดูไม่ได้นะครับคุณเอกคุณอูเข้าทุกวันไหมครับไม่ได้ทุกวันนะครับ
1: ไม่ได้ทุกวันครับ
0: ครับผมไลฟ์99ไวกว่าเยอะเลยครับประมาณนี
1: ้อ๋อคร
0: ับอียิปต์ไม่เหมือนเดิม
1: โอ้อียิปต
0: ์ดีกว่าเดิมเยอะ
1: ต้องชมฮัสซันเนาะ
0: ใช่
1: ต้องชมฮัสซันจริงๆโอ้โหวันนี้แกวางทำกันบ้านมาดีมากแต่ว่าวันเนี้ยผมว่าปัญหาของทั้งคู่คือตัวสำรองที่ลงมาเนาะทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์เลยพอเปลี่ยนแล้วมันโหไอ้เจ้าอาชูที่มันเคยกดดันได้เนาะ
0: ใช่
1: พอเปลี่ยนออกเขานั้นโอ้โหเกมมันผ่อนไปเลยส่วนไอเดอร์คูเปอร์กับไอ้เจ้าลัสกินหายเลยครับ
0: ใช่แล้วก็เกมระดับสื่อประมาณนี
1: ้
0: เกมมันบรรยายมันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากก
1: ็
0: ย้ำนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะโซเชียลของเรานะพี่อู๋นะเพจ Facebook FM99 Active Radio นะครับก็กดติดตามด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชัน Mcord Connect เพราะว่า99เนี่ยจะออนแอร์ทั่วประเทศอ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี5เพราะฉะนั้นหลังตี5เราจะตัดสัญญาณไปที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ เพราะฉะนั้นใครอยากฟัง99บรรยายเกมสดทุกคู่เนี่ยแนะนำให้ไปโหลดแอปพลิเคชันเป็นคอร์ดคอนเน็กต์แล้วก็ฟังกันได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับ
1: เดี๋ยวก็พยายามจะเป่าหูผู้ใหญ่ว่าให้ทำแบบนี้ไปตลอดเลยไหมกับการถ่ายทอดสดแบบนี้เน
0: า
1: ะเพราะว่าเรายังไงเรามีการบรรยายอยู่แล้วนะคร
0: ับผม
1: ก็จะได้แบบใกล้ชิด
0: กันก็โอเคนะผมว่าแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังตัดยงตัดยางอยู
1: ่
0: จะอีสานจะใต้จะเหนือจนออกก็ฟังได้หมดไง
1: ครับผม
0: ครบถ้วนนะอาจารย
1: ์ครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวตีสี่ใครมาต่ออาจารย์เอกจำได้ไหม
0: เป็น
1: คู่ใครไม่รู
0: ้คุณโอ๊ตกับพี่โอ๊กเปล่า
1: วันนี้ก็หมดเวลาของเราพอดีครับในช่วงของในที่นายไลฟ์บนโลก
0: ใช่ครับ
1: นะครับวันนี้ผมจันอู๋ดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลสองคนลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: บอลโลกสตอรี
5: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ2ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม F สเปนถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มโดยขุมกำลังนักเตะรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานกับระบบการเล่นที่หลากหลายมาตรฐานทางฟุตบอลและประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมอย่างชัดเจนทำให้ทัพกระทิงดุน่าจะเข้ารอบต่อไปได้แบบไม่มีปัญหาส่วนอุรุกวัยจะเป็น2ที่มีโอกาสตาสเปนเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งของทัพจอมโหดอยู่ที่ความดุดันแดนกลางที่แข็งแกร่งและเกมรุกที่มีประสิทธิภาพการเจอกับซาอุดิอาระเบียและเคปเวิร์ดถือเป็นงานที่อุรุกวัยมองถึง

0: เป้าหมายในการผ่านเข้ารอบและพวกเขายังมีศักยภาพดีพอที่จะเบียดแบ่งแต้มหรือท้าชิงแย่งแชมป์กลุ่มกับสเปนได้อีกด้วยขณะที่ทัพสิงห์ทะเลทรายซาอุดิอาระเบียโอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของพวกเขาอาจเกิดขึ้นได้หากสามารถสร้างปฏิหาริย์แบ่งแต้มกับทีมใหญ่อย่างสเปนหรืออุรุกวัยได้แต่เป้าหมายหลักคือการต้องเก็บชัยชนะเหนือเคปเวิร์ดให้ได้เพื่อลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมที่จะเข้าไปลุยต่อในรอบ32ทีมสุดท้ายส่วนเคปเวิร์ดถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีความฟิตความแข็งแกร่งตามสไตล์แอฟริกันแต่การขาดนักเตะระดับโลกทำให้เสียเปรียบทีมอื่นอยู่มากทีเดียว
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ไนที่ไนน์ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน

0: สวัสดีครับ4:10 นนะครับมาอยู่กันต่อนะครับกับSoccer Live Report นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีฮะน้องไป Soccer Live ไหมหรือว่ารายการรอบโลกกีฬาดีนะฮะเพราะว่าปกตินี่รอบโลกกีฬานี่ก็ถ้าวันธรรมดาแบบนี้ก็จะมา5:00 ถึง 6:30 นใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีบอลโลกเนาะก็พากกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกที่จบไปเมื่อสักครู่นี่ก็สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับเกมระหว่างเบลเยียมกับอียิปต์นะเสมอกันไป1-1นะครับถือว่าต้องตามตีเสมอนะครับเบลเยียมเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเกมที่เราจะอยู่ด้วยกันตอน5:00ก็คือเกมระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะคุณโน้ตนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วช่วงนี้เราจะเรียกรายการเราว่าอะไรเนี่ย
1: ไม่รู้กันนะฮะแต่เมื่อเช้าเมื่อวานผมก็มานั่งตรงนั้นเลยนะ
0: อ้าวเหรออ ่
1: าใช่มันต้องไปนั่งข้างนอก
0: เอาเมื่อกี้ไปบอกว่ามาอยู่ข้างในไงพี
1: ่หรือก็เหรอ
0: เอาไง
1: ไม่รู้เอามันอยู่ข้างในไปแล้วเนี่ย
0: เออ
1: เพราะว่าเมื่อวานเห็นไอ้บางเจ๋งอ่ะบอกให้ไปนั่งนอกเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้าย
1: เดี๋ยวค่อยย้ายเดี๋ยวค่อยย้าย
0: ครับ
1: เอออ ื
0: ม
1: นะวันนี้ผมไปเปลี่ยนเกงมาไง
0: เปลี่ยนฝนเหรอ
1: เปล่าเดี๋ยวมันเสร็จตอนเช้าไง
0: อ๋อไม่เรียบร้อยเหรอ
1: เออเดี๋ยวไม่เรียบร้อย
0: ไม่จริงเหรอ
1: เออนี่ไง
0: ตายแล้วผมก็ขาสั้นมาด้วย
1: อ้าวเดี๋ยวคุณเจอพี่สุเทพคงเปี่ยม
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้ไม่เป็นไรพี่ผมมาตั้งแต่4:00แล้วพี่ผม
1: อ๋อ
0: ครับเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนงั้นคุณอยู่ไปก่อนนะ
1: อ้าวเอา
0: เออ
1: เออพี่เทพก็ไม่ว่าอะไรหรอก
0: อ๋อ
1: ว่าเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมีพี่เทพกับป๋าด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่เออช่วงนี้คือมันจะเรียกว่าเขาเรียกว่าไงอะแต่วันมันจะเข้าไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะเพราะช่วงบอลเตะมันหลายช่วงเวลามากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่ก็ถ้าตรงกับเวลาของรายการไหนก็รายการนั้นเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ประมาณนั้น
0: แต่ถ้าไม่ตรงนี่ก็จะมีซ็อกเกอร์ไลฟ์อยู่แล้วนะ
1: ใช่อย่างเงี้ยคู่นี้ถ้ามันเตะ5:00เราก็มา4:00ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่แต่บางวันมันก็เตะ6:00เงี้ยก็เข้าแต่5:00
0: แล้วถ้าเตะ6:00รายการเราต้องพากไหม
1: พากดิ
0: ถึง8:00เนี่ย
1: เออก็เมื่อวานไงเมื่อวานที่ผมก็เข้ากับไอ้เจ๋งไงก็คือเข้าตั้งแต่5:00เข้า5:00เสร็จแล้วก็รอ6:00พอ6:00ก็บรรยายถึง8:00
0: ก็เอาอย่างนั้นไปเลยนะฮะครับ
1: ใช่
0: ก็เข้าใจกันตามนี้เพราะเวลามันเยอะเหลือเกินนะ
1: 17ช่วงเวลาไงเออทั้งหมดอ่ะ17ช่วงเวลาเป็นบอลโลกที่บ้ามากๆอ่ะคือใครดูครบนี่คือแบบคุณต้องอึดมากแล้วคุณต้องว่างด้วยนะคือคุณต้องเป็นคนที่ว่างจัดๆเลยอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้โหดูมันเตะแบบยังได้คุณดูไปกี่คู่แล้ววันนี
0: ้เอาจริงนะ
1: เออ
0: เกมที่ผมดูเต็มเวลาเลยนะนั่งดูแบบโฟกัสเต็มที่เต็มเวลาเหมือนดูบอลปกติเลยนะไม่มีเลยฮะ
1: อ้าว
0: จริงๆโอ้แบบไม่ไหวว่ะวันเปิดผมยังดูครึ่งเดียวครึ่งหลังยังหลับๆตื่นๆเลยอ่ะ
1: วันเปิด
0: ไอ้คู่แรกอ
1: ่
0: ะ
1: เอาวันเปิดผมดู
0: คู่แรกผมก็ดูไปครึ่งนึงครึ่งหลังกะว่านอนดู
1: ผมดูแต่พี่ที่เปิดอ่ะผมไม่ดูเพราะผมตั้งปลุกไว้2:00เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ตื่นมา2:00แล้วก็ดูเลยไอ้แคนาดาสหรัฐอเมริกาอะไรที่ผมก็เลือกไม่ดูนะคือเลือกดูบางคู่วันนั้นเราดูเยอรมันดูเยอรมัน
0: เยอรมันผมก็ดูไปครึ่งนึง
1: คู่ไอ้เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นนี่ผมดูไปประมาณสัก60ไม่ถึงด้วยว่าตอนแรกว่าจะนอนเนี่ยแล้วมันนอนไม่หลับ สักประมาณนาที30ก็ค่อยลุกขึ้นมาดูอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี่ผมก็ดูสเปนไม่แบบดูแค่ครึ่งหลังอะไรเงี้ย
0: โอ้โหยังอุตส่าห์ดูอีกอ่ะโอ้สุดยอดเลย
1: ใช่แล้วก็คู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดู
0: ไอ้ผมนี่กะง้างคู่ที่แบบต้องดูเลยสำหรับช่วงแรกๆนี่คู่ฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นเมื่อวาน
1: อ่
0: ะก็เต็มตัวอย่างดีอาบน้ำอาบท่ามานะ
1: ครับ
0: ปรากฏเรียบร้อยหลับนะ
1: อ้าว
0: ไม่ดูเลย
1: โอ้ตีสาม
0: ได้มากอ
1: ่
0: ะ
1: เออแต่3:00ไง
0: ตีสามอ่ะ
1: อืม
0: โหแบบตอนแรกก็แบบดูโปรแกรมแล้วโอ้โหเอาเว้ยช่วงนี้บอลโลกเดี๋ยวรอดูคู่โน้นคู่นี้นะโอ้โหเอาเข้าจริงผมไม่ไหวจริงเอาก็จริงนี่แบบง่อมมากเลยแล้วเวลานอนเรากลายเป็นสับสนไปหมดเลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตช่วงไหนกลายเป็นมึนง่วงตอนกลางวันง่วงไปหมดเลยตอนเย็นหัวค่ำก็ง่วง
1: เออ
0: ก็ อาจจะช่วงแรกอยู่นะปรับเนื้อปรับตัวกันไปนะฮะ
1: ใช่คือช่วงและอย่างคือรอบแรกก็ต้องยอมรับว่ามันก็หลายๆคู่
0: อ
1: ่ะมันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้ขนาดนั้นไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นเนี่ยที่ดูแล้วมันสูสีแบบว่าชื่อดีอ่ะชื่อดีกันทั้งคู่
0: ครับ
1: โมร็อกโกนะโมร็อกโกเจอบราซิลอ่ะวันนั้นผมก็ดู
0: มันใช่คุณ
1: วันนั้นผมก็ดูแต่ดูก็แบบผ่านๆแบบไม่ได้ตั้งใจดูขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: ก
0: ็ปรับเนื้อปรับตัวแล้วกันเน
1: า
0: ะเพราะว่า จะอยู่กันไปอีกนานนะฮะ
1: ใช่
0: จบกันนู่นเนี่ย19มั้ย19กรกฎาคมอีกเดือนกว่านะก็อาจจะต้องเลือกดูมั้งนะหรือว่า
1: ใช่ๆ
0: ยิ่งวัยอย่างเราเนี่ยโอ้ตอนแรกนึกว่ายังไหวนะฮะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะ
1: โอ้เพราะว่ามันอย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็ตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะคู่เยอรมัน
0: อ
1: ่ะใช่ไหมคู่เยอรมันนะตั้งแต่เที่ยงคืนนะ
0: ใช่
1: ไปจบเอาคู่สวีเดนตุรกีก็คือ11โมงเช้าอ่ะ
0: โอ้โห
1: 11ชั่วโมงอ่ะ
0: โหด
1: เออโหดจัดอ่ะ
0: บางวันคู่สุดท้ายเตะเริ่ม11โมงนะ
1: มีนะเริ่ม11โมงบางวันก็เริ่มอย่างเมื่อวันนี้เริ่ม5ทุ่มใช่ไหม
0: ครับ
1: เริ่ม5ทุ่มเนี่ยมันก็จะไปจบคู่สุดท้ายเอาตอน10โมง
0: คู่สุดท้าย8โมงใช่
1: ไหมใช่ไหมคู่สุดท้าย8โมงอิหร่านกับนิวซีแลนด
0: ์
1: โอ้โห
0: อย่างเมื่อคืนนี้ก็มี5ทุ่มแล้วก็ตี2จบไปแล้วก็ของเราก็ตี 5
1: แล้วก็8โมง
0: ก
1: ็คือ11ชั่วโมงอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันไม่เว้นเวลาให้เรานอนนะมันเป็นชั่วโมงเดียวเว้นชั่วโมงเด
1: ียวมันหาชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวไงแล้วไม่มีหยุดไม่มีอะไรด้วยนะไปต่อเนื่องกันไปยาวเลยอ่ะโอ้คือเริ่มเห็นพิษสงของไอ้104แมตช์แล้วเนี่ย
0: มาราธอนมาก
1: เยอะนะเยอะแบบเยอะจัดเลยอ่ะคือมันก็กลายเป็นว่าพอแมตช์มันเยอะแบบนี้เราก็ดูไม่ครบทุกคู่นะ
0: เป็นไปไม่ได้เลย
1: เผลอๆดูน้อยๆลงด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆเผลอๆดูน้อยๆลงด้วย
1: เ
0: พราะไอ้คู่ที่แบบบางทีเมื่อก่อนเวลามันดีมันปกติใช่ไหมสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็ดูอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: เราก็นอนไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเราจะดูเยอะกว่าอันนี้ไอตอนเตะเที่ยงคืนเตะตีสองเราก็ดูได้ไม่เต็มที่นะตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นอีกเลยกลายเป็นดูน้อยกว่าเดิมอีกนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เลือกเอา
1: ใช่ใช่
0: เลือกเอาดูตอนดึกหรือว่าจะเลือกเอาดูตอนเช้า

0: ก็ลองเลือกคู่ดูแล้วกัน
1: เดี๋ยวก็มียังมีอังกฤษยังมีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะ
0: ใช่ยังไม่ลงนะ
1: โปรตุเกสนี่ก็ยังไม่ได้ลงนะ
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี้เบลเยียมก็เสมอหยิบไป 1-1
0: โอ้สเปนเนี่ยสเปนเสมอหมู่เกาะเคปเวิร์ด 0-0 นะ
1: ครับ
0: โอ้สุดๆเลยนะ
1: เ
0: ออโอ้เคปเวิร์ดนี่มาบอลโลกครั้งแรกด้วยนะ
1: ใช่
0: เจอกับสเปนทีมแต่งหนึ่งเลยนะ
1: สเปนก็เจาะไม่เข้านะก่อค่าไอโกสเปนนี่ 2.24 ไอ้ 2.7 อ่ะครองบอล 74% นะ
0: ครับ
1: เออนะครับแล้วก็โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ย27ครั้งเข้าก่อไป7ครั้ง
0: ครับ
1: นะครับก่อไม่ได้เลยสักลูกนะครับใกล้เคียงสุดก็เฟรนตอเลสอ่ะยิงชนคานนะครับแล้วก็มุกอกเคปเวิร์ดนี่สร้างสถิติใหม่ด้วยนะนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเลยก็ว่าได้นะก็คือตั้งแต่ปี1996
0: อ่
1: ะทั้งเกมฟาวครั้งเดียวอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: สุดยอดอ่ะ
0: สุดยอดเลย
1: ฟาวครั้งเดียวฮะ
0: คือระเบียบวินัยเป๊ะมาก
1: เออ
0: เป๊ะสุด
1: ๆโอ้คือแทบไม่ฟาวเลยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยมีจังหวะฟาวด้วยเพราะว่าพวกเขาก็ลงไปรับกันหมดไงรับกันอย่างเดียวแล้วก็สเปย์ก็จ่อไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: ครับ
1: พยายามจะหาทางเข้าไปแล้วช่วงแรกสเปย์เล่นเนี่ยไม่มีปีกไม่มีอะไรด้วยคือจะมาวูบวาบหน่อยก็ตอนส่งลามินยามาลงมาแล้วอ่ะเออถึงจะแบบดูเข้าท่านิดนึง
0: ผมก็คือลามินยามาลสำรองด้วยเหรอ
1: สำรองเหมือนเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะ
0: ใช่
1: ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็เลยคือถ้ามันยิงได้ผมว่าเขาอาจจะไม่ส่งอ่ะแต่นี่มันยังเจาะไม่เข้าไง
0: จำเป็น
1: ก็เลยจำเป็น
0: อ
1: ่ะเออก็เลยต้องส่งลามินยามาลลงมา
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้มิเกลยาซาบาลนะครับกองหน้าสเปนนี่ก็สร้างสถิติใหม่ด้วยนะครับเป็นตั้งแต่คนแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเมื่อปี1966เป็นต้นมานะที่30นาทีครับไม่โดนบอลเลยแม้แต่ครั้งเดียว
0: ไม่โดนบอลเลยครึ่งชั่วโมง
1: เออ
0: 30นาที
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากเลยประหนึ่งว่าไม่มาเล่นน่ะ
0: เหมือนหายไปคนหนึ่ง
1: หายไปคนหนึ่งอ่ะ
0: ต่อให้ครึ่งชั่วโมง
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: สุดยอดมากฮะ
0: เชื่อนะมีสถิติเหลือเชื่อหลายอย่างในเกมนี้นะ
1: ใช่
0: เออไอโกมันอะวิซินยาโอยโบซินยาเนี่ยนะ
1: อ
0: ายุ40นะ
1: ครับ
0: เพิ่งอายุ40เมื่อวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะฮะถือว่าแก่ที่สุดอันดับ2ของบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกคือสเปนเนี่ยโอกาสยิงทั้งหมดคือ27ครั้งนะฮะและไอโบซินยาเนี่ยเซฟไป7ครั้งนะเซฟไป7ครั้งนะนั่นแต่ฟุตบอลโลกปี1966อะมีผู้สาประตูที่เซฟในเกมเดียวมากกว่าไอวูซินยาในเกมนี้คือแพทเจนนิงนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นไอร์แลนด์เหนือเซฟไปไอร์แลนด์เหนือเจอกับบราซิลปี86นะฮะตอนนั้นเซฟไป10ครั้งนะฮะอันนี้เซฟ7ครั้งนะในเกมเดียวนะ
1: ครับ
0: ก็สุดยอดจริงนะฮะ
1: แ
0: ล้วก็สถิติที่ น่าสนใจอย่างนึงรู้นะสเปนได้ยิงลูกสุดท้ายในฟุตบอลโลกได้นี่ก็คือเกมที่เจอกับญี่ปุ่นในเกมรอบแรกที่กาตาร์นะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นนาทีที่11เนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอก 2,000 สเปนต่อบอลกัน 2,500 ครั้งนะตั้งแต่ประตูแล้วเนี
1: ่
0: ยแล้วก็ยังยิงประตูในฟุตบอลโลกไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: โอกาสยิงรวมทั้งหมด49ครั้งนะ
1: ก็ตามสไตล์เริ่มกลับมาเป็นสเปนเดิมๆแล้ว
0: ต่อบอล 2,500 ครั้งยิงประตูไม่ได้สักลูกเลย
1: ต่อบอลงั้นนี่ก็เหมือนเคาะไว้เคาะมาอยู่นั่นแหละ
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วดูนะสถิติลามินยามาลงมาเล่น24นาทีนะโดนบอล36ครั้งคือสเปนพอเห็นมีลามินยามาแกก็ยัดลามินยามาอย่างเดียวเลยจ่ายบอลสำเร็จไป16ครั้งคีย์พาส1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ2ครั้งผ่านครอสบอล2ครั้งชนะในการดวลอีก2ครั้งเนี่ยคือแบบถ้าไม่มีลามินยามาลนี่คือสเปนก็เหมือนโอ้โหหมดปัญญาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็สุดท้ายก็จ่อไม่เข้านะ 0-0 นะ
0: ครับ
1: สำหรับสเปน
0: นี่เป็นเกมในกลุ่ม H นะกลุ่ม H ก็มีสเปนเคปเวิร์ดอุรุกวัยแล้วก็ซาอุนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหมีลุ้นเข้ารอบเลยไหมเนี่ย
1: หมายถึงอะไรเคปเวิร์ดเนี่ยก
0: ็มีแต้มนึง
1: มีสิทธิ์นะ
0: แล้วมีแต้มนึงจากสเปนนี่ก็สุดๆเลยนะคือแบบโอ้โหตอนแรกนี่ผมกะว่าเหมือนกือลาเซาอะนะที่เจอเยอรมันไป7ลูกนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บราซิลนะกือลาเซานะ
1: ฮ
0: ะโดนเยอรมันไป7ลูกก็นึกว่าจะคงจะเละนะ
1: ครับ
0: โอ้โหที่ไหนได้เปิดมาเสมอ 0-0 เว้ย
1: ใช่
0: โอ้โหสุดยอด
1: อืม
0: แล้วเกมต่อไปเคปเวิร์ดเนี่ยเจอกับอุรุกวัยนะ
1: ครับ
0: เจอกับอุรุกวัยวันที่21นะฮะ
1: ก็ต้องรอดูนะบางทีสตาร์ทสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวก็พอเจอกับอุรุกวัยเจอกับ

0: ซาอุเนี่ยเดี๋ยวเกมรุกมันก็ต้องทำงานบ้างอ่ะคืนนี้มันก็ว่างตามตรงก็คือพี่เขารับอย่างเดียวไง
1: ร
0: ับแน่นๆอย่างเดียวแล้วก็รอโต้นะ
1: แต่ก็ถือว่าเสียฟอร์มพอสมควรนะสำหรับสเปนซึ่งถูกยกให้เป็นทีมเต็งลำดับต้นๆนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรมาด้วยนะครับ
0: ใช่
1: ก็อาจจะสลับทรงสลับตัวหรือว่ามีผู้เล่นไม่พร้อมบ้างนะก็ต้องเข้าทัวร์นาเมนต์จริงๆมันก็ต้องปรับหน้างานกันต่อไปนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: มันก็พูดตรงๆก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเยอะไงสำหรับสเปนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2010ถ้าจำกันได้ปีนั้นเนี่ยสเปนก็นัดแรกแพ้นะแพ้สวิตเซอร์แลนด์มั้ง 0-1 แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เป็นแชมป์ได้น
1: ะ
0: ปี2010
1: คร
0: ับ นะครับนี่ก็สตาร์ทด้วยการเสมอหรืออาร์เจนตินาไงใช่ไหมเจนีน่าครั้งที่แล้วเนี่ยสตาร์ทนัดแรกแพ้ซาอูเลย
1: ก็แพ้ซาอูนี่ไงที่จะ
0: แพ้ซาอูเออ
1: ครับ
0: ใช่แต่ว่าสุดท้ายเจนีน่าก็เป็นแชมป์ได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้มันก็แค่เสม
1: อ
0: เออ
1: ก็รอดูนะฮะ
0: ครับ
1: มีคนขอผลเข้ามาพี่โอนะ
0: คู่ไหนฮะ
1: ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮะ
0: โอ้โหนี่บอลโลกทำอะไรท่านไม่ได้เลยเหรอฮะ
1: ไม่ได้ฮะ
0: ครับ
1: รักจริงฮะไอร์แลนด์ไอร์แลนด์นะฮะครับ
0: โฟเนียฮะเสมอกับคารีอาคาเน่2-2นะครับเซลฟอร์ดชนะทอตเทอร์โวก้า3-1นะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เออแล้วคุณเจ๋งก็ฝากสวัสดีเนชั่นไวด์ด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ใช่
0: ให้เราสวัสดีแทนคุณเจ๋งใช่ไหม
1: ช่วงก่อนตีห้าเนี่ยมีเนชั่นไวด์ด้วย
0: ครับ
1: ก็คือทั่วประเทศนะฮะ
0: อ่า
1: ดีวิดีโอของอสมททั่วประเทศก็
0: ใช่
1: รับชมรับฟัง
0: สวัสดีแทนคุณเจ๋งด้วยนะฮะแต่ฝากมา
1: ครับผม
0: อ๋อครับไม่ใช่นะสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศนะ
1: แต่ว่าก็มีแค่ตีห้าเนี่ยนะ
0: ใช่ถึงตีห้านะ
1: ถ้าหลังตีห้าก็ถ้าทั่วประเทศก็ไปดูทางแอปก็ได้นะ
0: ครับ
1: MCOT Connect นะก็โหลดกันมาก็ดูได้นะฮะฟังเฟิงอะไรก็ชัดดีนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ม
1: ีตกงานแล้วนะคุณโน้ตนะ
0: ฮะใคร
1: บอลโลกเริ่มมาไม่กี่วันเองนี่มีโค้ชโดนเด้งแล้วนะ
0: อ๋อซาบีลามูชี
1: ใช่ฮะคุณซื้อทีมชาติตูนิเซียนะ
0: ผมนึกว่าไอ้นึกไปถึงไอ้นี่ไอ้เม็กซิโกคนนั้นน่ะ
1: ใคร
0: ที่มันไปทำหยีตาอะไรนะก็โดนตดไปเมื่อกัน
1: ไอ้นั่นก็น่าจะหนักนะฮะ
0: ไอ้นั่นก็โดนเด้งไปเมื่อกัน
1: โอ้ยเหยียดผิวเกาหลีนะ
0: โอ้แล้วเกาหลีคนนั้นก็หน้าแบบเจือนๆเลยนะ
1: น่าเกลียดนะ
0: เออ
1: โอ้แบบตอนนั้นต่อตาอย่างนี้มันน่าเกลียดจริงนะฮะ
0: คือแบบโอ้โหแล้วก็คือมันไม่รู้เรื่องเลยหรือไงแบบแสดงว่าปกติก็ทำเป็นประจำนะ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะ
0: เออ
1: แบบว่าทำแบบชิวๆไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วอีน้องนั่นคนนั้นก็แบบตอนแรกก็ยิ้มแย้มอ่ะตอนหลังก็หน้าเจือนเจือนไปเหมือนกันอ่ะ
1: โอ
0: ้เจอแบบหยีตาทำหยีนั่นเหยียดอ่ะ
1: ไม่ไหวไม่ไหวนะ
0: ใช่
1: แต่ลามูชีนี่ก็พาตุนิเซียแพ้สวีเดนไปนัดแรกประเดิมไปแพ้ 5-1 นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เรียบร้อยก็โดนปลดออกจากตำแหน่งไปนะครับ
0: เออ
1: ก็ตุนิเซียก็แต่งตั้งมอนเดอร์เคไบเออร์นะฮะอดีตกุนซือทีมชาตินี่แหละนะครับตอนนี้ก็ทำเป็นผู้อำนวยการเทคนิคนะครับขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: นัดต่อไปเดี๋ยวจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่มอนเตเร่ที่เม็กซิโกวันอาทิตย์นี้นะครับ
0: ก็โอ้คล้ายๆไทยเหมือนกันนะมีพอเทคนิคบอลเสียบด้วย
1: เหรออ๋อใส่จ้องอยู่นะเหรอ
0: เออเดี๋ยวว่าคล้ายๆไทยเหมือนกันนะ
1: เออ ครับ
0: มีพอเทคนิคมาพอปลดโค้ชปุ๊บก็พอเทคนิคเสียบได้เลย
1: ลงไปดีเลยขนาดนั้น
0: เออ
1: เล่นนัดเดียวเอง
0: นะคุมนัดเดียวเอง
1: เออ
0: ยังไม่ตกรอบเลย
1: พี่บอลโลกนะพี
0: ่แล้วเออ
1: เออ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะพี
0: ่เออก็มันจะได้เรื่องเอาตรงๆนะคือหรือคงคิดว่าแบบไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เนาะ
1: เออ
0: เออแล้วโค้ชแบบพาทีมนี่มาแล้วไงอ่ะ
1: คือเขาคงมองว่าถ้าจะมีลุ้นเก็บแต้มหรือลุ้นเข้ารอบมันก็ต้องเจอสวีเดนเนี่ยแหละมั้งในกลุ่มนี้
0: เหรอ
1: เพราะว่าอีก2ทีมในกลุ่มเป็นญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: แต่กลุ่มนี้มันแข็งนะคือต้องยอมรับว่ามันแข็งแล้วก็อีกจุดนึงก็คือสวีเดนเนี่ยไอ้รอบคัดเลือกอ่ะคือ
1: ไม่ได้เรื่องเลย
0: มันไม่ได้เรื่องใช่แต่มันเปลี่ยนโค้ชมาไงแกรมพอตเตอร์นะใช่ว่าแล้วตัวมันก็ไม่ได้ไก่กาในคู่นะวันน
1: ี้โอ้ตัวดีๆนั่นเลย
0: เออ
1: ขนาดเดยันคูรูเซฟกี้ผมไม่มานะ
0: โอ้ถ้ามาก็ช็อกแล้วล่ะฮะแฟนสเปอร์บอกช็อกแล้วฮะ
1: เจ็บมาทั้งปีมันเล่นบอลโลกดีอ้วกเลยนะฮะ
0: เออใช่ป่ะแล้วถ้าไล่ชงไล่ชื่อเลยสเปนเอ้ยไอ้สวีเดนมันไม่ธรรมดานะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เออแล้วที่มันแย่ตอนรอบคัดเลือกก็คือมันไม่ใช่โค้ชคนนี้ไงใช่ป่ะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแกรมพอตเตอร์แล้วนะ ฝีไม้ลายมือก็เห็นๆกันอยู่อ่ะใช้ได้นะ
1: วงระบบทีมดีนะ
0: อืม
1: เล่นสวยทีเดียวนะฮะ
0: ใช่
1: อีซักนี่คนละคนเลยนะฮะอยู่ลิเวอร์พูลนี่โอ้โหโดนนิดโดนหน่อยเจ็บนี่ฟิตเปรี้ยเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: นะยังมีโยเคเลสแล้วก็อีกคนนึงก็คือยัสซินอัยารีนะทีเด็ดนะยิงไกล2ลูกโคตรสวยเลยนะสุดยอดนะ
0: ครับ
1: แล้วมีเชื้อสายตูนิเซียด้วยคุณพ่อเป็นตูนิเซียด้วยนะ
0: เออ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แกก็เลยต้องกระมิดกระเมียนนิดนึง
1: แต่ลูก2คงไม่ไหวแล้วลูก2ปล่อยเต็มที่เลยนะ
0: ครับใช่เนี่ยแกมพอตเตอร์นี่มึงเข้ามาทำเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนี่เองแรกๆก็ยังไม่ค่อยนั่นนะแล้วก็สุดท้ายก็พาสวีเดนเพลย์ออฟมาได้
1: ใช่ใช
0: ่ชนะยูเครนมา
1: เขาไปได้สิทธิ์จาก
0: แล้วก็ชนะโปแลนด์
1: ไปได้สิทธิ์จากอะไรนะ
0: ในเนชั่นลีกอะ
1: ในเนชั่นลีก
0: อะคือพอมีสิทธิ์ไว้แกก็เลยคว้ามาได
1: ้พอมีสิทธิ์ตัวนี้ก็เล่นล็อกกันเลือกเลยชิวๆไงเลยไม่ค่อยได้เรื่องแล้วแหละนะแล้วก็มาได้สิทธิ์ตัวนี้จริงๆด้วยนะ
0: ใช่คือมันก็เลยทำให้ก็เป็นความสำคัญของเนชั่นลีกอย่างนึงอะเนาะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นสวีเดนก็ไม่ได้มาอยู่แล้วเพราะว่าเราคัดเลือกนี่ตอนแรกไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่ม F เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างซวยนะคุณโรนนะคือปกติบอลโลกครั้งนี้คือหลายๆกลุ่มมันจะแบบว่าอันดับ3ก็เข้ารอบเลยใช่ไหม
0: อ
1: ันดับ3ก็เข้ารอบอาจจะไปเจออันดับ1ก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนใหญ่ในบอลโลกครั้งนี้มันก็จะเจอกับอันดับ3ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันดับ3กลุ่มอื่นถ้าเป็นอันดับ2ก็เจอกับอันดับ2ด้วยกันหรือไม่ได้เจออันดับ3ใช่ไห
0: ม
1: แต่กลุ่มของเนี่ยกลุ่มของสวีเดนกลุ่มของญี่ปุ่นกลุ่มของเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับ1จะไปเจออันดับ2อันดับ2ไปเจออันดับ1นะฮะ
0: เออ
1: ของกลุ่มและของกลุ่มบราซิลด้วยนะ
0: ครับ
1: เออนะฮะ
0: ใช่
1: ของกลุ่มบราซิลซึ่งกลุ่มบราซิลเนี่ยนอกจากบราซิลแล้วก็ยังมีอย่างโมร็อกโกด้วยนะฮะโมร็อกโกนี่เป็นทีมอันตรายเหมือนกันนะ
0: โมร็อกโกเล่นดีกว่าบราซิลอีกวันนั้นน่ะ
1: โอ้โหโคตรจะดีสุดๆนะ
0: ก็มีชื่ออะไรบัวดี้แจ้งเกิดเลย
1: โอ้โหโคตรเด่น
0: จะมาบัวดี้แจ้งเกิดเลยแล้วก็มีหลายๆตัวสลาฟฮาคิมี่มีอะไรเงี้ยไซบารี
1: ที่ยิงก
0: ็ใช่แล้วใครอย่าลืมว่าโมร็อกโกใครแล้วที่เข้ารอบรองนะฮะ
1: แล้วดูฟอร์มเกมแรกเจอบราซิลเนี่ยโอ้โหผมว่าเผลอๆไปลึกอีกนะโมร็อกโกนะ
0: ใช่
1: โอ้เล่นดีมากนะ
0: แล้วอย่าลืมว่าโมร็อกโกนี่แชมป์ทวีปนะ แม้ว่าจะไปยึดเข้ามาก็ตาม
1: แพ้เซเนกัลรอบชิงนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าได้แชมป์นะ
0: ได้แชมป์
1: ครับผม
0: เพราะยึดเข้ามา
1: เล่นในบ้านด้วยตอนนั้นนะ
0: ครับ
1: เล่นดีโมร็อกโกด้วยแต่ก็ตามกฎนะตามกฎ
0: ใช่
1: เขาตัดสินถ้าอย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นนะตอนนี้นะฮะ
0: ครับ
1: เขาก็อุทธรณ์อยู่นะในเกานะฮะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเปล่านะฮะครับผม
0: ก็โอ้โหต้องบอกว่าคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าโชคร้ายอะเนาะ
1: ใช่
0: โชคร้ายอะนะครับกลุ่มเอฟอะ
1: กลุ่มบราซิลเนี่ยก็โชคร้ายนะเพราะว่าต่อให้คุณเข้าที่หนึ่งที่สองนะคุณก็ไม่ไปเจอเนี่ยเนเธอร์แลนด์หรือไม่ก็ญี่ปุ่นหรือไม่ก็สวีเดนใ
0: ช่
1: คือรอบ32ทีมนี่มันจะมีเพิ่มน็อกเอาท์ขึ้นมาอีกรอบนึงอ่ะนะ
0: ใช
1: ่ถ้าปกติมันก็จะน็อกเอาท์รอบน็อกเอาท์ก็16เลย
0: 16อันนี้จะเพิ่มรอบ32มา
1: ใช่ๆ
0: นะครับ
1: เกมนึงนะ
0: ใช่แล้วก็เราว่าคือมันก็ไล่ตุ๊กตากันยากนะว่าตรงๆอ่ะเพราะว่าไอ้อันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็เข้ารอบอีก8ทีมนะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เขารออีก8ทีมเพราะฉะนั้นบางทีเราสมมติเราเข้าไปที่1เนี่ยเราไปเจออันดับ3ของกลุ่มอื่นเนี่ยโหก็ต้องวัดกันอีกว่าไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยมันจะมีทีมไหนเข้ามาบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: ห
1: รือทีมไหนทีมใหญ่ทีมไหนจะตกไปอันดับ3หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ
0: ใช
1: ่บราซิลเนี่ยบราซิลเผื่อเข้าอันดับ3อาจจะโชคดีกว่าเข้าอันดับ1อันดับ2ก็ได้นะ
0: แต่อันดับ3อันดับ3ส่วนมากมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มไม่กลุ่มใดก็กลุ่มหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็บางทีถ้าแชมป์กลุ่มไปเจอกลุ่มที่มันไม่แข็งมากไงใช่ไหมกลุ่มที่มันไอ้พวกโชภาพอ่ะ
1: แชมป์กลุ่มเป็นอเมริกา
0: เ
1: งี้ยสมมตินะแคนาดาอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่กลุ่มดีอย่างเงี้ยอเมริกาออสเตรเลียตุรกีปารากวัยอย่างเงี้ยมันพอเรียกว่าเจอใครก็พอได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือกลุ่มสวิตเซอร์แลนด์แคนาดากาตาร์บอสเนียอย่างเงี้ยหรือกลุ่มเออเม็กซิโกเกาหลีใต้เช็กหรือว่าแอฟริกาใต้อย่างเงี้ย กลุ่มเนี้ยมันแบบใครแบบเป็นแชมป์กลุ่มเงี้ยเราเข้าที่3ไปเจอกลุ่มพวกเนี้ยมันก็พอได้อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: คือไม่ใช่ว่าทีมพวกนี้ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าวัดกันน่ะมันก็ถ้าเลือกได้นะเจอทีมเหล่านี้มันก็ดีกว่านะ
0: ครับ
1: เออ
0: ใช่
1: แต่มันดูยากจริงอย่างที่บอกนะฮะ
0: ใช่
1: มันดูยากเพราะว่าโอ้โหการเขารอบนี้ไปรู้ไปเจอใครนะฮะไอ้หลายๆทีมเขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั้นไม่ต้องคิดมากก็ทำให้ดีที่สุดไปทุกเกมนะ
0: ใช่คือบางทีไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยทั้งบอลโลกทั้งบอลยูโรเนี่ยมันก็นอกจากเก่งแล้วคุณก็ต้องมีดวงด้วย
1: โอ้มีส่วนเยอะเลย
0: มีดวงด้วยเพราะบางทีไอ้สายเส้นทางที่จะไปถึงรอบชิงอะไรเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่ชาวบ้านถ้าจำได้อย่างครั้งมิวหรือบอลยูโรหรืออะไรอ่ะที่ข้างบนหนักมากไอ้ข้างล่างเบายูโรครั้งนี้แล้วป่ะ
1: ใช่ๆยูโรครั้งนี้แล้ว
0: ยูโรครั้งนี้แล้วเนี่ยที่ไอ้ข้างล่างอังกฤษว่าเบาอ่ะจะมาอะไรข้างบนนี่แบบโอ้โหทีมดีๆไปมารุมมาตุ้มกันอยู่อ่ะ
1: มีส่วนเยอะส่วนเยอะนะ
0: มันจะมีส่วนเยอะเส้นทางของการไปถึงสู่รอบชิงชนะเลิศอะไรเงี้ย
1: มีดวงมีวาสนาเกี่ยวเยอะนะ
0: ฮะใช่ใ
1: ช่อ๋อนี่ทาง YouTube นี่บอกว่าเสียงไม่มีนะ
0: ฮะ
1: แต่ว่ามาแล้วมั้งน่าจะมานะ
0: อ๋อช่วงแรกว่
1: า
0: เออเพราะเดี๋ยวนี้เรามีน้องฟิลิปรามนะฟิลิปราม
1: ครับผมไม่ใช่สอนรามนะฟิลิปราม
0: ฟิลิปรามใช่น้องชื่อราม
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็รามนี่อะไรฮะกากหรือเกื้อนฮะ
0: ป่าลามปามฮะ
1: ครับผม
0: เออ
1: ไม่ดีสักอย่าง
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออแต่ก็ช่วงนี้ก็จะเจอหน้าน้องเขาบ่อยเขาอยู่เวนเนี่ยมาช่วยเราเยอะ
1: ๆโอ้น้องก็จะไหวไหมเนี่ย
0: ก็สักพักน่าจะล่วงแล้วล่ะฮะไอ้น้องลามอยู่ใช่ไหม
1: ล่วงไปแล้วฮะ
0: อ๋อ
1: ย
0: ัง
1: อยู่ยังอยู
0: ่อยู่เนี่ย
1: เออดีนะ
0: เอออ
1: ีกนานนะนี่ผ่านมาไม่อยู่วันเองนะ
0: นี่เพิ่งเริ่มนะนี่เพิ่งนับกันไปนี่เพิ่งเป็น10กว่าแมตช์เองนะ
1: ใช่
0: 10กว่าแมตช์ยังประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะเออ
1: น้อยมากน้อยมาก
0: ใช
1: ่ๆโอ้เหลือเยอะเลย
0: เหลือเยอะเลยอังกฤษไอ้ฝรั่งเศสอะไรยังไม่ออกโรงอาเจนยังไม่ออกโรงนะ
1: โปรตุเกสด้วย
0: โปรตุเกสอะไรอย่างงี
1: ้
0: อ
1: ังกฤษนี่คือเตะคือมันพุทธมั้ย
0: ครับ
1: คือมันพุทธโอ้ก็กลุ่มสุดท้ายเลยอังกฤษอ่ะเออ12กลุ่มเลยนะ
0: ใช่
1: กลุ่มกลุ่ม L เลยกลุ่ม L เลยนะ
0: โคตรเยอะเลย
1: ครับผม
0: จริง
1: เจอโครเอเชียอังกฤษนะ
0: ครับก็กลุ่มอังกฤษก็จะมีกาน่านะครับกาน่าแล้วก็ปานามา
1: ครับ
0: ม
1: ีขอหวย3ตัวตรงครับคุณพี่โอ๊ตครับ
0: โอ้ถ้าเรารู้เราก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮะ
1: เออวันนี้หวยออกด้วยนะ
0: ใช่ใช่เรียกว่าลุ้นกันเต็มเหนียวเลย
1: ใช่
0: แล้
1: วก็น้ำมันลงอีกแล้วนะ
0: ใช่
1: มันลงอีกแล้วนะ
0: ลงไปเป็นบาทเหมือนกันนะวันนี
1: ้ดีเซลบาทดีเซลบาทนึงดีเซลนี้เหลือไม่ถึง39บาทแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าดูไม่ผิดนี่ 38.80 มั้งแล้วก็ถ้าโซฮอกลุ่มเบนซินก็จะบาท20
0: ครับ
1: นะ
0: โอ้โหก่อนเติมน้ำมันไปทีเกิน 1,500 ไปแล้วอะแบบผมก็เตรียมเงินไว้ 1,500 ไงแบบเงินสดอะให้น้องก็ปล่อยน้องหันมาค้อนเลยอะ
1: ครับ
0: 1,560 ค่ะสะดุ้งเลย
1: ครับ
0: อุ้ยเกิน 1,500 แล้วเหรอเดี๋ยวนี
1: ้
0: แต่ว่าตอนนี้ราคามันจะลงแล้วนะเช้านี้นะเช้านี้ลงนะ
1: ตี
0: ห้านะ
1: ครับ
0: เอออย่าเพิ่งไปเติมตอนนี้อั้นไว้ก่อน
1: รอนิดนะครับ
0: อั้นไว้ก่อน
1: หรือไม่รอถูกหวยก่อนค่อยไปเติมก็ได้
0: ใช่
1: ถ้าอั้นไหวก็อั้นไว้นิดนึงนะฮะครับ
0: ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกมันผันผวนอะว่าง่าย
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องเช็คราคากันดี
1: ๆครับ
0: จะเติมน้ำมันแต่ละครั้งอะ
1: ครับ
0: เช็คราคากันดีๆ
1: ใช่ใช่
0: นะครับเพราะว่านี่พี่ทัมกับอีหล่าเขาก็สงบศึกกันแล้วนะ
1: เขาเปิดช่องแคบแล้วนี่
0: ใช
1: ่
0: เออ
1: ก็ดีนะฮะหวังว่าจะไม่มีอะไรกันอีกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดาอารมณ์แกยากเหมือนกันนะฮะ
0: คือเดาอารมณ์พี่ทัมแล้วก็ต้องไปเดาอารมณ์อิสราเอลด้วยนะเออ เพราะว่าเหมือนพี่ทัมตอนนี้เขาเบาแล้วนะกลายเป็นอิสราเอลนี่ก็รุนแรงอยู่
1: ครับก็พี่ทัมนั่นแหละไอ้ก็อิสราเอลนั่นแหละที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องแบบเหมือนเขาก็วิเคราะห์กันนะว่าที่อเมริกาต้องรบก็เพราะว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มันเป็นตัวละครอิสราเอลเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ทฤษฎีสมคบคิดนะไม่รู้จริงป่ะนะฮะเขาบอกไอ้ไฟล์ของไอออนอะไรชื่ออะไรนะเอฟสตีน
0: อ่
1: ะที่เสียชีวิตไปในคุกอ่ะนะที่บอกว่า ขาเคยจัดปาร์ตี้มั่วเด็กมั่วสาวมั่วอะไรนั้นน่ะที่มีคนดังเยอะๆนะฮะหนึ่งในนั้น

0: คือโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
1: เหรออ่
0: าที่มีพระเจ้าชายของอังกฤษอะไรทั้งหลายนั่นนะฮะที่เป็นประเด็นใหญ่ของโลกอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีไฟล์ AFT เนี่ยเก็บไฟล์ของไว้ทุกคนเลย
1: อ๋อ
0: และในนั้นก็มีโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
1: อ่า
0: ครับผม
1: ครับ
0: แต่ก็แซวกันคงไม่จริงหรอมั้ง
1: อืมอื
0: มไม่รู้นะฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: แต่มันก็นะอย่างว่าแหละคนระดับนี้นะเรื่องแบบปาตรงปาร์ตี้อะไรก็เป็นธรรมดาแหละ
0: ใช่ใช
1: ่คนมีตังค์อ่ะ
0: ครับ
1: เออใช่ป่ะ
0: ก็ดีที่อย่างน้อยก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้สักทีนะฮะ
1: เออ
0: ก็หวังว่าราคาข้าวราคาของที่ขึ้นไปก็จะลงมานะ
1: ใช่ใช่
0: มีหวังไหมฮะ
1: ก็น่าจะหรือเขาหลอกรอเซ็นสัญญาอะไรกันใช่ไหม
0: เซ็นสัญญาอะไรเหรออ
1: ะไรนะไอ้นี่ไงสงบศึกกับอิหร่าน
0: อ
1: ะวันศุกร์อ่ะแบบเซ็นอย่างเป็นทางการไปพิธีมีอะไรเงี้ยนะ
0: เ
1: หรอแต่เขาบอกว่าเซ็นออนไลน์กันไปแล้วนะหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเออแต่อิสราเอลเขาบอกเขาจะไม่ถอยจากเลบานอนไงก็เลยไม่รู้จะเป็นเงื่อนไขอะไรกันอีกหรือเปล่าเพราะมันก็เนี่ยชักเข้าชักออกกันมาหลายรอบแล้วพี่ถามกับอิหร่านเนี่ย
0: ครับก็เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเกมช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอิหร่านจะลงสนามนะฮะอิหร่านนี่จะเจอกับนิวซีแลนด์นะครับเป็นเกมแรกของชัยหร่านในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเตะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
1: อ
0: ิหร่านกับนิวซีแลนด์ก็อิหร่านก็เพิ่งเดินทางมาที่อเมริกาเมื่อก่อนเกมประมาณ24ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวเองนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะ
1: อยู่ที่
0: เม็กซิโก
1: ใ
0: ช่
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเข้าๆออกๆนะฮะ
1: ก็อเมริกาเขาไม่ให้อยู่ยาวไง
0: ใช่ใช่
1: บอกให้คุณเข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไปแล้วก็เข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไป
0: ครับ
1: เ
0: ออ
1: นะครับเนี่ยก็อิหร่านก็ออกจากแคมป์ที่ติวานามานะแต่ว่าถ้ามาที่ไอสนามตอนเช้านี่มันจะเป็นโซฟายสเตเดียมที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย
0: สนามเปิดอะนะ
1: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามากันยังไงนะขับนั่งรถบัสมาหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะ แต่มันจะมีนัดนึงอ่ะที่อิหร่านมันต้องไปเตะที่ซีแอตเทิลไงลูเมนฟิลด์ซีแอตเทิลนี่คือมันอยู่ติดแคนาดาเลยอันนั้นต้องนั่งเครื่องมา
0: ไกล
1: มากเลย
0: ครับ
1: เออนะครับก็ต้องดู
0: เกมสุดท้ายมั้งเจออียิปต์นะ
1: ใช่ใช่
0: เจออียิปต์ที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเทิลนะครับ
1: นะครับแล้วตอนนี้คนเขาก็ลุ้นกันอยู่ให้ทั้งสองทีมนี้มันจบรองแชมป์กลุ่มนะซึ่งถ้ารองแชมป์กลุ่มทั้งคู่เนี่ยตามเส้นทางมันจะไปเจอกันนะในรอบ32ทีม
0: อเมริกาเหรออ่
1: าอเมริกาอิหร่านเนี่ยเออแมตช์หยุดโลกแน่นอน
0: เออแมตช์หยุดโลกไม่ใช่ในสนามนะ
1: ครับ
0: แมตช์หยุดโลกการเมืองเนี่ย
1: เออ
0: ครับผม
1: ใช่แล้วไม่มีความเป็นไปได้นะทำเป็นเล่นใหม่เพราะอเมริกานัดแรกชนะมาแล้วนะ
0: ใช่ใช
1: ่ชนะมาแล้วนะ
0: เออ
1: แล้วดูทรงอย่างเงี้ยอเมริกาก็ฟอร์มใช้ได้อยู
0: ่
1: ใช่ไหมก็ลองรู้นี่อิหร่านนะถ้าอิหร่านจบที่2ได้นี่โหฮา
0: อันนี้ก็คือกลุ่มเดียวกับที่จบไปเมื่อกี้นะกลุ่มจีนะ
1: กลุ่มเบลเยียมอียิปต์อ่ะ
0: เบลเยียมอียิปต
1: ์คือสมมุตินะสมมุติเล่นๆนะสมมุติอิหร่านชนะนิวซีแลนด์ตามฟอร์มเนี้ยนะสมมุตินะแล้วก็ไปเสมออียิปต์หรือเสมอเบลเยียมสักนัดนึงก็4แต้มก็ไม่แน่นะ
0: ใช
1: ่เออหรือเสมอทั้ง2ทีมได้อย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าบอลโลกมันทีมใหญ่ๆบางทีมันนัดแรกๆหรือรอบแรกๆบางทีมันก็ยังไม่ค่อยไหลลื่น
0: ดูยาก
1: มันไม่ค่อยไหลลื่น
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ดูสเปนเนี่ย
1: เนี่ยก็มีเยอรมันอยู่ทีมเดียวอ่ะที่ยิงเยอะ
0: ฟอร์มดีๆนะ
1: แล้วแต่อย่าลืมว่าเยอรมันนี่คือกุลเซาก็มาแบบสู้ไง มาสู้ มาเออคือถ้ามารับลึกๆนะไม่โดนเยอะขนาดนี้หรอกรับแน่นๆเลยอ่ะใช่ไหมล่ะแต่นี่ก็มาแบบนั่นด้วย
0: ครับ
1: เออแล้วประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมี
0: เกมแรกในบอลโลกเหมือนกัน
1: ใช่
0: โหแต่ตอนตีเสมอได้นะ แบบผมนี่ขนลุกเลยนะโหเอาเลยหรือว่าไม่จะมีอะไรวะอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ผมก็เห็นวันนั้นนั่งดูอยู่ก็เดี๋ยวก็โดนคือละเซาเลยเดี๋ยวก็โดน
0: โหแต่เยอรมันเล่นแบบอย่างชิลเลยนะ
1: อ่าเยอรมัน
0: เล่นสบายๆ
1: ใช่ใช่คือยุคของนาเกสมันเขาก็จะเกมรุกจัดจ้านหน่อยนะครับแต่ว่าก็เลรอยซานเน่โดนด่าอยู่คนเดียวเลย
0: คนอื่นเขาเล่นดีกันหมด
1: เลรอยซานเน่บอกโหชนะ 7-1 นี่ผมยังโดนด่ามากกว่านักเตะกุลาซาวิก
0: ก็เดี๋ยวอันนี้มันเป็นเกมที่แบบเหมือนเกมรุกอย่างเดียวนะเหมือนซ้อมเกมรุกแต่ว่าถ้าเกมต่อๆไปหรือว่าเกมในรอบน็อกเอาท์ก็ต้องเจอของจริงเจอแบบพวกทีมใหญ่ๆก็ต้องดูว่าเกมรับจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ใช
0: ่ในเยอรมันนะ
1: เกมรับแล้วก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์นะมันก็จะมีส่วนเยอะ
0: ใช่
1: เพราะว่าบางทีเจอทีมแบบเกรดใกล้ๆกันหรืออะไรมันก็กินกันยากอ่ะใช่ไหมบางทีอ่ะอย่างยูโรเงี้ยเยอรมันก็ไปแพ้สเปนเนี้ยก็ไปเจอไอ้มิเกลเมริโน่ไงหม่งในนาทีท้ายๆเลยแล้วเยอรมันมีโอกาสตีเสมอถ้าจำมันได้แต่ว่าฟูคุกอ่ะหม่งไปชนขาดมั้งคือต่างฝ่ายต่างมีโอกาสอ่ะแต่ว่าเป็นสเปนมันทำได้ไงแต่เยอรมันมันทำไม่ได้ไงก็เลยตกรอบอ่ะก็เนี่ยพอรอบน็อกเอาท์เนี่ยบางทีหรือว่าจะต้องลากยาวไปยิงจุดโทษอะไรเงี้ยมันก็จะต้องวัดกันตรงนั้นนั่นแหละ
0: ครับ
1: เ
0: ยอรมันนี่เดี๋ยวเกมต่อไปเจอไอวอรี่โคสต์นะฮะวันที่20นี้นะครับ
1: ใช่
0: ครับอเมริกาก็ชนะมาเหมือนกันในเกมแรก
1: ชนะเอกวาดอร
0: ์เอกวาดอร์มา 1-0 นะครับ
1: โหแต่ว่ายานเดียวมองเด้นี่เล่นอย่างเทพเลย
0: ก็บอกมันโกงอายุอะฮะ
1: เหรอ
0: โอ้เด็กอะไรมันเก่งเงี้ย
1: ฮะเออแต่หน้ามันก็ไปเหมือนกันนะ19อะไรวะเนี่ย
0: 19อะไร
1: เออ19อะไรวะเนี่ยทำไมหน้าดูนั่นมากเลยอะ
0: โอ้เล่นเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกผมนี่ไปไม่เป็นเลย
1: อ
0: ินคาปิเย่เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะ
1: คาปิเย่นี่หลังไหม้แล้วไหม้อีก
0: เผายับเลย
1: เจอเผาเละเทะไปหมดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: หมดสภาพเลย
0: เออ
1: ก็เรียกว่านัดเดียวก็เรียกว่ารู้เรื่องอ่ะจังเกิดเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ไลฟ์สิกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ดูบูเดสลีกาใช่ไห
0: ม
1: ก่อนหน้านู้นเล่นกับเลกาเนสอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้นั่นมากแต่ว่าก็โหตอนนี้ไลฟ์สิกก็รูปปากอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ซื้อมา20ล้านยูโรอ่ะขายตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยอ่ะ
0: โอ้โหเป็นร้อยเหรอ
1: ก็มีสิทธิ์อ่ะเพราะว่าอายุมัน19ไงอายุมัน19อ่ะ
0: หมาย
1: เทียบหน่วยเป็นยูโรนะ
0: ครับ
1: ยูโรอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ต้องดูดีๆนะบอลโลกนี่ก
1: ็
0: ตาดีได้ตาร้ายเสียเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่แต่ว่าคือไอ้นี่มันเล่นดีนะตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วไงใช่ไหมตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วอ่ะแล้วไลฟ์สิกคือซื้อมาปีเดียวเองซื้อมาฤดูกาลเนี้ย
0: โอ้มันถูกหวยเลยนะ
1: เออก็สี่ห้าเท่าอ่ะกำไรสี่ห้าเท่าอ่ะต้องมีอ่ะ
0: มีข่าวมาทีมไหนอยู่เนี่ย
1: ก็ลิเวอร์พูล
0: เหรอ
1: ลิเวอร์พูลหลายทีมอยู่เดียวมองเด้เนี่ยพูดถึงสโมสรนี่ก็ล่าสุดลูเบนอมูริมนะ
0: ไปมิลานใช่ไ
1: ห
0: ม
1: คุมมิลานแล้วนะ
0: โอ้ยคิดอะไรวะเนี่ยตอนแรกมีข่าว
1: หมายถึงอมูริมเหรอคิดอะไรไปคุมมิลาน
0: หมายถึงมิลานเนี่ยฮะ
1: อ๋อ
0: โอ้มีข่าวกัตเนอร์ผมก็แสดีใจ
1: ครับ
0: โอ้สุดท้ายอโมริมโอ้ยตาย
1: ของดีดี
0: เหรอ
1: เออ
0: ครับไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
1: เออ
0: ครับเดี๋ยวจะมาสมองเคิร์มนี่มิลานอีกวะเนี่ยปรับโน่นปรับนี่โอ้โ
1: หหลังสามแน่นอน
0: โอ้นะฮะ
1: โอ้แกก็ร้อนวิชามกันนะลูเบนอโมริมอ่ะ
0: แต่เซ็น2ปีเองนะ
1: เซ็น2ปี
0: ครับ
1: ค่าเหนื่อย 3.5 ล้านยูโรนะ
0: ครับ
1: นะครับมิลานก็ปลดอเลกรีไปปลดโหทีมงานอะไรไว้เกี้ยงเลยฝ่ายบริหารอะไรไปหมดอะ
0: ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอะก็เลยเรียกว่ารื้อทีมครั้งใหญ
1: ่ครับ
0: ทีมบริหารด้วยเปลี่ยนโค้ชด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: ดีไม่ดีก็รอดูฤดูกาลหน้าแล้วกันเขามีออปชั่นเซ็น2ปีถึงปี2028นะฮะแต่ว่ามีออปชั่นต่อได้อีก12เดือนนะฮะ
1: ครับแล้วก็อย่าลืมนี่ด้วยนะวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะนัดสำคัญแล้วนะสนามเนี้ย
0: เฮ้ยแข่ง17นี่แล้วไม่เหรอ
1: 17นี้แล้วล่าสุดนี่เขามีการประกาศรายชื่อนักกีฬามาไง
0: เออ
1: โอ้เขาเรียบร้อยบางคนก็โดนทัวร์ลงไปเท่าไหร่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
0: ทำไม
1: ก็แบบพอติดทีมมาก็มีโดนด่าว่าง่ายๆติดมาได้ยังไงอะไรหว่างไป
0: เ
1: ออแล้วก็คือนะวอลเลย์บ้านเราก็แฟนๆเขาก็โหดอยู่
0: โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลย
1: ใช
0: ่ดราม่าทุกเรื่องเหมือนกัน
1: เออนะแต่ว่าอันนี้คือต้องเรียกว่าสำคัญนะคือสนามเนี้ยต้องชนะให้ได้ทุก 2-3 นัดเลยอ่ะเพราะสนามสุดท้ายพูดตามฟอร์มอ่ะโอกาสเราจะเก็บได้สักนัดหนึ่งนี่ยากมาก
0: หมดสิทธิ์เลย
1: เออเพราะฉะนั้นสนามเนี้ย นัดแรกเจอยูเครนวันที่17นะครับวันที่18เจอบัลแกเรีย2นัดเนี้ย
0: ใช่
1: เขาเล็งกันว่าถ้าจะ

0: ชนะก็คือ2นัดนี้นี่แหละ
1: ใช่ๆ
0: นะครับจากนั้น20เจอแคนาดาแล้วก็21เจอเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: ครับ
1: 2นัดแรกเนี่ยนะก็เหมือนเล่นในบ้านเราก็จัดโปรแกรมให้แบบอาจจะอ่อนไปแข็งเลยเพราะนั้นนี่ต้องเอานะฮะ
0: 2ทุ่มครึ่งทุกวันหมายถึงว่าทีมชาติไทยนะแข่ง2ทุ่มครึ่งนะแต่ว่ามันก็จะมีคู่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแข่งก่อนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้ก็แจ๊สกับมโนเขาก็มีมอบเงินสนับสนุนไป 200,000 บาท
1: นี่
0: นะครับแล้วก็จะมีอัดฉีดด้วยนะฉีดด้วยก็ชนะก็นัดละ1ล้านบาทนะ
1: เฮ้ย
0: โดยคุณพิษโพธารามิกนะเจ้าของนะครับ
1: เป็นไง
0: ชนะก็1ล้านบาทนะครับ
1: ครับ
0: ก็1ล้านบาทนี่ไม่ใช่เฉพาะสนามที่บ้านเรานะหมายถึงว่า8แมตช์ที่เหลือ8แมตช์ที่เหลือของ2สนามเนี่ยชนะนัดไหนก็ได้1ล้านนะ
1: ต้องชนะเลยนะต
0: ้
1: องชนะเลยนะ
0: ชนะก็ละ1ล้าน1ล้าน
1: ก็ได้เป็นขวัญกำลังใจที่ดีนะแต่นี่ให้ไปเลย 200,000 ก่อน
0: 200,000 ก็เป็นแบบเงินสนับสนุนในการเต็มทีมอะไรเงี้ยปลุกพลังใจเพราะว่าก็หนีตกชั้นอะว่างตามตรง
1: ตอนนี้17อยู่นะ
0: คือตกถ้าดับบวยก็ตกชั้นนะแล้วตกชั้นเนี่ยคือปีแล้วเกาหลีใต้ตกไปใช่ไหม
1: ใช่
0: ปีนี้ก็เราก็ต้องมาลุ้น
1: ครับ
0: แล้วนัดแรกสนามแรกคือเราก็แพ้รวด4แมตช์ไงแม้ว่าจะได้มา2คะแนนก็ตาม
1: ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันวันที่17เดี๋ยววันนี้วันที่16เนี่ยเขาจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะ
0: ใช่
1: ที่อินดอร
0: ์ครับ
1: ที่อินดอร์แถลงข่าวตอนบ่ายโมงนะครับ
0: วันเอาวันนี้เดี๋ยวใช่ไหม16
1: วันนี้ใช่
0: ใช
1: ่ก็เงินเหลือมั้ยล้านเดียวเบาๆนะ
0: หือ
1: ซื้อบอลโลก 2,000-3,000 ล้านนี่ชิว
0: ๆครับ
1: โอ้นี่ตอนนี้นี่ลุยได้นี่เต็มที่แล้วเขาก็ถ่ายทุกนัดเลยนะสำหรับวอลเลย์บอล VNL เนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามดูบอลโลกอยู่แล้วเปิดเข้าไปเจอแอปเขานี่ก็คงต้องผ่านหูผ่านตาบ้างแหละนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องมีกดเข้าไปดูบ้างอ่ะต่อให้คนไม่ดูนะฮะ
0: ใช
1: ่คนดูนี่ก็ดูอยู่แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ดูกันเต็มอิ่มไปเลยนะฮะ
0: โอ้เขาตีกันอย่างสนามไอ้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ผู้ชายก็แข่งสนามแรกไป
1: ใช่
0: ผู้ชายแข่งสนามแรกไปก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: สนามที่2แล้วนะครับสนามที่2แล้วก็ต้องลุ้นอย่าให้ตกชั้นน่ะเพราะตกชั้นไปกระแสหรืออะไรต่างๆมันก็หายเกี้ยงอ่ะอันดับโลกอะไรแล้วเดี๋ยวนี้คือ VNL นี่มันเอาอันดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตกไปตอนนี้มันเหมือนกับว่าอันดับโลกเราเนี่ยถ้าณเวลานี้นะมันมีทีมที่มีอันดับโลกดีกว่าเราอะสมมุติเราตกไปเราก็ต้องไปนั่งทำฟอร์มนั่งอะไรกันมาใหม่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาพอสมควรมันไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์แบบสมัยก่อนแล้วไง
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องเน้นๆนะเน้นๆนะครับพยายามอย่าให้มันตกชั้นนะครับและวอลเลย์บอลนี่แปลกอย่างนะก็คือมันไม่ได้นับแต้มนะมันนับแมตช์ชนะก่อนนะ
1: เ
0: นี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมุติเราแพ้ 2-3 ได้มาแต้มนึงแต้มนึงไปเรื่อยแต่เกิดไอ้โดมินิกันมันชนะมาสักแมตช์นี้เราก็หล่นเป็นพวยนะ
1: เพราะเราไม่ชนะ
0: ใช่เพราะคือแคตตากรีแรกเลยคือมันนับแมตช์ชนะก่อนนะ
1: เออ
0: วอลเลย์บอลในวิธีการนับเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไทเบรกเกอร์อ่ะเ
1: ออ
0: เขาจะนับแบบแมตช์ชนะก่อนนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคือชัยชนะคือสำคัญมากอ่ะเหมือนที่คุณสมพรบอกอ่ะ2แมตช์ต้องมีให้ได้แล้วครับหรือถ้า3เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะรอดได
1: ้โอ้ถ้าผมว่าชนะสัก2แมตช์ผมว่านั่นเราน่าจะรอดนะแต่ถ้า3นี่รอดแน่นะ
0: รอดแน
1: ่
0: ใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือไทยกับโดมินิกันน่ะที่ยังไม่ชนะใครเลยนะสนามแรกอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วโอกาสดีสุดคือสนามนี้แหละในบ้านเราเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะเราเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เจอคู่แข่งที่ไม่ค่อยแข็งด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเทียบกับทีมอื่นก็ถือว่าเบาหน่อยนะ
0: คือถ้าไปดูสนามสุดท้ายก็โอ้โห
1: บราซิลโปแลนด์เลยไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่เราคงชนะยากอ่ะอเมริกาญ
1: ี
0: ่ปุ่นเงี้ยบราซิลแล้วก็ตุรกี
1: อันนั้นก็แก่งจริง
0: 4แมตช์สุดท้ายเราสนามสุดท้ายเราเจอพวกเนี้ยก็ต้องทำใจอ่ะ
1: ครับ
0: เน
1: าะคุณโอ๊ตลูกถีบยอดอกควรได้กี่คะแนนคะ
0: อ๋อ
1: มีใครถีบอะไรตอนไหนมาฮะหมายถึงอะไร
0: ไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้มันหมายถึงไอ้เรื่องที่เกิดล่าสุดนี่หรือเปล่าในบ้านเราอ่ะหรือในเจลเดยอง
1: โอ้โหได้เชียร์ได้ยองเลยเหรอ
0: เออ
1: โหอย่างนานเลย
0: ก็2010
1: เลย2010เลยนะ
0: เออ
1: เออ
0: แต่ว่าถ้าในบ้านเราก็ไม่รู้ถีบไปตรงบริเวณไหนเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อน่าจะในบ้านเราเลยนะ
0: เออที่มีเป็นคดีกันอยู่อ่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: อืม
1: ช่วงนี้ไม่ได้ตามอะไรสักเรื่องเลยดูชีวิตวนเวียนอยู่กับบอลมากเลย
0: เ
1: ปิด Netflix ก็ดูแต่บอลโอ้มีแต่
0: สารคดีเออเห็นสารคดีบอลเต็มไปหมดแล้วมันมีเรื่องอะไรทนายอะไรเนี่ยใช่มั้ย
1: อ๋อทนายปีศาจ
0: เออ
1: เออ
0: ทนายปีศาจโค
1: จบแล
0: ้
1: วดูยัง
0: ยังไม่ได้ดูเลยเลย
1: สนุกดีสนุกดี
0: เออยังไม่ดูเลยเลยเนี่ย
1: คือถ้ามีหนังไทยแบบนี้คนไทยก็ดูฮะมันต้องทำออกมาแบบนี้เยอะๆ
0: ต้องทำดีๆหน่อยใช่ไหมมันถึงๆอ่ะ
1: อ
0: ืมเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็แบบส่งหนังไปใน Netflix กันนะ
1: ใช่
0: ค
1: ือถือเป็นทำให้อุตสาหกรรมซีรีส์อุตสาหกรรมหนังนี่คึกคักขึ้นมาเลย
0: ใช่
1: ของทุกประเทศเลยนะ
0: เออเอาแล้วเห็นนี่เดี๋ยวคุณตอนเช้ามีอะไรนี่ไหมอ่ะเดนนิวครับเนี่ย
1: โอ้ใช่โอ้โหคนมากเลยคุณนศ
0: น่ารักจริงหวานๆเลยนะส่งหวานๆเลยนะ
1: วันนี้เปิดสนามแล้วนะมี10โมงนะ
0: ครับ
1: 10โมงที่จริงๆมี2เกมเลยมี10โมงกับบ่ายโมงครึ่งนะฮะ
0: พอแล้วพอแล้วหมดเวลาฮะ
1: เอา
0: ย้ายเอาต่อไป
1: ครับ10โมงนี่มีคู่ของไอ้เทพศิรินเทพศิรินแชมป์จตุรมิตรนะฮะจะเจอกับสามสี่ราชานะฮะ
0: อัน
1: นี้ก็น่าดูนะถือว่าเป็นบิ๊กทีมของฟุตบอลนักเรียนทั้งคู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นสุขุลาบเจอกับราชสีมาวิทยาลัยนะฮะ
0: สุขุลาบนี่เห็นเขามีอะไรเปิดตัวอะไรไหมเหรอใช่ไหม
1: เมื่อวานเขาเปิดตัวทีมฟุตบอลฟุตบอล
0: แชมป์มาไหมแชมป์อีพฤติคุณเนี่ยมาไหม
1: แชมป์ของวัสุทธิฮะ
0: วัสุทธิมาไหม
1: มาทำไมฮะ
0: เหรออ
1: ๋อแต่รายการนี้มาดิ
0: มาใช่ไหม
1: มารายการนี้ก็สุขุลาบนี่เป็นแชมป์เก่า
0: ครับ
1: แล้วก็ราชสีมานี่ถ้าจำกันได้ก็เคยมีประเด็นหักธงก็สูงกว่าหลังราชสีมานี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แ
1: ล้วก็ที่ธุรกิจบัณฑิตก็มีนะธุรกิจบัณฑิต10โมงก็เป็นโพนิมิตนะฮะเจอกับมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งเป็นท่าข้ามเจอกับสาระวิทยานะครับ
0: อืม
1: ก็ติดตามกันได้นะก็ถ้าไม่ได้ไปดูที่สนามก็ดูที่แอปพลิเคชันซุปนะฮะ
0: ครับ
1: SOOP นะถ้าดูถ่ายทอดสดนะครับทาง YouTube ทาง Facebook ไม่มีนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องดูที่แอปพลิเคชันซุปนะครับ
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: ไม่มีถ่ายใน YouTube แอปแดงแอปฟ้าอะไรไม่มีแล้วนะ
1: ไม่มีลองไปดูในซุปนี่ดู
0: ครับ
1: เขามีเขาจะมีช่อง Daily New อยู่นะฮะ
0: อืม
1: เปิดดูช่องนั้นจริงช่องอื่นก็มีนะก็ลองดูกันก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: ได้ยินว่าน้องไก่เราติดต่อขอซื้อตัวนารีแล้วครับจากคุณเชษโอ้จริงเหรอฮะผมยังไม่เห็นข่าวเลยอย่าไปหวังนะฮะเราปล่อยให้ทีมดังๆเขาแย่งกันไปฮะ
0: ค
1: งยากฮะตัวนาลี่เนี่ย
0: ครับ
1: ของดีๆนะฮะ
0: ก็ถ้าเหมือนก็คิดว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเนาะถ้าเป็นเราอ่ะเราจะไปสเปอร์ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไปถ้าเป็นผมอะผมไป
0: ขอบคุณที่ไปสเปอร์ไง
1: อ๋อละ
0: เออไม่ไม่เอาเวลาคือในระดับแบบโตนาลี่อ่ะผมว่าจะไปอ่ะมันก็แบบคล้ายๆว่าแบบเราเหมือนเราเลือกบริษัทอ่ะใช่ไหมแบบเราก็ต้องอัพให้มันบริษัทมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานไหนว่าม
1: ันก็เสนอมาเราก็ต้องเลือกบริษัทใหญ่
0: มันก็ต้องเลือกอ่ะแล้วอย่างโตนาลี่นี่มันไม่ใช่แบบโหทางเลือกแบบทีมที่สนใจคงเยอะอ่ะมันน่าจะเยอะอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: อ
1: ย่าว่าแต่โตนาลี่เลยไอ้บูอดี้เนี่ยที่เล่นดีกับโมร็อกโกเนี่ยจะได้ไม่รู้ถ้าจะเอาก็คงไม่ได้นะฮะว่าตอนนี้ก็ดังระเบิด
0: โอ้ดังระเบิดเลยแล้วราคาก็กระฉูดไปแล้วอ่ะ
1: โอ้น่าจะแพงอ่ะ
0: อื
1: มต่ำๆนี่ก็มี5 60อ่ะนะ
0: ใช่ว่านี่ก็อายุน้อยไง
1: ใช่อายุ18อาย
0: ุน้อยเออ
1: โหสุดยอดเลย
0: อืม
1: แล้วเล่นดีจริงนะ
0: ครับ
1: โอ้ดูวันนั้นนี่ประทับใจมากเลยน้องๆดีเซลพรีเมียมเต็มถังเด็กปั๊มบอกครับเสีย
0: เฮ้ย
1: เติมน้ำมันตอนนี้กลายเป็นเสียแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เอ้ยนี่เราต้องเบรกก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไป
1: เออใช่
0: บอลแล้วนะ
1: บอลจะเตะแล้วนี่ว่าโอเค
0: เดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังการบรรยายฟุตบอลนะครับ
1: ครับ
0: คู่ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับ
1: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลก
3: ครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: 2022สกอตแลนด์ตัวแทนจากยุโรปที่กลับมาสู่เวทีฟุตบอลโลกอีกครั้งในรอบหลายทศวรรษแม้จะเป็นรองบราซิลและโมร็อกโกแต่สกอตแลนด์มีศักยภาพพอที่จะเบียดแย่งแต้มสำคัญหรือลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนเฮติมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ถูกมองว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพต่ำที่สุดอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีความกดดันและพร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์หากคู่แข่งประมาทสรุปฟันธงบราซิลจะโชว์ความเหนือชั้นเก็บชัยชนะเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีโมร็อกโกตามเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนสกอตแลนด์ต้องลุ้นหนักในฐานะ1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายต่อไป
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: 1-6-7-3-6
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ช่วงนี้นะครับมาฟังการรายงานสดนะครับฟุตบอลโลก2026นะครับเกมคู่ระหว่างซาอุดิอาระเบียครับเจอกับอุรุกวัยนะครับก็เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับ
3: ครับผมนัดนี้ก็ในโมโนแมกนี่กำลังขึ้นผังของ อุรุกวัยมานะฮะ
2: ครับ
3: โอ้เมื่อกี้นี่ขึ้นของซาอุนี่มึนเลยนะคุณโรนะ
2: ครับ
3: เอาเต็มไปหมดเลยนะ
2: เออ
3: ตอนนี้ของอุรุกวัยนะครับเดี๋ยวไปไล่รายชื่อกันนะครับไปดูของซาอุก่อนแล้วกันนะ
2: ครับ
3: ซาอุนี่ผู้สาประตูเป็นเอาโอไวลิสนะครับกองหลัง4ตัวมีอับดุลฮามิดเอาตัมบักคีนะครับแล้วก็เอาอัมรีส่วนแบ็คขวานี่เป็นเอาฮาบี้นะฮะส่วนกองกลางมีโมฮัมเหม็ดคาโน่นะตัวเก่งนะครับเล่นคู่กับเอาไคบ้านะครับแล้วก็เกมรุกก็ทางขวานี่เป็นซาเลมเอาดอซารีกับตันทีมนะครับเบอร์10แล้วก็เอาซาอัดอยู่ทางซ้ายนะแล้วก็กองหน้าคู่นี่ใช้เอามูไรคานแล้วก็เอาจูวารี่นะครับ
2: ครับ
3: ก็เป็นเล่นระบบ4-4-2นะครับส่วนอุรุกวัยผู้สาประตูเป็นมุสเลล่านะครับแผงหลัง4คนนะครับโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเปิดมาเดี๋ยวมันหายนะฮะแผงหลัง4คนนี่มีปรึบมาร์ตินคาเซเรสนะฮะโอลิเวร่าวีน่าแล้วก็บาเลล่านะครับเป็นแบ็คขวาส่วนกองกลางนี่จัดเต็มนะครับทั้งเฟเดบาเบเดอูกาเต้เบนตันกูแล้วก็อาราโคนะครับส่วนคู่หน้าก็เป็นวิยาสกับดาวินนูนเยสนะครับ
2: ครับ
3: ดาวินนูนเยสวันนี้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับ
2: อืม
3: ครับผมก็ซาอุเปิดสนามเมื่อ4ปีที่แล้วถ้าจำกันได้ก็ชนะนะฮะชนะอาร์เจนตินาซึ่งไปถึงแชมป์ด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมเกมนี้ก็เตะกันที่ไมอามี่นะครับที่ถ้าชื่อทางการก็คือไมอามี่สเตเดียมเป็นชื่อที่เรารู้จักกันก็

0: ฮาร์ดร็อกคาเฟ่นะครับ
1: ครับ
0: ผมไม่ใช่เลยฮาร์ดร็อกสเตเดียมเลย
1: ฮาร์ดร็อกสเตเดียม
0: ครับ
1: เออแต่ว่าเหมือนอย่างที่บอกไปครับฟีฟ่านี่ถ้าคุณไม่จ่ายตังค์ให้เขาเขาก็ไม่แอร์ไทม์คุณนะฮะ
0: ฮะ
1: เขาก็เลยต้องเรียกว่าเป็นไมอามี่สเตเดียมนะอ้าวนับถอยหลังนะครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับก็กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเดียวกับสเปนนะเมื่อคืนนี้สเปนพึ่งเสมอกับเคปเวิร์ดนะครับ0-0นะครับทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: สำหรับท่านที่อาจจะพึ่งตื่นมานะครับสเปนก็โหบุกทั้งเกมนะครับแต่ว่าเจาะไม่เข้านะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอเห็นผลคู่แรกไปแล้วเนี่ยโอ้คู่นี้ใครชนะนี่ขึ้นจากฝูงนะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็มีโอกาสเข้ารอบสูงเลยอ่ะ
0: ซึ่งก็อาจจะดูว่าชื่อชั้นว่าอุรุกวัยเหนือกว่าก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทีมจากเอเชียนะครับไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็ซาอุนี่เดี๋ยวฟุตบอลโลกอีก2ครั้งจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ปี2034นะครับเดี๋ยวจะกลับมาที่เอเชียรอยครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่นักเตะส่วนใหญ่เล่นอยู่ในลีกของตัวเองนะครับเรียกว่าแทบหมดเลยก็ว่าได้นะ
1: ใช่
0: รู้สึกมีไปเล่นอยู่เหมือนเคยไปฝึกอยู่ฝรั่งเศสอยู่คนเดียวเองนะนั้นก็เล่นในลีกของตัวเองนะครับ
1: ก็ซาอุกาตาร์อะไรพวกนี้เพราะว่าลีกเขาเงินหนาไงแข็งแกร่ง
0: ใช่
1: ครับ
0: กุนซือของอุรุกวัยก็เป็นมาร์เซโลบีเอลซ่านะฮะที่เป็นจอมแท็กติกของอาร์เจนตินานะครับ
1: ครับก็เรียกว่าคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับสำหรับมาร์เซโลเบียซ่านะครับ
0: ครับ
1: เกมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับอุรุกวัยก็คอกันอยู่ในแดนตัวเองครับกาเซเลสทิ้งโด่งขึ้นหน้ามาครับก็โมเตปอัลฮาบีนะครับหม่งทิ้งเอาไปซาอูนี้ตามผังนี่มายืนเป็นหลัง5เลยนะครับ
0: จอร์จโดนิสนะครับกุนซือชาวกรีซของซาอุนะครับ
1: ครับ
0: เพิ่งมาคุมทีมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่นะ
1: เอเชียมาครั้งนี้ก็มีกาตาร์นี่เสมอสวิตไปนะญี่ปุ่นเสมอนะครับนี่ครับมาเซโลเบียซ่าแล้วก็เกาหลีใต้ที่ชนะนะครับตอนนี้ก็เหลืออะไรเหลืออุซเบย์จอร์แดนใช่ไหม
0: ครับ
1: คือยังไม่ได้อิรักอิรักอิหร่าน
0: อิหร่านนี่ก็เตะเช้านี
1: ้ครับก็ต้องดูครับอุ้ยซาอุโอ้ต่อกันมาสวยครับแล้วซ้ายว่างมากแต่ว่าเลือกจะแทงครับโอ้จะให้กับทางอัลบิคานครับแต่ว่าให้ลูกนี้ไม่มั่น
0: ก็ให้แรงไปนะให้ตามช่องนะครับมูเซล่าก็ออกมาตัดได้นะครับ
1: ครับ
0: น่าจับตามองก็เอาดอซารี่นะครับกัปตันทีมเนา
1: ะตัวเก่งประจำทีมนะครับซาเลมาดอซารี
0: ่เบอร์10นะครับ30กว่าแล้วนะแต่ว่าก็เป็นตัวหลักอยู่นะครับเล่นทีมชาติไป100กว่านัดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: กองกลางนี่ของอุรุกวัยมีทั้งอูกาเต้และเบนตันกูนะครับ
1: นั่นแล้วครับมีเฟเดวาเวเด้ด้วยนะ
0: ครับ
1: รู้ไว้ค่อยๆเคลื่อนเกมขึ้นหน้ามานะครับถอยกลับไปก่อนนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับอุรุกวัยเอาละครับจังหวะนี้ซ้ายนี่ขออยู่ครับมาเตียสวินญาย้อนกลับไปโอ้ซาอูตอนนี้ลงไปรับลึกเลยโอลิเวล่าครับย้อนกลับมาลองโลไปทางขวาดูครับรุกไวโอ้ยังขึ้นหน้าลำบากครับตอนนี้มาทางซ้ายทีครับวิญญาล็อกมาแล้วครับเท้าขวาไหลมานอกกรอบเขตโทษแต่งมาแล้วก็ลองยิงลูกนี้โอ้โหต้องปัดทิ้งออกไปครับโอกาสแรกของอุรุกวัยเข้ากรอบด้วยครับแต่ว่ามันตรงตัว
0: โอกาสแรกมาไม่ถึง5นาทีเลยครับได้ซัดไกลหน้ากรอบเขตโทษนะครับโอ้ดูว่ายิงได้ดีเลยนะครับอาราโฮลูกนี้แต่ว่ามันก็ไม่ห่างตัวของผู้สาประตู เอาโอเวอร์ลิสของซาอุเท่าไหร่นะครับน
2: ี่
0: ครับเริ่มได้โอกาสยิงแล้วนะครับหลังจากที่ครองบอลได้เหนือกว่าอยู่นะครับในช่วงเกือบ5นาทีแรกอุรุกวัยแต่มุมครั้งแรกของเกมนี้ครับ
1: ราโฮครับเปิดมาลูกนี้ได้มงครับมาแต่ว่าเหมือนไปติดหลังเพื่อนร่วมทีมครับลูกก็เลยไม่มีน้ำหนัก
0: ขึ้นกัน2คนนะครับเฟเดริโกวินยาสนะครับถือว่ามีโอกาสยิง2ครั้งเอาแล้วตัดบอลได้ด้วยครับอุรุกวัย
1: โอ้เกมดูดีกว่านะครับเป็นนันคูแทงมาลูกนี้ซาอูยังมงทิ้งออกมาได้ครับเอาพิคารจะให้กับอัลโดซาลีนะครับแต่ว่าบอลไปไม่ถึงตัดมาได้แล้วครับโอ้ท้ายต้องคืนผู้รักษาประตูไว้ก่อนนะครับเอาไวส์ลูกไวขึ้นไปบีบสูงเลยครับยังขึ้นไม่ได้ครับซาโ
0: อเนี่ยครับหนึ่งในกุญซือที่เพรสซิ่งดุเดือดที่สุดของโลกนะครับสำหรับบาร์เซโลบีเอลซ่านะครับและเป็นเรียกว่าต้นตำรับของพวกบอลเพสซิ่งอะไรก็ว่าได้นะครับ
1: ใช่แต่เหมือนแกก็มีโดนด่าเหมือนนะ
0: เรื่อง
1: แบบว่าซ้อมเข้มข้นเกินอะไรแบบเนี้ยมีแบบเขาเรียกอะไรคนออกมาว่าเหมือนว่าบางทีซ้อมก็ซ้อมหนักเกินไปอ่ะ
0: หนักเกินไปนะ
1: เพราะว่าก็ดูจากบุคลิกดูจากวิธีการเล่นของแกก็นะ
0: ใช่
1: น่าจะเห็นกันอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: แกสไตล์นั้นจริงนะฮะ
1: ใช่
0: แกซ้อมหนักแล้วก็นักเตะของแกแต่ละคนนี่ต้องทำงานหนักมากคือต้องเพรสซิ่งแต่แดนบนทุกคนอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้เขาวิจารณ์ว่าบอลโลกมันจะเหนื่อยอ่ะเพราะมันร้อนใช่ไหมแล้วก็เล่นที่อเมริกาสภาพอากาศสภาพสนามขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้มาตัดได้ดีเลยครับโอ้โหโมเมตคาโน่มาช่วยกำรับครับโอ้คุณดูไฟเนื้อหนังนะ
1: เ
0: หมือนบัตรแพ้นะ
1: ก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ดราม่านะเรื่องบัตรนะแต่ก็เห็นแน่นกันนะแต่ก็มีที่ว่างนะเอาจริงอ่ะถ้าเรามองไปมันก็พอมีที่ว่างอยู่นะ
0: ครับแล้วคือดูโดยรวมก็เยอะไงว่างก็เป็นบางหย่อมไม่ได้ว่างแบบน่าเกลียดซึ่งสนามอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อาจจะมีเกมกับเกาหลีที่วิจารณ์ว่าว่างเยอะหน่อยนะ
1: พลิกลูกนี้แล้วก็เจอสอยนะครับบอลโต้ของซาอูครับเอาจูเวให้มาลูกนี้ขวามีเติมครับสวยตั้งป้อมแล้วครับเตรียมที่จะเปิดครับเอาชามาร์ตมาแต่ว่าบ่งทิ้งออกมาได้ตัดได้อีกแล้วครับลุยต่อครับซาอูล็อกมาครับซาอูนี่เป็นบอลเทคนิคดีนะครับเอาฮาบี้มาที่เอาชามาร์ตออกขวามาครับเอาจูเวได้ครองบอลบุกเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังไม่รีบครับอับดุลฮามิดคืนกลับไปตั้งกันใหม่นะครับอาวามรีมาที่เต็มบักตี้อาวามรีครับทิ้งออกมาทางขวาครับเอาจูเอ1 2กันไปครับมาแต่ว่าให้ลูกนี้ลึกไปนิดนึงครับเอาชามัดเล่นไม่ได้อุรุกวัยจะโต้เหมือนกันครับบอลอยู่ทางซ้ายเอ้ามาจะดึงครับมีย่าลูกมันไม่ไปครับเสียฟอร์มเล็กๆมาแต่ว่าให้ลูกนี้ก็ย้อนหลังเพื่อนไปอีกครับคืนโกไปเลยครับมุสเลล่าเอาละครับอุรุกวัยเริ่มจะเดินเครื่องขึ้นมาแล้วครับวาเลล่าให้แล้วก็เคลื่อนไปข้างบนนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่คืนครับเป็นทางครูครับเลือกมาทางซ้าย
0: เพื่อนเติมเปลี่ยนแกนเฉยเลยครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: วาเลล่าบอกโถแล้วไม่บอกแต่แรกครับจะได้ไม่ต้องวิ่ง
0: โอ้ให้ปุ๊บวิ่งปี๊ดขึ้นไปเลย
1: เ
0: ป็นทางครูเปลี่ยนทางทันทีเลยฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เกมก็เลยตื้อเลยกลับมาตั้งกันใหม
1: ่มาช้าเลยเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยนักเตะทีมไหนเนี่ย
0: ทีมที่เกือบตกชั้นนะฮะ
1: อ๋อครับ
0: อันดับ17ของพรีเมียร์ลีกฮะครับผม
1: เขาทำเขาสเปอร์
0: ครับ
1: ครับ
0: อาจจะว่าไปมาเยอะนะ
1: ที่ทีมชาติมาเยอะซะด้วย
0: ครับ
1: บอลทางซ้ายครับมาติอัสวิญ่าจะจ่ายมาลูกนี้ไม่ผ่านซาอูก็แทงมาก็ไม่แม่นครับโอ้ทั้งสองทีมก็ขยันเสียบอลกันดีเหลือเกินครับเสียบอลอีกแล้วครับแม่จะให้เร็วแต่ว่าก็ติดครับซาอูพลิกหนีไป เอาคายบารี่ฝากมาครับเอาฮาบี้

0: ถอนกลับมาก่อนครับซัมบัคตี้เอาฮาบี้ครับเจอชิดเข้ามาเอาคายบารี่ครับเปิดลูกนี้บอลจังหวะเดียวยังได้อยู่ครับซาอูซาอูนี่พลิ้วอยู่เหมือนกันนะครับนักเตะหลายๆคน
1: ใช
0: ่คือเป็นบอลสไตล์แบบคล้ายๆบราซิลสมัยก่อนนะ
1: ก็สามารถจะพัฒนาตัวก็ดีนะนักเตะซาอูเนี่ยนะ
0: คือดูซาอูเล่นนะพูดตรงๆนะเหมือนบราซิลยิ่งกว่าบราซิลชุดปัจจุบันน่ะ
1: แล้วบราซิลบอกเหมือนกับเราอีก
0: เห
1: มือนกับตรูอีก
0: ครับ
1: มันสามารถเฉพาะตัวใช้ได้นะแล้วก็ระบบทงระบบทีมก็อย่างเขาได้เปรียบก็คือก็เล่นในประเทศด้วยกันหมดนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เล่นสไตล์คล้ายๆกันหลายทีมในประเทศเขา
0: ใช่แต่ว่านักเตะหลายๆคนก็ในเล่นในลีกซาอุหรือว่าใน AFC แชมเปี้ยนลีกบางตัวเป็นสำรองนะ
1: ตัวยังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าซุปเปอร์สตาร์เขาเยอะนะลีก
0: ใช่เหมือนเพราะว่าแบบเขาก็ไปจ้างจะมาดึงตัวแพงๆมาเล่นน่ะ
1: โอ้โหบางทีมนี่ก็แทบทั้ง11คนน่ะซาอูเหลือคน2คนนึงอ่ะ
0: เพราะใน AFC แชมเปี้ยนลีกนี่เขาก็ได้ไม่อั้นไง
1: ครับก็ไม่รู้เป็นข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะซาอูบอกเป็นเจ้าของลีกเจ้าของประเทศอุซาบอกว่าเอานักเตะดีๆมาให้พัฒนานักบอลตัวเองนะฮะ
0: ใช่
1: มาเยอะเกินไป
0: แต่มันก็ได้อย่างน้อยก็ได้ซ้อมกับพวกตัวระดับโลกอ่ะเนาะกดยาวขึ้นมาครับตรงนี้
1: โอ้เท่าที่ดู10กว่านาทีนี่ซาอุได้ตั้งเกมจริงๆจังนี่ครั้งเดียวเลยตรงนั้นนี่เป็นของอุรุกวัยที่ครองหมดเลย
0: แต่ว่าก็ยังเจาะไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่สำหรับอุรุกวัย
1: โอ้ยืนหลังแท็กแน่นเลยไม่รู้ดูเคปเวิร์ดเมื่อกี้เปล่านะ
0: มาแต่ว่าดูจากผังนี่เหมือนยืนหลัง4นะซาอุอ่ะ442นะคือเว็บฟีฟ่าเนี่ยมันชอบหลอกไงหลอกไม่พอแล้วชอบกระพริบกระพริบอะไรก็ไม่รู้เลยเมื่อกี
1: ้
0: อุตส่าห์เข้าไปดูในเว็บฟีฟ่าไง
1: ครับ
0: โอ้ติดขัดเลย
1: แล้วเรียงตามชอบเรียงตามเบอร์ด้วยไม่เรียงตามตำแหน่ง
0: โอ้ดูนี่เว็บเขาต้องมีแบบเป็นไลน์อัพแล้วเป็นผังการเล่นขึ้นมาให้ดูนะ
1: ใช่
0: บอลเท้าสู่เท้านี่ใช้ได้นะครับซาอุ
1: อดอุรุกวัยจ่อไปทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็เกมรุกนี่ก็ไปเสียบอลตลอดนะครับได้จบก็ครั้งเดียวอ่ะถ้าโอเวนเพลย์นะครับ
0: ครับ
1: อีกครั้งหนึ่งก็เป็นเตะมุมซึ่งก็ไม่อันตรายอะไร
0: ก็ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับอัลอัมรีมาที่ฮัสซันตัมบักตีเอาดอซารีครับจังหวะเดียวมาเอาคายบารี่ครับมาที่ซาเลมมาดอซาลีมาอยู่ที่โมเมดคาโนอาดอซาลีครับเคลื่อนมาเอาหมาจะคืนไปแต่ว่ามีตัวตามครับให้อาดอซาลีไม่ได้ถอยกลับมาก่อนครับคาโนก็เซตกันใหม่ครับรู้ไวก็ไม่ประมาทนะครับคือพอซาอุดิอาระเบียตั้งเกมรุกขึ้นมาก็ถอยลงไปรับครับอยู่ในแดนตัวเองกันทิ้งดาวิดนูนเยสไว้คนเดียว
1: โอ้นี่จะเหมือนไอ้นั่นป่ะเนี่ยของสเปนเมื่อกี้ไอ้ชื่ออะไรนะกองหน้าเนี่ยที่ไม่โดนบอลครึ่งชั่วโมง
0: อ๋อมิเกลยาสบาวอ่ะ
1: ยาสบาว
0: โอ้เยี่ยมเลย
1: แต่นี่เมื่อกี้โดนเป็นทีแล้วมั้งดาวิดนูนเยสเนี่ย
0: ครับนูนเยสก็ไปเล่นในซาอุมานะ
1: เนี่ยก็เล่นในซาอุนี่แหละนะ
0: ใช่เดี๋ยวบอกจะยกเรื่องสัญญาแล้วเนี่ย
1: ก็มีข่าวกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับพี่สองคนขอให้ภาคเอาแบบมันๆน้ำเสียงตื่นเต้นเราใจสุดๆเว่อร์ไปเลยนะจ๊ะสุทธิบอกมานะฮะ
0: โอ้ก็มันยังไม่มีจังหวะอะไรเลยฮะ
1: นี่ก็เสียวสุดเท่าที่ทำได้แล้วฮะ
0: ครับ
1: ครับต่อกันไปต่อกันมาเนี่ยฮะ
0: เสียวมากเลยฮะแค่นึกชื่อนักเตะซาอุก็ปวดหัวแล้วฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: จะเอาอะไรกันนักหนาม
1: ีแต่เอานะฮะ
0: ครับ
1: ไม่มีใครไม่เอาเอากันหมดเลย
0: เอาชามัดครับให้มาสั้นๆหาแล้วครับบอลบุกของซาอุอัลจูเวออกซ้ายมาครับโอ้แต่ว่าก็ทำกันช้าเหลือเกินครับซาอุ
1: มาชัวบอลชัวคุณซือนี่เพิ่งเข้ามาเดือนเมษายนนี่เองนะ
0: ครับ
1: ไม่กี่เดือนเองนะกุนซือชาวกรีซนะครับก็ถือว่าเป็นของแปลกอยู่งานกรีซนี่โอ้โหกุนซือที่เคยมาคุมทีมในบอลโลกนี่ถึงมีคนเดียวเองนะนี่คนที่สองเนี่ย
0: ครับก็ตอนนั้นแกมาบอลโลกยังใช้ออโต้เลยฮะเกลเลย

0: จอร์จโดนิสนะ
1: ใช
0: ่ดูซาอูนี่แกก็เมื่อกี้ขอถอนคำพูดนะครับที่บอกว่าเหมือนบราซิลอ่ะดูไปดูมาแล้วเหมือนสเปนเนี่ยคือเน้นต่อบอลครับ
1: ต่ออยู่นั่นนะ
0: ต่ออยู่นั่นแหละครับไม่ขึ้นหน้าสักที
1: คือเน้นชัวร์จริง
0: ครับลูกไวครับบริเวลาแทงมาตรงกลางแล้วครับคลองได้แต่ว่าก็ขึ้นหน้าไปไม่ได้นะครับมาข้างหน้าดาวินพยายามจะขยับให้ปั๊มกันตรงนี้ผู้สินว่าไงให้เป็นบอลทุ่มครับของลูกไวครับมาเทียสวินยาย้อนกลับหลังมาก่อนครับลูกไวผมไม่รีบครับเพิ่งเช้าอยู่ค่อยๆเคาะกันไปครับ
1: โอ้เตะมาตั้งนาน15ทีเองรถ
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้แต่ถ้ามอยมุมหนึ่งนี่15นาทีแล้วครับโอกาสยิงมีครั้งเดียวนะฮะ
1: ครับ
0: ครับโอ้ถ้ามันอย่างนี้ทั้งเกมไม่ยุ่งเลยนะฮะอ
1: ย่าว่าแต่เราแฟนซาอุยังจะหลับเลยครับในสนาม
0: ครับ
1: โอ้ตบมือแบบแกนๆมากเลย
0: เออต้องพยายามกระตุ้นตัวเองอะคล้ายๆเวลาเราขับรถแล้วง่วงอะ
1: ครับ
0: ขย่าตัวกันตลอดเวลาครับตอนนี
1: ้โอ้ยน้ำมันเครื่องไว้เนี่ยมาหยอดเลยดิ
0: เออคนนี้เวลาครับให้มามาเตียสวิญญาโอ้ลูกไวก็เพลย์เซฟแล้วเกินครับยังไม่พยายามจะเจาะอะไรนะครับคือพอลุยขึ้นมาเจอเกมรับซาอูครับเขียวๆปุ๊บแกก็ถอยเลย
1: เอาไม่เอาคิดดูแล้วกันว่าบุกไปดีๆไม่มีจังหวะส่งขึ้นโกอะครับ
0: ครับ ลุยขึ้นมาใหม่ครับลูกาเต้สวยครับตรงนี้วิญญาให้มาครับย่าแต่ว่าก็ลึกเกินไปครับออกหลัง
1: วันนี้รู้สึกจะเน้นขึ้นทางซ้ายเนี่ยนะครับสำหรับอุรุกวัยนะครับของวินย่าเนี่ยแหละก็จะเจอกับแบ็คขึ้นทางขวาก็เจอกับแบ็คขวานะฮะของซาอุก็คืออับดุลฮามิดเนี่ยโกนี้ก็ถือว่าพลิกโผอยู่เหมือนกันนะสำหรับซาอุนะครับ เพราะว่าที่เขาฆ่ากันจะลงนี่เป็นนาวาฟเอาอากิดีนะฮะแต่ที่ลงนี่เป็นโมเมดเอาโอวาลิสนะครับ
0: ครับตัดได้ครับ1-2มาโมเมดคาโน่แทงขวามาครับเอาบิคานต่อสั้นๆมาลูกนี้มาก็ไม่แม่นครับรุกไวชิงกลับไปได้ครับมูสเลล่าตากหยอดมาลูกนี้ไม่ถึงซะแล้วครับติดซาเลมอดอซารีเอาจูเวให้มาครับอาร์โดซอรี่แต่งมาเข้าขวาแล้วได้ซัดลูกนี้โอ้โหไม่ได้เสียวอะไรเลยครับหลุดกรอบไปเยอะ
1: นี่คือลูกที่เสียวสุดแล้วครับของซาอุในเกมนี้แต่ออกไกลมากครับคนพาดที่ตื่นเต้นกันแน่ดูเห็นง้างโอ้โหแต่ผู้สับประตูมูเซล่าโอ้ลูกไกลที่ยืนดูเฉยเลยครับ
0: ครับ
1: ไม่เสียวสักนิดครับ
0: ยิงเสร็จแกยกไม้ยกนิ้วขอเรียกว่าชมครับชมทุกคนนะฮะยกเป็นตัวเองครับ
1: ครับชมอัลดอซารี่ยิงดีมาก
0: ครับเปล่าฮะโอ้เรียกว่ายกมือขอโทษเด็กเก็บบอลนะครับอันนี้เป็นตัวเก่งของซาอูนะซาเลมอัลดอซารี่นะ
1: ครับก็นัดคือคนส่วนใหญ่จะจำว่าเปิดสนามเมื่อ4ปีที่แล้วชนะใช่ไหมแต่ว่าลืมจำว่าอีก2เกมก็แพ้นะ
0: ครับ
1: ก็ตกรอบแรกอุรุกวัยก็ใครแล้วก็ตกรอบแรกนะฮะไม่ผ่านรอบแรกกันทั้งคู่นะครับ
0: จ๋าก็เรียกว่าเป็นขาประจำนะ
1: ครับ
0: สำหรับอุรุกวัยประจำอยู่แล้วส่วนซาอุก็มีหายไปช่วงนึง
1: ซาอุซ้อมรอบชุดรอบสุดท้าย7ครั้งเลย
0: ครับ
1: อุรุกวัยนี่เคยเป็นแชมป์โลก2ครั้งด้วย
0: ช่วงแรกๆอ่ะ
1: ครับ
0: ปี30กับปีเท่าไหร่50
1: 50จากครั้งแรกเลยเนี่ยที่อุรุกวัย
0: ใช่
1: ปี30เนี่ยแล้วอีก2ครั้งนี่จะไปจัดที่ซาอุด้วยนะฮะ
0: ปี2034นะ
1: 4ใช่
0: 2034
1: ไปยุโรปจะเป็นยังไงแล้วตอนนั้นนะ
0: แต่ว่าก็ถ้าใครมีตังก็น่าไปนะซาอุเขาก็สร้างนู่นสร้างนี่อะไรของเขาอะนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: บอลอยู่ที่อูกาเต้ครับให้มาครับโอริเวล่าวางทิ้งมาทางซ้ายครับวิญญาเอ้าดูดไม่ติดครับเหลี่ยมเสียเปรียบแล้วแล้วก็ตอนนี้ตัวทับบอลอยู่พยายามจะเอาตัวกันไว้ครับส่วนฝั่งซาอูนี่ก็เอาเท้าล้วงเข้ามาครับโอ้ยแล้วก็ทับล่วงกันลงไปผู้ตัดสินบอกว่าฝ่าไปแล้วครับนี่บอกว่าล้วงตลอดทางแบบนี้ไม่ได้นะ
1: โอ้เป็นซาอูฟาวนะฮะอับดุลฮามิดฟาวนะเนี่ยตัวเดียวที่เล่นอยู่นอกลีกของซาอุก็คือคนนี้นะ เล่นอยู่กันลองนะครับผู้สินตัวนี้เป็นมาริซิโอมาเรียนี่คุณหน้าคุณตากันดีนะครับของอิตาลีนะครับ
0: ครับ
1: ใครว่าอิตาลีไม่ได้มาบอลโลกนะ
0: อืม
1: มีมาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นผู้ตัดสินนะครับ
0: โอ้ถ้างั้นเราก็มีแล้วฮะน้องนิซ่าฮะ
1: เอาครับกล้องจับมาที่ดาวินครับโอ้หล่อเจ้วันนี้ทำผมใหม่ด้วย
0: เอาละครับเปิดเข้าไปครับราโฮแล้วก็ได้อีกโมงลูกนี้มหาแต่ว่าโดนทักทาครับเป็นอันคูเปิดติดลูกนี้คืนกลับมาเอาไปติดกันเองครับเอาละครับซาอุจะสวนครับเอาโดซอรี่ลากมาทางซ้ายแล้วก็แทงมาก็ติดอุรุกวัยครับ
1: เอ้กล้องจับมาที่ผู้ตัดสินมีไรบ้างฮะ
0: ฟ้องว่ามีแฮนด์บอลนะแต่ว่าแขนก็แนบแล้วก็แทบจะไปอยู่ข้างหลังแล้วครับเนี่ย
1: เขาไปโดนแขนของเอาตัมบักที่นะครับ
0: ครับ
1: เซนเตอร์ของเขาแต่ว่าโอ้ลูกนี้ให้ครับไม่ไหวแล้วครับคือแขนนี่แนบตัวจะไปอยู่ข้างหลังด้วยซ้ำไปนะครับ
0: ใช่
1: โดนก็โดนอยู่นิดนึงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถือให้ไม่ได้แบบนี้นะครับก็ดีฮะมีอะไรให้เสียวบ้างครับ
0: ม
1: ีอะไรให้ลุ้นกันบ้างนะ
0: ครับ
1: โอ้โหคือหลัง
0: คือลูกนี้มูสเลล่าครับมาก่อนจะไปถึงบอลก็อวยพรมาสักหนึ่งทีครับ
1: อวยพรว่า
0: โอ้ยย่าไม่ได้ฮะ
1: โอ้ยย่าเป็นคืนมูสเลล่าลูกนี้ลงมาเตะไม่ทันนะครับเสียเตะมุมเฉยเลยอุรุกวัยเอาครับซาอุได้เตะมุมครั้งแรกบ้างครับนาทีที่22จะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าครับเกมตื้อๆตู้ๆนี่ลูกตั้งเตะลูกเตะมุมนี่มีผลนะครับหรือกระทั่งลูกทุ่มนะฮะคราวนี้เห็นได้ประตูมาแล้วนะครับ
0: แต่เขามีกฎใหม่อยู่นะต้องทุ่มภายใน5วิน ะ
1: โอ้โหนะถ้างั้นเปลี่ยนทุ่มไ
0: ปออดอซารีเก็บตกนอกกับเขตโทษครับพลิกไปออดอซารียังได้อยู่ครับจ่ายมาลูกนี้ยังคืนไม่ได้ครับโอ้โหมันก็ทันกันหมดอะตอนนี้หนุนขึ้นหน้าไปอีกทีหนึ่งก็ไม่มีใครเลยครับเพื่อนก็เดินกลับมาหมดแล้วสุดท้ายลูกไวก็หม่งคืนไปที่ผู้รักษาประตูครับมูสเลล่าพยายามจะบุกต่อครับราโฮฝากมาลูกนี้โอ้โหหันมาเจอแต่สีเขียวครับต้องย้อนกลับมาก่อนโอลิเวล่าครับให้สั้นๆมาอูกาเต้ขอมาครับกาเซเลสบอลอยู่ที่อูกาเต้เขี่ยข้างๆมาครับกาเซเลสลองวางทิ้งมาครับมีเพื่อนสายไปเอาอยู่แล้วก็เตะไปอัดกระเดครับเอาแต่ยังได้ครับวิยาสแล้วสุดท้ายมาก็เจอธงล้ำหน้าไปครับเพราะว่าเพื่อนไปเตะอัดกระเด
1: โอ้เจ็บตัวด้วยไม่ได้อะไรด้วยครับเตะไปโดนเพื่อนเต็มๆนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยครับคือถ้าจะว่ากันตามทรงเกมนี่ก็อาจจะไม่ค่อยสนุกนะเกมแต่ว่าถ้าดูเรื่องแท็กติกก็ถือว่าทำมาดีทั้งคู่นะครับ
0: เราพยายามหาข้อดีนะของเกมคู่นี้อยู
1: ่แล้วตอนนี้จบควอเตอร์แรกนะฮะ
0: ครับ
1: กับเกมนี้นะครับ
0: ใช่เหมือนเป็นการฟุตบอลเลยฮะตอนนี
1: ้ครับ
0: มีพักด้วย
1: พักคอมเมอร์เชียลเบรกนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไฮเดรชั่นเบรกนะฮะที่ฝรั่งนี่เขาแซวกันนะดูว่าโอ้โหพักนี่เพื่อโฆษณาชัดๆเลยนะฮะ
0: 3นาทีนะโฆษณาต้องเข้า
1: โอ้ทำเงินให้ฟีฟ่าได้เป็นหลาย10ล้านดอลนะฮะ
0: เยอะมาก
1: ใช
0: ่โอ้นี่เฟเดวาเวเด้ฮะ
1: โอ้ลุงด้วยฮะ
0: โอ้ทำไม่ได้เอ่ยชื่อเลยครับ
1: ไม่เห็นเลยฮะ
0: วินนุนเยสครับโอ้นี่เล่นไปแป๊บเดียวครับน้องแข็งมาประคบหลังคอแล้วฮะ
1: ครับโอโกซาอูยังเดินมาไม่ถึงเลย
0: โอ้พ่อเขาจะเลิกพักกันอยู่แล้ว
1: พัก3นาทีนะพัก cooling break นะถ้าเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ก็ใช่ว่า hydration break นะฮะ
0: ครับ
1: เท่เลยบางเกมฟ็อกซ์สปอร์ตที่ถ่ายที่อเมริกาเนี่ยตัดเขาโฆษณาบางทีกำเนิดที่กลับมาไม่ทันด้วยนะ
0: ห
1: นักเกินด้วยนะ
0: ก็มีอยู่สถานีของอะไรอันหนึ่งอะไรเขาบอกเขาจะไม่โฆษณานะจะให้ดูบรรยากาศในสนามอะไรเงี้ย
1: ก็นี่ไงโมโน
0: ไม่มันมีของฝรั่งด้วยอ่ะเขาบอกเขาจะไม่เข้าโฆษณานะ แต่ว่าถ้าเป็นของเมกันหรืออะไรก็น่าจะโฆษณาแหละ
1: เต็มๆนะอุตส่าห์ทำปูมาแล้วขนาดนี้ก็ต้องมีแหละ
0: เ
1: พราะว่ามันทำได้เยอะนะโอ้ช่วงช่วงนี้
0: 3 นาที
1: ตัวละครึ่งนาทีหรือตัวละ25 วินี่โอ้ได้เยอะเลยนะ15 วิ
0: ใช่แล้ว2ครึ่งก็

0: เท่าไหร่6นาทีเต็มอ่ะ
1: ใช่
0: นี่เป็นโอกาสยิงที่เขากรอบครั้งเดียวนะครับอาราโฮมาร์คซิเมเลนอาราโฮนะครับสัดด้วยซ้ายแต่ว่าก็ตรงตัว
1: ไออาราโฮอีกคนนึงนี่เจ็บนะ
0: ครับ
1: กองหลังของบาร์ซ่านะครับมีปัญหานักเตะเจ็บก่อนเกมก่อนทัวร์นาเมนต์เยอะเหมือนกันนะครับ
0: อาราโฮนั้นเจ็บไปดีแล้วล่ะ
1: เอาละ
0: เดี๋ยวมาทำเสียใบแดงอีก
1: ตัวหลักเลยนะ
0: ดูนะอาราโฮนะ
1: ก็เนี่ยก็อุรุกวัยโดนวิจารณ์นะครับว่าซ้อมหนักเยอะไปหรือเปล่าว่านักเตะเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์มันตั้งหลายคนนะ
0: ฮะใช่ใช่ก็รู้สึกจะเป็นพี่หรือญาติของอาราโฮนั้นน่ะแหละที่วิจารณ์ในโค้ชเนี่ยบีเอซ่าเนี่ยแหละว่าแบบโอ้โหซ้อมเป็นบ้าเป็นหลังเลย
1: ครับ
0: มันทำให้นักเตะเจ็บไงอดไปบอลโล
1: ่คือนักเตะเขาก็บอกว่าก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เขาก็ไม่ได้เจ็บนะแต่ว่าพอเจ็บไปก็ทีมก็บอกว่าก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่านักเตะมันเล่นมาทั้งฤดูกาลอ่ะมันก็จะมันก็คงมีอยู่บ้าง
0: ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แหละ
1: มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้จะฟิตเปรี้ยขนาดนั้นนะก็ต้องใช้งานแบบทะนุถนอมหน่อยนะครับพักอย่างนานเลย
0: นานนะของจริงก็นานนะมันก็เหมือนหลายคนวิจารณ์ว่ามันเกมฟุตบอลมันควรจะไหลต่อเนื่องไงคือก่อนหน้านี้มันก็มีคูลิ่งเบรกบ้างที่แบบพวกยุโรปทำอ่ะ
1: บางเกม
0: แต่ว่ามันไม่ได้นานขนาดนี้โอ้ยจิคอลีน่านะครับ
1: ครับเฮ้ยคุณรุ๊ดโอ้แล้วผมไปดูจาก BBC ที่ก็มีไลฟ์สดเนี่ยเขาบอกว่ามีพยากรณ์อากาศว่าจะฟ้าผ่าในเกมนี
0: ้ฮะ
1: แต่ว่ามันอยู่ห่างจากสนามไป 8.9 ไมล
0: ์แล้วไงจะหยุดอีกเหรอ
1: ไม่คือถ้าอยู่ในระยะ8ไมล์ต้องหยุดถ้าอยู่ระยะ8ไมล์นะ
0: อันนี้ 8.9
1: 8.9 ไมล
0: ์โอ้เสียวอีกแล้วเสียว่ามันจะหยุดอะแล้วเราก็นั่นนะฮะ
1: อย่าหยุดนะฮะหยุดนะฮะ
0: คอยเตะกันต่อเนื่องด้วยนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับแต่ว่าที่อเมริกานี่เขาก็มีการเรียกว่ากลัวอยู่แล้วเน
1: า
0: ะว่าแบบเกมมันอาจจะมีแบบอย่างเงี้ยฟ้าผ่าเรื่องของสภาพอากาศแล้วเกมมันอาจจะต้องเลื่อนอะไรอย่างงี
1: ้ถูกต้อง
0: อืม
1: คือเห็นร้อนๆอย่างเงี้ยฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ง่ายๆนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็เขาเรื่องเซฟตี้ก็ต้องมาก่อนนะครับถ้าในระยะ8ไมล์รอบๆสนามเนี่ยมีพยากรณ์ว่าฟ้าจะผ่านี่ก็ต้องสั่งหยุดเลยนะฮะ
0: สั่งหยุดแล้วก็อพยพ
1: หยุดทีครึ่งชั่วโมงนะฮะ
0: ก็ต้องรอให้มันไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่
1: ถ้านาที29เนี่ยกลับมาใหม่เนี่ยฟ้าผ่าใหม่นี่ก็ต้องนับกันใหม่อีกครึ่งชั่วโมงนะ
0: โอ้โหเรียบร้อย
1: กับบ้านนอน
0: อาจูเวกระดกมาลูกนี้แต่ว่าก็เจอมงไม่ได้ครับกาเซเรสแล้วก็กระโดดไปชนใส่เขาครับเสียฟาวไว้ครับอาจูเว
1: โอ้โหใส่หน้ากากด้วยครับกาเซเรสยกเท้าสูงในจังหวะแรกแล้วก็จังหวะสองไปกระแทกครับแข็งดีเดียวนะครับอาจูเวกองหน้าของซาอุ
0: อยู่ไวครับเคลื่อนเกมขึ้นมาเปิดยาวมาเลยครับให้ดาวินนุนเยสมีส่วนร่วมหน่อยแต่ว่าเข้าไปไล่บอลตรงนี้แล้วก็บีได้ดีครับได้ทุ่ม
1: ดาวินก็ต้องฉีกไปเอาบอลริมเส้นด้านข้างบ้างนะครับอยู่ตรงกลางนี่โดนประกบครับแต่ว่าออกไปริมเส้นก็โดนประกบอยู่ดีครับ
0: แกก็ไปโดนคาริมเบนเซม่าครับแย่งงานไป
1: มีตูอยู่ดีไปเอาเบนเซม่ามานะฮะครับสั่งลิเวอร์พูล
0: ใช่หลุดจากทีมไปเลยครับ
1: เอาไหมฮะแฟนผมกลับมาไหม
0: ก็มีสิทธิ์นะแฟนลิเวอร์พูลก็โอเคอ่ะ
1: ครับก็เอามาอย่างน้อยเป็นอะไรเนาะได้อยู่นะ
0: ใช่ประท้วงลิเวอร์พูลก็อ้าวเฟเดวาเวเด้ครับเพิ่งเห็นเป็นนันกูขวามีเติมครับกระชากหลุดมาแล้วครับมาแล้วก็เปิดมาลูกนี้ติดเอาตามักตี้ยังได้อยู่ครับยอดมาอีกทีนึงลึกๆโหงตาเข้าไปได้แล้วโอ้โหตรงตัวครับได้ยิงทีอูกาเต้ครับมาสมเป็นอูกาเต้จริง
1: ๆโอ้ยิงดีฮะ
0: ออกไกลเลยครับ
1: โอ้โหนี่เสียวสุดๆครับโอ้โหโกอิหร่านไอ้โกซาอูนี่เซฟครั้งที่2ที่จะในเกมนี้ครับเปิดมาจากทางขวานะครับยกไปเสา2มงกลับมาแล้วก็พุ่งโคครับแต่ว่าแหม มันก็ไม่ไกลตัวเท่าไหร่ครับ
0: ตรงตัวไงไลโกซาอูนี่เหมือนตัวจะถลำผิดทางด้วย
1: เหมือนไปนิดนึงนะ
0: ไปทางซ้ายอ่ะแล้วลูกนี่มาตรงตัวครับ
1: กลับมาได้นะครับ
0: แล้วก็จังหวะสุดท้ายซ้ำโดยยูกาเต้ครับขึ้นอัศจรรย์ไปเลย
1: คือลูกที่หม่งเสียวกว่าเยอะนะฮะยูกาเต้มาเก็บเสาสองแถวสองนี่ซ้ำออกไปไกลมาก
0: ตอนนี้ยูกาเต้สั่งจอดำแล้วฮะสาวเยอะ
1: ว่าเยอะนะ
0: โอกาสมีน้อยมากครับทั้งสองทีม30นาที
1: เอาว่าจ่าๆเนี่ยนะจ่าก็อุรุกวัย2ครั้งนะคร
0: ับ แต่ว่าก็ยิงไปตรงตัวทั้ง2ลูกนะ
1: ซาอุก็อัลดอซารีก็ยิงออกไปลูกประจันลูกนึงนะตอนนี้บอลยังไม่กลับมาเลยนะครับ
0: ครับเดี๋ยวรอให้สเปซ X ก็ฮะพากลับมาครับ
1: คนบ้าอะไรมีทรัพย์สิน1ล้านล้านดอลลาร์นะ
0: เออมีรถมัดนะโคตรรวยเลย
1: ครับ
0: ฟ้าไว้ครับเฟเดวาเวเด
1: ้ก็ฉีกไปด้านขวานะครับเริ่มมีส่วนในเกมเยอะนะครับซุปตาจากเรอัลมาดริดนะครับปีหน้าอยู่ต่อเลยเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ย้อนกลับมาดูครับโอกาสทองนะครับอาราโฮมงตั้งมาแล้วก็เป็นทางวิยาสนะทิ้งตัวมงครับแต่ว่าแม่แกก็ไม่ได้เรียกว่าเน้นทิศทางอะไรเลยครับมงไปทงมุรุษาประตู
1: คือจังหวะแบบนี้มันก็คิดอะไรไม่ทันนะนะก็ต้องโขกไปก็ถือว่าเกือบดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาโอเวอร์ลิฟนี่มันก็ถลำไม่หน่อยแล้วยังดีที่มันไม่ไกลตัวมากไงก็กลับมาปัดได
0: ้นี่ดูจะเด่นสุดแล้วนะครับเราโฮ
1: ครับ
0: ยูกาเต้ครับต่อใกล้ๆมาวาเวเด้ครับย้อนกลับไปก่อนตามกันใหม่ครับกาเซเลสชายมาที่โอลิเวร่ามองยาวๆครับแต่ว่าเลือกส่งคืนหลังมากาเซเลสต่างกันใหม่ที่ผู้สาประตูครับมูสเลล่าตอนนี้ก็ทั้งสองทีมนี้ก็โซน2กันอยู่นะฮะนึกว่าวิ่งครับ
1: เน้นลดความอ้วนครับโซน2
0: เ
1: หยาะๆไป
0: ฮาร์ดเรทประมาณ 60-70 นะครับ
1: ครับ
0: ไ
1: ม่เกิน
0: วิ่งน่าจะรู้กันดีครับ
1: ไม่มีสปงสปีดอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ช่วยเทมโปอินเทอร์วัลอะไรกันบ้างนะฮะมันเดินเล่นแล้ว
1: มูสเลล่า
0: โอ้ยเกือบโดนฉก
1: โอ้โหมูสเลล่านี่ไงแกเห็นคุณโอ๊ตบอกไม่เสียวไงออกมาจังหวะนี้ไม่จำเป็นเลยเพื่อนก็มีนะ
0: ครับ
1: แล้วไปกระดกข้ามโอ้เกือบไม่ข้ามเลยครับ
0: เกือบไปครับแต่ว่าเคลื่อนเกมมาต่อครับรุกไวก็ส่งเกมดูดีกว่านะครับตอนนี้ซาอูนี่เหมือนได้แต่รับอย่างเดียวครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปครับวิญญาต่อมาครับเบตันกูตรงกลางวิญญาสไหลมาอีกทีหนึ่งอาราโฮไม่มีใครอยู่ข้างหน้าครับพยายามจะล่าไปทางซ้ายก็ตันย้อนกลับมาครับมาเตียสวิญญาโอลิเวล่าครับใกล้ๆมาวิญญาข้างหน้าชี้ไม้ชี้มือขอกันอยู่ครับแต่ว่าจ่ายมาทางซ้ายก่อนครับอาราโฮคืนกลับไปวิญญาครับมาที่โอลิเวล่า
1: ใส่คืนโกว่ะ
0: ฮะยันเดี๋ยวด้วยโอ้ยอยู่ในแดนซาอูอยู่เลย
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวมันต่อไปต่อมามันต่อไม่ได้มันคืนโกตลอดเลย
0: เฟเดวาเวเด้ให้แล้วก็เคลื่อนไปครับอุกเต้งักมาลูกนี้ไม่ขึ้นครับมาติดแต่ว่าซาอูจะโต้ได้หรือเปล่าครับอัลโดซารีเอาจูเวอัลโดซารีเคาะกัน1 2เสียบอลจนได้ครับดาวินนูนเยสครับอู้ขยันมาแย่งไปได้ครับแล้วก็ย้อนกลับมาเบตันคูเอาละครับซ้ายลูกนี้ยังไม่ยิงครับฝากมาก่อนวิญญาตั้งป้อมเปิดยอดมาลูกชกทิ้งออกมาได้ครับแล้วก็แถว2อ้าวฟาวโกไปแล้วครับ
1: โอ้โหเปิดลูกนี้นึกว่า 50-50 ยิงวิญญาเปิดดีนะครับโอ้แต่ว่าก็ต้องชมนะเอาโอเวลิสตัดสินใจออกมานะครับมันมีตัวที่พุ่งเข้าไปก็คือดาวินนะครับถ้าไม่ออกมาชกนี่ดาวินน่าจะถึงนะครับแล้วก็โดนดาวินชนไปเต็มๆแต่ก็ไม่เป็นไรมากลุกขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ตามสคริปต์ต้องนอนนะโอ้นี่รีบลุกจ้ะ
0: นี่เขาทักทายกันนะ
1: เราจะรู้จักกันเลยนะเดินอยู่ในซาอุกันทั้งคู่นะคร
0: ับ แต่ว่าเอาจูเวครับแล้วครับข้ามแดนไปแล้วครับเอาจูเวมีทางเลือกซ้ายขวาครับเอาจูเวลากมาเอาจูเวเปิดมาลูกนี้ติดครับยังเก็บตกได้ครับเอาชามาถอยกลับมาก่อน อับดุลฮามิดมาที่อัลชามาดครับคาโน่จิ้มไมค์ทีล้ำหน้าเปล่า
1: ไปล้ำครับ
0: ไม่มีธงนะครับแต่ว่าก็เสียบอลอยู่ดีครับซาอุจ่ายมาลูกนี้ก็ไม่แม่นครับโอ้พอกันเลยครับทั้งคู
1: ่แต่ตอนนี้เป็นซาอุที่ได้ครองเข้ามาในฝั่งของอุรุกวัยบ้างนะครับ
0: ครับ
1: เกมเริ่มมีรสชาติครับยังต้องรอดูครับว่าถ้าฝั่งซาอุบุกนี่จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็อุรุกวัยจะรอโต้ดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ตัวเองบุกนั้นแน่นเหลือเกินนะครับก็ตัดได้แล้วด้วย แต่ว่าโดนซาอุตัดกลับไป
0: อ้าวเราลุยมาเองด้วยครับว่าคึกครับลุยมาคนเดียวโอ้โหแหวกมาลูกนี้แล้วก็สุดท้ายโดนเตะขัดขาครับได้ฟาวมาเอาอัมรี่นะครับลุยมาดีเหลือเกิน
1: โอ้สุดยอดเลยกองหลังด้วยนะลุยมาจากแดนตัวเองครับ
0: เฮ้ยไม่ใช่เอาฮาร์บี้ครับ
1: ฮาร์บี้เอลบี้แบ็คซ้ายนะครับ
0: ก็อย่าลืมว่าซาอุเขาเคยมีนี่ไงซาอิดอะไรนะ
1: เอาโอเว
0: ลันน่ะ
1: ปี94
0: ที่ลากคนเดียวเลยนะ
1: ใช่ๆ
0: เป็นประตูสุดสวยประจำบอลโลกอยู่งั้น
1: ครับโอ้ลูกนั้นก็ตำนานเลย
0: คลาสสิกสุดๆนะ
1: คลาสสิกพอๆกับลูกมาราโดน่าที่เลื้อยอ่ะ
0: เป็น
1: แบบประเภทโชว์เดี่ยวนะครับ
0: ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้ตัดบอลได้แดนตัวเองนะครับเอาฮาร์บี้แล้วก็เลื้อยมาสวยทีเดียวนะครับเฮ้ยมีห้อยพระด้วยป่ะ
0: ฮะ
1: ไม่ใช
0: ่ไม
1: ่
0: ได
1: ้อ๋อไม่ได
0: ้
1: นะ
0: อะไรนะมุสลิมไหม
1: เป็นสัญลักษณ์ของบอลโลกเฉย
0: เออ
1: โอ้แต่ค่อนข้างไกลนะครับฟรีคิกลูกนี
0: ้โอ้โหระยะไกลมากครับอุรุกวัยก็เลยกำแพงแค่2คนพอครับ
1: ยืนอยู่ก็เป็นอัลดอซารีนะครับแล้วก็อัลจูไวครับโอ้จูไวนี่เหมือนจะยิงนะครับ
0: เอาครับอัลจูไวอ้าวเปิดหลอกยอดมาลูกนี้โอ้ยมุสเลล่าต้องชกทิ้งออกมาก่อนครับมา
1: สูตรใช้ได้เลยนะครับมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าบุสเลล่าอ่านดีครับออกมาปัดได้ก่อนที่จะถึงโมคันโมเมคาโน่ครับ
0: บุสเลล่าก็เรียกว่าเห็นกันมานานแล้วครับคือรู้ไวก็ตัวก็จะแบบมีอยู่ชุดนึงนะจำกัดหน่อยนะครับนี่คือถ้าไปดูตัวสำรองนี่ก็แทบจะไม่ค่อยรู้จักกันเลยเอาจูแวครับจะเปิดแต่มุมมาลูกนี้เสาแรกเลยมาแล้วพักองแล้วเสียก็เดียวโอ้ยซูเปอร์เซฟครับมูสเลล่าจังหวะยิงเด้งๆเลยครับเอาอัมรี
1: ่โอ้โหนี่เอาอัมรี่ของจริงครับ
0: ครับ
1: เป็นจังหวะเตะมุมนะครับแล้วบอลมันทะลักมาเรื่อยครับถึงในกรอบเขตโทษด้วยครับยิงเด้งๆด้วยขวาครับกะเล่นทางแล้วแต่ว่าโอ้มูสเลล่าปัดมือเดียวครับปฏิกิริยาเร็วมาก
0: ใช่ครับโอ้โหคือแกพักอกก่อนด้วยนะแล้วก็ค่อยแปรครับเอาดอซารี่ครับลุยต่อเปิดมาลูกนี้เอาอัมรี่มงตั้งโดมมาเอาตั้งจะไปทีโอ้โหเลยไปอีกครับเฟลัสอัลบิคานครับเมื่อมันย้อนหลังมาครับลูกมงของตัมบักตี
1: ้โอ้โหมงย้อนกลับมาแล้วครับแต่อัลบิคานมันเลยบอลไปนิดเดียวก็ไม่ถึงครับ
0: โอ้
1: โหรีเพย์จังหวะยิงของอัมรี่อยู่เลยครับ
0: มาเซโลเบียซ่านะครับแม่หันไปคุยกับผู้ช่วยนะครับอะไรวะเนี่ย
1: โอ้นี่ลูกตั้งแต่ลูกทุ่มอันตรายใช้ได้นะครับเนี่ยซาอุ
0: ทุ่มลงโดก็มาครับมงทิ้งออกมาแล้วยิงแถว2สวนไปเลยครับโอ้โหหลุดเยอะมาบอลปลิ้นออกไปนะครับจังหวะยิงของอัลคายบารี
1: โอ้โหพายุจากริยาดผ่านพ้นไปครับเมื่อกี้มาลูกมาเริ่มเลยครับนี่ครับเริ่มด้วยจังหวะยิงของอัมรี่นะครับแม่แต่จังหวะของอัลบูเรคานนี่เขายังไม่ได้เอามาให้เราดูนะลูกนั้นก็เกือบเหมือนกันนะครับถ้าถึงบอลนี่มีสิทธิ์ได้ประตูนะครับเพราะตรงนั้นนี่เขาต้องโล่งแล้วด้วย
0: คือบอลมันย้อนหลังมาเลยครับหม่งตั้งกันไปตั้งกันมาแล้วก็ย้อนหลังเจอบีบครับมาติอัสวีย่าแล้วก็เสียบอลไปซาอุจะเล่นเร็วครับอาบัวชามาทุ่มมาครับเฟลาสพิงไว้ก่อนครับกระโดดเข้ามาแล้วพลิกหนีเจอปามครับเอ้าดิ้นหนีไม่ได้ครับเอาโรซาลี่เคลียร์มาใกล้ๆเมื่อไม่มีใครเล่นต่อแล้วเข้าไปลุมบี้แย่งบอลอยู่ครับโอ้ลูกไวนี่ชักงัวแล้วเหมือนกันครับตอนนี้ลุยขึ้นมาทางขวาเคลียร์ไม่ทีต้องวิ่งอ้อมไปเอาครับอาบัวชามาเปิดลูกนี้ได้เตะมุมอีกแล้วครับบอลไปชาแลบครับ
1: โอ้โหอย่างเอาครับตอนนี้ครับซาอุแม่เป็นช่วงเวลาของพวกเขาเลยครับช่วงท้ายครึ่งแรกอุ๊ยโรบี้
0: นี่ฟอรันด้วยฟอรัน
1: ครับ
0: อ๋อแล้วก็คอลินเปียรูจิคอลิน่า
1: ครับแม่ปรากฏตัวบ่อยช่วงนี
0: ้
1: ช่วงมาเมืองไทยเลยนะ
0: ใช่ตัวฟรีครับพวกนี
1: ้โรเบโต้บักโจ้นะครับ
0: บักโจ้เพิ่งมาเมืองไทยนะ
1: ใช่
0: อืม
1: เสื้อตัวเดิมด้วย
0: เหรอ
1: จำได้ด้วยตัวนี้แหละ
0: โอ้เหรอใช่นี่กูไปถ่ายรูปเขามานะ
1: อ
0: ่
1: าใช่ไม่ได้ถ่ายเขาถ่ายแอบถ่ายเขาเฉย
0: อ๋อโอ
1: ้โหมาได้พงลูกนี้แล้วก็ติดเซตสามอีกที
0: เรียบร
1: ้อยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับเอาอัมรีโอ้โหซาอุเอาแล้วครับสร้างปรากฏการณ์ในโลกฟุตบอลอีกแล้วครับขึ้นนำอุรุกวัย1-0ครับนาทีที่40ครับกองหลังครับเอาอัมรีจากลูกเตะมุมนะครับ
0: โอ้หยุดลูกเตะมุมซาอูไม่อยู่นะครับเปิดมาแล้วได้โมงครับตรงตัวก็จริงแต่ว่ามุสเลล่านี่กระชอกออกมาครับโอ้โหแล้วก็ปรีเข้าไปซ้ำเร็วเหลือเกินครับอาวามรี
1: โ
0: อ้โหดูอีกทีครับใครเป็นคนโมงน่าจะเป็นคาโน่นะครับใช่ครับโมเมดคาโน่ครับโมมาลูเนี่ยมันตรงตัวแต่ว่ารับแล้วมันกระชอกครับตั้งออกมาแล้วก็ปรีเข้าไปจิ้มเลยครับอาวามรี
1: ต้องบอกว่าลูกเตะมุมทีเด็ดจริงนะครับสำหรับซาอุ2ครั้งนี่ได้ลูกประตู2ครั้งด้วยในสุดครั้งที่2นี่ก็ได้นะครับคือลูกมงของคาโน่มันรับยากนะครับตกพื้นครับ
0: ใช่
1: ตกพื้นแล้วก็มูเซล่าก็เลยรับกระชอกมาแล้วก็เหมือนรออยู่แล้วนะครับสำหรับเอาอัมรีครับเซนเตอร์ฮาฟนะครับโอ้ทำประตูแรกให้กับซาอุในบอลโลกครั้งนี้ไปแล้วครับ
0: นี่ครับอับดุเลล่าเอาอัมรีเอาอัมรีนะครับ
1: ครับ
0: โอ้มูริล่าเซ็งเลยครับโอ้กองหลังไม่ช่วยเลยครับคือลูกแต่มุมโดนอีกแล้ว
1: เอานัสเซอร์นะครับเอาอันรีเนี่ย
0: เพื่อนพี่โด
1: ครับผมแต่ไม่รู้ได้ลงป่ะนะ
0: ไม่ใช่พี่โดนะ
1: หมายถึงเอาอันรีเนี่ย
0: อ๋อ
1: ไม่รู้ตัวจริงป่ะ
0: เออแต่พี่โดก็กับทีมชาติโปรตุเกสไม่รู้ยังไงเหมือน
1: ก็เกมแรกน่าจะเอาอยู่นะ
0: จ
1: ะลงแต่ว่าก็คงไม่ได้ใช้งานเต็มที่ทุกเกม
0: โอ้โหโดนไปแล้วครับแล้วก็มาต่อด้วยครับซาอุชักคึกแล้วครับเอาโดซารีซ้ายมี2แต่ว่าจ่ายมาตรงกลางครับเอาชามาร์ตพลิกหนีไปยังได้อยู่ครับงัดมาโอ้โหไม่ไปต่อครับมาเอาโดซารีไม่รู้โอ้เพื่อนบ่นอุบเลยครับโอ้ยเอาโดซารีไม่วิ่งต่อไปลูก
1: เหมือนบอลได้ใจซาอุนะครับโอ้ช่วงนี้เอาใหญ่เลยนะครับอาเจนยังชนะมาแล้วภาษาอะไรอุรุกวัย
0: ซาบัวเอามาต้นเกมแล้วครับเอาทั้งทีมเลยฮะโอ้แต่ว่าตอนนี้สีหน้าเคร่งเครียดมากครับมาเซโลเบียซ่าม
1: าทีมผลงานดีนะครับรอบคัดเลือกนี่ได้ที่4ของอเมริกาใต้นะครับ
0: มาอยู่ที่อูกาเต้กูเต้ก็เพื่อต้องมารับใกล้ๆกันหน่อยนะครับถ้าไกลได้เปิดเสียแน่นอนครับ เจอตันครับบีย่าแล้วก็สุดท้ายอ้าวไปออกมาติอาสวีย่าครับ
1: เนี่ยคือบอลแบบบอลเหนือกว่าแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับบุกไปก็ไม่มีอะไรทีมร้องหัวในใจขึ้นเรื่อยๆเลยครับ
0: ก็จริงๆก็มีพลิกไปหลายคู่อยู่เหมือนกันนะกาตาร์ที่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไอ้แคปเวิร์ดอย่างเนี้ยที่ก็เสมอสเปนอ่ะ
1: ครับ
0: ออสเตรเลียก็พลิกเล็กๆนะชนะตุรกี 2-0 เลยใช่ไหม
1: ญี่ปุ่นพลิกไหม
0: ก็ถือว่าตามทรงพอได้อยู่พอได้อยู
1: ่แต่ญี่ปุ่นมันนั่งจริงคนที่น่าเสียดายน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะ
0: เออ
1: เล่นดีว่ะโอ้ยแล้วฟาวครับใบเหลืองแรกครับไปเล่นสูงนะครับก็เป็นคนยิงแหละครับอันรี่
0: ใช่สูงครับแทงว่านักนี้ยังมี3อ่ะฮะ
1: สามลูก
0: ใช่ครับสกอร์สูงไม่ใช
1: ่
0: โอ้นี่เก็บ2เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่แกกระโดดโอ้ยเข่าลอยไปที่ศีรษะครับของอาราโฮ
1: โอ้โหคืออาราโฮนี่เข้ามาจะเล่นด้วยศีรษะนะครับแต่ว่าเอาอัมรีนี่เข้ามาแบบข่าวลอยนะครับโดนก็ไปเต็มคอครับใบเหลืองไปครับใบแรกของเกมยิงด้วยโดนใบเหลืองด้วยครับครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับตีเสมอตอนนี้นี่มุมเป็นตั้มมาเลยนะครับยังไม่นับช่วงทดนะครับ
0: ก็จะเป็นมาร์คซิเมเลโนอาราโฮนะครับจะเปิดเข้าไปครับเท้าซ้ายวางลึกๆมาได้มงย้อนสอนมาแต่ว่ากระโดดขวาติดมือเลยครับเอาโอไวส์ลูกมงของทางวิยาสครับ
1: นี่ครับนี่ก็เด่นอีกคนนึงนะครับของซาอุในครึ่งแรกนี่ครับกับประตูเอาโอไวส์ครับ
0: โอ้โหอุรุกวัยก็เห็นไล่เหลืองๆแกมงใส่ไว้ก่อนแล้วครับมาตรงตัวตลอดครับทุกลูกเลยเอาตัดได้ครับอุรุกวัยอูกาเต้ทำดีครับอูกาเต้ลุยมาออกซ้ายมาครับอาราโฮอาราโฮกระชากไปไหนกอบแค่โทษยอดไปไม่ผ่านครับโอ้โหไปติดเอาอัมรี่เนี่ยครับมาครึ่งแรกแกขโมยซีนจริงครับเอาอัมรี
1: ่โอ้โหได้เลยเอาอัมรี่มานี่อูกาเต้รออยู่โล่งๆเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ติดนิดเดียวครับอัมรี่อ๋อครับแต่ได้เตะมุมบ้างครับทด4นาทีครึ่งแรกประตูซาอุก็มาจากเตะมุมนะครับ
0: โอ้แล้วเมื่อกี้ลูกฟรีคิกก็เปิดไปได้ม่งนะมาดูลูกนี้ครับเตะมุมเราโฮเปิดมาตรงกลางครับม่งโดนสักทาครับแต่ว่ามีเฟเดวาเวเดครับตามไปเก็บเปิดกลับมาอีกทีนึงโดนตามบักตี้ม่งทิ้งมาครับยังเป็นบอลของอุรุกวัยครับได้ลุยต่อวาเลล่าทิ้งมาลูกนี้เอ้าแลบหลุดไปแล้วครับจับก่อนแล้วก็กระดกลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โห
1: ยอมเลย
0: ข้ามผู้รักษาประตูไปเดี๋ยวบอลมันเบาครับแล้วสุดท้ายก็ล้ำหน้าไปด้วยครับโอ้แต่ว่าเด่นสุดแล้วครับตัวนี้ของอุรุกวัยครับราโฮ
1: ใช่ครับบาเบด
0: โอ้โหจานล้ำนะ
1: จานโอ้โหลูกนี้ต้องไม่ยกนะครับไปรีบยกก่อนเนี่ยโอ้ราโฮนี่กระดกผ่านเอาไวยิสไปแล้วนะครับแต่ยังมีกองหลังอยู่ครับ
0: แต่ว่าก็เหมือนจังหวะลุ้นคือถ้ายกเข้าไปก็น่าจะได้ไม่ไม่หมายถึงว่ายกบอลข้ามโกแล้วเข้าอ่ะนะก็จะได้เช็คนะแต่ว่านี่มันไม่เข้าไง
1: ใช
0: ่ไม่เข้าโดนเคลียร์มาก็ผู้ช่วยผู้สินก็เลยยกธงล้ำหน้าไปครับแต่ว่ากำกึ่งอ่ะนะ
1: คือถ้าเข้าไปก็ต้องเช็คนะแต่มันไม่เข้าเลย
0: ใช่ก็เลยยกธงไปเลยครับ
1: โอ้ดันเล่นอย่างนี้ไม่ได้คือไม่ได้ยอมเลยนะครับอุรุกวัย
0: โอ้ยิงมาครับเฟเดวาเวเดมีแฉลบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนทางเยอะ
1: เกมมันเริ่มมาโฟลว์ช่วงท้ายครึ่งแรกครึ่งช้าไปหน่อยนะ
0: มา
1: เป็นเริ่มเปิดจริงจริงจังเริ่มมีโอกาสกันนะครับตอนนี้ขึ้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอุรุกวัยทั้งวาเวเดทั้งอาราโฮก็น่ากลัวขึ้นเยอะนะครับ
0: โด่งมาครับก็ติดหัวคาเซเลสคือแรกก็ทด4นาทีนะครับตอนนี้กำลังผ่าน2นาทีแล้วคาร์โน่ครับให้มาครับอับดุลฮามิดมาที่โมเมดคาร์โน่ย้อนหลังกลับไปตั้งกันใหม่ครับตัมบักตี้ลิวครับแล้วก็คืนโกไปดีกว่าครับเอาฮาบี้มาที่อับูอัลชามาดก็ดึงช้านิดนึงครับซาอุดิอาระเบีย
1: เดี๋ยวต้องดึงหน่อยครับช่วงท้ายครึ่งแรกนี่โดนบุกเยอะนะครับเกือบเสียประตูเหมือนกันครับ
0: โอ้จบครึ่งแรกนำอุรุกวัยได้ก็หล่อแล้วอ่ะ
1: ต้องรักษาให้ได้ครับ
0: เปิดมาลูกนี้ก็ไม่ตรงเพื่อนนะครับอาวัมรี
1: นี่ครับหล่อเลยครับทั้งใบเหลืองทั้งประตูครับแต่ก็เล่นดีนะถือว่าเล่นดีเลยนะครับสกัดจังหวะสำคัญหลายทีเลยนะครับ
0: มาที่อูกาเต้ครับนาทีสุดท้ายนะครับของช่วงทดครึ่งแรกอุรุกวัยจะเอาไหมค่อยๆขึ้นเกมมาช้าๆครับเบนตันคูพลิกแล้วก็ดีต่อมาอีกทีนึงไม่ตรงเพื่อนครับหนุนไปอีกครั้งนึงครับกาเซเลสอ้าวเก็บตกได้ด้วยครับยาสเอาแล้วครับต้องเร่งหน่อยครับอุรุกวัยโบลิเวราครับบริเวณกลางๆสนามสั้นๆมาครับเซบาสเตียนกาเซเลสมาที่อูกาเต้ต่อมาครับโอลิเวล่าข้างหน้าเคลื่อนแล้วนะครับหยอดมาลูกนี้หลุดครับเอาละครับบิยาเจอเบียดครับอูจับแล้วไม่ได้เปรียบล้ำหน้าอีกแล้วครับ
1: ก็พยายามเจาะแบบนี้ครับซ้ายขวานะครับโดยเฉพาะทางซ้ายครับวันนี้ของอุรุกวัยแต่ว่าต้องชมเกมรับของซาอูนะหนึ่งคือวินัยดีที่ยืนดักล้ำหน้ากันดีสองคือพอเขาหลุดมานิดโอ้โหรุมมันเข้ามาสองตัวเลยนะครับเอาหมดยัง
0: ก็ครบแล้วนะครับทด4นาทีในครึ่งแรก
1: เตะเปิดออกมาคงจะเป่านะครับ
0: เขาไม่เข้าใจนะมันไม่เป่าก่อนเตะก็ไม่รู้นะ
1: เป่าก็ได้นะ
0: เ
1: ป่าตอนไหนก็ได
0: ้ต้องรอให้เตะมาก่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยเป่า งงกับกรรมการเหมือนกันนะแล้วมันเป็นแบบนี้กับทุกคนเหมือนนะกรรมการเนี่ย
1: ใช่ใช่แต่บางคนก็มีนะจะเตะมุมก็เป่าก็มีนะ
0: ก็ไอ้ UCL รอบชิงไงคานนะช้า
1: ครับเป่าก็เลย
0: ครับ
1: เอาครับแต่ตอนนี้จบครึ่งแรกที่ไมอามี่นะครับซาอุดิอาระเบียครับขึ้นนำอุรุกวัย1

0: รัวศูนย์นะครับจากเอาอัมรี่ครับลูกที่ซ้ำลูกแต่มุมเข้าไปนะครับนาทีที่41ครับถือว่าพลิกอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้ครับ
1: โอ้ก็เป็นซาอุขึ้นนำนะครับชื่อนี่เท่มากนะครับอับดุลเลล่าเอาอัมรี่นะก็ซ้ำจ่อเข้าไปนะครับ
0: เป็นร่วมทีมกับบิโดนะครับ
1: ที่เอานาเซอร์นะครับเกมก็สูสีนะครับจริงๆแล้วอุรุกวัยก็มีโอกาสพอสมควรนะครับ3-4ครั้ง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ส่วนมากลูกยิงเข้ามาจะไปตรงผู้รักษาประตูนะครับเซฟไม่ยาก
0: ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือซาอุดิอาระเบียก็มีทีเด็ดจากลูกเตะมุมนะครับได้ลุ้น2ครั้งก็จากลูกเตะมุม
0: ทีเด็ดเลยลูกเตะมุมนะครับ
1: ใช่เดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในครึ่งหลังนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมองว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮเซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: บอลโลกสตอรี่
2: ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ของศึก World Cup หนนี้มากที่สุดคือเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเนื่องจากทั้ง2ทีมมีศักยภาพและมาตรฐานการเล่นที่เหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างสวีเดนและตุนิเซียโดยทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีโอกาสเข้ารอบสูงมากภายใต้การนำทัพของโรนัลด์คูมันทีมชุดนี้มีเหล่าดาวดังที่ค้าแข่งในลีกยุโรปมากมายและถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข่งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตุนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตุนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: ก็ช่วงพักครึ่งอยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นซาอุดิอาระเบียนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
2: ครับ
1: ก็ในครึ่งแรกเนี่ยยิงเข้ากรอบกันฝั่งละ3ครั้งเท่ากันนะครับ
2: ครองบอลเยอะกว่าหน่อยนะสำหรับอุรุกวัยนะครับ
1: ใช่
2: ประมาณ 58-59% นะครับ
1: ครับ
2: ซาอุนี่คือการขึ้นนำในฟุตบอลโลกครั้งแรกของซาอุนับตั้งแต่ที่พวกเขาเคยขึ้นนำเบลเยียมนะครับ 1-0 เมื่อปี1994นะครับคือเล่นบอลโลกมาไม่ค่อยทำประตูแรกของเกมนะครับ
1: หมายถึงว่าประตู 1-0 นะ
2: ประตูแรกของเกม
1: ประตู 1-0
2: 16เกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยขึ้นนำก็เลยนะครับ
1: ครับ
2: นี่คือครั้งแรกที่นำ 1-0 นะครับก็ได้ประตูจากเอาอัมรี่นะครับกองหลังที่ซ้ำลูกเตะมุมเข้าไปนะครับเตะมุมเข้ามาแล้วเป็นโมเมตคาโน่หม่งลงพื้นนะครับมูเซล่ารับไม่อยู่ครับกระชอกออกมาแล้วเป็นอัมรี่ครับซ้ำเข้าไปนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้ที่น่าห่วงอย่างคือเรื่องฟ้าผ่านะคุณรู้นะ
1: ครับ
2: เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีพยากรณ์อากาศเนี่ยคือฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสนามนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาที่สนามมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าใกล้สุดเนี่ยที่เขาพยากรณ์อากาศคือ6ไมล์จากสนามนะฮะซึ่งถ้าเข้ามาใกล้ขนาดนั้นเนี่ยเกมต้องหยุดนะครับเพราะว่ามันต้องเกิน8ไมล์นะครับเรียบร้อย
1: ครับ
2: แต่อุณหภูมิก็ถือว่าสูงนะอุณหภูมิเกมนี้ประมาณ33องศานะครับแต่มีพยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฟ้าผ่านะครับ
1: ใช่คือเขาบอกมันเป็นเขาเรียกว่าเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วในภูมิภาคแถวๆเนี้ยแล้วก็ก่อนเกมคู่นี้ที่แมมมี่เนี่ยเขาก็มีการเตือนไง
2: ใช่
1: มีการเตือนว่าจะมีฝนพายุฝนฟ้าคะนองอะไรประมาณเนี้ยนะตามศัพท์

0: ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ดังนั้นนอกจากลุ้นเกมต้องลุ้นอากาศด้วยนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: ดูดีๆนะครับ
0: เออว่ามันจะเลื่อนหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: อืม
1: ดูสถิติครึ่งแรกนี่โกเซฟทำไม BBC ขึ้นมาบอก2ครั้งเองเหรอ
0: Go...
1: ทีละ2ครั้งโกซาอุนี่เซฟมากกว่า2ครั้งไหม
0: 3นี
1: ่เออ
0: เพราะว่าตรงตัว3ครั้งมีกระครั้งนึงกระโดดรับไงอื
1: ม
0: อืม
1: ครับน่าจะเยอะกว่าเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ทาง YouTube หน่อยนะมีถามว่าอาจารย์ปัญญากับพี่เต่าว่าคู่ไหนครับ
0: เดี๋ยวให้กันมาต่อครึ่งหลังเนี่ยแหละฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: บอกว่าจริงๆซัวเรสติดก็ไม่น่าเกลียดนะครับก็ดูอุรุกวัยชุดนี้กองหน้า
0: ไม่มีอะไรเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ติดได้นะเกือบติดเหมือนกันนะครับ
0: อืม
1: เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะเพราะว่าซัวเรสก็เล่นอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะฮะ
0: ใช่
1: เล่นอยู่เลยนะครับเห็นทีมเอเชียเล่นแล้วเมื่อไหร่ไทยจะไปถึงจุดนั้นบ้างครับ
0: ก็ต้องวางรากฐานนี่ก่อนนะครับ
1: มาดูแล้วจะไปจุดนั้นนี่ยากเลยฮะ
0: ใช่ใช
1: ่เอเชียนี่ไปไกลทุกทีมเลยนะ
0: แต่ว่าเราเป็นต้องบอกว่าเราเป็นต้นแบบของหลายๆทีมในบอลโลกนะเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี้ยหมู่เกาะไอ้เคปเวิร์ด
1: อ
0: ่ะก็แผนของเราไปนะที่เราเล่นกับจีน
1: อ
0: ่ะรับอย่างเดียวเลยแหละฮะ
1: อุดอย่างเดียว
0: อุดอย่างเดียวเนี่ยครับ
1: อยู่ซะด้วย
0: เ
1: ราก็เสมอนะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: จีนเราควรไปเคลมนะ
1: ครับ
0: นี่เป็นแผนเรานะเนี่ยแผนของแอนโทนีฮัตสันนะ
1: วันนั้นเนี่ยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ทีมชาติไทยกันผมนี่ไม่เข้าใจเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: จะไปด่าทำไมก็ไม่เสียประตูเสมอ0-0เนี่ยต้องบอกว่าดีโอ้โหอุดได้ขนาดนี้อุดอยู่นี่ก็ต้องชมดิ
0: เออครับ
1: ครับ
0: โอ้
1: โดนด่าแน่นอนนะฮะเราเนี่ยฮะ
0: โ
1: อมิซาอุถือถ้วยแชมป์โลกมาด้วย
0: ของปลอมฮะโอ้แล้วสีที่ดูแล้วทองยี่ว่าถ้วยจริงอีกโอ้ทองเข้มมาเลยอ่ะ
1: ทองเหมือนไอ้ที่ห่อช็อกโกแลตอ่ะ
0: ห่อช็อกโกแลตตอนเด็กๆอ่ะ
1: ครับยิงตรงแล้วกับจอกยิงออกปัดเข้าลูกออกทำพุ่งลูกตุงยืนมองที่พูดนี่ไม่ใช่ประตูซาอุไม่ใช่ประตูอุรุกวัยนะครับแต่เป็นอังเดโอนาน่าครับ
0: อ้าวเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ไหนกลับแมนยูมาแล้วนี่ฮะ
1: ต้องกลับแล้วต้องกลับ
0: กลับมาอยู่มาแล้วโอ้โหกองเชียร์ซาอุมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่ใช่มาเยอะเลยนะสวัสดีกันเข้ามาเยอะนะครับ
0: ก็ซาอุนี่มีนักเตะอยู่หนึ่งคนที่ผมอยากรู้จักมากเลยนะ
1: ใครครับ
0: หมายเลข20นะครับ
1: ทำไมฮะ
0: ชื่อสุลต่านและสุลต่านมันดัชอยากรู้จักมากเลย
1: คือเขาบ้านรวยหรือว่าก็ชื่อเขาอยู่แล้ว
0: ชื่อเขาอยู่แล้ว
1: ฮะนี่นี่ใช้ได้นะ
0: นี่มีกองเชียร์ซาอุเป็นสุภาพสตรีนะ
1: แล้วไอ้ข้างหลังบราซิลมาทำอะไรฮะมาเชียร์มาแช่งนะเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วมันมีคุณเห็นคลิปไหมที่มีกองเชียร์บราซิลผู้ชายอ่ะแล้วก็นั่งมองหน้าอกแฟนตัวเองอ่ะ
1: โอ้
0: โหอ๋อ
1: นั่นคือแฟนเขาเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเล่นคู่กันอ่ะ
1: แล้วเขาบอกไอ้ช็อตนั้นออกจอใหญ่ด้วยไง
0: แล้วนั่งจ้องหน้าอกคนข้างๆอ่ะไม่รู้แฟนกันหรือเปล่าอ่ะ
1: โอ้แต่เราก็จ้องนะ
0: เอา
1: เจออย่างนี้ใครไม่จ้อง
0: เราไปหาคลิปอยู่ในนั่นน่ะโลกโซเชียลอ่ะโอ้โหเรียกว่าเสียความสุดๆ
1: ตอนแรกผมนี่ปัดผ่านนะผมรู้ AI
0: แล้ว
1: ของจริงนะ
0: ใช่
1: ของจริงบึ้มมากเลย
0: อืม
1: เอาครับครึ่งหลังที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับนี่สนามนี้ชิงที่3ด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้3ด้วยนะก็กำลังจะลงสนามนะครับนักเตะอุรุกวัยลงมารอแล้วนะฮะ
0: คือพูดถึงแฟนบอลนี่ก็ยังไม่มีใครแทนที่นี่ได้นะอะไรนะลาลิซาลิโกเม่นะตอนนั้นดังมากเลย
1: ปารากวัยใช่ไหมตอนนี้รู้สึกไปเป็นนักข่าวนะ
0: ฮะ
1: ไปทำงานเป็นนักข่าวอยู
0: ่อ้าวเหรอ
1: ใช่นี่ก็นั่งวิเคราะห์เกมอยู่
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ืม
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริง
0: เหรอ
1: เห็นเป็นไงทำไมเหมือนคุณไม่เชื่อนะฮะ
0: ผมไม่เป็นนักข่าวแล้วเหรอ
1: แม้เธอเป็นนักข่าวไม่ได
0: ้
1: ฮะก็เป็นคอมเมนเตอร์ดังเลยตอนนี้ในปารากวัยอ่ะแต่สวยจริงนะ
0: อืม
1: ครับ
0: เนี่ยเราสร้างความเดือดร้อนเลยตัวเก่ายังจำชื่อไม่ได้เลยเปลี่ยนตัวทำไมเนี่ย
1: เปลี่ยน2คนด้วย
0: โอ้โห
1: เอาฮวนมานูเอลซานาเบรียลงมาคนหนึ่งแล้วก็อีกคนที่เป็นอากุสตินกานอบบิโอนะ
0: กานอบบิโอ
1: ของฟูมิเนนเซ
0: ่ครับส่วน

0: ฮวนแมนเอลซานาเบรียนี่เล่นอยู่กับเซาเลกนะในอเมริกา
1: เป็นในอเมริกานี่เองนะครับ
0: ใช
1: ่โอ้ซาอุลงช้ามากเลยฮะเร็วๆเดี๋ยวฟ้าผ่า
0: แล้วสรุปเปลี่ยนใครออกเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้ยังไม่รู
0: ้ยืนรออยู่ยืนรออยู่นี่ออกดาวิน
1: โอ้
0: โหดาวินยังไม่โดนบอลเลยมั้งเนี่ย
1: ก็ไอทั้งเกมครึ่งแรกเนี่ยโดนเท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อกี้มีสติขึ้นมาครึ่งชั่วโมงโดนไป3ครั้ง
0: โอ้โหโดนเปลี่ยนออกแล้วดาวิน
1: ดาวินกับวิญญาครับโดนเปลี่ยนออกครับ
0: ครับโอ้วิญญาเนี่ยของดีๆเลยชื่อจำง่ายไม่ชื่อมันจำง่ายของดีๆนะดาวินกับวิญญาเนี่ย
1: ครับ
0: เอาออกทำไมอ่ะ
1: ไอ้กาโนบิโอนี่กองหน้านะครับส่วนซานาเบรียนี่กองกลางนะครับ
0: ครับ
1: ก็กาโนบิโอนี่ก็มาแทนนูนเยสอ่ะนะส่วนซาอุนี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับ
0: ใช
1: ่
0: ฮะ
1: ใจเย็นๆนะ
0: แล้วเอกลักษณ์อะไรก็จำยากยากครับนักเตะซาอูเนี่ย
1: เหมือนกันหมดเลย
0: เหมือนกันไปหมดเลยมีคาโน่เนี่ยตัวสูงๆหน่
1: อ
0: ยจำง่ายหน่อย
1: ครับนี่กล้องจับมาที่เปิดประตูนะครับเอาโอไวอิสก็ถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับในครึ่งแรกดูไกลๆนี่เหมือนซูซูกิของญี่ปุ่นเหมือนกันนะ
0: เอา
1: ชุดเหลืองเนี่ยนะ
0: ซูซูกิบอกผมยี่สิบเองมั้งเพิ่งขอไอ้ดี34แล้วนะเอาโอไวอิสเนี่ย
1: มีมิตซูบิชินะครับมิโตฮอนด้าเนี่ย
0: ใช่เกมเริ่มแล้วนะครับในครึ่งหลังนะตามหลังอยู่ลูกนึงนะครับอุรุกวัยเปลี่ยน2คนมาแล้วอูกาเต้ครับเจอบี้ต้องคืนหลังกลับไปเลยครับมูสเลล่าก็ต้องเร่งแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงท้ายครึ่งแรกที่พอมันเร่งๆก็มีลุ้นอยู่นะ
1: ใช
0: ่
1: โอ้โหพอซาอุได้ประตูแล้วอุรุกวัยเอาอ่ะโอกาสดีเลยท้ายครึ่งแรกอ่ะ
0: ใช่
1: ปีกสองข้างริมเส้นอ่ะขึ้นได้เลยนะครับมันต้องไปจ่อแล้วตรงกลางอ่ะออกริมเส้นนี่แหละ
0: ครับนี่คุณพูดไปถึงเบียซ่าใช่ไหม
1: ใช่ฮะเชียร์เป็นดันปู
0: ไงอ๋อโอ้โหซาอุลงมารับกันทั้งทีมเลยครับรับลึกด้วยบาเลล่าเปิด
1: พุ่งเข้าไป
0: โอ้โหซุปเปอร์แซมก็ปัดทิ้งออกมาย
1: ัง
0: เก็บตกได้ครับเฟเดวาเวเดวาเวเดไม่แต่ว่ายังไม่มีจังหวะจะพลิกบอลครับต้องปังล้ำกันใหม่ครับโอลิเวร่าขอมาครับมูกาเต้โอ้โหเมื่อกี้เปิดครอสเข้าไปแล้วก็ทิ้งตัวมงครับเอาแล้วครับวาเวเดลุยเข้าไป
1: เอาแล้ว
0: คร
1: ับ
0: โทษแล้วก็ลวกไปลุกขึ้นมาเล่นต่อไม่ฟาวครับ
1: โอ้คือมันเหมือนโดนไม่เต็มอ่ะครับแล้วแกแข้งขาอ่อนครับแข้งขาอ่อนแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาครับไม่ล้มไปเอาฟาวครับบาเบเด้ฟูสินก็ไม่ได้ให้อะไรครับลุกทุ่มเฉยๆโอ้โหเริ่มครึ่งหลังนิดโหมบุกหนักเลยครับอุรุกวัย
0: เร่งแล้วครับบอลทางขวาครับกาโนบิโอเปิดเข้าไปอีกทีนึงลูกนี้หันหลังอยู่ครับพลิกมาแล้วก็ล่วงไปอีกทีวาเลล่างัดไปกาโนบิโอแม่แต่ว่าโดนดักไว้ได้ครับล้ำหน้าอีกแล้วครับโอ้โหอุรุกวัยนี่เช็คไลน์ตัวเองกันหน่อยครับ
1: โอ้วิญญาณครับที่ได้โขงเมื่อสักครู่แต่เอาโอเวอร์อีสนี่มาอีกแล้วครับฟอร์มผีเข้าแบบนี
0: ้โอ้นี่4เซฟแล้วนะ
1: เมื่อกี้ไอ้นั่นกี่เซฟนะไอ้
0: เจ็ดโกเก็บเบิร์ดอ่ะ
1: โกเก็บเบิร์ดเจ็ดอ
0: ายุ40อ่ะ7หรือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ7น่าจะ7นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะโอ้นี่4เซฟแล้วแต่ว่ามันก็พูดตามตรงแต่ละลูกมันก็ไม่ได้ยากมากนะ
1: โอนาน่าเซฟได้ป่ะงั้น
0: ใช่ฮะโอนาน่าจะยืนผิดตำแหน่ง
1: โอนาน่าจะไม่ได้ครับ
0: อาจจะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ซาอุขึ้นเกมไม่ได้นะครับอุรุกวัยนี่มาเร่งเลยครับแต่ต้นครึ่งหลังแต่ว่าตอนนี้ซาอุตัดบอลได้ครับฝากมาทางซ้ายเอาโดซอรี่เอาโดซอรี่ให้ลูกนี้อ้าวไม่ตรงครับโอ้ต้องไปเข้าคอร์สแปรบอลมาใหม่ครับเอาโดซอรี
1: ่เกมแบบนี้น่าจะมันนะว่าอุรุกวัยบุกแล้วซาอุรอโต้เกมโต้ก็ใช้ได้นะครับเกมโต้ตัวเทคนิคดีๆมีความเร็วเยอะแล้วที่สำคัญคือโต้กลับมาเนี่ยได้ลูกทุ่มได้ลูกเตะมุมนี่มีลุ้นตลอดนะครับ
0: แล้วครับบอลทุ่มของซาอุครับทุ่มสั้นๆอ้าวแล้วคืนมาลูกนี้ช้าครับโดนจิ้มครับกาโนบิโอ
1: กาโนบิโอนี่ลงมาเหมือนเล่นริมเส้นนะครับทางขวา
0: ทุ่มไปลูกนี้โป่งทิ้งออกมาได้ครับอุรุกวัยแล้วก็บอลออกข้างนะครับก็เป็นลูกทุ่มของซาอุ
1: แกได้โขกลุ้นประตู2ครั้งนะครับอินยัดแต่ว่าก็โดนเซฟทั้ง2ครั้งเลย
0: ก็เป็นผู้เล่นอุรุกวัยที่มีโอกาสเยอะ

0: สุดแล้วนะครับเฟลาต่อมาครับอัลโดซารีแม่บอลมันลั่นไปหน่อยยูกาเต้ครับนิ่งเหลือเกินเบนทันคูแล้วมีข้ามรอครับหาแล้วครับซ้ายเติมมาแล้ววิ่งฉีกไปเอาครับโอ้แต่ว่าเพื่อนไม่จ่ายครับเลื่อนมาที่เบนทันคูพลิกบอลอยู่ตรงกลางสนามก็เป็นทันคูฝากมาทางขวาครับวาเลล่าให้แล้วก็เคลื่อนไปครับกาโนบิโอกาโนบิโอมูดไปเจอบล็อกอยู่2ด่านครับถอยดีกว่า
1: ไม่เอาดีกว่า
0: ออกครับโอ้เพลงสเก่าเชียวาเลล่าครับมาที่เป็นทันคูฮูกาเต้ต่างกันใหม่ครับกาเซเลสมาเตียสโอลิเวร่าครับเบนทันคูพลิกแล้วก็ไหลต่อมาอีกทีครับเฟเดวาเวเดกาโนบิโอกาโนบิโอมูดไปมูดไปแล้วก็เปิดยัดมาลูกนี้แต่ทิ้งออกหลังไปครับ
1: เริ่มมาไม่ถึง5นาทีนี่ครองบอลอยู่ฝั่งเดียวเลยครับอุรุกวัยแบบนี้มีลุ้นนะครับแบบนี้มีลุ้นแน่นอนครับเปิดมามันต้องอย่างนี้นะครับถึงจะมีโอกาสได้ประตูดีเสมอครับกล้องจับมาดิ้นยาครับกองหน้าอุรุกวัยอันตรายสุดแล้วครับวันนี้
0: จะเปิดเข้าไปโดยอาราโฮนะครับอาราโฮเปิดมาลูกนี้ได้บ่งครับโอ้โหหลุดกรอบไปได้เดียวครับวิญญาณอีกแล้วโอ้โหวิญญาณนี่โอกาสเยอะมากแล้วนะครับเกมนี้แต่ว่าไม่ได้ครับ
1: ฟองจะเอาเตะมุมครับบูสินไม่น่าให้ครับโอ้โหเราโฮเปิดมานี่ดีเลยนะครับโอ้เป็นกองหน้าที่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเทคดีนะครับได้โขกหลุดเสาไปนิดเดียวครับ
0: แต่เหมือนติดเหมือนกันนะเหมือนไม่ติดไอ้ตัมบัตตี้อ่ะโดนศีรษะนิดนึงอ่ะแต่ว่าเล่นต่อมาก็ซาอูก็มามีน้ำใจนักกีฬานะครับคืนบอลกลับมาให้อุรุกวัยครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเสียบอลครับซาอูบอกไม่อยากจะให้ครับ
0: ครับ
1: มันเสียเองครับ
0: ทำอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้ซาอูแต่ว่าก็อยู่ที่อุรุกวัยครับจะเจาะเข้าหรือเปล่า
1: ครับตอนนี้เกมน่าสนใจมากครับแม่ครึ่งหลังสนุกกว่าครึ่งแรกเยอะเลยครับ
0: ครับเอาแล้วครับกาโนบิโอพลิกมาลูกนี้เจอสะกิดนิดนึงปุรสินให้เป็นบอลทุ่มนะครับของรุกวัย
1: โอ้เลขาฟีฟ่านะครับไอ้คนนี้ป่ะเนี่ยที่ดีเรื่องถ่ายทอดสดให้เรา
0: หรอ
1: กับเราเนี่ยให้เรา
0: อ๋อใช่ไหม
1: เพราะว่าวันนั้นที่ทางโมโนว่าสัมภาษณ์เขาบอกเขาดีกว่าคนที่แบบตัดสินใจได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: ในระดับเลขาเนี่ยที่มาดามดีให้
0: แต่ว่าตอนนี้อุรุกวัยลุยหนักเลยครับเปิดเข้ามาลูกนี้ได้บ่งครับมาไม่ตรงกรอบอีกแล้วครับอย่าบอกนะ
1: คนเดิม
0: บอกนะ
1: อย่าบอกนะว่าล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าอีกแล้ว
1: เออโอ้โหโอ้โห
0: แต่ว่าคนเดิมนะ
1: ใช่ครับวิญญาคนเดิม
0: เฟเดริโกวิญญาครับ
1: โหแต่ว่าลูกนี้ถ้าวิญญาไม่หม่งเนี่ยฝูงหลังมีอาราโฮนะถ้าอาราโฮไม่ล้ำเลยครับแต่วิญญามันก็เล่นอยู่ดีนะ
0: มันก็ต้องเล่นไว้ก่อนแหละมันก็นะอยู่ข้างหน้าโอ้ก็ถือว่าแก้มาดีแล้วครับ
1: น่าจะโดนไปหลายบทอยู่นะครับเตะลูกไกล
0: เออน่าจะสวดหนักเลยอ่ะช่วงพักครึ่งอ่ะแต่ว่าเบียร์ซ่าหลังๆแกก็อายุเยอะนะไปนั่งยองๆไม่ค่อยไหวแล้วมั้ง
1: ปกติแกถ้าแกนั่งยอง
0: นั่งยองนะ
1: นี่นั่งช่วงหลังนี่ก็เป็นตั้งบนถังน้ำแข็งบ้างอะไรบ้าง
0: ใช่คือแต่ก่อนเป็นเอกลักษณ์แกเลยชอบไปนั่งยองต้องบอกว่าถ้าไม่ฟิตนี่นั่งไม่ได้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับอย่างเราเนี่ยไม่ได้นะครับมีหน้ามืดลุกไม่ขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: จะพูดทำไมเข้าตัว
0: อ๋อเออ
1: ครับ
0: ไม่น่าเลย
1: แต่ปั๊มดีไรเปิดเข้าไปโอ้โหถ้าเป็นนั่งยองนิดเซ็งมากเลย
0: เนี่ยผมไปจีนมา ยังมีแบบส้วมนั่งยองอยู่เลยอ่ะ
1: เอออย่างเซ็งเลย
0: อ้าวสวยครับเฟเดวาเวเดไหลต่อมาครับเวเลล่าบ้าเปิดลูกนี้ไปติดครับโอ้ตอนนี้มาใหญ่เลยครับยิ่งกว่าพายุที่ก่อตัวอยู่แถวไมอามี่สิ
1: ครึ่งหลังนี่เหมือนเปลี่ยนฝั่งเหมือนกันนะครับครึ่งหลังมันเน้นทางขวานะครับอุรุกวัยครึ่งแรกเนี่ยเน้นทางซ้ายนะครับครึ่งหลังนี่ขึ้นทางกาโนบิโอนี่เยอะนะครับแล้วก็เตะมุมอีกแล้วกล้องจะมาที่วิญญาณอีกแล้วครับ
0: เฮ้ยแล้วสรุปไอ้ซานาเบียอะไรมันลงหรือเปล่าเนี่ย
1: ลง
0: เหรอ
1: เออยังไม่ได้พูดชื่อ
0: เรายังไม่เห็นเลยเนี่ย
1: ครับใจเย็น
0: เปิดมาครับเราโหได้บงอีกแล้วครับโอ้โหเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนแล้วก็ยิงสวนมาลูกนี้มาไม่มีทิศทางเลยโอ้โหตอนนี้นอนก่อนดีกว่าครับเอาวิสครับโอ้โหงานมาเยอะเหลือเกินครับ
1: โอ้แล้วบอลอย่างเงี้ยนะคุณนวลนะมันเหมือนทรงแบบอยู่ถูกที่ถูกจังหวะไปหมดอ่ะ
0: ทรงแบบเนี้ยเหมือนรู้ลูกไวจะบุกหนักแล้วสุดท้ายยิงไม่ได้อ่ะเอ้า
1: เมื่อกี้เป็นอูกาเต้นะครับ
0: เอออ
1: ูกาเต้บอกให้หน่อยก็ไม่ได้
0: เมื่อกี้คนอูกาเต้คนมงหรือคนยิง
1: คนมงคนมง
0: อ๋อโอ้ถ้ายิงนี่ก็น่าจะสมเป็นอูกาเต้แหละฮะโอ้เดี๋ยวลูกไวตัวนี้มาบุกหนักจริงๆครับ1 2กันมาสวยครับซาอูแต่ว่าสุดท้ายก็เสียบอลครับมาติดอยู่ที่เบนทันกูต่างกันใหม่ครับเซบาสเตียนกาเซเลสเอาละครับอยู่ที่ลูกไวแล้วครับจะเจาะได้หรือเปล่าครับตอนนี้เกมนี้เป็นของพวกเขาอยู่ข้างเดียวเลยครับ
1: ครับ
0: ตอนอยู่ที่โอลิเวร่าครับสั้นๆมาฝากมา1 2ครับอาแล้วครับหลุดไปครับแล้วเปิดมาลูกนี้มงมาไม่ได้ครับไปติดเพื่อนซาอูก่อนครับกาโนบิโอแต่ว่ามีตัวเติมมาครับวาเลล่าย้อนกลับมาดึงจังหวะเล่นได้ครับเบนทันคูแล้วก็ควายมาครับโอลิเวร่าเบนทันคูอีกทีปักจอดมาลูกนี้ยังติดครับแล้วก็เตะทิ้งแล้วครับซาอูครับตอนนี้โอ้โหเปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่น่าจะเหนือกว่ากันเยอะแล้วนะครับอุรุกวัย
1: ก็อย่างสัก 70-80 ตอนเนี้ย
0: เออ
1: โอ้ตอนนี้แบ็คของซาอุเอาฮาบี้นี่งานหนักมากครับ
0: ครับ
1: เจอบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยทั้งฝั่งขวาของอุรุกวัยเนี่ยครับ
0: อืม
1: แต่ตอนนี้มีข่าวดีนะคุณรถ
0: ว่าร
1: ายงานจาก FIFA บอกว่าโอกาสฟ้าผ่าต่ำแล้วนะ
0: อ๋อ
1: น้อยแล้วเขาอัปเดตตลอดนะครับ
0: ไอ้คนชอบสาบานน่าจะออกจากสนามไปแล้ว
1: น่าจะไม่อยู่แล้วดีเหมือนกันนะฮะแบบนี้ก็น่าจะเตะกันได้จบนะครับ
0: ครับโอ้ลิวลุกไวเรียกว่าขึงพืชครับบุกอยู่ข้างเดียวครับตอนนอบิโอให้แล้วก็เคลื่อนไปครับจ่ายยัดมาลูกนี้อูกาเต้จับลั่นไปหน่อยเอาไปลื่นครับมาแต่ว่าไม่เสียหายครับโอ้ลิวลุกไวตอนนี้เอ้าแล้วมีผู้เล่นลิวลุกไวเจ็บไปอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่า VR จะทักอะไรหรือเปล่า
1: คือเป็นจังหวะที่ผู้เล่นซาอุลื่นนะครับลื่นแล้วก็เสียจังหวะแล้วก็จังหวะต่อมาต่อเนื่องอ่ะเขาไปยกขาสูงนะครับแล้วผู้เล่นอุรุกวัยกับนอบิโอพุ่งเข้ามาพอดีครับแดงเถือกเลยครับตรงนั้นน่ะ
0: แกฟ้องผู้ตัดสินเลยครับบอกเนี่ยจานเห็นแผลเปล่าเห็นแผลเปล่าคือเจอปุ่มสตั๊ดแบบเฉือนเข้าไปอ่ะเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: โหคือโดนอ่ะโดนจริงนะครับ
0: โดนแบบเหมือนโดนบอลก่อนนะ
1: ใช่แล้วสกัดบอลแล้วก็ลื่นลง
0: แล้วก็ลื่นแล้วก็ไม่เหมือนกับแบบจังหวะนอนไปแล้วแกจิ้มบอลน่ะแล้วก็ขายกขึ้นมาไง
1: เรือสินมาเรนี่ครับอิตาลีนักเตะแล้วตรงนั้นเป็นนักเตะอุรุกวัยมันวอร์มกันอยู่ไงโอ้โหกดดันผู้สินน่าดูเลย
0: ใช่กล้องพยายามจะซูมไปที่ต้นขาของกานอบิโอนะครับกานอบิโอแกก็ถลกกางเกงขึ้นมาให้เห็นนะว่าแบบจาน
1: แต่ลูกนี้ถึงโดนเต็มที่ก็โดนใบเหลืองนะ
0: เ
1: พราะว่าไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วนะ
0: ใช่แล้วเหมือนเล่นบอลเล่นบอลก่อน
1: ก่อนนิดนึงด้วยนะครับ
0: ใช่
1: เอาฮาบี้ครับ
0: แต่ว่าจังหวะแบบฟอลโลทูแล้วแฉลบยกขาขึ้นไปสูงหน่อยครับโดนต้นขาของกานอบิโอครับ
1: แต่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ได้แจกอะไรตอนนี้ใบเหลืองใบเดียวก็คือเอาอัมรีกองหลังที่ทำประตูนะครับของซาอุ
0: กานอบิโอเซ็งเลยครับเจ็บฟรี
1: โอ้แต่ลงมาเล่นดีนะครับอยู่ริมเส้นทางขวามีส่วนในเกมเยอะเลยนะครับ
0: ดีกว่าดาวินเยอะครับ
1: โอ้ดาวินในครึ่งแรกโดนบอลประมาณ 4-5 ครั้งอ่ะไม่ถึง10ครั้งแน่ๆ
0: โอ้โหแล้วฟีฟ่าครับสุดยอดมากครับเพิ่งขึ้นกราฟิกหน้า11ผู้เล่นแล้วเตะซาอูให้ดูครับ
1: นี่ครึ่งแรกก็ยังไม่ขึ้นนะ
0: เ
1: พิ่งมาขึ้นครึ่งหลังก็ดี58เนี่ย
0: ขอบคุณมากครับมานาที58ฮะ
1: เยี่ยมเลย
0: ไอ้ช่วงเราเดือดร้อนช่วงต้นๆเนี่ยไม่ขึ้นให้ดู
1: ครับ
0: แล้วซาอูก็ใช้ชุดเดิมด้วยนะ
1: ยังไม่เปลี่ยนนะ
0: เออคือถ้าอูลุกไวขึ้นมายังพอเข้าใจได้อ่ะเนี่ยพออูลุกไวมันเปลี่ยนตัวไง
1: คร
0: ับ มาเลล่าครับให้มากานอบิโอทางขวาครับแล้วก็จ่ายมาลุนี้เอาย้อนหลังแต่ว่าซาอูจะได้บอลขึ้นหน้าไปยังไงครับซาเลมาโดซอลลี่โอ้ดูลุกไวตัวนี้วิ่งเข้าใส่ครับปันหนึ่งว่าเป็นวัวชนเลยอ่ะดูแล้วว่าซาอูที่เป็นมาทาดอครับ
1: โอ้ลุยจริง
0: ลุยวิ่งเข้าใส่อย่างเดียว
1: เนี่ยบอลเบียซ่าครับอย่างนี้ครับของแท้
0: เรียกว่าไลบี้วิ่งชนตลอดครับแล้วก็ผู้สินให้เป็นบอลทุ่มนะครับของรวยโอ้ตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วครับเบียซ่า
1: อุ้ย
0: โอ้โรนัลโดครับ
1: อานายครับตัวฟรีเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: ไปได้ทุกที่แล้วเมื่อกี้ขึ้นฮากันเลยว่าแบบโน้ตตอนขึ้นชื่ออุรุกวัยขึ้นชื่อ11ตัวแรกนะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยดูนเยสยังอยู่เลยเมื่อกี้
0: เยี่ยมเลยฮะ
1: โอ้ฟีฟ่า
0: ทีมงานกราฟิกของฟีฟ่าครับ
1: ครับ

0: ยอดมากเลย
1: โอ้ค่าลิขสิทธิ์พันลงพันล้านนะฮะ
0: เออ
1: ขึ้นชื่อที50กว่า
0: โอ้ได้บ่งครับลูกนี้แต่ว่าก็หลุดก่อไปครับกานาบิโออุรุกวัยก็พยายามจะเน้นโจมตีทางริมเส้นนะครับเออลูกนี้แต่ว่าก็สะบัดหลุดกรอบไปไม่ได้ลุ้น
1: โอ้แต่วันนี้ต้องชมเกมรับซาอุนะโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับถือวินัยดีมากนะครับแล้วก็ช่วยกันเล่นอยู่ในสมาธิดีมาก
0: สไตล์คอฟ
1: โอ้โหฮิโซสไตล์คอฟครับ
0: โอ้โหตอนนี้ผมขาวไปหมดแล้วครับ
1: จำไม่ได้เลยครับ
0: ใช่
1: ใช่บารอกบัลแกเรียครับ
0: ครับ
1: แก่จริงไม่รู้จักนะครับ
0: เอาคือ แล้วแต่บางคนก็แบบนะอย่างสไตล์คอฟที่ต้องบอกว่าหน้าตาอะไรยังคล้ายเดิมนะแต่ว่าผมแบบสีขาวไปหมดแล้วอ่ะ
1: แต่หน้าเดิมหน้าเดิม
0: หน้ายังเหมือนเดิมโอ้ลงมานี่เด่นทีเดียวนะครับกานาบิโ
1: อโอ้สตอร์คอฟ
0: อ๋อครับยังไม่ได้ลงนะสตอร์คอฟบอกแต่ถ้ายังยิงไม่ได้สตอร์คอฟบอกอยากจะลงมาเองแล้วมั้งงั้นครับ
1: โอกาสยิง10ครั้งนะครับตรงกรอบ3ครั้งครับอุรุกวัย
0: จ่ายยัดมาลูกนี้ครับซานาเบียติดครับปามงานแล้วก็ชิงบอลกลับไปได้ครับสวยโอลิเวล่าครับหยอดมาทางขวาครับวาเลล่าวาเลล่าตั้งป้อมแล้วครับเอาข้างในมีล้มกันไป
1: โอ้โหแล้ว
0: ครับโอ้รองเท้าหลุดเลยครับกานาบิโอแต่ว่าไม่สนใจแล้วครับ
1: อีกลูกนี้โ
0: อ้ชนเสาครับวาเลมาเกือบทำประตูได้ครับอูกาเต้คร
1: ับ เป็นไง
0: ชนเสา
1: เป็นไงคุณโน้ตอูกาเต้ครับขอโทษ
0: เต้กดสูตรติดแล้วลูกเนี้ยยิงดีที่สุดในชีวิตแล้วครับมาแต่ว่าชนเสา
1: โอ้โหลูกนี้ชนเสาเต็มโกไม่ถึงแล้วด้วยครับ
0: โอ้เราก็มัวเดี๋ยวไปมองไอ้
1: เนิร์ดซะได
0: ้ไอ้กานาบิโอครับ
1: โอ้หาจะได้กานาบิโอลงมาเนี่ยมีรองเท้าหลุดด้วยครับ
0: โอ้แล้วแกก็ฟ้องทุกจังหวะเงินโอ้ยโดนปลายนิ้ว
1: โอ้โดนนะ
0: โอ้ติดเซฟมาเอาโอมาอีซ่า
1: เซฟจ่าจ่านี่5ครั้งแล้วนะครับ
0: โอ้โดนปลายนิ้วครับนี่อุกาเต้บอกโอ
1: ้เซ็งเลย
0: คนจะเกิดอ่ะ
1: โดนคุมกำเนิดซะแล้วนะฮะแล้วเจ็บเลยครับโอ้โหเอาโอไวส
0: ์โอ้ยดูทรงแล้วเจ็บการเมืองอ่ะดูทรงแล้วไม่น่าจะเจ็บอะไรหรอก
1: เพื่อนบอกนั่งนานๆก็ได
0: ้นี่ไงเป็นนักครูเข้ามาคุยบอกโอ้โหเจ็บอะไรอ่ะพี
1: ่นี่กันฟ้อง
0: เ
1: ล
0: ย
1: ครับ
0: ไอ้เนี่ยเจ็บจริงกันแล้วโดนผลัก
1: โดนทั้งผลักทั้งเหยียบนะครับเป็นอาใครบ้าครับเหยียบเข้าไปรองเท้าหลุดเลยนะรองหลุดจริงนะครับ
0: นี่
1: คือแล้วแกไม่ใส่ด้วยนะแกฟ้องอยู่นั่นแหละคือถ้าบอลมาทางแกก็ต้องเล่นอย่างนั้นแหละนะ
0: นี่เพิ่งใส่เชือกหลุดด้วยนี
1: ่นักเตะจากฟูมิเนเซ่นะครับในบราซิล
0: อ้าวส่วนนี้เฮ้ยเจ็บจริงเหรอเนี่ยโอ้โหกำลังเซฟเลยนะเอาโอวาอิสอะเออ
1: ถ้าเจ็บยุ่งนะฟองกำลังดีเลยนะครับ
0: แล้วคือแกเป็นผู้รักษาประตูที่ประสบการณ์ดีสุดแล้วนะครับในโกซาอัวเล่นทีมชาติมานัดนี้เป็นนัดที่65นะครับแต่ว่าเหมือนโค้ชจะเปลี่ยนตัวนะครับ
1: แต่ไม่ใช่โกนะครับ
0: ไม่ใช่โกครับเป็นผู้เล่นออฟฟิลด์แล้วสร้างความลำบากอีกครับเพราะว่าไอ้ตัวที่จะลงมานี่ชื่อเอาโดซารีนะครับ
1: ครับชื่อเหมือน
0: เซอร์ครับนาเซอร์เอาโดซารี
1: ที่อยู่นี่คือ
0: ซาเลม
1: ซาเลมเอาโดซารี
0: ซาเลมไงจะส่งนาเซอร์ลงมาครับ
1: นาเซอร์โดซารีนี่เป็นกองกลางนะครับเชิงรับครับ
0: โอ้นี่เซฟนะครับซูเปอร์เซฟเลย
1: โอ้โหลูกนี้ถ้าไม่เซฟเข้านะครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่เซฟเสียบมุมแน่นอนนะครับก็คงเจ็บจริงกันพุ่งสุดตัวแล้วนะครับเขาปักข้างหลังว่านัสเซอร์นะครับ
0: นัสเซอร์นัสเซอร์เรียกนัสเซอร์แล้วกันนะจะได้ง่ายๆนะ
1: ครับ
0: เนี่ยนี่แหละคือก็ไม่ได้ไปปะท้าอะไรกับใครนะ
1: เหมือนจังหวะยืด
0: พุ่งไปอ่ะใช่ไหมเนี่ยเจ็บครับผู้รักษาประตูเฮ้ยแต่อย่าเจ็บนานครับเดี๋ยวฟ้าผ่า
1: ไปแล้วตอนนี้ไปแล
0: ้
1: ว
0: นี่ดูทรงก็ไม่น่าจะเจ็บแล้ว
1: สีออกนี่เป็น
0: อาจูเว
1: อาจูเวนะครับกองหน้าครับโอ้นี่เน้นเกมรับเลยนะครับ
0: ใช่โอ้ครึ่งหลังก็แทบไม่มีบทบาทใดเลยครับ
1: ไม่เห็นเลยครับ
0: มูซาบอาจูเว
1: ไออาบูเลคานก็ไม่เห็นเลยครับ
0: เงียบมากครับก็เป็นนาเซอร์เอาโดซารีลงมานะครับโอ้ลอริซาวก็ต้องปรับเกมหน่อยครับเพราะว่าส่งเกมนี่โดนอยู่ข้างเดียวเลยครับ
1: ก็เอาดอซารีอีกคนนึงนะครับไปเล่นเป็นกองหน้าแทนอัลจูเวนะครับ
0: ก็เอาซาเลมอ่ะซาเลมหุบเข้าไปอยู่เล่นเป็นตัวรุกคู่กับทางเฟลาสนะครับ
1: ก็รอโต้อย่างเดียวนะครับ
0: แล้วก็นัสเซอร์อัลซาลีก็ลงมาเล่นตรงกลางนะครับก็เน้นรับเพิ่มขึ้นครับ
1: เนี่ยครับหลัง5ของแท้ครับ
0: ยืนแน่นๆไว้ก่อนนะครับตอนนี้ส่วนดูลูกไวก็หาทางเข้ากันต่อไปโอลิเวล่าครับฝากซ้ายรออยู่ที่อูกาเต้ไม่ได้ครับก็คืนย้อนกลับมาบอลอยู่ที่โอลิเวล่าต่างกันใหม่ครับกาเซเลสออกขวามาบ้างครับมาที่ตัวฮาครับกาโนบิโอกาโนบิโอคืนกลับไปครับกาเซเลสไหลต่อมาครับอูกาเต้อูกาเต้พลิกเองครับมาชักมั่นใจครับนั่นไงจ่ายติดครับแล้วโดนสวนด้วยครับเฟลาสแต่ว่าเป็นดันคูมาชะลอไว้แล้วก็ชิงบอลไปได้ครับอูกาเต้บอกคืนดีกว่าครับนี่ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด
1: แค่นี้ก็ดีแล้วจะทำอะไรเยอะโอ้แต่เกมโต้ก็ถือว่ายังน่ากลัวอยู่นะทั้งเฟลาทั้งอานัสกับไออาร์ซารีนะซาเลมเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าคือตัวนี้ซาอูแบบรับลึกมากครับจังหวะโต้ก็คือต้องเรียกว่าวิ่งไกลอ่ะเอาละครับต้องป้อมเปิดมาลูกนี้ไม่ผ่านครับติดคาโน
1: ่คือซื้อเกมรับของแท้เลยครับ
0: ใช่ครับ
1: เยซ่าก็นั่งอยู่บนถังน้ำแข็งครับลุ้นอยู
0: ่พยายามจะเน้นโจมตีทางริมเส้นนะครับต่างป้อมแล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้มงสกัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเกี่ยวไม่ติดครับบูกาเต้หนีไปก่อนครับแล้วก็เตะทิ้งไปครับให้อุรุกวัยไปบุกมาใหม่มาแล้วครับเรียกว่าพับสนามบุกแล้วครับอุรุกวัยเบนทันคูครับออกซ้ายมาอีกทีก็พยายามจะเน้นเปิดมงนี่นะครับเอ้าเล่นสั้นอาราโฮเสียบอลไปแล้วครับคาโน่แล้วก็ผู้ตัดสินบอกให้ลุกขึ้นมาครับไม่ฟาวล์แต่ว่าอุรุกวัยก็ทำเร็วไม่ได้ครับให้มาอีกทีนึงอาราโฮล็อกมาลูกนี้ติดครับอ้าวคราวนี้เสียฟาวล์ครับโอ้เอาชามาร์ต
1: ลูกนี้ไปบังนะครับแล้วก็มีย่ำไปนิดนึงนะครับได้ฟาวล์ครับอาราโฮเนี่ยครับพลิกกลับมาแล้วครับแล้วก็เสียเหลี่ยมไปชนนะครับโอ้โหได้ฟรีคิกอันตรายเลยนะครับทางฝั่งซ้ายครับของอุรุกวัยจริงๆอุรุกวัยก็ครึ่งหลังก็ดีขึ้นเยอะนะครับเล่นเร็วขึ้นนะครับออกบอลกันเร็วชิงจังหวะสองจังหวะนี่ไม่ทันเหมือนกันนะครับแต่ซาอุก็ยังทำได้ดีครับยังไม่เสีย
0: คืออุรุกวัยก็มาเรียกว่าบี้ไล่บอลน่ะแล้วก็ทำให้ซาอุก็ขึ้นเกมไม่ได้นะครับอุรุกวัยก็เอาบอลมาครองได้อย่างรวดเร็ว
1: ติดกำแพงหมดนะครับ
0: ใช่เพียงแต่ว่าตอนนี้ประตูตีเสมอยังไม่มานะครับมาดูลูกนี้ครับเฟเดวาเวเด อยู่ที่บอลนี้แกยิงได้นะครับวาเวเดนั่งไงครับจัดให้ครับยิงยัดมาพุ่งปัดออกมาได้ครับบาวิทยิงสวนอีกทีนึงครับไวเลล่าก็ติดบล็อก
1: เซฟอีกแล้วครับอาโอวีสครับผู้สาวประตูครับวันนี
0: ้โอ้กลายเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โกในแจ้งเกิดกันอุตลุดไปหมดครับ
1: ก็คือถ้าเกมนี้ชนะเนี่ยแกแมนออฟเดอะแมตช์นะ
0: ครับ
1: แมนออฟเดอะแมตช์กว่าไอเอาอัมรีที่ยิงประตูอีกนะฮะ
0: เออ
1: โอ้ครึ่งหลังนี่ซาอุครองบอล 13.4% เนี่ยนะ
0: โอ้ แต่ว่าด้วยสกอร์ที่นำอยู่นะครับนี่ครับก็ยิงปั่นโค้งยัดมาครับเฟเดวาเวเด้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับ
1: กะแล้วต้องยิงลูกนี
0: ้
1: คือเซฟเยอะนะแต่ว่าจังหวะนี้อาจจะไม่อันตรายเท่าไหร่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะ
0: อ้าวซาอุยังติดอยู่ครับวาเลล่าเตะทิ้งมาก่อนนานๆจะมีโต้มาสักทีครับตัมบักตี้ยกดงโดมาไม่ได้เปรียบแล้วครับเป็นอันคูแข็งกว่าเบียดไว้แล้วก็เจอรุม2ครับกุลสินเป่าฟาวให้โอ้ตอนนี้เร่งทุกจังหวะเหมือนกันนะครับอ้าวแต่ว่ายังไงอ่ะ
1: เร่งไปเล่นเร็วไปหรือเปล่าไม่เล่นใหม
0: ่ดูสิจะเป่าเยอะเลยผมเสียฟ้าผ่า
1: เมื่อกี้นี่6เจอ6นะครับเป็นตันกูกับนัทเซอร์เนี่ยที่ลงมาใหม่นะครับ
0: พอแกเป่าแล้วแกมองมาข้างสนามนี่ตกใจหมดครับ
1: อย่าหยุดนะ
0: เอออ
1: ย่านะเดี๋ยวให้พี่เต่าภาคต่อนะ
0: ครับ
1: เอาพี่เต่าไม่มานะเฮ้ยเด
0: ือดต่อเราก็มาแล้วก็เป็นพี่สุเทพ
1: ตอนเราที่เป็นพี่สุเทพ
0: พี่สุเทพกับป๋าแล้วก็ภาคคู่อีหลานด้วยไปเด็กเปิดมาลูกนี้แล้วก็โอ้โหมีตัวชาร์จเสาแรกครับวิญญาณเหมือนเดิมแต่ว่าโมงไม่โดนครับหลุดไปหมด
1: โอ้ยบอลมันโฉบไปโฉบมาไม่เข้าเป้าไม่เข้าล็อกสักทีเลยครับจังหวะนี้บาเบเด้มาอยู่ทางขวาครับเปิดไปนี่ถือว่าดีเลยนะครับรอเพื่อนเข้าช้าเดี๋ยวแต่มันเลย

0: หมดครับโอ้โหสีหน้าบาเวเด้นี่เครียดมากครับอยากจะบวกใครสักคนแล้วครับตอนนี
1: ้เอาครับจบควอเตอร์ที่3ครับเกมนี
0: ้ เป็นกีฬาไม่กันเกมว่าทุกทีแล้วครับเหมือนบ้านเหมือนไม่กันฟุตบอลนะครับ
1: ใช
0: ่แบ่งเป็นควอเตอร์ควอเตอร์แล้ว
1: ก็ถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้อะนะ
0: ใช่เพราะมันมีพักเนี่ยพักนานด้วยนะ3นาท
1: ีจริงๆเลยอ่ะ
0: สามนาทีอ่ะ
1: คือพักคูลิ่งเบรกนี่บางทีมันก็ไม่นานๆนะอันนี้นี่นานจริงๆเลย
0: นานนาน
1: และมีทุกคู่อ่ะ
0: นานกว่าคูลิ่งเบรกของยุโรปอ่ะพวกนั้นมันไม่นานเท่าไหร
1: ่คือเอาง่ายๆเอาตรงๆก็คือตั้งใจขายโฆษณามากกว่า
0: ใช่ใช
1: ่ โอ้ยยังเดินไม่ถึงเลยฮะช้าตลอดเลยพอช่วงคูลิ่งเบรกเนี่ยเอาโอไวอิสเลยนี่ท่าแกชิวๆนะ
0: แต่อากาศมันก็ร้อนจริงเนอะเห็นมดอัศจรรย์ก็มีบางคนก็แบบหยิบพัดมาพัดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ก็
0: เนี่ยดูเรงเหงื่อแบบโอ้โหท่วมเลยอ่ะ
1: เท่าที่อุณหภูมิที่สนามนี้ประมาณ 33-34 องศาเซลเซียสเนาะถือว่าร้อนนะ
0: ร้อนร้อน
1: ก็ซาอุก็เลยอาจจะได้เปรียบตรงนี้นะ
0: พอดูซาอุนี่ชิลมากเลยครับนักเตะแต่ละคนเหงื่อไม่ค่อยมีนะของลูกไวนี่แบบเหงื่อมาเป็นเม็ดๆเลยอ่ะ
1: ลูกไวนี่ซกหมดแล้วนะฮะ
0: นี่เราถึงขนาดไปวิจารณ์เหงื่อกันแล้วนะครับ
1: โอ้แต่ลูกนี้น่าจะเซฟยากสุดละลูกยิงอูกาเต้
0: ใช่กดจากแถว2มาประมาณ25หลานะครับ
1: มีถามคู่หน้าครับเชียร์นิวซีแลนด์มีลุ้นไหมครับ
0: โอ้ไม่ทราบเลยฮะ
1: ทั้งสเปนและอุรุกวัยเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงครับ
0: ก็จ่อไม่เข้าคือมันก็ต้องเข้าใจนะบอลทีมชาติอะบางทีคือพอคู่ต่อสู้ชื่อชั้นมันห่างเขาก็ต้องมาเล่นลับอะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไปพอเราอย่างเนี้ยอุรุกวัยไปพลาดโดนไปก่อนเนี่ยคราวนี้ก็ต้องพยายามมาเร่งอะแต่ว่าคู่ต่อสู้ซาอุตอนนี้ก็รับทั้งทีมอะว่าง่าย
1: ๆคือคราวนี้คุณรอดูเลยศิลปะเกมรับเอ้ยนี่เสื้อ
0: โคลอมเบีย
1: โคลอมเบียนะ
0: ใช่แล้วคือบอลทีมชาติต้องเข้าใจว่าวิธีการเจาะวิธีอะไรมันไม่ใช่แบบ
1: ไม่หลัก
0: มองตาแล้วรู้ใจเหมือนสโมสรเนี่ย
1: มันเล่นด้วยกันมาตลอดนะ
0: สโมสรมันซ้อมด้วยกันทุกวันน่ะทีมชาตินี่มันมาเก็บตัวกัน10วันเนี่ยใช่ป่ะ10กว่าวันน่ะ
1: 2อาทิตย์อ่ะไม่ถึงด้วย
0: ใช่บางตัวก็เพิ่งมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: แล้วเล่นเนี่ย
0: คนละทีมกันน่ะ
1: อังกฤษก็มีบราซิลก็มีสเปนก็มีอันนี้จะลงมานี่นิโคลัสเดลาครูซครับ
0: เดลาครูซ
1: ของฟลาเมงโก้นะคร
0: ับ
1: ของกลาง
0: คานูกาเต้
1: เฮ้ยของดี
0: ๆโอ้แล้วของดีๆถอดออกหมดเลยเนี่ยไอตัวที่เรารู้จักอ่ะ
1: เราจะไปหาตอนไหนเนี่ย
0: อ้าวโอ้โหเบียซ่าโอ้โหเบียซ่าแกก้มหน้าแล้วไม่จับมือกับวัวเต้อะ
1: เฮ้ยผมยิงเกือบเข้าไปลูกนะ
0: เออ
1: ก็ตำแหน่งเดียวกันนะครับ
0: พี่ไม่เห็นความดีของผมเลยอ่ะ
1: นี่ผมยิงดีสุดในชีวิตแล้วนะ
0: ครับ
1: แฟนแมนยูบอกโอ้โหเล่นดีๆเล่นดีๆนะครับตัวได้สูง
0: เออแฟนมันอยู่ก็ไม่เอาแล้วนะอูเบเต้นะ
1: ตอนย้ายมานี่ดีใจกันใหญ
0: ่ตอนนี้ก็ได้เอเดอร์ซอนมาแมนยูแล้วก็มีข่าวไอ้นี่ด้วยนะไอ้มาเตอุสแฟนนันเดสอ่ะของเวสต์แฮมอ่ะ
1: เอเดอร์ซอนนี่ได้เหรอ
0: ได้แล้ว
1: เอาเหรอ
0: ใช่ไหมได้แล้วไหมเหรอ
1: ไ
0: ปบอลโลกด้วยนะเอเดอร์ซอน
1: อ่ะก็โดนเรียก
0: ส้มหล่น
1: นะครับนิโคลัสเดลาครูสนะครับกองกลางจากฟลาเมงโก้ครับ
0: ลงมาแล้วนะครับแต่เดลาครูสก็โอเคครับเพราะว่ารูปลักษณ์แกจำง่ายหน่อยครับหัวโล้นๆมา
1: ชื่อพูดไม่ยากเท่าไหร
0: ่หมายเลข7นะครับหรือไวเดินเกมต่อครับบูริเวล่าให้มาครับเป็นตันคูเป็นตันคูที่ห้ามเปลี่ยนออกเลยนะครับแกนอปิโออ
1: ย่าใช้เยอะก็ได้
0: อ๋อแล้ว
1: พักๆมา
0: เลยเบเดครับพลิกไปลุยแหวกไปคนเดียวก็เบเดมาจะเปิดลูกนี้ไปติดครับแล้วบอลออกหลังนะครับไปเตะมุมครับของอุรุกวัย
1: เฟเดตตัวจริงมันต้องอย่างนี้ซึ่งแรกมันหายไปไหนมาเนี่ยของแท้ต้องอย่างนี้แต่เขาจะมาช่วงท้ายเกมนะบอล
0: อุ้ยอุ้ยเฟลาร์ครับโอ้โหลูกนี้มงสกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับแม่โอ้ถ้าจะออกจอนี้ไม่ต้องออกก็ได้ครับ
1: โอ้โหเสียบตะข่ายเมื่อกี้ตะข่ายไหวนึกว่าเข้า
0: เข้าข้างตะข่ายครับเปิดมาอีกทีนึงไฟเดอร์โป่งสกัดออกมาได้แถว2หาแล้วครับเดลาครูซไม่มีจังหวะจะยิงครับต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ก่อนซานาเบียมาที่เดลาครูซครับตั้งป้อมเปิดมาลูกนี้โอ้โหออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้เสียของแล้วไม่เป็นจังหวะลูกตั้งเตะที่เพื่อนขึ้นมาด้วยครับมีหลายคนอยู่ในกรอบ
0: เฟลาร์ดบอกโอ้นี่เป็นช็อตที่ดีสุดในเกมนี้ของ

0: เข้าเลยครับมงสกัดเกือบเข้าตัวเอง
1: เกือบทำประตูได้ครับแต่ประตูตัวเองครับห่างไม่ไกลเนี่ย
0: เฟรัสอบูเลคานครับ
1: โอ้ถ้าเข้าไปนี่ไอเอาโอบายอีสที่เซ็งเลยนะเซฟมาทั้งเกมเลยครับ
0: โอ้
1: ลูกไกยิงไม่เข้ามาโดนเพื่อนยิง
0: โอ้ลูกไกทั้งทีมทำอะไรเขาไม่ได้ครับมาเจอเฟรัสตัวเดียวยังไงเอาเจ็บเลยครับโอ้ย
1: โดนอะไรเข้าครับเฟรัส
0: โดนเราสองคนนี่แหละครับ
1: กลุ่มดีข้อเท้าซ้ายครับ
0: อุ้ยดูนักทางการจะหนักนะครับ
1: ดิ้นใหญ่เลย
0: ก็เดี๋ยวปีนี้รู้สึกสตั๊ดสีชมพูชมพูเลยนี่มันนิยมมากเลยนะ
1: ใช่ๆ
0: เนาะ
1: เยอะมากเลย
0: เยอะมากเลยอ่ะมันยี่ห้ออะไรอ่ะ
1: เป็นรุ่นเขา
0: ใช่ปะเนี่ยใส่กันโหลไปหมดเลยอ่ะ
1: ก็มีทั้งไนกี้นะดีดาสอ
0: ่ะอ๋อแต่ว่าสีมัน
1: ยี่ห้อเลย
0: เนี่ยสีแบบแดงๆชมพูชมพูเนี่ยเหมือนกันทั้งสนามไม่หมดเลย
1: เอ้าตกลงไม่เป็นไรเนี่ย
0: ไม่เป็นไรโอ้โหเมื่อกี้เจ็บจะเป็นจะตายครับ
1: เอ้า
0: แม
1: ่ลุกขึ้นมาเถียงผู้ตัดสินต่อ
0: ครับโอ้โหเมื่อกี้กลุ่มไปที่ข้อเท้าดิ้นไปดิ้นมาสุดท้ายวิ่งป่อครับตามฟอร์ม
1: จะเรียกรถพยาบาลอยู่แล้ว
0: โอ้ซาโอตัวนี้เกมลุกไม่มีอะไรเลยครับครึ่งหลังอ่ะ
1: เมื่อกี้ดูข่าวที่เขาบอกว่าขอซื้อตัวนารีนี่มีข่าวจริงนึกรู้นะ
0: จริงเปล่าสเปอร์เหรอ
1: เออ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้ยจะขอทำไมให้อําให้อายเขา
0: อ
1: ยู่ทำมาเปล่าน
0: ี่ฮาก่อยกันอบิโอแล้วนะข่าวเนี้ย
1: เออ
0: ซาอูได้ครองบอลบ้างนะครับซาเลมาดอซาลีย้อนกลับมาก่อนไม่ไปครับเล่นกับนาเซอร์เสียบอลจนได้ครับโอ้แล้วซาอูนี่ขึ้นมาข้างบนเยอะนะครับเบนันคูหาแล้วครับเบนันคู
1: เร็ว
0: ไฮมาเดลาครูสเดลาครูสโดนฟาวครับมาตัดเกมไปก่อนเลยครับเอาชามาร
1: ์เหมือนยังเงอะวุ่มๆอยู่นะครับเดลาครูสเพิ่งลงม
0: า
1: เลยโดนทำฟาวตัดเกมกลางสนามไป
0: เดลาครูสบอกพาบอลมาเองเลยครับสุดท้ายคือหลังมาโอลิเวร่าตอนนี้ก็คือลูกไวก็เดินขึ้นมาเรียกว่ากดอยู่ในแดนซาอูหมดทุกคนนะครับเยเวนโกการ์โนบิโอการ์โนบิโอคึงไว้ครับแล้วก็บอกเพื่อนขยับหน่อยวาเลล่าวาเลล่าให้มาอีกทีนึงการ์โนบิโอเปิดด้วยซ้ายมาโมงสกัดออกมาได้ครับแถวสองมีครับโอลิเวร่าโอลิเวร่าไม่ได้ครับก็คืนกลับหลังมาครับกาเซเลส
1: นี่ครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับ58กับ29ครับ
0: โอ้ซาอูมันถึงเลย29เนี่ย
1: มีอินคอนทาร์ต10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ
0: เออ
1: มันคืออะไรฮะ
0: แบบว่าแบบจังหวะเบียดแย่งสู้แย่งบอลกันอะไรอย่างงี้มั้ย
1: ไม่มีทั้งคู
0: ่ใช
1: ่ทีนี้ไฮเทคเหลือเกินนะฮะครับเสิร์ฟเยอะขึ้น11ตัวแรกมั้ยยังครึ่งหลังเลยนะฮะ
0: เออหรือก็มีแบบนี้ด้วยนะไอ้เกมแบบอะไรนะฝังชิปไปที่ลูกบอลไงเอ้าแทงมาลูกนี้ซาอูจะสวนครับมาแต่ว่าถึงก่อนครับกาเซเลสลูกบอลนี้เขามีฝังชิปไว้ด้วยนะ
1: โอ้ฝังอะไรเต็มไปหมดต้องชาร์จแบตด้วยนะบอลเนี่ยรู้ข้อมูลหมดแหละ
0: แล้วมันมีระเบิดป่ะลูกบอลน่ะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ครับ
1: เกมอิหร่านเกมหน้านี่แหละ
0: เอา
1: ไม่ใช่
0: ยอดมาลูกนี้แม่ยังมงสกัดได้ครับโอ้โหซาอูนี่ก็หัวดีเหลือเกินครับอับดุลฮามิด
1: โอ้แต่ต้องชมจริงๆนะเกมรับซาอูวันนี้ดีมากๆนะครับช่วยกันโอ้โหทุกคนเลยนะ
0: ครับ
1: ระเบียบวินัยเป๊ะจริง
0: ใช่
1: ต่างคนต้องนั่งตาเล่นตามหน้าที่จริงๆนะครับ
0: สกัดบอลเสร็จมีตะเบะกันสักสองทีครับวินัยแน่นมากโอ้ชักหงุดหงิดแล้วครับวิญญาส
1: ไม่ได้บ่งมาหลายนาทีแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้ล่ำบึกจริงนะวิญญาส
0: หม่งจนหัวยุ่งไปหมดแล้วครับเนี่ย
1: นี่ก็บอกว่าสตั๊ดสีชมพูนี่2,000มีขายนะครับ
0: 2,000เหรอจริงเปล่า
1: ไม่รู
0: ้ไม่แต่ผมก็ไม่ซื้อหรอกผมไม่ได้เล่นเตะบอลแล้วตอนนี้คุณยังเตะบอลอยู่ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: หายไปนานแล้วฮะเลิกไปนานแล้วไม่ได้เลิกอะแต่ว่าไปเตะก็ขำๆอะไรเงี้ย
0: ครั้งล่าสุดผมไปเตะแล้วผมก็ไปซื้อสตั๊ดมาใหม
1: ่
0: แล้วก็ใส่อยู่ครั้งเดียวฮะ ดีว่าซื้อแบบไม่แพงหลักร้อยอะ
1: ครับ
0: คือเราก็รู้สภาพตัวเองอะ
1: หลายคนเขาก็ซื้อเพื่อแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองไงซื้อแล้วเราจะได้ไปเตะ
0: ใช่
1: แต่เราถึงซื้อแพงเราก็ไม่เตะอยู่ดี
0: ของผมนี่คือจะไปเตะแล้วก็ไปซื้อไปห้างเลย
1: ครับ
0: พอซื้อเสร็จก็ไปรถไปขับรถไปสนามต่อฮะโอ้ไม่เอี่ยมมาเลย
1: กะว่าเพื่อนชมแน่นอน
0: อ่า ปรากฏเงียบเลยฮะไม่มีใครรู้แต่ลาบิโอครับล็อกตัดได้มาไม่มีจังหวะยิงครับเป็นทางคู่ออกขวามาก่อนครับวาเลล่าวาเลล่าดึงมาเข้าเท้าซ้ายแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหแรงจังเลยไปแต่ว่ายังตามไปเล่นได้ครับยาสถอยกลับมาครับซานาเบียปั่นด้วยซ้ายมาลูกนี้แล้วก็เคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับเฟลาสโอ้โหดูดมาเล่นเองครับให้มาที่ซาเลมาโรซารีจับพลิกหลบไม่ผ่านครับติดไปนันคูลุยต่อครับแต่ว่าจ่ายลูกนี้ลึกไปหน่อยยังตามไปบังบอลได้ครับกานาบิโอกานาบิโอล้มไปแล้วฟ้องอยู่ไหมไม่ฟ้องแล้วครับลูกบอลเล่นต่อเดลาโคสเดลาโคสซ้ายซัดลูกนี้ติดบล็อกครับแล้วก็ภาพค้าง
1: โอ้โหกำลังมันเลยโอ้ทำไมทำอย่างนี้เนี่ย
0: มาแล้วมาแล้ว
1: โอ้อุรุกวัยโหมหนักมากนะครับ
0: ตอนนี้มาหนักหน่วงแล้วก็นะอุรุกวัยยังลุยต่อครับเป็นอันคูสู่ซาอุได้รับแบบโหอยู่ประมาณ
1: หมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่30หลาในแดนตัวเองครับแน่นไปหมดลุยต่อครับยอดมาลูกเดียวได้ตรงเลยครับโอ้ตรงตัวสามอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอได้ครับมาร์คซิเบเลโน่เราโห่ครับแม่แล้วคนมองก็วิญญาครับเจ้าเก่ามองลงไปตรงตัวแต่ว่าโกแกท่ารับแปลกๆครับอาวาวิสแล้วก็
1: ร้องไห้เลยครับ
0: ตั้งมาแล้วก็โดนซ้ำเข้าไปครับโอ้นี่ก็ซ้ำเหมือนกันนะ
1: เหมือนประตูของซาอุเป๊ะเลย
0: คล้ายเลยอ่ะ
1: คือเปิดมาแล้วก็หม่งแล้วก็โกรับกระฉอกมาแล้วก็ซ้ำเข้าโอ้โหเซ็งเลยครับ
0: โอ้ลูกนี้ก็ตรงตัวนะคือไอ้วิญญาณนี่คือเห็นเหลืองๆแกหม่งใส่ตัวตลอดอ่ะ
1: โอ้ต้องหม่งไม่ให้ใส่ดิฮะ
0: เออ
1: โกเล็บได
0: ้โกซาอุเสื้อเหลืองไง
1: เ
0: นี่ยแกหม่งตรงตัวทุกลูกไอ้วิญญาณเนี่ยโอ้ไม่ล้ำ
1: ไม่ล้ำไม่ล้ำ
0: เนี่ยแล้วแกรับอะไรของแกก็ไม่รู้เลย
1: คือมันใกล้มากอะนะ
0: เออมันตรงตัวนะแกกระโดดเหยงๆแล้วก็ร่วมกระชอกมาเอาเปลี่ยนตัวด้วย
1: เอามือปัดๆไปอะ
0: โอ้แล้วโดนยิงเสาแรกครับ
1: โอ้เข้าทางเราโฮ่นะครับ
0: อืม
1: โอ้โห1ประตูต่อ1แล้วครับ
0: โอ้แล้วโดนยิงเสาแรกโอ้โก
1: คือก็เหมือนแกซื้อเหมือนกันนะ
0: เออเนี่ย
1: เสา2อะ
0: ดูดิปัดอะไรฮะ
1: ปัดอยู่หน้าตัวเองครับแล้วบอลก็จะเด้งไปเข้าทางเราโฮ่ครับ
0: เหมือนแปะมาให้เขาซ้ำอ่ะ
1: หรือว่าเก็บเซฟจนแบบมือไม้อ่อนทั้งหมด
0: เออ
1: โอ้สองประตูที่ได้ในเกมนี้เหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยครับ
0: โอ้แล้วเหมือนไปเปลี่ยนตัวด้วยนะ
1: แล้วรู้ว่าเปลี่ยนตัว
0: แล้วเกรงใจเรากันเลย
1: ลงมานี้น่าจะเป็นเบอร์สิบส
0: าม
1: โอ้โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยแล้วโ
0: อ้เอ้าก็ยิงเพิ่งยิงประตู
1: ดี
0: ใจอยู่เลยอ่ะ
1: ครับ
0: โดนเปลี่ยนออกครับโอ้โหมาซาโลเบียซ่าครับ
1: แต่ที่เห็นแวบๆเมื่อกี้เป็นซาอูก็เปลี่ยนนะ
0: ซาอูก็เปลี่ยน
1: เป็นนาวาฟบูซาวนะครับกองหลังลงมาครับ
0: ก็เดี๋ยวนัดหน้าครับคงขึ้นกราฟิกให้ดูอ่ะ วันนี้กราฟิกยังทำไม่เสร็จฮะ
1: รอแป๊บนึง
0: รอครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ลุกไวตีเสมอได้แล้วลุยต่อนะครับหยอดข้ามฟากมาครับกานาบิโอเอาบอลลงสวยบอลทางขวาครับกานาบิโอเพื่อนน่ะวนมาจนจะกลับตำแหน่งแล้วแกก็ยังไม่ส่งครับกานาบิโอย้อนกลับมาวาเลล่านั่นไงจับวืดเลยลุยต่อครับกานาบิโอปังป้อมคลึงแล้วก็ย้อนกลับมาครับเป็นตันคูให้มาตั้งกันใหม่ครับโอลิเวล่าขอสั้นๆมาเอาละครับจะลองยิงไก่บอลแฉลบแล้วก็ออกหลังไปครับเป็นเตะมุมครับ
1: เอาเนี่ยใครมาแทนอโลโฮ
0: นี่มาแล้วอโลโฮออกนะครับนี่เบอร์18โห
1: 18
0: โรดิเกส
1: กองหน้านะครับ
0: แ
1: ล้วโรดิเกสจะคลับอเมริกาครับ
0: แล้วโรดิเกสครับของซาอุยังไม่มานะครับที่เปลี่ยนตัวเมื่อกี
1: ้รอเกมหน้าครับ
0: รอเกมหน้าเดี๋ยวค่อยขึ้นกราฟิกให้ดูครับเดลาครูซนะครับจะเปิดเตะมุม
1: หลังเป็นของอุรุกวัยด้วยก็เชียร์อุรุกวัยด้วยครับโอ้โหครบ
0: โอ้โหข้ามคานครับเป็นทางกาเซเลสนะครับเซบาสเตียนกาเซเลส
1: ของหลังครับเติมขึ้นมาหม่งแต่ว่าก็ข้ามขาออกไปเยอะครับของซาอุนี่ใครออกยังไม่รู้นะครับแต่ลงมานี่เป็นเบอร์13นะครับกองหลังนะครับนาวาฟ
0: นาวาฟบูชาวยังไม่มีเลยนะครับโอ้โหกราฟิกแหมช้างจริงครับของไฟฟ้านะ
1: แต่เกมบอลโลกครั้งนี้นี่ดูแล้วมันครึ่งหลังนะ
0: อ้าวลุยมาครับบุรุษยิงแล้วเดียวหุยบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับอย่างกับสเปซเอ็กแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับเอ้าไอตัวสำรองครับ
1: เพิ่งลงเมื่อกี
0: ้โอ้โหโรดิเกสครับแม่โอ้โหนี่พุ่งแรงมากนะครับเนี่ย
1: ลงมาได้กดเลยครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปไม่เยอะนะครับ ีรอนมัดฝากขอบคุณด้วยครับ
0: ครับ
1: สเปซเองเมื่อกี้ครับ
0: โอ้โหบอลพุ่งออกหลังไปแล้วครับโกพุ่งยังไม่ถึงเลย
1: กล้องมึงจับมาครับ
0: คนออกเนี่ยบัวชมาร์ต
1: ชมาร์ต
0: ซ้ายขวานะครับเอานาวับบูชาลงมาครับ
1: ก็นาทีที่84แล้วนะครับเกมนี้โหข้างหลังไปเร็วเหมือนกันนะ
0: โอ้ดูไวนี่ไปกระตุ้นกันมาดีนะครับเนี่ยครึ่งหลังนี่คือวิ่งปรีเข้าใส่แล้วก็ทำให้ซาอุเล่นไม่ได้เลยครับเกมลุกไม่มีเลยอ
1: ่
0: ะ
1: สุดยอดครับ
0: เนี่ยแล้วคือไอ้มุสเซล่าอะไรรู้แล้วไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะ
1: ซึ่งหลังไม่ได้ทำอะไรเลย
0: เนี่ยไม่มีงานของแท้ครับคล้ายๆกับเราช่วงนี้เหมือนกันนะ
1: อุ้ย
0: ท
1: ้อแล้วงั้น
0: อ้าวเฟลาสครับให้มาลูกนี
1: ้
0: แยกกันเองครับอุ
1: ร
0: ุกวัย
1: ไอ้กานอบิโอดูล้นๆนะ
0: ลงมาให้มันกะทำคอนเทนต์อย่างเดียวเลย
1: คุณซื้อชาวกรีซครับของซาอุนะครับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะอุรุกวัยก็ต้องให้เขาเหมือนกันนะครับก็พยายามแล้วก็ลุยเต็มที่จริงๆแล้วที่สำคัญก็คือโกเซฟจนมือไม้อ่อนหมดนะปัดไม่ออกแล้วก็ลูกที่เสียประตูเนี่ย
0: คือมันก็ตัวผู้เล่นอะไรต่างๆแล้วมันก็อุรุกวัยมันก็ดูดีกว่าแหละใช่ไหมล่ะเนี่ยตอนนี้เร่งแล้วนะครับเฟเดครับออกซ้ายไปซานาเบียโยกอยู่ครับแล้วก็ให้มาลูกนี้สวยครับเปิดยอดๆมาแล้วก็โชคทิ้งออกมาก่อนครับเอาเวสแถว2ยังเก็บได้ครับเฟเดสั้นๆมาครับวาเลล่าขวามีกาโนบิโอครับมาแล้วครับแล้วก็วิ่งอ้อมหลังไปครับเปิดเข้าไปลุ้นเลยครับเลยไปยังมีตัวป้าดกับมาลูกนี้ยังเคลียร์ไปได้ครับอ้าวแล้วก็จะสวนด้วยครับนวับบูชาวบูชาวเปิดลูกนี้ติดบล็อกครับได้เป็นลูกทุ่ม
1: โอ้จะรอดไหมเนี่ยซาอุ
0: โอ้ย
1: ดูแล้วป้อแป้แล้วเกินแล้วโอ้แล้วลูกไกวมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับเปิดผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวลงล็อกสักทีเรียบร้อยคร
0: ับ โอ้ยถ้าซาอุสมมติเสมอลูกไกวได้นี่ก็แต้มใหญ่เหมือนกันนะครับ
1: รอเลยอ่ะ
0: รอเลยแล้วก็เดี๋ยวไปวัดกับเคปเวิร์ดอ่ะใช่ไหมถ้าชนะเคปเวิร์ดได้นี่ก็มีลุ้นเข้ารอบเลย
1: 4แต้มเข้ารอบแน่ๆ
0: เอาแต่ว่าลูกนี้พลิกมาสวยครับเฟลาสไหลออกซ้ายมาครับเอาแล้วครับเอาฮาบี้ครึ่งหลังนี่เพิ่งจะเห็นเติมเนี่ยครับแล้ว1 2ก็ไปสวยลุ้นก็ไม่ได้ก่อนขอโทษปาดเลียนมาลูกนี้โอ้ยังปิดเล่นได้ต่อครับแล้วก็ให้มาจับไม่ดีโอ้โหไม่ได้จบแต่ลูกไวจะสวนด้วยเฟเดเจอสอยล่วงลงไป
1: ไม่ฟาว
0: ล์ไม่ฟาวล์ครับโอกาสของซาอุดยิงไกลมาติดล็อกยังได้อยู่อีกทีนึงลากมาเลี่ยมเท้าขวา กดลูกนี้โอ้ข้ามคานมาหมายเลข12ครับอบูฮามิด
1: โอ้มีหือมีอือครับซาอูขึ้นมาอันตรายนะครับเกมโตเกือบได้จริงๆจังๆเลยนะครับโอ้ลูกนี้ข้ามคานนิดเดียวครับใกล้เคียงมากๆครับแล้วก็โอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้ถือว่าต่อเนื่องนะครับ
0: ใช่
1: ลูกไกวจะโตครับเฟเดโดนแต่คนหน้ากอบเกียรโทษก็ไม่ฟาวนะครับ
0: ไม่ฟาวนะสินก็ให้เกมไหลไปครับ
1: บุกเพลินๆไม่ได้นะครับเห็นซาอุโต้แบบนี้ครับอุรุกวัยอันตรายทีเดียวนะครับ
0: ตอนนี้เกมมัน 1-1 ด้วยนะครับบอลทางซ้ายจี้มาครับพลิ้วโรดริเกสครับให้มาแล้วก็เปิดลูกนี้ติดครับได้เป็นลูกอ้าว
1: เอ้ยล้ำหน้าเหรออะไร
0: โอ้ล้ำหน้าครับ
1: โอ้โห
0: โอ้ซานาเบียครับ
1: โอ้โหลงมาแล้วซานาเบียได้พูดชื่อแล้ว
0: กำกึ่งนะแต่ว่าเหมือนล้ำนะนิดๆนะเปิดก็นึกว่าจะได้เตะมุมแล้วแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับซานาเบีย
1: สตาร์ทมันชัดครับตอนนี้ส
0: ี
1: ชมพูก็เห็นชัดแฟนบอลงงครับอะไรครับจานจานบอกล้ำหน้าจ้ะจานยังใส่เสื้ออินเตอร์ไมอามี่เลยดิ
0: อ้าวไม่ใช่เสื้อกรรมการนะสีชมพู
1: พอแล้วช่วงท้ายเกมแล้วนะครับแมอุรุกวัยเจอซาอุโต้ก็ไปดอกหนึ่งมีผ่อนๆเหมือนกันนะ
0: ต้องเรียกว่ารัดกุมขึ้นหน่อยครับก่อนหน้านี้ก็บู๊แหลกเลยมาอยู่ที่กาเซเลสเป็นทันคูครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ถ้าใครได้ประตูนี่ ชนะได้เลยครับช่วงเวลาแบบนี้2นาทีสุดท้ายนะครับไม่รวมช่วงทดกาเซเลสครับกระแทกมาทางขวา

0: ครับคาร์โดบิโอแล้วครับได้จี้แล้วครับคาร์โดบิโอล็อกตัดนายมาก่อนย้อนกลับมาครับเดลาครูซมาที่เบนตันคูแม่ข้างหน้าทำท่าเหมือนจะพุ่งครับแต่ว่าถอยกลับมาโรดิเกสครับแบลโรดิเกสเปิดมาพุ่งๆดูดิโอ้โหยังพุ่งสกัดได้ครับเอาอัมรี่ครับคนทำประตู
1: โอ้โหจังหวะนี้เซฟประตูจริงๆเลยครับเพราะข้างหลังนี่มีวิญญาณนะครับที่รอเข้าชาร์จอยู่ครับโอ้อัมรี่เซฟตัดหน้านิดเดียวครับแต่ตัวเจ็บนี่เป็นอีกคนนึงนะครับ
0: ใช่ครับเป็น
1: ตัมบักกี้ครับ
0: ตัมบักกี้เจ็บครับแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ครับโอ้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมครับ
1: เจ็บเหมือนเยอะแต่ลุกเฉยเลย
0: เออ
1: ครับ
0: ปานโค้งๆมาลุยก็บ่งทิ้งออกมาได้ครับคาร์โน่ยังไม่พ้นอันตรายครับลุกไวลุยต่อเฟเดวาเวเดย้อนกลับไปครับเดลาครูซต่อใกล้ๆมาก่อนครับแล้วครับตั้งป้อมครับซาราเบียยอดโดมาลุยได้บ่งแต่ว่าตั้งลงโดมาชกทิ้งออกมาครับแถว2บังไว้ได้ครับเฟลาสแล้วซาอูจะโต้นะครับโอ้โหแต่ว่าเปิดลูกนี้ไม่ได้เปรียบเลยมาแต่ว่าไวเลล่าก็ม่งทิ้งออกข้างไปครับแล้วเหมือนจะมีเปลี่ยนตัวนะครับอุรุกวัย
1: กองหน้าครับโรดิโกอากิเร่ครับ
0: อ้าวยานออกครับโอ้โห
1: กองหน้าเปลี่ยนกองหน้าครับ
0: ครับ
1: อันนี้นี่จากติเกรนะครับในเม็กซิโกครับโรดิโกอากิเร่เป็นครบแล้วนะครับอุรุกวัย
0: โรดิโกอากิเร่ลงไปนะครับสุซาอูนี่รออยู่3คนครับโอ้โหไม่ต้องเปลี่ยนละมั้งเลยหมดเวลาอยู่แล้ว
1: เปลี่ยนที่3คนนี่ใจร้ายจริงๆเลย
0: กะทวงเวลาเต็มที่ดูทรงแล้วโอ้ทด7นาที
1: ใจร้ายกับเราเนี่ย
0: ชื่อก็ไม่ได้เรียกกันง่ายๆครับเอามีตัวแลบนะครับยอดมาทั้งขวาย้อนหลังครับพยายามจะดีดต่อก็ติดแล้วจาสวนด้วยครับซาอูเอาได้ด้วยครับซาเลมาโดซาเลทางซ้ายครับขึ้นมา 2-3 คนอยู่จ่ายเข้ามาข้างในก็แม่เสียบอลอย่างง่ายดายครับอุรุกวัยจัดลุยสวนคืนบ้างครับเดลาครูซออกมาทางซ้ายครับโรดิเกสบาโรดิเกสจี้มาครับแล้วมีตัวอ้อมหลังไปให้มาครับซาเลเบียคัดมาลุยได้จริงครับตรงตัวปัดทิ้งออกมาได้ครับแถว2โอ้โหแต่วันนี้ยิงตรงตัวทุกลูกเลยครับอุรุกวัยยอดมาอีกทีนึงลูกนี้มองตั้งย้อนกลับมาไม่มีใครครับโดนเตะทิ้งโอ้เมื่อกี้เป็นเดลาครูซนะครับยิงด้วยซ้าย
1: โอ้ยยังตัวยาวอะครับเซฟได้ครับไม่ต้องได้พุ่งอะไรมากมาย
0: 1 2กันมาครับวาเลล่าปานโค้งๆไปลูกนี้ต้องเตะทิ้งเอาไปก่อนครับออกหลังเลยครับหมายเลข12นะครับอับดุลฮามิด
1: แฟนๆอุรุกวัยนี่สนุกเต็มที่เลยครับทีมกำลังมีลุ้นประตูที่2นะครับประตูขึ้นนำ
0: โอ้โหนี่เปลี่ยน3เลยครับไม่มีความเกรงอกเกรงใจอะไรทั้งสิ้นครับอาลาเฮจินะครับ
1: มีอาลีลาจามีนะครับกองหลังครับเบอร์3
0: แล้วก็อับดุลลาอัลฮัมดานครับ
1: อัลฮัมดานนี่กองหน้านะครับแล้วก็อาลาอัลฮัจจีครับที่จะลงมานะครับที่ออกนี่ก็เป็นอัลฮาบีครับแบ็คนะครับคนหนึ่งครับ
0: มีเฟลาสแล้วก็อับดุลฮามิด
1: ครับ
0: กับอัลฮาบีเอ้ยทำไมคราวนี้กราฟิกขึ้นมาเร็วนะครับแหมใส่เสียงบ่นของเราได้ไปถึงฟีฟ่านะครับ
1: ยังไม่ทันเปลี่ยนเลยขึ้นแล้ว
0: เออเปลี่ยน3คนนะครับซาอุดิอาระเบียแต่ว่าต้องมารับมือจากลูกเตะมุมครับเอาละครับชูไม้ชูมืออ้าวย้อนกลับมาเฟเดวาเวเดตามก่อนแล้วยิงแล้ว
1: เซฟอีกแล้ว
0: ซุปเปอร์เซฟครับอาโรเมสเอาเจ็บอีกแล้วครับเซฟทีเจ็บทีโอ้โหนี่เล็งเสาไกลนะครับเข้ามุมนะครับลูกเนี้ยเนี่ยดูเล็งมาแล้วครับเฟเด
1: เข้าแน่ๆครับโอ้โหแล้วเซฟบุดบิดสุดๆคล้ายๆลูกยิงของอูกาเต้ก่อนหน้านี้นะครับ
0: ใช่ปัดทิ้งออกหลังไม่ได้แล้วก็เจ็บเหมือนเดิมครับ
1: ไม่เจ็บมากครับ
0: โอ้โหเดลาครูซเปิดมาด้วยได้บอลดูดิโอ้โหไม่ต้องก่ออีกครับก็เป็นกาเซเลสครับ
1: โอ้โหสุดๆครับโกของซาอุวันนี้ครับโอไวอิสครับ
0: โอ้น่าจะมีเผลอๆสูสีก็ไอ้
1: ใช
0: ่เคปเวิร์ดแล้ว
1: 6-7 เซฟแน่ๆมี
0: เ
1: นี่ย
0: โอ้โห
1: นี่ครับเบียลซ่าเซ็งสุดๆครับ